0: ีข้างหน้าจะเป็นยังไงกับตับคุณอย่างเงี้ยก็จะให้ยาสเตตินช่วยท่านฟังกรุณาเข้าใจคุณหมอด้วยนะครับว่ายาที่ให้นั้นมองการไกลเพื่อช่วยป้องกันคุณด้วยจากการที่จะมีโรคในอนาคตและรักษาปัจจุบันนี้ที่เจอกันวันนี้รักษาให้เลยนะก็จะรักษาเป็น2ระบบต่อกันและกันนะครับ
1: อาจารย์ถ้าความดันสูงอ่ะมันจะมีพรรคพวกเยอะมาเป็นขบวนเลยแต่ถ้าเป็นความดันต่ำมีพวกไหมอาจารย์มีพวกไหม
0: ก็มีหลายอย่างครับเช่นฮอร์โมนต่างๆต่อมต่างๆในท่อต่างๆก็มีปัญหาไทรอยด์มีปัญหาตามไปด้วยเพราะความดันมันต่ำรวมทั้งการที่มีเลือดไปไม่พอเลี้ยงอวัยวะบางอย่างเช่นสมองก็จะมีอาการของสมองเบ้อๆวื้อๆอย่างนั้นหลายอย่างขึ้นมาลุกขึ้นก็จะมึนบ้านหมุนตลอดเวลาอะไรเป็นตัวอย่างซึ่งจะเป็นกลุ่มของความดันด้านต่ำนะแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเจอนะครับคนใหญ่คนข้ามไม่ได้เจอประเภทสูงเนี่ย 99%
1: นะบ้านเราหรือว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเจอความดันสูงส่วนใหญ่เนาะอาจารย์ความดันต่ำก็น้อยแหละ
0: สังคมกับอาหารกับการออกกำลังกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปครับปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยยังไม่ได้ตัวเลขขนาดนี้หรอกแต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงเข้าอีหลอดนี้ทั้งนั้นเลยครับสูงยันเลยนะ
1: นะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีประสบการณ์ความดันสูงหรือความดันต่ำแต่ความดันทุลังไม่เอานะอาจารย
0: ์อันนั้นเป็นการดื้อรั้น
1: ดื้อรั้นดื้อรั้นนะคะ
0: คุณผู้ฟังเดี๋ยวนะครับถ้าท่านมีความดันสูงนะครับคุณหมอบอกคุณเมื่อไหร่นะครับเขาจะต้องการให้รักษาคุณแล้วล่ะและกรุณาอย่าไปคัดค้านในการกินยาแล้วตับพังตายพังอะไรอย่าไปเชื่อครับเรื่องพวกนี้เพราะนี่คือกระบวนการที่รักษาโดยคนที่มีความรู้ใช้ยาที่ช่วยคุณโดยตรงถ้าเป็นการรักษา2ประเด็นคือประเด็นปัจจุบันนี้จะมีโรคอะไรบ้างเขาช่วยรักษาเลยบวกกับข้อมูลการไกลไปข้างหน้าด้วย5ปี8ปี10ปีว่าจะเป็นอะไรกันไว้ให้คุณด้วยเลยมันจริงคุ้มมากคล้ายๆกับคอเลสเตอรอลเหมือนกันนะครับ
1: บางคนดื้อไงอันนี้พูดตรงๆนะคุณผู้ฟังหมอจ่ายยาหมอให้ยามากินแล้วไม่ยอมกินกลัวไตพังสุดท้ายอ่ะอาจารย์อันนี้เพื่อนหนูเองไม่กินฉันไม่กินยังไงฉันก็ไม่กินขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยฉันยังไม่กินเลย
0: ครับ
1: อาจารย์คิดดูสุดท้ายหมอบอกว่าถ้าไม่กินก็เลือกเอาละกันอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้คำแบบนี
0: ้เข้าใจได้เลยสิครับว่าบางทีคุณหมอก็อ่อนใจนะเพราะว่าคุณไข้บางคนดื้อไปเชื่อแค่คลิปนึงใครส่งออกมาก็ไม่รู้หน้าตาไม่รู้จักเลยอ่ะเชื่อซะจริงจังนักหนาจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเชื่อสิ่งที่เป็นความเป็นจริงนะข้างหน้าคุณซะมากกว่าก็คือคุณหมอผู้รักษาคุณนั่นเองนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาร่วมพูดคุยกันช่วงหน้าเดี๋ยวเปิดสายกันหน่อย02-248-5937ช่วงนี้พักค่ะอาจารย์คะ
0: ครับเหลือเวลาไปหน่อยแล้วนะวันนี้นะครับครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
7: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: 0861
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: กลับมาในช่วงนี้ค่ะ 7:09 นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณ FBT นะคะสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาแล้วก็จะพาคุณผู้ฟังไปแรลลี่อัมพวากับเรานะคะเป็นกิจกรรมปลายปีนี้รวมพลคน99กันนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเปิ้ลเดินทางประจำปีคุณผู้ฟังเก็บกระเป๋าหรือยังมีแฟนรายการหลายท่านนะคะถามเข้ามาบอกคุณเต่าปีนี้ไปไหนกันจ๊ะบอกไปเลยนะคะมหัศจรรย์อัมพวาแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะคุณและครอบครัวไปสนุกด้วยกันนะคะไปสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมไปเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปกับสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองกันนะคะวันนี้ปีนี้ธีมของเราประทับใจสุดๆนะแต่งตัวแบบฉบับ Thailand Only อยากจะแต่งอะไรก็แต่งเข้าไปเลยนะคะคุณผู้ฟังลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาตินะจ๊ะ 21-22 พฤศจิกายนนี้นะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติม0925315142ค่ะ0809195365หรือทาง Facebook ของ FM 99ก็ได้Thailand Only นะคะจะใส่จงกระเบนคอกระเช้าไปก็ไม่มีใครว่านะจ๊ะอาจารย์กลับมานะคะคุณฟังคะก็เป็นการพูดคุยกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับความดันหลายคนบอกความดันมันมักจะมาพร้อมกับตัวเลขที่อายุสูงขึ้นจริงๆนะคุณผู้ฟังต่อสารภาพนะทุกวันนี้พูดคุยกับเพื่อนนะก็พูดคุยกันถึงสุขภาพเธอเป็นยังไงบ้างความดันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะต่อยอมรับว่าต่อเป็นความดันสูงคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญการเป็นความดันจะอยู่กับเขาอย่างไรให้มีความสุขมันมีวิธีนะมีวิธีก็ทำตามคนที่คุณหมอบอกอาจารย์ขากลับมานะคะ
1: นั่นแหละครับท่านฟังการเบรกที่สองนะครับความดันโลหิตสูงภาคประชาชนคนไทยนะอันนี้สัปดาห์นี้พูดกันแบบเราเป็นคนไทยด้วยกันเลยนะครับเหมือนญาติคิดญาติมิตรจริงเพื่อให้ท่านเนี่ยตอกย้ำความเข้าใจเพราะเนื่องจากว่าโรคพวกนี้นะครับเป็นโรคที่อยู่กับตัวเราแทบทุกคนและพบว่าเป็นเยอะถ้าผมพูดแบบรีบๆร้อนๆท่านฟังก็ฟังได้จริงแต่ว่าจับประเด็นไว้ไม่ได้ซึ่งไม่ถือเป็นองค์ความรู้นะครับองค์ความรู้จะสร้างความเข้าใจเกิดขึ้นในตัวเราจำเดี๋ยวนี้เลยจำไปได้เลยซึ่งผมค่อยๆพูดนะครับแล้วก็ให้ท่านฟังได้เห็นภาพด้วยว่าเช่นการนั่งวัดความดันที่บ้านต้องปรับเรื่องเก้าอี้ให้เหมาะสมมีพนักพิงโต๊ะจะต้องสูงพอถ้าไม่สูงพอร่างกายคุณใหญ่เช่นคุณพ่อบ้านอาหารกล่องหรือสักพักมาวางขึ้นกดให้อยู่ระดับเดียวกับที่ต้นแขนเราให้ได้ถ้าระดับเดียวกันให้ลูกสาวดูให้ก็ได้นะครับว่ามันตรงกันได้ยังลูกคืออะไรมันเทไปทางด้านไหนสร้างหนึ่งก็ปรับลดปรับเพื่อแล้วจำไปเลยถึงผมว่าคิดว่านี่ครับเป็นวิธีการเทคนิคที่แม่นยำแล้วก็ดีกับคุณเองด้วยทำเช้าเย็นคูณ7วันหาค่าเฉลี่ยแล้วจดใส่เศษกระดาษใส่กระเป๋าเสื้อไปหาคุณหมอด้วยครั้งหน้าคุณหมอนัดอีกก็ทำแบบนี้อีกแหละก็เอาค่าไป7วันมีค่าเฉลี่ยที่น่าเชื่อถือที่สุด Home Blood Pressure Monitor นะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้อาจารย์โอ้โหเอ็นดูเอ็นดูคำถามมากเลย4296นะคะอาจารย์ขาหนูเป็นความดันสูงนะคะนอกจากที่เป็น NCD แล้วมันจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งไหมคะหนูเป็นความดันตั้งแต่อายุ30ต้นๆค่ะเป็นมา 5-6 ปีแล้ว
1: ในคนที่ขนาดคุณเนี่ยครับมีเยอะนะแต่เขาไม่ได้บอกเราท่านเองว่าเขาก็ความดันสูงตั้งแต่อายุน้
0: อ
1: ยพูดตรงๆนะพอเป็นหมอถึงได้รู้ว่าโอ้โหมันก็กระจายทั่วไปทุกคนนะครับทั้งประเทศอื่นๆก็คล้ายๆกันนี่แหละครับไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าอากาศภูมิประเทศต่างกันแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนั่นเองมันจะมากจะน้อยต่างกันในเมืองไทยเป็นเมืองร้อนครับแล้วเราก็มีความเปลี่ยนแปลงในประเทศเราในทางที่ดีขึ้นพัฒนาการประเทศมากขึ้นวัตถุนิยมมันจึงเจริญมากขึ้นเรากังวลมากขึ้นนะครับในการที่จะดำเนินชีวิตค่าใช้จ่ายค่าครองชีพต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากโดยที่อาหารการกินเปลี่ยนชัดเจนเรากินอาหารที่ไม่ใช่ไทยมากขึ้นชัดเจนสิ่งที่ทำให้ความดันต่างๆเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะขึ้นนะครับก็ผมคิดว่ากลับมาปรับชีวิตให้มันเข้าสู่สภาพที่เราเติบโตขึ้นมาเอาไว้ก่อนนะครับคนกลุ่มนี้ครับเพื่อให้คุณกลับมาสู่สภาพปกติวัดความดันที่บ้านโฮมวัดเพรสเชอร์มอนิเตอร์ไว้ก่อนจะช่วยคุณให้สบายใจมากขึ้นเพราะพัดทีไรที่บ้านเนี่ยสั่งค่าที่คุณหมอซึ่งใครเอามาให้คุณหมอดูเดินแผ่นเนี่ยที่จดมา7วันนี่ครับมันจะดีกว่าถ้าวัดที่โรงพยาบาลทั้งนั้นเลยซึ่งทำให้คนไข้สบายใจเมื่อสบายใจวันที่ไปหาหมอตามนัดไปถึงโรงพยาบาลก็ อะไรก็เอาไม่เรามั่นใจว่าของเรานี้ไม่สูงมากนักพัฒนาโรงพยาบาลจะสูงแค่ไหนก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เราไม่ต้องกังวลมากสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณเองนะคุณหมอผู้ตรวจผู้รักษาเนี่ยเขาเข้าใจนะครับเรื่องพวกนี้เพราะประสบการณ์การวัดความดันไอ้ต้องเอาหูฟังเขาเนี่ยไอ้สเตตโตสโคปของเขาส่วนตัวเนี่ยไปฟังที่หัวใจคุณด้วยที่ต้นแขนคุณด้วยเนี่ยก็ฟังวันเยอะๆวันละเป็นร้อยๆเก้านะนี่เขาจะคุ้นชินมากก็โกรธได้อยากกังวลเรื่องพวกนี้และความกังวลที่น้อยลงไปทำให้ความดันต่างที่วัดได้นี่ครับมันเป็นค่าที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดเพื่อใกล้เคียงกับการรักษาว่ามันตัวกำหนดว่าจะต้องใช้ยาเท่าไหร่โดสเท่าไหร่จะหยุดยาได้หรือยังหรือจะลดยายังไงมันบอกจากค่าสามตัวนี้นะท่านฟังบอกกับที่คุณหมอก็ฟังที่หน้าอกคุณฟังที่หัวใจคุณโดยตรงเอาเสียงสัญญาณของหัวใจเสียงสัญญาณของปอดเข้าไปประเมินด้วยก็จะประเมินเป็นยาที่รักษาคุณออกมาได้แน่ๆแล้วก็แม่นยำเป๊ะๆนะครับ
0: คุณผู้ฟังที่ถามมาเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งไหมกับความดันที่เป็นมาตั้งแต่30ขึ้นต้นนอกจาก NCD แล้ว
1: ครับตอบคือแล้วแต่ดวงอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องความดันครับ
0: ไม่หรอกถ้าเกิดเขาคุม NCD ไม่ได้โอกาสจะเป็น
1: อ๋ออันนั้นอีกเรื่องนึงเลยครับเพราะว่าเกิดว่าNCD เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเนี่ยเช่นถ้าเกี่ยวโรคของตับตรงเนี้ยครับมันจะมีโอกาสที่จะเป็นอยู่แล้วในรักษาของโรคมันเช่นไขมันก่อตับปล่อยให้เป็นไปไม่รักษาไม่ดูแลอีก7-8 ปี 10 ปีกลายเป็นตับแข็งข่าวนี้ครับคุณเข้าเลทการเสี่ยงแล้วนะมันต้องพูดเป็นจังหวะจังหวะเพราะว่าโรคทุกโรคปัจจุบันนี้พอความแพร่มันเจริญขึ้นนะท่านฟังเราก็เอาโรคที่การทำการวิจัยศึกษาว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับตับนี่นะมาเรียงกันเฮ้ยมันต่อเนื่องกันหมดเลยอะโรคที่1ที่2ที่3ที่4ซึ่งถ้าก่อนที่เราแยกเป็นโรคๆไปไขมันก่อตับที่เราแยกอีกโรคนึงเลยแต่ก่อนนู้นนะครับ30ปีที่แล้วครับเพราะที่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เลยนะมันเป็นบันไดขั้นที่1ของไอ้โรคตับแข็งนะต้องจะต่อไปเป็นเนี่ยในรายคุณเนี่ยครับเอามาเรียงต่อกันจริงด้วยว่ามันต่อเนื่องกันจริงๆด้วยมีเหตุไปจากกันและกันซึ่งตรงเอ่ยก็คือ NCD เป็นศัตรูตัวร้ายของคนนะครับ
0: คุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ก็อายุ71ปีน้ำหนัก45ส่วนสูง150ค่าตัวล่างน่ะมันต่ำตลอดคือ58-64ค่าตัวบน100ต้นต้นไม่เกิน130แสดงว่ามันเป็นอาการที่ต้องแก้ไขไหมอาจารย
1: ์ที่จะเพิ่มออกกำลังกายนี่ผมจากประสบการณ์ที่เป็นหมอมานานนะพอค่าตัวล่างมันขนาดไหนเนี่ยเรามักจะบอกใครได้ว่าจะแก้ไขโดยธรรมชาติของพี่เองเนี่ยก็คือต้องทำยังไงบ้างหนึ่งคือเรื่องของการที่จะนอนกับเรื่องเอ็กซ์ไซส์มันทำให้ค่าตัวล่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะกรณีอย่างเงี้ยครับค่าตัวล่าง50กว่า58 59เนี่ยแต่ถ้ามีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยนะที่เขาอายุ71ปีนะผมก็ให้ไปเดินมากกว่าหาเวลาเดินจะเช้าหรือตอนบ่ายเย็นๆก็แล้วแต่สะดวกนะครับทำไปเรื่อยๆสักประมาณ 3-4-5 เดือนก็จะเห็นว่าค่าความดันต่างๆมันเริ่มกับค่อยๆคืนกับทีละนิดทีละนิดจะดีขึ้นนะค่าตัวล่างที่ต่ำเนี่ยครับมันจะแก้ไขด้วยการ exercise กับการนอนที่มันโอเคนะครับหาวิธีการนอนที่เหมาะสมสำหรับคุณเองไปสบายใจบวกกับ exercise แบบที่คุณต้องการจะทำให้เหมาะสมกับเพศกับวัยคุณเองในขณะนี้ด้วยนะครับ
0: คุณอารีว่าอารีนะคะบอกว่าคุณหมอค่ะอายุ71นะคะสูง160หนัก49นะคะตัวบนเนี่ยบางครั้ง110นะ120แต่ตัวล่างต่ำ50บ้าง60บ้างคล้ายๆคนเมื่อกี้เลยอาจารย
1: ์ครับ
0: ปกติไหมคะ
1: ถ้าผมมองประเด็นนี้ครับพี่คนนี้ปกติถ้าวัดแบบนี้ได้เรื่อยๆโดยยิ่งถ้าวัดที่บ้านโฮมบัตเชอร์มอนิเตอร์ด้วยนะครับได้ค่าเฉลี่ยขนาดนี้ตลอดเนี่ยถือว่าปกติสำหรับคนคนนี้เลยนะไม่รักษานะครับท่านผู้ฟังเพียงแต่ขอให้มีการรับประกันค่าเหล่านี้ว่าจะไม่ต่ำกว่านี้ก็คือการที่มีเอ็กซ์ไซส์การนอนที่เหมาะสมให้คุณเท่านั้นเอง
0: นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าเป็นคนเหนื่อยง่ายด้วยค่ะมันจะเกี่ยวกับความดันตัวล่างไหมคะที่ค่า50-60อาจารย์
1: อาจจะไม่คือเกี่ยวเท่าไหร่นะครับเหนื่อยง่ายมักจะรู้ที่เหนื่อยง่ายแต่คนวัย70กว่านี่นะครับจะต้องฟังที่หูฟังคุณหมอละกับทำ EKG ถ้าฟังทับต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อจะดูว่า กล้ามเนื้อหัวใจคุณปกติหรือเปล่าอันนี้มันลงลึกไปอีกทางนึงเลยนะครับวัดความดันไม่ได้บอกค่าพวกนี้มากนักนะครับต้องไปตรวจเฉพาะมันเลยเช่นเอ็กโคเอ็กโคไปดูลิ้นหัวใจบ้างอะไรบ้างการทำ EKG ก็คือไฟฟ้าหัวใจอันนี้พูดภาษาไทยไม่ได้นะครับท่านฟังเขาจะเป็นเครื่องมือที่หมอก็ใช้กันในปัจจุบันนี้ซึ่งไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนะครับท่านคุณหมอก็จะตรวจเพิ่มแต่เขาจะเมื่อเบสออนคือขึ้นตัวกับหูฟังเขาโดยสเต็ปตัวคนที่เขาฟังหัวใจคุณเนี่ยที่เสียงมันเป็นยังไงเดี๋ยวฉลองร้อยป่าเลยคำนองเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกหัวใจผมก็แต่ผมตอนที่มันหนุ่มก็ฟังพวกนี้ได้ผมสนใจเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็พยายามซื้อสเต็ปที่มันไวมากๆช่วยให้เราฟังได้ชัดเจนมากๆเครื่องฟังของหมอเนี่ยมันไวมากนะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังลองฟังดูก็ได้นะครับบางทีถ้าเจอเพื่อนๆที่เป็นหมอเนี่ยขอฟังดูหน่อยสิมันไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้เลยมันมาแบบโหเต็มรูปแบบบอกทุกอย่างบอกเนื้อหาของเสียงเหล่านั้นที่มาเช่นหัวใจเป็นยังไงปอดแย่หรือเปล่าอะไรพวกนี้เสียงหลอดลมเป็นยังไงมันมาหมดเลยครับจิ๋วครับคุณหมอครับ
0: นะคะมีคุณผู้ฟังอาจารย์ส่งข้อมูลให้อยากให้อาจารย์แปลผลตรวจสุขภาพให้สักนิดหนึ่งอายุ48ปีสูง160น้ำหนัก52นะคะความดันตัวบน90ตัวล่าง55ค่ะคอเลสเตอรอลรวม296 LDL 175 HDL ที่104 TG 85ค่ะคุณหมอ
1: ก็มันค่าที่โอเคนะครับผมว่าไม่มีปัญหาเพียงแต่คอเลสเตอรอลมันสูงเกินไปนะตัวเนี้ยศัตรูตัวร้ายคือเจ้าไขมันละเพียงแต่อายุน้องก็ยังน้อยนะตอนนะ
0: อ
1: ายุน้อยเพราะก็40กว่าเองก็ตรงนี้เองปรับเรื่องการกินดีกว่าดูแลให้ดีๆเพราะค่ามันบอกตัวผู้ร้ายเพียงตัวเดียวยังไม่เชื่อมโยงกับตัวอื่นก็แปลว่าโรคนี้ไม่ได้เรื้อรังเป็นเฉพาะเจาะจงจากการกินต่างๆเอาว่าตัวอย่างเลยอุกทะห่างๆนานๆทีปีใหม่สักครั้งก็ได้แต่ว่าอย่าไปกินประจำก็เลิกนัดกันสักทีตอนนี้ครับหมูกระทะนี่มันเข้าเยอะนะดูสิชิ้นเนื้อมันๆเห็นไขมันชัดๆแต่คุณชอบอ่ะทำไมมันไม่ถูกใจไม่ถูกใจใช่ไหมน้องเต่าใช่ไหมเห็นไขมัน
0: คนเราก็แหมอาจารย์ชอบกลิ่นมันยั่วยวนมาก
1: เห็นไหมเพราะไขมันไปเข้าตรงๆเลยครับกินเข้าไปแท้ๆมันเคี้ยวเองด้วยปากกูเองด้วยไอ้ขาวๆที่ติดกับเนื้อแดงๆนั่นแหละไขมันแท้ๆแล้วมันไม่ขึ้นได้ยังไงล่ะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังนะคะ6/51บอกว่าอาจารย์ขาอายุ62ปีค่ะรูสูง155หนัก43ข้อถามดังนี้ค่ะความดันแขนซ้ายวัดต่ำกว่าแขนขวา มันเป็นเพราะอะไรคะ
1: เป็นเพราะปกติครับ
0: ปกตินะเป็นแฟนรายการประจำของ
1: เราด้วยพูดไปตกไปนิดก็ว่าวัดแขนไหนก็แขนนั้นถ้าวัดที่บ้านนะท่านฟังวัดแขนขวาก็ขวาไปเรื่อยๆมันจะไม่เปลี่ยนเป็นซ้ายมั่งขวามั่งเลยนะครับเพราะแขนซ้ายแขนขวาคนเรามันไม่เท่ากันอยู่แล้วถึงแม้คนปกติที่ไม่มีปัญหาใดๆก็ตามแต่วัดซ้ายกับขวามันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะ
0: ค่ะก็เหมือนคุณเอกชัยมาทาง YouTube ถามเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าวัดแขนข้างไหนที่จะได้ค่าแม่นยำที่สุดซ้ายหรือขวาครับอาจารย
1: ์แม่นเท่ากับคุณจะทุนถนัดนะครับคุณเอาดูนะไปกดเครื่องตึ๊ดๆตัดๆไปแล้วพันคราฟคือตัวที่พันรอบแขนอันไหนสะดวกพันสุดคุณสมากกว่าบางคนถนัดซ้ายถนัดขวาเนี่ยไม่เหมือนกันเอาให้สะดวกแล้วก็เลือกข้างนั้นเลยครับแล้วก็วัดพวกนี้ค่านี้ไปเรื่อยๆถึงแก่ถึงเท่ามันก็จะได้ค่าที่เป็นค่าปกติค่าเดิมตลอดนะครับ
0: แล้วก็มีถามเรื่องของความดันต่ำมาอย่างเช่นคนที่มีค่าความดันต่ำต้องระวังเหมือนคนที่เป็นความดันสูงไหมครับอาจารย์ต้องดูแลอย่างไร
1: ค่าความดันต่ำนี่เป็นค่าที่ค่อนข้างจะเป็นข่าวดีมากกว่านะครับเพราะมันไม่ค่อยมีฤทธิ์เดชอะไรมากหรอกถ้าไปเจอหมอปั๊บหมอจะพูดเลยออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าพี่เนี่ยมันมาเข้าอีหลอบนี้ทั้งนั้นเลยครับนอนเป็นไงบ้างก็จะพูดเรื่องกลุ่มนี้ครับเพราะเป็นเหตุสำคัญการที่ความดันต่ำแล้วก็คุณนอกจะมีอาการมืดๆหน้ามืดบ่อยๆก้มเงยก็มีปัญหาเวียนศีรษะบ่อยๆก็เป็นอาการที่มันปั๊มเลือดไปเลี้ยงสมองคุณได้ไม่สมบูรณ์แบบเวลาคุณเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางเปลี่ยนอริยบทหรือพรีบด่วนๆซึ่งคนธรรมดาเขาไม่เป็นกันไงแต่คนพูดคนนี้ความดันต่ำเนี่ยมันจะมีอาการแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรครับคุณนะแต่ว่ามันมีอาการที่ทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยแอคทีฟขยับกระเทงมากเกินไปทำอะไรรีบด่วนไม่ค่อยได้เพราะมันจะมีอาการวิงเวียนศีรษะมึนๆงงๆอยู่บ่อยๆทำนองนี้ครับก็เอ็กซ์ไซส์ครับกับนอนให้เหมาะสม
0: นะคะมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้อาจจะไม่เกี่ยวความดันอาจารย์หนูก็ตอบที่เขาส่งมาเรียงตามเวลาเนาะนะคะ
1: ได้ครับ
0: ก็บอกว่าคุณหมอคุณพ่ออายุ80ปีค่ะท่านมีโรคความดันแล้วก็เบาหวานไขมันแล้วก็ต่อมลูกหมากตอนกลางคืนจะปวดต่อมลูกหมากมากประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งต้องทายาแก้ปวดทุกวันถ้าผ่าตัดจะหายไหมคะตอนนี้คุณพ่อหนูทายาของโรงพยาบาลแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นเลยค่ะเพราะว่าจะปวดตลอดแล้วก็เป็นมาประมาณสักอาทิตย์แล้วคุณพ่อเป็นต่อมลูกหมากมา2ปีแล้วค่ะอาจารย
1: ์คงจะมีเหตุใดกระทบครับถ้าปวดอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ปกติแล้วล่ะครับเพราะว่าอาจจะมีการอั้นแล้วก็คราบในหูรูดจนใกล้ๆต่อมลูกหมากอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากกว่าที่คาดที่คุณพ่อเคยเป็นอยู่นะคุณไหนก็ใช้วิธีการปรึกษาคุณหมอถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็โทรไปถามก่อนก็ได้ว่าอาการอย่างนี้ต้องรีบมาไหมคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารัฐบาลก็ดูวันนับใช่ป่ะอีกกี่วันที่คุณพ่อจะมาหาได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่คุณก็ต้องจัดการหมายคุณเป็นถึงลูกๆนะพอคุณพ่อไปจัดการเองคงยากว่า80กว่าปีแล้วนะครับ
0: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะก็บอกว่าเป็นผู้ชายอายุ55อาจารย์ผู้ชายอายุ55สูง168หนัก64ความดัน90 60ชีพจร75ถือว่าปกติมั้ยครับอาจารย์
1: น้องผู้ชายเป็นเดือนเป็นผู้ชายนะ
0: ผู้ชาย
1: อายุยังน้อยเลย50กว่าปีนั่นเอง
0: ห้าสิบห้าปี
1: ก็ผมคิดว่าลองพบคุณหมอสักครั้งหนึ่งก็ได้ไม่รีบร้อนนะครับพบที่เพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นค่าปกติรับได้นะเพราะผู้ชายความดัน90กว่านี่มันไม่ค่อยเจอบ่อยนะมันก็ดูเหตุว่าเหตุเพราะอะไรกันแน่ผมไม่เชี่ยวชาญหัวใจแล้วนี่มันลึกลงไปเกินไปกับเคสนี้นะเพราะมันแตกต่างกันที่วัยหนุ่มด้วยไงมันจะค่าปกติถ้าเป็นคนแก่อีกเรื่องหนึ่ง
0: นะคะคุณฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าออกกำลังกายทุกเช้ามาเป็นเวลา10ปีแล้วความดันที่ให้ไปที่ถามไปอาจารย์ความดันตัวบน110ตัวล่าง50 60ถือปกติไหมคะ
1: ครับอันนี้เป็นผลการออกกำลังกายด้วยนะมีส่วนช่วยที่ปรับให้หลอดเลือดคุณเนี่ยไม่มีไขมันมันเสื่อมมาเกาะติดอยู่มากหัวใจคุณก็เต้นได้เป็นปกติดีมันเลยทำให้ค่าความดันมันเนี่ยไม่สูงคนที่สูงสูงมักส่วนใหญ่เกิดจากการที่ถูกรบกวนด้วยเจ้าตัวพวกนี้ครับไขมันสูงในเลือดคอเลสเตอรอล LDL พวกนี้ครับมันมาทำให้ค่าตัวบนตัวล่างเปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่สูงแต่ค่าของพี่คนนี้เขาอายุเขาเยอะแล้วแต่ค่ามันปกติเพราะออกกำลังกายมานานเป็นสิบสิบปีแล้วด้วยอาจารย์บอกว่าทำไมหมอถึงพูดเรื่องให้ไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้เป็นนอนให้ดีๆหาทางนอนให้หลับได้ดีๆด้วยจะกังวลมากตอนนอนอะไรเงี้ยปรับห้องนอนให้มีความเหมาะสมก็เพราะว่ามันมักจะเจอคนไข้ที่ความดันเปลี่ยนแปลงมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าขาดเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับปรับเรื่องการนอนซึ่งคนไข้ทำได้เองหมอจึงต้องพยายามที่จะกระตุ้นเรื่องพวกนี้ก่อนมันก็ถือว่าคำว่าปรับพฤติกรรมการนอนการอยู่เนี่ยมันสำคัญกับชีวิตคนเราว่าเรื่องของการวัดความดันไปเชื่อมโยงกับไอ้พวกนี้ครับพวกอารมณ์พวกชีวิตประจำวันต่างๆมากมายอื่นๆก็สิกับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะครับท่านฟัง
0: นะคะส่วนท่านนี้ค่ะอาจารย์ผมอายุ61ปีครับอาจารย์เป็นผู้ชายนะสูง165น้ำหนัก78มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงหอบหืดภูมิแพ้ต่อมลูกหมากโตหยุดหายใจในขณะหลับอาจารย์ทีนี้เนี่ยถามว่าต้องใช้เครื่อง CPAP ทุกคืนผมต้องใช้เครื่อง CPAP ทุกคืนเจาะเลือดตรวจทุกๆ6เดือนเบาหวานไม่เป็นแต่ค่ามันก็ปริ่มๆแล้วล่ะครับอาจารย์ผมอ้วนเฉพาะพุงและก็ออกๆปริปริออกไปทางด้านข้างสองข้างส
1: ่
0: วนอื่นๆไม่อ้วนเลยเวลาทานอาหารแล้วท้องจะป่องมากอึดอัดอยากถามอาจารย์ว่าต้องทำยังไงดี
1: ลดพุงลงให้ได้เลยครับลดอ้วนลดพุงลงเพราะเป็นเหตุสำคัญอันแรกเลยต้องถามแล้วคุณทำได้เองด้วยไงคนอื่นทำแทนไม่ได้ไงลดพุงเนี่ยเพราะลดพุงโตเนี่ยมันทำให้เกิดเบาหวานและตามมาซึ่งทำให้เป็นโรคพื้นฐานของคุณเองที่พูดถึงผมทั้งต่างๆเช่นตอนนอนอีกเป็นข้อกันที่ผมเรื่องคุณต้องแก้ก่อนเลยใช้เครื่องซีแพคเครื่องวัดที่ช่วยหายใจอ่ะต้องเต่าหายใจได้นะครับก็ใช้ให้จริงๆต่างๆใช้ให้เป็นให้ถูกต้องว่ามันช่วยคุณได้จริงๆอาการเหล่านี้มักจะดีขึ้นเพราะสองเรื่องนี้ที่พูดถึงคือเรื่องซีแพคเกี่ยวกับการนอนเนี่ยท่านนะมันเกี่ยวก็กลับมาเรื่องเกี่ยวกับเอ็กซ์ไซส์กับการนอนอีกแล้วล่ะนะครับท่านครับ

0: แรกก็จับประเด็นได้ใช้กับตัวเองได้จริงๆด้วยคือสิ่งที่อยู่ในวิจารณ์คนเราอย่าให้เป็นสัก 40% แบบปัจจุบันนี้มันเยอะเกินไปครับความดันสูงนะครับ
1: อืมนะคะวันนี้เวลาหมดค่ะอาจารย์หมอปัญญาและเต่าน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: Active Radio ไม่

0: ุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
2: ้ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด
4: ้สนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
6: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
2: อล์ฟกอล์ฟ
1: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่าม
3: orning talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป๊าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: 7:37 น. 14 วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันอังคารที่6 ตุลาคม พ.ศ. 2569นะครับแรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียพี่ประยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกาสวัสดีพี่แปรครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับมาวันนี้ขับรถมาฝนยังตกชึกๆอยู
0: ่
1: ตั้งใจเลือกเพลงนี้เลยครับกรุงเทพ
0: ครับ
1: เพราะว่าได้ยินเสียงฝนตอนนี้มันนอนผวาครับนอนไม่หลับเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนเสร็จ
0: ๆครับ
1: ตกเหมือนก่อนน้ำท่วมตกแบบตกแบบเลนบอมตกไปเรื่อยๆถึงตีห้านะฮะ
0: ครับ
1: ก็จะหยุดนะฮะโอ้ยรีบตื่นมาดูหน้าบ้านยังแห้งอยู่แต่พอขับรถมาทำงานผ่านคลองซึ่งติดกับหมู่บ้าน
0: ครับ
1: น้ำเต็มตะลิงอีกแล้วครับคุณเสพถ้ามันร้อนมาก็บ้านกูอีกแล้วนะครับนะงานนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนหลายพื้นที่ที่น้ำแห้งแล้วได้เห็นฝนเมื่อคืนนี้ก็คงจะนอนไม่หลับกระส่ายกระสับไปหลายเพลากรุงเทพเอ้ยรอบนี้บ้านกรุงเทพรอดไปได้นะ
0: ก็ยัง
1: ตะวันออกนี่นะ
0: ยังปิ่มๆอยู่แต่ว่ามันไม่ได้วิกฤตเหมือนปี2554แถวโซนนั้นนะแถวโซนของคลองมหาสวัสดิ์ที่ผมอยู่นะ
1: คือผมนั่งมองในแง่นะตั้งส่วนตัวในแง่รัฐศาสตร์การท่วมครั้งนี้มันไม่ใช่พื้นที่เศรษฐกิจจริงๆไงมันเป็นคนที่อยู่ในบ้านนะฮะแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นหนองจอกลาดกระบังนะครับบึงกลุ่มบางกะปิพวกนี้นะฮะไม่ใช่แหล่งเศรษฐกิจของประเทศเนี่ย
0: ครับ
1: การช่วยเหลือก็เลยช้าไปหน่อยนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่ช่วยกันส่วนใหญ่เป็นคนที่เป็นว่ามีน้ำใจมาช่วยกันนะทั้งมูลนิธิบริษัทอะไรต่างๆนะครับเรื่องข้าวปลาอาหารนะฮะโดยเฉพาะนะโอ้โหเรื่องขยะตอนนี้หน่วยงานของรัฐโดยตรงนะครับเพราะเอกชนมาช่วยไม่ได้นะครับไม่ไปเก็บกันเลยนะฮะตอนนี้คือบูรณะตรงแฟลตคลองจันทน์เรียบร้อยเดี๋ยวจะไปนะฮะที่อื่นกันอีกแต่บ้านอื่นๆที่เขามีขยะกองกันอยู่นะครับไม่ทราบรถขยะไปไหนฮะนี่ผมพูดไปจนเหนื่อยแล้วนะครับนวมิน111-2นี่จะ20วันเลยนะครับยังไม่เข้าเลยครับประวานโอ้โหเขตบึงกลุ่มครับกรุณาครับมันเหม็นหึงเลยนะฮะเอาละครับสิ่งที่ต้องกล่าวถึงเอากอล์ฟน้องจิโน่หรือว่าบอลฟีฟ่าอาเซียนดีกรุงเทพ
0: ก็ว่าไปเลยครับ
1: ครับก็ที่ยินดีก็คือในช่วงรายการเราเมื่อวานก็เกือบจะจบแล้วน
0: ะ
1: แต่หลังจากนั้นไปจบในช่วงรายการกอล์ฟทริคนะครับเหลือเชื่อนะครับจิโน่นะครับเพราะว่าตอนนั้นตอนที่เล่นอยู่จบหลุม15นำ2แต้ม
0: ครับ
1: หลุม16ทีออฟตกน้ำนะเป็นน้ำขวางนะครับแล้วก็หลุมนั้นออกดับเบิ้ลนะฮะที่นำอยู่2แต้มโอ้โหก็กลายเป็นเสมอกันเพราะหลุม17ลากยาวลงเบอร์ดี้อีกนะครับก็หนีไป2แต้มเหมือนเดิมแล้วปิดท้ายก็สบายๆนะครับชนะไปนะครับด้วยการนะครับคว้าแชมป์แต้มนี้ออกมา20อันเดอร์นะครับ21อันเดอร์พาวันสุดท้ายวันที่4ก็ยังไม่แกว่งสักเท่าไหร่นะครับทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาหนีห่างสาวงามอย่างอินายุนเกาหลีใต้ไป3สโตรกครับเพราะว่า2หลุมสุดท้ายนี่เธอได้แต่พาแล้วก็พา
0: ครับ
1: พาไปพาไปเข้าที่2นะครับนักกอล์ฟอย่างจิโน่วัย23ปีรับเงินรางวัล 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15ล้านเศษนะครับแล้วก็เป็นรายการที่11ในชีวิตเป็นรายการที่4สนามที่4ของฤดูกาลนี้เมื่อวานใส่เสื้อสีชมพูกางเกงขาสั้นสีขาวสินค้าทุกตัวเนี่ยเห็นเด่นชัดหมดนะครับภาพที่ผมดูตอนนี้ก็คือภาพที่กำลังโชว์ถ้วยนะฮะด้านหน้าก็เป็น SCG ธนาคารไทยพาณิชย์ไหล่ขวาไหล่ซ้ายก็เป็น CP นะฮะหลังนะฮะด้านหลัง2ไหล่นี่ก็จะเป็นน้ำมัน PT แล้วก็สิงห์แล้วก็มีคาราเวอันนี้ชัดเลยยินดีกับน้องเลยนะครับแหมก่อนจะจบฤดูกาลนี้ยังได้อีก1แชมป์ครับกรุงเทพ
0: ครับก็ข่าวที่เป็นประเด็นนะครับสำหรับกรณีของจิโน่นะครับหรือว่าลูกสาวแห่งชาติคนที
1: ่2
0: คนที่2นะครับเพราะว่าคนแรกนี่น่าจะเป็นลิซ่านะครับนี่ไล่ตามอายุนะ ก็คือเป็นนักกอล์ฟหญิงคนที่6นะครับของ LPGA นะครับที่ทำเงินรางวัลสะสมได้เกิน20ล้านเหรียญ นะฮะ
1: โอ้โหนี่ฮะการได้แชมป์รายการนี้ครับท่านผู้ฟังเงินสะสมพุ่งทะลุ20ล้านดอลลาร์หรือประมาณ672ล้านบาทนะครับรายการนี
0: ้ก็จากการเล่นทั้งสิ้นประมาณ101นะครับ101รายการก็แซงคริสซี่เคอร์ขึ้นมาได้อันดับ1เนี่ยไม่น่าจะไกลแล้วเราคิดว่าน่าจะมีคนทำลายได้ไม่เนลลี่คอร์ด้าก็ทางด้านของจีโน่ทิติกุลนี่แหละถ้ายังรักษาฟอร์มการเล่นไว้ได้นะครับเพราะว่าอานิก้าโซเลนสแตมนั้นทำไว้เป็นอันดับ1เนี่ย308รายการเนี่ย 22,583,693 นี่คือเงินรางวัลจากชัยชนะอย่างแท้จริงนะ
1: ครับ
0: ที่ได้จากการแข่งขันนะไม่เกี่ยวกับมูลค่าแบรนดิ้งอะไรต่าง
1: ๆไม่เกี่ยวกับยี่ห้ออะไรต่างๆแบรนด์ต่างๆบนเสื้อเธอนะครับ
0: ใช่ครับจีโน่เนี่ยตอนนี้20,210,011 USD นะคร
1: ับ
0: นี่คือกลมๆที่เหนือกว่าจีโน่เนี่ยตอนนี้ก็มีอานิก้าโซลันสแตมอันนี้อันดับ1อันดับ2ก็คือลิเดียโคลิเดียโคก็คือ22,360,000กว่านะครับอันดับ3เป็นเนลลี่คอร์ด้ามือ1ของโลกคนปัจจุบัน22,329,000กว่าๆแล้วก็อันดับ4เป็นแคริเวฟนะครับ20,290,000กว่าอันดับ5ถึงเป็นจีโน่นะครับ20,210,000กว่าๆนะครับแล้วก็อันดับ6นะครับถึงเป็นคริสซี่เคอร์นะครับ20,179,848ก็คือเธอแซงนะครับจากอันดับ7มาสู่อันดับ5เลยแล้วก็เคียร์คริสซี่เคอร์มาอยู่อันดับ6นะครับก็ตอนนี้เป็นอันดับ5ของโลกนะครับ
1: ครับ
0: แล้วนี่คืออันดับ5ของเงินสะสมนะครับ LPGA สูงสุดนะครับอย่างที่พี่แป๊ะบอกไปถ้าเอาตัวเลข34คูณกับเงินรางวัลสะสมณขณะนี้คือ20,211 USD เนี่ยถ้าเอา34คูณนะครับตาม US ดอลลาร์ก็จะได้687ล้าน
1: ครับ
0: นี่คือนักกอล์ฟมือ2ของโลกคนปัจจุบันนะอดีตมือ1แต่ตอนปัจจุบันมือ2ของโลกแล้วก็ในวัย23ปีนะครับ
1: โอ้โหตอนแรก
0: โปรมาในปี2020นะครับเทิร์นโปรมาแล้วก็6ปี
1: 6ปี
0: ครับ
1: 6ปีทำเงินไปนะ670ล้านนะคิดกลมๆนะฮะก็แหมผมนึกว่าแกว่งไปแล้วนะตอนนั้นนะ
0: ครับ
1: ชดตู้มนะฮะทีออฟออกหลุม16ในตกน้ำถือกะระยะผิดหรือตีไม่มั่นใจหรือยังไงก็ตามนะฮะก็หน้าตาก็เสียไปเล็กน้อยแต่หลังจากที่เธอทำอีก2เบอร์ดี้หลุม17หลุม18ก็ทิ้งห่าง3แต้มนะคว้าแชมป์ไปให้สัมภาษณ์ตอนรับถ้วยนะ
0: ครับ
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ยังไงแต่ที่แน่ๆคือเป็นการดวลที่ยอดเยี่ยมมากกับอีนาคือควรมีแค่2คน
0: ครับ
1: แล้วก็ดวลกันเลยนะครับฉันว่าหลุม16มันแย่มากแต่แบบโอ้เป็นหลุมที่แย่สำหรับฉันจริงๆแต่ฉันบอกตัวเองว่ามันเหลือตั้ง2
0: อ
1: ะไรก็เกิดขึ้นได้เราสามารถกลับมาได้เสมอตราบใดที่ยังมีโอกาสตีลูกอยู
0: ่ครับ
1: นี่คือความคิดในตัวเธอนะมองแง่บวกตราบใดที่ยังมีโอกาสอย่าทิ้งโอกาสนะน้อง
0: ๆ
1: ตอนนั้นก็ไม่ได้เสียหายมากแค่แต้มเท่า
0: ครับ
1: นะนำอยู่2นะครับเสียดับเบิ้ลเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นทำอีก2เบอร์ดี้ลากยาวเบอร์ดี้หลุมนั้นโอ้โหหลุม18ได้แชมป์มันไกลมากลูกเทพ
0: ครับ
1: น้องนะครับอินายูนีก็ได้พากับเบอร์ดี้ก็เลยทำให้ทิ้งห่างไป3แต้มนะครับยินดีกับน้องด้วยนะครับปาจารีนันทฤกานะฮะเพื่อนซีอยู่ค่ายเดียวกัน SCG เนี่ย12อันเดอร์จบอันดับ13ร่วมพรรงเพชรล้ำนะ3อันเดอร์พาที่60ร่วมชนิตีวรรณแสน1อันเดอร์พา67ร่วมครับนะบอลไทย
0: ก็บอลไทยก็
1: ดูก็บอกว่าไม่ผิดหวังกับฟอร์มของทีมชาติไทยนะ
0: ครับก็ผลการแข่งขันนะครับเราแพ้ไปหลังจากที่เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับต้องโดนจุดโทษแล้วก็เป็นอินโดนีเซียนะครับที่ยิงจุดโทษเข้าทั้ง4ลูกส่วนไทยเนี่ยพลาดไป2ลูกนะครับก
1: ็
0: คือสหรัฐอยู่เย็นคนหนึ่ง
1: คนที่3มันแหละ
0: แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นณัฐพงศ์สาริยานะครับ
1: ครับ
0: อีกคนหนึ่งคนที่4 3กับ4เราพลาดนะครับแต่ต้อง
1: สหรัฐยิงเป็นคนที่4
0: ครับ
1: แล้วก็ทำให้ไม่ต้องยิงคนที่5นะครับ 4-2 แต่สหรัฐนี่โชว์ฟอร์มได
0: ้ดีมาก
1: ดีมากเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะเสียที่จุดโทษนะคร
0: ับ
1: หลังจากเสมอในช่วงต่อเวลา 2-2 นี่นะครับ ิงจุดโทษลูกนั้นไม่เข้าถ้าเข้ายังมีโอกาสต่อลมหายใจถึงคนที่5แต่ไม่เป็นไรนะครับเกมนะครับสนุกทุกอย่างนะครับเพราะว่านักเตะของอินโดชุดนี้คือชุดใหญ่สุดของเขาจริงๆนะฮะสร้างมาเพื่อการเป็นแชมป์นะครับลงทุนเป็นเจ้าภาพลงทุนไปเยอะกับฟีฟ่านะครับ
0: ครับ
1: นะฮะนักเตะไม่มีคนไหนเกิดที่อินโดเลยนะครับไม่มีนักเตะคนไหนเกิดอินโดเลยนะครับลูกครึ่งแล้วก็มีครึ่งลูกก็มีนะประมาณนี้ของไทยก็มีอยู่บ้างนะครับแต่นะครับเราโดนนะครับทำฟาวล์เรียกว่าหน้ากรอบเขตโทษโดยน้องลูกโซ่ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะเป็นใบแดงด้วยนะแล้วมันเป็นจังหวะที่เราเข้าสกัดก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับกรรมการเป่านะครับให้เป็นลูกโทษหน้ากรอบเขตโทษประมาณทักครึ่งหลานะฮะแล้วก็ชักใบแดงไล่ลูกโซ่ด้วยนะนาที80นะครับแล้วการเตะฟรีคิกตรงนี้ก็ไปพลาดไปโดนนะฮะเท้ากองหลังไทยนะเข้าประตูไป 1-0 แต่ว่าช่วงใกล้จะหมดเวลานี่โอ้โหเจ้าอีคลาสนะครับวิ่งเข้าไปหลบกองหลังนะฮะทางด้านเสา2นะเปิดเข้าไปอย่างสวยงามนะครับจังหวะนั้นตู้มเดียวตีเสมอ 1-1 กรุงเทพ
0: ครับ
1: อีคลาสนะฮะต้องต่อเวลานะครับและการต่อเวลานี่การเปิดยาวของผู้รักษาประตูออกมาพีระดลฉ่ำรัศมีครับวิ่งคู่กับใครผมมองไม่ชัดประชาดูเล็กน้อยก็คืนกลับให้พีระดลนะครับกองหลังก็เหลือคนเดียวนะซัดตู้มเดียว 2-1 ช่วงต่อเวลานะครับจะจบด้วยสกอร์นี้อยู่แล้วกุนเทพเราจะได้เป็นแชมป์นะเอ้ยแต่ก็นะครับเขามาได้ประตูตีเสมอ 2-2 นะครับเราเสมอกันไปก็ดวลจุดโทษเราแพ้ไป 4-2 แต่สิ่งที่เราไม่เสียอะไรมากสักเท่าไหร่คืออันดับฟีฟ่านะครับเพราะว่าการที่แพ้ฟิลิปปินส์มันก็ส่งนะเพราะอันดับเขาต่ำกว่าเราแพ้ไงเสียไป 0.8 นะครับถ้าเราไม่แพ้นะงานนี้เราจะได้บวกอีกนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ยังไงก็ดีเราก็ยังเป็นมือหนึ่งของอาเซียนนะครับเวียดนามเสียหายเยอะเพราะแพ้มาเลเซียด้วยในนัดชิงที่3แล้วก็แพ้ไทยด้วยนะครับส่วนอินโดนีเซียก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพแล้วก็ประธานฟีฟ่าไปมอบถ้วยด้วยด้วยตัวเองเลยนะ
0: ครับ
1: นะครับเราได้แชมป์ไปแต่เงินรางวัลที่ทีมชาติไทยได้รับนะครับท่านผู้ฟังไม่น้อยครับจากการที่เข้าร่วมแข่งก็ได้มาแสนกว่าชนะมา2เกมในรอบแบ่งกลุ่มก็ได้มาเรื่อยๆรวมทั้งรองแชมป์รวมเงินรางวัลที่ได้จากฟีฟ่างานนี้ 490,000 เหรียญนะ490,000 เหรียญนะครับก็ตกประมาณ16ล้านบาท
0: ครับ
1: 16ล้านนะครับ
0: ก็นั่นก็คือความสำเร็จนะครับของอินโดนีเซียแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นการครองแชมป์รายการก็ถือว่าใหญ่นะครับ
1: เป็นครั้งแรก
0: ครั้งแรกในรอบ35ปีนะฮะต่อจากซีเกมที่เคยได้เมื่อปี1991ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งตอนนั้นซีเกมยังใช้นักเตะชุดใหญ่ลงเล่นอยู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับเป็นรายการใหญ่ครั้งแรกนะครับของอินโดนีเซียแล้วก็ของทุกชาติในอาเซียนด้วยนะครับไม่นับ4เกมแล้วก็สำหรับในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยอินโดนีเซียไม่เคยได้แชมป์นะฮะดีที่สุดคือรองแชมป์6สมัยแต่พอฟุตบอลรายการนี้แล้วเขาเป็นเจ้าภาพด้วยเขาก็สามารถทำทีมได้แชมป์นะครับกุนซือเป็นชาวอังกฤษนะครับจอห์นฮัตแมนนะครับซึ่งเคยพาทีมชาตินิวซีแลนด์เนี่ยคว้าแชมป์เอเชียออสเตรเลียวูแมนแชมเปี้ยนชิพ2010แล้วก็พาทีมชาติแคนาดาคว้าแชมป์แผ่นอเมริกันเกมส์นะครับในปี2011มาแล้วก่อนที่จะพาอินโดนีเซียคว้าแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับเป็นรายการที่3สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้เล่น11คนแรกของอินโดนีเซียที่ลงสนามนะครับไม่ได้เกิดในบ้านของตนเองเลยนะครับก็จะมีในเนเธอร์แลนด์นะครับ8คนออสเตรเลีย1คนสหรัฐ1คนแล้วก็ไทย1คนนะฮะอันเนี้ยรายละเอียดอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนแต่เขาไม่ได้ห้ามนี่ฮะเขาไม่ได้ห้ามว่าคุณจะเอาประเด็นเหล่านี้มาทำให้อินโดนีเซียไม่ได้แชมป์มันก็ไม่ได้นะครับเพราะของไทยก็มีในส่วนของลูกคงลูกครึ่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าคนดูในสนามเขานั่งเยอะนะครับ
1: เต็มสนามเต็มความจุนะฮะ 70,000 กว่าคน
0: 70,098 คนนะครับสำหรับเกมคู่ชิงชนะเลิศจบลงด้วยความสำเร็จนะครับของอินโดนีเซียแล้วก็ไทยนะครับเป็นรองแชมป์อีกวาระหนึ่งนะฮะเพราะช่วงหลังไทยเป็น รองแชมป์ค่อนข้างบ่อย
1: ใช่
0: ครับไม่ว่าจะเป็นระดับอาเซียนหรือ
1: เวียดนามจะเป็นแชมป์
0: นะฮะ
1: แต่งานนี้เวียดนามเสียหายหลายแสนแขนไม่ได้แตะ
0: ครับ
1: อินโดนีเซียซึ่งทุ่มทุนนะฮะการเป็นเจ้าภาพต่อคือรับงานจากอาเซียนงานนี้ลงทุนเยอะมากนะ
0: ครับ
1: เขาบอกลงทุนนี่โอ้โหหลายร้อยล้านนะครับในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็ได้แชมป์ไปนะครับได้เงินรางวัลนะมากกว่าเราเกมที่จะเจอกันอีกครั้งนะจริงๆเลยก็น่าจะเป็นเอเชียนคัพนะ
0: เอเชียนคัพ20มกราคมนะครับในปีหน้า
1: ครับ
0: นะครับไทยก็จะเจอกับอินโดนีเซียอีกรอบหนึ่ง
1: ส่วนนักเตะชุดใหญ่นะช่วง FIFA Day ที่จะลงสนามของทีมชาติไทยก็จะเป็นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
0: ครับ
1: ที่ศรีสะเกษเดือนพฤศจิกาเดือนหน้าเดือนหน้านะครับ
0: ก็จบลงไปนะครับอีกรายการหนึ่งที่มาแบบเหงาเหงานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จบลงไปคึกคักนิดหนึ่งในตอนนัดสุดท้ายกับตัดชิงนะฮะ
1: ใช่
0: ใช้เวลาการแข่งขันไม่เยอะนะครับ24กันยายนถึง5ตุลาคมก็แข่งขันแบบไม่ง่ายแบ่งเป็น2สายแล้วก็แชมป์แต่ละสายไปเจอกันรอบชิงแค่นั้นแหละฮะ
1: ครับเนี่ยก็คำถามคือว่าครั้งที่2จะมีไห
0: ม
1: แล้วชาติไหนจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพหรือฟีฟ่าจะเป็นคนเลือกเราก็ไม่รู
0: ้คือตอนนี้เนี่ยพอเข้าไปดูฟุตบอลรายการนี้ครั้งที่2เนี่ยไม่ขึ้นฮะ
1: ยังไม่ขึ้น
0: ใช่
1: ยังไม่มีการประกาศ
0: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่าฟุตบอลรายการนี้จะยังมีต่อไป
1: จะมีทุกปีหรือ2ปีครั้งหรือยังไงก็ไม่ทราบ
0: ไม่ทราบนะฮะ
1: ครับ
0: คนที่เป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยน่าจะอยู่ที่คุณเจนี่อินฟาติโน่
1: ใช่
0: นะครับ
1: เจ้าของสิทธ
0: ิ์ใช่ยังไม่มีการบอกนะฮะว่าครั้งต่อไปที่ไหนอย่างไรและแต่ครั้งนี้ก็ผ่านไปทุลักทุเลหรือไม่ไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าก็ได้แชมป์แหละก็คืออินโดนีเซียเป็นแชมป์ครั้งแรกนะฮะฟีฟ่าอาเซียนครับชื่อมันดีอ่ะชื่อมันดีกว่า AFF อาเซียนครับ
1: ครับมันมีความศักดิ์สิทธิ์ตรงที่ระดับฟีฟ่าไงลงมาลุยเองอ่ะแล้วมีเงินรางวัลค่อนข้างจะสูง
0: ครับ
1: นี่ก็คือถ้าผมมองนะเขายังไม่บอกเต็มร้อยหรอกแต่คือเส้นทางที่จะเพิ่มเป็น64ทีมในฟุตบอลโลกแล้วดึงอาเซียนโดยเฉพาะอินเดียกับจีนเนี่ยซึ่งไปยากอ่ะให้มีโอกาสได้ไปกับเส้นทางฟุตบอลรายการนี้ครับรายการนี้เพียงแต่ปีแรกอินเดียก็ไม่สะดวกเพราะต้องเตะอุ่นเครื่องกับบราซิลจีนก็ยังไม่พร้
0: อ
1: มนะฮะตามอะไรที่ชัดเจนแล้วเข้ามาเล่นกับเรามันจะยกระดับเกมนี้ให้สูงขึ้นด้วยนะนะครับเงินรางวัลก็จะเยอะขึ้น
0: อ่ะไปกันที่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับก็ปรากฏว่าทีมของซีเรดินซีดานนะครับยอดเยี่ยมนะครับเปิดบ้านเอาชนะเบลเยียมไป4-1นะครับฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4-1เกมในนัดนี้ปรากฏว่าโดดี้ลูเกบาเกโอนะครับทำประตูให้กับเบลเยียมขึ้นนำไปก่อน 1-0 ในครึ่งแรกนะครับแล้วครึ่งหลังมีการปรับเกมซึ่งปรับได้ดีทีเดียวปรากฏว่าเดซิเร่ดูเอตีเสมอกับฝรั่งเศสเป็น1-1นาทีที่77นะครับไรอันชากีนะครับนาทีที่81ไมเคิลโอลิเซ่นาทีที่88แล้วก็นาทีที่90+1นะครับไมเคิลโอลิเซ่ทำประตูให้ฝรั่งเศสนะครับเปิดบ้านชนะเบลเยียม4-1นัดต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่13พฤศจิกายนอิตาลีนะครับจะเจอกับฝรั่งเศสคู่นี้จะน่าดูเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเล่นในฝรั่งเศสเองฝรั่งเศสแทบตายนะครับเสมอกับอิตาลี1-1
1: อ
0: ิตาลีในเวอร์ชันของโรเบโต้มันชินีนะครับอดีตโค้ชที่คุมอิตาลีได้แชมป์ยุโรปมาแล้วโดยชนะอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศนั่นเองเจอกับฝรั่งเศสนัดแรกฝรั่งเศสเสมอกับอิตาลี1-1นัดที่2 13พฤศจิกายนเล่นในบ้านอิตาลีแล้วก็อีกคู่หนึ่งโปรแกรมนัดต่อไปก็คือตุรกีพบกับเบลเยียมอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม1นะครับในลีก A เนี่ยอิตาลีบุกไปไม่อิตบุกไปอิตาลีเปิดบ้านชนะตุรกีหรือว่าตุรกี3-1นะครับก็ต้องลุ้นกันเข้ารอบต่อไปฝรั่งเศสนอนมาแต่ว่าอิตาลีกับเบลเยียมอันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับส่วนในลีก B กลุ่ม2นะครับนอร์เทิร์นไอแลนด์เสมอกับจอร์เจีย0-0แล้วก็ยูเครนแพ้คาบ้านต่อฮังการีนะครับ1-2ในลีก B กลุ่ม4นะครับบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเปิดบ้านชนะโปแลนด์นะครับ1-0แล้วก็โรมาเนียนะครับแพ้คาบ้านต่อสวีเดนไป0-1นะครับส่วนในลีก4นะครับในลีก4กลุ่ม2มอนเตเนโกเสมอกับแอร์เมเนีย0-0นะครับนี่คือฟุตบอล ยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับเจ้าของฟุตบอลรายการนี้ก็จะเป็นโปรตุเกสนะครับแล้วก็จะมีแซมมาโดยสเปน1ครั้งนะครับ
1: แล้วก็อาเซียนของเราก็มีแนวคิดจะทำอย่างนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: ฟุตบอลนี่ฮะเนชั่นลีกเนี่ยคร
0: ับ
1: เพื่อหาทีมไปฟุตบอลโลกด้วยนะครับก็อยู่ในแนวคิดนะครับเหมือนกับเอเชียนเกมที่บอกว่าคราวนี้จะเว้นไป5ปีเพื่อจะให้ไปติดกับโอลิมปิกที่จะจัดที่ออสเตรเลียแต่หลังจากนี้จะเป็น4ปีเหมือนเดิ
0: ม
1: ได้นะฮะสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเขาพิจารณาเรื่องของเอเชียนเกมนะฮะส่วนเรื่องของฟุตบอลในชั้นลีกนี่ก็เป็นสถาบันฟุตบอลนะครับของอาเซียนและเอเชียนะเขาจะต้องปรึกษาหารือกันนะครับวันนี้ฟุตบอลยูฟ่าในเนชั่นลีกก็ยังมีเตะกันอีกนะครับนะฮะอังกฤษสิงโตคำรามฮะล่าสุดนี่อเล็กซ์สกอตนะฮะกองกลางดาวรุ่งนะฮะซึ่งติดทีมชาติเป็นครั้งแรกนะฮะอยู่กับบอลหมัดนี่ถอนตัวแล้วนะครับวัย23ปีเพราะว่าเจ็บในเกมล่าสุดที่ชนะโครเอเชีย 7-0 นั่นนะครับกำลังรุ่งเลยคนนี้ฮะอเล็กซ์สกอตนะฮะก็อังกฤษจะเล่นในเวมบลีย์ครับเจอทีมบุ้ยฮะสาธารณรัฐเช็กสเปนจ่าฝูง3นัดชนะรวดจะไปเยือนโครเอเชียไม่รู้ตอนนี้กลับมายังฮะโดนอังกฤษถล่มไป7ลูกครับ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็คู่อื่นๆมีสกอตแลนด์เจอสโลวีเนียสวิตเจอนอร์ทมาซิโดเนียนะแล้วก็แอลเบเนียเจอซานมาริโนเบลารุสเจอฟินแลนด์คาซัคสถานเจอหมู่เกาะไฟโรมอนโดวาเจอสโลวาเกียแล้วก็เอสโตเนียเจอไอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กเจอบัลแกเรียนะครับส่วนจอร์เซซุสกุนซือจอมเก่าของทีมชาติโปรตุเกสก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะบอกว่าเขายินดีที่จะให้คริสโนโรนัลโดกลับมาสู่ทีมชาตินะครับแต่เขาจะต้องตัดสินใจเองเขาต้องตัดสินใจเองนะครับถ้าเขาต้องการกลับมาเล่นทีมชาตินะครับเราจะคุยกันก่อนเรียกตัวนักเตะครั้งต่อไปนะฮะก็คือเรื่องทีมชาติผมคิดว่าควรให้คริสโตโรนัลโดเป็นคนตัดสินใจว่าเขาต้องการแบบไหนนะครับว่าจะจบอย่างไรการเรียกตัวครั้งแรกของผมก็คุยกับเขาแล้วว่าผมต้องการให้คุณอยู่ใกล้ผมไม่ว่าจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นผมต้องการคุณ

0: แล้วตอนนี้ผมก็ยังพูดเหมือนเดิม
1: ใช่
0: นะประมาณนี้ครับ
1: รายละเอียดจะไม่ว่ากันในช่วงที่2นะครับช่วงนี้พักกันครู่นึงครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณAir Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
2: ้เวลา 8:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจปราบยาเสพติดยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า150ล้านบาทตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดรายใหญ่หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดเตรียมลักลอบลำเลียงไอซ์จากพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสู่พื้นที่ภาคกลางเพื่อส่งต่อให้เครือข่ายในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยตำรวจได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของรถเป้าหมายตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนพบรถต้องสงสัย2คันเดินทางผ่านจุดตรวจทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีในช่วงเช้าวันที่4ตุลาคมตำรวจจึงประสานกำลังสภ.ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวางกำลังสกัดกั้นต่อมาพบรถยนต์เป้าหมายคันแรกจอดอยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างพบชาย2คนอยู่ภายในรถแต่จากการตรวจค้นยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงกระจายกำลังติดตามรถเป้าหมายอีกคันกระทั่งพบรถยนต์อีกคันจอดทิ้งไว้หน้าโรงพยาบาลด่านช้างโดยไม่มีคนอยู่ภายในจึงวางกำลังซุ่มสังเกตการกระทั่งช่วงเที่ยงของวันที่4ตุลาคมนายสินสุขอายุ28ปีเดินย้อนกลับมาเปิดประตูรถก่อนขับออกจากพื้นที่ตำรวจจึงสะกดรอยติดตามและเข้าสกัดจับบริเวณริมทางหลวงหมายเลข3206บ้านเขาน้ำแดงตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจากการตรวจค้นภายในรถพบไอซ์บรรจุอยู่ในกระสอบ18กระสอบรวม600ก้อนน้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ากว่า150ล้านบาทจึงควบคุมตัวนายสินสุขพร้อมของกลางดำเนินคดีส่วนรถยนต์เป้าหมายอีกคันซึ่งมีชายอีกหนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนายกฤษดาอายุ25ปีทำหน้าที่นำทางและสำรวจเส้นทางคาดว่าไหวตัวทันและทราบว่ามีการจับกุมจึงขับรถหลบหนีไปได้ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเร่งติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปรัฐชนผู้ประสบภัยใช้ศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์57แห่งฟรีอาชีวะอาสาช่วยฟื้นชีวิตหลังน้ำท่วมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองเสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใช้บริการโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์และจุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้บริการซ่อมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบริการครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพและระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีครูนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษานำความและทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับบริการและความช่วยเหลือได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเอเชียนเกม2030มีโอกาสที่จะขยับไปจัดการแข่งขันในปี2031เอเชียนเกมส์โดฮาประเทศกาตาร์พร้อมจะขยับปฏิทินการแข่งขันจากเดิมปี2030ไปเป็นปี2031ตามแนวทางของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เพื่อให้สอดคล้องกับระบบควอลิฟายโอลิมปิก2032ที่บริสเบนประเทศออสเตรเลียโดยก่อนหน้านี้คริสตี้โคเวนทรีประธานไอโอซีพยายามผลักดันให้สหพันธ์กีฬาระดับทวีปจัดการแข่งขันกีฬาของตัวเองขึ้นก่อนปีโอลิมปิกเพื่อให้สามารถใช้เป็นรายการคัดเลือกสู่โอลิมปิกเกมส์ได้อัตโนมัติและกำลังรอดูท่าทีของเอเชียนเกมส์ล่าสุดอาหมัดอับดุลเลาะห์อัลบูนาอินประธานจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์โดฮาเปิดเผยว่าการหารือร่วมกันระหว่าง OCA และคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ยังคงดำเนินอยู่และฝ่ายจัดการแข่งขันก็พร้อมจะปรับปฏิทินตามด้วย
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: ทัพช้างศึกทีมชาติไทยเล่น10คนแพ้จุดโทษอินโดนีเซียชวดแชมป์ฟีฟ่าเซนคัพ2026ในรอบชิงชนะเลิศที่สนามเกลอร่าบุงกาโนหรือเสนายันในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อวานที่ผ่านมาโดยรายการนี้จัดครั้งแรกต่างฝ่ายต่างหวังคว้าแชมป์ประเดิมเกมค่อนข้างรัดกุมต่างมีโอกาสทำประตูกระทั่งนาทีที่80ก็มีจุดเปลี่ยนเมื่อกรรมการให้ฟรีคิกแก่อินโดนีเซียบริเวณกรอบเขตโทษไทยพร้อมแจกใบแดงนิโคลัสมิเกลสันที่มองว่าเป็นตัวสุดท้ายจากฟรีคิกดีนเจมส์ยิงแฉลบอิกลาสันรนเข้าประตูตัวเองทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำนาทีที่84อย่างไรก็ตาม10คนของไทยมาตีเสมอได้อย่างรวดเร็วในนาทีที่87จากจังหวะที่อิกลาสันรนยิงด้วยซ้ายจังหวะเดียวเข้าไปตีเสมอ1ประตูต่อ1ทำให้หมดเวลา90นาทีเสมอกันต้องต่อเวลาพิเศษนาทีที่111ไทยแซงนำ 2-1จากพิรดลชำรัศมีแต่ไม่จบอินโดนีเซียมาตีเสมอนาทีที่116จากเอลคานแบ็กก็อตทำให้จบ120นาทีเสมอกัน2ประตูต่อ2ต้องยิงจุดโทษหาแชมป์และในการยิงจุดโทษอินโดนีเซียชนะไป4ประตูต่อ2โดยฝั่งไทยสารัตน์อยู่เย็นยิงคนที่3ชนเสาออกไปและณัฐพงษ์สายริยาคนที่4ยิงติดเซฟ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
5: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีดีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
3: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010www.chuphotic.com Chuphotic รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
6: อล์ฟกอล์ฟ
5: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
7: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยนี่
8: 8นาฬิกา10นาที2วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาพี่ประยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกานะครับขอขอบคุณ Air Carrier นะครับ Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้นะครับหาซื้อ Air Carrier Tech V และ Tech Sได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับขอขอบคุณ Chuphotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Chuphotic นะครับแล้วก็กิจกรรมของ FM 99มาแล้วนะครับไม่อยากให้พลาดเลยแม้แต่กิจกรรมเดียวนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการนะครับชัดกันเที่ยงตรงนะครับ FM 99เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้ที่สนใจนะครับส่งทีมเข้าร่วมหรือว่าจะสมัครเข้าร่วมเป็นรายบุคคลก็ได้นะครับเข้าร่วมระเบิดความมันในการแข่งขันดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99ในการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026มาลุ้นกันว่าปีนี้ทีมไหนจะได้แชมป์นะครับออกรอบกับนักจัดรายการชั้นนำของ Golf Trick นะครับพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนที่สุดแสนประทับใจแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับสอบถามรายละเอียดไปได้ที่2เบอร์นี้นะครับ0809195365นะครับ0809195365แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0925315142รายละเอียดของกิจกรรมนะครับติดตามทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของ FM 99นะครับ
9: ครับ
8: ส่วนเรื่องของร้อยแรงแหล่งใต้นะครับปีที่4ทริปที่2นะครับได้ข้อสรุปก็คือเราจะไปกันที่ใต้สุดแดนสยามนะครับเบตง FM 99 Active Radio เชิญชวนแฟนรายการนะครับร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะครับสัมผัสธรรมชาติความงดงามวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ยอดเยี่ยมริมรสของอร่อยที่ขึ้นชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เบตงนะครับปลาดินน้ำไหลท่องเที่ยวชมสวนดอกไม้หมื่นบุปผานะครับหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์รวมถึงอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแล้วก็มีออนเซ็นนะครับแช่บ่อน้ำร้อนเบตงนะครับแล้วก็เช็คอินถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดแดนสยามนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นขากลับเนี่ยยังมีโอกาสที่จะแวะที่วัดช้างให้ด้วย3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้นะครับเก็บกระเป๋าแพ็ค ไปกับเราได้กินหรูอยู่สบายสไตล์ของ FM 99นะครับโทรไปที่เบอร์นี้นะครับจองกันไป0809195365นะครับ0809195365แล้วก็0925315142รายละเอียดนะครับเข้าไปดูทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของ FM 99นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับที่สอบถามกันเข้ามาเยอะของแรลลี่ FM 99ปีนี้เราเลือกที่อัมพวานะครับสมุทรสงครามกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการเดินทางประจำปีนะครับเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนๆและครอบครัวนะครับแรลลี่แห่งความอบอุ่นแรลลี่แห่งความสุขนะครับคนรู้ใจร่วมเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมชมกิจการโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับแล้วก็เช็คอินกับถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็พบงานเลี้ยงสุดประทับใจแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นของรางวัลมากมายนะครับพักสบายๆกลางธรรมชาตินะครับในโรงแรมที่ดีที่สุดของจังหวัดนะครับ 21-22 พฤศจิกายนนี้นะครับโทรกันเข้ามาแล้วก็จองไปนะครับได้ที่0809195365นะครับ0809195365นะครับเข้าไปดูรายละเอียดทาง Facebook นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของ FM 99นะครับก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนทุกกิจกรรมของ FM 99นะครับแล้วก็ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆ Style Morning Talk นะครับ4689899นะครับ4689899ในช่วงเวลาแห่งความชุ่มฉ่ำนะครับฝนตกตลอดทั้งคืนแต่ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรแต่ปรากฏการณ์อย่างนี้จะไปยาวไปจนถึงวันที่10นะครับ10ตุลาคมแต่จังหวัดภาคตะวันออกนะกระทบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนครนายกโดยเฉพาะปราจีนบุรีเนี่ย
9: ใช่
8: ถือว่าวิกฤตมากนะครับ
9: โอ้โห
8: ดังนั้น
9: เนี่ยไม่เคยได้ยินน้ำท่วมปีอย่างท่วม
8: ใช
9: ่
8: ภาครัฐภาครัฐนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมหาไทยหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะกรุณา
9: ได้ข่าวนายกรัฐมนตรีด่ารัฐมนตรีมหาไทยว่าไม่พร้อม
8: ครับแล้วนายกรัฐมนตรีวิจารณ์รัฐมนตรีมหาไทยว่าไม่พร้อมแล้วก็รัฐมนตรีมหาไทยไปวิจารณ์หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่าไม่ลงพื้นที
9: ่ไม่สั่งนะฮะให้กับนะฮะลูกทงลูกทีมสสในพื้นที่ดูแล
8: ปราจีนบุรีวิกฤตมากนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับกรุงเทพมหานครที่มีสื่อไปได้ถึงพื้นที่ตลอดเวลาแล้วก็รายงานมาอย่างต่อเนื่องแต่ปราจีนบุรีในโซนนั้นถือว่าวิกฤตเลยนะฮะเข้าไปเนี่ยบางจุดยังไม่ได้รับการดูแลนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะ
9: มาดูเรื่องอื่นๆกันนะครับวันนี้ของไทยรัฐก่อนนะครับไทยรัฐวันนี้ยังฮอตต่อเนื่องจิโน่อัธยาพงาแชมป์กอล์ฟรถเต้รายการที่4ของปีรับโบนัส15ล้านนะ
8: คือตั้งแต่เธอเทิร์นโปรมา2020มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เธอได้แชมป์มากที่สุดนะ
9: 4รายการ
8: 4รายการถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้แชมป์เมเจอร์เลยก็ตามแต่เป็นปีที่เธอได้แชมป์มากที่สุดตั้งแต่เทิร์นโปรมานะครับก็ต้องดูรายการประจำของเธอที่เธอทำเงินได้สูงสุดอะคือ CME Group Tour Championship อ่ะปีนี้จะได้หรือไม่เพราะว่า2024ได้มาแล้ว2025ป้องกันแชมป์ได้ถ้า2026ได้แชมป์อีกเนี่ยนะถือว่าสุดยอดนะแฮตทริกไปเลย
9: ครับผลงานทัพไทยทุบโพกระจายช่วยคว้าเหรียญเกินเป้าตะก้อกอล์ฟสอบตกนะครับก็วันนี้มีการเขาเรียกว่าชำแหละนะฮะตีแผ่เลยว่าแต่ละสมาคมผลงานเป็นอย่างไรของทัพนักกีฬาเอเชียนเกมทีมชาติไทยฮะวันนี้ไทยรัฐนะจัดให้แล้วก็มีภาพของเยอรมันเสมอกับกรีซไป 0-0 นะ
8: ครับ
9: ก็อย่าเพิ่งไล่นะฮะกว่าจะได้มานะครับโค้ชคนนี้นะครับ
8: เยอรมันนะไล่ไม่ได้เพราะว่าถ้าใครดูการทำทีมของเขาแล้วเนี่ยเขาเรียกมา44คน
9: โอ้
8: เขาเรียกมาทั้งหมดแล้วก็ดูคือควานหาทั้งหมดไม่ใช่แบบว่า
9: ควานแล้วก็ช้อนแล้วก็กรองเลยนะ
8: ใช่ไม่ใช่แบบว่าเอาแบบว่าวนๆอยู่แล้วก็
9: ครับ
8: ได้แค่นี้อะไรทั้งนั้น
9: คือเป็นการลองทีมอย่างแท้จริง
8: แท้จริง
9: นั้นเธอก็อย่าพึ่งนะฮะขับใส่และส่งนะทำเลี้ยวภูมิเหมือนกันโหผ่านไปหนึ่งฤดูกาลอ่ะกว่าจะเห็นผลงานนะครับ
8: คือมันเป็นยุคที่ใครที่เป็นแฟนบอลทีมชาติเนี่ยต้องติดตามเลยยุคนี้ฝรั่งเศสเซเนดินซีดาน อิตาลีโรเบโตมันชินี
9: ่
8: บราซิลคาร์โลอันเชลติเยอรมันเจเกน
9: คล
8: ็อปนะครับอังกฤษก็มีอะไรนะอะไรเคิลทูเคิลอะไรนะฮะก็ว่ากันไป
9: อันนี้ไทยเรานี่นะโค้ชเครื่องกินไงเราต้องใช้ตายทีมชาติอังกฤษตั้งรับแล้วลอโต้ตั้งรับลอโต้ต่อวอนแม่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อื่นๆชื่นชมพัชรกันสปิริตเกินร้อยคุณพ่อเสียระหว่างซ้อมแต่ต่อสู้จนได้ทองแดงไงน้องเขานะครับก็น้องพัชรกันภูลเกิดคุณพ่อได้เสียชีวิตตอนที่ก่อนแข่งด้วยนะระหว่างซ้อมเอเชียนเกมกันอยู่นะครับก็ได้เหรียญทองแดงเธอบอกว่าฝากเหรียญนี้ให้คุณพ่อนะครับนะที่ทุ่มเทกับลูกสาวมาตลอดชีวิตแฟนมวยแห่รับเพชรโกศลไอแห่รับนี้เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องของวงการหมัดมวยบ้านเราโดยเฉพาะมวยอาชีพนี่นะคนสนใจน้อยมากนะตอนนี้เราเหลือแชมป์อยู่ก็คือคนนี้แหละครับเพชรโกศลกรีนสิดะเป็นแชมป์โลกของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือ IBF นะเป็นสถาบันที่คนเขาเรียกว่าให้ความสนใจค่อนข้างจะอยู่หลังๆนะฮะในรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์นะครับก็กลับมาถึงไทยหลังป้องกันแชมป์ด้วยการชนะน็อคมาร์ควีริเซตจากฟิลิปปินส์ไปยก2ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเนี่ยพอมวยอาชีพเราเนี่ยหนทางเนี่ยมันเหมือนได้ไม่มากแล้วก็คนยอมรับน้อยในปัจจุบันทำให้มวยสากลในเอเชียนเกมเราก็ตกไปด้วยนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมาต่อยมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติแล้วก็ก้าวต่อไปสู่มวยอาชีพไงเดี๋ยวนี้มันก้าวไม่ได้กรุงเทพมันติดอยู่แค่นี้ครับก็เลยคนให้ความสนใจน้อยลงยิ่งไปยกเลิกรุ่นเล็กๆด้วยนะโอ้โหมวยไทยลำบากเลยนะฮะ
8: ตอนนี้เนี่ย

0: เอาตัวรอดในระดับนานาชาติก็ลำบากอยู่แล้วนะเพราะว่ารูปแบบการให้คะแนนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วพอเขาเข้ามาสางความไม่โปร่งใสในไอบ้าเนี่ยในเรื่องของการให้คะแนนเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็ทำให้สมาคมหรือว่าคนที่เป็นสมาชิกสมาคมทั่วโลกเนี่ยต้องปรับตัวประเด็นคือไทยปรับตัวหรือยัง
1: แล้วก็ชายก็ไม่มีเฮดการ์ดด้วยนะต้องพึงระวังให้ดีนะครับแต่เติร์กง่ายมากนะฮะหญิงยังมีเฮดการ์ดให้นะครับก็ใครอยากดูภาพของจิโน่สวยๆน่ารักน่ารักนะฮะในชุดสีชมพูแล้วก็จะมีพวงมาลัยสไตล์ฮาวายไงนะคล้องครออยู่นะครับกับการถือถ้วยลอตเต้ยิ้มน่ารักมากนะฮะเป็นการดวลที่คนดูทั้งโลกปลื้มครับเพราะว่านะฮะคู่แข่งชาวเกาหลีคนนี้นะครับเขาก็หน้าตาดีไงก็เราก็หน้าตาน่ารักอยู่แล้วนะฮะอินายุนกับนะฮะจิโน่เล่นกันนะครับสนุกสนุกครับไปดูของเดรินิวเดรินิวโปรจิโน่ทึ่งพลาดตีลูกกอล์ฟลงน้ำยังคว้าแชมป์สวิงลอตเต้ฟันเงิน15ล้านนะครับแล้วมีภาพของน้องกำลังจูบถ้วยด้วยส่วนเรื่องของแมนซีวันนี้เป็นเรื่องของเลียมกาลาเกอร์ฮะนี่เป็นนักดนตรีของวงโอเอซิสนักร้องนำด้วยนะครับวัย54โพสต์ลงเอ็กนะฮะบอกว่าความเกลียดชังทั้งหมดมุ่งเป้ามาที่แมนซีควรจะเปลี่ยนไปที่อาร์เซนอลแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลพวกนั่นแหละที่ทุจริตพยายามขัดขวางไม่ให้ทีมอื่นได้แชมป์ไม่ใช่แมนซีพวกเรากำลังพยายามช่วยพวกคุณทุกคนด้วยซ้ำพวกเราเหมือนพระเยซูที่ยอมตายบนไม้กางเขนนี่เป็นแฟนตัวเก่าเลยนะของแมนซีตั้งแต่สมัยที่ยังไม่รุ่งเรืองนะครับคารวะน้องอิมใจแกร่งคว้าทองแดงเพื่อคุณพ่อมีภาพด้วยนะครับน้องอิมนะพัชรกันพูนเกิดหลังกลับมาถึงเมืองไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งตอนนี้คลี่คลายเรื่องกระเป๋าได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องนะฮะบอกว่านะดีๆการบินไทยก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย
0: บ
1: อร์ดการบินไทยนะฮะให้ออกแล้วก็ตั้งกรรมการสอบด้วยนะ
0: ครับ
1: เรื่องของนะครับความหย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้มีข่าวของน้องชมพู่ฮะพรพันธ์เกิดปาดนะครับกลับไปนครพนมฮะไม่คิดใช่ไหมฮะว่าเธอจะรำได้นะครับเธอได้ไปรำวงสวงด้วยนะครับนะพรพันธ์เกิดปาดกัปตันทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชียพร้อมได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็เหรียญทองแดงเอเชียนเกมเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชนะครับโดยมีผู้ว่าราชการคุณอดิศักดิ์น้อยสุวรรณมีเพื่อนนะฮะพิมพ์พิยาก็กลัมนะครับแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวนครพนมร่วมพิธีอย่างคึกคักเลยนะครับไปดูหน้าหนึ่งกันนะของไทยรัฐองครักษ์เดือดน้ำท่วมสูงหรือกระสอบทรายหน้ามสวรถเล็กผ่านไม่ได้เตือนภัยอากาศแปรปรวนเหนือกลางมีฝนแล้วก็ลูกเห็บนะฮะแล้วก็มีภาพนะบอกว่าลื้อกระสอบทรายชาวบ้านในชุมชนพื้นที่หมู่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกช่วยกันรื้อกระสอบทรายที่วางริมถนนรังสิตนครนายกหน้ามศรีนครินทรวิโรจน์นะฮะไม่พอใจเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนำกระสอบทรายมากั้นถนนเพื่อไม่น้ำท่วมทำให้น้ำท่วมขังสูงในชุมชนส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหม็นนะฮะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากไม่มีน้ำและก็ขาดอาหารด้วย 4.7 พันล้านถึงปอพอเร่งจ่ายเยียวยานะฮะทะลุล้านหลังบ้านจมหนูกำชับไม่รอน้ำลดค่าประปากับไฟฟ้านะก็โอนเงินเยียวยา 4.7 พันล้านให้ปอก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าโอนให้ธนาคารอมสินแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: พร้อมโอนเลยนะครับถ้าใครเสนอหลักถุงหลักฐานพร้อมประวานโดนน้ำท่วมเสียหายนะครับเอาเชิญการนะฮะไอคอนภูเก็ตอลังการหมื่นล้านผสมผสาน14จังหวัดภาคใต้พร้อมเปิดบริการ2572หลังจากสร้างไอคอนสยามให้เลื่องลือก็ไปสร้างไอคอนภูเก็ตอีกที่นึงนะครับหมื่นล้านนะฮะปี72ว่าจะไปเยือนสักหน่อยส่วนเรื่องสวน้ำเงินฮะชงสอยสิทธิโชติก็ต่อเสียงข้างน้อยไงสวน้ำเงินสารแค้นยื่นเอาผิดจริยธรรมลุยสอบสสไอเดียปกปิดนาริการุนะประมาณนี้ส่วนอัจฉริยะก็เรียบร้อยครับเดินคอตกนะฮะเข้าเรือนจำแล้วครับไม่ให้ประกันคุมตัวอัจฉริยะส่งเรือนจำวืดประกันศาลนะครับมาดูเดลินิวอีกสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ปอโยนออมสิน 4.7 พันล้านนี่เป็นเงินของ รัฐบาลเงินกองกลางอ่ะนะโอนไวเยียวยาข้อมูลครบได้สัปดาห์นี้สองพระองค์พระราชทานถุงยังชีพส่งมอบคลองสามวาแล้วก็ลาดกระบังนะครับแล้วก็มีภาพหลายภาพนะครับของเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะมากันแบบไม่รู้ตัวเลยนะน้ำนะครับตอนนี้น้ำเหนือก็ไหลหลากมาอยุธยาก็เริ่มจะมีปัญหาน้ำหลากหลายพื้นที่แล้วเอกนิติถกรับน้ำภาคกลางชูต้นแบบให้คนที่ถนัดเรื่องเศรษฐกิจมาเป็นประธานนะครับกรุงเทพเรื่องคุมน้ำครับผมจับตาฝนถล่มรุนแรงตะวันตกแล้วก็ใต้นะฮะคือทางภาคตะวันตกนะตั้งแต่ทางเหนือตะวันตกยาวลงมาถึงเมืองกาเลยนะแล้วก็ปักใต้ในช่วง11ถึง13ตุลาคมด้วยนะครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซท์ครับ
2: ช่วงสปอร์ตอินไซท์กับธีรชัยวุฒิธรรม
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: นายอายุอยู่บ้าน
3: ซัมแวร
1: ์ซัมแวร์
3: แต่ไม่
1: เป็นสถานที่
3: ไม่ใช่โรงพยาบ
1: าลสถานที่เขาเรียกเป็นสถานที่ลับกรุงเทพถ้าตำรวจนะเขาเรียกว่าไว้เพื่อการสอบสวนเอาละครับนะฮะสองเรื่องข่าวที่ค่อนข้างจะดีพอๆกันแม้ว่าบอลไทยจะแพ้แต่ว่าเรื่องดีๆเยอะแล้วก็จีโน่ได้แชมป์สร้างประวัติศาสตร์นะ4รายการในฤดูกาลเดียวเป็นครั้งแรกด้วยเมื่อวานคงจะได้ดูบ้างนะครับเวลาเอื้อมหน่วยมากเช้าๆแต่เช้าแบบว่าดูสบายๆอ่ะ8โมง9โมงเมื่อวานจีโน่เสื้อชมพูเด็ก
3: ก็ไม่ได้ดูแต่ว่าก็ดูแต่ก็ดูฟุตบอลนะ
1: ดูฟุตบอลดูจนจบเลยไหมเอาเล่าส่วนฟังผมมาดูแค่ไฮไลท์15นาทีครับ
3: ก็ดูตอนถึงแค่เสมอตอนเตะลูกโทษผมไม่อยากดูละ
1: คือเสมอตอนต่อเวลา 2-2 ตรงนั้นไม่ใช่เสมอ 1-1 นะอ๋อก็ได้เยอะแล้วนี่ครบกระบวนการแล้ว
3: แต่ลูกโทษมันเฮงเฮงสวยๆไม่อยากดูแล้วมันนึกถึงภาพเชียร์ที่เราเคยอยู่ใน
1: สนาม
3: น
1: ี้
3: แล้ว
1: ก็
3: ตอนเตะลูกโทษเหมือนก
1: ัน ตอนนั้นดูสิทธ์นะฮะดูสิทธ์โอ้โหเอาไปชวนบาทานะชาวอินโดเต็มสนามแล้วกรุงเทพผมอยู่ในสนามกับคุณธีรชัยไปทำเก๊กหล่อตอนยิงจุดโทษเข้าแม่
3: อ
1: ิน
3: โดนีเซียไม่ดีเล่นไม่ดีครับผมพูดตรงๆไม่น่ากลัวอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเลย
1: ถ้าเราใช้คำอีกประโยคหนึ่งบอกไทยเล่นดีมากนะฮะไทยเล่นดีมากยันอินโดชุดใหญ่ซึ่งดีสุดของเขาได้อะไรเงี้ย
3: โอ้ไม่
1: ได้เหรอฮะ
3: อินโดนีเซียชุดนี้ไม่ชุดที่ดีที่สุดแน่นอนมันเป็นชุดที่จะมโนกันไปเองเพราะว่ามีฝรั่งมังคาดต
1: ั
3: วสูงตัวใหญ่แต่ว่ามันเล่นไม่มีคือมันไม่มีระบบไม่มีความมันไม่มีคลาสเลยอ่ะ
1: เพราะโค้ชอังกฤษด้วยเหรอฮะ
3: ไม่ทราบเหมือนกันมาสู้อีคลาสผมไม่ได
1: ้อีคลาสลูกตีเสมออ
3: ีคลาสผมยิงสองลูกเลยยิงสองลูกเลยคร
1: ับ ทำไมฮะ
3: ก็ไอ้ลูกแรกนี่มันโดนเข้าอ่ะ
1: เข้า
3: ตัวเองอ่ะลูกแรกมันยิงมาโดนอีคลาสเข้าเพิ่งเปลี่ยนตัวลง
1: เพิ่งเปลี่ยนตัวลงไอ้ลูกสกัดผมมองไม่เห็นชัดเท้าอีคลาสเหรอฮะ
3: แล้วเสร็จแล้วก็ไปยิง
1: อีคลาสก็ตีเสมอให
3: ้ก็ไปตีเสมอแค่คู่หน้าแล้วก็เป็นลูกที่คลาสสิกจะยิงได้แบบสวยงามไม่ได้คดได้โค
1: ไม่จับเลย
3: ไม่ได้เป่าลูกโทษให้ใบแดงใครไม่มี
1: ครับ
3: อินโดมันชนะเพราะกรรมการแท้ๆ
1: นั่นล่ะก็เลยจะต้องถามลูกที่โดนใบแดงแล้วก็ฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษนั้นเป็นยังไงครับ
3: คือ
1: มันโซ่ผมโดนไปเนี่ย
3: คือมันเป็นมันจ้องอยู่แล้วไง
1: จ้องที่จะให้อินโด
3: จ้องอยู่มันจ้องอยู่แล้ว
1: ครับตอนนั้นนาที80ครับ
3: ก็ยกประโยชน์ให้เขาไปนะเพราะว่ามันก็เป็นจังหวะที่แต่สามารถที่จะเป่าได้แต่ว่ามันก็ไม่ควรใจร้ายถึงขนาดให้ใบแดง
1: ที่ถามเนี่ยเพราะหลังที่ดูสวงเรา
3: โดนใบเหลืองมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ตามที
1: เ
3: พราะว่าไม่ได้เจตนาจะเล่นรุนแรงอะไร
1: ใช่ผมเห็นอยู่
3: เข้าตามสไตล์ของเขา
1: ถูก
3: ก็ที่ผมว่าบุนเดสลีกาแบบนี้มันก็ไม่ให้ใบก็ไม่ เผลอๆก็ไม่เป่าด้วยซ้ำ

0: ปลาลงว่าไม่มีประโยชน
1: ์
0: อะไรต่างๆเหล่านี้แม่
1: เป็นสำรองเป็นสำรอง
0: ลูกตีเสมอนี่ไอตอนลูกที่ลงมาแล้วโดนเข้าประตูนี่เราก็ว่าไอ้ฮัทสันสวยอีกแล้ว
1: สวยแล้วสวยแล้ว
0: ทำไมมันสวยอย่างนี้วะเพราะว่าอีกคลาสนี่เป็นเด็กของคุณธนศักดิ์มหาวิสารนะ
1: ครับ
0: เป็นเด็กที่ไปญี่ปุ่นคนก็ไปด้วยนั่น
1: ไปกับเจนน่ะล่ะ
0: ไอเดมาเสือเป็นไปไอดอลเขาก็คือกัปตันทีมของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: ก็รวมความแล้วชนะคะแนน
1: ชนะคะแนนแต่แพ้นก
0: แพ้เตะลูกโทษ
1: ครับ
0: ชนะใจคนไทย
1: ครับ
0: ทีแทนที่จะโดนด่วนวิพากษ์วิจารณ์ก็กลบเสียงเรื่องวิจารณ์ไปได้เป็นการแพ้ที่ไม่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: อะไรที่ไปทำนองที่
1: ไม่พอใจ
0: เลย
1: ก็คือ4เกมโดนด่าอยู่เกมเดียวคือแพ้ฟิลิปปินส
0: ์ครับ
1: ตะวันรวมใจกันเล่นดีมากนะฮะสู้กับพวกลูกครึ่งแล้วก็ครึ่งลูกได้อย่างดีเด็กใหม่ก็โอเคก็ถือว่านะครับใครกลัวอินโดเราไม่กลัวประมาณนั้นใช่ไหมคุณชัยชัย
0: วันผมดูเมื่อวานนี้ยังไงมันก็มันไม่น่ากลัวเท่าเวียดนามนะผมดูเมื่อวานนี้เล่นนี่เพราะเราจริงกับเวียดนามนี่เราเหนื่อยกว่านะ
1: เอา
0: ล
1: ่
0: ะผมคิด
1: มองนางนี้นะแต่เวียดนามก็ไปแพ้มาเลเซียนะจริงที่3อีกนะ
0: อือฮ
1: ึครับเวียดนามเสียหายเยอะในรายการนี้ครับเราจะได้เจอกับอินโดชุดเนี่ยอีกครั้งในเอเชียนคัพเดือนมกรา
0: คนในสนามก็ 68,000 มันก็ของเราก็เป็นแสนนะสนามเดียวกันนี้ตอนหลังเขามาทำ
1: ตรงที่นั่งลูกกวาดไงครับ
0: ก็เลยน้อยหน่อย
1: ไอ้เรื่องเผาตอนนั้นเป็นไม้แผ่นนะฮะ
0: เรื่องเผาตอนน
1: ั้
0: นมัน
1: เป็นไม้แผ่นปู
0: บรรยากาศกันบรรยากาศประธานฟีฟ่าไปนั่งมีเผาก็เจ๊ง
1: ครับ
0: ไม่ได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อยหมด
1: สรุปว่าไม่ได้แชมป์แต่ชื่นชมนะคุณชัย
0: ชื่นชมครับ
1: ถามเรื่องการทำงานของฮัสซันเป็นยังไงครับ
0: ก็การทำงานก็ต้องถือว่าการที่มาทำเข้าจริงแล้วก็เสมอได้แล้วก็แพ้ลูกโทษนี่ก็แมตช์เฉพาะแมตช์หลังนี่ก็ลบล้างคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ทรงไม่ดีมาตลอดทัวร์นาเมนต์นี้ได
1: ้ก็ขอสมควรในการต่อสัญญาต่อไปนะคุณเทพ
0: สมควรต่อสัญญากันต่อแล้วก็ผมก็ฟังเจชนาทิพย์พูดถึงเรื่องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องมามองเอาแมตช์ที่เราจะต้องซัดกับอินโดในแมตช์เอเชียนคัพแล้วเขาก็บอกแบบนี้นะก็คนมีอายุขึ้นมามันก็มองไกลขึ้นนะพูดจาอะไรก็ดีเป็นแต่ว่าร่างกายก็ยัง
1: ไม่ไหว
0: ยังไม่ดีเท่าที่ควรไม่ต้องเปลี่ยนออก
1: ต้องเปลี่ยนออกเป็นสำรอง
0: คร
1: ับ ก็กอดอีคาตอนยิงดีเสมอได้ครับทีนี้คิงถ้วยพระทานคิงคัพเดือนหน้าที่ศรีสะเกษเอาชุดนี้นะถือถ้าอยากเป็นแชมป์ใช่ไหมคุณเจริญ
0: ก็
1: มันฟีฟ่าเดย์ด้วยอ่ะ
0: คือสำหรับผมนะก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแล้วคือคุณเปลี่ยนแล้วคุณไปเจอปัญหาเรียกแล้วไม่มาแล้วก็เสียความรู้สึกหมดเสียความรู้สึกคนที่ถูกเรียกมาแทนนะถ้ายึดหลักตรงนี้ได้ตัวผู้เล่นที่มีอยู่ตรงนี้ก็ต้องถือว่าโอเคแล้วล่ะ
1: ครับคุณเทศได้แป๊บๆไปดูบ้างไหมฮะเมื่อคืนผมนอนไม่หลับเพราะฝนด้วยฮะ แล้วที่บ้านก็ดูไม่ได้ไงคุณเทศ ผมรอให้ฝนตี5มาเปิดดูคลิปนะฮะโอ้โหได้เห็นแล้วชื่นชมชื่นชมฮะ
2: แต่ผมอยากให้อย่างหนึ่งอ่ะผมอยากให้ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนี ฮัสซันเนี่ยได้แชมป์บ้างผมก็แอบหวังว่าคิงส์คัพครั้งที่52ที่ศรีสะเกษเนี่ยไทยน่าจะได้แชมป์บ้างนะครับเพราะว่ามันรองแชมป์มาหลายคณะแล้วนะครับหรือว่าตกรอบบ้างรองแชมป์บ้างอะไรเงี้ย
1: ก็เรียกต้องมีดีกรีสักหน่อยนะ
2: เพราะว่าใน4ทีมที่นอกจากไทยแล้วเนี่ยมีโอมานบาเรนรวมทั้งทาจิกิสถานเนี่ยโอมานกับบาเรนอันดับเหนือกว่าเรานะฮะอาจจะไม่ใช่ทีมยอดนิยมแต่ถ้าดูอันดับฟีฟ่าแล้วเนี่ยโอมานใน79บาเรนใน92
1: ครับ

0: เหนือกว่าไทยไทย94ของโลก
1: ถ้าได้แชมป์มันจะโก้เลย
0: เออก็อยากให้ได้แชมป์บ้างไม่ใช่เป็นแบบรองเป็นอาจินหรือว่าตกรอบแรกบ้างอะไรเงี้ยนองนั้น
1: ฮะอ่ะก็นะฮะอื่นๆนี่นะครับก็จะมีการเขาว่านะกำลังพิจารณาเรื่องฟุตบอลของอาเซียนเนี่ยจะเป็นเนชั่นลีกเหมือนยุโรปเขาอะครับเพื่อจะเส้นทางสู่ไปฟุตบอลโลกครับโอเคไหมเราจะพัฒนาแบบยุโรป
2: คือถ้าอย่างนี้นี่มันโอเคหรือไม่โอเคมันอยู่ที่คำตอบที่ว่าแบบไหนที่ทำให้เราใกล้โอกาสนี้มากกว่า
1: เราจะชอบแบบนั้นนะ
2: มันอยู่ที่ว่าแบบไหนที่เราจะใกล้โอกาสที่จะไปบอลโลกมากกว่า
1: ถูกต้องนะครับเราไม่เลือกรูปแบบเอาแบบที่เราสะดวก
2: ได้อันนี้ดีไม่ดีจะให้มีหรือไม่ให้มี
1: มันจะมีแมตช์ที่แบบอุ่นเครื่องโดยเนชั่นลีกคือเขาสั่งมาให้อุ่นนะเราไม่ต้องไปติดต่อเองไงเหมือนยุโรปไง
2: เนชั่นฟีฟ่าแน่จริงนะเอาเฉพาะอาเซียนเอาเบสวัน
1: อาเซียนหนึ่งทีม
2: ไปเลยคือเอาแน่จริงเอามาเลยนะก็โตก็เป็นสิบชาติแล้วนะ
1: สิบชาติ
2: ในสิบชาติเอาหนึ่งคุณลองคิดดูทำไมอ่ะคุณก็การมีกล้าไหมล่ะก
1: ็ทำแบบทวีปอเมริกาใต้เขามีตัวอย่างมาแล้วครับเล่นกันเองเลยทวีปนะฮะเขาเอาสี่ทีมครึ่งเนี่ยของเราทีมเดียวพออ
2: ๋อจริงจริงคือขอแค่นั้นน่ะไม่ต้องไปขอทีม
1: นะ
2: ทีมอะไรหรอก
1: เราเสนอแผนนี้ดูแล้ววันที่18มีนาจะเลือกให้ครับครับส่วนเอเชียนเกมแล้วครับครั้งนี้จะเลื่อนเป็น5ปีเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะเพื่อจะให้ติดกับออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพเห็นเขาว่าจะมีการคัดสถิติหรืออะไรก็ตามของหลายชนิดกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกได้เลยเขาใช้อิงอย่างนี้ครับ
2: ก็คือตรรกะของการจัดซีเกมส์มันก็ไปรองรับ
1: เอเชียนเกมส
2: ์ตรรกะของการจ
1: ั
2: ด
1: เ
2: อเชียนเกมส์ก็จะไปรองรับโอลิมปิกเกมส์
1: โอลิมปิกครับ
2: แต่ว่าไอ้ห่วงเวลาที่มันทำให้ห่างกัน2ปีตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยด้วยความคิดที่2ปีเนี่ยมันก็คนก็คิดในมุมคิดของคนที่เป็นคนริเริ่มนี่เขาก็คิดว่า2ปีเนี่ยมันเตรียมการได้พร้อมกว่าแต่เดี๋ยวนี้ถ้าบอกว่าปีเดียวเตรียมการได้พร้อมกว่าก็ไม่ผิดไม่มีใครผิดระหว่าง
1: ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลง
2: ไม่มีใครผิดการเอามาก็ถ้าก็ลองดูก็ได
1: ้
2: เพราะมันตอบโจทย์นี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าจะตักกาที่เท่าที่ฟังจะดับใจความไว้ได้นี่มันเป็นอย่างนี้คือมันทำให้อาจจะสมมติว่าถ้าจะพูดกันในเรื่องไปเรื่องของแรง motivate น่ะ motivation แรงจูงใจน่ะมันอาจจะดีกว่า
1: เ
2: พราะระยะเวลามันสั้นมันยังฮึกเหิมมันยังสามารถที่จะทำอะไรได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่กลับมาปีหนึ่งก็เตรียมการได้แต่ว่าเรื่องของงบประมาณก็ต้องไปคิดมาเหมือนกันเดี๋ยวจะบอกว่าพอกลับมาอย่างนี้เอางบประมาณไม่ได้ขอไว้ในขนาดเตรียม2ปีนี่งบประมาณยังไม่มีเลยแล้วกระชั้นปีหนึ่งนี่ก็บอกว่าคุณต้องขอล่วงหน้า2ปีเป็นทำงบประมาณล่วงหน้าบ้านเรามันทำงบมาล่วงหน้าเป็นปีไอ้ของงบกลางนี่เลิกเพ้อฝันเนี่ยอันนั้นใช้ได้กับพวกอุบัติภัยอุทกภัยอะไรเท่านั้นเอง
1: ก็ไม่มีอะไรที่นะมันอยู่กับที่นะโลกมันหมุนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะ
2: เปลี่ยนไปก็พอดีก็ลองดูครับจริงมันดีหรือไม่ดีล่ะเท่านั้น
1: นะเมื่อกี้นะเปิดมาเรื่องงบประมาณใช่ไหมผมก็เลยเป็นห่วงต่อกับคุณเทพอ่ะเขาจะยกเลิกภาษีบาป
2: คือนี่ก็พูด
1: กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติกระโดดด้วย
2: เพราะว่ามีเรื่องที่มีกระทบกันทั้งที่เห็นพูดจากันก็จะมีไทย PBS สสส.
1: กองทุน
2: กองทุนพัฒนากีฬาชาติ
1: ผู้สูงอายุ
2: อะไรแบบเนี้ยนะ
1: ครับ
2: ผมก็มาคือโฟกัสในประเด็นไม่ชัดเจนนักนะแต่ว่าก็เห็นมีการเคลื่อนไหวกันอยู่มีการโพสต์กันลงว่ามันจะดีไม่ดีหรือว่าจะทำไมถึงมาคิดเพราะว่า สสสเขาก็มีอะไรของเขาดีอยู่แล้วไทย PBS ก็มีดีนะแต่ก็อาจจะถูกวิจารณ์ว่าใช้เงินใช้ทองเยอะไปหน่อยกองทุนพัฒนากีฬาชาติก็มีดีแต่ที่ไอ้ส่วนเสียที่สุดคือการเอาไปใช้แล้วไปทำไอ้นู่นไอ้นี่กันโดยที่คล้ายๆเขาบอกว่ามันมีผลประโยชน์มันเป็น conflict of interest นี่ก็เยอะซึ่งก็อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทำกฎหมายถ้ามันเข้าระบบเข้าอะไรเสียก็สำหรับผมก็มองว่ามันยังไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยมันมีจะมีการจัดสรรงบประมาณอะไรๆต่างๆเข้ามาชดเชยให้มันเท่ากับที่เขาเคยได้หรือไม่ได้อย่างไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี
1: ้ครับ
2: มันตอบไม่ได้ผมยังไม่ได้ศึกษาละเอียด
1: ก็จากเดิมเอาจากภาษีนี้ไปช่วยแต่ต่อไปจะใช้เงินของรัฐบาลตั้งงบประมาณไว้ให
2: ้
1: จะเพิ่มจะลดทำได้แต่ที่โดนกระทบแน่ๆไทย PBS ครับป้อนวิกรมประชาพันธ์อยู่แล้วกรุงเทพเนาะ อ้าวล่ะครับผมมาฮะเรื่องของอนาคตนะเราคุยกันไป3เรื่องนะคุณเสียชา
2: โอ้ที่สิ่งที่จะคุยกันเรื่องต่อไอ้เรื่องเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันคุยกันในวงการกีฬาเนี่ยคนที่อยู่ในวงการกีฬาจะคิดเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าวางแผนรับมือยังไงถ้าไม่มีกองทุนพัฒนากีฬาชาติแล้วคุณเป็นผู้นำวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นประธานโอลิมปิกผู้ว่าการกีฬาหรือคนที่จะมารับผิดชอบเนี่ยได้มีแผนรองรับในเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าถ้าบอกว่ามันมีการต้องตั้งงบประมาณไว้สำหรับเรื่องนี้งบประมาณจะตั้งเรื่องนี้เนี่ย
1: มัน
2: ก็ต้องดูสัดส่วนของงบประมาณว่ามันเท่าหรือน้อยกว่ากองทุนพัฒนากีฬาชาติ
1: ที่เคยได้
2: หรือถ้าน้อยกว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันก็แสดงว่าคุณก็ไม่ได้มีตรรกะในการที่ปรับปรุงที่จะไปค่ายเข้าระบบที่การเข้าระบบว่าประมาณตามนโยบายของรัฐบาลก็มันทำให้วงการอื่นมันเสียประโยชน์เนี่ยการพัฒนากีฬามันตกมันถดถอยลงเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักยังไม่คุณดุเทพกระบวนการพรบเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ต้องเข้าสภาผ่านสามวาระโอ้เข้าสวด้วย
2: ในยุคนี้มันง่ายฮะเพราะว่าเป็นเสียงข้างมาก
1: ทั้งสองสภาเลย
2: ฝ่ายค้านก็มีฝ่ายคอยอยู่ด้วย
1: ฝ่ายคอย
2: ทุกอย่างและเจอไปหมดคือยังไงก็ท่วมท้น
1: ฤดูกาลเดียวไม่ใช่ปีสภาเดียวนี่จบไหม
0: จบ
1: นะ
2: มันจบอยู่แล้วฮะแล้วเขาต้องเร่งให้จบด้วยเพราะว่ามันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็เกิดข
1: ึ้
2: นแล
1: ้
2: ว
0: คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามองในแง่อีกด้านนึงเนี่ยก็อาจจะบอกว่าไอ้พวกเหล้าบุหรี่เนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับไอ้พวกแอลกอฮอล์ต่างๆได้ประโยชน์
1: มันจะลดลงหรือเปล่า
0: ราคาจะลดลงไอ้พวกที่เป็นนักดื่มเนี่ยก็ได้ประโยชน์แต่ถ้ามองอีกด้านนึงคือว่ามันทำให้รัฐบาลบริหารจัดการนโยบายค่อนข้างจะง่ายเพราะอย่างไทย PBS เนี่ยเงินบำรุงเนี่ยตัดไป 1.5% เนี่ย
1: ประมาณ 2,000 ล้าน
0: นะ 2,000 ล้านเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราใช้หมดใช่มั้ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันโดนแบบแฉว่าเอาไปใช้หมดนะฮะ
1: เอาไปใช้หมดไม่ให้เหลือเลยอ่ะ
0: ลักษณะนั้น แต่ว่ามันก็มีสิ่งจำเป็นอย่างกองทุนผู้สูงอายุเนี่ยเงินบำรุง 2% เนี่ยปีนึงก็ประมาณ 4,000 ล้านหรือว่ากองทุนกีฬาเนี่ยมันก็อยู่ใต้ในส่วนของพรบของกกท.ต่อไปที่จะต้องมาจัดสรรนะครับหรือแม้กระทั่งสสเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเพราะก็ตัดไป 2% เหมือนกันนะฮะคือเขาอยากจะให้งบกลางเนี่ยเป็นการพิจารณาจากงบกลางเลยไม่ต้องมีการตัดโดย 2% 1.5% 2% อะไรลักษณะนี
2: ้แล้วมุมมองว่าในที่ไปด้านนั่นเขาเนี่ยมันมีสาเหตุอย่างหนึ่งว่าเป็นการไปใช้ไม่สมประโยชน์ด้วย
0: ใช่มีคนตั้งข้อสังเกตประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะ
2: เรื่องก็เป็นเรื่องก็มันก็มีที่มาที่ไปอยู่เพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไปคล้ายๆไปล้มเลิกเลย
1: ไม่ลอง
2: ทำให้เขาสมประโยชน์ที
1: ่
2: ทำให้เขาควบคุมกำกับให้เขาทำให้สมประโยชน
1: ์แต่ความคงที่ของเงินที่จะได้อะแนวโน้มมันมีแต่ลดลง ไม่ว่าจะเป็นสสหรือกองทุนหรือไทยพีบีเอสเพราะรัฐบาลเราเนี่ยหนี้เยอะมากนะครับจะไปตั้งงบตรงนี้ให้เยอะไม่ได้นะฮะ มีแต่ลดลงนะครับ
2: แต่มันไม่ได้แต่ว่าโดยบรรทัดฐานนี่มันต้องไม่น้อยกว่าที่เคยได
1: ้อันนั่นไงเป็นคำพูดไงแต่ไม่มีหลักไงว่าต้องยึด
2: มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครับเพราะไม่งั้นแสดงว่าสิ่งที่คุณทำนี่มันไปปรับอีกอย่างนึงแต่ว่าไปทำลายอีกอย่างนึงคือมันไม่ได้นะครับ
1: แล้วโดยธรรมชาติถ้าเป็นเงินจากกองกลางจริงๆนะไทยพีบีเอสต้องไปอยู่ไม่ได้หรอกครับเอาละครับแต่สุดท้ายแล้วกลับจากเอเชียนเกมเห็นเขาว่าภายใน7วันนะจะมอบเงินจากกองทุนให้นะครับเหรียญทอง2ล้านเหรียญเงิน1ล้านเหรียญทองแดง 500,000 นะ
2: จะเป็นมิติของการที่สมัยคุณอะไรอ่ะที่รัฐมนตรีลูกคุณอิทธิอ่ะอัตกรศิริรัชยากรแกทำไว้นั่นเป็นครั้งแรกกดปุ๊บเงินเข้ากันกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยวันนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นแหละที่ทำเนียบก็จะมีเสียงดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแล้วก็มีตาเสียเดินออกมาจากทำเนียบมันเป็นแถวแล้ววันนั้นโดยเฉพาะเสียบิวของผม
1: เสียบิวได้5ล้านสภาวดีวงคำจันเทคบอร์ดนี่4ล้าน
2: 5ล้านนี่ยังไม่รวมไอ้ MV ถุง MVP
1: ไอ้นั่นอีก 600,000 นะอืมนะครับตอนนี้ก็หล่อไปเลยนะฮะในวัย20ปีเป็นเสียไปซะแล้วนะครับ
2: ส่วนในฐานะที่พูดถึงบิวแล้วก็เป็นเรื่องเล่าของบิวไปซะ
1: แล้วเล่าเลยรอฟัง
2: ถึงคิวของบิวแล้วเพราะบิวก็ไปแล้วเมย์ก็ไปแล้วเมื่อวานก็โซเฟียเคลมอนโทโกเมอรี
1: ่
2: วันนี้ก็เทพบิวฮะภูริพลบุญสอนโดยหลังจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ประกาศให้บิวภูริพลบุญสอนรวมกดทีมชาติไทยได้รางวัล MVP MVP นี่เต็มๆมันก็คือ Most Valuable Player ในฝ่ายชายก็เป็นนักกีฬาทรงคุณค่าของ Asian Games ในปีที่เพิ่งผ่านมานี้แหละที่นาโกย่าพอประกาศอย่างนี้นะครับแม่มันมีอุปสรรคนะมันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะเจ้าเทพดิวของเรานี่นะ
1: ต้องทำลายสถิติ
2: มันก็มีแฟนกีฬามันก็มีโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะคนจีนนะเขาก็มองว่าไอ้ตรงนี้มันควรจะตกเป็นของทุนจางเจริญชั่วเจริญชั่วอ่ะไม่ได้ชั่วไม่ได
1: ้อย่าชั่วไม่ดีครับผม
2: จางจานชั่วนักว่ายน้ำดาวรุ่งชาวจีนวัย19เขาบอกว่าแกไอ้เด็กคนนี้ควรจะได้รับรางวัลนี้มากกว่าเพราะอะไรเพราะก็มีการยกผลงานมาว่าทุนจานชั่วเนี่ยมีตั้ง7เหรียญทองนะทำลายสถิติเอเชีย3รายการทำลายสถิติเอเชียนเกมอีก5รายการมาดูคุณพิวภูริพลบุญสอน from Thailand บ้างนะครับผลงาน2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและวิ่ง100เมตรด้วยเวลา 9.90 วินาทีในการตัดสินนี้มันก็มีกระแสดีว่าเหรียญทองก็น้อยกว่าไม่ได้ทำลายสถิติอะไรมากมายมันจะไปสู้จางจานชั่วได้ยังไง ทีนี้เอาละครับเพราะมีเหตุผลตอบมาจากคณะกรรมการพิจารณาครับเขาบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์ครับมูลเขาบอกว่าตัดสินจากหนึ่งมูลค่าและอิมแพคของชนิดกีฬาครับ
1: ความน่าสนใจความน่าสนใจ
2: ถือเป็นราชาแห่งความเร็ว
1: ครับ
2: ผมพูดอยู่นี่เป็นหมื่นครั้งในรายการนี้ฮะเป็น King of Event ของกรีฑา King of Speed เป็นกีฬามหาชนที่สร้างความฮือฮา
1: เขาเรียกไฮไลท
2: ์แปดต่อสื่อทั่วโลกสูงมากโดยเฉพาะการวิ่งแต่ระดับ 9.90 เป็นสถิติระดับโลกแล้วข้อที่2ข้อจำกัดในการล่าเหรียญคือกีฬามีข้อจำกัดเรื่องจำนวนรายการที่นักกีฬา1คนจะลงแข่งได้น้อยกว่ากีฬาว่ายน้ำอย่างมากอันนี้เป็นเหตุผลที่ดีมากนะว่ายน้ำสามารถลงแข่งประเภทผัดฟรีสไตล์หลายระยะทางทำให้มีโอกาสกวาดเหรียญคือโอกาสจะกวาดเหรียญได้มากกว่าน่ะมันมีเพราะว่าเขาเปิดกว้างกว่ากีฬาจะส่งได้จำมีข้อจำกัดกว่าอันที่3การกระจายรางวัลตามความเหมาะสมMVP ฝ่ายหญิงก็เป็นของยี่อูจูตี้อ่ะฉลามสาวฉลามวัย13ปีของจีนไปแล้วไง
1: ใช่
2: เพราะนั้นกรรมการก็เลยพิจารณาองค์ประกอบแหมว่าจีนจะมาเหมาหมดมันก็ไม่ใช่นะถ้าเหมาจ่ายก็อาจจะให้อ่ะนะ แต่ถ้าเหมาได้หมดนี่เขาก็ต้องพิจารณามันไม่ได้วัดจากจำนวนเหรียญเพียงอย่างเดียว กลายเป็นการใช้ดุลพินิจโดยละเอียดครอบคลุมก็มีเหตุผลหักล้างมีกว่าอะไรต่างๆ ผมฟังมา3เรื่องแล้วเนี่ยจบเลยฮะหักล้างความคลางแคลงได้หมดจดโปร่งใสสง่างามครับสำหรับ

0: ภูริพลบุญสอน MVP Asian Game นี้ก็เป็นของเขาแน่นอนครับปราศจากข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ใช่
0: ไม่ต้องไปเอาเรื่องราวขุ่นข้องหมองใจของการตำหนิติเตียนอะไรของเราสง่างามฮะนะคือแหมเนี่ยยอดยิ่งคือคณะกรรมการของ OGA นี่ยอดเยี่ยมมากกว่าบางคณะกรรมการที่ตัดสินอะไรบางเรื่องอีกนะ
1: ในประเทศไทยนั่นแหละครับ
0: นั่นนะครับผมก็ไม่รู้นะครับตอนนี้รางวัลก็อีก 25,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่การได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ก็ทำให้ภูริพลบุญสอนกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของประเทศไทยครับตั้งแต่มีการแข่งขันดีไลท์เช่นเกมที่ได้ MVP แล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทย
1: ไม่ใช่ไทยคนแรกนะอาเซียนคนแรก
0: ประเทศไทยคนแรกที่ได้ MVP ในเอเชียนเกมนะ
1: และเป็นอาเซียนคนแรก
0: อ๋ออาเซียนนี่ก็โอเค
1: เป็นสิทธิ์ชาติใหญ่กว่าไทย
0: แต่ว่าเป็นสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องคนแรกหรือคนที่เท่าไหร่แต่มันสิ่งที่ต้องภูมิใจและต้องพูดถึงนะก็ขอแสดงความยินดีกับภูริพลบุญสอนจริงๆเขาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วตอนแรกเพื่อนๆ เรียกเทพบิวเนี่ยแม่เพื่อนก็เก่งนะมันรู้ล่วงหน้าว่าไงต่อไปอีก 2-3 ปีนี่บิวจะเป็นเทพอ่ะเทพบิวนี่เขาเรียกเพื่อนเพื่อนเขาเรียกกันในแคมป์มาตั้งแต่ตอนบิวเข้าแคมป์ใหม่ๆแล้วนะ จริงๆตอนที่แฝดเล็กแฝดใหญ่อ่ะเอาเข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณครอบครัวบุญสอนนะที่ให้กำเนิดบิวตำนานเทพเจ้าแห่งความเร็วของทวีปเอเชียขอขอบคุณคุณสุรพงษ์สุพนัทแฝดใหญ่แฝดเล็กอานัทรัตนพลสุชาติแจสุรภาพเป็นลมใต้ปีกชุดแรกฮะที่ค้นพบและแจ้งเกิดเทพบิวฮะขอแสดงความยินดีกับสมาคมกรีธาแล้วก็สำคัญผมต้องขอขอบคุณพี่สันของผมนี่นะพลตำรวจตรีพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์นะดีผมต้องให้เครดิตแกคือถ้าไม่ได้แกนะทุ่มเททุกอย่างนี่คือแกนี่คือลมใต้ปีกของลมใต้ปีกอีกทีนึงนะไม่ได้แกไม่ได้หรอกครับโอ้โหนักกรีธาเป็นตำรวจกันเป็นร้อยนี่ตัวพ่อของแท้ส
1: ุ
0: ดท้ายนะครับคนชื่อนี้คนเก่งทุกคนครับนายกสมาคมกีฬาปัจจุบันนะ
1: ชื่อแปะครับผม
0: ชื่อเรียกชื่อแปะคนชื่อนี้เก่งทุกคนนะรับไม้ต่อสืบสานความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงให้เกิดขึ้นได้อย่างงดงามตามท้องเรื่องสิ่งต่อไปที่คนไทยอยากเห็นคือความสำเร็จของเทพบิวในโอลิมปิก2028จะรอครับอีกไม่นานเกินรอครับ
1: ครับ
0: พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยมุทิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: 8:54 นาที2วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับ
1: ครับไปดูข้อความ4689899กันนะครับท่านนี้ก็เป็นมุมมองบอกว่าเพื่อนเจ๋งเพชรบุรีคิดยังไงก็ป๋านักกอล์ฟหญิงเก่งแต่สร้างรายได้ส่วนตัวแต่ไม่สนเล่นทีมชาติอันนี้วิจารณ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับทุกๆชาติที่มาในงานนี้นะเอเชียนเกม

0: ก็ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลยนะไม่ใช่ตัวบิ๊กตัวที่เก่งที่สุดของประเทศเขาถ้ายกตัวอย่างอย่างยินลู่หนิงเนี่ยดีที่สุดของนักกอล์ฟหญิงในเอเชียนเกมครั้งนี้ประเทศเขาระบบเขาสั่งได้นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนนักกอล์ฟชายที่สุดคือทอมคิมอันนี้เขามาเพื่อตัวเองล้วนๆเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าได้เหรียญทองในเอเชียนเกมนี่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารไม่ต้องเป็นทหารนะครับแล้วเขาก็ทำสำเร็จนะฮะอยู่รุ่นหนึ่งก็คุมทีมหญิงได้เหรียญทองด้วยนะ
1: คร
0: ับ ครับให้กำลังใจนักเตะนะก็ส่วนหนึ่งเข้าใจว่ากีฬามีแพ้มีชนะแต่ถ้าการพัฒนายังคงเป็นแบบนี้อย่างว่าจะมีแฟนบอลเพิ่มทั้งทีมชาติและสโมสรผมคนหนึ่งที่ยังไม่คิดจะเป็นแฟนบอลของสโมสรไหนเพราะไม่มีอะไรดึงดูดใจเลย2313ก็แจ้งมาเอ้าทำอะไรให้แกดึงดูดใจหน่อยนะแล้วก็เกิดศรัทธาต่อนักฟุตบอลแล้วก็การบริหารของสโมสรด้วยเนาะ
1: ครับ
0: นะท่านนี้คุณเทพเชียร์ให้พระปิตาทุกรุ่นและพระอินทรชิตหลวงพ่อเข็มส่งติดรายการว่าชอบรายการเลขข่าวเสียด
1: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับป๋าและพี่เทพผมดูฝรั่งที่ชาติอินโดแล้วฝีเท้าไม่ผ่านไทยลีกซากคนไม่มีใครตำหนิเชือกวิเศษของเราครับเป็นกำลังใจให้ทั้งทีมครับฉลองกรุงและลาดกระบังน้ำไม่ลดเลยฟังป่าทุกเช้าเลยครับนะฮะขอบคุณครับอดทนต่อเนาะนะเห็นตอนนี้คลี่คลายนะฮะแฟดคลองจันแล้วก็จะไปช่วยแถวนู้นแล้วครับเพราะว่าตรงนู้นคลองมันเยอะแล้วมันระบายยากนะ
1: ค
0: ลองเนี่ยมันไม่ติดกับเจ้าพยาไม่รู้จักหนทางมันยาวไกลเหลือเกินในการดึงน้ำออกไปนะครับสู้ๆครับนะครับแต่ว่าทุกคนนะมีความรู้สึกโกรธที่บ้านน้ำท่วมเพราะโกรธเพราะมันน้ำท่วมแบบท่วมเพราะอะไรว่างานนี้เนี
1: ่
0: ยแล้วอย่างนี้นะมันมาตอนแบบเช้ามากกว่านั้นไม่มีใครรู้เรื่องเลยเดี๋ยวโอ้โหโกรธกันตรงนั้นนะครับป๋าคิดว่าอาเซียน10ทีมเอา1ทีมไปบอลโลกขอคำหน่อยนะครับไทยเราถ้าจะเอา1ทีมคงต้องเต็มที่กว่านี้นะครับถึงจะได้ไปหรือครับยังสูสีเวียดนามอินโดแพ้ฟิลิปปินส์อยู่เลยครับนะฮะถ้าเขามีเป้าหมายอย่างนั้นจริงๆก็ต้องพัฒนาแบบที่คุณว่านะครับถ้ายังทำงานเหมือนเดิมแบบนี้กรุงเทพก็กรุณาไปเถอะครับ ถ้าหนึ่งทีมจะไปบอลโลกยังทำงานเหมือนเดิมนะครับคงอยู่ไม่ได้ครับผม ครับพี่เทพช่วยบอกปลายพูดกันว่าร้อยแรงแรงใต้เป็นภาษาถิ่นให้หน่อยครับร้อยแรงแรงใต้ประมาณนี้นะเรื่องของนักกอล์ฟหญิงทำไมตัวดีๆถึงไม่ไปนี่กรุงเทพพอมีเหตุผลอีกไหมฮะผมรู้เบื้องหลังครับเพราะว่าจริงๆนะฮะสิทธิ์ในการเลือกนักกีฬาติดทีมชาติกอล์ฟในเช่นเกมคือสมาคมกอล์ฟของคุณรังสฤทธิ์ รักษิตานนท์
1: ครับ
0: สมาคมของท่านนี้ก็คือทำอเมเจอร์ล้วนๆนะสมาคมกอล์ฟอาชีพอีกสมาคมนะคร
1: ับ
0: แต่สิทธิ์ถ้าผ่านโอลิมปิกต้องเป็นสมาคมนี
1: ้
0: ฉะนั้นการที่จะนะพูดคุยนักกอล์ฟอาชีพคนไหนไปบางทีก็มีความรู้สึกเกรงใจแล้วก็ติดต่อแล้วบางคนก็มีงานของเขาจริงๆอะนะ
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจากสร้างชื่อประเทศไทยแล้วนะแล้วก็มีเงินรางวัลค่อนข้างจะมากด้วยนะก็เป็นเหตุผลนะครับฉะนั้นการที่ได้3คนที่ไปของฝ่ายหญิงไม่เป็นนักกีตาร์นะฮะแล้วก็เจ้าทีเคหรือว่าเป็นเปียโนนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะได้มือที่ดีมากแล้วส่วนฝ่ายชายได้เจ้าเพชรสละก็เรียกว่าเสียสละไปอ่ะมันมีเอเชียนคัพที่ไต้หวันอีกงานนึงอ่ะเขาก็ไปด้วยนะเอเชียนทัวร์ไม่ใช่เอเชียนทัวร์นะฮะแล้วก็ได้น้องภูมิและอีกคนเป็นน้องฟีฟ่าก็ถือว่านักกีฬาของเรานี่พร้อมสมบูรณ์นะสู้เขาได้นะครับแต่ว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยมันเรื่องมันขึ้นแต่ละวันด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับก็เรียบร้อยครับนะทุกข้อความทางด้านโน้นเชิญครับ
1: ก็พร้อมใน YouTube นะครับบอกว่าระดับอาเซียนยังไม่ผ่านก็อย่าหวังอะไรมากกับสมาคมนะฮะ
0: ครับก็ไม่มีใครหวังอะไรกับสมาคมนี้ครับโบครับครับครับ
1: ก็ถือว่าสอบตกไหมถ้าเป็นเอเชียนเกม
0: แต่นะในเอเชียนเกมเขาบอกว่าทีมชายเข้ารอบ8ที
1: ม
0: เขาตามเป้านะแต่ทีมหญิงเข้ารอบลึกอ่ะ
1: อ
0: ันนี้สอบตก
1: ก็บอกเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเราหวาดระแวงที่เวียดนามแต่ตอนเนี้ยเราหวาดระแวงไปทุกทีมแล้วครับ
0: ครับใช่ครับแม้แต่ฟิลิปปินส์ครับ
1: เราแพ้ทุกทีมได้หมดนะโอ้โหอันนี้ก็ค่อนข้างหนักเลยนะ
0: ครับก็ของเราทำงานแบบเรื่อยๆมาเรียงๆไม่มีเน้น
1: ก็บอกดูข่าวคนชราที่ต้องไปติดในกรงเตียงนะฮะดูแล้วหดหูมากครับแทบรับไม่ได้นะฮะ
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็
0: น้ำมันท่วมอ่ะ
1: ใช่
0: น้ำท่วมย้ายลำบาก
1: ฮะ ก็บอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยแพ้ทางทีมตะวันออกกลางญี่ปุ่นเกาหลีฮะเจอกี่ครั้งเนี่ยไม่ต้องดูฮะดูแค่ว่าโดนกี่ลูกเท่านั้น
0: ไม่ใช่แพ้ทางครับแพ้ทั้งนะวิธีการนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็แพ้เรื่องนักเตะของเราด้วยนะครับความสามารถเราด้อยกว่านะครับ
1: เวลาหมดแล้วพี่แปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบต่างภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันพรุ่งนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดพัทยาตั้งรับเรนบอมระดมเครื่องสูบน้ำแบ็คโฮประจำจุดจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเฝ้าระวังฝนตกหนักในลักษณะเรนบอมโดยเฉพาะช่วงบ่ายซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงและจุดลุ่มต่ำนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีซึ่งบางพื้นที่รับมวลน้ำจากฝั่งนครนายกโดยสถานการณ์ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องไปถึงสัปดาห์หน้านายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักช่างสำนักการช่างสุขาภิบาลและสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นบริเวณถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มักเกิดน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนแนวถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่บริเวณเขาน้อยไปจนถึงเขาตาโลเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบระบบและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลด้านบริเวณชายหาดพัทยาเมืองพัทยาได้มีการนำรถแบ็คโฮและเครื่องจักรเข้าประจำพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมปรับสภาพชายหาดและจัดการมวลทรายหากได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลบ่าจากพื้นที่เมืองลงสู่ชายหาดกระทรวงเกษตรเปิดเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรหลังน้ำท่วมรายงานจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระบุว่าจากเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่3กันยายนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ43จังหวัดเกษตรกร 146,000 รายพื้นที่ประสบภัยเกือบ 1,900,000 ไร่และพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย 1,660,000 ไร่แบ่งเป็นนาข้าว 1,330,000 ไร่พืชไร่และพืชผัก 240,000 ไร่และไม้ผลไม้ยืนต้น 96,000 ไร่โดยเบื้องต้นประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว24จังหวัดสำหรับการช่วยเหลือด้านพืชเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือมีสมุดทะเบียนเกษตรกรและมีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจริงโดยตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ข้าวช่วยเหลือไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชนะการเติบโตแต่สามารถฟื้นฟูได้ช่วยเหลือไร่ละ 3,400 บาทกรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากหินดินทรายไม้โคลนหรือซากวัสดุทับถมช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายไร่ละ 16,000 บาทไม่เกิน5ไร่ ส่วนการช่วยเหลือด้านประมงกุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลช่วยเหลือไร่ละ 12,350 บาทไม่เกินไร่ละ5ไร่ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนไร่ละ 4,890 บาทไม่เกินไร่ละ5ไร่และสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือลักษณะคล้ายกันตารางเมตรละ390บาทไม่เกินไร่ละ80ตารางเมตรหากคำนวณพื้นที่เลี้ยงแล้วได้รับเงินช่วยเหลือต่ำกว่า390บาทจะได้รับความช่วยเหลือขั้นต่ำ390บาทต่อราย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับแอนโทนีฮัสซันภูมิใจกับฟอร์มการเล่นของนักเตะทีมชาติไทยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยยังคงภูมิใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมทุกคนหลังยืนหยัดสู้กับอินโดนีเซียได้อย่างสูสีแม้จะเหลือผู้เล่นแค่10คนก็ตามในศึก FIFA อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศซึ่งทัพช้างศึกพ่ายจุดโทษอีเหนาด้วยสกอร์รวม4-6หลัง120นาทีเสมอกันดุเดือด2-2เบอร์ฮาซันกล่าวหลังเกมว่าต้องขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียส่วนตัวคิดว่าพวกเขาชัดเจนดีและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องพวกเขามีนักเตะที่ดีและแข็งแกร่งขณะที่ตัวเองรู้สึกเศร้าไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าภูมิใจกับนักเตะสำหรับสิ่งที่ทุกคนทุ่มเทลงไปในเกมนี้สปิริตการตอบสนองทุกอย่างและเมื่อทีมต้องเหลือ10คนส่วนตัวจะไม่ตำหนิใครและการดวลจุดโทษก็เหมือนการเล่นลอตเตอรี่แต่ก็ภูมิใจโดยเฉพาะกับสราญนนท์เมื่อไหร่ที่เขาได้โอกาสลงสนามเขาทำได้ยอดเยี่ยมมากช่วง Premier
2: League Update สโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์สได้รับข่าวดีเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของมิกกี้ฟันเดอร์เฟนขณะที่ยันพอลฟันเฮิร์เคยังคงต้องรอประเมินความพร้อมหลังทั้งคู่ประสบปัญหาบาดเจ็บระหว่างลงเล่นให้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์โดยชาบี้เอเนเดสกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ระบุว่าฟันเดอร์เฟนได้รับบาดเจ็บไม่รุนแรงเพียงแค่รู้สึกวิงเวียนจากอาการปวดที่นิ้วมือขณะที่ฟันเฮิร์เคที่ถอนตัวจากทีมอัศวินสีส้มเมื่อก่อนหน้านี้ได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้าจากเกมพบเซอร์เบียเมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายนโดยอดีตเซ็นเตอร์แบ็กของไบรตันถูกคู่แข่งเหยียบระหว่างเกมและต่อมามีอาการปวดมากจนไม่สามารถลงซ้อมหรือสัมผัสบอลได้จนต้องเดินทางกลับกรุงลอนดอนเพื่อเข้ารับการประเมินอาการและล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าตัวมีลุ้นที่จะลงสนามได้ในเกมนัดสำคัญที่ไก่เดือดทองจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ช่วง Premier
1: League Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
4: ์ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-14-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริคครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่6ตุลาคมน้ำก็ยังท่วมเท่าเทียมเท่าทันเสมอภาคกันอยู่หลายที่นะฮะโอ้ภาคตะวันออกนี่ที่ฉะเชิงเทรานี่บางคราหนักสุดแล้วก็อีกหลายพื้นที่ปราจีนบุรีนครนายกระยองสระแก้วกรุงเทพนะฝั่งตะวันออกนี่ท่วนหน้าทั่วถึงเท่าเทียมนะฮะก็เราสองคนนี่รอดออกมาได้แต่ก็ยังเข้าใจเลยนะแค่ความรู้สึกว่าน้ำกำลังจะเข้าบ้านนี้ยังทุกข์ขนาดนั้นน่ะแค่บ้านโดนล้อมนะสวัสดีครับปุ๊เจฟครับ
1: สวัสดีครับพี่แป๊ะครับสื่อผู้ฟังด้วยครับ
0: แค่โดนล้อมเรายังเหนื่อยอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้กลายเป็นผวา
0: เนี่
1: ยพอฝนเริ่มมาเนี่ยเอาแล้ว
0: นี่เป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนเหมือนผมใช่ไหม
1: ถูกต้องเลยครับเพลงที่พี่แป๊ะร้องมา
0: เมื่อเช้านี่นอนไม่หลับเลยครับปุ๊เจฟ
1: ได้ยินเสียงแล้วแบบ
0: มันตกมันเลนบอมอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: ปุ๊บๆหยุดไปครับปุ๊บๆ
1: เดจาวูเลย
0: แล้วไม่มีลมเลยนะ
1: ใช่
0: ตกอยู่ที่เดิม
1: คือไม่มีลมเนี่ยฝนมันจะดิ่ง
0: ตรง
1: ลงมาดิ่งตรงมันไม่เฉียง
0: แต่ว่าช่วงบ่ายก็หนักอยู่นะมีลมแรงด้วยแต่ว่าแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงแล้วก็เงียบ
1: ครับ
0: แต่เมื่อคืนหลังเที่ยงคืนตีห้าเนี่ย5ชั่วโมงติดต่อขับรถออกมาทำงานโอ้โหผ่านคลองหน้าหมู่บ้านมันล้นตลิ่ง
1: เลยใช่ไหม
0: มันปริ่มอีกแล้วอีกหน่อยเดียวมันก็จะขึ้นนะฮะมันขึ้นทางไหนรู้ไหมฮะท่อระบายน้ำของเราในหมู่บ้านนะครับผมเพราะของเราไหลลงท่อไหลลงคลองพอคลองมันล้นมันก็ไหลกลับท่อไหลขึ้นบนถนนโอ้โหอ้าวขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับมือยังเจ็บไม่หายเลยครับบิดน้ำ
1: วันนั้นใช่ไหมที่พี่แป๊ะบอกที่นั่งทานข้าวอยู่แล้วมันซึมมา
0: ก้าวถังอาทิตย์ดู
1: คือของพี่แป๊ะเนี่ยซึมมาตามท่อระบายน้ำที่เข้าบ้าน
0: นิดๆในห้องน้ำนะแล้วก็มันพวกพวกยาแนวอ่ะขยายห้องครัวยกสูงขึ้นไปอ่
1: ะ
0: มันช่วงระหว่างเปลี่ยนชั้น
1: อ
0: ะมันยาแนวมันคงแบบหมดอายุ
1: เอาไม่อยู่เอาไม่อยู
0: ่มีตามดออกมาหน่อยเดียวอะโอ้โหมันไปได้หมดแล้วนะว่ะ
1: จริงๆๆ
0: เหนื่อยมากเหนื่อยมากวันนั้นนะครับแต่ดินน้ำมันน่ะคือตัวช่วยชีวิต
1: มีน้ำแล้วแถม
0: ติดไว้ที่บ้าน
1: เป็นดินน้ำมันที่ลูกสาวพี่แป๊ะใช้ตอนเรียน
0: ตอนเรียนตอนเรียนนะ
1: ยังไม่หมด
0: ตัวมันจะมีดินน้ำมันที่คุณภาพดีกว่าคือดินน้ำมันไว้อุดจริงๆอะ
1: ครับ
0: ในร้านของนะครับที่เขาขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยมีขาย
1: บ้านผมเนี่ยเข้าตามถนนนะถนนแล้วเข้าตาม
0: ใช่ไอ้นั่นด้านหน้า
1: ด้านหน้า
0: ก็เข้าไปลงรถถักตรงนั้นแต่ในบ้านอันตรายกว่าในบ้านห้ามเข้าไง
1: เข้าเราไปอุดข้างนอกใช่ไหมปรากฏมาด้านใน
0: หน้าบ้านก็ต้องเป็นกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นหลักแล้วก็ผ้ายางนะฮะนี่ก็ซื้อผ้ายางไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมไว้ที่บ้านแล้วส่วนเรื่องกระสอบทรายนี่นะภรรยาผมก็พยายามไปศึกษานะมาดามป้อมว่าถ้าเราไม่มีกระสอบทรายบางทีมันหายากมาเตรียมไว้ที่บ้านลำบากไงเขาบอกใช้ถุงขนาดไซส์ไม่ต้องใหญ่มากนะแล้วก็ใส่น้ำ
1: ถุงขยะใช่ไหม
0: ถุงขยะนี่แหละถุงดำอ่ะไอ้ไซส์กลางๆนะแล้วก็ใส่น้ำ
1: ถ้าใหญ่ไปมันหนักใช่ไหม
0: มันใส่ไม่ได
1: ้
0: มันหนักไปด้วยเรายกไม่ขึ้นหรอก
1: ยกไม่ขึ้นแล้วเดือดแตก
0: ใช่ใช่ใช่เอาขนาดไซส์ในประมาณกลางๆนะกลางถึงขนาดเล็กนะแต่ใช้หลายใบซื้อถุงดำเก็บไว้ที่บ้าน
1: เก็บไว้ดีกว่า
0: เอาไว้นะฮะทับผ้ายาง
1: ไม่กินที่ด้วย
0: ไม่กินที
1: ่
0: ถ้ามันไม่ท่วมเราก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนคราวปี54อ่ะหาทรายไม่ได้อ่ะไปซื้อดินปลูกต้นไม้เนี่ยครับ50ถุง
1: ก็แพงหน่อย
0: ก็ยินดีแต่หลังจากนั้นน้ำไม่เข้าบ้านก็มาใช้ปลูกต้นไม้ได้ไม
1: ่
0: ต
1: ้
0: อง
1: ทิ้ง
0: ทรายนี่เป็นคำถามนะผมจะหน่วยงานรัฐที่ซื้อมาทั้งหลายเนี่ยนะ
1: เสร็จแล้วไปไหน
0: เสร็จแล้วไปไหนพอถึงเวลาคุณต้องซื้ออีกแล้วมันหายไปไหนวะสายมันไม่ถูกนู้ยเนี่ย
1: หายไปไหน
0: หายไปไหนเอาละครับยินดีเวลคัมกับแชมป์ของจิโน่นะครับเมื่อวานเราได้แตะปลายๆนะ
1: ตอนจบ
0: ช่วงที่จบพอดีแต่ยังไม่มีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับเราเพิ่งทราบนะครับเมื่อตอนเช้านี่เองว่าหลุม16เธอทีออฟแล้วก็ลูกมันตกน้ำเมื่อวานเรารายงานว่าออก
1: ดับเบิ้ล
0: ออกดับเบิ้ลแต่ไม่รู้สายเลยนะฮะโปรเจคเชิญ
1: ก็ตอนที่ช่วงต้นรายการที่เราทิ้งเอาไว้มันคือจีโน่เนี่ยจบหลุม15
0: ครับ
1: กับเล่นกลุ่มเดียวกันเล่น2คนด้วย
0: 2คนนะครับตัวนี้คือโค้นสุดท้ายกับอินาอยู
1: ่ก็จบหลุม15เนี่ย ถ้าจำไม่ผิดนำ
0: นำ2แต้ม
1: นำ2นะเพราะว่าเบอร์ดี้15มานะแล้วก็เหลือ3หลุมคือ16 17 18คือ15ในเบอร์ดี้ทั้งคู่นะ
0: ครับ
1: ยุนนี้ขึ้นมาเป็น19ด้วยพาจีโน่เนี่ย21อันเดอร
0: ์ครับ2แต้มเล่นดีด้วยกันมาตลอด
1: แล้วหลังนั้นเราก็ไม่ได้เช็คสกอร์นะก็จัดรายการรายงานผลการแข่งขันของแมตช์อื่นไปมาดูทีช่วงท้ายรายการปรากฏว่าก็เข้าหลุม18อ่ะตอนนั้นไม่รู้ไงก็นำ2ก็คิดว่าคงพาไว้กันมาทั้งคู่มั้ง16 17
0: ใช่ๆ
1: เอาไปดูไส้ในโอ้โหไส้ในไม่ไหม้นี
0: ่หลุม16ทีออฟตกน้ำซึ่งไม่ใช่น้ำอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวานะฮะน้ำซึ่งเป็นเล็กๆเป็นลำธารเล็กๆขวางอยู่กลางสนามซึ่งไอ้ลูกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่นักกอล์ฟเขาจะคำนวณตั้งแต่เวลาซ้อมแล้วว่าต
1: ้
0: องใช้เหล็กอะไรหัวไม้3หรือว่าเหล็กทีออฟออกมาถ้าใช้เดเวอร์ต้องมั่นใจว่าข้าม
1: คือถ้าคิดว่ามันก้ำกึ่งและนำอยู่เงี้ย
0: เขาจะไม่เล่นเขาจะไม่เสี่ยง
1: เขาถ้าจะวางด้วยไม้อื่นไม่ให้ถึงน้ำแต่คิดว่าคงคำนวณแล้วว่าข้ามแน่และคงข้ามมาทุกวันแหละ
0: ใช่
1: นะแล้วปรากฏว่าแต่ดูจากอากับกิริยาตอนตีเนี่ยคงโดนไม่ดีพี่แปะโดนตีแล้วปล่อยมือ
0: เขาปล่อยมือ
1: ปล่อยมือไม่ค่อยปล่อย
0: ปล่อยมือแล้วก็สายหน้าเล็กน้อยแสดงว่าโดนไม่เต็มหน้าไว้
1: โดนไม่เต็มระยะแครี
0: ่ก็เลยแครี่ออนแอร์ไปลงน้ำพอดีเลย
1: แล้วจากดรอปแล้วก็เหมือนกับไปเจอลายในทรายยากอีกนะสุดท้ายกลายเป็นออกดับเบิ้ล
0: ออกดับเบิ้ลครับแต้มที่นำมี2แต้ม
1: เหลือ19นะ
0: ครับ
1: ในขณะที่ยุนเนี่ยยุนินาเนี่ยพาเลย
0: ดีว่าไม่ใช่เบอร์ดี้นะครับท่านผู้ฟังก็เลยทำให้นะครับเราไม่โดนทิ้งห่างเราเสีย2แต้มคือบวก2แต่นะครับอินายุนคือสแควร์มันเท่าเดิมก็คือ19เท่ากัน
1: 19เท่ากัน
0: เริ่มหลุม17
1: 17เนี่ยเป็นพา4นะก็จีโน่ตี2ออนแต่ออนไม่ใกล้นะ
0: ใกล้อะ
1: ออนเนี่ยอยู่ในระยะที่เอาง่ายๆว่าไม่ใช่ระยะคือถ้าพัดเดียวก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นโบนัสแล้วกันเป็นระยะที่ทั่วเล่นในทัวร์ก็2พัดก็โอเคแล้วล่ะ
0: ครับ
1: นะ
0: ไม่ขี้เหร่ถ้า2พัด
1: ไม่ขี้เหร่เลยถ้า2พ
0: ัดเดียวนี่สุดๆ
1: โอ้โหปรากฏว่าลาก
0: ลูกนี
1: ้ยาวลงพว
0: กกลางหลุมฮะ
1: แล้วก็ตัวยุนเนี่ยยุนินาเนี่ยกลายเป็นออกโบกี้หลุมนี
0: ้โอ้โหไปกับ2แต้มฮะ
1: คือไปคือ
0: เขาเสีย1เราได้1
1: เราได้1เนี่ยมันตรงนี้มันมีผลเพราะว่าการเข้าสู่หลุมสุดท้ายซึ่งเป็นบาง5 5แน่นอนมันไม่ใช่หลุม
0: เข้าทางจีโน่เลย
1: มันไม่ใช่หลุมกินแต้มไงแล้วจีโน่ตุน2เนี่ยมันเล่นกดดันน้อยลงเยอะเลย
0: เป้าหมายแค่เซฟพาก็ชนะแล้ว
1: ใช่ใช่คือเซฟพาเนี่ยคือต้องไปลุ้นให้ยูนินาเนี่ยอีเกิลนะเพื่อนาเสมอถูกไหม
0: แต
1: ่นะ
0: สามออนของจีโน
1: ่
0: ลากยาวลูกนั้นแม่พระคุณ
1: มันพลิกเลยนะมันนำสองแล้วเข้าสู่ลุ้นสุดท้าย
0: เป็นพัดที่มั่นใจสุดๆของเธอจริงๆนะ
1: ใช่ฮะ
0: ลงตู้มแบบแข็งแรงด้วยนะ
1: ลงแบบ
0: โอ้โห
1: คือ
0: เสื้อชมพูนั้นเด่นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไปดูไปฟังความเห็นของคนดูที่แฟนกอล์ฟไทยที่เชียร์เขาบอกว่าโหเฮลั่นบ้างช่วงเช้าเพราะว่า17ใช่ไหมน่าจะมาช่วงเวลา9โมงเวลาฮาวายเวลาบ้านเรามัน9โมง
0: ครับเราเบอร์ดี้แต่เนี่ยยืนออกพานะฮะก็เลยทำให้ห
1: าง
0: สาม
1: ยืนโบกี้ด้วย
0: ฮะ
1: 17ยืนโบกี
0: ้18
1: เอา17
0: เขาออกพาเราเบอร์ดี้
1: 18เอลจิโน่เบอร์ดี
0: ้เรา17เบอร์ดี้18เบอร์ดี้เลยของเขาออกโบกี้กับพา
1: คือชนะสุดท้ายเนี่ย
0: 3แต
1: ้
0: ม
1: นะบางคนนึกว่าขาดไอ้ที่ไปดูที่มาก่อน
0: 3แต้มโอ้โหแสดงว่าขาดตั้งแต่หลุม1มั้ง
1: ใช่นะใช่นะ
0: 2หลุมสุดท้าย
1: ถ้าใครตามผลว่าวันสุดท้ายเนี่ยเริ่มต้นที่จิโน่นำ3แล้วก็จบด้วยการชนะ3คิดว่าคงไม่มีอะไร
0: ไม่มีอะไร
1: ที่ไหนได
0: ้โอ้โหระหว่างทางนี่จิโน่สัมภาษณ์บอกเหมือนนั่งรถไฟเหาะจริง
1: ๆใช
0: ่แล้วไปดู18หลุมของวันสุดท้ายทั้ง4อันเดอร์เท่ากันนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ก็เรียกว่าวันสุดท้ายเท่ากัน
0: ครับ
1: คือต้องชมคนไล่แล้วก็ต้องชมมากกว่าคือคนหนี
0: คน
1: ไล่คือยูนินาเนี่ยไล่แบบไม่ลดละนะ
0: ครับ
1: ไล่มาทันแล้วก็โดนขี่ก็มาทันอีกก็โดนหนี
0: ถ้าเป็นวิ่งผัดก็คือเข้าไม้สี่บิวพลิพลบุกส
1: องอย่างนั้นเลย
0: จีโน่ถือไม้สี่วิ่งเข้าเส้นชัยสองหลุมสุดท้ายฮะโอ้โหเธอให้สัมภาษณ์บอกนะฮะอย่างนี้นะครับว่า
1: ครับ
0: คือพอนักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงไม่เคยทำมากกว่า3รายการใน1ทัวร์เลย1ปีเลย
1: คร
0: ับ ปีนี้ได้4แชมป์ใช่มั้ยก็บอกว่าก็แหม ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ว่ารู้สึกอย่างไรเพราะในแต่ละหลุมมีอะไรที่เกิดขึ้นมากมายเหมือนรถไฟหอม
1: จริงๆนะ
0: หลังจากที่หลุดดับเบิลโบกี้ในหลุม16รู้สึกแย่แย่มาก
1: ๆ
0: แต่บอกตัวเองว่าให้เล่นในเกมของตัวเองใช้โอกาสที่มีให้คุ้มค่าเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
1: อ
0: ินายุนที่ขับเคี่ยวกันมาในรอบสุดท้ายเล่นได้ดีมากๆและสนุกมากๆที่ได้เล่นร่วมกันแต่เราก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองนี่ฮะ
1: ผมนึกถึงที่พี่แป๊บพูดบ่อยๆในรายการเราเน
0: ี่
1: ยที่พี่แป๊บบอกว่าช็อตที่สำคัญที่สุดคือ
0: ช็อตปัจจุบัน
1: ไม่ใช่ช็อตข้างหน้าและไม่ใช่ช็อตข้างหลังถ้าเกิดว่าจีโน่เนี่ยคิดถึงแต่ไอ้ดับเบิลที่เสียไป2แต้มหลุม16
0: แล้วก็ลมเลยนะ
1: แล้วไปคิดถึงว่าวันนี้นำต้อง3ให้เขามาไล่ทันได้ไงเนี่ยตอนนี้อาจจะเสร็จไปแล้วนะเพราะใจเสียกำลังใจไงถ
0: ู
1: กไหมนำมาต้อง3แล้วก็ที่หลุมที่ได้ดับเบิลแบบตีตกน้ำ
0: และฟังแนวคิดคำพูดของเธอนะกับอีกหนึ่งสัมภาษณ์น
1: ะ
0: ตอนรับถ้วยแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันทำได้ยังไงแต่ที่แน่คือมันเป็นการดวลที่ยอดเยี่ยมมากกับยีนาฉันรู้ว่า10หลุม16มันแย่มากมันแบบว่าโอ้เป็นหลุมที่แย่สำหรับฉันจริงๆแต่ฉันบอกตัวเองว่ามันเหลืออีกแค่2หลุมอะไรที่เกิดขึ้นก็ได้เราสามารถกลับมาได้เสมอตราบใดที่ยังมีโอกาสตีลูกอยู่นี่ไง
1: นี่แหละ
0: นี่คือความคิดในหัวในใจของเธอนะฮะที่กลับมาได้นะฮะ
1: กลายเป็นสาวน้อย600ล้านไปแล้วเพราะว่าเงินรางวัล
0: เป็นไง
1: อาชีพการเล่นเนี่ยก็อย่างฟังพี่ถุเทพกับพี่แป๊ะจัดตอนเช้าก็ทะลุหลัก20ล้านเหรียญไปแล้ว
0: คือการที่จะทำได้ทะลุ20ล้านดอลลาร์นี
1: ่
0: มันมีไม่ได้เยอะคน
1: 20ล้านนี่มีแค่6คนเท่านั้นเอง
0: ใน
1: ครับ
0: ตั้งแต่มี LPGA
1: ตั้งแต่มี LPGA ทัวร์มาเนี่ยมีเอนิก้าโซเลนสแตมอันดับ1 22.5 ลิเดียโคที่2 22.3
0: ลิเดียโคนี
1: ้ที่2ที่2ฮะใช่ครับเนลลี่คอด้า 22.3 เหมือนกันแคลรี่เว็บ20.3
0: ดูเว็บรุ่นโน้นเลยเนาะ
1: ใช่
0: ตอนนี้แก40กว่าแล้วเนาะ
1: จีโน่ก็ขึ้นมาเป็นอันดับ5แล้วแซงคริสซี่เคอร์คือ 20.21
0: ครับ
1: คริสซี่เคอร์นี่20 20.18
0: นี่คือ6คน
1: นี่คือ 6คนที่

0: ทำเงินรางวัลที่เขาเรียกว่า Career Money ก็คือตลอดอาชีพไปเล่น LPGA Tour เนี่ยเกินหลัก20ล้าน
1: นี่เฉพาะเงินรางวัลของการแข่งขันนะครับ
0: ใน LPGA
1: Tour ไม่เกี่ยวกับสปอนเซอร์บนหมวกเสื้อนะฮะ
0: ใช่ครับก็ตอนนี้ก็อยู่อันดับ5ตลอดกาลนะ
1: ครับแล้วมีโอกาสไหม
0: คือเท่าที่ดูเอนิก้า
1: ตัดไปแล้ว
0: เลิกเอนิก้าคริสตี้เคอร์แคลลี่เว็บตัดไปในท็อป10นะพี่แปะก็จะมีเอนิก้าที่ตัดไปเอนิก้าแคลลี่เว็บคริสตี้เคอร์แล้วก็พาร์คฮินบีเนี่ยที่เลิกไปแล้วในขณะที่ท็อป10ในเงินรางวัลในอาชีพการเล่นมากสุดเนี่ยที่ยังเล่นอยู่ก็มีเอมี่หยางอันดับ10 16
1: ก็ช่วงปลายของเธอแล้ว
0: คิมเซยัง17ล้านคิมเซยังที่33ก็น่าจะเป็นช่วงไม่ยังไม่ถึงกับปลายแต่ก็ขาลงแล้วล่ะ
1: กลางละ
0: นะแล้วก
1: ็มีสูงสุดละ
0: มีมินจี19ล้านมินจีนี่มินผมมอง3คนนะที่ตอนนี้กำลังคั่วคาจิโน่เรื่องของการคือเอมิก้านำอยู่22ล้านเนี่ยโดนแซงแน่นอนครับวันใดวันไม่โดนแซงแน่นอนเพราะว่านำอยู่แค่2ล้านเนี่ย
1: 2ล้าน
0: ไม่ปีนี้ก็ปีหน้าเนี่ยโดน
1: ที่โดนแซง
0: ไม่โคคอด้าก็มินจีแซงแน่นอน3-4คนเนี้ยไม่เกินแต่นะที่ผมดูนะพี่แปะมินจีเนี่ย19ล้านแต่มินจีเนี่ย30แล้วนะอายุอ่ะ
1: ลีมินจีนี่นะ
0: ลีมินจีนะ
1: 30แล้ว
0: 30แล้ว30แล้ว
1: ออสเตรเลียนี่นะ
0: เท่ากับว่าเวลา
1: การนี้เงียบไปด้วยนะ
0: วิดาใช่มันคือมันเป็นสัญญาณของการเริ่มลง
1: เริ่มลง
0: ไม่รู้แต่ว่าเธอตกลงจริงปีนี้มินจีแล้วไปดูอย่างลิเดียโค
1: ลิเดียโค
0: โอ้ยเธอแบบ29
1: ถ้าบอกว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทุกเรื่องนี่นะมันอิ่มตัวหมดทุกอย่างแล้วอ่ะ
0: ลิเดียโคใน29นะในถ้าเทียบกับจีโน่เนี่ยจีโน่เพิ่งจะ23ก็จีโน่ก็อ่อนกว่า6ปีนะก็เรียกว่ามีเวลาเก็บเงินรางวัลมากกว่า
1: แล้วชีวิตลิเดียโคหลังมีครอบครัวตอนนี้เธอ
0: ก็มีเหมือนมีแรงบันดาลใจ
1: สนุกสนุก
0: จะมีแรงเดี๋ยวสัปดาห์นี้สามีถือนะครับที่รถที่ฮาวายเนี่ย
1: นานงาน
0: สามีถือถูกให้นะครับ
1: ที่ฮาวาย
0: ใช่ที่ฮาวายเนี่ยแล้วก็อย่างเมลี่ก็28ผมมอง3คนเนี่ยที่จะเป็นคู่แข่งจีโน่ในการขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องคือ โดนแซงแน่นอนครับวันใดวันหนึ่งภายใน2ปีนี้ไม่เกินด้วยแน่โดนแซงแน่นอนว่าเงินมันเยอะกว่าคืออันนี้แต่มันเป็นเรคคอร์ดที่อาจจะไม่แฟร์นักถ้าเทียบกับนักกอล์ฟรุ่นเก่าเพราะว่าเงิน
1: มันรางวัลเมื่อก่อนมันน้อยนะแต่เขาได้แชมป์เยอะมาก
0: ใช่ใช่มันเหมือนของผู้ชายอ่ะอย่างไอ้ไทเกอร์ทำร้อยกว่าล้านต่อไว้เนี่ยยังไงก็โดนแซงยังนั่นโดนรุ่นหลังแล้วเงินมันเยอะกว่าอย่างปัจจุบันก็สกอตตี้เชฟเลอร์แซงมาแล้ว
1: PGA เดี๋ยวนี้10ล้านเหรียญเงี้ย8ล้านเหรียญต่อรายการเนี้ย
0: เอลเขานับเป็น20ล้านใช่ไหม20 million club PGA เขานับ100มี3คนมีไทเกอร์รอรี่แล้วก็สกอตตี้เงินรางวัลในอาชีพการเล่น
1: วันนั้นเรทฝ่ายชาย
0: 100ล้าน
1: ฝ่ายหญิงแค่20ล้านเอง
0: ใช่ๆๆๆถ้านับเป็นแบบ
1: พวกเงินรางวัลมันต่างกันเยอะ
0: แบบเอ็กซ์คลูซีฟเพราะฉะนั้นผมว่าเอนิก้าเนี่ยโดนแซงแน่นอนแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความที่อายุของจีโน่ในกลุ่มนี้เนี่ยเด็กสุดเด็กกว่าเนลลี่5ปีเด็กกว่าลิเดียโก6ปีเด็กกว่ามินจี7ปีเนี่ยก็เท่ากับมีเวลาในการสะสมเงินรางวัลแซงขึ้นไปก็ไม่แปลกใจว่าภายใน 3-4 ปีหรือว่าก่อนที่จีโน่จะรีทายเนี่ยชื่อของอัธยาธิตกุลเนี่ยจะขึ้นไปเป็นอันดับที่1ของ LPGA Career Money Leader นะ
1: เป็นไปได้ใน3ปี
0: ไม่เกินผมว่า
1: ไม่เกินนะ
0: คือแซงเอดิก้าแน่แต่ครั้งนี้มันก็แข่งกันระหว่างนี้แหละโค
1: พวกในลิกา
0: ด้าจีโน่แล้วก็มินจีซึ่งวัยจีโน่ได้เปรียบไง
1: ได้เปรียบ
0: อย่างโคเนี่ยก็เริ่มแล้วแหละ29แล้วใช่ไหม
1: ครับเบื่อๆอยากๆแล้วตอนนี
0: ้อย่างเนลลี่เนี่ยอาจจะยังอยู่ในช่วงพีคแต่ด้วยความที่28แล้วเนี่ย
1: ผมมั่นใจว่าเนลลี่เคยได้พอแต่งงานจริงๆนะเธออาจจะหยุดก็ได
0: ้คือเราอาจจะเห็นปีดีๆของเนลลี่อีกสักปี2ปีใช่ไหมแล้วอาจจะพอ30ก็อาจจะเริ่มมอง
1: ครอบครัวแล้ว
0: มีครอบครัวมีทายาทแล้วแต่จีโน่เนี่ยยังผมว่าจีโน่23เนี่ยยังมีอย่างน้อย5ปีที่ยังอยู่ในช่วงพีคนะ
1: ครับ
0: อย่างน้อยนะ5ปีเนี่ยที่ผมมองนะที่ผมมองว่ายังอยู่ในช่วงพีคอยู
1: ่ครับ
0: นะครับก็
1: บังเอิญป่ะเนี่ย
0: อะไรนะ
1: ทอมคิมก็ได้แชมป์เอเชียนเกม
0: พี่ป้าอย่าพี่ป้าอย่าชม
1: อย่า
0: ชมจริง
1: จีโน่ก็ได้แชมป์อันนี้ก็จริงอันนี้จีโน่ไม่คิดแต่ทอมคิมคิดนะ
0: อันนี้ไม่แน่ใจดีนะไม่แน่ใจ
1: เอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องนะครับนะความเก่งของจิโน่ในวัย23ปีนะครับก็ได้แชมป์4รายการเป็นครั้งแรกนะครับและนอกจากนี้นะครับ
0: เท่ากับเนลลี่ปีนี้คนละ4เท่ากัน
1: เป็นแชมป์ที่11ใน LPGA Tour แล้วก็

0: จีโน่ได้เพิ่มมา 450,000 ใช่ไหมฮะมีปาจารีได้มา 44,000
1: 44,000
0: น่าจะมาล้าน
1: ล้าน4
0: ล้าน4ล้าน5นะครับปาจารี
1: อันนี้แบบกลมๆนะฮะคุณเร็วๆ
0: นะแล้วก็ถัดจากปาจารีเนี่ยก็เป็น
1: พรอนงค์ซึ่งตอนแรกมีชื่อสำรองแล้วมาได้เล่นนะ
0: พรอนงค์เพชรล้ำเนี่ยได้มา 7,200 ก็น่าจะประมาณ
1: 200,000
0: กว่าบาท
1: นะเกือบ 300,000
0: 60ร่วมนะแล้วก็ชเนตตีนี่ 6,400 เหรียญ
1: ครับก็ประมาณ 200,000
0: กลมๆนะครับก็เท่านี้นะสำหรับกลุ่มที่ผ่านตัวนะ
1: เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันว่าหลังจากนี้สัปดาห์นี้จะเว้นวรรคไป
0: สัปดาห์นี้พัก
1: แล้วจะมาสู่ของเอเชียแล้วล่ะเด
0: ี๋
1: ยวมาไล่เรียงกันในช่วงหน้าในรีคอด้าไม่เคยมาเอเชียเลยจะมาไหมถ้าไม่มาจะส่งผลให้จีโน่ทำเงินรางวัลมากขึ้นไปอีกนะ
0: ทำเงินมากขึ้นแล้วนะเริ่มเสียวเสียวถ้าเนลลี่ไม่มาเนี่ยมีโดนแซงได้นะตอนนี้มันเริ่มได้ขึ้นแล้วครับ
1: ไปดูอันดับล่าสุดของนักกอล์ฟหญิงกันครับ
0: เอาของไทยก่อนมาหรือว่า
1: ของไทยก่อนของไทย
0: ก็จีโน่ยังคือชนะจริงยังอยู่ที่เดิมจะเป็นมือสองเพราะว่าความห่างมันก่อนนี้มันพอควรแต่ครั้งเนี้ยช่องว่างมันเหลือแค่2คะแนนแล
1: ้
0: วระหว่างเนลลี่กับจีโน่เนี่ยเท่ากับว่าโอกาสพลิกได้ใน1รายการยังยากอยู่เพราะว่ามันไม่มีเมเจอร์มันไม่ใช่เมเจอร์
1: ต้องเป็นเมเจอร์ฤดูกาลหน้า
0: แต่2รายการมีสิทธิ์ฉะนั้นไอ้ฮ
1: ะถ้าเอเชียเราได้สัก2รายการมีสิทธิ์จะกลับมาม
0: ีสิทธิ์มีสิทธิ์เลยถ้าเกิดเนลลี่ไม่ได้มาหรือว่าเล่นมาแล้วเล่นไม่ดีเนี่ยจีโน่เกิดแชมป์ทั้ง2แล้วมีสิทธิ์นะ2ชองแต้มมันภายใน2รายการได้แต่เป็นไปได้นะก็จีโน่เป็นมือ2ของโลกนะคะแนน 11.08 ก็ห่างจากเนลลี่ประมาณ2คะแนนถัดจากจีโน่ก็เป็นแพตตี้นะอันดับ29ของโลกนะฮะแล้วก็จากแพตตี้ธนกิจก็เป็นปาจารีอนันต์ฤกาลอยู่41ของโลก
1: 41แล้วนะครับปาจารีครับ
0: แล้วก็ถัดจากปาจารีก็เป็นเอริยาจุธานุการอยู่46นะฮะถัดจากเอริยาก็เป็นชเนตตีอยู่59
1: ครับ
0: นะถอย2อันดับแล้วก็ถัดจากชเนตตีก็เป็นอภิชยายุบล82ในเวิลด์แรงกิ้งนะครับแล้วก
1: ็82เปียโน
0: 82 80เปียโนนะแล้วก็ถัดจากเปียโนก็เป็น PK คงกระพัน148 148เป็นนักกอล์ฟไทยที่ไม่ได้อยู่ใน LPGA Tour ที่อันดับโลกสูงสุด
1: นะแต่เป็นทีมชาติเอเชียนเกมให้
0: เป็นทีมชาติเอเชียนเกมใช่ครับแล้วก็ถัดจาก PK ก็เป็นว่านฮะจารวีบุญจันทร์เนี่ย164แล้วก็ถัดจากว่านก็เป็นแหวนพรณรงค์เพชรล้ำ235ขึ้น7อันดับแล้วก็ชนชีวาวงรัตน์ครับสมาชิกLPGA Tour คนล่าสุดนะครับได้ตั๋วดีด้วยนะได้แมตช์เกือบครบเลย253ขึ้น6อันดับหลังจากเข้าที่3ในแมตช์ล่าสุดใน Epson Tour นะ
1: Welcome
0: นะใช่คือได้เทลแน่นอนได้เชียร์เพิ่มแน่นอนได้เชียร์อาโปเพิ่มขึ้นจะได้อีกมีคนได้เพิ่มไหมมาเดี๋ยวต้องไปดุ้น Q School แล้วตอนนี้1ในเส้นทางหลักก็คือ Epson Tour เนี่ยสรุปไปแล้ว15คน
1: ใหม่เรียบร้อย15คน
0: จบในอันดับ6ด้วยก็ถือว่าได้ตั๋วคุณภาพดีเลยนะฮะของโลกครับมือหนึ่งยังเป็นเนลลี่คอร์ด้าอยู่นะครับ2เป็นจีโน่3คราวนี้จะบอกว่าลุ้นกัน2คนการเป็นมือหนึ่งสิ้นปีก็ไม่ได้นะเรายังตัดชื่อยูเฮรันไม่ได้เพราะเธอชนะมานะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่จีโน่ชนะที่ฮาวายใช่ไหมยูเฮรันชนะเมเจอร์ที่เกาหลีนะครับเป็น
1: มีแต้มด้วยนะ
0: มีแต้มแล้วแต้มเยอะด้วยคราวนี้ความห่างระหว่างยูเฮรันกับจีโน่เนี่ยมันเหลือคะแนน1ประมาณ 1.3 พี่แป๊ะ
1: ครับ
0: 1.3 คะแนนนะเท่ากับว่ายูเฮรันตามจีโน่เนี่ยน้อยกว่าที่จีโน่ตามเนลลี
1: ่
0: นึกออกมั้ยฮะดังนั้นมือ1ของโลกปลายปีเนี่ยผมว่าต้องลุ้น3คนจะมองแค่จีโน่กับเนลลี่ไม่ได้หรอกต
1: ้
0: องมียูเฮรันด้วยนะแล้วอย่าลืมว่ามีอีก4รายการในเอเชียมีเล่นที่เกาหลีด้วยนะครับนะถูกมั้ยดังนั้นแน่นอนกองเต็มที่แน่นอน
1: มีเกาหลี1สนาม
0: มีเกาหลีนึกสนาม
1: โอ้ย
0: แล้วเกาหลีเนี่ยไม่ต้องห่วงเวลามีรายการเนี่ยเขาไม่ค่อยปล่อยให้ใครมาชนะในบ้าน
1: ใช่ๆโอ้โหถ้ำเสือจริงๆ
0: ถ้ำเสือจริงๆ
1: ก็ไปเนี่ย
0: มีเกาหลีด้วยเกาหลีเนี่ยสนาม2นะปลายตุลา
1: ครับ
0: นะอาจัดยูเฮรันก็เป็นคิมฮโยจูก็เบาๆเครื่องลงไปบ้างนะตอนปีเล่นดีเหลือเกินนะครับเดี๋ยวอายุก็ไม่น้อยละอันดับ5เป็นมิยุยามาชิตะนะสัปดาห์มีญี่ปุ่นเหมือนกันนะสัปดาห์ใน4รายการ
1: 4สนามมีญี่ปุ่นมีเกาหลีมีจีน
0: และมือ6เนี่ยเป็นหยินรู่หนิงหยินรู่หนิงเนี่ยผมมองว่างี้นะผมมองว่าเขาไปเช่นเกมเนี่ยเขาหวัง2ทองเลยเขาหวังประเภทบุคคลด้วยแล้วแต่ได้มา1จากทีม
1: ใช
0: ่แล้วจริงๆเขาเล่นดีนะแต่บังเอิญต้องยอมรับว่าอินเดียผีเข้าสถานนั้น

0: มือสามของทีมด้วยนะไม่ใช่มือหนึ่งนะมือสาม
1: ของทีมแต่มันผีจับยักษ
0: ์หินนี่เล่นไม่ผิดหินเนี่ยไม่ได้โบกกี้บัต
1: ร
0: ประมาณ40กระหลุมเนี่ยไม่เสียเลยนะแต่เจอผี
1: เจอผีจับยัดเข้าไปเนี่ยก็มันแน่นอนไม่ได้
0: แน่นอนไม่ได้จริง
1: มือดีสุดไม่ใช่ว่าต้องชนะนะฮะ
0: โอ้การการ
1: เล่นอย่างนี้2ครั้งแล้วกลับไปเช่นเกมนะ
0: พี่หินเนี่ยเล่นในเช่นเกมมันทั้งหมด3 2ครั้งแรกเนี่ยได้เหรียญทองแดงประเภททีมทั้งคู
1: ่
0: ครั้งนี้เนี่ยมาได้ทองทีม
1: ทองทีม
0: แต่ผมมั่นใจว่า
1: เขา
0: อยากเอาทอง
1: เขาอยากได
0: ้
1: เออมันดูเด่นนะ
0: แล้วดูเด่นมากเหมือนทองคิมอ่ะพี่เหมือนทองคิมในของชายตั้งใจมากไม่ได้มาเล่นๆอ่ะ
1: คือเมื่อเช้าในช่วง Morning Talk ก็มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเหมือนกันบอกว่าคิดอย่างไรครับป๋านักกอล์ฟหญิงเก่งแต่สร้างรายได้ส่วนตัวแต่ไม่เล่นทีมชาตินะฮะอยากเพื่อนเจ๋งเพชรบุรีผมก็ให้ความคิดเห็นไปบ้างแล้วนะแต่เวลามันน้อยไงนะฮะโปรเจกต์พอจะมีนะฮะเหตุผลในการที่จะตอบคำถามนี้ไหมจริงๆแล้วนักกอล์ฟมือดีๆของไทยนี่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเลยนะ อย่างถ้าโอลิมปิกนี่นะเขาพร้อมที่จะไปเล่นกับทุกคนนะแต่ว่ามันบังคับโดยอันดับด้วยนะ
0: คือโอลิมปิกเนี่ยติดตามแรงค์ติดตามคะแนนนะแต่ว่าเช่นเกมเนี่ยล่าสุดก็เป็นทางด้านสมาคมของกีฬากอล์ฟของประเทศนั้นๆ
1: เป็นคนเลือกเป็นใครก็ได้นะ
0: เป็นใครก็ได้อ
1: ันดับไม่เกี่ยว
0: คุณรังสิตจะเลือกแอมหมด3ก็ได
1: ้นะอย่างญี่ปุ่นเจ้าภาพเขาอ
0: ่
1: ะ
0: ที่ดูเขาก็มาแนวเป็นใช่
1: เป็นเด็กไฮสคูลเนี่ยผู้หญิง3คน
0: แล้วพี่แกเชื่อไหมว่าเหรียญในกอล์ฟเห็นญี่ปุ่นดีๆในทัวร์ในอาชีพเนี่ยเชื่อไหมว่าเหรียญล่าสุดของญี่ปุ่นในกีฬากอล์ฟของหญิงเนี่ย20ปีมาแล้วนะ20ปีแล้วนะที่ไม่ได้เหรียญ
1: ไม่ได้เหรียญ
0: ใดๆโดยในกอล์ฟหญิง
1: เขาเหมือนกับเปิดโอกาสอะเน
0: า
1: ะ
0: แล้วทองบุคคลหญิงญี่ปุ่นคนสุดท้ายเนี่ยไอเมียซาโตะนะปี2002 24ปีมาแล้วนะ
1: ตั้งแต่บาแชมป์ฮอนด้าผมจำได้อะ
0: เพราะว่าก็
1: เขา
0: ก็ยังคือต่อให้มีโปรเล่นได้เนี่ยเขาก็ยังใช้ยังอาจจะยังใช้นโยบายเดิมคือส่ง
1: แล้วการที่ให้โปรนะครับเข้ามาร่วมแข่งขันกีฬาไอเช่นเกมได้นี่ไอ้นี่เป็นครั้งที่2นะ
0: ครั้งที่2
1: ครั้งแรกที่หางโจว
0: ใช่
1: ไอ้นี่ครั้งที่2เองนะแต่โอลิมปิกเขาเปิดตั้งแต่แรกเลยแล้วก็หยุดไปนานหยุดไปนักกอล์ฟไม่มาจัดแข่งแล้วจัดมาอีกครั้งที่บราซิลเราก็ไปเราได้สิทธิ์ไปเล่นทุกครั้งเพราะอันดับนักกอล์ฟของเราก็ไม่ธรรมดาทั้งหญิงทั้งชาย
0: แต่ถ้าผู้ฟังดูถ่ายทอดสดเอเชียนเกมนะถ้าผู้ฟังจะเห็นความต่างระหว่างแอมกับโปรยังมีอยู่นะ
1: ยังมี
0: แอมตัวท็อปก็ตามเนี่ยความเนียนความละเอียดเนี่ย
1: ประสบการณ
0: ์มันยังต่างกันนิดนึงดังนั้นแอมถ้าต้องแต่มีระบบโปรเล่นได้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีแค่เอล่าเกรสกี้หรือแพงกี้แล้วก็ของเกาหลีชายคนเนี่ยที่มีเหรียญที่เหลือโปรล้วน
1: ที่เหลือโปรหมด
0: คือมันจะต้องแบบถ้าเป็นแอมแล้วจะมาลุ้นทองในเช่นเกมในระบบปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องแบบเป็นตัวเทพแบบลิเดโคอะไรแบบนี้เลยนะต้องผมว่าต้องเป็นระดับนั้นเลย
1: ครับแต่อนาคตผมว่าจะแข่งขันกันดุขึ้นกอล์ฟในเช่นเกมแต่โยฝ่ายถ้าเป็นฝ่ายชายนี่เกาหลีล้วนๆนะครับผม
0: เชื่อว่าชายเขาจะมาเรื่อยๆ
1: ตั้งใจมาครับ
0: ก็จะมาย
1: อมจ่ายเงินก็ยังอยากจะมา
0: เพื่อเขามีเป้าหมายชัดเจน
1: คร
0: ับ ต่อจ
1: ากโลกไปกล่าวหาว่าเขาไม่มีน้ำใจกับทีมชาติในเช่นเกมไม่ได้นะครับ
0: แล้วเพราะว่าแล้วอีกอย่างนึงนะนักกอล์ฟในทัวร์เนี่ยแต่ละคนเขาก็ผ่านเวทีระดับชาติมาแล้วนะเขาก็รับใช้ชาติมา
1: ตั้งแต่ซีเกม
0: ตั้งแต่เขาได้มาแล้วไง
1: เอเชียนเกมไม่ได้เล่นเพราะเขาห้ามโปรเพิ่งมาตอนหลังแต่เราไปถึงระดับโน้นแล้วเขารอเล่นโอลิมปิกฮะ
0: ใช่
1: ในนามทีมชาติไม่ต้องห่วงครับ
0: โอลิมปิกได้มั่นใจว่าถ้าชื่อใครติดเนี่ยโอ้ย
1: ไม่มีใครเสียสละหรอกครับ
0: ท
1: ัตยานี่ต้องเล่นแน่นอนนะฮะคู่กับใครเท่านั้นเองในเวลานั้นนะถ้าเอาปัจจุบันก็คู่กับเพตตี้
0: ใช่
1: ไปก็ได้แค่2คนนี่ต้องเข้าใจด้วยนะครับอย่าไปว่าเขานะครับเพราะการเล่นส่วนตัวนี่ก็คือเล่นในนามทีมชาติมีธงใจลงนะครับเวลาขึ้นชนะเขามีธงมีโอ้เสื้อเขานี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่คำว่าไทยแลนด์
0: อ
1: ่ะสกอร์บอร์ดอ่ะชาติไหนเขียนไทยแลนด
0: ์
1: ธงถึงอาจจะไม่มีแต่ว่ามันมีธงใจลงอยู่ในสกอร์บอร์ดนะครับนะประมาณนั้นแหละครับชนะนี่กับจีโน่จากไหนฟอร์มไทยแลนด์อะไรอย่างนี้นะต้องเข้าใจเธอนิดนึงนะการเลือกในเช่นเกมเขาจะเลือกเอาแบบเอาให้ดีสุด
0: เท่าที่
1: ทำได้จับต้องได้แล้วก็เอเชียนเกมนี่เป็นครั้งที่2เองที่ให้โปรร่วมนะฮะแต่โอลิมปิกไม่มีปัญหาส่วน4เกมนี้ ไม่ต้องห่วงครับเขาห้ามโปร
0: แต่ในเช่นเกมล่าสุดเนี่ยถ้าให้เกรด A เนี่ยต้องให้จีนนะจ
1: ี
0: นเขา2ทองจากทีมชายหญิงใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็1เงินจากหญิงบุคคล
1: คือโดยระบบการปกครองเขาอะเขาชี้ได
0: ้
1: เขาชี้ได้เลย
0: ใช่
1: ๆเองมาจบไม่มีคำถาม
0: คือจัดชุดเนี่ยค่อนข้างเต็มแม็กเท่าที่นั่นได้แหละในขณะที่อีกชาติหนึ่งที่จัดเต็มก็อินเดียก็ตามนั้นอินเดียก็หนึ่งทองบุคคลหญิงเป็นทองแรกในทองบอดสารนะ
1: ทองบอดสารไม่เคยได้กีฬากอล์ฟอินเดียเลย
0: ไม่เคยได้นะแล้วก็บุกเงินของทีมหญิง
1: ครับ
0: เงินเกือบช่วย
1: ได้เหรียญทองหญิงนี่มามืดแบบมืดจริงๆ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เหรียญทองหญิงนี่นะสงสารสาวสิงคโปร
0: ์มือแข็งอ่ะพี่แพท
1: พ
0: ัดสุดท้ายเนี่ยถามพัดเฉยเลยจะทองกว่า
1: เงินยังไม่ได้ไปได้ทองแดง
0: อันดับเลือกต่ออ
1: ันต่อ
0: มือเจ็ดเป็นลอตตี้โหวตจากอังกฤษนะฮะ8เป็นชาลีฮอลล์นะ9เป็นคิมเซยังแล้วก็10เป็นฮันนากรีน
1: อัน
0: นี้ก็ของหญิงนะนี่ก็ท็อป10ก็ครบละนะฮะของชายก่อนนะก่อนพั
1: ดของชายไทยแล้วก่อน
0: ของไทยก็
1: ให้เป็นมือหนึ่งอะตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วเนี่ย
0: ประวิทย์ผ่านแต่ตัวนะครับแมตช์ล่าสุดเนี่ยก็อันดับแต่ว่าอันจบอันดับไม่สูงคะแนนก็เลยไม่ได้ทำให้คะแนนขึ้น312ตอนนี
1: ้ผ่านตัดตัวใน DP World Tour
0: ในแมตช์ล่าสุดเนี่ยใช่ที่สกอตแลนด์นะก็312ลง5อันดับ
1: วันนี้ได้ตั๋วตั้งแต่เมื่อไหร่รู้เป็นสำรอง
0: ไม่คือผมว่าน่าจะมี
1: โคเซนชั่น
0: น่าจะมีน่าไม่ถึงกับโคเซนชั่นแต่อาจจะมีโควต้าอะไรบางอย่างเพราะว่าประวิทย์กับแจ๊สที่เล่นหลักๆอยู่ในเช่นทัวร์ได้ไปทั้งคู
1: ่โอ้เออใช่เพราะ2คนนี้ไม่มีตั๋วนะ
0: ยังไม่ได้ตั๋ว
1: น่าจะมีอะไรส่งไปนะครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าสิทธิ์มาจากตรงไหนแต่ว่าก็คงมีอะไรบางอย่างรองในเช่นทัวร์นี่แหละประวิทย์กับแจ๊สนะประวิทย์เป็น1ของไทย32แจ๊สเป็น368อันดับโลก3เป็นกีรเดช388นะสัปดาห์นี้ก็เป็นนักกอล์ฟไทยคนเดียวที่ลงแข่งขันในยูโรดีพีวอร์ทัวร์ที่สเปนนะครับสัปดาห์นี้นะก็เป็นมีชื่ออาร์มคนเดียวสะดมเป็นรายชื่อสำรองอยู่ถัดจากเกรเดียเป็นแดนไทยบุญมา419ถัดจากแดนไทยก็เป็นสุทธิพัฒน์ปฏิพินชัยนะ432ถัดจากสุทธิพัฒน์ก็เป็นสรุปวงชัย10 446สรุปได้เล่นในเล่นดีมากในประเทศปีนี้แล้วก็ถัดสรุปก็เป็นสาริศวนรัตน์454แล้วก็ถึงเป็นสะดมแก้วกาญจนาแต่ว่าเอเชียนเกมไม่มีเวิลด์แรงกิ้งครับไม่มีแต้มอันดับโลกนะแม้ว่าจะได้ทองแดงมาแต่ก็ไม่ได้ทำให้อันดับโลกนั้นขยับขึ้นนะก็ประมาณนี้นะของไทยส่วนพิจักไมซ้อนที่แหมน่าเสียดายเหลือเกินนะครับที่ในคอนฟรีรายการล่าสุดตกรอบนะทำให้รายการสุดท้ายไม่ได้ไปต่อก็หมดสิทธิ์ที่จะลุ้นละ
1: คือ
0: ถ้ายังได้ไปต่อเนี่ยมันยังได้ลุ้นอีกก๊อกนึงไงจะได้หรือเปล่ามันยังยากอยู่แต่ว่ามันยังได้ลุ้นอีกเครื่องนึงแต่ว่าพอตกรอบเนี่ยทำให้อันดับหลุดท็อป60ก็เลยไม่ได้ไปเล่นรายการสุดท้ายของ Conferee Tour อันนี้อยู่476อันดับโลกของพี่จักรนะของชายโลกก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงใน6อันดับแรกสกอตตี้เชฟเฟอร์เป็นมือ1อยู่นำขาดนะครับ 17.2 2เป็นรอรี่แม็คเอลรอย 8.8 3นี่เป็นขึ้นจาก4มาเพราะว่าแชมป์ที่สกอตแลนด์นะครับอัลเฟรดแอนด์ฮิลลิงส์แชมเปี้ยนชิพแมทฟิสแพทริก7.294เป็นแคมารอนยัง 7.27 5เป็นวินเดมคลาร์กสัปดาห์นี้มี PGA ทัวร์เล่นที่ญี่ปุ่นนะวินเดมคลาร์กจะเป็นท็อปแรงค์ที่มาแข่งนะ
1: PGA ไปญี่ปุ่น
0: ที่โอโกฮาม่านะ 6.51 6เป็นลัสเซลเฮนรี 5.25 7เป็นทอมมี่ฟรีดวูดขึ้นจาก9ก็ผลงานดีที่สกอตแลนด์นะ 5.25 8เป็นคริสคอร์เตอร์อัพ 5.23 9เป็นแซมเบิร์นส์ 5.6 10เป็นแซนเดอร์ชาเฟ่ 4.98ท็อป10ในอันดับโลกมีอเมริกัน7คนด้วยกันนะมันต่างจากของหญิงโดยสิ้นเชิงของหญิงท็อป10มีเนลลี่คนเดียวของผู้ชายนี่7คนเนี่ยเป็นอเมริกันนะฮะประมาณนี
1: ้ก็แยกกันชัดเจนแล้วนะตอนนี้ก็ฝ่ายหญิงนี้เป็นนานาชาติละไม่ใช่อเมริกาชาติเดียวละนะส่วนฝ่ายชายนี่ยังเป็นอเมริกันอยู
0: ่เป็นหลักเลย
1: ส่วนเอเชียนทัวร์ลิฟกอล์ฟโอ้หลังจากที่เจ้าภาพใหญ่ซาอุนี่ไม่ใช่การสนับสนุนนี่ลิฟกอล์ฟนี่ต้องบอกว่าน่าจะจบนะโดยธรรมชาติของมันนะ
0: ลิฟกอล์ฟเนี่ย น่าจะมีแต่เป็นรูปแบบใหม่ในเขาเรียกว่าลิฟกอล์ฟ 2.0 นะไม่ได้อ อู้ฟู่ฟู่ฟ้าเรื่องเงินเหมือนเดิมแต่ก็ยังมีอยู่แล้วเงินก็โอเคนะ
1: เขาจะแยกไปโดดเดี่ยวหรือก็จะมาร่วม
0: นั่นสิอันนี้ยังไม่ชัดแต่ว่าได้ข่าวว่าเหมือนกับมีทุนใหม่มาแต่ก็คงใช้แบบเดิมไม่ได้อะ
1: โอ้ถ้าเงินรางวัลไม่เยอะแล้วแยกออกไปโดดเดี่ยวไม่เชื่อมความสัมพันธ์ในการเป็นก้าวบันไดกับใครนะนักกอล์ฟไปเล่น
0: ก
1: ็ไม่เยอะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้เขาอย่างนี้คืออย่างนี้ครับเขามีผู้เล่นอยู่ในสังกัดอยู่ปัจจุบันมีอยู่พอควรนะผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าแสดงความจำนงว่าจะอยู่ต่อไหม
1: ตามสัญญา
0: ภายในเข้าใจว่า25ตุลานี้จะต้องแสดงเจตจำนง
1: แสดงเจตจำนงแล้ว
0: ว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะไปที่อื
1: ่
0: นเนี่ย20ตอนแรกอ่ะถึง13ตุลาคือทิศหน้าใช่ไหม
1: อันนี้ขยาย
0: แต่เข้าใจว่าได้เงินอัดฉีดมาเนี่ยมันเลยขยายเดดไลน์ไปอีกว่าเฮ้ยตกลงลิฟท์ที่อาจจะมีต่อเนี่ยใครจะไปต่อบ้าง
1: คือถ้าคิดแบบง่ายดีก็คือเฮ้ยเรามีคนกลุ่มแค่นี้เองเว้ยแย่งเงินกันเองเว้ยแต่เงินอะแค่ไหน
0: ก็ไม่ได้
1: ขอคำตอบก่อนกับ2ออกมาเพื่อจะหาบ่อยที่ใหญ่ขึ้น มาเล่นเอเชียนทัวร์ได้ DP World ทัวร์ได
0: ้
1: PJ ได้ก็ว่ากันไปแต่เอเชียนทัวร์เนี่ยโอ้โหเจอลูกเขาเรียกว่าคงจำกันได้เอเชียนทัวร์ที่เป็นอินเตอร์ชันแนลซีรีส์ใช่ไหมท่านผู้ฟัง
0: เงินตรงนี้เท่านั้น
1: โอ้โหนี่กลายเป็นหลักเลยนะครับถ้ามีอินเตอร์ซีรีส์ต้องมี1ล้านเหรียญจากซาอุนะ
0: ใช่ครับ
1: พอไม่ให้การสนับสนุนตอนนี้เอเชียนทัวร์ก็จะเป็นรายการที่ประมาณไม่ถึงล้านเหรียญ
0: ก็ใช่คือรายการเอเชียนทัวร์เนี่ยรายการปกติเนี่ยประมาณ 500,000 ถ้าเป็นรายการใหญ่โดยที่ยังไม่นับ International Series นะก็จะประมาณล้านนึงบวกลบถือว่ารายการใหญ่นะแต่พอมี International Series เนี่ยมันมีล้าน
1: 52สนามต่อปีด้วยนะ
0: มันมีล้าน52ล้านเข้ามาแต่คราวนี้เนี่ยพอ PIF เขาถอดปลั๊กออกไม่อัดฉีดทั้งลิฟต์เอเจนต์ทัวร์โดนด้วยนะ
1: โดนดิแหม
0: ก็คือว่า
1: โดนหางแต่เป็นหางที่ใหญ่มากอะ
0: สัปดาห์นี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยควรจะมีรายการ International Series India ควรจะม
1: ี
0: ก็ยกเลิก
1: อ้าวไม่มีอินเตอร์ใช่ไหมก็รางวัลเดิมยังอยู
0: ่ก็ไม่มีก็ไม่มีทัวร์นาเมนต์จริงๆเนี่ยรายการที่เหลืออยู่ประมาณ6รายการเนี่ยควรจะต้องมี International Series India กับ International Series China 2อันโดนยกเลิกทั้งคู่เลยถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้นักกอล์ฟเวสต์ทัวร์ก็เลยว่างเลยจริงๆควรจะมีแมตช์อินเดีย
1: กลับไต้หวันมากินขาหมูบ้านเรา
0: ก็ต้องรอแล้วก็ค่อยไปมาเก๊าสัปดาห์ถัดไปกลางเดือนตุลาที่มาเก๊าก็ยังเงินเยอะอยู่ล้านหนึ่งนะแต่รายการสุดท้ายเนี่ยที่ชื่อว่า PIFSaudi International ยังคงอยู่นะแม้ว่าเงินส่วนหนึ่งคงหายไปอ่ะ
1: แต่ยังมีรายการนี
0: ้ยังมีเพราะว่ารายการนี้มันอยู่มาก่อนลิฟต์นะพี
1: ่
0: PIF Saudi International เนี่ยมันอยู่ในเอเชียนทัวร์มานานแล้วถ้าถอนไม่งามได้หรอก
1: เสียหน้า
0: เออมันมีมาก่อนที่จะมีลิฟต์จะมี International Series แล้วมันก็ควรจะต้องอยู่แหละ
1: พูดถึงซาอุนี่ล่าสุดนี่นะคือเมื่อเดือนสิงหาคมอ่ะเขาไปตกลงกับปากีสถานและตุรกี
0: เรื่องอะไรครับ
1: ก็3ชาติลงนามเป็นพันธมิตรกันถ้าชาติไหนถูกลุกลานอีก2ชาติจะต้องมาช่วยล่าสุดปากีกับตุรกีก็จะยกกำลังทหารมาช่วยซาอุกรณีถูกนะฮะไอ้กลุ่มที่อิหร่านสนับสนุนมาโจมตีบ่อยๆช่วงหลังๆนะเราต้องเอ่ยนะเออเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเงินละทีนี้มันต้องใช้เงินเยอะไง
0: ใช่ใช
1: ่สงครามขึ้นมานี่นะเออเอากระทบกับการกีฬาโดยเฉพาะกอล์ฟไปด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกัน4สนามในเอเชียสำหรับ LPGA กันครับพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081 658 3461
2: Golf Trick ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรและยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ
1: ์เอาละครับการรายการ50นาทีกอล์ฟทริกวันนี้ผมป่าแปะยุทธพงศ์แล้วก็โปรเจฟนะครับ

0: อยู่ในห้องส่ง
1: กอล์ฟ
0: ที่กอล์ฟทิกเราจะจัดทุกปีนะปีละครั้งนะ
1: ครับ
0: 29ตุลาคมนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับ ที่สนามกอล์ฟวินเทจสนามนี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำโดนไปเล็กน้อยนะตอนนี้เปิดบริการแล้วนะครับไปใช้บริการได้เลยเส้นทางเข้าสู่สนามก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำผมเสียดายทูปาเตเมีย น้ำกระดำจากคลองวัดลาดสนุนเข้ามาเนี่ยต้องกอบกู้ฮะกันอีกแล้วนะสนามที่หลายคนนิยมชมชอบเรื่องราคา
1: ราคาจ
0: ับ
1: ต้องได้
0: ถึงปาเตมีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีกระทบหลายสนามด้วยนะเดี๋ยวไว้สรุปกันอีกครั้งแล้วกันว่าจะเปิดบริการกันเมื่อไหร่อย่างไรนะครับวินเทจไม่มีปัญหานะครับตอนนี้นะฮะเรื่องทีมสีน้ำเงินสีแดงก็ใกล้จะลงตัวแล้วเพราะว่าพี่แท่งก็ได้ข่าวว่าติดคอนเสิร์ตของเจ้ามอสนะฮะโปรเจฟก็ติดบันไดใช่ไหมยังไม่ชัดเจนโปรเตเพิ่งไปผ่ามือมาเดี๋ยวเปลี่ยนทีมเล็กน้อยเรื่องกัปตันนะครับแต่ตอนนี้เปิดรับสมัครเลยนะครับนะฮะรับนะฮะสีละ30ท่านนะฮะส่วนประเภททีมรับ18ทีมนะครับ
1: ครับ
0: เจอกัน29ตุลาวินเทจนะครับไปดู4สนามครับ
1: ในเอเชียนสวิงเนี่ยจะเริ่มในสัปดาห์ถัดไปนะครับ
0: สัปดาห์นี้พาร์ท
1: ก็เริ่มที่จีนก่อนบิวอิท LPGA เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งอัธยาธิติกุลหรือว่าจิโน่แชมป์มานะครับปีที่แล้วนะเพลย์ออฟถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอาจจะเช็คดูก่อนเพลย์ดวลกับปีที่แล้วเนี่ยไอรายการนี้เนี่ยที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยดวลกับมินามิคัตสึญี่ปุ่นแล้วก็ชนะด้วยดวลกัน5หลุมนะชนะด้วยเบอร์ดี้5หล
0: ุ
1: ม
0: ชนะเบอร์ดี้หลุมที่5
1: หลุมที่5
0: จีโน่นะ
1: กว่าจะเอาลงอ่ะ
0: โหกว่าจะนกได้15 16 17 18ตุลาคมนะครับ
1: ก็จีโน่ไปนะแล้วก็แต่ว่านี่ไม่ไปนะ
0: เนลี่ก็ได
1: ้เนลี่ไม่ไปเนลี่เนี่ยผมยังไม่เห็นชื่อ
0: ไม่มาเอเชียไม่ถูกใจอาหารหรือยังเรื่องอากาศยังไงก็นะน่าจะเรื่องอากาศนะหรือการเดินทางก็ไม่รู้นะ
1: อาจจะยังคิดว่าแบบเก็บให้ร่างกายมันสดแล้วเล่นอีก2รายการในอเมริกาที่เหลืออยู่คือหลังจากนี้เนี่ยจบ Asian Swing 4รายการจีนเกาหลีใต้มาเลเซียแล้วก็ปิดที่ญี่ปุ่น4รายการ
0: แล้วมีต่อ
1: แล้วหมดแล้วก็ค่อยกลับไปที่อเมริกา
0: อีก2เลยรีรอสอยที่นั่น
1: ก็อาจจะอย่างนั้นอาจจะให้เพราะรายการสุดท้ายเงินมันเยอะไงครับเงินเยอะที่จีโน่ได้มา2ปีติดอ่ะก็คงจะให้แบบฟอร์มสุดเลยแต่จีโน่ก็ไม่ได้คืออย่างจีโน่เนี่ยคงไม่ได้ลงครบหรอก4เนี่ยผมว่าจะลงแค่1หรือ2เท่านั้นเองเพราะว่ามันต้องเดินทางด้วยแล้วก็ลง4คงไม่ไหวครับเพราะว่าเหนื่อยนะเพราะมัน4รายการมัน4ประเทศนะที่ว่ามันไม่ได้มันประเทศเดียวนะมันจีนก่อนแล้วมันไปเกาหลีใช่มั้ยแล้วก็ลงมามาเลย
0: แต่เดินทางจริงๆมันก็ไม่ไกลนะ
1: มันก็ไม่ไกลแต่มันก็คือเดินทางอ่ะมันก็ต้องมีอะไรบ้างก็คงจะเลือกลง1ถึง2นะว่าน่าจะเห็นแน่ๆในแมตช์นี้นะครับที่ไปป้องกันแชมป์นะแต่ก็มีเบอร์ท็อปมาพอควรนะเพราะว่ามันเป็นเอเชียนสวิงเงินเยอะเนี่ยมิยุยามาชิตะก็มาจีโน่มาแต่ยูเฮลันไม่มานะถ้าว่าท็อป5น่าจะมีจีโน่กับมิยุแต่หยินดู้หนิงมาเนี่ยผมว่าเน้นเลย
0: คร
1: ับ เน้นเลยเอาว่าได้เงินเอเชียนเกมมาขออะไรแถมอะไรกันนี่กันหยินอยากจะผมว่าผมมีความคิด
0: ชนะในบ้านก็สักรายการนะ
1: หยินอยากจะชนะเพราะว่าตอนที่เอเชียนเกมที่หางโจก็ไม่ได้มาเล่นไม่ได้ได้ทีมรองแดงอย่างเดียวอ่ะก็คงอยากจะชนะในบ้านแหละนะก็จะตัวดังก็พอควรเยอะพอควรนะมีมิยุมิยาชิตะจิโน่มีหยินรุ่นหนิงคิมเซยังนะอิมจินฮีอภิชยายุบลเนี่ยก็ได้พักไปแล้วก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากรับใช้ชาติมาชอยเฮจินเนี่ยซีลินบูเตียเนี่ยก็ไปกันพอควร
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวเอาฟิลชัดๆ
0: ถ้าพูดถึงอากาศที่มีความต่างมากที่สุดในสี่สนามนี้ต้องเป็นสนามมาเลเซียนะ
1: มาเลใช่
0: จะร้อนมากครับ
1: แล้วมาเลเนี่ย
0: แล้วจะมีฝนด้วยช่วงนั้น
1: นะมันต้องเล่นมีโอกาสที่ต้องเล่นแล้วต้องหยุดฝนอะไรเงี้ยเป็นไปได
0: ้ตอนนี้ฝนบ้านเราจะเริ่มลงใต้แล้วจะเริ่มลงใต้แล้วก็มาเลเซียนี่หนักกว่าเราอีกนะฮะเรื่องฝนตอนนี้ครับเดือนตุลาเนี่ย
1: ก็ประมาณนี้ครับ
0: ก็รอเชียร์กันได้
1: ครับ
0: นะครับนะเอเชียเราต้องแชมป์ทั้ง4รายการมันจำเป็นต้องเป็นคนไทยนะ
1: ก็เอาง่ายๆพี่แป๊ะ LPGA ทัวร์เนี่ย10ทัวร์นาเมนต์หลังสุด10รายการหลังสุดใน LPGA นะแชมป์เป็นนักกอล์ฟเอเชียหมดเลยนะ
0: นั่น

0: นะช่วงนี้เยอะญี่ปุ่นบ่อย
1: ญี่ปุ่น4แชมป์ไทย2ก็คือจีโน่เกาหลี3ยูเฮลันกับเจนี่ชิน
0: นั่นไง
1: แล้วก็มีจีนคือหยินลู่หนิงเนี่ยตอนนี้10รายการหลังสุดแชมป์ใน LPGA Tour
0: นี่มันทีมของพวกเรา
1: เอเชียหมดเลยแล้วนี่มาเข้าเอเชียน
0: 4สนามทีมของพวกเรา
1: ครับ
0: นะอ่ะไปดูข้อความกันนะครับนี่ก็โอ้พี่แง่แซมบอกเพิ่งออกมาจากเกาะส่วนตัวโดนรวยมากเดี๋ยวนี้ไปซื้อเกาะส่วนตัวแล้ว
1: แง่แซมโดนปล่อยกรอบแล้วโดนปล่อย
0: ในบ้านปริ่มแค่แข้งมิเลวด้านนอกขอบสะเอวจิ๊บจ้อยเชิญเถิดละอองเปลวโปรยอีกลมเลื่อนเมฆเคลื่อนคล้อยเจอแล้วแสงเสนโอ้ย
1: ขอให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติไปเร็วนะครับ
0: คือคนที่มองโลกในแง่ดีมีหลายคนนะเวลาเจอน้ำท่วมนะไม่รู้จะโกรธใครไปทำไมนะมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะอย่างพี่ซูมอ่ะแกก็อยู่เคหะคลองจันบ้านแกเป็น2ชั้นชั้นล่างก็โดนไปนอนอยู่ในห้องนอนแล้วก็มองดูน้ำแกบอกเหมือนไปนอนมาลดีฟมา4คืน
1: นี้เขาเรียก
0: ตอนแรกตั้งเป้าไว้3คืนอย่าให้เกินนะตกลง4ตอนนี้น้ำแห้งแล้ว
1: มีแต่เกาะกับทะเล
0: มันนานจะได้ไปนอนที่มาลดีฟ
1: โดยไม่ต้องบินให้เหนื่อย
0: ไม่ต้องไปไม่ต้องบินให้เหนื่อยนะนักกอล์ฟคนไหนชอบสำรวจอวกาศ
1: ก็หลิวหยานนี่เป็นมือสองของจีนตามระดับโลกก็ใช้ได้ใช้ได้หลิวหยานหลิวหยานก็ชื่อหลิวหยานหลิวหยานเล่นใน LPGA Tour เป็นเอเชียนเกมด้วย
0: สวัสดีครับป๋าพิเทพเมื่อวานพิเทพพูดว่าได้แต่ภาพไม่ได้เรื่องวันนี้ขอพูดบ้างนะครับได้แต่ภาพไม่ได้อะไรเลยครับคุณพลอยไก่เข็มยังโกรธไม่หายนี่อยู่ฉะเชิงเซาแต่บ้านโดนหนักมากนะฮะ
1: เชิงเซาก็ตอนออก
0: นี่นานๆจะได้ยินฉะเชิงเซาโดนนะ
1: ใกล้แม่น้ำนะใกล้แม่น้ำ
0: บางประกง
1: ประกงระบายไม่ออก
0: ใช่ไหมใช
1: ่ทาง YouTube นะครับนี่เตจัสกอลก็โปรเตของเรานี่แหละทักมาสวัสดีครับสวัสดีครับเตครับ
0: รถเป็นไงนี่โดนน้ำร้อน
1: ย
0: ัน
1: ออกจากบ้านออกจากบ้านได้ยังนะอีกท่านหนึ่งคุณต้นมั้งดีใจกับจีโน่แต่เสียใจกับยุนอินนาของผมว่ายุนอินนาเขาน่ารักไงคนไทยก็ชอบเยอะเหมือนก
0: ัน
1: วันสุดท้ายถ่ายทอดสดได้เห็นหน้าตาแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วสวยจนหลุดตาหัวทั้งสองท่านไหมครับก็เอาก็จีโน่ก็จีโต้ก็เป็นนักกอล์ฟที่สวยนะ
0: สวยครับ
1: สวยเลยแล้วก็
0: ฝรั่งชอบมาก
1: บุคลิกดีบุคลิกดีพูดจามีเสน่ห์ยุนอินนานี่สวยแบบเอาจริงแล้วกันแบบสวยแบบเอาจริงเอาจังหน่อยนะก็แต่ก็น่าจีโน่นานี่น่าจะ
0: คือสวยกับมีเสน่ห์นี่ต่างกันนะ
1: คน
0: จีโน่ Gino นี่มีเสน่ห์
1: จีโน่เขาจะดูเป็นขี้เล่นอะไรเงี้ยคุณนัทสองก็ทักเข้ามาสวัสดีครับพี่ป๋าแป๊บพี่แจ๊บ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็ท่านเนี่ยบอกเงินรางวัลดวงของจีโน่ตัวนี้พิจารณาเป็นเท่าไหร่อยู่อันดับ6นะครับเงินก็แม้ว่าจะไม่ชนะเนี่ยแต่ก็อยู่อันดับสูงๆอยู่อันดับที่6ของทัวร์ก็ถือว่าดีเลยเงินรางวัลแม้ว่าจะไม่ชนะเพราะว่าปีนี้เธอเล่นดีอีกท่านนึงจีโน่เคยให้สัมภาษณ์ว่าจะเล่นถึงแค่25แล้วก็จะไปหาอย่างอื่นทำบ้างคลิปรายการเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนี่แหละครับของเนลลี่ปีหน้ารายการที่ลงไว้น้อยมากน่าจะใกล้เลิกแล้วล่ะเพื่อไปเล่นโอลิมปิก2028ก่อนเลิกก็เดี๋ยวต้องดูเพราะว่านักกอล์ฟบางคนก็วางไว้28 30คือนักกอล์ฟหญิงเนี่ยมีส่วนใหญ่จะวางแผนไปไม่ได้เล่นนานเหมือน
0: ไม่เกิน30
1: 30ก็จะเริ่มแบบเริ่มเลือกเล่นลงน้อยมีครอบครัวและยิ่งเมื่อไหร่มีทายาทนะโอกาสจะแบ่งเวลามันจะน้อยลงและร่างกายมันก็ไม่เหมือนเดิมดังนั้นนักกอล์ฟหญิงก็มีแนวโน้มจะเทิร์นโปรเร็วขึ้นจุดพีคเร็วกว่าของชายแต่
0: 19 20
1: ระยะเวลาระยะเวลาในการเล่นในทัวร์มันน้อยมันสั้นกว่าของชายก็ไป40กว่า45 50ก็ยังได้หญิงก็จะเห็นแบบนั้นน้อยลงดังนั้นก็ช่วงนี้แหละช่วง20
0: ของฝ่ายชายโปรเจฟก็ยังมีนะฮะพวกเกิน50นะฮะมีถ้วยอีกนะ
1: ของหญิง
0: ของหญิงไม่มี
1: แต่น้อยกว่าแต่เงินแมท
0: ช์
1: เ
0: ร
1: ามีแต่เงินน้อยกว่า
0: โอ้ส่วนใหญ
1: ่ใช่
0: คือถ้าดูว่าตัวเองหน้าตาดูไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยเล่นกันละ
1: รูปได้หลายแล้ว
0: หมดเวลานะครับขอบคุณทุกท่านละครับลาครับสวัสดีครับ
2: ระวังฝนใต้4-14ตุลาคม นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายเหลือช่วงเฝ้าระวังแต่ยังมีหลายพื้นที่ที่สถานการณ์ถือว่ายังหนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้และเกิดสภาวะเน่าเหม็นฉะนั้นขอให้ทางจังหวัดระดมกำลังไปช่วยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษตั้งแต่วันที่4ถึง14ตุลาคมนี้เป็นช่วง10วันอันตรายขอให้กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอัปเดตสถานการณ์ให้ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอขอให้ตั้งการ์ดไว้ตลอดเวลาอย่าให้กาตกอย่าให้การสื่อสารขาดตอนส่วนพื้นที่ที่ผ่านวิกฤตและเข้าระยะฟื้นฟูต้องบิ๊กคลีนนิ่งในที่สาธารณะบาดวิถีซึ่งเต็มไปด้วยซากของใช้ที่ถูกน้ำท่วมขยะมูลฝอยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขยะชิ้นใหญ่ต้องเตรียมรถบรรทุกเพื่อเก็บของเหล่านี้เป็นการเปิดทางให้การจราจรมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้นขณะที่การเยียวยาปลัดกระทรวงมหาดไทยรายงานว่ามีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วกว่า600รายและจะเริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาจึงขอเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งสำรวจรายชื่อเยียวยาให้ครอบรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนกรมชลเร่งลบน้ำท่วมรังสิตเพิ่มไฮโดรโฟนระบายออกเจ้าพระยานายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะพื้นที่เทศบาลนครรังสิตว่าขณะนี้ต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ให้เร็วขึ้นโดยเพิ่มเครื่องไฮโดรโฟลว์หรือเครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกที่มีศักยภาพสูบน้ำปริมาณมากบริเวณสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์3เครื่องและประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิต2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาการระบายน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ยังมีข้อจำกัดบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณท่อลอดของการประปาที่มีระดับสูงกว่าท้องคลองทำให้มีลักษณะคล้ายสิ่งกีดขวางใต้น้ำน้ำจึงไหลไปยังปลายคลองได้ช้าลงกรมชลประทานกำลังพิจารณาติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อช่วยเร่งการไหลของน้ำไปยังปากคลองรังสิตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเร่งระบายน้ำแล้วโดยน้ำที่สูบออกจากปากคลองรังสิตจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างก่อนออกสู่อ่าวไทยขณะเดียวกันการเร่งระบายน้ำจากพื้นที่รังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต้องบริหารควบคู่กับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากตอนบนซึ่งพบว่าปริมาณน้ำเหนือเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามกรมชลประทานยังติดตามน้ำฝนระลอกใหม่ที่ตกในพื้นที่ตอนบนโดยวันนี้หลายจังหวัดมีฝนมากกว่า100มิลลิเมตรตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านนักเคลื่อนไหวการเมืองร่วมรำลึกครบรอบ50ปี6ตุลา2519มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานรำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519ที่บริเวณสวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และวางพวงดอกไม้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคฝ่ายรัฐบาลอาทิทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์เลขาธิการพรรคเพื่อไทยและนายจตุรนต์ฉายแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยขณะที่ฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและแกนนำฝ่ายค้านนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์นายณัฐวุฒิบัวประทุมหลังจากจบพิธีวางพวงดอกไม้นายณัฐพงษ์กล่าวว่างาน6ตุลาเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตผู้ที่เป็นนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการมองไปข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงจากอำนาจเผด็จการขึ้นมาอีกโดยเฉพาะการเดินหน้าแก้ไขกฎกติกาของประเทศอย่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านเสียงประชามติของประชาชนมาแล้วกว่า21ล้านเสียงเพื่อให้มีกลไกในการตรวจสอบบรรดาผู้มีอำนาจรัฐให้มีความเกรงกลัวและเกรงใจมากขึ้น
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: Active Radio ไม่ใช่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับทีมชาติฝรั่งเศสถล่มเบลเยียม4-1ศึก UEFA Nations League กลุ่ม A เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มดุหลังเปิดสนาม Stade de France ไล่แซงถล่มเบลเยียมหมดสภาพ4-1

0: เก็บ3คะแนนเต็มโดยเกมนี้เบลเยียมช็อกแฟนบอลเจ้าถิ่นด้วยการปลุกมานำก่อน 1-0 จากเดอร์ดี้เลอเคบาคิโอนาทีที่35อย่างไรก็ตามครึ่งหลังฝรั่งเศสเริ่มทยอยส่งตัวจริงลงสนามและตีเสมอเป็น 1-1 นาทีที่77จากเดซิเรดูเอที่เพิ่งถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองจากนั้นนาทีที่81ตราไก่พลิกขึ้นนำ 2-1 จากไรอันแชกกี้เท่านั้นยังไม่พอนาทีที่88ฝรั่งเศสหนีไปเป็น 3-1 จากไมเคิลโอลิเซ่กระทั่งช่วงทดเจ็บ 90+1 โอลิเซ่มายิงประตูย้ำชัยชนะ4-1ทำให้ฝรั่งเศสเก็บ3คะแนนเต็มมีเพิ่มเป็น10แต้มจาก4นัดนำจ่าฝูงกลุ่ม A1 ส่วนเบลเยียมมี6คะแนนอยู่ที่3
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดตัวลูคัสอาฮิฮาโดควินตาน่าหรือลูคัสอาฮิฮาโดแบ็คขวาชาวสเปนวัย31ปีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพปราสาทสายฟ้าอย่างเป็นทางการสำหรับฤดูกาลที่ผ่านมาลูคัสอาฮิฮาโดลงเล่นในลาลิก้าสเปนไปทั้งหมด20นัดก่อนที่จะหมดสัญญากับเรอัลโอเบโดฝากผลงานกับทีมไว้ทั้งสิ้น176นัดปิดฉากการค้าแข่งกับสโมสรที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานมากกว่า10ปีสำหรับแบ็คขวาวัย31ปีรายนี้ตัดสินใจออกมาค้าแข่งนอกสเปนเป็นครั้งแรกด้วยการย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับต้นสังกัดใหม
1: ่ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะฮะก็ระหว่างนี้ครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะไปกันเรื่องความช่วยเหลือกันหน่อยนะฮะน้ำท่วมนะครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับแถลงช่วยบ้านน้ำท่วมนะครับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านรับความช่วยเหลือ 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมอาจได้ 5,000 บาทจะนับกันยังไงดีนะครับแล้วก็5 6 7ตุลาคมนี้ครับก็วันนี้วันที่6แล้วนะนะฮะมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ครับคนทำงานกลางแจ้งระวังฟ้าผ่าแหมชอบๆนะฮะเมื่อวานก็ลูกเห็บตกอีกแล้วด้วยนะครับเห็นเมฆฝนรีบเข้าที่ปลอดภัยนะครับอาจโดนทั้งฟ้าผ่าและลูกเห็บหล่นใส่หัวได้จะเจ็บตัวเอานะครับอาจารย์อยู่สายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: วันนี้มีหลายเรื่องหลายราวเลยฮะอาจารย์ฮะ
8: วันนี้ฝนเหรอฝนเมื่อคืนนิดหน่อยไม่ได้หนักไม่ได้หน้าฝนก็บอกแล้ว
7: ครับ
8: ส่วนช่วงวันนี้พรุ่งนี้ภาคใต้ภาคใต้กับภาคตะวันออก
7: เชียงใหม่สู้ฟรู้ฮะอาจารย์ฮะเปียกไปหมดแล้วตอนนี้
8: เชียงใหม่มันนิดหน่อยมันฝนเปลี่ยนฤดูมันไม่ได้เป็นฝนแบบต่อเนื่องยาวนานฝนมันก็ต้องตกจากฟ้า
7: ครับ
8: น้ำมันระเหยยื่นไปไม่ให้มันตกลงมามันจะไปอยู่ไหน
7: แล้วก็มีแจ้งมาจากทางจันทบุรีครับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีบอกว่าตอนนี้สามารถเดินทางไปจันทบุรีในเส้นทางหลักได้แล้วเรียบร้อยนะครับน้ำลดลงเรียบร้อยนะฮะ
8: ผมกลัวว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นอีก
7: ครับผม
8: เพราะว่าเมืองจันเหรอเมืองจันมันมี

0: ก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดใครไปก็ดูหน่อยไม่หน่อยนึงแล้วกันเพราะว่าฝนตะวันออกยังไม่จบดีครับ
1: ครับ
0: บอกแค่นี
1: ้
0: ก็ฝนตะวันออกอาจจะยังมีพอมีอยู่อ่
1: ะ
0: ถ้าเกิดจะให้เที่ยวจริงๆให้ผมไปเนี่ยเหร
1: อ
0: หลังสักหลังวันที่10ก็ยังไม่แน่รอไปหลังอ่ะสักวันที่นั่นนะวันที่หลัง
1: 15ไปก่อน
0: สุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี
1: ้ฮะ
0: อืม
1: แต่กลับไปเยี่ยมบ้านได้ใช่ไหม
0: เดือนนี้ไปเป็นต้นไปเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีอีกลูกหนึ่งมาตอน10 12 13อะไรพวกนี้ด้วย
1: ฮะก็รับประชุม IMF พอดีเลยนะครับก็มีแจ้งวันหยุดตุลาคมนะฮะวันที่13วันนมินมหาราชนะครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็วันที่16ประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็รองรับการประชุม IMF World Bank 2026นะครับส่วน14 15เนี่ยเข้าใจว่าประกาศให้ทางหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะฮะ Work from Home ครับ12นี่ก็ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนอีกวันหนึ่งนะฮะ23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราชนะครับอาทิตย์หน้าดูแล้วก็หยุดยาเขาจันเยอะเลยแต่ว่าผมไม่ได้หยุดเอ๊ยยังไงวะมาจัดรายการทุกวันเลย
0: จัดรายการสนุกไม่รู้เหมือนกันตัวใครตัวมันแล้วกัน
1: ครับ
0: ผมฟังมันอยู่แล้วผมก็มึนงงนะเป็นแต่ว่าก็มีประชุมอ่ะประชุมใหญ่ก็เขาก็อยากไม่อยากให้รถติดมั้งอยากหยุดก็หยุดแต่ก็บริษัทส่วนใหญ่ถ้าเกิดวันหยุดมันเกินนะเขาก็ไม่หยุดให
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็แล้วแต่บริษัทละกันยังไงก็หนาวเริ่มมาแล้วนี่มาเบา
1: ฮะที่ดอยอินทนนท์นี่ก็10องศาเซลเซียสครับเมื่อเช้าวันนี้นะฮะณยอดดอย ตรงไหนก็ไม่รู้นะเขาปักอะไรนะที่วัดอุณหภูมิไว้ตรงมันหลายจุดเหลือเกินนะฮะสถานีตรวจอากาศก็ใช่ตรงบริเวณทางเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานนะตรงนั้นก็มีเทอร์โมมิเตอร์อันเบลเลิมเทิมวางไว้อยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะ
0: ปกติแล้วต้องดูยอดดอยฮะตรงสถานีเรดาร์เลย
1: ครับยอดดอยยอดหญ้าบนยอดดอยนี่ได้ไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: มีไรก็มีใต้อยู่ครับไม่วัดเองครับวัดเองไม่นับครับยอดหญ้าอุณหภูมิมันต่ำอยู่แล้วครับมันงั้นก็ปกติที่ใช้กันตลอดการมาเนี่ยก็คือไอ้นี่อุณหภูมิยอดดอยที่เป็นแผงงานมือถือมาเห็นชัดเวลาไปถึงสถานีเรดาร์ที่ยอดดอย
1: ครับ
0: อยู่แม่ป่ามันต่ำกว่าฮะมันใช้เป็นตัวมาตรฐานวัดไม่ได้
1: เมื่อวานนี้ลูกเห็บตกแล้วครับอาจารย์ครับ
0: มันก็ต้องตกเหรอวะ
1: ฮะ
0: ก็บอกไปแล้วลูกเห็บมันก็คือถ้าเกิดฝนฟ้าคะนองลูกเห็บมันเกิดง่ายเพราะว่าลมมันพัดขวนขึ้นมันเอาไอ้น้ำจากเมฆลอยขึ้นไปสูงๆแล้วพอสูงยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวเสร็จมันก็จับแข็งแล้วมันก็ก้อนกลายเป็นก้อนแล้วก็ตกลงมาก็แค่นั้นเรียกทำไงกับลูกเห็บตกเราไม่สามารถจะเดาได้นะครับว่าลูกเห็บจะตกเมื่อไหร่หรือตรงไหนเป๊ะๆเอาง่ายๆแล้วกันเพราะงั้นถ้าเกิดตกมาก็แอบจะลูกเห็บเมืองไทยมันก็ตกมันไม่เล็กๆแค่สิ่งแต่ก็แก๊กก็แก
1: ๊กใหญ่สุดเท่าที่เคยเห็นนะใหญ่เท่าลูกมะนาวฮะ
0: อันนั้นรู้สึกใส่จังหวัดนะไม่ใช่กรุงเทพ
1: ครับใช่ฮะ
0: ใช่จังหวัดแถวอีสานเนี่ยตอนเกิดฝนฟ้าคะนองซึ่งก็ของนอกนี่เขาเท่าลูกเทนนิสครับ
1: ครับ
0: อย่าไปคิดมากเมืองผมก็เจอลูกเห็บเป็นระยะที่ตอนสมัยผมอยู่เมืองนอก
1: วันนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เปิดแล้วฮะพร้อมรับนักท่องเที่ยวครับ
0: ก็ฝนหนักๆ น่าจะผ่านไปแล้วก็แต่จะไปก็ระมัดระวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำตกบางแห่งเขาอาจจะติดเรืออะไรต่างๆก็อย่าไปประมาทมากแล้วกัน
1: ครับอาจารย์มีอะไรจะพูดสักหน่อยไหมฮะเงินช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมรับ 9,000 น้ำล้อมรับ 5,000 บาท
0: มันเริ่ม1ตุลาไหมเหรอ
1: ไม่อันนี้เขาอีกอันหนึ่งแล้ว
0: ทำไมมันเยอะจังปวดหัวตรงผมได้ยื่นหลักฐานอะไรบ้างผมจ่ายค่าซ่อมประตูผมไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับเขาไป มีระเบียบการอยู่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวไปดูให้แล้วกันนะฮะแล้วแปะไว้ให้ที่เพจ Variety Travel ก็เข้าไปดูกันได้ครับ
0: ก็ลองดูสำหรับบ้านที่เสียหายเยอะๆนะฮะก็ไปแล้วกันส่วนของผมมันไม่เท่าไหร่ก็ค่าไปค่ากลับค่ารถค่าน้ำมันผมว่าผมยอมเป็นคนดีไม่เอาเงินยกให
1: ้มีท่านฟังส่ง SMS เข้ามาอย่างไวเลยฮะมีธุระต้องไปพัทยาเสาร์อาทิตย์นี้จะรอดไหมครับ
0: เสาร์รอดนี่คือรอดอะไรถ้าเกิดฝนตกก็อาจจะตกพัทยามันก็ฝนตกอยู่แล้วส่วนรอดในที่นี้ก็คือน้ำท่ว
1: ม
0: ใช่ไหมรอดนี่ในที่นี้คือน้ำท่วม
1: ฝนตกน้ำท่วมรอการระบาย
0: โอกาสฝนตกเนี่ยก็มีค่อนข้างน่าจะเจอโดนฝนนะ
1: ครับ
0: ฟ้าก็อาจจะใสบ้างมีฝนบ้างส่วนน้ำท่วมเร็วๆของพัทยาเนี่ยเราแนะนำว่าไม่น่าจอดรถถ้าเกิดฝนมันตกหนักๆก็อย่าเอารถออกไปวิ่งข้างนอกแล้วก็เอารถจอดก็จอดชั้น2ชั้น3อ่ะ
1: ครับ
0: นะอย่าไปจอดริมถนนมากเพราะว่าคือบอกตามตรงว่าพัทยาเนี่ยเวลาท่วมเนี่ยมันท่วมแบบเรียนบอมฝนตกฟุบเดียวมันมาเร็วมากแล้วก็การคาดการล่วงหน้าเนี่ยมันยากมากเพราะฉะนั้นที่บอกได้ก็คือคงมีฝนตกแต่เท่าที่พยากรณ์อยู่ตอนนี้เนี่ยฝนไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นก็คือเป็นฝนตกเฉยๆอ่ะแล้วก็ไม่ได้ตกข้ามวันข้ามคืนมีตกบ้างฟ้าใสบ้างแต่พอใกล้ๆเนี่ยถ้าเกิดเรนบอมมันมาเนี่ยน้ำอาจจะท่วมจับพลันเพราะพัทยามันท่วมง่ายอยู่แล้วก็มองซ้ายมองขวาไว้แล้วก็อย่าไปลงถนนที่น้ำมันท่วมเป็นประจำเช่นถนนเลียบทางรถไฟอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่ถนนหน้าหาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะท่วมบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเข้าไปทางแถวถนนเลียบทางรถไฟที่มันเป็นแอ่งน้ำอยู่แล้วเนี่ยอันนั้นอาจจะท่วมเยอะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไปไหนแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังไปแค่ธุระเฉยๆจะไปทำบ้าอะไรถนนเลียบทางรถไฟ เห็นมีอะไรเลยก็ไปธุระก็น่าจะไปอยู่ถนนเลียบหาดผมว่าถนนเลียบหาดก็อย่างมากก็น้ำขังแล้วก็ลงไปไม่ถึงกับท่วมจนรถพังอ่ะ
1: อยู่ให้ห่างๆจากถนนสายต่ำไว้นะฮะอุโมงก็อย่าไปรอดมัน
0: อุโมงนี่ไม่ต้องห่วงหรอกคือถ้าเกิดมันน้ำท่วมเขาก็ปิดมันคงไม่ท่วมทันทีไม่ขึ้นสึนามินะลงไปในอุโมงค์แล้วน้ำท่วมทันทีคงเป็นไปไม่ได้ฮะ
1: ครับ
0: น้ำก็ยงโยกสูงขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็จะปิดอุโมงค์แล้วก็ลงไม่ได้อยู่แล้วมันก็ไปท่วม
1: เห็นน้ำเยอะๆก็อย่าฝืนไปลุยนะฮะลงมายืนดูประเมินสถานการณ์ก่อนก็ได้อ่ะก็ในช่วงน้ำท่วมครับมีนวัตกรรมฮะอาจารย์ฮะเขามีข้าวมันไก่ข้าวมัสมั่นไก่ใส่กล่องวางนอกตู้เย็นนะฮะเป็นแพ็กเกจจิ้งนะข้าวปุ๊บมีกะเพราอยู่ข้างในใส่เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะอยู่ได้ไม่เสีย18เดือนอันนี้อาจารย์เชนนำเสนอนะ
0: ผมเห็นนะ
1: ครับ
0: กากินไม่ได้18เดือนนี
1: ่ครับ
0: รู้ได้ไง
1: ไม่รู้ผมไม่รู้
0: น่าอาจารย์เทียนน่าจะมาเป็นรัฐมนตรีกับรองนายกยังไม่ถึง18เดือนนะแต่เขาบอก18เอาเชื่อแต่น้ำบ้าเลยทุกท่วม18เดือน
1: เอาไม่เป็นไรอันนั้น
0: อยู่นานๆได้อยู่นานได้เก็บไปกินแล้วกัน
1: ครับ
0: จริงๆผมขอสักเดือนนึงได้ก็บุญแล้ว
1: ผมจำได้ช่วงน้ำท่วมปี54นี่ผมขนข้าวที่ปรุงเรียบร้อยนะข้าวกะเพราไก่ใส่กล่องเนี่ยแพ็คเกจจิ้งเนี่ยฮะข้าวกะเพราไก่ข้าวมันไก่มันไก่ทอดข้าวหมูทอดเนี่ยขึ้นทุกวันเลยแจกไม่หมดก็เน่าบางบ้านก็โอ้โหรับไปถุงนึงมีกันอยู่ 3-4 คนรับไปประมาณสักรอบละ10กล่องวันนั้นรับไป40กล่องกินยังไงให้หมดไม่รู้ไฟก็ไม่มีน้ำท่วมล้อมทุกด้านมันก็เสียนะผมว่าถ้าเกิดได้นวัตกรรมนี้ในไปช่วยตั้งแต่ปี54นะก็น่าจะดีกว่านี้เยอะเลยนะฮะ
0: มันย้อนอดีตไร้สาระจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนะ
1: ครับ
0: คือไม่ได้ก็อาจจะก็เป็นแนวความคิดเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดไอ้พวกอาหารสำเร็จรูปที่มันอยู่ได้นานๆในซองอลูมิเนียมเนี่ยมันก็อยู่ได้นานนะ
1: ครับ
0: บ้านไม่เพราะว่าบ้านผมมีในตอนนั้นเพื่อนผมก็กินเยอะแยะไปซื้อที่ไหนก็มีหลายยี่ห้อด้วย ไอ้พวกไข่พะโล้ไก่กระเทียมเนื้ออะไรต่างๆที่เป็นซองอลูมิเนียมฟรอยฟรอยฮะแล้วก็ฉีกซองเข้ามามีทั้งหลายยี่ห้อลองไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตเด็กคุณหนึ่งไม่เคยเห็นเหรออ
1: ก็เคยเห็นนะฮะ
0: ไอ้พวกนั้นก็อยู่ได้เป็น 2-3 เดือนนะฮะปกติน่าจะเกินด้วยซ้ำผมไม่มั่นใจผมไม่เคยดูผมซื้อมาแล้วผมถือว่าเมื่อมันเป็นของผมแล้วไม่มีวันหมดอายุ
1: ครับ
0: ผมก็ยังกินอยู่ตอนนั้นก็กินแล้วก็ส่วนข้าวข้าวก็ถ้าเกิดไฟฟ้าไม่ดับมันก็หุงได้แต่ถ้าเกิดไฟดับก็อาจจะกินของของอาจารย์เทียนแกต้องอุ่นด้วยป่ะเนี่ยผมพอดีผมไม่ได้อ่านรายละเอียด
1: อ๋อไม่รู้เหมือนกัน
0: มันต้องอุ่นไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: มันน่าจะต้องอุ่นนะ
1: ครับให้มันน่ากินสักนิดนึงนะ
0: ลองดูแล้วกันเอาเขาอุตส่าห์คิดมาก็แต่ใครอยากลองชิมก็ไปชิมแล้วกัน
1: ครับแล้วก็สัปดาห์ที่3นะครับเตรียมตัวรับกับงานออกพรรษาก็จะมีงานบุญงานประเพณีหลากหลายเลยเอาใกล้ๆหน่อยนะครับ19ถึง27ตุลาคมนะครับเป็นงานรับบัวก็เป็นประเพณีเก่าแก่ของบางพีนะครับจัดที่วัดหลวงพ่อโตบางพีนะครับก็มีชักพระลอยล่องลอยเรืออยู่ในคลองเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็โยนบัวไปที่องค์พระนะฮะก็ใครที่เคยไปแล้วนะครับก็เข้าใจว่าคงจะอยากไปอีกนะครับใครที่ยังไม่เคยไปก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวกันครับงานรับบัววัดหลวงพ่อโตที่บางพีจังหวัดสมุทรปราการครับ19ถึง27ตุลาคม2569ครับ
0: ไม่เคยเลยน่าไปเหมือนกันนะ
1: ฮะที่นี่มีหลวงพ่อสัมปะกงองค์โตโตอยู่ด้วยครับ
0: ก็ไปขอพร
1: ใกล้ขอพรไหว้พระขอพรอ่ะแล้วก็ในยุคที่พลังงานแหมพลังงานน้ำมันแพงเหลือเกินฮะเห็นคุณกอยตายิ้มเต็มยิ้มเห็นฟันเต็มที่เลยนะครับทางกรมการท่องเที่ยวเขาร่วมกับ4องค์กรครับลงนาม MOU เปลี่ยนน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนครับเชื่อมท่องเที่ยวบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี2193นานเหลือเกินฮะพอตันพอพทไปด้วย
0: ก็มันก็คือน้ำมันแซฟอะฮะ SAF
1: ค่ะ
0: Sustainable Aviation Fuel ฮะซึ่งจริงๆมันก็มีอยู่นานแล้ว
1: ครับ
0: เป็นแต่ว่าเขาคงอยากลง MOUแกสิงก็เหมือนกับที่ปั๊มเอาง่ายๆปั๊มบางจากเขารับซื้ออยู่ไม่เห็นป้ายเหรอ
1: ครับ
0: ซื้อน้ำมันเครื่องใช้แล้วไม่ใช่โทษที่มีน้ำมันทอด
1: น้ำมันทอด
0: อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไปผสมมันมีโรงผสมอยู่แล้วครับในเมืองไทยแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าทำไมมันนานนักก็เพราะว่ามันได้ประมาณ 3%
1: อ๋อ
0: เข้าใจไหมเคยเข้าใจความหมายของผมไหม
1: ครับคือน้ำปริมาณน้ำมันน่ะที่ใช้แล้วเนี่ยเอามา 100% ใช้ได้ 3%
0: ไม่หมายความว่าเหมือนกับ E10 อย่างเงี้ยก็คือ ethanol 10% ใช่ไหม
1: โอ
0: ้น้ำมัน90ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าเกิดอย่าง B7 อย่างเงี้ยก็น้ำมันปาล์ม 7% แล้วก็น้ำมันที่เหลือก็เป็นน้ำมันธรรมดาส่วนไอ้นี่ก็ 3% น่ะ
1: ครับ
0: ก็คือเป็นน้ำมันเครื่องบินธรรมดา 97% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงใช้เวลานานค่ะคุณจะ1กิโลแต่แน่นะคนว่าคุณทำตัดส่วนได้ดีขึ้นนะฮะ
1: แต่ว่าก็ดีกว่าไม่เริ่มทำนะฮะอาจารย์ฮะพอยุค
0: ใช่ๆผมเห็นด้วยนะฮะก็คือดีกว่าไม่เริ่มทำตอนนี้เราก็ทำมาได้พอสมควรละแต่ก็โอเคก็ทำเพิ่ม
1: เมื่อวานคุยกับคนบ้านน้ำท่วมแถวงามวงวานเขาบอกว่าบ้านเขานี่ปี54ไม่ท่วมนะแต่ปี69เนี่ยท่วมแล้วก็บ้านเนี่ยปูเป็นพื้นปาเก้ฮะโอ้โหแช่น้ำเข้าไปครึ่งถึงหัวเข่าครับจานครับน้ำเข้าบ้าน
0: ปาเก้นี่ลืมไปได้เลยครับไอ้คำว่าปี54ไม่ท่วมแล้วปี69ท่วมนี่มันไม่มีสาระเลยผมพูดตามตรงผมให้สัมภาษณ์มาสิบสื่อไม่จนผมเลิกไปแล้วก็บอกคุณผู้ฟังไม่รู้กี่หนแล้วว่าปี54มันน้ำไหลน้ำรามาจากเหนือปี69มันฝนตกมาจากฟ้าทางน้ำมาเนี่ยคนละโลกกันเลยบ้านผมปี54ไม่มีสักหยดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะความหมายของปี54กับปี69เนี่ยเทียบกันได้ไม่ได้โดยสิ้นเชิงเอาไว้ง่ายๆเลยกันจะได้ลืมคำพูดว่าปี54ไม่ท่วมปี69ท่วมมันเป็นคนละเรื่องกันนั่นคือข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดข้อที่2ก็คืออะไรนะปาเก้
1: ครับ
0: ที่นี่โอ้โหก็ส่งกำลังใจให้เลยครับปาเก้เนี่ยเจ๊งอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดถ้าปาเก้จริงนะ
1: ครับ
0: ปาเก้คุณผู้ฟังกับปาเก้คุณเม่งกับของผมเนี่ยปาเก้เดียวกันนะ
1: ครับไอที่เป็นแ

0: พลาสติกแล้วก็แปะแปะแปะอยู่ที่พื้นนี่แหละฮะปาเก้
1: เออปาเก้บ้าเลยวะเดี๋ยว
0: คล้ายๆคล้ายๆโดนน้ำท่วมมันก็ร่อนหมดเลย
1: มันคนละโลกกันเลยนะ
0: ฮะ
1: ปาเก้ที่เราใช้คำพูดกันเนี่ยบ้านผมเนี่ยปาเก้ก
0: ็
1: คือแผ่นไม
0: ้ฮะ
1: เสียบพื้นลงไปเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นต่อเป็นลาย
0: ไม้ปาเก้ครับ
1: ไม้ปาเก้ใช่
0: บางที่เนี่ยเขาก็เป็นลายไม้ปาเก้แต่เป็นแผ่นพลาสติกฮะ
1: ถ้าเกิดเป็นแผ่นเสือน้ำมันเป็นแผ่นพลาสติกเป็นแผ่นอะไรพวกนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้พวกนั้นเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกบอกได้ว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยราคาก็ไม่เท่าไหร่ก็ไปซื้อมาลอกออกแล้วก็ซื้ออันใหม่มาแปะแค่นั้นเองยากอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปาเก้ไม้จริงๆอย่างบ้านเก่าๆที่เขาใช้ปาเก้ไม
0: ้
1: อันนั้นหลายแสนครับผมบอกได้แค่นี้ก็คือคงไม่ได้มีการซ่อมอีกแล้วเพราะว่าปัจจุบันก็ไม่มีใครทำปาเก้อีกแล้วยกเว้นโรงแรมมหาหรู5ดาวเท่านั้นเพราะว่าราคาทำมันสูงส่งเกินทนแต่บ้านผมเนี่ยส่วนหนึ่งที่ไม่ขายก็เพราะว่าไม้ปาเก้เนี่ยเพราะทำอีกไม่ได้ครับไม่มีทางเลยผมดูแล้ว
0: แต่ที่เจ็บหนักสุดเลยคือเขาเป็นบ้านชั้นเดียวพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่วางเนี่ยโดนไปเรียบร้อยหมดเลยฮะกลายเป็นขยะชิ้นใหญ่ใช้การไม่ได้หมดเลย
1: บ้านชั้นเดียวนี้น่าสงสารจริงฮะต้องก็ต้องส่งกำลังใจให้เยอะๆเพราะว่าไม่ไหนใช่ผมเห็นด้วยไม่รู้จะยกใหญ่ๆแล้วเฟอร์นิเจอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ย
0: คร
1: ัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยโดนน้ำท่วมนี่ละลายไปเลยนะไม่ได้พังเขาใช้คำว่าละลาย
0: นี่เขากทม.เขาเร่งเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ขยะต่างๆนะฮะนี่ก็รอจริงๆรอรถขยะกทม.มาเก็บขยะหลายวันมานะฮะเป็นอาทิตย์เลยเมื่อวานนี้มาเก็บไปเรียบร้อยสบายใจขยะเต็มเลย
1: ก็แถวบ้านผมวันนี้ก็เก็บไปเยอะแล้วครับเก็บตลอดแล้วกลับมาปกติแล้วแถวบ้านผมนะแต่ที่อื่นก็แล้วแต่แล้วกัน
0: ก็มีคุณเบียร์ส่งเข้ามาครับลำลูกกาคลอง5ฝนตกหนักแล้วครับตกตั้งแต่10โมงตอนนี้มืดตึ๊บนึกถึงวันที่ตก3วัน3คืนน้ำท่วมกรุงเทพรอบนี้จะท่วมอีกไหมครับอาจารย
1: ์ข้อแรกสุดก็คือฝนจะไม่ยาว
0: ฮะ
1: คราวก่อนเนี่ยก็คือ30ชั่วโมงเนี่ยคราวนี้เนี่ยมันไม่ยาวขนาดนั้นหรอกนะฮะอย่างมากมันก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็หายไปแล้วก็มาใหม่อะไรประมาณนั้น
0: ครับ
1: อันที่2ก็คือลำลูกกาก็สู้ตายหน่อยด้วยเหตุผลว่ามันมีน้ำสะสมเดิมอยู่แล้วมันก็ลงยังมันท่วมๆกันอยู
0: ่
1: ส่วนกรุงน้ำจะท่วมกรุงเทพไหม
0: ครับ
1: ว่ากรุงเทพลำลูกกาอยู่กรุงเทพอ่ะ
0: ปทุมธานีนะกรุงเทพและปริมณฑล
1: น้ำไม่ท่วมกรุงเทพ
0: ครับ
1: ส่วนน้ำจะท่วมปทุมไหมก็ผมก็บอกว่าที่ไม่ทราบเบื่อแต่ว่าลำลูกกาก็หนักหน่
0: อ
1: ยลำลูกกาโอคลักถนนไปทางนั้นก็หนักหน่อยเห็นภาพดาวเทียมของทิสดายังในปราจีนโอ้โห
0: ครับ
1: เม่งเราไปดูเดี๋ยวเอาไปแล้วก็เอามาในเพจให้คนคุณผู้ฟังฟังนะฮะเพราะว
0: ่
1: าใหญ่มากนั่งดูน้ำท่วมดาวเทียมจากภาพดาวเทียมของจิซ่าในแถบปราจีนนะฮะโอ้โหสงสารมากเลย
0: นี่แต่จริงๆศูนย์กลางของฝนรอบนี้นี่เขาบอกว่าอยู่ที่กัมพูชาปราจีนนี่ก็ขอบไม่รู้จริงเท็จประการใดไม่ทราบเดี๋ยวผมไปดูที่ดาวเทียมของจิซ่าฮะ
1: เนี่ยภาพมันเป็นภาพน้ำท่วมฮะมันไม่ใช่ภาพเรดาร์ฝนนะเป็นภาพน้ำท่ว
0: ม
1: ภาพที่จะเขียนภาพน้ำท่วมเต็มไปหมดเตรียมเกือบจะเต็มพื้นที่เลยตั้งแต่นครนายกเขามันเป็นภาพที่ดีมากเพราะเห็นตั้งแต่นครนายกมาปราจีนแล้วก็โรงไม้ตอนที่ท่วมกันหนักๆอยู่ตอนเนี้ยอะไรนะไอถนนที่คุณเหม่งชอบบอกเมื่อวานเนี่ย
0: 304
1: อะไรประมาณ
0: บ้านครับ
1: บ้านน้ำเปรี้ยวไม่ใช่ทับลาน
0: บ้านสร้าง
1: แถวนั้นน่ะใช่
0: หนักสุดของปราจีนบุรีน่าจะหนักสุดของภาคตะวันออกลองลงไปก็ลองเป็นที่2ก็คือบางคล้าฉะเชิงเทราน้ำอกถึงอกด้วยกันทั้งคู
1: ่แล้วนั้นก็บอกกันไปแล้วว่าทางฝั่งด้านตะวันออกทางบางปะกงลงบางปะกงเนี่ย
0: ครับเห็นเขาบอกทางโซนนิคมอุตสาหกรรม304ตรงช่วงนั้นที่โดนน้ำท่วมก็น้ำเป็นสีลุงด้วยนะฮะอาจารย์ฮะโดนกากอุตสาหกรรมไป
1: ไอ้สีลุงนี่มันจะกากอุตสาหกรรมหรือมันน้ำมันเครื่องใช้แล้วที่ผมก็ไม่รู
0: ้โอ้เจอได้ได้แล้ว
1: เขาตรวจสอบกันแล้วนี
0: ่
1: ให้
0: ไ
1: ปตรวจสอบกันแล้วกันนะฮะ
0: น้ำลดแล้วราคาค่าข้าวของ

0: ณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นๆมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 1
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะSMS นะครับที่ตกค้างจากในช่วงที่1ครับฝนตกตะกอนน้ำจืดลงไปในอ่าวไทยเยอะปัดทูน่าจะตัวอ้วน
3: ก็มีให้เลือกนะครับปลาทูอ้วนกับ
2: ปลาทูน็อกน้ำตาย
3: ปลาทูไม่ค่อยน็อกปลาทูมันเป็นปลากลางน้ำคือมันปลาทูมันไม่ได้หากินหน้าดินครับปลาทูอยู่กลางน้ำไม่ก็อยู่ผิวน้ำเลยชอบกินแพลงก์ตอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแพลงก์ตอนเยอะมันก็ชอบแต่ถ้าเกิดปัญหาคือถ้าเกิดแพลงก์ตอนบลูมเนี่ยน้ำไม่มีออกซิเจนเลยอย่างนั้นมันจะชอบยังไงมันก็ตายแต่ปลาทูมันมีหางมันก็จะพยายามว่ายหาน้ำที่ไม่เป็นแพลงก์ตอนบลู
2: ม
3: เพราะฉะนั้นเท่าที่ดูจากภาพดาวเทียมจิสดาแล้วก็คิดว่าก็ไม่อ้วนก็ตาย
2: อ่ะไม่ใช่แค่ปลาน้ำเค็มนะเมื่อวานคุยกับคนที่กระแสเขาบอกว่าปลาน้ำจืดที่ไหลตามน้ำมาก็น็อกน้ำตายด้วยเหมือนกันเห็นเขาจับปลามาให้นะฮะปลาที่น็อกน้ำเนี่ยเป็นปลาตะเพียนปลาช่องปลาช่อนปลาดุกปลาน้ำจืดทั้งนั้นเลยครับอาจารย
3: ์โอ้ถ้าเกิดลงไปในทะเลมันตายอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงฮะช่อนทะเลกับช่อนเฉยๆมันคนละกลุ่มกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดีดิก็กินดิสบายปลาน็อกน้ำไม่มีปัญหาฮะกินได
2: ้ครับกินครับกินพยูนตายกับคนตายโทษเท่ากันไหมอุ๊ย
3: พยูนตายถ้าเกิดไปฆ่ามันเนี่ย
2: ครับ
3: ก็เกือบเท่าอ่ะ
2: โอ้
3: เกือบเท่าแล้วแต่ศาลพิจารณาแต่ถ้าเกิดเอาตามกำหนดโทษนี่รู้สึกจะไม่ถึงก็น่าจะสัก10 ปีคนตายจะโหดกว่าแต่พยูนตายก็ไม่ต่ำกว่า10อ่ะ
2: นี่เมื่อวานผมเปิดดูรายได้ของอุทยานนะอาจารย์ฮะอุทยานแห่งชาติไอ้หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเนี่ยก็มีตัวเลขย้อนหลังทำมาให้ดูผมดูของวันที่23 กันยายนเนี่ยรายได้600,000ต่อวันนะฮะแต่ว่าเขาก็ขึ้นลงๆ600,000 500,000 400,000แล้วไปเทียบกับอุทยานชาติไอ้หมู่เกาะเพตาวันละ11,000 12,000ขึ้น6,000 5,000บ้างความยอดนิยมของอุทยานในเรื่องของนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาตรงนี้ต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับ
3: คุณเหม่งลองไปเที่ยวกับลำน้ำกระบุรีดิ
2: ครับไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เพราะว่ามันมีแร่เลอร์อะไรจากฝั่งพม่ามาด้วย
3: ไม่มันมีลำน้ำกระบุรีอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี
2: ครับ
3: ถ้าเกิดไปลองไปเทียบกับลำน้ำกระบุรีแล้วจะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นเพียงรายยังมีคนเที่ยวลำน้ำกระบุรีนี่โอ้โห
2: เป็นยังไงฮะไม่มีเลย
3: คุณน้อยมากสมัยผมเคยเทียบเล่นๆในตอนนั้นลำน้ำกระบุรีได้อยู่ทั้งปี6,000
2: ครับ
3: ชั่วโมงเดียวของพีพีมากเลยจุดลำน้ำกระบุรีทั้งปีอ่ะเอางี้แล้วกันส่วนมันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะพีพีเป็นอุทยานที่ทำรายได้สูงสุดของอุทยานอยู่แล้ว
2: ครับ
3: กรมอุทยานทั้งกรมจะไปเทียบเขาใหญ่เทียบดอยอินทนนท์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแพ้พีพีหมด
2: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับบอกว่าสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านสุประการตอนนี้ฝนตกหนาเม็ดน้ำจะท่วมรอบ2อีกไหมครับน้ำท่วมขังรอการระบายไม่แน่ท่วมแน่
3: สมุทรปราการบอกยากนะฮะ แต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ฝนกำลังตกโอ
2: ้ครับ
3: ฝนฟ้าคะนองกำลังเข้าสมุทรปราการโอ้ฝนมันดีฝนมันอ้อมบ้านผม
2: ครับ
3: ตอนนี้นะฮะเอาบอก

0: รายงานกันสดๆเลยจะได้รู้กันไปเลยจบๆกันไปตอนนี้เนี่ยฝนนะฮะดูจากเรดาร์ฝนก็คือฝนอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฝั่งทนนี่แทบจะเรียกว่าไม่มีฝนเลยฟ้าจะขรุขระขมุกขมัวแต่ไม่มีฝนฝนตกฟ้าคะนองกำลังโจมตีรู้สึกอยู่แถวบ้านคุณหมิง
1: อืมฮะ
0: น่าจะเฉียดแถวๆสวนหลวงไปด้วย
1: ครับ
0: สวนหลวงก็โดนแล้วก็ยาวยิงไปจนถึงบางปูสมุทรปราการทั้งสมุทรปราการและบางปูคือฝนมันวิ่งจากเหนือลงใต้แต่มันมาแบบว่าอ้อมเรือเฉียงกรุงเทพคือไม่โดนกรุงเทพจนเต็มจะโดนก็กรุงเทพตะวันออกจริงๆนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็อีกสักกี่นาทีวะ
1: จะ
0: อีกสักจนจบรายการเนี่ยฝนจะเบาลงจนจบรายการฝนหลังจากจบรายการแล้วฝนจะเบาลงแต่ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองจะเบาลงแต่วันนี้ก็แถวนั้นก็อาจจะโดนหนักหน่อยฮะ
1: ฮะ
0: คือจริงๆไอ้มวลฝนในนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกกันไว้มันมาตามที่เขาบอกไว้ว่าจะมีฝนตกหนักแต่ที่แบบว่ามันเฉียงไปนิดเดียวมันก็เลยหลุดกรุงเทพไปเอียงไปทางตะวันออกเพราะฉะนั้นโอ้โหแถวลาดกระบังเหรอ
1: ฮะ
0: ลาดกระบัง
1: ลาดกระบังนั้นยังไม่ลงเลยใน
0: ลำจรอนะธัญบุรี
1: ครับ
0: ลำลูกกาลาดกระบังพวกนี้ก็อาจจะน้ำเพิ่มขึ้นมาหน่อย
1: นึ
0: งก็คงจะบอกได้อย่างเดียวว่าไม่รู้จะทำยังไงนะฮะแถวนั้นก็จะเรียกว่าก็โดนฝนก็ไปหนักหน่อยสำหรับเช้านี
1: ้ครับอ่ะก็ฝนอยู่ประเทศไทยอย่ากลัวฝนฟ้าอากาศครับฝนตกก็สู้กันต่อไปสู้ๆออกมาทำงานทำการกันเถอะ
0: ก็บอกให้คนในเมืองกรุงเทพทุกคนช่วยกันหันหัวไปทางหันหัวไปทางอุตายแล้วมันเริ่มเอียงมาหากรุงเทพแล้วช่วยกันทุกคนที่ฟังอยู่นะฮะถ้าเกิดกรุงเทพชั้นในกรุงเทพในรวมทั้งฝั่งทนด้วยนะฮะห
1: ัน
0: หัวไปทางทิศตะวันออกให้เร็วที่สุดแล้วช่วยกันเป่าเป่า
1: ครับ
0: เป่าเพื่อจะดันลมไว้ให้มันบังแต่ถ้าเกิดดูจากสภาพลมที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาเนี่ย
1: ครับ
0: หลังจบประมาณเที่ยงประมาณเที่ยงกรุงเทพจะโดนไอ้กลุ่มฝนที่ตอนนี้กองกันอยู่ด้านภาคตะวันออกของกรุงเทพกำลังจะเริ่มขยับเข้ามาเรื่อยๆแล้วประมาณเที่ยงแล้วแต่ว่าอยู่ตรงส่วนไหนของกรุงเทพแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มโดนส่วนหลวงเรื่องอะไรพวกนี้ศรีนครินทร์ส่วนหลวงก็คงจะโดนกันแล้ว
1: ตัดออกไปต่างจังหวัดบ้างครับที่สะพานอุตมานุสรนะครับสังขละบุรีที่กาญจนบุรีนี่น้ำปิ่มสะพานเลยครับอาจารย์ฮะสะพานมอญถ่ายไปได้ไปถ่ายรูปตอนหน้าแรงนี่โอ้โห
0: โอ้ยเขาถ่ายรูปเปรียบเทียบกัน
1: ฮะ
0: แต่วันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะแถวนั้นไม่ค่อยตกมาซีเรียสกับไอ้ก้อนยักษ์ที่อยู่ข้างๆตอนนี้ดีกว่า
1: ก็อยู่ใต้ฟ้าอย่าจะกลัวอะไรกับฟ้าตกกับฝนตก
0: หันไปแล้วเป่าให้แรงที่สุด
1: กลัวน้ำท่วมดีกว่า
0: เป่าทางตะวันออกมีใครมีพัดลมอะไรพัดเข้าไป
1: ครับ
0: ก็เตรียมใจไว้นะฮะคุณผู้ฟังทั้งหลายทั้งปวงก็เมฆฝนเนี่ยไอ้ที่กำลังกองอยู่ตรงนี้จากเรดาร์ฝนผมนะฮะก็คือตั้งแต่บางปู
1: ครับ
0: ยาวไปจนถึงเกือบอยุธยาเป็นกองที่เป็นเมฆฝนที่ค่อนข้างใหญ่
1: อ
0: ่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังเคลื่อนที่มาทางทิศตะวันตกอย่างช้าตะวันตกในที่นี้ก็คือจากแถวลาดกระบังแถวไอ้นี่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาหากรุงเทพเพราะงั้นเดี๋ยวกรุงเทพฝั่งตะวันออกกรุงเทพก็จะได้รับไอ้เมฆนี้ถ้าเกิดเมฆมันใหญ่ขนาดนี้ก็คือทั้งกรุงเทพครับยาวเหยียดไปจนถึงปากเกร็ดหรืออะไรเกินเนี่ยเคลื่อนกว่านั้นด้วยซ้ำโดนหมด มาเป็นแผง
1: ก็ทางไข่เพจไทยคู่ฟ้าเขาเตือนไอ้ศูนย์อะไรสักอย่างนี่แหละเขาเตือนบอกว่าอย่าไปยืนกลางแจ้งนะระวังโดนฟ้าผ่าเอ๊ะต้องไปยืนใต้ต้นไม้ใหญ่
0: เหมือนเดียวนะถ้าเป็นไทยคู่ฟ้าต้องเตือนถึงขนาดนั้น
1: ไม่ใช่ไทยคู่ฟ้าศูนย์อะไรสักอย่างนี่แหละ
0: อ๋อมันมีศูนย์อยู่ในไทยคู่ฟ้า
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยครับ JICC
0: อ๋อเขาตั้งศูนย์ขึ้นมา
1: ครับ
0: โอเคผมเพราะไทยคู่ฟ้าปกติมันแน่จะเป็นงานของรัฐบาลอะไรเป็นอะไรประมาณนั้นถึงขั้นเตือนไว้อย่ายืนข้างต้นไม้นี่ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ให้ตั้งแต่ระดับล่างสุดจนถึงระดับบนสุดจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรเขาเตือนมาก็อันนี้พวกเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ดีแล้วเตือนซ้ำก็เป็นเรื่องที่ดีครับ
1: อาทิตย์ก่อนพูดกับพี่เม่งจะทำบ้านบนแพมีคนจริงๆมีคนทำจริงๆบ้านเขาเคยเจอน้ำท่วมติดแม่น้ำเลยทำทุ่นลอยน้ำเป็นแพสร้างบ้านข้างบนแพงบ6ล้านบาทน้ำท่วมรอดอยู่บ้านเดียวครับ6ล้านบาท ซื้อ2บ้านเดียวไหมบ้านหนึ่งอยู่ตอนที่น้ำพื้นที่ที่น้ำจะท่วมอ่ะแห้งก็อยู่ตอนที่น้ำแห้งแล้วก็พอน้ำท่วมก็ไปอยู่อีกบ้านหนึ่งดีกว่าไหมฮะ
0: ก็
1: หลังหนึ่งอยู่เชียงใหม่ก็ได้อีกหลังหนึ่งอยู่กรุงเทพผมว่าซื้อได้นะสองหลัง
0: ก็ความเหมือนผมไงไม่ได้นะบ้านถ้าเกิดว่าบ้านท่วมไปมันก็ต้องซ่อมอยู่ดี
1: โอ
0: ้แต่เขาก็อาจจะลองดูแต่คือจริงๆเนี่ยไอ้บ้านลอยเนี่ย
1: ครับ
0: บางทีมันก็ไม่ได้ช่วยได้มากขนาดนั้นนะคือมันช่วยให้บ้านเราไม่ท่วม
1: ครับ
0: แต่ปัญหาก็คือว่าเราก็ยังออกจากบ้านไม่ได้อยู่ดีรอบๆ บ้านถ้าเกิดน้ำมันท่วมบางเพื่อนทอนบางคนที่เขาส่งภาพมาเนี่ยบางที่เนี่ยสิบกว่าวันแล้วนะน
1: ้
0: ำยังไม่ลงเลยม
1: ัน
0: เน่ามากเลยสงสารมากเลยแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะตามหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยน้ำแช่ขังอยู่ค่อนข้างนานโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกกรุงเทพเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ต่อให้บ้านลอยเนี่ยก็รอบบ้านน้ำท่วมหมดเราก็ออกจากบ้านไม่ได้อยู่ดี
1: ก็เป็นกำลังใจให้นะฮะบ้านที่น้ำท่วมแล้วก็สงครามกันครับผมว่าคนไทยช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะฮะแต่ก็อย่าไปบอกกันแล้วกันว่าจะเข้าพื้นที่ต้องขออนุญาตก่อนไม่ได้นะแล้วมีภาพบรรยากาศครับที่ทหารอเมริกันนะครับยกพลขึ้นบกที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอาจารย์ครับโอ้โหคึกคักเลยฮะบรรยากาศภูเก็ตนี่ห้าพันคนขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวเศรษฐกิจดีขึ้นทันตาเห็น
0: ไม่มีหมา
1: ไม่มีหมาอาจารย์เคยพูดกันรอบที่แล้วใช
0: ่ใช่กับตันแฟนทอม
1: ครับ
0: เรือที่ขึ้นพัทยาผมยังจำชื่อได้เลยอันจริงๆน่าจะมีนะลองไปถามเขาดิ
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่ละแล้วนี่ก็เดิมทุ่งบินนี่จอร์จบุชมันก็น่าจะมีหมาอีกตัวหนึ่งคือในที่ความเป็นจริงอาจจะทุกเรือทุกเครื่องบินน่าจะมีหมาหนึ่งตัว
1: ดีใจกับน้องจีโน่เลยครับชนะกอล์ฟลอตเต้อะไรเนี่ยใช่ไหมได้เงินรางวัล15ล้าน
0: ดีใจด้วยครับ
1: ครับคุณนฤทธรทักทายมาครับสวัสดีครับดร.ธรพี่เม่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สมมติบ้านเลี้ยงปลาคาร์ปปลาทองถ้าน้ำท่วมบ้านมันลอยตามน้ำไปปลาจะตายไหมครับ
0: น่าจะโดนกิน
1: โดนทอดแห่ตายแต่ตายด้วยการกระทำของมนุษย
0: ์เอาไปว่ามันจากไปแล้วก็จากกับมันแล้วกันครับโกผมไม่สามารถจะหามันกลับมาได้ง่ายๆถ้ามันลอยไปไกลอะครับ
1: ถ้าผมจับได้
0: คงไปหวังว่ามันคงไปดีแล้วกัน
1: ฮะถ้าผมจับได้ผมจะได้ค่าไถ่ตัวละ5,000
0: ใครๆอ่ะประมาณม
1: ันจะหาเจ้าของไม่เจอ
0: แสนเนี่ยเขาอาจจะจำมีถ่ายรูปลวดลายไว้ตัวมันไม่เหมือนหมาที่จะง่ายกว่าแต่ก็ลองดูแล้วกัน
1: ครับมันมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งผมอ่านเมื่อวานนี้ฮะขยะพลาสติกที่อยู่ในทะเลเนี่ยพอเริ่มจมน้ำเข้าไปเนี่ยมันกลายเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของสัตว์ทะเลครับอาจารย์ฮะปูก็เข้าไปอยู่ในคลองพลาสติกหอยปูเสฉวนก็ใช้ถ้วยหรือไอ้ขวดแก้วอ่ะที่มันแตกอ่ะมาทำเป็นเปลือกหอยแทนเป็นบ้านปูเสฉวนนี่แหละฮะก็เริ่มปรับตัวกันหรือเปล่าครับเราอยู่ในยุคที่อีโคซิสเต็มอยู่ร่วมกับขยะทะเล คงจะหนีกันไม่ออกนะ
0: ทุเรศ
1: ครับผม
0: โอเคแต่ถ้าเกิดอย่างนึงก็คือมันไม่ใช่แค่นั้นขยะทะเลบางทีมันเป็นถุงพลาสติกแล้วมันลงไปแปะกับพื้นดึงอ่าวไทยที่เห็นชัด
1: อ
0: ่าวไทยตอนในเนี่ยมันแปะจนข้างล่างเน่าหมดเข้าใจไหมคือถ้าเกิดคุณเหม่งเอาถุงพลาสติกไปแปะอะไรสักอย่างเนี่ยแปะสนามก็ได้แล้วเดี๋ยวหญ้าก็ตายข้างใต้ก็ตายหมดเพราะว่าออกซิเจนมันไม่สามารถจะซึมเข้าไปได้ยิ่งอยู่ในน้ำออกซิเจนน้อยเนี่ยยิ่งซึมยากใหญ
1: ่ครับ
0: เพราะนั้นพอมันตับถมกันมันก็เน่าหมดนะข้างล่างกลายเป็นโคลนเป็นเหม็นเน่าๆหมด
1: อัน
0: นี้อันนี้ตัวอะไรก็อยู่ไม่ได
1: ้ฮะก
0: ็ผมเองว่าเป็นผมคิดว่าจะแนะนำอีกทีเลยคุณผู้ฟังเลิกฟังรายการนี้เหอะแล้วก็เตรียมตัวรับฝนไว้แล้วกัน
1: ทำไมล่ะฮะ
0: มาจริงนะเว้ยไม่ได้พูดเล่น
1: อืม ไม่ต้องเลิกก็ได้เปิดทิ้งไว้แล้วก็ฟัง
0: แล้วแหละ

0: งั้นจะต่อสู้กับฝนนี่ไงเดี๋ยวไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะมาถึงแล้ว
1: เขาไปทำงานกันหมดแล้วมั้งครับอยู่ที่ทำงาน
0: แล้วอยู่ที่ทำงานอยู่บนดาวอังคารเหรออื
2: ม
0: ที่ทำงานที่ทำงานก็อยู่กรุงเทพนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็คงจะมีฝนตกใครรถใครมีอยู่ในที่ร่มต่ำก็ไปดูกันหน่อยแล้วกัน
1: อืมคงไม่แย่ขนาดวันที่26 27เสาร์อาทิตย์ก่อนมั้งครับ
0: ไม่แย่ครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่พอดีมันถ้าเกิดที่ไหนที่มันอยู่ใกล้ๆน้ำอยู่แล้วหรือมีน้ำยังระบายอยู่ในคลองเต็มอยู่เนี่ยมันก็อาจจะซ้ำเติม
1: ขยะพลาสติกเทียบกับไมโครพลาสติกแล้วอะไรน่ากลัวกันครับผมว่าไมโครพลาสติกครับแต่ให้อาจารย์พูดดีกว่า
0: ขยะพลาสติกก็คือไมโครพลาสติก
1: แต่ชิ้น
0: ขยะพลาสติกอยู่ในน้ำสักวันมันก็แตกสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกเพราะงั้นมันเป็นเหมือนกับถามว่าพ่อเสือกับลูกเสือไหนน่ากลัวกันถ้าเกิดพ่อเสือมันก็แล้วเกิดเรากินขยะพลาสติกไปทั้งอันมันก็ตายทันทีแต่ถ้าเกิดจะเป็นลูกเสือก็มันขยะพลาสติกชิ้นเล็กๆเป็นไมโครพลาสติกเข้าไปในอาหารมีสารพิษอะไรสะสมในตัวเราแล้วก็ค่อยๆตายอ๋อผมเพิ่งบอกไปว่าผมไปตรวจมะเร็งมามีคนไลฟ์ตั้งเยอะยอดวิวตั้ง 200,000 เนี่ยทุกคนขั้นเป็นห่วงสุขภาพอาจารย์พรขอบคุณมาก
1: เจออะไร
0: เจออ
1: ะไรไหมฮะไม่เจออะไรนี่ฮะ
0: ไม่ก็เจอมีชิ้นเนื้อไงชิ้นเนื้อไปวิเคราะห
1: ์ครับ
0: คุณหมอเข้าคลิปไปจากลำไส้ไปวิเคราะห์ปรากฏว่าคุณหมอโทรมาบอกแล้วว่าไม่ใช่มะเร็ง
1: โอ้ครับยินดีด้วยครับ
0: แนะนำคุณผู้ฟังดูก็มีคือแต่ก่อนตัวมันก็เล้าใจหน่อยอ่ะหลายคนก็ไม่อยากรู้อ่ะคือไม่อยากรู้ก็คือไม่ตรวจก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าผมเป็นคนละแนวกันผมเป็นประเภทชอบรู้ล่วงหน้าแล้วถ้าเกิดมันรู้ก่อนก็
1: รักษาก่อน
0: เนาะรักษาก่อนอะไรประมาณนั้นหรือแนะนำกันนะฮะคุณผู้ฟังถ้าเกิดอายุเกิน50เนี่ยก็ไปตรวจสักหน่
1: อ
0: ยก็ว่ามันอาจจะมีผลกระทบที่รุนแรงกว่าน้ำท่วม
1: ครับ
0: ก็คือบ้านไม่ท่วมแต่เราตายรุนแรงกว่า
1: เอาสุขภาพต้องมาก่อนนะเรื่องสำคัญครับอาจารย์ครับ
0: ก็ถ้าเกิดอายุเกิน50ก็ไปตรวจสองกล้องนะฮะสองกล้องกระเพาะลำไส
1: ้ก็ถ้าใครครับเชิญเลยครับ
0: สองกล้องเสร็จแล้วครับเขาก็จะถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรอย่างในกระเพาะผมมีแบคทีเรียแบคทีเรียที่มันฝังตัวได้นานมากเป็น10 ปีเลยซึ่งไม่ต้องห่วงไปว่าทำไมซวยนักเพราะว่าคนไทย 33% ล้วนแต่มีแบคทีเรียนี้อยู่ในกระเพาะซึ่งเป็นแบคทีเรียตัวไม่ค่อยดีไม่ใช่แบคทีเรียดีก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อไม่งั้นมันก็จะปวดท้องหรือเลืออะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากแบคทีเรียพวกนี้ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าปวดท้องเป็นระยะต้องกินยาลดกรดหรืออะไรพวกนี้เป็นประจำเดือนนึงหายไปเดือนหน้ามาใหม่อะไรเงี้ยก็ให้ไปตรวจซะซึ่งถ้าเกิดตรวจแบบไม่ส่องกล้องก็ไม่ยากฮะแค่เอาตรวจจากลมหายใจก็ได้ซึ่ง1 ใน 3ของคนไทยเป็นว่าง่ายแล้วมันก็เป็นโรคเรื้อรังแล้วในนานๆถ้าเกิดแผลในกระเพาะเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารได้ก็ไปตรวจซะส่วนถ้าเกิดเป็นคนกลุ่มพวกในลำไส้มะเร็งลำไส้น่ากลัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเพื่อนผมก็เป็นแล้วก็รักษาตัวนานมากแล้วก็กลับมาก็สภาพก็ไม่ได้ฟิตปังเหมือนเดิ
1: ม
0: โอ้ชวนไปหาน้องๆก็ไม่ยอมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไปตรวจไว้ก่อนถ้าเกิดสองกล้องนี่เห็นดีที่สุดส่วนไอ้ตรวจเลือดหาสารก่อสารบ่งชี้เนี่ยแทบจะอันนี้พูดตามคุณหมอนะฮะมันไม่ได้ชัดเจนอะไรมากมายเหมือนเดาสุ่มอ่ะ
1: โอ้ครับ
0: ถ้าเกิดสองกล้องนี่ชัวร์สุดเพราะว่ามันกล้องก็ไปส่องเลยในลำไส้นะฮะคนไทยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะนะครับแล้วก็จะเป็นแล้วมันก็ยาวอ่ะแล้วก็ไปตรวจกันเถอะค่าตรวจก็แล้วแต่ตรวจที่ไหนแต่หลายพันจนถึงหลายหมื่นเนี่ยแล้วแต่ชอบ
1: บัตรทองก็ใช้ได้ครับอาจารย์ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโรคมะเร็งจริงๆนะก็จะได้รับการส่งตัวไปรักษาอย่างเป็นอย่างดีด้วยผมบอกได้เลยนะฮะ
0: ใช่ปัญหาก็คือบัตรทองตรวจไม่ได้คือบาดท้อไปตรวจโดยที่ไม่มีอาการเดี๋ยวหลายคนคุณผู้ในเพื่อนทอนหลายคนก็เขียนไปในบอกอาจารย์มีอาการอะไรบ้างคือผมไม่ได้มีอาการอะไรเลย
1: ครับ
0: การตรวจนี้เนี่ยเป็นการตรวจแบบไม่มีอาการคือไม่ใช่มีอาการแล้วค่อยไปตรวจก่อนที่จะมีอาการผมไม่อยากให้มีอาการซึ่งไอ้มะเร็งเนี่ยที่น่า

0: ตัวคือพอมีอาการเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะเข้าระยะสามสี่อะไรแล้วอันนั้นคือความน่ากลัวสุดของมะเร็งเพราะฉะนั้นการตรวจเนี่ยไม่หมายว่ามีอาการแล้วไปตรวจก็คือตรวจก่อนที่จะมีอาการตรวจเป็นประจำเหมือนตรวจสุขภาพแล้วก็ถ้าเกิดผมเข้าใจนี่ผิดบาดท้องไม่ได้จะขอตรวจในลักษณะนี้ได้ต้องเป็นโรคก่อนถึงจะรักษาได
1: ้คือผมมาใช้สิทธิ์บาดทองคัดกรองของคลินิกเวชกรรมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีอาการที่ชัดเจนก็คือมีก้อนเนื้อตุ่มเนื้อเข้ามาขนาดเหรียญ10อะครับที่ตรงบริเวณไฮปลามันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
0: ยังงั้นถือว่ามีอาการอย่างนั้นใช้ได
1: ้ผมถามอาการกับคุณหมอปัญญาไข่มุกนี่แหละที่จัดรายการช่วงเช้าของ99แกก็บอกว่าอาการน่าเป็นห่วงนะครับควรจะรีบไปตรวจทันทีผมก็รีบไปเลยฮะคุณหมอจิ้มทีเดียว30วิเอานิ้วจิ้มปึ๊กบอกเลยซีดจบเลย
0: ก็ไม่คือไม่ได้บอกคุณหมอปัญญาแนะนำดีมากนะครับ เพราะว่าไม่มีมนุษย์ไหนตัดสรู้หรอกครับจนกว่าจะ
1: ได้รับการวินิจฉัย
0: จะได้รับการวินิจฉัยครับผมบอกได้เลยหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปวินิจฉัยถ้าเกิดคุณหมอบอกว่าไอ้ตรงนี้น่าสงสัยเราต้องรีบไปเช็คทันทีครับเพราะฉะนั้นเป็นคำแนะนำที่ถูกต้องอย่างมากส่วนที่ผมแนะนำอยู่นี่ก็คือถ้าเกิดเกิน50ก็ไปส่องซะมันก็ได้สบายใจไปส่องทีนึงเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องส่องไปอีก5ปีอย่างเงี้ยก็ส่องทุก5ปีมันก็โอเคมันก็สบายใจ3ปี5ปีคุณหมอเขาแนะนำแค่นี
1: ้
0: แล้วแต่ว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ก่อนเนี่ยมันก็ดีต่อตัวเราเองสบายใจแล้วพอจุดพบว่าไม่เป็นมันก็สบายใจไป 2-3 ปี
1: ก็ไปฮิวใจริมทะเลดีไหมฮะ
0: ไปแล้วแต่ไม่
1: รอด
0: นี่วนอยู่ริมทะเลกับผีเลยตอนนี้มืดตื้อแล้ว
1: ครับเอ้าอยู่กลางทะเลอยู่กลางฝนก็ต้องออกจากศูนย์กลางฝนเลยฮะ
0: ออกไปไหนมันมาตั้งแต่มันเป็นเหมือนกำแพงเลยเยี่ยพอดียังไม่ได้ลงในเฟซเหมือนกำแพงเลยตั้งแต่อยุธยายาวถึงบางปูแล้วขยับมาทางด้านกรุงเทพเรื่อยๆเหมือนกับเป็นทับหน้ากระดาน
1: ก็จะหวาน
0: ไม่
1: ได
0: ้เป็นเลย
1: ก็จะหวานพิจารณาฝนวันที่ฝนตกหนักๆ26-27แหมกรุงเทพยังท่วมแค่ 10% เองแต่มันก็ท่วมนะก็เข้าใจคนที่ประสบภัยครับอาจารย์ฮะ
0: ถ้าจะเกิดคือมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้กลัวน่ากลัวแบบ26-27นะ
1: ฮะ
0: เพียงแต่ว่าโอเคมันก็ตกหนักอ่ะคือที่สงสารก็คือไม่ที่ต้องพูดก็คือมันจะมีปัญหากับบ้านที่พื้นที่ที่ยังมีน้ำอยู่แล้ว
1: เออใช่
0: ตรงนั้นแหละแล้วปัญหาคือมันดันตกในพื้นที่นั้นเหล่านั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นลำลูกกาไล่ลงมาเนี่ยฝั่งตะวันออกเนี่ยโดนหมดเลย
1: ครับ
0: อ่ะ
1: ไม่เที่ยวแล้วจะไปอะไรเดี๋ยวครับจานฮะวนอยู่กับน้ำฝนตกนี่แหละฮะ ไปที่ข้อความตกค้างเมื่อวานนี้ดีกว่าผมโน้ตไว้นะฮะทำไมพยูนถึงถูกตัดหัวตัดเขี้ยวครับ
0: มีความเชื่อแบบไร้สาระว่าเขี้ยวพยูนจะเป็นอะไรสักอย่างป้องกันหรือเป็นเสน่ห์หรืออะไรจริงๆผมไม่มีเป็นความเชื่อที่ไร้สาระแนะนำว่าถ้าเกิดจะต้องการเสน่ห์เนี่ยให้พกแบงค์พัน
1: ครับ
0: แบงค์พันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้ก็จะโชว์อะไรสักอย่างโชว์เลยดูว่าโชว์แอคเคาท์ตัวเองเหรอ น่าจะง่ายกว่านะฮะไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นความเชื่อที่ไร้สาระสำหรับคนบางคนที่ไม่ขัดเข้าใจกับยุคสมัยแล้วก็ล้าหลังอะไรประมาณนั้น
1: คุณจอยบางจากส่งเข้ามาที่ไลฟ์ YouTube ครับสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งสงสัยฝนอยากไปเที่ยวเอกมัยครับอ๋อหันจะหัวจากบางนามุ่งหน้ามาเข้าเมืองอาจารย์เลยก็เป็นห่วงบ้านสินะฮะ
0: ไม่เฉพาะเอกมัยครับมาเป็นตักนะมาเป็นแผงไล่ก็ทุกอย่างที่บอกนะตั้งแต่ตอนไล่ตั้งแต่ปากแม่สมุทรปราการภาพสมุทรเจดียาวเหยียดไปถึงรังสิตมาทั้งแผงครับใครอยู่ด้านนี้ก็รับไปหมด
1: สุกรบนเกาะสุกรมาจากไหนครับโอ้ยถามถูกคนเอ๊ะน่าจะถูกนะ
0: สุกรบนเกาะสุกรมาจากไหน
1: เขาเอามาเลี้ยงเป็นอาหารหรือเปล่า
0: หรือ
1: เรือ
0: หรือเปล่า
1: หรือเรือขนหมูล่มแล้วก็มันก็เลยขึ้นไปอยู่บนเกาะ
0: เดี๋ยวนะเกาะสุกรนี่ตรังหรือกระบี่

0: ไม่รู้เขาบอกแค่นี
1: ้ผมจำไม่ได้แล้วมันอยู่สถานแถวนี้มันอาจจะคาบเกี่ยวกัน
0: ครับ
1: ส่วนมากมาจากไหนผมไปเกาะสุกรผมอยู่ในน้ำผมไม่ได้ขึ้นบกแต่ถ้าเกิดถามจริงๆว่าอย่างไอ้หมูแถวๆนั้นมันจะมีหมูถ้าเกิดหมูบนเกาะที่ดังๆเนี่ยสุกรบนเกาะที่ดังๆก็คือแถวสมุยแต่หมูเกาะทะเลใต้เนี่ยพวกเกาะมันสุ่มเกาะท่าไร่ผมไปก็มีวิ่งกันร้องอุดอุดเพราะฉะนั้นเข้าใจว่ามีคนไปปล่อยไว้แล้วมันก็ผสมกันไปเป็นหมูด่างแน่แต่นั่นละ
0: ครับที่ดอยแม่อูคอครับทุ่งดอกโปตองเริ่มเหลืองละเรื่อระเรื่อแล้วเหมือนกันฮะเดี๋ยวจะมีพิธีเปิดวันที่11พฤศจิกายนครับอาจารย์ครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนใครที่อยากไปดูนะสีเหลืองม่านสีเหลืองทอดเต็มเนินเขานะครับที่ดอยแม่อูคอไปดูกันได้นะครับทุ่งดอกบัวตองฮะเป็นเทศกาลด้วยครับ
1: สวยมากแต่ต้องมีเวลาหน่อยนึงค่อยๆไป
0: ครับตอนนี้พเนินทุ่งเที่ยวได้ไหมครับเข้าใจว่าปิดอยู่นะฮะ
1: อย่าไปนะครับตอนนี้มันฝนมันยังไม่จบรอแค่แป๊บนึงเพราะว่าบางทีมันขึ้นเขาถนนมันถนนทางเดียวถ้าเกิดถนนมันเกิดไออะไรถล่มขึ้นมาถนนโดนตัดหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: น้ำปลาไหลหลาก
1: คราวนี้เราจะได้อยู่กับเสือดาวบนนะ
0: อาหารการกินสมบูรณ์ก็คงไม่มารบกวนอะไรมั้งครับ
1: นี่ก็เลยรบกวนอะไรจะเดินเล่นโชว์ตัวเป็นระยะบางทีคำแนะนำก็คือว่าอะไรที่มันขึ้นลงทางเดียวเนี่ยตอนนี้ยังไม่ต้องรีบไปเราไปที่อื่นก่อน
0: ทำไมฮอลแลนด์สนเจิ้นชนะจุดโทษไทยที่เหลือ10คนถึงดีใจกันใหญ่โตครับฮะคืออะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ฟุตบอลเอเชียนครับ
0: โอ้
1: เอเชียนลีกคืออะไรสักอย่างนึงไม่รู้ชื่อทีอินโด
0: ครับ
1: รอแก๊งฟุตรอช่วงกีฬาแล้วกันนะ
0: ฮะเดี๋ยวให้ดีเจเขาสายกีฬาเขาเป็นคนพูดนะครับเกาะแรดที่ดอนสักจังหวัดสุราษฎร์น่าไปไหมครับนี่น่าจะเป็นคนที่ถามเรื่องเกาะสุกรเกาะแรด
1: ดอนสัก
0: ม
1: ันเป็นเกาะอยู่ใกล้ฝั่งมาก
0: ผมจำไม่ได้ต้องดู
1: มันอยู่ติดฝั่งเลยประมาณนั้นน่ะมันจะมีเกาะที่มีถนนข้ามไปได้อะไรประมาณนั้นอยู่ใกล้ๆฝั่งคงต้องบอกตามตัวของผมไม่ทราบผมไม่เคยไป
0: ผมเห็นแวบๆแล้วไปชุมชนประมงริม
1: ทะเลเป็นประมงประมงแล้วก็จะอยู่กันอยู่วันนั้นก็ไปเดินเล่นไปเก็บชิวๆแต่มันอยู่ติดฝั่งเลยนะฮะ
0: ฮะดูเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับแล้วก็เราสองคนนะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.

0: ันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเขื่อนขุนด่านยกบานระบายสปริงเวย์25เซนติเมตรพร่องน้ำรองรับฝน 10-14 ตุลาคมนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าวันนี้เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกปรับการระบายน้ำผ่านสปริงเวย์ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาโดยยกบานระบาย25เซนติเมตรคิดเป็น 4% ของระยะยกบานเพื่อพร่องน้ำในอ่างและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากฝนในช่วงวันที่ 10-14 ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนเวลา 8 นาฬิกามีปริมาณน้ำ 215 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 96% ระดับน้ำอยู่ที่108เมตรโดยการพร่องน้ำครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเพื่อรองรับน้ำจากฝนระลอกใหม่ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง 3.83 เมตรจึงคาดว่าการปรับการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติมส่วนสถานการณ์เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีกฟผ.แจ้งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารพื้นที่รองรับน้ำในอ่างและเตรียมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยวันที่6ตุลาคมระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรและจะเพิ่มเป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรระหว่างวันที่7ถึง11ตุลาคมโดยกำหนดอัตราการระบายน้ำไม่เกิน125ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกฟผ.ระบุว่าการบริหารการระบายน้ำจะคำนึงถึงระดับน้ำและศักยภาพรองรับของลำน้ำท้ายน้ำเป็นสำคัญกทม.เร่งระบายน้ำรับฝนระลอกใหม่หลังฝนหนักช่วงกลางดึกสายไหมฝนสะสมเกือบ100มิลลิเมตรนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝนและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายหลังเกิดฝนตกหนักและมีฟ้าร้องรุนแรงช่วงเวลา1นาฬิกาถึง3นาฬิกาโดยมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยทั่วกรุงเทพประมาณ50มิลลิเมตรขณะที่กลุ่มฝนได้เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่แล้วส่วนกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำและพร่องระดับน้ำในคูคลองสายหลักเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าอาจเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้พื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงได้แก่เขตสายไหมประมาณ 99-100 มิลลิเมตรเราลงมาได้แก่เขตธนบุรี70มิลลิเมตรเขตจอมทองและเขตคลองเตย64มิลลิเมตรและเขตราชเทวี61มิลลิเมตรได้ระดับน้ำในคูคลองคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณวัดขจรเพิ่มจาก9เป็น24เซนติเมตรจากการเร่งระบายน้ำที่ผันมาจากพื้นที่เขตลาดกระบังขณะที่คลองลาดพร้าวมีระดับน้ำสูงขึ้นและอยู่ในเกณฑ์เตือนภัยระดับสีส้มส่วนคลองเปรมประชากรบางจุดมีสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงจากปริมาณน้ำล้นสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะหนองจอกและลาดกระบังขณะนี้ยังไม่มีฝนเติมเข้ามาในจุดวิกฤตทำให้การระบายน้ำดำเนินการได้ดีขึ้นทางนี้คาดว่าช่วงเที่ยงวันนี้มีโอกาสเกิดฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ทางนี้ช่วงเช้าผู้บริหารกทม.ได้เข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนณัฐพงษ์ยันยื่นยัตติซักฟอกแน่หากเข้าสภาภายในเดือนนี้อุบรายชื่อรัฐมนตรีเป้าหมายนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ายื่นเร็วๆนี้แน่นอนไม่ว่าจะยื่นเมื่อไหร่ยติควรจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้อย่างช้าที่สุดไม่ควรเกินต้นเดือนหน้าเมื่อถามว่าตอนนี้ยังขาดเนื้อหาอะไรบ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเท่าที่ตนได้ติดตามมาโดยตลอดทั้งเรื่องของกรอบยติตัวรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายตอนนี้ค่อนข้างแน่ชัดแล้วแต่คิดว่ายังไม่ควรจะให้ข่าวเดี๋ยวรอยื่นยติทีเดียวก็จะได้เห็นพร้อมกันสำหรับรายชื่อรัฐมนตรีมีมากกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่นั้นโจทย์ที่มีตอนนี้คงมีหลายคน สำหรับธีมในการอภิปรายจะเป็นอย่างไรนายณัฐพงษ์กล่าวว่าประเด็นที่สำคัญคือการเมืองที่อยู่ในระบอบสีน้ำเงินรัฐบาลเองมีความพัวพันสังคมมองเห็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ารัฐบาลมีส่วนพัวพันในการโกงเลือกสว.มาและควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือองค์กรอิสระทำให้กลไกในการทวงดุลตรวจสอบของผู้มีอำนาจรัฐไม่ทำงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยActive Radio.

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเพจ Facebook National Olympic Committee of Thailand ของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โพสต์ภาพหนังสือพิมพ์ The Asian Games Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน Asian Games 2026ที่ยกย่องวรพีรัชยากรและทาราวดี2นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดที่คว้าเหรียญทองได้สำเร็จโดยจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการโพสต์ภาพหน้าหนังสือพิมพ์ The Asian Games Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายวันอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน Asian Games 2026ที่ลงข่าวของวรพีรัชยากรก้องภพสรุตาวดีและทาราวดีนาราพรพัฒน์2นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงของไทยที่คว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยการล้มแชมป์เก่าอย่างทีมชาติจีนและยุติความสำเร็จอันยาวนานของทีมจีนในวอลเลย์บอลชายหาดหญิงซึ่งสร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาทั่วทวีปเอเชียตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: อูไนเอเมรี่ผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีผิดกฎการเงินอย่างร้ายแรงหลายคดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังคณะกรรมการอิสระตัดสินว่าทัพเรือใบสีฟ้ามีความผิดจริงในคดีเหล่านี้โดยเขายอมรับว่าเสียดายผลงานในสนามในช่วงที่ผ่านมาของแมนซิตี้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแมนซิตี้เป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้อย่างยอดเยี่ยมและในบางช่วงก็แข็งแกร่งจนไร้เทียมทานอย่างแท้จริงแต่สุดท้ายเรื่องการลงโทษหรือบทสรุปทางกฎหมายที่จะมีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ตัดสินนอกจากนี้อูไนเอเมรี่ยังได้พูดถึงเรื่องข้อจำกัดด้านงบประมาณโดยเขาเชื่อว่ามีหลายๆทีมที่แอบตกแต่งบัญชีหรือเพิ่มตัวเลขงบประมาณให้สูงเกินจริงและในตอนนี้ปัญหาเหล่านั้นก็กำลังเริ่มทยอยปรากฏให้เห็นแล้ว
2: ช่วง Premier League Update
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
5: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: มาแล้วนะครับเดี๋ยวได้นายไลฟ์รับประจำวันนะอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับน้องนนท์รัศมีและผมเจสศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: ครับผมเปิดเพลงเข้ารายการนี้ให้กำลังใจทับช้างศึกกันหน่อย
0: เมื่อวานนี้โอ้โหสู้เต็มที่ใบแดงนี
1: ่เออแม่
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
1: แต่ว่าจังหวะนั้นมันก็50 50นะก
0: ็
1: ให้ได้นะเราก็อุตส่าห์ยิงนำอะไรแล้ว
0: โอ้ยิงนำตลอดนะ
1: โทษแพ้แม
0: ่เฮ้ยเราโดนก่อนนี่ใช่ไหม
1: เราโดนก่อน
0: โดนก่อนแล้วตีเสมอ
1: ใช่
0: ตีเสมอแล้วก็มาได้ประตูจากพิรดลที่เหลือ10คน
1: อ
0: ่ะแล้วก็มาเข้ามายิงประตูก็10คนนั้นก็ไม่ไหวต้านไม่ไหวอ่ะ
1: ครับ
0: นี่คือรัฐมิกสันใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เปิดเพลงนี้นะครับเพลงเชียร์ทีมช้างเสือแล้วกันให้กำลังใจทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราที่ลงแข่งขันในศึกฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ในรอบชิงชนะเลิศที่จาการ์ตาเมื่อวานนี
1: ้ครับผม
0: ครับเป็นไงเมื่อวานนี้เราก็ด้วยความที่บอกงี้ก่อนนะครับพอดีเราไม่ทราบว่าถ่ายได้สดหรือเปล่าไงพอดีน้องเจมไงน้องเจมทำประสิทธิ์ติดต่อบอกว่าเอ้ยเขามีบรรยายนะเอ้ยเขามีถ่ายได้สดนะ
1: ครับ
0: แต่เราก็ต้องเช็คก่อนนะว่าถ่ายสดจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะทางแอปเขาเปิดดูฟรีไหมหรือเราสตรีมมิ่งได้ไหมนะครับเขาบล็อกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเช็คไปเช็คมาเออเขาให้ดูฟรีฮะ
1: ครับ
0: ก็เลยให้ทีมงานเก๋าเก่งๆนะเมื่อวานนี้นะเป็นคุณป๋ายาวนะ
1: ป๋ายาว
0: คุณสุริยะคุณตำรงกับพี่โจอี
1: ้
0: ประชาติเก่งระดมเก็บนะครับมาเข้ารายการอยู่แล้วก็เลยให้บรรยายเลยป๋าบรรยายบอลไทยคิดดูด้วยกัน
1: ปกติป๋านี่ไปแต่อิตาลีอย่างเดียว
0: อิตาลีอย่างเดียวแล้วก็แบดมินตันก็เลยบอกป๋านะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับใช้งานหน่อยแล้วกันรายงานฟุตบอลให้หน่อยนะครับป๋าว่าเจ๋งจะดีเหรอดีป๋าบรรยายบอลไทยแหละป๋าต้องฉีก
1: ป๋าก็เลยเรียกว่า
0: ป๋าเรียกว่าก็นั้นให้พี่จุ้ยนำนะพี่ไม่ได้ตามบอลไทยเลยแต่ว่านี่ป๋าได้เชียร์สุรินทร์ทีมประตูเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ออกการไม่งานนะเมื่อวานนี้นะเออครับ
1: นะก็น่าเสียดายไม่เป็นไรกีฬามันก็มีแพ้มีชนะ
0: เนาะธรรมดา
1: ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าอีก4ปีข้างหน้านี่จะมีแข่งหรือเปล่านะ
0: เหรอ
1: ผมไปลองเช็คดูเนี่ยเขายังไม่ยืนยันเลยนะว่า
0: ครับ
1: จะมีใครเป็นเจ้าภาพไห
0: ม
1: เพราะว่าตามแผนบอกว่าจะจัดทุก4ปีเออเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนเพราะว่าฟีฟ่าก็
0: อันนี้ทุกๆ4ปีใช่มั้ยหรือว่าไงอันนี้ทุกๆ4ปี
1: ตอนแรกเขามีแผนไว้แล้วจัดทุก4ปีแต่ไม่รู้ว่าครั้งแรกเนี่ยลองดูปุ๊บเม็ดเงินเวิร์คหรือเปล่าแต่กระแสดี
0: กระแสดีมั้ย
1: โดยเฉพาะรอบชิงอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่ะอย่างบ้านเราก็ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์นะ
0: ครับ
1: ไม่รู้ FIFA เขาจะแฮปปี้หรือเปล่ากับรายได้ที่เขาได้มาผมว่าเดี๋ยวเขาต้องมาประเมินกันใหม่อ่ะว่าครั้งหน้าจะมีอีกหรือเปล่า FIFA อาเซียน
0: เออใช่มั้ยฮะ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวปีหน้ามีนาคมก็จะมีเลือกตั้งประธานฟีฟ่าด้วยไม่รู้ว่าอินฟานติโน่จะอยู่หรือเปล่าไง
0: โอ้ก็ดูแล้วเขาน่าจะอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่ถ้าอยู่ก
0: ็บริหารแบบงานโอ้โหเงินเยอะเลย
1: โอ้ยรายรับดีแล้วนะก็ถ้าอยู่ก็อาจจะมีต่อแต่ยังไม่คอนเฟิร์ม
0: ครับ
1: เหมือนครั้งนี้นี่เป็นครั้งแค่แบบออเดิร์ฟออเดิร์ฟดูกระแสก่อนว่าเอ๊ะรายได้เป็นยังไงกระแสดีไหมแต่พี่เจ๋งว่าโอเคไหมรายการนี้
0: ก็ถ้าถ่ายทอดสดอ่ะดีเลยแต่ว่าดันมันมาติดกับฟุตบอลนะชิงแชมป์ชาติอาเซียนไงไอ้ฮุนไดครับเนี
1: ่
0: ยเออมันก็เลยแบบมันติดกันเกินไปพี่ว่าม
1: ันสนุกกว่าไหม
0: ถ้าไอ้ชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยพี่ว่าดีกว่าด้วยความที่มันเก่าไงมันเก่าแก่แล้วก็มีมนต์ขลังมากกว่าไงเพราะจัดมาตั้งแต่ยุค90อ่ะ
1: แล้วรายการนี้เอาจริงมันไหม
0: รายการนี้มันรายการแรกมันแบบแปลกแล้วมันทีมที่แชมป์กลุ่มเข้าเลยอันดับ2ไม่มีตกมันไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีแก้ตัวแพ้ก็ตกรอบเลยไง
1: ถามว่าอ่ะมันจริงๆก็คือมันเกมกับเรากับเวียดนามอ่ะแล้วก็เกมรอบชิง
0: ครับ
1: 2นัด
0: ม
1: ันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากชิงแชมป์อาเซียนเดิมนะ
0: ใช
1: ่เออผมว่าเอาจริงมันก็ค่อนข้างจำเจนะ
0: แ
1: ล้วไม่รู้ว่าปี4ปีข้างหน้าจะมีไหม
0: ครับ
1: เออเดี๋ยวคงต้องไปเช็คกันนะ
0: เช็คนะเช็คนะ
1: ว่ารายได้เป็นยังไง
0: เออสี่ปีข้างหน้านะ
1: เออแต่ส่วนตัวผมก็ว่าก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะมันก็ไม่ได้ต่าง
0: อ้าวไม่สนุกเหรอ
1: ไม่ได้ต่างจากอาเซียน
0: ก็เนาะมันกระแสไม่ได้อะมันเหมือนไอ้ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนไงที่เปลี่ยนชื่อมาตลอดตามสปอนเซอร์เนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ช่องเก้าของเราเคยยิงสดด้วยไงมันก็ความรู้สึกมันแบบรายการใหม่อ่ะ
1: พอมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนยูฟ่าเนชั่นส์ลีกอะที่มาใหม่ๆอะมันก็จะแบบมันไม่ค่อยขังอะ
0: ครับ
1: มันไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์มันไม่มีเรื่องราวแล้วแต่ละชาติเอาจริงก
0: ็
1: ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่
0: มันมีมนต์เสน่ห์ใช่ไหม
1: ต่อไหมสี่เพลงหน้า
0: อืมว่าสี่เพลงหน้ามันนานเกินไปมันเดี๋ยวคนลืมนะแต่เขาจะจัดทุกๆ2ปีหรือเปล่าทุกๆ3ปีทุกๆอย่างหรือเปล่า
1: เห็นแผนตอนแรกเขาบอกเขาจะจัดทุกๆ4ปีนะ
0: โอ้4ปีคนลืมพอดีฮะ
1: ก็ถ้ามีอีกครั้งนึงก็
0: ทำเหมือนในเชลีกได้ที่ว่าพี่ว่าทำเหมือนในเชลีกอ่ะคือถ้ามีฟีฟ่าเดย์ก็จัดในเชลีกเมื่อวานนี้ก็มีฟุตบอลในเชลีกไงที่ลงเตะกันนะครับโดยเฉพาะฝรั่งเศสโดนเบลเยียมยิงก่อนนะแล้วก็มาตีเสมอได้แล้วก็ยิงแซง3ประตูรวดเลยนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะไมเคิลโอลิเซ่นะฮะที่ยิง2ประตูว่านี
1: ้
0: สุดยอดนะ
1: คือถ้าเป็นรูปแบบNations
0: League Nations League เล็กๆเนี่ยก็มีเรียกว่าจัดเป็นทัวร์นาเมนต์เลยนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ยแบบ FIFA อาเซียนครับเนี่ยจัดแบบทัวร์นาเมนต์มาจัดที่สนามเป็นกลางอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเตะเย่าเยือนอะไรแบบนี้ฮะ
1: แล้วก็เหมือนยุโรปเลยมั้ยคือแบบคัดทีมไปเล่นบอลโลกด้วย
0: นี่ทำไปเขาแล้วทำไปยุโรปเนี่ย
1: ดีกว่า
0: ดีกว่า
1: ก็จริงๆมีแผนเหมือนกันนะเห็น ESPN เขารายงานข่าวบอกว่าทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เนี่ยเขาก็มีแนวคิดนะจะจัดเป็นเนชั่นส์ลีก
0: เนี่ยแบบนี้ดีกว่าพี่ว่าใช่
1: เพราะว่าเราก็รู้แพทเทิร์นแล้วนะแบบมาจากของยุโรปเขาก็คือดีกว่าเดิมอ่ะดีกว่าอุ่นเครื่องแบบเดิมที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
0: อันนั้นอุ่นเครื่องแบบเหมือนอุ่นเครื่องแบบพอให้ได้คะแนนเรตติ้งไงแต่ว่าถ้ามีเนี่ยไอ้ยูฟ่าเหมือนยูฟ่าเนชั่นลีกแล้วมีเงินรางวัลมีอะไรด้วยเน
1: า
0: ะอย่างเช่นของเขาอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็เนี่ยไม่ก็สรุปเองว่านะฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้ก
1: ็มีความหมาย
0: ใช่ก็ฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ก็ชนะเบลเยียมไป 4-1 ไง
1: ใช่ครับ
0: ลูกเกบาคิโอยิงก่อนนะแล้วก็ฝรั่งเศสมาเร่งเครื่องในช่วงท้ายเกมจากดูเอ่ชากีและโอริเซ่นะยิงคนเดียว2ประตูแล้วนาทีที่88ละ91ครับโอริเซ่เนี่ยแกสุดยอดนะ
1: โอ้นาทีนี้นี่ต้องยอมรับ
0: ก็แกลงกี่นัดเนี่ย4นัดยิง4ประตูอ่ะคือ3นัดที่ผ่านมาโอริเซ่ยิงประตูชัยให้กับทีมเนี่ยคือ3นัดเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้เป็นดาวซันโวร่วมกับแฮร์รี่เคนแล้วก็ลามินยามาลนะ4ลูกเท่ากันในรายการยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะ
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนี้ถ้าโมเดลนี้ดีก็ต้องเลิกไปนะฟีฟ่าอาเซียนนี่ไม่เอาแล้วนะ
0: เอา
1: เล่นแบบเนชั่นส์ลีกของยุโรปเขา
0: เนาะแบบนี้ดีกว่าที่นะ
1: ของพี่เจ๋งคิดว่าดีกว่าใช่ไหม
0: ก็เป็นนี้ดีกว่าเป็นเนชั่นลีกดีกว่าเนชั่นลีกแล้วก็มีปรับตกชั้นแล้วก็โควต้าของทีมที่ตกรอบนั้นตกรอบนี้ตกรอบคัดเลือกมาก็มาเพลย์ออฟกันอีกครั้งนึงก็เหมือนสวีเดนไงที่ตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกแล้วก็มาได้สิทธิ์ของเนชั่นลีกไงพี่ก็ดีนะจะทำให้ทีมแบบมีแรงกระตุ้นนะ
1: แล้วก็ทีมแชมป์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าได้ส่งได้สิทธิ์อะไรไปเล่นเพลย์ออฟบอลโลกบอลเอเชียอะไรอย่างนี้
0: ใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยก็มันจะมีโควต้าด้วยไงมีตกชั้นมีอะไรนี่ด้วยเนาะ
1: ก็คือเหมือนยุโรปเลยอ่ะ
0: เหมือนยุโรปเลยเพราะจะตกชั้นไปลีกบีนะครับต่อไปเพลย์ออฟอะไรพวกนี้เนาะ
1: คือผมว่าไอเดียตรงนี้เนี่ยมันมาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันคืออุ่นเครื่องธรรมดาไม่มีใครดู
0: ใช่
1: เพราะว่าแต่ละทีมอ่ะก็เอาตัวมาลองเอาพวกชุด B ตัวสำรองมาเล่นกันเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครดูเลยแล้วพอมันมีแก๊ปตรงนี้เขาก็อยากจะทำใ

0: มันขายได้อ่ะ
1: ครับ
0: ให้มันมีสปอนเซอร์ให้มันมีเรตติ้งให้มันมีคนดูเขาก็เลยจัดเป็นฟีฟ่าอาเซียนคัพขึ้นมาแต่เอาจริงๆก็สนุกแค่แมตช์2แมตช
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เจอเวียดนามไงแล้วก็เจออินโดนีเซียแต่ว่าวันนี้นี่คนเต็มไม่หานะนนนะ
0: เขาก็อยากได้แชมป์อินโดเขาก็คั่งเหมือนกันนะ
1: เพราะว่าก่อนพี่จำได้ว่าก่อนหน้านั้นเราไปเตะที่เมื่อเอือนะครับเราไปเตะที่เมื่อแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาเตะที่จาการ์ตาไงเพราะว่าอินโดนีเซียเขาเป็นเจ้าภาพใครนี่ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ในรอบสุดท้ายของฟีฟ่าอาเซียนครับจะมีฟีฟ่าอาเซียนเชลเลนจ์คัพด้วยนะซึ่งฟีฟ่าอาเซียนเชลเลนจ์คัพเนี่ยก็เป็นฮ่องกงที่ชนะกัมพูชาไป2-0ครับส่วนของเรานะครับในศึกฟีฟ่าอาเซียนครับก็แพ้ให้กับอินโดนีเซียไป2-4นะจุดโทษนะ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากเสมอกันในเวลา1-1แล้วก็ต่อเวลาพิเศษก็เสมอกัน2-2นะครับเมื่อวานนี้เราเนี่ยโดนก่อนนะ
0: ครับ
1: จากเลยอะไรนะดินเจมใช่ไหม
0: ใช่
1: นาทีที่84แล้วก็อีคลาสสันโหลดนะครับมาชาร์จเจาะๆเข้าไปที่2-2นะครับให้ไทยที่เสมอ2-1นะในนาทีที่87ต่อเวลาฮะนน
0: ครับ
1: แล้วจังหวะนั้นพิจุนชันรัศมีได้ยิงสวยงามมากยิงลูกเลี่ยนนะเข้าไปเน
0: า
1: ะยิงนอกกรอบเขตโทษละกระแทกบอลเข้าไปนะ
0: ครับ
1: เหลือ10คนด้วยตอนนั้น
0: ใช่
1: ของเราเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเจ้านิโก้ใช่ไหมนิโคลัสมิเคลสันนะฮะก็โดนใบแดงไปเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ก็โดนก่อนที่เราจะเสียลูกแรกอะพอเราไปโดนใบแดงจังหวะนั้นอินโดก็ได้ฟรีคิก
1: นาทีเท่าไหร่87เนาะนาทีเท่าไหร่นะของที่เราโดนใบเหลืองนาที80กว่ากว่า
0: ใช่ประมาณ80เน
1: ี่
0: ย
1: โดนเหลือง2ไงเป็นใบแดงในเกมไปดึงกับโอเล่โรเมเนียเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาไม่ตีเสมอเราได้เนาะในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ
0: ใช่
1: สกอร์ก็2-2ต้องไปยิงจุดโทษนะครับโดยไทยเขายิงเข้าหมดเลยนะของเราอ่ะเฮ้ยของเขาเนี่ยยิงเข้าหมดเลยของเรายิงเข้า2คนยิงเข้า2คนก็มีใครมี2คนแรกอ่ะพี่ทอมเบียร์ไงแล้วก็มีวอลเลชูทองกองหลังอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: นะครับตำแหน่งแบ็คขวาของ BG นะครับแล้วก็สารัตอยู่เย็นพี่ต่างของเรายิงไม่เข้า
0: ใช่
1: แล้วคนปิดท้ายเป็นกองหลังไงณัฐพงศ์สาริยาฮะเซ็นเตอร์แบ็กของชลบุรีก็กองหลังเนาะก็ยิงก็ไม่เข้าฮะ
0: สารัตน์ได้ยิงชนเสา
1: ครับ
0: ณัฐพงศ์สาริยาได้ยิงติดเซฟ
1: ติดเซฟครับพูดถูกทาง
0: ก็หลังจบเกมฮาซันบอกว่ายิงจุดโทษมันเหมือนซื้อหวยอ่ะมันออกฝั่งไหนก็ได
1: ้ครับ
0: นะครับก็แต่ยังภูมิใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมนะเพราะว่าเหลือผู้เล่น10คนแต่ก็เล่นด้วยสปิริตนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะตำหนิใครถึงแม้ว่าเราจะแพ้นะครับเขาก็ยังภูมิใจกับตัวนักเตะนะแบบนี้นี่เป็นไงทัวร์นาเมนต์นี้ฮัดสันพี่เจ๋งมองว่าโอเคไหมไม่ได้แชมป์นี่จริงๆก็ผิดหวัง
1: เมื่อวานนี้มีคนชมนะที่เหลือ10คนเนี่ยว่ายังสู้กับอินโดนีเซียได้แล้วก็สามารถที่จะยิงประตูขึ้นนำได
0: ้ครับ
1: มีคนเชียร์มีคนชมเขาอยู่นะมีคนหนึ่งที่ไม่เชียร์ไง
0: ใครครับ
1: จะมีใครนะฮะจะมีใครล่ะก็มีคนเดียวพี่เลมิงอ่ะ
0: คือรอบชิงมันก็ต้องเล่นประมาณเนี้ยโซนเนี้ย
1: เ
0: ล่นแบบเทเซฟไว้ก่อนตอนช่วงแรกๆอ่ะนะที่แบบว่าตัวยังเท่ากันอยู่อ่ะคือถ้าจะไปผีผามบุกเผลอๆโดนปุ้งป้างขึ้นมานี่มันอันตรายนะเกมแบบรอบชิงมันเล่นแค่90นาทีอ่ะนะ
1: โอ้ใช่
0: เ
1: มื่อวานนี้คือต้องชมเลยนะชมผู้เล่นก็ฟังการบรรยายจากป๋าแล้วก็พี่โจอี้ไงลุ้นป๋าฮะป๋าเสียงดังตลอดเลยบอลยังไม่เข้าป๋าดีใจแล้วอ่ะเออป๋าจะเย็นป๋าใครเหยียบเท้าป๋า
0: เลือดรักชาติ
1: อ๋อเลือดรักชาตินะ
0: ไม่
1: บอกป๋าไม่ได้ดูบอลไทยไงโอ้โหพอจะว่ายิงจะว่าแฮนด์บอลนิดนึงเอ้ยแฮนด์บอลแฮนด์บอลอะไรป๋าจะเย็นสิป๋าจะเย็น
0: ป๋าเขาแบบไม่ค่อยได้พากบอลไทยไง
1: พอ
0: ได
1: ้
0: แล้วคงรู้สึกคึกอ่ะ
1: อ๋อเลือดคึกเหรอเลือดรักชาติมันมันสูบฉีดแล้วมันข้นคลักเลยฮะรู้ว่าไงฮะ
0: พยายามเอาใจช่วยตลอด
1: ครับ
0: ก็จริงๆอินโดชุดนี้ก็ลูกครึ่งเยอะนะมันก็เลยทำให้ทีมของเขาก็ยกระดับขึ้นมานะ เขาก็เอาจริงเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: อินโดนี่เขาก็ชอบฟุตบอลเหมือนกัน
1: ก็โหดาวรุ่งเขาก็หลายคนนะแล้วก็มีนี่ไงมีใครล่ะมีลูกครึ่งลูกเสี้ยวแล้วเขาอ่ะ
0: เต็มไปหมดเลย
1: เขาก็มาเวนี้เนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ก็ฮัตสันยังบอกอีกว่าเขาก็เศร้านะกับการแพ้ในเกมนี้หลังจากนี้ก็คงจะพักสักหน่อยนึงแล้วก็โฟกัสการเตรียมทีมไปเอเชียนคัพ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องเสียงวิจารณ์เขาบอกว่าเขารู้ตั้งแต่วันแรกแล้วที่เข้ามาคุมทีมเนี่ยก็มีคนวิจารณ์มาโดยตลอดนะฮะก็คงจะหมายถึงพวกแฟนๆบอลน่ะนะฮะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติไทยก็มีขุมกำลังที่แบบแตกต่างมาโดยตลอดนะ
1: อ
0: ย่างในอาเซียนคัพก่อนหน้านี้นี่ก็ไม่ได้ตัวเต็มเพราะว่ามันไม่ใช่ FIFA Day นะฮะแต่ว่าก็ถือว่ามีแกนหลักที่รักษาไว้ได
1: ้
0: เขาก็มองว่ามีดาวรุ่งสอดแทรกขึ้นมาพอสมควรนะครับในอนาคตก็น่าจะช่วยทีมได้มากนะจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้ฮัสซันก็บอกตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้เอาเจ้าอุ้มธีรธรไปเพราะว่าอยากให้พักนะ
1: โอ้อุ้มก็แบกทีมอ่ะ
0: ใช่อายุก็เยอะแล้วอ
1: ยู่บุรีรัมย์อายุเยอะด้วยไง
0: ก็เขาบอกว่าตอนที่เหลือ10คนนี่ก็พยายามหาวิธีเพื่อที่จะอยู่ในเกมให้ได้แล้วก็เดินหน้าใส่พวกเขาด้วยก็ต้องยกเครดิตให้กับความกล้าของนักเตะที่ทำให้ทีมกลับมาได้น่าจะหมายถึงตอนที่พลิกมานำ 2-1 อ่ะนะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องจุดโทษเขาคิดว่าเหมือนกับการเปลี่ยนผู้เล่นในเกมนี้นะเขาคิดว่าเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเพื่อแก้เกมเลยส่วนใหญ่เป็นเพราะนักเตะบาดเจ็บบางคนเจ็บซี่โครงบางคนตะคริวขึ้นแล้วพอต้องมาดวลจุดโทษก็ยอมรับว่าทั้ง10คนที่เล่นอยู่เนี่ยก็มีความล้ากันหมดแล้วเขาก็พยายามเดินไปถามแต่ละคนว่าเฮ้ยใครมั่นใจบ้างใครอยากยิง
1: จุดโทษนะ
0: ในความคิดของเขาเขามองว่าไม่มีใครผิดหรอกไม่ว่าจะยิงเข้าหรือไม่เข้าก็ตามไม่ว่าจะเป็นสารัตหรือณัฐพงษ์เพราะว่าในเกมพวกเขาก็ทำได้ดีมากๆถ้าเกิดในเกมทำได้ไม่ดีเนี่ยคงไม่ได้มาถึงยิงจุดโทษก็ไม่โทษใครอ่ะก็โอเคนะฮัสซันก็ให้สัมภาษณ์ดีนะ
1: ครับ
0: ส่วนจรานนท์อนุอินผู้รักษาประตูทีมชาติไทยก็บอกว่าเสียดายครับเหลือแค่9เดียวจะเป็นแชมป์แล้วแต่ก็ทำไม่ได้นะก็ยินดีกับอินโดนีเซียด้วยแต่ว่านักเตะไทยก็ทำได้ดีแล้วเดี๋ยววันนี้กลับเลยช่วงเย็นก็กลับที่สุวรรณภูมิแล้วเดี๋ยวจะมีการประชุมเรื่องผลงานกันแล้วก็จะวางแผนสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปด้วยเดี๋ยวจะมี Kings Cup รออยู
1: ่รออยู่นะ
0: พฤศจิกายนที่ศรีสะเกษไง
1: ครับอ๋อใช่ๆเฮีย
0: ต้งเชียร์เฮียต้งนัดพี่เจ๋งไว้แล้วไงอ๋อ
1: ที่เราสัมภาษณ์เฮียต้งใช่ไหมเฮ้ยเราต้องไปหน้านนนะ
0: เฮียต้งบอกคุณเจ๋งอย่าลืมมานะครับ
1: อุ๊ยจริงหรือเปล่า เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม
0: เฮียต้งนี่สสศรีสะเกษ
1: สสศรีสะเกษแล้วก็เป็นถ้าเป็นช่วยเดี๋ยวช่วยไอ้รปภของนั่นใช่ไหมล่ะของคมนาคมอ่ะแต่ช่วงนี้ท่านรู้สึกเครียดอยู่นะ
0: งานเยอะงานเยอะ
1: ฮะ
0: งานเยอะงานหนักด้วยช่วงน
1: ี้โหงานหนักเลยอ่ะคมนาคมตอนนี้งานหนักเลยงานหนักเลยนะรู้จัก
0: ปฏินี้นะ
1: แต่เฮียต้งบอกไม่รู้จักผมอ่ะเอา
0: เฮียต้งจำได้
1: จำได้นะ
0: เคยมาคุยกับเรา
1: ครับใช่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไง
0: ครับ
1: ก็อ่ะนะครับก็เนาะเสียดายนะหมดแล้วไอ้ก็ภูมิใจนะแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็อย่างที่บอกไปเราโดนไปดึงเขาเนาะนิโคลัสมิเกลสันอ่ะจังหวะจุดเดียวก็โดนเป็นใบแดงอ่ะเนาะ
0: ให้ได้ไหมจังหวะนั้น
1: มันก็จะเข้าจุดโทษแล้วนะ
0: มันก็50-50อ่ะนะ
1: ครับ
0: ผมว่าก็ได้อ่ะนะก็แล้วแต่ดุลพินิจของผู้ตัดสินน่ะแต่เราก็ไม่รอด
1: เอา
0: เล่นบ้านเขาด้วย
1: หรอไม่รอดนะ
0: ไม่รอดโดนไป
1: เสียดายเหมือนกันนะเมื่อวานนี้นะ
0: ก็เสียดายนิดหน่อย
1: ครับ
0: แต่ไม่เป็นไรลุยกันใหม
1: ่ลุยกันใหม่นะ
0: เพราะว่าฮัสซันเราก็ต่อสัญญาไปแล้ว
1: ต่อแล้วนะ
0: ต่อไปแล้วนี่มาดามแป้งต่อไปแล้วนี่ก่อนที่จะถึงรอบชิงเนี่ย
1: พร้อมดิมีพี่ลิมิงอ่ะว่าเอ้ยไปเล่นตั้งรับเขาเล่นดีเมื่อวานนี้ก็ต้องชมวิจิตรใจของทีมชาติไทยเนาะนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมนนท
0: ์ได้เลย
1: พักมีอะไรไหม
0: ก่อนไปพักนี่ประชาสัมพันธ์กันหน่อยเพราะว่าถึงแม้ช่วงนี้ฝนจะตกเยอะ นะฮะแต่ตอนไม่ตกก็ร้อนนะถ้าหน้าร้อนแบบนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านขอแนะนำพัดลมอุตสาหกรรมคาชิว่านะฮะที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลัง

0: นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 1
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทสมีและทีมงาน FM 99
2: กลับมาครับในประเด็น2ของนิตนายไลฟ์นะครับวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับ
3: ครับ
2: เป็นไงจีโน่หลังจากที่วันเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะก็เราได้ทราบข่าวดีที่น้องไปคว้าแชมป์ลอตเตอรี่แชมเปี้ยนชิพนะ
3: ครับ
2: ก็มีเป็นแชมป์ตั้งแต่แชมป์ที่4แชมป์ที่4เนาะในรายการในฤดูกาลนี้เนาะและแชมป์ใบที่11นะตลอดการเล่นอาชีพนะครับ
3: ครับ
2: ก็นักกอล์ฟจากชลบุรีจากราชบุรีนะที่เล่นในทัวร์มาแล้วปีที่5บอกว่าสำหรับใครที่ไม่รู้เรื่องภาษีฉันไม่ได้รับเงิน20ล้านเหรียญนะและจริงน้อยกว่านั้นนะอ้าวครับเพราะตอนนี้น้อง23ปีใช่ไหมล่ะเป็นมือสองของโลกเงินในตอนนี้ทำมาแล้ว20ล้านเหรียญนะหลังจากได้แชมป์แล้วได้แชมเปี้ยนชิพแต่น้องบอกว่าโอ้โหที่จริงไม่ได้เงิน20ล้านเหรียญนะได้น้อยกว่านั้นเยอะเลยนะฮะไม่ได้รวยขนาดนั้นได้เงินได้กว่าตัวเลขที่เห็นภาษีเยอะแยะเลยนะ
3: กลัวใครมายืมหรือเปล่า
2: ก็นั่นไม่ใช่กลัวมายืมสิ
3: กลัวใครจะมาหยิบมายืมเลยว่าโอ้ยได้ไม่ถึงขนาดนั้น
2: เดี๋ยวเสียภาษีเพราะว่าภาษีโหดด้วยกันนะภาษีแต่ละรัฐแต่ละรัฐเนาะ
3: คร
2: ับนะครับก็ไม่เหมือนกันนะฮะก็จีโน่ยังได้โบนัสอีก1ล้านเหรียญนะจากการคว้ารางวัลนะเอออนริสรีวอร์ดแชลเลนจ์2024นะฮะก็สุดยอดในฤดูกาลนี้จีโน่ยังเหลือการแข่งอีก3รายการนะ15ถึง18ตุลาคมนะครับบูบริกรายการบิวอิกแอปเชเซี่ยงไฮ้เนาะ5ถึง8พฤศจิกายนรับโตโต้แชมเปี้ยนคลาสสิกและ19ถึง22พฤศจิกายนนี้รายการซีเมกรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิพนะครับเงินรางวัลสูงสุดนะของแอปเชทัวร์เนี่ยคือโซลิสตัมนะ22ล้านเหรียญลิเดโค22ล้านเหรียญเนลี่คอร์ด้า22ล้านเหรียญแคทรีเว็บ20ล้านเหรียญและจีโน่ทิติคุณ20ล้านเหรียญฮะ
3: โอ้ยนิดเดียว
2: นิดเดียวนะ
3: อีกนิดเดียวจะขึ้นอันดับหนึ่งได้นะแล้วอายุยังน้อยอยู่เลย
2: ก็จีโน่ตอนนี้นะครับแต้มนะครับ111.08นะเดลี่คอร์ด้า 13.09 นะในการได้ท็อป15ของโลกนะตอนนี้นะฮะ
3: มันมีช่วงการแข่งช่วงหนึ่งโปรจีนบอกว่ามันรู้สึกเหมือนนั่งรถไฟเหาะตีลังกาเลยนะ
2: ครับ
3: ในช่วงหลุมท้ายๆนะหลุม16ถึงหลุม18เนี่ยแล้วพอแข่งจบปุ๊บความรู้สึกเหนื่อยนี่หายไปเลยพอรู้ว่าได้แชมป์นะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เสียดับเบิลโบกี้ที่หลุม16ตอนนั้นแบบโปรจีนบอกรู้สึกแย่เลยนะแต่ก็ต้องพยายามมีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็เล่นเกมของตัวเองต่อไปให้ได้นะ
2: ครับ
3: เพราะว่าถ้าหากยังเล่นในช็อตที่ตัวเองทำได้ก็ยังมีโอกาสและสุดท้ายก็ทำได้แชมป์ที่11ในอาชีพแล้วนะโอ้โหโปรจีนนี่สุดยอดมากแล้วก็ภาพสถิติมือหนึ่งโลกที่จำนวนแชมป์4รายการในปีนี้เนี่ยทำให้เธอคว้าแชมป์มากที่สุดในฤดูกาลเทียบเท่ากับเนลลี่คอร์ด้ามือหนึ่งโลกคนปัจจุบันก็23ปีเท่านั้น
2: สุดยอดนะ
3: โอ้โหยังอีกยาวไกล
2: ก็เจ้าตัวว่าไม่ได้โฟกัสที่เรื่องเงินนะครับผมนะ
3: ก็
2: เป้าหมายของเธอนะครับก็คือการเล่นกอล์ฟแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับนี่จีโน่เนี่ยพูดดีนะเป็นไง
3: ครับ
2: นะครับก็จีโน่มือหนึ่งของไทยนะตัวนี้นะ
3: ครับ
2: แพตตี้ซึ่งเป็นมือ29ของโลกนะครับก็เป็นมือ2ตาจารีก็ลงไป41ของโลกนะเอเดียจุดทุนการ46นะครับเชนตีวรรณแสน59นะครับโปเปียโนที่มึงไปตีเอชเกมานะก็อันดับที่82ของโลกพีเคก็ไล่ลงไป148นะฮะ
3: เพราะตอนนี้โปจิโน่เป็นมือ2นะ
2: มือ2ของโลกอ่ะ
3: ด้าเป็น

0: มื่นหนึ่งก็คะแนนล่าสุดนี่โปจิโน่ 454.23 คะแนน
1: ครับ
0: ตามเนลลี่คอร์ด้าอยู่ประมาณ4คะแนนเองนะ
1: อืม
0: เนลลี่คอร์ด้านี่ 458.04 คะแนนก็นี่แหละน่าจะขับเคี่ยวกันไปอีกนานเลยนะฮะเพราะว่าเนลลี่คอร์ด้าก็อายุเยอะกว่าจิโน่ 4-5 ปี
1: ครับ
0: เนลลี่คอร์ด้านี่28โปรจีนนี่23นะครับ
1: ครับแล้วก็จอร์จชัวเป็นไงเห็นดีใจกับน้องไหมอ่ะ
0: นักวิ่งของเราน
1: ักวิ่ง400เมตรชายไงแล้วโอ้โหพอเจ้าตัวเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมินะ
0: ครับ
1: โอ้โหมีแฟนคลับอ่ะ
0: ช
1: ื่นใจเนาะแล้วเอาธงชาติมาคลุมให้กับน้องด้วยเห็นภาพไหมเห็นภาพไหม
0: เห็นแล้วใส่หน้ากาก
1: มีใส่หน้ากากแล้วก็มีคลุมธงชาติให้กับน้องน่ารักดีนะน้องก็ดูปลื้มใจเนาะหลังจากที่ตอนเข้าเส้นชัยนะครับในการวิ่ง400เมตรชายเช่นเกมที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ดูเหมือนน่าจะเนื้อๆอ่ะเอ๊ะทำไมไม่มีธงให้เขาประมาณนี้นะถ้าทางที่ได้เหรียญทองนะครับ
0: ใช่ตอนนั้นก็เป็นดราม่าอยู่เลยนะคือโจชัวก็พูดตรงๆอ่ะคือประมาณว่าคือยังไงคือทีมงานคิดว่าเขาไม่ได้เหรียญแน่นอนเลยไปเตรียมตรงให้เลย
1: ก็พูดตรงๆแล้วก็ไม่คาดฝันว่าน้องจะได้ไงเออ
0: แล้วตัวก็น้อยใจไงแบบว่าไม่เชื่อมั่นในฝีมือกันเลยเหรอ
1: ครับ
0: คนอื่นนี่เขาต้องมีธงมาร
1: อ
0: แต่พอเขาแข่งได้แชมป์ไม่มีธงเขาแบบโอ้โห
1: แต่เจ้าตัวก็บอกว่าก็เกินความคาดหมายนะแต่คุ้มค่ามากแต่หมายถึงเขาไม่ถึงความรักจากประเทศไทยเนาะเพราะว่าเขาได้รับข้อความนะครับจากนับร้อยนับพันและคอมเมนต์ต่างๆเนาะที่เข้ามานะครับเออจอร์ชัวเอ็กเซนอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: จอร์ชัวอยู่ตรงกลาง
1: หน้าตาเหมือนกันเลยฮะอ๋อเขาบอกว่า
0: ใส่หน้ากาก
1: ดีมากนะที่มีคนมาแสดงพลังบวกกับเขาที่มันเกินความคาดหมายนะฮะเออน้องน่ารักดีนะ
0: คือก็
1: น้องคนรักอยู่นะอย่าเพิ่งน้อยใจนะเจ้าชัวนะคุณแม่เป็นคนไทย
0: ใช
1: ่คุณพ่อเป็นออสเตรเลียเนาะ
0: คือก็เหมือนกับว่าแฟนๆนี่ให้การต้อนรับแบบอบอุ่นเลยคือก็คงจะรู้เรื่องประเด็นดราม่ามาเหมือนกันน่ะก็คือแบบจัดเซอร์ไพรส์ให้เลย
1: แล้วมีจอร์จกี่คนเนี่ยมีจอร์จโชว์กี่คนฮะแล้วมีธงกี่ผืนไม่รู้เอามาให้น้องคลุมแบบเยอะเลยนะก็น้องดูแฮปปี้ดีใจเนาะ
0: มีจอร์จชัว6คน
1: เอ้า
0: ตัวปลอม
1: ตัวปลอมนะ
0: ตัวจริงมีคนเดียว
1: ใส่หน้ากากด้วยอ่ะ
0: ใส่หน้ากากแล้วใส่ที่คาดผมสีชมพูด้วย
1: เออ
0: เ
1: นาะ
0: ใช่แล้ว
1: ไปให้สุดนะสุดยอดนะ
0: ครับ
1: จอชัวแล้วคือตอนที่เจ้าตัวลงมาจากสนามบินมีคนปรบมือให้เยอะเลยนะโอ้แล้วก็เจ้าตัวก็ไปที่บริเวณรั้วที่เขาให้ป้ายนะครับป้ายภาพนะครับมีพวงมาลัยมีธงนะครับเจ้าตัวก็เคอะเขินแล้วเหมือนตกใจอ่ะว่าทำไมมีคนมาต้อนรับเขาขนาดนี้นะขอบคุณจอร์จชัวนะที่สร้างชื่อเสียงและก็สร้างความสุขกับคนไทยทั้งประเทศในช่วงที่เราช่วงนั้นก็เจอกับน้ำท่วมครั้งใหญ่เลย
0: ใช่
1: นะครับขอบคุณน้องมากๆนะ
0: คุณพ่อเป็นออสเตรเลีย
1: คุณแม่รู้จะเป็นคนอุบลปะ
0: คุณแม
1: ่คุณแม่จะเป็นคนไทยคุณแม่อ้อไหม
0: คุณแม่อ้อ
1: ชื่ออ้อถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดอีกแล้ว
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ชื่ออ้อหรือชื่ออ้อม
0: ชื่ออ้ออ
1: ้ออ้อหรือจะเป็นคนอุบล
0: คุณแม่
1: ถ
0: ้
1: าจะไม่ผิดนะ
0: เป็นคนอุบลถูกต้องอุบลราชธานี
1: คนอุบลคนอีสานตัวนี
0: ้
1: คนอีสานนะผมเลยนะตื่นใจว่าเราเออแล้วดูน้องตอนรับทั่วเออรับของดอกเมาดอกไม้รับป้ายผ้าแล้วดูแบบเนาะตื่นใจเน
0: า
1: ะเอออ่ะนะฮะเนาะนะครับคือมันต้องน้อยใจนะเจ้าชัวนะคนรักทั้งประเทศฮะ
0: ใช่
1: แต่ว่าผมเนี่ยคนรักร้อยคนอ่ะคนเกลียดก็มาสักพันคนได
0: ้
1: อ้าว
0: พี่เจ๋งยังไม่น้อยใจเลยใช่ไหม
1: ต้องสู้เฮ้ยต้องสู
0: ้ผมเห็นมีนักข่าวไปถามด้วยนะว่า
1: ถามว่า
0: ที่คาดผมเนี่ยสีชมพูเนี่ยมันมีความหมายหรือเปล่า
1: เออเอาเหรอเออยังไงยังไง
0: เออเขาบอกว่าผ้าคาดสีสันสีชมพูเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องรางนำโชคที่คุณแม่มอบให้สร้างความมั่นใจ
1: ก่อนอ๋อเป็นเครื่องราง
0: ก็เป็นสไตล์ไงเห็นไหม
1: ครับ
0: เขาต้องมีที่คาดผมเป็นสีชมพูตลอดเลยในหน้ากากแฟนๆที
1: ่แกด้วยแกหน้ากากเป็นเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเนาะเป
0: ็นไงฮะผมว่าน่าจะเป็นแฟนคลับ
1: แฟนขนาดใช่ไหม
0: เขาบอกว่าใส่แล้วช่วยเพิ่มความมั่นใจเขาบอกว่า

0: เสริมสร้างบุคลิกให้ดูดีด้วยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจอร์จชัว
1: ครับโ
0: อ
1: ้ให้ของอะไรเยอะแยะจอร์จชัวนะสุดยอดสุดยอด
0: ใช่ครับ
1: สถานการณ์ทำไมเยอะจังเลย
0: น่ารักเลยนะ
1: มันไม่ใช่6คนนั้นไอ้นนท์หลายคนอยู่นะน่าจะเกินอ่ะ
0: อ๋อผมเห็นในภาพข่าวนี่มี6คนอยู่ข้าง
1: ๆครับ
0: จอร์จชัวตัวจริงตัวจริงอ่ะไม่ใส่ที่คาดผม
1: ครับ
0: ตัวปลอมนี่ใส
1: ่
0: เพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของจอร์ชัวตอนที่แข่งวิ่งนั่นเองตอนนี้23เองนะจอร์ชัวนะอนาคตยังยาวไกลนะโอลิมปิกโอลิมปิก
1: ก็เป็นไอ้พี่ว่าเป็นสมาคมที่ผลงานเฉิดฉายที่สุดไหม
0: ถือว่าเด่น
1: สามทองอ่ะเด่นที่สุดแล้วเทคบอลด้วยเนาะ
0: ใช่
1: แล้วตัวดูตอนน้องไปรับรางวัลนะรับเหรียญทองแล้วก็บรรเลงเพลงชาติไทยนะตอนนั้นนะโอ้โหน้องร้องไห้นะ
0: ก็ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าจำได้ก็มีดราม่าเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นนี่พลตำรวจเอกสันสรุตานน
1: ท
0: ์ลาออกจากตำแหน่งนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผลงานถือว่าต่ำกว่าที่คาดหวังไงถ้าเรายังจำกันได้อะตอนเอเชียนเกมครั้งที่แล้วอ่ะที่บิวก็เจ็บอ่ะแล้วก็ต้องไปถอนตัวในบางรายการและครั้งนั้นนี่ก็ได้แค่2เหรียญเงินนะฮะก็ต่ำกว่าเป้าก็ทำให้โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วทางพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกรีฑามาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2544ยุติบทบาทการบริหารสมาคม22ปี
1: ครับ
0: แล้วก็ให้พลตำรวจเอกจักรชิตชัยจินดาเข้ามาเป็นนายกคนใหม่ก็ถือว่าครั้งนี้นี่แหมเรียกว่าพลิกสถานการณ์ได้เลยนะผลงานดีมากครั้งนี
1: ้ดีมากนะก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไปรับด้วยใช่ไหมนะ
0: ใช่ครับ
1: จอร์จชัวร์เนาะก็เห็นว่าทีมนักกีฬาเนี่ยมีคุณป๊อกใช่ไหมร้อยตำรวจโทเจริญปรีนารัมรับอดีตนักกีฬาคินท่าชัยพร้อมด้วยเมธาวีกันหาอุดมธีรเดชบุญชิตเบนนี่นทนำโคตุตรีวดียงพันนะครับก็สถานการณ์เขาว่าบรรยากาศอบอุ่นนะเนาะต้อนรับอยากอบอุ่นนะฮะก
0: ็
1: ดีใจกับน้องด้วยเนาะโอ้มีคนมาให้กำลังใจก็ปลื้มปริ่มกับน้องไปด้วย
0: แล้วก็มีเทพบิวก็มีข่าวนะเห็นวันนี้นี่มีภาพร่วมเฟรมกับพี่ซาร่านุสราต้อมคำ
1: ยังไง
0: ตำนานนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของไทยเรานะฮะก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับเทพบิวพุทธพลบุญสอนนะเจ้าของ2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากเอเชียนเกมส์นะฮะเขาไปเจอกันเพราะว่าบินกับไฟท์เดียวกันพี่ซาร่าก็เลยลงรูปในโซเชียลซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้นี่เทพบิวนี่กำลังดังเลยพี่ซาร่าเลยก็จัดไปขอถ่ายรูปซะหน่อยไหนๆก็มาเฟรมไหนๆก็กลับไฟล์เดียวกันแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วเทพบิวนี่ก็ไปคอมเมนต์ในโซเชียลของพี่ซาร่าบอกว่าขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็มีแฟนๆเข้าไปกดไลค์เพียบเลยนะฮะ
1: เยอะเลยนะ
0: เทพบิวนี่ต้องบอกว่าจริงๆกลับไทยมาแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่บินไปอีกรอบนึงเพื่อไปรับรางวัล MVP จริงๆตอนแรกมีข่าวบอกว่าจะไม่ไปนะเพราะว่ากลับมาแล้วไง
1: ครับ
0: แต่ทางนู้นก็บอกว่าเดี๋ยวออกค่าใช้จ่ายให
1: ้
0: ก็เลยกลับไปรับรางวัลด้วยตัวเองแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ด้วยอ่ะเจ้าตัวก็รู้สึกเป็นเกียรติอ่ะนะก็เลยกลับไปรับรางวัล MVP
1: โอ้20,000เหรียญอ่ะก็ต้องมี
0: ใช่แล้ว
1: บีบอกต้องแฮปนะต้องแฮปนะ
0: ต้องแฮปสิไม่งั้นไม่กลับนะ
1: เอา
0: ต
1: ้องแฮปสิ
0: ต้องแฮปสิ
1: เออพูดถึงเชียร์เกมแล้วสุดแล้วยังไงฮะเรื่องของเจ้าบิวนะที่ไม่ได้เหรียญรางวัลก็เงียบไปแล้วเนาะที่นักว่ายน้ำเขาไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
0: อ๋อ
1: เงียบไปแล้วใช่ไหม
0: ก็เงียบไปแล้วเพราะว่าเราก็ใครจะไปต่อฮะดราม่านี
1: ้เออใช่ไหมล่ะก็มันผ่านไปแล้วเอ้ยใจเย็นเซ่ให้เราได้บ้างนะฮะคุณได้ไปแล้วผู้หญิงคุณได้ไปแล้วไง
0: ก็ฝั่งจีนที่เมื่อวานเราบอกไปไง
1: ครับ
0: จางจันซั่วได้ไป7ทองทำลายสถิติเอเชียไป3รายการทำลายสถิติเอเชียนเกม5รายการแต่ว่าไม่ได
1: ้ครับ
0: เทพบิวจัดไปแค่2เหรียญ100เมตรกับ200เมตรแต่ว่าได้ MVP ไป
1: ครับ
0: เขาก็ไม่ค่อยพอใจไง
1: ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับผมพูดถึงวิ่งหน่อยด้วยกันนะคิรินตันติเวศนักวิ่งขวัญใจชาวไทยเนาะนะครับเตรียมจะลงแข่งขันมาราธอนแรกในชีวิตนะด้วยการแข่งขันในศึกชิโก้มาราธอนนะครับในวันที่11ตุลาคมนี้ครับผม
0: ครับ
1: เขาจะก้าวข้ามขีดจำกัดระยะ 42.95 นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้วิ่งตั้งแต่ 5,000 แล้วก็ 10,000 เมตรนะเนาะ
0: ครับ
1: คราวนี้เขามาวิ่ง 42.195 กิโลเมตรเลยนะฮะครับ
0: ก็อย่างที่ทางสมาคมบอกไปคือครั้งนี้ไม่ได้มานะ
1: ไม่ได้มาไม่ได้มา
0: เพราะว่าเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนสายแล้วเปลี่ยนสายอาชีพแล้วไปเอามาราธอนแล้ว
1: ครับ
0: คือถ้าจะติดทีมชาติอีกทีนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นระยะมาราธอนแล้วในโอลิมปิกอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าโอลิมปิกมีผมว่าน่าจะอีเวนต์แข่งเยอะกว่าแล้วก็รายได้ดีกว่าผมว่ามันน่าจะมีแข่งบ่อยโดยเฉพาะที่สหรัฐอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ก็ไปทางนู้นดีกว่า
1: เดี๋ยวเจ้าตัวเดียวจะแข่งแล้วนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าก็เรื่องของ GPS ที่อาจจะไม่แม่นยำในระยะมาแรกของการแข่งขันเพราะว่ามีตึกในชิโก้เนี่ยบังไงและรบกวนสัญญาณนะครับก็เห็นว่าแก้ไขปัญหาด้วยการวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูงเนาะทำแผนที่เส้นทางละเอียดฮะพร้อมคำนวณพลังงานที่ต้องใช้ขับเคลื่อนร่างกายออกมาเป็นหน่วยวัตด้วยนะโอ้โหสุดยอดนะคิดดูการเขาวางแผนกันแต่ละกิโลเนี่ยต้องใช้พลังงานเท่าไหร
0: ่นนไม่ง่ายนะ
1: และล็อกความเร็วเพสเท่าไหร
0: ่
1: หนึ่งกิโลเมตรเราจะเพสอยู่ที่เท่าไหร่นะโอ้สุดยอดนะ
0: ใช่แล้ว
1: ให้กำลังใจในการวิ่งมาราธอนนะฮะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ครับ
0: ผมว่าได้เห็นนะโอลิมปิกเนี่ยLA เนี่ย
1: ครับ
0: บอกว่าคิรินไปแน่
1: ก็เหมือนกับนี่ไงของเจ้าบิวพลพลอ่ะก็เห็นได้รับโครงได้รับทุนด้วยนะนนทุนจากโอลิมปิกสกอเลชิพฟอร์แอทลีตก็คือทุนของนักกีฬาโอลิมปิกไงซึ่งบิวพลพลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักกีฬานะระดับท็อปที่ได้รับเสนอชื่อและได้รับอนุมัติจากทุนนักกีฬาโอลิมปิกนะจากโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC นะครับผ่านทางโอลิมปิกไทยที่ส่งไปให้เนาะซึ่งเงินสนับสนุนนั้นเพื่อความเตรียมความพร้อมระดับโลกนะและทุนที่ได้รับจากโครงการนี้ก็ช่วยสนับสนุนศักยภาพของเจ้าบิวหลายด้านด้วยอย่างเช่นค่าใช้จ่ายค่าเดินทางงบประมาณในการฝึกซ้อมนะฮะและวิสัยการกีฬาเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็ทีมงานและอุปกรณ์ด้วยนะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สอนและระดับอาชีพรวมทั้งอุปกรณ์การซ้อมและการฟื้นฟูร่างกายนะครับและโครงการต่อไปก็คือโครงการโอลิมปิกโซลิดาริตี้นะพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศด้วยนี่ไงลดภาระรัฐบาลของสมาคมกีฬานะก็นี่คื อยุคทองของเราจริงอะเนาะ
0: ใช่
1: ยุคทองของเราเคยได้นะช่วงปี90ถึง2000ต้นๆนะฮะตอนนั้นก็ทุนว่ายน้ำของเราก็ได้เยอะเหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้เป็นหน้าตาของโครงการเลยนะ
0: แต่จริงนะผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าจะมีนักวิ่งระยะสั้นของไทยเราเก่งระดับนี้
1: ใช่
0: ผมว่าเมื่อก่อนนี้เอาจริงยากนะวิ่งระยะสั้น100เมตร200เมตรเนี่ยเอาแค่เอเชียก็ยากแล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเทพบิวมองเป้าหมายไปที่โอลิมปิกแล
1: ้
0: ว
1: อนาคตนนมาว่าไงมีสิทธิ์ไปถึงโอลิมปิกเกมไหมเหรียญไม่ถึงเหรียญนะโอลิมปิกนี่ไปแน
0: ่ผมว่ามีสิทธิ์นะเพราะว่าอายุยังน้อย100
1: เมตรเท่าไหร่100เมตร 9.90 ของโอลิมปิกเนี่ย 19.19 อ่ะยูเซนโบทำเอาไว้บิวเท่าไหร่ 19.88 เป็นโควิด18
0: โควิด18
1: ไม่ใช่ฮะ
0: ใช่เหรอฮะ
1: 19.8 ใช่มั้ยบิลวิ่งตั้งแต่ 19.88 ไม่เหรอ
0: ใช่
1: ของเจ้าบิลอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: สถิติยูเซนโบ 19.19
1: ที่2009ที่เบอร์ลินกีฬาชิงแชมป์โลก
0: อันนี้คือ200นะ
1: 200ส่วน100เมตรเนี่ย 9.58
0: บิลเท่าไหร่
1: 9.90 บิลเนี่ยวิ่งต่ำกว่า10หรือว่าซับ10เนี่ยครั้งแรก 9.94 ที่4เกมไปเช็ค 9.99 แล้วมาเอเชียนเกมวิ่งได้ 9.9 เอ๊ะรอบคือเท่าไหร่ 9.93 ไหม

0: เริ่มใหม่ก็คือ90
1: แล้วก็กดลงมาครั้งสุดท้าย90น่ะ
0: เออ
1: 90น่ะ
0: ใช่ๆ
1: คือเจ้าบิวเนี่ยอายุยังน้อยผมว่ายังขึ้นไปกว่านี้ได้อีกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าดูจากที่โค้ชจีเจนทรีแบทลีย์เอาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะเขาก็มั่นใจนะว่าบิวน่าจะไปถึงระดับโอลิมปิกได้นะเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงพีคอะตอนยูเซนโบนี่ที่พีคเนี่ยที่แข่งโอลิมปิกเนี่ยช่วงนั้นยูเซนโบนี่ผมลองเช็คก่อนอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ23นะ
0: ตอนนี้บิว20เพราะบิว20ตอนมกราคมอะเพราะบิวเกิดมกราคม
1: ครับก็ผมว่ายังไปได้อีกอะ
0: เออเนาะพี่ว่านะ
1: น่าจะกดลงมาได้อีกแล้วดูแล้วเจ้าตัวก็มีศักยภาพมากพอที่จะไปถึงระดับนั้นได้นะ
0: ครับ
1: คือปกตินี่เราเห็นนักวิ่งต้องแบบผิวสีนะ
0: ใช่สูบิงเทียตอนนั้นสูบิงเทียเนี่ยตอนนั้นที่ทำสถิติไว้ก็คือ 9.92 แล้วบิลกดมา 9.91 แล้วก็มา 9.90
1: ใช
0: ่โอเค
1: ยังไม่เห็นเลข8
0: แต่9.90เดี๋ยวถ้าทำสถิติสูบิงเทียได้นะ 9.8 ได้เนี่ยเพราะเจ้าตัวก็ตั้งเป้านะที่จะทำเอาไว้9.98 นะเฮ้ย 9.8
1: แต่ผมไปดูยูเซนโบนะตอนที่ทำ 9.58 ใน100เมตรชายเนี่ยตอนนั้นเขาอยู่23
0: แต่ขาเขายาวอะ
1: เราก็ยาวเดบิวก็สูงนะ
0: เหรอ
1: แต่ยูเซนโบสูงกว่ามันเออคือบางคนเขาจะพูดถึงเรื่องแบบยีนพวกกรรมพันธุ์อะไรเหมือนกันนะ
0: เ
1: พราะว่าพวกแบบอาว่าตรงพวกผิวสีนี่เขาจะแบบแข็งแรงกว่าก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเทพบิวจะไปได้ไกลแค่ไหนเราก็เรียกว่าคอยติดตามเข้าไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ครับ
1: เราอยู่กับเขาไปตลอดแน่นอนนะฮะแต่เรื่องของ MVP เนี่ยมันน่าสนใจครับ
0: ยังไงฮะ
1: คือถ้าลองไปเช็คนะในมหกรรมกีฬาใหญ่ๆนะอย่างโอลิมปิก2008เนี่ยที่ไมเคิลเฟลเนี่ยได้8ทองเนี่ยพี่เจ๋งรู้ไหมฮะครั้งนั้นไมเคิลเฟลไม่ได้ MVP นะ
0: เหร
1: อคนที่ได้ MVP เนี่ยเป็นของยูเซนโบครับยูเซนโบก็ได้แค่3ทองอ่านี่ก็เหมือนกันแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับชนิดกีฬามากกว่าจำนวนเหรียญ นะคือเขาคงมองว่าว่ายน้ำเนี่ยมันได้เหรียญเยอะกว่าง่ายอ่ะแต่ไฮไลท์ของกีฬามันอยู่ที่วิ่งระยะสั้น
0: น่ะ
1: มันจะเป็นไฮไลท์ที่สุดแต่จริงๆมันไม่ง่ายทั้งนั้นแหละไม่ง่ายทุกกีฬาแหละอย่างเอเชียนเกม2010นะครับตอนนั้นมีนักว่ายน้ำจีนเนี่ยได้4เหรียญทองเหมือนกันนะแต่ว่าหลินตันครับนักแบดมินตันที่ได้2ทองได้ MVP ไปโอ้ตอนนั้นน่าจะสู้ลีชองเว่ยนะผมจำได้อ่ะโอ้แล้วหลินตันนี่คือแบบเบอร์หนึ่งยุคนั้นอ่ะมาสู้กันจนได้2ทองตอนนั้นก็ได้ MVP ไปคือเขาไม่ได้ดูที่จำนวนเหรียญนะ
0: เขาดูที่นั้นใช่ไหม
1: เขาดูที่มันเป็นกีฬาไฮไลท์อ่ะ
0: ไฮไลท์สำคัญเขาก็ดูวิ่งอะเนาะแต่ว่าน้าก็ไฮไลท์นะแต่ว่าไม่แน่ใจแล้วตัวก็ชอบหรือเปล
1: ่าแต่ว่าตอนนั้นแบดอ่ะผมจำได้ว่าหลินตันเขาขับเคี่ยวกับลีชองเว่ย
0: ลีชองเว่ยสู้สีกันนะ
1: มันแบบว่ามันเรียกว่ามันตอนนั้นมันท็อปที่สุดของโลกในกีฬานั้นๆอะไรแบบนี้แล้วมันดูสมศักดิ์ศรีอ่ะในการที่จะได้ MVP อ่ะคือเหมือนเขาดูภาพรวมดูคู่แข่งด้วยว่ากีฬาไหนมันน่าจะได้ง่ายได้ยากมากกว่ากันประมาณนี้ผมว่าทุกทัวร์นาเมนต์น่าจะมีเกณฑ์ตัดสินแบบนี้เหมือนกัน
0: เนาะมันก็อยู่ที่คณะกรรมการว่าไหมนน
1: ท์ดูที่กีฬาไฮไลท์อ่ะประมาณนี้
0: เนาะ
1: ก็ประมาณนี้นะช่วงท้ายดูข้อความหน่อยดีกว่าไหมฮะ
0: ได้เลยแต่ว่าอีกอันหนึ่งนะครับ
1: อัน
0: นี้เป็นข่าวตอนนั้นไอ้นนท์จำได้ไหมที่เรื่องของซาอุเขาจะจัดสนามฟุตบอลลอยฟ้าไงที่ต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปอ่ะ
1: จำได้
0: ขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็ไปเตะบอลอยู่บนตึกระฟ้าเนาะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเดซาอุดิอาระเบียเลยก็บอกว่าไม่เอาแล้วกังวลไงและงบประมาณเนี่ยกว่า2,000 ล้านปอนด์ที่เทลงไปอาจจะสูญเปล่าด้วยไงฮะ สนามกีฬาที่ถูกนำเสนอในฐานะสนามรูปแบบพิเศษนะอยู่ภายในโครงสร้างเหล็กและกระจกความยาว100ไมล์ฮะ
1: ครับ
0: ที่ซึ่งเป็นเมืองอัจฉริยะรูปทรงยาวผนังเป็นกระจกเงาและถูกวางมาเพื่อรองรับประชากร9ล้านคนนะฮะ
1: ไม่ทำแล้วเหรอ
0: ล่าสุดบอกเผชิญกับแรงกดดันไงแล้วก็มีสถานการณ์ความขัดแย้งกับชาติในตะวันออกกลางอย่างอิหร่านด้วยเนาะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและระบบการขนส่งพลังงานซ้ำเติมนะฮะก็ทำให้ภาวะต้นทุนนะภาระด้านต้นทุนก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะเขายกเลิกไปแล้วนะ
1: ครับ
0: เขาทำตอนนี้มันก็ดูกระไรอยู่นะว่าไหมสถานการณ์ก็ไม่ดีไงนนจำได้ไหมที่เขาทำในโครงการอะไรปาล์มบีชที่เหมือนลูกปาล์มหมู่บ้านลูกปาล์มไงที่ไหนที่ยูอีป่ะที่ไหนที่ซาอุแล้วที่ไหนอะที่เขาขายมาค้ากว่าจะทำได้ตอนนั้นก็โหเจอกับเรื่องของกระแสลมกระแสน้ำเรื่องของลมเยอะไหมกันนะน้ำหมุนไม่น้ำอะไรเนี่ยโอ้เยอะแยะหมดเลยฮะ
1: ก็เดี๋ยวซาอุเขาจะเป็นเจ้าภาพไงฟุตบอลโลก2034ไงจริงๆเขาก็มีแผนว่าจะสร้างให้เสร็จก่อนบอลโลกสักปีนึงแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาบอกว่าระงับไว้ชั่วคราว
0: ครับ
1: ก็เลยคิดว่าน่าจะพับแผนการสร้างสนามนี้ไปเรียบร้อย
0: เนาะ
1: น่าจะเรื่องของงบประมาณแล้ว
0: งบมาแล้วโครงการวิชั่น2030เท่าไ
1: หร่ฮะใช่ครับ
0: ครับของเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานนะฮะและซาอุก็ได้ทุ่มงบประมาณไปเยอะเลยนะน
1: ี่
0: เขาจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนวินเทอร์เกมนะ
1: เอชเกมฤดูหนาว
0: เอชเกมฤดูหนาวเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยจะจัดที่บ้านเขาก็จะแปลงเมืองนี่เนี่ยโครงการก็นี่ฮะจะแปลงเมืองของเขาที่เป็นเมืองร้อนใช่ไหมล่ะมาเป็นเมืองหน้าหนาวได้คิดดูด้วยกันเงินสามารถทำได้ทุกอย่างฮะ
1: ใช่
0: โอ้โห
1: คือเรียกว่าสร้างแล้วก็ใช้คุ้มอ่ะจะเป็นเจ้าภาพให้หมดเลยเอเชียนเกมโอเชียนเกมบอลโลกโอลิมปิกอะไรจะเอาหมดอ่ะ
0: เออ
1: เ
0: นาะ
1: แต่ตอนนี้ก็ถือว่ามีปัญหาเรื่องของสงครามอ่ะนะ
0: ใช่
1: งบก็คงโดนตัดไปอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยไม่สร้างแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกผมว่าอย่างอื่นก็ยังเวอร์อยู่ดีอ่ะสนามอื่นของเขาอ่ะ
0: ใช่
1: แต่นี้มันจะเป็นลอยฟ้าไงก็อดเห็นละ
0: ครับสวัสดีครับพี่เจมส์พี่น้องนะครับอยากให้บอลไทยเน้นเข้าชิงท้อนรับประมาณนี้จะกระเจี๊ยบขอนแก่นนะหรือส่วนพี่เจมส์พี่น้องนะครับน่าใจแทบพี่เจมส์นะครับที่พี่เจมีน้ำใจเลี้ยงพี่ตุ๋ยและพี่ตุ๋ยยังไม่เลี้ยงนะอ๋อเขายอเขาแซวกันนะขอบคุณมากนะโชคดีรักษาสุขภาพนะครับก็เช่นกันนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีเข้ามานะครับ เห็นข่าวลูกที่เอาคนมาจับด้วยโอ้ขอโอ้ยอะไรประมาณนี้นะไม่ใครไม่ใครทานเจหรือเปล่าไม่ได้ทานนะทานแต่โจนะฮะหายแล้วเป็นไงทิ้งท้ายก่อนจะลากันไปนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะกับ Daily Dive Live นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ภาคเหนือและภาคกลางเขื่อนขุนด่านประการชนเร่งพร่องน้ำรองรับฝนช่วง 10-14 ตุลาคมตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวการเมืองร่วมพิธีทำบุญวางพวงดอกไม้รำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519นักเรียนฝรั่งเศสประท้วงยืดเยื้อมานาน1สัปดาห์แล้วเรียกร้องงบด้านการศึกษาเพิ่มวันนี้เตรียมประท้วงใหญ่กดดันรัฐบาลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่6ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณยามินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีรับทราบปมประชาชนไปรื้อคันกั้นน้ำปราจีนบุรีนครนายกขณะที่อธิบดีปภ.เร่งทำความเข้าใจพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำปลายแม่น้ำบางปะกง ตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบกปชปพชนะครับถึงการส่งคนไปแก้ไขปัญหาประชาชนชาวปราจีนบุรีและนครนายกกระทบกระทั่งกันกรณีรื้อขันกั้นน้ำว่าได้ส่งคนไปดูแล้วโดยขอให้ไปถามรายละเอียดจากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่นายนิรัตน์เองเปิดเผยบอกว่าต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือขันกั้นน้ำและใต้ขันกั้นน้ำว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรและต้องประเมินด้วยว่าฝั่งไหนจะได้รับผลกระทบรวมถึงต้องกั้นในระดับไหนมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนเท่าใดจะช่วยเยียวยาเขาอย่างไรและเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ด้วยซึ่งทางฝั่งเหนือน้ำจะต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าคันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางน้ำว่าจะให้ไหลไปยังทิศทางใดหรือป้องกันพื้นที่อย่างไรจึงต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2จังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ครับเมื่อถามถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกนายนิรัตน์บอกว่าวิกฤตทั้งคู่โดยจังหวัดนครนายกน้ำส่วนหนึ่งไหลมาจากจังหวัดปราจีนบุรีไปออกบางปะกงซึ่งเป็นน้ำผ่านจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำไหลขณะนี้เครื่องสูบน้ำทั้งของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการบริหารทรัพยากรกันในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในแต่ละวันยืนยันว่าใช้อย่างเต็มกำลังแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อถามว่ามีการประเมินสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพื้นที่ปัจจุบันอย่างไรบ้างอธิบดีปภ.บอกว่าที่แม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีถือว่าเริ่มคลี่คลายซึ่งน้ำจะไหลไปสู่จังหวัดสมุทรสงครามขณะนี้ครับมวลน้ำอยู่ที่2อำเภอปลายน้ำทางกองทัพเรือจึงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมในจุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้เป้ารวมถึงในลุ่มน้ำอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาหลายวันแล้วและน้ำได้ไหลออกปากอ่าวเป็นที่เรียบร้อยจึงสามารถเช็คขันกั้นน้ำควบคุมไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้ามาได้ครับซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการปลายน้ำให้ออกไปโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จากการที่ตนหารือกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและก็ฝ่ายทหารเรือทราบว่าจะทุ่มสรรพกำลังในเรื่องของการเอาน้ำออกจากปลายน้ำบางปะกงให้เร็วกว่านี้และมากกว่านี้เพื่อที่จะสามารถช่วยทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกเมื่อถามว่าความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้เฝ้าระวังช่วง10วันอันตรายนายนิรัตน์บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดหยิบแผนที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใช้โดยนำมาซักซ้อมและปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ครับซึ่งจากรายงานขึ้นมาเนี่ยพบว่าน้ำไม่ได้เต็มอ่างและเขื่อนปริมาณน้ำฝนไม่ได้อยู่ในช่วงสูงสุดแต่มีการพยากรณ์ว่าฝนตกหนักกำลังเข้ามาจึงจำเป็นต้องเน้นไปที่เรื่องของการทำทางน้ำไหลและก็ดูเรื่องของท่อระบายน้ำในชุมชนพร้อมกำชับว่าฝนตกวันเดียวน้ำท่วมจะต้องไม่เกิดขึ้นครับส่วนพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอธิบดีปภ.บอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดได้รายงานมาแล้วว่าคลองต่างๆได้มีการขุดลอกไปหมดแล้วและระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งหลายเมตรเพราะฉะนั้นจะรองรับน้ำฝนได้ตามการพยากรณ์ในช่วงสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนครับ
3: ค่ะส่วนอุตุเตือนไทยตอนบนอากาศแปรปรวนนะคะแนวฝนส่วนหนึ่งก็เคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันตกทางภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10กระทบถึง7ตุลาคมมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแนวโน้มพื้นที่ฝนนะคะกลุ่มหนึ่งก็อยู่บริเวณภาคเหนือมีแนวโน้มเน้นพื้นที่ด้านตะวันตกทางภาคเหนือภาคกลางขณะที่อีกส่วนยังครอบคลุมภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกต่อเนื่องไปถึงภาคใต้เลยนะคะซึ่งก็มี44จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะโดยล่าสุดเลยค่ะในช่วงเวลา 10:30 น.ทางกรมอุตุแจ้งเตือนนะคะ ปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการมีฝนหนักบางพื้นที่พร้อมลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าช่วงเช้ากลุ่มฝนปกคลุมกรุงเทพนนทบุรีบางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนานกว่า1ชั่วโมงโดยกลุ่มฝนส่วนใหญ่เคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือหรือส่วนกทมตอนบนนนทบุรีซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงในภาพรวมนะคะฝนยังคงที่โดยมีพื้นที่ตกหนักต่อเนื่องอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของการระบายน้ำจากเขื่อนนะคะโดยเฉพาะเขื่อนใหญ่ค่ะสถานการณ์น้ำเขื่อนวันนี้เขื่อนขุนด่านประการชนนครนายกยกบานระบายน้ำนะหรือสปินเวย์25เซนติเมตรพร่องน้ำในอ่างเพิ่มพื้นที่รับน้ำจากฝนน้ำฝนในช่วง 10-14 ตุลาคมสำหรับน้ำในเขื่อนขุนด่านมีปริมาณ215ล้านลูกบาทเมตรหรือ 96% ของความจุขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร83เซนติเมตรค่ะคาดว่าจะมีการปรับการระบายน้ำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เป็นวันละ10ล้านลูกบาทเมตรตั้งแต่7ถึง11ตุลาคมเนื่องจากน้ำไหลเข้าอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงค่ะ
4: เขื่อนขุนด่านครับยกบานระบายน้ำหรือว่าสปินเวย์25เซนติเมตรพร่องน้ำรองรับฝน 10-14 ตุลาคมนี้ครับเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับยกสปินเวย์ขึ้น25เซนติเมตรหรือว่า 4% ของระยะยกบานเพื่อพร่องน้ำรับฝนใหม่ครับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าวันนี้ครับเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกปรับการระบายน้ำผ่านสปินเวย์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.โดยยกบานระบายน้ำ25เซนคิดเป็น 4% ของการยกบานเพื่อพร่องน้ำในอ่างแล้วก็เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนในช่วง 10-14 ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนเมื่อเวลา 8:00 น.มีปริมาณน้ำ 215.79 ล้านลูกบาทเมตรหรือว่า 96% ระดับน้ำอยู่ที่108เมตร.67 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยการพร่องน้ำครั้งนี้ครับเป็นการเพิ่มขึ้นเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกบริเวณสะพานเขานางบวชยังต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร83เซนจึงคาดว่าการปรับการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มเติมส่วนสถานการณ์เขื่อนศรีนครินทร์กาญจนบุรีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องเพื่อบริหารพื้นที่รองรับน้ำในอ่างแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยวันนี้ครับระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็จะเพิ่มเป็นวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรระหว่าง7ถึง11ตุลาคมโดยกำหนดอัตราการระบายน้ำไม่เกิน125ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกฟผ.บอกว่าการบริหารการระบายน้ำจะคำนึงถึงระดับน้ำและศักยภาพการรองรับของลำท้ายน้ำเป็นสำคัญโดยระดับน้ำบริเวณสถานีบ้านหนองบัวอยู่ในเกณฑ์ปกติต่ำกว่าระดับเฝ้าระวังและระดับควบคุมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็สามารถปรับเพิ่มหรือว่าลดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำโดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำควบคู่กันไปครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของกทม.กันบ้างครับแผนการระบายน้ำสูบน้ำจากฝนตกหนักเมื่อวานนี้อย่างไรกันบ้างช่วงหน้ามาติดตามครับ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาที่กทม.เรื่องของการระบายน้ำรับฝนระลอกใหม่นะคะที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.ผู้ว่ากทม.ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ติดตามสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็การระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพหลังจากฝนตกหนักมีฟ้าร้องรุนแรงในช่วงตีหนึ่งถึงตีสามปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยทั่วกรุงเทพนะคะประมาณ50มิลลิเมตรขณะที่กลุ่มฝนก็เคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ส่วนกทม.นะคะยังคงเร่งระบายน้ำพร่องน้ำในคูคลองสายหลักเพื่อรับฝนระลอกใหม่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมสูงสุดนะคะได้แก่เขตสายไหม99-100มิลลิเมตรรองลงมาธนบุรี70มิลลิเมตรจอมทองคลองเตย64มิลลิเมตรเขตราชเทวี61ค่ะระดับน้ำคูคลองคลองประเวศบุรีรมย์วัดขจรเพิ่มจาก9เป็น24เซนจากการเร่งระบายน้ำผันมาจากพื้นที่เขตลาดตะบังนะคะขณะที่คลองลาดกร้าวระดับน้ำเอ่อสูงอยู่ในเกณฑ์เตือนระดับสีส้มส่วนคลองเปลมประชากรบางจุดมีสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงจากปริมาณน้ำเอ่อล้นพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะหนองจอกลาดกระบังตอนนี้ไม่มีฝนเติมเข้ามาในจุดวิกฤตทำให้การระบายน้ำดำเนินได้ด้วยดีก็คาดว่าช่วงเที่ยงวันนี้โอกาสจะเกิดฝนประมาณ 70% ของพื้นที่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำทางนี้เมื่อช่วงเช้าผู้บริหารกทม.เข้าร่วมประชุมกับนายกนะคะเพื่อรายงานสถานการณ์ฝนแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพมหานครในเรื่องของน้ำรวมถึงประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานเตรียมความพร้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
3: ไปที่เขตลาดกระบังกรุงเทพนะครับชาวบ้านและก็ประชาชนนำขยะมาทิ้งไว้บริเวณริมถนนล่มเกล้าหลังจากระดับน้ำเริ่มลดลงหลายจุดครับพบปัญหาขยะชิ้นใหญ่แล้วก็สิ่งของชำรุดไม่ว่าจะเป็นตู้โซฟาฟูกที่นอนแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ถูกนำมาทิ้งกองไว้ริมถนนซึ่งเจ้าหน้าที่เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความสะอาดเก็บขยะตามริมถนนรวมถึงพักจุดพักบริเวณหน้าสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับส่วนที่แม่ฮ่องสอนนะครับเกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายอำเภอทั้งอำเภอสุกเมยอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอเมืองหลังฝนตกหนักเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับน้ำป่ายังพัดเศษหินและก็ดินโคลนออกมากีดขวางถนนทางหลวง1194แม่สะเรียงแม่สามแลบหลายจุดผู้ใช้เส้นทางกลายเป็นผู้ประสบภัยต้องยกรถจักรยานยนต์ข้ามน้ำป่าโดยเฉพาะบริเวณก่อนถึงสะพานแม่มาดที่น้ำท่วมสูงส่วนบริเวณก่อนถึงบ้านห้วยกองการ์ดและก็บ้านแม่สามแลบก็มีดินสไลด์บางจุดมีไม้ล้มพาดสายไฟส่งผลให้พื้นที่บ้านแม่สามแลบไฟดับทั้งหมดเจ้าหน้าที่เตือนผู้ใช้เส้นทางครับต้องเพิ่มความระมัดระวังหากไม่จำเป็นขอให้งดเดินทางในช่วงเวลากลางคืนและก็ช่วงฝนตกหนักเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ส่วนที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนครับเกิดน้ำป่าหลากที่ตำบลผาบ่องหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกับปภ.และชาวบ้านเคลียร์เส้นทางจนเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วขณะที่อำเภอแม่สะเรียงมีน้ำป่าหลากเส้นทางเข้าตำบลเสาหินรถยนต์สัญจรไม่ได้ในอำเภอแม่สะเรียงสั่งการด่วนครับเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่เชียงใหม่ครับหลังเมื่อวานนี้ตลอดบ่ายถึงค่ำฝนปลายฤดูลมถล่มลงมาอย่างหนักน้ำท่วมขังรอระบายหลายพื้นที่ทั่วเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมก็นำทีมลงพื้นที่ลุยน้ำที่ท่วมขังรอการระบายบริเวณแยกขวงสิงห์เปิดเครื่องสูบน้ำขนาด 25,000 ลิตรต่อนาทีที่ได้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าครับเตรียมรับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็วพร้อมกับชับเจ้าหน้าที่ในทุกจุดเร่งสูบน้ำออกระบายลงน้ำปิงให้เร็วที่สุดครับแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาทั่วเมืองเชียงใหม่เรียกว่าแห้งสนิทแล้วถนนหนทางสามารถสัญจรได้ตามปกติ เหลือเพียงชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างชุมชนดอยแก้วซอย20มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรเล็กน้อยเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพคาดว่าไม่เกินบ่ายนี้ครับจะสูบน้ำออกจนแห้งสนิทเพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรสะดวกขึ้นครับขณะที่น้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยวานนี้เกิดน้ำป่าหลากรุนแรงน้ำสีแดงเข้มไหลเชี่ยวพัดพากิ่งไม้พร้อมโคลนมาตามลำน้ำเข้าท่วมจุดชมวิวช่วงเช้านี้ระดับน้ำที่ไหลผ่านกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าทางอุทยานยังคงปิดไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ครับเพื่อความปลอดภัยเพราะเกรงว่าจะมีฝนตกลงมาเพิ่มแล้วก็อาจจะเกิดน้ำป่าหลากซ้ำครับส่วนที่ปราจีนบุรีครับเกิดน้ำท่วมฟาร์มสุกรในตำบลวังบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนทำให้สุกรจมน้ำตายประมาณ 2,000 ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็สั่งการให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือเร่งขนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่แล้วก็จัดการซากตามหลักสุขภิบาลเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยไม่ให้ซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยซึ่งเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ขนย้ายแล้วก็ฝังกลบซากสุกรได้เพียง50ตัวเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่ยังสูงมากทำให้การเข้าถึงฟาร์มและลำเลียงซากออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
2: ค่ะด้านพาณิชย์นะคะก็ยอมรับค่ะว่าน้ำท่วมนั้นมีส่วนให้ผักแพงนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงสถานการณ์นะคะตอนนี้ผักใบมีราคาแพงค่ะสิ่งที่คุณสุภจีบอกว่าจะทำก็คือช่วยประสานจากผู้ผลิตไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดและจะประสานกับรถทหารขนส่งผักเข้าไปในพื้นที่ที่เข้าถึงยากจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ยอมรับทำให้ราคาผักนั้นแพงขึ้นทำให้พาณิชย์จังหวัดต้องทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่งอุปสรรคและปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อประสานความช่วยเหลือไปพื้นที่อย่างปราจีนบุรีนะพื้นที่ที่ขาดสิ่งของจำเป็นในหลายจุดทางกรมการค้าภายในก็ตั้งวอลลุ่มประสานให้กับผู้ผลิตส่งสินค้าในจุดต่างๆหากพบจุดใดขาดแคลนเชื่อมโยงกับผู้ผลิตที่ส่งไปในพื้นที่นะคะตรงนี้ก็จะไปดูแลให้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจศูนย์กระจายสินค้ากำชับให้เติมคนเติมสต็อกสินค้าติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ถูกต้องหากพบไม่ถูกต้องขายเกินราคาหรือฉวยโอกาสจะจัดการเต็มที่หากกระทรวงลงไปนะคะไปดูแลไม่ทั่วถึงก็ขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลมาที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทรไปเลยนะคะที่หมายเลข1569สำหรับเสียงร้องเรียนเรื่องราคาไข่ไก่ที่แพงทางกรมการค้าภายในก็หารือกับทางสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าไข่ไก่และเกษตรกรซึ่งได้มีการหารือนะคะว่าไข่ไก่นั้นมีปริมาณเพียงพอที่จะส่งไปในทุกพื้นที่หรือไม่โดยให้ส่งรายงานไปที่กรมการค้าภายในทุก2สัปดาห์ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการควบคุมปริมาณให้ทั่วถึงกับความต้องการจากทุกภาคส่วนพร้อมชะลอการส่งออก 3-50% และดึงเวลาของการส่งออกไปให้ช้าประมาณ 2-3 สัปดาห์เพื่อจะให้ปริมาณไข่ไก่นั้นทั่วถึงนะคะส่วนยอดรถพุ่มพวงเข้าไปจำหน่ายในหมู่บ้านช่วยเหลือน้ำท่วมนางสุภจีย้อนถามนะตกลงรถพุ่มพวงมีประโยชน์หรือไม่โดยเจตนาคืออยากให้เข้าไปในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงสินค้าในราคาประหยัดได้แต่ก็มีเสียงสะท้อนว่าไม่จำเป็นขณะที่บางพื้นที่มีความจำเป็นโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมก็ต้องพิจารณาแล้วก็พูดคุยนะคะว่าจะเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างไรผู้สื่อข่าวถามถึงรายการเชฟกระทะประเทศไทยที่ผู้ชนะก็คือวิทยาลัยดุสิตธานีทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตรองนายกเคยบริหารมาก่อนอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นางสุภจีย้อนถามว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเมื่อถามย้ำว่ามีข้อสงสัยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เข้าไปเป็นสปอนเซอร์ในรายการดังกล่าวด้วยหรือไม่นางสุภจีกล่าวว่าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์และตนไม่ทราบรายละเอียดจึงขอไปตรวจสอบก่อนรายการดังกล่าวถือว่าเป็นรายการปกติทั่วไปแล้วจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างไรแม้จะเคยบริหารดุสิตธานีแต่ตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างไรคะ
3: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านและนักเคลื่อนไหวการเมืองครับร่วมพิธีทำบุญวางพวงดอกไม้รำลึกครบรอบ50ปีเหตุการณ์6ตุลา2519ครับงานจัดขึ้นที่สวนปฏิมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีพิธีทำบุญตักบาตรยืนไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์และก็พิธีวางพวงดอกไม้รำลึกวีรชนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายพลดอนปริศนานัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและก็วางพวงดอกไม้พร้อมด้วยตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลเช่นทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์เลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายจตุรนต์ฉายแสงสสพรรคเพื่อไทยขณะที่ฝ่ายค้านครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายค้านกิจกรรมงานมีต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับเช่นการฉายภาพยนตร์สารคดีดนตรีเพื่อชีวิตวงเสวนาและก็ละครเวทีสารจำลองเป็นต้นนายณัฐพงษ์บอกว่างานนี้เป็นงานที่มีความสำคัญมีคนจากหลายรุ่นทั้งคนที่อยู่ในเหตุการณ์และก็คนที่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นแต่ก็มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือมารำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตรำลึกถึงนักต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการมองไปข้างหน้าว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาอีกครับ
2: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่ท้านายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดหลักฐานหลังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับสามีของนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องกับทุนเทาหรือไม่นะคะนายณัฐพงษ์บอกว่าตนเชื่อว่าในฐานะกรรมาธิการกฎหมายมีกรอบอำนาจหน้าที่ในการจะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วจริงๆทั้งสองฝ่ายก็มีสิทธิ์ในการใช้กระบวนการทางกฎหมายของตัวเองด้วยก็เข้าใจว่านางสาวสุชาดาเองก็ดำเนินการทางกฎหมายทางฝั่งนั้นไปแล้วที่ไปยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทส่วนหลักฐานที่มีนั้นมีแน่หรือไม่นะคะนายณัฐพงษ์บอกว่าตนมั่นใจในการทำหน้าที่ของสมาชิกพรรคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายรังสิมันต์คงไม่ได้กล่าวหาใครเลื่อนลอยอยู่แล้วส่วนกังวลหรือไม่ก็ย้อนถามกลับมาที่ตัวเพราะว่าส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนก็มีปัญหาเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยเหมือนกันนายณัฐพงษ์กล่าวว่าตนยังยืนยันว่าได้ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตรวจสอบคนของตัวเองเสมออย่างกรณีนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนก็สมัครใจเข้าไปชี้แจงเรียบร้อยแล้วไม่ได้คิดว่าจะย้อนเข้าหาตัวเองตรงนี้ไม่ได้กังวลอะไรสำหรับกรณีนายสมชาติอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับนอมินีแต่ว่าบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นมาอาจไม่ได้ถูกแจ้งและเป็นการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จถือว่าปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือไม่นายณัฐพงษ์บอกว่าก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าตัวที่จะทำหน้าที่ในการชี้แจงตัวเองนั้นคิดว่าเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆก็ว่าไปตามกระบวนการดีกว่าส่วนการที่พรรคประชาชนได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วยังไม่มีผลออกมาไม่นานไปหรือนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอย่างที่ตนได้บอกไปบางทีเราก็ต้องพยายามชั่งน้ำหนักอย่างแรกยึดหลักไว้ก่อนว่าพรรคประชาชนเองไม่ปกป้องคนผิดถึงแม้คนคนนั้นจะเป็นคนของเราก็ไม่ปกป้องแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าการดำเนินคดีต่างๆมีโจทย์ทางการเมืองอะไรแอบแฝงหรือไม่พยายามที่จะรักษาในส่วนนี้ให้มีความสมดุลกันค่ะ
3: ฝ่ายนายชัยชนกชิดชอบนะครับเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและเชื่อว่านางสาวสุชาดาก็พร้อมชี้แจงและก็รับการตรวจสอบเช่นกันเบื้องต้นครับนางสาวสุชาดาที่ชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.โดยเฉพาะประเด็นการปล่อยกู้ให้กับบริษ ัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วนั้นนายชัยชนกบอกว่าในรายละเอียดต้องให้นางสาวสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองครับแต่ว่าจากการสอบถามเบื้องต้นนางสาวสุชาดายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบและไม่ว่าผลการสอบสวนจะออกมาอย่างไรพรรคภูมิใจไทยพร้อมชี้แจงและพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงรายละเอียดครับเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นางสาวสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของนายชัยชนกแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติหรือไม่นายชัยชนกก็บอกว่าจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานตนไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยในสมัยแรกที่เข้ามาทำงานมีการดำเนินการหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็มีการดำเนินการหลายประเด็นก่อนที่จะยุติกระบวนการในบางเรื่องนายชัยชนกก็ย้ำว่าจนกว่าจะเห็นหลักฐานตนเชื่อว่าไม่ใช่เมื่อถามย้ำว่าในช่วงสมัยแรกที่มีการปราบปรามสแกมเมอร์ไม่พบว่ามีชื่อของนางสาวสุชาดาเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายชัยชนกยืนยันว่าไม่มีครับสำหรับกรณีที่พรรคภูมิใจไทยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบดังกล่าวหรือไม่นั้นนายชัยชนกบอกว่าทราบว่านางสาวสุชาดากำลังจะเข้าไปชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอดูผลการตรวจสอบก่อนโดยเห็นว่าผลการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางน่าจะมีน้ำหนักเพียงพอส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของนาฬิกาข้อมือที่ไม่ได้มีการยื่นบัญชีต่อปปช.นายชัยชนกบอกว่าเป็นเรื่องของนางสาวสุชาดาครับต้องชี้แจงด้วยตัวเองตนไม่สามารถชี้แจงแทนได้ครับ
2: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศประท้วงใหญ่ที่ฝรั่งเศสนะคะนักเรียนชาวฝรั่งเศสประท้วงยืดเยื้อมานาน1สัปดาห์แล้วเรียกร้องงบด้านการศึกษาเพิ่มนะคะวันนี้ก็ยังมีการเตรียมประท้วงใหญ่เพื่อกดดันรัฐบาลด้วยรวมไปถึงแสดงความโกรธแค้นการประท้วงเมื่อวานนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการปะทะกันอย่างรุนแรงนะคะในระหว่างที่นักเรียนแล้วก็ตำรวจหลายจุดนะคะอยู่ณจุดนั้นก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคนค่ะที่เมืองเลนส์ทางตอนเหนือมีเด็กชายวัย15ปีคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บจนมือขาดนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเจ้าหน้าที่บอกว่าอาการบาดเจ็บไม่ถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตนอกจากนั้นหลายเมืองยังเกิดความรุนแรงตำรวจปราบจราจรสกัดการประท้วงของนักเรียนที่ปิดกั้นถนนแล้วก็จุดไฟนะคะมีการปิดกั้นโรงเรียนหลายร้อยแห่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเรียนบาดเจ็บอย่างน้อย190คนมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า 5,000 คน 87% เป็นเยาวชน 13% เป็นผู้ใหญ่และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีนักเรียนอายุ14ปีบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะทนายความของนักเรียนเผยว่ากระดูกขากรรไกร2ท่อนนะคะมีการหักต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่มากรัฐบาลโดยนายเซบาสเตียนเลโคนูนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่ารัฐบาลประกาศมาตรการตอบสนองข้อเรียกร้องของนักเรียนแล้วสัญญาว่าจะให้เห็นผลชัดเจนในอีกไม่นานแต่สหภาพแรงงาน USL ซึ่งเป็นผู้จัดประท้วงรายใหญ่กล่าวหารัฐบาลนะคะว่าไม่ได้ซ้อเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมจึงอยากจะเรียกร้องประชาชนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวในวันนี้โดยมีองค์กรอื่นๆบางแห่งอย่างเช่นสหภาพครูแห่งหนึ่งสนับสนุนแล้วก็ให้มีการเรียกร้องนะคะให้สมาชิกเข้าร่วมการประท้วงด้วยแม้ว่าการประท้วงเริ่มต้นนะคะด้วยปัญหาโรงเรียนเช่นความแออัดทรุดโทรมการขาดแคลนครูแต่ก็ถูกโยงค่ะว่ามีต้นเหตุมาจากการแข่งขันทางการเมืองอย่างมากซึ่งรัฐบาลและนักการเมืองฝ่ายขวาจัดการกล่าวโทษฝ่ายซ้ายนะคะบอกว่าเป็นการปลุกปั่นประท้วงและนางมารีเลอเพนหัวหน้าพรรค National Rally ซึ่งเป็นนักการเมืองขวาจัดชื่อดังได้วิจารณ์ฝ่ายซ้ายว่านี่ไม่ใช่การประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายแต่ว่าเป็นการจลาจลที่จัดโดยมืออาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิกฝ่ายซ้ายจัดรัฐบาลยังตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นเด็กนักเรียนก่อเหตุลำพังนะคะก็คงไม่มีบุคลากรทางการศึกษาถูกทำร้ายหลายคนค่ะ
3: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียว ชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:33 นครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับวันนี้อยู่ผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพีรพัฒน์ชมดวงเหมือนเดิมครับ
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับผม
0: ครับ
1: ก็ยังอยู่กับเรา2คนนะในวันอังคารที่6ตุลาคมก็เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนนี้แล้ว
0: ครับ
1: มาเวลาเดิมเลย 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 น
0: ครับผม
1: ก็
0: ส่วนช่องทางการติดต่อนี้ก็สามารถส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะ4689899 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube ด้วยวันนี้เนี่ยส่ง SMS ส่งข้อความทาง YouTube มาคุยกันหน่อยละกันเรื่องทีมชาติไทยเมื่อคืน
1: ใช่
0: ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ดูแล้วมีความคิดเห็นต่างๆนานานะ
1: ก็เชื่อว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยน่าจะเป็นค่ำคืนที่เรียกได้ว่าทัพช้างศึกเราก็ถือว่าสู้ได้ดีนะ
0: ครับ
1: อย่างที่พี่เจมบอกว่ามีหลายมุมมองเนาะจะมองถึงรูปแบบการทำทีมของแอนโทนีฮัสสันหรือชื่นชมในเรื่องของสปิริตใจนักสู้ของบรรดาผู้เล่นของไทยเรา
0: ครับ
1: ก็ส่งข้อความมาคุยกับเราได้ครับ
0: ก็เมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่า FIFA อาเซียนคัพเนี่ยซึ่งเป็นรายการฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเวอร์ชั่นที่ FIFA รับรองเนี่ยครั้งแรกจบอย่างเป็นทางการนะก็มีทั้งเกมชิงอันดับ3ซึ่งเกมชิงอันดับ3เนี่ยเมื่อวานมาเลเซียก็พิกล็อกชนะเวียดนามไป 1-0 ได้ประตูในช่วงครึ่งหลังเลยคนยิงเนี่ยเป็นทางด้านของสกาเทียนี่นักเตะที่เคยมาอยู่ชลบุรีนะก็ชนะเวียดนามไป 1-0 เท่ากับว่าแชมป์เอเบฟอย่างเวียดนามเนี่ยรายการเนี้ยพอเป็นรายการที่เป็นฟีฟ่ารับรองแล้วแต่ละชาติใช้ชุดใหญ่หมดเนี่ยเวียดนามจบที่4แล้วนะเพราะว่าในอาเซียนคัพเวอร์ชันเดิมเนี่ยอย่างมาเลเซียเขาก็ส่งดาวรุ่งมาเล่นอินโดเขาไม่ได้เรียกตัวต่างชาติมาเราเองก็ไม่ใช่ชุดเต็มแต่เวียดนามเนี่ยเขาชุดเต็มแล้วเขาก็ได้แชมป์ไปส่วนรายการที่เป็นรายการหลักครั้งเนี้ยเขาก็จบอันดับ4ไปนะแล้วก็ไฮไลท์เมื่อวานก็อยู่ที่คู่ชิงชนะเลิศแหละเมื่อวานเนี่ยอินโดเจอกับไทยเราก่อนเกมเนี่ยอันดับโลกของอินโดนีเซียเนี่ยก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยอินโดนีเซียอยู่อันดับ118นะแล้วไทยเนี่ยอยู่94ของโลกเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าน้องเมนได้ดูเกมไหมเมื่อวาน
1: ผมเนี่ยเริ่มดูตอนครึ่งหลังเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยติดธุระ
0: ครับ
1: นะครับก็มาดูครึ่งหลังแต่ก็ด้วยเอาเข้าจริงๆคือโหด้วยเอาจริงรูปแบบการเล่นรวมถึงการเขาเรียกว่าเหมือนความใจสู้ของนักเตะไทยเราอันนี้ผมค่อนข้างชื่นชมพวกเขามากๆนะ
0: ก็เมื่อวานเนี่ยเราไปเริ่มกันที่รายชื่อของทั้งสองทีมก่อนละกันอย่างไทยเนี่ยเมื่อวานก็ส่งชุดใหญ่ลงเลยนะก็มีทั้งสหรัฐมีทั้งชนาธิปมีทั้งธีรศักดิ์เผยวิไมล์ประตูเนี่ยสรุปเมื่อวานใช้เป็นสราญนนท์นะ
1: ใช่
0: เพราะว่ารอบแรกเนี่ย3เกมใช้3คนเลยแล้วเมื่อวานเนี่ยเลือกใช้สราญนนท์เป็นมือหนึ่งในเกมนัดชิงชนะเลิศแล้วก็มีสุภชัยใจเด็ดลงตัวจริงด้วยนะเมื่อวานในแนวรุกที่สำรองเนี่ยก็เมื่อวานก็ใช้หลายคนนะก็สำรองมีทั้งเสกสาราตีมีจูดเบลมีอนันต์มีอีกราสหลับสันหล่นใช่ไห
1: ม
0: ที่ลงมาส่วนทางฝั่งอินโดเนี่ยก็ชุดใหญ่เหมือนกันเพราะว่า11คนของอินโดเนี่ยไม่มีใครเกิดในประเทศตัวเองเลยนะคือส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะลูกเสี้ยวลูกครึ่งอ่ะมีเกิดที่เนเธอร์แลนด์เนี่ย8คนออสเตรเลีย1คนสหรัฐ1คนแล้วที่สำคัญเนี่ย1ใน11คนเนี่ยมีคนที่เกิดที่ประเทศไทยด้วยก็คือเอลคานตะคอนนะตอนหลังจากมิลวอนเนี่ยเขาเกิดที่กรุงเทพมหานครคุณพ่อเนี่ยเป็นชาวอังกฤษส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นคนอินโดจีนนะก็คือเป็นจีนเชื้อสายอินโด
1: ใช่
0: แล้วก็เกิดที่กรุงเทพแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเลือกเล่นกับอินโดนีเซียนะเมื่อวานเนี่ยรูปเกมต้องบอกว่าเราเป็นรองเยอะมากนะตั้งแต่ครึ่งแรกเลยเราโดนคลองเกมบุกอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็บอลสไตล์ของฮัสซันเนี่ยก็มาเน้นรับอยู่ละจากหลายๆเกมที่เราเห็นมาแต่เมื่อวานถือว่าเกมรับเราทำได้ดีมาก
1: ใช่
0: ครึ่งแรกเนี่ยเรายันเขาอยู่0-0ครึ่งหลังเนี่ยผมว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันไปอยู่ตอนที่เราโดนใบแดง
1: เป็นใบเหลือง2ใบ
0: ใช่คือจังหวะแรกที่มิคาซันเสียใบเหลืองเนี่ยคือมันเป็นจังหวะที่เข้าส่วนกลับแล้วมิคาซันเนี่ยต้องไปดึงเพื่อจะตัดเกมในจากกลางสนามจังหวะนั้นเนี่ยก็เสียเหลืองไปส่วนจังหวะที่2เนี่ยมันเป็นจังหวะที่โจนตัวจริงๆนะจังหวะที่โอลี่โรมินี่เนี่ยกองหน้าตัวเก่งเขาเนี่ยพยายามที่จะพลิกบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วมิเคสันเนี่ยก็เหมือนกับไปสกิดนิดนึงพุทธศิลป์ก็เป่าเป็นเรียกว่าฟา

0: าวแล้วก็ให้เป็นบอลมันเกือบจะถึงเส้นอยู่แล้วนะก็เป็นฟรีคิกไปแล้วก็เป็นใบเหลืองที่2ของมิเคลสันแต่ว่าจังหวะต่อเนื่องเนี่ยดีนเจมเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นลูกตั้งแต่ดีนะจากหลายๆจังหวะที่ผมเห็นเมื่อวานเนี่ยมีจังหวะยิงด้วยที่ลูกแรกเนี่ยก็คือประตูที่เขายิงฟรีคิกไปฉลับอีกลาดเข้าใช่ไหมก็เป็นประตูขึ้นนำของอินโดคือถึงตอนนั้นเนี่ยผมว่าสถานการณ์เรามันก็ยากนะเราตาม1ประตูแล้วเราก็เหลือผู้เล่น10คนด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยอีกลาเนี่ยแหละคนที่ทำประตูทำเข้าประตูเองเนี่ยก็มายิงตีเสมอไทยนะ
1: ก็คือลูกที่อินโดได้ลูกแรกเนี่ยอีกลาก็มีส่วนที่ทำให้ไทยเราก็เป็นส่วนให้อินโดนีเซียขึ้นนำเนาะ
0: ก็
1: ที่เจ้าตัว
0: ยิงได้โชคร้ายแหละไปยิงไปโดนขานะเราผิดเหลี่ยมเข้าอ่ะแล้วก็มายิงประตูตีเสมอนาทีที่87
1: ใช่ก็ทำให้จบ90นาทีเนี่ยเสมอกันที่ 1-1
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยพอเราเปลี่ยนสำรองลงมาเนี่ยแล้วนักเตะเราเนี่ยมีความสดกว่านะนักเตะอินโดส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเรื่องสภาพอากาศมีผลหรือเปล่าเพราะว่านักเตะที่มาจากยุโรปเนี่ยพวกเนเธอร์แลนด์พวกลีกเบลเยียมอะไรพวกเนี้ยของเขาเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยดูเหมือนจะหมดนะ
1: อย่าง
0: โอลิโรมินี่เนี่ยโอ้โหหมดลงไปเยอะเลยอ่ะ
1: ม
0: าคิวตะคิวกินเลยนะแล้วพอผ่านสักประมาณนาทีที่105-106ไปเนี่ยรูปเกมมันกลับมาเป็นว่าเราเริ่มครองเกมได้พอเขาเนี่ยหมดแล้วสำรองที่เขาส่งลงมาเริ่มเป็น
1: อ
0: ินโดเนทีฟใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าอินโดนีเซียเนทีฟนะเริ่มส่งเป็นนักเตะอินโดนีเซียแท้ๆเนี่ยลงมาคุณภาพเนี่ยไม่ได้ดีกว่าเราแล้วเราเนี่ยมาได้จังหวะที่เขาผิดพลาดหน้าประตูเองแล้วเราก็ยิงเข้าไปจากเฟียโดนฉับรัศมี
1: ใช่
0: เกมเนี่ยมันเข้าทางเราทุกอย่างแล้วนะแต่ไปท้ายเกมเนี่ยที่เราไปเรียกว่าเสียสมาธิแค่แป๊บเดียวนะแคร์บัตคอตเนี่ยก็เลยยิงใส่ไทยเลยเมื่อวาน
1: คือดวงเขาด้วยแหละดวงแบบว่าบอลก็ดันเช็ดคานเข้านะครับ
0: แล้วกลายเป็นว่าจบ120นาทีเนี่ยไทยเราก็เสมอกับอินโดนีเซีย2-2ก่อนที่ช่วงจุดโทษเนี่ยก็เป็นเราที่พลาดนะ2คนที่เราพลาดไปแล้วก็เป็นอินโดนีเซียเนี่ยที่เขาต้องเรียกว่าประตูเขาอะเอเมลเอโดโร่เนี่ยผ่านประสบการณ์มาเยอะทั้งเซเรียอาทั้งตอนนี้เขาอยู่ลาลิก้าแล้วเขาเคยอยู่ในทีมอินเตอร์กับยูเวนตุสชุดแชมป์เซเรียอาด้วยประสบการณ์สูงอยู่แล้วการจุดโทษเขาก็ได้เปรียบเราก็เลยกลายเป็นว่าอินโดนเนี่ยชนะเราในช่วงจุดโทษไปแล้วก็คว้าแชมป์อาเซียนคัพเวอร์ชันฟีฟ่าไปเป็นชาติแรก
1: ใช่อูเดโร่เนี่ยอยู่บาโยเบกาโน่นะ
0: บาโยเบกาโน่
1: บาโยเบกาโน่ครับก็คือจริงผมว่าการแพ้ในนัดชิงของไทยนั้นนี่มันผมว่ามันสมควรกับการชื่นชมนะความไม่แพ้มันครั้งนี้ของไทยมันสมควรกับการชื่นชมเพราะว่าเล่นด้วยตัวผู้เล่นที่น้อยกว่าเล่นด้วยผู้เล่นแค่10คนเท่านั้น
0: ครับ
1: แล้วเราก็สามารถที่จะยิงขึ้นนำก่อนได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ
0: ใช่คือเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าไทยเนี่ยเล่นดีมากนะด
1: ้
0: วยจำนวนคนที่น้อยกว่าแล้วต้องยอมรับว่าคุณภาพนักเตะเราเป็นรองเขาเยอะมากเพราะว่าเขาก็เป็นแนวยุโรปหมดเลยนะทั้ง1คือคุณภาพฝีเท้าเราเป็นรองแล้วก็เรียกว่าสัดส่วนของนักเตะเราเนี่ยเป็นรองเหมือนกันเพราะเราตัวเล็กกว่าเขานะแต่เราสู้ได้ถึงขนาดนี้แล้วมีโอกาสที่เกือบจะชนะอยู่แล้วอะช่วงท้ายนะแล้วก็พลาดไปก็ถือว่าผมไม่คิดว่าจะมีใครกล้าวิจารณ์หรือว่าพูดไปในเชิงลบนะสำหรับเกมเมื่อวานเพราะว่าเราเล่นดีจริงๆ
1: คือช่วยกันเล่นอ่ะ
0: ใช่
1: ทั้งโอ้ศูนย์หน้าบางคนก็ลงมาช่วยกันเล่นเกมรับก็มี
0: ใช่ใช่ก็ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับแอนเดอร์สันกับทีมชาติไทยแล้วกันแม้ว่าเราจะไม่ได้คว้าแชมป์อาเซียนแชมป์ประวัติศาสตร
1: ์
0: กลายเป็นอินโดที่เขาคว้าแชมป์ใหญ่รายการแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะเพราะก่อนหน้านี้จะเป็นรายการประมาณที่ไม่ใช่รายการที่ใหญ่มากเงี้ยแล้วก็แชมป์ครั้งสุดท้ายของพวกเขาเนี่ยก็คือซีเกมสมัยที่ยังเป็นทีมชาติชุดใหญ่อยู่เมื่อปี91ที่ฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยเป็นแชมป์แรกในรอบ35ปีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็โอ้โหนักเตะเขาเนี่ยแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะดีใจเพราะว่ามันก็เป็นความสำเร็จหนึ่งของอินโดนีเซียซึ่งถ้าพูดตรงว่ารายการเนี้ยด้วยศักดิ์ศรีแล้วก็คุณภาพชื่อชั้นถ้วยเนี่ยมันก็ใหญ่กว่าทางด้านของ AFF นะ
1: อ
0: ันนี้ก็พูดตามความจริงเพราะว่าคะแนนอะไรค่าสัมประสิทธิ์มันก็มากกว่า
1: ใช่
0: มันก็ถือว่าเป็นถ้วยที่ใหญ่กว่า AFF เดิม
1: ก็ เมื่อวานก็ทำให้ไทยเราเนี่ยเงินรางวัลที่ได้มันก็อยู่ที่ประมาณ16,500,000 บาท
0: ครับผม
1: นะครับผม
0: นอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของ FIFA Ranking เนี่ยก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราอยู่อันดับ94ของโลกนะแล้วมีช่วงที่เราทำแต้มขึ้นไปอยู่อันดับที่92แต่ว่าพอเมื่อวานเนี่ยแม้ว่าเราจะแพ้เนี่ยแต่ว่าเป็นการแพ้ในช่วงต่อเวลาเนี่ยคะแนนมันก็ไม่ได้ลดเยอะนะมันลดไปแค่ 0.83 เองก็เท่ากับว่าตอนนี้ค่าสัมประFIFA Rankingเราเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ93ของโลก
1: ครับ
0: ก็ถือว่ายังอยู่ไม่แย่ไปกว่าเดิมอยู่อันดับ93จากที่เคยเกือบขึ้นไป92ในช่วงเกมที่แล้วที่เราชนะฟิลิปเวียดนามได้นะส
1: ่
0: วนอินโดเขาก็ขยับขึ้นมานะจาก117ปีขึ้นไปเป็น115เพราะว่าถ้าเป็นช่วง FIFA Day เนี่ยคะแนนก็จะคูณ10นะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยเดี๋ยวมียก2เด
1: ี๋
0: ยวเจอกันยก2ในเอเชียนคัพ2027ซึ่งรายการนั้นเนี่ยมันเป็นรายการระดับทวีปแล้วคะแนน FIFA Ranking เนี่ยมันคูณ25นะคือคูณเยอะกว่านี้แล้วมันสำคัญกว่าเพราะว่าเป็นรายการชิงแชมป์เอเชียแล้วที่สำคัญเนี่ยไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยในเอเชียนคัพเนี่ยจะเจอกันนัดสุดท้ายนะนั่นแปลว่ามันเป็นเกมที่อาจจะตัดสินว่าใครจะไม่ไปต่อในรอบหน้าหรือว่าใครจะต้องตกรอบหร
1: ือ
0: ว่าบางทีอาจจะไปพร้อมกันก็ได้มันก็มีโอกาสเกิดได้ทุกหน้าแต
1: ่
0: ผมมองว่าเกมนั้นน่ะมันจะเป็นเกมที่สนุกโดยเฉพาะเราอ่ะเราอยากที่จะเอาคือแน่นอนแหละเพราะเราแพ้มาในอาเซียนคัพแล้วอันนั้นน่ะมันเตะที่ซาอุมันเป็นเรียกว่าสนามกลาง
1: เดี๋ย
0: ววัดกันไปเลยนะก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกรอบนึงสำหรับอินโดนีเซีย
1: ใช่
0: ภายในเอเชียนคัพ2027ซึ่งในกลุ่มก็จะมีกาตาร์ด้วยแล้วก็มีทีมเต็งอย่างญี่ปุ่นด้วยมันแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะได้นักเตะครบๆกลับมานะ
1: อ
0: ย่างสุพนัทเหมือนตาอะไรพวกนี้กลับมาส่วนอินโดเขาก็จะได้พวกเจอิซี่อะไรพวกนี้กองหลังจากซาซูโร่ที่คราวนี้ก็เจ็บไปเหมือนกันก
1: ็
0: จะได้เจอกันเต็มๆสักที
1: ใช่ก็เดี๋ยวเอเชียนคัพรอบสุดท้ายนัดแรกเราเจอกาตาร์ก่อน
0: ครับ
1: เริ่มกันตั้งแต่มกราคม11มกราค
0: ม
1: เป็นต้นไปแต่ว่าส่วนนัดที่เจออินโดเนี่ยเจอกันวันที่20มกราคม
0: ครับผมกาปฏิทินรอนะ20มกรา
1: ใช่
0: เจอกับอินโดอีกรอบหนึ่ง
1: ก็หวังที่จะย้ำแค้นนะสำหรับช้างศึกไทยเรา
0: ใช่ครับส่วนทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปเนี่ยก็คือ FIFA Day ช่วงเดือนพฤศจิกายนนะ
1: อ
0: ีก2นัดก่อนที่จะถึงเอเชียนคัพเพราะว่าเอเชียนคัพก็คือมกราสองเกมในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเรื่องของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะ2026ซึ่งตอนนี้เราเชิญมาครบ3ชาติแล้วมีบาเลมีโอมานและมีทาจิกิสถานซ
1: ึ่
0: งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประกบคู่นะแต่ก็หวังว่าเราจะอยากได้แชมป์รายการนี้เหมือนกันเพราะว่าโอ้โหเราได้ครั้งสุดท้ายเนี่ยต้องย้อนกลับไปไกลเลยนะแชมป์คิงคัพเนี่ย
1: สงขาไหม
0: ใช่ที่สงขาตอนนั้นเราชนะซีเรียจากลูกยิงของพี่เจไง
1: ใช่
0: ก็ครั้งนี้เราก็หวังว่าเราจะได้แชมป์นะแล้วมันก็เป็นเรื่องของการเก็บคะแนนแรงกิ้งฟีฟ่าด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยทุกเกมที่ลงสนามเนี่ยไม่ว่าจะชนะหรือแพ้อยู่เสมอเราต้องคำนึงถึงเรื่องของคะแนนฟีฟ่าด้วยเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีหน้าเนี่ยจับฉลากแบ่งกลุ่มรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยมันจะเริ่มแล้วถ้าเราไม่อยากไปเจอทีมที่มันใหญ่เราก็ต้องทำอันดับให้ดีเพ
1: ื่
0: อที่จะไปอยู่โถที่ดีขึ้น
1: ใช
0: ่สำหรับการคัดไปเล่นฟุตบอลโลก2030นะ
1: ใช่ครับก็เมื่อวานนี้อันโทนี่ฮัสสันก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วย
0: ครับ
1: ก็ก่อนอื่นเนี่ยเขาก็แสดงความยินดีอินโดนีเซียนะครับผมก็ถือว่าเป็นชุดนักเตะที่พวกเขาเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งนะเขาก็แอบรู้สึกเศร้าครับกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นแต่ว่าเขาภูมิใจในชุดนักเตะช
0: ุ
1: ดนี้นะ
0: ครับ
1: นะครับสำหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็แล้วก็เขาก็ขอยกตัวอย่างอย่างสหรัฐอยู่เย็นแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยต่างมีอารมณ์ร่วมกับเกมมากนะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เขาทุ่มเทเพื่อชาติเสมอก็เขายังยอมรับว่าการได้ร่วมงานกับนักเตะเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่น่ายินดีครับ
0: สาระจูเย็นเนี่ยถ้าจะมองว่าหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในอาเซียนเนี่ยถ้านับเฉพาะระดับทีมชาติเนี่ยผมมองว่าสาระเนี่ยคืออาจจะเป็นเบอร์ต้นๆเลยเพราะเขาคือเจ้าของแชมป์อาเซียนคัพมากที่สุด4สมัยนะแล้วเมื่อคืนเนี่ยในวัยเกือบ30กลางๆโอ้โหเล่นได้ทั้งลุกทั้งรับแล้ว มีส่วนสำคัญกับทีมสุดๆนะแล้วก็เป็นกัปตันทีมต่อจากชนาธิปด้วยแม้ว่าจะพลาดจุดโทษแต่ผมมองว่าเมื่อคืนเนี่ยโหผลงานของสหรัฐเนี่ยระดับ SS เลยนะ
1: คือก็ยังรักษามาตรฐานไว้ได้เสมอนะ
0: ครับ
1: สำหรับพี่ตังวัย34ปี
0: ครับผม
1: แต่ว่าจุดโทษเนี่ยโหมันก็เป็นเรียกว่ามันก็กดดันแล้วมันเป็นเรื่องของมันเป็นจังหวะวัน50 50ด้วยแหละ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็ส่วนทางฝั่งอินโดเนียกุนซือจอร์ดี้ฮัสแมนเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าจริงๆลูกทีมเขากดดันนะกับการที่ต้องอยู่ในเกมที่เหนือกว่ามีผู้เล่นมากกว่าแต่ทำอะไรไทยไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายก็ภูมิใจที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้นะเพราะเขาเนี่ยจริงๆเขาเคยแต่ก่อนหน้านี้เขาคุมทีมชาติหญิงซะส่วนใหญ่นะเคยพานิวซีแลนด์คว้าแชมป์ OFCวูแมนมาแล้วก็คือฟุตบอลถ้วยหญิงของโซนโอเชียเนียนะแล้วก็แพนอเมริกาครับก็ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะคลายพวกเอเชียนเกมแล้วนี้แหละของอเมริกาเหนือนะทีมแคนาดาชุดหญิงเนี่ยได้แชมป์มา
1: เป็นกุนซือชาวอังกฤษ
0: ครับผม
1: ก็เป็นผลงานที่หรือว่าเราควรค่าแก่การชื่นชมแล้วกัน
0: ใช่
1: เพราะอย่างแฟนฟุตบอลในอินโดนีเซียเขายังมาแสดงความยินเขาเรียกว่าเหมือนแสดงความชื่นชมกับ
0: ทำ
1: นักกีฬาไทยในเพจ
0: ครับผม
1: ศึกด้วยนะ
0: แต่เรื่องของเราก็ต้องยอมรับเขาเหมือนกันนะว่าเขาทีมเขาเนี่ยเขาก็ทีมอินโดเขาก็แข็งแกร่งนะโดยเฉพาะนักเตะที่หามาเนี่ยผมไปเช็คสถิติมาเนี่ยตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยเรียกนักเตะลูกเซียลูกครึ่งติดทีมชาติมาแล้ว25คนนะแล้ว22คนเนี่ยเป็นเชื้อสายเนเธอร์แลนด์หมดเลยแล้วคนที่เป็นเรียกว่าเป็นฟีโนเมนอลเป็นปรากฏการณ์ของทีมชาติอินโดนีเซียชุดนี้ก็คือโอลิโนมินี่นะนักเตะที่เขาตอนแรกเขาก็ไม่ได้มาอยู่อินโดหรอกแต่ว่าพออินโดนีเซียได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลือกที่มาเล่นกับอินโดนะ
1: แ
0: ล้วก็เป็นเหมือนนักเตะระดับปรากฏการณ์เลยเพราะว่าปีแล้วเขาไปเล่นออกฟอร์ดและปีนี้ก็มาอยู่กับฟอร์จูน่าซิตราดในเนเธอร์แลนด์ครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับทีมชาติไทยก็เดี๋ยวตามเชียร์ต่อในคิงคัพอีก2เกมก่อนที่จะถึงเอเชียนคัพนะครับผม
1: ก็นี่เป็นชุดใหญ่นะส่วนเมื่อวานนี้ก็มีอีกชุดหนึ่งที่เป็นทำการแข่งขันอยู
0: ่
1: เป็นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกครับก็ทีมทัพชบาแก้วไทยเราเนี่ยลงทำการแข่งขันนัดแรกเอาชนะภูฏานไปได้ก่อน4ประตูต่อ0นะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นผลงานที่เริ่มต้นออกสตาร์ได้สวยเลยสำหรับทัพชบาแก้วเรานะครับผมซึ่งเดี๋ยวนัดถัดไปของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเนี่ยจะเจอกับมาเก๊าครับในนัดที่2ที่ชลบุรีสเตเดียมวันที่8ตุลาคมครับเวลา19นาฬิกาก็ถ่ายทอดสดทาง BG Sport
0: แล้วก็ทางรายการเนี้ยที่ชลบุรีสเตเดียมเนี่ยเปิดให้เข้าชมฟรีทุกเกมนะไปตามเชียร์กันได้สำหรับฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีของทีมชาติไทยที่จะคัดเลือกไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายแล้วก็ลุ้นตั๋วไปฟุตบอลโลก U17 ด้วยนะที่โมร็อกโกในปีนี้แหละ
1: เราก็ตอนนี้รั้งอันดับ2ของกลุ่มก
0: ็
1: เลบานอนเอาชนะมาเก๊าไปได้ 6-0 นะก็เดี๋ยวนัดสุดท้ายแล้วก็เจอเลบานอนนะครับผม
0: ครับ
1: ก็เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกชุดทำการแข่งขันของฟุตบอลไทยเราน ะครับผม
0: ประมาณนี้นะ
1: ใช่
0: อันนี้เป็นคัดเลือกสำหรับ2027ใช่ไหม
1: ใช่ครับตอนนี้อยู่รอบคัดเลือก
0: ครับอ่ะประมาณนี
1: ้
0: เพราะนั้นมีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมนี่เบิร์น
1: ก็จะมีเกตความพร้อมเล็กๆน้อยนะครับสำหรับเอเชียนพาราเกม
0: ครับ
1: ก็ล่าสุดเนี่ยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเป็นผู้ว่าคนใหม่ก็คือผู้ว่าตั๋วปลดปานสมานมิตรครับผมก็เมื่อวานนี้เขาก็วันนี้สิต้องเป็นวันนี้เนาะก็ให้เขาเรียกว่าแถลงถึงความพร้อมของทัพพาราไทยครับก่อนที่จะลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ครับที่ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเดี๋ยวเอเชียนพาราเกมเนี่ยจะทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ครับก็ทางด้านของผู้ว่าตัวเนี่ยก็เผยว่ามีการเตรียมพร้อมทุกด้านตอนนี้ไร้ปัญหาแล้วนักกีฬาขวัญและกำลังใจถือว่าดีเยี่ยมเลยส่วนแผนการเดินทางเนี่ยวางแผนไว้ว่าจะเช่าเหมาลำการบินไทยไปกลับด้วย นะครับก็เพื่ออำนวยความสะดวก

0: ให้กับทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมกว่า412ชีวิตอย่างเต็มที่ครับก็อันนี้ถือว่าใกล้เข้ามาแล้วนะสำหรับการแข่งขันเอเชียนพาราเกม
1: ครับ
0: แล้วก็ถือว่าเป็นการประเดิมผลงานครั้งแรกของผู้ว่าตั๋วปลดปานสมานมิตรด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าผู้ว่าตั๋วก็เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ย อย่างเป็นทางการเนี่ยคือเริ่มเดือนนี้นะ
1: ครับ
0: เดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับ
1: ครับผมก็เอเชียนพาราเกมเนี่ยที่ไอจินาโกย่า2026เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเปิดฉากในวันที่18ตุลานะอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆ
0: ใช่
1: แล้วก็จะแข่งถึง24ตุลาเลยส่วนผลงานของนักกีฬาไทยเนี่ยในพาราเอเชียนเกม2022ที่หางโจวเนี่ยเราคว้ามา27เหรียญทองนะ26เหรียญเงินแล้วก็55เหรียญทองแดงอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญ นะเหรียญรวมเนี่ยได้108เหรียญเลยแล้วก็แน่นอนว่าเจ้าเหรียญทองในพาราเอเชียนเกมครั้งที่แล้วก็เป็นเจ้าภาพอย่างจีนนะ214เหรียญทองเลยครับ
0: ก็เดี๋ยวเอเชียนพาราเกมจะแข่งกัน18ชนิดกีฬานะครับก็ถือว่าเยอะเลยนะส่วนไทยเราเนี่ยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาเลย
1: อ่ะเราก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีนะในรายการนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นประจำที่พาราเอเชียนเกมก็จะแข่งหลังเอเชียนเกมหลักนะก็เป็นกีฬาของผู้พิการนะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: ก็มีลุ้นในหลายชนิดกีฬานะไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์ฟันดาบหรือยกน้ำหนักด้วย
1: ครับ
0: รวมถึงบ็อกเซีย
1: นี่ตอนนี้ M-Con HD 30ร้องนี่กำลังข่าวเรื่องนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่เพิ่งเดินทางกลับมานะนี่ก็เมื่อกี้เนี่ยอันนี้เป็นทีมนักตะกร้อใช่ไหม
0: ใช่
1: ระหว่างทีมตะกร้อหญิงไทยก็เพิ่งเดินทางกลับมาถึงก็เหรียญทองใช่ไหมของเราเนี่ยตะกร้อหญิง
0: ตะกร้อหญิง4คนจะเป็นเหรียญเงินนะเพราะเราแพ้เวียดนามรอบ
1: ครับแล้วก็มีจอร์ชัวนะเมื่อกี้
0: จอร์ชัวนี่เดินทางมาถึงเมื่อคืนนะจอร์ชัวแอตคินสันครับ
1: ครับผม
0: เป็นเหรียญทอง400เมตรชาย
1: ส่วนข้อความนี่มีนะมีคุณตนสอนกระทักทายเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่เบนพี่เจมส
0: ์ช่วงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวได้เพราะว่าวันนี้ฝนก็ถือว่าตกหนักนะลมหนึ่งก็ระดับน้ำเนี่ยก็ถือว่าสูงขึ้นกว่าปกติแถวบ้านผมนี่ก็ท่วมแล้ว
1: ใช่
0: แถววิวเจอร์เนี่ย
1: ช่วงนี้ก็ฝนตกหนักนะ
0: ใช่คร
1: ับ ก็เดินทางก็ระมัดระวังแล้วก็เช็คเรื่องสภาพการจราจรด้วยนะเผื่อใครต้องเดินทางไปทำอะไรธุระที่ไหนเนี่ยก็ดูเรื่องการจราจรด้วยเพราะว่ารถติดแน่นอนเมื่อเช้าผมมานี่ก็รถติดเหมือนกัน
0: ใช่
1: แล้วก็เรื่องของบางทีลมกระโชกแรงเนี่ยเรื่องของต้นไม้ริมทางเนี่ยก็อาจจะสร้างความอันตรายได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเส้นแถวเรียบด่วนก็มีนะต้นไม้ล้มเป็นแนวเลยก็ต้องระวังนิดนึงนะสำหรับใครที่เดินทางไปถนนเส้นที่มีต้นไม้เยอะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เรื่องของน้ำก็เช็คด้วยสถานที่ไหนตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฝนตกยาวเลยนะอีกสักหลายวันเลยแหละในช่วงเนี้ยนอกจากนั้นเดี๋ยวผมขอฝากนิดนึงแล้วกันเผื่อมีใครสนใจนะนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยจะเดินทางกลับมาถึงไทยวันนี้นะเผื่อแฟนบอลท่านไหนเนี่ยอยากจะไปรับนักกีฬาแล้วก็ให้กำลังใจนะก็จะบินถึงไทยประมาณ4โมงเย็นนะ
0: ครับ
1: วันนี้ครับผม
0: อ
1: ่ะก็จะวันนี้แหละ
0: ใช่
1: ครับประมาณนี้เนี่ยเขาบอกว่าถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยประมาณ 16:05 นะ
0: ครับ
1: ครับส่วนฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2026เนี่ยหรือว่าฟุตบอลคิงคัพครั้งที่52เนี่ยจะแข่งกันที่ศรีสะเกษนะ
0: ใช่
1: ครับผมก็วันเนี่ยยังไม่ได้กำหนดแต่ว่าเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะ
0: ส่วนช่วงนี้กีฬาไทยที่ทำการแข่งขันก็จะเป็นแบดมินตันชิงแชมป์เยาวชนโลก
1: ครับ
0: นะครับผมก็สามารถให้กำลังใจเหล่าน้องๆได้นะเพราะว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มทำการแข่งขันแล้วเป็นวันที่2
1: ครับผม
0: แข่งกันที่รู้สึกจะแข่งกันที่อียิปต์นะครับผมชิงแชมป์โลก2026เป็นเยาวชนแบดมินตันนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วน BWF เนี่ยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เนี่ย ก็เดี๋ยวจะกลับมาแข่งกันเดือนหน้านะผมจะไม่ผิดหลังจากจบเอเชียนเกมเนี่ยน้องวิวอะไรพวกนี้ก็จะกลับมาแข่งแล้วนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงรายการต่อไปเนี่ยจะเป็นทัวร์ยุโรปแล้วนะก็จะเริ่มตั้งแต่ที่ Yonex French Open ก่อนเลยต่อด้วยที่เยอรมันนะก็เป็นช่วงที่ทัวร์ยุโรปแล้วกลับมารายการใหญ่ที่เนี่ยแหละญี่ปุ่นกับจีนนะก่อนที่จะเป็น Final World Tour
0: ใช่
1: ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้นะครบถ้วนนะโดยเฉพาะเรื่องของทีมชาติไทยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี
0: ้ได้ครับ
1: แต่วันนี้ผมกับเบนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกรมการค้าภายในเร่งแก้ปัญหาผักและไข่ขาดตลาดหลังน้ำท่วมตรึงราคาไข่ไก่4บาทนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้กรมการค้าภายในจะมีการดูแลราคาสินค้าและบริการให้เกิดความเป็นธรรมจากกรณีบางพื้นที่ที่มีการปลูกผักได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักในตลาดลดลงเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการคือการทำงานเชื่อมโยงกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกในการนำผักในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกและห้างโมเดิร์นเทรดซึ่งคือสิ่งที่ดำเนินการทำให้ราคาผักอ่อนตัวลงและจะดำเนินการต่อเนื่องไปถึงช่วงเทศกาลกินเจที่จะเข้ามาในปลายสัปดาห์นี้เพื่อให้ราคาผักกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนไข่ไก่โดยเฉพาะฟาร์มไข่ไก่ที่ฉะเชิงเทราที่ได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านตัวกระทบต่อไข่เป็นระบบจำนวนมากโดยกรมการค้าภายในได้เร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเชื่อมโยงไปยังศูนย์กระจายสินค้าในห้างต่างๆนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือชะลอการส่งออกไข่ไก่กับบริษัทส่งออกไข่ไก่ไปจนถึงเดือนธันวาคมและขอความร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่ที่หน้าฟาร์มที่4บาทรวมถึงจะมีการจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัดในกรุงเทพมหานครจะจัดช่วงสัปดาห์หน้าวันที่9ถึง18ตุลาคมส่วนในพื้นที่จังหวัดอื่นๆจะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดจะจัดในทุกจังหวัดลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเริ่มวันที่16ตุลาคมชัยชนกไม่เชื่อส.ส.ไอเดียเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์จนกว่าจะเห็นหลักฐานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ว่านักการเมืองทุกคนต้องพร้อมรับการตรวจสอบและเชื่อว่านางสาวสุชาดาก็พร้อมชี้แจงและรับการตรวจสอบเช่นกันเบื้องต้นนางสาวสุชาดาชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยแล้วว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการการตรวจสอบส่วนจะตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.โดยเฉพาะ

0: าจปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้วนั้นต้องให้นางสาวสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงด้วยตัวเองทางนี้ตนไม่เชื่อว่านางสาวสุชาดาจะมีส่วนเกี่ยวข้องจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐานและในช่วงสมัยแรกที่มีการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก็ไม่พบว่ามีชื่อของนางสาวสุชาดาจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนำทัพนักกีฬาเอเชียนเกมสุดท้ายกลับถึงไทยจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองในรอบ75ปีคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026ครั้งที่10ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะ400เมตรชายได้เดินทางกลับมาเมืองไทยโดยมีแฟนคลับสวมหน้ากากจอชัวมารอต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกับแฟนคลับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีรวมทั้งขอถ่ายรูปและลายเซ็นสร้างบรรยากาศคึกคักอบอุ่นซึ่งจอชัวได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่าขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจสนับสนุนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อความและคอมเมนต์เข้ามามากมายหลายพันข้อความทำให้รู้สึกภูมิใจและถือเป็นเกียรติอย่างมากยิ่งได้กลับมาบ้านเกิดได้เห็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นรู้สึกปลาบปลื้มใจแม้ว่าโดยปกติจะใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียก็ตามเป้าหมายต่อไปหวังที่จะได้ไปมีโอกาสแข่งโอลิมปิกเกม2028ขณะเดียวกันทัพนักกีฬาชุดสุดท้ายในเอเชียนเกมของไทยได้เดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเช่นกันท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้ใหญ่ในวงการกีฬาไทยครอบครัวและแฟนกีฬาชาวไทยซึ่งนักกีฬาชุดนี้นำโดยทีมตะกร้อ4คนเรือใบกับปินเซิร์ฟขี่ม้ายูยิสูและยูโดด้วยถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจนช่วยให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยจบอันดับ7ตารางเหรียญรวมคว้า18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงและเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอิตาลีกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งหลังเอาชนะตุรกีไปแบบสบาย3-1ศึกยูฟ่าเนชั่นส์ลีกกลุ่ม A1 เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมชาติอิตาลีกลับมาโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งอีกครั้งเมื่อเปิดสนามเรนาโตดัลลาร่าเอาชนะตุรกีไปแบบสบาย3-1โดยเกมนี้อิตาลีออกนำก่อน 1-0 จากจาลูกาสกามาก้านาทีที่26ครึ่งหลังตุรกีแก้เกมมาดีและตีเสมอเป็น 1-1 จากอาราชิมชีนาทีที่61แต่ว่าดีใจได้ไม่นานอิตาลีก็แซงนำอีกครั้งเป็น 2-1 จากลูกหม่งของริคาร์โดคาลาฟิออรี่นาทีที่64และเป็นประตูแรกในนามทีมชาติชุดใหญ่ของกองหลังอาร์เซนอลด้วยจากนั้นนาทีที่87อาซูรีจึงมาได้ประตูย้ำชัยจากติโอเอสโปซิโตจากชัยชนะนัดนี้ทำให้อิตาลีมี7คะแนนจาก4นัดรั้งอันดับ2กลุ่ม A1 ส่วนทีมไก่งวงแพ้รวด4นัดไม่มีแต้มรั้งอันดับสุดท้ายด้านผลคู่อื่นในลีก B บอสเนียชนะโปแลนด์1-0ไอร์แลนด์เหนือเสมอจอร์เจีย0-0โรมาเนียแพ้สวีเดน0-1ยูเครนแพ้ฮังการี1-2ลีก C ไซปรัสชนะลัตเวีย2-1และมอนเตเนโกรเสมออาร์เมเนีย0-0และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
5: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
6: Yeah. สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor Intent นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจะถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับ
7: ครับผม
6: สวัสดีครับเฮียนัทครับ
7: สวัสดีครับ
6: เราก็ยังอยู่ในช่วงของความไม่น่าไว้วางใจอยู่นะเฮียนัทนะ
7: คือตอนนี้ฉะเชิงเทราปาจีนน่าเป็นห่วง
6: เขาบอกว่า 100% เลยเหรอ
7: ผมก็ไม่ได้มีข้อมูลจำนวนเปอร์เซ็นต์นะ
6: เห็นเมื่อวานนะเขาพูดว่า100%เต็มถ้าคำว่า 100% เต็มนี่หมายถึงว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่ไม่มีท่วมเลยนะถ้างั้นนะซึ่ง
7: เ
6: ขาถือว่าเยอะ
7: เราข้ามเปอร์เซ็นต์ไปแล้วกันแล้วเราบอกว่าท่วมพื้นที่ส่วนใหญ
6: ่ใช่ใช่ใช่
7: เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยดูภาพที่เขาเอาพารามอเตอร์ขึ้นไปดูอ่ะภาพที่ผมเห็นในสื่อคือมันแทบจะไม่มีพื้นที่แห้งเลย
6: อือฮึครับ
7: เนาะส่วนรุ่นพี่ผมที่อยู่กลางเมืองร้านอาหารที่อยู่ติดแม่น้ำบางปะกง
6: เออ
7: ก็ดูน้ำสูงอยู่
6: อ่าฮะคลาด
7: อ่านะฮะ
6: ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะฮะในเรื่องของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่แป๊บเดียวหรืออยู่นานแต่เราสองคนพูดเสมอว่าถ้าเราเอารถออกทันเราไม่เสี่ยงในการขับรถลุยคือทุกอย่างจะรอดเราไม่ต้องเสียตังค์เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดปัญหา
7: เดี๋ยวก่อนนะจะบอกว่าเสียแค่ค่าสไลด์ไม่เราถ้าเราประเมินแล้วว่ามันมาแน่เนี่ยแล้วเราหนีก่อนเลยหนีก่อนไทยเพื่อนเลย
6: ถูกใช่
7: ค่าสไลด์ก็ไม่เสีย
6: ถูกคือหนีเลยเอารถไปจอดที่ไหนก็ได้ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดคือโอเคบางคนอาจจะเอ้ยฉันไม่มีรถฉันจะลำบากมากเลยคุณต้องวางแผนแล้วตุนเสบียงตุนอะไรก็ได้เอ้ยจะทำงานและการทำงานจะทำยังไงผมว่าหัวหน้างานก็คงต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องบ้างแหละถ้าลูกน้องออกมาไม่ได้ใช่ป่ะหรือว่าเราจะไปนอน
7: ที่พี
6: ่
7: บางบริษัทที่ผมเคยอยู่อ่ะ
6: ไม่เข้าใจด้วยเอาไม่เข้าใจ
7: เฮ้ยอย่าอ้าวก็มันน้องมีดิวตี้น้องก็ต้องมาสิ
6: ฮะครับผม
7: แล้วอย่างสมมติว่าเราบ้านท่วมแล้วเพื่อนก็โทรไปเพื่อจะลีฟจะซิกอะไรเงี้ยเพื่อที่จะอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาไงไอ้ดีวะจะต้องกันแล้วทำไมน้องไม่ทำก่อนหน้านี้ล่ะ
6: อ้าว
7: ถามกันมาแบบเนี้ยเป็นไงล่ะ
6: นะแต่ว่าอย่างว่านะมันก็เขาเรียกจ็อบอย่างเนี้ยมัน
7: ทนไม่ได้อาชีพที่ใช่
6: มันขาดไม่ได้ไงแต่โอเคบางอาชีพมันก็วางแผนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
7: มีสแตนด์บายก็เรียกไปสิวะ
6: ใช่เผื่อบางคนเขาอาจจะอยากได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็อย่างที่บอกว่าไม่ลุยไม่เสียหายเอารถออกคันก็ไม่เสียหายคืออย่าไปเสี่ยงเลยเชื่อผมเถอะความเสี่ยงมันมีคำว่า50มี50 50แค่นั้นเองคุณจะวัดป่ะล่ะ50 50คือเอาง่ายแค่ทุกวันเนี้ยแค่ผมเปียกอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่เสียหายนะยังใช้เวลานานเลยดูสิเรากำหนดแดดได้ไหมฮะเฮียนัทเมื่อไหร่อยากจะมาคุณน้อง
7: ผมว่าเมื่อไหร่จะมีแดดพี่ครับวันนี้มันเอาผมตั้งแต่10โมงเช้าเลยครับ9โมงกว่ามันตกแล้วฮะ
6: เออนะฮะเพราะแดดมันไม่มีแค่นี้ก็เสียเวลาแล้วเสียเวลาเสียสุขภาพจิตเสียทุกอย่างแต่ถ้าเราวางแผนดีคือเอาง่ายนะผมว่านะมันคงลำบากสักอาทิตย์สองอาทิตย์แหละคิดว่าอย่างนั้น
7: เดี๋ยวก็ชิน
6: คือไอ้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีคนถ่ายคลิปในเคหะล่มเก้ามาโหน่าสงสารนะเฮียนัท
7: ถูกครับ
6: คือแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแบบไอความเสียหายของรถเนี่ยถ้าเป็นรถที่เราสามารถหาอะไรมือสองได้นะอันนี้จะไม่เจ็บหนักเลย
7: ยี่ห้ออะไรบ้าง
6: ยากแล้วทุกวันเนี้ยเพราะบ้านเราคือถ้าย้อนกลับไปยุค90ยุค2000เนี่ยอะไรมันยังคือ 80-90% คือมันเหมือนกันหมดเลยเฮียนัท
7: ฮะ
6: แต่ทุกวันนี้เนี่ย

0: 20-30%ยังไม่ถึงเลยที่จะเอามาใช้อ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะจะบอกให้คือความเสียหายกับเครื่องยนต์กับอุปกรณ์อย่างพวกเกียร์หรือพวกนี้ผมว่าไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพราะไอ้พวกนี้มันเป็นเหมือนกับแมคานิกนึกออกปะมันล้างทำความสะอาดมันซ่อมได้ทุกอย่างสบายมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ความเสียหายไปเกิดกับพวกระบบอิเล็กทรอนิกส์โอ้โหอ
1: ันนี้เหนื่อยแล้ว
0: เหนื่อยเลยครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆและอย่างคือระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ะสิ่งที่มันจะกันน้ำได้คือมันต้องเป็นอยู่ในโซนที่สามารถที่จะโดนน้ำได้นึกออกปะ
1: อยู่ในห้องเครื่องอยู่ในอะไรเงี้ย
0: อย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะมีแบบเขาเรียกอาจจะมีซีลยางไว้ป้องกันในระดับหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่คำว่าป้องกันของเขานี่คือน้ำวิ่งผ่านนะไม่ได้แบบป้องกันแบบจมน้ำไม่ใช่นะแค่น้ำวิ่งผ่านแต่ถ้าในระดับที่จมน้ำเนี่ยก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะเข้าหรือไม่เข้าแต่ถ้ามาในห้องโดยสารถึงคอนโซลเมื่อไหร
1: ่เลิกลิเกเลิก
0: ทุกอย่าง
1: นับปัด
0: ทุกอย่างไปหมด
1: อ่ะ
0: มีอะไรบ้างไล่ฟังเลยหน้ากากแอร
1: ์
0: พวกมอเตอร์ที่ควบคุม
1: หน้าจอ
0: มอเตอร์ที่ควบคุมระบบปรับอากาศนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลย 3-4 ตัวมอเตอร์กระจกหน้าต่างซ้ายขวาหน้าหลัง
1: อุ้ยจะพูดถึงขนาดนี้มอเตอร์กระจกนี่ลำโพงไปทุกตัว
0: สวิตช์ควบคุมกระจกหน้าหลังซ้ายขวาไปหมดจอไม
1: ค์เซ็นทรัลล็อกไปหมด
0: เซ็นทรัลล็อกไปหมด
1: อินโฟเทนเมนต์ไป
0: ไม่เหลือเอาง่ายนะถ้าจะทำกลับมาได้ก็ต้องมาคลีนคือคำว่าคลีนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ระดับไหนแล้วมันจะกลับมาดีแค่ไหนแล้วมันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนึกออกปะ
1: ค่ะโอเคเรื่องนี้วันก่อนผมเพิ่งดูรายการผลกระแสพี่หนุ่มเขาก็เชิญกือกิ้งกืออีวีมาในขณะที่ท่านหนึ่งบอกว่าซ่อมได้อีกท่านหนึ่งบอกว่าครึ่งเกียร์บอกว่ารถไฟฟ้าไม่มีวันเหมือนเดิมครับมันไม่มีวันเหมือนเดิมเลยถ้าคุณจมน้ำมา
0: ผมก็เห็นด้วยไม่มีวันเหมือนเดิม
1: อุปกรณ์
0: ถ้าเราไม่เปลี่ยน
1: ไม่เหมือนเดิม
0: ถ้าไม่เปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนโอเคเหมือนเดิมแต่คุณจะเปลี่ยนระดับไหนอ่ะต้องมองนั้นด้วยสมมติว่า
1: คือ
0: ยกแบตเตอรี่
1: เปลี่ยนทั้งกระบี่เลยยกหมดเลยยกหมด
0: หรือเอางี้เปลี่ยนหมดเลยหรือตะกระดองอ่ะไอ้อย่างนั้นจบแต่ถ้า
1: อำนาจจะตีคืนทุนไปแล้ว
0: แต่ถ้าเฮียนัทบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเอาออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปเดี๋ยวมันก็ใช้ได้คำว่าใช้ได้เนี่ยมันใช้ได้จริง อย่างใช้ได้เนี่ยจะใช้ได้อีกกี่ปีไม่รู้ไงนึกออกป่ะ
1: ใ
0: ช้ได้อีกกี่เดือนไม่รู้
1: คืออ
0: ะไรที่มันโดนอะไรที่มันโดนน้ำแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าอุปกรณ์มันไม่ได้รองรับสำหรับการเจอน้ำแบบนี้ไงคือพวกเนี้ยเวลาเสียหายมันเสียหายเยอะแต่ว่าโอเคถ้าในกรณีอย่างผมเนี่ยมีลูกค้าโทรปรึกษาเมื่อวันอาทิตย์เขาบอกว่าเนี่ยรถจมน้ำเขาบอกอ๋อรถจมน้ำขนาดแค่ไหนครับที่เขาฮิตกันนะเขาพูดอย่างเง
1: ี้ย
0: ผมก็เลย
1: หมายกับช่วงนี้มันก็ที่ทุกพื้นที่นะ
0: เคหะใช่ไหมบอกใช่โอ้โหถึงอุทานเลยนะถึงอุทานเลยเขาบอกว่ามีวิธีเดียวเลยถ้าจะเอากลับมาใช้ได้นะหาแบบนี้อ่ะที่ญี่ปุ่นอีกคันหนึ่งอ่ะที่ตัดหัวตัดท้ายอ่ะแล้วก็ย้ายของเลย
1: โมเดลนี้มีญี่ปุ่นแล้วพี่โมเดลนี้
0: มีฟีดเนี่ยฟีด
1: อ๋อฟรี
0: ฮอนด้าฟรีฮอนด้าฟรีนั่นน่ะ
1: ย้ายไปโฉมปัจจุบันเลยได้ไหม
0: ไม่หรอก
1: เฮ้ยฟรีทำฟรีโฉมปัจจุบันสวยนะบอกก่อนนะ
0: คือต้องบอกว่ามันคือเรื่องตรงนี้มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรยากอ่ะยากกับการที่จะทำให้กลับมาเหมือนเดิมคือถ้าไม่เสี่ยงได้อ่ะเรามันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแต่อย่างแต่ผมเชื่อว่าอย่างการไอ้ตรงการเคหะเนี่ย ผมเชื่อว่าทุกคนในนั้นน่ะไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี
1: ้มันจะขนาดนี้นะ
0: คือผมถ้าทุกคนเอะใจหรือรู้อ่ะผมเชื่อว่ารถต้องไม่มีหรอกในนั้นจะไม่มีรถเหลือเลยแต่นี่ทุกคนไม่รู้ครับเพราะถ้าใครรู้เนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะเสี่ยงที่จะปล่อยให้รถมันรอเขาเรียกอะไรนะเราอยู่บนห้องรอดูน้ำขึ้นท่วมรถทีนิดทีนิดโอ้โหโคตรเจ็บปวดเลยนะเฮียนัทนะ
1: ใช่
0: มันทำอะไรไม่ได้อ่ะนึกออกป่ะคือเหมือนกับดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
1: เนี่ยวันที่บ้านผมน้ำท่วมที่มันไม่เคยท่วมเลยอ่ะมันไม่เคยถึงลานจอดรถไม่ว่าจะปีไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ว
1: ันนั้นมันมีพีหลุดไฟป๊อปอัพอยู่คันนึงเรามานั่งคุยกันนะตรงลงรถผมพยายามสูบน้ำออกจากบ้านแล้วด้วยความด้วยเครื่องที่มีอยู่ให้มันเร็วที่สุดแต่มันขึ้นไม่หยุดเลยครับณตอนนั้นน่ะในลงจอดรถ15 เซนละคิดในใจมึงกับกูจะจากกันท่านี้เหรอวะ เออแล้วก็เฮ้ยเราจะถอดปลั๊กกล่องออกก่อนไหมอะไรดีวะเราจะปิดส่วนไหนดีวะอะไรเงี้ยหรือจะยกดี
0: มันมีเขาเรียกอะไรมันมีคำถามมากมายในหัวเลยนะตอนนั้นอ่ะ
1: นั่นคือเรื่องราวที่มันเกิดมาได้เห็นนะไอ้คันนี้
0: เออครับ
1: เดฟี่ทั้งชุดโอ้โหหิ้วมากับมือตอนนั้นปั๊มน้ำอยู่ตัวเดียว700 ลิตรต่อนาทีตอนนั้นก็6 โมงกว่าม
0: ันเหมือนกับว่าเราก็มั่นใจว่าเอ๊ะกูสูงแล้วนะคือต้องบอกว่าถ้าใครไปเห็นบ้านเฮียนัทอ่ะจะบอกว่าถ้าเข้าบ้านได้นี่น่าจะเกินหัวเข่าเราว่าเราสูงแล้วนะโอ้มันยังเอาตามเข้ามาในบ้านอีกแล้วคำว่าเราคิดว่าเราสูงแล้วเนี่ยเราก็เลยไม่ย้ายของไงแล้วก็ปี 54ว่าหนักๆยังไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: คือบ้านผมเนี่ยสูงขนาดไหนอ่ะสูงขนาดสไลด์6 ล้อถอยมาไม่ต้องเอาถาดลงเลยอ่ะผมสูงเท่านั้น
0: พอดีถาดเลย
1: แค่ยอมถาดออกมาประมาณเมตรเดียวอ่ะถึงบ้านผมแล้วแต่วันนั้นอ่ะ6 ล้อเข้าไม่ได้แล้วสไลด์6 ล้อ
0: ครับ
1: ผมรู้ตัวเมื่อสายผมก็ตัดสินใจโทรเช็คไม่ได้เลยไปหากระสอบทรายมาอะไรมาเสร็จของกทม.เนาะเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อปั๊มน้ำมาปั๊มไดโว่ต้องต่อผมแนะนำเรื่องนึงนะถ้าคุณจะซื้อปั๊มพวกเนี้ยถ้าคุณยังมีสิทธิ์เลือกอ่ะให้เลือกปั๊มจุ่มน้ำเสียนะ
0: ต้องเป็นปั๊มจุ่มน้ำเสียถ้าน้ำดีเดี๋ยวมันดูดไม่ขึ้น
1: เออคุณต้องเลือกปั๊มจุ่มน้ำเสียนะแล้วคุณไม่ต้องสนใจเลยม
0: ัน
1: จะมีเท่าไหร่อ่ะชั่วโมงเนี้ยผมเลือกปากทาง3 นิ้ว750 วัตต์เสียบทั้งวันทั้งคืนไม่ให้มันหยุดเลยนั่นตัวแรกแต่ตัวแรกเนี่ยเอาไม่อยู
0: ่อือฮึครับ
1: วันนั้นก็คือหันไปหาดีแม็กบอกไอ้บึกบึน
0: อือฮึ
1: เองต้องช่วยข้าแล้ว
0: ก็เองต้องพาข้าไปเอาแล้ว
1: เออดำน้ำกันออกไปลุยน้ำออกไปเอาที่แจ้งว่าน้ำมาที่บอกว่าทั้งไทยวัสดุเนี่ยเหลือแต่ตัวแพงที่สุดอยู่4 ตัวมันวางอยู่ในวันแรกจนวันสุดท้ายที่ผมไปซื้อน่ะมันก็ยังเหลือไอ้ตัวแพงนี้อยู่ก็เลยเอาวะวันเนี้ยจะดูดให้ได้ประมาณ2,000 ลิตรต่อนาทีก็เลยเอากลับมาจบที่บ้านแล้วน้ำมันก็ลงเดี๋ยวนี้เลยมันลงเดี๋ยวนี้แค่ยืนอยู่เนี่ย10 นาทีมันลงหมดเกือบหมดเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วทุกวันนี้
0: คือเอาง่ายที่เราดูดเนี่ยคือน้ำมันเข้าจริงอ่ะแต่ถ้าเราดูดได้เยอะกว่าปริมาณที่มันเข้าอ่ะมันก็แห้งนึกออกป่ะ
1: ถูก
0: เออคือมันอาจจะมีรูเข้าก็จริงอยู่อ่ะแต่โอเคคำว่ารูเข้าเนี่ยมันอาจจะเข้าประมาณสัก50 ลิตรต่อนาทีแต่ที่เราดูดเนี่ยมันได้200 ลิตรต่อนาทีไงซึ่งปริมาณที่มันดูดมันได้มากกว่าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แห้งนั่นแหละ
1: คือสถานการณ์อ่ะผมอ่ะจริงๆผมไม่จำเป็นต้องเสียค่าปั๊มน้ำ3-4 หมื่นนะฮะผมไม่จำเป็นต้องเสียเลยถ้าผมย้ายรถก่อนเพราะบ้านผมมันไม่ท่วมอยู่แล้วบ้านผมมัน3 เมตรกว่าขึ้นไปชั้นที่ผมอยู่อาศัย
0: ครับ
1: ผมเก็บไปแค่กระบะคันนึงก็พอแล้วแต่วันนั้น
0: อ
1: ะด้วยความคิดแบบที่กลับพูดเมื่อกี้หรือวันนี้สิ่งที่เรากำลังคุยกันเนี่ยผมไม่รู้ว่าวันนี้มันจะกลับมาอีกไหมหรือยังไงนะแต่วันนี้เจ๊เต่าส่งมาตั้งแต่11 โมงเลยมั้งว่าเผื่อเวลานะคะและตอนนี้ฝนตกแล้วที่อสมทหลายพื้นที่น้ำท่วมกลับมาเริ่มมีน้ำเอ่ออีกแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้น วันนี้เราไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่จะสร้างทางเลือกให้กับตัวเองทำเถอะครับ
0: เลือกที่จะรอดดีกว่าเลือกที่จะลุ้นนึกออกปะคือเลือกที่จะรอดเนี่ยโอ้โหมันไม่ต้องเสียอะไรเลยไงแต่ถ้าเลือกที่จะลุ้นเนี่ย50-50เลยครับเอาลุ้นดีว่าโอ้โหน้ำท่วมเว้ยเอาไงดีวะจะลุยดีเปล่ารอดไม่รอดถ้าไม่รอดจะเป็นยังไงรถต้องพังและอีกอย่างคือรถพังตอนเนี้ยต้องบอกเลยว่าบางที่เนี่ยอาจจะรับไม่ทันกันเลยนะ
1: ล่าสุดรุ่นน้องเอาฟอร์ดไปซ่อมฟอร์ดอีโคสปอร์ตที่ตอนนั้นขับอยู่แล้วก็ไฟโชว์หลายดวงอะไรเงี้ยไม่ได้จมน้ำคันนี้ไม่จมน้ำคันนี้อยู่หมู่บ้านมณียาตรงรัตนาธิเบศรตั้งนานมันก็ไม่เอาไปซ่อมพอผ่านช่วงน้ำท่วมแล้วน้ำลงมันเอาไปซ่อมเขาบอกรอ2เดือนคิวยาวมากแล้วสิ่งที่ผมถามคือแล้วอะไรที่เองต้องใช้มันไปอยู่คันอื่นแล้วยังวะเนี่ย
0: เป็นไงรอ2เดือนคิวยาวมากแต่ถ้าวันนั้นเราคิดว่าเฮ้ยเอารถไปเก็บก่อนไว้อะไรเงี้ยอ่ะ
1: รถมี
0: ตลอด
1: เอาไปทำก่อนเลย
0: เ
1: ราก็ได้ใส่ชุดที่มีอยู่รถก็ใช้แล้ว
0: ใช่
1: นั่นนะครับนี่ผมเชื่อว่ามันก็ฟังอยู่ด้วยนะแล้วคุมหน้างานให้ดีนะไอ้หนูอย่าให้พลาด
0: นี่ละนี่ล่าสุดนี่บอกก่อนผมขึ้นมาจัดรายการก็มีเจ้าหน้าที่มาเซอร์เวย์ตามอู่เลยนะมาทำความเข้าใจกับอู่ว่าเนี่ยในช่วงเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยก็เขาเรียกอะไรขอให้ทุกอย่างมันถูกต้องนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะอย่าไปฉวยโอกาสละกันอ่ะเขาพูดลักษณะคือลักษณะว่าไม่ควรจะฉวยโอกาสณเวลานี้แล้วกันผมก็บอกว่าก็จริงๆมันก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรอยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนแล้วกันอันเนี้ย
1: มัน
0: ไม่เหมือนกันหรอกนั่น
1: เนาะคือ
0: ที่เราถามว่าฉวยโอกาสเนี่ยโอ้โหเยอะแยะ
1: ใช่
0: ไหมที่เราเคยเล่าให้ฟังตั้งเยอะแยะไปหมดอะรถไปเสียโอ้โหไม่เป็นไรเลยแม่งไปวางยาเขาบอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหสุดๆนั่นน่ะ
1: ช่วงเนี้ยผมยังอยู่ในช่วงของเพลียการรื
0: ้
1: อหรือประกอบหรือทำให้แห้งทำความสะอาดหรือทำความสะอาดทำให้แห้งประกอบอยู่เนี้ยผมเจอปัญหาอยู่ประมาณ3คันแล้วเนี้ยที
0: ่
1: หรือเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเก็บกระดูกงูเรียบร้อยทุกอย่างเลยก็เอารถไปจอดพักคอยทำความสะอาดภายในเช็ดตัวพื้นท้องอะไรให้เรียบร้อยแห้งหมดแล
0: ้
1: วเอาไปพักคอยปรากฏพอจะเอามาประกอบเปิดมาน้ำเต็มรถเว้ยคันแรกเป็น Honda City เราก็วางลูกน้องเลยเฮ้ยไปดูหรอวะ
0: ทำไมไม่เอาให้เครื่องวะ
1: นี่วะแต่น้ำใสติ้งเลยนะเราก็ไอ้ลูกน้องไอ้หัวหน้าทีมไอ้ดอนเดินมาเฮียผมดูดแล้ววันนั้นผมก็เปิดออกมาเนี่ยยังเอายางอะไหล่ออกมานู่นนี่นั่นออกมาอยู่เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ว่ะแต่น้ำแล้วเฮียดูดินี่น้ำฝนหรือเปล่าน้ำใสปิ้งเลยนะมันไม่น่าใช่นะเพราะคันนี้ผมซักผมแดงแป๊ดเลยไอ้เราก็ไม่ยังไงเว้ยอ่ะไม่เป็นไรปิดฝาผมเข้าไปนั่งในตัวถังเอาน้ำฉีดดีวะเอาน้ำปล่อย
0: ครับ
1: โอ้โหเข้ามาตามขอบตะเข็บเป็นน้ำตกเลย
0: ครับ
1: โอเคเฮียขออย่างแรกเลยเฮียขอโทษกับอย่างที่สองคือเจ้าของรถไม่รู้เหรอวะว่าใช้รถแล้วน้ำมันขังอยู่ในหลุมยางอะไรขนาดนี้บ่อยๆ
0: อ
1: ันนั้นอย่างแรกเสร็จอีกคันหนึ่ง MG 3เนี่ยเพิ่งจะรื้อพรมไปเมื่อวานวันนี้ไปจอดก็เนี่ยท่าเดียวกันน้ำเต็มเลยเต็มรถเลยผมอะเช็คนะว่ากระดูกงูตอนที่เราลื้อตอนที่เราเอาแบ็กกาไลท์เอาแผ่นชิ้นส่วนต่างๆออกเราใส่กับที่เดิมอะและเราใส่ตรงเหลี่ยมหรือเปล่า
0: อือฮึครับ
1: ผมก็ไล่เช็คเอ้ยกระดูกงูก็ครบทุกอย่างก็ครบทำไมน้ำเข้ารถวะเจ้าของรถรู้เปล่าเลยมั้ยเขาก็บอกว่าปกติรถก็รู้สึกชื้นๆอยู่แล้วค่ะ
0: อือฮึครับ
1: แล้วผมก็คิดในใจแล้วมันเป็นปกติหรอวะเนี่ย
0: จริงๆปกติต้องไม่ชื้นนะครับถ้าชื้นเท่าไหร่แล้วผิดปกตินะครับ
1: ใช่ผมก็เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรลูกค้าเดี๋ยวเราลองดูครับว่ามันเข้าตรงไหนอีกทีนึง
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคันนึงก็เป็นซิตี้ที่ติดแก๊สตัว CNG
0: ครับ
1: นั่นก็ถังแก๊สข้างหลังก็เต็มไปด้วยน้ำเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรถพวกนี้จะเป็นรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุนะผมบอกก่อน
0: ครับ
1: มันก็พอเกิดเวลาดึงตัวถังนะฮะมันไม่แนบ

0: อืมอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผู้ใช้รถทุกคนอ่ะเวลาที่ใช้รถแล้วอย่างหลุมย่างอะไรบางทีถ้าน้ำลงอ่ะเราไม่เห็นจริงๆเราบางคนก็ไม่เคยเปิดแผ่นไม้ขึ้นมาดูอ้าวโอเคถังฉันยังแห้งอยู่นะอะไรเงี้ยนี่ตอนนี้ผมก็เลยเจ้าของรถก็ปวดหัวผมก็ปวดหัวว่าแล้วคราวนี้มันจะแห้งยังไง
1: อืม
0: เจ้าของรถถามผมว่าทำไงดีพี่ผมบอกว่าไปดึงตัวถังใหม่เลยครับ
1: อืมอื
0: มเขาก็ให้ดูรูปตูดยูมา
1: แล้วทำมาไม่ดีไง
0: อืม
1: ทำมาไม่ดีเสร็จปุ๊บเนี่ยเอางี้สิ่งที่คุณต้องระวังคือคุณจะต้องไม่ตากฝน
0: อืม
1: ทำยังไงให้ไม่ให้โดนฝนณตรงที่มันเกิดปัญหา
0: อืม
1: แล้วเสร็จแล้วก็นัดหมายกับอู่เลยแล้วก็เอาคลิปวิดีโอหรือไอ้ที่เราถ่ายไว้เนี่ยให้เขาดูว่าเนี่ยมันเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันต้องแก้ยังไงนะครับ
0: อืม
1: คือถ้าถึงมืออู่แล้วตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเพียงแต่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วจะช้าหรือเร็วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับ
0: อืม
1: อ่ะก็จริงๆก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยถามว่างานลักษณะอย่างเงี้ยเป็นผมก็ไม่ชอบนะงานทำรถจมน้ำเนี่ย
0: อืม
1: ไม่ได้มีความเคยทำเลยนะเพราะอย่างคือมันอาจจะติดปัญหาเรื่องอะไรเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องนั่นอะไรเงี้ยอืม
0: เจออะไรเดฟสต็อกไหมแบบโอ้โหเบิกตัวนี้ปรากฏตัวนี้ไปต่อไม่ได้แล้วไม่มีของเนี่ย
1: ขอถ้ารถเก่าอะเจออยู่แล้วเฮียนัทแต่ถ้ารถใหม่อะยังไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าอะไรมันขาดหรือเปล่าแค่นั้นเองอะ
0: อืม
1: คือบางทีเนี่ยโอเคอะไรเขาไม่ได้สต็อกไว้เพื่อที่จะเจอรถจมน้ำนึกออกปะ
0: เยอะขนาดนี้อ่ะ
1: เอออ่ะถือว่าอ่ะเขาอาจจะมีสักอ่ะอย่างกล่อง ECU อาจจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้อาจจะมีสัก20-30ชิ้นทั้งประเทศไทยนะสมมุตินะเพราะโดยปกติอ่ะถ้าเหตุการณ์ปกติคงไม่เคยเบิกกันหรอก
0: อ
1: าจจะเดือนนึงอาจจะชิ้นนึง2เดือนชิ้นนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีรถเสียอาจจะมีเสียบ้างโอเคก็เข้าใจได้สต็อกมันก็ไม่จำเป็นต้องเยอะแต่พอจมน้ำปุ๊บตอนเนี้ยปรากฏว่ามีร้อยคันพอมีร้อยคันเสร็จปุ๊บอ่ะใครได้ก่อนก็คือได้เปรียบนึกออกว่าก็ตลอดไปส่วนไอ้คันที่ไม่ได้ก็รอสิครับแล้วโรงงานจะผลิตทันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วจะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู
0: ้ติดแบ็คออเดอร
1: ์แบ็คออเดอร์ใช่ถูกต้องครับผมนะก็ลองดูแล้วกันนะฮะอย่างที่บอกว่าไม่ต้องเสี่ยงดีที่สุดนะฮะหรือว่าโอเคช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยน้ำเหนือก็มาด้วยไม่ไว้ใจเลยเอารถออกเลยดีกว่าส่วนที่ทำงานก็ย้ายอยู่ใกล้ๆเลยไปเช่าห้องใกล้ๆที่ทำงานเลย
0: น่าจะมีโปรแกรมเหมือนตอนโควิดนะเขาเรียกอะไรสเตย์เคชั่น
1: ครับ
0: นึกออกไหมคืออยู่กันเป็นเดือนเลยแล้วก
1: ็
0: เมคชัวร์ว่า 100% complete แห้งแล้วผมว่าถ้าโรงแรมในเขตที่มันไม่ท่วมหรืออยู่ในตัวเมืองที่เราต้องทำงานทำโปรเจกต์อย่างเงี้ยผมว่าช่วงนี้เต็มนะ
1: จริงๆใช่ถูกต้องและอย่างคือผมว่างานที่ตอนนี้งานชุกเลยนะจะมีงานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต
0: ์
1: งานเกี่ยวกับการซ่อมบ้าน
0: อ
1: ันนี้ก็ชุกนะจะบอกให
0: ้
1: คืองานซ่อมบ้านเอาง่ายว่าตอนเนี้ยถ้าคุณไปพวกตามแวร์เฮ้าส์ใหญ่ๆแล้วกันที่ขายพวกก่อสร้างอ่ะผมบอกให้เลยว่าคนล้นอ่ะถ้ายังไม่ล้นตอนนี้ก็เดี๋ยวรอน้ำแห้งจริงๆอ่ะรับรองเดี๋ยวกลับมาอีกเพียบเลยนะฮะไอ้พวกนี้ก็สต็อกก็ขาดนะเฮียนะคอยดูดิอย่างเอาอย่างปั๊มน้ำเนี่ยอ่ะถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อีกสักเดือนนึงอ่ะคิดว่าปั๊มน้ำจะมาทันไหมล่ะ
0: ไม่รู้แล้วตอนนี้ครบแล้วสำคัญไม่ตัดไม่รู้แต่นี่ครั้งนี้ครบแล้ว
1: ครั้
0: งที่เต็มระบบแล้วหมดวางลงทุกหลุมบ่อพักแล้วตอนนี้
1: จริงๆก็
0: เพราะเสียบปลั๊กตลอดเวลา
1: ก็จริงๆอย่างที่ว่าใครฟังวิทยุอยู่ตอนนี้นะก็ถ้าใครเจอปัญหาอะไรเนี่ยส่งไอ้เซเว่นมาถามได้นะครับ4689899ก็ยินดีนะที่จะช่วยเหลือยินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วกันนะครับ
0: ยินดีที่จะ
1: เป็นทางออกให้ครับผม
0: ถ้ารถคุณน่ะสมมติว่าวันนี้คุณอยากจะรื้อเองโอ้โหอยากรื้อไม่จะคิดว่ารื้อได้เลย
1: ครับ
0: แล้วปรากฏว่าโอเคถอดเบาะถอดพรมออกมาแล้วปรากฏว่าเจอพื้นที่เป็นยางดิบแล้วก็พ่นสีเดียวกับตัวถังมา

0: นะครับถ้าจะมีทีลูกค้าต้องเอาไอ้นี่แล้วเอาแผ่นแดมตัดใหญ่กว่ามันแล้วเอามาไดร้อนมาไดแล้วก็รีดลงไป
1: อืม
0: แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะปิดน้ำอยู่ไหมนะ
1: มันก็คล้ายๆแผ่นแดมเลยเฮียนัทแต่มันเป็นแผ่นแดมมาจากโรงงานไง
0: ใช่
1: เออนั่นแหละ
0: ผมก็แนะนำไปแบบนี้แต่ผมไม่มีแผ่นแดมไงแล้วก็มันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขทีแรกก็จะให้ไปหาจุ๊บยางมาบอกพี่จุ๊บยางหน้าตัดกว้างประมาณ3เซนเนี่ยผมแนะนำพี่ไปศูนย์เลยไปขอดูพี่ว่ามีรุ่นไหนที่มีจุ๊บยางไหมแล้วพี่ไปเบิกมาใส่ก็ได
1: ้
0: แล้วยาซิลิโคนโดยรอบอีกทีนึงคืออันนี้เขาบอกว่าเพื่อนบ้านแนะนำว่าให้ตอกเอาตะปูเนี่ยไม่ใช่ขอใครเอาไขควงนะแล้วตอกให้มันโบไปเลยเอาน้ำออก
1: เนี่ย
0: คราวนี้ไม่คิดว่าน้ำจะเข้าเลย
1: ไอ้พวกกูรู้ไงกูรู้ไม่ใช่กูรู้นะกูรู
0: ้
1: กูรู้รู้ทุกเรื่องนะฮะ
0: ผมบอกว่าพี่คิดดูในน้ำมันขังเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นท้องสำหรับวางเท้าคนนั่งคนขับ
1: เ
0: นี่ยพี่คิดดูดิอันนี้พี่ไม่ต่อออกน้ำมันขังได้เห็นไหมบอกเออก็ใช่ไงน้ำมันขังไงบอกก็ใช่ไงพี่งั้นแปลว่าถ้ามันขังได้แปลว่ามันก็เข้าไม่ได้ไงพี
1: ่
0: ถ้ามันไหลออกไปได้แปลว่ามันก็เข้าได้ไงพี
1: ่เออใช่
0: เออเขาก็เออบอกเออใช่พี่แล้วคราวเนี้ยเข้าได้แล้วทีเนี้ยไม่แนบแล้วก็เลยของผมก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่ไปร้านเครื่องเสียงไปหาแผ่นแดมมาแล้วพี่เอาไดบอกผมก็ได้ไดเลยแล้วก็ค่อยๆรีดครับค่อยกดลงไปไม่งั้นเนี่ยคราวเนี้ยน้ำแตะท้องอะน้ำเข้ารถได้เลยนะรถที
1: ่
0: เขาก็โอเคอ่ะไปแก้ไขกัน
1: ครับ
0: คือถ้ามันขังอยู่ให้ตักออกซับออกเท่านั้นอย่าไปหารูยกเว้นว่าเขาเป็นรูยางที่ถอดออกได้ค่อยทำ
1: ไม่จริงๆจริงๆเราก็เอาผ้าดูดน้ำออกก็ได้นี่จริงๆมันมีนะของไอ้เขาเรียกสปองอะไอ้ที่เป็นไม้ฟองน้ำอะที่เวลาเอาซับน้ำแบบแป๊บเดียวนะโหผมทำอะตอนที่น้ำมันเข้าอะมันน้ำมันรั่วแล้วกันแล้วมันก็หยดเต็มเลยใช่ป่ะเอาน้ำมาดูดอ่ะแป๊บเดียวอ่ะครึ่งถังเลยนะโอ้โหไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเอาที่ดูดอย่างนั้นนะดูดเชื่อผมง่ายที่สุดแล้วดูดมาปุ๊บก็บีบออกดูดมาบีบออกดูดมาบีบออกเลยเอาหรือว่าอะไรก็ได้ที่คิดว่ามันดูดน้ำได้ดีอ่ะเอาไปดูดน้ำออกให้หมดอ่ะเดี๋ยวรอวันแห้งเดียวพอแห้งเสร็จแล้วค่อยมาทำอะไรค่อยมาใส่พรมใส่อะไรก็เรียบร้อยจบกันนะฮะ
0: ใช่นะอย่าไปตอกตัวถังออกถ้ามันไม่เป็นท่อให้มันออกทางปกติอ่ะอย่าไปยุ่งกับมัน
1: คนที่แนะนำอ่ะเป็นคนที่ไม่มีความรู้เลยแม้แต่นิดเดียวสักแต่จะพูดคือเอาง่ายถ้าไปถามช่างอ่ะไม่มีใครเขาแนะนำหรอกผมบอกให้เลยอ่ะนะ
0: แล้วบอกอีกนะบอกพี่ของแล้วบอกเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปให้ที่เขาทำบอกเดี๋ยวทำความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวให้เขาปิดให้คิดในใจกูทำรถมาไม่เคยต้องปิดไม่เคยแกะรูพวกนี้เลยเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ควรจะไปแกะสิวะ
1: คือคนไม่ใช่ช่างอ่ะจะมโนภาพจะเรียกจะจินตนาการเองเห็นนะชอบจินตนาการไปเรื่อยอะไรเงี้ยเหมือนบางคนอ่ะบางทีอ่ะ
0: เอาหัวเลยวันนั้น
1: อย่างที่เราเคยเจอนะสายแพคอพวงมาลัยขาดเนื่องจากว่าไปทำแหลกมาแล้วใส่ไม่ตรงอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: คนที่ไม่ใช่ช่างบางคนยังพูดเลยว่าอุ้ยขาดแค่นิดแค่นี้ไม่มีปัญหาเลยเอาสายไฟเชื่อมๆเดี๋ยวก็ใช้ได้แล้วเน
0: ี่
1: ยเราเนื้อใจเชื่อมยังไงวะ โอ้โหแค่เลียงยังเลียงไม่ถูกเลยตอนนี้นะฮะคือคนไม่ใช่ช่างอะอะไรก็ดูง่ายไงทำแบบโอ้มโนภาคอุ้ยสบายมากเรื่องแค่นี้ขี้ประติ๋วให้ช่างทำแค่ร้อยสองร้อยเขาก็เอาแล้วงานนี้นะพันหนึ่งยังไม่ทำเลยอย่าว่าร้อยสองร้อยเลย
0: เชื่อมจะลุกอาจจะหลุดออกมาข้างนอกอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คือถ้ามันไม่มีรูถ้ามันไม่ใช่จุกยางกลมๆที่เอานิ้วจิ้มแล้วหยุ่นหยุ่นดึงออกได้เนี่ยไม่ต้องไปลื้อมันนะครับวิดออกอย่างเดียวถ้าเห็นว่าตรงนี้น้ำขังได้ก็แปลว่าน้ำมันก็เข้าไม่ได้เช่นเดียวกัน
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่ามันเข้าทางไหนมันเข้าตรงประตูไหมมันเข้าตรงไหนเพราะอย่างคันนี้ที่เขาตอกออกเนี่ยคันนี้จมที่บางกะปิก็บอกว่าคุณพ่อไปเอารถมาคุณพ่อนั่งมาเนี่ยอุดจมน้ำเลยตอนเอาเข้ารถทีแรกอ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: ก็อะไรประมาณนั้นล่ะ
1: อือฮึ
0: คือมันมีวิธีที่ถูกต้องในการทำรถนะครับก็ ไม่ต้องรีบร้อน

0: าจะฟังใครอย่างเงี้ยก็ชั่งน้ำหนักไว้หน่อยมันทำได้จริงหรือเปล่าวะ
1: ครับ
0: นะ
1: อ่ะลองดูนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแว็บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ

0: าจันทร์
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: กลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เหตุการณ์ในช่วงนี้ก็ทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างดีแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงเราจะทำยังไงแต่จริงๆอ่ะผมก็แนะนำว่าเผื่อทางออกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าพอมาใกล้ตัวแล้วนึกไม่ออกว่าจะไปยังไงนะจะบอกไว้ก่อนเออสมมติว่าเอ้ยจะเอารถออกจากตรงเนี้ยไปตรงไหนดีวะนึกไว้ก่อนเลยนะเออหาที่รองรับไว้ก่อนเลยนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องกังวลไงนะครับ
1: เนาะ
0: อ่ะมาข้อความกันนะฮะ4689899นะครับผมลุยน้ำท่วมเกินครึ่งล้อลูกหมาช่วงล่างไปหมดครับน้ำแทรกจารบีพังหมดจากประสบการณ์ปี54นะก็คือเหมือนกับว่าน้ำเข้าไปในอย่างกันฝุ่นแล้วกันแล้วก็ทำให้พวกลูกหมากเนี่ยมันเป็นสนิมนะฮะคือมันแห้งไปเลยอ่ะพูดง่ายๆนะครับ
1: อย่างผมเนี่ยลุยล่าสุดเนี่ยยางหุ้มแหลกขาดเฉย
0: คือต้องบอกงี้เวลาลุยน้ำเนี่ยมันไม่พังวันนี้อะแต่การพังมันจะเร็วขึ้นกว่าอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะจะบอกให้สมมุติว่ารถเราไม่มีปัญหาอะไรเลยปุ๊บพอลุยน้ำผ่านไปปีเดียวไอ้ลูกลอกนี่พังไอ้ลูกหน้าคอมลูกปืนหน้าคอมพังลูกปืนในชาร์จแตกคือดังอะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยมันมาพร้อมกับความชื้นแล้วก็น้ำแล้วกันนะ
1: คือเพราะตอนที่ลื้อทำภายในเนี่ยหลายคันที่สตาร์ทมาเนี่ยลูกปืนพวกชุดที่วิ่งอยู่หน้าเครื่องดังกันหลายคันเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ไหมแน่เพราะมันโดนน้ำไงนะมันโดนน้ำแล้วอย่างคืออุปกรณ์พวกนี้เขาให้โดนน้ำได้แบบขุยๆแบบผิวๆนึกออกป่ะ
1: โดนแค่แบบขี่พันธะ
0: ไม่ได้แบบไอ้แกมาเลยจมน้ำแทนก็อยู่ได้เว้ยอะไรเงี้ยไม่มีทางหรอกนะไม่มีทางยิ่งเป็นพวกลูกปืนนะพอมันโอเคตอนนี้ยังดีอยู่พอโดนน้ำซึมเข้าไปปุ๊บตอนเนี้ยมันเริ่มทำปฏิกิริยาแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหาแล้วอนาคตข้างหน้าเริ่มดังและอะไรประมาณนี้แหละครับลองดูนะครับบ้านผมก็คิดว่าสูงแล้วยังเข้าเกือบ20เซนครับถนนสูง70เซนครับเท่ากับว่า90เลยนะ
1: 90
0: นี่คือเกือบเมตรแล้วนะถ้าเกือบเมตรนี่ประมาณน่าจะเลยเกือบจะเอวแล้วอ่ะนะครับโอ้ไม่เอวเลยนะประมาณเอวแล้วนะครับผมโรงงานรอดครับจากคุณ EQ นะฮะยินดีด้วย EQ นะฮะคือผมว่านะอะไรที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินแล้วโดนเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดเลยนะเฮนัทเนาะ
1: แล้ว EQ นั่นโรงงานเฟอร์ใหญ่ด้วยอุทัยเฟอร
0: ์ถ้าก็เหมือนกับห้างแฟชั่นไอแลนด์น่ะที่แผ่นใต้ดินท่วมอ่ะแล้วนั่นน่ะโซนนั้นเขาเพิ่งเปิดไม่นานเองนะฮินัทที่มันเป็นร้านอาหารร้านค้าน่ะแบบโหบางคนเพิ่งจะลงทุนยังไม่ถึงปีเลย
1: ไปแล้ว
0: อุปกรณ์เครื่องมือพังหมดเพราะมันจุ่มน้ำไงโอ้น่าสงสารนะแบบแต่ในเมื่อชีวิตมันต้องเดินต่อมันก็ต้องสู้ต่อแหละนะครับอือฮึครับ
1: ช่วงนี้ผมเห็นหลายคนที่เป็นดาราพี่วิดาราแล้วก็เป็นอะไรอินฟลูที่ใช้หันมาใช้กระบะ
0: ใช้ออฟโรดใช้แบบรถแนวยกสูงกันเยอะอะไรอย่างงี้ดีกว่าบางคนถึงก็ซื้อเลยนะซื้อเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยปาเต้ไงปาเต
1: ้
0: แรปเตอร์ไงปาเต้แรปเตอร
1: ์ฟอร์ดให้มาใช้ก่อนประ เด็นนี้คือฟอร์ดให้มาใช้เบลล่าลานีเนี่ยถ้าของคุณเบลล่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าน่าจะทาโวมั้งออกเช้าเสร็จบ่ายลุยน้ำเลย
0: คุณฝันอุตสาหมณีไงแทง300
1: พี่เกลือพี่เกลือนี่ก็แรปเตอร
0: ์พี่เกลือ พี่เกลือนี่อะไรนะไอฟอร์ดเหมือนกันใช่ป่ะแรปเตอร์เหมือนกัน
1: ฟอร์ดแรปเตอร์ใช่นะคือผมว่าหลายคนก็คงเข้าใจแล้วแหละว่าถ้าอยู่กรุงเทพรถอาจจะต้องสูงขึ้นอีกนิดนึง
0: โหไอ้นี่ไงไอ้นี่มาตัวเนี้ยมาเราไม่ได้พูดรถเปิดตัวใหม่เลยนะเชอร์รี่ V27ไง
1: อะไรอย่างนั้นอะ
0: REEV ไงมาได้จังหวะและโอกาสแล้วเป็นเวลาที่เหมาะสมเลยเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในบ้านเรานะครับครับผมอ่ะก็ลองดูนะฮะแต่จริงๆก็ ไม่ว่าจะรถอะไรก็แล้วแต่ถ้าหลบได้ก็ดีกว่าเชื่อผมดิอย่างถามว่าเฮ้ยรถยกสูงอ่ะมันลุยได้ไหมมันลุยอ่ะรถมันทำให้รถไม่ดับจริงอยู่แต่อุปกรณ์ที่เราพูดถึงอ่ะมันก็มีโอกาสเสียเร็วขึ้นไงสมมติว่าคอมแอร์เวลาวิ่งปุ๊บน้ำท่วมถึงคอมแอร์ถ้าสมมตินะเฮนัทแล้วมันก็ปั่นโอ้คิดว่าน้ำเข้าลูกปืนไหมล่ะไม่เหลือ
1: เพราะ
0: มันไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการจุ่มน้ำไง มันถูกออกแบบมาสำหรับการโดนน้ำบ้างได้บ้างระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ถูกไออุปกรณ์ที่แช่น้ำได้นะอะไรไม่ใช่ครับนะฮะรถเฮียจมน้ำตอนนี้ลูกค้าบ้านจมน้ำน้ำเข้าบ้านโทรมาจองคิวกันครับหรือทั้งหมดเลยครับก็อีคิวก็งานชุกเลยนะตอนนี้เพราะว่าไอ้พวกบิวอินมันพังหมดไงนึกออกปะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่พวกบิวอินอ่ะ
1: กันชื้นแล้วก็ไม่ได้แปลว่ากันจุ่มอยู่ดีแหละ
0: ครับรถลุยน้ำมาหมดฝนว่าจะซักผมทีเดียวตอนนี้คิวยาวมากครับเฮียกำเฮียนัด
1: ผมว่า
0: คือถ้ามันคิวอ่ะมันเป็นเรื่องปกติแล้ว
1: ใช่
0: เพราะถ้าเหตุการณ์ปกติไม่เขามีใครหรือผมมาซักหรอก
1: แต่มีลูกค้าที่ไม่เป็นไรเลยนะพี่แห้งแต่พอเห็นเขาลื้อแล้วอยากจะลื้อบ้าง
0: เอ้า
1: พ
0: ี่ไปลื้อตอนช่วงที่แบบคนเขาไม่ลื้อกันได้ไหม
1: ใช่แล้วไงแล้วผมทำไงรับครับอ้าวมาพี่มาอ้าวลูกค้าประจำก็มา
0: ครับ
1: สองสำคัญอะที่อยู่ท่านี้ผมก็ยังแบบเอ๊ผมควรจะทำยังไงดีก็เลยเอารับมาพี่รับผมหน่อยรับผมหน่อยครับได้ครับพี่มาแล้วผมก็ถามเขานะเอาแล้วทำไมก่อนหน้านี้พี่ไม่รื้อบอกโอ้พี่ก็ไม่รู้ไงว่าทำความสะอาดภายในเขาต้องรื้อกันขนาดนี้พอเห็นพี่รู้สึกว่าเออน่าทำ
0: ครับ
1: พี่ถามผมก็ได้พี่ถามผมผมมีรูปมีอะไรเยอะแยะ
0: ครับ
1: เพิ่งส่งออกไปเมื่อเช้า
0: ครับก็ลองดูนะฮะมาข้อความทาง YouTube นะฮะยังส่งมาได้นะครับข้อความที่ใครที่อยากจะมีคำถามอยากจะสอบถามพูดคุยหรือว่าอยากรู้ปัญหาอะไรเกี่ยวกับรถจมน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ส่งมานะครับOutsiderman บอกว่าปั๊มจุ่มน้ำเสียเพราะเป็นแบบใบเปิดครับSolid Passageใหญ่ขยะไม่ติดในห้องปั๊มครับ
1: เห็นไหม
0: อันนี้คือเหตุผล
1: จริงพี่
0: เหตุผล
1: คือไปแล้ววันที่ผมไปซื้อปั๊มหลายคนไม่รู้นะพี่
0: ก็ไม่มีใครไม่มีใครอาจจะ
1: มีประสบการณ์ด้านนี
0: ้ไม่ต้องบอกงี้เขาคงไม่มีใครมองอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมเขาคงมองว่าปั๊มอะไรก็ได้ที่มันดูดน้ำได้
1: ผู้มองนั้นนะ
0: แต่เขาไม่ได้มองว่าถ้าเอาให้ชัวร์เนี่ยมันต้องเป็นปั๊มดูดน้ำเสียเพราะว่าบางทีมีเศษอะไรลอยมากับไอ้ในน้ำเนี่ยเราก็ไม่รู้

0: แต่ถ้าโอเคถ้าอยู่ในบ้านแล้วคิดว่าไม่มีขยะปั๊มอะไรก็ได้นึกออกป่ะถ้าดูในอยู่ในบ้านนะไม่มีขยะลอยมาหรืออะไรเนี่ยปั๊มอะไรก็ได้นั่นแหละครับ
1: ผมแนะนำนะถ้าสมมติวันนี้คุณแบบเฮ้ยฟังแล้วละไม่แน่ใจว่ะเอางี้ติดไว้สักตัวนึงเนี่ยวันที่คุณไปซื้อเนี่ยผมแนะนำให้คุณซื้อตะแกรง
0: ตะแกรงไว้ก่อน
1: ตะแกรงในรถซื้อมาเลยซื้อมาเม็ดนึง
0: ก่อน
1: ก็ตัดมันแล้วก็พอข้อเสร็จปุ๊บให้ซื้อแหวนรัดค่ะแหวนข้างแหวนรัดอ่ะใหญ่ๆ
0: มัน
1: ไม่ได้
0: เป็นทายก็ได
1: ้ยาวๆหน่อยเอามารัด
0: ครับ
1: มันจะช่วยให้ปั๊มมันสะอาดเลย
0: ครับ
1: นะแล้วก็มันก็จะดูดน้ำได้ทีเนี่ยแล้วเวลามีอะไรไปติดเนี่ยเราแค่เอามือขยุ้มออกมันก็ดูดน้ำได้เหมือนเดิมแล้ว
0: ครับมีคนบอกว่าสวิฟต์นี่มันรถหรือเรือครับเฮียดูในคลิปพี่ที่พี่ขับแกร็บส่งดาราออมสุชาสุดยอดเลยครับเฮีย
1: อ๋อคนนั้นดาราเหรอนะผมขออภัยจำไม่ได้จริงต้องขอโทษด้วย
0: ใช่ออมสุชาก็เห็นเขาลุยน้ำก็จริงๆก็สูงอยู่นะก็อย่างที่ผมบอกกันว่าน้ำมันไม่ม้วนเข้าไปในเครื่องยนต์ไงนึกออกปะและผมเคยมีคนก็บอกว่าเขาบอกว่าไอ้เทอร์วิปอะท่อดูดอากาศอะมันอยู่ตรงฝากระโปรงหน้าพอดีซึ่งถามว่าสูงไหมก็ถ้าเรายืนจากตัวเราแล้วไปเทียบกับฝากระโปรงเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ประมาณเกือบเอวแล้วนึกออกมาเห็นนะเพราะอย่างรถรุ่นใหม่อย่าง Civic FC FK อะไรพวกเนี้ยก็อยู่ตรงฝากระโปรงหมดแล้วนะมันจะเป็นรูอากาศอยู่ตรงฝากระโปรงเลยแล้วก็เป็นท่อลงไปที่รีโซเนเตอร์หรือว่าตัวดักอากาศอีกทีนึงอะไรประมาณนี้ครับครับก็จริงๆสวิฟต์ก็ถือว่าได้โปรโมทในเรื่องของการตลาดไปเลยนะฮะก็ลองดูนะฮะการสูบอเวนซ่า 1.5 2012เบิกใหม่แพงไหมครับผมไม่ทราบราคาจริงๆแต่เห็นในขายในอินเทอร์เน็ตกันก็หลักร้อยนะแต่ไม่รู้ว่าแท้หรือเทียมนะแต่เอาอย่างนี้ผมแนะนำให้โทรเช็คที่ศูนย์ Toyota เลยว่าเอาเลขตัวถังแจ้งเข้าไปด้วยว่าเลขตัวถังเนี้ยเพราะว่าการสูบเนี่ยบางทีอาจจะต้องละเอียดนิดนึงแล้วขอเลขตัวถังดีกว่าเขาจะได้เป๊ะๆเลยว่าเฮ้ยการสูบอันนี้เท่าไหร่ถ้ายกตัวอย่างอย่าง Honda เนี่ยบางรุ่นก็พันกว่าบาทบางรุ่นก็ 2-3,000 มันแล้วแต่รถรุ่นด้วยนะครับมันไม่ได้เท่ากันทุกรุ่นไงแต่ราคาไม่ได้แพงกว่านี้หรอกเชื่อผมดินะครับแต่ผมยืนพื้นว่าน่าจะอยู่ประมาณ 1,000 บวกลบแล้วกันนะครับอันนี้คือของใหม่นะของศูนย์บริการเลยนะครับถ้ามือสองก็ต้องมาดูว่าจะหาได้หรือเปล่าแล้วมีคนแยกขายหรือเปล่าเพราะหรือว่าถ้าก้างถูกไม่มีในเครื่องตัวนึงเนี่ยเครื่องตัวนั้นก็โยนทิ้งได้เลยนะอ่าฮะเพราะมันทำอะไรไม่ได้ไงแต่โอเคบางเครื่องอาจจะกระแทกแตกมาโอเคก็ต้องเอาชิ้นส่วนพวกนี้มาขายเป็นอะไรทดแทนได้เลยประมาณนี้นะครับสวัสดีครับพี่กำพี่นัทนะฮะคุณนันทสอดนะครับคุณมามามี่มามานี่2537บอกแม่นายเบลล่าคุณ CK กิจบอกว่า HRV 7ปีเริ่มเปลี่ยนอะไรก่อนดียางเปลี่ยนมาแล้ว2ชุดผมเดาว่า HRV คันนี้น่าจะปี19นะฮะถ้า7ปีนะ19เพราะปีนี้ปี26 19ก็จะเป็น CRV โฉมแรกยางเปลี่ยนมาแล้ว2ชุดถามว่าเริ่มเปลี่ยนอะไรก่อนดีส่วนใหญ่อะแล้วรุ่นเนี้ยน่าจะต้องเก็บช่วงล่างช่วงล่างมีอะไรบ้างมีโชคมีปีกนกมีแหลกมีลูกหมากต่าง
1: ๆ
0: ถ้าทำอย่างที่ผมบอกได้แต่ถ้ายังไม่พร้อมรอไปก่อนรอจนกว่าเราจะพร้อมคือ HRV เนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันเป็นอะไรที่พอทำตัวมันอาจจะเสียไล่ๆกันแหละแต่ว่าโอเคบางคนจะเลือกทำทีละอย่างไงนะแต่ถ้าโอเครถไม่ได้ดูแย่แบบดูแบบกลงกงเก้งอะไรขนาดนั้นนะผมแนะนำว่าให้รอพร้อมเมื่อไหร่แล้วทำทีเดียวเลยเหมือนกับเราเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดเลยนึกออกป่ะทั้งปีกนกแหลกโชคช่วงล่างพวกบูทยางต่างมันจะได้จบทีเดียวแล้วมันไม่ต้องมานั่งแบบเอ๊ะอันนี้ทำไปเมื่อไหร่วะอันนี้ทำไปกี่ปีแล้ววะอันนี้ทำไปตอนไหนวะแล้วอย่างคือพอทำไม่พร้อมกันเนี่ยความสึกหลอมันจะเริ่มไม่เท่ากันแล้วไงนั่นแหละลองดูก่อนนะครับนวมิน74ท่วมนะครับ10ถึง15เซนเลยแถวแยก3ขีด8ขีด22นะฮะก็รายงานมาได้นะครับว่าที่ไหนมีน้ำท่วมขังแล้วก็เ

0: ที่ไหนไม่ควรไปที่ไหนแบบสภาพการจราจรแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอือหืออ
1: ืม
0: อ่ามันมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนไว้บางคนเนี่ยเอารถหนีน้ำออกมาจากหมู่บ้านหรือจากอะไรก็แล้วแต่ไม่จอดให้ดีนะไม่จอดขวางซึ่งอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยเวลาจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยข้างในบางทีมันมีผู้ป่วยมีคนป่วยแล้วบางทีรถแอมบูแลนซ์เขาเข้าไปเขาเข้าไม่ได้นะเขาเข้าไม่ได้นะหรือว่ารถกู้ภัยหรือรถอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปช่วยบางทีเขาเข้าไม่ได้นะถ้าคุณไปจอดขวางแล้วไม่จอดให้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะมีบางคนโอ้โหจอดสักกลางถนนก็มีนะคือผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่คิดให้ดีให้รอบคอบวะว่ารถควรจะจอดยังไงให้มันแบบไม่ไปเกะกะล่าลายคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมคุณเต้บอกว่าเพื่อนฝากเรียนถามครับรถเพื่อนจมน้ำคืนทุนแล้วจ่ายกับไฟแนนซ์แล้วเหลือ 30,000 พอจะทำให้นิสสัน NX คนเก่าที่บ้านพอใช้ก่อนได้ไหมอ๋อคันเก่าเหรออ
1: ่า NX Coupe อย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่ใหญ่ป่ะเขาเรียกว่าคืนทุนประกันไปเลย total loss ไปเลยนะฮะ
1: สามหมื่นทำได้ไหมสมมุติว่าอย่างแรกอ่ะโอเคต้องเช็คก่อนระบบปั๊มติ๊กหัวฉีดหัวเทียนเอาเบื้องต้นก่อนโอเคเปล
0: ี่
1: ยนแบบหนึ่งลูกพอไม่พี่สามหมื่น
0: คันเนี้ยจอดมานานหรือยังแล้วได้ขับบ้างไหมคือไอ้คำว่าสามหมื่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ารถคันนี้มันจะต้องบูรณะเกิน 30,000 หรือเปล่าไงนึกออกปะเราก็ยังไม่ทราบหรอกว่ามันต้องทำอะไรบ้างนอกจากว่าทำไปซ่อมไปเจออะไรมาก็เดี๋ยวซ่อมเจออะไรมาเสียก็ซ่อมแต่ถ้าไม่เจอก็ใช้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองอย่างที่ผมบอกดูก็ได้ว่าเออยังไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะนะฮะลองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูก่อนว่าสภาพนี้ขับได้ไหมถ้าขับได้โอเคลองขับดูก่อนที่เราจะเจอปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็น่าสงสารนะ
1: ใช่แต่ผมก็เลยถามนี่ไงว่าสมมติว่าเรามีเงิน 30,000 รถจอดนานอ่ะผมตีโจทย์ตั้งโจทย์เลยรถจอดนานไม่ค่อยได้ขับด้วย
0: ยางพังก่อนเลยยางพังแบตเตอรี่พังต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูกองอากาศอะไรประมาณนี้นะครับ
1: สมมติว่าล้อเดิมขอบ16-15ยางชุดหนึ่งเน้นแบรนด์ไทยเอาถูกพอใช้อยู่ประมาณ 8,500 กดเครื่องคิดเลขสิวะสมมุติ 8,500 ใช่ไหมแต่จาก 30,000 นะ 30,000 ลบ 8,500 ก่อนยาง1ชุดแบต1ลูก 2,000 อ่ะ
0: ใช
1: ่ไหมพี่หัวเทียนอ้าวใช้แพลตินัมธรรมดา4หัวเท่าไหร่
0: โอ้หัวเทียนธรรมดาเลยหัวละ80บาท
1: แ
0: ต่สี่สามสองสามร้อยยี่สิบเออได้ได้
1: มีอะไรอีก
0: ก็จริง
1: ๆหัวฉีดน้ำมันหัวฉีดน้ำมัน
0: อ่ะไม่ค่อยเสียหรอกเคนัทไอ้พวกนี้ไม่ค่อยเสีย
1: หัวฉีดไม่เสีย
0: เอางี้ผมแนะนำงี้ให้ลองสตาร์ทแล้วลองขับดูก่อนว่าเจออะไรไหมถ้าเจอเราค่อยทำถ้าไม่เจอใช้ไปเลยเพราะเราไม่จำเป็นต้องมาเก็บพอรถมันเก่าแล้วอ่ะถามว่าเก็บต้องเก็บอะไรบ้างโอ้โหมันตอบไม่ถูกหรอกว่าจะเก็บอะไรบ้างแต่เอางี้เจออะไรที่จะต้องเก็บก็ต้องเก็บถ้าเจออะไรที่มันยังพอไปได้ก็ไปได้เอางี้ดีกว่
1: า
0: จะให
1: ้
0: เก็บทั้งหมดอ่ะยาก
1: มันจะล้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขคร่าวๆที่เราเคาะกันง่ายๆเมื่อกี้ก็คือยาง1ชุดแบต1ลูกหัวเทียน4หัวจาก 30,000 จะเหลือประมาณ 23,000
0: ครับ
1: เดี๋ยวขออภัย
0: ไม่ถึงนี่มึงกับบา
1: ทลบเออมึงกับบาทประมาณนั้น
0: ครับเขาบอกว่าเมื่อกี้ที่ถามเรื่อง HRV นะครับบอกว่า HRV ทำทุกอย่างที่ร้านเฮียชุดใหญ่นับหนึ่งใหม่งบเท่าไหร่กี่วันเสร็จผมอยู่ชลบุรีจะได้หาที่พักไม่ต้องหาที่พักหรอกขับมาไม่เกินครึ่งวันก็ขับกลับได้เลยช่วงล่างก็เลยทำง่ายใช่ครึ่งวันก็เสร็จตีไว้ประมาณ 30,000 ไปไปนะออกไปนี่เหมือนป้ายแดงเลยอะครับผมเขาโชคเชิดเปลี่ยนให้ใหม่หมดปีกนกเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนลูกหมากันโคลูกหมาไปแหลกเปลี่ยนนั่นน่ะยางประกับกันโคงเปลี่ยนโอ้รับรองแน่นปึกนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผม อ่ะหมดเวลา

0: นะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันส่วนใครที่เจอปัญหาแล้วแก้ไม่ตกหรือว่าคิดอะไรไม่ออกพรุ่งนี้เรายังจัดกันอยู่นะฮะส่ง SMS มาถามกันได้นะฮะที่4689899นะครับอ่ะวันนี้ผมไกรเฮนะต้องลาแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับรายการ Motor Intern กับเรา2คนนะครับวันนี้ผมไกรเฮนะลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Motor Intrend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ FM 99 Active

0: 61
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น.

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลประเสริฐสั่งโรงเรียนเร่งสำรวจความเสียหายหลังน้ำท่วมขอสนับสนุนงบในการซ่อมแซมช่วงเปิดเทอมช่วงปิดเทอมนายประเสริฐจันทร์รุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจากการสำรวจมีโรงเรียนได้รับความเสียหาย34จังหวัดทั่วประเทศรวม 1,096 แห่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการกำกับของรัฐและโรงเรียนเอกชนโดยโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นขอการสนับสนุนได้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อนุมัติเงินแก่เขตพื้นที่การศึกษาประมาณ200เขตไปแล้ว23ล้านบาทพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรวบรวมตัวเลขขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาใช้ในการซ่อมแซมในระหว่างที่โรงเรียนปิดภาคการศึกษานายประเสริฐยังกล่าวถึงกรณีสถานศึกษาอาชีวะสวมสิทธิ์แอบอ้างชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนกยศ.ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นมีสถานศึกษาอาชีวะเอกชน4แห่งมีพฤติกรรมดังกล่าวจากกรณีการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการทันทีอย่างเด็ดขาดส่วนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายต้องเรียกคืนทั้งหมดทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบกทม.เร่งตรวจสอบข้อมูลยื่นเยียวยาลดเอกสารอำนวยความสะดวกมากที่สุดชี้เงินเยียวยากทม.จ่ายตามความเสียหายจริงต้องใช้เวลาตรวจสอบนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมว่าการเยียวยาในแอปทางรัฐประชาชนลงทะเบียนเข้ามาในส่วนของกรุงเทพมหานคร 522,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการในการเช็คเอกสารหลักฐานที่ทางประชาชนส่งเข้ามาว่าอาศัยอยู่ที่โซนใดส่วนเรื่องทะเบียนบ้านอาจมีการซ้ำกันซึ่งจะเร่งกระบวนการในการตรวจสอบเพื่อดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือประชาชนเร็วที่สุดส่วนจำนวนประชาชนที่ยื่นเยียวยาผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอกของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 5,300 รายในกรณีนี้จะมีกระบวนการขอเอกสารเยอะกว่าเพราะต้องการจ่ายตามมูลค่าความเป็นจริงตามความเสียหายขณะที่มีประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานเขตล่าสุดอยู่ที่ 2,498 รายโดยกรุงเทพมหานครใช้วิธีการจับคู่หรือเขตปาร์ตี้ในด้านการช่วยเหลือเยียวยาขณะเดียวกันกทม.เปิดศูนย์ช่วยประชาชนในการช่วยเหลือลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานทางออนไลน์เพิ่มเติมส่วนการจะได้เงินเมื่อใดนั้นรองผู้ว่าทวิดากล่าวว่าจะพยายามให้ได้เร็วที่สุดคาดว่าในส่วนแอปทางรัฐจะได้เงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้ส่วนเงินเยียวยาของกรุงเทพมหานครจะต้องประเมินค่าเสียหายจริงขณะนี้กำลังจัดคนไปประเมินความเสียหายหลักฐานสำคัญคือภาพถ่ายความเสียหายและขอให้เก็บใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการซ่อมแซมสามารถส่งเข้ามาในระบบได้อัธวิจีนายกรัฐมนตรีที่ขาดดันบึงรับน้ำคูปอนกลับเข้าผังเมืองกทม.ไม่หวังยื่นผู้ว่ากทม.เหตุเคยยื่นแล้วได้รับคำตอบว่าจะทำอุโมงค์แทนนายอัธวิสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าตลอดช่วง5วันที่ผ่านมาตนได้เสนอทวงคืนบึงรับน้ำคูปอนซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงหลังคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริแต่กรุงเทพมหานครชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณสูงถึง 11,000 ล้านบาทซึ่งตัวเลขดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงขณะที่บึงรับน้ำคูปอนเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นที่ตาบอดขนาด130ไร่ปัจจุบันราคาที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ในระดับไม่สูงประเด็นสำคัญคือบึงรับน้ำคูปอนไม่ได้ถูกนำกลับเข้าไปอยู่ในผังเมืองกทม.เมื่อเปรียบเทียบผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับปี2556กับฉบับปัจจุบันพื้นที่รับน้ำมีขนาดลดลงอย่างมากหลังกรุงเทพมหานครปฏิเสธข้อเสนอเรื่องบึงรับน้ำคูปอนโดยยืนยันจะเอาอุโมงค์มาแทนแก้มลิงจึงขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพิจารณาเป็นผู้ชี้ขาดนำบึงรับน้ำคูปอนกลับเข้าสู่ผังเมืองกรุงเทพมหานครผู้ว่ากทม.ได้ฉายาแกร่งแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแต่สิ่งที่ทำอยู่วันนี้คือผู้ว่าหวานเย็นลอกท่อทำงานบนพื้นผิวถนนไฟส่องสว่างแอโรบิกเสริมสร้างสุขภาพทำได้แต่งานที่มีการปะทะทำได้แต่งานที่ต้องมีการปะทะงานที่ต้องใช้การเจรจาผู้ว่าต้องทำจึงจะเป็นผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับดานิลเมดเวเดฟถูกปรับแพ้หลังตีลูกเทนนิสไปโดนหน้าผู้ชมดานิลเมดเวเดฟนักเทนนิสมือ5ของโลกจากรัสเซียถูกปรับแพ้ในศึก China Open 2026รอบรองชนะเลิศกับโนวัคยอควิชหลังตีลูกเทนนิสไปโดนหน้าผู้ชมระหว่างแข่งขันโดยเมดเวเดฟซึ่งเป็นเต็ง3ของรายการกำลังตามหลังยอควิชด้วยสกอร์3-5ในเซตที่2ในขณะที่อีกฝ่ายตีลูกวินเนอร์ผ่านตัวเข้าไปทำให้คะแนนกลายเป็น15เท่าในศึก China Open 2026ลูกเทนนิสกระดอนกลับมาจากผนังด้านหลังสนามและด้วยความหงุดหงิดเมดเวเดฟจึงตวัดไม้ตีลูกสวนกลับไปทำให้ลูกลอยขึ้นไปและไปโดนผู้ชมที่นั่งอยู่แถวหน้าของอัธจันทร์ด้านหลังเขาซึ่งผู้ชมดังกล่าวมีอาการบาดเจ็บและเอามือกุมเบ้าตาไว้ขณะที่ได้รับการช่วยเหลือให้ออกจากสนามและหลังจากพูดคุยกับกรรมการผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ของ ATP แล้วเมดเวเดฟนักเทนนิสชาวรัสเซียก็ได้เดินไปที่ตาข่ายเพื่อจับมือกับยอควิชเนื่องจากถูกปรับแพ้ต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
4: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
5: อเล็กซ์สกอตกองกลางวัย23ปีของบอร์นมัธถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษหลังได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อควอดริเซปหรือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าโดยเจ้าตัวจะเดินทางกลับต้นสังกัดเพื่อเข้ารับการประเมินอาการเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นคาดการว่าสกอตอาจต้องพัก 6-8 สัปดาห์หรือราว2เดือนซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งกับทีมชาติอังกฤษและบอร์นมัธในช่วงโปรแกรมการแข่งขันที่หนาแน่นสำหรับอาการบาดเจ็บครั้งนี้ทำให้สกอตหมดสิทธิ์ช่วยทีมชาติอังกฤษในเกมนัดต่อไปที่จะเปิดสนามเวมบลีย์พบกับเช็กเกียในคืนวันอังคารนี้และยังถือเป็นข่าวร้ายสำหรับบอร์นมัธเนื่องจากคาดว่าเขาจะพลาดช่วงโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมด้วย
4: ช่วง Premier League Update
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราน
7: ี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา

0: ความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย

0: 14นาฬิกากับ12นาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลาของ Color of Life นะคะทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 Active Radio วันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมวันฝนชุ่มฉ่ำทั้งวันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเพื่อนดิฉันเขามีภารกิจค่ะวันนี้เป็นตัวแทนซ้อนตัวแทนนะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณเต่าน้อย
1: พี่ไม่บอกชื่อเขาทำไมกำลังจะปลอมตัวเป็นแปมค่ะแปมค่ะคุณวันหลังเปิดรายการพี่หมอลำมั่งก็ได้นะพี่
0: ระเบียบอะไรแล้ว
1: ระเบียบวัฒ
0: นธรรมศิลป์นั่นแหละเพื่อนฉันชอบ
1: เหรอเด้อนางเด้อเด้อนางเด้ออะไรก็ว่าไป
0: เดี๋ยวเด้อ

0: เอาจังหวะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ขออนุญาตแทนซ้อนแทน
0: คุณผู้ฟังเพราะว่าคุณสมเกียรตินะคะก็
1: ขอยันพักผ่อนก่อน
0: ขอพักผ่อนจริงๆเราโทรคุยกันแล้วเขาไม่ได้โทรคุยกับดิฉันนะเขาโทรคุยกับสาวข้างๆดิฉันเขาบอกว่าขอพักนานนิดนึงก็มีคนบอกว่าให้เขาพักเถอะเพราะอะไรรู้ป่ะเขาไม่เคยพักเลยในชีวิตของคุณสมเกียรติคุณานิติพงษ์เนี่ยไม่เคยมีวันหยุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยมีวันพักผ่อนเพราะนั้นถึงเวลาที่หมอบอกว่าเข้าโรงซ่อมทั้งทีก็พักให้เต็มที่นะคะก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องรายการมีตัวแทนแล้วก็ตัวแทน
1: แทนแอนแทนทีนึงเนี่ย
0: มีตัวแทนอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเพื่อนกัน
1: ค่ะ
0: แต่คุณผู้ฟังก็ต้องอยู่กับเราด้วย
1: ใช่
0: 4689899มาร่วมพูดคุยกันนะ
1: ขออนุญาตพูดถึงความรู้สึกก่อนได้มั้ยตั้งแต่เป็นเค้าเรียกว่าแพนิคเนาะจิตตกอะไรอย่างงี้ได้มั้ยพี
0: ่
1: ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วปกติตอนนอนประมาณ 2:30-3:00 ก็ขึ้นเตียงรู้สึกตัวอีกทีได้ยินเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องประมาณสัก 1:00 กว่าโอ้ฝนมันกันหนำมากนะบ้านเต่าอยู่แถวมอเตอร์เวย์เรียบกรุงเทพอีทาซอย7เรียบมอเตอร์เวย์ตรงนั้นยังเยื้องกับสมิติเวชคือไม่ใช่อะไรคุณผู้ฟังพอมันฝนตกลงมาคิดเลยรั้วกำแพงหมู่บ้านพังนี่เรียบร้อยเลยนะน้ำอ่ะ
0: มันมีฮะ
1: มัน
0: มีทีท่าเหรอว่ามันจะพังอ่ะ
1: ก็เห็นในรายหมู่บ้านเขาเอากระสอบทรายไปหนุนแบอะไรไว้ไงแล้วก็กลัวคิดอย่างนึง
0: ไม่ใช่มาคบกันเหรอคะ
1: ไม่รู้เลยก
0: ็หนุนกลัวกำแพงพังเหรอ
1: แล้วก็กลัวนะมันทะลุมาอะไรอย่างเงี้ยรอดอ่ะซอดรอดภาษาอีสานนะซอดรอดแซ่ดมาอะไรอย่างงี้ไงแล้วเต่าเป็นคนจิตตก
0: แพนิค
1: ใช่ไหม
0: แพนิค
1: แล้วก็จิตตกเฮ้ยอันนึงก็คือครัวกูจะอยู่ยังไงวะในครัวน้ำรั่ว
0: อุ้ยครัวพี่ก็รั่ว
1: บ้านเต่าพอตกโอ้โหไหลโจ๊กโจ๊กโจ๊กอ่ะนี่ไงนี่ไงเอกมาพอดี
0: มีพยาน
1: มีพยาน
0: มีพยานน้องชายต้องมาเป็นพยาน
1: เอาผ้าอุดไอ้นี
0: ่อุด
1: อุดน้ำคือน้ำเนี่ยมันไหล
0: ไปไหลลงมา
1: คือเรื่องของเรื่องต่อเติมหลังบ้านใช่ไหมไอ้ยาแนวตรงนั้นหนูว่ามันคงมันเสื่
0: อม
1: แล้วน้ำฝนตกแรงนะมันไหลโจ๊กผ่านตู้เย็นผ่านอะไรมาเราก็ต้องเอาแบบผ้ายาวๆเสือสลับผ้าห่มอ่ะม้วนกันไว
0: ้ซับน้ำไว้
1: ซับน้ำ
0: อุ้ยบ้านนี้ฉันก็เป็นคุณเต่าน้อยบ้านนี้เนี่ยอยู่มาเนี่ย10 กว่าปีแล้วเนี่ยเออแล้วทีนี้เสร็จถ้าลมพัดสมมติว่าเนี่ย
1: พัดตึงไหมลมพัดตึงไหม
0: ลมพัด
1: ตึงตึง
0: ตึง
1: เนี่ย
0: เธอเราเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย
1: ต่อ
0: ไม่ได้เลยอ่ะจะพูดอะไรดีมันเป็นสาระก็ถ้าสมมุติว่าหันหน้าออกหน้าบ้านเข้าทางซ้าย
1: ถ้ามีลมเมื่อไหร
0: ่ถ้าฝนสาดเข้าด้านซ้ายเนี่ยน้ำจะเข้ามาเจิ่งแล้วมันจะมาตรงเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวไม่ว่าเครื่องชงกาแฟเนี่ยแล้วมันมาแบบเนี้ยไหลลงมาจอกลงพื้นเนี่ยเป็นทำไมจะไม่เป็น
1: เอ้าคุณผู้ฟังใครมีประสบการณ
0: ์
1: ประสบการณ์เหมือนเราสองคนเน
0: ี่ยเขาบอกว่าจะต้องไปจ้างช่างมายาให้หมดเลยต้องมาทำเปลี่ยนแนวใหม่หมดเลยเดี๋ยวก่อนสะสมตังค์ก่อน
1: สะสมตังค์รอฝนมันไปก่อน
0: รอฝนไปก่อนตอนนี้ก็ทำไม่ได้
1: ใช่ทำตอนนี้มีค่าเท่าเดิมช่วงนี้ก็บิดไปก่อนซับไปก่อนนะคะแล้วอีกเรื่องนึงพี่ก้าวเต่าแพนิคอะไรรู้ป่ะเราเป็นคนทำกับข้าวอาหารการกินแพงกะเพราแพงกว่าหมูพี่กะเพรากิโลละ200บ้าไปแล้ว
0: ก็เมื่อวานนี้ซื้อเมื่อเช้าเนี่ยกินอยู
1: ่
0: ผัดกะเพราหมูขาหมูร้านครัวปักใต้ที่คุณผู้ฟังแนะนำดิฉันอยู่หมู่บ้านอมรพันธ์น่ะครัวปักใต้นครศรีผัดลุ่ง
1: เขาให้มา3ใบเหรอได้ไง
0: คือนี่ผัดอะไรคะถามว่าครับผัดกะเพราขาหมูแต่ใบกะเพราเนี่ยนับใบได้
1: นับใบได
0: ้พริกก็นิดเดียวเขาบอกตกลงนี่เราผัดจืดหรือว่าเราอะไรกินผัดเผ็ด
1: คือจริงๆไม่ใช่ผัดกะเพราหรอกผัดพริก
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมผัดพริกแต่ขาดกะเพรานะคะ
0: คือความหอม
1: ชักความหอม
0: ใช่
1: ก็เลยแบบคิดในใจเมื่อวานหนูก็โพสต์นะว่าโอ้โหบ้านฉันมีสามกรุงเทพตอนเนี้ยมี3ต้นคือต้นเนี่ยไม่ได้มาปลูกเอาเวลาเราไปซื้อของที่เหลือพี่เราก็ไปเสียบบังเอิญมันก็ขึ้นตามมีตามเกิดก็งอกมาทั้งหัวละพาแล้วก็ไปกะเพราก็เลยคุยกับเพื่อนโหคิดถึงอีสานบ้านเฮาเนาะกะเพราเนี่ยตามคูคนาตามหัวไร่ไปนามันขึ้นเต็มโดยเฉพาะกะเพราป่าก
0: ะเพราป่า
1: อร่อยมากแล้วหอมมาก
0: คือที่ฉันว่ามันอยู่ที่ดินด้วยนะ
1: จริง
0: ที่บ้านเนี่ยพยายามปลูกทุกอย่างคุณผู้ฟังเชื่อมั้ยปลูกพริกอะไรนะตอนนี้มีใบชะพลู
1: ใบชะพลูบ้าน
0: ไหนใบชะพลูแล้วก็อะไรนะใบหม่อนต้นหม่อนเพราะว่าเขาบอกกินใบหม่อนมันดีน้องสาวก็หัด
1: บ้านหนูก็มีใบหม่อน
0: ใบหม่อนลูกหม่อนยังได้กินเลย
1: ได้กิน
0: ด้วยแล้วก็ กระเพราโหระพา
1: ระพา
0: คือปลูกทุกอย่างแม้กระทั่งสะระแหน
1: ่สะระแหน่เคยปลูก
0: ไม่มีอะไรรอดถึงมือ
1: คุณเกิดว่าอะไรคะคุณมือร้อนนะคะนี่คุณติ่งแก้ว
0: ไม่ได้ทำคุณที่ไม่ใช่คุณติ่งแต่ว่าคุณอัชราพี่สาวที่ฉันกับน้องสาวแล้วก็พี่ที่เขามาช่วยทำงานบ้าน
1: อ
0: ันนั้นนะเขามีสวนของเขาเองเขาจะขนไอ้นู่นนี่มาให้ที่บ้านอยู่เรื่อยแต่เขาปลูกเขาก็บอกที่บ้านแหววก็งามดีนะคะที่ปลูกเอา
1: ทำไมที่นี่ไม่งาม
0: ทำไมบ้านเราจริงจูฉ่ายจริงจูฉ่ายคุณผู้ฟังที่ฉันไปซื้อที่พันทิพย์อะเอามาต้มจืดหมูสับเขาก็บอกว่าถ้าพี่เอาแบบมีรากพี่ไปฝักลงดินเลยนะมันจะงอกแหละคุณแหววเอาไปที่บ้านค่ะไปปลูกโอ้ยมันงามมากมันแตกที่บ้านนี
1: ่เดี๋ยวนะพันทิพย์เขามีแต่พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกพันทิพย์ไหน
0: พันทิพย์นู่นงามวงวาน
1: ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเขาหรอ
0: ไม่
1: เขาขายด้วยเหรอพี
0: ่คือชั้นฟู้ดคอร์ทเขาชั้น5เขาจะมีแต่ตอนนี้ค
1: ุณต้นไม้เป็นหรอต้นไม้
0: ใช่เขาจะมีร้านขายพวกผักออร์แกนิกอะโ
1: วคาโดมีน้ำผัก
0: แล้วเขาก็จะมีจิงจูฉ่ายมาขายงั้นเนี่ยจะซื้อที่นั่นแต่ตอนหลังเนี่ยรู้แล้วว่าจิงจูฉ่ายที่พันทิพย์มาแพงค่ะคุณถุงนึง50บาทงั้นเราซื้อ2ถุง
1: ความไม่รู้มาก่อนความรู้เสมอโง่ก็มาก่อน
0: ไม่ใช่
1: ต่อไม่ได้พูดต่อไม่ได้พูดว่าโง่มาก่อนฉลาด
0: คือเรียนจะบอกว่าไปซื้อที่ภูมิพลไปค่ะร้านดอยคำเขาบอกว่าถ้าคุณมาโดยเฉพาะวันจันทร์เนี่ยเขาจะมาลงมาส่งใหม่ทุกวันเลยที่ร้านดอยคำข้างบนน่ะได้กินจิงจูฉ่ายเด็ดให้พร้อมพร้อมทานค่ะคุณผู้ฟัง20บาท
1: นะคะ
0: ครึ่งเท่าตัวนะคุณอัชรา
1: พี่ช่วงนี้เนี่ยถ้าน้ำไม่ท่วมแบบธรรมดาเนี่ยมันก็จะแพงเพราะว่าช่วงกินเจถูกต้องไหมพี
0: ่
1: ทีนี้พอน้ำท่วมปุ๊บโอ้โหมันมีผลกระทบตามมาเรื่องของผักผักขึ้นราคามีอะไรบ้างล่ะผักขึ้นราคาไม่ต้องพูดถึงน้ำท่วมกระทบห่วงโซ่อาหารเสียหาย 6.9 หมื่นล้านบาทขออนุญาตพี่แก้วกับรายการนะ
0: จ้ะ
1: เราก็นักข่าวเกษตรต่อเนาะเราเคยสัมภาษณ์เกษตรใช่ไหมกี่ปีแล้วพี่20กว่าปีแล้วนะเราจะมารายงานข่าวตลาดไทยจำได้ไหมพี่
0: เขาต้องโทรเข้ามาอะไร
1: สมัยก่อน
0: เอ็มคุณนี่สาวเอ็ม
1: นะ1143 1494ที่ท่านจำได้11โมงครึ่งต้องมารายงานตลาดไทยแล
0: ้
1: ว
0: เหมือนกันค่ะ
1: ใช่ไหมคุณฟังผักกิโลกรัมผักชีผักอะไรก็ว่าไปที่นี้ผักสดขึ้นราคาพี่แก้วกวางตุ้งนะ90บาทจาก40สี่ปกติ40บาทเป็น90ผักบุ้งจีนจาก30บาทเป็น110บาทนะเอาคะน้าเนี่ย40บาทเป็น70ผักชี100เป็น180
0: โอ้โห
1: อันนี้ข้อมูลจากไทย PBS นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะฉะนั้นนี่นะฮะอ่ะใบแมงลักใบแมงลักมีแนวโน้มล่าสุดอยู่ที่140บาทต่อกิโลกรัม
0: ร้านขนมจีนเดือดร้อนเลยเนี่ย
1: ใช่อ่ะมีแฟนรายการของเราชื่อคุณหมนบ้านเขาอยู่กลางดงเขาทำสวนอะโวคาโดแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่มอรามำแพงหลานเปิดขายร้านก๋วยเตี๋ยวต้องว่าพี่ปกติหัวละพาไอ้หัวละพาขาย
0: หัวงอกหัวละพา
1: หัวละพาเมื่อก่อนปักให้เลยจริงๆๆๆจริงเดี๋ยวนี้ต้องเด็ดใส่จาน
0: ค่ะไม่งั้นคุณ
1: ไม่งั้นหมดใช่
0: ต
1: ้
0: นทุนทั้งนั้น
1: หนูก็หอบเบี้ยพริกเข้าไปเหมือนกันนะเขามีสวนไงบอกพี่เมื่อไรกับกลางดงอีกหนูขอเบี้ยพริกกับเบี้ยหดอีกกระเพราหน่อยขอเข้าไป
0: แล้วตกลงที่บ้านคุณขึ้นไหมเนี่ยคุณต้องไปขอเขาเนี่ย
1: ขึ้นแต่พริกไม่มี
0: อ๋อพริกไม่พริกรอดยาก
1: นะทีนี้ไม่หรอกค่ะที่จะเรามาเล่าสู่กันฟังเพราะรายการของเราเป็นรายการที่เกี่ยวกับอาหารเพราะฉะนั้นน่ะอาหารอาจจะปรับหรือเปล่าไข่ก็ขึ้นราคา
0: ไม่อาจจะค่ะคุณอาจจะมันปรับมาตั้งนานแล้วคุณ
1: คุณ
0: ทำกินเองอ่ะคุณเลยไม่รู
1: ้บางอย่างก็ซื้อพี่นะคะแล้วก็ที่น่าสงสารนี่คือพี่หมู 2,000 ตัวตายจากน้ำท่วมอ่ะเขาปาจีนบุรี
0: เออ
1: เดี๋ยวเจ้าของฟาร์มว่ายังไงเนาะ
0: ใจเขาคุณคนที่เลี้ยงอะไรนะเลี้ยงปลาเด็กกระชังปลาพอน้ำท่วม
1: ปลากุ้ง
0: โอ้โหชาวบ้านกระช้อนกันเมามันเลยอ่ะแต่ว่ามันช่วยไม่ได้อ่ะ
1: ช่วยไม่ได้เพราะว่า
0: ไม่ได้เพราะมันมาตามนั้นน่ะ
1: เขาไม่ได้ไปขโมยในฟาร์มคุณนะในไร่คุณมันมาหาเขา
0: ใช
1: ่ถ้าเป็นพี่พี่เอาไหม
0: จะเหลือเหรอ
1: นี่เลี่ยงตอบแล้วเนี่ยเลี่ยงตอบไปเนี่ยไม่ตอบว่าเอาอะไรบอกจะเหลือเหร
0: อมาถึงหน้าบ้านแล้วคุณ
1: ใช่ไหม
0: แขกมาถึงเรือนฉัน
1: นะ
0: ไม่ต้อนรับก็ไม่ได
1: ้ตึงสักนิดนึงสักนิดนึงอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เป็นต้นนะอ้าวเอาเป็นว่า
0: เขาบอกว่าใช่คุณบีลิเวอร์พูลบอกว่าตามคุณแก้วมาตั้งแต่ครึ่งแรกหนังครึ่งหลังเพลงชอบคาร์เพนเตอร์มาก แล้วก็ฟังคุณแก้วจะ20ปีแล้วครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: อายุเยอะนี
1: ่ขอบคุณมากๆเลย
0: ขอบคุณค่ะ
1: นะคะ
0: แล้วก็คุณสมเกียรติอยู่โรงพยาบาลไหนครับเขาบอกเป็นความลับ
1: เป็นความลับ
0: คือเขาอยากทักนะคะคือที่ฉันเนี่ยโทรไปเนี่ยเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันก็จะสวนกันไปสวนกันมาต
1: ้
0: องให้เขาพร้อมที่จะติดต่อมาหาเราเราก็ไม่อยากไปรบกวนเวลาพักผ่อนเขานะคะให้โอกาสพักผ่อนก่อนนะคะ
1: นะคะ
0: พี่ติ๋วพี่ติ๋วทักมาบอกเพลงเพราะๆใหม่แล้วสวัสดีคุณเต่าน้อยด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ฝนตกตั้งแต่11โมงแต่อสมทนี่รู้สึกมีรอบเช้าด้วย
1: รอบเช้าม
0: ีรอบเช้าแล้วก็มีรอบกลางวันอีก
1: ใช่อ
0: ันนี้จะขอบคุณผู้มีอุปการะคุณพูดให้เต่าน้อยอิจฉาเล่น
1: ค่ะ
0: วันนี้มีหนุ่มส่งอาหารกลางวันมาให้กินด้วย
1: ใครหรือ
0: คนนอก
1: พี่ต่อเหรอ
0: ไม่ใช
1: ่ขอโทษขอโทษขอโทษ
0: คือคุณบ๊อบบี้จากร้านที่ลีเชียงนะคะ
1: คุณบ๊อบบี้พี่สมเกียรติน่ะเหรอ
0: ใช่แล้วคนนั้นเลยหนุ่มหล่อคนนั้นแหละ
1: จะ
0: โทรมาตั้งแต่เช้าแล้วโทรมาบอกว่าโทรเมื่อวานบอกว่าส่งอาหารไปให้คุณสมเกียรติแล้วตอนนี้ทานได้เยอะขึ้น
1: ดีแล้ว
0: ก
1: ็
0: ดีใจเลย
1: ดีใจดีใจเดี๋ยวแกก็กลับมา
0: เป็นข่าวดีรีเควสต์ด้วยอยากกินกระเพาะปลาอยากกินไอ้หน้าใหญ่นี่บอกคุณบ๊อบบี
1: ้แสดงว่าความอยากอาหารยังมีปกติสุกแล้วล่ะค่ะพี่เกียรตินะคะ
0: คุณบ๊อบบี้บอกแล้วพี่แก้วเคยทานนี่ไหมอ่ะข้าวต้มอ่ะข้าวต้มกุ้ยร้านเนี้ยเป็นร้านโบราณเมื่อก่อนเนี้ยขายรถเข็นรถลากอ่ะขายข้าวต้มที่เยาวราชแล้วก็มาขายที่ตึก7ชั้นที่เยาวราชเพราะว่าเป็นข้าวต้มกุ้ยแล้วก็มีกับข้าวต่างๆยำกุ้งแห้ง มีผัดใบปอแล้วก็มีพวกปลานึ่งอ่ะจิ้มเต้าเจี้ยวก็ส่งมาให้คุณสมเกียรติแล้วแล้วว่าพี่แก้วเคยกินร้านนี้หรือยังบอกไม่เคยอะค่ะบอกงั้นเดี๋ยวผมส่งมาให้ชิมแล้วก็ยังแถมไอ้นี่มาให้อีกด้วยอึ้งเป่งชุน
1: อะไรอะ
0: ลูกชิ้นปลาที่เยาวราชพี่จะบอกว่าร้านเนี้ยพี่ไปมอไซค์กับพี่ต่อเนี่ยไปนั่งกินที่เยาวราชเนี่ยหลายครั้งแล้วเพราะคุณบ๊อบบี้บอกแล้วพี่รู้ไหมว่าเขามีก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาใส่หน่อไม้ด้วย
1: ฮะเขาไม่แต่กระเพาะปลาใช่หน่อไม
0: ้เดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
1: เ
0: ขาก็ต้องมีลูกชิ้นมีเต้าหู้ทอดใช่ไหมแล้วก็มีลูกมีหือกล้วยมีลูกชิ้นปลามีลูกชิ้นกุ้งแล้วร้านนี้บะหมี่เขาขายด้วยนะร้านอึ้งเป่งชุนแล้วก็บอกอุ้ยเราไปกินตั้งหลายหนแล้วไม่เคยเจอหน่อไม้วันนี้คุณบ๊อบบี้ก็เลยซื้อมาให้ส่งมาให้ทั้งข้าวต้มมีปลานึ่งด้วยมีใบปอมียำกุ้งแห้งมีหมูพะโล้มีแล้วก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามาฝากรู้แล้วทำไมเราไม่เคยเจอหน่อไม
1: ้ทำไมล่ะจ๊ะ
0: หน่อไม้เนี่ยเขาจะใส่ในอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่เป็นตัวขาวๆอะ
1: อะไรอะ
0: นะที่เหมือนลูกลอดช่องอะอะไรนะนะ
1: จะมี
0: นั่นแหละช่วยหน่อยสิ
1: ช่วย เป็นคนอีสานไม่ค่อยถนัดอาหารจีน ถึงจะมีเชื้อจีนก็ตาม
0: คน
1: เก็บหี
0: เราเต้งไม่มี
1: เลยอ่ะเก็บหีมันมี
0: เก็บหี
1: เขาใส่ด้วยเหรอพี่เขาใส่แต่กับพ่อตาไม่ใช่เหรอ
0: นี่ไงหน่อไม้มันไม่ใช่หน่อไม้เหลือง
1: หน่อไม้ขาวอ๋อ
0: มันเป็นหน่อไม้สีน้ำตาลอะ
1: หน่อไม้จีน
0: หน่อไม้จีนแบบนั้นแล้วมาหั่นเป็นเส้นเล็กๆใส่หน่อไม้คุณบ๊อบบี้ตอนนี้ถึงบางอ้อแล้วค่ะเขาอยู่ในเกี้ยมอีซึ่งพี่น่ะกินเกี้ยมอีไม่เป็น
1: ก็ เลยพอไปที่ไม่เจอ
0: เลยไม่ได้ปากกันสักทีก็ไปอึ้งเป็นชุนมาหลายรอบแล้วแต่จะกินแล้วก็จะซื้อกลับก็คือลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาแต่เส้นบะหมี่เนี่ยเขาขายด้วยแหละแต่ว่าเราไม่ก็ได้ซื้อเพราะว่าเราจะซื้อลูกชิ้นมาให้ที่บ้านกินอร่อยค่ะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอุตส่าห์ซื้อมาฝากซื้อมาให้ทั้งข้าวต้มด้วยแล้วข้าวต้มร้านนี้เล่าตั้งเจ้าเก่าชื่อเล่าตั้งเป็นข้าวต้มกุ้ยโบราณคุณผู้ฟังเอาจริงๆสารภาพคุณบ๊อบบี้ก่อนเลยในชีวิตเนี้ยเป็นครั้งแรกเพิ่งกินใบปอ
1: ที่ผัดยิงกับข้าวต้มหนูกินหลายครั้งแล้วนะอร่อยดีทำไมพี่แก้วอยู่พี่แก้วก็คนในเมืองนะ
0: พี่กินกระน้าชายพี่ไม่กินใบปอ
1: เออนึกกัน
0: แต่ว่าพี่ชาย
1: ปากอะกระน้าชายไม่ชอบ
0: เห็นนะเราชอบไม่เหมือนกันดีมากเลยไม่ต้องแย่งกันไอ้ใบปอเนี่ยในชีวิตเนี่ยเพิ่งกินครั้งแรกคือที่คุณบ๊อบบี้ซื้อมาให้คืออยากรู้ไงพี่ชายพี่เนี่ยชอบกินใบป
1: อ
0: แต่พี่เนี่ยไม่ชอบพี่ชอบกินกระน้าชายแล้วพี่ก็รู้แล้วว่าทำไมเราถึงไม่เคยกินมันขม
1: แต่มันก็จะมีความขมนิดๆติดไป
0: ม
1: ัน
0: ติดขมไงแล้วก็บอกโอ้ไม่น่าล่ะเราไม่เคยกินใบปอเลยเพราะอะไรปะถ้าอะไรขมๆเนี่ยแม่ไม่เคยสั่งให้กินแม่ไม่ซื้อให้กิน
1: เปลืองขอเปลืองตังค์พอซื้อมาลูกไม่กินใช่ไหมพี่
0: เอา
1: เราเลี้ยงหลานนะเราซื้อมาอันไหนหลานเราชอบเราซื้อถ้าไหนซื้อมาหลานไม่กินก็ครั้งสุดท้าย
0: ใช่แล้วครั้งเดียวแล้วใบปอก็ไม่เคยได้กินพอวันนี้ได้ลองกินดูอ๋อไม่น่า ล่ะแม่กับพ่อไม่เคยซื้อให้กินเลย
1: เพราะมันขม
0: มันขม
1: อืมนะคะ เอ้าไหนๆก็พูดถึงเรื่องข้าวต้มบรรยากาศวันนี้เหมาะกับการกินข้าวต้มมาก
0: โอ้โหแล้วกินข้าวต้มนะไปเวฟหน่อยอุ่นๆเพราะว่าซื้อมาให้ส่งมาให้เนี่ยมันก็คลายร้อนไปแล้วเป็นข้าวกล้องด้วยเอาเข้าไมโครเวฟหน่อยกินอุ่นๆฝนตกๆเนี่ยคุณอุ้ยฟิน
1: พี่เคยต้มข้าวต้มเองไหม
0: พี่สาวพี่ต้มพี่ไม่เคยต้มเอง
1: ดีมากค่ะพี่รักนะคะข้าวต้มเนี่ยไม่รู้หนูได้เคล็ดลับมาจากแม่หนูข้าวต้มถ้าต้มข้าวเปล่าๆถ้าเป็นข้าวหอมถ้าเป็นข้าวหอมมะลิโอเคงั้นน่ะมันจะมียางมีความหอมมากใส่ใบเตยไปนิดนึงแต่ถ้าข้าวมันไม่ใช่ข้าวใหม่นะคุณใส่ข้าวเหนียวไปสักนิดนึงโอ้โห
0: พี่สาวพี่เวลากินข้าวเหนียวเหลือจากส้มตำเนี่ย
1: เก็บนะหนูก็เก็บ
0: ไม่เคยทิ้งค่ะพี่สาวฉันขนาดไปกินที่ร้านบอกเอาเก็บ
1: ใช่
0: ฉันไปต้มข้าวต้มให้แกกิน
1: เนี่ยคนทำกับข้าวเขาจะรู้จักแบบนี้แล้วค่ะพี่
0: จ้าแม่คุณ
1: นะแล้วข้าวต้มในช่วงนี้ดีมากเพราะว่ามันอากาศมันชื้นๆนะเรากินข้าวต้มเราจะรู้สึกดีข้าวต้มที่บ้านเต่านะเอาเป็นข้าวต้มกุ้ยก่อน
0: ใน
1: บ้านก็จะมีกุนเชียงก็จะซื้อของพวกนี้ติดไม
0: ้
1: กุนเชียงเอามาเวฟเอามาเราใช้หม้ออบหั่นอบให้มันรีดน้ำมันใช่ให้มันรีดน้ำมันหม้ออบแล้วก็ไข่เค็มไข่เค็มทำเป็น2อย่างไข่เค็มธรรมดากับไข่เค็มยำ
0: ใ
1: ช่แล้
0: วทำน้ำยำขึ้นมาดิคุณ
1: ใช่ทำน้ำยำ
0: น้ำยำตั้งเอาไว้ใครจะกินแบบยำใครจะกินแบบไม่ยำ
1: ใช่แล้วก็มันจะมีผักกาดผักกาดดองที่เราซื้อเป็นกระป๋อง
0: พี่ซื้อเป็นขวดเป็นของใต้ที่มันเป็นใจผักกาดอะ
1: ใช่ผักกาด
0: แบบนั้นน่ะแล้วน้ำมันอะมันใช้ซีอิ๊วขาวหรืออะไรก็ไม่รู้อะเอามาลวกโรยบนข้าวต้มอะ
1: อร่อยเนาะ
0: โอ้
1: แล้วอีกอันนึงนะปลาแผ่นอะปลาดาวอะปลากระเบนอะหางปลากระเบน
0: ปลาหวานๆอะ
1: ปลากระเบนแบบมันไม่ใช่หวานมีปลาดาวที่ปลากรอบๆอะปลากรอบๆอะ
0: เป็น
1: วง
0: ปลาวง
1: อันนี้ก็อร่อยนะ
0: เหรอ
1: หนูชอบอันนึงหรือเปล่าน้องชายชอบปลาหมึกแห้งอ่ะ
0: ม
1: า
0: ทอ
1: ดหมึกกระตอย
0: โอ้โห
1: เรามากินกับข้าวต้มแค่นั้นอ่ะพอ
0: ไม่เยอะ
1: เยอะเหรอแต่ถ้าคนเดียวนะคนเดียวเลยพี่หมูฝอยหมูอะไรจบไข่เค็มจบ
0: พี่ไม่ชอบหมูฝอยเพราะมันหวาน
1: เหรอ
0: พี่ไม่ชอบพี่ชอบอะไรที่แบบ
1: ใช่สิตัวเองหวานอยู่แล้วนี่
0: พี่ชอบเต้าหู้ยี้
1: เมื่อกี้ไม่เป็นอะ
0: เต้าหู้ยี้คุณผู้ฟังตั้งแต่ไปเที่ยวจีนรอบที่เราที่ไปปักกิ่งเซี่ยงไฮ้อะแล้วไปกินข้าวต้มที่โรงแรมเขาว่าแล้วไปกินเต้าหู้ยี้เต้าหู้ยี้สีแดงๆอะที่เป็นก้อนๆเหลี่ยมๆอะที่ของเราจะมีใบอะไรพันอะเต่าเขาใช้ใบไผ่หรือใบอะไรใบจากอะพันเต้าหู้ยี้อะ
1: อ๋อไม่เคยกิน
0: อุ้ยโตไม่ทันอะ
1: ก็เราไม่ใช่คนในเมือง
0: เออไม่อันนี้มันขายมาจากจังหวัดมันก็ขายคือเสร็จแล้วพอไปกินที่โรงแรมที่ปักกิ่งมั้งแล้วเข้ามาที่เซี่ยงไฮ้เขามื้อเช้าก็จะมีข้าวต้มให้กินมีไข่เค็มมีเต้าหู้ยี้เราก็เลยบอกกับน้องไกด์ของเราบอกน้องไกด์คะเต้าหู้ยี้อร่อยมากพอเราไปเดินเมืองเก่าที่เซี่ยงไฮ้อ่ะเขาพาไปเดินเมืองเก่าบอก
1: ค่ะ
0: พี่อยากได้เต้าหู้ยี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไปเขาพาเขาไปที่ร้านค้า
1: เป็นไห้เป็นโหล
0: เป็นขวดแบบนี้คุณ
1: อ๋อ
0: ทีนี้มันมีหลายแบรนด์มากเราก็ไม่รู้ว่าแบรนด์ไหนที่เรากินที่โรงแรม
1: อร่อยใช่ไหม
0: เพราะเราไม่รู้เราก็เลยซื้อมันทั้งสองแบรนด์เลยเอามา
1: ทุกวันนี้ก็ยังเหลืออยู่
0: หมดค่ะหมดแล้วก็ถ่ายป้ายเอาไว้บอกว่าโอ๊ยแล้วเราจะไปซื้อที่ไหนได้อีกเนี่ยเต้าหู้ยี้อร่อยอร่อยแบบนี้เนี่ยแต่รอบหน้าเนี่ยที่จะไปจิ๋วใจโกไม่รู้จะเจอไหมเพราะว่าไปต่างจังหวัด
1: อ
0: ันนี้เราซื้อในเซี่ยงไฮ้ไงอร่อยมากเต่ากินกับข้าวต้มปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยกินกันหรอกเต้าหู้ยี้บนโต๊ะเวลากินข้าวต้มรวมกันแต่ตอนนี้ทุกคนอร่อยหมด
1: อันหนึ่งนะถั่วทอดโรยเกลือต้องกินข้าวต้ม
0: นั่นพี่สาวที่ฉันชอบค่ะ
1: ชอบมาก
0: เพราะยังไม่ชอบ
1: หรือแม้ไม่ใช่ข้าวต้มนะเป็นถั่วทอดหนูกินเพราะว่าตาชอบกินโรยเกลือกินกับ
0: ตะเกียบ
1: นี่ไงข้าวสวยนะอร่อยมาก
0: พี่สาวที่ฉันชอบมากเลยเฮ้ยทำไมคนอื่นไม่กินไม่กินเธออยู่คนเดียวอ้าวแม่ครัวเนี่ยฉันก็มีสิทธิ์ที่จะทำต้องมีถั่วหรือสงขั้วแล้วก็โรยเกลือมากินกับข้าวต้ม
1: ใช่หนูก็ชอบกินหนูชอบกินแบบนั้น
0: เออนะอ๋อคน
1: แม่ครัว
0: นิสัยแม่ครัว
1: นิสัยแม่ครัวเขาชอบกินแบบนั้นแหละนะคะ อ่ะแล้วก็ที่สำคัญนะพี่แก้วการกินข้าวต้มพวกนี้เคยลวกลิ้น
0: ฮะ
1: เคยข้าวต้มลวกลิ้น
0: จะเหลือเหรอ
1: นี่
0: ใจร้อนใจร้อน
1: ใจร้อนใช่ไหม
0: ใจร้อน
1: แม่เนี่ยบอกว่า
0: เพดานสวย
1: เคยลวกลิ้นแล้วพี่แต่บนลิ้นพองเพดาน
0: ขาว
1: ๆอ่ะโหแบบว่า
0: ลั่นหลุดออกมาเป็นขาวๆอ่ะเป็นมึก
1: แม่บอกนั่นแหละไม่ยอมไม่ยอม
0: ไม่
1: ตะกะไม่เกาสวบรวบภาษาอีสานก็เรียกสวบรวบตะกะประมาณนั้นนะคุณผู้ฟังอันนั้นเป็นข้าวต้มกุ้ย
0: ข้าวต้มกุ้ย
1: ข้าวต้มทรงเครื่อง
0: ข้าวต้มเครื่อง
1: ข้าวต้มทรงเครื่องเนี่ย
0: ข้าวต้มปลาข้าวต้มหมู
1: สมัยก่อนเรียนอยู่ที่ฝั่งทนเนาะตรงบ้านสมเด็จเจ้าพระยามณีแยกบ้านแขกแยกบ้านแขกทางเรียนทางไปที่มหาลัย

0: นะ
1: แล้วทำเป็นอย่างตอนนี้
0: ไม่กล้าทำ
1: มันเป็นมืออาชีพนะ
0: ไม่กล้าทำเพราะว่าอะไรเราทำเสร็จแล้วมัน
1: ขาว
0: สิ่งที่เต่าทำได้อร่อยที่สุดคืออะไรป่ะข้าวต้มไก่ข้าวต้มหมูสับข้าวต้มกุ้งข้าวต้มหมึกแต่ทุ่มปลาไม่เคยทำ
1: ข้าวต้มอีกอย่างข้าวต้มซี่โครงหมูคุณ
0: อันนี้ก็ทำน้องชอบ
1: ใช่ข้าวต้มที่อร่อยอีกอย่างคือถ้าหมูสับแล้วใส่กุ้งแห้งแล้วก็ปลาหมึก
0: หมึกแห้ง
1: หมึกแห้งอ่ะคุณ
0: มันเป็นอันนี้เป็นอันนี้
1: เป็นใช่ไหมข้าวต้มปลาเนี่ยมันอยู่ที
0: ่ปลาไม่กล้าทำ
1: พี่สาวพี่ทำ
0: กลัวข้าว
1: อย่ากลัวมันคุณอย่าไปกลัวมันนี่พูดได้
0: พูดได้พี่แก
1: ้
0: ว
1: อ๋อพี่สาวที่จะทำให้ก็คือเขาจะแยกลวกเนื้อปลาต่างหากเขาถ้าสมมติว่าเราได้ปลาปลาเก๋ามาหรือว่าจะเป็นปลาช่อนทะเล
0: กระพง
1: หรือปลากระพงเขาก็จะแบบจัดการแล้วเขาก็จะลวกนะไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าน้ำที่เขาใช้ลวกเขาใส่อะไรไปบ้างเพื่อดับข่า
0: หนูเคยเห็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้เครื่องสมุนไพรอ่ะลวกเข้าไปก่อนแล้วก็จะแยกออกมาดับข่า
1: แล้วก็เขาก็แยกลวกออกมาแล้วพอเราจะกินแล้วก็เขาจะแช่น้ำไว้นะลวกปลาเสร็จก็แช่น้ำไว้ใครไปกินนะเสร็จแล้วปลาคือเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมั่งรู้แต่ว่าพอถึงเวลาเราก็เข้าไปในครัวแล้วก็ตักกิน
0: แล้วความภูมิใจของคนที่เป็นแม่ครัวนะอาหารไม่เหลือนี่คือความภูมิใจถ้าวันไหนอาหารเหลือต้องพิจารณาตัวเองเลยว่ามันไม่หิวหรือว่ามันไม่อร่อยนะพอ
1: เรื่องประเด็นหลังไม่ค่อยมีหรอกมันน่าจะเป็นประเด็นแรกไม่หิว
0: ไม่หิวใช่ไหมคือเสาร์อาทิตย์ลงมาป้ามีอะไรกินบ้างป้าทั้งทั้งที่แม่ก็อยู่บ้านนะป้าไม่ได้จะกลับบ้านเอานี่แม่หยุดแม่ใช่ไหมแม่ไม่ทำเป็นไหมเป็นไหมเป็นไหม
1: ที่บ้านเหรอไม่ต้องหาทำเอง
0: ทำเองนี่นี่เจอคนสีคิ้ว
1: อยู่นะเขาแอบฟังอยู่นะ
0: รอสวัสดีค่ะพี่ดาพี่แก้วโตเพิ่งรู้คนสีคิ้วน่ะนี่เห็นไหมสวัสดีครับพี่กิ่งแก้วพี่เต่าขอญาตอ่านนะคะ
1: เชิญค่ะ
0: เรียนสีคิ้วเนี่ยปีไหนผมเข้าเรียนตอนปี2532ครับพี่เต่าเคยกินข้าวหมูแดงตรงโรงพิมพ์ตลาดสีคิ้วไหมติดตามตลอดคือเอาจริงๆนะพี่ไม่ใช่เป็นคนในอำเภอพี่เป็นคนตำบลหนองบัว
1: ต่างจังหวัด
0: เด็กต่างตำบลจะนั่งรถสองแถวออกจากบ้านเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วหุงข้าวมาซื้อกับข้าวให้โรงอาหารนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอจะซื้อข้าวหมูแดงมันแพง
1: เข้าดราม่าแล้วจำได้เรื่องนี้เคยเล่าน้ำตาลุ่
0: มพี่ คนเราได้ตังค์มาวันละ20บาทเมื่อก่อนนะคุณฟังเมื่อหลายสิบปีแล้ว
1: คุณได้ถือว่าเยอะแล้ว
0: เ
1: ออ20บาทนี่เยอะแล้ว
0: แล้วถ้าวันไหนห่อข้าวมาก็จะมีเงินเหลือมาแต่ถ้าวันไหนห่อข้าวไม่ทันก็กินข้าวลงอาหารเนี่ยเมียของภรรยาของคุณครูที่สอนเนี่ยเขาตักให้เยอะหน่อย5บาทเนี่ยจานนั้น5บาทหนูชอบกินผัดฟักทองกับลาบหมูสมัยเป็นเด็กอะนะแล้วก็ถ้าเอาเงินไปซื้อในตลาด20บาทเนี่ยมันไม่มีเพราะเราไม่ได้ออกไปอยู่แล้วจะได้จะกินได้เฉพาะก็ตอนที่พ่อหนูไปทำงานที่ซาอุจะส่งเงินกลับมาบ้านเดือนละครั้งเดือนละครั้งเนี่ยก็เป็นดับเป็นอะไรก็ไปธนาคารแม่จะพาไปกินมีอยู่2ร้านนะน้องร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อใยแมวตอนนี้เขาเลิกขายไปละถ้าเคยไปกินนะส่ง SMS มาแล้วก็ข้าวหมูแดงนั้นๆจะไปกินทีเราชอบแต่แม่เรารู้สึกว่าแม่เราชอบก๋วยเตี๋ยวเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านพรชัยจำได้ละก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านพรชัยตัวนี้เขาไม่ขายแล้วหนูจำได้ว่าตอนนั้นโคราชเป็นเจ้าภาพ4เกมหนูพาทีมข่าวช่อง9อ่ะพี่สรัญญูช่างพงช่างภาพก็ไปทำข่าวไอ้พี่เดี๋ยวแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวสีคิ้วอร่อยติดใจพี
1: ่
0: อร่อยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ขายก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่แก่แล้วเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็พี่แมวเองเขาก็ไม่ได้ขายแล้วเลยอร่อยมาก
1: ไม่สืบทอด
0: ไม่สืบทอด
1: เสียดายนะเอาไปหาสูตรมา
0: ใช่
1: เปิดเองเลย
0: ใช่
1: แล
0: ้วขาดทุนนะคะแล้วก็จะบอกว่ามาเรียนแนวตัวอำเภอสีคิ้วนะเรียนมัธยม4เรียนม .1 อยู่ที่โรงเรียนห้วยลึกข้างๆโรงเรียนตำบลพ่อบอกว่าไม่ต้องไปเรียนไกลหรอกลูกเรียนข้างบ้านก็พอเรียนทางลำบาก
1: พ่อวิสัยทัศน์ดีนะ
0: จริง
1: ทำให้เด็กต้องทรมาน
0: ตื่นแต่เช้าทำไมใช่ไหม
1: แล้วไปนั่งหลับ
0: บนรถ
1: ทรมาน
0: แล้ว2แถวเนี่ยนะจะมี3รอบในหมู่บ้านรอบแรกรับนักเรียนก่อนรับนักเรียนรอบที่2ประมาณ10โมงไปรับชาวบ้านใครจะไปตลาดรอบที่3คือรอบ4โมงเย็นคือไปรับนักเรียนกลับมาใครไม่ทันนี่ต้องโอ้โหต้องให้พ่อให้แม่ไปส่งอ่ะพี่แล้วห่างประมาณสัก18กิโลได้ แต่เดี๋ยวนี้ถนนหนทางดีมากแต่เมื่อก่อนโอ้โหลูกลังแดง
1: บอกแล้วเดี๋ยวได้เล่าช็อตที่เขา
0: อีกไหม
1: ไอ้ช็อตทุ่งช็อตเข้าทุ่งไม่เอาแล้วนะแล้วน้ำตาลโอ้โหชีวิตเต่ามาก
0: รันทดมาก
1: รันทดมาก
0: เอาไรข้าวโพดไหมล่ะเอาจริงๆแต่ว่าไอ้ความรันทดความลำบากมันสอนให้เราอดทนนะ
1: อึดไงอึดทำให้เราอึด
0: สิงถึกทุกวันนี้

0: เขาบอกว่าอะไรเขาบอกอาทิตย์หน้ากินเจด้วยดูท่าของก็แพงทั้งแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังแพงหมดเลยสุดท้ายก็ต้องกินกับก็จริงนะคะเราก็ได้แต่บ่นเพราะว่าเงินมันก็เท่าเดิมนั่นแหละ
1: ใช่
0: ขึ้นนะคะเพิ่งอะไรนะเขาบอกว่าเพิ่งเปิดมาฟังคุณสมเกียรติไปไหนครับจะกลับมาวันไหน
1: ช่วงนี้ขอให้พี่เกียรติพักแป๊บหนึ่งแกไม่เคยพักเลย
0: จริง
1: นะคะ
0: ไม่เคยหยุดสักวันเดียว
1: ใช่
0: เสาร์อาทิตย์ก็ทำนะคะ
1: เอาสมก่อไปก่อนก็แล้วกัน
0: ฮะ
1: สมก่อเนี่ยเอาไปก่อน สมเกียรติจะเพิ่งมาสมก่อไปก่อน
0: สมก่อนะคะแล้วว่าพี่ติ๋วถามบอกแล้วไม่แบ่งคุณเต่าน้อยทานด้วยเหรอที่คุณบ๊อบบี้ส่งมาให้
1: นั่นน่ะสิฮะ
0: เมื่อกี้เนี่ยคุณบ๊อบบี้ต้องบอกแล้วว่าให้เยอะมากก็เลยแบบให้น้องๆ
1: ที่ขนาด
0: ไปทาน
1: พี่ขนาดก็พูดคือไม่นี่เลยนะ
0: ไม่ให้ค่ะ
1: ไม่ให้เลยนะ
0: ดิฉันไม่ให้ค่ะ
1: นะคะ
0: เออแล้วก็อะไรนะบอกว่าฟังโอ๊ตตอนที่5ครึ่งบอกว่า99ไม่ต้องพึ่งกรมอุตุเพราะมีเต่าอุตุคอยรายงานแล้ว
1: เขาเรียกว่าช่วงอัจฉริยพยากรณ
0: ์
1: ใช่เมื่อเช้าหนูฟังเขาอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีฝนตกแดดออกไม่ต้องไปดูอะไรเดี๋ยวพี่เต่าก็จะรายงานในไลน์กลุ่มดีเจเอง
0: แล้วไม่ดีหรอคะ
1: ก็ดีพี่ก็อ่านมั้งไม่ล่ะ
0: อ่านพี่คะ
1: ช่วงนี้บ่าย3โมงสมมุตินะฝนตกหนักมากเรียนพี่น้องทุกท่านเผื่อเวลาในการเดินทางและทางเข้าถนนพระราม9น้ำท่วมนะกรุณาอ้อมมาด้านหลังถนนวัฒนธรรมเผื่อเวลาการเดินทางด้วยค่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: คุณจะหาที่ไหนได้มีคนมาคอยแจ้งคุณตลอดเวลาเนี่ยฉันอ่านตลอดเนี่ยนอนอยู่บ้านดูทีวีดู
1: หนังกลัวคนไม่เชื่อถ่ายรูปไปด้วยนะ
0: เออตอนนี้ฝนตกหนักจริงๆการจอดรถเป็นยังไงน้ำระดับไหนแล้ว
1: ประมาณนั้น
0: เขารายงานตลอดค
1: ุ
0: ณ
1: ใช่นะคะ
0: อามาที่เมื่อวานนี้เรายังไม่จบ
1: ยังไงคะ
0: ไปเพชรบ
1: ุรีโอ้ใช่สิพี่ไปเที่ยวมา
0: ไปเพชรบูรณ์ไม่ใช่เพชรบุรีคุณ
1: เล่าสิ
0: คือเล่าไปแล้ว1วันแต่ว่าตกไปท่อนหนึ่งช
1: ่
0: วงขาไปว่าไปเจอวัดสวยงามคือเราไม่ได้ไปเพชรบูรณ์มาหลายปีมากจำได้ว่าไปล่าสุดก็ไปภูไปนอนภูทับเบิกแล้วก็ลงไปร้านประสานชัยลงไปกินขนมจีนเจสันน่ะขนมจีนเส้นสด
1: อันนี้สองแบบนะ
0: เขาเจสันก็ได้เจสันและขีดเจสัน
1: แต่ทำขนมจีนเส้นยาว
0: เป็นขนมจีนบีบสดเส้นสดคุณอัชราซึ่งเส้นมันแบบมันจะนุ่มมากแล้วน้ำที่เขาให้มาเนี่ยเขาไม่ได้คิดค่าน้ำเลยนะคุณจะกินเท่าไหร่ก็ได้มาเป็นหม้อสี่หม้อมันจะ
1: น้ำเป็นน้ำยาเหรอพี
0: ่น้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำสมุ
1: นไพร
0: แล้วก็มีน้ำสมุนไพรที่มีน้ำปลาคือเราก็จะกินเราก็เกรงใจ
1: เนี่ยบาปมากเลยอ่ะดิฉันยังไม่กินข้าววันเลยนะ
0: ดิฉันถามคุณแล้วคุณมาจัดรายการนี้คุณทำไมไม่กินข้าวให้เรียบร้อย
1: ก็ตอนนั้นยังไม่หิวนี่นะ
0: เชื่อไม่ได้แล้วไข่ต้มยำมาตู
1: โอ้โห
0: คุณ
1: ไม่ไข่เป็ดใช่ไหม
0: ใช่ไข่เป็ดด้วยแดงๆแล้วบอกโอ้โหร้านเจสันนะเป็นร้านประจำคนพื้นถิ่นเขาจะกินกัน
1: มันจะมีขนมจีนประเภทนึงขนมจีนซาวแบบว่าใส่น้ำแกงคล้ายๆแบบน้ำอีสาน
0: อ
1: ่ะแล้วก็ใส่พริกป
0: ่
1: นน้ำปลาแล้วก็มีผักเครื่องเต
0: ็
1: ม
0: นี่คนเลยผักเต็มเลย
1: เ
0: แล้วก็มีน้ำยามา4หม้อ4แบบส
1: ่
0: วนเขาขายราคาเส้นเขาขายเป็นขนมจีนเขาขายแค่เส้นขนมจีน
1: 2
0: คนกินไปนี่ก็ประมาณรวมค่าไข่ต้มด้วย3ใบ100เท่าไหร่100นิดเดียวเอง
1: คุณไปฮันนีมูนใช่ไหมด้วย
0: บ้าไปงาน
1: อ๋อเหรอ
0: ไปงานช่อง9ที่บอกค่ะจะไปถ่ายทอดอุ้มพระดำน้ำ
1: เราก็นึกว่าไปกับครอบครัว
0: อ๋อนี่ไปกัน2คนตายายแต่ว่าที่ตกไปก็คือขาไปเนี่ยเราไปเจอวัดอยู่วัดนึงอ่ะสวยมากเอ๊ะทำไมเมื่อหลายปีที่แล้วไปเรายังไม่เห็นเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาสร้างขึ้นตั้งแต่ปีไหนนะเขาอาจจะสร้างมานานแล้วแต่เราไม่ได้สังเกต
1: วัดอะไรสิ
0: วัดถ้ำเขาปราง
1: โอ้ย
0: วัดถ้ำเขาปรางคุณผู้ฟังเป็นอันซีนวัดสวยอยู่จังหวัดลพบุรีนะมันเป็นทางผ่านไงคือเราขับไปขาไปเพชรบูรณ์เสร็จแล้วเฮ้ยเธอทำไมเราไม่เคยไปแวะวัดนี
1: ้แวะไหม
0: แวะสิจ้าขับเข้าไปเลยทันทีขึ้นไปแล้วที่สำคัญคือขับรถขึ้นไปได้จนถึงข้างบนไปดูวิวข้างบนได้ไปถ่ายรูปสวยมาก
1: แล้ววิวช่วงนี้ดีมาก
0: โอ้ยคือ
1: ความเขียวความสดใส
0: หน้าฝนแน่น่าเที่ยวที่สุดภูเขา
1: หนูก็ชอบเวลาขับรถกับโคราชนะขับกับหน้าฝนภูเขามันจะสวยเห็นเมฆ
0: สวยมาก
1: โดยเฉพาะผ่านลำตะคองกังหันลมตรงนั้นนะโอ้ยดีมาก
0: คือดีชอบแสดงว่าเป็นเอ็มอะไรนะ
1: เอ็มหก
0: ถึงได้เห็นกังหัน
1: พี่รู้ไหม M6 เนี่ยไปนะลงตรงสีคิ้วอ่ะแป๊บหนึ่งไม่ถึงสิบนาทีถึงบ้านแล้วดีไหม
0: ดีมากเลยอ่ะเออแต่เชื่อจะว่าตอนนี้มีห้องน้ำยัง
1: ชั่วคราว
0: ห้องชั่วคราว
1: ห้องมาตั้งไว้ใส่ท้าย
0: หัวท้าย
1: แต่ไม่เคยลงนะ
0: คือเขาไม่ได้ลงเหมือนกันยังไม่เคยเจอแบบติดแบบสาหัสสากัน
1: หนูก็ไม่เคยเจอหนูก็ขับ90 80 90 80 90
0: คุณจิบกาแฟป่ะอ๋อคุณขับเอง
1: ขับเอง
0: คุณไม่เหมือนดิฉัน
1: โอ้ใครจะสบายเท่าคุณล่ะคะดิฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีแล้วค่ะ
0: อึด
1: ถึกอึดถึก
0: คือ
1: ขับเอง
0: คุณรู้ไหมจิบกาแฟไปแล้วก็มองกังหันลมอยู่บน M6 อ่ะนั่งไปแล้ววิวมันดีอ่ะ
1: สวยมาก
0: มันสวย
1: แล้วขากลับถ้าขาไปเนี่ยก็จะเห็นอยู่ขวามือเนาะขากลับก็จะเห็นอยู่ซ้ายมือแล้วก็จะผ่านอุโมงค์ที่เขาพลิกอ่ะอุโมงค์ที่เป็นกรมราชทัณฑ
0: ์
1: สองข้างทางอะค่ะเห็นไหมอุโมงค์สวยๆที่เรามีคนถามจำได้ว่าคุณประเสริฐจันทราลงทองท่านเมื่อก่อนท่านเป็นอดีตท่านรองนายกสมัยก่อนมาออกรายการอาจารย์อะไรนะอยู่ข้างห้องเราเนี่ย
0: อาจารย์วิระ
1: อาจารย์วิระเขาก็ถามว่าทำไมลองตะคองตรงนั้นน่ะถึงมีอุโมงค์อยู
0: ่
1: คุณผู้ฟังสงสัยพี่แก้วสงสัยไห
0: ม
1: ทำไมอุโมงค์
0: เสียงป่ะ
1: ฮะไม่สองข้างทางเป็นราชทัณฑ์ค่ะเขาก็กลัวว่าเฮ้ยมึงคิดไม่ดีโยนอะไรไปเปล่า
0: อ
1: ันนี้โยนอะไรไปหรือเปล่าเขาก็เลยสร้างโบสถ์กลาง
0: ปิดไว้
1: ใช่นะคะเป็นราชทัณฑ์คลองไผ่ของ
0: เห็นแล้วเห็นแล้วพี่แกเห็นแล้ว
1: นั่นแหละสวยไอ้ก็มันก็สวยดีอีกแบบ
0: สวยมันก็ได้ไปอีก
1: ไปเนี่ยต้องชะลอถ่ายนะโอ้โหดีอ่ะ
0: สวยสวยแต่หุดพัฒนาแล้วจริงๆนะ
1: รถไฟฟ้าความเร็วสูงก็จะเสร็จแล้ว
0: พ
1: ั
0: ฒนาแล้วทางด่วนก็เปิดแล้วไอ้เส้นที่นั่นอ่ะ
1: ใช่นะคะ
0: คือดีก็จะบอกว่าไปวัดถ้ำเขาปรางคุณผู้ฟังเป็นอันซีนวัดหนึ่งเลยทีเดียวหลายท่านคงอาจจะเคยได้ขึ้นไปแล้วล่ะแต่ดิฉันเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เพิ่งจะขึ้นไปแล้วที่สำคัญก็คือก่อนที่จะไปถึงเพชรบูรณ์เราก็แวะสระบุรีแวะสระบุรีก่อนไปกินร้านต้มเลือดหมูตามที่อาสันติบอกไว
1: ้
0: ชื่อเลิศสุธารส
1: โอ้เลิศ
0: สุ
1: ธารส
0: คุณรู้ไหมร้านอร่อยของสระบุรีในตัวเมืองเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยอ่ะมันอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อธัญรส
1: อ
0: ่ะหลังร้านธัญรสก็คือเลิศสุธารสขายต้มเลือดหมูแล้วตอนเย็นก็จะมีร้านข้าวต้มชื่อร้านสิริโอธนามันอยู่ในเวิ้งเดียวกันหมดเลยแล้วที่จอดรถก็คือเข้าไปในทางดิฉันน่ะได้ไปที่เนี่ย2ครั้งต้องบอกว่า3ครั้งสิไปกินต้มเลือดหมูน่ะขาไปแล้วก็ขากลับ
1: ข้าวต้ม
0: ต้มเลือดหมูเลยเลิศสุธารสที่ได้เปิดพิสดารร้านนี้นะเป็นร้านเก่าแก่แล้วก็เป็นของคนพื้นถิ่นนั่นเข้าใจแล้วว่าอย่าหิวจัดแล้วเข้าไปร้านนี้เขาพิถีพิถันในการเลือกลวก
1: แล้วก็ท
0: ำเครื่องในเขาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วนั่งมองแล้วคือไปรอบแรกในหิวจัดแล้วไปนั่งแต่ไม่มีคนอื่นเราก็ได้เร็วแต่รอบที่สองที่ไปเนี่ยโอ้โหมีทุกโต๊ะเลยอ่ะ
1: เ
0: ราก็นั่งไปแล้วดิฉันก็นั่งมองไปที่คนทำหันหน้าเข้าหาคนทำแล้วคุณสามีก็นั่งอีกข้างนั่งจับเวลาในการทำแต่ละชามเขาทำทีละถ้วย
1: นานนะพี่เขาใส่จิงชูฉายไหมหรือใส่อะไรไหมผักกาดขาว
0: บอกมีจิงชูฉายแต่ว่าพอไปถามเขาแล้วเขาบอกไม่มี
1: อ๋อเหรออ
0: าจจะเป็นด้วยช่วงน้ำท่วมหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะแต่ก็อาเคยบอกว่าร้านนี้มีจิงชูฉายไอ้เรากะจะสั่งจิงชูฉายลวกมาเลยกินเป็นชามคุณเขาลวกเป็นสเต็ปยันเห็นแล้วล่ะแล้วก็ลูกสาวนี่จะคอยมาช่วยเพราะแม่พอคนเยอะๆแม่ทำช้าไงแม่ก็จะค่อยๆลวกเอาหมูลงก่อนหมูชิ้นหมูหมักลงชิ้นแล้วก็เส้นจี้ลวกเส้นจี้ลวกเสร็จแล้วก็ซักระยะหนึ่งแล้วถึงจะไปเป็นหัวใจถึงจะไปเป็นตับส่วนไส้กับกระเพาะเนี่ยเขาเคี่ยวมาจนเปื่อยแล้วคือดีมากอร่
1: อ
0: ยแล้วตัวเลือดเขาดีน้ำซุปเขาดีมากๆรวมทั้งน้ำจิ้มด้วยอาบอกน้ำจิ้มเขาว่าเหรอราดข้าวคลุกข้าวยังอร่อยเลยคุณแก้วคือมันจะออกหวานนิดนึงสำหรับฉันต้องเติมพริกป่นไปแต่พริกอย่าใส่เยอะนะพริกร้านนี้เผ็ดมากพริกป่นนี่เลยกินน้ำหมดแก้วแล้วยังสดอยู่อย่างนี้เลย
1: สดได้คล่องคอเลยใช่ไหม
0: โอ้โหคือดีเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงได้บอกว่าอาถึงให้เปิดแล้วลุงอ้วน
1: ลุงอ้วนชวนกิน
0: ก็ไปแปะสติ๊กเกอร์ไป
1: ร้
0: านเพราะร้านนี้นะเป็นร้านอร่อยอย่างที่อาแล้วก็คุณยี่หวาบอกง
1: ั
0: ้นแวะไปถึง2รอบนะขาไปก็รอบหนึ่งขากลับก็อีกรอบหนึ่ง
1: อันนี้สระบุรี
0: สระบุรี
1: ไปถึงไหนกินอีก
0: ไปถึงไหนล่ะก็ไปกินเมื่อวานเพชรบูรณ์เล่าไปแล้วก็ให้คุณฟังไปแล้วว่าไปกินร้านกวงข้าวต้มที่อร่อยที่สุดเป็ดพะโล้อร่อยที่สุดในโลกอร่อยจริง
1: ไม่เจื้อ
0: เต่าน้อย
1: เจื้อ
0: เต่าต้องเชื่อพี่แล้วที่สำคัญอะไรรู้ไหมถูกที่สุดไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวอร่อยแล้วถูกด้วยจริงร้านนี้อร่อยแล้วถูกแล้วก็ไปกินอะไรนะที่อาเขาแนะนำอ๋อไม่ได้ไปกินบะหมี่ที่อาบอกนะคะพลาดไปก็เลยไปกินขนมจีนเจสันแทนนะคะแล้วก็มื้อเช้าก็ไปกินข้าวแกงร้านเฮงข้าวแกงถูกมากเต่า

0: พี่ชอบใจตรงตอนที่พี่นั่งดูแล้วมีคนหิ้วปิ่นโตมาซื้อกับข้าวร้านเขาหิ้วเป็นเถาอะทุกชั้นอะแล้วเขาต่อคิวกันยืนนี้แหละไอเราก็เห็นเขายืนคิว
1: มีขายอะไรบ้างถึงหิ้วเป็นโตมานั้น
0: มีทุกอย่างมีทั้งต้มมีทั้งพะโล้มีทั้งผัดเผ็ดมีทั้งลาบมีคืออาหารทุกอย่างเป็น30กว่าอย่างอะที่ร้าน
1: ที่บ้านก็หุงข้าวอย่างเดียว
0: ถูกแล้วชื่อข้าวเขาก็เหอะเพราะอะไรบ้างเขาขายข้าวราดกับข้าวอย่างหนึ่ง40บาทข้าวให้มาอย่างเงี้ยเต่ากินไม่หมดแบบเป็นถ้วยแบบเนี้ยเคาะลงมาในจาน
1: ไม่เชื่อ
0: เต่าไปดิไม่เชื่อก็ต้องไป
1: แล้วพี่ต่อกินหมดไหม
0: ไม่หมด
1: เหรอ
0: เขากินน้อยกว่าพี่อยู
1: ่โอ้ไม่หรอกคนขับรถต้องกินน้อยๆ
0: ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: ไม่
1: ได้ดอกหลับ
0: เดี๋ยวง่วง
1: ว่ากัน
0: ไป
1: ขออนุญาตอ่านข้อความนิดนึงได้ไหมมา YouTube มา YouTube คุณพิชชี่นะบอกว่าอุ๊ยพี่แก้วตัวเล็กไปเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเบิดพุงเลย
0: ชมเนี่ยนะ
1: ชมใช่ไหมนะสวัสดีครับพี่แก้วพี่เต่าเดี๋ยวคุณนัทสอนสวัสดีนะคะ
0: ไม่เคยเปิดดูทาง YouTube ขออภัยด้วยนะเพราะว่าดิฉันจะอยู่จอนี
1: ้
0: ไม่ได้ดูทาง YouTube
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเปิดเองแต่ว่าช่วงนี้ขอแยกไปกลืนน้ำลายก่อนได้ไหม
0: พักก่อน
1: โอ้โหพี่แก้วเล่ามาจะกลืนน้ำลายนึกเอือกเลยนะคะคุณฟังพักก่อน
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: เนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
1: ลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อในช่วงที่2นะคะร่วมพูดคุยกันจัดรายการด้วยกัน4689899ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ
2: ใช่นะคะแล้วก็มหัศจรรย์เรื่องของแดนลี่งานประจำปี99ปีนี้ปีนี้เราไปไหนลูกปะ
1: ไปไหนจ๊ะ
2: ไปอัมพวาใกล้ๆ1ค่าน้ำมันมันแพง2อัมพวาก็มีหลายจุดที่อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นไปสัมผัสกันเช้าๆเราก็จะไปใส่บาตรริมแม่น้ำคลองแถวนั้นนะคะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการเดินทางประจำปีนะครับนะคะก็ไปแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาไปหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเต่าเคยไปครั้งหนึ่งไปโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ครั้งหนึ่ง
1: อันนี้ดี
2: อันนี้ดีมากอ
1: ันนี้ดีมาก
2: แล้วในนั้น
1: ถ้ามันทะลุกับตลาดน้ำได้เลย
2: ใช่ไปเคี่ยวน้ำตาลเนาะแล้วก็ไปทำขนมไทยไปด้วยกันเปล่าไปทำขนมลูกชกจริงไหมแล้วก็ไปซื้อน้ำตาลตามมะพร้าวโชว์เคี่ยวหอม
1: ก็เขาโชว์การสาธิตการกิจปลาตาล
2: ใช่นะคะแล้วก็ไปเรียกว่าอะไรสะพานแม่น้ำแม่กลองผ่านแขวนนะยังไม่เคยไปเหมือนกันนะคะแล้วก็หนูชอบมากไฮไลท์แลนลี่มันอยู่ที่อะไรรู้ป่ะพี่งานเลี้ยงตอนเย็นไทยแลนด์ออนลี่ค่ะคุณอยากจะแต่งคอกระเช้าจงกระเบนแต่งสบายแต่งอะไรคุณก็แต่งไปขอเป็นไทยแลนด
1: ์ต้องมีอะไรรู้เปล่า
2: อะไรจ๊ะ
1: พวงมาลัยร้อยเน
2: ี่ยนะคะคุณฟัง
1: ไม่ได้
2: 21ถึง22พฤศจิกายนนี้นะจ๊ะ0925315142
1: ค่ะ
2: หรือจะเป็น0809195365หรือทางเพจของ FM 99เราหนูจะบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไปนะมีคุณพี่ท่านหนึ่งเขาเคยไปกับเราแล้วทีเนี้ยพาครอบครัวไปพี่ชายก็โสดนะจ๊ะไปอีกนะพี่พี่ต้องขอโทษพี่ต้องขอโทษ
1: อาการเยอะไปนิดนึง
2: คือหน้าเราเป็นในหัวทางภาคใต
1: ้
2: พี่ต้องขอโทษ
1: ไอ้ที่รอบที่เราไปกันวะ
2: ใช
1: ่ดิฉันอยู่ในเหตุการณ
2: ์โอ้สนุก
1: มันไม่ได้จบแค่นั้นนอกจาก
2: จะ
1: เป็นประจำปีแล้วนะคะกิจกรรมของ FM 99ค่ะร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตง
2: อ
1: ย่าเหมือนชื่อหนังเลยโอเคเบตงนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอ

0: ออกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาหอนาฬิกาเบตงตู้ปรัชนียักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงค่ะแล้วก็ไปเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามขากลับนี้จะพาคุณแวะไปสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืนนะคะ14ถึง16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋าแล้วมาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99จองด่วนค่ะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: นะเต็มเร็วมากเลยนะ
1: นะคะ
0: จองได้ที่0925315142 0809195365หรือทางเพจ Facebook FM 99ค่ะ
1: ขออนุญาตไปอ่านข้อความนี้นะคะที่ YouTube นิดนึงค่ะพี่แก้ว
0: จ้ะ
1: เนี่ยน่าจะเชิญคุณหมอปัญญามาลุกช่วงนี้บ้างนะครับถ้าเชิญมาช่วงนี้คุณจะกินอะไรไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเป็น NCD นะฮะ
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่ใช
1: ่น้ำตาลก็ไม่ได้หวาน50เท่ากับหวานแล้วและอะไรอย่างเงี้ยเกลือ3ช้อนชา5ช้อนชาน้ำตาล6ช้อนชาต่อวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น NCD นะจ๊
0: ะแล้วถ้าฟังแล้วจะได้หุ่นดีเหมือนอาจารย์หมออ
1: ย่าหันหน้าไปทางนี้นะคะอย่าหันหน้าไปทางนี้ส่วนข้อความอะไรคะพี
0: ่แล้วหันไปแล้วโครงการอะไรก็ไม่เคยสำเร็จ
1: โหพี่จะย้อนกลับไป20ปีไม่ได้นะพูดไปเลยโครงการคนไทยไร้พงเป็นความล้มเหลวของโครงการคุณโทนชอบหยอกล้อดิฉันพี่เอาจริงนะตอนแรกๆที่อยู่ในโครงการเนี่ยนะก็เกือบจะได้แฟนไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวตอนแรกๆที่ไปอยู่ในโครงการน่ะมันก็ดีพี่แต่พอ
0: คุณดีเลยนะ
1: แต่พอตาบะแตกครั้งนึงอ่ะแตกแถวปุ๊บโอ้พี่มันกลัวแล้วทุกวันนี
0: ้
1: โอ้ช่วงนั้นจะกินอะไรก็โอ้โหกระเทียมไม่เอานู่นไม่เอานี่ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยต้น
0: พี่ติ๋วชมมาบอกไม่เคยเห็นตัวจริงคุณแก้วเลยค่ะเจอแต่คุณเต่าน้อยที่งานเฮลที่ไทม์กับงานรับลวงพลางน่ารักอัธยาศัยดีมาก
1: ขอบคุณค่ะพี่ติ๋ว
0: เขาเสพี่ติ๋วเขาเสเสอย่าไปเชื่อเสแสร้ง
1: ว่าไม่จริงแต่ทุกอย่างที่ออกมาจากคำพูดอ่ะออกมาจากใจจริงๆพี่นะคะ
0: อย่าไปเชื่อพี่ใจอยู่ไหนยังไม่รู
1: ้นี่นี่เขาบอกว่าพี่ปองรีบหายกลับมาเร็วๆนะคะหนูกลัวดีเจจะหย่มหัวกันเองตอนไม่เจื้อไม่เจื้อนี่นะคะจะกลุ่มเพื่อนเจ๋งก็มันไม่เจื้อ
0: ไม่เจื้อนี่รู้ไหมขากลับพี่แวะสระบุรีที่บอกว่าพี่ไปร้านซ้ำเนี่ยสองครั้งเนี่ยแล้วขากลับเนี่ยพี่กำลังจะกลับกรุงเทพแล้วแหละแล้วเสร็จแล้วคุณจำข่าวเรื่องวัดพระพุทธฉายได้ไหมที่เกิดเรื่องอ่ะพี่เหมือนตอนที่พี่ไปวัดไร่ขิงเลยพี่อยากรู้ว่าหลังจากเกิดเรื่องแล้วสถานการณ์เป็นยังไงก็เลยขึ้นไปวัดพุทธฉายก็ลองไปก็ขับรถกันไปคือจะบอกว่าจากในอดีตพี่ไม่เคยขึ้นพี่ไม่เคยไปแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าในจนที่มันยังเฟื่องฟูคนจะเยอะแค่ไหนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าที่ไปรอบนี้คนไม่มีคือมีแต่น้อยมากมีก่อนหน้าพี่สัก 3-4 คนแล้วก็ตอนที่พี่ขึ้นไปข้างบนนะมีอีก2คนที่ขึ้นไปแล้วความสะอาดสะอ้านมันไม่มีแล้ว
1: มันจะเหมือนวัด
0: มันเหมือนวัดร้างอะแล้วก็ลิงเยอะมาก
1: แล้วมันจะเหมือนวัดนี้ไหมพี่วัดที่เคยแบบได้รับความนิยมสูงสุดคนแบบล่าสดพอมันเกิดความเสื่อมอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็น
0: คือมันเสียดายเพราะพี่ขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทข้างบนน่ะตอนขึ้นไปอ่ะขับรถเขาบอกว่าคนที่ทำความสะอาดอยู่กวาดลานวัดเขาบอกขับรถขึ้นไปได้ไอ้เราก็ขับไปก็กลัวนะเพราะว่าลิงเต็มหมดเลยเต่าพอขึ้นไปถึงนั้นห้ามจอดรถถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วย
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ลิงไง
1: ลิงมันจะ
0: แล้วเสร็จแล้วแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ไหนอ่ะเธอลงกันเถอะลิงเดี๋ยวจะล้อมรถเราแล้วรีบลงมาแล้วตัดสินใจใช้เดินโดยที่ไม่รู้มาก่อน ว่ามันขึ้นไปนะ550ขั้นเพื่อที่ขึ้นไปถึงพระพุทธบาท
1: ถึงไหม
0: ถึง
1: ขั้นเท่าไหร่
0: ถึงตรงกับถึงข้างบนเลย
1: อ๋อเหรอ
0: รู้ไหมว่ากลับมาเนี่ยยาเนี่ยคุณได้กินยานวดขา
1: โอ้โหถ้าเป็นหนูนะหนูก็คงได้ประมาณสัก10ขั้นแล้วจะบอกว่าฉันขออธิษฐานที่นี่กันแล้วกัน
0: สามีบอกว่าอีกหน่อยนึงเธอไปไหมเธอไปต่อไหมบอก
1: พี่ต่อก็หลอกล่อพี่แก้วแข้งขาเขายังไม่ค่อยดีอยู่เข่าเสื่อมหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้แล้วพอเสร็จพอลงมาแล้วพอวันรุ่งขึ้นมันเจ็บมานั่งเช็ค
1: เดี๋ยวพี่ต่อจะได้ขั้นอีก
0: จำนวนขั้นกี่ขั้น550ขั้นที่ขึ้นไปถึงพระพุทธบาท my god
1: นะคะแต่ว่าก็ความ
0: ขึ้นไปเราขึ้นไปเราก็ได้ไปทำบุญข้างบนแต่ว่าเราเสียดายความสะอาดไม่มีแล้วลิงมาถ่ายเอาไว้เต็มหมดแล้วไม่มีคนทำความสะอาดแล้วอะ
1: เวลาหมดแล้วพี่แก้วอยากมาว่าต่
0: อ
1: นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาเล่าคุยนะมาคุยกันนะ
0: จ้ะ นะวันนี้เราคงต้องลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081658346115 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลโฆษกรัฐบาลเผยฝนตกกระจายทั่วประเทศหนักถึงหนักมาก 10-13 ตุลาคมพร้อมเฝ้าระวังฝั่งตะวันออกปราจีนบุรีระบายน้ำช้านายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ฝนตกระหว่างวันที่5-7ตุลาคมจะเป็นลักษณะฝนเปลี่ยนฤดูส่งผลทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวแต่ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มขณะเดียวกันฝนจะเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปยังภาคตะวันตกลงสู่ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและจังหวัดฝั่งอันดามันจะมีฝนตกชุกขึ้นในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะหยุดตกแล้วและจะกลับมาตกอีกครั้ง 10-13 ตุลาคมซึ่งจะกระจายอยู่ฝั่งภาคตะวันตกในจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครส่วนภาคใต้ฝนจะตกต่อเนื่องขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกน้ำที่อยู่ปราจีนบุรีจะลดลงช้าเนื่องจากที่อำเภอกบินบุรีระดับน้ำยังล้นตลิ่งแล้วค่อยไหลลงมาสู่เมืองปราจีนบุรีส่วนอีกก้อนจะไหลมาทางจังหวัดนครนายกซึ่งขณะนี้มีการบริหารจัดการในเขื่อนขุนด่านปราการชนด้วยการลดการระบายน้ำและบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดเบื้องต้นมี8อำเภอเลขาธิการสมช.เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank ยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยในการประชุม IMF World Bank ประจำปี2500ขออภัยค่ะประจำปี2026ว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยในด้านการข่าวยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงมีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงถือเป็นเรื่องปกติและมีความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากขึ้นนั้นวันนี้ได้หารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วหลังจากนี้จะรายงานความคืบหน้าแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญพัฒนาสั่งตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเมืองการยืนยันในระเบียบไม่มีลูกกรงกักขังนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีถูกร้องเรียนเรื่องการทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวว่าได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการดังกล่าวโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอธิบดีกรมสปส.และอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้ลงพื้นที่จริงและพบสภาพตามที่เป็นข่าวซึ่งภายหลังการประชุมครม.ตนเตรียมหารือกับอธิบดีทั้งสองเพื่อรับทราบข้อมูลโดยละเอียดอีกครั้งเบื้องต้นเมื่อดูจากภาพถ่ายมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไม่ควรและไม่สามารถทำในลักษณะเตียงที่เป็นกรงหรือกักขังไว้ได้ซึ่งถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนทางนี้ทราบว่าสถานบริการแห่งนี้มีการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตเป็นรายปีจึงเน้นย้ำให้อธิบดีกรมสปส.เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการขอและต่อใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดว่ามีช่องโหว่หรือข้อบกพร่องอย่างไรบ้างอีกสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำให้ตรวจสอบเป็นพิเศษคือการเรียกดูประวัติการรักษาและการดูแลผู้สูงอายุแต่ละรายเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายตั้งแต่เริ่มเข้าศูนย์และติดตามอาการตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยว่าดีขึ้นทรงตัวหรือแย่ลงอย่างไรโดยเฉพาะกรณีข่าวเรื่องการให้ยาเพื่อ ื่อให้เกิดอาการมึนเมาหรือยากดประสาทซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา

0: สุขภาพจิตหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาส่วนประเด็นการสั่งปิดศูนย์ชั่วคราวอยู่ระหว่างการตรวจสอบขอรอรับการรายงานจากอธิบดีกรมสปสก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเอสทรีคอนซ่าได้รับบาดเจ็บต้องถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษทีมชาติอังกฤษได้รับข่าวร้ายเมื่อเอสทรีคอนซ่าเซ็นเตอร์แบ็กจอมแกร่งได้รับบาดเจ็บต้นขาและจะไม่สามารถลงคุมแนวรับในเกมยูฟ่าเนชั่นส์ลีกกับเช็กเกียขึ้นวันอังคารนี้ได้แน่นอนแล้วโดย Sky Sports รายงานว่าคอนซ่ามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อระหว่างช่วงเบรกทีมชาติจนไม่สามารถลงซ้อมได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนจะกลับมาลงเล่นเต็ม90นาทีในเกมบุกถล่มโครเอเชีย7ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวล่าสุดว่าคอนซ่าเจ็บซ้ำอีกครั้งและได้รับอนุญาตให้กลับไปรักษาตัวกับอาร์เซนอลสโมสรต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว
5: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: เจ้าตังสารัตน์อยู่เย็นนักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึก FIFA เส้นครับโพสต์ข้อความขอโทษแฟนๆหลังจากพ่ายการดวลจุดโทษต่ออินโดนีเซียได้รองแชมป์รายการนี้โดยทีมชาติไทยที่เหลือ10คนพ่ายการดวลจุดโทษต่ออินโดนีเซียด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ6หลังเสมอใน120นาทีมา2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์ศึกฟุตบอล FIFA เส้นครับที่เพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจบการแข่งขันเจ้าตังสารัตน์อยู่เย็นกองกลางทัพช้างศึกได้โพสต์ข้อความผ่านทาง IG Story โดยขอโทษแฟนบอลด้วยข้อความระบุว่าผมขอโทษแฟนบอลไทยทุกคนด้วยครับพร้อมกับอีโมจิร้องไห้
5: ฟุตบอลไทยเดลี่
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เทคโนโลยี
5: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
8: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aerobase Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
9: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับอยู่กับนายบอสพิสารห้ามอนเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์เนาะบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นนะครับทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcard Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับก็ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันได้ดูสดหรือย้อนหลังดูบน YouTube ได้นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 468-9899ฟังผ่านทาง YouTube ในช่วงเวลาที่ออกอากาศสดนะครับจะมีช่องแชทสดหรือว่าไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้โดยเฉพาะคำถามยาวๆนะ ไม่ต้องส่ง SMS มาพิมพ์ไว้ใน YouTube จะดีกว่านะครับก็ดังนั้นแล้วเกิดนอกเวลา

0: รายการก็เหมือนเดิม Facebook Fanpage ในบอสนะครับไปทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารวงการเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องราวคำถามก็ยังเป็นทุกเรื่องราวเทคโนโลยีเหมือนเดิมประมาณนี้นะฮะมาลุยกันนะครับมาลุยกันอัปเดตข่าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาตอบคำถามเนาะไปที่ภาพยนตร์ก่อน Resident Evil นะครับในฉบับของ Zack Cracker นะครับอยากดูอะใครดูแล้วช่วยมาป้ายยาแรงๆได้ไหมแต่ผมคงไม่ได้ดูอะผมหมายว่าคงไม่ได้ดูในโรงอะนะรอเข้าสตรีมมิ่งนะครับล่าสุดนะครับก็มีการประกาศเรื่องของรายได้ออกมานะครับตอนนี้ทำรายได้เฉียด250ล้านเหรียญเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขึ้นอันดับ3ของแฟรนไชส์แต่ว่าต้องบอกก่อนว่ารายได้เกือบ250ล้านเหรียญที่ทำได้ตอนนี้ทั้งในสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมันยังไม่รวมอีก2ตลาดใหญ่ของแฟนๆ Resident Evil ก็คือตลาดจีนกับตลาดญี่ปุ่นเพราะมันยังเข้าฉายไม่ครบทุกประเทศนะนะประมาณนี้บ้านเราก็เพิ่งเข้าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะก็ตามนั้นนะครับก็น่าสนใจมากอยากดูอะ Resident Evil นะครับในฉบับของ Zack Cracker ฉบับที่ไม่มีลีออนไม่มีแคร์ไม่มีเอล่าวองอะไรเงี้ยน่าสนใจนะมันคือหนังสยองขวัญที่อยู่ภายใต้ชื่อของ Resident Evil แหละนะครับเท่าที่ดูรีวิวกันมานะครับแล้วก็ใครที่เป็นแฟนสตรีมตอนนี้ก็มีเทศกาลAutumn Sale อยู่เนาะเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงนะครับลดอยู่บนสตรีมตอนนี้นะครับก็เทศกาล Autumn Steam Autumn Sale จะยาวจนไปถึงวันที่9ตุลาคมนะครับตอนเวลาประมาณเที่ยงคืนก็คือคืนวันศุกร์เที่ยงคืนนั่นแหละจะหมดเขตตอนนั้นก็นี้ก็ไปได้ครับหลายเกมก็ลดราคากันอยู่แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็บนสตรีมก็มีเดโมเกมใหม่ๆออกมาให้เล่นหนึ่งในนั้นคือ Belmont Curse นะครับ Castlevania Belmont Curse ก็บอกเลยว่าโคตรหนุกหนุกมากโหลดมาเล่นเรียบร้อยนะครับได้เล่นไปประมาณสักเกือบๆ2ชั่วโมงได้เล่นบนไปบนมาอยู่เงี้ยนะครับสนุกอ่ะเราเข้าใจคืออาจต้องบอกก่อนตัว Castlevania Belmont Curse นะครับทีมพัฒนารอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นPublisher เป็น Konami แล้วก็ชื่อ Developer มันจะเป็น Co-Developer ระหว่าง Konami แต่ว่า Main Developer จริงๆหรือนักพัฒนาหลักจริงเนี่ยก็คือสตูดิโอของ Evil Empire Evil Empire Studio ซึ่งก็คือถ้าใครคุ้นเคยกับ Dead Cell นั่นแหละจะของเดียวกันนะครับก็คือผู้พัฒนา Dead Cell เกมแนวใช้คำว่าอะไรดีวะแอคชั่นแอดเวนเจอร์ล็อกไลท์ที่แบบดังมากๆในอดีตนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยทำเวอร์ชันที่เป็นแบบ Return to Castlevania มาก่อนแต่ว่าเป็นตัวละครของ Dead Cell รอบนี้เขาได้มาทำตัว Castlevania เต็มที่นะครับสำหรับ Castlevania Belmont Curse ก็ได้กลิ่นอายของDead Cell มาผสมกับเรื่องราวของ Castlevania สนุกมากอันนี้ยอมรับคอนเฟิร์มให้ว่าเกมดีมากนะครับตัวเกมจริงๆจะออกวางจำหน่ายกลางเดือนนี้นะ15ตุลาคมนะครับสำหรับ Castlevania Belmont Curse นะครับราคาบนสตรีมเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นสแตนดาร์ดปกติอยู่ที่845บาทแต่มันจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นเหมือนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เรียกกันว่าดีลักซ์แหละแต่ว่าชื่อเขาไม่ได้ใช้คำว่าดีลักซ์เขาใช้คำว่า Midnight Edition นะครับอันนั้นก็จะอยู่ที่ 1,055 บาทถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มค่าที่จะจัดไหมแนะนำให้ไปโหลดเดโมมาก่อนได้เพราะตอนนี้มีเดโมให้ลองเล่นเรียบร้อยสำหรับ Castlevania Belmont Curse สนุกมากผมคอนเฟิร์มให้ว่าสนุกจริงตอนนี้กดเข้าไปอยู่ในตะกร้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเกมเปิดให้เล่นนะครับจะเป็น Ion Eon 2นะครับจะเป็น The Witcher 3 Remaster นะครับรวมถึงเพิ่งเปิดไปหมาดๆก็คือ Ace Combat 8 Wing of Thief นะครับที่แบบได้เรื่องของพวกแบบรอบนี้คะแนนรีวิวสูงมากนะสำหรับ Ace Combat 8 Wing of Thief นะครับก็บนสตรีมมียอดผู้เล่น เยอะทั้ง3เกมเลยเริ่มจากทางด้านของ Iron 2ก่อน Iron 2ถ้าอิงบนสตรีมเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนเล่นพร้อมกันนะครับเป็นเกมแนว MMORPG เนาะมีคนเล่นพร้อมกันสูงสุดเกือบ 400,000 คนนะครับบนเฉพาะบนสตรีมส่วน The Witcher 3 Remaster ก็ทำยอดผู้เล่นบนสตรีมพร้อมกันเกือบ 140,000 คนนะครับฐานะที่เป็นเกม Remaster นะแล้วก็เป็นเกมเก่าแค่ไหนคือถ้าเป็นออริจินอลเลยวางขายมา11ปีแล้วนะครับรอบนี้ Remaster อ้อสำหรับคนที่ถามภาษาไทยก็ทีมทำมอดภาษาไทยเขาออกมอดภาษาไทยใหม่เพื่อเวอร์ชันของรีมาสเตอร์ก็ไปลงกันได้นะครับสำหรับคนที่ซื้อหรือว่าอัปเกรดจากตัว The Witcher 3เดิมนะครับมาเป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์ส่วน Age Combat 8 Wing of Thief ก็ทำยอดผู้เล่นบนสตรีมไม่แย่นะครับก็ทะลุ 50,000 ไปที่เรียบร้อยคืออาจจะดูตัวเลขไม่ถึงหลักแสนแต่อย่าลืมว่านี่มันเกมค่อนข้างเฉพาะทางเหมือนกันสำหรับ Age Combat 8นะครับแล้วก็คะแนนรีวิวรอบสื่อดีมากนะครับ Meta Critic ได้88เต็ม100 Open Critic ได้89เต็ม100นะครับหลายสำนักให้คะแนนสูงครับไม่ว่าจะเป็นเกม Radar Plus Flop นะครับอะไรกับ PC Gamer Gaming Bo พวกนี้ให้9หมดเลยหรือที่ผู้หวงคะแนนหน่อยๆอย่างพวกแบบ Push SquareIGN อะไรพวกนี้ก็ให้8ให้ 8.5 ก็ถือว่าให้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พูดถึงคะแนนมาดูอีกหนึ่งเกมที่เปิดให้เล่นวันนี้นะครับสำหรับตัว Gears of War E-Day นะครับก็ได้คะแนนรอบสื่อ Metacritic สูงเหมือนกัน87เต็ม100นะครับหลายสำนักให้คะแนนสูงครับถ้าแบบสูงเลยก็มีพวก Gaming Bo นะครับ Screen Rant CG Magazine พวกนี้ให้9เต็ม10นะครับที่ให้รองลงมาก็พวกมันเกม Brass นะครับ Stream Deck HQ พวกนี้ให้8ให้ 8.5 ประมาณนี้ก็เล่นได้ Gears of War E-Day ซึ่งถ้าใครมีบริการ Game Pass อยู่ก็เล่นได้เลยนะครับเพราะว่ามัน Day 1บนบริการ Game Pass ด้วยนะครับข้ามไปทางด้านของ Kojima Production นะครับกินอะไรแปลกๆมาที่โคจิมะโปรดักชันนะครับก็ทางด้านของที่คุณฮิเดโอะโคจิมะเขามีการพูดถึง2เกมที่กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฟรีซิงกับทางด้านของ OD นะครับเริ่มจากฟรีซิงก่อนนะครับคุณฮิเดโอะโคจิมะบอกว่าคือตอนนี้น่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่สุดของโคจิมะโปรดักชันนะครับแล้วก็คุณฮิเดโอะโคจิมะด้วยนะครับก็เพิ่งเปิดเมนแคสติ้งตัวหลักไปครบทั้ง4คนเรียบร้อยนะครับคุณฮิเดโอะโคจิมะหรือป๋าโคจิมะบอกว่านี่อาจจะเป็นโปรเจกต์สุดท้ายของเขาก็คือเขาใส่ทุ่มสุดตัวแหละนี่อาจจะเป็นเกมสุดท้ายที่เขามาร่วมพัฒนาแบบเต็มตัวขนาดนี้นะครับแล้วก็เขาก็พูดตรงๆว่าตัวฟรีซิงเนี่ยจะมีกลิ่นอายของ Metal Gear Solid ค่อนข้างเยอะเพราะว่าแนวคิดก็คือจะเป็นเกมแนวแบบสายลับแอคชั่นซ่อนเร้นประมาณนี้นะครับก็รอได้เลยสำหรับฟรีซิงซึ่งตอนนี้ได้มาได้เงินทุนคือหลังจากเขาเรียกอะไรนะหลังจากแยกทางกับทางด้านของ Sony นะครับ PlayStation ก็มาได้ Xbox อุ้มเรียบร้อยแล้วก็มีข่าวลือว่าโอ้ Xbox จ่ายเยอะนะหลายร้อยล้านเหรียญเลยทีเดียวก็อันนั้นก็ว่ากันไปเพราะ Xbox ยัง Microsoft ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าไปตกลงกันสนับสนุนที่เท่าไหร่อย่างไรส่วนเกม OD Knock นะครับที่เป็นเกมแนวสยองขวัญอันนี้โคจิมะบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากเปิดเผยอะไรนะครับตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาแล้วก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการทำ motion capture อยู่นะครับต้องการเก็บรายละเอียดต่างๆไว้เปิดเผยทีเดียวตอนนี้ก็เลยอยากจะเก็บไว้เพื่อไว้เป็นเซอร์ไพรส์แฟนๆสำหรับตัว OD Knock นะครับอีกหนึ่งเกมที่ทางด้านของโคจิมะโปรดักชั่นแล้วก็คุณฮิเดโอะโคจิมะกำลังซุ่มพัฒนาอยู่นะครับคาดว่าเราน่าจะได้เล่นฟรีซิงก่อนแล้วค่อยเล่นเป็น OD Knock เพียงแต่ว่าฟรีซิงอาจจะได้รับการคาดหวังจากแฟนๆเยอะกว่าอย่างที่บอกครับเพราะว่าเขาก็คอนเฟิร์มแล้วด้วยตัวเกมเป็นแนวแบบสายรับแอคชั่นอะไรเงี้ยมันก็จะสืบก็คือแนวเดียวกับที่สร้างชื่อให้กับฮิเดโอะโคจิมะคือแนวเดียวของ Metal Gear Solidนั่นเองนะครับพูดถึงสายลับ007 First Light นะครับใครที่มีอยู่ตอนนี้เขาปล่อย DLC ฟรีตัวใหม่ออกมาเรียบร้อยนะครับเป็น Extended โอเปอเรชันนะครับก็จะได้ภารกิจใหม่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็จะมีโหมด New Game Plus เข้ามานะครับมีโหมด Double O เข้ามาให้นะครับมีอาวุธใหม่เพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอัปเดตฟรีกันได้สำหรับคนที่เล่น Double O First Light อยู่หรือว่า007 First Light นั่นเองนะครับส่วนใครที่รอตัวฟุตบอลเมเนเจอร์2027ล่าสุดSport Interactive หรือว่า SI Game นะครับก็ประกาศวันจำหน่ายของฟุตบอลเมเนเจอร์หรือว่า FM 27อย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับจะวันจำหน่ายวันที่10พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็เดือนหน้านะครับอีกประมาณ1เดือนนับจากนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของ SI Game ก็ได้มีการเปิดเผยภาพตัวอย่างแรกนะที่เป็นวิดีโอเทเลอร์วิดีโอแบบพรีวิวแรกของตัวฟุตบอลเมเนเจอร์27เรียบร้อยนะครับก็สิ่งที่เห็นปรับปรุงใหญ่ๆรอบนี้น่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพกราฟิกนะครับมันก็จะเป็นกราฟิกของตัวผู้ชมในสนามรอบนี้ก็จะมีไดนามิกที่มากขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเตะในสภาพที่เป็นสภาพอากาศหนาวตัวผู้ชมก็จะสวมชุดที่แบบเข้ากับอากาศหนาวอ่ะใส่เป็นแบบเสื้อผ้าหนาหนาใส่สเวตเตอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดเราเตะในช่วงฤดูร้อนนะครับหรืออากาศร้อนเราก็จะเห็นเขาใส่เสื้อที่ค่อนข้างจะน้อยชิ้นลงอาจจะเป็นเสื้อแขนสั้นปกติอันนั้นคือเรื่องหนึ่งอีกอันที่ปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของคนดูในสนามก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะรีแอคกับเกมอ่ะก็คือเวลาเราทำประตูได้เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีปฏิกิริยาเพดีใจอะไรเงี้ยแต่ว่าใน FM 27เนี่ยเขาจะเพิ่มไดนามิกเช่นสมมุติว่าทีมเราตามอยู่แล้วเราบาแบบโกงความตายนาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยสามารถที่จะแบบมาตีเสมอช่วงทดเจ็บอะไรเงี้ยการเฉลิมฉลองในสนามก็จะโอเวอร์ไฮมากกว่าปกติขึ้นมาอ่ะก็แบบเพื่อเร้าอารมณ์ผู้เล่นที่เราเล่นอะไรเงี้ยให้มันดูดีขึ้นหรือแบบเสมอกันอยู่เกมอ่ะเรายิงในนาทีบาปอะไรแบบนี้มันก็จะมีเรื่องของอินเตอร์แอคทีฟที่มากขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งต่อมาก็จะมีเรื่องของตัวสนามเลยรอบนี้เขามีการอัปเดตโมเดลสนามใหม่นะครับก็จะมีโมเดลสนามใหม่เพิ่มเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็ใช้ฐานหรือว่าดาต้าเบสของโมเดลสนามที่กว้างขึ้นทีมพัฒนาบอกว่ารอบนี้เนี่ยเขาเก็บข้อมูลของตัวสนามที่เปิดมาตั้งแต่ประมาณปี1990จนถึงปี2010เพื่อให้มันโมเดิร์นมากขึ้นนะครับแล้วก็ในสนามเองเวลาเราดูแมตช์พรีวิวที่เราเล่นกันอะไรเงี้ยรอบนี้มันจะมีเรื่องของวันเรื่องของเวลาที่มันผ่านไปในเกมเนี่ยจะมีผลกับแสงและเงาด้วยอันนี้มันจะมีผลกับเวลาเราเตะในแมตช์กลางวันน่ะและเป็นสนามที่ไม่ใช่สนามปิดอะสนามเปิดที่แบบข้างบนไม่มีหลังคาอะไรเงี้ยมันก็จะมีแสงแดดเนี่ยออกมาแล้วก็จะมีเงากระทบซึ่งถ้าเป็นในเวอร์ชั่นก่อนๆไอ้แสงกับเงาเนี่ยมันจะตายตัวตลอดแมตช์ทั้ง90นาทีแต่ว่าใน FM 27เนี่ยเขาจะมีการแบบเคลื่อนไปเงาก็จะแบบค่อยๆคืบคานเข้าไปหรือว่ากินพื้นที่มากขึ้นหรือน้อยลงตามระยะเวลาเหมือนตามดวงอาทิตย์ที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปซึ่งพอมาเนี้ยผมไปดูคอมเมนต์ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะบอกว่าไม่ต้องใส่ใจขนาดนี้ก็ได้มั้งเพราะว่าปกติเราดูแมตช์พรีวิวเราก็เร่งความเร็วกันอยู่แล้วอะเราก็ดูแบบฟาสต์หรือว่าเวรี่ฟาสต์กันอยู่แล้วไงไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งแล้วก็นอกเหนือจากแสงและเงาในสนามรอบนี้ก็ยังมีการปรับปรุงเรื่องของสนามหญ้าในสนามด้วยนะครับรอบนี้จะเป็นแบบ 3D grass ก็คือจะเป็นหญ้าแบบ 3D แล้วก็จะมีไดนามิกมากขึ้นจะมีผลเกี่ยวเรื่องของสภาพอากาศเวลาแบบหิมะตกฝนตกอะไรเงี้ยสภาพสนามก็จะสมจริงมากขึ้นอย่างเช่นเวลาหิมะตกเงี้ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนๆมันก็ไม่มีอะไรก็เป็นพื้นขาวๆแล้วก็จะเห็นเอาอมหิมะนะอะไรเงี้ยแต่ว่าในเวอร์ชั่น FM 27ที่เขาโชว์ในตัวที่เป็น Official Preview เนี่ยเวลาบอลมันเหมือนในของจริงอะเวลาบอลมันถูกเตะไปมันจะมีรอยที่บอลมันถูกผ่านไปในสนามเพราะนั้นหญ้าที่เป็นสีขาวปกคลุมด้วยหิมะมันก็จะมีร่องรอยของฟุตบอลขีดไปขีดมาอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงโมเดลของนักเตะเองนะครับให้มีความสมจริงมากขึ้นมีท่าดีใจที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่พูดมาตั้งแต่ต้นของ FM 27ยังไม่มีอะไรที่แฟนๆต้องการเลยนะเอาตรงๆซึ่งไฮไลท์ที่แฟนๆต้องการก็คือซึ่งเป็นแบบเพนพอยต์มากๆของตัวภาคที่แล้วคือ FM 26ก็คือเรื่องของ user interface นะครับ UI UX รอบนี้ก็ปรับนะครับอย่างแรกก่อนเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก็คือรอบนี้ SI Game บอกว่าใน FM 27เนี่ยผู้ใช้สามารถที่จะปรับแต่งการแสดงผล UI การลากกล่องนี้ไปไว้ตรงนั้นอะไรเงี้ยได้แบบอิสระมากกว่าเดิมมากๆนะครับแล้วก็พวกระบบช็อตคัทระบบพินอะไรเงี้ยก็จะทำได้ดีขึ้นมากๆแล้วก็ตัวอินเทอร์เฟซจะมีแบบให้เลือก3แบบก็คือแบบที่เป็น default ปกติก็คือบาลานซ์กันระหว่างข้อมูลกับความดูสบายตาแต่ถ้าเกิดใครชอบความสบายตามากๆมันจะมีโหมดที่เรียกว่า Clear View ก็คือแบบโล่งๆเลยโล่งๆเลยหรือถ้าเกิดใครเป็นสายแบบ Data Analytics ก็จะมีโหมดที่แบบเป็น Intensive แบบข้อมูลพืดๆแต่ก็คงไม่เหมาะกับหน้าจอเล็กๆนะอะไรประมาณนี้นะครับที่เหลือเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมกับ Football Manager 27นะครับแต่ว่าถูกคาดหวังเยอะเหมือนกันสำหรับปีนี้ FM 27เนาะวันที่10พฤศจิกายนตอนนี้ยังไม่เปิดพรีออเดอร์นะครับเข้าไปดูบนสตรีมให้ละยังไม่เปิดพรีออเดอร์แต่ข่าวดีอันนึงก็คือรอบนี้จะลงตัวบริการ PC Game Pass ตั้งแต่ Day 1เลยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะซื้อดีไหมสมัคร PC Game Pass ได้129บาทได้เล่นตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนตั้งแต่ Day 1ที่เปิดเลยนะครับกลับพาไปที่ Capcom นะครับมีข่าวมาว่า Capcom เตรียมอัปเกรดตัวIE Engine ที่ใช้พัฒนาเกม Resident Evil เนาะโดยจะเอา AI เข้ามาช่วยนะครับแต่อย่าเพิ่งดราม่าเพราะว่า Capcom บอกว่า AI ที่จะเข้ามาช่วยใน IE Engine ที่จะมีการอัปเกรดเนี่ยจะไม่ได้มาใช้เรื่องของเกี่ยวกับพวกงานศิลป์ไม่เกี่ยวกับอาร์ตเวิร์คไม่ได้เกี่ยวกับการออกแบบตัวละครแต่จะมาช่วยเรื่องของการโคดดิ้งกับเรื่องของการQC ก็คือ Quality Check ของตัวเกมประมาณนี้ก็มาตรวจเช็คบั๊กอะไรประมาณนี้มั้งก็รอดูนะครับแล้วก็มาทางด้านของ PS5 บ้างนะครับอันนี้ Sony ประกาศออกมาว่าเตรียมอัปเกรดเทคโนโลยีในส่วนของตัวที่เป็น Upscaling AI นะครับ AI Upscaling AI Upscaler ให้กับตัวรุ่นปกติด้วยนะครับให้ทำงานได้ดีไม่แพ้กับรุ่นโปรโดยเทคโนโลยีที่เขากำลังจะเพิ่มเข้ามาเขาใช้คำว่าตัวย่อ มันคือ QSSR ตัวเต็มๆมันคือ Quick Spectral Super Resolution นะครับก็จะทำให้แบบ upscaling ขึ้นแล้วภาพสวยงามขึ้นคมขึ้นในเวอร์ชันปกติด้วยก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งมันมาจากการขาดตลาดของ Play 5 Pro แหละแล้วก็เขาก็เน้นย้ำแล้วว่าเขาไม่ต้องการที่จะไปโฟกัสกับ Play 5 Pro อีกแล้วอะไรเงี้ยคือไม่ได้คำว่าไม่โฟกัสเหมือนว่าไม่ขายนะแต่ก็รู้ว่าสถานการณ์มันขาดตลาดมีความต้องการอยู่ประมาณนึงแต่เขาจะไม่มีการเร่งเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตก็จะปล่อยไปตามลูปปกติอย่างที่มันควรจะเป็นประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกอะมาทางด้านของ Ubisoft บ้างนะครับอันนี้ Ubisoft มีการประกาศนะครับสตูดิโอใหม่นะครับก็คือมีการจัดแบ่งสรรปันส่วนของสตูดิโอที่อยู่ภายใต้ของ Ubisoft เนี่ยให้รับผิดชอบกันไปนะครับรอบนี้นะครับเขาก่อนหน้านี้เขาประกาศระบบใหม่ที่เรียกว่าระบบเรียกว่า Creative House นะครับก็คือแยก5แยกสตูดิโอของตัวเองออกเป็น5บ้านย่อยหรือ5สตูดิโอย่อยแล้วก็รับผิดชอบเกม5ประเภทนะครับโดยที่ก่อนในนี้ประกาศมาแล้วคือ Creative House 1นะครับก็จะรับผิดชอบพวกเกมแบบพวก Assassin's Creed Far Cry Rainbow Six Series นะครับก็คือสตูดิโอที่เป็น Vantage Studio เดิมนั่นแหละแล้วก็ล่าสุดประกาศ Creative House ที่2ออกมาแล้วนะครับเขาใช้ชื่อว่าเป็น Massive Entertainmentก็จะมีฐานมาจากตัวสตูดิโอเกมที่อยู่ในสวีเดนที่รับผิดชอบแฟรนไชส์ตระกูลพวกทอมเครนซี่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทอมเครนซี่เดอะดิวิชั่นโกสต์เรคคอนสปินเตอร์เซลอะไรพวกนี้ก็จะมาอยู่ภายใต้ของ Massive Entertainment เดี๋ยวรอเขาประกาศเพิ่มเติมว่าจะมีอะไรอีกสำหรับ Ubisoft ก็อยู่ในช่วงยุคใหม่ในการที่จะ เปลี่ยนถ่ายแล้วก็ปรับโครงสร้างบริษัทเนาะสำหรับ Ubisoft นะครับก็รอดูได้แล้วก็เขาบอกว่าตัว Massive Entertainment รอบนี้เนี่ยจะได้ทางด้านของ Amazon Game Montreal นะครับที่ Ubisoft เคยซื้อมาตั้งแต่ตอนปลายปี2025เข้ามารวมอยู่ด้วยนะครับเข้ามารวมอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนาเกมแนวโมบ้าแบบ4 versus 4อยู่นะครับชื่อเกมไม่แน่ใจอย่างเป็นทางการไหมจากชื่อเกมเขาบอกว่าชื่อ March of Giant ก็รอติดตามได้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นคือข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝากกันประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกตรงนี้เร็วๆช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามพูดคุยกัน SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
4: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
5: Acer
6: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
7: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
8: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีไลฟ์กับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับก็ติดตามข่าวสารสินค้าใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คproduct ใหม่ๆรวมถึงโปรโมชั่นที่เป็น Exclusiveของ Acer ได้นะครับที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th-th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาดูคำถามกัน SMS 4689899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับสวัสดีคุณดร.โพธด้วยนะคุณฟิล์มแมนถ่ายวิดีโอจากแสงไฟฉายทำไมกระพริบมันคือเขาเรียกว่าเรื่องอะไรวะมันคือเรื่องของอัตราการเฟรมเรทนั่นแหละมันคือเฟรมแต่ผมจำไม่ได้ว่าถ้าเป็นไฟฉายมันต้องใช้24เฟรมปะมันถึงจะไม่กระพริบมันคล้ายๆหลอดไฟอ่ะหลอดไฟมันจะมีการกระพริบอยู่อ่ะเนาะซึ่งมันต้องซิงค์กันถ้าเกิดคุณถ่ายที่แบบพวกโหมดแบบ60เฟรมอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดอาการกระพริบเพราะว่ามันจังหวะการกระพริบมันไม่ได้เท่ากันไม่ได้ซิงค์กับเฟรมเรทนะครับ คุณดร.โพธนะครับ DLS 5ทำงานอย่างไรเกมเก่า

านั้นนะเท่านั้นด้วยนะพวก Nvidia ที่เป็นเจนเก่าพวก RTX 40 Series 30 Series ใช้ไม่ได้แน่นอนฝั่ง AMD Radeon ก็ใช้ไม่ได้แบบ Official เพียงแต่ว่ามันมีมอดมีคนไปทำมอดให้มันสามารถไปเปิดใช้งานกับตัวพวก RTX 40 Series 30 Series รวมถึงตัว Radeon 9000 Series ได้ด้วยแต่อย่างที่บอกมันคือการมอดมันไม่ใช่ Official เพราะฉะนั้นมันคงมีมันก็จะมีข้อจำกัดมีบั๊กมีอะไรก็ให้รับทราบไว้ประมาณนี้นะครับส่วนหัวใจหรือการทำงานหลักของ DLSS 5มันคือการเอาAI เนี่ยมารับข้อมูลแล้วก็เจเนเรตเอา AI มารับผิดชอบเพื่ เพิ่มเติมแก้ไขในส่วนของพวกสีแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของตัวที่เป็น motion vector นะครับรวมถึงพวกข้อมูลที่เป็นฉาก 3D ภายในเกมเขาเรียกเทคโนโลยีตัวนี้นะครับว่า 3D Guide Neural Edge Rendering อันนี้คือเรื่องหนึ่งอีกอันนึงที่ AI เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของโฟโตเรียลโฟโตเรียลก็คือเรื่องของการเพิ่มเติมแต่งในส่วนของแสงที่ตกกระทบกับวัตถุให้มีความสมจริงมากขึ้นอันนี้คือหลักๆประมาณนี้นะครับหลักๆประมาณนี้มันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นผมว่ามันจะเห็นชัดๆกับหลายๆเกมแต่เกมที่มัน official แบบเกมแรกเลยมันคือ NBA 2K 27ก็ถ้าใครไปดูแบบคลิปของใน YouTube ก็ได้ที่เขาเปิดเล่นตัว NBA 2K 27กันอ่ะก็จะเห็นว่าแบบมันดูเหมือนหลุดมาจากการถ่ายทอดสดเลยเนาะแต่มันก็ยังดูว่าเป็นดูเป็นวิดีโอเกมแหละนะแต่ว่าแสงเงาต่างๆมันดูเป็นธรรมชาติเหมือนจริงมากขึ้นแต่มันก็ยังพอแยกออกมันไม่ขนาดนั้นแต่ย้ำอีกทีว่าตัว DLSS 5จริงๆมันถูกอนุญาตหรือว่าถูกนำมาใช้งานแบบ Official อย่างเป็นทางการจริงแค่ตัว RTX 50 Series เท่านั้นตัวอื่นที่มันมีเปิดให้ใช้ลองไปเสิร์ชใน Google ได้มันมีตัวมอดวิธีเปิดให้ใช้แต่มันก็จะมีข้อจำกัดแหละมีข้อจำกัดทั้งในเรื่องของ Performance ที่ได้นู่นนี่นั่นก็ไปลองดูนะครับเพราะอย่างที่บอกตัวเทคโนโลยีมันรองรับเฉพาะตัว RTX 50 Series เท่านั้นนะคุณชัยพกเฉพาะสเปคกล้อง Vivo X 500 Pro ปรับขึ้นจาก X 300แค่ไหนหลักๆปรับถ้าเอาหมายว่าถ้าเอาแค่ตัว X 500 Pro เทียบกับ X 300ธรรมดานะที่อัปเกรดหลักๆที่แตกต่างกันจริงๆจะเป็นเซนเซอร์กล้องหลักครับนะเพราะว่าเซนเซอร์กล้องหลักของตัว Vivo X 500 Pro อ่ะมันจะใช้ตัวเดียวกับ Vivo X 500 Pro Maxก็คือตัวที่เป็น Sony Lightyear L910 หรือชื่อเดิมมันคือ Sony Lightyear 838ก็คือตัวอัปเกรดต่อจาก828ที่อยู่ใน X300 Pro นะครับจะเรียกไงดีมันคือเอา828เดิมมาอัปเกรดเทคโนโลยี Low Fix เข้าไปให้ก็ทั้งการถ่าย HDR อะไรก็ทำได้ดีขึ้นซึ่งเซนเซอร์มันจะเป็นขนาดเดียวกับ828เดิมก็คือ1ส่วน128นิ้วแต่ได้เทคโนโลยีใหม่กว่า Dynamic Range กว้างกว่าความละเอียด50ล้านก็จะอัปเกรดส่วนนี้เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยของตัว Vivo X300 ตัวธรรมดาเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะใช้ตัว Samsung Exocell HPB นะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน4นิ้วเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยดีกว่าในแง่ของทั้งขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าระบบกันสั่นที่ดีกว่าเพราะว่าในตัวกล้องของX500 Pro X500 Pro Max ที่มาพร้อมกับตัว Lightyear L910 น่ะตัวชุดมอเตอร์กันสั่นที่เป็น Optical Image Realization เนี่ยหรือ OIS เนี่ยมันตามมาตรฐาน SIPPA คือได้ถึง7 stop ก็คือ SIPPA 7.0 ถ้าแต่เดิมใน X300 ที่ผมจำไม่ผิดมันจะได้แค่6 stop หรือ 6.5 stop เพราะนั้นก็นี้กันสั่นได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีตัวที่แบบเรื่องของการอ่านแสงอ่านสีที่เป็นเวอร์ชันใหม่เข้ามานะครับก็คือตัว VCS Bionic Spectrum เวอร์ชัน 4.0 ส่วนเลนส์อัลตราไวด์กับเลนส์เทเลก็ใช้คำว่าตัวเดิมก็ได้นะครับนะเพราะเลนส์อัลตราไวด์ก็ยังคงเป็นตัว Samsung ISOCELL JN5 50ล้านเหมือนกันนะครับเลนส์เทเลโฟโต้ก็เป็นตัว Lightyear 610ซึ่งมันคือคนละตัวปีแล้วแหละแต่เซ็นเซอร์ขนาดเท่ากันก็คือประมาณครึ่งนิ้วเพราะนั้น

ก็ถ้าอัปเกรดหลักๆถ้าเทียบกับตัว X300 ก็คือตัวเซ็นเซอร์กล้องหลักที่ได้เหมือนตัวท็อปเลยรอบนี้ก็คือได้เป็นตัว Sony Lightyear L910ตัวเดียวกับ Vivo X500 Pro Max เลยประมาณนี้อันนี้บอกเผื่อไว้ไม่แน่ใจว่าถามครอบคลุมแค่ไหนมันจะมี Vivo X500 ธรรมดาอีกนะครับ Vivo X500 ธรรมดาเนี่ยรอบนี้ได้เซ็นเซอร์ตัวหลักตัวเดียวกับ Vivo X300 Pro ก็คือ Sony Lightyear 828เลยประมาณนี้เพราะนั้นจริงๆต้องใช้คำว่า Vivo X500 Series เซ็นเซอร์กล้องหลักดีขึ้นกว่าตัว Vivo X300 Series ในวงเล็บไม่นับ X300 Ultra ทุกตัวเลยเพราะอย่างน้อยที่สุดตัวล่างสุดอย่าง Vivo X500 ธรรมดาเนี่ยได้เซ็นเซอร์กล้องหลักตัวเดียวกับ Vivo X300 Pro ปีที่แล้วคือ Sony Lightyear 828ขณะที่ตัวรุ่น Pro กับรุ่น Pro Max ได้รุ่นอัปเกรดแล้วก็คือตัว Sony Lightyear L910หรือ838บวกโลฟิกเดิมประมาณนี้นะครับคุณ BBWS สมัยก่อนชอบ Ace Combat 2มากแต่พอมาเล่นภาค7แล้วไม่สนุกจะชอบภาค8ไหมน่าจะชอบครับเพราะว่าทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบภาค8คือเอาข้อดีของแต่ละภาคมารวมๆกันไว้แล้วคือเกมเพลย์ดีมากระบบมิชชั่นดีมากน่าจะชอบครับคะแนนรีวิวก็สูงมากน่าจะเป็นหนึ่งในคะแนนรีวิวที่สูงที่สุดในซีรีส์ของ Ace Combat แล้วรอบนี้นะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับสวัสดีคุณบิวด้วยนะครับคุณครับเคพี่บอสครับคอมประกอบในราคาวัยรุ่นรีเซลงบ 50,000 ไม่รวมจอขอความแรงเท่ากับ PS5 Pro พอจะเป็นไปได้ไหมอยากให้คุณครับเคเปลี่ยน mindset นิดเดียวคือไปเทียบงั้นคงไม่ได้ครับสุดท้ายอ่ะว่าคุณจะซื้อ PC ประกอบหรือคุณจะซื้อ PS5 Pro อ่ะมันขึ้นอยู่กับเกมที่คุณจะเล่นครับเพราะอย่าลืมว่า Sony มันSony เขาเปลี่ยนทิศทางบริษัทแล้วเกมที่เป็น Exclusive ของ Sony หลังจากนี้จะไม่ถูกพอร์ตลง PC อีกแล้วหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณอยากเล่น Marvel Wolverine อยากเล่นอะไรก็ตามอย่าง God of War รอเฟที่จะออกปีหน้าอะไรเงี้ยต่อให้คุณประกอบ PC คุณก็จะไม่ได้เล่นมันเพราะมันจะไม่พอร์ตลง PC สุดท้ายไปเลือกจากเกมก่อนว่าคุณอยากเล่นเกมอะไรนึกออกใช่ป่ะไปเลือกจากเกมก่อนไม่อยากให้เอาแบบแค่แบบฮาร์ดแวร์มาเป็นตัวตั้งเพราะสุดท้ายซอฟต์แวร์จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะต้องซื้อเครื่องไหนแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้สนพวกเกม Exclusiveประเด็นของคุณครับเค้กอยู่ที่ตัวของGTA 6อย่าลืมนะว่า GTA 6ตอนนี้โอเคอนาคตมันจะลง PC แหละแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไอที่ออกเดือนหน้ามันออกเฉพาะบนเครื่องคอนโซลนะครับก็คือออกเฉพาะบน PS5 กับ Xbox Series เท่านั้นบน PC ยังไม่มานะครับบน PC ทางด้านของ Rockstar Game ยังไม่ประกาศว่ามาเมื่อไหร่มีแต่ข่าวลือว่าเอ้ยอาจจะไม่ต้องรอถึง1ปีเราอาจจะเล่นช่วงประมาณกลางปีหน้าหรือภายในครึ่งปีแรกของปีหน้าก็ได้นั้นคือข่าวลือเพราะ Rockstar ยังไม่คอนเฟิร์มใดๆอย่างที่2ถ้าเกิดพุ่งเป้าไปที่ตัว GTA 6นะอย่างที่2ก็คือตอนนี้ GTA 6ด้วยความที่ยังไม่ประกาศลง PC ก็เลยยังไม่รู้เรื่องของ System Requirement ก็คือสเปคว่าต้องการสเปคประมาณไหนจัดสเปคไปตอนนี้ได้แต่การคาดเดาล้วนๆเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อเผื่อ GTA 6อย่าเพิ่งซื้อในกรณีซื้อ PC นะอย่าเพิ่งซื้อเพราะยังไม่รู้สเปคไม่มีประโยชน์ที่จะมาคาดเดาหรือจัดสเปคล่วงหน้าครับเพราะนั้นผมปล่อยแบบนี้เพราะนั้นผมจะไม่จัดสเปคให้เพราะว่าต้องไปเลือกก่อนต้องไปเลือกให้ได้ก่อนอยากให้ไอเดียแบบนี้ก่อนนะครับคุณแคลอรี่เบลอนะครับมือถือแรม4เพียงพอต่อการใช้งานมาเห็นออกมาเยอะมากแต่เห็นราคาแล้วซื้อไม่ไหวส่วนอยากให้กลับไปดูส่วนใหญ่มือถือที่รุ่นใหม่ๆที่มาพร้อมกับแรม4กิกะไบต์อ่ะความละเอียดหน้าจอมันจะไม่สูงครับความละเอียดหน้าจอมันจะอยู่แค่ระดับแค่ HD Plus ไม่ถึง Full HD ส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพอไหมคำตอบคือพอคือปริมาณแรมอ่ะมันจะสัมพันธ์กับความละเอียดหน้าจอแล้วสเปคอื่นๆด้วยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยแรม4มันต้องแย่เสมอไปไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าแอปเดียวกันรันบนความละเอียดต่างกันใช้ทรัพยากรไม่เท่ากัน
ทรัพยากรที่ใช้ผกผันตามความละเอียดหน้าจอที่ใช้ไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าถามคำถามนี้ตอบแบบกำปั้นทุบดินก็ต้องตอบว่าพอครับก็ต้องตอบว่าพอครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมือถือที่แรม4ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอไม่ถึง Full HD จะแค่แบบ 720p บวกๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็พอครับแต่แน่นอนด้วยความละเอียดแบบนั้นสเปคที่ชิปไม่ได้สูงแบบนั้นมันก็ไม่ได้เหมาะกับเล่นเกมอ่ะแต่ถ้าใช้งานทั่วไปเอามาดู YouTube ดู Facebook ใช้งานแอปธนาคารเพียงพอครับไม่น่ามีปัญหาใดๆเออตอบแบบนี้ละกันนะครับก็ทำใจอ่ะช่วงนี้คือราคาแพงคือราคาแรมราคาสตอเรจแพงแล้วจะแพงไปอย่างนี้อีกพักใหญ่ๆคำว่าพักใหญ่ๆคืออีกเป็นปีๆเพราะนั้นก็เราจะเห็นอะไรประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้านึกภาพไม่ออกมีข่าวจริงๆว่าจะเล่าพรุ่งนี้แต่เล่าให้ฟังวันนี้แล้วกันมีเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้พวกบรรดามือถือจีนที่เปิดตัวเรือธงรุ่นใหม่เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาในจีนเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดตัวโกโบนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวลือที่หลายคนไม่อยากได้ยินออกมาแล้วเช่นล่าสุดอย่างฝั่งของ Oppo นะครับ Oppo Find X10 Series เตรียมเปิดโกโบในวันที่20กว่าๆเดือนนี้นะครับมีราคาในฝั่งยุโรปหลุดออกมาซึ่งราคาของ Find X10 Series แต่ย้ำทีว่าราคาหลุดนะยังไม่ใช่ราคาจริงยังไม่ใช่ราคาคอนเฟิร์มแต่ราคาที่หลุดออกมาก็ขนลุกขนพองอ่ะเพราะว่าราคาที่หลุดออกมาในฝั่งยุโรปของ Oppo Find X10 Series เนี่ยแพงขึ้นกว่าราคาเปิดตัวของ Find X9 Series ปีที่แล้วประมาณ 50-60% โหดมากนะคุณผมว่าไม่ของจริงอาจจะไม่ถึงอ่ะแต่โอ้โหแต่ถ้าราคาหลุดแบบนี้ก็น่าห่วงยังไม่พอที่อินเดียนะครับมีข่าวลือว่าราคาเปิดตัวของ iQOO 16ที่อินเดียนะจะแพงขึ้นจาก iQOO 15เดิมปีที่แล้วราวๆประมาณ 35-40% ของจริงอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่แพงขึ้นแน่ๆแต่พอข่าวลืมมาแบบเนี้ยผมว่าขั้นต่ำขี้หมาขี้แมวอ่ะอาจจะต้องมีแพงขึ้นกว่าเดิมประมาณ 20-30% แหละ 20% คือ1ใน5นะครับ 30% คือ1ใน3นะครับทำใจกันได้ครับเปล่าทำใจกันได้ครับเปล่าผมคิดเล่นๆนะสมมุติว่า Oppo Find X10 ตัวธรรมดาเปิดตัวในไทยปีที่แล้วเนี่ย Oppo Find X9 เปิดตัวธรรมดาตัวเริ่มต้นคือ 29,999 บาทก็ 30,000 อ่ะเนาะ 29,000 อ่ะปีนี้เราจะได้เห็น Oppo Find X10 เปิดตัว Find X10 ธรรมดาด้วยนะยังไม่ใช่รุ่น Pro Max นะตัวธรรมดาเนี่ยอาจจะเห็นเปิดตัวที่ 30,000 กลางๆก็ได้นะคือ 30,000 กลางถึง 30,000 ปลายอ่ะประมาณ 35 ถึง 37 แพงขึ้นกว่าเดิมประมาณแบบ 7-8,000 อะไรเงี้ยก็ได้นะโหแค่คิดก็ขนลุกแล้วอ่ะก็รอดูแล้วกันปลายเดือนนี้คงได้รู้กันนะครับปลายเดือนนี้คงได้รู้กันนะฮะคุณกางเกงเมื่อวานพี่บอสบอกราคาอุปกรณ์ไอทีในปีนี้แต่ละตัวฟังแล้วน้ำตาไหลทุกตัวไม่ต้องห่วงยังได้ไหลไปอีกยาวๆนะฮะไหลไปสาดไปสมาชิกนะฮะคุณไม่นะครับ LG Ally รุ่นแรกสามารถเอามาเล่น GTA 6ได้ไหมไม่ได้เพราะว่า GTA 6ยังไม่ลง PC เพราะนั้นไม่มีให้เล่นเพราะนั้นก็ต้องตอบว่าไม่ได้เพราะไม่มีให้เล่นครับผมแต่ถ้าเกิดมันออกมาในอนาคตจะเป็นปีหน้าหรือปีไหนก็ตามเมื่อ GTA 6ลง PC ถามว่า LG Ally เอามาเล่น GTA 6ได้ไหมคำตอบคือเล่นได้แน่ๆแต่เล่นได้ดีไหมอีกเรื่องนึงซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเล่นได้ดีก็คือไม่น่าจะเล่นได้ลื่นหรือเล่นได้สวยไม่น่าจะได้อยู่แล้วแต่เล่นได้คำว่าเล่นได้กับเล่นได้ดีคนละเรื่องเนาะเล่นได้หมายความว่าคุณเปิดเข้าไปเล่นได้ลงได้เข้าไปเล่นได้อันนี้ใช่อนาคตมันจะทำได้แน่ๆนะครับคุณโจทวัชชัยนะครับช่วยแนะนำเราเตอร์งบ 2-3,000 ใช้ในคอนโดด้วยถ้าก็แนะนำ TP-Link แหละแนะนำ TP-Link ถ้าเป็นมาตรฐาน AX น
ะครับถ้าเป็นมาตรฐาน AX ก็ขอขั้นต่ำเป็นมาตรฐาน AX อย่างน้อยเป็น AX1008แต่ถ้าเกิดถ้ายิงยิงแต่จริงๆในงบนั้นน่ะถ้าเป็นของ TP-Link 3,000 กว่าบาทมันจะได้น่าจะได้มาตรฐานใหม่แล้วคือ BE แล้ว BE ตัวไหนก็ได้แต่จริงถ้า AX ก็ขอขั้นต่ำเป็นแบบ AX1008หรือสูงกว่าเป็น AX 2003 2006อะไรก็ได้นะครับของ TP-Link ดู TP-Link ไว้เป็นหลักแล้วกันพี่วัดครับเมื่อคืนดูบอลทีมชาติไทยชิงกับทีมชาติอินโดผู้เล่นฮอลแลนด์11คนเข้าใจครับการโอนสัญชาติแต่กรรมการโอนสัญชาติได้ดูอ่อนอันนี้ไม่ได้ดูจริงขออภัยคุณ HMN นะครับ DLSL DLS 5กินวีแรมเยอะไหมหรือขึ้นอยู่กับเกมนั้นน่าจะขึ้นอยู่กับเกมนั้นแต่ว่าถ้าเอาคือถ้าเอาที่ Nvidia ประกาศอ่ะมันก็สามารถใช้กับตัว RTX 5060ที่เป็น VRAM 8 GB ได้แต่ก็แน่นอนล่ะเมื่อเป็น AI ถ้าเกิด VRAM เยอะกว่านั้นก็น่าจะได้ performance ดีขึ้นเพราะฉะนั้นหมายความว่า performance ก็จะผกผันไปตามเรื่องของ VRAM ของการ์ดจอด้วยประมาณนี้คุณ CO4818 นะครับ Play 5ยังน่าซื้อไหมแบบใส่แผ่นหรือดิจิตอลดีตอนนี้ใส่แผ่นน่าจะหายากเท่าที่เห็นตัว Play 5ที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นดิจิตอลโอลี่นะเวลานี้นะแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นดิสไดร์อ่ะตอนนี้ก็กลับมาหาซื้อได้ไม่ได้ยากเหมือนแต่ก่อนราคาก็ไม่ได้ถูกรีเซลเวอร์แล้วนะครับส่วนจะซื้อแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับลักษณะเกมที่คุณอยากจะซื้อมาเล่นแหละถ้าเกิดคุณต้องการแบบซื้อมาขายไปหาเกมแบบแผ่นมือ2มาเล่นยังไงคุณก็ต้องซื้อแบบที่เป็นดิสไดร์แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้แคร์ตรงนั้นนะครับมีจุดมุ่งหมายตัวเองชัดเจนรู้จักตัวเองชัดเจนว่าตัวเองชอบเกมแนวไหนต้องการเล่นอะไรแล้วก็ซื้อแบบดิจิตอลอย่างเดียวก็ซื้อแบบตัวที่เป็นดิจิตอลก็ได้ประมาณนี้ครับส่วนถามว่ายังน่าซื้อไหมถ้าคุณหาราคาปกติได้ก็น่าซื้อเพราะอย่างน้อยมันก็ยังมีเกมใหม่ๆให้เล่นอยู่เยอะนะครับเพราะว่า Play 6ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาปลายปีหน้าจริงไหมอะไรเงี้ยอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณซื้อ Play 5วันนี้คุณก็จะเล่นพวกมาเวอร์บรีนได้คุณก็เดี๋ยวเดือนหน้าเล่น GTA 6ได้เล่นอะไรกันโอ้เยอะเดี๋ยวปีหน้าก็มีแบบคุณเล่นพลักมาต้าก็ได้ที่เป็น Exclusive เนาะพลักมาต้าก็ได้คุณจะได้เล่นพลักมาต้ามันลงเครื่องอื่นแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวปีหน้าก็จะเล่นกอล์ฟกอล์ฟวอร์รอเฟอะไรเงี้ยก็ยังได้เล่นอยู่ยังมีเกม Exclusive ออกมาพอสมควรนะครับตอนนั้นก็ยังเล่นได้อยู่นะครับคุณ HMM 326ผมตกใจเลยครับสเปค PC ที่ซื้อเมื่อต้นปี 20,000 กลางปีตอนนี้ไป 40,000 แล้วถูกต้องเอาเฉพาะราคาแรมก็ได้ครับเอาเฉพาะราคาแรมก็ได้ราคาแรมพุ่งกระฉูดมากๆก็ราคาแรมไปไกลก็ส่วนหนึ่งก็ที่ขึ้นก็มาจากราคาแรมกับราคาสตอร์เรจคือ Solid State Disk นั่นแหละหลักๆเพราะราคา CPU ขึ้นก็จริงแต่มันขึ้นไม่ได้เยอะมันขึ้นหลักแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะสมมติว่าถ้าแต่เดิม CPU เคยขาย 10,000 ตอนนี้ก็ขึ้นเป็นประมาณสัก 11,000-12,000 ก็ขึ้นไปแค่นั้นไม่ได้เยอะแต่ RAM อ่ะจากเดิมสมมติว่าตัว RAM 32 GB DDR5 บัส 6,000 เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วราคาอยู่ประมาณสัก 5-6,000 บาทตอนนี้อยู่ประมาณ 25,000-30,000 กี่เท่าคำนวณเอาเองคำนวณเอาเองนะครับคุณวาริสนะครับเครื่อง Next Gen อย่าง Play 6จะทำ Exclusive เฉพาะเครื่องตัวเองเป็นหลักพี่อาจจะไม่ลง PC นะทำเป็นแบบนั้นไหมถ้าหมายถึงเกมที่เป็น Exclusive ไม่ต้องรอ Play 6นะปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นแล้วหมายความว่าก็เนี่ยครับ Marvel Wolverine จะไม่ถูกพอร์ตลง PC God of War Lovefair จะไม่ถูกพอร์ตลง PC แล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่มันก็ผมใช้คำว่าอะไรดีมันจะผมไม่กล้าพูดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไปนะเพราะว่าโซนี่ก็เคยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้โซนี่ก็เคยแบบเอ้ยเราจะไม่พอร์ตลง PC แล้วก็มีช่วงนึงกลับมาพอร์ตลง PC แล้วก็ล่าสุดก็เปลี่ยนใจแล้วไม่พอร์ตลง PC อีกแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าอนาคตจะไม่เปลี่ยนใจอีกรอบก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่ขึ้นมานั่นแหละพอผู้บริหารหรือบอร์ดบริหารมีการเปลี่ยนแนวทางบริษัทก็เปลี่ยนก็เข้าใจได้ผมใช้คำว่าก็เข้าใจได้นะครับคุณลงท้ายด้วย334นะครับกล้องกับวิดีโอ iPhone 18เมื่อเทียบกับเรือธงยี่ห้ออื่นเป็นยังไงบ้างต้องเทียบกับ10 iPhone 18ยังไม่มีเนาะปัจจุบันจะเป็น18 Pro ถูกป่ะ
เซนเซอร์มันคือตัวเดิมครับเซนเซอร์มันคือตัวเดียวกับตัว17

0: Pro 17 Pro Max ใช้เซนเซอร์ตัวเดิมสิ่งที่อัปเกรดจริงๆคือตัวชิ้นเลนส์ที่เป็นแบบ variable aperture ก็คือปรับรูรับแสงได้ถูกไหมตั้งแต่ f1. f ผมจำไม่ได้แล้ววะมัน f1.48 ป่ะจนถึง f4 ประมาณนั้นงานวิดีโอมันดีอยู่แล้วครับงานวิดีโอของ iPhone มันยืนหนึ่งมาแต่ไหนแต่ไรส่วนงานภาพก็ใช้คำว่าก็ไม่ได้เป็นรองก็คือเอาไปสู้กับคู่แข่งได้แหละเอาไปสู้กับ Oppo Find X9 Pro ไปสู้กับ Vivo X300 Pro ไปสู้อะไรพวกนี้ได้แต่ว่าก็ไม่ดีเท่าแต่ก็ไม่ได้แย่ครับก็สู้ได้ครับใช้คำว่าสู้ได้ตอบแบบนี้แล้วกันคุณนายวันวันนะครับ iQOO Z11 กับ Redmi Note 17 Pro Max ใช้งานทั่วไปควรเล่นตัวไหนดีถ้าเอายากเลยว่ะผมว่าไอ้คูซ่าทิเบตไม่ค่อยไม่ผมไม่ค่อยถูกจริตมันเท่าไหร่อ่ะเน้นใช้งานผมว่าไอ้คูซ่าทิเบตคือถ้างานถ้าจะเล่นไออันต้องถามก่อนเน้นอะไรครับถ้าเน้นเกมลองไปควานหาไอคูนีโอ10ไหมมันแรงกว่าไอคูซ่า11เยอะเลยนะครับมันแรงกว่าเพราะว่าตัว iQOO Neo 10มันจะใช้ชิปเป็น Snapdragon 8 S Gen 4ซึ่งมันแรงกว่า Snapdragon 7 S Gen 4ที่อยู่ใน iQOO Z11 เยอะมากๆเป็นเท่าตัวคุณส่วนเรื่องกล้องมันไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะครับสำหรับตัว iQOO Z11 อ่ะถ้าเทียบกับ Redmi Note 17 Pro ผมให้ Redmi Note 17 Pro ดีกว่าเล็กน้อยหรือนาราคาช่วงประมาณ10,000กลางๆค่อนปลายVivo V70 Honor 600อะไรพวกนั้นน่าใช้กว่า iQOO 11แล้วก็ Redmi Note 17 Pro ทั้งคู่เลยผมก็เลยไม่ค่อยเชียร์ทั้งคู่เลยเหมือนกันครับประมาณนั้นคุณแมนรัฐ iQOO 16 Series พอร์ตเชื่อมต่อเป็นแบบไหน USB 3.2 หรือเปล่าใช่ครับ USB 3.2 Gen 1ครับเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับต่อสายเทียบสายออกต่อจอได้ครับคุณ326นะครับ HFM 326นะบอสคิดว่า Sony จะทำเกมแบบดิจิตอลอย่างเดียวเวลามีเทศกาลราคาจะลดลงเยอะเหมือนสตรีมไหมปัจจุบันเขาก็ลดครับปัจจุบันก็ลด Sony ก็ลดอยู่ไอตัว PlayStation Store อ่ะ PS Store เขาก็ลดราคาของเขาอยู่เรื่อยๆครับแต่ถามว่าลดเท่าสตรีมไหมคือต้องบอกว่าเกมบนสตรีมมันเยอะกว่ามากแล้วก็มันมีเกมอินดี้เกมอะไรค่อนข้างเยอะคือถ้าวัดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์การลดราคาสตรีมมันจะดูตัวเลขเยอะกว่าแน่ๆเพราะหลายๆเกมอย่างโดยเฉพาะเกมอินดี้เกมต้องกระแสเวลาช่วงมีแบบอย่าง Autumn Sale อะไรเงี้ยหลายๆเกมมันลดทีแบบ 90% ก็มีอะไรเงี้ยแต่ถามว่าบน PlayStation มีไหมก็มีที่ลดเยอะอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดนั้นนะเนาะแต่มีนะปัจจุบันไม่คือไม่ต้องรออนาคตก็ได้ปัจจุบันตัว PlayStation Plusก็มีเทศกาลลดของเขาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว Black Friday นู่นนี่นั่นก็มีลดราคาของเขาอยู่แล้วอย่างตอนที่เป็นงานโตเกียวเกมโชว์ที่ผ่านมา PlayStation Plus ก็ลดราคานะครับเกมบน PlayStation Plus ที่เป็นสตูดิโอฝั่งญี่ปุ่นอ่ะก็มีการมีมหากรรมเซลล์ของเขาอยู่แล้วประมาณนี้คุณ NW Lim พี่บอสโน้ตบุ๊ก RAM 8ปัจจุบันราคา 20,000X พอจะใช้ทำงานได้ไหมได้ทราบมาว่า RAM Windows กิน RAM ไปเยอะแล้วถ้าเป็น Windows 11 26/2 กิน RAM น้อยลงประมาณ 20-30% แล้วนะครับบางที30,000X ยังหาไม่ค่อยมีเลยระดับราคานี้พอใช้งานไหวไหมก็ต้องตอบว่าไหวอ่ะแบบนี้อ่ะไปละ 15:59 ในดีเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันใหม่เทคโนโลยีฟลายกันนะบอสวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ่าย3บ่าย4เทคโนโลยีฟลายวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีฟลายดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีแจ้งครม.ทรัมป์ส่งจดหมายหวังลงนามภาษีกับไทยมอบสุปจีสารต่อโค้งสุดท้ายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับจดหมายจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการลงนามข้อตกลงด้านภาษีกับรัฐบาลไทยในเร็ววันนี้โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นางสุปจีสุขคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากขณะนี้การเจรจาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วพร้อมเร่งผลักดันให้การดำเนินการมีความพร้อมสำหรับการลงนามหากสามารถดำเนินการได้ในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเยือนเอเชียครม.เพิ่มสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยเร่งเยียวยาฟื้นฟูตามกรอบวงเงินเดิม 4,700 ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29 กันยายน 2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทางนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29 กันยายน 2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3เดือนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์โฆษกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะหริ่งอำเภอปันนะเรอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระพ้อและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะลาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569ถึง19มกราคม2570นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้และรับทราบร่างประกาศเรื่องการให้ประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงยังคงมีผลบังคับใช้สำริดยังไม่ได้คุยลูกเขยปมทำอาชีพอะไรเหตุพูดอังกฤษไม่คล่องบอกไม่กังวลสอนลูกสาวต้องหนักแน่นนายสำริดแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยบุตรสาวที่ถูกตรวจสอบอาชีพสามีและทรัพย์สินซึ่งถูกเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ว่าต้องรับฟังทุกความคิดเห็นและมีหน้าที่ต้องชี้แจงให้สังคมได้รับทราบซึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอะไรส่วนที่ได้มีการพูดคุยกับลูกเขยแล้วหรือไม่นายสำริดกล่าวว่าตนพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องซึ่งลูกเขยก็คุยผ่านทางบุตรสาวแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลมีหน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบอยู่แล้วมีขั้นตอนมีกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายซึ่งตนคิดว่าคำชี้แจงต้องให้หน่วยงานภาครัฐระบุออกมาดีที่สุดและเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องที่สุดส่วนจะให้บุตรสาวเป็นผู้ชี้แจงหรือไม่นายสำริดระบุว่าในข้อเท็จจริงต้องเป็นแบบนั้นเพราะเจ้าตัวรู้ดีที่สุดแต่มั่นใจไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับซาอุดิอาระเบียประกาศยกเลิกแผนการสร้างสนามฟุตบอลลอยฟ้า Daily Mail สื่ออังกฤษรายงานว่าแผนการของซาอุดิอาระเบียเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2034ที่เคยประกาศว่าจะสร้างหนึ่งในสนามฟุตบอลลอยฟ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เมื่อสนามกีฬานิยอมถูกนำเสนอในฐานะสนามรูปแบบพิเศษอยู่ภายในโครงสร้างเหล็กและกระจกความยาว100ไมล์ซึ่งเป็นเมืองอัจฉริยะรูปทรงยาวผนังเป็นกระจกเงาและถูกออกแบบมาเพื่อรองรับประชากร9ล้านคนโครงการนี้เปิดตัวเมื่อ10ปีก่อนเป็นส่วนสำคัญของวิสัยทัศน์ Vision 2030ของเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานแห่งซาอุดิอาระเบียที่ได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลผ่านกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเพื่อลงทุนในวงการฟุตบอลตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยใช้จ่ายเงินมหาศาลเพื่อดึงดูดนักเตะและโค้ชระดับโลกสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านฟุตบอลเพื่อเตรียมความพร้อมรวมแล้วมีการก่อสร้างหรือปรับปรุงสนามกีฬาทั้งสิ้น15แห่งรองรับทีมเข้าร่วม48ชาติอย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานว่าสถานะของสนามนิยอมถูกระงับไว้ชั่วคราวแล้วและไม่มีการระบุวันแล้วเสร็จไว้ในฐานข้อมูลด้วยช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตแฟนบอลเรือใบสีฟ้าได้รับข่าวดีเมื่อสตาร์เลสโซบาเคนเฮดโค้ชทีมชาตินอร์เวย์ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าสาเหตุที่เปลี่ยนตัวลิงฮาลันกองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกจากสนามในช่วงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนัดบุกแพ้โปรตุเกส1-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเพราะเจ้าตัวมีอาการอ่อนล้าโดยไม่ได้บาดเจ็บตามที่กังวลกันแต่อย่างใดสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีโปรแกรมลงเล่นนัดบิ๊กแมตช์พบกับลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้และคาดว่าเออร์ลิงฮาลันจะลงสนามได้อย่างแน่นอนช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็ไปสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmar
1: 16 นาฬิกา 8 นาที สวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับวันนี้เราเจอกันวันอังคารที่6 ตุลาคม 2569 นะครับก็ยังมีฝนในบางพื้นที่สถานการณ์ก็หลายๆพื้นที่คลี่คลายบางที่ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูบางที่ก็ต้องเร่งในการดูดน้ำออกจากพื้นที่นะครับให้กำลังใจกันเหมือนเดิมวันนี้พี่หมอเมาผมกลับมาแล้วนะฮะกลับมาถูกวันซะด้วยหลังควันหลงฟุตบอลไทยทับช้างศึกเมื่อคืนนี้โอ้โหใครไม่ดูนี่ถือว่าพลาดมากนะครับวันนี้เวอร์ชั่นลดอายุนะครับพี่หมอเมาธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
2: สวัสดีน้องเจตแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตใจทุกท่านเมื่อวานเจเลนะครับไปซ่อมสุขภาพนะครับมีนัดทำ MRI นะครับที่ศูนย์แพทย์กาญจนาที่พุทธมณฑลสาย4
1: ครับ
2: ได้เวลาตอนบ่าย3ก็เลยต้องไหว้วานน้องคมมาจัดรายการกับน้องเจตนะครับผมฟังนะพอทำ MRI เสร็จประมาณเกือบ5โมงเย็นเนี่ยก็ขึ้นรถก็ฟังรายการมาโดยตลอดนะครับขอบคุณน้องคมด้วยนะครับแหมเป็นมวยแทนที่ทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้รายการยังสนุกเหมือนเดิมนะครับก็กลับมาประจำการเรียบร้อยแล้วฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสำหรับใครที่อยากดูหมอเมากับหมอโอ๊ตฤทธิกรกาลเวกนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับ10โมงเช้าถึง11โมงครึ่งเราสองคนจะไปประจำการอยู่ที่ YouTube ช่องหมอเมาเก๋าเกม1ชั่วโมงครึ่งเต็มๆนะ
1: ครับ
2: อันนี้ต้องบอกว่าการเจรจาจบลงเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่คิดถึงนะแล้วก็อยากชมการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกช่วงชั่วโมงแรก10โมงถึง11โมงนะครับแล้วก็11โมงถึง11โมงครึ่งเป็นเรื่องของไทยลีกโดยเฉพาะเลยนะครับก็เปิดฟังได้นะครับใครที่เคยดูที่ช่อง5นะครับในเรื่องของเปิดเกมนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเข้าไปดูได้เริ่มวันเสาร์นี้วันแรกเลยนะครับแล้วก็สนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าผมล้างสมองคุณฤทธิกรกาละเวกของทั้งเจ็ดเรียบร้อยแล้ว
1: เพิ่งเจอเมื่อวันเสาร์ก็แอบแซวไปเล็กน้อยเอ๊ะถามนิดนึงนี่เป็นรายการที่ประจำทุกสัปดาห์ถูกไหม
2: ทุกสัปดาห
1: ์พี่หมอย้ำอีกทีเสาร์และอาทิตย์
2: เสาร์และอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่10โมงถึง11โมงครึ่ง
1: โอเค
2: ช่องYouTube นะช่องหมอเมาเก๋าเก
1: ม
2: นะครับใครฟังใครดูมีของแจกเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าแม่เมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าฟุกมากผมวิจารณ์นะแล้วก็ใช้คำว่าเป๊ะเป๊ะปรากฏว่าที่ผมได้รับโทรศัพท์มากกว่า40สาย
1: ครับ
2: นะครับเขาตกใจมากว่าผมเนี่ยวิจารณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ Facebook TikTok นะครับ Instagram หรืออะไรเนี่ยทุกอย่างเลยผมวิจารณ์ว่าไทยจะเสมอนะครับกับอินโดแต่ไม่ได้แชมป
1: ์
2: ทุกคนตกใจมากเพราะว่าผลการแข่งขันก็ออกมาเป็นไปตามที่ผมคาดเดาเขาบอกว่าพี่หมอรู้ได้ยังไงว่า90นาทีเสม
1: อ
2: ต่อเวลาเสมอแล้วก็ยิงจุดโทษไทยจะไม่ได้แชมป
1: ์โอ้โหแล้วมันถ้าไปดูรายละเอียดเกมนี่มันคาดเดายาก
2: เดี๋ยววันนี้ต้องคุย
1: มันพลิกไปพลิกมานะ
2: คือเจนมันมีประเด็นที่ต้องพูดเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราว่ากันในช่วงท้ายช่วงฟุตบอลไทยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับก็คิดถึงเป็นวันสบายๆนะครับผมเชื่อว่าผู้บรรยายที่เก่งๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะน้องชายผมเนี่ยนะครับก็คงมีความรู้สึกว่าสบายใจ
1: ครับ
2: กับการได้พักผ่อนนะครับหลังจากที่พิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบง่ายเอเชียนเกมจบแต่ว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์บอลก็มาแล้วนะ
2: โอ้โหแล้วบิ๊กแมตช์ด้วย
1: ใช
2: ่วันอาทิตย์เนี่ย
1: ครับ
2: พลาดไม่ได
1: ้
2: ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้คือเรียกว่าหลายคนรอบอลลีกแล้วก็รอบนี้พี่หมอมันเบรกนานไงมันเบรกมันร่วม3สัปดาห
2: ์
1: คือเนื่องจากว่าปีนี้มีฟุตบอลโลกแล้วก็ช่วงฟีฟ่าเดย์มีแค่2รอบก็เลยเป็นการเบรกที่ตั้งแต่เราดูบอลมาน่าจะนานที่สุด
2: นานที่สุดคือเขารวบ2เขาเรียกว่า FIFA Day 2ครั้งมาอยู่ในครั้งเดียว
1: แล้วคิดดูว่าทีมชาติเตะ4แมตช์อ่ะเอาง่ายๆว่ามันเหมือนทัวร์นาเมนต์นึงเลยน
2: ะ
1: ดังนั้นนักเตะก็จะกรอบกันพอสมควรอ่ะดังนั้นก็ฟุตบอลกลับมาคึกคัก แล้วก็เดี๋ยวช่วงแรกเริ่มที่พี่หมอก่อนแล้วจริงๆอ่ะผมอยากถามพี่หมอเรื่องเอเชียนเกมด้วยเพราะพี่หมอยังไม่ได้คุยไงว่าบทสรุปมองยังไงนะ
2: ได้อ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะคร
1: ับ
2: ใครที่เป็นแฟนประจำของโอสถสภาเต็กเคงอยู่เนี่ยคงจำกันได้สมัยก่อนเนี่ยนะครับทางคลื่นทางไทยแข็งแรงเนี่ยเคยแข่งขันนะครับไอเรื่องของผู้ดำเนินรายการยอดนิยมนะครับโดยใช้ฝาลิโพ
1: ครับ
2: แล้วใครได้แชมป์รู้ไหม
1: ก็ต้องเป็นพี่ชายผมหรือเปล่าผมคุ้นๆอยู่นะรายการนี
2: ้คือถ้าเป็นการแข่งขันที่มีเรียกว่ามีการเอาฝาลิโพมาโหวต
1: ครับ
2: คนที่ได้แชมป์เนี่ยผมบอกให้ชาตินี้มีหมอเบาต้องไม่มีเฮียนอทเพราะผมไม่เคยชนะเฮียนอทเลย
1: เฮียนอทก็ไปบอกคนแถวบ้านเขาหรือเปล่าให้ไปซื้อแล้วก็ส่งใช่ป่ะ
2: มา
1: คนบ้านเลขหนึ่งอ่ะ
2: มาเลขหนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เจ็ดเราต้องยอมรับผมเนี่ยเป็นยอมรับนะคือผมกับเฮียนอทเนี่ยเราสนิทกันแล้วจัดรายการร่วมกันมาโดยตลอดแต่ถ้าพูดถึงคนนิยมนะพิมพ์นิยมเนี่ยเฮียนอทเนี่ยเป็นอะไรที่คนใช้คำว่าให้ความสำคัญมากกว่าผม
1: ครับ
2: ผมไม่น้อยใจนะในความเป็นเพื่อนกันเนี่ยผมไม่น้อยใจเฮียนอทเลยเฮียนอทเนี่ยเป็นคนที่หลงลึกนะครับกับการที่ไปพบนะครับผู้ฟังรายการเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพูดแล้วเจตอาจจะไม่เชื่อนะ
1: ครับ
2: เฮียนอทเนี่ยจัดตีแบตประจำทุกสัปดาห
1: ์
2: กับแฟนนะแฟนของสปอร์ต

0: ปอดไกลอ่ะ
1: ครับ
0: บางครั้งมามากเกือบ20คนโอ้โหเนี่ยเป็นความผูกพันนะผมทำไม่ได้นะเรื่องเนี้ยผมว่าเฮียน็อตเก่งกว่าผม
1: ครับ
0: นะครับอันเนี้ยขอชื่นชมเพื่อนเลิฟนะครับถึงแม้จะไม่อยู่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าไอ้เรื่องของการจัดสปอร์ตไกด์จนกระทั่งมาถึงวันเนี้ยแม้กระทั่งคำว่าเป๊ะเน
1: ี่
0: ยผมก็ต้องบอกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยของเฮียน็อต
1: ครับ
0: อันนี้ผมต้องบอกว่าไปขโมยนะแต่ก็ได้พูดคุยกับทางภรรยาแล้วก็ลูกของเฮียน็อตแล้วว่าอันเนี้ยนะครับเป็นสมบัติของคุณพ่อนะ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยในฐานะคนจัดด้วยขโมยเอามาใช้แต่ก็รับปากกับเขาเรียกว่าคนสนิทเฮียน็อตทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์นันนะครับหรือทุกคนเนี่ยที่รู้จักเฮียน็อตผมบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะครอบครัวเฮียน็อตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกแฝดน้องวิทย์น้องวัดหรืออะไรเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะดูแลให้ตลาดเท่าที่ผมยังสามารถที่จะมีกำลังพอ
1: ตอนนั้นมาอันดับหนึ่งนะของฝาลิโพนะ
0: โอ้โหอย่าไปยุ่งกับเขาคนที่มีบ้านเลขที่หนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ย
1: น่าจะไปเกณฑ์คนแถวบุรีรัมย์นั่นแหละคิดว่านะ
0: เจดถ้าชั่วโมงเนี้ยยานอสจะอยู่ขอโทษแล้วเป็นไง
1: บุรีรัมย์นะ
0: โอ้โหยานอสอาจจะสมัครสสแล้วตอนนี้อาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการไปแล
1: ้
0: ว
1: โอ้โหอย่าเพิ่งเลยเนี่ย
0: ขอโทษนะผมถามเจดถ้าเจดเป็นคนต่างจังหวัดผมใครบ้านเลขที่หนึ่งเนี่ย
1: ถูกไหม
0: เวลาเดินที่ขอโทษนะ
1: ครับ
0: ต้องมีฝีที่รักแร้คือต้องกางแขนนะโอ้โหนะก็ต้องบอกว่านานๆรื้อฟื้นความหลังสำหรับเจนอสนิดหนึ่งในวันอังคารสบายๆแล้วก็เจน
1: ครับ
0: สุจิตรานะ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: เป็นจะเรียกมาคุยสักครั้งหนึ่งนะเชิญมาเลยไม่เอาแล้วไม่เอาเข้าทางสายนะ
1: ครับ
0: ไม่เห็นหน้าแล้วแบบว่าจะถามอะไรก็ถามไม่ออก
1: เออก็ล่าสุดเพิ่งไปบรรยายเอเชียนเกมแม่นะก็เดี๋ยวจะเชิญมาโจ้สืบศักดิ์เนี่ยผมก็โทรหาละอยากคุยเรื่องตะกร้อเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยแบตตามเป้าเป็นเหรียญบริษัทถูกไหมพี่หมอคือศาสตราจารย์เจริญเคยพาทีมชายอ่ะได้เหรียญทอง1966ปีที่อังกฤษได้แชมป์โลก
0: โอ้โหนานมาก
1: แล้วก็วิวมาได้เนี่ยเป็นคนแรกในประเภทบุคคลส่วนตะกร้อก็อย่างที่เราทราบกันอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนจะไปเรื่องราวอื่นๆเนี่ยเอาควันหลงเอเชียนเกมนิดนึงเพราะพี่หมอเมาเมื่อวานไม่ได้มา
0: เอาควัน
1: มองภาพรวมยังไงมองภาพรวมก่อน
0: อุ้ยมันดีขึ้นอยู่แล้ว18เหรียญทองเนี่ยคุณจะมาบอกว่ามันเลวร้ายไม่ได้เลยนะครับนี่คือเขาเรียกว่าเหนือความคาดหมายต้องปรบมือให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับทุกภาคส่วนแล้วกันนะครับอันนี้ผมคงไม่กล้าลงลึกแต่ถือว่าภาพรวมเนี่ยทัพนักกีฬาไทยกับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต้องถือว่าเราประสบความสำเร็จนอกจากเหรียญทอง18เหรียญทองนักกีฬาชายของประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็น MVP
1: อ
0: ันนี้คือเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจของคนไทย
1: ประวัติศาสตร์นะเจ้าบิว
0: แต่แล้วก็สำหรับสมาคมที่ประสบความสำเร็จนะครับมีการมิสเตอร์เพรสและมีการคาดเดาจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วสามารถทำผลงานได้ดีก็ต้องปรบมือให้ส่วนสมาคมไหนเนี่ยที่อาจจะโชคร้ายนะครับอย่างเช่นผมกล้าเอ่ยชื่อสมาคมยกน้ำหนักเนี่ยอันนี้เข็นใจนะเห็นใจเพราะว่าถ้ารุ่นไหนมีนักกีฬาจากจีนรับน้ำหนักนี่ต้องบอกว่าไปฝันเน
1: าะเกาหลีเหนือด้วยพี่หมอเกาหลีเหนือส่ง10รุ่นได้7ทอง
0: โ
1: อ้โห7ทอง2เงิน1ทองแดง
0: ครับ
1: เกาหลีเหนือพี่หมอเขาได้เหรียญ7เหรียญทองจากยกน้ำหนักล้วนๆนะครับแต่ว่าเขาก็มีมาบ่นเรื่องมวยไงที่เขาแพ้น้องโฟกัสเราม
0: วยสากลเนี่ยอันนี้ผมได้พูดคุยกับคนที่ไปดูที่สนาม
1: ครับ
0: ทั้งรอบรองและรอบชิง
1: หมายถึงคู่น็อกโฟกัสใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาว่าไงบ้าง
0: นักวิชา
1: ครับ
0: รอบรองชกกับญี่ปุ่นเนี่ยอันเนี้ยคนที่ดูทางทีวีการถ่ายทอดสดเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมยังบอกเจนเลยว่าผมรู้สึกแบบไม่ชัดเจน
1: ครับ
0: แต่คนที่นั่งในสนามบอกว่าโอ้โหชัดเจนมากนะครับอันนี้ไม่มีข้อตำหนิไม่มีคำเครื่องหมายคำถาม
1: ครับ
0: ส่วนนัดชิงเนี่ยกับเกาหลีเหนือเนี่ยเขาบอกเลยว่า เอาว่ายก1เนี่ยเราได้อันนี้เห็นด้วยยก1เราได้แน่นอนนะครับแต่ก็มีกรรมการมอร็อกโก
1: ครับ
0: ที่ให้ไทยแพ้ทั้ง3ยกต้องเอ่ยชื่อเลยว่า

0: ็นประเทศโมร็อกโกนะครับยก2เนี่ยเราแพ
1: ้
0: เพราะเราถูกนับนะครับแล้วเขาช็อกเขาช็อกได้จ่าแจ้ง
1: สามารถชิงดำเลยยก3
0: ชิงดำชิงดำเนี่ยผมบอกผมพูดก่อนเลยนะว่าผมดูจากภาพการถ่ายทอดสดเนี่ยผมว่าออกอะไรก็ได้
1: อ
0: ่ะยกสุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าเกาหลีเหนือขยัน
1: เขาขยันกว่าแต่เราเข้าเป้ามากกว
0: ่
1: า
0: แต่เราตรงเป้ามากกว่าโดยเฉพาะหมัดที่ชกเข้าลำตัวเนี่ยนะต้องบอกว่าน้องโฟกัสทำได้ดีในสนามนี่นะขอโทษนะทางนักชกเกาหลีก็ทีมงานเขาเรียกประท้วงแต่ประท้วงเขาบอกแป๊บเดียวก็ต้องลงเพราะว่าไม่มีใครเห็นด้วยนะอันนี้ก็ต้องปรบมือให้อันนี้ชัดเจนนะสำหรับน้องนัทนิชา
1: สาวลูกครึ่งเมืองย่าโมนะฮะนครราชสีมา
0: แต่คนที่ดีใจมากกว่านัทนิชาก็คือ
1: นัน
0: เฟ
1: ีย
0: ว
2: คร
0: ับนะครับส่วนเรื่องเงินรางวัลนะครับที่ทางท่านนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นคุณพิชัยชูนาวัชระอันนี้เดี๋ยวมีแน่นอนนะครับ
1: ส่วนรางวัลของภาครัฐกองทุนนี่เขาบอกภายใน7วัน
0: ผมเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปพบกับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาชาติมาโดยบังเอิญก็ได้พูดคุยกันนะครับท่านก็บอกว่าไม่มีเงินค้างท่ออันนี้ไม่ต้องคุยนะ
1: อันนี้พร้อมจ่าย
0: นะเพราะฉะนั้นนักกีฬาทุกคนนะครับที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงผู้ฝึกสอนหรือว่าสมาคม
1: ครบหมด
0: ไม่มีเงินล้างท
1: ่อ200กว่าล้าน
0: ครับ
1: เอาเป็นว่าถ้านับ7วันจากพิธีปิดวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: เอ๊ะไม่แน่ใจเขานับตามวันเวลาราชการไหม เอาเผื่อไว้สักวันพุธหน้าแล้วกัน
0: โอ้
1: พุธหน้าแล้วกัน7วันเนี่ย
0: สำหรับคนที่เดินทางกลับมาแล้วรับเงินอย่างพวกวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยโอ้ยดูดิตอนนี้ถ่ายรูปมาลงเวลาภาพข่าวมีใครหน้าตาหมุดบึ้ง
1: ชื่นมื่น
0: ชื่นมื่น
1: ก็เป็นตัวญาติยายไปเล่นอาชีพกันก็แต่ว่าพักกันไม่นานเนาะพออีกประมาณสัปดาห์เศษพี่หมอประมาณ2สัปดาห
0: ์
1: ก็เอเชียนพาราเกมก็จะแข่งขันขึ้นนะครับกีฬาคนพิการเนี่ยที่สปอร์ต7ถ่ายแน่ๆแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าช่องAS เขาน่าจะได้ลิขสิทธิ์ต่อเนื่องนะมันน่าจะเป็นมาเป็นแพ็กถูกไหมพี่หมอแต่ว่าฟรีทีวีอื่นก็เดี๋ยวรอติดตาม
0: แล้วผมปรบมือให้นะครับ
1: ครับ
0: ท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ล่าสุดนะครับน้องตั๋วนะครับคุณโปรดปรานสมานมิตรนะครับบอกว่าอ่ะทัพพลาไทยครั้งเนี้ยนะครับต้องบอกว่ากำลังใจดีเยี่ยมเลยเนื่องจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเตรียมการทุกอย่างไว้แบบไร้ปัญหาโดยเฉพาะแผนการเดินทางเนี่ยเหมาลำการบินไทยไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ภาพที่เราเคยเห็นนะครับนักกีฬานะครับที่จะเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์มาอยู่ที่สนามบินไม่มีให้เห็นแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็ปรบมือให
1: ้ท่านผู้ว่าตั๋วนี่มานี่ต้องถือว่ามาพร้อมกับโชคชะตาเหมือนกันนะ
0: ก็การเปลี่ยนแปลง
1: กีฬาไทยสิพี่หมอ
0: ก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงต้องมีนะครับแล้วก็ไปครั้งเนี้ยนะครับกีฬาพาราที่จะไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5นะครับมีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด412คนเป็นนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนนะครับออกเดินทางวันที่11ตุลาคมนะครับไป2เที่ยวบินนะครับออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา9โมงเช้าและ9โมงครึ่งส่วนวันที่25ตุลาคมก็จะเดินทางกลับมา2เที่ยวบินออกจากนาโกย่าเวลาท้องถิ่น11โมงและ11โมงครึ่งถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 15.00 และ 15.30 นะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีกีฬาแข่งขันนะครับเอเชียนพาราเกม18ชนิดกีฬานะครับอันนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับชิงทั้งหมด492เหรียญทองนะครับต้องรอดูผมคิดว่าน่าที่จะเป็นตัวเลขเดียวกับทางมากับเอเชียนเกมสำหรับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จอันนี
1: ้ครับ
0: ผมยังไม่ยืนยันนะนะครับเดี๋ยวต้องรอท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติคุณธนเกียรตินะครับจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไร
1: โอ้ชื่นมื่นนะวงการกีฬาไทยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยว4ปีข้างหน้าที่กาตาร์นะแต่ว่าเขายังไม่ได้บทสรุปที่ชัดเจนนะพี่หมอ
0: ครับ
1: เพราะว่าพอกาตาร์เหมือนบอลโลกนะครับเขาจัดกลางปีไม่ได้เขาต้องไปจัดช่วงปลายปี2030ถูกไหม
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเขากำลังมีแนวคิดพี่หมอว่าอาจจะขยับเอเชียนเกมไป

0: 2031ด้วยเหตุผลที่ว่าคือเขามองในมุมว่าโอลิมปิกเนี่ยครั้งถัดจาก LA เนี่ยจะเป็นบริสเบน2032พี่หมอเขาก็เลยมองว่าถ้าขยับเอเชียนเกมไปเป็น2000จาก2030ไปเป็น2031เนี่ยจะทำให้เอเชียนเกมมีมูลค่ามากขึ้นในแง่ของการควอลิฟายหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ควอลิฟายไปโอลิมปิกถัดไป1ปีพอดี ดังนั้นก็เดี๋ยวรอบทสรุปว่าที่กาตาร์จะเคาะลง2030หรือ2031อ
1: ันเนี้ยเป็นการวางแผนที่ดีแล้วผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยเลยว่าคือมันเหมือนการคัดเลือกนะครับแล้วก็ระดับเลเวลเนี่ย
0: value ก็จะมากขึ้น
1: ทำได้ข
0: ึ้
1: น
0: เอาง่ายๆว่าเหมือนกับจะเป็นการปรับครั้งสำคัญคือปรับคนเนี้ยมันก็จะล้อไปกับโอลิมปิกไงก็จะจำง่ายๆว่าเอเชียนเกมจะจัดก่อนโอลิมปิก1ปีทำนองนั้นผมว่าในแง่นักกีฬาก็ดีด้วยนะ
1: คร
0: ับเหมือนดิวเราเหมือนดิวเราสมมติกำลังฮอตๆท็อปๆเลยปีหน้าแข่งโอลิมปิกแล้วอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับผมเห็นด้วยนะ
1: อันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยทุกอย่างเลยนะครับมาพูดถึงพิธีปิดนิดนึง
0: เป็นยังไง
1: เจต้องยอมรับนะครับว่าเสียรังวัดพอสมควร
0: พี่หมอนั่งดูทุกวินาทีเลยถูกไหม
1: สำหรับพิธีปิดในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์
0: เป็นยังไง
1: เพราะว่าชื่อญี่ปุ่นเนี่ยนะครับการันตีว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำ
0: ครับ
1: แต่กับพิธีปิดครั้งเนี้ยผมว่าเรียบง่ายประหยัดแล้วก็ทำดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างดี
0: เหมือนเขามีนโยบายรักโลกอะไรสักอย่างหนึ่งนะเอเชียนเกมส์ผลเนี้ยในการจัดเรื่องงบประมาณเนี่ย
1: ครับคือผมเองเนี่ยเคยไปนาโกย่านะ
0: ครับ
1: นาโกย่าไม่ใช่เมืองใหญ
0: ่
1: นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปมาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไปดูการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เพิ่งผ่านไปเขาบอกเลยว่าในช่วงการแข่งขันเนี่ยแท็กซี่หายากมาก
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เลยทำให้หลายๆคนที่ไปเขาบอกว่าไม่สะดวกสบายเหมือนกับที่เราเคยพูดถึงญี่ปุ่นก็เสียรังวัดไปเล็กๆแล้วกัน
0: อ่ะก็นี่คือควันหลงเอเชียนเกมเอาควันหลงจีโน่นิดนึงหน่อยไหมล่ะ
1: โอ้ย
0: ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเมื่อวานนี้เนี่ยต้องเมาส์กับพี่หมอนะจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหพี่หมอวันสุดท้ายหลุม16
1: ถูกต้อง
0: มีแอบเสียวเล็กน้อย
1: ตัวจก
0: ดับเบิ้ลโบกี้ไม่เสียวไม่จีโน่นะแต่สุดท้ายก็นี่เป็นแชมป์ที่4ในปีนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้องแชมป์ที่11ของทั้งชีวิต
0: ก็ไล่ตั้งแต่2022คือไม่ขาดแชมป์อ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าผมจำไม่ผิด2022 2รายการ2023 3รายการอะไรเงี้ยไล่มาเรื่อยๆปีนี้
1: แล้วขอโทษหลุม16ทำให้แฟนกอล์ฟเมืองไทยเสียวแล้วหลุม17 18ไม่พูดถึง
0: เลยก็หวานเจี๊ยบไงก็กดเบอร์ดี้2หลุมติด
1: โอ้โหตีข้ามน้ำไปตกโอ้โหบนกรีนริมกรีนเกือบตกน้ำอ่ะโอ้โหหัวจิตหัวใจทำด้วยอะไรเนี่ย
0: โอ้โหแล้วก็ล่าสุดนี่เงินรางวัลสะสมใน LPGA ทัวร์ตลอดการนะพี่หมอขึ้นมาอันดับ5นะ
1: ครับ
0: 20,210,000 เหรียญโดยประมาณตามหลังแอนดิก้าโซเลนสตัมแค่2ล้านกว่า
1: โอ้ยหนีไม่ทัน
0: เดี๋ยวไปเอา CME รายการสุดท้ายอ
1: ่
0: ะ
1: แซงเลยเจดขอโทษนะผมพูดกับคนบ้านโป่งไปแล้วหลายคนนะถ้าผมเนี่ยนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านโป่งนะผมจะทำป้ายนะครับตอนที่ใครที่เดินทางไปถึงบ้านโป่งขอปรบมือให้กับอาทยาธิติกุลลูกโปรจีนคนบ้านโป่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับบ้านโป่ง
0: เอ้ยเหมือนน้องเนเน่เลยนะเนเน่เลยนะเนี่ยเหมือนน้องเนเน
1: ่ว่าควรจะทำให้มั้ย
0: เออก็ต้องกลับมา
1: เจดอ่ะใครทำดีเนี่ยนะเจดนะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะเราต้องสนับสนุนนะครับ
0: ไม่ใช่กลับมามั้ยกลับมายัง
1: ไม่กลับไม่กลับ
0: เพราะว่าเดี๋ยว LPGA ทัวร์เนี่ยมันจะเบรกสัปดาห์นึงแล้วไปบิวอีกนะ
1: ถูกต้อง
0: ที่จีนน่ะไอ้ก็น่าจะแวะมาไทยมั้ย
1: เอเชียซีรีส์แล้ว
0: เข้าใจมันเอเจนต์สวิงกลับมาแต่ว่ากลับมาเมืองไทยไหม
1: ผมไม่แน่ใจ
0: จริงๆมันก็อาจจะกลับนะหรือเปล่า
1: เดี๋ยว เลิกรายการจะให้เพื่อนผมที่ชื่อเฮียคิงคองนะโทรไปหาอากง
0: ครับ
1: อากงนี่ไม่ใช่พ่อของจีโน่นะ
0: ครับ
1: อากงนี่คือพ่อของพ่อจีโน
0: ่
1: นะ
0: เพราะว่ารายการที่จีนเนี่ยมันจะแข่งสัปดาห์หน้าไงพี่หมอ15ตุลาคมเอ๊ะจริงๆมันก็เป็นช่วงแก๊ปพอดีนะเออไม่แน่ใจนะ
1: อาจจะเดินทางกลับมาอันนี้ไม่กล้าพูดเพราะว่าการเดินทางกลับมาเนี่ยอาจจะมาพักผ่อนแล้วก
0: ็
1: จากไทยเดินทางไปมันไม่ไกล
0: เพราะอเมริกามาไทยก่อนได
1: ้
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามก็ LPGA ทัวร์จะเหลือ6รายการนะครับจะไปปิดท้ายที่ CME Group ทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่ฟลอริดานะแชมป์เนี่ย4ล้านนะ
1: เราเป็นแชมป์มา2สมัยแล้วนะครับ2ปีซ้อนท
0: ี
1: นี้ก็ต้องเชียร์ให้จีโน่นะครับได้แชมป์อีกสักครั้งหนึ่ง
0: ก็อันนี้คือ

0: ผู้หญิงเก่งของเราส่วนวิวเนี่ยพูดถึงนิดนึงก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้พี่หมอจะมีรายการ Arctic Open ที่ฟินแลนด์นะครับก็ของเรากุลวุฒินี่แม่ท่านจำได้พี่หมอจำตอนวิวขึ้นมาใหม่ๆได้ไหมวิวเคยได้แชมป์ที่นี่เมื่อปี2019นะ7ปีที่แล้วตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยผมว่าวิวคงมีความทรงจำที่ดีกับรายการที่ฟินแลนด์อ่ะก็เลยทำให้รายการนี้ไปด้วย
1: ไปด้วย
0: ไปด้วยในฐานะมือหนึ่งโลกแล้ว
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็ตัดเป็นคนน่าสงสาร
0: ครับ
1: ไอ้ซาลิวเนี่ยอย่าว่าคุยกับผมนะกลับมาเป็นแมวบอบ
0: เนี่ยผมไปดูโปรแกรมวิวน่าจะพรุ่งนี้นะเจอกับซูหยวนเฉินนะครับ ก็อ่ะส่วนคนอื่นๆก็เรามีอย่างเมซ้ายเมขวาไปหมดนะครับเมซ้ายเจอหันยู่จากจีนส่วนเมขวารัชนกเจอฮิชารานีบารูอาจากอินเดียก็ให้กำลังใจเมก็แล้วกันเนา
1: ะ
0: ท่ามกลางแม่พี่หมอได้ตามข่าวที่น้องโพสต์ไหมอันนี้ก็เอาเป็นว่ามันเป็นส่วนน้อยนิดกระจิตริดอะในมุมมองผมนะเพราะว่าเมรัชนกก็โพสต์เหมือนประมาณว่าเขารู้สึกว่าแฟนกีฬาต่างชาติยังดูภูมิใจในตัวเมมากกว่าคนประเทศเดียวกันผมก็เลยอยากจะบอกน้องว่าผมว่าส่วนน้อยมากนะอย่าไปให้เขาเรียกอะไรคุณค่ากับคอมเมนต์ที่มันน้อยมากๆอ่ะ
1: คือเอาเป็นว่าถ้าคุณให้คนไทยทั้งประเทศลงคะแนนเสียงสำหรับนักกีฬาแบดมินตันหญิงยอดเยี่ยมของประเทศไทยผมว่าเอาว่าเมย์ไม่หลุด1ใน3
0: ไม่หรอกผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไปเห็นตีอันเซยองแล้วสู้เมย์ได้แต่ไม่ได้รู้ว่าเมย์เมื่อก่อนเนี่ยสุดยอดแค่ไหนผมจะบอกให้เมรัชนกก็เป็นแรงบันดาลใจของอันเซยองเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: บางทีคุณไม่ทันไงถ
1: ู
0: กไหม
1: พี่เมย์เวลาเล่นเสร็จอันเซยองมาแล้วพี่เมย์
0: ถูกต้อง
1: เ
0: คยพูดถึงกันอยู
1: ่
0: คือเอาง่ายอันเซยองก็ดูเมรัชนกเล่นมาเห็นตั้งแต่เอาง่ายว่าตั้งแต่อันเซยองเด็กๆอ่ะ
1: ใช่
0: ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นคอมเมนต์ที่แย่ๆก็ให้กำลังใจเมไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่หมอยืนระยะขนาดนี้600แมตช์จะมีใครทำได้
1: ถูกต้อง
0: ดังนั้นก็
1: ผมขอใช้คำพูดของน้องวิวที่พูดถึงเมนะเมรัชพี่เมนะอย่าไปสนใจพี่เมเขาเลย เขาเสียใจวัน2วันเดี๋ยวเขาก็ตั้งใจฝึกซ้อมเพราะคนอย่างพี่เมเนี่ยกับการที่จะบอกเลิกเล่นแบดมินตันเน
0: ี่
1: ยสำหรับผมแล้วอีกนานนะอันเนี้ยเขาสนิทกันเขาถึงกล้าพูด
0: เนี่ยมีบัตเฟรมไปด้วยนะรายการนี้อุ้ยหมิวพันปวีก็ไปนะครับรายการนี้เราไปกันเยอะเลย
1: ครับ
0: โอเค
1: ก็น่าจะมีแชมป์นะ
0: ก็ต้องมีอ่ะเพราะว่าฟินแลนด์จริงๆก็รายการ500น
1: ะ
0: ซุปเปอร์500นะ
1: ครับ
0: น่าจะประมาณนี
1: ้ครับ
0: อ
1: ย่าลืมสุจิตานะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวต้องดิวเลยต้องดิวเลยต้องดิวเลยก็ประมาณนี้แล้วกันผมว่าแล้วก็แม่มันมีควันหลงของบิวเลยน
1: ะ
0: ว่าเขาเป็นไล่สถิติโลกเลยนะพี่หมอนิดนึงก่อนไปเอสเมสนะครับสถิติ100เมตรและ200เมตรของภูริพลบุญสอนนะครับล่าสุดสหพันธ์กรีฑานานาชาติได้สรุปอันดับผลงานที่ดีที่สุดในปี2026นะพี่หมอนะแต่ว่าภูริพลเนี่ยขยับจาก21ขึ้นมา14ของโลก
1: ครับ
0: กับสถิติ 9.90 วินาทีหมายถึงว่าสถิติในปีนี้นะ
1: ครับ
0: ในขณะที่200เมตรขยับจากอันดับ25มาอันดับ11
1: ครับ
0: ด้วยสถิติ 19.88 แม่11อ่ะพี่หมอ
1: 7
0: นิดนึงแล้วนะ
1: 7อย่าหาว่าผมเทคไซด์นะ7เห็นไหมว่าในการแข่งขันมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์มาฝนตก
0: ใช่
1: เวลามันทำให้จริงๆแล้วถ้าฝนไม่ตกนะผมบอกให้นะงานเนี้ย
0: เราได้เห็น 9.8 แล้ว
1: เออ
0: เอาจริงนะพี่หมออีกปีกว่าๆนะ LA 2028เนี่ยกดลงมาสัก 9.8 ต้นต้นเนี่ย
1: ประคบประงมให้ดีนะเอเชียนเกมส์ครั้งเนี้ยเหลือ
0: ครับ
1: ทั้ง100เมตรทั้ง200เมตรเนี่ยขอพูดชัดๆด้วยว่าเหลือ
0: โนอาห์ไลน่าจะ 9.7 ตายมั้ยที่เหรียญทองนะ
1: ถูกต้อง
0: อ่ะโอ้โหพี่หมออันนี้ต้องถือว่าสำหรับผมขนลุกมากน
1: ะ
0: คือผมว่าการที่มีนักวิ่งไทยคนนึงวิ่งได้ระดับเนี้ยคือความใช้คำว่าอะไรความขนลุกขนพองของผมในฐานะเป็นคนกีฬาคนเชียร์กีฬามาทั้งชีวิตเนี่ยมันในระดับเดียวกับสมมติว่านักเทนนิสไทยคนนึงไปได้แชมป์กันสแลมหรือแม้ทั้งในมุมกับจีโน่ได้เมนักกอล์ฟไทยได้เมเจอร
1: ์
0: การที่นักวิ่งไทยคนนึงวิ่งได้ 9.9 อ่ะสำหรับผมมันมหัศจรรย์มากนะ
1: ทำไมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส
0: ์ถึงมอบ MVP
1: ถึงเรื่อง
0: แต่มันก็มีดราม่านะจีนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะเขาบอกเขามีนักว่ายน้ำ7ทองอ่ะ
1: 7ทองแต่ถามว่าคุณทำได้อย่าง
0: ดู
1: ไหม

0: อ๋อเขาก็ชัดเจนไงเขาก็ชัดเจนก็ต้องมีคนเก็บให้
1: สดแล้วเป็นไงมันมาไหมโอ้ยเจ้าวิวเจ้าวิวนะโอ้โหตอนอยู่คนเดียวนี่โอ้โหร่าเริงพอกลับมาพอมีแฟนมายืนข้างๆนี่โอ้
0: ยทำไมแฟนนักกีฬาต้องดุดุทั้งนั้นทำไมจะตังเจ๋ง
1: ดู
0: ยังไม่นับภรรยาโปช้างอีกคน
1: เจนไม่เหมือนสมัยเราเลยนะ
0: ครับเราไปเก็บข้อความดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะได้ให้พี่หมอเมาพูดถึงฟุตบอลไทยเต็มๆนะเราจะไล่เลียงตั้งแต่ไลน์อัพบรรยากาศในเกมผลการแข่งขันแล้วก็รวมไปถึงควันหลงนะครับเดี๋ยวรอฟังพี่หมอเมาช่วงหน้านะSMS 4689899นะครับข้อความแรกภรรยาของกระดำไม่ขยับหมอป้าเจ็ดครับอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะอินโดคนไหนชอบต่อสู้ตอบเควินคิกวงเล็บดิกส์จากอัมซ่าเอาจริงนะตัวนี้นี
1: ่
0: เมื่อวานก็แสบเอาเรื่องนะโ
1: อ
0: ้ยไม่ธรรมดาอย่างนี้ตัวเนี้ยเฝ้าหน้าจอป้าอาหมอหล่อรอบรู้นั่งฟังอยู่คู่กันยันค่ำนี้เปิด99เฝ้าหิวใจได้ทันทีสวัสดีมีกีฬาพาผูกพันจากอัมซ่านะฮะเยี่ยมมากพี่หมอครับคำว่าสโตกในกีฬาว่ายน้ำกับกอล์ฟช่วยอธิบายหน่อยครับทำนองนี
1: ้คือคำว่าสโตกเนี่ยในการว่ายน้ำคือการเขาเรียกว่า
0: จ้วง
1: การจ้วง
0: ภาษาบ้านๆคือจ้วง
1: ส่วนที่ไอ้ทางกอล์ฟเขาเรียกวงสวิงสโตกอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่ประมาณนี้นะครับเขาพี่519คิดว่าเอ๊ะทำไมมันเรียกเหมือนกันนี่ยังไม่รวมสโต๊กอีกนะถ้าสโต๊กนี่ก็ช่างปั้นหม้อนะพี่นะ
1: ปั้นหม้อ
0: นี่
1: แต่ถ้าสโต๊กนี่ก
0: ็โอ้คนละแบบเอาหัวใจอีกแบบนึง
1: ใช่
0: อุ้ยมันหลายความหมายนะ
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: เนี่ยเขาต้องบอกว่าภาษาไทยนี่มันมหัศจรรย์นะมันดิ้นได้นะพี่หมอนะสโต๊กนี่ก็ได้หลายแบบถ้าเติมไม้ตรีก็สโต๊กก็ได้นะฮะพี่เดียนถ้าฉลองมาแล้วนะครับฝนตกอกไม่หักรักสดใสสบายใจข่าวดีที่ได้ฟังกีฬาไทยใจสู้อยู่จริงจังสร้างสิ่งหวังเหรียญทองมองดูดีสปอร์ตไกด์วันนี้มีดีแน่เจิดเดี๋ยวแลหมอเมาเขาสุขขี16นาฬิกา8นาทีรายการนี้ชี้ชวนควรรับฟังพี่เทียนถ้าฉลองนะครับ
1: แฟนพันธุ์แท้ตัวจริงใครจะบอกว่าพี่เนี่ยแต่งกลอนแต่งโครงนะไม่เพราะไม่ใช่
0: ครับ
1: พี่ใช้เวลาน้อยมากกับการแต่งแล้วก็ผมว่าพี่เป็นคนมีฝีมือ
0: ยอดเยี่ยมเมื่อวันเสาร์นี่หายไปผมนี่คิดถึงเลยแต่วันอาทิตย์ก็กลับมาไม่แน่ใจว่าติดภารกิจหรือเปล่านะครับสวัสดีครับอาหมอน้องเจดเสียงคุณคมกริบนภาลัยฟังตอนจัดทาง99เสียงเหมือนเฮียนอตเลยครับจากคุณผีเดียวดายเหมือนไหมคล้ายไหมเห็นไหมผมพยายามนึกก่อน
1: คนละแบบอะคนละแบบ
0: พี่อ๋อพี่อ๋อจังหวะการพูดหรือเปล่า
1: ก็ส่วนหนึ่งน้องอ๋อเป็นคนอุบล
0: อ๋อคนอุบล
1: คนอุบล
0: อ๋อคนอีสานเหมือนกัน
1: ส่วนเฮียนอตเป็นคนบุรีรัมย์อ
0: าจจะเป็นเสียงแบบเล็กๆเหมือนคล้ายๆกันไหมช่องเสียงอ่ะ
1: ก็พอบอกว่าคล้ายๆกันได้นะ
0: คือบางทีมันอาจจะไม่ได้เนื้อเสียงอย่างเดียวนะอาจจะเป็นจังหวะกันอย่างผมตอนมาจัดแรกๆอ่ะก็มีคนหลายคนบอกเยอะมากว่าเสียงคล้ายๆพี่เบิ้ลพี่บับเบิ้ลเราก็มานั่งฟังก็ไม่เห็นเหมือนนะหรืออาจจะเป็นจังหวะการพูดช่องไฟอะไรประมาณนี้นะครับมันจะทำให้มีความคล้ายประมาณนี้อ่ะปิดท้ายที่ข้อความนี้พี่หมอจริงไหมภูริพลมีไอดอลคือกับพลเลยวิ่งเร็วเหมือนลิงลม
1: ทีนี้วันหลังเนี่ยจะชงเรื่องป๋องนะคือป๋องกับผมเนี่ยเขานับถือแล้วก็สนิทสนมกันครับไม่ต้องสร้างคอนเทนต์คือผมอะดังสู้ป๋องไม่ได้แต่เรื่องนึงที่ป๋องสู้ไม่ได้นะเรื่องเตะบอล
0: อุ้ยผมถามคำหนึ่งได้ไหมไหนๆก็เข้ามาสู่โลกออนไลน์แล้วหมอเมาเก๋าเกมจะมีสักเทปหนึ่งไหมเนี่ยที่พี่หมอเมาจะฟิชเจอริ่งกับพี่ป๋องเนี่ยผมถามออกอากาศเลย
1: โอ้โหผมบอกให้ทะลุล้าน
0: อ
1: ่ะผมบอกคลิปเดียวทะลุล้านอ่ะ
0: ค่าตัวเป็นสุกี้หม้อหนึ่งก็แล้วกัน
1: ไม่ต้องเลยผมเอางี้นะถ้าสมมุติคลิปนี้มีจริงนะรายได้ทั้งหมดนะผมยกให้การกุศลเลย
0: ผมว่าพี่ป๋องมาขอให้พี่
1: ป๋อง
0: มา
1: ไม่กล้าโอ้ยเจ็บป๋องมาเนี่ยนะถามว่าป๋องจะเอาอะไรมาผมอาจจะพูดเร็วสู้ป๋องไม่ได้นะแต่ผมมีความลับของป๋องอยู่ในกระเป๋าเยอะ
0: จริงๆน่าสนใจนะ
1: ฝ
0: ากไว้เลยนะหมอเมาเก๋าเกมนะมีบทนิติกรอีกแบบนึงนะต้องมีป๋องกับพล
1: โอ้โหนี่ไปร้านสมองคุณนิติกรกาละเวกนะ
0: พี่ไปเอาพี่โอ๊ตมาได้ไงเนี่ย
1: ขอโทษที่บอกว่าโปรดิวบอกว่าพี่โอ๊ตห้ามสุภาพนะ
0: ครับ
1: พี่ต้องเป็นตัวของตัวเองนะก็พี่ก็เลยเขาก็ถามผมว่านี่เขาถามอะไร

0: นี่คือแล้วคำว่าห้ามสุภาพนี่หมายความว่าอย่างไร
1: พี่โอ๊ตแล้วพี่โอ๊ตก็ถามต่อสุภาพจริงๆอ่ะผมเคยคุยกับพี่โอ๊ตบอกว่าพี่โอ๊ตออนไลน์เป็นไงอะไรเงี้ยโอ้โหเจ็ดทุกวันนี้ยังไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าอ่ะแต่ตอนนี้มีเวลาแล้วก็
0: ให้พูดอย่างนี้พูดต่อนิดนึง
1: ครับ
0: เมื่อวันจันทร์เช้านะครับผมนัดคุยกับคุณฤทธิกรเจ็ดโมงครึ่งนะครับคุณฤทธิกรกาละเวศเพิ่งจะรีทายเมื่อวันพุธวันทำงานวันสุดท้ายที่กรมแพทย์ทหารบกนะครับพระราชสุขผมก็ถามว่าเอ้ยโอ้เป็นไงนะท่านบอกว่าไงว่าผมไม่ได้แบบเกษียณเลย
1: อ๋อ
0: เพราะว่างานเยอะหมดเลยแล้วก็แต่อย่างนึงรู้สึกอยู่ก็คือเช้ามาเนี่ยไม่ต้องรีบไปที่ทำงานงานเยอะงานเยอะนะคุณฤทธิกร
1: เดี๋ยวรอติดตามทางช่องหมอเมาเก่าเกมเดี๋ยวรอบเบรกกันก่อนช่วงหน้าฟุตบอลไทยเต็มๆนะคร
0: ับ
1: โอ้โหเมื่อวานนี้ร่วมๆ3ชั่วโมงนะพี่หมอใครพลาดแล้วก็ต้องบอกว่าดาโซนนี่เขาก็ใจดีเปิดให้เราได้ดูเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยนี่
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดย
7: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
8: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
1: 16นาฬิกา43นาทีนะครับช่วงที่2สปอร์ตไกด์วันอังคารฟุตบอลไทย
0: โอ้โห
1: เชิญพี่หมอเลยเต็ม
0: ๆเมื่อวานเนี้ยนะก็ต้องขอบคุณดาโซนที่เขาเรียกว่าทำให้คนไทยมีความสุขกับการได้ดูการถ่ายทอดสดนะครับ
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าคู่นี้นะครับก่อนการแข่งขันเนี่ยนะครับถ้าใครติดตามรอบรองชนะเลิศไม่ใช่รอบรองรอบแรกนัดสุดท้ายชัยชนะ นะครับของมาเลเซียที่มีเหนือสิงคโปร์ 6-0
1: ครับ
0: อันนี้ผมไม่เชื่อแต่ที่ไม่เชื่อยิ่งกว่าก็คือนัดต่อมาเนี่ยปรากฏว่าอินโดนีเซีย
1: เอ
0: าชนะปากีสถาน 9-2 ทั้งที
1: ่บังคลาเทศ
0: บังคลาเทศ
1: 9-2
0: ทั้งที่ตอนจะหมด90นาทีนำอยู่ 7-2
1: ก็แม่เอาพูดตรงๆนะคุณจะใช้ว่าปลายหี่ก็ได้เพราะว่ามันเตะพร้อมกันไง
0: เจ็ดเชื่อไหม
1: ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่ออยู่แล้วแล้วก็ผมรู้ตั้งแต่สถานการณ์ก่อนคู่ที่จะเตะแล้วพี่หมอเพราะมันต้องแข่งกันยิงเยอะไง
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาเสมอกันมาถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: เฮดทูเฮดเท่ากันแล้วประตูได้เสียเนี่ยที่สำคัญเนี่ยพี่หมอก่อนลงเล่นนัดสุดท้ายเนี่ยมาเลดีกว่าลูกหนึ่งแต่มาเลเจองานยากกว่าเพราะเจอสิงคโปร์อินโดเจองานง่ายกว่าเจอบังคลาเทศผมก็คิดว่าสกอร์อาจจะประมาณ 4-0 อะไรประมาณเนี้ยแต่9-2 อ่ะพี่หม
0: อ
1: มันแล้วมันเป็นมีดราม่าท้ายเกมทดเจ็บทดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย
0: ใครจบก่อน
1: ก็ใครจบก่อนมาเลยสิ
0: ก็ผู้บอกแล้วใครจบก่อน
1: แต่ประเด็นคือมาเลยเนี่ยเขาไปยิงทดเจ็บแล้วมันมีประเด็นที่บังคลาเทศอ่ะดันไปยิงนาที90ไล่มา2-7ไง
0: ใช่
1: มาเลยโจทย์คืออินโดยิงลูกหนึ่งก็ไม่พอ
0: ได้
1: ถ้าอินโดยิง8-2เนี่ย ชัยชนะมันผลต่าง6ลูกเท่ากันอินโดตกรอบนะ
0: อินโดตกรอบ
1: เพราะนั้นอินโดต้องยิง2มันเลยเป็นที่มาไง2นาทีไม่พอจ้า
0: ทดผิดนะอันนี้คือนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับพอมาถึงรอบชิงนะครับผมบอกว่าถ้าการแข่งขันนัดเนี้ยถ้าเป็นนอกประเทศอินโดนีเซียนะผมจะวิจารณ์ว่าไทยชนะ
1: ครับ
0: แต่ในเมื่อแข่งที่อินโดนีเซียผมใช้คำว่าผมเกรงใจเอาว่า90นาทีเสมอ
1: นึกภาพไม่ออกว่าเราจะไปชูถ้วยท่ามกลางคน 77,000 เนี่ยมันจะยังไงดู
0: ครับ120นาทีผมก็มองว่าเสม
1: อ
0: แต่ไทยไม่ได้แชมป์แล้วปรากฏว่ามันตรงตามที่ผมบอกเอาเป็นว่าไลน์อัพเนี่ย
1: ในแง่การจับตัวก่อน
0: คุณตอนที่ผมคุยกับเจดเนี่ยผมบอกแล้วไงเอาแค่ไลน์อัพภายใต้การจัดทีมของแอนโทนีฮัตสันเนี่ยก็ยากแล้วดาวรับเนี่ยผมดูแล้วไม่เปลี่ยนแน่นอนแม้กระทั่งผู้สาประตูเนี่ยผมว่าชั่วโมงเนี่ยนะสลานนได้รับความไว้วางใจมากกว่าปฏิวัติ
1: ตอนนี้เป็นมือหนึ่ง
0: แล้วก็พอถึงเวลาเขาเรียกว่าจัดทีมจริงๆเนี่ยถ้าดูจากการจัดไลอัพแดนกลางเนี่ยสารัตยินคู่กิษดากาแมน
1: ครับ
0: อันนี้พอรับได้นะเพราะว่าผมมองว่าทางแอนโทนีฮัตสันไว้ใจสารัตแล้วก็กิษดากาแมนเนี่ยก็เป็นมิดฟิลด์ที่เล่นเกมรับได้ดี
1: คือง่ายว่าถ้าสารัตเป็นลูกเบอร์หนึ่งเนี่ยผมว่ากิษดาก็เบอร์สอง
0: ครับ แต่แดนหน้าเนี่ยผมไม่เข้าใจนะ
1: ครับ
0: กับการที่เขาใช้ชนาทิปใช้คาคณะใช้สุภชัยแล้วก็ใช้ธีรศักดิ์คือพบประกาศรายชื่อออกมาผมไม่รู้ว่าแผนของแอนโทนีฮัตสันเนี่ยนะครับเพราะเราเห็นในนัดก่อนแล้วว่าเอาสุภชัยไปเล่นทางริมเส้นฝั่งขวา
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาคาคณะเป็น
1: ฟอร์นาย
0: อะไรเงี้ยแล้วนัดเนี้ยปรากฏว่านัดเนี้ยผมดูพยายามจะดูครึ่งแรกอยู่นะเขาให้ชนาทิปออกไปเล่นทางฝั่งซ้ายให้คาคณะเนี่ยให้เล่นทางริมเส้นฝั่งขวาแล้วใช้ศูนย์หน้าคู่อันนี้ผมก็เหนือความคาดหมาย
1: ครับ
0: นะแล้วพอถึงเวลาลงแข่งนะครับจริงๆแล้วกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยถ้าใครไม่ได้ดูรายละเอียดเนี่ยเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นอินโดนีเซียส่วนใหญ่ผิวดำแต่ชุดเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าอินโดนีเซียชุดนี้นะจะเป็นลูกเศร้าลูกเสี้ยวลูกอะไรนะมีแต่ผิวขาว
1: ที่เขาแซวกันมาเอ๊เจอเนเธอร์แลนด์ป่ะเนี่ย
0: เ
1: จอดัชหรือเปล่า
0: แล้วเจดไปดูนะ
1: ครับ
0: ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยเล่นอยู่ที่ลีกยุโรป
1: อารมณ์คล้ายๆเขามีนิโคลัสมิเกลสันน่ะทั้งทีมอ่ะ
0: นะครับเล่นอยู่ไอแอกเล่นอยู
1: ่
0: อังกฤษเล่นอยู่โอ้โหเล่นอยู่ทุกประเทศในยุโรปอ
1: ่
0: ะนะครับแล้วพอถึงเวลาแข่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอลงเล่น15นาทีแรกเนี่ยเสมอกันเนี่ยผมดูว่าโอเคเนี่ยพอได้ยุทธวิธีอันนี้อันไหนดีผมบอกว่าดีนะกลยุทธ์ strategy ในการวางแผนการเล่นของแอนโทนีฮัตสันกับอินโดนีเซียในนัดเนี่ยต้องถือว่าใช้ได้เพราะว่ารู้ตัวเองอ่ะก็จะใช้วิธีเล่นเกมรับเหนียวแน่น
1: ครับ
0: แล้วใช้เกมโต้กลับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยเปิดเกมบุกใส่เลยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอกาสในการทำเข้าทำประตูของเขามีมากกว่าไทยนะครับครองบอลก็ถือว่ามากกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอเลย15นาทีแรกแล้วเนี่ยเกมก็ของไทยก็ดูดีขึ้นบ้าง
1: ครับ
0: แต่ก็ยังไม่ได้เปรียบนะครับยังเป็นรองอยู่นะครับจนกระทั่งต้องบอกว่าการแข่งขันเนี่ยนะครับเสมอกันใน45นาทีแรกไทยก็มีโอกาสเสียจากลูกมงของธีรศักดิ์เผยพิมายอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ตรงเป้านะครับพอครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังสูสีนะนะครับเกมจริงๆแล้วน่าจะจบด้วยการเสมอกัน 0-0 นะครับแต่ปรากฏว่าผู้เล่นของไทยนะครับต้องถามเจต
1: ครับ
0: นิโคลัสมิเกลสันกับการทำฟาวล์เนี่ยเราโดนใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงไล่ออกเนี่ยเจตมองเคสนี้ยังไงผมมีเหตุผลยังไงใจ
1: ผมว่าก็เข้าใจได้พี่หมอเข้าใจได้คือจริงๆนิโก้เล่นดีมากนะในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ว่าจังหวะนั้นผมก็มองว่ามันก็เสียเหลี่ยมอ่ะเอามองในมุมนี้คือพุทธศิลป์ให้ได้อ่ะแล้วก็ยิ่งในบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยแล้วเราก็คิดอยู่แล้วไงพี่หมอว่าเอ๊ะท้ายเกมนี่มันจะมีอะไรหรือเปล่าเขาจ้องอยู่แล้วงี้ดีกว่าผมก็มองว่ามันให้ได้อ่ะ
0: คือพูดถึงใบเหลืองที่2เนี่ยอันนี
1: ้
0: เราอย่าไปเถียง
1: อ
0: ันเนี้ยเป็นใบเหลืองที่2
1: แน่อ๋อแต่ใบเหลืองแรกเนี่ยก่อนประมาณ5นาที
0: ใช่นะอันนี้ไม่ต้องพูดแต่ถ้าพูดถึงการตัดสินเนี่ยเจ็บถ้าเข้าใจร้ายนะ
1: ใช่
0: ต้องเป็นจุดโทษ
1: อ๋อจุดโทษด้วย
0: อันนี้ถ้าเข้าใจ
1: โอเคโอเคโอเค
0: ผมมองประเด็นนี้นะไอ้ใบเหลืองเนี่ยไม่ต้องไปเถียง
1: เพราะว่าจุดคอนแทคเนี่ย มันเหมือนเกือบเส้นเหมือนกันนะ
0: ถูกต้อง
1: คือตามกฎมันให้ได
0: ้นะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นใบเหลืองคือ

0: บอกว่าไม่ชักไปใบแดงทันทีเนี่ยอันนี้จุดโทษแน่น
1: อ
0: นนะครับอ่ะคราวนี้ก็พอรับได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายังเสมอกันหลังจากโดนใบแดงไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเองก็พยายามที่จะเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับแต่การจังหวะลอยต่อของการเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันก็เป็นโอกาสนะครับที่ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำนะครับก็ต้องบอกว่าได้ลูกฟรีคิกอ่ะนะครับแล้วก็เป็นเจ้าดีนเจม
1: ส
0: ์ยิงไปฉลับอิคราสสันหลงที่เปลี่ยนตัวลงไปอันนี้โชคร้ายนะครับโอ้โหอันนี้เจตผมสารภาพกับเจตนะ
1: ครับ
0: เพราะขึ้นนำ 1-0 ผมจะปิดทีว
1: ีคือโดยโมเมนตัมอ่ะมันต้องจบเพราะว่า1เขาเพิ่งจะได้เปรียบตัวผู้เล่นผ่านมา5นาทีเขาขึ้นนำแล้วก็ในบ้านเขาผู้ตัดสินอ่ะพูดตรงๆมันก็ไปทางเขาหน่อย
0: ๆเข้าข้างอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องไปรอแบบเพลย์เซฟนิดนึงไปทางเขาหน่
0: อ
1: ยบรรยากาศแฟนบอล 70,000 กว่าอินฟานติโน่เตรียมชูเตรียมมอบถ้วยให้กับอินโดนีเซียมันไม่มีเหตุผลนะพี่หมอที่เราจะกลับมาได้
0: เข้าทางอ่ะเข้าทางทุกอย่างแล้วก็
1: แต่มันกลับมาได้เพราะพี่หมอไทยเสมอไง
0: คือเสมอเนี่ยผมให้เครดิต
1: ใช่
0: แอนโทนีฮัดสันกับการดันทอมเบียไปเล่นศูนย์หน้า
1: ถูกต้องทอมเบียไปยืนข้างหน้าเลย
0: อันนี้ผมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ผมชมแอนโทนีฮัดสันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ประตูที่เราได้ตีเสมอเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเสกสรรลาตีที่เปิดข้ามหัวทอมเบียซึ่งดาวรับของอินโดเนี่ยประกบทอมเบียกันท
1: ั้
0: งนั้นเลยบอลมันไปถึงอีคาสสันหล่นแล้วเขาก็ยิงได้ดีด้วยยิงด้วยซ้ายนะครับเข้าไปนาทีที่87
1: โอ้โห
0: โอ้โห
1: สุดยอด
0: ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคนแฟนบอลอินโดนีเซียในสนามนี่หน้าเสียเลยนะครับเพราะไม่คิดว่าไทยจะตีเสมอได้นะครับแล้วก็ทำให้ต้องต่อเวลาไปอีก30นาทีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้ช่วงที่ต่อเวลาเนี่ยก็ต้องชมนะครับลูกที่เราขึ้นนำเนี่ยทั้งคนจ่ายอย่างอนันต์ยอดสังวาลนะครับแล้วก็พีระดลฉ่ำรัศมีวางเท้าได้ดีมาก
1: พีระดลนี่ลงมาช่วงต่อเวลามาแทนกฤษฎากาแมน
0: ครับแล้วก็วางเท้าได้ดีมาก
1: เป๊ะมากเลยนะเสียบเสาเข้าไป
0: พอนำ 2-1 ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยก็ต้องบอกว่าบุกแหลก
1: ตอนนั้นพี่หมอคิดยังไงตอนนำ 2-1 คิดว่าเราจะเพราะมันเหลือประมาณ10นาทีเนี่ย มันถ้าอยู่คือแชมป์เลยนะพี่หมอ
0: คือตอนนั้นเนี่ยมันเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราน่าจะยันอยู
1: ่แล้วก็เขาก็น่าจะเสียกำลังใจพอสมควรนะ
0: ฮะแล้วก็ประเด็นที่เราถูกตีเสมอเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าของเขาเนี่ยนะครับจ่ายบอลได้ดีมากโดยเฉพาะจังหวะสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ลิกกี้ฮิตลิทโฮไปได้บอลสุดเส้นแล้วว่าคัดลายมาที่จุดพยายามทั้งจ่ายทั้งยิงอ่ะแล้วสลานนท์เนี่ยไปปัดแล้วเข้าทางก็ต้องยอมแล้วว่าเขายิงดีมันก็ทำให้ตีเสมอ
1: คือเราไปปล่อยพื้นที่ฝั่งขวาเยอะไปหน่อยคือเขาง่ายไปหน่อยลูกนี
0: ้ไม่แต่จังหวะให้บอลเขาทำได้ดี
1: คือเขาก็เบสิกเขาก็โอเค
0: คือจ่ายบอลจังหวะนั้นต้องชมเลยว่าเขาจ่ายฉลาด
1: แต่มันอีกนิดนึงนะพี่ม
0: อ
1: นสี่นาทีอ
0: ่ะแล้วก็ทำให้เสมอคือเจตต้องชมนะแล้วก็เนี่ยผมใช้คำว่า organization ในเกมรับคือลูกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราคุมเขาเรียกว่าจังหวะที่สลานนท์ปัดออกมาถ้านักบอลไทยเนี่ยมองผู้เล่นต่างเขาเรียกว่าตัวประกบอย
1: ู
0: ่เราจะไม่เสียประตู
1: ลูก
0: ม
1: ัน
0: เ
1: ล
0: ยแต่ปรากฏว่าเรามองแต่บอลอย่างนั้นเลย
1: ครับ
0: นะครับมันก็เลยทำให้เราเสียแล้วก็ทำให้เสมอกัน
1: ผมยังแอบคิดนะถ้าเขาตีเสมอช็อตนี้ไม่ได้มันจะทดกี่นาทีวะ
0: ต้องนะแล้วก็มาวัดกันที่จุดโทษอย่างที่เราได้เห็นกัน
1: อ่ะแม่จุดโทษมันก็ว่ากันไม่ได้เนาะมันก็อินโดยิงก่อนของเราเนี่ยคือ 1-2 อ่ะเข้าหมดใช่ไหมทอมเบียวาริสแล้วก็คนที่3เนี่ยคือเรายิงตามเขาไงคืออินโด3คนแรกก็เข้าหมดแล้วก็ตังสารัตจริงๆสำหรับผมเนี่ยสารัตอยู่เย็นเนี่ยคือ MVP ของผมเลยนะทั้งทัวร์นาเมนต์นะอันนี้ในมุมมองผมนะพี่หมอแล้วก็ใครจะว่าอันนี้ฮัตสันยังไงไม่รู้อ่ะแต่ผมว่าตังสารัตในยุคฮัตสันดีที่สุดตั้งแต่เล่นทีมชาติมาเลยอันนี้ในมุมมองผมนะ
0: พูดถึงสารัตนะ
1: เฉพาะตังคนเดียวเนี่ยผมว่าตังกับทอมเบียเนี่ยดีที่สุดในยุคของอันนี้ฮัตสันอาจจะเป็นเพราะว่าโดยวิธีการมันเอื้อด้วยทอมเบียเนี่ยก็มงจนศีรษะกระจุยกระจายอ่ะส่วนตังเนี่ยไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเข้ากับแท็กติกดังนั้นเนี่ยการพลาดของตังมันพลาดแบบเข้าใจได
0: ้อ่
1: ะชนเสาอ่ะพี่หมอ
0: ที่เจ็ด
1: มันถูกไหม
0: ผมไม่ตำหนิละทั้งตังทั้งนัทพงศ์ผมไม่ตำหนิ
1: แล้วก็พอคนที่สี่เขายิงเข้านัทพงศ์สาริยามายิงคนที่สี่ของเราก็พลาดไม่ได้ผมบอกว่าก็ติดเซฟแต่ว่าจุดที่หลายคนเขาถามมันเยอะว่าเอ๊ะมันกลายเป็นสี่คนที่เรายิง

0: มันคือผู้เล่นเกมรับหมดเลยพี่หมอ
1: ใช่ก็นี่
0: อันนี้แง่โค้ชพี่หมอมองยังไง
1: โจทย์ครั้งเนี้ยในการเลือกนักเตะยิงจุดโทษมันอยู่ที่อันโทนีฮัดสัน
0: เ
1: ขาอาจจะให้ซ้อมมาหรืออะไรเราไม่รู
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยสำหรับผมไม่ตำหนินะเพียงแต่ว่าไอการผิดพลาดในการยิงจุดโทษมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกคนเนี่ยมันอยากยิงเข้าทั้งนั้นในเจตเอาไว้ว่าจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของทีมชาติไทยแต่ถ้าถามผมสำหรับอันโทนีฮัดสันนะครับกับการทำงานให้กับสมาคมฟุตบอลแล้วได้แค่รองแชมป์ในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนถามผมเนี่ยหนึ่งในเรื่องผลลัพธ์เนี่ยพอรับได้การได้รองแชมป์เนี่ยพอรับได้แต่ในเรื่องของภาพที่เราเห็นเนี่ยประชาชนหรือว่าแฟนบอลเมืองไทยเนี่ยไม่ยอมรับผมก็ไม่ยอมรับคือเราเล่นในอาเซียนแล้วเราเล่นได้แค่นี้รูปแบบการเล่นเนี่ยผมถามว่าการวางแผนการเล่นเกมรับเหนียวแน่นโอเคพอได้ผมถือว่าเกมรับเราแต่เกมรุกของเราเนี่ยเราจะใช้เกมโต้กลับอย่างเดียวเลยเหรอเราไม่มีโอเพนเพลย์ที่ดีๆเหรอเราไม่มีลูกเซตเพลย์ที่น่ากลัวเหรอสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำได้ทุกนัดเนี่ยคือลูกโต้กลับนะครับที่ผมว่าแค่นี้มันไม่พอ
0: พี่ผมเห็นด้วยพี่หมอเมาเลยถ้าคุณดูเกมเมื่อวานนี้ดีๆนะ120นาทีเนี่ยถ้าเรารุกเขาอ่ะเขาก็เป๋นะพี่หมอ
1: ถูก
0: เวลาเราเล่นเกมรุกใส่เขาอ่
1: ะ
0: กองหลังอินโดนีเซียใช่ว่าจะดีนะครับ
1: ถูกต้อง
0: เขาก็เป๋ไปเป๋มานะเพียงแต่ว่าวิธีการฮัดสันเนี่ยเขาเน้นรับ
1: ใช
0: ่มันก็แอบติดตรงนี้นิดนึงแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าเฉพาะนัดชิงเนี่ยเขาดีตรงที่ว่าเขาทำให้ครึ่งหลังเราดีขึ้นแล้วอาจจะออแกไนซ์ช่วงที่เหลือ10คนได้ดีแต่ถามว่าโดยมวลรวมอ่ะก็เห็นด้วยพี่หมอเมาว่าพอเราไปเน้นรับเราเลยไม่ได้เห็นเกมรุกเหมือนกับเราไม่ได้เห็นเปาธีรพัฒน์ปรือทองเช็คสุประโชคสารชาติเรามีผู้เล่นเจลีกอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: คุณไม่ใช้เขาเลย
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: นี่
1: คือโจทย์อันนี้ผมก็ไม่ได้มองว่าอันนี้ฮัทสันผิดพลาดแต่ผมว่าเอาเป็นว่าสมาคมใช้อันโทนีฮัดสันกับการแข่งขัน2ทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถามผ
0: ม
1: ความเห็นคนเดียวนะสอบไม่ผ่าน
0: อย่างนี้ได้ไหมสมมติผมพยายามจะถามเพื่อเอาฝั่งคนที่เข้าใจฮัดสันแล้วกันหรือเขาเตรียมแท็กติกนี้ไปเอเชียนคัพค่ะ
1: คือเจตคุณจะซ้อม
0: แท็กติกนี้ไปเล่นเอเชียนคัพ
1: ในระดับอาเซียนเพื่อไปแข่งเอเชียนคัพซึ่งต้องบอกว่ารูปแบบการเล่น
0: มัน เหมือนกัน
1: มันคนละแบบนะครับถามว่าเกมมันหนักกว่านี้เยอะแล้วก็แค่นี้คุณไม่พอหรอกคุณจะบอกว่าคุณเล่นเกมรับเดี๋ยวนั้นเกมรับในระดับอาเซียนกับเกมรับในระดับเอเชียต่างกันเยอะ
0: ของหน้าก็คนละแบบ
1: ถูกต้อง
0: คู่แข่งในเอเชียกับอาเซียนหรืออาจจะเป็นสไตล์เขานี่แหละเขาแบบสไตล์นี้สั่นอ่ะโอ
1: ้ไม่รู้นะก็แล้วแต่สมาคมถ้าสมาคมยังใช้งานอยู่ก็แล้วแต
0: ่ก็เขาก็ต่อสัญญาไปอันนี้คือต้องแยกนะครับอันนี้เราพูดถึงโค้ชนะแต่ในมุมนักฟุตบอลเนี่ยโอ้โหผมชื่นชมทุกคนจริงๆเล่นดีสวมหัวใจสิงสู้สุดใจไม่มีอะไรต้องมีคำถามเลยกันนะฟุตบอลคุณต้องแยกนะผมว่านักเตะเราเต็มที่สุดยอดนะครับแต่ว่าในแง่ของโค้ชผมเห็นด้วยพี่หมอเมาตรงที่ว่าผมเสียดายตรงนี้ว่าเราเล่นเกมรุกน้อยไปนิดนึงเพราะเวลาเรารุกอินโดก็เป๋เอางี้ดีกว่าเสียดายอ่ะ
1: ในระดับอาเซียนเหมือนผมใช้คำยีนะเจตขอโทษนะอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเนี่ยเวลาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเจ้าเยือนเนี่ยคุณจะมาบอกว่า
0: ใช่ไปรับทำไม
1: ไปรับคุณรับไม่ใช
0: ่
1: คุณเป็นเวสโฟร
0: ์อ่
1: ะท็อปโฟร์อ่ะคุณจะไปบอกเจ้าเยือนคุณต้องเหมือนกัน
0: แล้วเราจะมีนักเตะไปเล่นเจลีกทำไมเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ไม่ใช้เนี่ย
2: ถูกต้องจริงนะ
1: ก็ถูกต้องไงคุณไม่ใช้ผู้เล่นที่มีประสบการณ
0: ์
1: นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แอนโทนีฮัสซันต้องตอบนะครับ
0: แต่ว่าตอนนี้ต้องเบรกแล้ว
1: เบรกแล้ว
0: พี่เอกมาขาวบอกต้องเบรกแล้ว
1: ตายแล้ว
0: เดี๋ยวมาต่อช่วงหน้าเพราะว่าเนชั่นลีกไม่ได้มีอะไรเอาบอลไทยต่อเอาพักกันสักครู่เดียวครับ
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
6: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินตรวจโรงครัวภูมิใจไทยชิมไก่ทอดเมนูเด็ดสั่งเพิ่มเค็มกำชับตักข้าวกับข้าวใส่ไม่ยั้งเอาให้อิ่มก่อนสมบทพ่อครัวลงมือผัด กระเพราไก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยใช้เวลาช่วงหนึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมสสประจำสัปดาห์มาตรวจและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงครัวภูมิใจไทยนายอนุทินกำชับเจ้าหน้าที่ที่ตักอาหารในเมนูข้าวเหนียวหมูทอดว่าใส่ไปเลยไม่ต้องยั้งใส่ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะใส่ได้ให้คนกินอิ่มทีเดียวจากนั้นแวะจุดที่แม่ครัวกำลังทอดไก่ก่อนจะหยิบน่องไก่ขึ้นมา1ชิ้นโดยแม่ครัวถามนายอนุทินว่ารสชาติได้หรือไม่นายอนุทินพยักหน้ารับก่อนบอกว่าไม่เค็มให้เพิ่มความเค็มอีกหน่อยช่วงหนึ่งนายอนุทินเดินไปที่จุดที่บรรจุอาหารโดยได้สอบถามว่าสามารถใส่ไก่ทอดมากกว่า4ชิ้นได้หรือไม่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะตอบว่าหากใส่เกิน4ชิ้นจะล้นกล่องแต่นายอนุทินระบุว่ากลัวคนจะไม่อิ่มต่อมานายอนุทินได้ดูการทำผัดกระเพราไก่พร้อมเน้นย้ำให้แม่ครัวเพิ่มซีอิ๊วดำเพื่อให้มีสีสันเข้มข้นก่อนที่จะลงมือผัดด้วยตนเองและยืนยันได้ว่าเมนูผัดกระเพราไก่ของครัวของพรรคภูมิใจไทยเป็นเมนูฮาลาลในขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโรงครัวพรรคภูมิใจไทยว่าเสียงตอบรับดีมากแม้จะทำครัวในหน้าฝนมีอุปสรรคบ้างสามารถผลิตข้าวกล่องได้วันละหลักหมื่นกล่องซึ่งนายกรัฐมนตรีมีดำริให้เปิดโรงครัวไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดปิดตราบใดที่ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติและในช่วงเทศกาลกินเจจะเพิ่มเติมดูแลอาหารเจสำหรับประชาชนบางกลุ่มที่ถือศีลกินเจในช่วงที่ประชาชนมีความเดือดร้อนและต้องทำเพิ่มเติมให้มากขึ้นเมื่อมีคนรู้จักมากขึ้นก็จะมาใช้บริการมากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในละแวกที่ทำการพักที่ลำบากอยู่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งภาสกรชัยรัตน์เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทางนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้าง2026พร้อมเสนอให้นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ลงนามร่างความตกลงฝ่ายไทยเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กระทรวงยุติธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรวมถึงเสริมสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษและยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างวงเงินรวม 80,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาของประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างในสาขาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอนุภูมิภาค
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
8: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเบลจิราภัทรเจ้าของ2เหรียญเงิน Asian Gamesกลับบ้านเกิดพี่น้องสุรินทร์จัดขบวนแห่ฉลองเมื่อวานนี้นะโรงเรียนบ้านนายมนิยมศึกษาวิทยาตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ชาวจังหวัดสุรินทร์จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีแก่เบลจิราภัทรขาหน่อนตานักกรีฑาทีมชาติไทยชาวจังหวัดสุรินทร์หลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงและวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026นะประเทศญี่ปุ่นสำหรับเบลจิราภัทรขานอนตาเป็นนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยมีภูมิลำเนาอยู่บ้านนายมตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เริ่มต้นเส้นทางการเล่นกรีธาตั้งแต่วัยเยาว์และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ดยเฉพาะในช่วงที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนดอนแรดวิทยาจังหวัดสุรินทร์ก่อนก้าวผ่านการแข่งขันในระดับเยาวชนระดับจังหวัดและระดับประเทศสู่การเป็นนักกรีฑาทีมชาติไทยและมีโอกาสสร้างผลงานบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
8: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับโลกสูงขึ้นหลังจบฟีฟ่าอาเซียนครับ2026และยังเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนโดยจากผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้แม้คะแนนทีมชาติไทยจะลดลง 0.85 แต่ทีมชาติไทยที่เดิมอยู่อันดับ94ก็ยังขึ้นไปอันดับ93ถือว่าเป็นอันดับสูงสุดของอาเซียนขณะที่ทีมชาติจีนตก3อันดับมาอยู่ที่94และบาเรนอยู่ที่97ด้านแชมป์ฟีฟ่าอาเซียนอย่างอินโดนีเซียที่ชนะทีมชาติไทยในการดวลจุดโทษขึ้น1ขั้นอยู่ที่117ส่วนเวียดนามยังอยู่ที่99
3: ฟุตบอลไทยเดลี
9: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
10: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
11: อบกอบ
10: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
12: ถ้าเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
1: 17:08 นะครับช่วงสุดท้ายสปอตไกด
2: ์แต่พักครึ่งดินทาคุณนิติกรคาราเวกสนุกมากเลย
1: แม่ออนไลน์กับพี่โค้ดนิติกรใช่ไหม
2: อุ้ยมันดูแล้วตื่นเต้นนะ
1: ครับ
2: นะครับคือคนสุภาพอ่ะคนที่เคยชินคุ้นชินกับทีวีวิทยุเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วมาทำออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลก
1: เออ
2: นะ
1: อ่ะผมดีใจนะได้เห็นพี่หมอเมาพี่โอ๊ตมาโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆอ่ะผมชวนพี่ทั้งสองอ่ะสักพักใหญ่ๆละ
2: โอ้ยนานมาก
1: ได้เห็นละได้เห็นละ
2: ผมพูดทุกครั้งนะ
1: ครับ
2: มาคุยกับผมว่าทำไมทำออนไลน์ผมบอกเจดน้องเจดเป็นคน
1: ครับ
2: พูดอันไหนเจดจะรู้นิสัยว่าใครทำอะไรผมจะให้เครดิต
1: จุดประกายจุดประกายอุ้ยเดี๋ยวรอวันพี่หมอรู้ไหมถ้า100,000ซับเนี่ยได้โล่นะ
2: แล้ว
1: YouTube เนี่ย100,000ซับได้โล่เงิน
2: เออ
1: ถ้าพี่หมอได้โล่มาเนี่ยเวลาอัดรายการออนไลน์เนี่ยต้องเอาโล่ไปไว้ด้านหลังนะเขาจะมีเขียนตรงโล่เลยว่าชื่อช่องหมอเมาเก๋าเกม
2: ถ
1: ูเอาจริงเงินก็ซื้อไม่ได้นะ
2: เสาร์อาทิตย์เนี้ย
1: แสนซับนะ
2: 10:00 ถึง 11:30นะครับ YouTube ช่องหมอเมาเก๋าเกมมาถึงฟุตบอลอ่ะแจกใจถามผม
1: ก็เดี๋ยวผมว่าเราไล่เก็บ SMS เกี่ยวกับบอลไทยให้หมดก่
2: อ
1: นเราจะได้โยงกลับไปถึงบอลไทยเพราะว่าพี่หมอน่าจะมีเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวค่อยไปบอลนอกกันนะครับเนี่ยโอ้โหหลายๆข้อความนี่เนี่ยแชมป์นี้เพื่อทีมชาติฮอลแลนด์เฮ้ยพี่หมอนอสตาดามุสเป๊ะๆ
2: เ
1: ขาแซวไงว่าอินโดนีเซียมันคือเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์หรือเปล่า
2: ไม่ไม่อันนี้ผมพูดแบบคนที่แบบไม่เทคไซน์นะคุณว่าเขาไม่ได
1: ้
2: หรอกเพราะเขาก็ลูกเศร้าลูกเสี้ยวเขาทำถูกต้
1: อง
2: เราเองเนี่ยเราทำแบบเขาได้ไหมแต่ถามว่าความรู้สึกของแฟนบอลเมืองไทยรับได้ไหม
1: ผมว่าเป็นแบบเราดีกว่
2: า
1: เป็นแบบของเราดีกว่าคือของอินโดมันเขาอาจจะรับได้แต่ว่าสำหรับผมนะเอาแบบเราดีกว่า
2: ถูกต้อง
1: คือให้มันมีบ้างแบบอย่างเงี้ยลูกครึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้ถ้าจะโอนมาอะไรเงี้ยเหมือนมาเลเซียเบิร์กสั้นอ่ะ
2: ถูก
1: กองหน้ายอฮูอ่ะไปเล่นนานจนโอนเลยอ่ะถูกไหมผมว่าอย่างนั้น
2: อ
1: ่ะผมไม่เอา
2: แล้วความภาคภูมิใจ
1: มัน

0: เหมือนเราจะเอาดีโก้หรือซานโตโอนมาหรือจะเอาไอ้บิสโซลี่อย่างเงี้ยที่หมอเพราะเผลอคุยเพราะเผลออาจจะได้ด้วยนะเรื่องความสัมพันธ์แต่ว่าในมุมผมอ่ะแม่ไม่เอาเราใช้คนไทยดีกว่าม
1: ันไม่ใช่
0: มันไม่ใช่คือลูกครึ่งลูกเสี้ยวโอเคแต่ถ้าโอนอันเนี้ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นยุคอิชิอินัดชิงเมื่อคืนอิชิจะลองทีมไหมครับจากคุณหงภูธร
1: คือประเด็นของญี่ปุ่นนะโค้ชญี่ปุ่นกับโค้ชฝรั่งเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคุณต้องดูนะอย่างฟุตบอลนัดชิงเอเชียนเกมครั้งเนี้ยญี่ปุ่นแพ้เกาหลีใต้แต่คนญี่ปุ่นเข้าใจ
0: ใ
1: แล้วไม่มีใครตำหนิเลยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าในรูปเกมเนี่ยถ้าใครที่ดูนะ
0: โอ้โหขยี้เกาหลีใต้ทั้งเกม
1: ถูกต้อง
0: แบบอายุแล้วที่สำคัญโกโออิวะญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีขนบธรรมเนียมก็อยู่ที่หมอโกโออิวะที่คุมชุดอยู่23เนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นมาชุดใหญ
1: ่
0: เหมือนกับเขาจะอย่างนี้เลยคือไปชุดเล็กก่อนขยับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวดู
1: แล้ว
0: โอยวะนะครับ
1: ไอชุดไปรองแชมป์เอเชีย
0: เดี๋ยวรอดูเลย
1: จะขึ้น
0: โอลิมปิก
1: โอลิมปิก
0: ถูกต้องเนี่ยเขาเดินแบบนี้เลยถูกไหมโอลิมปิกก็อยู่23ไปชุดใหญ่ใครดีพอก็เข้าชุดใหญ่ทำนองเนี้ย
1: คุณเห็นไหมว่าโค้ชญี่ปุ่นที่ขึ้นมาอย่างอิชิอินะหรือว่าทุกคนเนี่ยนะยูยูเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจบไลเซนนะครับแล้วเขาดึงขึ้นมาโค้ชเหล่านี้จะต้องไปอยู่กับโค้ชต่างชาติไปอบรมจนกระทั่งเรียกว่าความรู้ know how knowledge เขานี่มีมากพออ
0: ิชิอิเนี่ยล่าสุดเหมือนเข้ามาเป็นผู้ช่วยฟุตบอลหญิงเลยนะ เพราะว่าผมพลาดนัดชิงเอเชียนเกมเนี่ย ยังไม่มา เดี๋ยวรอหลังเอเชียนเกมเนี่ย เขาจะรับงานต่อสำหรับอิชิอินะครับ แล้วก็รู้แล้วดีแล้วค่าความนิยมมันลดลงจริงๆอ่ะหมอผมว่าใครเทวดาไปเป็นโค้ชก็ได้แค่นี้แหละ
1: ผมไม่เห็นด้วยนะเฮ้ยผมพูดทุกครั้งนะคนไทยเนี่ยสามารถที่จะทำในสิ่งที่พวกคุณคิดว่าทำไม่ได้ยกตัวอย่างวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยดร.เกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรเป็นไงตอนทำใหม่ๆเป็นไงปีแรกที่รับเนี่ยโอ้โหทำไมไม่เอาโค้ชอะไรนะโค้ชเก่าโค้ชยะทำไมไม่เอาโค้ชอีกคนเนี่ยชดดวน
0: ยะกระดวน
1: แต่พอเวลาผ่านไปคุณได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการได้ทำให้เห็นเนี่ยดร.เกียรติพงษ์เนี่ยไปอบรมไปเรียนนะครับแล้วก็สามารถนำสิ่งที่เขาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้โค้ชเมืองไทยเนี่ยเมื่อเช้านี
0: ้พูดประเด็นโค้ชหน่อย
1: ต้องต่อนะครับจากสถาบันการเงินอ่ะเป็นคนมีความรู้อ่ะเขามานั่งคุยกับผมเขาบอกว่าพี่หมอเขาอยากถามผมว่าผมบอกว่าเราเนี่ยเราต้องยอมรับนะอันนี้ผมไม่ได้ดูถูกนะโค้ชไทยเนี่ยที่ไปอบรมโค้ชต่างประเทศเนี่ยมีใครบ้างที่สอบไลเซนส์ทุกคนเนี่ยที่ไปอบรมเนี่ยผมบอกให้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามไม่ใช่ AFC นะ AFC ไม่ต้องคุยถึงนะครับผมไม่ให้เครดิตอยู่แล้วนะครับคุณไปอบรมเนี่ยเวลาอบรมเสร็จเนี่ยเขาเรียกว่าหัวหน้าวิทยากรเนี่ยเขาจะถามว่าคุณจะสอบไลเซนส์ไหม
0: ครับ
1: ถ้าคุณจะสอบไลเซนส์คุณต้องอยู่ต่ออย่างผมเนี่ยไปอบรมที่สกอตแลนด์ผมไม่ได้บอกว่าไอ้คอร์สที่ผมไปอบรมนี่คือสุดยอดไม่ใช่แต่เขาบอกว่าถ้าคุณจะกลับเลยก็ได้เพราะว่าการอบรมครั้งเนี้ยจบลงเรียบร้อยแล้วถ้าคุณกลับคุณจะได้เซอร์ติฟิเคต
0: ครับ
1: เขาบอกว่าคุณมีส่วนเข้ามาได้รับการเรียนรู้การอบรมครั้งเนี้ยประกาศนียบัตรยอมรับว่าคุณได้รับเข้ามาได้รับการอบร
0: ม
1: แต่ถ้าคุณจะสอบเนี่ยคุณต้องสอบแล้วขอโทษสอบเนี่ยไม่ใช่ว่าสอบของผมเนี่ยสามอย่างสอบอย่างแรกคือออร่าปากเปล่านะครับผมเนี่ยโดนแอนดี้ล็อกสเบิร์กอเล็กซ์เฟอร์กูสันเคร็กบาร์พวกเนี้ยลุมถามผมว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำเกมลุกคุณจะทำยังไงก็สิ่งที่เขาสอนผมมา3อาทิตย์เนี่ย
0: อ
1: ันนี้คือออร่าอันที่2 Law of the Game เขาให้ผู้ตัดสินของ FA ของสกอตแลนด์เนี่ยมาถามผมว่าแต่ก่อนนี้มันไม่เขาเรียกว่าเรื่องสื่อไม่เป็นเหมือนแบบนี้เขาจะขึ้นสไลด์แล้วถามผมโน่นนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายก็เขาก็บอกว่าคืนนี้จะมีฟุตบอลนะให้คุณดูนะเป็นการรอบรองใช่ไหมระหว่างรู้สึกเท่าตามไม่ผิดเนี่ยเป็นเยอรมันกับฮอลแลนด
0: ์
1: เขาบอกว่าคุณไปดูให้ละเอียดนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยตอนเขาให้ผมสอนเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยไปจำลองนะครับเด็กนักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน17ปีของสกอตแลนด์เนี่ยให้ครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับทีมหนึ่งเป็นทีมฮอลแลนด
0: ์อี
1: กทีมหนึ่งเป็นทีมเยอรมันแล้วคุณต้องให้เขาโชว์ให้เห็นว่าในครึ่งเวลาแรกเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะผมก็ต้องไปอธิบายให้นักฟุตบอลนะเอ้ยคุณนะคุณเล่นเปรียบเสมือนทีมฮอลแลนด์เมื่อ

0: คืนนี้นะจะมีโรคนี้นะจะมีโรคคอนเนอร์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปอธิบายให้คนที่ตุ๊กตาที่เล่นให้กับทีมเยอรมันแล้วก็เนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมไปทำแล้วพอกลับมา1เดือนเนี่ยเขาจะส่งลายเส้นมาให้ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มองว่าลายเส้นเนี่ยมันเป็นเทวดาแต่ลายเส้นเนี่ยในแต่ละคอร์สที่ผมไปอบรมเนี่ยมันก็มีความรู้ที่ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ผมเนี่ยไปได้ระบบการเล่นจากแอนดี้ล็อกสเบิร์กผมไปได้นะครับเขาเรียกว่าจิตวิทยานะครับเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยจากโจเซฟแวนกอร์นะครับแล้วผมก็ไปได้ผมอบรมเนี่ยผมมีบีไลเซนของยุโรปแล้วผมมีบีไลเซนในเอเชียอีก3ใบนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมพูดให้ฟังถ้าคุณเนี่ยคนไทยเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสได้ไปทำอย่างที่ผมบอกจะไปเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรเนี่ยคนไทยทำได้ครับคุณอย่าไปประเมินคนไทยต่ำผมบอกว่าที่พูดเนี้ยที่ผมพูดเนี่ย ผมไม่ได้หมายความว่าอยากให้ผมกลับไปเป็นทีมโค้ชทีมชาติผมบอกว่าผมเลิกแล้วผมอายุเยอะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าถามผมผมว่าคนไทยเนี่ยนะครับชั่วโมงเนี้ยคุณส่งไปที่ธวัชชัยดำรงของตระกูลดุสิตเฉลิมแสนทัตตะวันศรีปาน คนหนึ่งไปที่สเปนคนหนึ่งไปฮอลแลนด
1: ์
0: คนหนึ่งไปอังกฤษคนที่ไปเหล่านี้กลับมามันจะเป็นเขาเรียกว่าทรัพยากรที่มีค่าในเรื่องราวของโค้ชฟุตบอลแล้วเราก็จะได้โค้ชฟุตบอลดีๆเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเขาทำครับ
1: แม่อ่ะอีกนิดนึง
0: มีอะไรสงสัยไหม
1: หลังหมดสัญญานี่ถ้าจะกลับมาเป็นโค้ชไทยก็ไม่ได้ติด
0: คือคุณจะให้เขาเนี่ยออกรบให้เป็นโค้ชนะครับให้ทำหน้าที่เนี่ยคุณต้องให้อาวุธเขาสิอาวุธก็คือการส่งเขาไปเรียนไปเรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังแล้วกลับมาเขาจะได้ทำได้
1: น
0: ี
1: ่หมายถึงว่ามองต่อยอดในอนาคตคือสร้างโค้ชขึ้นมาเยอะๆแต
0: ่
1: ถ้าผมถามให้มันแคบลงเนี่ยเอาว่าหลังฮัตแม่เขาว่าเอาจริงพอทำบอลอาเซียนส่งออกมาอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกกลับมาใช้โค้ชไทยเถอะ
0: ก็อย่างที่ผมบอกไงคือถามว่าโค้ชไทยเนี่ยถามว่าคุณทำได้ระดับของการทำเนี่ยทำได้ดีแค่ไหนมันจะมีระดับของมันฟุตบอลเนี่ยผมพูดกับเจดว่าเจด AFC อะไลเซนส์ AFC อ่ะเคยเห็นไหมโค้ชญี่ปุ่นเกาหลีจีนหรือว่าโค้ชอาหรับมาเรียนอ่ะ
1: เออใช่ใช่ใช่
0: ทำไมโค้ชญี่ปุ่นเนี่ยเวลาอบรมก็ไปอบรมต่างประเทศปี2531นะครับคอร์สที่ผมเรียนเนี่ยนะครับ
1: โอ้31
0: 2531เนี่ยมีโค้ชญี่ปุ่น1คน
1: ครับ
0: มีโค้ชเกาหลี1คนมีโค้ชจีน3คน
1: นี่38ปีแล้วคุณฟัง
0: ต้อง
1: เรากำลังพูดถึงเรื่องเกือบ40ปีที่แล้ว
0: ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมสามารถนำมาเล่าให้ฟังได
1: ้เออๆก็เดี๋ยวตามกันต่อบอลไทยนะว่าจะเดินหน้ายังไงต่อไปเอเชียนคัพน่าจะประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: ฟุตบอลต่างประเทศอ่ะไปที่เนชั่นลีกหน่อยเมื่อคืนนี้ในลีก A
0: ครับ
1: แม่ฝรั่งเศสของซีดานเนี่ยไม่โดนก่อนนี่ไม่คึกคักนะ
0: จัดจ้านนะ
1: โอ้โหได้เห็นเกมรุกกันเต็ม
0: เจดไปดูวิธีการซ้อมนะที่ผมเนี่ยนะดูวิธีการซ้อมเล็กๆนะที่เขาถ่ายให้ดูนะผมตกใจอ่ะ
1: ครับ
0: ฟุตบอลซีนาดีนซีดานไม่มีการวิ่งโดยไม่มีลูกฟุตบอล
1: ไม่มีการวิ่งโดยไม่มีลูกฟุตบอล
0: วิธีการซ้อม
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นสมอลไซส์หรือว่าการจำลองการเล่นกับทีมคู่ต่อสู้มีฟุตบอลตลอดแล้วก็สนุกสนานไปดูศูนย์หน้าเนี่ยชื่ออะไรนะเขาบอกเลยว่าโอ้โหแบบทุกคนแบบตอนนี้มีความเชื่อมั่นในวิธีการของซินเดียนซีดา
1: ก็เมื่อคืนโดนก่อนนะลูเกบาคิโอยิงก่อนครึ่งแรกฝรั่งเศสตามหลังครึ่งหลังส่งไมเคิลโอลิเซ่รยันแชกีลงมา
0: โอลิเซ่เป็นคนพูด
1: เนี่ยแล้วก็ส่งเดซิเร่ดูเ
0: อ
1: โอ้แล้ว3ตัวนี้มีบทบาททั้งหมดนะครับเดซิเร่ดูเอเนี่ยยิง1แชกียิง1ไมเคิลโอลิเซ่ยิง2ท้ายเกมฝรั่งเศสแซงถล่ม 4-1 นะครับ ก็ถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกในบ้านของซีดานเลยน
0: ะ
1: โอ้ตอนนี้ก็นำเป็นจ่าฝูงส่วนอีกคู่นึงเนี่ยอิตาลีของโรเบโต้มันชินีอันนี้ก็ต้องถือว่าแม่ผมว่าก็เริ่มจะปลุกอิตาลีกลับมาเหมือนกันนะพี่หมอนะเมื่อคืนนี้ก็เปิดบ้านชนะตุรกีไป 3-1
0: ผมฟังเจดจากน้องคมวิจารณ์อยู่ดีโอ้โหวิจารณ์ดีมากนะครับคมพูดถึงตัวผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของตุรกีชั่วโมงนี้ไม่ไหวนะครับเนื่องจากเขาต้องบอกว่าหลีกภายในประเทศหรือว่าตัวผู้เล่นตัวหลักเจ็บอะไรเงี้ยโอ้โหอันนี้ต้องชมเลยทั้งสองคนผมนั่งฟังแล้วผมปรบมือให้
1: แล้วเมื่อคืนเนี่ย คือลำพังฮาคารชานานูรูนี่เจ็บแคนานยูดิสเจ็บปรากฏว่าเมื่อคืนอาดากือแลพี่หมอแล้วก็เจ้าบาริสยูมาสแบนอีกตุรกีจะไปเหลือใคร

0: โอ้โหเรียบร้อยส่วนอิตาลีเนี่ยผมว่าก็เริ่มจะเห็นสไตล์การทำทีมของมันชินี่นะท่ามกลางทรัพยากรนักเตะที่มีเท่านี
1: ้
0: สำหรับผมถือว่าโอเค
1: มันชินี่ไม่ธรรมดา
0: ให้เขาค่อยๆปรับทีมนะถ้าว่าอิตาลีก็กลับมาอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับ
1: ครับ
0: คือทั้งเกมถ้าเขาชนะตุรกีไปกลับเนาะ
1: ครับ
0: 4-1 เกมเยือนแล้วก็มีบุกไปเสมอฝรั่งเศสได้ไง
1: ครับ
0: ส่วนคืนนี้ดีกว่าคืนนี้ก็หลายคู่น่าสนใจเชิญพี่หมอเลย
1: โครเอเชียกับสเปนนัดที่แล้วโดนไป 7-0
0: ครับ
1: นะครับสำหรับโครเอเชียของโซลาเวนบิดิต
0: ตัวเลขมีตั้งเยอะ
1: แล้วก็ขอโทษนะเจนนะตัวผู้เล่นเนี่ยผมว่ามันถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายได้แล้ว
0: ใช่ไหม
1: คือใช้ผู้เล่นเก่าๆมันไม่ไหวแล้วนะแล้ววันนี้มาเจอสเปนเนี่ยของหลุยเดลาฟูเอนเต้โอ้โหนัดที่แล้วถล่มเช็กเกีย 3-1 ชนะโครเอเชีย 4-1 ชนะอังกฤษ 3-2 แล้วนั้นเนี่ยขอโทษนะซ้ายขวาเนี่ยนิโกวิลเลียมกับยาเมาศูนย์หน้าก็โอยาซาบาลนะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงคู่เนี้ยเท่าไหร่อ่ะผมใช้คำว่าเท่าไหร
0: ่อยู่ที่ว่ากี่ลูก
1: ใช่
0: แม่แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูเดลาฟูเอนเต้ด้วยเพราะว่าผมว่าพอเป็นนัดสุดท้ายอ่ะมันคงมีการคุยกันมาพี่หมอว่าลามินเล่นครึ่งนึงอะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะเพราะอย่างนัดกับเช็คเนี่ยก็ถอดลามินยามาช่วงพักครึ่งนะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วครึ่งหลังเนี่ยถ้าใครดูเกมกับเช็คเกียร์นะครับจะเห็นได้ชัดว่าลามินเนี่ยสำคัญจริงพี่หมอชั่วโมงเนี้ยสเปนมีกับไม่มีเนี่ยคนละแบบนะ
1: ถูกต้อง
0: ผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่าในรุ่นอายุเดียวกัน
1: อ
0: ่ะผมเชื่อว่าเขาดีที่สุดจริงๆเทียบปอนต่อปอนนะเหมือนนักมวยนะแต่เขาดีกว่าโรนัลโดเมสซี่อีก
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็อันนี้ผมว่าอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวนะไม่ต้องดราม่าส่วนอังกฤษจะเปิดบ้านเจอเช็คเกียร
1: ์โอ้โหต้องบอกว่าภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลเนี่ยดุจริงๆนะครับถ้าไม่นัดที่แพ้สเปน 2-3 แล้วนะผมว่าอังกฤษชั่วโมงนี้โอ้โหโอเพนเพลย์น่ากลัวมาก
0: เ
1: ออน่ากลัวมากเคนซาก้านะครับโมแกนโรเจอร์เอเซ่โอ้โหแดนกลางเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เช็กเกียนะครับของซาดิเดเนียไม่ใช่คู่ต่อสู
0: ้
1: ผมดูว่าสู้ไม่ได
0: ้โอ้แล้วแถมคืนนี้ลาดิสลาฟเครชี่พลังจากวูฟแบนด้วยแล้วก็ไม่มีตัวเก๋าอย่างซูเช็คกองหน้าไม่มีพัตติกชิกอย่างเงี้ยโอ้กองหน้าต้องใช้อดัมฮาโลเซกนี่ผมว่าเอาจริงมันรอดยากจริงน
1: ะ
0: ดูทรงแล้วเนี่ยพี่หมออังกฤษอยู่ที่ว่าจะยิงเท่าไหร
1: ่ถูกต้องเห็นด้วยวันนี้แพ้เยอะด้วยผมคิดอย่างนั้นนะส่วนสวิตเซอร์แลนด์กับมาซิโดเนียเหนือเนี่ย
0: ที่
1: ผมพูดเพราะอะไรเลยเพราะสวิตเซอร์แลนด์ของมูรัตจักขินเนี่ยโอ้โหผลงานดีมาก
0: เล่นสนุกเน
1: า
0: ะ
1: เล่นสนุกแล้วเล่นเกมลุกดีมากด้วย
0: สวิตนี่ดีตั้งแต่บอลโลก
1: ส่วนอีกคู่นึงเบฟฮาร์ดนะที่ออกมาพูดเพราะคิดถึงเยนอตสกอตแลนด์พบกับสโลเวเนีย
0: นี่มันประเทศที่ไปเรียนโค้ชเนี่ย
1: อันนี้เยนอตถ้าพูดถึงสกอตแลนด์ไม่ได้นะ
0: ครับ
1: เบฟฮาร์ด
0: อุ้ย
1: นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเซบาสเตียนบโกโยรี่นะครับก็ได้ทีมที่อาจจะไม่ดีมากแต่การพบกับสโลเวเนียเนี่ยผมยังดูว่าสกอตแลนด์เนี่ย
0: ในบ้านเนาะ
1: นะ
0: สกอตแมคเคนนี่นี่แบนนะกองหลังแต่ว่าก็ยังมีพวกจอห์นแม็กกินไงโอลี่แม็กเบิร์นี่อย่างเงี้ยโอ้แล้วสโลเวเนียชุดนี้เป็นชุดที่ แทบจะหาสตาร์ไม่ได้นะพี่หมอ
1: ถูกต้อง
0: เพราะเผลอดังสุดตอนนี้จะเป็นยาก้าดิโยเลยเนี่ยพอหลังจากลีดเนี่ยอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นี่คือเนชั่นลีกก็ย้ำว่านี่เป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับ ที่จะมีเนชั่นลีกให้ได้ดูกัน
1: จบได้แล้ว
0: จบละคืนนี้จบ
1: คนตอนนี้แฟนบอลนึกถึงบอลลีกอย่างยุโรปแล้ว
0: ก็เดี๋ยวจะบรรยากาศบอลยุโรปบอลสโมสรจะกลับมาอย่างพรุ่งนี้จะมีอาเซียนคัพแชมเปี้ยนชิพหรือว่าช้อปปี้คัพอะไรก็จะเริ่มวันแรกสโมสรอย่างบุรีรัมย์ราชบุรีบุรีรัมย์นี่แชมป์เก่าก็จะลงสนามก็ความบรรยากาศของฟุตบอลสโมสรจะกลับมานะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนเนชั่นลีกก็จะเบรกกันราวๆก็ไม่ถึงเดือนนะประมาณเพราะมันจะมาสัปดาห์ที่2ของเดือนหน้าก็ประมาณสักเดี๋ยวนะ
1: FIFA Day
0: ก็ออกก็เดือนนึงสิเบรกประมาณเดือนนิด
1: ๆ Kings Cup เนี่ย
0: ที
1: ่ศรีสะเกษ
0: ถูกต้องส่วนเนชั่นลีกก็จะกลับมาในแมตช์ที่5และ6นะครับซึ่งจะเป็น2นัดสุดท้ายนะน่าจะประมาณนี้ช่วงท้ายไปเก็บข้อความกัน
1: ครับ
0: โอ้โหนี่ยังไม่นับออนไลน์เลยนะเนี่ยทำไมโค้ชแบนยูตอนไร้ผ้าห่มเก่งพอมีผ้าห่มแย่แบบนี้มันผีผ้าห่มชัดๆเอ๊ะวันนี้มาเรื่องแมนยูได้ไงเนี่ย
1: เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหอมลง
0: หอมลงไปก่อนนะฮะบอกว่าโค้ชต้องให้เวลาเขาทำงานนานๆครับถึงผมจะไม่ชอบวิธีการทำงานของเขาแต่ผมว่าคนปล่อยให้ทำจนหมดสัญญา
1: โค้ชจะเก่งไม่ต้องรอให้แก่หรอก
0: อุ้ย
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คือถ้าคนมีความรู้ความสามารถเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเก่งตั้งแต่อายุยังน้อย
0: ชอบคำนี้โค้ชถ้าจะเก่งไม่ต้องรอให้แก่เหมือนนักบอลใช่ไหมถ้าจะเก่งเก่งเลยถ้าจะ16 17เก่งแล้ว
1: เนี่ยไอ้พวกที่ผมชอบธรรมวิศรีทำพูดบ้างนะเวลามีนักบอลเขาบอกว่านักบอลเนี่ยเวลานึกอะไรไม่ออกให้วิ่งไว้ก่อนธรรมวิศบอกว่าเราไม่ได้เล่นมาเล่นขี่ชานะ
0: ถือว่าเป็นนักบอล
1: คนที่วิ่งเยอะสุดไม่ได้หมายความว่าเล่นบอลดีสุด
0: นี่ถ้าพี่วังพี่แบนย้อมผมทองใส่ตาสีฟ้าพูดไทยไม่ชัดจะได้คุมชุดใหญ่ไหมครับ
1: ต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยถ้าไม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเพราะยุคเนี้ยคนที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยมักจะได้รับการยอมรับ
0: มีใน MOU อ่ะว่าจะต้องเป็นโค้ชต่างชาติ
1: แม่ถ้าคุณพูดอย่างนี้ตอนสมัยผมไปอบรมนะ
0: ครับ
1: ผมไปหาแบรนด์คิดอ่ะเพื่อนผมเป็นคนชวนให้อยู
0: ่ครับ
1: ถ้าผมอยู่ป่านนี้ผมสบายไปแล้ว
0: หมอมันจะมีฟุตบอล AFF แชมเปี้ยนลีกอีกแล้วเหรอครับหมอจากเด็กนนท์70คุ้นๆนะทีมอะไรทั้งที่มีประตูดีที่สุดของแมนยูนะนะฮะก็เรียบร้อยไปเจ็ดเชื่อไหมหมอจะให้โค้ชบังมาเป็นโค้ชแมนยูรู้ไหมจากเด็กนน
1: ท์เอ้าผมบอกแล้วไง
0: ที่หมอเคยพูดไว้หรอ
1: ก็ผมบอกผมพูดถึงไมเคิลคาริกนะ
0: อ๋อไอ้โค้ชวังไปคุมดีกว่
1: าผมบอกถ้านึกอะไรไม่ออกเลยลองนึกถึงโค้ชวังดูดิ
0: ครับเอาไปดูออนไลน์นะครับสวัสดีคุณชาววันนันคุณจุฑาทิพย์บอกว่าสุดครับบรรยากาศเงาๆหลังบอลจบคู่ชายเมื่อวานผมว่าก็สนุกดีนะคุ้มค่าโอ้โหอินฟานติโนนี่ยิ้มปั้นเลยเล่นกันแบบนี้นี่หุยปีหน้าเดี๋ยวจัดอีกแน่ๆดูทรงแล้วเขาไปเอาดีนักบอลมาเพียบเลยนะคือผมก็นั่งคิดนะมีตังไปจ้างอดีตนักบอลมาเอาทีมที่ดีกว่าบังคลาเทศได้ไหมล่ะโอ้โหอันนี้ไม่ได้ว่านะสวัสดีคุณมานพทักทายมานะครับคุณหมอเจนนักเตะอินโดนีเซียเมื่อคืนมีนักเตะอินโดแท้ๆคนไหนบ้างบอกหน่อยครับคุณจอยบอกว่าสวัสดีครับพี่หมอพี่เจตคุณสกายแมนคุณชาตินะครับแล้วก็พี่เจตบอลลีกกลับมาแล้วถูกต้องรอพี่เจตแพ้ทางโมโนแม็กเดี๋ยวรอพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ทาง YouTube คุณภัทรสอนทักทายมาคุณ SF คุณบิลพี่หมอพี่เจตคุณจักรวาลข่าวบอกเห็นด้วยนะพี่หมอเอาพี่ป๋องมาเลยนี่ๆเป็นไงนี่ผมจุดประกายแล้ว ป๋องโมเกทับพี่หมอตลอดต้องเอามาปะทะกันหน่อย
1: เดี๋
0: ยวเขาก็มาบอกพี่หมอมีอะไรหรือเปล่ากับพี่ป๋องเนี่ยเดี๋ยวพี่ป๋องเคมนะว่า
1: น้องเลิฟผมน้องเลิฟผมกลุ่มความลับใครบอกว่ากันชัยกลุ่มความลับป๋องนะผมว่ากลุ่มความลับเยอะ
0: ผมเสนอได้ไหมมาออกหมอเมาเก่าเกมแต่มาคุยเรื่องกีฬา
1: โอ้
0: คุยทุกเรื่องยกเว้นกีฬา
1: โอ้ยให้พูดเลยป๋อง
0: เนี่ยอินโดให้มันชนะไปเถอะมันทำทุกอย่างจริงๆตั้งแต่รอบไม่ใช่รอบรองตั้งแต่นัดสุดท้ายกับบังกลาเทศแล้วไม่เป็นไปได้ไงว่า92ยังไงอินโดนีเซียก็คือเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดของไทยนะครับแต่ว่าผมมองในแง่การปลุกกระแสบอลอาเซียนนะผมว่าโอ้โหเกมเมื่อคืนมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามบอลอาเซียนมันสนุกมันสนุกนะครับเอ๊ะหนหน้ามาไทยไหม
1: จะจัดหรือเปล่า
0: สมมติถ้าจัดถ้ามาไทย
1: ไม่ได
0: ้ผมว่าหลุดจากอินโดก็ต้องไทยเปล่า
1: ศักยภาพเราพร้อมอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวว่ากันนะครับพี่หมอก็แฟนพันธุ์แท้ทีมชาติฮอลแลนด์เพราะเป็นขาประจำอัมสเตอร์ดัมอุ้ย
1: ผมไม่อยากใครอยากฟังเฮียนอตเยอะ
0: อย่ามาสายนะห้ามนะภาษาน่าจะเป็นปัญหาสำหรับโค้ชไทยไหมครับ
1: ก็อย่างที่บอกแต่จริงๆแล้วผมพูดตั้ง20ปีแล้วถ้าผมเป็นนายกสมาคมผมจะเปิดสอนภาษาอังกฤษเช้าวันเสาร์อาทิตย์ใครมาเรียนก็ได้ผู้ตัดสินก็ได้โค้ชก็ได
0: ้
1: พอเป็นพื้นฐานไปได้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ถึงขนาดบอกโอ้โหต้องเรียนเราไม่ใช่ภาษาพ่อแม่เรา
0: คุณนิพัฒน์บอกว่าบอลไทยแพ้ทีไรต้องคอมเมนต์ว่าทีมชาติเราตลอดผมว่าก็เราต้องแยกประเด็นนะผมว่าในแง่นักฟุตบอลเราชื่นชมนะ
1: ใช่อ
0: ันนี้เราสุดยอดแต่ว่าในมุมโค้ชเรามีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์เราก็ต้องชี้ทั้งจุดที่เรามองว่าเป็นจุดเด่นและจุดด้อยไม่งั้นจะมีอาชีพผู้สื่อข่าวกีฬาทำไม
1: ถูกต้อง
0: จบสวยไหม
1: ถูกต้องครับใช่เลยเคยฟังไหม
0: ดังนั้นก็เอาแค่รายงานข่าวสิครับไม่ต้องมีความวิจารณ์โอ้เขาจะจ้างผมกับพี่หมอเมามาเพื่อเอ้าอันนี้ผมแค่เบาๆนะเดี๋ยวช่วงหน้าอธิคม
1: โอ้ย
0: นี่ตัวหนักเลยนะ
1: ใครอ
0: ธิคมภูเก้าล้วนมา
1: โอ้ยต้องบอกคมด้วยนะผมชมนะเมื่อวานบรรยายวิจารณ์ฟุตบอลเนชั่นลีกผมนั่งฟังอยู่โอ้โห
0: สุดคมเนชั่นลีกหมดเวลานะครับช่วงหน้าเดี๋ยวตามมาต่อในที่ไหนกูรูครับพี่หมอเมาผมเจ็ดลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟทิกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟทิกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟทิกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมนี
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายตี้นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดย
8: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark Aetherea Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
9: ้เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
10: 17นาฬิกา34นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนายที่นายกูรูนะครับวันนี้นายที่นายกูรูอาจจะน้ำเสียงแปลกไปหน่อยเพราะว่ามีผมของอธิคมภูเก้าล้วนครับเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับพี่เอกนพดลนะครับสวัสดีพี่เอกด้วยนะครับ
11: สวัสดีครับคุณคมครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้รบกวนน้องคมหน่อย
10: เอายินดีครับ
11: เพราะว่าทีมงานบางท่านก็ติดธุระด่วนบางท่านก็ออกจากบ้านไม่ได้
10: ใช่
11: บางคนก็ติดงาน
10: เมื่อเช้าฝนมันลงแรงมาอีกรอบแล้วเน
11: า
10: ะ
11: โคตรน่ากลัวเลย
10: คือตอนนี้กลายเป็นว่าฝนตกเมื่อไหร่คนกรุงเทพก็จะหลอนไปแบบรอบนึงอะว่าเอ๊ยยังไงวะ
11: เสียวเลยเน
10: า
11: ะ
10: ใช่วันนี้ฝนตกผมนั่งเอาละ
11: เฮ้ยฝั่งนู้นเป็นไงบ้าง ผมอยู่แถว
10: ปกติครับ
11: พระราม2
10: ใช่อยู่บางแคครับก็ยังปกติอยู่ยังไม่ได้

0: เริ่มจากเชิญชวนท่านนักกอล์ฟนะครับแล้วก็ผู้สนใจทั้งหลายนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย FM Classic Active Radio ของเราร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99กับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026นะครับมาลุ้นกันปีนี้นะครับทีมไหนจะเป็นแชมป์ออกรอบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกนะครับพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับก็พบกันในวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับหรือ0809195365หรือทางเพจ Facebook FM 99ของเรานะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนรายการในที่นายกูรูของเราวันนี้นะครับขอขอบคุณเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับและขอขอบคุณ M150เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 ครับผม
1: ครับผมอ่ะช่องทางในการติดต่อพูดคุยกันนะครับช่องทางหลัก SMS ก็ส่งมาได้เลย
0: ครับ
1: 4689899
0: ครับผม
1: ส่วนโซเชียลนะครับก็เพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube
0: ครับ
1: FM 99 Active Radio อันนี้ดูเค้าเรียกว่าชมความรอของอธิคมได้ชมมาขาวได
0: ้วันนี
1: ้แล้วก็คอมเมนต์กัน
0: วันนี้เพิ่งไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่มาบัตรประชาชนหมดอายุนะครับก็พอถามมาแล้วก็ถามว่าเอ้ยตัวเองเอ้ยเหมือนพี่แดกบิ๊กแอดเหมือนกันเนี่ยเรา
1: เออเหมือน
0: ไม่คือพอบอกพี่แดกเราก็ต้องถามตัวเองสรุปว่ามันดีป
1: ่ะเอาดีสิ
0: พี่แดกเขาก็เท่ไงเออนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยสีเสื้อเนี่ยจะแบบสีสดหน่อยเพราะว่าคนตาถ่ายแบบชาชนก็ต้องแบบใส่เสื้อสีสดๆใช่ไหมมันถ
1: ึ
0: ง
1: ขึ้นเหลืองบราซิลนะ
0: ใช่ใช่ก็บราซิลแหละ
1: อินเทรนกับในช่วงทีมชาติหน่อย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่แฟนบอลอดใจรอหน่อยนะ
0: วันนี้มันคือ
1: ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายแล้ว
0: ใช่แต่ใช่ก็อดใจไม่ได้นะพี่เอกนะต้องใช้คำว่ากัดฟัน
1: เฮ้ยแต่ผมอ่ะกับการว่าฟีฟ่าเดย์ล็อตเนี่ยสำหรับผมรู้สึกตื่นเต้นนะผมว่าไม่ปล่อยเท่ากับทุกครั้งที่ผ่านมา
0: คือถ้าถามผมไม่ถึงขั้นตื่นเต้นแต่ผมกลับรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่เฉยไม่รู้สึกเฉย
1: ครับ
0: จนมา2 วันที่ผ่านมานี่แหละนะครับคือจริงๆอ่ะตั้งแต่เบรกวันแรกมาจนถึงสักประมาณวันนี้วันอังคารใช่ไหมครับสักวันเสาร์เนี่ยยังรู้สึกว่าเออฟุตบอลมันยังเต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่พอเข้าวันอาทิตย์จันทร์2วันที่ผ่านมาม ันเป็นนัดที่4
1: ใช่
0: ของยูฟ่าเนชั่นลีก
1: มันเป็นแมตช์สุดท้ายแล้ว
0: แล้วเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยหลายทีมกรอบเล่นกันแบบไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ค่อยจะออก
1: ไม่รู้ว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่าโมเดลเดียวแบบนี้หรือเปล่านะว่าฟีฟ่าเดย์ในช่วงฤดูกาลเปิดอะคุณคม
0: ใช่ใช
1: ่ควบ2เดือนติดแต่ผมว่ามันก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะ
0: ครับ
1: แต่สำหรับผมถ้าเล่นได้มันเหมือนครั้งเนี้ยก็โอเค
0: ไม่ผมอะลองนั่งดูโปรแกรมของการแข่งขันในหลายๆทวีปไปนะครับคือทำไมเหมือนฟีฟ่าเดย์รอบนี้ต้องการชูมาที่รายการฟีฟ่าอาเซียนพี่เข้าใจไหมคืออย่างผมไปดูอย่างโซนเอเชียของเราเนี่ยเราจะได้เห็น
1: พูดเอาใจอินฟอร์ติโน่ป่ะ
0: ไม่ได้อันนี้เป็นพูดเอาใจนะเราเห็นอาราเบียนกัฟครับครับในโซนตะวันออก
1: อ่ะเขาก็แข่ง
0: ใช่ไหมใช่เขาแข่งกันคือในระหว่างที่เราเตะฟีฟ่าอาเซียนนะทวีปอื่นเขามีกันหมดเหมือนกันหมดเลยอย่างโซนแอฟริกาเขาเตะแอฟริกันคัพออฟเนชั่น
1: รอบคัดเลือกใช่
0: ซึ่งอันนั้นเขาต้องเตะอยู่แล้วแต่เป็นว่าการเบรกทีมชาติยาวนานแบบนี้เนี่ยมันทำให้เขาก็ไม่ได้เลือกผู้เล่นที่แบบต้องดีที่สุดมาค่อยๆแบบค่อยๆมาเติมอ่ะพวกชุดใหญ่ทีมใหญ่ค่อยมาเติมอะไรเง
1: ี
0: ้ยในขณะเดียวกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คืออย่างโซนเอเชียเราก็จะมีอาราเบียนกัฟครับโซนเอเชียเหนือญี่ปุ่นมีคิรินชาเลนจ์ครับ
1: ใช่
0: นะครับ
1: คือญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งอุ่นเครื่องธรรมดา
0: ใช่
1: แล้วก็มาจัดเป็นทัวร์นาเมนต
0: ์ใช
1: ่มีชื่อรายการของเขา
0: ใช่แต่เหมือนกันว่ารายการที่จริงจังแล้วก็นับฟีฟ่าเขาเรียกอะไรแรงกิ้งฟีฟ่ามีการแข่งชิงแชมป์มันกลับมาอยู่ที่ฟีฟ่าอาเซียน
1: สมมตินะคุณคมพูดเล่น
0: ๆแค่รายการเดียว
1: พูดเล่น
0: ๆครับ
1: แชมป์ฟีฟ่าอาเซียนครับถ้าตีสักหนึ่งโควต้า
0: ไต่ฟุตบอลโลกเลย
1: เออสวยนะ
0: โหมันแค่ไต่ในความรู้ผมนะคือมันสวยแต่มันก็แค่มันเป็นภูมิภาคเดียวอ่ะมันไม่ใช่แบบจะมาตีรวม
1: คงเป็นภูมิภาคเขาเรียกว่าเล็กๆที่อินฟอร์ติโนสามารถเข้ามากระทืบได้อ่ะ
0: ไม่แล้วผมจะบอก
1: คุณเข้าไปล้วงลูกพวก ญี่ปุ่นเกาหลีซาอุ

0: ไม่ค่อยได้ไงคุณก็เลยมาอาเซียนไง
1: ถ้าตีโควตาพวกนั้นเข้ามาได้นะผมจะบอกเลยว่าฟีฟ่าอาเซียนรอบหน้านะคุณจะเต็มไปด้วยทีมชั้นนำจะไม่มีหรอกปากีสถานออสเตรเลียมาแน่ออสเตรเลียมันมาแน่
0: ทำได้เลยนะ
1: ใช่นะครับก็เลยรู้สึกว่าเหมือนฟีเบรกฟีฟ่ารอบนี้มีขึ้นเพื่อทดสอบฟีฟ่าอาเซียนว่ามันปังขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าถามผมอ่ะผมว่าปังแค่นัดชิงไม่รู้นะ
0: อืมใช่ใช
1: ่ผมว่าที่เหลือ
0: สมมติว่าไทยตกรอบไม่ได้เข้าชิงมันก็กอย
1: ใช่
0: มันก็คือคักแค่อินโดกับคืออินโดนะคือคักอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพ
1: ถูก
0: เขาเล่นในบ้านแล้วมันเป็นชุดใหญ่
1: ใช่
0: ส่วนเราเองก็ไปในสภาพที่ก็ผมเมื่อกี้ฟังพี่หมอพิเชษฐ์สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นด้วยกับพี่หมอคือเข้าชิงก็ไม่ได้แย่แต่สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลบ้านเราคาดหวังอ่ะมันคือวิธีการของฮัสซัน
1: ใช่ใช่ใช่
0: คุณจะเล่นในโซนอาเซียนแบบเนี้ยบางทีมันไม่พออ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: มันต้องบู๊กว่านี้มันต้องแข็งแกร่งกว่านี้มันต้องดีกว่านี้อย่างเงี้ย
1: แล้วเดี๋ยวเราจะมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็คือเอเชียนคัพช่วงต้นปีนะครับซึ่ง
0: โอ้โหนั้นโหดกว่านี้
1: พอเราพูดพอเราเห็นวิธีการเล่นของไทยเราในฟีฟ่าอาเซียนคัพเราตั้งคำถามเยอะมากว่ารอดไหมวะ
0: ไม่ใช่รอดหรอกก็อยู่กลุ่มญี่ปุ่นน่ะ
1: อ้าวแต่ว่าตอนที่เรามีโค้ชคนเก่าที่เป็นคนญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะเอ้ยเรากลับสู้ได้สนุกมาก
0: อิชิ
1: ใช่อิชิตอนนั้นเราสู้ได้สนุกมากจนเราไปพลาดแพ้อุซเบกิสถานในรอบตัดเชือกนะครับซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าคือผมเพิ่งพูดไปเมื่อวานในรายการสปอร์ตไกด์เหมือนกันพี่เอกว่าเอาจริงๆนะจริงๆอ่ะผมว่าสมาคมฟุตบอลหรือว่าทีมฟุตบอลไทยอ่ะควรจะต้องเน้นในการฟีฟ่าให้แน่นกว่านี
0: ้
1: เพราะว่าถึงตรงนี้แล้วอ่ะพวกคุณยังไม่มีความสำเร็จใดๆเลยไม่มีถ้วยรางวัลในมือเลยเป็นรองแชมป์2รายการนะครับแล้วก็มี
0: ล่าสุดรายการล่าสุดเป็น2รายการอาเซียนนะ
1: ใช่ไง
0: เป็นชุดไม่เต็มเลยชุดใหญ่
1: ใช่
0: ก็ไม่ได้แชมป
1: ์เป็นรองแชมป์2รายการแต่คือจะเอาเหตุผลที่บอกว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยสามารถหาเงินรางวัลได้รวมประมาณ16ล้านแล้วนะคือผมว่ามันไม่ make sense กับเหตุผลนี้สักเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือมันกลายว่า
0: 2รายการ16ล้าน
1: ใช่ใช
0: ่โอ้โหความคาดคือแฟนบอลไม่ได้โฟกัสเรื่อง
1: ถูกต้อง
0: ใช่มั้ย
1: เราไม่ได้โฟกัสเรื่องเราไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินน่ะ
0: ใช่
1: แต่เราโฟกัสเรื่องความสําเร็จแล้วอีกอย่าง
0: คือสมมติว่าอาเซียนครับนะอันนี้มองแบบแฟนบอลที่แบบต้องการถึงความสําเร็จอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: คุณไม่ต้องมีเงินรางวัลก็ได้แต่คุณคว้าแชมป
1: ์ถูกต้อง
0: น
1: ี่
0: มันคือความรู้สึกของแฟนบอลชาวไทยที่ต้องการ
1: ใช่คือจะบอกว่าเอ้ยเราต้องก้าวข้ามอาเซียนแต่อาเซียนเรายังก้าวไม่ข้ามเลยแล้วเราจะไปสู้อะไรกับเขาอ่ะ
0: สรุปคือทีมชาติไทยห้ามก้าวข้ามอาเซียนเด็ดขาด
1: ผมกลับมองว่ามันต้องมันใช่มันจะใช่มันก้าวข้ามไม่ได้มันก้าวข้าม
0: เขาแบบพูดแบบเพื่อนๆคุยกัน
1: อ
0: ่ะอย่าก้าวข้ามเลยในชั่วโมงเนี้ยอย่าก้าวอย่าเรียกว่าก้าวขึ้นบันไดอย่า1ขึ้น5
1: ครับ
0: มันจะก้าวข้ามได้ยังไง
1: ขาไม่ถึง
0: เดี๋ยวผมแจ้งผลฟุตบอลยูฟ่าในชลีก่อนคุณผมบอลไทยก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานเนี่ยเป็นค่ำคืนของรองสุดท้ายละก็มีลงเล่นกันตั้งแต่ช่วง 5:00 นนะครับ
1: ค
0: ุณนายขามีไซปรัสนะครับก็ชนะลัตเวีย 2-1 ฝรั่งเศสชนะเบลเยียม 4-1 นะครับมีอิตาลีชนะตุรกี 3-1โรมาเนียแพ้กับสวีเดน 0-1 ยูเครนแพ้ฮังการี 1-2 บอสเนียชนะโปแลนด์ 1-0 นะครับไอร์แลนด์เหนือกับจอร์เจีย 0-0 เช่นเดียวกับมอนเตเนโกรก็เสมอกับอาร์เมเนีย0-0
1: คู่ไอร์แลนด์เหนือเนี่ยจริงๆควรจะต้องมีประตูนะเพราะว่ามีจังหวะได้จุดโทษของไอร์แลนด์เหนือด้วยแต่ว่าติดเซฟของจอร์จีมาร์เมดาชวิลลี่นะครับก็อยู่ฟันในชลิกเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปเน้นคู่ฝรั่งเศส
0: ไม่พลาดคู่ไหนไหมเมื่อคืน
1: ไม่ได้พลาดครับไม่ได้พลาดนั่งดูอยู่คู่ฝรั่งเศสกับเบลเยียมแล้วความรู้สึกว่าคือเหมือนไม่รู้ว่าผมเป็นคนชอบซีดานเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วด้วยหรือเปล่านะ
0: เจนนี้ยังไงก็ชอบ
1: ใช่คือผมมาเป็นคนเชียร์ฝรั่งเศสด้วยในวันที่พวกเขาเป็นแชมป์โลก1998
0: จุดเริ่มต้นที่เชียร์ฝรั่งเศสคือเมียกาลอมเบอร์ใช่
1: ไหมไม่ใช่
0: ชอบเมียกาลอมเบอร์ก็เลยเอาฝรั่งเศส
1: ผมเชียร์ฝรั่งเศสเพราะว่าช็อตที่ซีดีซีดานไปกระโดดย่ำโมเมนต์อัลจาเบอร์ในซาอุดีเกมจะ 5-0 ผมจำได้ฝรั่งเศสชนะซาอุดีอาระเบีย 5-0 ฟุตบอลโลกนัดที่2 1998แล้วนัดสุดท้ายซีดานโดนแบน
0: ในรอบ
1: แ
0: บ่งกลุ่มก็8พอดี
1: ใช่นะครับจำได้โหซีดีซีดานนี่เก่งเก่งไม่พอแล้วมันแบบมันมีความเกรียบกราดอ่ะมันไม่ได้แบบ สวยงามอย่างเดียวแต่ว่ามันมีความเกลียวกาดด้วยก็เลยชอบซีดาน
0: ครบเครื่องนะ
1: ใช่
0: ได้บูได้บุญนะ
1: แล้วเมื่อวานเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าฝรั่งเศสชุดนี้คือเราดูฝรั่งเศสมาทุกเกมนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าเออเขาเอาตัวตนเขาไปใส่ในทีมชาติฝรั่งเศส
0: เห็นเขา
1: จริงๆ
0: เขาเห็นเขามีแอบยิ้มนะลูก3-1ลูกอะไรสักอย่างเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหแบบโล่งอ่ะโล่งอกอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าเล่นในบ้านมานัดที่แล้วคิดว่าคือ2นัดแรกนอกบ้านชนะหมดกลับมาเล่นในบ้านนัดแรกก็คิดว่าจะชนะได้ตามเหมออิตาลีแล้วพอเมื่อวานเนี้ยมันก็เลยกลายว่าบังคับชนะนะฝรั่งเศสนะครับจะมาบอกว่าเอ้ยแต้มเหนือกว่าคนอื่นแล้วอันนี้ไม่ได้ต้องชมเบลเยียมชุดนี้อันตราย
0: เมื่อคืนเบลเยียมก็สู้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปดูรายละเอียดเอาคู่นี้ก่อนแล้วกันช่วงแรกเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาดูอิตาลีเนาะ
1: ได
0: ้ฝรั่งเศสกับเบลเยียมก่อนที่จะเริ่มเนี่ยฝรั่งเศสคือหนึ่งในทีมที่มีโอกาสที่จะถ้าชนะและผลการแข่งขันเป็นใจเนี่ยก็ขึ้นจากฝูงก็เข้ารอบ8เลยก็เมื่อวานเรื่องไลน์องไลน์อัพถือว่ามีอะไรพลิกเซอร์ไพรส์หรือว่าปกติไหม
1: สำรองยกชุดนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยฝรั่งเศสใช้สำรองยกชุดไล่มาตั้งแต่ผู้สับประตูเปลี่ยนจากไมค์เมยองเป็นเกียร์โมเรสนะครับในขณะที่4กองหลังเนี่ยใช้แอนดี้ดิฟยืนแบ็กซ้ายชูคูเน่ยืนแบ็กขวาเซนเตอร์แบ็กเป็นเลนิโยโรแล้วก็แม็กซองเลอร์ครัว
0: ครับผม
1: กลางเนี่ยใช้มานูโกเน่เอโรโดกามาแวงก้าแล้วก็มาร์เก็ตอักลิอุชนะครับส่วนขณะที่3ตัวรุกอุชมานเดเบเล่เอสวาเลอร์ปอแล้วก็แบรดลีย์บาคูล่านะครับ
0: ถ้าเป็นชุดตัวใหญ่จ๋าจริงๆก็จะเป็นเดเบเล่ตัวเดียวนะ
1: ใช่จริงๆช่วงหลังเดเบเล่ไม่ค่อยขึ้นตัวจริงแล้วด้วย
0: บาคูล่านี่ก็สำรองจ๋าแล้ว
1: โอ้เมื่อวาน
0: สู้ดูเอไม่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ขออนุญาตแฟนลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหแบทลี่บาคูล่าสู้ดีเซเรไม่ได้ด้วยประกันทั้งปวงจริง
0: คุณเอาไม่ต้องคิดเยอะหรอก ถ้าดีเปเช่ไม่ตัดสินใจง่ายหรอกกับการขายอ่ะ
1: คือ
0: ในมุมของฟุตบอลน่ะ
1: เขาวิ่งเร็วนะผมว่าบาคูล่ากับอุสมานเดเบเล่อ่ะมันเหมือนกันเกินไป
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ดูเอดีกว่าบาคูล่านะผมว่าเขาเฉลียวฉลาดกว่า
1: ใช่ๆก็เมื่อวานน่ะเขาโดนเปลี่ยนลงมา5นาทีเขายิงประตูตีเสม
0: อ
1: ให้ทีมชาติฝรั่งเศสได
0: ้
1: นะครับหลังจากที่โดนนำมาโอ้โหไม่รู้ตั้งกี่นาที
0: ส่วนเบลเยียมน่ะเบลเยียมเป็นช่วงที่ใช้คำว่ากำลังเปลี่ยนถ่ายสายเลือดอยู่เหมือนกันนะ
1: ได้ครับได้แล้วก็มีหลายคนผลงานดีมากนะครับเอาจริงเนี่ยถ้าเราดูจากคะแนนน่ะแล้วหรือว่าดูจากผลการแข่งขันนะคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยโอ้โหเบลเยียมนี่สงสัยเมื่อคืนนี้โดนถลุงแน่นอนแต่ผมจะบอกว่าเบลเยียมเล่นดีมา70นาทีเลยนะครับ
0: เอาจริงๆเมื่อวานลูกากูลงตัวจริง
1: ใช่
0: ครับถ้าแนวรับโอ้โหช่วงหลังเมคเคเล่ขึ้นมาเป็นตัวหลักของ
1: ใช่ครับเป็นแล้วเมคเคเล่เป็นตัวหลักไปแล้ว
0: แบ็คขวาอาคาซานยังโอเค
1: แต่คู่นี้ผมว่าเล่นดีคือคู่เดียวกับที่ชนะอิตาลี 3-0 นะครับก็เป็นคู่นี้ครับแล้วได้เมคเคเล่กับนาธานเอ็นกอยนะครับทีมดีกาสตาเนี่ยเขาการันตีแบ็คขวาอยู่แล้วแต่แบ็คซ้ายเนี่ยเขาจะสลับเอาแม็กซิมเดอไกเปอร์มั่งเอาโยคินเซสมั่งเนี่ยสลับลงไป
0: ก็ถือว่าเบลเยียมก็โรเตชันเหมือนกันนะ
1: โรเตชัน
0: เมื่อวานบอกคุณโกมูสามสัปดาห์คุณ
1: เบลเยียมเมื่อวานนี้ไม่มีเควินเดอบรอยไม่มีมิกากอดเป็นสำรองชาวดิเทอร์เรอร์เป็นสำรองนะครับแต่ผมชอบโดดี้ลูกิบาเกโอมากเลยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตัวนี้มันไปอยู่แบบทีมไม่ใหญ่วะอะไรเงี้ยเพราะว่าปัจจุบันเขาก็เหมือนจะอยู่กับทีมไม่ใหญ่มากอ่ะ
0: ครับผม
1: ก
0: ็ครึ่งแรกอ่ะเบลเยียมขึ้นนำก่อนลูกิบาเกโอ
1: ลูกิบาเกโอพี่เห็นจังหวะทะลุช่องนะ
0: มันโอช่องแบบนั้นผมจ่ายก็ทะลุคุณคม
1: ไม่ถูกต้อง
0: ดูเบลเล
1: อร์เราไม่เห็นโรเมโอลาเวียจ่ายบอลแบบนี
0: ้ผมรู้สึกว่า
1: คนจ่ายคือโรเมโอลาเวียนะครับ
0: เอามิดฟิลด์ไทยลีกบ้านเราไปจ่ายก็ทะลุ
1: ใช่ไหม
0: เพราะคู่เซ็นเตอร์มันยืนห่างมากดันลายสูงแล้วลูมันใหญ่
1: ใช่
0: พอเปิดช่องนั้นแล้วลูกิบาเกโอเป็นฟุตบอลที่สเปดต้นดีอยู่แล้ว
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็หลุดแบบหลุดทั้งแผงเลยอ่ะหลุดแบบหลุดน่าเกียดมาก
0: ครับผม
1: คือตอนนี้ผมกำลังตั้งคำถามกับแม็กซ์ซองเลอร์ครัวว่าเขาเก่งจริงหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยถ้าเทียบกันระหว่างแม็กซ์ซองเลอร์ครัวกับเลนิโยโรผมชอบเลนิโยโรมากกว่านะผมงงว่า
0: ปกติคู่พัดแน่ครับชักเค้นะ
1: จะเป็นจะไม่ชักใช่ไงแต่คือแม็กซ์ซองเลอร์ครัวเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวตายตัวแทนของใครก็ได้ถ้ามีใครหายไป
0: แต่ผมเห็น
1: คนแรก
0: ผมเห็นเขานิ่งเขามีทรงตั้งแต่ตอนบอลโลกนะ
1: ใช่แม้ซองเลอร์ครัวเขาดีกับคริสพาเลตตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนมาเชลซีแต่เมื่อวานเนี้ยเท่าที่ผมเห็นก็คือเลนิโร่เนี่ยจะเป็นตัวคล้ายๆสต็อปเปอร์ครับเป็นตัววิ่งปะทะแล้วแม้ซองเลอร์ครัวจะเป็นตัวดักทางแต่ลูกนั้นน่ะคือความผิดของแม็กซ์ซองเลอร์ครัวที่เขายืนห่างออกไปมา
0: ใช่ใช่ใช่
1: นะครับแล้วเมื่อวานนี้โดนใบเหลืองด้วยจากจังหวะทำฟาวแบบง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับ
0: แล้วยิงสวยด้วยนะ
1: สวยมากครับ
0: โอ้ยิงดีมาก
1: ดูนี่ลูกิบาเกโอสวยมากซึ่งนำ 1-0 มา70นาที
0: ก็ซีโอ้โหซีดานก็ไม่รู้จะเกาหัว
1: ใช่
0: ไม่มีผมให้เกาสำรองตัวจริงลงมา
1: จน ต้องเอาไมเคิลโอลิเซ่ลง
0: ใช่โอลิเซ่มี

0: ชากีลงมา
1: ใช่โอเซ่ชากีดูเอนะครับแล้วก็เป็นดิชเวดูเอนะครับที่ยิงประตูตีเสมอให้กับทีมชาติฝรั่งเศสก่อนที่รายันชากีจะมายิงประตูขึ้นนำนะครับแล้วก็ไมเคิลโรเซ
0: ่
1: มาบวกอีก2ประตูในช่วงท้ายเกมกลายเป็นว่า
0: ใครที่ไม่ได้ดูเกมนี้นะคุณคมคงคิดว่าโอ้ฝรั่งเศสชนะสูสีบนฝั่งเดียวนี่ไม่ใช่นะ
1: คือผมจะบอกว่าเกมกับเบลเยียมเนี่ยนะครับย้อนกลับไปในวันที่พวกเขาไปเยือนที่บราเซลเนี่ยฝรั่งเศสก็ใช้15นาทีสุดท้ายนะครับในการเปลี่ยนไมเคิลโรเซ่ลงมายิงประตูชัย 1-0 แล้วกลับออกไป
0: เหมือนพอเห็นซีดานตอนที่ลูกทีมเขาเสมอขึ้นนำฉีกหนีเหมือนกับเขารู้สึกแบบมัน
1: เขาคิดถูกเลยเหมือนเขาเขามือทองเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่
1: เปลี่ยนตัวลงมา
0: แต่ว่าฝรั่งเศสชุดนี้ตัวสำรองมันผมว่ามันเหมือนกับอาร์เตต้ามีสำรองในอาร์เซนอลอ่ะสำรองลงมามันคุณภาพมันไม่ดรอปไง
1: ใช่
0: มันเรียกว่ามันซัดต่อเนื่องได้เลยอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่มันกลายเป็นเหมือนแค่เล่นประคองเฉยๆพี
0: ่
1: อย่างเมื่อวานเนี่ยผมว่าคนที่สอบไม่ผ่านเลยคืออิสเบลเลอร์ปอมากมากเลยอ่ะคือติดมาได้แค่วะอะไรเงี้ยแล้วไปดูอายุมัน26แล้วนะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะ
0: ก็ปีที่แล้วเขาดาวซันโบใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โซลิจึง
1: กับแบรนด์นะคร
0: ับ ก็อาจจะให้ของขวัญไงบอลโลกไม่ได้ไป
1: คือใช่ไหม
0: แต่ผมเข้าใจว่าไอ้พวกเล่นดีๆพอมีชื่อมีคลาสในลีกอ่ะมันก็ไม่แปลกหรอกว่าบางโค้ชบางคนมันเรียกมา40 50ตัวไงเอามาลองกันถ้าได้ก็ไปต่อถ้าไม่ได้ก็พอแค่นี้อะไรอย่างงี้
1: คือมันกลายเป็นว่าเหมือนเมื่อวานอ่ะเอสเบลปอเหมือนแบบเหมือนลงให้ครบ10คน11คนแค่นั้นเอง
0: กดดันไหมเกรงไหม
1: หมายถึงใครครับ
0: หมายถึงว่าเลปอเนี่ยอาจจะเป็น
1: ผมว่าไม่นะ
0: คุณซูเป็นซีดานแล้วอยู่ภายใต้รอบร้อนรุ่นพี่ที่แบบเราเองก็เป็นเด็กใหม่ในนามทีมชาติ
1: เขาก็ป้อนให้มันเยอะนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าไม่ได้ปล่อยให้เดียวดายเลยครับเขาก็เล่นกันเป็นทีมดีอะไรเงี้ยอย่างเอาถ้าชุด11เล่นตัวจริงนะคนที่ผมชมที่สุดเมื่อวานนี้ผมไปชมแอนดี้ดิยูฟนะ
0: แ
1: อนดี้ดิยูฟแบ
0: ็คอินเตอร์
1: ใช่ใช่เพราะว่าโดยเนื้อแท้เขาอะเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์นะครับแต่ว่าช่วงหลังอะอินเตอร์เหมือนขาดวิงแบ
0: ็
1: กแล้วก็กลายว่าแล้วทีเขาเล่นได้ทั้งซ้ายและขวาเลยอะมันเลยว่าเขาดูสารพัดประโยชน์แล้วก็พลาดดี
0: แต่พอเรามาดูอย่างไลอัพอะโอเคถึงว่าฝรั่งเศสเหนื่อยเพราะว่าไลอัพสวีดตัวจริงมันไม่ฟู
1: มันสำรอง
0: ถ้าฟูทีมก็อาจจะนวดตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็ได้
1: ใช่นะครับก็เลยกลายว่าก็ยังก็แต่ที่ต้องเจ็บใจจริงๆสำหรับเบลเยียมเลยคือไมเคิลโอริเซ่นี่แหละเพราะว่าวันที่ไปเยือนบราซิลโอริเซ่ก็เป็นคนยิงวันมาเยือนที่ฝรั่งเศสโอริเซ่ก็ยิง2ลูกแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยยูเนชั่นลีกรอบนี้โอริเซ่ยิงไป4ประตู3ประตูคือการยิงเบลเยียม
0: นี่ยิงแข่งกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมบาเยิร์นนะ
1: ใคร
0: ออริเคน
1: ออริเคนใช่
0: ก็แต่ซ้ายของเขาดูเพลินมากนะ
1: เพลินครับ
0: โอ้ดูเพลินเนี่ย
1: คือไปเล่นบีขวาแล้วตัดเข้ามาเนี่ยโอ้มันหมูแล้วการออกบอลแต่ละดอกมันฉลาดอ่ะ
0: อ
1: ย่างประตูที่ดิเวตดูเอตีเสมอเขาก็เป็นคนแอสซิสต์เข้ามาแล้วดูเอตตัดจากซ้ายเข้ามาแล้วก็หมุนตัวยิงเข้าไปนะครับคือต้องชมเมื่อวานนี้ว่าการเปลี่ยนเกมของฝรั่งเศสดีกว่าทางฝั่งของเบลเยียมชัดเจน
0: ครับ
1: นะครับ
0: พอชนะนี่ขึ้นได้เป็นจ่าฝูง10แต้มอิตาลีเมื่อวานน่ะชนะตุรกีเดี๋ยวรายละเอียดช่วงหน้ามาว่ากันก็เลยทำให้จบเขาเรียกว่าเลกแรกฟีฟ่าเดย์รอบนี้4นัดฝรั่งเศส10อิตาลี7เบลเยียม6ตุรกีกูไม่กลับนะป่วยไม่เลิก
1: ผมว่า
0: แต่บอลโลกอ่ะ
1: ผมว่าไม่ดีนะครับก็คือ
0: ยิงได้2เสีย11ประตู
1: ผมจำได้ว่าผมนั่งดูอยู่ตอนที่อิตาลีขึ้นนำ 1-0 จากจาลูกาสมักคาแล้วก็คือผมดู2จอในคอมจอหนึ่งแล้วก็ในทีวีจอหนึ่งประตูตีเสมอเนี่ยวินเซนโซมาเตล่ากล้องจับไปเลยนะคือเขาไปอิตาลีไงแล้วเขาพาตุรกีไปยิงอิตาลีบอกเอาแล้ว แต่ว่าสักพักคออิตาลีเริ่มปรับตัวผมว่าอิตาลีอ่ะโรเบโต้มันชินี่มีทรัพยากรประมาณหนึ่งแล้วกำลังพยายามใช้งานอยู่เลือกอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับก็
0: มันไม่เหมือนชุดแชมป์ยูโรนะ
1: ใช่ใช่
0: ชุดนั้นเหลือ
1: ชุดนั้นเหลือ
0: แต่บัญชนีมาทำอิตาลีรอบนี้ผมว่าทรงเริ่มดีขึ้น
1: ดีขึ้น
0: แต่จะไปคาดหวังว่าโอ้โหเหมือนแชมป์ยูโรบางทียังเรียกว่าคาดหวังเร็วเกินไป
1: เทียบกับ
0: วัน
1: แรกที่เขาคุมแล้วแพ้เบลเยียม 3-0 นะพี่เอกคือต้องบอกคนละทรงนะดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็เกมไหนนะเกม2มั้ยที่บุกไปอัดตุรกีอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: โหนั้นวิธีการเล่นเหมือนชุดที่เขาได้แชมป์นะโบ๊ะบะโบ๊ะบะบอลแบบเร็วคล่องอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วพอเห็น 3-4 นัดอ่ะเราจะเริ่มรู้สึกว่ามาชินี่เริ่มจะมี11ผู้เล่นในใจละจิโจ้ดอนนารูม่า ริคาร์โดคาราเฟียรี่นี่กลับมาเด่นเลยนะครับในยุคของโรโตมาชินี่นะครับเมื่อวานนี้ก็ยิงประตูได้ด้วย
0: ส่วนเอสเปริโต้สองตัวข้างหน้านี่จะเป็นเครือ
1: สองพี่น้องตระก
0: ูลจะเป็นเครือลูกรักของมาชินี่ได้ไหม
1: ผมว่าเป็นไปได
0: ้ลูกโมเดลนี้ยังติดอ่ะ
1: ผมคิดถูกว่าเป็นไปได้
0: เพราะลูกชายโมเดลนี้
1: เพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ปีโอสำรองนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องส่งออกมาอยู่ดี
0: หากองหน้าดีๆไม่มีแล
1: ้
0: วไม
1: ่
0: ใช่สมักสกามาก้ามอยส์เคนอะไรอย่างเงี้ยม
1: ัน
0: ช่างแตกต่างจาก
1: มอยส์เคนไม่ไหว
0: ก่อนแล้วเกินนะอิตาลีอ่ะ
1: คืออิตาลีจะเป็นทีมที่มีกองหน้าดีมากๆมาตลอดตั้งแต่ถ้าย้อนกลับไปสมัยผมดูผมก็จะได้เห็นโรเบโต้บัคโจใช่ไหมพี่เอก
0: เราเห็นยุคปาโลลอสซี่ยุค82ของแชมป์โลก
1: หรือแม้แต่แบบห่วยที่สุดแต่ผมก็ว่ายังเก่งอ่ะก็คือในชุดที่เป็นทีมเป็นแชมป์โลกลูกาโทนี
0: ่
1: เออ
0: แม้แต่กระทั่งไอ้ตัวกุนซือของตุรกีก็ดีกว่า
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: โมนเตล่า
0: เออพวกดีเวคิโอมอนเตล่าพวกนี
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ก็ยังโอเคนะแต่ว่าฟุตบอลสมัยนี้เนาะมันบางทีเขาอาจจะไม่ได้เน้นที่ศูนย์หน้าตัวเป้า
1: ใช่ครับคือกองหน้ามันต้องได้ระดับเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์
1: หรืออาจจะต้องแบบเคลียร์ในบัปเป้อย่างเงี้ยคือมันต้องไปเบอร์นั้นแล้วอ่ะถ้าจะเป็นกองหน้าที่เก่งแฮร์รี่เคนอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ไม่มีเบอร์ใหญ่แล้วนะจะได้ตอนนี้มีใครว่าจะมีแววไหม
1: ถ้าถาม
0: ก็อาจจะเป็นเจนนี่แล้วมั้ง
1: ผมว่าพี่โอเอสโพซิโต้พอ
0: ได้เพรา
1: ะว
0: ่
1: านั่งดูพี่โอเอสโพซิโต้มาตั้งแต่เพราะว่าเขาเคยเป็นข่าวกับอาร์เซนอลผมมาดูตั้งแต่เขาอยู่กับอินเตอร์แล้วผมก็รู้สึกว่าเออเขาคล้ายลูกาโทนี่นะ
0: แล้วผมว่าเขาจะตอนนี้เป็นตัวหลักอินเตอร์ไหม
1: ใช่
0: เออก็มันก็จะดีตรงนี้แหละตรงที่เขาได้เล่นกับทีมใหญ่เรื่อยๆ
1: ใช่
0: ได้เล่นทั้งเกาโชได้ไปลุยทั้งแชมเปี้ยนลีกอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกับอิตาลี
0: ครับผม
1: นะครับข้อความยังส่งเข้ามาได้นะครับ4689899นะครับนี่มีคนส่งมาบอกว่าอะไรเนี่ยถ้าต่อต้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมฮัสซันรอบหน้าขอวีรเทพกับเบนจามินด้วยกับละอ๋อเป็นเดวิสใช่ไหมมีบอกว่ามันดีกว่าโค้ชก่อนตรงไหนไม่มีทรงอะไรเลยจริงเหรอครับอันนี้หมายถึงฝรั่งเศสใช่ไหมครับเดี๋ยวรอรอบหน้าเดี๋ยวมาแชร์กันฟังอีกทีมีบอกว่าสวัสดีครับผมอธิคมภูเก้าล้วนและไพโรจน์กิ่งแก้วอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นตอนผมไปบรรยายกับพี่แปะนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในนายกูรูกันต่อทาง FM 99ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้ถึง20 พฤศจิกายนนี้

ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
1: ลุกค่ะเทวดา
2: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
0: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแทบจำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: แอร์แคเรียร์เช็ควีและเช็คเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เช็ควีและเช็คเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เช็ควีหรือเช็คเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เช็ควีและเช็คเอส
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
5: อบกอบ
4: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่าน
6: ี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
3: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
4: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ย
1: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยนี่
2: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
3: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
2: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
3: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
2: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99
4: กลับเข้าสู่ดานินากรูครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับช่วงนี้นี่อยากจะชวนนะครับแฟน FM 99 Active Radio ของเรานะครับไปร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4นะครับโอเคไปที่เบตงนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวชมสวนดอกไม้หมื่นบุปผาหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดนะครับอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามนะครับขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืนนะครับ14ถึง16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือ0809195365หรือทาง Facebook FM 99 Active Radio นะครับ
5: ครับผม
4: และสำหรับช่วงนี้ของนายนายกูรูนะครับขอขอบคุณ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับขอขอบคุณเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It not just a cookie is Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีครับ Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืน รับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้หาซื้อ Air Carrier Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศขอขอบคุณ Air Carrier ด้วยนะครับ
5: ครับโหชอบคมอ่านจะอ่านพี่อามากเลย
4: ทำไม
5: ชัดเจนเสียงดังฟังชัดลูกค้าชอบแน่นอน
4: ใช่ครับผมนะครับเพราะว่าเราเป็นห่วงเรื่องเงินเนี่ยนะ
5: ครับ
4: ถ้าไม่มีลูกค้า
5: ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะ
4: ขอบคุณด้วย
5: มาได้อีกนะของเรารับไม่อั้นนะฮะ
4: ผมอิจฉาในการนี้จังเลย
5: ที่มาสนับสนุนเราเน
4: ี่
5: ย
4: ผมไม่ค่อยได้จัดแต่กูรู้เพิ่งรู้ว่ากูรู้โอ้โหสปอตแน่นเหลือเกิน
5: ครับผม
4: นะครับ
5: เมื่อกี้ที่คุณคมบอกว่าของใหม่ดีของเก่าตรงไหนอาจจะเป็นโค้ดไทยเปล่าคุณคมคิดว่าเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมอิชิอิไง
4: ไม่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขา
5: แสดงว่าของใหม่ดีของเก่าตรงไหน
4: คือมีคนส่งข้อความมา
5: ไทยหรือฝรั่งเศส
4: มันดีกว่าคนก่อนคนตอนตรงไหนไม่มีส่งอะไรเลยซึ่งถ้าถามผมอะถ้าคนไทยอะผมว่าไม่ดีกว่
5: า
4: ถ้าไทยนะแต่ถ้าฝรั่งเศสผมว่าดีกว่าน ะครับผม
5: ต้องให้เวลาซีดานว่าเพิ่งมาเอง
4: ผมว่าดีเดชองอะยิ่งช่วง2ทัวร์นาเมนต์หลังสุดนะครับทั้งยูโรแล้วก็ฝรั่งเศสน่าเบื่
5: อ
4: น่าเบื่อแบบ
5: ยิ่งรอบรองบอลโลกเนี่ยโอ้โหสู้สเปนไม่ได้นะ
4: เอาเวลาเราให้ความสนใจผู้จัดการทีมอะเราจะสนใจอะไรบ้างครับเราจะสนใจวิธีการเลือกตัวของเขาเราจะสนใจวิธีการเล่นของเขาเราจะสนใจการแก้เกมของเขาซึ่งช่วงหลังอะดีเยเยชองอยู่ในจุดที่ผมสามารถแบบรู้แล้วว่าเรียกแค่นี
5: ้
4: ไม่เรียกไปมากกว่านี
5: ้เขาก็จะมีเขาเนี่ยมีนักเตะที่เขาคิดว่าจะเอามาประมาณนี
4: ้เป็นเด็กในสายสินของเขาอ่ะนะครับอยู่อะไรประมาณนี้นะครับย
5: ัง
4: ไม่รวมถึงวิธีการเล่นยังไม่รวมถึงการแก้เกมคือรู้เลยว่าถ้าตัวนี้เล่นไม่ดีจะเปลี่ยนเอาใครลงมาม ันมีไม่มากแต่อย่างซีดินซีดาเนี่ยเปิดมา4นัดแรกเนี่ย การเรียกตัวผู้เล่นอย่างเนี้ยเอสเตบันเลปอมาอย่างเงี้ยครับอาเดรียนทรูแฟร์ที่แฟนบอลฝรั่งเศสแบบเรียกร้องมากว่าควรจะต้องได้เล่นในฟุตบอลโลกไปเลือกแต่ดีเยเดชองไปเลือกไอ้นี่ไงอะไรนะแบ็คไซด์ที่อยู่เอเวอร์ตันมาก่อนอะไรนะ
5: ลูกาดีน
4: ลูกาดีนอะไรเงี้ยซึ่งมันกลายว่า
5: เตโอที่ไปเล่นซับ
4: ลูก้ากับเตโอยังติดอยู่เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เหมือนหรอกครับถ้าจะเทียบดีเยเดชองกับซีดีซีดาเราเห็นชัดเจนเราเห็น
5: เพียงแค่เดชองเขามีแชมป์คัมไว้อยู
4: ่ถูกต้องนะครับคือเดชองอ่ะช่วงมาทำ2ปีแรกครับตอนได้รองแชมป์ยูโรที่แพ
5: ้
4: คริสโนแพ้โปรตุเกสอ
5: ่
4: ะจะบอกว่าแพ้คริสโนโรนัลโดก็ไม่ได้เพราะนัดชิง
5: แล้วแพ้ด้วยว่าโดคุมทีมข้างสนาม
4: ใช่แล้วก็รวมถึงฟุตบอลโลกปีที่ได้แชมป์อีกรอบนะครับผมก็รู้สึกว่า
5: พอปีนั้นชนะโคแอตเน
4: า
5: ะ
4: ใช่พอหมดฟุตบอลโลกรอบนั้นอ่ะผมว่าฝรั่งเศสก็สเตเบิลเลยคือถ้าเป็นกราฟก็คือนิ่งเลย
5: โดยชองยืนยาวมากนะ
4: นานคร
5: ับ บอลโลก2018จนถึงยูโร2020ถึงบอลโลก2026อ่ะ
4: ใช
5: ่8ปี
4: คือที่เขาอยู่นาน
5: 10ปีพอดีนะ
4: เขาอยู่นานได้เนี่ยเพราะว่าเขาเข้ามาในวันที่ฝรั่งเศสอยู่ในชุดที่ตกต่ำที่สุดก็คือในยุคของเรมองโดมิเนกนะครับซึ่งพอเขาเข้ามาเขาก็จะถูกมองว่าเป็นผู้กอบกู้ซึ่งเขาทำได้จริงนะครับเขาได้รองแชมป์ยูโรเขาได้แชมป์ฟุตบอลโลก
5: แล้วแต้มบุญเยอะ
4: ใช่เขาทำได้จริงนะครับ
5: รายการเมเจอร์ใหญ่ๆเขาก็เข้ารอบชิงได้แชมป์อะไรอย่างเงี้ย
4: นะครับมันก็เลยกลายว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องปลดออกอะไรเงี้ยเหมือนเกเรตเซาเกตอ่ะถ้าเขายังอยากอยู่อังกฤษผมก็เชื่อว่าเขาอยู่ได้
5: ใช่
4: เขาไม่จำเป็นต้องออกเพราะว่าผลงานเขาดีตลอด
5: อันดับ4นะ
4: ใช่อ
5: ันดับ4บอลโลกรองแชมป์ยูโร
4: ใช่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเกเรตเซาเกตเขาบอกเออเขาพอดีกว่านะครับเขาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรประมาณนี้คล้ายๆกันนะครับเดชองกับเกเรตเซาเกตอาจจะคล้ายกันเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามันดีกว่าโค้ชคนก่อนตรงไหนไม่มีทรงอะไรเลยต้องบอกให้ถูกว่าชาติไหนด้วยนะครับเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงทั้งทีมชาติไทยแล้วพูดถึงฝรั่งเศสนะครับอ่ะเบรกนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอิตาลีครับ
5: เมื่อ
4: ว
5: าน
4: นี้เปิดบ้านเอาชนะตุรกีไป3-1นะ
5: ครับ
4: อย่างที่บอกว่าโรโตบันชินีเนี่ยเริ่มจะเห็น11ตัวจริงในใจของตัวเองแล้วนะครับรอดูว่า
5: เจนนี้ของอิตาลีคุณอันนี้ผมตัดทิ้งเลยผมว่าถ้าโดนาลุมาชอบหมดแล้วตัวอื่นมีตัวไหนเข้าตาไหม
4: มีผมไปชอบคือถ้าตัดพวกตัวหลักชุดเก่า

0: ออกก่อนนะครับดอนนารุม่านิโครบาเรร่านะครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยเป็นชุดกับอเล็กซานโดบาสโตนี
1: ่บาสโตนี่กันใช่
0: สามคนนี้
1: จริงๆสแตมาก้าเองก็เข้าออกอยู
0: ่ใช่
1: ด
0: ้
1: ว
0: ยผมไปชอบดาวิเด้ฟาเตซี่พี่เอกคือฟาเตซี่เนี่ยเป็นลูกไล่ในอินเตอร์มิลานมาพักใหญ่นะคร
1: ับ
0: ก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับลาซิโอในซีซั่นนี้แล้วเขาทำให้ลาซิโอแบบโอ้โหเฉิดฉายมาก
1: ย้ายไปถูกทีมเนาะ
0: ใช่
1: ผมคิดเหมือนกับนิโคปาสอยู่กับโคโมอ่ะ
0: ใช่
1: จะไปทีมใหญ่โดยที่ตัวเองอยู่กับทีมใหญ่แต่ไม่ค่อยได้ลงเลย
0: ใช่
1: ตัวเองก็จะดรอปไปด้วย
0: เสียได้ของ
1: เสียได้ของ
0: ใช่เสียได้ของว่าปะ
1: ซึ่งฟาเตซี่เป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีอยู่แล้วแล้วไปอยู่กับทีมที่ได้ลงเรื่อยๆไงไม่ใช่เรื่อยๆหรอกได้ลงตลอดอ่ะ
0: เขาเป็นมิดฟิลด์ที่ขยันครับเราเดฟาเตซี่เนี่ยแล้วก็คิดตลอดเวลาแบบจังหวะก็ก้าวเดินของเขาเนี่ยทุกก้าวจังหวะออกบอลจังหวะอะไรนะมันรู้สึกได้ว่าเขาแบบใช้ความคิดอ
1: ่
0: ะเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยอิตาลีเองก็ส่งสำรองลงหลายคนเนี่ยครับดานิเอลมาลดินี่อันโตนิโอแวร์การ่านะครับอย่างเด็กที่ถูกเรียกมาชุดเนี้ยอย่างอเลซิโอโรมาโนอเลซานโดโรมาโนนะครับหรือว่าอิซาดูเบียผมว่าพวกนี้ยังต้องเสริมกระดูกอีกพอสมควรคือมีขุมกำลังที่ดีนะครับสำหรับอิตาลีชุดเนี้ยแต่ว่าบางคนมันยังต้องเสริมกระดูกอยู
1: ่
0: นะครับมันยังต้องเสริมกระดูกอยู่นะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนตุรกีนี่ชัดเลยว่าดูแล้วน่าจะต้องล้างเลยอ่ะล้างทั้งแบบทั้งทีมเลยอ่ะ เพราะว่าพอไม่มีฮาคาชานูลูนะครับไม่มีอาดากือแลไม่มีย
1: ูดิ
0: เคนันยูดิจบเลยนะครับ
1: เมื่อวาน
0: เนี่ยอะไรเลย
1: เมื่อวานเนี่ยไม่มีอาดากือแลติดโทษแบนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนก่อนหน้านี้ทัวร์นาเมนต์เนี่ยชานูกูกับไอ้เจ้ายูดิสไม่ได้เล่น
0: ใช่นะครับมันก็เลยกลายว่าไม่เหลืออะไรเลยแต่ว่า
1: เกมเมื่อวานยูมาร์ก็ไม่ได้ลง
0: ใช่ครับ
1: เบลีมาร์ติดแบนทำให้โอ้โหตัวกีเกมลุกนี่แบบก็ไม่รู้จะอะไรมาสู้อ่ะ
0: แต่ผมนั่งดูอยู่นะดูจังหวะแบบหลุดเดี่ยวเข้าไปด้วยนะแต่ว่าเหมือนกับว่ามันกลายว่ามันทำไม่ได้อย่างที่อย่างแบบคือถ้าเป็นทีมระดับชั้นนำมันอย่างมีจังหวะนึงอ่ะแตะหลบโดนอนุมาไปแล้วพี่เอกไปอยู่ที่เสาไปอยู่ที่เส้นหลังครับจะตบกลับเข้ามาเงอะงะเงอะงะอยู่ด้วยกันสุดท้ายโดนแย่งไม่ได้เลย
1: คิดเยอะ
0: ใช่
1: คิดเยอะเขาเรียกว่าไม่เฉียบขาดพอ
0: ใช่นะครับไม่รีบทำรีบจบอะไรเงี้ยนะครับแล้วอิตาลีเนี่ยแต่ละลูกที่เขาได้นี่ต้องบอกว่าโอ้ยอย่างลูกสมัคค่านี่ไม่ต้องรับเลยนะลูกสมัคค่านี่ซัดเข้าไปเสยใต้คานนี่คือแบบผู้สาประตูเมื่อวานนี้ของไอ้ลูกชันสกีลูกแรกอะ
1: ปีนู่นหรือฟุก
0: จะบอกว่าฟุกก็ได้แต่ว่าจังหวะวางเท้าเขามันพอดีอะ
1: มันพอดี
0: ทุกอย่าง
1: นะแต่พอคือฟุตบอลเวลามันยิงเช็ดใต้คานอ่ะมันตีเป็นลูกสวยหมดเลย
0: ใช่
1: ไม่ว่าคุณจะตั้งใจไม่ตั้งใจจะมาทรงไหนแล้วแต่ไอ้คำว่าเช็ดใต้คาน
0: อ
1: ่ะมันได้คะแนนเพิ่มไง
0: ครับ
1: มันก็เลยกลายเป็นสวย
0: ใช่แบบเสยหน้าเขาไปเลยนะครับซึ่งแล้วก็มาได้ลูกมงจากริคาร์โดคาฟิออรี่สอง
1: ลูกนี้ดี
0: ดีลูกนั้นดีดีมากมงสวนไปอีกทางนึงคือมงฉลาด
1: ใช่
0: นะครับนี่คือมงแบบอิตาลีอ่ะมงแบบกองหลังอิตาลีอ่ะ
1: เขาก็เป็นกองหลังที่ชอบขึ้นไปทำประตูอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่เนี่ยก็ถือว่าปีนี้โชคดีสำหรับริคาร์โดคาราฟิโอรี่ที่เขาไม่เจ็บปีที่แล้วเขาไม่เจ็บบ่อย
1: ปกติซ้ายเขาใช้ใครอ่ะ
0: ใครครับอิตาลีอ่ะใช้คาราฟิโอรี่ครับ
1: ก่อนคารานี่ใคร
0: ก็เป็นลอเรนโซสปินาโซล่าครับ
1: อ๋อพวกเก่งพวกดีมาโก้เล่นในพวกดิงอะไรพวกนั้นนะ
0: แต่จริงๆอ่ะแบ็กไซด์ตัวจริงของอิตาลีจะต้องเป็นเฟเดริโกดีมาโก
1: ้แต่ว่าเจนเนี่ยถ้าขวาเป็นคาโดเดซ้ายคารานี่โอเคนะ
0: ใช่ใช่
1: ดีเลย
0: ทั้งคู่เล่นมันทั้งคู่แต่ว่าอย่างเฟเดริโกดิมาโกะเขาได้เครดิตจากการแอสซิสต์ในอินเตอร์มิลานที่ริมเส้นฝั่งซ้ายบ่อยครั้งเน
1: ี
0: ่ยมันก็เลยกลายว่าถ้าจะเอาจริงๆถ้าแบบครบทุกคนพร้อมนะแบ็กซ้ายต้องเป็นเฟเดริโกดิมาโกะแล้วก็คาราฟิโอรี่เนี่ยสลับเล่นเซนเตอร์ได้เล่นแบ็กซ้ายได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่คนนึงที่ขาดไม่ได้จริงๆสำหรับอิตาลีคืออเล็กซานโดรบาสโตนี่โอ้โหเป็นกองหลังที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วอ่ะณเวลานี้นะครับ
1: ก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าคือถ้าเจนเก่าๆพวกโบนุชชี่พวกคิเอรินี่ก็อาจจะต้องรับมาหวังพึ่งเจนนี้แล้วอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: ใช่
1: เพราะมันหมดยุคนั้นไปอ่ะ
0: ก
1: ็
0: คือเหมือนถ้าจิ้ม
1: มันโรยไปหมดเลยอ่ะ
0: จิ้มมาตัวหนึ่งเนี่ยจิ้มมาตัวหนึ่งเนี่ยว่าจะต้องเป็นตัวหลักในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอ่ะบาสโตนี่ต้องขึ้นชื่อมาเป็น
1: ชื่อแรกเจนนั้นของมันชุดที่พวกบาซายี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: บาซายี่คิเอรินี
0: ่จอร์เจนี่แล้วโบนุชชี่พวกนั้นนะครับก็จริงๆอิตาลีเองก็น่าสนใจว่าต่อจากนี้เนี่ยพวกเขาจะพัฒนาคือมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมันมีพัฒนาการที่รู้สึกได้ว่ามันดี
1: คิดเหมือนก
0: ัน ก็เลยว่าเดี๋ยวพอเนี่ยผมว่ากลับจากเบรกทีมชาติคราวนี้ไปอ่ะบรรดานักเตะ

0: อิตาลีหลายๆคนก็จะต้องอัปเกรดตัวเองพอสมควร
1: เขาเรียกว่าคือถ้าอิตาลีเข้ารอบไฟนอลเอทได้ผมว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรคุณผมมันจะทำให้อิตาลีมีความมั่นใจมากขึ้น
0: ใช่
1: มันจะมีความมั่นใจมากขึ้น
0: แต่คนหนึ่งอ่ะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับอิตาลีคือจิโจ้โดนารูมาเก่งจริงเก่งผมว่าเก่งที่สุด
1: เหมือนประตูในหนังประตูเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เก่งที่สุดในโลกไอ
1: ้ดี
0: จะบอกว่าในโลกก็ว่าได้นะจิโจ้โดนารูมา
1: ในปัจจุบันก็น่าจะเขาแหละ
0: ใช่ครับคือบางรูปมันเกินไปอย่างวันเจอฝรั่งเศสเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าโหฝรั่งเศสก็ปูพรมแล้วนะ
1: ถ้ามันมีเขาก็โดนอ่ะ
0: ใช่มีเขาก็โดนนะครับเยอะนะครับ
1: อ่ะส่วนคู่อื่นมีคู่ไหนน่าสนใจไหม
0: อย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยคู่ที่น่าสนใจอย่างเกมคู่ไอร์แลนด์เหนือกับจอร์เจียนะครับไอ้คือเป็นเกมที่ต้องบอกว่าเล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยมากอ่ะคือเรารู้สึกได้เลยว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะนักเตะทั้งสองทีมเนี่ยมันกรอบนะมันค่อนข้างล้าก
1: ัน หมดแล้วทุกทีมเนาะ
0: ใช่
1: แต่ทีมใหญ่เขาอาจจะได้เปรียบเยอะหน่อย
0: แต่ว่าจอร์เจียมาเสียจุดโทษนะครับในนาทีที่7ประมาณนาที85ประมาณ83ประมาณนี้นะครับแล้วไอร์แลนด์เหนือเนี่ยอิชไพรส์เป็นคนยิงติดเซฟจอร์จีมาเมลาชวิลลี
1: ่
0: ผมนี่นึกถึงแฟนบอลลิเวอร์พูลขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยยูฟ่าเลเจอร์ลีกคราวนี้นักเตะลิเวอร์พูลหลายคนผลงานดีมากนะนะครับแม้แต่กระทั่งลูอิสคูมาสของทีมเชตเวลอะ
1: ก็ไฟบังคับเบอร์นักเตะเ
0: จ็บ
1: เ
0: ยอะลงใช่
1: แล้
0: วลงตัวจริงทุกนัดนะลุยส์คูมาส
1: ์เอาง่ายคนที่ถูกพูดถึงเยอะคือฟูเรนเวียด
0: ใช่ครับกับเยอรมัน
1: กับเยอรมัน
0: อืมนะครับคือแบกแบบแบกแนวลุกเยอรมันเยอะมาก
1: ซากาโปก็ยิงนะ
0: ใช่ซากาโปก็ยิงหมดนะครับ
1: เดี๋ยวแจ้งโปรแกรมค่ำคืนนี้ก่อนเดี๋ยวปีวิวอู่อาทิตย์เข้ามาเนี่ยไม่ต้องห่วงอะปีวิวนี่เขาเรียกว่าฟันธงดิโบบะแน่นอนจะเล่นกันช่วงที่1 4 5นี่วันนี้น่าจะมาสัก10คู่นะ
0: ครับ
1: ก็ในลีก A นะครับก็เป็นกลุ่มโคเอเชียเจอกับสเปน
0: อ
1: ังกฤษกับทางด้านเช็กเกียนะครับลีก B มีสกอตกับสโลวีเนียผมจะหนีไปดูสวิต
0: สวิต
1: ประเทศจะเจอกับน้องมาซิโลเนียแล้วก็ลีก C มีอัลเบเนียเจอซันมาริโนเบลารุสเจอฟินแลนด์เอสโตเนียเจอไอซ์แลนด์นะครับลักเซมเบิร์กเจอบัลแกเรียแล้วก็มอลโดวาเจอกับทางด้านสโลวาเกีย
0: ครับ
1: เดี๋ยวพรีวิวก็เอาไว้ช่วงท้าย
0: จริงๆมันจะมีรอบ3ทุ่มอยู่คู่หนึ่งนะครับคาซัคสถานเจอกับหมู่เกาะแฟโรคู่นี้เนี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับคุณอย่าได้ปรามาสทั้ง2ทีมนี้เลยนะครับ มันนะครับ
1: สมมติอันนี้คาซัคเล่นลีก4แล้วหรอ
0: ใช่ครับลงไปเล่นลีก4
1: ถ้าจำไม่ผิดลีกดีมันมีแค่6โหนี่เค้าก้าวข้ามลีกดีแล้วเหรอ
0: ใช่ครับขึ้นมาแล้วหมู่เกาะแฟโรขึ้นมาลีก4หมู่เกาะแฟโรช่วงหลังฟอร์มดีมากนะพี่เอกถ้าไปดูฟอร์มพวกเขานะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับทั้งสโลวาเกียมอลโดวาแล้วก็คาซัคสถานใน3นัดแรกนะครับ
1: ผมอยากให้ไทยไปเจอ
0: เสมอ
1: ได้หมดเจอทีมพวกเนี้ย
0: เนาะมันผมว่ามันดูแบบแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าไทยไปเจอพวกนี้นี่ลอง
1: ก็ไม่ง่ายนะ
0: ลองอุซเบก่อนมั้ยอุซเบอ่ะใกล้ๆหน่อย
1: คาซัคก
0: ็คาซัคกับอุซเบก็อยู่ข้างๆกัน
1: ใช่คาซัคอุซเบผมว่าก็ไม่ได้ห่างกันคาซัคสถานเนี่ยเขาหนีเอเชียไปเขาไปเป็นหนูเขาไปเป็นสมันสักพักนึงนะ
0: ใช่
1: ช่วงหลังๆมาเนี่ยเขา
0: เริ่มตั้งไข่แล้วนะลีกเขาเริ่มแข็ง
1: เนี่ยลีกดีเดี๋ยวคุณคมลีกดีเขามีอยู่2กลุ่ม6ทีมอาเซอร์เบจานลิทัวเนียลิเทนสไตน์มอลตายิปรอลตาร์และแอนโดร่า
0: ใช
1: ่6อันดับแรงกิ้งต่ำๆเนี่ย
0: ใช่
1: แต่เขาก็มีเลื่อนชั้นตกชั้นเหมือนกันนั่นแหละ
0: มีเหมือนกันแต่หมายว่าผมว่าคู่นี้สนุกนะครับเพราะว่าบอลมันไม่ได้หนีกันมากแต่โอเคละอาจจะไม่ใช่แบบว่า
1: แต่เมื่อวานเราเสมอฮอลแลนด์ได้ก็ไม่ธรรมดา
0: อันนี้หมายถึง
1: 90นาทีอาเซียนครับอ่ะ
0: เชื่อไหมว่าไม
1: ่ใครเสมอฮอลแลนด์นะ
0: ผมอ่ะนั่งในสปอร์ตการ์ดแล้วผมบอกว่าสู้ไม่ได้หรอกแต่ตอนที่เสมอหนึ่งคือเอาจริงนะผมไม่โทษน้องๆนักกีฬาสักคนเลยนะเหมือนว่าคนที่เป็นนักฟุตบอลอ่ะ
1: ถูกคุณ
0: ผมว่าทุกคนสู้มากๆเลยอ่ะสู้แบบโอ้โหไปนั่งดูแล้วแบบโหมกรรมการขนาดนั้นกองเชียร์ขนาดนั้นยังไม่รวมถึงศักยภาพหรือว่าฟิสิกอลของผู้เล่นของเขาอีกนะครับแต่เราสู้จนเราเสมอได้แล้วเราขึ้นนำด้วยในช่วงนาทีไอต่อเวลาพิเศษอ่ะ
1: คือผมเท่าที่ดูอ่ะนักฟุตบอลไม่ค่อยโดนไม่ค่อยหรอกผมไม่เห็นโดนนะส่วนใหญ่เขาจะจำตำหนิโค้ชมากกว่าฮัตสันน่ะโดนเยอะ
0: ใช่
1: ส่วนนักเตะอ่ะผมว่าคนไทยให้กำลังใจอยู่แล้ว
0: ใช่
1: น้องเขาทำหน้าที่ของเขาอ่ะ
0: คือ
1: ส่วนแพ้ลูกโทษอ่ะผมเฉยๆนะ
0: เฉยๆ
1: เฉยๆเพราะว่ามันแพ้ชนะกันได
0: ้ก็ยังโดนด่าอีก เรื่องของการวางตัวผู้เล่นที่ไปยิงว่าแบบว่าทำไมมีแต่กองหลังจะแนวรับหมดเลยอะไรเงี้ย

0: เชื่อเธอก่อนนัดชิงเขาซ้อมกันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: เจอเจ้าภาพอ่ะ
1: เขาเตรียมมาแล้ว
0: เตรียมมาแล้ว
1: อืมนะครับเขาเตรียมมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอาจริงอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยคือไม่ได้คิดว่าเราสู้ไม่ได้แต่ว่าผมว่าระบบเรามันยังไม่ดีฤดูมาหลายนัดแล้วพี่อย่างวันชนะปากีสถานเนี่ยผมว่ามันเป็นความยอดเยี่ยมของแนวรุกนะครับแต่วันเวียดนามอ่ะวันนั้นอ่ะผมว่าความได้เปรียบของเรามันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ประตูของสหรัฐอยู่เย็นนะครับแต่วันฟิลิปปินส์
0: อ
1: ่ะแพ้แบบหมดรูปต้องใช้คำว่าแพ้แบบหมดรูปเลยวันฟิลิปปินส
0: ์ครับ
1: แต่วันที่เจออินโดนีเซียเนี่ยสู้สุดใจแล้วได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเค
0: เสนายันนี่พบน้องๆไม่ใช่น้องๆหรอกระดับเดียวกับโอเทอร์ฟอร์ดนะ
1: 70,000
0: ถ้าเมื่อก่อนนี่จุดได้เป็นแสนนะครับ
1: ใช่
0: ตั้งแต่ยังไม่ปรับเก้าอี้อ่ะเฮ้ยถือว่าชุดนี้โอเค
1: โอเค
0: ก็นี่แหละอย่างที่ข้อความนี่แหละต่อต้านไม่ได้เข้าร่วมมาเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวอีกทัวร์นาเมนต์นึง
1: คือ
0: ปลายปี
1: ไอ้ซิ่ง
0: ต้นปีต้นปี
1: นะครับโหผมว่าเละนะ
0: ครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงพฤศจิกาก็คงจะเป็นเกมเป็นฟีฟ่าเดย์ปกติ
1: ครับ
0: ไอ้ช่วงนี้พอที่เขาจัดคิงส์คัพอ่ะ
1: พฤศจิกาใช่ไหมครับใช่ใช่
0: ใช่
1: นะครับก็เดี๋ยวรอ
0: ก็เชียร์กันต่อไป
1: อ๋อศรีสะเกษด้วยนี
0: ่
1: เออนะครับ
0: ไปที่ไหนศรีนครลำดวนหรอ
1: ใช่ครับปีนี้ศรีสะเกษ
0: ครับ
1: ส่วนเอเชียนคัพนี่ซาอุดิอาระเบียนะครับ7มกราค
0: ม
1: นะครับเราก็จะอยู่กลุ่มเดียวกับใครบ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมดูให้เราอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นนะครับเราอยู่กับกาตาร์แล้วก็อินโดนีเซียเอาดิถ้าแพ้อินโดนีเซียในเสรียันเราไม่รู้สึกแย่นะแต่ว่าถ้าเจออินโดนีเซียเอเชียนคัพเราขอชนะได้ไหม
0: เอาสนามกลางก็ได
1: ้เพราะว่าเตะซาอุดิอาระเบียไง
0: เตะ
1: ที่ริยาดนะครับส่วนกาตาร์เอาจริงช่วงหลังผมว่าเขาดรอปลงไปเยอะนะ
0: เออผมก็คิดเหมือนกันมันหมดเจนแข็งแกร่งของเขาไปแล้วอ่ะ
1: ใช่ครับแล้วกาตาร์ปีนี้นี่นะครับตั้งแต่เปิดปี2026มาเนี่ยพวกเขาเล่นไปทั้งหมด9เกมพี
0: ่
1: ชนะแค่2เกม
0: ครับ
1: ในกัฟคัพนี่ก็คือเสมอ UAE เสมอซาอุดิอาระเบียได้แต่ว่าก็ไปแพ้ต่อเวลาพิเศษอยู่ดี
0: ครับผม
1: แต่ชนะบาเรนชนะเยเมนก็แข็งแหละ จะบอกว่าไม่แข็งก็ไม่ได้อะไรเงี้ย
0: นอกจากญี่ปุ่นอะทีมอื่นก็ในความรู้สึกเรานะก็พอได้นะ
1: ใช
0: ่ซาอุอะ
1: ไม่เอาแค่กลุ่มเราไปเลยกลุ่มเรามีกาตาร์ญี่ปุ่น
0: กาตาร์ญี่ปุ่นอินโด
1: 3ทีม
0: อ้าวเข้าที่2ได้นะ
1: ได้
0: เ
1: สมอกาตาร์ชนะอินโดเราเคยเสมอเกาหลีใต้มาแล้วขอเสมอญี่ปุ่นได้ด้วย
0: ฟุตบอลฮัตสันอาจจะเหมาะสมกับการเจอทีมใหญ่ๆก็ได
1: ้
0: ที่ไม่ถนัดเกมรุกอ่ะ
1: โหนี
0: ่เน้นรับรอสวนเงี้ย
1: นี่คุณ FC มาดามแป้งนะเนี่ย
0: ระดับอาเซียนเฉยๆเราต้องไประดับเอเชีย
1: เดี๋ยวรอดูแล้วกัน
0: แต่จริงๆเนี่ยอยากเห็นญี่ปุ่นแบบฟูลแบบสุดๆอ่ะ
1: แล้วมันจะเรา
0: เออผมอยากเห็นไม่ถ้าจะชนะหรือแพ้กันให้แบบให้เราแพ้เขาชุดใหญ่อ่ะสู้กันเต็มที่เลยจะแพ้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร
1: ญี่ปุ่น
0: แต่อยากรู้ว่าเราห่างกับเขาขนาดไหนอะไรอย่าง
1: น
0: ี้ไง
1: ในคิรินชาเลนจ์คัพอะครับผมดูเกือบทุกนัดผมใช้คำนี้ตั้งแต่วันที่เจออุรุกวัยเจอเวเนซุเอลาแล้วก็มาเจอนิวซีแลนด์นะคร
0: ับ
1: ซึ่งผมว่าญี่ปุ่นชุดนี้เกินไปเกินมาตรฐานเอเชียไปละเกินถึงขนาดที่แบบว่า
0: เขาถึงไม่อยากมาควอลิฟายบอลโลกแล้วเขาเลือกรอบสอง
1: ใช่เขาเกินเบอร์ไปมาก
0: ไปแล้วระดับโลกแล้ว
1: นะครับกลางเขาเนี่ยขนาดว่าเอาตัวเจลีกมาหมุนลงเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้พวกที่แบบว่าเล่นแบบลีกยุโรปกรอบอะไรเงี้ยยังเล่นดีเลย
0: อีซินเกมเขาเป็นเจ้าภาพอ่ะเขายังไม่สนอะไรเลยเขายังอยู่21เลย
1: ใช่คือเขายอม
0: แชมป์ไม่แชมป์ไม่รู้อ่ะ
1: เขายอมหด
0: แต่ว่า
1: เวทเลยอ่ะหด
0: เออแต่ว่าเขาเวทนี้มาตั้งโอ้โหเป็นกี่สิบปีแล้วเนาะ
1: ใช่
0: มันก็อาจจะไปต่อยอดเรื่องโอลิมปิกเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเอาญี่ปุ่นชุดใหญ่มาโอ้โห
0: อาจจะได้เห็นมิโตมะเจอมิเคลสัน
1: มิโตมะทุกวันนี้ยังไม่ได้ลงเลย
0: ใช่
1: ทุกวันนี
0: ้เป็นแบบก่อนมาโลกอ่ะ
1: เป็นเคโตะนากามูระขวาเป็นทาเคฟุสะคุโบะหน้าเป้าเป็นไอเซโอิดะเอาแค่3คนเนี้ยโคตรเก่งเลยอ่ะ
0: อยากเห็นมาเอ็นจานะ
1: แล้วกลางเขาว่าทั้งไดจิคามาดะ
0: เอ็มฟิลธนากา
1: เอาธนากาเล่นดีมากเล่นดีทุกคนเลย
0: มินามิโนเอ็นโด
1: แล้วบอกว่าถ้าเกิดถือว่าเอเชียนคัพเนี่ยผมว่ามันใช้ยู23
0: อาจจะเช็คอาจจะยิงใส่ซูซูกิ
1: เอเชียนคัพเนี่ยผมว่าเขาใช้ยู23ผมว่าเขาไม่ใช้ชุดใหญ
0: ่
1: ในความเป็นญี่ปุ่นนะครับเขาจะใช้ยู23ซึ่งถ้าถามว่ายู23เก่งเยอะก็มีเก่งเยอะวันนั้นนั่งดูอยู่ก็มีอีกหลายตัวที่แบบพร้อม
0: ก็อาจจะเก่งกว่าชุดใหญ่แล้ว
1: ใช่
0: แต่ยู23ญี่ปุ่นบางส่วนใหญ่ก็ไปเมืองนอกหมดแล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: ไปยุโรปหมดแล้ว
1: ถูกต้องนะครับเอาง่ายอย่างชุดคิรินคัพเนี่ยคิรินชาเลนจ์คัพเนี่ยมีตัวเจลีกประมาณ3ตัว4ตัวได้โดยประมาณซึ่ง
0: มีเด็กมัธยมไปเล่นไหมเด็กมหาลัยไหม
1: ไม่มี เด็กมหาลัยไปเล่นชุดเอเชียนเกมไง
0: ใช่ใช่
1: ชุดเอเชียนเกมอ่ะไปเล่นเด็กเป็นเด็กมหาลัยนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับทีมชาติไทยเพราะว่าเดี๋ยวพิสิการ
0: เดี๋ยวได้เจอกันเดี๋ยวได้เจอกัน
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ่
0: ะมาดูข้อความหน่อยไหม
1: ได้ครับ
0: ทางเพจมีทักทายมาคุณสกายแมนสวัสดีพี่เอกด้นแล้วก็พี่คมแล้วก็พี่นิพนธ์นะครับสวัสดีครับคุณคมคุณเอกอ่ะทักทายด้วยนะครับ
1: ส่วนข้อความทางเอสเมนนะครับมีส่งมาบอกว่าหน้าอิตาลีก็โบโบเวียรี่ไงนะครับโอ้ย
0: โอ้
1: ย
0: มี
1: เยอะ
0: ยุคก่อนเก่งทุกยุค
1: แม้แต่กระทั่งฟิลิปโปอินซากี้ผมว่าเก่งมากนะฟิลิปโปอินซากี้อ่ะนะครับสวัสดีครับพี่ยุทธอเอกเรื่องตู้แช่ผอเบ่งและโอ๊ตมีทำไมเยอะแยะอยากให้มีเพลงสอจอโทนนายแน่มาก
0: วันนี้เป็นพี่เอกกับพี่คมนะครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าในเมื่อเรารู้ว่าน้ำท่วมต้องพึ่งเครื่องสูบพญานาคทำไมเราไม่ให้เด็กสายเทคโนโลยีเก่งๆช่วยผลิตไว้เยอะๆจะได้ไม่ต้องรอไปยืมจังหวัดอื่นให้ยุ่งยากตอนน้ำมาเขาก็ท่วมต้องสูบเหมือนกันเหมือนอยุธยาขอยืมปืนใหญ่จากบางระจันตอนศึกมา คนไทยจะชอบแบบนี้เวลาจะไม่ชอบเต็มตัวจะชอบจวนตัว
0: ในแต่ละเขตก็มีเครื่องสูบน้ำ
1: มีผมว่ามีแต่ปีนี้มัน
0: แต่ว่าคนมันท่วมทุกพื้นที่
1: หลายประเด็น
0: มันไม่พอไงมันไม่พอ
1: เนี่ยฟังนักวิชาการเขาก็บอกว่าอย่าง worst case ก็คือเขาไม่เคยคิดเลยว่า50เขตของกรุงเทพจะตกพร้อมกันอะไรเงี้ย
0: มันปัญหาอยู่ตรงนี้แหละ
1: มันก็เลยเป็น worst case หนักๆนะครับ มีบอกผมว่าทีมชาติไทยสู้ได้ดีนะอย่าลืมเราเล่น10ตัวนะมันก็ถูกต้องแล้วที่ไม่ได้ pressing ใส่หรือบุกใส่ไม่ได้ดูเลยอินโดนีเซียธรรมดามากกว่าทำได้แค่นั้นปัญหามันไม่ใช่ที่ตอนเรา10หรือเรา11หรอกครับแต่ว่าตอนเรา11อ่ะเราก็ไม่ได้ทำให้ได้ดีขนาดไม่ได้บุกได้ดีขนาดนั้นอะไรเงี้ย
0: ทั้งที่
1: จริงๆแล้วอ่ะผมว่าเราเอาง่ายๆเลยเราไปดูตัวผู้เล่นของแต่ละคนที่อยู่ในสนามอย่างคณะคำยกเนี่ยถ้าคุณไปดูตอนที่เขาเล่นFIFA ไอ้ Hyundai Asian Cup นะกับชุดนี้ผมว่าคณะเล่นดรอปลงมาดรอปก็คือเขาเรียกว่าเขาไม่กล้าออกบอลเหมือนตอนเล่น FIFA อาเซียน
0: ตอนอาเซียนรุ่นใหญ่แต่ไม่เยอะ
1: ตอน Hyundai Asian อ่ะเขาเป็นจอมทัพเลยนะ
0: เออ
1: เขาเป็นจอมทัพเลยนะ
0: มันก็สำคัญนะว่าในทีมเรามันเราเกรงหรือเปล่าเล่นกับใครอะไรอย่างเงี้ย
1: เหมือนจังหวะอาจจะต้องแบบเหมือน
0: รวมไปถึงคู่แข่งด้วย
1: คิดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเทียบกับนะครับชุดเดียวกันอย่างแชร์พลอดทนนะผมว่าแชร์พลอดทนกล้าเล่นมากนะครับหลายๆตำแหน่งนะครับหรือเอาง่ายๆอีกคนหนึ่งที่ผมข้องใจกับทีมชาติมากผมไม่ได้บอกเขาไม่เก่งนะครับแต่เวลาเล่นทีมชาติผมไม่เคยเล่นดีเลยคือสุภชัยไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่ในบุรีรัมย์เก่งมากเลยนะทำไมกับทีมชาติสุภชัยคนละอารมณ์เหรอ
0: ไม่คือเขาคาดการณ์ว่าจะขึ้นมาแทนธีรศิลป์นะตั้งแต่แรกๆที่ขึ้นมาที่แบบมันคิดอะแต่ตอนเด็กน้องเก่งมากนะ
1: เก่ง
0: อาจจะเป็นว่าบุรีรัมย์ใช้ตัวนอกเกินไปแล้วตัวเองต้องมาปรับมาเล่นบุกริมเส้นด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่อีกคนนึงอ่ะที่ผมรู้สึกแบบว่าดรอปไปเลยนะในชุดกองหน้าชุดนี้นะจูดจูดตอนอยู่กริมสบี้อ่ะกับตอนอยู่ตอนเนี้ยผมว่าคนละเรื่องเลยนะคนละอารมณ์เลยอ่ะจังหวะเข้าจังหวะอะไรอย่างเงี้ย
0: เราควรจะสู้กับอินโดได้ดีกว่านี้ไหมหรือว่าซีโรล่าให้กับอินโดในคาของ
1: ดัชเนี่ยไม่ควรเพราะว่าถ้าในวันที่10คนแล้วเรายังสู้กับเขาได้ขนาดนี้ผมว่าถ้า11คนมันก็ต้อง
0: ดีกว่านี้
1: ต้องแลกกันได
0: ้
1: คือในจังหวะแลกกันน่ะอย่างเมื่อวานเนี้ยเทียบฝรั่งเศสกับเบลเยียมนะผมนั่งดูอยู่แล้วผมรู้สึกผมดูทั้ง2เกมไทยก็ดูแล้วผมก็รู้สึกว่าเบลเยียมมันรู้มันสู้ฝรั่งเศสในเรื่องตัวผู้เล่นไม่ได้แต่มันสู้ดีมา70นาทีเลยนะจนฝรั่งเศสต้องเอาโอริเซ่ดูเอลงมาอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าอินโดนีเซียมีตัวระดับโอริเซ่ดูเอมั้ยล่ะพี่มันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นนะพอถึงเวลามันก็วัดกันมันมีสมองมีสองขาเท่ากันอ่ะ
0: ตัวนอกเขาผมว่าก็ไม่ได้เหนือกว่าไทยเยอะ
1: ใช่
0: ตัวเผื่ออาจจะอยู่แบบใกล้เคียงกันด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: แล้วเพียงแค่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันเล่นอยู่ในลีกที่เป็นมืออาชีพ
1: ใช่คร
0: ับ มันเล่นอยู่ในลีกที่แบบมันแข็งแกร่งเอสเตดีบีซีอย่างเงี้ยเล่นในลีกของยุโรปอย่างเง
1: ี้
0: ยมันอาจจะดีกว่า
1: ไอ้เควินดิกเนี่ยโอ้โหอยู่กับพวกฟิออะไรมาแล้ว
0: ใช่ใช่
1: ครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหนุนเรื่องนี้มากกว่าผมอยากให้เราแล้วก็มีระบบที่ดี
0: คิดว่าจะมีฟีฟ่าอาเซียนครับ ครั้งที่สองไหม
1: ผมว่ามี
0: กระแส

0: กระแสถือว่าโอเคไหม
1: ผมว่ามีแต่ว่าอยู่ที่ว่า
0: คุณภาพข้างหน้าไทยแลนด์นะ
1: ปีนี้มันเป็นทีมเชิญเยอะมีทีมเชิญ3ทีมซึ่งทีมเชิญได้แชมป์แชมป์ชาเลนจ์นะแชมป์ชาเลนจ์แล้วจะเลื่อนชั้นยังไงอ่ะจะเลื่อนชั้นตกชั้นไงเนี่ย
0: ต้องฮ่องกงต้องขึ้นมาดิ
1: ใช่ฮ่องกงเป็นทีมเชิญ
0: มีเขาจะไม่ถ้าตาม
1: ว่าเอาฮ่องกงกลับมาเล่น
0: ตามสเต็ปของฟุตบอลน่ะคุณจะต่อเนื่องมาเล่นลีกเอไหมล
1: ่
0: ะ
1: ไม่แต่มันจะเหมือนไอ้นี่ไอพี่ไอโคปาอเมริกายุคก่อนที่เชิญกาตาร์เชิญญี่
0: ป
1: ุ
0: ่นไป
1: อะไรเงี้ยเออ
0: เคยเชิญเม็กซิโกเช
1: ิ
0: ญสหรัฐอเมริกาไป
1: ใช่ใช่ก็เลยมองว่าเออพอแต่ต้องดูว่าเชิญใครแล้วมาหรือเปล่ามากกว่า
0: แต่ว่าเขาคงไม่ได้ซีเรียสกับการได้แชมป์ดีสองหรอกมั้งฮ่องกงอ่ะแล้วเขาเป็นเจ้าภาพด้วย
1: เหมือนก็
0: เขาชนะกัมพูชา
1: ได้เก็บคะแนนฟีฟ่าเฉยนะครับทิ้งท้ายด้วยข้อความคุณเธอลงทุนเนี่ยบอกว่าสวัสดีค่ะนะเอกเสียงนุ่มชวนหลับนะคมเสียงเอนเตอร์เทนใครฟังต้องตื่นทีนี้ก็เลยพอดีกันพอดีนะฮะและแฟน99ทุกท่านเนี่ยฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะล่าสุดน้ำหน้าตลาดมีนสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะรถยังสัญจรได้ตามปกติส่วนบางชันคลอง2สัญจรได้ตามปกติแล้วค่ะมีน้ำขังเล็กน้อยบางซอยนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้จากคุณเธอลงทุนนะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาพรีวิวฟุตบอลคืนนี้กันครับมีคู่ไหนน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็มีคู่ไหนต้องติดตามมีสถานการณ์ของแต่ละกลุ่มแต่ละคู่ในยูฟ่าเนชั่นลีกเป็นอย่างไรวันสุดท้ายแล้วด้วยรวมถึงนะครับแมตช์สำคัญนะครับของลีโอเนลเมสซี่ครับวันนี้อาจจะเช้าวันพรุ่งนี้นะครับอาร์เจนตินาจะเล่นในบ้านเจอกับเบนินเดี๋ยวมาว่ากันในเบรกสุดท้ายของในที่ไหนกูรูครับ

0: ทคแคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
3: กลับเข้าสู่ในที่ไหนกูรู้ครับเบรกสุดท้ายทาง FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะแนะนำกันในวันนี้นะครับก็เป็นการกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีนะครับเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only เนี่ยพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายเนี่ยพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 21-22 พฤศจิกายนนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142นะครับหรือ080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM99 นะครับ
4: ครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้มาโปรวิวในส่วนของฟุตบอลยูฟ่าในชั้นลีกที่จะลงเล่นกันในค่ำคืนนี
3: ้ครับผม
4: โฟกัสไป2เกมใหญ่ก่อนนะครับ
3: ครับ
4: เอาอังกฤษก่อนนะ
3: ได้ครับ
4: สนใจมาชนคนไทยอังกฤษกับเชกเกีย
3: ก็อังกฤษเนี่ยต้องไล่สถานการณ์ของกลุ่มนี้ก่อนพี่เอกนี่เป็นการเจอกันของทีมในเทียร์เอกลุ่ม3นะครับ
4: ครับผม
3: ประกอบด้วยสเปนอังกฤษโครเอเชียแล้วก็สาธารณรัฐเช็กสเปนอันดับ1 3นัด9คะแนน
4: ครับ
3: อังกฤษอันดับ2 3นัด6คะแนนโครเอเชียอันดับ3 3นัด3คะแนนและสาธารณรัฐเช็กอันดับบวย

0: ดูสนุก
1: อ
0: าจจะไม่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเตะรวดเดียว4เกมติดด้วยและยูฟ่าเนี่ยเขาออกมาเน้นย้ำว่าเห็นตัวอย่างฟุตบอลโลกที่ผ่านมาไห
1: ม
0: ทีมอย่างสวีเดนทีมอย่างเช็กทำไมถึงได้เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายเพราะเนชั่นลีกมีเอียว
1: เขาก็ยังกำโควต้าพิเศษให้อย
0: ู่ใช่นะครับมันก็เลยดูแบบว่าบางทีมันก็ดูจริงจังมากอย่างอิตาลีเนี่ยจริงจังมาก
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าเขาไม่ได้ไปฟุตบอลโลกมา3รอบแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบว่าต้อง
1: สี่ปีข้างหน้าน่าจะได้อยู่64ทีม
0: แ
1: ม่ง64ทีมไม่ได้ไปเลยก็ไม่รู้ไงนะ
0: นะครับอาจจะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูคู่อังกฤษกับเช็กก่อนละกันอังกฤษเนี่ยอย่างที่บอกเป็นรองจ่าฝูงนะครับเกมนี้ถ้าชนะได้แล้วเกิดสเปนแพ้ขึ้นมาก็มีโอกาสจะแซงขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่าเฮดทูเฮดเป็นรองนะสำหรับอังกฤษนะครับ
1: แฟนสิงโตกำลังโคตรเสียดายเลย
0: ใช่ไหม
1: เอาจริงต้องชนะ
0: นะถ้าแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษลูกนั้นเข้าปั้งไปอ
1: ่
0: ะ
1: ผมเลยนะ
0: ผมว่าสเปนจะไม่เอิดกันเลย
1: จาก 3-1 อ่ะนะ
0: ใช
1: ่
0: กลับมาเป็นแพ้ 3-2 อ่ะ
1: ครับผม
0: นะมันคนละแบบเนี่ยวินาทีตัดสินตรงนั้นแค่นิดเดียวมันกลายว่าโมเมนตัมมันกลับฝั่งนะครับ
1: คุณงงคิดว่าวันนี้เขาจะฟูลหรือเขาจะโลอ่ะ
0: ผมว่าแต่เช็คก็ไม่มีอะไรจริง
1: ๆ
0: ต้องใช้คำนี้ต่อให้ผมว่าอังกฤษยังฟูลอยู่น
1: ะ
0: ครับคืออังกฤษเนี่ยกลับมาเรียกศรัทธาตอนแรกโดนด่าวันที่แพ้ไม่ใช่วันที่แพ้วันที่ชนะเช็ค 2-0 วันนั้นยังโดนด่าอยู่เลยว่าแบบโหไม่เห็นกองหน้าจะทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาชนะโครเอเชีย 7-0 น่ะโอ้ยมันเป็นการประสานงานของ4ตัวรุกที่ชัดเจนมากนะครับ
1: โคตรดีเลยนะ
0: แอนโทนีกอร์ดอนจูดเบลลิงแฮมแฮร์รี่เคนแล้วก็บูโยซากา4คนนี้เล่นดีทุกคนเลยอ่ะ
1: ผมชมทุกคนเลย
0: ใช่ๆ
1: เล่นดีทุกตำแหน่ง
0: ใช่นะครับซึ่งมันก็เลยกลายว่าผมว่าวันนี้อังกฤษยังเต็มอยู
1: ่
0: นะครับคือยิ่งในความแบบพรีเมียร์ลีกนี่ไม่รู้ว่ากลับมาจะต้องเจอกับปัญหาอะไรบ้างอ่ะทีมชาติต้องใช้งานให้ครบไปก่อน
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับอังกฤษเนี่ยไม่มีเพื่อนเจ็บเพิ่มหรือว่าติดโทษแบนเลยนะครับจะมีแค่นิโก้ไรลี่ที่ถอนตัวออกไปในช่วงก่อนหน้านี้แค่นั้นเองนะครับส่วนที่ออกไปก่อนหน้านั้นน่ะเหมือนจะมีจูดป่ะจูดออกไปยังจูดออกไปแล้วนะครับจูดอ๋อไม่ใช่
1: จูดยังไม่ออกนัดที่แล้วยังแฮตทริกแอซิดอยู่ไม่ได้มีปัญหาเจ็บนะ
0: วันนี้เนี่ยเขาคาดการว่าเราอาจจะได้เห็นเด็กบางคนที่
1: แบบว่าอเล็กซ์สกอตต์ที่ออก
0: ใช
1: ่มีปัญหาการบาดเจ็บ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เขาเลยบอกว่าวันนี้มันเป็นโอกาสของไมลิสเคลลี
1: ่
0: นะครับเพราะว่าถูกเรียกไปเพิ่ม
1: ก็ตำแหน่งนี้แหละเพราะตำแหน่งนี้อย่างคอปปี้เมนูก็ไม่ได้มาก็ถอนตัว
0: ใช่
1: เดคันไลท์ก็เจ็บ
0: ใช่นะครับก็เลยคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยอังกฤษวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นพิกฟอร์ดผู้สับประตูนะครับแบ็คขวาเทรนต์นะครับแบ็คซ้ายจะเป็นลุยส์ฮอครับเซนเตอร์แบ็คเป็นเยอร์ดบรันเวตกับเทรโวชาโลบา
1: ครับผม
0: กลางเนี่ยมาลุยส์เคลลี่เอเลียแอนเดอร์สันนะครับตัวรุกยังเป็นบูโยซาก้าแฮร์รี่เคนนะครับจูดเบลลิงแฮมแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยให้เลือกระหว่าง3คนเลยก็คือมอร์แกนโรเจอร์เอบริชิเอเช่แล้วก็แอนโทนีกอร์ดอน
1: ขอเป็นกอร์ดอนก่อน
0: เพราะเล่นก็เราเล่นดีเน
1: าะผมว่าเขาเล่นดีตั้งแต่ไปอยู่บาซ่าแล้ว
0: ใช่เขา
1: แต่ว่าแต่เก่งของกอร์ดอนที่บาซ่าโอ้โหโคตรซวย
0: ใช่
1: เพราะว่าลาพินญากับยามาม
0: ันสุดยอดเก่งไป
1: แล้วแต่บาซ่าเขาได้ผลประโยชน์นะ
0: ใช่
1: เกมรู้มันเก่งทุกตัวอย่างกอร์ดอนมาครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาโตขึ้นเยอะ
0: ใช่
1: ดูเก่าขึ้นเยอะ
0: ใช่นะครับก็เลยมองว่าอย่างน้อยแอนทิโกดอนก็น่าจะได้ภาษีดีกว่าถ้าสมมติว่าอังกฤษหวังจะแค่แบบว่าคือเล่นในบ้านอ่ะแล้วในบ้านครั้งที่แล้วพวกเขาคือการแพ้สเปน 3-2
1: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นผมว่าอังกฤษไม่ผ่อนไม่มีโรเตชันแน่นอนคืออารมณ์มันคล้ายๆฝรั่งเศสเมื่อวานอ่ะพี่
1: ใส่เต็มก่อนเลย
0: อุตส่าห์ไปเล่นนอกบ้านไปชนะมาหมดเลยแต่มาเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองทำไมไม่ชนะเล่า
1: คุณบุกไปเยือนโครเอเชียครึ่งแรกคุณกดเขาจะ4-0
0: ใช
1: ่จริงๆครึ่งแรกมันต้อง7-8ลูกนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าวันนี้เล่นในบ้านแล้วถ้าเทียบศักยภาพโอ้เช็คเกียร์ต่ำกว่าเช็คไอ้ต่ำกว่าโครเอเชีย
0: เยอะครับเยอะมาก
1: ถ้าไม่ผ่อนไปเองนะ
0: แล้ววันนี้กองหลังที่ดีที่สุดเท่าที่เขามีก็คือลาติสลาฟเครชีติดโทษแบนอีกนะครับจากใบเหลือง2ใบในเกมที่แล้วที่เจอกับสเปนนะครับก็เลยกลายว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีเช็คก็จะมีแบบอันโตนินคิงสกี้อย่างเงี้ยนะครับมียีริสลาม่านะครับวีติกนะครับรานัชอเล็กซ์คราวมิชาลซาดิเล็กนะครับมาเตโรดัสต้าพาเวลซุสแล้วก็คือ ผมว่าเช็คยังต้องปรับอีกเยอะมาก
1: ใช่
0: คือเช็คไม่มีนักเตะระดับแบบพาเวลเนตเวตหรือแบบคาร์เรลโพบอล

0: กี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีเลยผมใช้คำนี้ว่าไม่มีเลยดีกว่า
1: จนก่อนนั้นนี่ยังมีพวกโรซิสกี้ยังมีอะไร
0: ใช่
1: นะแต่ว่ายุคหลังๆมาเนี่ย
0: ใช่โรซิสกี้ใช่ไม่มีละเดี๋ยวนี้ไม่มีละ
1: คุณมีถ้าเจนใหม่ได้คุ้นหูเราอะ
0: ฮัตติชิต
1: ซูเช็ก
0: ใช่
1: คูฟาว
0: พวกนั้นก็อ่อมหมดแล้วพี่
1: อ่ะประตูเดินอาริเซกประตูใหม่ของนิวคาสเซิลมันก็คนละคลาสนะ
0: ใช่พอไปเจอเกมระดับชาติเป็นคนละ
1: เรื่องถ้ายุคก่อนอ่ะพวกโปโบสกี้แบเกอร์เน็ตเวด
0: แล้วมีฮอลิเซกใช่ไหมอีกคนหนึ่งคือคิงสกี้อ่ะสำรองสเปอร์อ่ะแล้วนัดที่แล้วอ่ะเจอยามาเอาซัดเข้าไปลูกนั้นอ่ะโห
1: เอ๊ะกองหน้าใครคนน
0: ั้นไม่ต้องขยับเลย
1: แยนโคเลอร์ใช่ไหม
0: กองหน้าใครตอนไหนตอนนี
1: ้ตอนยุคนู้น
0: ยานโคเลอร์ยุคนั้น
1: อ
0: ่ะนะครับคือเช็คไม่เหลืออะไรแล้ว
1: ไม่เหลือ
0: ผมยังงงว่าเขามาอยู่ในลีกเอได้ยังไงด้วยตัวระดับผู้เล่นขนาดนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงนะครับเช็คตั้งแต่ไปเล่นในฟุตบอลโลกแบบไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับตั้งแต่จบฟุตบอลโลกมา
1: ตุรกี
0: ใช่
1: เราเรียกว่าสุดแบบต่อเนื่อง
0: ยังจมอยู่เพราะฉะนั้นวันนี
1: ้กี่ลูกอะ
0: มาเล่นที่เวมบลีย์สเตเดียมเนี่ยผมว่าย้ำอย่างที่ผมบอกว่า
1: แต่อย่ายิงสกอร์เดิมพอ
0: จะเจ็บเลยคืออย่างนี้คือผมว่าอังกฤษอะยังต้องการโชว์ต่อหน้าแฟนบอลตัวเองว่ายอดเยี่ยมขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะแฟนบอลอังกฤษอะเป็นแฟนบอลประเภทแบบเรื่องมากอะปาดไปเรื่อยอะไรอย่าง
1: เงี้ยแล้วจะมีวันนั้นเป็นแมตช์สุดท้ายเด
0: ี๋
1: ยวจะมาอีกทีนู่นนะพฤศจิกายนนะเพราะฉะนั้นถ้าปิดสวยๆอะมันดีต่อทุกฝ่าย
0: ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าวันนี้สแตนบายที่2เลยดีไม่ดีครึ่งแรก2แล้วให้ดูแล้วด้วยอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดทุกอย่างมันเข้าข้อ
1: ผมม
0: า
1: คิดผมหวังมากกว่านั้นนะวันนั้นได้ดูจนเต็มเลยกะจะตามบางจังหวะกับพี่อู๋นี่แหละแต่โหมันเล่นโคตรโหดครึ่งแรกอ่ะ
0: ใช่
1: ถ้าอังกฤษวันนี้เล่นได้เหมือนวันที่เจอโครเอเชีย
0: ครับ
1: ไลบีขึ้นไปเพรสแดนบนทุกตัววิ่งช่วยกันผมว่า 4-5 ลูกอาจจะต้องมี
0: ใช่
1: ผมว่าถึงนะ
0: เพราะเล่นเพราะเช็คอ่ะครับที่แล้วผมเป็นคนพลาดเองอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโหไม่มีอะไรเลยจริง
1: ๆแล้วจู๊ดแต่ผมรู้สึกว่าถ้าจับเขามาเล่นเป็นตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์เบอร์10อ่ะ
0: ใช่
1: ของดีเลย
0: ใช่มันต้องอยู่ตรงนั้นที่เขามันคือที่ของเขาเลยตรงนั้น
1: เกมลุกลงตัวมากนะชุดเนี้ย
0: ใช่ครับ
1: ซาฮาก้าจู๊ดเคนแล้วก
0: ็
1: เป็นกอร์ดอนถือว่าเป็นน้องใหม่นะแต่น้องใหม่ที่เข้ากับรุ่นพี่ได้แบบเนียน
0: ได้เลยเหมือนเขาไปอยู่บาร์เซโลน่าเขาก็ไม่ต้องปรับอะไร
1: เขา
0: ก
1: ็ได้เลยที่โมแกนโรเจอร์ก็ได้ด็อกเตอร์แลสก็เล่นได้
0: ใช่
1: นะ
0: ครับ
1: แต่ต้องเป็นกอร์ดอนนี่แหละก่อน
0: คืนนี้ต้องรอดูว่าอังกฤษจะใช้ใครเล่นเซนเตอร์นะครับแค่อย่างเดียวแต่ผมว่าที่เหลือเต็มหมด
1: เอสลีย์คอนซ่าก็เจ็บ
0: ใช่
1: เมื่อก่อนนะเนี่ย
0: เอสลีย์คอนซ่า
1: เจ็บที่ไปนะมีคอนซ่าเล็กสกอต
0: เนี่ยผมมานั่งคิดเนี่ยเบรกทีมชาติแล้วเดี๋ยวอาร์เซนอลเจ็บแล้ว4คนเลยนะ
1: มีใครบ้าง
0: มีอาร์เรคอนซ่าครับคายฮาแวดคริสตอฟซอลิด
1: เออซอลิดก็เจ็บ
0: ใช่นะครับแล้วก็อีกคนนึงนี่เดี๋ยวก่อนนึกไม่ออกแต่เจ็บไปแล้วอีกคน4นับได้4แล้วตอนนี้อาร์เซนอลนะครับก็เลยแบบว่าเอาละเดี๋ยวกลับมาชีวิตลำบากอีกแล้ว กลับมาชีวิตลำบากแล้วเจ็บไป4คน
1: เออสมรองคุณก็โหดีจะตายกลัวอะไร เปิดหัวมานี่เล่นเป็นคู่แรกเลยนะ
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: าร์เซนอล
0: เยเรียนทิมเบอร์เจ็บเพิ่มจะคุมให้จะไปเล่นให้ฮอลแลนด
1: ์เออแต่คุณมีนี่อยู่คุณมีเป็นไว้อยู
0: ่โหตัวเหนื่อยเลย
1: อ่ะคนคงก็คิดว่าน่าจะ2ต้องมี
0: ใช่ 2 สแตนบายผมคำนี้นะครับ
1: ผมก็คิดคล้ายๆกัน
0: น่าจะมีมากกว่านั้นได้นะครับ2 สแตนบาย
1: คิดว่าวันนี้จะชนะแบบไม่ยาก
0: เพราะว่าวันที่ไปเยือนเช็คนะครับวันนั้นก็ 2-0 ไงผมก็เลยตีเป็นว่า2เนี่ยสแตนบายว่ามีแน่ๆมาดูว่าจะมีลุ้น3 4 5เห็นไหม
1: ครับผม
0: นะครับส่วนคู่นึงครับโครเอเชียกับสเปนนะครับเกมนี้ก็จะเตะกันที่สปลิตนะที่กรุงสปลิตของประเทศโครเอเชียนะครับก็วันนี้เนี่ยทางฝั่งของโครเอเชียเองก็ต้องบอกว่าอยู่ในยุคที่สมควรจะต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวผู้เล่นที่มีอยู่ณเวลานี้เนี่ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับ
1: ต้องดูว่าพวกเก่าพวกนี้จะยื้อไปถึงยูโรหรือเปล่า
0: อืมโอ้ถ้ายูโรนี่
1: อีก2ปี
0: นะอ่อมมากเลยนะ
1: อีก2ปีเนาะเออ2 ปีได้ยูโร2ปี
0: 4กองกลางเขาอะพี่เปเรชิตโควาซิตโมดริชปาสลิตร้อยกว่า
1: อืม
0: ร้อยเกือบ100เกือบ120
1: ก็คุณคิดดูว่าเจนนี้มันเจนรองแชมป์โลกอะ
0: อืม คือเขาก็พยายาม
1: เท่าไหร่อ่ะ9ปีที่แล้วอ่ะ
0: พยายามดันเด็กขึ้นมาแล้วนะอย่างลูก้าวุสโควิดเงี้ยตอนนี้ก็ขึ้นเป็นตัวจริงโครเอเชียแล้วนะครับรวมไปถึงเพทัสซูซิตที่อยู่อินเตอร
1: ์อ
0: ันนั้นก็เป็นตัวจริงแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้พวกที่เหลืออยู่อ่ะมันยังแก่ไปอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอีกตำแหน่งนึงที่โครเอเชียยังหาไม่ได้เลยจริงๆคือกองหน้าคนใหม่นะครับกองหน้าคนใหม่นะครับทุกวันนี้ยังใช้มาตานอวิชก็ช้าไปนะครับนิโคลาฟาซิตก็จะเป็นมิดฟิลด์มากกว่า
1: ส่วนนี้เขาใช้คาร์มาริช
0: คาร์มาริชเจ็บครับคาร์มาริชก็ไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยนะครับก็จะมีเนี่ยมาตานอวิชไอ้กองหน้าช้าช้า
1: เบลโยกตัว
0: นะครับแล้วก็เบลโยกตัวใช่ใช่นะครับซึ่ง
1: คุณต้องหาซูเคอร์สองแล้วนะ
0: ใช่คือโครเอเชียเนี่ยไม่มีกองหน้าเก่งๆมานานแล้วแม้แต่กระทั่งอังเดรคาร์มาริชที่ตอนที่สดๆตอนที่เล่นกับฮอฟเฟนไฮม์ใหม่ๆผมว่าก็ไม่ได้เก่ง
1: เฉย
0: ใช่ๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยโครเอเชียไม่มีอ๋อมีอันเตบูดิมีก็เจ็บไปอีก
1: ใช่
0: นะครับอันเตบูดิมีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรอดูว่าน่าจะเป็นดิออนเบลโยหรือมาตาโนวิช
1: ครับ
0: นะครับที่จะได้เล่นนะครับส่วนที่เหลือนี่ก็ชุดเดิมเลยครับมีอิวานสโมซิตนะครับลูก้าวุฒิโควิดยอสโกกวาดิโอลูก้าโมดริชโยซิฟซูตาโลมาเดโอโควาซิตนะครับมีมาริโอปาซาลิตนิโคลัสฟราซิตแล้วก็มาตานอวิช นะครับส่วนสเปนเนี่ยในฐานะที่ดูสเปนมาเกือบทุกเกมนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้ายาเมาไม่ลงหรือดรอปสักคนหนึ่งนะครับบาเอน่าหรือยาเมานะผมว่าสเปนก็จืดเหมือนกันนะ มีความจืดเหมือนกันนะนะครับคือวันนี้เหมือนวัดใจหลุยส์ เดลาฟูเอนเต้เลยว่าจะใช้ใครลงเล่นบ้างเพราะว่านัดที่แล้วอ่ะดาวิดรายาเล่นใช่ไหมครับในวันที่ชนะเช็ค 3-1 ดาวิดรายาเล่นแย่มาก
1: ครับ
0: ดูแล้วไม่ได
1: ้ว่าเขายังมั่นใจอูเนซิมอนนะ
0: ใช่ดูแล้วไม่ได้กลับไปเป็นมือหนึ่งแน่ๆ
1: ประตูเขาไม่ค่อยเปลี่ยนบ่อยเท่าไหร
0: ่ใช่เมื่อวานเหมือนนัดที่แล้วเหมือนลองให้เล่นโอ้โหดาวิดรายามีแต่คนด่า
1: แต่ถ้าเทียบฟอร์มการเล่นส่วนตัวระดับสโมสรเนี่ยคนละเรื่องนะ
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าลายาดีกว่าเยอะ
0: เขาให้
1: แต่ทำไมเดลาฟูเอนเต้ใช้ซิมอนเป็นมือหนึ่ง
0: อย่างนี้พี่คืออันนี้คือที่ต่างประเทศเขาวิเคราะห์เขาบอกว่าตอนที่ลายาอยู่อาร์เซนอลอ่ะกองหลังอาร์เซนอลมันแข็งจนเขาเล่นง่ายอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แต่ว่าเจาะในแต่ละแมตช์มันก็มีเซฟสวยๆอยู
0: ่ใช่มันก็มีจังหวะเซฟปฏิหารอยู่หลายแต่แบบโหวันเจอไอ้เช็คนี่เกือบโดนเสมอนะแล้วลูกเสมออ่ะลูกที่โดนเสมอคือดาบิดาย่าไปรับบอลแปะแล้วหล่นลงมาแล้วก็ชาร์จเข้ามานะถ้าลูกนั้นไม่ฟาวก่อนนี่โอ้โหเสียหายนะสเปนอ่ะ
1: พอมาช็อตแบบนี้เนี่ยเป็นภาพจำให้เดลากุนเต้
0: ใช่นะครับผมก็เลยบอกว่าวันนี้อูไดซิมอนจะกลับมาเป็นตัวจริงละสำหรับสเปนส่วนที่เหลือเนี่ยอีวานเฟรชเนด้านี่น่าสนใจนะครับเป็นแบ็คขวาที่จริงๆมีข่าวกับหลายทีมใหญ่มานานแล
1: ้
0: วแต่ยังไม่เคยได้ย้ายยังอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบ
1: อ
0: นไปเรื่อยๆวันนี้น่าจะเปลี่ยนเซนเตอร์แบ็กครับเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยเขาไปใช้โรบินเลนอกมองนะครับกับอาริกลาปอกวันนี้จะกลับมาใช้คู่เดิมก็คือเปาคูบาซี่กับดีนเฮาเซนนะครับรวมไปถึงมาร์คุกุระย่าน่าจะกลับมาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วล่ะนะครับส่วนกลางเนี่ยวันนี้รอดูว่าจะใช้โรดรีหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนเป็นซูบิเมนดี้ไหมนะครับแต่ว่าเปดรียังต้องลง
1: ครับผม
0: นะครับเปดรีนี่เขาเป็นตัวคุมจังหวะของทีมนะครับแล้วก็ตัวรุกเนี่ยนะครับถ้าจริงๆบิ๊กตอมูนยอร์ของลิเวอร์พูลเนี่ยได้โอกาสลงเล่นหลายเกมนะครับในแล้วแต่ว่าในฐานะสำรองรอดูว่าวันนี้จะส่งตัวจริงเลยไหมนะครับสำหรับบิ๊กตอมูนยอร์แต่บิ๊กตอมูนยอร์จริงๆต้องเล่นปีกขวาจริงๆนะเล่นซ้ายไม่ได้นะ
1: ใช่ใช่ใช่ผมว่าเขาต้องเล่นขวา
0: ใช่
1: ตำแหน่งเดียวกับรามี
0: แล้วมันไปทับยามาวไงเออผมก็เลยรอดูว่าเพราะว่าริมเส้นของสเปนเนี่ยมันจะมี4คนครับยามาวมูนยอร์อเล็กซ์ไบน่าเยเรมี่ปิญโย4คนนี้นะครับก็เลยแต่ว่าพอเป็นบ้านโครเอเชียเราก็จะแบบคืออย่างวันที่เจอกับเช็กเนี่ยนะครับยามาวกับบาเอน่าลงครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังอ่ะเปลี่ยนเป็นมูนยอร์ดกับปินโยซึ่งผมมองว่าถ้าวันนี้เกิดแบบว่าชิลๆแต่ผมว่าสเปนไม่ชิลหรอกเดลาฟูเอนเต้ไม่เคยชิลนะครับ
1: ปีกยังมีนิโก้อีกนะ
0: ใช่นะครับซึ่งอาจจะส่งเอาแต่นัดที่แล้วนี่เล่นไม่ดีโรบิโต้แฟนองเดสเล่นกองหน้าทื่อๆเลย
1: พอคุณคมพูดเรื่องเดลาฟูเอนเต้ผมก็คิดคล้ายๆกันตรงที่มันมีความจำเป็นตรงไหนที่จะต้องผ่อน
0: ใช
1: ่ชนะนัดนี้การลอยลำเลย
0: ใช่การ
1: อีก2เกมเดือนที่จะเออคุณก็ได้ไปลอง
0: ไปลองตัว
1: ใช่ใช่ก็ถือว่าใ ไอ้บ่าวลามินยามาพักไปด้วยหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้
0: ใช่นะครับก็เลยก็มันก็มีเขาเรียกอะไรเหมือนแบบความคิดต่างเยอะอยู่พอสมควรว่าวันนี้จะจัดชุดไหนแต่ผมเชื่อว่าอย่าง
1: เต็มเยอะนะ
0: เยอะครับเยอะมากเยอะมากสเปนนี่เหลือเยอะมากกองหลังยังมีพวกมาร์คคูบิลไม่ลงอีกอ่ะ
1: เต้นแบ็คขวาก็ได้คูบิล
0: ใช่มิเกลเมริโน่ยังสำรองแล้วนาทีแรกลงมาก็ยิงนะครับมิเกลเมริโน่เนี่ยลงมาก็ได้ยิงตลอดนะครับกลางก็ยังมีพวกกาบี้ยังมีอะไรพวกเนี้ยนะครับอีกหลายคนมาก
1: ชุดไหนก็ได
0: ้ชุดไหนก็ได้นะครับวันนี้ไปเยือนอาจจะไปเยือนอาจจะแบบยิงน้อยหน่อยนะครับก็ต้องระวังเรื่องของการยิงมากยิงน้อยให้ดีเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะสเปนเวลาไปเยือนโครเอเชียที่บ้านโครเอเชียสถิติไม่ค่อยดีนะครับสามนัดหลังสุดที่ไปเยือนโครเอเชียนี่สเปนชนะได้แค่เกมเดียวและเป็นการชนะ 5-3 มีไปเสมออยู่เกมนึงมีไปแพ้อยู่เกมนึงอันนี้คือ3นัดหลังสุดนะ
1: ครับผม
0: นะครับแล้วถ้าย้อนแบบ5เกมหลังสุดสเปนชนะโครเอเชียได้แค่2ครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามผมคู่นี้นะผมมองว่าสเปนอาจจะชนะครับแต่อาจจะไม่ได้หวือหวาหรือว่าตูมตามเหมือนที่พวกเขาเคยทำได้มาแต่ก่อนประมาณนั้นพี่เอกว่าไงอ่ะ
1: ผมมองว่าสเปนน่าจะต้องมี2อ่ะไล่คือถ้าสเปนเล่นตามระบบของเดลาฟูเอนเต้เล่นเคาะเล่นเพสเล่นทรงเขาอ่ะผมว่ากลางชุดนี้ของโครเอเชียผมว่าวิ่งไม่น่าจะทัน
0: อ่อมแก่
1: ใช่อาจจะสู้ได้ด้วยความเก่าระดับนึงแต่ถ้าบดกันนานๆน่ะผมว่ามียุบ
0: ใช
1: ่ถ้าไม่ผ่อนนะถ้าสเปนไม่ติดเล่นเองหรือว่าไม่ผ่อนถ้าเล่นตามทรงบี้บูเอาให้มันขาดรอย12แต้ม2เกมที่เหลือไปผ่อนไปปล่อยจอยตรงนั้นน่ะผมว่าน่าจะชนะขาด2ลูกขาดนะ
0: ใช่
1: ถือว่าขาดนะถือว่าสกอร์สวยอยู
0: ่2ลูกถือว่าขาดกลัวแบบกลัวแค่เบียดอะไรเงี้ย
1: แต่ผมก็มองว่ายังคือมุมชนะผมว่าสเปนมาแน่
0: ใช่
1: อยู่ที่ว่าจะเท่าไหร่แค่นั้นเอง
0: หรือไม่วันนี้เราอาจจะเห็นพวกแบบพวกไดนาโมลงไปเมริโน่ฟาเบียงรุยซูบิแมนดี้อะไรเงี้ยลงไปขยันไล่ไปก่อนให้เขาเหนื่อยแล้วค่อยเอาทีเด็ดลงไปอะไรประมาณนี้นะครับ
1: อ่ะลีกบีสกอตโซโลเนียสั้น
0: ๆสกอตชุดนี้จริงๆขี้เหร่คือต้องใช้ว่าขี้เหร่เพราะว่าตัวมันเจ็บเยอะ
1: ครั้งที่แล้วนี่เขาเล่นในลีกเอนะ
0: ใช่นะครับแต่ว่าชุดนี้มันหายไปเยอะพี่เอ
1: แม็กทอมดรอปทีมดรอปเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ผมคิดแบบนั้นนะ
0: ไม่มีแม็กทอมมันก็หายไปเลย
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าสกอตแลนด์เนี่ยเอาจริงๆพวกเขาก็ยังมีตัวแล้วข้างหน้าผมงงมากว่าสกอตแลนด์ไม่มีกองหน้าที่ดีกว่าโอลิเวอร์แบ็กเบิร์นนี่แล้วใช่ไหม
1: ณปัจจุบันไม่น่ามีแล้ว
0: ใช่แล้วแต่กลางดีนะผมบอกเลยสกอตชุดนี้กลางดีนะครับไม่มีแม็กทอมก็จริงแต่ว่า3คนก็คือลุยส์เฟอร์กูสันบิลลี่กิลมอร์แล้วก็จอห์นแม็กกินเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู
1: ่ครับผม
0: นะครับคือสกอตแลนด์อยู่ที่จังหวัดจบสกอร์เลยครับเพราะว่าทางฝั่งสโลวีเนียเนี่ยล่าสุดนี่รู้สึกเหมือนจะกองหน้าตัวเก่งของพวกเขามันเจ็บไปมันต้องไปใช้อะไรอะอะไรแซนวิพัทนิกอะชื่อแบบงงๆกองหน้าสวอนซีอะ
1: จำได้ว่าเกมแรกที่สกอตบุกไปเยือนสโลวีเนียสกอตบุกยับเลยแต่ยิงเขาไม่ได
0: ้ใช่ใช่ใช่เหมือนค่าเอ็กจีเขามีปัญหาของสกอตคือ
1: ตัว
0: จ
1: บ
0: สกอต
1: แฟนสกอตคุณต้องเป็นด่าโอบักอย่างเดียว
0: ใช่
1: แล้วก็ลงไปถึงกองหน้าพอคุณคมพูดอ่ะไม่มีตัวดีกว่านี้จบไม่คมไม่
0: เวิร์กใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช่ไม่ดี
1: สกอตแลนด
0: ์นะครับไม่ดีแบบไม่ดีด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับสำหรับสกอตแลนด์เพราะฉะนั้นคือหวังพึ่งได้แค่กองกลางจริงนะนะครับคือคุณจะไปหวังแบบกองหลังอย่างพวกแอนดี้โรสันเขาก็แก่แล้วอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับแต่โรสันนี่ตั้งใจมากนะครับถ้าไปดูเวลาเขาเล่นนะครับ
1: อาจจะต้องหวังพึ่งจอร์แมกกินให้เล่นเหมือนยูบิล่า
0: ลาก
1: ตัดในแล้วก็ปั่นซ้ายยิงซ้ายอย่างเงี้ย
0: มันจะมีตัวนี้อยู่ซึ่งผมคาดหวังว่ามันจะเล่นดีคือร็อบบี้
1: อ
0: ูของเซบียาแต่พอลง
1: ไอ้ปีบอลหมัดนะ
0: ก็เฉยเฉย
1: ปีบอลหมัดนะ
0: เบนโดก็นะ
1: เบนโด
0: ไม่ค่อยได้ลงพี่
1: จัดก่อนอันนี้ก็สำรอง
0: ใช่มันไม่ค่อยลง
1: เบนโดไม่ใช่ตัวหลักของนิวคาสเซิลนะ
0: แล้วเหมือนเวลาลงก็จะไปเล่นวิงแบ็คขวา
1: เขาเพิ่งขึ้นมาเล่นซีเนียร์มาไม่นานนี่เอง
0: ใช่
1: ขึ้นจากยู21เองเบนโดก
0: อ๋อแล้ววันนี้สกอตจะไม่มีสกอตแมคเคนน่าด้วยนะครับเซนเตอร์แบ็กตัวเก่าเลยนะครับแต่
1: วันนี้ได้บ้านนะ
0: ก็นะครับ
1: ขอแค่ชนะจะไม่ได้เลยหรือ
0: ควรจะต้องนะใช่ไหมควรจะต้องนะครับก็ดีที่สุดของสกอตชุดนี้ผมงงว่าไอ้นี่ทำไมไม่ติดเหมือนกันนะไอ้ลอเรนซ์แชงแลนด์อันนั้นยิงเยอะแชร์ดำเหมือนไม่ติดชุดนี้นะคือเหมือนพยายามจะเปลี่ยนแบ อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยเอาเด็ก
1: ไม่น่าจะไหวแล้ว
0: เอาเด็กมาลองอะไรเงี้ย
1: แล้วกลุ่มเนี้ยมันสวิตเจ้าสโลวีเนียกับสกอตอ่ะ4แต้มเท่ากันนอร์ทมาซิเนียไม่มีแต้มเพราะฉะนั้นวันเนี้ย
0: อ๋อ
1: มันมีผลกับการที่จะเข้ารอบหรือจะไม่เข้านะ
0: ใช่

0: ใช่เอาเพย์ออฟก่อนนะ
1: ใช่ใช่ใช่อ
0: ีกเรื่องนึงก็คือสโลวีเนียเนี่ยที่เขาดรอปลงไปเพราะว่าเบนจามินเซโก้กับแมนยูแล้วครับเจ็บนะเบนจามินเซโก้เจ็บ
1: ครับผม
0: นะครับก็เอางี้คู่นี้ถ้าแบบไม่ลำเอียงเลยผมว่าสกอตแลนด์ไม่แพ
1: ้จะเสมอหรือจะชนะ
0: ใช่
1: นั่นเอง
0: นะครับ
1: อีกคู่นึงฮะอันนี้ก็น่าสนใจสวิตกับนอร์ทมาซิโดเนียกลุ่มเดียวกับสกอตนี่แหละ
0: สวิตเนี่ยรอดูเลยว่าวันนี้จะใช้ตัวจริงตัวสำรองครับเพราะว่าตัวผู้เล่นเหนือกว่าน้องมาซิโดเนียค่อนข้างเยอะนะ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นตัวจริงคุณจะได้เห็นพวกโยฮันแมนซัมบีนะครับเซเกียมดูนี่ชุดนี้ไม่มีกรานิตชาก้านะครับไม่มีบริลแอมโบโลนะครับเพราะว่าโดนข้อหาส่งข้อความเท็จนะครับส่งหลักฐานเท็จ
1: ไอ้เรื่องโควิด
0: ใช่ใช่
1: แล้วยูฟ่านี่แบนเนี่ยตอนแรกผมเห็นข้อมูลมาผมงง
0: แบนครับแบน
1: สองคนนี้โดนประเภทว่าส่งหลักฐานเท็จให้เออแปลก
0: แต่สวิตผมแนะผมเตือนอย่างหนึ่งคือเวลาพออยู่ในจุดที่เขาเหนือกว่าเนี่ยเขาจะเล่นประคองตัวครับเขาจะไม่แบบโหมดุดันมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ระวังว่าอาจจะแบบยิงน้อยอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแต่ผมว่าสวิตดีกว่า
1: โอ้ค่าตั๋วแพงอยู่นะวันนี้
0: แพงครับ
1: ใครที่จะไป
0: แพงแพงเลยแพงแพงเลยผมเลยบอกว่าต้องระวังนิดนึงเรื่องของ
1: แต่นอร์มาซิโดเนียมันยังยิงใครไม่ได้เลยนะ
0: ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้มีตัวไอดีด้วยนอร์มาซิโดเนียพวกแบบดีที่สุดรู้สึกว่าจะเป็นเออร์ยิฟเอลมาสตัวเดียว
1: ก็กลับไปเรียกโกลันปานเดฟมาเล่น
0: พวกอะไรนะไอเอ็กยานอาริออสกี้อะไรพวกนี้ก็ไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้แล้วนะครับ
1: อาริออสกี้นั่นมันพีคแต่ตอนลีดได้ทีเนี่ยแล้ว
0: นะครับ
1: เออใครดังบ้างเนี่ยมีน่าจะเอลมาสอ่ะนะ
0: ใช่มีเอลยิเอลมาสเนี่ยดีที่สุดละ
1: ครับ
0: นะครับก็คู่นี้สวิตน่าจะชนะแต่ชนะขาดไหมไปว่ากันนะครับ
1: ผมให้ขาดนะวันนี้วันนี้สวิตเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ชนะแล้วมีโอกาสที่จะเลื่อนชั้นเลย
0: ม
1: ีโอกาสที่จะจบแชมป์กลุ่มเลย
0: ใช่นะครับอ่ะจริงๆอยากพูดเรื่องของอาร์เจนตินาด้วยนะ
1: อ่ะ
0: วันนี้แมตช์ส่งท้ายอาร์เจนตินาเจอกับเบนินแมตช์208ของเลียนเมสซี่ครับที่กรุงบูเอโนสไอเรส
1: ครับ
0: ต้องยิง5ลูกแต่เบนินน่ะ
1: ถึง
0: เออเบนินจะส่งลูกพี่ดีๆก็ต้องส่งแบบนี้แหละ
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: นะครับหกโมงเช้านะนะครับเดี๋ยวมาเคลียร์ข้อความหน่อยพี่เอกเด
1: ี๋
0: ยวไม่ทันหนูเยอะมากนะครับทาง YouTube มีส่งมาทักทายบอกสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกไม่ได้ฟังเสียงคมนายอาจารย์อู๋ไปไหนนะครับ
1: พี่อู๋ติดพีๆ
0: อืมนะครับมีบอกว่าใดๆใครจะรู้ชิกมันซูกับพิมลีกำลังนั่งคุยกันอยู่ลับๆก็ได้ผมเชื่อว่าบทลงโทษจะหยุ่มหยิมมากข้อกล่าวหาจะกลับไปทำร้ายพิมลีกซะเองแล้วอีก19ทีมจะคิดยังไงจะอุ้มหนึ่งเพื่อ19เดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ให้ในเก๋าเก่งๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวคมอยู่ต่อช่วง2ทุ่มครึ่งแล้ว
0: 2ทุ่มครึ่ง
1: วันนี้เข้าใคร
0: พี่บอลใหญ
1: ่
0: ครับก็คือทำงานนะครับหารถนะรถพังนะครับมีบอกในมุมมองพี่คมถ้าริบแชมป์แล้วให้อาร์เซนอลคืนถือว่าสะสมไหมครับผมริบแชมป์ได้แต่ไม่เอาอาร์เซนอลไม่เอาผมเป็นคนถือว่าก็ให้เป็นปีแบบเป็นปีแบงค์ไปเลย
1: มันไม่อินหรอก
0: ใช่ใช่ให้เป็นปีแบงค์ไปเลยดีกว่านะครับผมบอกแล้วไม่ต้องเอาฮัสซันมาทำหรอกเอาธนาบุตรมาทำก็ได้แชมป์จริงๆทำบุญตั้งรับไม่มีอะไรมากเลยยืนเลย5-4-1จบ
1: ธนา
0: ชนะบุตรไม่ต้องมาอะไรมากมายเลยหลับทั้งปีนั้นไหนก็รับนั้นไหนก็รับอย่างเดียวบอลตั้งรับไม่ต้องมีอะไรมากหรอกพอได้ผลแล้วก็ลากไปถึงเลยก็คิดเลยครึ่งสนามไปแล้วยิงเลยบอลไม่เอาประตูแล้วไม่ต้องแล้วไม่เอาประตูอะไรอย่างงี้นะฮะต้องรอคัดบอลโลกอีก5ครั้งดูจะไทยจะได้ไปบอลโลกมั้ยเนี่ยสงสัยตายก่อนจะได้ดูบอลไทยไปบอลโลกนะครับทำบอลตั้งรับอย่างฮัสซันก็ทำได้นะครับมีบอกคาดิซิตี้คุณคงมีคำถามว่าอย่างไรส่วนผมแฟนนอนอยากโดนโทษหนักๆในที่ทีมเรากระเบียดกระเสียนค่อยๆสร้างเขาใช้เงินมือเติบซื้อความสำเร็จง่ายๆนะครับมีบอกญี่ปุ่นคงไม่เสียเวลาลงมาเตะกับทีมเนี่ยที่ยังไม่ก้าวข้ามเอเชียหรอกตุยดุยนะฮะอาเซียนยังไม่ผ่านนะครับผ่านไม่ได้แล้วจะไปหวังอะไรกับเอเชียระดับโลกห่วยก็คือห่วยอย่าเอาไทยไปเปรียบกับญี่ปุ่นครับคนละเกรดบอลคนละชั้นพุชิกาโปรแกรมทีมชาติมาอีกแล้วเหรอครับฟีฟ่าเขาจะรู้ไหมประชาคมโลกเบื่อขนาดไหนนะครับมีบอกข้อมูลเยอะเกินจนไม่ได้ข้อความบอลมันเยอะอยู่นะครับสวัสดีอาจารย์เอกพี่คมพักเบรกทีมชาติรอบนี้สาหัสกว่าบ็อกซิ่งเดย์อีกนักเตะเจ็บหลายคนเยอะเลยนะครับยูฟ่าเนชั่นคนดูสนุกนักเตะจะเลี่ยงหมดแล้วครับยิ่งทีมไม่ค่อยมีโรเตชั่นมันดีกับใครกันแน่นี่เป็นทั้งหมดของสปอร์ตในที่นายกูรูวันนี้นะครับขอบคุณทุกการรับฟังนะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยวันนี้พี่เอกนพดลและผมอธิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดย
3: ึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
5: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
9: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
10: ์กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
11: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
12: ด้
13: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
14: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
15: ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: สวัสดีครับคุณโอ้ยมารยาทดีสวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะยกมือไหว้จอคอมด้วยก่อนจัดรายการนินทากีฬาโลกมาแล้วอี้คนเดิมกับหยองคนดีสลับกันไหมสลับนะสวัสดีครับพี
1: ่กลับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีต้องวันนี้ผมเปลี่ยนชื่อใหม่ละ
0: เป็นไร
1: ผมเตรียมมาละ
0: เป็นไรเป็นไร
1: อี้เฉิดฉายกับหยองเจิดจรัสนะครับมาพบกับคุณผู้ฟังในนินทากีฬาโลกวันนี้นะครับ
0: มันจงมาเจิดเลยมีคนเจิดกับผมอยู่แล้ว
1: เหรอ
0: พี่ก็รู
1: ้ต้องเรา
0: เหรอ
1: เพราะว่าในช่วงเอเชียนเกมที่ผ่านไปนะครับ
0: ทำไม
1: แข่งขันกันร่วม25วันผมนั่งนับวันละเกือบเดือนนึง
0: โอ
1: ้นะครับพยองเดชเป็นคนที่เจิดจรัสมากๆเลยนะครับในช่วงนาโกย่าไอจิเนี่ย
0: ช่วยให้คำนิยามของคำว่าเจิดจรัสนิดนึง
1: งานเยอะก็แค่นั้นแหละโดดเด่น
0: พี่รู้ไหมว่า2วันสุดท้ายเดี๋ยวผมไม่มีคิวแล้ว
1: แล้วก็อัดแน่นมาแล้วไงตลอด20วันที่ผ่านไปเนี่ยก็เลยพอหยองพอก่อนหยองพอก่อนอะไรแบบนี้ป่ะ
0: พี่รู้ไหมว่าบางวันที่ผมไปเนี่ยผมอยู่ทั้งวันก็จริงนะ
1: ครับ
0: แต่ผมเข้าไปครึ่งชั่วโมงออกรออีก3ชั่วโมงเข้าครึ่งชั่วโมงออกก็มีนะ
1: นี่ไงเจอจรัสไงแ
0: ล้ว
1: มันต้องคนแบบคุณนี่แหละถึงจะทำแบบนี้ได้ไง
0: ผมไม่ต้องการคำว่าเจอจรัส
1: แล้วต้องการคำว่าอะไร
0: ผมต้องการคำว่าชั่วโมงเยอะๆแลกมาเป็นรายได
1: ้หยองร้อนเงินนั่นเอง
0: ถูก
1: นะครับ
0: ก็ให้ทำอะไรก็ทำฮะยกเว้นอะไรที่ทำไม่ได้ผมก็ไม่ทำแค่นั้นเอง
1: ไอ้ความเจิดจรัสความเฉิดฉายที่เรามีนะครับก็คือเนื่องจากว่าเป็นเอเชียนเกมไง
0: อย่าไปเรียกอย่างนั้นเดี๋ยวคนเข้ามาไส้เขาคนเยอะกว่าเรามีมากมายแก่กอง
1: ข้อเท็จจริงมันมีอยู่ก็เนื่องจากว่านอกเหนือจากเราทำงานแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เราก็มาพูดคุยกันเนี่ยก็คุยกันในเรื่องเอเชียนเกมนี่เข้าเนื้อมากๆเลย
0: ข้าวเนื้อคืออะไร
1: ก็คือ
0: ข้าวเนื้อคือทำงะไม่คุ้มรายได้ไม่คุ้ม
1: อย่างนั้นเหรอต้องจ่ายเองใช่ไหม
0: ต้องจ่ายเองวะ
1: มีส่วนเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่าตรงนั้นผมจะเบิกกับใครนะครับตอนนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามา
0: อยู่ครับ
1: ก็เข้าเนื้อก็หมายความว่าเข้าไปถึงข้อมูลข่าวสารไง
0: ครับ
1: ผลงานนักกีฬาไทยนี่ก็ดีใช่ไหมล่ะ18เหรียญทองนี่พอเราคือเราทำงานเราก็อยากจะเห็นนักกีฬาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็ทำได้ดีจริงๆหลายกีฬานี่เป็นระดับโลกไปแล้วเนี่ย มันทำให้เราเข้าเนื้อมากๆคลุกอยู่กับข้อมูล
0: ดูมีความเมามัน
1: ตัวเลขสถิติต่างๆนี่พร้อมจะคุยกับทุกท่านไงเราก็ยกเว้นคนเดียวที่ไม่อยากคุยด้วยนะที่เดินทางไปอยู่ที่นั่นแล้วกำลังจะกลับมานะครับ
0: พี่โจโจ้เหรอฮะ
1: นั่นแหละแต่ก็ผ่านไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังเอเชียนเกม
0: พี่โจบอกโอ้ยหลังก็เดี้ยง
1: แล้วสภาพนั่นแหละแต่ก็ยังกระเสือกกระสนไปนะครับพักสักแป๊บนึงเนี่ยไม่เกิน2สัปดาห์เดี๋ยวก็จะว่ากันต่อถึงเอเชียนพาราเกมใช่ไหมล่ะ
0: มันเริ่ม18ใช่ไหม
1: วันที่18
0: ก็ประมาณไม่ถึง2สัปดาห์ดีแล้วนะ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยองเดชตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะเดี๋ยวหาทางไปพักผ่อนก่อนดีป่ะ
0: ดีครับ
1: ช่วงต้นเดือนตุลานี่ก็เราก็วางแผนไปแล้วนะเพราะว่าพอจบเอเชียนเกมเนี่ยตามหลักสูตรของเราเนี่ยก็คือทำงานมาทั้งมหกรรมใช่ไหมล่ะ
0: ถูกพอรวมครึ่งเดือน
1: พอพิธีปิดปั๊บเนี่ยอีกวันต่อมาเราก็ได้พักเป็นสูตรที่ทำงานมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: เป็นแบบนั้น
0: ถูกต้อง
1: แต่พอมาถึงตรงนี้นะครับพอจบมหกรรมปั๊บก็เตรียมการละเดี๋ยวจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวภูเขาน้ำตกลาบข้าวเหนียวอะไรก็ไปกันนะครับ
0: ไปจะไปเที่ยวงั้นเดี๋ยวอิ่ม
1: เหรอ
0: ครับ
1: นี่คิดไว้ไงอันนี้เป็นแผน A ของเรา
0: เหรอ
1: ที่เราทำมาตลอดเดี๋ยวจบมหกรรมอุ๊ยตรากตรำทำงานมาหลาย2 3สัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวขอพักก่อน
0: มันจะได้ไปพักจิตพักใจพ
1: ัก
0: เสียงพักสมองอะไรงั้นปรากฏว่า
1: อะไร
0: อาทิตย์กว่าๆเอเชียนพาราเกมใหม่แล้ว
1: ปรากฏว่าพยองเดชโทรมานะครับผมก็คิดอย่างนั้นแหละกำลัง
0: วันนี้มาถึงวันนี้ใช่มั้ย
1: ใช่โทรมาก็ไม่ดูเวลาเวลานะครับคุณฟังครับ
0: กำลังซักผ้าเมียอยู
1: ่กำลังเก็บผ้าอยู่เพราะเมื่อคืนฝนตกหนักมากไง
0: ครับ
1: เมื่อคืนนี่โอ้โหถล่มทลายนะก็คิดว่าเอ้ยวันนี้คง
0: ไม่มีอะไร
1: คงไม่ตกนะก็เลื่อนผ้ามาอยู่ใกล้ๆแดดกะว่าต้องมีแน่นอน
0: ครับ
1: ที่ไหนได
0: ้โครมใหญ
1: ่ตกอีกแล้ว ก็เลยเก็บผ้าแล้วก็หยองก็โทรมาก็ไม่ดูเวลาเลย
0: ไม่รู้สิ
1: วันหลังคุณจะโทรมาหาผมเนี่ยนะคุณช่วยโทรเช็คผมก่อนว่าผมว่างที่จะคุยกับคุณไหม
0: โอ้โหเหรอ
1: เข้าใจป่ะ
0: ก็จะไปเช็คกันไปเช็คกันมางงเลยเปล่า งงเลยว่าโอ้เราไปขั้นตอนเยอะเป็นราชการไทยไปได้
1: ใช่อาจจะยศเจ้าอย่างก็เหมือนคุณจะให้ผมมาเนี่ยนะก็บอกหยองว่าหยองเตือนด้วยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมลืม
0: โอ้งง
1: ปรากฏว่าหยองลืมนะครับผมก็เลยต้องโทรไปบอกเตือนหยองว่าอย่าลืมเตือนผมก็วนไปวนมาอย่าง
0: น
1: ี้แหละ
0: ขั้นตอนนี้เป็นข้าราชการไทยไปได้
1: เรียกว่าระบบโรเทชัน
0: ต
1: ้
0: องแจ้งต้องนัดมาก่อน
1: นัดหรือเปล่าน
0: ัดหรือเปล่าแจ้งไปเอาหนังสือตรงนู้นมาตรงนี้มาปวดหัวที่สุดเลย
1: ใช่
0: เมื่อก่อนเนี่ยนะ
1: สมัยก่อนหยองจะคุยกับผมนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะผมจะถามว่าหยองนัดไว้หรือเปล่าหยองก็บอกว่าไม่ได้นัดครับบอกอ่ะคุยมีอะไรว่ามา
0: จะถามทำไมจะถามทำไมจริงๆวันนี้ทีแรกเนี่ยก็นึกว่าจะเป็นพี่บีปรากฏว่าพี่บีแกลา
1: ครับ
0: พี่บีชิงพักผ่อนไปก่อนแล้ว
1: เห็นไหมเขาแผนก็เหมือนเรานั่นแหละ
0: ทีนี้ผมก็เห็นพี่เมื่อวานพากบอลดึกผมก็เลยตามไปที่นัทเต้ยนัทเต้ยก็บอกเจ็บคอ
1: ไม่ค่อยสบายใช่ไหมไม่สบาย
0: เจ็บคอ
1: ตอนนี้เขาประกาศให้สมุทรสงครามเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัติเพิ่มเติมแล้วนะเนี่ย
0: เ
1: ป็นห่วงบ้านของพี่เต้ยมากๆเลย
0: ครับ
1: ไม่จะเป็นยังไงหรือเปล่าสองคนป่วยเหรอ
0: ป่วยป่วย
1: แล้วคุณสมชาย
0: พี่สมชายไม่ใช่เวรแกอยู่แล้ว
1: ไม่มาแน่นอน
0: ปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่เวรนี่ผมก็จะไม่รบกวน
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้โหธรรมดา2วันแกนี่ก็เต็มคืนแล้ว
1: เออๆแกทำได้อยู่แล้วนะแล้วจะพรุ่งนี้มาใช่มั้ย
0: พรุ่งนี้น่าจะมา
1: โอ้มีหน้าจะด้วย
0: พรุ่งนี้น่าจะมาน
1: ะครับส่วนคุณรีมิงนี่กลับยังเนี่ย
0: แกบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาจัดรายการวันพฤหัสบดี
1: พรุ่งนี้จะเริ่มกลับใช่มั้ย
0: กลับ
1: กลับพุธถึงพฤหัส
0: น่าจะถึงคืนวันพุธอ่ะแหละไม่รู้แกบินกี่โมง
1: ก็ต้องอ้อมหน่อย
0: เหรอ
1: บินอ้อมไปอีกหลายประเทศ
0: ปกติไฟกลับจากญี่ปุ่นกลับจากโอกินาว่านี่มันมีไฟไหนบ้างไม่รู้เหมือนกัน
1: อันนี้เที่ยวโอกินาว่าต่อเหรอ
0: โค้งอยู่โอกินาว่า2วัน
1: สุดยอดแล้วไม่ไลฟ์สดอะไรหน่อยป่ะให้
0: มีคลิป
1: มาทุกวันได้รับทราบ
0: คนไลฟ์ประมาณ 7-8 คนทุกคลิปไป
1: เหรออื
0: ม
1: ยกนิ้วให้ด้วยน่ะส่วนใหญ
0: ่นิ้วชี
1: ้นิ้วกลาง
0: เอาส่งผิดส่งถูกก็ส่งนิ้วชี้ด้วยยกนิ้วชี้ให้ทำไมวะ
1: เฮ้แล้วเราไปส่งนิ้วกลางทำไมนะไม่สุภาพนะครับต้องกราบขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็เป็นยังไงบ้างนะฮะ4689899ส่งข้อความมาคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทางช่องทางอีกไลฟ์สด Facebook และ YouTube
0: มาแล้วมาแล้ว
1: ส่งเข้ามาได้เลย
0: เมื่อวานนี้บอลเป็นไงมั่งอ่ะพี่ภาคนี่เป็นไงมั่ง
1: ใช่
0: ผู้ชมคุณผู้ฟังทางที่ติดตามอยู่นี่ส
1: ่
0: งเข้ามาสรรเสริญทีมชาติไทยเยอะไหม
1: ก็มีบ้างนะตามสูตรคือเมื่อวานนี้นี่นินทากีฬาโลกต้องออกจากรายการนี่สองทุ่มตรงใช่ไหม
0: ครับ
1: เปิดโอกาสให้เจ้าอี้และป๋ายาวโอ้นัดแนะกันอย่างดีนะโอ้โหไม่เจอป๋ายาวนานนะครับ
0: ป๋ายาวภาคบอลไทยเป็นไง
1: เจ้าอี้เดี๋ยวเราพบกันนะมาเร็วหน่อยสองทุ่มสองทุ่มเจ๋งโทรมา
0: บอสสั่ง
1: บอสบอกมาแล้วข้างล่างที่ผมเจอผอเต่าด้วยนะ
0: เออ
1: พี่เจ้าอี
0: ้โอ้โห
1: อย่าลืมนะคะภาคบอล
0: แล้วก็พอเต่าก็ต้องเตือนทุกวันอย่าลืมนะเอาสมมติว่าฝนตกนะคะ
1: ดูได้ดูได้ดาซนดาซนต่อให้เรียบร้อยแล้วเสียงแกเป็นอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่ไม่รู
1: ้ก็โอ้โหว่ากันไม่ได้สองทุ่มนะแล้วบอสเจ๋งก็สั่งเอาไว้บอกพี่จบสี่ทุ่มน่ะแต่ถ้าเกิดมันต่อเวลาพี่ก็ว่าไปถึงห้าทุ่มเลยนะนี่แหละตรงนี้แหละที่ผมไม่รู้ว่าผมจะเบิกกับใคร
0: เซ็นไว
1: ้แล้ว
0: เซ็นไว
1: ้เพราะว่าขากลับเนี่ยรถไฟฟ้าก
0: ็หมดจะหมดแล้ว
1: ได้นะ
0: เหรอ
1: ต้องต่อแท็กซี่ต่อ
0: เองปกติรถไฟฟ้าหมดกี่โมง
1: ก็เที่ยงคืน
0: ใต้ดินหมดเที่ยงคืน
1: เที่ยงคืน
0: แล้วบนบกบนฟ้า
1: ใกล้ๆกันเวลา
0: เที่ยงคืนครึ่งประมาณนี้นะ
1: พอบางสถานีเนี่ย5ทุ่มครึ่งก็เริ่มดึงเหล็กประตูเหล็กลงมาละ
0: เหรอ
1: ท่านต้องลุ้นเอา
0: เพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์ผมมีไปดูคอนเสิร์ตดิไม่รู้เอารถไปจอดตามแนวรถไฟฟ้ามันจะทันไหม
1: ที่ไหน
0: พารากอน
1: พารากอนไปจอดบ้านผมแล้วกัน
0: นะ
1: เดี๋ยวมอบที่จอดให้หนึ่งที
0: ่แล้วผมจะไปพารากอนยังไง
1: เดินไป
0: ล่ะ พี่เห็นผมแข็งแรง ผมเนี่ยขึ้นบันได2ชั้นนี่ผมก็โอ้โหหงายท้องแล้ว
1: จริงๆมันเป็นเรื่องที่ปกติมากนะ
0: เออ
1: ผมเดินจนชินแล้วนะครับจากบ้านไปที่สยาม
0: ระยะทางประมาณ
1: 1กิโลกับอีก700เมตร
0: ก็เกือบ2โล
1: ผมนับ9ด้วยผมนับกิโลด้วย
0: เหร
1: อดูที่กูท่านสามารถจะเดินได้หรือไม่
0: คือคอนเสิร์ตมันเริ่มบ่าย3อ่ะผมเกรงว่าผมจะเป็นฮีทสโตรกตายไปซะก่
1: อ
0: นจะถึงพารากอน
1: แล้วจะไปจอดที่ไหนดีอ่ะ
0: ก็เดี๋ยวหาที่จอดตามแนวรถไฟฟ้าเอา
1: เหรอ
0: ครับ
1: หมอชิดแล้วกันมอชอ
0: ใช่
1: ใช่ไหมที่จะเป็นไปได้มากที่สุด
0: ถูกต้อง
1: พอมาภาพ บอลที่นี่กับป๋ายาวก็กลมกลืนกันเป็นอย่างดี
0: เป็นไงเกิดมาในชีวิตไม่เคยเห็นเหมือนกันป๋ายาวภาคบอลไทย
1: ปกติป๋ายาวนี่เขาปากหนึ่งนะครับ
0: เออ
1: ภาคคบป้ายเตเลฟุตบอลอิตาลีด้วยกันเนี่ยแล้วก็โจอี้ก็ปากสอง
0: ครับ
1: ผมก็คิดว่าแกได้นะบอลไทยเนี่ย
0: เออ
1: แกมาถึงบอกโจอี้ว่าไปเลย
0: เป็นไงมั่งแกรู้จักกี่คนทีมชาติไทย
1: โอ้ยรู้จักหลายคนก็แทบทุกคนนั่นแหละยังไงเจชนาธิปคุณต้องรู้จักเส
0: กต้องมาอยู่แล้ว
1: ถูกไหมล่ะ
0: พอเจเปลี่ยนเจออกไปนี่ป๋ายาวนั่งกอดอกเลย
1: พอเปลี่ยนเจออกก็เจชนาธิปเหมือนเดิมมาแหละ
0: ละ
1: ก็ว่ากันไปนะก็คือ
0: ยอมขอกนะป๋าแกรู้
1: ผมขออนุญาตพอเต่าละ
0: ครับ
1: บอกก็ภาคสัก 70% ได้ไหมล่ะ
0: อืม
1: แล้วก็คุยกันไปสัก 30%
0: จริงๆพี่น่าจะขอพอเต่าไป 50-50 ไปเลยหมดเรื่องหมดแล้ว
1: 70-30 แล้วกันนะไม่ได้บอกผ่านนะครับพอเต่าก็ได้เลยค่ะก็ดีนะ
0: และ
1: แถมยังพูดอีกนะ
0: ว่า
1: วันนั้นฟังพี่เจ้าอี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะแล้วติปคนขับมอเตอร์ไซค์ไป20 บาทนั่นน่ะฟังอยู่ฟังอยู่
0: พี่เจ้าอี้นึกในใจเลยเข้าทางเว้ย
1: เข้าทางเลย
0: เออ
1: นะครับผมก็บอกป๋อเต่าไปอย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: แล้วผมจะเบิกกับใคร
0: เออแกบอกว่าก
1: ลับก่อนนะ
0: ผ
1: มไปละป๋อเต่านะครับ
0: เหมือนตอนน้ำท่วมเลยอ่ะ
1: ทำไม
0: ผมก็ได้รับบัญชาให้ลุยน้ำออกมาจากรายการไง
1: เออ
0: รถผมก็ขุ่งกังขุ่งกังมาทุกวันเนี่ย ผมเจอหน้าว่าพี่เนี่ยผมลุยน้ำมาจากรายการทุกวันเลยเบิกค่าซักผมหน่อย
1: อ่านี่อ่าว่าไง
0: แกก็เชียง
1: เรือกุนเชียงออกไป
0: กันเชียง
1: ท
0: ั้งพอเต่าทั้งพอเก่งเลย
1: มาทางเดียวกัน
0: พอพูดประโยคนี้ไปปั๊บยิ้มหนึ่งทีแล้วก็เชียงออกไปอย่างเฉยๆแหมนึกว่าชลธรวรธรรมรงค์
1: นี่เห็นไหมเงือกโอเนี่ย
0: โอ้โหเจ้าแห่งท่ากุนเชียง
1: ก็เป็นอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: เจอเขาน่าจะตุยท้องให้
0: จะเชียงแล้วโอ้โห
1: นะครับก็ว่ากันไปอย่างสนุกสนานนะครับ
0: ฟุตบอลไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
1: ่ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยเราดูกันไปเนี่ยนะไทยกับอินโดโอ้ยสนุกคุณดูเปล่า
0: ดู
1: ก็ดูที่ตรงนี้ใช่ไหมข้างหน้านี
0: ่ดูอยู่นี่ครึ่งหนึ่งแล้ว
1: ครึ่งชั่วโมงหรือครึ่งหนึ่งเลยฮะ
0: ครึ่งหนึ่ง
1: เออ
0: ดูบอลไทยครึ่งหนึ่ง
1: ทำไม
0: คุณ
1: แล้วอะไรครึ่งหนึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: กลับไปดูขับรถกลับไปก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะผมก็เปิดดูในรถไป
1: อ๋อก็ดูไปฟังไปเลยแหละ
0: ผมไม่ได้ถือที่รถผมเนี่ยมันจะมีตัวจับโทรศัพท์ตรง
1: ครับ
0: ติดปึกกระไว้ก็ดูเปิดฟังเสียงไปเรื่อยก็ฟังพี่ภาคไปด้วย
1: ดีมากคุณนี่เหมือนแฟนรายการเก๋าเก่งเกมเมื่อวานเลย
0: เป็นไง
1: เปิดดูนะครับแต่ฟัง FM 99ครับ
0: เออ
1: นี่
0: เพราะว่าอันนั้นมันภาคฝรั่งนะฟังไม่รู้เรื่อง
1: ก็มีกำลังใจมากเลยคุณผู้ฟังเมื่อวานฟังอยู่หรือไม่นะครับ
0: ครับ
1: ส่งข้อความมาติชมได้นะแต่ขอแต่ชมอย่างเดียวแล้
0: ว
1: กัน
0: อ้าวนะแล้วก็บอกติผมติชมได้แต่บอกขอแต่ชมยังไง
1: ใครติเราบล็อก
0: เอา
1: ครับ
0: ทำไมเราเป็นอย่างนั้นล่ะ
1: ขอบคุณมากนะฮะก็ดูกันไปก็คืออย่างที่บอกพอเต่าอ่ะขอภาคที่70แล้วกันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุยสัก30ให้มันดูแบบเหมือนเราดูบอลอยู่ด้วยกันน่ะ
0: อืม
1: แล้วมันก็สนุกนะคุณไม่สนุกเหรอเมื่อวานอ่ะ
0: สนุกเอาจริงมันเป็นเกมเราไม่ได้ดูทีมชาติไทยแบบลุ้นถึงวินาทีท้ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วในเกมที่มีความหมายแบบเนี้ยมานานแล้ว
1: เต็มตานะดูกันไป120นาทีแถมยิงจุดโทษให้ด้วยเนี่ย
0: เออ
1: ดูกันไป
0: ไม่ได้ดูทีมชาติไทยในเกมที่มีความหมายแบบนี้แล้วก็รูปเกมพลิกไปพลิกมาแบบเนี้ยนานแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: จริงๆแล้วมันก็น่าจะได้แชมป์ด้วยนะ
0: อืม
1: เราดูกันไปแล้วเนี่ยถ้ามันได้แชมป์เนี่ยก็คงจะสวยงาม
0: อุตส่าห์ยิงแซง
1: แต่ปรากฏว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเราได้แชมป์เนี่ยนี่ทีมชาติไทยเดินทางกลับมาแล้วนะครับ
0: มาแล้ว
1: มาถึงที่ประเทศไทยละ
0: เพิ่งถึงเมื่อ4:00 น.นี่เอง
1: ถึงแม้จะได้แชมป์ผมว่าแอนโทนีฮัตสันก็จะถูกด่าอยู่ดีเพราะว่า
0: ก็เห็นด้วย
1: เขาถูกจัดอยู่ในหมวดที่ต้องโดนด่าอยู่แล้วถ้าคุณทำผลงานดีก
0: ็
1: จะไปชมนักบอลแล้วก็ด่าฮัตสันแล้วก็บอกว่าไม่ควรอยู่ในตำแหน่งอีกแล้วอะไรเงี้ย
0: ผมว่ามันก็เป็น
1: เอาโค้ชไทยมาทำเถอะ
0: มันเป็นเกมไปอ่ะผมว่าอย่างกรณีฮัสซันนะ
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเกมไปอย่างเกมกับฟิลิปปินส์เนี่ยมันน่าโดนยิง
1: อืม
0: เกมกับเวียดนามก็ด้วยนะถึงแม้ว่าจะชนะนะ
1: นี่ไงเป็นเกมก็ทุกๆเกมแหละ
0: แต่ว่าเกมเนี้ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันขึ้นอยู่กับคู่แข่งอ่ะผมว่าแท็กติกฮัสซันอ่ะกับอินโดเมื่อวานเนี้ย
1: ครับ
0: มันเป็นแท็กติกที่เข้าทางเราพอดีผมว่านะผมว่าอินโดเนี่ยวันที่เราชนะเวียดนามเวียดนามกดเราได้มากกว่าอินโดเมื่อวานด้วยซ้ำไปนะ
1: ครับ
0: ด้วยแท็กติกอ่ะ
1: กับเวียดนามเหรอ
0: ใช
1: ่ที่เราชนะนะ
0: ไ
1: ม่ดู
0: เวียดนามบุกใส่เราแบบโอ้โหเราแทบไม่ได้โต้เลย
1: เฮ้ยคุณดูทางดาโซนป่ะ
0: ดูแต่วันนั้นน่ะดาโซนยังไม่ปล่อยสัญญาณมั้ง
1: อ้าวแล้วดูทางไหนอ่ะ
0: อ่ะ Nature Channel เลย
1: อ๋อนึกว่า National Geographic ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ประมาณนั้นแหละ
1: เออตั้งแต่คุณดูคุณบอกว่าเป็นเกมๆไปใช่ไหมล่ะ
0: มันเป็นเกมๆไปแต่ว่าเกมเนี้ยแท็กติกผมว่าแท็กติกก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะไม่ได้เปลี่ยนจาก3เกมแรกแหละแต่ว่ามันเข้าทางพอดี
1: แต่ผมว่าไงรู้ไหม
0: ว่าไงฮะ
1: ฮัสซันโดนด่าทุกเกมนั่นแหละ
0: เออ
1: ก็ขนาดวันนั้นน่ะที่ไทยชนะเวียดนามนะครับ
0: ครับ
1: 2-0ซึ่งเราไม่ค่อยได้ชนะเวียดนามนะ
0: อืม27เกมอ่ะ3 2ปี
1: เนี่ยย้อนๆไปเนี่ยไม่ค่อยได้ชนะ4เกมก็แพ
0: ้
1: ชุดใหญ่ก็แพ้นี่นะ
0: ครับ
1: เออเราชนะเวียดนามได้2-0นะครับตอนนั้นก็จัดรายการอยู่ก็แฟนรายการแฟนบอลส่วนหนึ่งนะก็ส่งข้อความเข้ามาเออเรารายงานไปว่าไทยชนะ 2-0 นะครับ
0: ครับ
1: ส่งข้อความมาว่าเออช่วยด่าฮัทสันหน่อยครับ
0: เออเป็นผมก็ตำหนิวันนั้นน่ะเพราะว่าดูรูปเกมมันไม่ได้จริงๆอ่ะ
1: คืออย่างงี้ผมก็เลยบอกว่าผมจะไปด่าเขาได้ยังไงในเมื่อผมไม่ได้ดูแล้วผลการแข่งขันออกมาก็เป็นที่น่าพอใจอยู่นะเอาแต่ผลนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคือผมถึงบอกไงว่าฮัทสันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเขาถูกด่าอยู่แล้วแล้วเลยเถิดไปจนถึงถูกทำขู่ทำร้ายอ่ะที่เป็นข่าวออกมานะ
0: ครับ
1: จนทำให้ตั้งแต่อาเซียนคัพที่ผ่านไปละผมนี่อยากจะให้กำลังใจแอนโทนีฮัทสันมากๆเลย
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากให้ฮัทสันแจ้งความนะ
1: ถูกต้องแจ้งสื่อแล้วเนี่ยอยู่ที่นู่นนะ
0: ผมว่าแจ้งความเลย
1: คุณมาถึงนี่เนี่ยก็ต้องมานี่ก่อน
0: เอาให้มันเข็ดอะไอ้พวกเนี้ย
1: เออแล้วก็แจ้งความแล้วก็ผมว่าตามจับได้ไม่ยาก
0: ถูก
1: นะครับแคปไว้หรือเปล่าแคปหน้าจอไว้ไหม
0: คือมันปอทอถ้าเขาแจ้งความแล้วคุณตามจับไอ้พวกนี้ไม่ได้นะคุณใช้ไม่ได้
1: แคปไว้เพราะเขาแจ้งสื่อก่อนก่อนที่จะแจ้งตำรวจใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ก็เอาไปแจ้งตำรวจซะจับมาเลยนี่อันนี้เป็นที่จับตามองไงว่าถ้าเกิดว่ามันมีความเลยเถิดไปถึงขั้นนี้แล้ว
0: นี่อันนี้พวกนี้นี่คดีพื้นฐานนะ
1: ใช่
0: นี่มันเข้าข่ายผิดกฎหมายด้วย
1: จับได้
0: เพราะนั้นเนี่ยมันพื้นฐานปอทอคุณต้องจับคุณต้องทำได
1: ้เออที่เขา
0: แจ้งความเนี่ย
1: ที่ไปจับมาแล้วต้องมีไหว้สวยรวยกระเช้าไง
0: แล้วผมว่าคนที่ต้องขยับก็คือสมาคมฟุตบอลด้วยนะ
1: ยังไง
0: มันไม่ควรมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคือคุณยังไม่ชอบเขาอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเป็นโค้ชทีมชาติหรอก
1: ครับ
0: อย่างคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่ชอบกันจะด่ากันยังไงก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำกับเขาอย่างนี
1: ้เออ
0: ไม่จำเป็นไม่พักว่าต้องว่าเป็นโค้ชทีมชาติอ่ะคุณเป็นใครก็ได้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำกับเขาอย่างนั้น
1: ผมบอกผมพูดไปเมื่อวานละถ้าคุณเลยเถิดถึงขั้นจะไปขู่ทำร้ายร่างกายหรือว่าจะไปเอาชีวิตเขาเนี่ยนะคุณเป็นคน2ประเภทด้วยกันประเภทที่1 นะครับคุณคลั่งจนเกินเหตุนะครับบ้าคลั่งชาติบ้าคลั่งกีฬาจนเกินเหตุนะครับข้อที่2คุณเล่นการพนัน
0: เสียจนนั่นแหละ
1: คุณถึงไปถึงขั้นนั้น
0: จ
1: ับไม่ยากจับไม่ยาก
0: ผมว่าพวกนี้เขาเรียกอะไรถ้าเป็นผมจัดแร้งอะไรพวกนี้ก็แฟนบอลชั้นต่ำ
1: พูดให้สุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแหมวันนี้พยองเดชมารุนแรงแฟนบอลไร้คุณภาพ
0: คือบางทีผมก็นั่งนึกเหมือนกันนะคือแบบว่าคือเขาก็พูดกันมาว่าฟุตบอลเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องไปทุกภาคส่วนใช่ไหมเราก็ไปโทษเอ้ยโครงสร้างไม่ทำสมาคมไม่เดินหน้า
1: ครับ
0: สปอนเซอร์ไม่เข้านักบอลไม่มืออาชีพอะไรเนี่ยผมว่าทุกภาคส่วนนั้นก็ต้องรวมถึงแฟนบอลด้วยนะ
1: คุณนิสสมก็เป็นผู้บริหารจริงๆเลยผู้แปลผู้ไป
0: บริหารร่างกายด้วย
1: ใช
0: ่บางทีแบบมันแฟนบอลมันก็ต้องคุณภาพด้วยนะ
1: ต้องไปด้วยกัน
0: ต้องทำตัวให้มีคุณภาพด้วยนะไอ้แฟนบอลประเภทนี้นะมัน
1: แฟนบอลเนี่ยนะ
0: มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราไม่ได้ไปฟุตบอลโลกหรือไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะผมว่าแฟนบอลลักษณะ
1: เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาฟุตบอล
0: ถูก
1: นะครับยกตัวอย่างง่ายๆจากอาเซียนคัพที่ผ่านไปเนี่ยนะเราได้เป็นเจ้าภาพเล่นในบ้านนะ
0: ครับ
1: 4แมตช์ด้วยกันนะครับมาเลเซียเมียนมานะครับสิงคโปร์แล้วก็ชิงกับเวียดนามถูกไหม4แมตช์นี้เราได้เล่นที่ราชมัง
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่าคนดูน้อยเสียละเกินก็เนื่องจากไม่ชอบฮัทสันนี่แหละเป็นหลักนะครับแล้วก็พานไปถึงเรื่องทำทีไม่สนุกไม่มีระบบกระป๊อกกระแป๊กอะไรอย่างนี้นะทั้งที่เขาชนะมาตลอดในรอบแบ่งกลุ่มนะ คนดูมันก็น้อยจนหน้าใจหายนะครับที่ผมบอกไปว่าเราอยากจะรู้ว่าเรามีแฟนบอลพื้นฐานของเราเนี่ยสักเท่าไหร่กันก็วัดได้จาก4แมตช์นี่แหละก็ปรากฏว่า10,000กว่าคน10,000 ต้นๆซะด้วยซ้ำไปนะครับ แล้วก็ผมก็ได้สอบถามแฟนบอลบางส่วนว่าทำไมคุณไม่ไปดูอ่ะก็ตอนนั้นถ่ายทอดก็เสียตังค์ใช่ไ
0: หม
1: ก็มีการแบบโอ้ต้องดูฟรีอะไรแบบนั้นนะเอ้ยทำไมคุณไม่ไปดูอ่ะถ้าไม่มีถ่ายทอดหรือถ่ายทอดเสียตังค์ก็เล่นที่สนามก็น่าไปดูไม่ใช่เหรอ
0: ครับ
1: โอ้เล่นอย่างนี้จะใครจะไปดูไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่เอาชุด2ชุดดีมาเล่นใช่ไหมเอาไว้ให้เล่นดีก่อนแล้วค่อยไปดูแล้วเขาเล่นดีไปแล้วคุณจะไปดูทันได้ยังไง
0: คือบ้านเราม
1: ันอะไรแบบนี้นะ
0: ก็ต้องมันก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบ้านเราเนี่ยมันกีฬามันไม่ได้อินเข้าไปในสายเลือด
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็แรงสนับสนุนต่างๆนานามันจะมาเฉพาะตอนมีกระแส
1: เออดูพวกกระแสใช่ไหม
0: ถามว่าเป็นในมุมผมนะถามว่าเป็นส่วนหนึ่งไหมก็ใช่
1: คุณว่าไปเลยเมื่อกี้คุณเพิ่งบอกแฟนบอลชั้นต่ำ
0: มันก็เป็น
1: คุณต้องว่าเพิ่ม
0: มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งแหละที่ทำให้มันไม่ไปไหนอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งทีนี้ถ้ามองในมุมกลับกันนะผมว่ามันก็ต้องเห็นใจเขานะ
1: ยังไง
0: การไปดูฟุตบอลหนึ่งแมตช์นะพี
1: ่ครับ
0: ไอเราเนี่ยไอเรามันประเภทชอบอยู่แล้วเนี่ยเราลำบากเราก็ไป
1: เออ
0: แต่สำหรับบางคนเนี่ยการไปดูฟุตบอลหนึ่งแมตช์เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ของง่ายนะกว่าจะไปกว่าจะกลับค่ารถค่าอาหารบางคนต้องลางาน

0: ก็อันนี้ก็เข้าใจได้ว่าเข้าใจได้ในระดับหนึ่งก็แล้วกันว่ามัน
1: ระดับไหน
0: มันก็มีมุมที่ถูกทั้งสองฝ่ายอะสำหรับคนที่ไปกับสำหรับคนที่ไม่ไปนะ
1: ไอคนที่ไม่ไปเนี่ยนะคุณจัดไปอยู่ในหมวดแฟนบอลที่ดูตามกระแสไป
0: ประมาณนั้น
1: นะพอคุณจะไปดูบอลแล้วคุณมาอ้างว่าฝนตกรถติดค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยนะจัดไปอยู่ในหมวดนี
0: ้ครับ
1: ส่วนหมวดที่เขาไปดูที่สนามจริงหมื่นกว่าคนวันนั้น
0: อ
1: ะให้อยู่ในหมวด
0: ถูกต้อง
1: แฟนบอลพื้นฐาน
0: แ
1: ฟนบอลพื้นฐานว่าดูอยู่แล้วดูแน่นอน
0: ผมว่าทั้งสองส่วนมันก็มีส่วนในการช่วยไง
1: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยแฟนบอลเหล่านั้นเนี่ยมีไม่มากพ
0: อ
1: ที่จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปดูสัก 3-4 หมื่นคนเนี่ยไม่
0: ม
1: ีนะครับเรากำลังต้องการแฟนบอลกลุ่มนั้นอยู่นะครับส่วนกลุ่มที่หยองว่ามาเนี่ยจัดอยู่ในหมวดนี้ไปนะเดี๋ยวหาตำรวจจับให้หมด
0: ทีนี้เอ้าไปจับเขาทำไมล่ะ
1: ไม่ชอบไง
0: ทีนี้ก็คุณก็ต้องมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนนั้นแหละที่จะทำยังไงให้เปลี่ยนในกลุ่มนี้มาเป็นกลุ่มที่มาประจำให้ได
1: ้แฟนบอลทุกท่านเนี่ยต้องทราบไว้เลยนะครับ
0: อ
1: ย่างยกตัวอย่างอาเซียนคัพไปเนี่ยนะคุณต้องรู้นะว่าถ้าเกิดฟุตบอลทีมชาติของเรามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยนะแฟนบอลที่เข้าไปดูสามารถช่วยให้นักฟุตบอลเล่นดีขึ้นได
0: ้ครับ
1: คุณสามารถมีส่วนร่วมในการที่ทำให้ทีมเนี่ยดีขึ้นได้จริงๆถ้าคุณเข้าไปดูและส่งกำลังใจให้เขา
0: ถูก
1: แต่ปรากฏว่าไอ้หมวดนั้นมันเยอะเกินไปไงแล้วก็มาเนี่ยคอมเมนต์อะไรที่เลวร้ายอ่ะมันทำให้ฟุตบอลเราเป็นอย่างนี
0: ้
1: นะครับ
0: เราผมไอ้พวกคอมเมนต์เลวร้ายนี่ต้องแยกไปอีกพวกนะ
1: แยกไป
0: แยกไปอีกพวกนะแต่ว่า
1: ตามตัวหลุมมาจับให้หมด
0: นะมันก็ต้องไปทั้งคู่อ่ะในมุมผมนะ
1: ไม่ต้องไปผมไม่ยอม
0: แฟนบอลก็มันก็ต้องมีใจที่จะช่วยสนับสนุนทีมในวันที่เล่นไม่ดีด้วยในระดับหนึ่งไอ้แต่คนที่ไม่เล่นไม่ดีแล้วไม่ไปเนี่ยเราไปว่าผมว่าเราในส่วนผมนะผมว่าเราไปว่าเขาไม่ได
1: ้ยองไปพูดเลยหันยองพูดไป
0: แต่ว่าคือผมก็ได้ยินหลายคนพูดแล้วผมก็เห็นด้วยนะ
1: ว่า
0: คือทีมชาติเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นของบนห้างเนี่ยทีมชาติเนี่ยก็ต้องถูกวางไว้หน้าวินโดว
1: ์แล้ว
0: มันเป็นของโชว
1: ์ว่าหน้าวินโดว์ด้วย
0: มันเป็นของโชว์อ่ะถ้าทีมชาติดีเนี่ยทุกอย่างมันจะดี
1: เ
0: พราะฉะนั้นสมาคมหรือทีมงานโค้ชใดๆก็แล้วแต่มันคุณมีหน้าที่ทำให้ทีมชาติมันดี
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมาน
1: ี่ด้วยดูคนด่าฮัตสันมากๆเนี่ยนะผมเนี่ยเห็นใจเขาแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าผมจะเอาดอกไม้ไปให้เขาตอนที่เขาได้รองแชมป์อาเซียนคัพอ
0: ่
1: ะกลับมาเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้ไปนี่กลับมาจากเนี่ยจากอินโดเนี่ยได้รองแชมป์อีกเนี่ย
0: ครับ
1: อยากจะไปให้กำลังใจเขาเหลือเกิน
0: พี่ว่า
1: ผมจะชอบเขาละ
0: ในมุมพี่ที่พี่เริ่มชอบใช่ไหม
1: ชอบเขาละ
0: แต่ในมุมผมว่ายังสอบตกอยู่นะ
1: เรื่องผลงานใช่ไหมเรื่องรูปแบบ
0: รูปแบบ
1: การทำงานใช่ไหมแล้ววันนี้เขาเพิ่งให้สัมภาษณ์มาอีกหน่อยนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ทำงานมันยังไม่ได้ตัวที่ดีที่สุดเลย
0: อันนี้มันช่วยไม่ได้สิ
1: ไม่ที่กำลังจะบอกก็คือว่าเขากำลังเผชิญกับอะไรอยู
0: ่เขา
1: ทำงานแล้วเขาเจออะไรบ้างปัญหาและอุปสรรคน่ะ
0: คือแฟนบอลบางทีแฟนบอลอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าเราทำงานอยู่ในแวดวงเนี่ยเราเข้าใจ
1: ครับ
0: ว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็เข้าใจว่าของที่เขามีอยู่ในมือในแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง
1: วัตถุดิบ
0: เรารู้ว่านักบอลที่เขาเรียกไปในแต่ละทัวร์นาเมนต์เนี่ยเขาทำอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่าเอาจริงนะสำหรับผมนะทั้งอาเซียนคัพแล้วก็ทั้งฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยทั้งสองทัวร์นาเมนต์เนี่ยเล่นดีเกมเดียวนะ
1: เหรอเกมไหน
0: อย่างอาเซียนคัพก็คือเกมรอบชิงนัดสองที่ไปเยือนเสมอเวียดนาม
1: เออเสมอเหรอเสมอใช่ไหม
0: เสมอนัดสองเสมอนัดแรกแพ้ที่ราชมัง
1: 2-0แล้วก็รองแชมป์นะ
0: ส่วนมาฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยก็เล่นดีนัดชิงนี่แหละ
1: เล่นดีเห็นไหมมันก็ขึ้นๆลงๆไปมา
0: ๆเพราะฉะนั้นผมว่าในมุมผมอะด้วยผลงานโดยรวมเนี่ยผมว่ายังไม่ผ่าน
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหตุที่จะต้องไปแยกย้ายเพราะว่าสัญญาก็เพิ่งต่อแล้วเดี๋ยวมันจะมีถ้าเป็นบริษัทเนี่ยมันมี KPI อยู่ที่เอเชียนคัพ
1: เห็นไหมผู้บริหารเนี่ยพูดถึง KPI แล
0: ้
1: วว่าไปว่าไป
0: ยอมจากอะไรพี
1: ่ไม่รู
0: ้ผมก็ไม่รู
1: ้รู้แต่กันรู้แต่จบพ
0: คืออะไรอะ
1: JBP
0: เอา 4,000 นั่นแหละก็ต้องไปว่าที่เอเชียนคัพ
1: ครับ
0: แต่ว่าทีนี้เนี่ยมันเอเชียนคัพเนี่ยมันจะแย่มันจะห่วยมันจะตกรอบแรกแบบดูไม่จืดเนี่ยคุณก็ไปปลดเขาไปได้แล้วพูดต่อสัญญาเขาไปแล้ว
1: ปลดได
0: ้ต่างที่ไหนจ่าย
1: ต้องจ่ายเพิ่
0: ม
1: จะปลดไหมล่ะจะปลดสักอย่างแล้วได้หมด
0: แล้วไปต่อทำไม
1: ไม่รู้เขานะครับ
0: ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: เนี่ยคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเยอะเลยนะเนี่ย
0: ว่าจริงจัง
1: ในเร
0: ื่
1: อง
0: ไปก็เหรอ
1: ฟุตบอลไทยเนี่ยนะ
0: เหร
1: อเดี๋ยวคุยไปแล้วก็ค่อยๆตอบกันไปกันแล้วกันนะครับ
0: แต่ว่าผมเห็นหลายเพจเขาก็ลงเรื่องแบบแฟนบอลอินโดเขาก็ชื่นชมเรานะ
1: เ
0: หรอว่าเรายังเป็นคิงออฟอาเซียนเหมือนเดิม
1: พูดตามสูตรได้ป่ะ
0: อะไรประมาณนี้ชื่นชมชนาธิปอะไรเงี้ยนะ
1: คร
0: ับแฟนบอลอินโดก็มาชื่นชมในโลกโซเชียลอยู
1: ่แต่นักเตะที่เขาใช้เนี่ยนะเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะเอ๊ะดูๆไปมันก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะ
0: หมายถึงว่าเราจะใช้วิธีเดียวกับเขา
1: ไม่หมายถึงว่าดูเขาเล่นแล้วเนี่ยคือเป็นทีมที่ดีอีกทีมนึงไงสมมติว่าเราไปเจอกับเวียดนามก็แข็งแกร่งใช่ไหมล่ะอินโด
0: เมื่อวานเหรอ
1: ใช่
0: เมื่อวานผมว่าเล่นไม่ดีได้อินโด
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าโดยเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากขึ้น
0: ถูก
1: ไปคัดเลือกฟุตบอลโลกก็ผลงานดีกว่าเราม
0: ันยกระดับชัดเจน
1: อย่างเงี้ย
0: ระดับชัดเจน
1: เล่นไปมันก็ดูแบบมันสนุกอ่ะ
0: แต่เมื่อวานนี้แบบเล่นได้แค่นี้เหรอวะในมุมนะในความรู้สึกผมนะ
1: คุณไปคิดอย่างนั้นซะแล้ว
0: จะไปเอามาจากผมเล่นได้แค่นี้เหร
1: อ
0: คือมัน
1: ไม่แต่
0: มันไร้ซึ่งการประสานงานใดๆ
1: ไม่แต่เขาดีกว่านี้เขาจะมาเล่นตรงนี้เหรอ
0: ทำอะไรไม่ถูกคอร์สเข้าไปอย่างเดียว
1: คุณต้องเข้าใจงี้ก่
0: อ
1: นมาเขาเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเขาดีกว่านี้เขาก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่มันก็ดีขึ้น
0: เมื่อวานนี้
1: แข็งแกร่งมากขึ้น
0: เมื่อวานนี้มีคนที่เกิดที่กรุงเทพด้วยนะ
1: ใคร
0: แบ็กก็อด
1: แบ็กก็อด
0: ไอ้คนยิงไอ้คนยิงประตูเดียวเหมือน2-2
1: 2-2 เหรอ
0: เกิดที่กรุงเทพนั่นน่ะ
1: ผมชอบอีกคนหนึ่งเจมดีน
0: เ
1: จมดีนคนยิงฟรีคิกและฉลับอีกคลาสเข้าไปอ่ะ
0: คืนชีพอ่ะ
1: 1-0
0: อ
1: ่ะโอ้ตัวนี้แล้วมายิงจุดโทษด้วยเบอร์21
0: คืนชีพคืนช
1: ี
0: พ
1: จำไม่ลืมเลยพี่เจมเนี่ยไม่รู้จะเรียกดีนเจมหรือเจมดีนดี
0: ดีนเจมดิ
1: พอผมดีนเจมปายาบอกเจมดีนดีกว่าโจอี้นะระดับโลกนั่นน่ะ
0: ไอ้แบ็คก็อดเนี่ยก็บอกว่าเกิดที่กรุงเทพแล้วก็ถ้าจะเลือกเนี่ยเขามีสิทธิ์เล่นให้ทีมชาติไทยด้วยนะ
1: อ๋อเหรออ๋อด้วยความถิ่นเกิดใช่ไหม
0: แต่ว่าบรรพบุรุษเขาเป็นอินโดพวกนี้นี่ก็ต้องอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าของอินโดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับของมาเลย์กับของเวียดนาม
1: ยังไง
0: ซึ่งมาเลย์กับเวียดนามเนี่ยโอนเลยเวทมาเลย์กับเวียดนามนี่คือตัวที่มาเล่นในลีกเขาตัวไหนดีเขาจับโอน
1: ที่บราซิลอะไรนั่นปะ
0: ถูก
1: เออ
0: มาเลย์ก็เพิ่งโอนแบ็กซอนไปเนี่ย
1: เฮ้ยเหรออ
0: ืม
1: เขาเป็นใคร
0: เล่นของหน้ายะโฮไงอ๋อเพิ่งโอนมาเนี่ยเล่นทัวร์นาเมนต์เนี่ยทัวร์นาเมนต์แรกเลย
1: มาเลใช่ป่ะ
0: มาเล
1: ไอ้ชักสนุกละเห็นไหมวันอาเซียนเริ่มสนุกละ
0: ของเวียดนามก็เหมือนกันก็โดวังเฮนเห็นซนๆอะไรพวกเนี้ยมันก็บราซิลเลยอ่ะ
1: ใช่
0: โอนมา
1: อืม
0: แต่ว่าของอินโดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นลักษณะคือไล่ family tree ไปเนี่ยสาแหลกไปเนี่ยไปเจอปู่ย่าตาทวดเป็นอินโดอะไร
1: พอรุ่นนับไปสัก2รุ่นถึงรุ่นพ่อแล้วยังไม่ใช่ก็ขึ้นไปไต่ขึ้นไป
0: มีรุ่น
1: อากงอากง
0: ปู่รุ่นย่าอะไรก็ว่าไป
1: เออ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็บางคนเขาก็ไอ้นี่ไงเพราะว่ารุ่นนั้นเขาก็ดัชเขาก็ยังเป็นเจ้าอาณานิคมของอินโดนีเซียอยู
1: ่
0: อินโดนี่เพิ่งมาประกาศเอกราชยุค60นี่เองนะ
1: เหรอ
0: สุการโน
1: ่กลับ
0: ใช่ไหม
1: เขาเหมือนจะฉลอง
0: ลงไม่ใช่6หลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่ใช่หรอ60หลังสงครามโลกครั้งที่2
1: ถ้า40เนี่ยยุคสงครามเนี่ยนะ
0: อ
1: ินโดนีเซียกำลังจะใกล้ที่จะครบ100ปีละที่ได้เอกราช
0: ลบ
1: อาจจะสัก2000ขึ้นเลข4อ่ะ
0: เออ
1: ใช่มั้ย
0: เดี
1: ๋ยว2030แล้วใช่มั้ย
0: สุการโน่อ่ะเอางี้แล้วกัน
1: ประมาณนั้น
0: เออสุการโน่คือประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็เป็นอาณานิคมเป็นประเทศในอาณัติของดัชมาตลอด
1: เออ
0: ลบกันอุตลุดไปหมด
1: แพทริกไคเวิร์ดไง
0: เอออ
1: าจารย์หลุยฟานกันก็จะมาทำ
0: ไคเวิร์ดนี่เป็นซูรินัม
1: เออประมาณนี
0: ้ถ้าเป็นอินโดในทีมชาตินี่ก็มีฟานบองฮอต
1: เออ
0: จวานี่ฟานบองฮอตแล้วก็ทียานี่ไรเดอร
1: ์ซูรินัมเออใช่ใช่ทียานี่ไรเดอร์นี่อินโดเลยล่ะ
0: อินโดเลย
1: เออ
0: น้องชายเนี่ยมาเล่นทีมชาติอินโดนีเซียทียานี่ไรเดอร์เนี่ย
1: ครับซูรินัมตอนนั้นทัพเป็นเนเธอร์แลนด์ลุดกุลิตเกี่ยวไหม
0: ประมาณนั้นแหละ
1: ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะนะ
0: ผมไม่แน่ใจชาติแต่ว่าประมาณนี้สุรินัม
1: อย่างเงี้ย
0: คือลาเซาแล้ว
1: เออเขามีความเชื่อมโยงถึงกัน
0: ก็เป็นเจ้าอาณานิคม
1: นะ
0: เป็นเจ้าอาณานิคม
1: ก็
0: เหมือนฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมแล้วก็มีนักเตะเชื้อชาติดูนเชื้อชาตินี้มาติดทีมชาติฝรั่งเศสเยอะแยะไปหมด
1: ก็มีคนถามว่าฟีฟ่าอาเซียนปีหน้าเอาอีกไหม
0: ก็ต้องถามใจฟีฟ่าเขาจะจัดไหมล่ะ
1: คุณ
0: แล้ว
1: ผมว่าฟีฟ่ามาดูอยู่ด้วยเมื่อวาน
0: อ
1: ่ะ
0: ผมว่าอีกอย่างนึงคือหาเจ้าชาติเจ้าภาพไม่ง่ายด้วยนะ
1: เรานี่แหละ
0: ผมว่าเราไม่จัด
1: จริงคุยกันก่อน
0: เหรอ
1: เออ
0: พี
1: ่คือตอนนี้นี่ถ้าไม่อินโดใช่ไหมสิงคโปร์มาเลยแล้วก็ไทยนี่แหละ
0: ใช้ตังมหาศาลนะ
1: เออ ก็เอามาเซ่จ่ายมาเซ
0: ่8ทีมนะพี่นะ
1: จ่ายมาตังฟีฟ่าทั้งนั้นจริงแล้วก็ตังสปอนเซอร์
0: ผมไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายในการในทัวร์นาเมนต์ในฟีฟ่าจ

0: อยู่ที่ว่าคุยกันยังไงแล้วเงินจะไปทางไหนบ้างถ้ามันพอจะโอเคเนี่ยเราหนีไม่พ้นหรอก
1: และอีก4ปีเนี่ยพี่คิดดู
0: ทำไม
1: ทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกเนี่ยกระแสมันไม่แรงนะเว้ย
0: เหรอ
1: ผมว่านะ
0: ครั้งนี้ใช่ไหม
1: อีก4ปีเนี่ยยิ่งเงียบใหญ่เลยถ้าผมว่า
0: ไอ้จัดปีหน้าเลย
1: เหรอ
0: จริง
1: โอ้โห
0: แบบช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ว่านี่
1: ชนอาเซียนครับดิพี
0: ่อยู่ที่ว่าอาเซียนครับจะมารวมไหม
1: ผมว่าไม
0: ่เขาทำอย่างนี้กัน
1: ผมว่าไม่
0: เพราะว่ามันเป็นการคุยกันในระดับสหพันธ์ไง
1: ผมว่าถ้าเขารวมนะฟีฟ่าก็รวมกับ AFF ตั้งแต่ครั้งนี้ไปแล้วแหละ
0: ไม่แล้วอันนี้เขาคุยกันลำบาก
1: จะไม่จับแยกกันอย่างนี้หรอก
0: ของเรานี่คุยข้ามช็อตไปที่อินฟานติโน่เลย
1: แล้วไหนเดี๋ยว AFC จะทำอาเซียนเนชั่นลีกอีกไหม
0: ใช่
1: มันชนกันเละเทะไปหมดแล้วโปรแกรมเตะทุกวันนี้นะพี
0: ่ฟีฟ่าถึงต้องลงมือก่อนไงมาคุยกับอาเซียน
1: แทนที่มันจะไปคุยกันว่าเอ้ยจัดรวมกันเพื่อโปรแกรมมันไม่แน่น
0: คุณไม่
1: สังเกตอย่างที่ไหนกูจัดด้วยทีนี้แน่นเข้าไปกันใหญ่เลย
0: คุณไม่สังเกตเหรอ AFF เนี่ยจัดบอลอาเซียนคัพใช่ไห
1: ม
0: เขาเชิญอินฟานติโน่มามอบถ้วยหลายครั้งแล้วนะเขาคุยข้ามช็อตไปเลยเพราะเขาขี้เกียจคุยกับ AFC จริงคนละทางกันนะคนละสายกัน
1: ตามงานกันไปสงสารนักบอลเลยเตะกันพี่ดู AFF เนี่ย
0: ครับ
1: เนี่ยเดี๋ยวอังคารเดี๋ยวพุธพฤหัสอังคารพุธกลางสัปดาห์เนี้ย
0: ทำไม
1: ช็อปปี้ครับเตะนะ
0: เตะแล้วใช่ไหมไอ้ชอบชอบผมชอบรายการนี้สนุกดีสนุกดี
1: ไม่ต้องชอบแล้วไม่มีแล้ว
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: ไม่มีน้ำใจเลยพวกนี้นี
1: ่เนี่ยเดี๋ยวราชบุรีเนี่ย
0: คือ
1: ทั้ง3ทีมที่เล่นช็อปปี้ครับแล้วยังมีคิวถ้าเหลือเตะวันพฤหัสมั้งราชบุรีเนี่ยเตะวันพุธ
0: ครับ
1: แล้วราชบุรีมีคิวไทยลีกวันศุกร
0: ์
1: จริงๆเตะไม่ได้ด้วย
0: ไม่ได้สิ
1: แต่เนี่ย
0: เตะป่ะ
1: เตะ
0: ว้ายตายละ
1: เพราะว่าราชบุรีกลางสัปดาห์หน้าต้องไปเยือนใน ACL อีลิต
0: ครับ
1: ต้องบินวันเสาร์
0: เฮ้ยถูกแล้วล่ะ
1: มันเป็นอย่างมันเป็นซะอย่างเงี้ย
0: เขาทำถูกแล้วล่ะเรามืออาชีพทางด้านนี
1: ้ดู AFF มันทำงานเด
0: ้หมายเรียกมันด้วย
1: พี่ว่าใส่โปรแกรมอะไรตอนนี
0: ้
1: หลังฟีฟ่าเดย์เนี่ยบ้าบอที่สุด
0: จิตใจคนเป็นผู้บริหารอย่างพยองเดนเนี่ยไม่แฮปปี้กับเรื่องเหล่านี้เลย
1: เออ
0: ใช่ป่ะ
1: ทำกันมันเหมือนไม่มืออาชีพมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: คุณฟังดูทางหน้าจอจะเห็นพยองเดนมาในมาตรของผู้บริหาร
1: ไอ้แหละ
0: ครับ
1: พี่ก็จะยัดเยียดให้ผมเป็นผู้บริหารอย่างเดียว
0: บริหารร่างกาย
1: โดนด่าอย่างเดียวแหละผมทำอะไรไม่เป็นหรอก
0: ด่าได้แต่ว่าเราต้องให้แนวทางเขาด้วย
1: เออ
0: ข้อชี้แนะความน่าจะเป็นว่าควรจะเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวขวานะอะไรแบบเนี้ย
1: เอางี้ดีกว่า
0: ให้แนวทางเขาด้วย
1: เอางี้ดีกว่า
0: ครับ
1: หลายคนก็ตั้งคำถามว่าแนวทางในการทำทีมชาติของอินโดนีเซียอย่างเงี้ยไปเอาตัวมีเชื้อฝรั่งมาล้วนๆอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันเป็นแนวทางที่ถูกต้องไหมไทยควรจะทำแบบนั้นไหม
0: ก็ตอบว่าไง
1: คือถ้ามองกันเผินๆเนี่ย
0: ครับ
1: ให้ผมบอกว่าเอาไทยไปหาลูกครึ่งมายกที
0: ม
1: เป็นผมไม่ชอบนะในมุมผมนะ
0: ครับ
1: ในความรู้สึกผมจะบางคนก็บอกว่ามันโอเคบางคนบอกโอนมาเลยโอเคเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จแต
0: ่
1: ถ้าเป็นมุมผมเนี่ยผมจะรู้สึกตะขิดตะขวง
0: เออ
1: แต่ว่ามันไม่ผิดไม่ถูกเรื่องพวกนี้
0: ไม่ได้โอนนะเอาแบบลูกครึ่งได้ไหมล่ะมันเป็นวิธีเดียวกันปะ
1: ก็ได
0: ้ได้นะ
1: แต่ถ้าลูกครึ่งทั้ง11คนอย่างเงี้ยผมก็จะตะขิดตะขวงนึกออกไหม
0: เออ
1: แต่ถ้ายิ่งโอนมาเนี่ยผมจะยิ่งตะขิดตะขวงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ผิดไม่ถูก
0: ครับ
1: มันไม่ผิดไม่ถูกทีนี้เนี่ยผมอยากจะชวนมองให้มันลึกไปกว่านั้น
0: นี
1: ่ถามว่า
0: ผู้บริหารชัด
1: ๆเอาอีกแล้วไม่พูดแล้ว
0: ว่าไปซิ
1: บริหารอะไรล่ะ
0: กำลังรอฟังอยู่แม
1: ่ถามว่าคุณได้ไปดูไหมว่าระบบของอินโดนีเซียตอนนี้ถ้าไม่นับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเยาวชนลงไปเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้าง
0: นี่ไงลึกลงไปกว่านั้นที่คุณจะพูดนี่คือลงไประดับ
1: วันเนี้ย
0: ยูเนี่ยยูต่างๆ
1: ผมบอกตรงๆผมอ่านของที่พี่ตั๊กพานุโพสอ่ะ
0: ดีมาก
1: พี่ตั๊กพานุโพสได้เจอเขาเป็นใครอ่ะ
0: อ้าวนาตากันเหรอ
1: พี่ตั๊ก
0: อ่ะเขาเป็นวันนี้เขาไปประชุมคณะกรรมการพิจารณานักกีฬายอดเยี่ยมวันกีฬาแห่งชาติในฐานะของผู้แทนคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
1: ประมาณนั้นแหละ
0: ครับ
1: แต่พี่ตั๊กก็ไปเอาข้อมูลเรื่องของโครงสร้างฟุตบอลอินโดนีเซียมาจากรุ่นเยาวชนมาโพสต
0: ์แล้ว
1: เขาบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ย1เขาสร้างคนสอนก่อนสร้างนักบอลต้องอบรมโค้ชอย่างเป็นล่ำเป็นสันจริงจังทั้งประเทศ
0: เขาผลิตโค้ชผลิตครูก่อนใช่ไหม
1: สอง
0: ครับ
1: เขามีศูนย์ฝึกฟุตบอลไปสร้างอยู่ที่เมืองหลวงใหม
0: ่ครับ
1: มีบ้านถาวร3

0: มีทัวร์นาเมนต์ระดับเยาวชนต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่10 12 14 16 4ทีมชาติรุ่น U17 ของอินโดนีเซียเนี่ยไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมา2สมัยติดแล้วนั่นหมายความว่าอินโดนีเซียจะมีตัวเลือกในระดับเยาวชนอีกบานเบอร์เยอะแยะใน 5-6 ปีข้างหน้าน
1: อกเหนือจากที่เขาโอนสัญชาติที่เขาทำอยู
0: ่ไอเนี่ยคือชุดใหญ่อันนี้คือเขาเรียกอะไรอะทางลัดสู่ความสำเร็จระยะสั้นแต่ในขณะเดียวกันเขาทำคู่ขนานไปด้วย
1: ระยะยาว
0: ก็พื้นฐานโครงสร้างที่เขาปูมันนั่งกันเหล็กหันมาดูของเรา
1: ถ้าเท่าคำกับข้าวนี่เขาก็คืออาหารต้องอร่อยไว้ก่อนเฉพาะหน้า
0: คือเขาซื้อวัตถุดิบดีๆมาแล้วเขาก็ปลูกวัตถุดิบนั้นด้วย
1: ปลูกด้วยผลิตขึ้นมาใหม่ด้วย
0: หันมาดูของเราย
1: ังไง
0: เพิ่งมีลีกเยาวชนเพิ่งมีลีกยู21ปีเนี้ย
1: ครับ
0: ลีกเยาวชนเนี่ยมันหายไปแล้วเดี๋ยวลีกบอลหญิงด้วยบอลหญิงนี่คือเดี๋ยวจะมีแต่ว่าวันปีไหนไม่มีงบก็บายบายความยั่งยืนมันไม่มี
1: ไอ้ที่อ่านมานี่ของนาตักเหรอ
0: ใช่
1: เฟซบุ๊กแกใช่ไหม
0: ใช่
1: และของลีหมิงมีไหม
0: ไม่มี
1: จะดูบ้าง
0: ไม่มี
1: ไม่มีเหรอ
0: เที่ยวโอเค
1: เดี๋ยวเขาไปดูบ้างลอก
0: คือนั่นแหละคือเขาของอย่างเงี้ยเราคุยกันมาเสมอว่ามันทำคู่ขนานได
1: ้ครับ
0: ไอ้สิ่งที่เราต้องทำต่อเนื่องตลอดเวลาคือการสร้างเยาวชนนี่แหละ
1: นี่ไงนะ
0: บายานึกได้ทีก็มาทำที
1: มันต้องเม
0: ตอน
1: มันต้องเม
0: ทีเดียวเขาก็หันกันไปเอางบที่ไหนเดี๋ยวเขาไปปัญหาโลกแตกอีกทีเด
1: ีย
0: ว
1: กรณีโอนสัญชาตินักกีฬานะครับ
0: ครับ
1: บอกไว้สักนิดนึงเป็นตัวอย่างนะอย่างสิงคโปร์เขาก็ทำแล้วก็ได้แชมป์อาเซียนหลายครั้งด้วย
0: ถูกต้อง
1: นะแล้วตอนนี้ก็เงียบๆไปนะ
0: แต่คืออย่างที่บอกอะเรื่องโอนสัญชาติเนี่ยมันไม่มีผิดมีถูกแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนซึ่งถ้าถามผมจะตะขิดตะขวงนิดหน่อย
1: อันนี้ยกตัวอย่างสิงคโปร
0: ์ครับ
1: มาเลเซียก็มีปัญหาเห็นไหมล่ะลักษณะเป็นการจ้างเขามาเล่นทีมชาติ
0: ประมาณนั
1: ้
0: น
1: แล้วมันก็จะมีปัญหาอีกหลายอย่างตามมา
0: ประมาณนั้น
1: นะผลงานก็เป็นอีกเรื่องนึงนะมาเลก็ไม่รู้จะเป็นยังไง
0: ครับ
1: นะครับแต่การโอนสัญชาติโดยรวมนะทุกชนิดกีฬาเลยนะครับ
0: ครับ
1: สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับโมเดลหนึ่งของสมาคมหนึ่งเนี่ยเขาบอกเอาไว้น่าสนใจเขาบอกว่
0: า
1: เมื่อกี้หยองพูดถึงเรื่องโอนสัญชาติและเตรียมเยาวชนไปพร้อมกันเนี่ยนะ
0: เ
1: ขามองว่าถ้าใช้วิธีโอนสัญชาตินักกีฬามาเนี่ยนักกีฬาเยาวชนจะเสียกำลังใจเมื่อเล่นไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าผมจะติดทีมชาติหรือเปล่าแบบนั้นแหละผลิตขึ้นมาแล้วก็ถ้าคุณยังใช้การโอนสัญชาติไปด้วยกันเนี่ย
0: มันก็ต้องค่อยๆเสียบขึ้นมาสิ
1: เออนี่แหละไอ้พูดอย่างเงี้ยมันพูดได้ง่ายถูกไหม
0: เออ
1: แต่เมื่อลงไปทำจริงแล้วนักกีฬาเยาวชนก็วังเวงเหมือนกันว่าจะเป็นยังไง
0: คือบ้านเรามันติดนิสัยประเภทรอไม่ค่อยได้กันนะมันต้องใช้เวลาไงของพวกนี
1: ้ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ถูกครับ
0: ตอนนี้เราก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน
1: เวลาอะไร
0: ใช้เวลาที่จะต้องเบรกแล้วเพราะว่าแหม45แล้วพูดมันเกินแต่ก่อนเบรกขอบคุณผู้สนับสนุนของคลื่นเราก่อนนะขอบคุณ M150 เชียร์กัน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับแล้วก็ขอบคุณเกเตอร์นะครับแบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรนะครับ
1: อ้าวเล่นมุกกันบ้างครับวันนี้เครียดเหลือเกิน เดี๋ยวมุกจะเอาไว้ช่วงต่อไปนะตอนนี้พักสักครู่
0: มีมั่งไม่มีมั่ง
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
4: ์ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงอาหารเป็นหลัก
5: ครบนะคะลองน
4: ี่
5: ส
4: ิ
5: คะ
4: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอด
5: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
4: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
5: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็น
6: มาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนีย
7: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมดีงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
8: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
9: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
10: สนับสนุนโดยเรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
0: FM 99 Active เลยเอาเลย
1: คุณมาแรงจริงเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะเคลียร์พาไปเที่ยวเลยแล้วกัน
0: ละๆๆ
1: ครับ
0: อ่ะก็ของพี่เนี่ยไปเที่ยวของผมเนี่ยไปตีกอล์ฟ
1: เหรอเอาตีกอล์ฟก่อนแล้วกัน
0: ก่อนนะFM 99 Active Radio นะครับเชิญชวนท่านนักกอล์ฟผู้สนใจนะครับร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99นะครับ
1: ครับ
0: ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ปีนี้ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันออกรอบร่วมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกนะแล้วก็ลิ้นพันกันแล้วพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายด้วยวันพระราชบดีที่29ตุลาคมนี้ไปเล่นกันที่เดอะสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการนะช็อตกันเพียงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับ0925315142แล้วก็0809195365 0809195365หรืออินบ็อกซ์มาสอบถามได้ที่เพจของ FM99 ก็ได้นะกอล์ฟนี่ก็จัดเป็นประจำทุกปี
1: ครับ
0: ปีลิมิงก็บอกว่าไม่เคยชวนลิมิงเลย
1: ก็เขาก็ถูกแล้วนะที่ไม่ชวนนะส่วนเมื่อสักครู่ตีกอล์ฟนะ
0: ครับ
1: อันนี้แลรี่มหัศจรรย์อัมพวากลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแลรี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหล
0: ม
1: เยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปกับสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองและพบกับงานเลี้ยงสุดแสนประทับใจในแบบฉบับ Thailand Onlyพร้อมรุ่นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 21-22 พฤศจิกายนนี้นะครับ
0: ครับ
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142 0809195365หรือทางเพจ Facebook FM99 นะครับจะไปเที่ยวก็ได้จะไปตีกอล์ฟก็ได้นะครับ
0: ทำไมต้องไปถ่ายรูปกับสะพานแขวนด้วยผมไม่เข้าใจ
1: สะพานแขวนก็ออกแบบใหม่ไงสวยงาม
0: อ๋อไอ้สะพานรูปปะทูปะ
1: จำไม่ได้
0: ตรงแม่กองใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ป่ะ
0: มันมีสะพานอยู่อันนึงอะที่มีรูปปะทูหัวทิ่มอยู่อะ
1: ปะทูเออริมน้ำเลยใช่ไหม
0: ใช่สะพานแขวนริมน้ำสะพานอะไรแขวนอยู่
1: ปะทูตัวใหญ่เลยใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: น่าจะใช่นะ
0: ต้องไปถ่ายรูปที่นั่นนะ
1: คือพอดีการออกแบบสถาปัตยกรรมของสะพานเนี่ยถ้าเป็นสะพานแขวนมันน่าตื่นตาตื่นใจสวยงามเกินกว่าเป็นสะพานคอนกรีตธรรมดาไง
0: ครับ
1: ก็ถ่ายรูปสักนิดนึง
0: เมื่อก่อนสะพานพระราม9นี่ตื่นเต้นกันใหญ่ทุกวันนี้สะพานแขวนเต็มประเทศไปหมดเลย
1: พระราม9เหรอไม่ใช่สะพานที่สะพานแขวนที่ยาวสุดที่สะพานพระราม9ใช่ไหม
0: ยาวสุดไหมไม่รู้แต่ในเมืองไทยที่แรก
1: ที่แรกใช่ป่ะอ๋อที่เขาจัดวิ่งลอยฟ้าใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ต้นแบบกรุงเทพมาราธอน
0: แต่ตอนนี้ในสะพานแขวนบานเลย
1: ผมเกือบอยู่ในสะพานมันนั้นนะครับ
0: เกือบ
1: โอ้นานละโอ้หลายสิบปีละนะครับ
0: แล้วไปไหว้หลวงพ่อบันแหลมนี่คุณรู้ตำนานเรื่องพระ 5พี่น้องนะ
1: ทำไม
0: หลวงพ่อบันแหลมนี่เป็น1ใน5พี่น้องนะ
1: แล้วครับและอีก4ท่านล่ะ
0: 4องค์นี้คือก็บอกว่าพี่น้องหลวงพ่อบันแหลมเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านแหลมเพชรบุรีนะ
1: เหรออ
0: ยู่เนี่ยอยู่นี่แหละวัดไอ้เนี่ยเพชรอะไรเนี่ยเป็นเดือนวลารามอะไรเนี่ย
1: วัดอย่างโอ้โหชื่อวัดเดี๋ยวนะยาวมากเลย
0: มีไหม
1: ไม่มีมีแต่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ
0: ์วัดเพชรสมุทรวรวิหารวัดบ้านแหลมแต่ว่าอยู่ที่แม่กอง
1: ใช่เมื่อสงกรานต์งานวัดบ้านแหลมป่ะ
0: ประมาณนั้น
1: ที่เคยเที่ยวชมกับชมแชล่ม
0: เมื่อคืนข้างแหลมเมษา
1: เฮ้ยนี่คิดสดๆเลยเนี่ย
0: จิตทองพระปาติมา
1: เอาแล้ว
0: อธิษฐานรักอยู่คู่ฟ้าหวังเกิดมา
1: ดีนะ
0: มันเพลงมันเพลงชื่อเพลงอะไรนะ
1: อ้าว
0: ลาสาวแม่กองไงใช่ไหมแม่กอง
1: สาวแม่กลองใช่ป่ะ
0: นี่ไงวัดบ้านแหลมอยู่แม่กอง
1: เคยได้ยินแต่เพลงอะไรอ่ะที่เขาชื่อภาษาอังกฤษอ่ะ Lady Farmer Order Her Fan
0: อ่ะสาวหน้าสั่งแฟน
1: เ
0: ออโอ้โหเออบอยเฟรนด์เน
1: ี่ยบอกให้ช่วงนี้ฮาฮานี่อัตเรียมมาเลยนะเนี่ย
0: แล้วบอกว่าได้พระ5พี่น้องเนี่ย
1: ครับ
0: หลวงพ่อบ้านแหลมนี่เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็จะประกอบไปด้วยหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาเพชรบุรีเขาบอกว่าลอยน้ำมาด้วยกัน
1: ดีมาก
0: ตำนานเขาว่างั้นนะ
1: ส่วนใหญ่ต้องเป็นแบบนั้นนะ
0: จริงจริงจริงเขาบอกว่าตำนานลอยน้ำมาด้วยกันเนี่ยคือมีพระอธิพระเขาบอกว่าตำนานเนี่ยเกิดว่ามีพระภิกษุพี่น้อง5รูปจากเมืองเหนือ
1: ครับ
0: สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลอธิษฐานจิตว่าจะช่วยโลกจนถึงนิพพานมรณภาพลงจึงได้สถิตร่างเป็นพระพุทธรูป5องค์ลอยตามแม่น้ำ5สาย
1: อ๋อ
0: 1คือหลวงพ่อโสธรจากจังซาว
1: ครับ
0: ไปลุ่มแม่น้ำบางประกง2หลวงพ่อวัดไร่ขิงไปลุ่มน้ำนครชัยศรี
1: เออ
0: 3คือหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ไปลุ่มน้ำเจ้าพระยา
1: ครับ
0: บางพีใหญ่นี่คือสมุทรปราการ
1: อือ
0: ปากน้ำเรียกเป็นปากน้ำดิบางพีแหละ
1: อือ
0: แล้วก็หลวงพ่อวัดแหลมหลวงพ่อวัดแหลมนี่ไปลุ่มแม่น้ำแม่กลองน
1: ี่
0: เป็นหลวงพ่อวัดแหลมนี่เป็นองค์เดียวในที่ยืนเป็นปางยืนอุ้มบาตร
1: เออ
0: แล้วก็หลวงพ่อทองหลวงพ่อทองนี่ไปลุ่มน้ำเพชรบุรี
1: ครับ
0: หลวงพ่อทองวัดเขาตะเคราวนี่ผมแวะบ่อย
1: ไปทำไม
0: ไปไหว้สิ
1: วัดเขาตะเคราวเหมือนเคยเข้าไปจอดรถทีนึง
0: องค์ไม่ใหญ่นะหลวงพ่อทองนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าดูไม่มีทรงเป็นพระพุทธรูปแล้วอ่ะ
1: อ๋อเหรอทำไม
0: พระทองหนาปัก
1: ตำนานอย่างเงี้ยสนุกแต่ว่าหลวงพ่อที่ลอยน้ำมานี่ไม่จมเหรอถ้าเป็นทอง
0: ก็อธิษฐานจิตไง
1: เล
0: ยไม่ตอนเป็นพระพุทธรูปเนี่ยไม่เป็นทองสิ
1: ครับ
0: เป็นทองก็ไม่รู้แหละ
1: อ๋อทองมาทีหลัง
0: อธิษฐานจิตว่าลอยน้ำมาไง
1: สุดยอด
0: เขาว่างั้นเขาว่าง
1: สรุปอย่างนี้
0: เขาจึงเขียนกำกับไว้ว่านี่คือตำนาน
1: อ๋อ
0: ตำนานไม่เท่ากับเรื่องจริงเสมอไป
1: ครับเอาไปอ้างอิงมากไม่ได้
0: จริงหรือไม่จริงไม่ทราบได้แต่ว่านี่คือตำนาน
1: เป็นเรื่องที่เหลาต่อกันมา
0: ใ
1: ช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: เห็นไหมน่าท่องเที่ยว
0: เนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเราหาข้อมูลสักนิดหนึ่งในความการไปเที่ยวก็จะสนุกขึ้น
1: ครับคุณเตรียมตัวไว้เลยเพราะผมรู้ว่าคุณเนี่ยเดี๋ยวลาหยุดแน
0: ่ทำไม
1: ลาเที่ยวแน่นอน
0: เหรอ
1: สัปดาห์หน้าว่าไปเลย
0: กลับไปนอนบ้านเนี่ยกลับบ้านนอก
1: ก็นั่นคือเที่ยวของเราไง
0: ถ้าผมจะลาเที่ยวแบบนั้นผมต้องศึกษาประวัติเจ็บปุยว่าเจ็บปุย
1: ทำไม
0: ชีพอะไรแม่ผมเอง
1: เหรอ
0: กลับไปนอน
1: อ๋อนี
0: ่อยู่แม
1: ่ลูกจะปุ้ยเหรอเนี่ย
0: อ้าวรอชื่อแม่เอ๊ะเราไม่รู้โกรธยังไงกันเหมือนกันรอชื่อพ่อชื่อแม่นะ
1: ประกาศไว้แหมจะปุ้ยฟังคือชื่อเนี่ยชื่อปุ้ยนี่น่ารักอยากจะเจอตัวจริงอะไรอย่างงี้ไง
0: ครับ
1: ผ
0: มลูกจะปุ้ยครับ
1: ครับ
0: ลูกตะเตี้ยกับลูกจะปุ้ย
1: เห็นไหมเอ้ยมีลูกตะเตี้ยอีกเหรอเฮ
0: ้
1: ย
0: พ่อชื่อเตี้ยแม่ชื่อปุ้ยประกาศไปเลย
1: บอก
0: เด็กๆนี่ห้ามไม่เพื่อนรู้นะ
1: ละ
0: เวลาครูแจกสมุดพกเนี่ยวางไว้บนโต๊ะเนี่ย
1: มาแอบเปิดดูใช่ไหม
0: ต้องรีบไปเอาเลยเดี๋ยวเพื่อนไปเปิดดูชื่อพ่อชื่อแม่
1: แล้วก็ล้อชื่อพ่อชื่อแม่กัน
0: ไม่รู้ว่าโกรธยังไงเหมือนกัน
1: มันสนุกดีนะ
0: ถ้ามา
1: ในยุคนั้นนะ
0: มาล้อกันตอนนี้ผมว่าอ้าวดีเดี๋ยวโอ้โหพ่อแม่กูดัง
1: สมัยก่อนเป็นแบบนั้นแหละ
0: เมื่อก่อนไม่ได้นะโกรธหัวฟาดหัวเวียน
1: ลูกไปทำอะไรไว้ที่ไหนเนี่ยเขาจะต้องถามว่าลูกใครเนี่ยใช่ไหมลูกใครเหล่าเต้าใช่ไหมล่ะว่าม
0: าจากดาวแดนใด
1: มาจากดาวแดนใดแบบอยู่ตรงนั้นไงอยู่หัวน้ำคงน้ำอะไรลูกตัดชื่ออะไรนะ
0: บางทีตัดเตี้ย
1: ตัดเตี้ย
0: บางทีเจอหน้าเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยไม่รู้ไงถามเอ้ยลูกใครล่ะอ๋อเด็กปั้นนี้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำอะไรไว้เนี่ยเห็นไห
0: ม
1: เรื่องมันไปถึงได
0: ้สังคมมันเล็ก
1: ถึงพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครอง
0: ครับ
1: ดีนะที่เราสองคนนี่เด็กเรียบร้อย
0: เออใช่
1: ไม่ค่อยมี
0: ปัญหาอะไรครับตอนเรียนนี่ เกเรบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นแบบว่าโอ้โหตีลันฟันแทงอะไรขนาดไม่ถึงขั้นโดนเรียนมีบ้าง

0: แล้วก็รอดมาได้เห็นไหมจนการมาเป็นผู้บริหารในทุกวันนี้
1: ผมนี่เรียกว่าเป็นเด็กกลางๆห้องไม่ใช่หลังห้อง
0: แล้วทำอะไรบ้าง
1: ก็นั่งกลางๆห้องเรียนก็ไม่เรียนกิจกรรมก็ไม่ค่อยกิจกรรม
0: แล้วก็
1: อยู่ไปวัน
0: ๆพบรักกับคนข้าง
1: ๆถึงเวลาช่วงพักก็ไปนั่งจ่อมอยู่ที่เดิมแล้วก็เตะบอลตุ้งตั้งตุ้งตั้งไปเรื่อยเปื่อย
0: รู้จักโอ๊ตพรมมาไหมหูใช่ป่ะ
1: โอ้โหไม่มีใครรู้จักเลย
0: ฉายานี้มีไหม
1: ไม่มีใครเรียกผมชื่อดีเลยชื่อดีเนี่ยหลังจากจบป .6 บาก็หาคนเรียกยากแล้วคุณต้องเว้นที่บ้าน
0: คุณต้องโปรโมทหน่อย
1: โอ้โหโปรโมททำไมฮะเรียกเดี๋ยวไม่หันนับซะเปล่า
0: ๆผมนี่เรียกชื่อคุณทุกสัปดาห์เลยแป๊บเดียวไปเรื่อยๆเห็นไหม
1: ไม่เป็นไร
0: วันนี้เป็นหยองเจิดจรัสไง
1: โลเหรออ
0: ่า
1: เดี๋ยวไปพูดอย่างนั้นเลยฮะเดี๋ยวคนเขาหมั่นไส้เอา
0: อีกสักพักนึงโอ๊ตพรมมาดีกว่าให้มันรู้ซะมั่งไหนๆเราโปรโมทยายปุ้ยตาเตี้ยไปแล้วเนี่ยนะเอาชื่อเรานี่แหละ
1: เออ
0: ไม่ต้องดูข่าวเมื่อสักครู่ทางอสมทเนี่ยเขามีอีกประเพณีนึงอะ
1: อะไรอะ
0: อุ้มพระดำน้ำอะ
1: เออ
0: เพชรบูรณ์อะไรอย่างง
1: ี้
0: นะ
1: ก่อนก็ต้องให้ผู้ว่าไปอุ้มนะผู้ว่านี่ก็โอ้โหคนไหนนี่ทรงผมบาร์โค้ดนี่ซวยเลยนะ
0: เอ้าแต่ว่าท่านอีกแล้วนี่คือแบบเป็นประเพณีที่ Amazing ไงน่าท่องเที่ยวแล้วก็น่าศึกษานะครับ
1: ครับ
0: แต่ตรงนี้นี่สองทุ่มตรงละพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมานินทากันในช่วงสุดท้ายนะครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดยเรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: นี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันที่2วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า 1,477 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขรอบบ่าย 1,437 คนประกอบด้วยคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติและผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพล1คนทุนภูมิพลเป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2506เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาพิจารณาจากผลการเรียนความประพฤติและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรปีการศึกษาละ1ทุนทุนละ 50,000 บาทมหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า137ปี

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากรากฐานด้านการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์มุ่งบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศและสังคมโลกภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Actionเน้นผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะด้านสุขภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาหารแห่งอนาคตและการศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

0: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา
4: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
2: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
6: อบกอบ
5: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
7: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denmark
1: มาแล้ว
2: เสียงสูงดีมากนะครับกลับเข้ามาสู่นินทากีฬาโลกในช่วงสุดท้ายนะครับ20:06นะครับชั่วโมงแรกที่ผ่านไปนี่ก็บางท่านก็บอกว่าเครียดเกินไป
3: เหรอ
2: นะครับบางท่านก็บอกว่าฮาอย่าฮามากไป
3: เออ
2: เว้นที่ให้รีมิงบ้างเดี๋ยวเขากลับมา
3: หาความพอดีไม่มีโลดไม่มีเลย
2: ก็เป็นอย่างนี้นะบางรายการเนี่ยนะจัดไปเนี่ยบางคนก็บอกว่าเครียดเกินไปไงข้อมูลเยอะอะไรแบบนี้นะส่วนบางท่านก็บอกว่ามีแต่น้ำไม่มีข้อมูล
3: ทำไม่ถูกใจทุกคนนี่ก็ต้องเลิกจัดไปแล้ว
2: เออเอาใจไม่ถูก
3: ไม่เป็นไร
2: นะครับ
3: ขอว่ากันไป
2: ขอให้ส่งข้อความเข้ามาแนะนำติชมกันได้นะครับ
3: ว่ากันไปเป็นครั้งๆกันแล้วอ
2: ย่าลืมนะว่าขอแต่ชมติเราบล็อกนะครับ
3: เอาเฮ้ยไม่บล็อกไม่มีบล็อกทำไมฮะ
2: แต่สิ่งหนึ่งที่คุยกันไปเนี่ยนะก็คือกีฬายังสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับ
3: ครับ
2: เพราะว่าหยองพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะเดี๋ยว
3: จริงๆมันก
2: ็ ACL แชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมที่เดี๋ยวต้องเล่นใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวลีกต่างๆทั่วโลกก็จะกลับมาแข่งขันกัน
3: ACL นี่กลางสัปดาห์หน้านะไม่ใช่กลางสัปดาห์นี้นะ
2: ครับ
3: กลางสัปดาห์นี้นี่ช้อปปี้ครับ
2: ก็คือเนี่ยเดือนนี้ใช่ไหมเดือนนี้เอาเดือนนี้นะโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวเอเชียนพาราเกมที่จะมีแข่งขันก็
3: ครับ
2: อันนี้นักกีฬาเขาจะเดินทางไปละ
3: ไปวันที่
2: เช่าเหมาลำสองลำด้วย11ตุลา
3: ครับ
2: เดี๋ยวบินไปละ
3: เพราะว่าก็ต้องบอกว่าก็มีความ

0: มีเขาเรียกอะไรมีข้อจำกัดครับหลายๆอย่างที่มันมากกว่านักกีฬาทั่วไปว่าบางชนิดกีฬามีอุปกรณ์อะไรอย่างนี้นะ
1: เออ
0: ก็แล้วอำนวยความสะดวกกันหน่อย
1: ก็เห็นข่าววันนี้นะครับสำหรับนักกีฬาคนพิการของเรานักกีฬาพาราของไทยนะเดี๋ยวเชียร์กันต่อตั้งแต่18ตุลาคมเป็นต้นไป
0: ชาวบ่อลำไปวันที่11นะ
1: ใช่นี่ไปล่วงหน้าสัปดาห์นึงเลยนะเนี่ยแสดงว่าเอาแน
0: ่ปกตินี่เขาจะเว้นไปประมาณครึ่งเดือนนะ
1: แถวนี้แหละ2สัปดาห์นี่แหละแล้วก็มีคนพิการเข้ามาต่อพอดี
0: ครับ
1: นะครับบ้านเราก็คุ้นชินกันละ
0: แต่จริงนะจะว่าไปเนี่ยเพิ่งหมดไอ้เช่นเกมวันนี้ควันหลงไอ้เช่นเกมก็หลายอย่างก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ยังมีอยู่ไหม
0: อย่าง
1: อะไรบ้าง
0: ไอ้นี่ไงพี่บอลชายเกาหลี
1: ทำไม
0: ที่ไปแสดงความดีใจเกินเหตุก็เลยไม่ใช่ดีใจเกินเหตุแสดงความดีใจที่ไม่ได้เป็นทหารมากกว่าได้เหรียญทองผมพูดถูกไหม
1: หมายถึงว่า
0: ได้เหรียญทองก็ดีใจอ่ะแต่ดีใจกว่าที่ไม่ต้องไปเป็นทหาร
1: หมายถึงการโพสต์ใช่ไหม
0: การแสดงในสนามเลย
1: เหรอ
0: การให้สัมภาษณ
1: ์นึกว่าโพสต
0: ์มีอยู่คนแฟนบอลโยนหมวกทหารลงมาให้ใส่ตะเบะใหญ่เลย
1: อ๋อก็คือแบบมัน
0: ก็โดน
1: เก็บความดีใจไม่อยู่
0: โดนด่าไปตามระเบียบว่าเฮ้ยคุณเห็นการรับใช้ชาติเป็นเรื่องแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดนี่เขาบอกว่าสภาที่เกาหลีนี่จะพิจารณาเรื่องการยกเว้นใหม
1: ่เออ
0: สวย
1: นี่เป็นเรื่องจริงนะเนี่ย
0: คนอื่นบอกอ้าวไอ้พวกนี้สวยเลย
1: เป็นเรื่องจริง
0: เกิดเขายกเลิกขึ้นมาดีเรียบร้อยเลยนะ
1: นี่ถึงว่านะ
0: ออ
1: การควบคุมอารมณ์ความรู้สึกรวมไปถึงพฤติกรรมของเราเนี่ย
0: ออ
1: มันมีผลนะเนี่ย
0: พอจะตั้งจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องแบบคิดหน้าคิดหลังหน่อยนึงถึงจะดี
1: นะ
0: นะครับแล้วก็หลายเรื่องอ่ะอย่างตะก้อนี่คือบ้านเราเนี่ยประกับมาหลายชนิดกีฬาก็เรียกว่าตื่นตัวนะ
1: ครับ
0: ตะก้อนี่ก็เดี๋ยวจะมีตะก้อไทยแลนด์ลีกเพราะว่าในเอเชียนเกมนี่ก็ต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็ตะก้อไทยแลนด์ลีกนี่ก็หายไป 3-4 ปีแล้วนะ
1: ต้องกลับมา
0: ต้องกลับมา
1: แผนกฝ่ายพัฒนากีฬาชีพเนี่ยเขาเตรียมตัวแล
0: ้
1: วนะตะก้อนี่ตะก้อลีกใช่ไหมเมื่อก่อนนี่โอ้โหนครปฐมนะพี่โจสืบสักนี่แทบไม่เคยแพ้ใครอ่ะ
0: อ
1: ย
0: ่าง
1: นี้แล้วกัน
0: ก็เนี่ยคือตะก้อลีกบ้านเรามันก็หายไป 3-4 ปีในขณะเดียวกันกับตะก้อลีกมาเลย์ที่แข็งแกร่งคนดูเป็นพันแต่ละแมตช์ในช่วง 2-3 ปีหลัง
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบใช่ไหมล่ะว่าพอไปถึงระดับทีมชาติเนี่ยซีเกมเอเชียนเกมเนี่ยทำไมเราถึงแพ
0: ้ถูกต้อง
1: มันก็เกี่ยวพันกัน
0: เขาดีขึ้นขณะที่เราอาจจะอยู่ที่เดิมหรืออาจจะแย่ลงนิดหน่อยด้วยซ้ำ
1: เดี๋ยวออกกฎใหม่ดีกว่า
0: ทำไม
1: ใช้ตะก้อหวาย
0: เหรอแล้วก็เอานักตะก้อเข้าไปอยู่ข้างในแล้วให้ช้างเตะ
1: วายเอ้ยอันนี้เป็นการลงโทษสมัยก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่เอ้ยคุณผู้บริหารนี่คุณน
0: ี่มันเล็บบ่อยบีบขมับ
1: เด็ดขาด
0: ถ้าผมผู้บริหารนี่คุณก็ CEO แล้วคุณเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเก็บอำตำแหน่งตัวเองเอาไว้คุณนี่มัน
1: เก็บงำ
0: เก็บงำ
1: มาเก็บอำ
0: คุณนี่มันว่าที่ปรึกษาผู้ว่าการกีฬาประเทศไทยคนใหม่นะคุณต้อง
1: เนี่ยมีคนบอกอย่างนี้หลายท่านนะครับ
0: เป็นไง
1: ก็คือเดี๋ยวเดือนนี้เนี่ย17ตุลาถ้าผิดพลาดขออภัยขี้เกียจจะเสิร์ช
0: ทำไม
1: วันสถาปนาครบรอบการกีฬาประเทศไทยผมต้องไปละ
0: ไปรายงานตัว
1: ไปพบท่านผู้ว่าสักนิดนึง
0: ท่านผู้ว่าเจอหน้าปั๊บท่านผู้ว่าบอกว่า
1: คุณเป็นใครอ่ะเพราะว่า4ครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนกันยายนนี่ผมเดินทางไปที่การกีฬาประเทศไทยบ่อยมากนะครับจะไปพบตอนนั้นเป็นรองอยู
0: ่
1: เป็นรองผู้ว่าอยู่นะครับ
0: ว่าที่ผู้ว่ารองตัว
1: ถูกต้อง
0: โอ้งง
1: ไม่เจอเลยนะครับไปครั้งแรกก็ไม่ว่างไม่เข้าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนีไปต่างประเทศนะครับเราก็นึกเอ้ยหนีออกนอกประเทศไปเลยเหรอ
0: ครับหน้าห้องก็ท่านนัดไว้หรือเปล่านัดไว้หรือเปล่าน
1: ัดไว้เปล่าน
0: ัดไว้หรือเปล่าอ๋อ
1: ท่านไปเอเชียนเกมไงนาโกย่าไงเราผิดเองที่ไปแล้วไม่ดูเวลา
0: ไปโดยไม่นัด
1: ก็แบบนี้แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยการกีฬาประเทศไทย62ปี
0: โอ้โห
1: 17ตุลาผมไม่อยากจะเสิร์ชกลัวใช่นะครับแถวนี้แล้วกัน
0: ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ดีสิต้องใช่ไว้ก่อนดีฮะจะไม่ใช่ก็ดีแล้วฮะ
1: พอดีที่ผ่านมานี่เห็นภาพศูนย์กีฬาหัวหมากน้ำท่วมไงก็เลยมัน
0: เออ
1: จะไปบ้างก็อย่าเพิ่งไปเลยตอนนี้
0: จริง
1: ยังไม่น้ำท่วมอยู่ไง
0: ก็ยังไม่มีคนไปถามท่านเหมือนกันนะว่าฟื้นฟูอะไรยังไงกันบ้างนะ
1: ตอนนี้ลงละ
0: ละ
1: แต่ว่าความเสียหายก็ยังคงอยู
0: ่เฉพาะยกน้ำหนักทีเดียวก็เป็นหลัก10ล้านนะ
1: ใช่ไหมออฟฟิศต่างๆนะครับสถานที่อุปกรณ์รถของโค้ชแม็กชัชวาล หลายท่านเลย
0: ที่รถนี่ไงรถน้องหนุ่มจีบไง
1: น้ำท่วมนะ
0: น้องหนุ่มจีบ
1: ก็เท
0: ควันโดอ่ะ
1: เดี๋ยวพอลงแล้วก็ค่อยๆว่ากัน
0: พูดถึงน้องหนุ่มจีบนี่สุดยอดนะ
1: ทำไม
0: เป็นไซนัสด้วยนะตอนแข่ง
1: เ
0: หรอกลับมาหมอให้แอดมิดเลยอ่ะ
1: โอ้โห
0: ก็สุดยอดเลย
1: นะเห็นไหมนักกีฬาทีมชาติเป็นแบบนี้นะครับ
0: เออ
1: ต้องสู้ให้สุดใจ
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวอ่านข้อความสักนิดหน่อยแล้วกัน
0: ได้
1: เพราะว่าบางท่านบอกว่าทำไมต้องเริ่มอ่านข้อความ8นาทีท้าย เคยอ่าน8นาทีท้ายเหรอ
0: ถ้ากับพี่หลี่หมิงน่าจะประมาณนี้
1: เหรอแต่ก่อนจะอ่านข้อความนะเดี๋ยวกีฬาคืนนี้มีอะไรดูป่ะเนี่ย
0: บอลในเชลีกไงวันสุดท้ายแล้ว
1: เห็นฟังรายการก่อนหน้านี้นี่ก็น่าดูหลายคู่นะครับเดี๋ยวดูสเปนสักนิดนึง
0: เหรอ
1: นะแล้วก็6โมงเช้าต้องดูเมสซี่ก่อน
0: มีให้ดูไหมเนี่ย
1: เมสซี่
0: ถ่ายช่องไหนไหมอยากดูเหมือนกันนะนัดสุดท้ายของเมสซี่ในทีมชาติ
1: ต้องมี
0: นัดอัมลา
1: เจอกับเบนินเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อยู่แถวไหนเบนินเนี่ย
0: แอฟริกาสิ
1: ผมเคยถามแล
0: ้
1: ว
0: เป็นไง
1: เบนินมันอยู่แถวไหนวะแล้วก็จะกวนเขาไงคนที่เขารู้เขาบอกมาเลยก็อยู่แถวซูดานไงตรงไปเยาว์ซ้ายมั้งอะไรเงี้ย
0: ซูดานอยู่ไหนล่ะทีนี
1: ้หนักกว่าเดิมอีก
0: ถามเป็นคำตอบปลายเปิด
1: เราไม่น่าไปกวนเขาเลยนะครับ
0: ให้ไปเซิร์ชหาต่อ
1: เราแค่เบนินแล้วเขาไปซูดานแล้วนะครับ
0: ครับผม
1: แต่เมสซี่ต้องดูนะ
0: ไม่รู้ดูยังไงดีฮะถ่ายช่องไหนไม่ร
1: ู้มีช่องทางหรือเปล่า
0: ไม่รู้
1: คุณผู้ฟังก็ส่งช่องทางมาให้เราด้วยนะเพราะคิดว่าคุณผู้ฟังนี่น่าจะรู้ดีกว่าเรา
0: ครับก่อนจะไปอ่านข้อความขอบคุณกันอีกสักรอบนึง M150 นะครับเชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
1: ครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับลุงหยองพี่โจอี้อาร์มซ่ามาแย้วงับนักกอล์ฟคนไหนชอบสำรวจอวกาศตอบหลิวยาน
0: ฮะ
1: ซึ่งนามสกุลยาน
0: เออ
1: แต่อ๋อยานใช่ไหมล่ะอาร์ม
0: อ่านยานก็ได้ฮะ
1: ดูตารางเหรียญเอเชียนเกมแล้วไม่เห็นเพื่อนบ้านอาเซียนที่เก่งๆตอนซีเกมเลยครับเก่งในบ้านก็เราบางทีไม่ได้เป็นเจ้าซีเกมไงแต่เอเชียนเกมเราอันดับหนึ่งแล้วก็เหรียญทองโอลิมปิกเราก็ได้อะไรแบบนี้นะชาติอื่นๆก็ที่เคยเป็นเจ้าซีเกมไงแต่พอมาถึงเอเชียนเกมหรือว่าโอลิมปิกเนี่ยก็กลับทำเหรียญสู้เราไม่ได้อะไรประมาณนี
0: ้ชนิดกีฬาบางอย่างก็แตกต่างกัน
1: สาเหตุหลักๆก็คือเอเชียนเกมซีเกมนี่เป็นกีฬาที่ดีที่สุดในโลกนะครับ
0: เหรออ
1: ันนี้อาจารย์เจริญวัฒนศิลป์พูดเอาไว
0: ้กีฬาพื้นบ้าน
1: เพราะว่าคุณสามารถบรรจุอะไรก็ได้นะครับอาจารย์เจริญเขาพูดงี้นะ
0: เป็นพันธมิตรกับทุกฝ่าย
1: เบ่งเอาป๋ายาวมาฆ่า
0: อ้าว
1: ไม่มี
0: ป๋าแกก็รู้เมื่อวานป๋าเล่าเรื่องไอ้เนี่ยเอบิลอูเดโลเนี่ยป๋าเล่าไปฉาก
1: ๆแล้วก็โคโมเมื่อวานนี้โอ้โหหลายอย่างเลย
0: ครับ
1: กลมกลืนกลมกลืนนะครับพี่อี้เคยกินก๋วยเตี๋ยวไอ้ก๋วยจั๊บน้ำใสนายเล็กอ้วนไหมครับอยู่ในซอยนาคบำรุงแมนสีเมื่อกี้พยองเดชเสิร์ชข้อมูลดูแล้วอยู่แถวไหนนะถ้าชื่อเนี้ย
0: เล็กอ้วนนี่
1: เล็กอ้วนอ่ะ
0: มันเยาวราชมั้งไม่รู
1: ้เหรอ
0: น่าจะมีหลายสาขาแล้วมั้งผมไม่
1: ร
0: ู้กันนะ
1: แมนสีนี่ไม่เคยรับประทานนะแต่ว่าก็คงจะผ่านได
0: ้พี่อีเนี่ยไปแมนสีเนี่ยไม่ไปกินก๋วยจั๊บแล้วไปทำอย่างอื่น
1: ไปทำอะไร
0: ก๋วยเล้าทำไม
1: คุณรู้จักเหลาสวนมะลิป่ะ
0: เอ้ยโอ้โห
1: ถาวนั้นนะ
0: ครับ
1: ทำเป็นเล่นไป
0: เฮียเหลาเฮียเหลา
1: ด้วยความคิดถึงเฮียเหลานะครับดีครับพอหยองในเมื่อเรารู้ว่าน้ำท่วมต้องพึ่งเครื่องสูบพญานาคทำไมเราไม่ให้เด็กสายเทคโนเก่งๆช่วยผลิตไว้เยอะๆจะได้ไม่ต้องรอไปยืมจังหวัดอื่นให้ยุ่งยาก
0: ครับ
1: ตอนน้ำมาเขาก็ท่วมต้องสูบเหมือนกันเหมือนอยุธยาคอปืนใหญ่จากบางระจัน
0: เดี๋ยวไม่ได้ผลงานไง
1: เหรอแล้วเครื่องสูบน้ำมัน
0: มีผลงานว่าข้าพเจ้าเป็นคนไปติดต่อมา
1: อ๋อแต่ว่าเครื่องสูบน้ำมันมีทั่วประเทศนะไม่ต้องไปยืมกันใช่ไหมล่ะ
0: ควรจะเป็นอย่างนั้น
1: มันได้โย
0: ควรจะเป็นอย่างนั้น
1: ผมไปดูทีมชาติที่สนามเกือบทุกนัดครับแต่ช่วงหลังต้องยอมรับว่าบอลไทยเล่นไม่สนุกเจอทีมที่เป็นรองยังเล่นตั้งรับมันไม่สะใจแฟนบอลครับ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะอยู่ในหมวดแฟนบอลที่พื้นฐานนะที่ไปดูที่ราชมังวันนั้นอ่ะ4นัดน่ะนะ
0: คือถ้าอย่างเงี้ยคือไปดูทุกนัดแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ไปดูเพราะเหตุผลนี้ผมว่าก็ผมก็ไม่ว่าครับนะคือมันก็ต้องทำให้ของมันดีคนมันถึงจะเข้าสนาม
1: จริงถึงบอกไงว่าบางทีเขาเล่นดีไปแล้วแล้วคุณดูไม่ทันจะทำยังไงแล้วเมื่อเขาเล่นไม่ดีอยู่เนี่ยนะคุณไปดูเยอะเนี่ยเขาเล่นดีขึ้นมาได
0: ้ครับ
1: ต้องเรียนฝากเอาไว้นะครับพี่หยองเป็นคนมีคุณธรร
0: ม
1: ขอให้งานเยอะๆไง
0: นี่ประชดประชัน
1: เรื่องจริง
0: ประชดไม่รู้จักกันรู้จักแต่ประชด
1: ชันแล้วก็ประสบอ่ะ
0: ไปคนละทิศคนละทาง
1: ต้องตอบว่าอุบัติเหตุสิ

0: ประวัติการศึกษาพี่อี้หน่อยครับประถมมัธยมคนบ้านใกล้กันผมอยู่แม่นศรีครับ
1: ครับ
0: เอาไงอ่ะวัยศึกษา
1: เทพศิรินเนี่ย
0: รั่วไปเลยแล้วกันจบปริญญาตรีแล้วมาทำงานเลยแล้วกันนะ
1: ลุงแม่ลำไ
0: พลำเพยสิคุณเล่นไม่ได้นะผิดชื่อไม่ได้
1: ไม่ได้นะ
0: ห้ามผิดชื่อครับ
1: ลุงแม่ลำเพยลุงแม่ลำเพย
0: นะครับทำไมต้องเริ่มอ่านข้อขออนิวาไปแล้วนะเคสโอนสัญชาติกับลูกครึ่งที่พ่อแม่เป็นคนไทยนี่ไม่เหมือนกันนะครับ
1: เออ
0: ใช่ใช่นะประมาณนี้นะ
1: คือมันก็มีเส้นความต่างอยู่นิดนึงอ่ะ
0: ครับ
1: ในมุมผมนะในความมันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเอางี้แล้วกัน
0: ใช่ยองเป็นยังไงจัดรายการปกติชงให้รุ่นพี่พูดเจอรุ่นพี่ชงให้พูดเป็นยังไง อ้าว
1: งงๆเหมือนกัน
0: ผมว่าบอสเจ๋งเนี่ยเป็นคนส่งมาความเนี้ย
1: ใช่เบอร์ใช่ป่ะ
0: เออถ้าต่อต้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมฮัตสันรอบหน้าขอวีระเทพกับเบนจามินด้วยนะครั้งนี้ไม่มาใช่ไหม
1: ไม่มา
0: แอนเตอร์ไม่ได้อยู่ในทีมเลยใช่ป่ะ
1: ไม่เรียกไม่เรียก
0: เออเราหาดูเมื่อวานก็ไม่เจอชื่อนะ
1: ครับ
0: คูราเซากือราเซาพี่ๆต้องภาคชื่อที่อ่านไม่ตรงกันจะมีนัดกันก่อนไหม
1: ต้องนัดดิ
0: เหรอ
1: ถ้าสองคนเรียกไม่ตรงกันนี่ก็ตลกเลยฮะ
0: เดี๋ยวมันจะกลายเป็นคนละประเทศ
1: เออต้องนัดกันชื่อนักบอลก็เหมือนกันต
0: ้
1: องนัดกันก่อน
0: ถ้าเราเปิดธุรกิจจุดจุดจุดที่กือราเซาจะผิดกฎหมายบ้านเราไหมก็โดนจับที่นั่นไง มันก็ไม่ผิดบ้านเราหรอกถ้าโดนจับที่นั่นแล้ว
1: ข้ามไปดีกว่า
0: โดนสอยแล้วนะครับ
1: ส่วนทาง Facebook คุณปิริพลบอกปอเบ่งไม่จ่ายคิวภาคเทนนิสให้พี่หยองเลยล่ะครับช่วงนี้เทนนิสตีทุกวันผมเป็นตัวสำรองถ้าตัวจริงเขาอยู่กันครบนี่ผมก็ไม่ได้เสียบไง
0: คุณเป็นตัวสำรองที่เป็นตัวจริงอะ
1: อะไรกัน
0: หนึ่งมันซ้ำซ้อนนิดหน่อยแต่ว่าเป็นตัวสำรองจริงๆ
1: เดี๋ยวจะงง
0: เอางี้แล้วกัน
1: นั่นนั่นได้ภาคทีฮะเทนนิส
0: ครับ
1: เมื่อคืนเห็นพี่จุ๊ยประเดิมเก๋าเก่งเกมวันจันทร์ภาคบอลถึงห้าทุ่มครับเห็นแล้วล้าแทน
0: ถูกต้องขอบคุณมาก
1: ไทยได้แชมป์ถ้าไทยได้แชมป์สงสัยภาคตอนจนถึงตอนชูถ้วย
0: ฮะเป็นอย่างนั้นแหละผมก็กลัวว่าบอสเจ๋งจะสั่งต
1: ่อ
0: เพ่รับถ้วยเลยเพ
1: ่ครับอีเปิ้ลบอกลุงหมิงกลับมาจับสงสัยเล่า7วัน7คืนไม่จบปะบวกร้องเพลงอีกเซ็งเลยอ้าว
0: แล้วเราจะทำยังไงกันดี
1: ห้ามก็ไม่ได้
0: แต่พยองเดชลาหยุดแล้วล่ะคิดว่า
1: คุณกฤตบอกเมื่อวานบอลไทยผมละเสียวคนภาคหัวใจจะวาย
0: คนไหนอ่ะ
1: คนภาคที่ไหนฮะที่นี่หรือที่นู่น
0: มีภาคหลายที่นะ
1: เสาร์นี้พี่หยองไปดูคอนเสิร์ตเสร็จกลับมาภาคบอลต่อไม่ภาคอ่ะวันเสาร์นี้ลาแล้วอ่ะ
0: คอนเสิร์ตอะไรอ่ะ
1: น้ำหมูวงเทพ
0: อ๋อที่ว่าไว้ใช่ไหมไปดูคนเดียว
1: เล่นนานด้วยเล่นถึงบ่ายสาม
0: แล้วเลิกสักกี่โมง
1: ในตั๋วเขียนว่า24:30
0: จริงป่ะแขกรับเชิญมีป่ะ
1: 6 ชั่วโมงไม่รู้เหมือนกัน
0: สงสัยต้องมีบ้างนะ
1: ครับ
0: โอ้โหเหร
1: อ
0: ถึงจะต้องเอาอะไรเข้าไปกินแล้วแหละคิดว่า
1: ก็ไม่รู้ก็คงมีขายอยู่ข้างหน้าแล้วมั้ง
0: เ
1: ล่นในโรงหนังด้วย
0: โอ้โหน้ำหมู
1: บอกว่าคุณรติวันบอกป๋ายาวว่าภาคบอลไทยกับนะอี้แต่ป๋าไม่กล้าไปออกคอบอลคาเฟ่
0: ใช่
1: รายการนั้นรออยู่ครับฝากบอกด้วย
0: ป๋าเขาบอกแล้ว
1: ว่า
0: ถ้าผมไปเนี่ยผมอาจจะโดนแฉได้ครับขอให้ผมได้เดินสะดวกเถอะ
1: แสดงว่ามันมีมูล
0: มันจะมีอยู่บ้างนะครับ
1: นายตีนครสวรรค์อ๋องรถทิพย์เชียงใหม่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเฮดมิลร้านไหนเคยกินบ้างไม่เคยกินสักร้านเลยฮะ
0: อ๋องอ๋องเคยไปกิน
1: เหรอ
0: ลูกชิ้นหัวนมต้องเรียกอย่างนั้นนะเพราะเขาเรียกกันเป็นประจำแล้วก็มีซุปกระดูกหมูอะไรเงี้ยดี
1: ไปเชียงใหม่นี่ผมไม่ค่อยได้อยู่ตอนกลางคืนว่ะ
0: เหรอไม่เที่ยวกลางคืน
1: ส่วนใหญ่ขึ้นดอย
0: อ๋อไม่ได้เข้ามาแสงสีเสียงใช่ป่ะ
1: เคยไปวอร์มอัพตอนเรียนนะวู้จำไม่ได้แล้วฮะ
0: วอร์มอัพ
1: คุณสุรเชษฐ์บอลไทยพอแพ้1-0บอกทรงบอลดีแต่ชนะเวียดนาม2-0กับโดนด่า
0: เป็นอย่างนั้นแหละ บอลไทยนะข้อที่1 นะ
1: อันนี้ก็ได้ว่าแล้วแต่มุมมองแล้วกัน
0: ข้อแรกคือถ้าต้องหยุดด่าก่อนให้กำลังใจเขาบ้างนะครับฮัทสันต้องการ
1: อนาคตไทยลีกจะกลับไปขุดฮัทไทม์โชว์มีตลกคาเฟ่เล่นไหมครับ
0: ไม่มีแล้วมีก็ดีนะ
1: ไม่โอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องเวลาเขาต้องเป๊ะ
0: ในฐานะที่เราชอบอัพความฮาเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้ามาก็เอานะ
1: ได้เฮลโลนินทาเพื่อนและกีฬาโลก
0: นินทาหมดแล้วนะครับ
1: คุณต้นอภิดลบอกอยากให้พูดถึงระบบญี่ปุ่นด้วยครับ
0: เป็นยังไงระบบญี่ปุ่น
1: ต้องไปศึกษามาก่อน
0: คืออะไรอะฟุตบอลเนี่ยเหรอ
1: วันนั้นเขาแข็งแรงแล้ว
0: อ๋อมันคือมันตั้งแต่เริ่มนะอันนิดหน่อยก็ได้นะครับกีฬาญี่ปุ่นเด็กๆที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงผลงานว่าต้องได้แชมป์นั่นนี
1: ่ครับ
0: เล่นไปแล้วก็โค้ชก็จะไม่ไปบังคับอะไรมากมายเอาเป็นแบบอิสระ
1: อันนี้คือเรื่องในแง่พื้นฐาน
0: แต่พอเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยออกมาจากสนามเนี่ยจะต้องถามว่าวันนี้สนุกไหม

0: วันนี้ดีกว่าเมื่อวานยังไงเล่นเก่งขึ้นไหมอะไรอย่างนี้เขาจะถามเป็นลักษณะแบบน
1: ี้ให้เด็กคิด
0: แล้วก็ปลูกฝัง
1: อันนั้นคือเรื่องพื้นฐานส่วนเรื่องโครงสร้างเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยฟุตบอลเยาวชนญี่ปุ่นเนี่ยมันมีควบคู่กันไปทั้งในระบบลีกกับระบบโรงเรียนนะแล้วก็เป็นระบบที่แข็งแรงทั้งสองระบบด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นปีนึงเนี่ยวงการฟุตบอลญี่ปุ่นจะผลิตนักบอลเยาวชนเข้าสู่ระบบเป็นร้อย
0: พื้นฐานอย่างนั้นน่ะแต่มาแทรกคนไทยนิดนึงเวลาสอนเด็กนักบอลนะอันนี้เมื่อก่อนนะ
1: ต้องเตะชนะ
0: เตะเราต้องเอาชนะนะวันนี้ต้องชนะให้ได
1: ้ครับ
0: ไอ้ฝั่งนั้นมันเก่งก็เตะมันซะสอยมันซะมันก็จะแบบเนี้ยที่เคยมีมานะ
1: เสียโก้บอกว่าดียามค่ำครับพี่โจอี้คนเดิมหยองคนดีเราจะได้แชมป์คิงคัพไหมครับนะแล้วพี่โจอี้คิดเห็นยังไงบอลไทยกับบอลคิงคัพ
0: เล่นเดือนหน้าป่ะ
1: พฤศจิกา
0: เดือนหน้านะครับก็ศรีสะเกษ
1: ใช่
0: อ๋อได้แชมป์ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
1: เหรอ
0: เล่นกับใครบ้างอะบาเลนป่ะ
1: จำไม่ได้
0: ประมาณบาเลนโอมานแถวนี้นะ
1: ครับ
0: อาศัยว่าคือจริงๆเราชอบทีมจากแถวๆย่านนั้นนะต้องเจอเขาบ่อย
1: ๆ
0: เดี๋ยวเราเล่นดีเอง
1: ก็เดี๋ยวครับต้องเจอกาตาร์ด้วยไงบอลคล้ายๆกันมาหน่อย
0: ใช่
1: วัดดีบอลทีมชาติแก้ยากเพราะสมาคมฟุตบอลไทยไม่กล้าหักสโมสรตังน้อยอย่าพัฒนาฟุตบอลทีมชาติให้ทัดเทียมระดับเอเชียยากก็เป็นเรื่องของหน้าที่สมาคมต้องหาตังนะครับ
0: นั่นแล้วก็ต้องร่วมมือกันนะต้องคุยกันให้มากๆหน่อย
1: ตอนนี้มันเขาเรียกอะไรภารกิจเร่งด่วนมันคือใช้หนี้อ่ะ
0: ครับ
1: พูดง่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้งบมันคงน้อยแต่ว่าเมื่อไหร่ใช้หนี้หมดแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องหางบประมาณเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในแง่สปอนเซอร์คุณจะไปไฟรัดมาเอาของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันไป
0: ถ่ายทอดฟีฟ่าอาเซียนทางทีวีด้วยนะอยากดู
1: เหรอแพง
0: ถ่ายทันไหมตอนนี
1: ้ไม่ทันแล้ว
0: เหรออ
1: ยากถามครับโรงเรียนกีฬามีอยู่ทุกวันนี้หลายจังหวัดได้ผลิตนักกีฬาออกมาให้ประเทศบ้างหรือเปล่าม
0: ีครับ
1: แต่นี่ไงน้องโฟกัสนี่ไง
0: ผลิตออกมาเป็นนักกีฬาก็ได้นะหรือผลิตออกมาเป็นผู้บริหารกีฬาแบบพยองเดชก็มีเหมือนกันนะครับ
1: ผมผู้บริหารอีกแล้ว
0: เน้นหน่อย
1: ไม่อยากเป็นเลยไม่เอาได้ไหม
0: บริหารร่างกาย
1: น้องโฟกัสนี่โรงเรียนกีฬาโคราช
0: อย่างเงี้ยมีเรื่อยๆนะครับปีเรื่อย
1: ๆพออ้อส้มอาจารย์ส้มส่งมาหยองไปเที่ยวปานได้แต่ห้ามเข้าบ้านนะบอกไม่มีน้ำใจก็จะเข้าบ้านผมทำไมฮะหกโมงครึ่งหกโมงเช้าเงี้ยจะไปทำไมฮะ
0: เหรอ
1: แม่ผมก็ไปอยู่แล้วเข้าไปทำไมฮะ
0: แล้วยายปุ้ยไปไหน
1: ไปตักบาตร
0: อ่
1: ะ
0: เห็นไหมต้องไปดักรอที่วัด
1: แม่ผมก็ไม่อยู่เข้าไปบ้านก็มีแต่บ้านเปล่าๆเขาไปทำไมฮะ
0: นี่ไงไม่มีน้ำใจไง
1: ฟุตบอลชายทีมชาติไทยต่อมาจากทีมชาติสยามจะครบ110ปีในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้ว
0: เหรอ
1: ไม่มีอะไรใจเย็นๆนะ
0: 110ปีแล้วเหรอโอ้โหฟุตบอลไทยเราเด
1: ิน
0: หน้ามาไกลมากนะ
1: รัชกาลที่6
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: นึกถึงแบบนี้แล้วต้องนึกถึง2ท่านนะคุณจิรัตน์จันทเสนนะครับแล้วก็คุณคมกิจนภาไลเรื่องฟุตบอลไทย100ปีนี่ต้องคุย
1: นายกสมาคมบริษัทฟุตบอลคนล่าสุดก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปนี
0: ่เหรอ
1: ใครคนใหม่คนใหม่หลังพี่จิรัตน
0: ์อ๋อนะครับโอ้นี่นึกถึงหน้านึกถึง
1: ส่วนที่บอกว่าไม่ก้าวหน้าก็ยุบไปเนี่ยผมเห็นคอมเมนต์อย่างนี้เยอะนะ
0: ครับ
1: ในช่วงเอเชียนเกมเนี่ยผมก็นั่งนึกว่าถ้ายุบจริงๆเดี๋ยวก็ด่ากัน
0: ไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องยุบกันหมดนะ
1: เราก็ยุบกันหมดนะพัฒนากันดีกว่า
0: ครับ
1: คุณจักรวาลข่าวเนี่ยนะถามอี้กับหยองเนื้อต้มบ้านสิงห์ร้านไหนของแท้ครับผมไม่กินเครื่องในเนื้อดิ
0: เหรอ
1: กินในเครื่องในหมู
0: แต่ขึ้นป้ายเนื้อต้มเยอะนะไม่ค่อยได้เลี้ยวอ่ะ
1: ผมไม่กินเครื่องในเนื้อครับ
0: เดี๋ยวหยอง
1: เนื้อเนี่ยกินเครื่องในเนื้อเนี่ยกินไส้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่กิน
0: เดี๋ยวหยองกับอี้จะไปเนื้อเอี่ยม
1: เหรอหลังจากผ่อนคลายกันมานานเหนือทุกท่านเตรียมรับแรงกระแทกของการกลับมาจากพี่ลิมิงเอาย
0: ิ่งกับสึนามิอีกอ่ะ
1: จะเป็นแรงกระแทกตรงไหนล่ะ
0: ครับ
1: ส่วนทาง YouTube นะฮะบอกว่าคุณปั๊กสวัสดีข่าวเกาหลีใต้ยังงดให้สิทธิ์เว้นการกินอาหารแก่นักกีฬาเหรียญทองเช่นเกมจะมีผลต่อทีมชาติมั้ยเขายังคุยกันอยู่นะยังคุยกันอยู่ดันไปทำเรื่องนั่นแหละโปรจีนมี20ล้านเหรียญแบบนี้มาเป็นแฟนหยองสุอ้าวมาเป็นแฟนผมทำไมล่ะฮะ
0: โปรจีนก็ได้โพสต์ออกมานะ
1: ว่า
0: บอกว่าเงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เท่านั้นหรอกนะคะ
1: โดนภาษีไปโดนภาษีไป 30-50% ว่าไป
0: หนูไม่รวยขนาดที่ตัวเลขที่ยกขึ้นมาหรอกค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในทางข่าวเป็นแบบนั้นว่าเงินรางวัลที่รายการนี้เท่าไหร
1: ่
0: นะครับแต่ในรายละเอียดเนี่ยอุ้ยค่าใช้จ่ายเยอะนะครับ
1: เมื่อวานถ้าได้หยองจับมือผอ.ทรงบรรยายบอลไทยเราได้แชมป์ไปแล้ว
0: นี่ไงเห็นไหม
1: ไม่เอาแล้วครับหนีกลับบ้านดีกว่า
0: คิดผิดแล้วมาทาง จ้าอี้ป่ายาวเนี่ยจะออกทางฮาสักนิดนึง
1: ที่ดินที่หยองมีมูลค่ามากกว่า20ล้านเยอะครับ
0: เอ้ยมีที่เหรอ
1: 20ล้านดองเลยฮะ
0: เอ้ยคุณมีที่เยอะเหรอ
1: มีที่ไหนแล้วมีแต่ที่ตัดเล็บ
0: นั่นไงดูจะเล่นเล่นไม่ทัน
1: เมื่อเช้าคุณโอ๊กแฉเรื่องรักแรกของหยองสมัยอยู่เดลีนิวด้วย
0: เหรอรักแรกเหรอ
1: ใครวะ
0: ผู้หญิงผู้ชาย
1: ไม่รู
0: ้
1: เยอะเหลือเกิน
0: ขอข้อมูลหน่อยก็ไม่ได
1: ้ผ่านมา10วันแล้วยังไม่มีงานทำเลยอ่ะพี่บ๊อบสู้ๆนะคุณนัทบอกว่าถ้าพี่หลีหมิงกลับไทยให้แกพักผ่อนสัก2เดือนได้ไหมให้ชาว
0: เกาหลีเขากลับมาจะเป็นยังไง
1: โอ้
0: จะแรงร้อนแรงหรือว่าจะเนิบๆนิ่งๆคุณคิดว่าเขามา
1: ผลงานดีก็ไม่ร้อนแรงหรอมั้ง
0: เหรอแบบอํามวยได้เหรียญทอง
1: ดูแกชิลแล้วกัน
0: ไหนๆตามมวยใช่ไหมแล้วมวยได้เหรียญทองด้วยต
1: ้
0: องแอคแน่เลยอย่างแรก
1: นี่บอกอย่าฮามากครับเห็นใจแฟนรายการที่ต้องฟังตอนพี่หลีหมิงกลับมาด้วยหมายความว่าไงเนี่ยลุงบอกสวัสดีครับสุดสัปดาห์ไทยลีกกลับมาฟาดแข้งมันแน่นอนครับหลังวันพฤหัสของงดฟังสักเดือนเอาอยู่ก่อนป๋ายาวเคยพากบอลไทยอยู่ครับฤดูกาล2016ชัยนาทบุรีรัมย์เออเหรอเ
0: ป็น10ปีที่แล้วนั่นน่ะ
1: เออ
0: แต่ผมบอกแล้วแกได้
1: ย้องคิวทองพี่อี้คิวหย่อนจากทราบที่ไหนมีผอ.เยอะสุดในโลก
0: เห็นไหม
1: ที่นี่แหละ
0: ประเทศไทยนี่แหละ
1: ครับ
0: เรียกไว้ก่อนพอ.แล้วมันปลอดภัย
1: เพลงเลิฟมีเลิฟไมด็อกมีความหมายอะไร
0: ก็ธรรมดาจะไปจีบสาวเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ต้องรักสุนัขของเขาด้วย
1: รักทุกอย่างที่เป็นเขา
0: ซื้อไปฝากแล้วมันต้อนรับเราเนี่ยนะ
1: โ
0: อ้โหมันทางมันสะดวกไปเยอะเลย
1: เมื่อวานภาคดีมากครับชอบมุกป่ายาวผักฉลึงลบ10บาท
0: นี่ใช่ไหมมันต้องมี
1: บอกผมว่าน่าจะเข้ากรณีเสียบอลมากกว่าไม่อย่างนั้นคงไม่เดือดขนาดนั้นอาเซียนยังไม่ผ่านไปหวังอะไรกับแชมป์เอเชียระดับโลกก็ว่ากันไป
0: ผ่านแล้วนะครับอาเซียนเราผ่านไปนานแล้วนะครับ
1: สวัสดีครับน้ำท่วมครั้งนี้นายกผัดข้าวแจกหรือยังครับผัดแล้วเดี๋ยว
0: มีภาพปะ
1: มี
0: ใช่ไหม
1: จะบอกเค็มต้องเค็มอีกนิด
0: อ๋อต้องทำ
1: ศรัทธาหมดไปแล้วครับก็แล้วแต่นะฮะผมว่าของผมยังไม่หมด
0: ใจสู้หรือเปล่าล่ะ
1: พัฒนาอะไรบ้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่ากันไปนะราคาไปดูที่สนามเอาไปสมัครดูบอลได้เป็นเดือนครับค่ารถค่ากินอันนี้ก็จริง
0: เห็นไหมอันนี้มีเรื่องค่าใช้จ่ายมาเกี่ยวข้อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทำให้ของมันดีพอที่จะดึงคนออกจากบ้านไปดูคุณที่สนามให้ได้
0: เออแล้วคุณก็ต้องทำงานด้วยนะจะได้มีตังค
1: ์แต่ก่อนบอลไทยเตะมาให้ดูฟรีตลอดบางคนอยู่ต่างจังหวัดต้องเข้ามาดูทำไมยุคดีมทีมถึงเต็มล่ะครับมันอยู่ที่ผลงานประมาณนั้นนะ
0: ครับ
1: เราเซ็งได้ท้อได้ด่าได้ครับแต่ไปอาฆาตมาดร้ายไม่ดีคนไม่ใช่คนมีวุฒิภาวะ
0: นี่เห็นไหมข้อมูลเอ้ยข้อความนี้ถูกต้องเลย
1: ผมรออาซอมาขยี้หลิมอาซอหลิมหมิงมาขยี้ฮะ
0: เดี๋ยวมานะใกล้ละใกล้มาละ
1: เดี๋ยวสวัสดีมานะพี่โจ้ที่ตัดผมสั้นนี่เตรียมไปเรียนรอดอแล้ว
0: ครับ
1: อ้าว
0: โดนทหารฮะ
1: โดนทหารเรียกไป
0: โดนทหารตบ
1: นะวัดเพชรสมุทรครับย้องนามสกุลนวลมานวลนิ่มอ้าวนวลมาไม่ใช่ฮะนามสกุลคนใหญ่โตมีสีในเพชรบุรีใช่ไหมครับลูกน้องเทียบ
0: เขาโอ๊ตผมมา
1: ถ้านวมนิ่มเนี่ยในเพชรบุรีเนี่ยใหญ่สุดน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่อบต.นะ
0: ผมแล้ว
1: ลูกลุงลูกอาผมเอง
0: น่ารักนะเนี่ย
1: เป็นอบต.
0: ทั้งปุ้ยทั้งนิ่มเลยฟ
1: ัง
0: ดูแล้วมันเบาสบายดี
1: ครับผม
0: โอ
1: ๊ตผมมาครับ
0: เห็นไหมล่ะ
1: ก็งงกันหมดว่าใคร
0: แต่ชื่อออกไปทางหลวงพ่อนะ
1: นั่นแหละสิ
0: ผมมาเนี่ย
1: ชื่อโรงเรียนพระตั้งยิงด้วยนะ
0: ชื่
1: อ
0: ใช
1: ่หลวงปู่ฉุย
0: แต่หมดเวลาแล้วนะครับ
1: ชื่นชมพี่โจอี้หมอกับเก๋าเก่งๆดีครับเพลงสาวชัยภูมิต้องซึ้งแล้วทำไมต้องซึ้งแล้วน้ำใจสาวชัยภูมิก็ไม่ทราบอะตอนนี้เราเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกสถานีรถไฟฟ้าศูนย์เศรษฐกิจปิดชั่วคราวเห็นว่าสัปดาห์หน้าเขาจะมีประชุมอะไรกันนี่นะ
0: World Bank ธนาคารนะครับ
1: พี่โจอี้แก่กว่าจันบีเหรอฮะ
0: แก่กว่านิดนึงรุ่นไล่ๆกันแล้วกัน
1: ครับอ้าวหมดพอดี
0: ครับก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับนินทากีฬาโลกในวันนี้นะครับหยองคนดีและอี้คนเดิมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: นี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทร โทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล์
4: ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21 ถึง 22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 20นาฬิกา40นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เก๋าเก่งเกมครับวันอังคารวันนี้6ตุลาคมอยู่กับเรา2คนผมคมอธิคมภูเก้าล้วนแล้วก็พี่บรรยายสิรินันท์จาตุรันตรานนท์ครับผมสวัสดีพี่บรรยายนะครับ
1: สวัสดีคุณคมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: เราไม่ได้นั่งจัดรายการด้วยกันนานมากแล้วนะครับคุณสิรินันท์ครับ
1: ครับไม่ค่อยได้เจอกัน
0: ทำไมครับคุณหนีผมใช่ไหมครับ
1: ผมไม่ได้เป็นคนวางคิวนี่ไปถามคนเมื่อวาน
0: อ่ะมีกิจกรรมอะไรสนุกมาฝากกันบ้างครับคุณสิรินันท์วันนี
1: ้ก็ช่วงนี้นะกระแสกอล์ฟเมื่อวานวันอาทิตย์ใช่ไหมน้องจีโน่อัธยาธิติกุลคว้าแชมป์รายการที่4ของปีนะที่ฮาวายลอตเต้นะครับก็ช่วงนี้นะครับ The Charity Golf 2026กลับมาแล้วนะครับ AM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟที่สนใจนะครับร่วมระเบิดวงสวิงความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99กับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026มาลุ้นกันปีนี้ครับทีมไหนจะเป็นแชมป์ออกรอบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกนะครับพบกับงานเลี้ยงงานยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันนะครับวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงนะครับสนใจเนี่ยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142แล้วก็เบอร์080-919-5365หรือทางเพจ Facebook ของ FM99 นะครับ
0: ครับ
1: ก็แข่งไปเดือนนี้วันพฤหัสที่29ช่วงปลายเดือนนะ
0: ครับไปไหมคุณไปไหม
1: ผมไม่ได้ไปผมไม่ได้เป็นนักจัดรายการกอล์ฟทริกนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ฝนตกหรือเปล่าก็ไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่ส่วนตัวนะ
0: ถึงว่าตอนนี้ทักมาบอกผมตั้งแต่บ่ายว่าไม่เอารถมานะกลับบ้านทางไหน
1: อาศัยรถคุณคมแล้วกลับบ้านมานี
0: ่พี่รถผมก็พัง
1: หรอ
0: รู้เรื่องมา
1: แต่อ๋อเห็นในกลุ่มแต่อ๋อคุณก็ยังกลับมาได
0: ้เช่า
1: อันนี้อยู่ในหัวรถโอ้แต่ผมเห็นก็ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่คนจมรถจมน้ำกันเยอะไง
0: ใช่
1: แต่ผมเห็นมียูยี่ห้อนึงอ่ะ
0: ถ้าผมอยู่บ้านเฉยอ่ะผมไม่จมผมต้องมาทำงานไง
1: รถไฟฟ้าไงรถไฟฟ้าน
0: ะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็จะทำงานจนกว่าเราจะได้รถใหม่นี่แหละนะครับเอาวันนี้นี่จีดีเลย
1: เปิดเพลงอะไรไปเนี่ย
0: ฤดูนี้แตกต่าง
1: เออ

0: นู้นฟัง
1: ก่อนอดทนเวลาที่ฝนพรำครับอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นเวลาที่แตกต่างนะครับ
0: อายุเท่าไหร่แล้วเพลงนี
1: ้เพลงนี้โหนานมากนะ
0: 30ปีได้แล้ว
1: ใช่ใช่โดยประมาณ
0: พี่บอย
1: ก็พอดีเป็นวันเกิดผมได้ไงเมื่อวาน
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลัง
1: นะครับแล้วเราก็เลยเมื่อวานก็มานะ
0: สี่สิบเท่าไหร่ล่ะ
1: 42
0: 42
1: เออเรารู้สึกว่าพอมันหลักนี้แล้วอ่ะมันถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราจะต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรจัดงานวันเกิดมีเป่าเค้กอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ปีนะละปีนะ
1: ปีนี้คือนั่งกินข้าว
0: ไม่ไปไหว้ไม่ไปไหว้พระทำบุญ
1: ไหว้ไม่ได้เพราะต้องมาจัดการ
0: ไปไหว้ตอนเช้าไง
1: ไม่ตื่นนะครับ
0: กิจกรรมเยอะ
1: คือพออายุพ้นหลักสี่ไปแล้วเนี่ยนะครับความสุขของวันเกิดของคุณคือการได้อยู่กับคนที่คุณรักได้อยู่กับเพื่อนได้อยู่กับ
0: ครอบครัว
1: ครอบครัวอะไรเงี้ยแค่นี้จริงๆอย่างเมื่อวานนี้ผมมาจัดรายการสปอร์ตไกด์นะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปกินข้าวที่บ้านแค่นี้เลยเมื่อวานนี้มีแค่นี้เลยครับไม่ได้มีมากเลยแบบนี้นะครับ
0: แต่คุณก็มีลูกแล้วไม่เป็นไรละสบายใจละ
1: ไม่เกี่ยว
0: เลยวันนี้ผมดูผลกระแสนะมันทำให้ผมคิดนะว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนช่วงหลังมีลูกกันน้อยปัญหาเยอะ
1: นะครับนะครับส่วนดีละวันนี้คุณมาก็ดีแล้วเพราะว่ามีหนึ่งคำถามที่ผมว่าผมถูกถามเยอะมากเลยนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้เกี่ยวกับทีมชาตินะครับแต่ผมก็อยากเห็นความ
0: แต่ว่าอินเตอร์เนชั่นแนลเบรกเนี่ยมันจะหมดวันนี้ละ
1: วันนี้สุดท้ายวันนี้สุดท้ายละนะครับ
0: หลังจากนี้มาก็จะกลับเข้าสู่ปกติละ
1: หลายคนงงว่าเอ๊ะทำไมมันนานจังเลยบีฟับเดย์รอบนี้เขารวมกันนะครับ2เดือนก็คือกันยาตุลานะครับตัวเอามารวมกัน
0: เอามารวมอยู่ใน2สัปดาห์นะ
1: ใช่
0: ไทยเราก็เตะแล้ว4แมตช
1: ์4แมตช์
0: เมื่อวานนี้รอบ
1: เมื่อวานนี้ก็แพ้ไปพูดถึงบอลไทยหน่อยนึงก็ได
0: ้บอลไทยเหรอ
1: ผมว่าไงเมื่อวานนี้
0: ผมว่ามันแพ้จุดโทษก็ไม่ได้เพราะเราเหลือ10คนด้วยนะครับที่สำคัญคือเราเจอกับทั้งเจ้าภาพเราเจอกับเสียงเชียร์เราเจอกับกรรมการเราเจออะไรหลายอย่างนะแล้วเราไม่ใช่เจอกับอินโดผมรู้สึกว่าเราเจอกับเนเธอร์แลนด์ผมรู้สึกว่าเราเจอกับฮอลแลนด์ยังไงไม่รู
1: ้
0: คือนักเตะของอินโดเนี่ยดูยังไงก็ถ้าไม่มีเลยอ่ะอินโดอ่ะส่วนใหญ่อยู่สำรองมานั่งสำรองนะ
1: ใช่
0: ที่มันลงเตะนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ลุกไม่เนี่ยไม่ใช่ลูกครึ่งด้วยอ่ะผมรู้สึกผมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แต่กับบอลไทยอ่ะเขาไม่ได้มองว่าเราสู้เขาไม่ได้แต่เขาม
0: องได้สู้ได
1: ้เขามองว่าระบบการเล่นของเรามันห่วย
0: อ่ะก็นั่นเรื่องของโค้ชคุณก็ต้อง
1: อ้าวก็ใช่
0: คนแต่คือส่วนตัวผมยังรู้สึกว่านักเตะเราก็สู้ได้หมดนะชั่วโมงนี
1: ้
0: ก็ถามว่ามีพัฒนาขึ้นไหมมีพัฒนาขึ้นแหละเพียงแต่ว่าชาติอื่นก็พัฒนาแบบ
1: เหมือนกัน
0: ก้าวกระโดดอ่ะบางชาตินี่ก็ก้าวกระโดด
1: ก็เดี๋ยวไปรอล้างตาในเอเชียนคัพนะ
0: จริงๆอ่ะไอ้ฟีฟ่าอาเซียนคัพครั้งนี้เนี่ยมันจัดครั้งแรกไม่รู้จะเป็นครั้งเดียวหรือเปล่านะ
1: ใช่
0: ไอ้เกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายไอ้วันที
1: ่เราแพ้ฟิลิปปินส
0: ์ไม่ใช่ไอ้ของเราไม่มีปัญหาอะไร
1: อินโดถล่มปากีสถานเอ้ยบังคลาเทศ 9-2
0: เออแล้วไอ้คู่อินโดไอ้คู่มาเลย์ไปถล่มสิงคโปร์ 6-0 หรือ 7 เนี่ยแหละไอ้ตรงที่มันต้องมาวัดลูกได้เสียกันเนี่ยอันเนี้ยแล้วจริงเวลามันก็จบก้ำกึ่งกันนะระหว่างสองคู่เนี้ย มันทำให้นึกถึงเกมนึกถึงแมนซิตี้กับแมนยูวันที่แมนยูจบไปก่อนแล้วต้องมานั่งลุ้นแมนซิตี้ต้องมายิงสองประตูช่วง
1: จบเกมเอ็ดเกลโรกุล
0: มันภาพเดียวกันเลยวันนั้นผมก็ดูนะผมก็ยอมรับว่าผมก็ดูว่าอินโดมันจะมันเพราะว่าถ้าจบนั้นอ่ะจะเป็นมาเลชิงกับไทยแต่ปรากฏว่าอินโดจากทดเจ็บ3มันทดไปเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้7 8นี่แหละแล้วก็อินโดมันไปยิง2ประตูในช่วงทดเจ็บถามว่าความรู้สึกแรกที่ผมแวบขึ้นมาคือบังกลาเทศนี่มันคืออินโดมันต้องตั้งใจยิงอยู่แล้วอ่ะมันเพราะว่าก็รู้ผลว่ามาเลย์จบไปแล้วไงมันต้องยิง2ลูกแต่นึกภาพโอ้ภาพนี้มันเหมือนวันที่แมนซิตี้กลับมายิงทดเจ็บ2ลูกอ่ะปีที่ได้แชมป์เหนือแมนยูอ่ะเพราะแมนยูนี่ก็ต้องไปลุ้นข้างสนามมาเลย์ก็เหมือนกันมาเลย์ก็คือแมนยูนั่นแหละมานั่งลุ้นข้างสนามดูไอ้ดูมือถืออ่ะดูผ่านมือถืออ่ะเหมือนกันเลยวันนั้นก็รู้สึกเดียวกันเลย
1: อ๋อไม่แต่ว่าเบรกทีมชาติคราวนี้เอาจริงๆก็มีเกมที่ยิงถ่ายเกมเยอะนะผมพอจะจับใจความได้ก็จะถ้ายังมีอย่างวันที่ออสเตรียเจอกับอิสราเอลวันนั้นก็เสมอ 1-1 นั่นก็ยิงทดเจ็บ2ลูกเหมือนกัน
0: ยูฟ่าเนชั่นลีก
1: ใช่ฟ่าเนชั่นลีกหรืออย่างฝรั่งเศสเมื่อวานเนี้ยโดนนำอยู่70นาทีมายิง4ลูกใน20นาทีสุดท้าย
0: โอลิเซ่นี่ก็สำรองใช่ไหม
1: สำรองครับเมื่อวานลงมานาที60
0: คือตอนนี้ทางฝั่งขวาเนี่ยความรู้สึกผมนะว่ามันจะมีลามินยามาลมีโอริเซ่แล้วก็มีบุคาโยซาก้าสามคนเนี่ย
1: ตัวหลังไม่ต้องไปรวมกัน
0: คือมันระดับที่ว่าผมรู้สึกว่าสามคนเนี่ยทางฝั่งขวา
1: World Class Talent เหรอ
0: ว่ามันใครเก่งกว่ากัน
1: เอาคุณตัดบุคาโยซาก้าก่อน
0: คือความรู้สึกผมนะตอนแรกอะผมรู้สึกว่าลามินยามาลเนี่ยมันเก่งมากๆ
1: ใช่
0: แต่ความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาโอริเซ่มันเล่นกับบาเยอร์แล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยคนมองข้ามเขาไปเยอะเหมือนมันอันเดอร์เลดอะมันคนมันไม่มองคือถ้าระหว่างเปรียบเทียบกันระหว่างลามินยามาลกับโอริเซ่ตอนนี้พอชื่อขึ้นมาไม่ต้องไปดูผลงานหรอกคนจิ้มไปลามินยามาลไว้ก่อนอ่ะเขาดีกรีแชมป์โลกมันมีบาร์เซโลนามันมีหลายๆอย่างที่มันประทับตาว่าเนี่ยมันคือสุดยอดละแต่โอริเซ่กว่าจะได้มาถึงยืนตรงจุดนี้นะไม่ง่าย
1: ใช่
0: แล้วถ้าไปดูสถิติของจริงๆอ่ะกับบาเยิร์นปีแรกก็ดีหรือว่า
1: โหดมากนะ
0: ใช
1: ่แอสซิสต์สูงสุดในบูเดสลิก้าครับแล้วก็แอสซิสต์สูงสุดในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาด้วย
0: เรื่องแอสซิสต์เนี่ยแล้วก็กับฝรั่งเศสด้วย
1: ใช่ใช
0: ่แล้วส่วนใหญ่เขาเป็นสำรองคือถ้าเทียบแอสซิสต์ในระดับเกมนานาชาติระหว่างเขากับลามินยามาลโอริเซ่เหนือกว่านะผมก็ยังรู้สึกถ้าเอาตัวนี้มาเปรียบเทียบกันตัวต่อตัวปอนด์ต่อปอนด์นะผมว่าจริงๆโอริเซ่ไม่ได้แพ้นะ
1: แต่โอริเซ่โตกว่าไง
0: ใช่
1: โอริเซ่โตกว่าด้วยอายุอานามันสมควรจะอยู่ในจุดที่พีคได้แล้วแต่ว่า อย่างลามินยามาลเนี่ยมันโอ้โหเพิ่งเท่าไหร่เองมันยังไปได้อีกเยอะ
0: บุคาโยซาก้าจริงๆก็เก่งผมว่าสาเหตุที่อังกฤษไม่ได้ไปถึงแชมป์โลกเนี่ยเพราะขาดบุคาโยซาก้าเนี่ย
1: เจ็บอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่นะครับก็เมื่อวานนี้จริงก็ถือว่าวัดกันเลยนะว่าระหว่างพอวิวันพูดอย่างเงี้ยคือผมเป็นคนได้ภาคสเปนแล้วเกมล่าสุดก็คือเรามีมายิงลูกแรกลูก 1-0 แต่นาทีที่7แล้วเราก็คอมเมนต์ที่ออกมาไปในทางเดียวกันของชาวเน็ตก็คือบอกนี่คือตัวเต็งบัลลงดอถ้าไม่พูดอย่างเงี้ยคิดว่ายามามีโอกาสได้บัลลงดอไหม
0: ก็สมควร1
1: ประกาศ
0: คือด้วยความว่าปีนี้
1: เดือนหน้าป่ะเดือนนี
0: ้
1: เดือนนี้สิ้นเดือน
0: สเปนได้แชมป์ฟุตบอลโลกมันต้องมาจากสเปนนะความรู้สึกแรกผมเลยนะทางฝั่งของPSG เขามองว่าเขาได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็อาจจะต้องไปมองหานักเตะสเปนที่เล่นอยู่ PSG มีไหม
1: ฟาเบียนรุย
0: แต่ว่าบทบาทเขาในกับสเปนเป็นยังไงมันก็ต้องหลายๆอย่างมาเปรียบเทียบแต่ผมถ้าในความรู้สึกส่วนตัวผมอะลามินยามาลกับทีมชาติสเปนเขาก็โดดเด่นระดับหนึ่งกับบาร์เซโลนาก็โดดเด่นมากๆแต่ฤดูกาลที่แล้วถ้าเป็นตัวเต็งก็ไม่แปลกนะครับไม่แปลกเลยนะครับ
1: คือเหมือนเสียงชาวเน็ตอะนะครับมันไปในทางเดียวกันเลยว่านี่คือว่าที่รางวัลบัลลงดอร์
0: แต่คงไม่ใช่โรดี
1: ้โรดี้ไม
0: ่คือเนี่ยขนาดเขาได
1: ้รางวัลโรดี้มีโอกาสไหมโรดี้สองแชมป์นะ
0: ใช่ไม่แล้วเขาได้รางวัลในฟุตบอลโลกด้วย
1: ใช่ได้ MVP ฟุตบอลโลกได้สองแชมป์
0: แต่ความรู้สึกผมว่าครั้งนี้เขายังไงเขาก็ไม่ได้
1: เ
0: พราะครั้งที่เขาได้โดนด่าไป
1: แต่อังกฤษคุณก็มีชื่อแทรกขึ้นมาคือแฮร์รี่เคนมีโอกาสไหม
0: แต่ว่าอังกฤษมันไม่ไปถึงแชมป์โลก
1: ก็ยังไงคืออังกฤษมันก็จะพลาดแค่แบบไม่ได้เป็นแชมป์โลกกันเองแต่แฮร์รี่เคนก็คือ2แชมป์กับบุญกับบาเยิร์นและดาวซันโวยุโรป
0: บาเยิร์นก็ในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไปไม่ได้ไกลมากไปไม่ถึงฝันนะครับ
1: นะครับ
0: ก็ดูแล้วถ้าให้ผมเลือกตอนนี้ก็ต้องเป็นลามินยามาลแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคนโหวตก็เป็นนักข่าวอ่ะใช่ไหมเขาก็จะเลือกไม่ตรงกันหรอกแต่โดยรวมแล้วผมว่าภาษีเกิน60% น่ะน่าจะลามินยามาลน่าจะเป็นตัวเต็งอยู
1: ่เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะมันก็มีคำถามมาเยอะนะครับคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันในช่วงที่ผ่าน
0: แต่ลามินยามาลจะโดนจับจ้องเรื่องนอกสนามมากกว่า
1: สายปาร์ตี้
0: อ่ะเพราะว่าไอ้ตอนยูโรกับแฟนอีกคนนึง
1: เปลี่ยนแฟนเก่ง
0: บอลโลกอีกคนนึงแต่เนี้ยมันเป็นเรื่องนอกสนามใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: พฤติกรรมของเขาที่มันแปลกแตกต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาอะก็เหมือนตอนนี้มาใช่ไหมไลฟ์สไตล์เขาต้องไปเที่ยวต้องปาร์ตี้สายปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ย
1: มีน้องชายเขาอีกน้องชายก็มันมีอีก
0: อันเนี้ยแต่ว่าในสนามมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไห
1: ม
0: มันต้องแยกแยะให้มันต้องแยกแยะให้ถูกว่ามันชีวิตไลฟ์สไตล์ของเขามันก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าสังเกตละในโซเชียลพยายามจะเอามาเล่นงานลามินยามาจุดเนี้ยเยอะก็เหมือนแมนซิตี้อะเอาตรงทุกวันเนี้ยทุกทีมอ่ะจดจ้องเล่นงานมาซิตี้อยู่ถูกไห
1: ม
0: แต่มันก็มีกลุ่มหนึ่งที่พยายามจะออกมาปกป้องอะไรเงี้ยแต
1: ่ผมจะถามคุณเรื่องนี้นี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมี
0: เดี๋ยวช่วงหน้าก็เจอแล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันก็มีอัปเดตมาเรื่อยแต่ว่ามันต้องรออีกประมาณสิ้นปีอ่ะสามประมาณ12สัปดาห์น่ะ3เดือนอ่ะ พอพึ่งอุทธรณ์มอนที่หนึ่งเนี่ยตุลาพฤศจิกาปลายเดือนธันวา

0: ว่า
1: ดีไม่ดีนู่นอ่ะมกราเปิดใหม่อ่ะ
0: ไม่แต่ว่าเขากำหนดว่าต้องอุทธรณ์เนี่ยต้องรู้ผลภายใน12สัปดาห์ซึ่งยังไงก็ต้องผลมันต้องออกมาก่อนปลายปีแต่ว่าไอ้เรื่องโทษอ่ะมันอาจจะต้องรอไปถึงมกราเพราะตอนนี้มันยังไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะไอ้คณะกรรมการกลางที่มันมาตัดสินไอ้114คดีเนี่ยมันแค่ตัดสินผิดถูกแต่ว่าไอ้คนที่จะกำหนดโทษอะไรเงี้ยมันต้องเป็นพรีเมียร์ลีก
1: นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาว่ากันในเบรกหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้อความยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะ4689899นะครับนี่ช่วงแรกนี่มีคุณปลั๊กส่งมาบอกสวัสดีพรุ่งนี้เกม3 MLB Major League Baseball นะครับแล้วไอ้ดอเจอร์แอตแลนต้า1-1 Milwaukee เจอซานดิเอโกนำ 2-0 นะครับมีคุณโสพลส่งมาบอกว่าสวัสดีครับเกมฤดูหนาวของออสเตรเลียจบหมดแล้วอย่างที่เห็นกันบริสเบนชนะ NFL 3ปีติดแน่นอนพลิกนรกของจริงตาม17แต้มเหลือ4นาทีกลับมาชนะฟรีเมนทัล96-89นะครับซิดนีย์ชนะ NRL ดามนิวคาสเซิลก่อน0-12มาทำ19เตะแต้มรวดแล้วยันต่อชนะไปสนุก19-18แชมป์สมัย16เทสคริกเก็ตนะครับกลับมาวีคนี้เริ่ม9ตุลาคมนะครับอัฟกานิสถานเจอกับอันนี้น่าจะไหน BNที่อาบูดาบีซาวด์แอฟริกาจะเจอกับออสเตรเลียนะครับเกม 1-3 ที่เดอร์บันปิงตองมีที่ปักกิ่งนั้นวีคนี้เทนนิสชายก็ไปเซี่ยงไฮ้มีบอกอันหนึ่งวันนี้วันเกิดของนักพากย์คริกเก็ตคนดังริชชี่เบอร์นัวจึงยกคอมเมนต์ในตำนานมาอีกรอบ8ไทยเกรนแมกกรัดออกไปแล้วครับเขาตีได้2คะแนนและขาดอีก98คะแนนก็ถึง100แล้ว
0: พูดถึงเทนนิสที่เขาพูดถึงที่ไหนนะเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมที่กำลังไปสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ปักกิ่งไอ้คู
1: ่แบนก็แบดก็ที่จีนนี่15นี
0: ้แบดไปจะไปยุโรปกันเยอะ
1: ไม่หรอกว่าเดี๋ยว15เนี้ยจะกลับมาเอเชียละเอเชียไลน์ละ
0: หมายถึงช่วงเนี้ยหรอช่วงเนี้ยจะต้องไปยุโรปหมดเลยยุโรปเป็นเดือนอะไปอยู่ยุโรปไปทั้งเยอรมนีฝรั่งเศสเดนมาร์กอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อกอล์ฟเออกอล์ฟเดี๋ยวจะกลับมาปักกิ่งไปที่จีนใช่
0: เทนนิสที่ผมดูคู่ล่าสุดที่ผมรู้สึกว่าเออก็น่าสงสารเมดเวฟก็เพราะว่าจังหวะที่คู่แข่งโนวัคโยโควิชเสิร์ฟมาแล้วได้คะแนนเนี่ยด้วยอารมณ์อะมั้งเขาก็ตีลูกเทนนิสทิ้งกดไว้ลูกเทนนิสนั้นน่ะมันไปโดนคนดูที่อยู่ข้างบนอัธจันทร์ไปโดนที่ใบหน้าแล้วมันมีอาการบาดเจ็บมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะก็เคยมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยโนวัคก็เคยโดนปรากฏว่าก็โดนตัดสินปรับแพ้ไปเลยนะครับปรับแพ้ก็เลยทำให้เนี่ยอารมณ์ชั่ววูบของนักกีฬาเป็นไปได้นะผมเห็นหลายชนิดกีฬาแล้วแบบอารมณ์ร้อนคว้างอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยแต่เนี่ยเขาตีลูกเทนนิสไปโดยที่ไม่ตั้งใจหรอกแต่ว่าลูกเทนนิสน่ะมันลอยแล้วมันไปโดนที่ใต้ตาแฟนเทนนิสที่เขาอยู่บนอัธจันทร์ก็เลยโดนปรับแพ้ไปเลยนะครับกันเนี้ยก็เป็นเรื่องนึงเพราะว่าอย่างตอนเอเชียนเกมเนี่ยมันก็จะมีที่มันไปกัดคู่แข่งใช่ไหมนักกีฬายูโดของจีนอ่ะไปกัดแขนของญี่ปุ่นก็โดนปรับแพ้เหมือนกันครับแต่นั้นอันเนี้ย
1: ก็ไปกัดเขาแล้วไปอ่ะ
0: ก็สู้ไม่ได้ไงเราแบบจังหวะจะกัดเสื้อมั้งกัดเสื้อที่แขน
1: อ
0: ่ะปรากฏในญี่ปุ่นฟ้องกันถกแขนมานี่แบบรอยฟันนี่แบบยิ่งกว่าไม้เทสานอีกจมเขี้ยวอ่ะนะฮะ
1: กัดเขาทำไมวะนะครับเออจริงๆคืนนี้เดี๋ยวจะมีไม่ใช่คืนนี้พรุ่งนี้เช้านะแมตช์สั่งลาทีมชาติของเลียนเนลเมสซี่นะครับ
0: อ๋อไปเห็นเขาฝึกซ้อม
1: ก็จะเตะที่บูโนสไอเรสก็เจอกับทีมชาติเบนิน
0: เน
1: ี่
0: ย
1: เออทำไมช่วงนี้มันอาร์เจนตินาถึงเลือกที่จะอุ่นเครื่องกับ2ชาติจากแอฟริกาทั้งบูกินาฟาโซแล้วก็เบนิน
0: ถูกมั้งอันนี้ไม่แน่ใจแต่ไปพร้อมกันเลยนะเพราะว่าโรนัลโดไม่กี่วันก่อนที่แถลงข่าวว่าออกจากแคมป์เพราะว่ามีปัญหาไอ
1: ้ฮอกเก้เฮสุด
0: ก็เนี่ยแล้วเมสซี่เธอเมื่อทั้งคู่เนี่ย
1: ทั้ง
0: หมดไปหมดเลยทั้งคู่เลยทีมชาตินะ
1: แต่เฮสุดเนี่ยในเคสของโรนัลโดเขาบอกเขายังต้อนรับกลับมานะแต่ก็มีเงื่อนไขมี
0: ต่อให้กลับมาก็ไม่เหมือนเดิม
1: ใช่ไหม
0: แล้วยิ่งตอนนี้มันก็เสียงแตก
1: มันกินแหนงแคลงใจกันไปแล้วแล้วโรนัลโดก็ไม่ได้ดีที่สุดแบบที่โปรตุเกสจะต้องมีอะไรเงี้ย
0: แล้วถามว่านักเตะปัจจุบันให้โปรตุเกสผมว่าส่วนใหญ่นะมันเหมือนว่าเขาอ่ะไปเอาโคต้านักเตะคนอื่นที่ต่อคิวจะขึ้นมา
1: ใช
0: ่ไหมแล้วก็ตัวเองก็เอาจริงกับอย่างที่เคซุสพูดอ่ะถ้าเกิดเขาอยากจะได้นักเตะที่ต้องการวิ่งฟิตเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคุณทำให้เขาไม่ได้คุณก็ต้องเป็นแค่ตัวสำรองถูกไห
1: มนะครับก็เออแต่ว่ามันก็อย่างที่พี่บอลบอกอ่ะมันพอดีกันเหมือนกันนะหมายถึงว่าพอเมสซี่กำลังจะอำลาคือเช้าวันพรุ่งนี้นะครับนัดสุดท้ายนัดที่208 ของเรียลเมซี่คาดว่าเขาคาดการณ์นะว่าที่บูโนไอเรสจะแบบสนามแตกอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เหมือนอำลา
1: ใช่นะครับ
0: แล้วก็ช่วงนี้ฟอร์มดีด้วยนี่
1: ใช่
0: อาจจะนีหน้าน
1: ะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูช่วงเช้าแล้วกันนะครับมีอุ่นเครื่องกับบูกินาฟาโซวันนั้นก็ถล่มไปทั้ง7เม็ด
0: ใช่ทำยิงเยอะมาก
1: ใช่นะครับ
0: ประตูล่าสุดของโรนัลโดกับเมสซี่นะเพราะว่าเห็นโรนัลโดเขาอยากจะให้ถึง 1,000 ใช่ไห
1: ม
0: ขาดอยู่อีก21ประตูนะครับแล้วก็ของเมสซี่ขาดอีก69ผมว่าโรนัลโดยังไงเขาก็ต้องตะเกียกตะกายไปให้ถึง 1,000 แหละนะครับแต่ของเมสซี่ยังขาดตั้ง69ทีมชาติก็เลิกเล่นแล้วนะครับหลังจบเช้านี้โอ้โหต้องเล่นอีกประมาณสัก3ปี
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราต้องไปพักก่อน
1: เดี๋ยวมาว่ากันต่อในเบรกหน้าครับพักกันสักครู่นึงก่อนครับ

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณสันเพชรลุยส่งต่อถุงยางชีพกว่า500ชุดบรรเทาทุกข์น้ำท่วมปทุมธานีนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายกฤษดาหลีนวรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนายพิษณุพลทีส.ส.ปทุมธานีเขต7พรรคภูมิใจไทยและนายวีรยุทธงามจิตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดปทุมธานีมอบถุงยางชีพ500ชุดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายสันเพชรได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลธัญบุรีมีนายองค์ครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธัญบุรีร่วมรับมอบถุงยางชีพเพื่อนำไปกระจายแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนที่นายสันเพชรและคณะจะลงพื้นที่ชุมชนบึงบัวเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสำหรับพื้นที่อำเภอธัญบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยการลงพื้นที่พบว่ายังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่กว่า7ชุมชนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนที่อยู่บริเวณแนวคลองในขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ยังคงเร่งระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนายสันเพชรกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยกระทรวงคมนาคมพร้อมระดมความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อสนับสนุนทั้งถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเร็วที่สุดกระทรวงการท่องเที่ยวเดินหน้าจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยว450บาทคาดเริ่มภายในไตรมาส1ปีหน้านายสุรศักดิ์พันเจริญมรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าหลังเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ไปเมื่อ28กันยายนมีผู้เห็นด้วยกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวในอัตรา450บาทหลังจากนี้จะนำรายละเอียดเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลภายใน180วันหลังประกาศโดยกระทรวงตั้งเป้าเริ่มจัดเก็บให้ได้ภายในไตรมาส1ปีหน้าส่วนรูปแบบการจัดเก็บอยู่ระหว่างการพิจารณามีทั้งการจัดเก็บผ่านตั๋วเครื่องบินแอปพลิเคชันเว็บไซต์และตู้เคียสโดยจะหารือกับหน่วยงานและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเลือกระบบที่สะดวกตรวจสอบได้ไม่สร้างภาระให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมพิจารณาให้มีช่องทางหลักที่ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนในการชำระเงินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมคาดว่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยราว 8,000 ล้านบาทเป้าหมายเพื่อสร้างงบประมาณพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจะนำไปทำประกันภัยนักท่องเที่ยวพัฒนาระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยร่างประกาศเสนอจัดเก็บ450บาทต่อคนจะเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศก่อนและจะชะลอเก็บทางบกและทางน้ำไว้1ปีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: กลับเข้าสู่เก๋าเก่งเกมนะครับในเบรกที่2นะครับช่วงนี้ขอขอบคุณ M150 นะครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
2: ชีวิตเกิน100
1: เออกลับมาที่เรื่องราวที่ค้างกันไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วก็คือเรื่องของ114คดีของแมนซิตี
2: ้เรื่องของแมนซิตี้นะ
1: มีคนถามมาเยอะมากว่าคิดว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะจบอย่างไร
2: คือ114คดีเนี่ยคาราคาซังมาเป็น2ปีได้แล้วนะครับ
1: อุ้ยถ้าเราจริงๆอ่ะจุดเริ่มมันเริ่ม2018นะครับที่มันมีข้อมูลทางการเงินของแมนซิตี้ที่หลุดออกมาในนิตยสารแดสไพเกิลของเยอรมัน
2: แต่เหตุการณ์จริงๆอ่ะมันเริ่มต้นช่วงปี2009
1: ครับ
2: ที่มันเป็นจุดเริ่มต้นถึงปี2018นะช่วงที่เขาตรวจสอบเข้มข้นเลยนะฮะแล้วก็นำมาซึ่งการกล่าวหา115คดีจนสุดท้ายต้องเอาเรื่อง115คดีเนี่ยไปให้คณะกรรมการกลางที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ให้เขาพิจารณาซึ่งกว่าจะใช้เวลาพิจารณาเสร็จเนี่ยมันใช้เวลานานมากจนคนก็ลืมไปแล้วจนกระทั่ง BBC มันรายงานโป้งมาว่าเนี่ยอ่ะตัดสินว่าแมนซิตี้ผิดไป114จาก115รอดไปแค่คดีเดียว114คดีเนี่ยคณะกรรมการกลางไม่มีสิทธิ์ลงโทษแค่ชี้มูลว่าเออมันผิดจริงนะครับหลังจากไปพิสูจน์เพราะว่า1แมนซิตี้ก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือ
1: ถูกต้อง
2: นะครับแล้วก็หลักฐานการเงินตัวนี้ที่มันจะสำคัญที่สุดเลยก็คือช่วงปี2009ถึง2018นะว่ามันมีรายตัวเลขรายแจ้งในบัญชีว่าแมนซิตี้เนี่ยมีรายรับจากค่าสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนเนี่ยเข้ามาตัวเลขคือ900กว่าล้านเหรียญ
1: ต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะพี่บอลตอนปี2020อะครับซิตี้อะเคยเกือบจะโดนยูฟ่าลงโทษไม่ให้เล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วถ้ายังจำกันได้นะครับ
2: ฟ้องศาลเลย
1: แล้วก็ปรับเงินอีก30ล้านยูโรซึ่งสุดท้ายทีมทนายของซิตี้พลิกผิดเป็นถูก
2: อันนี้พี่ดู
1: เขาเรียกอะไรเขายื่นคำร้องจนอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกเนี่ยกลับคำสั่งแบนแถมลดค่าปรับเหลือ10ล้านยูโร
2: ตอนนั้นผมจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของ
1: นี่แหละ FFP
2: ไม่ใช่มันเป็น
1: Financial Fair Play
2: ข้อกำหนดเรื่องของระยะเวลาการฟ้องก็เหมือนว่าคดีมัน
1: หมดอายุความ
2: หมดอายุประมาณน
1: ั้นใช่เขาจะว่าหมดอายุความ
2: ผิดหรือไม่ผิดหรอกแต่ด้วยความเจ้าเล่ห์ของท่านนาย
1: ถูกต้องแล้วผมพูดผิดตรงไหนว่าผิดเป็นถูก
2: แต่ว่าของครั้งนี้เนี่ยทางฝั่งของคณะกรรมการกลางเนี่ยเขาก็มอง

0: องแล้วว่าไอ้ช่วง2009ถึง2018ตัวเลขมันค่อนข้างชัดก็คือรายได้ของแมนซิตี้เนี่ยตัวเลขมันอยู่ประมาณ900กว่าล้าน
1: ครับ
0: เรื่องอันนี้คือเป็นเชิงพาณิชย์อย่างเดียวนะว่าค่าสปอนเซอร์นู่นนี่นั่นแต่ถ้าไปเช็ครายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยมีการตกแต่งบัญชีแล้วก็ไอ้ตัวเลขไอ้เงินจากผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ที่เข้ามาจริงๆอ่ะมันร้อยกว่าล้าน
1: ครับ
0: แต่ไอ้ตัวเลข830ล้านเนี่ยมันมาจากแหล่งเงินทุนของอาบูดาบี
1: หรือเอดัก
0: ซึ่งมันเป็นเหมือนก็เป็นเจ้าของอ่ะแต่ว่ามันจะหาวิธีเอาเงินเข้าไป
1: เล่นแร่แปรธาตุยังไง
0: ไปยังไงซึ่งเขาก็ใช้วิธีเนี้ยเป็นการเป็นผู้สนับสนุนซึ่งจริงๆเนี่ยทางคณะกรรมการเขามองว่ามันเหมือนตกแต่งบัญชีเข้ามา
1: ใช่แต่ก็115คดีแบ่งเป็นอย่างนี้พี่บอล54ข้อหาเนี่ยไม่ให้ข้อมูลการเงินที่ถูกต้องนะครับ14ข้อหาให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเหนื่อยนักเตะและผู้จัดการทีมไม่ถูกต้อง
0: มันชินี่เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยว
1: ่
0: ามันจะคล้ายๆกับ NBA เหมือนกันก็คือการแต่มันอาจจะมีโค้ชอาจจะมีรายได้อื่นที่มันไม่ใช่เงินเดือนจากสโมสร
1: ใช่
0: แต่ว่าไอ้เจ้าของทีมอ่ะมัน
1: มันเป็นเจ้าของเดียวกัน
0: มันอาจจะเอาอีกบริษัทนึงอะไรเงินมาจ่าย
1: คืออย่างเคสของมาชินี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ค่าเหนื่อยกับแมนซิตี้อยู่ที่ 1.69 ล้านยูโรแต่มันมีเงินเข้ามาเนี่ยถือที่มาชินี่เนี่ยตกปีละ 2.03 ล้านยูโรรายได้ที่เพิ่มมามันมาจากอัลจาซีราอัลจาซีราเป็นสำนักข่าวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับซึ่งเจ้าของก็คือADUT
0: ก็เนี่ยเขาเหมือนกับว่าแบบมันก็เงินฟอร์แมนซิตี้เองแต่ว่าเขาเยอะไม่ตกแต่งบัญชีให้แมนซิตี้เนี่ยมีรายจ่ายน้อยลง
1: นะครับแล้วก็มี5ข้อหาละเมิดกฎ FFP นะครับ7ข้อหาละเมิดกฎ PSR PSR ก็คือกฎข้อนี้แหละก็คือนำเงินเจ้าของมาใช้นะครับ PSR นะครับและ35ข้อหาไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนนี่คือ115คดี
0: พอแจ้งข้อความแจ้งข้อหาผิดนะครับที่คณะกรรมการตัดสินมาเนี่ยแมนซิตี้เขาก็ยื่นอุทธรณ์เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเมื่อวันที่1ตุลาคม
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้พรีเมียร์ลีกก็มีเวลาพิจารณา12สัปดาห์ที่จะตัดสินว่าคำอุทธรณ์เนี่ยมีผลหรือไม
1: ่
0: ซึ่งเขามีเวลาแค่12สัปดาห์ซึ่งถ้ายังยืนยันว่าตัดสินผิดว่ามีความผิดแมนซิตี้ถึงตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีบทลงโทษออกมาละคณะกรรมการพรีเมียร์ลีกซึ่งทุกคนก็คิดเหมือนกันมันเป็นไปได้หมดตั้งแต่โทษร้อยปะน้อยสุดก็คือปรับเงินนะแล้วก็รองลงมาก็อาจจะมีการปรับคะแนนมากหน่อยก็จะเริ่มมีการลิฟต์แชมป
1: ์
0: ก็จะมีอยู่3ปีที่เขาประเมินกันนะในช่วงที่มันมีผลกระทบอะนะก็ปีที่แมนยูได้2แชมป์กับปีที่ลิเวอร์พูลได้1แชมป
1: ์
0: แล้วก็หรืออาจจะขับเอาไปหีออกจากพรีเมียร์ลีกไปเลยหรืออาจคุณอาจจะต้องไปเล่นตั้งแต่ลีกทัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นไม่ได้หมดซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าพรีเมียร์ลีกอาจจะไม่ได้ทำโทษรุนแรงขนาดนั้นเพราะว่าหนึ่งมันก็มีจากฝั่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยอาบูดาบีเขาก็ออกมาบอกว่าเริ่มจะมีคำขู่ออกมาว่าเนี่ยไอ้แผนการที่เขาจะเอาเงินเป็นหมื่นล้านมา
1: ไปลงทุน
0: ที่อังกฤษนะไม่ใช่กับพรีเมียร์ลีกด้วย
1: ใช่
0: กับมหาวิทยาลัยนู่นนี่นั่นอะไรของเขาเนี่ยนะมันก็อาจจะมีผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มออกมาขู่นะ
1: คือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้มันมีเงินลงทุนหลักหมื่นล้านปอนด์นะครับในสหราชอาณาจักรใช้คำว่าสหราชอาณาจักรได้เลยก็คือทั้งอังกฤษไอร์แลนด์เวลส์พวกนี้ด้วยนะครับซึ่งก็มีเขาบอกว่าตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยคดีของแมนซิตี้มันไม่ใช่แค่เรื่องความผิดพลาดของทีมเดียว1ต่อ19หรือ19ต่อ1เลยเขาไม่นับแล้วแต่มันกลายว่ากำลังจะเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศเลยนะครับ
0: เพราะมันมีผลกระทบกับ
1: ใช
0: ่กับในธุรกิจอื่น
1: ถูกต้องนะครับ
0: แต่คุณต้องแยกแยะไงผมก็ถึงบอกว่าอย่างแมนซิตี้เขามันมีอยู่กลุ่มนึงเขาพยายามพูดแบบนี้คุณหงกลม
1: เ
0: ขามองว่าการที่อยู่อาบูดาบีเนี่ยเอาเงินมาอัดฉีดเข้าไปในพรีเมียร์ลีกเนี่ยคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นความผิดถ
1: ู
0: กไหมเรื่องผิดกฎนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ในมุมมองของพวกเขาเนี่ยเขามองอ้าวเขาเอาเงินมาใส
1: ่ให้เรา
0: ขนาดที่อีกสโมสรไอ้เพื่อนบ้านเนี่ยไอ้แมนยูเนี่ยมันเอาฝูกเงินออกไปคุณเข้าใจไหมความหมายของพวกเขาเนี่ยก็คือ
1: เขาเอาเงินมาลงให้เราพวกอเมริกันน่ะมันดึงเงินพวกเราออกไป
0: ทำไม
1: ไปบอกว่าเขาผิดล่ะ
0: แล้วทำไมคุณมาลงโทษกับคนที่เอาเงินมาคุณเข้าใจความหมายไหมซึ่งผมมองไอ้คุณมองแบบนี้ได้
1: ถูกต้อง
0: มันคนละเรื่องก
1: ัน ใช่
0: ซึ่งผมก็ตอนแรกผมอ่านของแมนซิตี้ผมก็เฮ้ย
1: ได้วะ
0: ได้หรอ คือคุณผิดอยู่แล้วเรื่องกฎการเงินนะเพียงแต่ว่า คุณเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อโต้แย้งไม่ได้ไง
1: มัน
0: คนละเรื่องกันผมเข้าใจเขานะมุมมองของเขาอะนะเข้าใจเลยว่าเออเพราะว่าแฟนแมนยูก็เดือดดาลอยู่ถูกไห
1: ม
0: ทุกวันเนี่ยโดนสุ่มกันทุกปีถามว่าไอ้ผลงานที่มันแย่ลงมันก็มีผลกระทบแหละ
1: ถูกต้อง
0: เออแต่ว่าเนี่ยมันคนละเรื่องกัน
1: คือมีคนเอาไปเทียบกับคดีกัลโชโปลีของเซราอิตาลีด้วยนะ2004 2005แต่ว่ามันเทียบกันไม่ได้
0: คนละเรื่อง
1: นะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นการทุจริตทุจริตโดยพฤตินัยนะครับสำหรับของกัลโชโปลีแต่ว่าในเคสของ
0: แมนซิตี
1: ้เนี่ยจะเป็นเรื่องเอกสารซะมากกว่า
0: ใช่ก็คือเอาเงินคือเขาจะหาวิธีประสบความสำเร็จก็คือต้องเอาเงินมาลงทุนเพียงแต่ว่ามันผิดกฎ
1: คนที่คิดแบบที่คุณบอกเมื่อกี้คือโนอาห์กาลาเกอร์ไง
0: ไอ้ผมไม่รู้หรอกว่า
1: ที่บอกว่าคุณไก่ที่บอกว่าคุณจะไปด่าแมนซิตี้ทำไมคุณจะไปด่าลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลนู่นไอ้พวกนั้นมันโกงตั้งนานแล้วโนเอลบอก
0: ผมว่าผมก็เข้าใจมุมมองนะว่าเฮ้ยเนี่ยเขาอุตส่าห์เอาเงินก็เข้าใจว่าแต่ว่าเหมือนคุณก็เอามาซื้อความสำเร็จไงแต่ขนาดที่แมนยูเนี่ยมันมากอบโกยอ่ะนะทั้งธุรกิจแต่ว่าทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาทำถูกกฎไงเข้าใจว่าอาจจะไม่ถูกใจกลุ่มแฟนบอลแต่มันก็ไม่ได้ผิดกฎใช่ไห
1: ม
0: ประมาณ
1: คือพอมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเนี่ยทีนี้ผมว่ามันก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้แมนซิตี้โดนเบาลง
0: ใช่ผมเชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ถึงขั้นในส่วนตัวผมนะผมว่าปีเนี่ยเป็นไปได้มากสุดถ้าเดือนมกราคุณต้องรีบตัดสินเลยว่าคุณจะตัดเขากี่แต้ม15 20อาจจะ40ไปเลยก็ได้ให้มันต้องลุ้นหนีตกชั้นอะไรมาเนี่ยเป็นไม่ได้หมดนะเพียงแต่ว่าคงไม่ไปคงไม่ไปยึดลิฟแชมป์มาอะไรเงี้ยหรือแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบตามมาอย่างนี้คุณหน่อยกรมเพราะว่าไอ้ช่วงที่มันลงโทษเนี่ยไอ้ผลกระทบกับสโมสรอื่นที่เขาก็อ้างว่าเขาควรจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
1: ใช่
0: เพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยมันเหมือนว่าเอาโควต้าเข้าไป
1: ซิตี้ก็ต้องมาเสียค่าเสียหายกับบรรดาสโมสร
0: ใช่ใช่เพราะว่าไอ้พวกสโมสรพวกเนี้ยมันก็ต้องการเงินแหละเอาง่ายๆเลยว่าแต่ถ้าเกิดคุณยอมจ่ายสโมสรพวกเนี้ยไอ้19สโมสรที่มันเสียผลประโยชน์หรือว่าไอ้ทีมก่อนหน้าเนี่ยนะผมว่าเรื่องนี้จบไม่ยาก
1: ถ้าจ่ายเงิน
0: เออถ้าจ่ายเงินผมเชื่อว่าสโมสรถ้ารับคำขอโทษเป็นเงินนะพวกทีมที่เคยเสียผลประโยชน์ว่าเคยจบอันดับ5 6อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนแมนซิตี้เอาโควต้าหรือแม้กระทั่งแมนยูที่ควรจะได้เพิ่มมาอีก2แชมป์ลิเวอร์พูลอีก1แชมป์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องเนี้ยเงินน่าจะจบจ่ายเป็นค่าปรับอะไรพวกนี้แหละผมว่าไม่น่าจะรุนแรงกว่านั้น
1: นะครับคือมีคนถามเยอะแต่ว่าถึงขั้นตกชั้นไหม
0: ก็มันมีอยู่ในข่ายก็เนี่ยอย่างที่บอกไปมันมี1 2 3ตั้งแต่โทษเบาโทษปรับจนถึงขั้นอับไปออกจากพรีเมียร์ลีกหรือหลุดไปเลยหรืออาจเป็นนอกลีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นไปค่อนข้างยากเพราะว่า1แมนซิตี้เนี่ยมันสร้างแบรนด์ขึ้นมาระดับนี้แล้วเหมือนคุณจะไปทำลายตัวเองก็เหมือนคุณจะทำร้ายตัวเองอ่ะคุณจะลงโทษเขาคุณก็เจ็บอ่ะใช่ไหมมันจะมีผลกระทบในพรีเมียร์ลีกไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะไปถึงขั้นนั้น
1: นะครับก็คือผมนั่งดูข่าวที่มันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่ะคือมันมีถึงขั้นขนาดที่ว่าคณะกรรมการการคลังของรัฐบาลอังกฤษเนี่ยส่งหนังสือไปถามหน่วยจัดเก็บภาษีของสาธารณรัฐจักรเกี่ยวกับการดำเนินการต่อข้อค้นพบของคณะกรรมการอิสระก็คือประมาณว่าส่งหนังสือไปถามว่าไอ้ที่ตัดสินเนี่ยคิดดีแล้วใช่ไหมที่บอกว่าผิดเนี่ย คิดดีแล้วใช่ไหม
0: คุณเขาเป็นคณะกรรมการอิสระคุณก็ต้องอันนี้ให้เชื่อใจแล้วตอนที่เขาเลือกมาเนี่ยผมว่าทางแมนซิตี้ก็ต้องรับรู้เหมือนว่าโอเคนะผมเอากลุ่มนี้มานะเหมือนเวลาจะเลือกคณะลูกขุนน่ะมันก็ต้องมีทั้งสองฝั่งถูกไหมมาตกลงกัน
1: คือถ้าเอาความถูกต้องอ่ะมันไม่ผิดอะไรแต่พอมันมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้มันเดือดร้อนเพราะว่าชีคมันซูนะครับหรือเจ้าของสโมสรแมนซิตี้ที่เป็นเจ้าของ ADUG เนี่ย
0: อาบูดาบี
1: ถ้าเทียบเวลอ่ะเทียบระดับเขาคือระดับรองประธานาธิบดีนะก็คือรองนายกรัฐมนตรีของ UAE
0: แต่เทียบผมก็เชื่อเนี่ยที่เอามาขูนนู่นขูนนี่เนี่ยเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีโอกาสโดนเขาก็เลยเนี่ยอ่ะจะจ่ายเป็นเงินไง
1: เอาเหมือนจ่ายเงิน
0: แต่ว่าก็คือเอามาลงทุนแหละนะครับระดับเป็นหมื่นล้านนะครับกับมหาวิทยาลัยนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลอย่างเดียวแล้วไงมันจะไปเหมือนครอบคลุมหลายๆหน่วยงานในอังกฤษนะ
1: ครับมันมีประเด็นเรื่องของอะไรบทบาทของพรรคอะ ไอ้ Independent Football Regular ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลฟุตบอลที่จัดตั้งขึ้นอ่ะภายใต้รัฐบาลของ Keir Starmer นะครับโดยหาก Manchester City แพ้การอุทธรณ์เนี่ยเจ้าของสโมสรอาจจะต้องเผชิญการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ Fit and Proper Person ซึ่งใช้ประเมินความเหมาะสมของผู้ถือหุ้นเจ้าของกรรมการและผู้บริหารในการดำเนินกิจการสโมสรฟุตบอลประเด็นนี้คล้ายกับอะไรรู้มั้ยโรมันอับราโมวิชซึ่งโรมันอับราโมวิชอ่ะถูกตัดสินว่าไม่เหมาะสมนะครับข้อหาบทลงโทษของโรมันอับราโมวิชคือการโดนยึดกิจการณเวลานั้นนะครับโดยให้คอมเมนต์ว่าเพราะถูกตั้งข้อหาอาชญากรสงครามนะครับสำหรับทางด้านของโรมันอับราโมวิชกับกรณีของเชลซีแต่ว่าโชคดีของเชลซีตอนนั้นที่ทีมมันไม่แตกเพราะว่าทอดโบลี่เนี่ยกระโดดเข้ามาอุ้มไว้ก่อนนะครับก็เข้ามาทั้งหนี้ทั้งเรื่องของรายได้รายรับรายจ่ายของสโมสรนะทอสบอลลี่กระโดดเข้ามาอุ้มไว้ก่อน
0: ไม่ได้อุ้มหรอกมาฉกปามันเลย
1: ใช่
0: คุณเข้ามานี่มีแต่ผลประโยชน์ทั้งนั้นเลย
1: ใช่นะครับแล้วก็ผมก็พูดให้มันดูดีนะครับก็เลยมองว่าเออตอนนี้มันมีประเด็นพวกนี้ตีนอกในไอ้เรื่องของการพิจารณาคดีก็เรื่องหนึ่งนอกพิจารณาคดีสังคมข้างนอกก็อีกเรื่องหนึ่งมันก็เลยทำให้มันยังล่าช้าอยู่แบบนี้
0: แต่จริงมัน
1: เขาบอกเอกสารนะ 7,000 เล่ม 7,000 หน้าเลยนะ
0: แต่เอาง่ายๆนะคนที่ไม่ดูฟุตบอลนะเอาแบบวงนอกเลยคุณเขาทำผิดอะไรอ่ะสมมติคณะกรรมการตัดสินมาเนี่ยคือ1เรื่องของกฎการเงินถูกไห
1: ม
0: คุณตกแต่งบัญชีแต่ว่าเขาไม่ได้ขโมยเงินไปไงไอ้คนรู้ไอ้เหมือนไอ้กาลาเกอร์มันพูดอ่ะก
1: ็
0: คือเขาเอาเงินมาลงทุน
1: อ
0: ่ะเอาเงินมาอัดฉีดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มาขโมยเงินคุณนี่
1: อ
0: ันนี้คือเข้าใจความมุมมองของคนทั่วไปที่เขามองไหม
1: แต่คนที่เขาเมยเงินคืนทำไมคุณไม่ไอ้นี่คุณอ่ะไม่ไปว่าเขาอ่ะ
0: ไม่แต่คืออันนี้ผมเข้าใจได้เลยนะว่าสุดท้ายแล้วนะเรื่องเนี้ยมันจะผมถ้ามันจะขยายใหญ่โตนะก็ต้องกลับมาดูต้องจุดเริ่มแรกถามว่ากรรมผิดเขาใหญ่ขนาดนั้นเลยเหร
1: อ
0: ผมว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดน
1: ั้นแต่ตอนนี้คือโดนลุมถึงจริงนะแมนซิตี้โดนลุมถึง
0: ก็เอาง่ายๆคือคุณใช้เงินซื้อความสำเร็จก็ต้องแบบรับตรงนี้เพียงแต่ว่าความรู้สึกผมนะผมก็เฉยๆนะมันก็ทุกทีมันก็ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เงินซื้อความสำเร็จถูกไห
1: ม
0: ในการลงทุนอะไรต่างๆเพียงแต่แมนซิตี้มันทุ่มจนแบบจากทีมที่แบบ
1: หนีตกชั้น
0: น
1: ่ะ
0: ใช่จากทีมที่แบบโนเอาเมื่อก่อนเนี่ยโนเนมอ่ะเอาง่ายๆเป็นโลใต้ร่มเงาของแมนยูมาตลอด
1: อ่ะเป็นประมาณฮาวซิตี้อ่ะ
0: ใช่แต่ว่า
1: เป็นประมาณอิปสวิชทาวอย่างเงี้ย
0: เอาง่ายๆ10ปีหลังสุดอะนะช่วงที่เป๊ปมาเนี่ยนะผมบอกเลยว่าแมนซิตี้มันยิ่งใหญ่กว่าแมนยูอะเอาง่ายๆเลยในช่วง10ปีที่ผ่านมาแมนยูไม่มีอะไรไปสู้แมนซิตี้ได้เลยอะ
1: ม
0: ันก็เลยทำให้มันอาจจะมีตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่แบบคนมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีกลุ่มนึงที่จะเอาแมนซิตี้ลงให้ได้เอาให้มันผิดให้เยอะที่สุดอะ
1: ใช
0: ่อะไรประมาณนั้นเลย
1: ใช่ๆมันจะมีเคสนี้อยู่ก็คือถ้าเอาให้ตายอะเอาแบบไม่ต้องฟื้นกลับมาเลยอะไรเงี้ยมันมีจริงแต่สำหรับผมถ้าถามผมนะสมมุติว่าเขาเกิดการริบแชมป์ขึ้นมาจริงตัดแต้มหรืออะไรก็ตามนะแล้วพี่บอกว่าเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะถูกตั้งคำถามนี้เยอะว่าเอาไหมถ้าเรารู้ว่าแมนซิตี้โดนริบแชมป์แล้วคุณขึ้นเป็นแชมป์แทนอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เอานะ
0: อาร์เซนอลไม่ได้เกี่ยวนี
1: ่เออก็ใช่ไง
0: แต่ว่า
1: ไม่แต่หมายถึงว่าถ้าโดนตัดแต้มไงพี
0: ่
1: แล้วอาร์เซนอลเนี่ยอย่างไรเงี้ย
0: ถ้าฤดูกาล
1: สามฤดูกาลหลังก่อนนั้นเนี่ยเขาเป็นรองแชมป์หมดเลยไงอาร์เซนอลก่อนที่เขาจะเป็น
0: ได้เป็นไม่ได้เป็น
1: เออ
0: แต่ว่าอันนี้ไอ้โค้ดเนี้ยมันช่วงระหว่างปี2009หรือ2018เพียงแต่ว่าที่ผมบอกว่าไอ้ที่มันไม่คงไม่ไปย้อนหลังนะครับไม่ไปลิฟแชมป์เลยหรอกแต่ถ้ามันสุดท้ายมันจะมาลงโทษเนี้ยคุณต้องรีบทำให้มันเร็วที่สุดไม่ใช่จะไปทำไอ้ตอนที่จะจบฤดูกาลอยู่แล้วอ่ะคุณจะตัดสิน20คะแนนอะไรเงี้ยมันต้องให้เวลาเขาในการรู้ตัวตั้งแต่ตอนนี
1: ้
0: หลังปีใหม่คุณตัดสินไปเลยตัด15คะแนนก็จะได้รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ไหม
0: หรือก็ไปเริ่มฤดูกาลหน้าเลยแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมเป็นแมนซิตี้เลือกได้นะก็เอาปีนี้ให้มันจบ
1: จบไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม
0: ่ผมว่าเป๊ปอะคงรู้เรื่องพวกนี้แหละ
1: ใช่
0: ไปก่อนดีกว่าร
1: ู้มากอะเป็นคนรู้มากอะนะครับ
0: เป๊ปต้องรู้แล้วล่ะ
1: มีว่าเจ้าของแมนซีเหมือนคนบางประเทศทำผิดให้เป็นถูกโทนสีก็คล้ายๆกันจากคุณจืดเองนะฮะแต่ผมชอบอีกความคิดหนึ่งมากกว่าลิเวอร์พูลนี่แหละเป็นความคิดนั้นเจ้าของคิดนะเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่มีการแบบว่าทุจริตกันเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกอ่ะแต่ลิเวอร์พูลก็ยังเป็นแชมป์ได้ทั้งการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรอย่างงี้เออเนี่ยมันเป็นวิธีคิดที่ถูกเพราะว่าคือมีคนตั้งคำถามกับผมว่าเอ้ยแล้วถ้าสมมติว่าเขาริบแชมป์แล้วอาร์เซนอลจะขึ้นมาเป็นแชมป์สมมติว่าเขาให้อาร์เซนอลเป็นแชมป์แทนอย่างเงี้ยเป็นผมก็ไม่เอานะคือณเวลานั้นคุณไม่ได้ดีพอกับการที่จะเป็นแชมป์ได้แต่อย่างลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลได้ตั้งกี่แชมป์อะตอนที่เป็นเจงครอปอะ
0: สองเลย
1: ใช่ไหม
0: ยูลิเวอร์พูลพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวหรอหรือยังไง
1: ไม่ก็ต้องนับย้อนไปด้วยว่าระหว่างนั้นอะระหว่างนั้น
0: ถ้าอันนั้นจะเป็นยุคบีล็อตยุคบีล็อต ครั้งนึง
1: มีรู้มีลอสมีรองแชมป์อยู่ปีนึงนี่ลุยโซเลสจำได้เลย
0: ก็นั่นแหละปีที่ถ้าจะตัดสินลิฟแชมป์ของแมนซิตี้มันยังมีอยู่3ปี2ในนั้นเป็นของแมนยูยุคของโชเซ่มูรินโญ่ปีหลังสุดแล้วก็ปีแรกผมจำไม่ได้ใครแต่ว่าของลิเวอร์พูลจะเป็นยุคของบีลอสแบรนดอนร็อดเจอร์นะครับซึ่งก็เป็นยุคของเจอราร์ดปีที่ลื่น
1: อ
0: ่ะปีนั่นแหละปีที่เจอราร์ดลื่น
1: อ
0: ่ะ
1: นะครับก็ยังต้องรอการตัดสินใจอีกเยอะนะครับอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเอกสารมันหลัก 7,000 หน้ามันต้องตรวจสอบกันประมาณหนึ่ง
0: ธันวาปลายเดือนธันวาน
1: ะครับ
0: แต่เรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่าผมก
1: ็แล้วพี่บอลก็ถามว่าทำไมมันถึงยืดเยื้อมาขนาดนี้ได้พี่บอลเพราะแมนซิตี้มันไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลย
0: ใช่แล้วก็คณะกรรมการอิสระเขาก็อิสระจริงๆอ่ะ
1: เขาไม่รีบ
0: เขาก็ไม่รู้เป็นใครอ่ะนะแต่ว่าเขาอิสระจริงๆเขาก็ใช้เวลาเต็มที่ของเขาเลยอ่ะคุณไม่ได้กำหนดเวลาเขาก็แต่ว่าใช้เวลาเกือบ2ปีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าอะไรเนี่ยแฮร์รี่เคนมีโอกาสไหมบัลลงดอ
0: มีโอกาสแต่ว่าน้อยผมว่าเขาอาจจะติดท็อป3เพราะว่า1อังกฤษอย่างน้อยก็เข้าถึงรอบรองใช่มั้ยแ
1: ฮร์รี่เคนดาวสโลยุโรปนะ
0: แล้วก็ผลงานไบเยิร์นก็ไม่ได้ขี้เ
1: ละ
0: แต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะพอมันปีแชมป์โลกอ่ะส่วนใหญ่เขาให้กับนักเตะที่มาจากชาติที่ได้แชมป์โลกแล้วผมก็เชื่อว่าสเปนก็เหมาะสมเพราะว่าในฟุตบอลโลกนี่มาแบบตบตั้งแต่พลาดนัดแรกนัดเดียวอ่ะที่เสมอ 0-0 น่ะ
1: ใคร
0: สเปนไง
1: นัดแรก
0: พันนัดแรกนัดเดียวอ่ะเสมอเคปเวิร์ดมั้งแล้วก็ที่เหลือนี่ก็ตบยาวเลยนะครับก็ตอนยูโรนี่ก็ตบยาวเลยคือเชื่อว่าสเปนเนี่ยมันครบเครื่องกว่าแล้วก็เอาตรงสเปนเนี่ยผมก็เลือกไม่ถูกว่าจะเป็นใครเพราะว่ามันก็เฉลี่ย
1: แต่โรดี้ไม่ควร
0: โรดี้ไม่มันไม่ได้แล้วมันได้ไปแล้วจริงๆอ่ะ MVP มันควรจะมาได้ปีนี้ด้วยซ้ำ
1: ใช่ๆๆ
0: แต่ว่าพอกับแมนซิตี้มันก็เจ็บไปยาวอยู่ช่วงนึงใช่มั้ยแต่ว่าก็แล้วแต่คนมองอ่ะเปเช่เขาก็มองว่าเฮ้ยของเราก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะป้องกันแชมป์ได้นะในลีกก็แบบตอนนั้นเกือบจะไร้พ่ายด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เปเช่ผมมองว่ามันเด่นกันทั้งทีมอ่ะ
1: มันไม่มีใครเด่นกว่าใครแล้วอย่างอะไรนะอย่างสมมุติว่าถ้าจะบอกว่าเป็นฟาเบียงรุยอ่ะมันก็ไม่เท่าไงหมายว่าความแพรวพราวหรือว่าสิ่งที่มันเข้าไปอยู่ในใจคนอ่ะฟาเบียงรุยนี่บางคนยังจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำ
0: คือเขาก็เด่นกับทั้งเปเชด้วยถูกไห
1: ม
0: แล้วก็กับทางด้านของ
1: แต่ผมเชื่อฟาเบียงรุยนะผมมีความรู้สึกว่าเขาเหมาะสมหลายๆอย่าง
0: ก็ได้แล้วแต่มันก็สื่อมันเท่าไหร่ร้อยคนใช่ไห
1: ม
0: นักข่าวก็นั่นแหละก็แล้วแต่เขาจะโหวตกันนะครับ3-2-1
1: นะครับนี่ไปดูข่าวนี่อะไรเนี่ยมีบอกว่ายินดีกับน้องจีนได้4แชมป์ในปีนี้และทำเงินรางวัลเกิน20
0: ใช้เงินรางวัลรวมตั้งแต่อันนี้เฉพาะ LPG นะยังไม่รวมพวก Lady European Tour ต่างๆนะก็จีโน่เนี่ยเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่2ที่ได้แชมป์LPGA 11รายการของตอนนี้ท่านใดบรรดานักกอล์ฟไทยนักกอล์ฟหญิงไทยเรานะคนที่ได้แชมป์ LPGA เยอะสุดยังเป็นเอลิยาจุธานุการ12แต่จีโน่เนี่ยขึ้นมาจอหลังละ11แต่จีโน่อาจจะเป็นรองเอลิยาตรงที่ว่ายังไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าอีก5รายการในเมเจอร์ผมว่าจีโน่ถ้าได้สักรายการนึงมันจะปลดล็อกได้หมดเลย
1: คือตอนนี้อันดับ1ของเงินรางวัลรวมมันเป็นอเลกาชอร์เรนสตัม21มึง
0: เกิน
1: หมายว่า210มัน200กว่าล้านแต่ผมนับเป็น21กันแล้ว210หรือ220นี่แหละ
0: คือจีโน่ทั้งเงินรางวัลรวมตลอดการตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ6แล้วก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากอายุเธอเพิ่งจะ23เองใช
1: ่ไห
0: มมันขึ้นมาอยู่อันดับ6ตลอดการน่ะและอนาคตผมว่ายังไงก็มีโอกาสแซงแต่ตอนนี้มันก็ยังมีก้าอีกคนนึงก็คือเนลลี่ควอด้าที่ยังเป็นมือ1ของโลก
1: ฟิลิโคยังตีอยู่อันดับ2
0: ใช่แต่ว่าเอาความแรงอายุด้วยต่างๆนะอย่างปีนี้4แชมป์นี่ก็ถือว่าไม่เคยมีนักกอล์ฟหญิงไทยคนไหนทำได้มาก่อนในปีเดียวได้ LPGA ถึง4แชมป์นะครับแล้วก็ยังไม่ปิดฤดูกาลด้วยแล้วยังเหมือนรายการใหญ่อย่างพวก CM ที่น้อง
1: ซีโ
0: น
1: ่
0: ต้องไปป้องกันแชมป์ซึ่งเงินรางวัลนั้นเยอะแชมป์ถึงจะได้ไปถึง4ล้านนะครับ4ล้านเหรียญนะซึ่งถ้าได้แชมป์ปีนี้อีกก็จะเป็นปีที่3
1: ซึ่งได้มา2ปีแล้ว
0: ได้มา2ปีแล้วก็จะเป็นแฮตทริกซึ่งโดยรวมแล้วภาพวงการกอล์ฟปีนี้ของสาวไทยผมมองว่าจีโน่แบกค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่า เป็นปีทองของเธอนะได้ถึง4แชมป
1: ์อย่างตอนแรกอ่ะที่เราคาดหวังกับไอ้กอล์ฟในเอเชียนเกมอ่ะก็หลุดหมดเลยนะไปได้แค่เหรียญทองแดงคือได้ไล่ชายด้วยนะไม่ได้ได้หญิง
0: ที่หางโจเนี่ยเราได้แชมป์ทั้งบุคคลหญิงแล้วก็ประเภททีมหญิง
1: โปฮัต
0: เป็นโปเปียโน
1: มีฮัตด้วยมีฮัตด้วยผมจำได
0: ้โปฮัตไม่ได้ไปเป็นทางด้านโปเปียโน
1: พี่อายุบนอ่ะ
0: ใช่พี่อายุบนนะครับที่ได้แชมป์ทั้งบุคคลแล้วก็หญิงที่หางโจมาครั้งนี้ก็มาป้องกันแชมป์แหละแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะแล้วก็ทางฝั่งของชายเนี่ยก็ได้ทางด้านโปรเพชรสะด
1: ม
0: มาเล่นเครื่องวันสุดท้ายแหละต้องไปเพย์ออฟกัน3คนก็มีโอกาสชิงเหรียญเงินแต่ปรากฏว่าได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็เหรียญทองเนี่ยเป็นทอมคิมของเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้อย่างที่หลายคนก็น่าจะรู้ว่าการที่เขามาเอเชียนเกมเพราะว่า1ถ้าเขาได้เหรียญทองเขาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ากรม2ปีอาจจะเข้าแค่เดือนเดียวอะไรประมาณเนี้ยซึ่งนักกีฬาเกาหลีใต้ถ้าสังเกตดีอย่างฟุตบอลชายรอบชิงที่เจอญี่ปุ่นอ่ะโอ้โห
1: ดีใจมากดีใจมาก
0: วิ่งเงินแบบหรือ
1: แต่ละล่าสุดเนี่ยกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกมาประกาศแล้วนะครับกำลังจะพิจารณาปรับลดหรือยกเลิกโครงการนี้นะครับ
0: อาจจะไปต้องไปโอลิมปิกอย่างเดียว
1: ใช่ระบบให้สิทธิพิเศษยกเว้นการเกณฑ์ทหารแก่นักกีฬาและศิลปินที่สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศโดยเตรียมบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปกลาโหมขั้นพื้นฐาน
0: ซึ่งเนี่ยแต่ผมมองว่าตรงนี้มันเป็นแรงจูงใจที่ดีเพราะว่าหนึ่งจริงๆอ่ะกอล์ฟเนี่ยเขาสลับกันมาเลยนะเขาเอาแบบตัวแบบตัวท็อปท็อปมาเลยถ้ารุ่นพี่คนไหนได้ไปแล้วอย่างตอนที่มันไปได้ที่ที่ไหนนะที่รู้สึกจะที่ปูซานมั้งก็รุ่นพี่จะไม่มาแล้วเขาจะเปิดทางให้คนอื่นๆที่ยังไม่ได้เนี่ยปีนี้ทอมคีมันเป็นโปรระดับท็อปอ่ะซึ่งพวกนี้ปกติมันจะไม่มาแต่ว่าต้องมาเพราะว่าเนี่ยมันมีสิทธิพิเศษไม่ต้องเข้ากรมก็เลยทำให้เขาก็เลยมาแล้วก็ชนะได้เหรียญทองไป
1: ซึ่งก็ติดจะยกเลิกแล้วนะซึ่งถ้ายกเลิกนี่ผมว่าคือเรื่องไอ้ที่เขาโดนด่าเพราะว่าไอ้ทีมฟุตบอลชายนั่นแหละ
0: ม
1: ันไปดีใจเกินนี่แล้วมันทำท่าใส่หมวกทหารอย่างนี้ไง
0: ก็คือประมาณว่าเนี่ย
1: อายเขา
0: ตั้งใจมาเพื่อไม่ให้
1: อะไรแบบนี้นะครับเพื่ออะไรแบบนี้นะครับ
0: มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะคุณมันก็เป็นแรงจูงใจถูกไหม
1: ก็เขาไปสัมภาษณ์นักกีฬาเกาหลีใต้อ่ะเขาบอกเหรียญทองกับแชมป์ไม่ได้สำคัญเลยนะรางวัลที่แท้จริงก็คือการไม่ได้เกณฑ์ทหารคือต้องเข้าใจก่อนว่าการเกณฑ์ทหารของเกาหลีใต้มันโหดมากนะครับ
0: ไม่นี่ผมไม่รู้ไม่เคยไปแต่ว่าเท่าที่ดูในวาไรตี้โชว์ต่างๆนะก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาอยู่ในภาวะสงครามตลอดเวลา
1: ใช่คือไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องมาอยู่แนวหน้าตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดมีเหตุขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ย
0: แล้วเขาเสียโอกาสเนี่ยคือยิ่งถ้าเป็นนักกีฬาอาชีพไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลกอล์ฟหรืออะไรเงี้ยอยู่คุณต้องหายไปเข้ากรม2ปีอย่างเงี้ยนะ มันก็เสียโอกาสไหมคุณคม
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมคุณจะผัดผ่อนผัดไปก่อนก็ได้ทีเดียวว่าพอถึงช่วงนึงคุณก็ต้องเข้ากรมอยู่ดีถูกไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาไม่ได้เหรียญทองก็ถึงต้องดีใจสะใจมากไงเออแต่ก็ถ้าจะยกเลิกก็เรื่องของเขาบ้านเราก็ไม่ได
1: ้มีข่าวอยู่ว่า
0: แต่บ้านเราเนี่ยผมก็จริงๆอ่ะ18เหรียญทองครั้งนี้ผมถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด
1: เฮ้ยดีปีนี้ดีแล้วผมชอบที่แบบกีฬาบางประเภทที่แบบเราไม่ควรจะต้องได้เหรียญเราได้อ่ะ
0: ใช่แล้วก็มีบางประเภทที่เราควรจะได้มากกว่านี้ก็ดันไม่ได้ใช่อสแปกตะก้อเนี่ยตั้งเป้าไว้4มาทุกเพราะมันมี6ทองแต่เราส่งได้แค่4ใช่ไหมแล้วที่ผ่านมาเราก็ได้4ทองมาครั้งเนี้ยเหลือ2ทองนะก็ถือว่าผิดเป้าก
1: ีทาเนี่ยเกินเป้า
0: โอ้คือ
1: 4ทอง
0: นอกจากทางด้านบิลภูริพลเนี่ยจะได้2เหรียญทองแล้วเนี่ยยังได้ MVP ของเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยถือว่ามันอะไรที่มันสุดๆเลยนะคนสุดท้ายที่เป็นนักกีฬาแล้วได้รางวัล MVP ก็คือ1998ที่บ้านเรา
1: อ
0: ิโตะก็เหมือนกันวิ่ง100เมตรก็ได้เหรียญทองเหมือนกันที่บ้านเราเนี่ยแหละ
1: มีคนเขาไปตั้งคำถามว่าทำไม
0: ไอ้จีนใช่มั้ยฉลามมันได้7เหรียญทอง
1: 7เหรียญทองแล้วไปถึงไม่ได้ MVP
0: ก็แล้วแต่คณะมันเขาไม่รู้เรื่องไม่มีคนเลือก
1: เขาออกมาเขาบอกว่ามันหนึ่งเลยเนี่ยจีนเนี่ยได้ฝั่งหญิงไปแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องกระจาย
0: แล้วแต่ก็แล้วแต
1: ่แล้ววีภูมิพลเนี่ยก็อยู่ในจุดที่สร้างเขาเรียกเป็นระดับฟีโนมีนอน
0: ใช่ใช่
1: เป็นระดับฟีโนมีนอนทำลายสถิติตั้งแต่ตอนคัดเลือกเขาใช้คำนี้เลยนะครับตั้งแต่ตอนคัดเลือก
0: มันทำลายสถิติเอเชียนเกมมันทุกรอบอ่ะ
1: รอบแรกผมจำได้ว่าทำลายสถิติตัวเองก่อนบิวอ่ะแล้วพอรอบที่สองอ่ะทำลายสถิติเอเชียแล้วก็มาทำลายสถิติเอเชียนเกม
0: บิลเนี่ยผมว่าอีก2ปีผมว่าเขายังไม่พีคนะในความรู้สึกผม
1: ยัง
0: ยังไม่พีคแต่ว่าที่ LA 22เนี่ยมันมีโอกาสเอาจริงถ้าวิ่งต่างกว่า 9.9 เนี่ยยังไงก็มีโอกาส อย่างน้อยก็ควรจะได้เข้ารอบไฟนอลแหละแล้วก็ยังเชื่อว่าระยะ200เมตรน่าจะเป็นระยะที่
1: ที่เหมาะกับบิวที่สุด
0: ใช่บิวน่าจะทำได้ดีที่สุดนะครับ
1: ใช่
0: แต่ว่า100เมตรมันก็จังหวะออกสตาร์ทอย่างเดียวถ้าปรับตรงนั้นได้นะผมว่า ดิวนี้คือระดับโลกปีหน้าเนี่ยน่าจะไปไดมอนด์ลีกได้ไดมอนด์ลีกคือเป็นกีฬาระดับอาชีพที่เขาจะเอาแบบพวกตัวท็อปมานะครับแล้วก็แข่งกันเดินทางไปแข่งแล้วก็จะมีเงินรางวัลอะไร

0: เงี้ยก่อนหน้านี้เนี่ยบิวเคยโดนชาติอย่างกาตาร์แล้วก็ UAE นะครับ
1: จะมาซื้อตัว
0: จีบไปให้เปลี่ยนสัญชาตินะครับเพื่อที่จะไปแสดงว่าตอนนั้นซึ่งตอนนั้นบิวโอเคมีสถิติเหรียญทอง4เกมอยู่แล้วได้เหรียญเงินเอเชียนเกมผมจำได้
1: เห็นแววเลย
0: เออมันต้องมีแววแล้วเจ๋งมั้ยได้จริง
1: จริงจริงอะจอชัวก็เป็นอีกคนนึงนะที่ได้ที
0: ่ปีชาตอนเขาวิ่ง400มากมาก
1: แล้วผมเห็นใจมากตอนที่เขาให้สัมภาษณ์บอกว่าทำไมคุณไม่คิดว่าผมจะได้เหรียญทองไงไม่มีธงไตรลงให้ผมสักผืนนึงตอนที่เขาวิ่งเสร็จแล้วนะจะมาหาธงอ้าวไม่มีใครให้กับเขาเลยจนเขาต้องมาคอมเพลน
0: อ
1: ะแล้วพอกลับไทยมาตอนที่สนามบินเอาโหคนเอาธงไปต้อนรับกันผมรู้สึกว่าไม่น้อยก็ปลอบใจ
0: แล้วเขาเป็นเด็กที่เกิดที่
1: ออสเตรเลีย
0: ไม่ให้เกิดที่ญี่ปุ่นแล้วไปอยู่ออสเตรเลียครับ
1: ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่
0: ใช่เกิดที่ญี่ปุ่นแล้วไปอยู่ที่ออสเตรเลียเขาบอกว่าเออแม่เขาอ่ะก็คือหลังจากเขาวิ่งเสร็จเขาก็พาแม่เขาเที่ยวที่ที่ฮิโรชิมาเออนะครับก็
1: เหมือนเป็นบ้านเกิดเขา
0: เพราะว่าเกิดที่นั่นเหมือนจะเคยอยู่ช่วงวัน6ปีแรกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ย้ายไปอยู่ออสเตรเลีย
1: แล้วเขาได้แบบชนิดที่ว่าต้องมาแบบแข่งช่วง
0: สมัยสิบเป็นทาร์ดคือโยชัวเนี่ยผมชื่นชมเพราะว่าเหมือนจะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้ายังจะได้พอเขาวิ่ง400ใช่ไหม200เมตรแรกอ่ะยังอยู่เกือบจะท้ายเลย
1: ตามหลัง
0: เออแล้วพอ200เมตรหลังเนี่ยกวดขึ้นมาแล้วเหมือนไอ้ตัวที่นำอ่ะมันก็คิดว่าเออแบบ
1: หมด
0: คือไม่มีแล้วมันหมดโอ้โหโยชัวแซงเลยแบบ30เมตรสุดท้ายมันเข้าไปนะครับเออก็น่าสนุกดี
1: แต่ครั้งนี้กระเหรียญของเราค่อนข้างกระจายมันมาจากเยอะอีสปอร์ตเราก็ได
0: ้หนึ่งเหรียญ
1: ม้าเราก็ได้เรือใบก็อีก2เหรียญ
0: e-sport รู้สึกว่าจะได้จาก ROV ป
1: ่ะน้องโฟกัสก็ได้จากมวยสากลใช่ไหมยูโดเราก็ได้จากบัลลังก์ซึ่งอุบยูโดนี่ก็ลุ้นเหนื่อย
0: เทควันโดเทควันโด
1: เทควันโดเทควันโด
0: มวยนี่ตอนแรกคิดว่าไม่ได้แล้วแต่ว่าท้ายโฟกัสได้จนได้ครับมาแซงมารัวเอายกสุดท้ายนั่นแหละโฟกัสอ่ะ
1: ที่เกาหลีเหนือก็ประท้วงนะแต่ว่าภาพที่มันออกแบดมินตันก็ได้จากวิวซึ่งเป็นเหรียญแรกของนักกีฬาไทยในชายเดี่ยวไม่ตั้งแต่จัดมาเนี่ยไทยเราไม่เคยเข้าชิงเลยนะประเภทชายเดี่ยวเนี่ยเราเคยได้มาแค่เหรียญทองเดียวด้วยใน
0: ผมจำได้ว่าคนสุดท้ายที่ทำไปได้ลึกก็คือบุญศักดิ์พลสนะซูเปอร์แมนในเอเชียนเกม
1: แต่ว่าเนี่ยบิวนี่ก็คนแรกทั้งในโอลิมปิกเพราะแบดมินตันก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยได้เหรียญ
0: โอลิมปิกเราได้เหรียญเงิน
1: เราได้เหรียญเงินแล้วก็มาเอเชียนเกมนี่ก็เข้าชิงคนแรกแล้วก็ได้เหรียญทองเลยนะ
0: ครับ
1: คือมันมีหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเรายืนหนึ่งในอาเซียนใครจะมองว่าซีเกมันแบบเวียดนามอินโดอะไรอย่างเงี้ยครับแซงไปแล้วแต่ว่าพอมาวัดกันในระดับเอเชียเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพนะครับเราก็ยืนหนึ่งในอาเซียนอ่ะ18เหรียญ
0: แล้วล่าสุดอ่ะบิวภูริพลอ่ะพอวิ่งได้เหรียญทอง2เหรียญทองเงี้ยไอสมาคมกีฬาโลกอ่ะมันชื่ออะไรนะสหพันธ์กีฬาแห่งชาติ World Athletic อ่ะ
1: ทำไม
0: เขาจัดอันดับนักกีฬาไงบิวเนี่ยปี2025สุดจันดูอันดับ21ของโลกนะครับ2เหรียญทองเอเชียนเกมนี่ขึ้นไปอยู่อันดับ14เลยนะครับเพราะว่าทำลายสถิติเก่าของตัวเองด้วย
1: แต่100เมตรเนี่ยคู่แข่งมันเยอะคู่แข่ง
0: ใช่นะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับในเบรกที่2ครับช่วงหน้ากลับมาเกาะเกมเบรกสุดท้ายกันครับทาง FM99 ครับ

0: ราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
1: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมนี
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วย

0: กับเขาสู่กับเกมครับเบรกสุดท้ายกันแล้วนะครับทาง FM 99 Active Radio นะครับช่วงนี้ขอขอบคุณ M150 ครับเชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 ครับผมนะครับนี่ดีใจเนี่ยรายการมีสปอนเซอร์เดือนนี้ละปกติเป็นรายการเดียวมั้งช่วงแบบว่าหลัง 4:00 นที่แบบว่าไม่มีสปอนเลยนะครับแสดงว่าเก่าเกมเราก็มีเบอร์อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะจริงๆจะบอกว่ายูฟ่าเนชั่นลีกก็เยอะไปแล้วตั้งแต่รายการสปอร์ตไกด์มาจนถึงก็เนี่ยให้กูรูเพราะนั้นเดี๋ยวว่าเคลียร์ข้อความให้หมดเลยแล้วกันนะครับมีบอกว่าสวัสดีพี่คอมอีกรอบถ้าวันหนึ่งพี่แก่แล้วลูกพี่พาไปอยู่ที่เมืองการกับป้าแมวพี่จะไปไหมครับ โหนกระแสวันนี้เหรอ
1: ใช่วันนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่สองพรุ่งนี้ก็จะมีนะพรุ่งนี้เห็นพี่หนุ่มเขาบอกว่าจะมีรอบที่สามเพราะว่า
0: คือมันเป็นเรื่องของสถานรับเลี้ยง
1: คือตอนแรกกับ
0: สถานพยาบาลนอร์สเซอรี่ของผู้ใหญ
1: ่ตกใจแรกก็คือลูกสองคนเลยทั้งลูกชายลูกสาวนะที่พาแม่ไปอยู่ในสภาพแบบนั้นตกใจที่สองของผมก็คือไอที่ควรจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุนี่กลายมันเป็นสถานที่ที่มันดูโหดร้ายทารุณ
0: เหมือนเอาไปทรมานเขาอะ
1: ใช่แล้วก็ดูสภาพแล้วมันก็แบบมันไม่ได้จริง
0: เดี๋ยวก่อนนะพวกนี้มันต้องจ่ายเงินให้เขาด้วยไม่ใช่
1: ใช่ก็เห็นลูกชายเขาบอกเดือนละ 20,000 กว่าบาท
0: หูยแพงอะ
1: ก็นั่นอะอยู่ในสภาพแบบนั้นแต่ว่าแต่ลูกชายก็ไม่เคยไปดูแลอะไรเลยไงก็เลยไม่รู้ว่าแม่อยู่ในสภาพแบบไหนอะไรยังไงก็นั่นแหละมันก็ไม่ควรที่จะมีลักษณะแต่จริงๆอะตกใจสองเรื่องเลยนะตั้งแต่ลูกพาไปแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เนี่ยมันมีสถานที่แบบนี้อยู่นะ
0: ฮะไม่คือค่านิยมของยุคสมัยหลังเนี่ยจริงๆมันมีนะพี่คือคนแก่บางคนเขาเก็บเกินพอถึงเวลาเขาไม่มีลูกหลานเขาไปอยู่เนี่ย
1: ใช่แต่ว่ามันบ้านพักที่แบบควรที่จะมีอิสระมีความเป็นอยู่ที่ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้
0: ที่เป็นลูกกรงที่นอนเบียดกันที่มีลวดหนาม
1: นี่มันอยู่ในกรง
0: เออ
1: แล้วขนาดที่นอนมันยังต้องมีลูกกรงอีกชั้นนึง
0: แล้วทำไมมันถึงออกมาไม่ได้อ่ะผมงง
1: ก็เป็นลูกกรงไง
0: ไม่
1: เข้าใจสละ
0: เข้าใจแต่แบบว่า
1: ก็ลูกเป็นคน
0: แล้วคนที่เขาอยู่ข้างในนะเขาไม่มีโทรศัพท์ที่ต่อใครเลยหรออะไรอันนี้ผมไม่ได้ตามข่าวนะแต่ผมเห็นภาพเฉย
1: คุณต้องไปดูอ่ะตั้งแต่วันแรกผมดูตอนแรกผมดูวันที่2วันนี้ก่อนพอดูวันนี้เสร็จย้อนกลับไปดูวันแรกว่ามันเกิดอะไรแล้วก
0: ็เนี่ย
1: พรุ่งนี้ว่าจะไปดู
0: คุณไม่ค่อยไปจัดรายการคุณตาม
1: ตอนแรกนี่ก็ไม่ได้สนใจนะเอาตรงแต่ว่าพอมันไปฟังแป๊บเดียวแล้วมันรู้สึกเฮ้ยมันโดนรู้สึกว่าเรื่องเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรมีบ้านเราด้วย
0: เพราะผมเป็นคนเคยคิดเหมือนกันว่าเออวันนึงเว้ยถ้าไม่มีลูกหลานนะเราก็ไปอยู่ในสิ่งอย่างเงี้ย
1: เออแล้วเราลองคิดดูถ้าเกิดเป็นตัวเราอยู่ในสภาพแบบนั้นผมถึงสงสารคุณแม่มากเลยว่าเนี่ยไปเจอแล้วเขาก่อนที่จะไปอยู่ในสภาพนั้น
0: อ
1: ่ะเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยมีเงินมีสุขสบายอย่างง่าย
0: ๆนะครับมีบอกว่าแมนยูบาเยิร์นเขาไม่เชิญน้องเนเน่ไปร้องเพลงเปิดที่สนามเหรอครับเขาเชิญไปทำไมครับ
1: ไม่แต่ว่าเขาแสดงความยินดีผ่านทางเพจตอนที่น้องเขาได้ชาเลอร์ที่จิตทีทั้งบาเยิร์นเขาไปมีเพจลงเลยแสดงความยินดีแต่ผมเห็นล่าสุดเนี่ยน้องจะได้มาเป็นนักพากย์ของ
0: ดิสนีย
1: ์อ่ะดิสนีย์อันนี้ผมรู้สึกว่าเออมันเหมาะกับเธอเพราะหนึ่งน้องเนี่ยร้องเพลงได้ด้วยไงถูกไหมเราต้องมาพากย์เป็นตัวละครที่มันผมว่ามันก็มองไง
0: เห็นข่าวอยู่เมื่อกี้แต่จะบอกว่าเดี๋ยวน้องเนี่ยจะได้เล่นเปิดในคอนเสิร์ตของคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เสก
1: สิงคโปร์ใช่ไหม
0: พี่เสกโลโซ
1: พี่เสกแต่ว่าที่สิงคโปร์เขาจะไปเปิดให้กับวงอะไรเนี่ยของต่างประเทศอ่ะวง
0: ใช่นะครับ
1: แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าน้องนี่ตอนนี้มันไปไกลแล้ว
0: พรีเซนเตอร์ที่จ่อเป็นสิบ
1: ตัว
0: เออเป็นสิบตัว
1: คือแต่ว่าเท่านี้ทั้งผมก็อยู่กับคนที่ดูแลเพราะหนึ่งน้องเขาอายุยังน้อยเพิ่ง16เองใช่ไหม
0: ใช่
1: ๆก็อยู่ที่พ่อแต่ว่าพ่อแม่เขาดูแลแบบอย่างดีอยู่แล้วล่ะ
0: ไม่แต่ล่าสุดผมเห็นตอนที่น้องกลับมาจากได้แชมป์อ่ะแล้วก็ลงที่ภูเก็ตใช่ไหมแล้วเหมือนแกเหนื่อยมากอ
1: ่
0: ะ
1: แล้ววันก่อนก็มาที่กรุงเทพนี่เห็นนั่งรถ
0: เข้าใจ
1: ไม่เกี่ยวแล้วผมยังสงสัยว่าใครเป็นคนจัดโปรแกรมให้น้อง
0: ใช่บ้านเราเป็นอะไร
1: ไม่แล้วคือน้องเขายังต้องเรียนอยู่ถูกไหม
0: เออ
1: เออแล้วสรุปนี่น้องกลับไปโรงเรียนไม่รู้
0: คือแล้วก็ต้องแบบแล้วคืออย่างนี้นะน้องผมเห็นมันมีอยู่ภาพนึงเป็นคลิปนึงน้องเดินออกมาจากงวงช้างของเครื่องบินอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีคนเน่ๆๆอะไรเงี้ยแล้วน้องหน้าเหนื่อยมาก
1: เขาเหนื่อยแหละ
0: เออแล้วก็แบบมีคนเข้ามาโจมตีว่า

0: ำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะ
1: คนเหนื่อยอ่ะคุณให้เขาทำเงิน
0: เออแล้วก็ทำหน้ายังไงวะมึงเหนื่อยจะตายห่า
1: ใช่บินมาเป็น20กว่าชั่วโมงอ่ะถูกไหม
0: ใช่ไหมนะครับก็จริง
1: เขาอายุแค่16อ่ะคุณจะไปอะไรกับเขา
0: บ้านเราเนี่ย
1: เขาสร้างชื่อเสียงจริงๆนะบ้านเราลงทุนกับซอฟต์พาวเวอร์ไปไม่น้
0: อ
1: ยแต่น้องเนเน่คนเดียวเนี่ยซึ่งมันก็ไม่
0: ได้บ้านเราไม่ได้ลงทุนอะไรให้เขาเลย
1: แต่ว่าเนี่ยน้องสร้างต้องยอมรับจริงๆว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากมากมาก
0: แล้วก็มีอีกความเห็นนึง
1: ทำให้คนอยากมาภูเก็ตเยอะด้วยนะ
0: ใช่ๆ
1: อยากมาดูน้องเล่นที่ภูเก็ตเลย
0: เพราะว่าคณะกรรมการคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอ่ะชอบภูเก็ตมาเป็นเมืองที่แบบวิเศษมาก
1: คณะกรรมการ
0: เขาที่เขาพูดว่าน้องเกิดอยู่ในเมืองที่วันเดอร์ฟูลแบบอเมซิ่งแบบ
1: เขามาประจำ
0: เขามาประจำ
1: อะไร
0: เงี้ยมันทำให้คนอ่ะอยากจะมาภูเก็ตมากขึ้นเลย
1: แล้วก็เนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขามาภูเก็ตบางคนก็อยากเพื่อจะไปดูที่ตลาดที่น้องก็เล่นอยู่เลย
0: ทำไมผมไปผมไม่เคยเจอน้องหรืออาจผมจะไม่ค่อยได้ไปช่วง
1: นี้รู้จักตลาดนาคาไหมล่ะ
0: รู้จัก
1: ก็นั่นแหละสิ
0: รู้จัก
1: แต่เมื่อก่อนมันไม่ใช่ชื่อนี้ไง
0: ใช่ใช่
1: เมื่อก่อนก็ตามที่ชื่อน้องเลยเนเน่โรยัลใช่ไหมไอ้คำว่าโรยัลเนี่ยมันเป็นชื่อเดิมของตลาด
0: อ๋อ
1: ตอนที่มาเปลี่ยนตอนที่มาเปลี่ยนเป็นนาคา
0: ผมอาจจะเคยไปแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแค่นั้นเองตั้งเวลานั้นอะไรเงี้ย
1: อย่างน้องเนเน่จริงๆเขาชื่อน้องแพลวถูกไหมล่ะฝรั่งมันอาจจะเรียกแพลวไม่ค่อยถูกเขาก็เลยตั้งให้มันเป็นเนเน่
0: ใช่ใช่ใช่มีความเป็นไปได้เพราะว่าอย่าง
1: นี้แล้วเนเน่มันไปสอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้านเราทางใต้แล้วไม่ได้เกี่ยวมันก็เลยทำให้เขาก็นึกว่าเออเป็นคนประเทศนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: เหมือนนี่ไงเหมือนยาเมาเป็นยาลาไง
1: น
0: ี่งงนะ
1: แต่น้องเขามีสำเนียงใต้นะคุณฟังใต้
0: เขาพูดใต้ได้
1: ไม่ใช่ไหมฝั่งเนียงเขาอะแบบ
0: เขาเป็นคนพูดใต้เลย
1: แดงอะ
0: คือเขากับพ่อเขาเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนนะผมเรียนโรงเรียนเดียวกันเขาเป็นคนใต้เลย เขาเป็นคนใต้เขาพูดใต้ปกติเลยนะครับ
1: ทองแดง
0: ไม่ทองแดงพี่ใต้เลยอะแบบคนใต้เขาแหลงกันเลยนะครับก็เลยอะให้น้องได้โตเถอะให้น้องได้โตอย่างถูกต้องเบื่อพวกไปเอาซีนแบบรอไม่ชอบจริงๆบ้านเราเป็นโลกอะไร
1: วันก่อนน้องที่บอกว่าอยากไปทัวร์รอบโลกผมว่ายังไงก็ได้ยังไงก็ได
0: ้รอดูนะครับ
1: ผมเชื่อว่าคนตามคืออยากเราอยากจะเห็นอย่างแรกคือเป็นเพลงออริจินอลของเธอเพราะที่ผ่านมาน้องคัฟเวอร์หมดเลย
0: ใช่คัฟเวอร์หมดเลย
1: แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่น้องเขามีออกอัลบั้มมาเป็นเพลงของตัวเองอ่ะเมื่อนั้นอ่ะเราจะได้เห็นกันว่าการออกทัวร์อะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างวันที่ไปฟีเจอริงกับลิงกิ้งพาร์กอ่ะผมดูแล้วแบบมีคนเชียร์เยอะนะ
1: ไป
0: เปลี่ยนนักร้องไปเลย
1: มันจะเขาร้องคู่กันได
0: ้เขาร้องคู่กันได
1: ้คือมันเขาไม่ได้ไปโดนกบรัชมีหรือว่าไม่ได้ไปเสนอหน้าจนเกินอะไร
0: เพราะว่านักร้องลิงกิ้งพาร์กที่เป็นผู้หญิงคนนี้เขาก็โดนโจมตีเยอะว่าแบบมาแมนเชสเตอร์แล้วแบบไม่ดีพอ
1: เสียชีวิตไปแล้ว
0: นะครับก็มีคนบอกว่าพี่บอลพี่คมถ้าเจอป่ายาวฝากบอกป่าว่านะจอมนะแมวตามตัวไปออกคอบอลครับ
1: ไม่เมื่อวานเขาก็มาเนี่ย
0: เมื่อวานเขามาน
1: ะ
0: เมื่อวานเขามานะครับไอรายการคอบอลของพี่จอมไงของพี่จอมของน้าแมว
1: ผมว่าเขาก็ไปไหม
0: เขาบอกเขาไม่กล้าไปรายการเนี้ย
1: อ๋อ
0: พี่หมวยถึงขนาดโพสต์หน้าเฟซบุ๊กเลยบอกว่าป่ายาวอ่ะไม่กล้าไปหรอกอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวจะโดนลือวีรกรรมออกมาเยอะแยะมากมายอะไรประมาณนั้น
1: แต่ผมเห็นเขาก็นั่งอยู่ที่ทรูประจำเพราะว่าช่วงที่มีกันโชซเรีย
0: ใช่เขาเป็น
1: ใส่สูทอ่ะ
0: เออเขาเป็นขาประจำของกันโชซเรีย
1: แล้วจริงๆผมก็ไม่ค่อยคุ้นนะกับไอ้ใส่สูทแล้วใส่รองเท้าผ้าใบของเขา
0: ไม่ผมจะบอกว่าเมื่อวานเนี้ย FM 99นี่คุณเราต้องบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากนะครับกับการได้ฟังคุณสุริยะภาคบอลไทยอ่ะเมื่อวานเนี้ยเออคือเอ็กซ์คลูซีฟสุด
1: ๆแล้วเขาดูจากไหนอ่ะ
0: นี่ไง
1: มันไม่มีถ่ายทอดนี
0: ่ The Zone
1: อ๋อมันฟรี
0: ฟรี The Zoneนะครับมีบอกว่าพี่คมสมัยเรียนพอรอเคยไปเดินงานวัดไร่ขิงไหมยุคนั้นผมต้องไปกินหอยทอดสัมภารแกไปขายที่งานทุกปีสมัยไม่มีร้านดังในตอไปประมูลที่แพงๆขายครับก็ไปครับสมัยเรียนก็ไปอยู่ตอนนี้ก็มีงานวัดไร่ขิง
1: วัชราวุฒิไหม
0: พอรอผมว่าพอรอราชวิทยาลัยนะครับวัชวุฒินี่อีกที่หนึ่งมีบอกว่าผิดก็ว่าไปตามผิดครับอย่างน้อยต้องมีบทลงโทษทำให้มันมีมาตรฐานสักเรื่องเถอะครับพรีเมียร์ลีกเป็นลีกอันดับหนึ่งของโลกแท้ๆแต่มาตรฐานกับสู้ลีกเพื่อนบ้านไม่ได
1: ้อย่างนี้นะถ้าเอามาตรฐานเนี่ยนะมันเคยมีคนทีมที่แบบทำผิดเรื่องกฎวินัยเรื่องก็คือเกี่ยวเรื่องล้มละลายไม่มีเงินจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะหรือว่าติดหนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
0: อ
1: ันนั้นโดนปรับตกชั้นไปเลยถูกไหมแอดมินแล้วก็เรื่องแต่เนี่ยมันคนละกรณีกัน
0: อันนี้คือแค่ตกแต่บัญชี
1: เออคราวนี้เนี่ยตรงเนี้ย ไอ้ที่ผ่านมามันยังไม่มีแบบจริงจังสักทีนึง
0: ไม่คือเป็นอย่างนี้พี่บอลผมว่าจริงแล้วอะที่เขาหมั่นไส้อะเขาไม่ได้หมั่นไส้เรื่องไอ้นี่นะตกแต่บัญชีนะแต่เขาหมั่นไส้เรื่องที่มันไม่ให้ความร่วมมือยื้ออะแบบมีพฤติกรรมในลักษณะการยื้อมากกว่า50กว่า
1: คือขออะไรไปก็ไม่ให้
0: ไม่ให้เออ
1: หรือให้ก็แบบ
0: เออนี่มันเป็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องน
1: ี้เอกสารต่างๆนะ
0: ที่เขาหมั่นไส้กันอ่ะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าอย่างเรื่องตกแต่งบัญชีผมว่ามีทุกที่แต่ว่ามันจะแบบไปตามกฎหรือไม่ตามกฎนั่นก็อีกเรื่องนึง
1: เออผมว่าเนี่ยเชลซีเนี่ยสมัยเซมีเขาก็ที่เชลซีออกมายอมรับผิดเลยอ่ะแต่เนี่ย
0: มอบตัว
1: เออผมไม่เจอมาเนี่ยสมัยย
0: ุคมอบต
1: ั
0: ว
1: มันมีเหตุการณ์แบบนี
0: ้ก็นั่นแหละผมเลยบอกว่าคล้ายกับกรณีของเชลซีแต่ว่าความต่างกันก็คือโรมันอับราโมวิชณเวลานั้นเนี่ยเขาถูกตั้งข้อหาอาชญากรสงครามแล้วมันก็เลยกลายว่าทุกอย่างอ่ะแล้วพอทอร์โบลี่เข้าไปรับพอเขาไปเห็นปุ๊บเฮ้ยผิดนี่ว่าถ้าเราเมมไปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันจะยาวมอบตัวเลยจ้ะไปเลยจ้ะพี่ผมเจออันเนี้ยครับดูให้หน่อยครับเชลซีก็ยอมโดนปรับก็แค่นั้นเองนะครับแต่ข้อเสียของแมนซิตี้ก็คือเถียงคอเป็นเอ็นแบบดื้อเงียบแบบดื้อตาใสอ่ะ
1: ผมว่าอาจจะถ้าปรับเนี่ยตาจะปรับหนักเลย
0: ไม่แต่ว่าเขาจะไปเทียบกับเคสนี้พี่บอลเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกรณีเรื่องของการห้ามขาดทุนเกิน110ในรอบ3ปี
1: อ๋อใช่ใช่
0: เอเวอร์ตันนอตติงแฮม
1: โฟเรสต์โดนตัดคะแนน
0: นิวคาสเซิลผู้นี้โดนหมดเลยนะครับ
1: 3คะแนน5คะแนน
0: เออแต่พวกนั้นเขาโดน3มั่ง5มั่งอะไรเงี้ยแต่นี่คือ
1: ซ
0: ิ
1: ตี้เน
0: ี่ย
1: น่าจะโดนเยอะ
0: ซิตี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการตกแต่งบัญชีแต่ว่าไม่ได้ทำผิดกฎอะไรซึ่งถ้าเกิดแบบวัดจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่าวัดตัวอะไรเงินอัดฉีดจากสปอนเซอร์ที่เกินมาเป็นรายได้แบบติดลบอ่ะโหเท่าไหร่อ
1: ่ะตัวเลขที่มันแตกต่างนี่คุณบอกว่า3ปีห้ามขาดทุนเกิน
0: 110ล้าน
1: ใช่ไหมแต่ของแมนซิตี้เนี่ยมันตอบเขาไม่ได้ไอ้เงินที่มันเกินมา830ล้านที่เอาเงินจากอาบูดาบีเข้ามาอัดฉีดเข้าสโมสร
0: อ่ะใช่
1: ทั้งๆที่ตัวเลขที่บอกว่าได้เงินจากผู้สนับสนุน900กว่าล้านแต่ได้จริงๆอ่ะ100กว่าล้าน
0: ถูกต้อง
1: ไอ้830ล้านเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยแหละที่มันจะเป็นตัวปัญหาที่สุดของแมนซิตี้แล้วคุณคิดดูไอ้ขนาดที่ขาดทุน100กว่าล้านเนี่ยมันยังโดนขนาดนี้เลย
0: ใช่อ
1: ยู่ๆคุณไม่อัดฉีดแปลว่าไอ้ขาดทุนจริงๆของคุณน่ะมันต้องเป็นตัวเลข830ล้านเหมือนกัน
0: แล้วผมจะบอกให้นะเอเวอร์ตันตอนโดนตัดแต้มอ่ะครับเขาขาดทุน115คือเกินมาไม่เยอะอ่ะนิดเดียวเองอ่ะโดนเลย3แต้มเพราะฉะนั้นซิตี้เกินมาเท่าไหร่อ่ะ
1: ไม่เขาไม่เกินเพียงแต่ว่าเขาตกเขา
0: อธิบายไม่ได้
1: ไอ้เงินไอ้830ล้าน
0: เขาชี้แจงไม่ได้เออเขาชี้แจงไม่ได้
1: ก็นี่มันเป็นที่มาว่ามันมีความแตกต่างกันนะ
0: ให
1: ้เขาเอาเงินมาลงทุนคุณนะคุณจะไปเล่นงานอะไรเขาเยอะแยะ
0: แต่ถ้าเทียบกับถ้าเอาไปเทียบกับกาโชโบรีอ่ะมันเทียบกันไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเพราะว่ากาโชโบรีมันเป็นเรื่องของความผิดโดยพฤตินัยครับก็คือล็อกกรรมการล็อกผู้เล่นอะไรเงี้ยเยอะมากนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าเคสนี้มันเป็นเรื่องการตกแต่งบัญชีนะครับทีนี้เนี่ยถ้าจะเทียบแบบเป็นบัญญัติตัวอย่างอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าขาดทุนเป็น110โดนตัดแต้มอ่ะไปเทียบกับ800ถ้าบอกว่าเป็น8เท่าถ้า8เท่าสมมุติว่า110แต้มตัด3แต้มอย่างน้อยซิตี้โดนตัด25คะแนน
1: และ
0: โดยประมาณนะโดยประมาณ
1: แล้วพรีเมียร์ลีกควรจะเพ่งในอีกเรื่องนึงคือเรื่องผู้ตัดสินไอ้ PGMOL เนี่ย
0: ใช่
1: เมื่อไหร่มันจะตัดสินให้มันมีมาตรฐานมันต้องลงโทษไอ้พวกนี้ด้วย
0: ถูก
1: มันควรจะต้อง
0: ลอยตัวไม่ได้
1: เ
0: ห
1: รอเออควรจะต้องโดนลงโทษด้วย
0: เพราะว่าตอนนี้มันจะมีอีกหน่วยงานนึงคล้ายๆคณะกรรมการอิสระแต่ว่าของพรีเมียร์ลีกนะแต่ว่าเป็นต่อแมตช์เขาจะมี3คนแล้วก็เขาจะชี้เลยว่าจังหวะตัดสินใจของผู้ตัดสินน่ะผิดถูกแค่ไหนซึ่งสถิติพวกนี้มันจะถูกเอาไปรวมอยู่ในเขาชื่อองค์กรใหม่ว่าอะไรนะเขาไม่ใช่ PGL แล้วตอนเนี้ยเออเขาเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเขาเปลี่ยนชื่อแล้ว ผมจำได้แต่ว่าม
1: ันเหมือนแดนสนธยาจริงๆนะพวกนี้มันคือแบบลอยตัวมากๆเลยมันก็ไม่ลงโทษกันเองนะ
0: นี่แหละมัน
1: มันปกป้องกันเองอ่ะเอาง่ายๆคือประมาณว่าเออผิดแล้วยังไงอ่ะผิดแล้วก็อ่ะพักไปเดือนนึงแล้วกลับมาใหม
0: ่มันเปลี่ยนเป็นโปรเรฟเปลี่ยนจาก PGL เป็นโปรเรฟมันน่าจะโดนมันน่าจะรู้ว่าคนอื่นเขาไปเรียกมันว่าโปเกมอนอ่ะ
1: โอ้โหคือสุดๆจริงๆกับกรรมการพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันแบบ
0: ไม่แต่ว่ารอบเนี้ยจริงๆมีมา2ฤดูกาลแล้วนะพี่บอลคณะกรรมการกลางเนี่ยที่คอยดูการตัดสินใจของผู้ตัดสินอะไรเงี้ยแต่ว่ามันกลายเป็นว่าคือต่อให้ยื่นไปแล้วว่าเนี่ยมีการตัดสินใจผิดอย่างเงี้ยสิ่งที่ไอ้โปรเลฟทำอ่ะมันก็คือแค่ขอมาขอโทษไงนั่นจะเป็นสาเหตุตอนที่ออกมาขอโทษลิเวอร์พูลออกมาขอโทษแมนซิตี้ว่าแบบออกมาขอโทษอาร์เซนอลว่าแบบตัดสินผิดไปแล้วอะไรเงี้ย
1: และห้อง VAR Video Assistant Referee มันควรจะช่วยให้ทุกอย่างมันโปร่งใสขึ้น
0: ถูกต้อง
1: มันกลับกลายเป็นไอ้ VAR เนี่ยตัวดีเลย
0: ใช่ตัวพลาด
1: ตัวดีเลย
0: อ่ะ
1: โอ้โหมันยิ่งกว่าอะไรอีก
0: ใช่มีบอกเสาร์นี้โยเกเรสลงตัวจริงกดใส่ลีดแฮตทริกแน่นอนไประบายที่เนเธอร์ลีกมาแล้วคงถึงตาเขาแล้วล่ะครับพี่ขม
1: สวีเดน
0: ก็4นัดยิง3ประตูนะครับวิกเตอร์โยเกเรสในทีมชาติสวีเดนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะแต่ต้องลงแหละเพราะว่าคาแฟเจ็บ
1: อาร์เซนอลปัญหาคือมันมีตัวดีๆเยอะที่ไม่ได้ลงตัวจริงเนี่ยแล้วมันก็มัน
0: ใครอ่ะ
1: อ้าวตัวพวกตัวที่แบบสำรอง
0: อ๋อเอเช่เ
1: ง
0: ี้ยเหรอ
1: ใช่แบบมันแบบมีตัว
0: ซูบิเบนดี้
1: เออมันมีตัวเก่งๆเยอะ
0: แต่บุโรกิบไรตัวจริงนะในทีมชาติบราซิลอ่ะอืมแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยเจ็บกับมาอีก4คนอาร์เซนอลน่ะ
1: อ๋อ
0: คายฮาวเวิร์ตคริสซอลิดเอสวีคอนซ่าเยอรินทิมเบอร์อืมเจ็บมาอีก4คนนะครับมีบอกว่า อยากรู้สำนักงานโมโนเอสบีบินที่พักบีอินที่พักกีฬาอยู่ที่ไหนบ้างโมโนเขามี2ที่เอสมีตรงซอยอารีฮะพญาไท
1: อยู่ตรงอยู่แถวนั้นแหละ
0: ใช่ใช่นะครับส่วนบีอินนี่ไม่รู้บีอินของทิปโก้ทรูอ่ะ
1: อ๋อใช่ทิปโก้ก็อยู่ใกล้ๆกันไม่ได้ไกลกัน
0: ใช่ส่วนบีจีเขาก็อยู่นู่นครับรังสิต
1: อันนั้นไกล
0: นะครับพี่บอกพี่บอลสมัยเรียนที่ออสเตรเลียเคยกินเนื้อจิงโจ้ไหมครับรสชาติเหมือนเนื้อจระเข้หรือนกกระจอกเทศไหมครับ
1: ไม่เคยกินครับเนื้อจิงโจ้
0: จริงดิไม่เคยแล้วเขามีขายปะ
1: เคยกินเนื้อแกะอะไรนะ
0: เขามีขายปะ
1: มี
0: จิงโจ้อะมีลูกค้าที่มันเยอะเกินเหรอ
1: ใช่ใช่มีคนกินแล้วก็เอาแต่ว่าผมไม่เคยลอง
0: มีบอกว่าทูราซาวเหมือนเคยมาเตะกับเราด้วยไหมครับ
1: ใช่ใช่เคยมาเตะ
0: ในคิงส์คัพปะ
1: ผมจะไม่แน่ใจ
0: ถ้าจะไม่ผิด
1: คือลาซาว
0: นะครับกินครับ
1: แต่จริงๆเขาเรียกก็เลยนะคือลาซาวเหรอ
0: คือลาซาวคือ
1: ไม่ชื่ออ่ะ
0: คือ
1: เหรอ
0: คือลาซาวเออคือลาซาวแล้วแต่มันก็เข้าใจได้บอกว่าเขาเรียกอะไรว่าใครเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเวลาพูดบางคนพวกเรียกคูลาซาวก็มีนะบางคนเรียกคือลาซาวบางคนเรียกมันก็นี่แหละคูราซาวเคยมาเตะกับทีมชาติไทยในคิงส์คัพเดี๋ยวผมดูให้ว่าปีไหนนะครับมีเคยมาเตะอยู่กับ
1: เหมือนตุรกีมันมีอยู่ช่วงนึงนักพากย์วอลเลย์บอลไปเรียกตุรกี
0: อ
1: ะไรประมาณจนสถานทูตออกมาจริงอ่านตุรกีก็ได้ถ้ามันแบบไอ้นี่นะ
0: เออแต่ยังเช็คต้องอ่านเช็คเกียร์นะ
1: แต่ถ้าเช็คหรือเกียร์
0: เช็คหรือเช็คเกียร์จะมาอ่านอันนี้ไม่ได้นะฮะเฮ้ยคือชาวเคยมาเตะกับไทยตอนไหนวะจำไม่ได้แต่เคยอ่ะมีจำได้อ่ะติดไว้ก่อนแล้วกันอ๋อนี่ไงKings Cup ปี2019ครับปีนั้น
1: นานขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ครับ Kings Cup ปี2019นัดชิงคือชาวเจอเวียดนามเสมอในเวลา 1-1 ต่อเวลาพิเศษทำอะไรกันไม่ได้โดนจุดโทษคือชาวชนะ 5-4
1: แล้วไทยไปไหนอ่ะ
0: ไทยอยู่อันดับ4ตกรอบแรก
1: แต่นี่เตะที่เชียงใหม่หรือเตะที่ไหน
0: คิงคัพ2019เตะไหนวะเตะบุรีรัม
1: ย์อ๋อบุรีรัม
0: ย์เตะบุรีรัมย์เตะบุรีรัมย์นะครับปีนั้นนี่คือเราเจออินเดียชนะ 3-1 นัดแรกไทยเราแพ้เวียดนามคือเราไปชิงเวียดนามก็อย่างที่บอกส่วนอินเดียกับไทยเราชิงที่3แพ้อีกไทยเราได้ที่โหล
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยวคิงคัพรอบนี้จะจัดศรีสะเกษนะครับ 9-17 พฤศจิกายนก็มี4ชาติเข้าร่วมโอมานบาเรนทาจิกิสถาน
1: ก็ช่วงฟีฟ่าเดย์
0: ใช่อันดับโลกดีกว่าเราหมดเลยนะ3เอามีทาจิที่อันดับโลกเป็นรองเพราะฉะนั้นรู้เลยว่านัดแรกเราจะเจอใครอันนี้ยังไม่จับเลยนะทาจิเนี่ยอันดับ101นะครับเดี๋ยวโอมานกับบาเรนอันดับ79 92เดี๋ยวเขาไปตีกันเองนะครับก็โอมานนี่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งปี2005ส่วนทาจิกิสถานนี่เคยมาครั้งหนึ่งปี2022ได้แชมป์ด้วยนะทาจิเนี่ยนะครับมีบอกว่าเจ้าของเชลซีเคยเป็นผู้บริหารในเมเจอร์ลีกมาก่อนผมบอกว่าเขาคงมองออกแหละถ้าเกิดว่าถูกจับได้จะมีบทลงโทษอะไรเลยยอมมอบก่อนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
1: โทษโบลี่เหร
0: อมันไม่ได้เป็นความผิดของเขามากกว่าในความรู้สึกของผมอะมันไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบแต่เขารู้แค่ว่าถ้าถือไว้อะเขาสวยเขาก็เลยตีแบ๊วเลยผมว่าจริงๆผมว่าเขารู้นะว่าเขาจะต้องโดนกับอะไรบ้างเขาจะมีบทลงโทษยังไงบ้างแต่ตีแบ๊วไปก่อนว่าผมเจอเนี่ยครับให้ทำไงครับอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็โดนโทษปรับ
0: ก็โดนปรับไปนะครับแต่ถ้าเกิดยังมีแบบยังเก็บไว้มันมีพฤติกรรมในการที่จะเขาเรียกว่าหมกเม็ดอ่ะอย่างกรณีของแมสตี้เนี่ยชัดสุดเลยเขาบอกว่าปีแรกอะพี่บอลที่เขาเข้ามาแบบเทคโอเวอร์แล้วมีเงินเข้ามาตรงเนี้ยแล้วไล่ไปจนถึงไล่เส้นเงินอะไปจนถึงคนจ่าย เป็นชื่อนี้ชื่อนี้คนจ่ายบอกผมไม่ได้จ่ายแล้วใครจ่ายเนี่ยซิตี้อธิบายเรื่องพวกนี้ไม่ได้ครับคือไล่เส้นเงินไปเลยนะว่าไอเนี่ยชื่อมันเป็นอ่ะผมชื่อเป็นคุณสิริผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรผมเป็นพี่กบลงอยู่ชื่อเลยบอกว่าเป็นคุณสิรินันพอไปถามสิรินันสิรินันคุณจ่ายให้ซิตี้เปล่าตอนนั้นอ่ะเปล่าครับไม่ได้จ่ายเรียบร้อยใครจ่ายตอบไม่ได้นะครับตอนนั้นมันก็เลยเป็นสาเหตุเนี่ยคือมันมึนพูดง่ายผมว่าซิตี้มันมึนเขาถามเลยเบี่ยงเบนเฉไฉไปนู่นไปนี่สุดท้ายเนี่ยนะเขาเลยฟาดไป114คดีนี่อยากรู้มากเลยนะว่าไอ้ที่ไม่รอดไอ้ที่รอดไปอ่ะอีกหนึ่งคดีคดีอะไร
1: ก็เนี่ยเรื่อง
0: 115
1: บัญชีเนี่ยก็คือประมาณว่าไม่เหมือนว่า
0: ตกแต่งถูกแล้ว1บัญชี
1: ส่วนแต่ว่าจริงๆมันเป็นข้อหาที่ร้ายแรงมากนะที่เขารอด1คดีเนี่ย
0: เ
1: ป็นข้อหาที่ร้ายแรงมากแต่ผมจำไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่ว่ารายละเอียดเป็นยังไง
0: ครับผมนะครับอ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเก๋าเก่งเกมนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเดือนนี้นี่เก๋าเกมมี3วันนะครับจันทร์อังคารแล้วก็พุธนะครับรอติดตามกันได้สำหรับวันนี้พี่บอลใหญ่ศิรินันท์จตุรันตานนท์ครับและผมคมเมืองในคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเก๋าเก่งเกม

0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 นถึง12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทย

0: ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

0: มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ไลฟ์รับประจำวันนะอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับน้องนรสมิทธิ์และผมเจโซศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: ครับผมเปิดเพลงเข้ารายการนี้ให้กำลังใจทับช้างศึกกันหน่อย
0: เมื่อวานนี้โอ้โหสู้เต็มที่ใบแดงนี
1: ่เออ
0: แ
1: ม่
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
1: แต่ว่าจังหวะนั้นมันก็50-50นะก็ให้ได้นะเราก็สายิงนำอะไรแล
0: ้
1: ว
0: โหยิงนำตลอดนะ
1: โคตรแพ
0: ้
1: แม่
0: เฮ้ยเราโดนก่อนนี่ใช่ไหม
1: เราโดนก่อน
0: โดนก่อนแล้วตีเสมอ
1: ใช่
0: ตีเสมอแล้วก็มาได้ประตูจากพิธีดอนที่เหลือ10คนอ่ะแล้วก็มาเข้ามายิงประตูก็10คนนั้นเขาไม่ไหวต้านไม่ไหวอ่ะ
1: ครับ
0: นี่คือมิกเกอร์สันใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เปิดเพลงนี้นะครับเพลงเชียร์ทีมชักเสือแล้วกันให้กำลังใจทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราที่ลงแข่งขันในศึกฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ในรอบชิงชนะเลิศที่จาการ์ตาเมื่อวานนี
1: ้ครับผม
0: ครับเป็นไงเมื่อวานนี้เราก็ด้วยความที่บอกงี้ก่อนนะครับพอดีเราไม่ทราบว่าถ่ายทอดสดหรือเปล่าไงพอดีน้องเจมส์น้องเจมส์ทำมาเสร็จแล้วบอกว่าเอ้ยเขามีบรรยายนะเอ้ยเขามีถ่ายทอดสดนะ
1: ครับ
0: แต่เราก็ต้องเช็คก่อนนะว่าถ่ายทอดสดจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะทางแอปเขาเปิดดูฟรีไหมหรือเราสตรีมมิ่งได้ไหมนะครับเขาบล็อกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเชื่อไปเชื่อมาเออเขาให้ดูฟรี
1: ครับ
0: ก็เลยให้ทีมงานเก๋าเก่งๆนะเมื่อวานนี้นะเป็นคุณป๋ายาวนะ
1: ป๋ายาว
0: คุณนันชลยคุณตำรงกับพี่โจอี
1: ้
0: กุลชาติเก่งระดมเก็บนะครับมาเข้ารายการอยู่แล้วก็เลยให้บรรยายเลยป๋าบรรยายบอลไทยที่ด้วยกัน
1: ปกติป๋านี่ไปแต่อิตาลีอย่างเดียว
0: อิตาลีอย่างเดียวแล้วก็แบดมินตันก็เลยบอกป๋านะครับไหนๆก็มาแล้วรับใช้งานหน่อยแล้วกันรายงานฟุตบอลให้หน่อยนะครับป๋าว่าเจ๋งจะดีเหรอดีป๋ามาย้ายบอลไทยแหละป๋าต้องฉีก
1: ป๋าก็เลยเรียกว่า
0: ป๋าเลยบอกว่าก็นั้นให้พี่ช่วยนำนะพี่ไม่ติดตามบอลไทยเลยแต่ว่านี่ป๋าได้เชียร์สุรินทร์ประตูเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ออกการแล้วงานนะเมื่อวานนี้นะเออครับ
1: ก็น่าเสียดายไม่เป็นไรกีฬามันก็มีแพ้มีชนะ
0: เนาะธรรมดา
1: ก็ยังไม่รู้เลยนะว่าอีก4ปีข้างหน้านี่จะมีแข่งหรือเปล่านะ
0: เหรอ
1: ผมไปลองเช็คดูเนี่ยเขายังไม่ยืนยันเลยนะว่า
0: ครับ
1: จะมีใครเป็นเจ้าภาพไห
0: ม
1: เพราะว่าตามแผนบอกว่าจะจัดทุก4ปีเออเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูก่อนเพราะว่าฟีฟ่าก็
0: อันนี้ทุกๆ4ปีใช่มั้ยหรือว่าไงอันนี้ทุกๆ4ปี
1: ครับแรกเขามีแผนไว้แล้วจ้ะทุก4ปีแต่ไม่รู้ว่าครั้งแรกเนี่ยลองดูปุ๊บเม็ดเงินเวิร์คหรือเปล่าแต่กระแสดี
0: กระแสดีมั้ย
1: โดยเฉพาะรอบชิงอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่ะอย่างบ้านเราก็ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์นะ
0: ครับ
1: ไม่รู้ FIFA เขาจะแฮปปี้หรือเปล่ากับรายได้ที่เขาได้มาผมว่าเดี๋ยวเขาต้องมาประเมินกันใหม่อ่ะว่าครั้งหน้าจะมีอีกหรือเปล่า FIFA อาเซียน
0: เออใช่มั้ยฮะ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวปีหน้ามีนาคมก็จะมีเลือกตั้งประธานฟีฟ่าด้วยไม่รู้ว่าอินฟานติโนจะอยู่หรือเปล่าไง
0: โอ้ก็ดูแล้วเขาน่าจะอยู่แล้ว
1: แต่ถ้าอยู่ก็
0: คนบริหารโอ้แบบงานโอ้เงินเยอะเลย
1: โอ้ยรายรับดีแล้วนะก็ถ้าอยู่ก็อาจจะมีต่อแต่ยังไม่คอนเฟิร์ม
0: ครับ
1: เหมือนครั้งนี้นี่เป็นครั้งแค่แบบออเดิร์ฟดูกระแสก่อนว่าเออรายได้เป็นยังไงกระแสดีไหมแต่พี่เจ๋งว่าโอเคไหมรายการนี้
0: ก็ถ้าถ่ายทอดสดอ่ะดีเลยแต่ว่าดันมันมาติดกับฟุตบอลนะชิงแชมป์ชาติอาเซียนไงไอ้ฮุนไดครับเนี่ยเออมันก็เลยแบบมันติดกันเกินไปพี่ว่าม
1: ันสนุกกว่าไหม
0: ถ้าไอ้ชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยพี่ว่าดีกว่าด้วยความที่มันเก่าไงมันเก่าแก่แล้วก็มีมนต์ขลังมากกว่าไงเพราะจัดมาตั้งแต่ยุค90อ่ะ
1: แล้วรายการนี้เอาจริงมันไหม
0: รายการนี้มันรายการแรกมันแบบแปลกๆแล้วมันทีมที่แชมป์กลุ่มเข้าเลยอันดับ2ไม่มีตกมันไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีแก้ตัวแพ้ก็ตกรอบเลยไง
1: ถามว่าอามันจริงๆก็คือมันเกมกับเรากับเวียดนามอ่ะแล้วก็เกมรอบชิง
0: ครับ
1: 2นัด
0: ม
1: ันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากชิงแชมป์อาเซียนเดิมนะ
0: ใช
1: ่เออผมว่าเอาจริงมันก็ค่อนข้างจำเจนะ
0: แ
1: ล้วไม่รู้ว่าปี4ปีข้างหน้าจะมีไหม
0: ครับ
1: เออเดี๋ยวคงต้องไปเช็คกันนะ
0: เช็คนะ
1: ว่ารายได้เป็นยังไง
0: เออ4ปีข้างหน้านะ
1: เออแต่ส่วนตัวผมก็ว่าก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะมันก็ไม่ได้ต่าง
0: อ้าวไม่สนุกเหรอ
1: ไม่ได้ต่างจากอาเซียน
0: ก็นะมันกระแสไม่ได้อะไม่เหมือน

0: ไอ้ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนไงที่เปลี่ยนชื่อมาตลอดตามสปอนเซอร์เนาะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ช่องเก้าของเราเคยยิงสดด้วยมันก็ผมรู้สึกมันเป็นรายการใหม่อ่ะ
1: พอมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนยูฟ่าเนชั่นส์ลีกอ่ะที่มาใหม่ๆอ่ะมันก็จะแบบมันไม่ค่อยขังอ่ะ
0: ครับ
1: มันไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์มันไม่มีเรื่องราวแล้วแต่ละชาติเอาจริงก็ไม่ค่อยเน้นอะไร
0: มันมีมนต์เสน่ห์ใช่มั้ย
1: ต่อแม่ต่อแม่สี่เพลงนาว
0: อืมสี่เพลงนาวมันนานเกินไปมันเดี๋ยวคนลืมนะ
1: แ
0: ต่เขาจะจัดทุกๆ2ปีหรือเปล่าทุกๆ3ปีทุกๆอย่างหรือเปล่า
1: เห็นแผนตอนแรกเขาบอกเขาจะจัดทุกๆ4ปีนะ
0: โอ้4ปีคนลืมพอดีฮะ
1: ก็ถ้ามีอีกครั้งหนึ่งก็
0: ทำเหมือนเนชั่นลีกเลยที่ว่าก็ทำเหมือนเนชั่นลีกอ่ะคือถ้ามีฟีฟ่าเดย์ก็จัดเนชั่นลีกเมื่อวานนี้ก็มีฟุตบอลเนชั่นลีกไงที่ลงเตะกันนะครับโดยเฉพาะฝรั่งเศสโดนเบลเยียมยิงก่อนนะแล้วก็มาตีเสมอได้แล้วก็ยิงแซง3ประตูรวดเลยนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะไมเคิลโอลิสเซ่นะฮะที่ยิง2ประตูวันนี
1: ้
0: สุดยอดนะ
1: คือถ้าเป็นรูปแบบแบบเนชั่นส์ลีก
0: เนชั่นส์ลีกเล่นเลยเดี๋ยวก็มีเรียกว่าจัดเป็นทัวร์นาเมนต์เลยนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ยแบบฟีฟ่าอาเซียนครับเนี่ยจัดแบบทัวร์นาเมนต์มาจัดที่สนามเป็นกลางอย่างเงี้ยไม่ต้องบาดเจ็บเย่าเยือนอะไรแบบนี้ฮะ
1: แล้วก็เหมือนยุโรปเลยไหมคือแบบคัดทีมไปเล่นบอลโลกด้วย
0: ที่ทำไปเขาแล้วทำไปยุโรปเนี่ย
1: ดีกว่า
0: ดีกว่าดีกว่า
1: ก็จริงๆมีแผนเหมือนกันนะเห็น ESPN เขารายงานข่าวว่าทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เนี่ยเขาก็มีแนวคิดนะจะจัดเป็นเนชั่นส์ลีก
0: เนี่ยแบบนี้ดีกว่าใช่ป่ะใช่
1: เพราะว่าเราก็รู้แพทเทิร์นแล้วนะแบบมาจากของยุโรปเขาก็คือดีกว่าเดิมอ่ะดีกว่าอุ่นเครื่องแบบเดิมที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
0: อันนั้นอุ่นเครื่องแบบเหมือนอุ่นเครื่องแบบพอให้ได้คะแนนเรตติ้งไงแต่ว่าถ้ามีเนี่ยไอยูฟ่าเหมือนยูฟ่าเนชั่นส์ลีกแล้วมีเงินรางวัลมีอะไรด้วยเน
1: า
0: ะอย่างเช่นของเขาอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ไม่ก็สนุกเองว่านะฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้ก
1: ็มีความหมาย
0: ใช่ก็ฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ก็ชนะเบลเยียมไป 4-1 ไง
1: ใช่ครับ
0: ลูกเกมาคิโอนี่ยิงก่อนนะแล้วก็ฝรั่งเศสมาเร่งเครื่องในช่วงท้ายเกมจากดูเอชากีและโอลิเซ่นะยิงคนเดียว2ประตูแล้วนาทีที่88และ91ครับโอลิเซ่เนี่ยแกสุดยอดนะ
1: โอ้นาทีนี้นี่ต้องยอมรับ
0: ก็แกลงกี่นัดเนี่ย4นัดยิง4ประตูอ่ะคือ3นัดที่ผ่านมาโอลิเซ่ยิงประตูชัยประตูชัยให้กับทีมเนี่ยคือ3นัดเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้เป็นดาวซันโวร่วมกับแฮร์รี่เคนแล้วก็ลามินยามาลนะ4ลูกเท่ากันในรายการยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะ
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนี้ถ้าโมเดลนี้ดีก็ต้องเลิกไปนะฟีฟ่าอาเซียนนี่ไม่เอาแล้วนะ
0: เอา
1: เอาเล่นแบบเนชั่นส์ลีกของยุโรปเขา
0: เนาะเออมันดีกว่านี่นะ
1: ของพี่เจ๋งคิดว่าดีกว่าใช่ไหม
0: ก็เป็นยังดีกว่าเป็นเนชั่นลีกดีกว่าเนชั่นลีกแล้วก็มีปรับตกชั้นแล้วก็โควต้าของทีมที่ตกรอบนั้นตกรอบนี้ตกรอบคัดเลือกมาก็มาเพลย์ออฟกันอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนสวีเดนไงที่ตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกแล้วก็มาได้สิทธิ์ของเนชั่นลีกไงพี่ก็ดีนะจะทำให้ทีมแบบมีแรงกระตุ้นนะ
1: แล้วก็ทีมแชมป์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าได้ส่งได้สิทธิ์อะไรไปเล่นเพลย์ออฟบอลโลกบอลเอเชียอะไรอย่างนี้
0: ใช่ใช่เพราะว่าเนี่ยก็มันจะมีโควต้าด้วยไงมีตกชั้นมีอะไรนี่ด้วยเนาะ
1: ก็คือเหมือนยุโรปเลยอ่ะ
0: เหมือนยุโรปเลยเพราะจะตกชั้นไปลีกดีนะครับต้องไปเพลย์ออฟอะไรพวกนี้เนาะ
1: คือผมว่าไอเดียตรงนี้เนี่ยมันมาจากจุดเริ่มต้นเดียวกันคืออุ่นเครื่องธรรมดาไม่มีใครดู
0: ใช่
1: เพราะว่าแต่ละทีมอ่ะก็เอาตัวมาลองเอาพวกชุด B ตัวสำรองมาเล่นกันเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครดูเลยแล้วพอมันมีแก๊ปตรงนี้เขาก็อยากจะทำให้มันขายได้อ่ะ
0: ครับ
1: ให้มันมีสปอนเซอร์ให้มันมีเรตติ้งให้มันมีคนดูเขาก็เลยจัดเป็นฟีฟ่าอาเซียนคัพขึ้นมาแต่เอาจริงๆก็สนุกแค่แมตช์2แมตช
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เจอเวียดนามไงแล้วก็เจออินโดนีเซียแต่เมื่อวานนี้นี่คนเต็มไม่หงอนะนนนะ
1: เขาก็อยากได้แชมป์อินโดเขาก็คั่งเหมือนกันนะ
0: เพราะว่าก่อนพี่จำได้ว่าก่อนหน้านั้นเราไปเตะที่เมื่อเอือนะครับเราไปเตะที่เมื่อแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาเตะที่จาการ์ตาไงเพราะว่าอินโดนีเซียเขาเป็นเจ้าภาพใครนี่ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ในรอบสุดท้ายของฟีฟ่าอาเซียนครับจะมีฟีฟ่าอาเซียนเชนเดนครับด้วยนะซึ่งฟีฟ่าอาเซียน

0: เชลเลนครับเนี่ยก็เป็นฮ่องกงที่ชนะกัมพูชาไป2-0นะครับส่วนของเรานะครับในศึกฟีฟ่าอาเซียนครับก็แพ้ให้กับอินโดนีเซียไป2-4นะจุดโทษนะ
1: ใช่
0: หลังจากเสมอกันในเวลา1-1แล้วก็ต่อเวลาพิเศษก็เสมอกัน2-2นะครับเมื่อวานนี้เราเนี่ยโดนก่อนนะ
1: ครับ
0: จากอะไรนะดินเจียมใช่ไหม
1: ใน
0: ทีที่84แล้วก็อีคลาสสันโหลดนะครับมาชาร์จเจาะๆเข้าไปที่2-2นะครับให้ไทยที่เสมอ2-1นะในทีที่87ต่อเวลาฮะนน
1: ครับ
0: แล้วจังหวะนั้นพิจลชันรัศมีได้ยิงสวยงามมากยิงลูกเลี่ยนนะเข้าไปเน
1: า
0: ะยิงนอกกรอบเขตโทษละกระแทกบอลเข้าไปนะ
1: ครับ
0: เหลือ10คนเท่านั้น
1: ใช่
0: ของเราเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเจ้านิโก้ใช่มั้ยนิโคลัสมิเคลสันนะฮะก็โดนใบแดงไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็โดนก่อนที่เราจะเสียลูกแรกอ่ะพอเราไปโดนใบแดงจังหวะนั้นอินโดก็ได้ฟรีคิก
0: นาทีเท่าไหร่87เนาะเอ้ยนาทีเท่าไหร่นะของที่เราโดนใบเหลืองนาที80กว่ากว่า
1: ใช่ประมาณ80เนี่ย
0: โดนเหลือง2เนี่ยเป็นใบแดงในเกมไปดึงกับโอเล่โรเมเนียเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาไปตีเสมอเราได้เนาะในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ
1: ใช่
0: สกอร์ก็2-2ต้องไปยิงจุดโทษนะครับโดยไทยเขายิงเข้าหมดเลยนะของเราอ่ะไอ้ของเขาเนี่ยยิงเข้าหมดเลยของเรายิงเข้า2คนยิงเข้า2คนก็มีแคลนมี2คนแรกอ่ะพี่ทอมเบียร์ไงแล้วก็มีวอลเลชูทองกองหลังอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: นะครับตำแหน่งแบ็คขวาของ BG นะครับแล้วก็สารัตอยู่เย็นพี่ต่างของเรายิงไม่เข้า
1: ใช่
0: แล้วคนปิดท้ายเป็นกองหลังไงนัทพงศ์สาริยาฮะเซนเตอร์แบ็กของชลบุรีก็หลังเนาะก็ยิงก็ไม่เข้าฮะ
1: สารัตน์ได้ยิงชนเสา
0: ครับ
1: นัทพงศ์สาริยานี่ยิงติดเซฟ
0: ติดเซฟครับพวกถูกทาง
1: ก็หลังจบเกมฮัสซันบอกว่ายิงจุดโทษมันเหมือนซื้อหวยอ่ะมันออกฝั่งไหนก็ได
0: ้ครับ
1: นะครับก็แต่ยังภูมิใจกับฟอร์มการเล่นของทุกทีมนะเพราะว่าเหลือผู้เล่น10คนแต่ก็เล่นด้วยสปิริตนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะตำหนิใครถึงแม้ว่าเราจะแพ้นะครับเขาก็ยังภูมิใจกับตัวนักเตะนะแบบนี้นี่เป็นไงทัวร์นาเมนต์นี้ฮัสซันพี่เจ๋งมองว่าโอเคไหมไม่ได้แชมป์นี่จริงๆก็ผิดหวัง
0: เมื่อวานนี้มีคนชมนะที่เหลือ10คนเนี่ยว่ายังสู้กับอินเดียเสียได้แล้วก็สามารถที่จะยิงประตูขึ้นนำได
1: ้ครับ
0: มีคนเชียร์มีคนชมเขาอยู่นะมีคนหนึ่งที่ไม่เชียร์ไง
1: ใครครับ
0: จะมีใครนะฮะจะมีใครล่ะคนนี้คนเดียวพี่เลมิงอ่ะ
1: คือรอบชิงมันก็ต้องเล่นประมาณเนี้ยโซนเนี้ยเล่นแบบเพย์เซฟไว้ก่อนตอนช่วงแรกๆอ่ะนะที่แบบว่าตัวยังเท่ากันอยู่อ่ะคือถ้าจะไปผีผามบุกเผลอๆโดนปุ้งป้างขึ้นมานี่มันอันตรายนะเกมแบบรอบชิงมันเล่นแค่90นาทีอ่ะนะ
0: โอ้ใช่เมื่อวานนี้คือต้องชมเลยนะชมผู้เล่นก็ฟังการบรรยายจากป๋าแล้วก็พี่โจ้ยังไงหลุนป๋าฮะป๋าเสียงดังตลอดเลยบอลยังไม่เข้าป๋าดีใจแล้วอ่ะเอ้ยป๋าจะเล่นป๋าใครเหยียบเท้าป๋า
1: เลือดรักชาติ
0: อ๋อเลือดรักชาตินะ
1: ไม่
0: บอกป๋าไม่ได้ดูบอลไทยไงโอ้โหพอจะว่ายิงจะว่าแฮนด์บอลนิดนึงเอ้ยแฮนด์บอลแฮนด์บอลอะไรป๋าจะเย็นสิป๋าจะเย็น
1: ป๋าเขาแบบไม่ค่อยได้ภาคบอลไทยไง
0: พอแล
1: ้วคงรู้สึกคึกอ่ะ
0: อ๋อเลือดคึกเหรอเลือดรักชาติมันสูบฉีดแล้วมันข้นคลักเลยฮะรู้ไงฮะ
1: พยายามเอาใจช่วยตลอด
0: ครับ
1: ก็จริงๆอินโดชุดนี้ก็ลูกครึ่งเยอะนะมันก็เลยทำให้ทีมของเขาก็ยกระดับขึ้นมานะเขาก็เอาจริงเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: อินโดนี่เขาก็ชอบฟุตบอลเหมือนกัน
0: ก็โหเดารุ่งเขาก็หลายคนนะแล้วก็มีนี่ไงมีใครล่ะมีลูกครึ่งลูกเสี่ยวแล้วเขาอ่ะ
1: เต็มไปหมดเลย
0: เขาก็มาเวนี้เนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็ฮัตสันยังบอกอีกว่าเขาก็เศร้านะกับการแพ้ในเกมนี้หลังจากนี้ก็คงจะพักสักหน่อยนึงแล้วก็โฟกัสการเตรียมทีมไปเอเชียนคัพ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องเสียงวิจารณ์เขาบอกว่าเขารู้ตั้งแต่วันแรกแล้วที่เข้ามาคุมทีมเนี่ยก็มีคนวิจารณ์มาโดยตลอดนะฮะก็คงจะหมายถึงพวกแฟนๆบอลนะนะฮะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติไทยก็มีขุมกำลังที่แบบแตกต่างมาโดยตลอดนะอย่างในอาเซียนคัพก่อนหน้านี้นี่ก็ไม่ได้ตัวเต็มเพราะว่ามันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์นะฮะแต่ว่าก็ถือว่ามีแกนหลัก ที่รักษาไว้ได
0: ้ครับ
1: เขาก็มองว่ามีดาวรุ่งสอดแทรกขึ้นมาพอสมควรนะครับในอนาคตก็น่าจะช่วยทีมได้มากนะจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้อาร์เซนอลก็บอกตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้เอาเจ้าอุ้มธีรธรไปเพราะว่าอยากให้พักนะ
0: โอ้อุ้มก็แบกทีมอ่ะ
1: ใช่อายุก็เยอะแล้วอ
0: ยู่บุรีรัมย์อายุเยอะด้วยไง
1: ก็เขาบอกว่าตอนที่เหลือ10คนนี่ก็พยายามหาวิธีเพื่อที่จะอยู่ในเกมให้ได้แล้วก็เดินหน้าใส่พวกเขาด้วยก็ต้องยกเครดิตให้กับความกล้าของนักเตะที่ทำให้ทีมกลับมาได้น่าจะหมายถึงตอนที่พลิกมานำ 2-1 นะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องจุดโทษเขาคิดว่าเหมือนกับการเปลี่ยนผู้เล่นในเกมนี้นะเขาคิดว่าเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเพื่อแก้เกมเลยส่วนใหญ่เป็นเพราะนักเตะบาดเจ็บบางคนเจ็บซี่โครงบางคนตะคริวขึ้นแล้วพอต้องมาดวลจุดโทษก็ยอมรับว่าทั้ง10คนที่เล่นอยู่เนี่ยก็มีความล้ากันหมดแล้วเขาก็พยายามเดินไปถามแต่ละคนว่าเฮ้ยใครมั่นใจบ้างใครอยากยิง
0: จุดโทษนะ
1: ในความคิดของเขาเขามองว่าไม่มีใครผิดหรอกไม่ว่าจะยิงเข้าหรือไม่เข้าก็ตามไม่ว่าจะเป็นสารักหรือณัฐพงษ์เพราะว่าในเกมพวกเขาก็ทำได้ดีมากๆถ้าเกิดในเกมทำได้ไม่ดีเนี่ยคงไม่ได้มาถึงยิงจุดโทษก็ไม่โทษใครอ่ะก็โอเคนะอาสันก็ให้สัมภาษณ์ดีนะ
0: ครับ
1: ส่วนจรานนท์อนุอินผู้รักษาประตูทีมชาติไทยก็บอกว่าเสียดายครับเหลือแค่9เดียวจะเป็นแชมป์แล้วแต่ก็ทำไม่ได้นะก็ยินดีกับอินโดนีเซียด้วยแต่ว่านักเตะไทยก็ทำได้ดีแล้วเดี๋ยววันนี้กลับเลยช่วงเย็นก็กลับที่สุวรรณภูมิแล้วเดี๋ยวจะมีการประชุมเรื่องผลงานกันแล้วก็จะวางแผนสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปด้วยเดี๋ยวจะมี Kings Cup รออยู
0: ่รออยู่นะ
1: พฤศจิกายนที่ศรีสะเกษไง
0: ครับอ๋อใช่ๆเฮีย
1: ต้องเชียร์เฮียต้องนัดพี่เจ๋งไว้แล้วไงอ๋อ
0: ที่เราสัมภาษณ์เฮียต้งใช่ไหมเฮ้ยเราต้องไปนะนนนะ
1: เฮียต้งบอกคุณเจ๋งอย่าลืมมานะครับ
0: อุ๊ยอื้อจริงหรือเปล่า เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม
1: เฮียต้งนี่สสศรีสะเกษ
0: สสศรีสะเกษแล้วก็เป็นรัฐถ้าเป็นช่วยรบต.ของนายบัลล่
1: า
0: ของคมนาคมอ่ะแต่ช่วงนี้ท่านรู้สึกเครียดอยู่นะ
1: งานเยอะงานเยอะ
0: ฮะ
1: งานเยอะงานหนักด้วยช่วงน
0: ี้โหงานหนักเลยอ่ะคมนาคมตอนนี้งานหนักเลยงานหนักเลยนะรู้จัก
1: ปกตินี้นะ
0: แต่เฮียโต้บอกไม่รู้จักผมอ่ะอ้าว
1: เฮียโต้จำได้
0: จำได้นะ
1: เคยมาคุยกับเรา
0: ครับใช่เป็นเลขาธิการช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไง
1: ครับ
0: ก็อ่ะนะครับก็เนาะเสียดายนะโมแต่ไปก็ภูมิใจนะแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็อย่างที่บอกไปเราโดนไปดึงเขาเนาะนิโคลัสมิเกลสันอ่ะจังหวะจุดเดี่ยวก็โดนเป็นใบแดงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ให้ได้ไหมจังหวะนั้น
0: มันก็จะเข้าจุดโทษแล้วนะ
1: มันก็50-50อ่ะนะ
0: ครับ
1: ผมว่าก็ได้อ่ะนะก็แล้วแต่ดุลพินิจของผู้ตัดสินน่ะแต่เราก็ไม่รอด
0: เอา
1: เล่นบ้านเขาด้วย
0: หรอ ไม่รอดนะ
1: ไม่รอดโดนไป
0: เสียดายเหมือนกันนะบอลนี่นะ
1: ก็เสียดายนิดหน่อย
0: ครับ
1: แต่ไม่เป็นไรลุยกันใหม
0: ่ลุยกันใหม่นะ
1: เพราะว่าฮัสซันเราก็ต่อสัญญาไปแล้ว
0: ต่อแล้วนะ
1: ต่อไปแล้วนี่มาดามแป้งต่อไปแล้วนี่ก่อนที่จะถึงรอบชิงเนี่ย
0: พร้อมดิมีพี่ลิมิงเนี่ยว่าเฮ้ยไปเล่นตั้งรับเขาเล่นดีเมื่อวานนี้ก็ต้องชมวิจิตรใจของทีมชาติไทยเนาะนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมนนท
1: ์ได้เลย
0: พักมีอะไรไหม
1: ก่อนไปพักนี่ประชาสัมพันธ์กันหน่อยเพราะว่าถึงแม้ช่วงนี้ฝนจะตกเยอะนะฮะแต่ตอนไม่ตกก็ร้อนนะถ้าหน้าร้อนแบบนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านขอแนะนำพัดลมอุตสาหกรรมคาชิว่านะฮะที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในนะฮะสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทครับโทรเลยฮะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า200บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่Shop Mania ครับผม
0: ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ไหม
1: ได้เลย
0: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกันต่อนะครับกับในจุดหน่ายไลน์นะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trickรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99

0: กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพMCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
5: กลับมาครับในบทเอก2ของนิตนายไลฟ์นะครับวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569นะครับ
6: ครับ
5: เป็นไงจีโน่หลังจากที่วันเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะก็เราได้ทราบข่าวดีที่น้องไปคว้าแชมป์ลอตเตอรี่แชมเปี้ยนชิพนะ
6: ครับ
5: ก็มีเป็นแชมป์ตั้งแต่แชมป์ที่4แชมป์ที่4เนาะในรายการในฤดูกาลนี้เนาะและแชมป์ใบที่11นะตลอดการเล่นอาชีพนะครับ
6: ครับ
5: ก็นักกอล์ฟจากชลบุรีจากราชบุรีนะที่เล่นในทัวร์มาแล้วปีที่5บอกว่าสำหรับใครที่ไม่รู้เรื่องภาษีฉันไม่ได้รับเงิน20ล้านเหรียญนะและจริงน้อยกว่านั้นนะอ้าวครับเพราะตอนนี้น้อง23ปีเวลาเป็นมือสองของโลกเงินเนี่ยตอนนี้ทำมาแล้ว20ล้านเหรียญนะหลังจากได้แชมป์แล้วได้แชมเปี้ยนชิพแต่น้องบอกว่าโอ้โหที่จริงไม่ได้เงิน20ล้านเหรียญนะได้น้อยกว่านั้นเยอะเลยนะฮะไม่ได้รวยขนาดนั้นได้เงินน้อยกว่าตัวเลขที่เห็นภาษีเยอะแยะเลยนะ
6: กลัวใครมายืมหรือเปล่า
5: ก้อนนั้นไม่ใช่เขามายืมสิ
6: กลัวใครจะมาหยิบมายืมแล้วว่าโอ้ยได้ไม่ถึงขนาดนั้น
5: เดี๋ยวเสียภาษีเพราะว่าภาษีโหดด้วยกันนะภาษีแต่ละรัฐแต่ละรัฐเนาะ
6: น
5: ะครับก็ไม่เหมือนกันนะฮะก็จีโน่ยังได้โบนัสอีก1ล้านเหรียญจากการคว้ารางวัลนะเอออนริสรีวอร์ดแชลเลนจ์2024นะฮะก็สุดยอดในฤดูกาลนี้จีโน่ยังเหลือการแข่งอีก3รายการนะ15ถึง18ตุลาคมนะครับบูบริกรายการบิวอิกแอปเจเซี่ยงไฮ้เนาะ5ถึง8พฤศจิกายนนะครับโตโต้เจแปนคลาสสิกและ19ถึง22พฤศจิกายนนี้รายการซีเมกรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิพนะครับเงินรางวัลสูงสุดนะของแอปเจทัวร์เนี่ยคือสุลิสตัมนะ22ล้านเหรียญลิเดโค22ล้านเหรียญเมลี่คอได้22ล้านเหรียญแครีเว็บ20ล้านเหรียญและจีโน่ทิติคุณ20ล้านเหรียญฮะ
6: โอ้ยวิ่งนิดเดียว
5: นิดเดียวนะ
6: วิ่งนิดเดียวจะขึ้นอันดับหนึ่งได้นะแล้วอายุยังน้อยอยู่เลย
5: ก็จีโน่ตอนนี้นะครับแต้มนะครับ111.08นะแต่ลีคอร์ด้า 13.09 นะในการได้ท็อป15ของโลกนะตอนนี้นะฮะ
6: มันมีช่วงการแข่งช่วงหนึ่งโปรจีนบอกว่ามันรู้สึกเหมือนนั่งรถไฟเหาะตีลังกาเลยนะ
5: ครับ
6: ในช่วงหลุมท้ายๆนะหลุม16ถึงหลุม18เนี่ย แล้วพอแข่งจบปุ๊บความรู้สึกเหนื่อยนี่หายไปเลยพอรู้ว่าได้แชมป์นะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปตอนที่เสียดับเบิลโบกี้ที่หลุม16ตอนนั้นแบบโปรจีนบอกรู้สึกแย่เลยนะแต่ก็ต้องพยายามมีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็เล่นเกมของตัวเองต่อไปให้ได้นะ
5: ครับ
6: เพราะว่าถ้าหากยังเล่นในช็อตที่ตัวเองทำได้ก็ยังมีโอกาสแล้วสุดท้ายก็ทำได้แชมป์ที่11ในอาชีพแล้วนะโอ้โหโปรจีนนี่สุดยอดมากแล้วก็ทาบสถิติมือหนึ่งโลกที่จำนวนแชมป์4รายการในปีนี้เนี่ยทำให้เธอคว้าแชมป์มากที่สุดในฤดูกาลเทียบเท่ากับเนลลี่คอด้ามือหนึ่งโลกคนปัจจุบันก็23ปีเท่านั้น
5: สุดยอดนะ
6: โอ้ยังอีกยาวไกล
5: ก็จะตัวว่าไม่ได้โฟกัสที่เรื่องเงินนะครับผมนะ
6: ครับ
5: เป้าหมายของเธอนะครับก็คือการเล่นกอล์ฟแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับนี่จีโน่เนี่ยพูดดีนะเป็นไงเป็นไง
6: ครับ
5: นะครับก็จีโน่มือหนึ่งของไทยนะตัวนี้นะ
6: ครับ
5: แพตตี้ซึ่งเป็นมือ29ของโลกนะครับก็เป็นมือ2ปาจารีก็ลงไป41ของโลกนะเอเรียจตุรกา46นะครับเชนตตีวรรณแสน59นะครับโอเปียโนที่มึงไปตีเอเชียเกมมานะก็อันดับที่82ของโลกพีเคก็ไล่ลงไป148นะฮะ
6: เพราะตอนนี้โปจิโน่เป็นมือ2นะ
5: มือ2ของโลกอ่ะ
6: คอด้าเป็นมือ1ก็คะแนนล่าสุดนี่โปจิโน่ 454.23 คะแนน
5: ครับ
6: ตามเนลลี่คอด้าอยู่ประมาณ4คะแนนเองนะเนลลี่คอด้านี่ 458.04 คะแนนก็นี่แหละน่าจะขับเคี่ยวกันไปอีกนานเลยนะฮะเพราะว่าเนลลี่คอด้าก็อายุเยอะกว่าจีโน่ 4-5 ปี
5: ครับ
6: เนลลี่คอด้านี่28โปรจีนนี่23นะครับ
5: ครับแล้วก็จอชัวเป็นไงเห็นดีใจกับน้องไหมอ่ะ
6: นักวิ่งของเราน
5: ักวิ่ง400เมตรชายไงแล้วโอ้โหพอเจ้าตัวเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมินะ
6: ครับ
5: โอ้โหมีแฟนคลับอ่ะชื่นใจเนาะแล้วเอาธงชาติมาคลุมให้กับน้องด้วยเห็นภาพไหมเห็นภาพไหม
6: เห็นแล้วใส่หน้ากาก
5: มีใส่หน้ากากแล้วก็มีคลุมธงชาติให้กับน้องโอ้น่ารักดีนะน้องก็ดูปลื้มใจเนาะหลังจากที่ตอนเข้าเส้นชัยนะครับในการวิ่ง400เมตรชายเช่นเกมที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ดูเหมือนน่าจะเนื้อเนื้ออ่ะทำไมไม่มีธงให้เขาประมาณนี้นะทางที่ได้เหรียญทองนะครับ
6: ใช่ตอนนั้นก็เป็นดราม่าอยู่เลยนะคือจอย

0: มานะครับเอ้ยจอชัวเอ็กเซนอยู่ตรงไหนอ่ะ
1: จอชัวอยู่ตรงกลาง
0: เลยกันเลยฮะอ๋
1: อ
0: เขาบอกว่า
1: ใส่หน้ากาก
0: ดีมากนะที่มีคนมาแสดงพลังบวกกับเขาที่มันเกินความคาดหมายนะฮะเออน้องน่ารักดีนะ
1: คือก
0: ็น้องคนรักอยู่นะอย่าเพิ่งน้อยใจนะจอชัวนะคุณแม่เป็นคนไทย
1: ใช
0: ่คุณพ่อเป็นออสเตรเลียเนาะ
1: คือก็เหมือนกับว่าแฟนๆนี่ให้การต้อนรับแบบอบอุ่นเลยคือก็คงจะรู้เรื่องประเด็นดราม่ามาเหมือนกันน่ะก็คือแบบจัดเซอร์ไพรส์ให้เลย
0: แล้วมีจอร์จกี่คนเนี่ยมีจอร์จโชว์กี่คนฮะแล้วมีโทกี่ผืนไม่รู้เอามาให้น้องคูมแบบเยอะเลยนะก็ต้องดูแฮปปี้ดีใจเนาะ
1: มีจอร์จชัวร์6คน
0: เอา
1: ตัวปลอม
0: ตัวปลอมนะ
1: ตัวจริงมีคนเดียว
0: ใส่หน้ากากด้วยอ่ะ
1: ใส่หน้ากากแล้วใส่ที่คาดผมสีชมพูด้วย
0: เออ
1: เ
0: นาะ
1: ใช่แล้ว
0: ไปสุดนะสุดยอดนะ
1: ครับ
0: จอร์ชัวร์แล้วคือตอนที่เจ้าตัวลงมาจากสนามบินมีคนปรบมือให้เยอะเลยนะโอ้แล้วก็เจ้าตัวก็ไปที่บริเวณรั้วที่เขาให้ป้ายนะครับป้ายภาพนะครับมีพวงมาลัยมีธงนะครับเจ้าตัวก็เคอะเขินแล้วเหมือนตกใจอ่ะว่าทำไมมีคนมาต้อนรับเขาขนาดนี้นะขอบคุณจอร์ชัวร์นะที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างความสุขกับคนไทยทั้งประเทศในช่วงที่เราช่วงนั้นก็เจอกับน้ำท่วมครั้งใหญ่เลย
1: ใช่
0: นะครับขอบคุณน้องมากๆนะ
1: คุณพ่อเป็นออสเตรเลีย
0: คุณแม่รู้จะเป็นคนอุบลปะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่จะเป็นคนไทยคุณแม่อ้อไหม
1: คุณแม่อ้อ
0: ชื่ออ้อจะจ่ายผิดจะจ่ายผิดอีกแล้ว
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ชื่ออ้อชื่ออ้อหรือชื่ออ้อม
1: ชื่ออ้ออ
0: ้ออ้อหรือจะเป็นคนอุบล
1: คุณแม่
0: ถ้าจะไม่ผิดนะ
1: เป็นคนอุบลถูกต้องอุบลราชธานี
0: คนอุบลคนอีสานตัวนี
1: ้
0: คนอีสานนะผมเลยนะตื่นใจว่าเราเออแล้วดูน้องตอนรับทั่วเออรับของดอกเมาดอกไม้รับป้ายผ้าแล้วดูแบบเน
1: า
0: ะตื่นใจเน
1: า
0: ะเอออ่ะนะฮะเนาะนะครับคือมันต้องน้อยใจนะเจ้าชัวร์นะคนรักทั้งประเทศฮะ
1: ใช่
0: แต่ว่าผมเนี่ยคนรักร้อยคนอ่ะคนเกลียดก็มาสักพันคนได
1: ้
0: อ้าว
1: พี่เจ๋งยังไม่น้อยใจเลยใช่ไหม
0: ต้องสู้เฮ้ยต้องสู
1: ้ผมเห็นมีนักข่าวไปถามด้วยนะว่า
0: ถามว่า
1: ที่คาดผมเนี่ยสีชมพูเนี่ยมันมีความหมายหรือเปล่า
0: เออเอาเหรอเออยังไง
1: เขาบอกว่าผ้าคาดสีสันสีชมพูเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องรางนำโชคที่คุณแม่มอบให้สร้างความมั่นใจ
0: ก่อนอ๋อเป็นเครื่องราง
1: ก็เป็นสไตล์ไงเห็นไหม
0: ครับ
1: เขาต้องมีที่คาดผมเป็นสีชมพูตลอดเลยในหน้ากากแฟนๆที
0: ่เก๋ด้วยแกหน้ากากเป็นเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นไงฮะ
1: ผมว่าน่าจะเป็นแฟนคลับ
0: แฟนกระดาษใช่ไหม
1: เขาบอกว่าใส่แล้วช่วยเพิ่มความมั่นใจเขาบอกว่าเสริมสร้างบุคลิกให้ดูดีด้วยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจอชัว
0: ครับโ
1: อ
0: ้ให้ขออะไรเยอะแยะจอชัวนะสุดยอดสุดยอด
1: ใช่ครับ
0: ใช่นะขายไปเยอะจังเลย
1: น่ารักเลยนะ
0: มันไม่ใช่6คนนั้นไอ้นนท์หลายคนนะน่าจะเกินอ่ะ
1: อ๋อผมเห็นในภาพข่าวนี่มี6คนอยู่ข้าง
0: ๆครับ
1: จอชัวตัวจริงตัวจริงเนี่ยไม่ใส่ที่คาดผม
0: ครับ
1: แต่ตัวปลอมนี่ใส
0: ่
1: เพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของจอชัวตอนที่แข่งวิ่งนั่นเองตอนนี้23เองนะจอร์จชัวนะอนาคตยังยาวไกลนะโอลิมปิกโอลิมปิก
0: ก็เป็นไอ้ที่ว่าเป็นสมาคมที่ผลงานเฉิดฉายที่สุดไหม
1: ถือว่าเด่นนะ
0: สามทองอ่ะเด่นที่สุดแล้ว
1: ค
0: ่ะเทคบอลด้วยเนาะ
1: ใช่
0: แล้วดูตอนน้องไปรับรางวัลนะรับเหรียญทองแล้วก็มาเล่นเพลงชาติไทยแล้วตอนนั้นนะโอ้โหน้องร้องไห้นะ
1: ก็ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าจำได้ก็มีดราม่าเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นนี่พลตำรวจเอกสันสรุตานน
0: ท
1: ์ลาออกจากตำแหน่งนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าผลงานถือว่าต่ำกว่าที่คาดหวังไงถ้าเรายังจำกันได้อะตอนเอเชียนเกมครั้งที่แล้วอะที่บิวก็เจ็บอะแล้วก็ต้องไปถอนตัวในบางรายการและครั้งนั้นนี่ก็ได้แค่2เหรียญเงินนะฮะก็ต่ำกว่าเป้าก็ทำให้โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วทางพลตำรวจเอกสันสรุตานนท
0: ์
1: ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกรีฑามาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2544 ยุติบทบาทการบริหารสมาคม

0: 22ปี
1: ครับ
0: แล้วก็ให้พลตำรวจเอกจักรชิตชัยจินดาเข้ามาเป็นนายกคนใหม่ก็ถือว่าครั้งนี้นี่แหมเรียกว่าพลิกสถานการณ์ได้เลยนะผลงานดีมากครั้งนี
1: ้ดีมากนะก็คุณพ่อคุณแม่ก็ได้รับด้วยใช่ไหมนะ
0: ใช่ครับ
1: จอชัวร์เนาะก็เห็นว่าทีมนักกีฬาเนี่ยมีคุณป๊อกใช่ไหมร้อยตำรวจโทชินายุปรีนารัมรับอดีตนักกีฬาทีมชาติชายพร้อมด้วยเมธาวีกันหาวดมธีรเดชบุญชิตเบนนี่นวัฒนำโคตุตรีวดียงพันธ์นะครับก็สถานการณ์เขาว่าบรรยากาศอบอุ่นนะเนาะต้อนรับอย่างอบอุ่นนะฮะ
0: ใช่แล้ว
1: ก็ดีใจกับน้องด้วยเนาะโอ้มีคนมาให้กำลังใจก็ปลื้มปริ่มกับน้องไปด้วย
0: แล้วก็มีเทปบิวก็มีข่าวนะเห็นวันนี้นี่มีภาพร่วมเฟรมกับพี่ซาร่านุสราต้อมคำ
1: ยังไง
0: ตำนานนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของไทยเรานะฮะก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับเทพบิวพฤวันบุญสอนนะเจ้าของ2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากเอเชียนเกมส์นะฮะเขาไปเจอกันบอกว่าบินกับไฟเดียวกันพี่ซาร่าก็เลยลงรูปในโซเชียลซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้นี่เทพบิวนี่กำลังดังเลยพี่ซาร่าเลยก็จัดไปขอถ่ายรูปซะหน่อยไหนๆก็มาเฟรมไหนๆก็กลับไฟเดียวกันแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วเทพบิวนี่ก็ไปคอมเมนต์ในโซเชียลของพี่ซาร่าบอกว่าขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็มีแฟนๆเข้าไปกดไลค์เพียบเลยนะฮะ
1: เยอะเลยนะ
0: เทปบิวนี่ต้องบอกว่าจริงๆกลับไทยมาแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่บินไปอีกรอบนึงเพื่อไปรับรางวัล MVP จริงๆตอนแรกมีข่าวบอกว่าจะไม่ไปนะเพราะว่ากลับมาแล้วไง
1: ครับ
0: แต่ทางนู้นก็บอกว่าเดี๋ยวออกค่าใช้จ่ายให้ก็เลยกลับไปรับรางวัลด้วยตัวเองแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ด้วยอ่ะเจ้าตัวก็รู้สึกเป็นเกียรติอ่ะนะก็เลยกลับไปรับรางวัล MVP
1: โอ้20,000เหรียญอ่ะก็ต้องมี
0: ใช่แล้ว
1: มีบอกต้องแฮปนะต้องแฮปนะ
0: ต้องแฮปสิไม่งั้นไม่กลับนะ
1: เอ้าต้องแฮปสิ
0: ต้องแฮปสิ
1: เออผู้ดูเชียร์เกมล่าสุดแล้วยังไงฮะเรื่องของเจ้าบิวน่ะที่ไม่ได้เหรียญรางวัลก็เงียบไปแล้วเนาะที่ดักไว้นะเขาไม่ได้ใช่ป่ะ
0: อ๋อ
1: เงียบไปแล้วใช่ไหม
0: ก็เงียบไปแล้วเพราะว่าเราก็ใครจะไปต่อฮะดราม่านี
1: ้เออใช่ไหมล่ะก็มันผ่านไปแล้วอุ้ยใจเย็นเซ่ให้เราได้บ้างนะฮะคุณได้ไปแล้วผู้หญิงคุณได้ไปแล้วไง
0: ก็ฝั่งจีนที่เมื่อวานเราบอกไปไง
1: ครับ
0: จางจั่นซั่วได้ไป7ทองทำลายสถิติเอเชียไป3รายการทำลายสถิติเอเชียนเกม5รายการแต่ว่าไม่ได
1: ้ครับ
0: เทพบิวจัดไปแค่2เหรียญ100เมตรกับ200เมตรแต่ว่าได้ MVP ไป
1: ครับ
0: เขาก็ไม่ค่อยพอใจไง
1: ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้นะครับผมพูดถึงวิ่งหน่อยในการนะคิรินตันติเวศนักวิ่งขวัญใจชาวไทยเนาะนะครับเตรียมจะลงแข่งขันมาราธอนได้ในชีวิตนะด้วยการแข่งขันในศึกชิโก้มาราธอนนะครับในวันที่11ตุลาคมนี้ครับผม
0: ครับ
1: เขาจะก้าวข้ามขีดจำกัดระยะ 42.95 นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้วิ่งตั้งแต่ 5,000 แล้วก็ 10,000 เมตรนะเนาะ
0: ครับ
1: คราวนี้เขามาวิ่ง 42.195 กิโลเมตรเลยนะฮะครับ
0: ก็อย่างที่ทางสมาคมบอกไปคือครั้งนี้ไม่ได้มานะ
1: ไม่ได้มาไม่ได้มา
0: เพราะว่าเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนสายแล้วเปลี่ยนสายอาชีพแล้วไปเอามาราธอนแล้ว
1: ครับ
0: คือถ้าจะติดทีมชาติอีกทีนึงเนี่ยก็น่าจะเป็นระยะมาราธอนแล้วในโอลิมปิกอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าโอลิมปิกมีผมว่าน่าจะอีเวนต์แข่งเยอะกว่าแล้วก็รายได้ดีกว่าผมว่ามันน่าจะมีแข่งบ่อยโดยเฉพาะที่สหรัฐอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ก็ไปทางนู้นดีกว่า
1: เดี๋ยวเจ้าตัวเลยจะแข่งแล้วนะ
0: ครับ
1: เห็นว่าก็เรื่องของ GPS ที่อาจจะไม่แม่นยำในระยะมาแรกของการแข่งขันเพราะว่ามีตึกในชิโก้เนี่ยบังไงและรบกวนสัญญาณนะครับก็เห็นว่าแก้ไขปัญหาด้วยการวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นสูงเนาะ
0: ครับ
1: ทำแผนที่เส้นทางละเอียดฮะพร้อมคำนวณพลังงานที่ต้องใช้ขับเคลื่อนร่างกายออกมาเป็นหน่วยวัตต์ด้วยนะโอ้โหสุดยอดนะ ที่โดยการเขาวางแผนคือแต่ละกิโลเนี่ยต้องใช้พลังงานเท่าไหร
0: ่นนไม่ง่ายนะ
1: และล็อกความเร็วเพสเท่าไหร
0: ่
1: หนึ่งกิโลเมตรเราจะเพสอยู่ที่เท่าไหร่นะโอ้สุดยอดนะ
0: ใช่แล้ว
1: ให้กำลังใจในการวิ่งมาราธอนนะฮะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ครับ
0: ผมว่าได้เห็นนะโอลิมปิกเนี่ยเอลเอเนี่ย
1: ครับ
0: บอกว่ากิรินไปแน่
1: ก็เหมือนกับนี่ไงของเจ้าบีพุทธพลอ่ะก็เห็นได้รับโครงได้รับทุนด้วยนะนนทุนจากโอลิมปิกสกอลาร์ชิพ for athlete ก็คือทุนของนักกีฬาโอลิมปิกไงซึ่งบีพุทธพลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักกีฬานะที่ได้รับทุนที่ได้รับเสนอชื่อและได้รับอนุมัติจากทุนนักกีฬาโอลิมปิกนะจากโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC นะครับผ่านทางโอลิมปิกไทยที่ส่งไปให้เนาะซึ่งเงินสนับสนุนนั้นเพื่อความเตรียมความพร้อมระดับโลกนะและทุนที่ได้รับจากโครงการนี้ก็ช่วยสนับสนุนศักยภาพของเจ้าบิวหลายด้านด้วยอย่างเช่นค่าใช้จ่ายค่าเดินทางงบประมาณในการฝึกซ้อมนะฮะและวิสัยการกีฬาเนาะ
0: ครับ
1: นะครับก็ทีมงานและอุปกรณ์ด้วยนะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สอนและดำเนินอาชีพรวมทั้งอุปกรณ์การซ้อมและการฟื้นฟูร่างกายนะครับและโครงการต่อไปก็คือโครงการโอลิมปิกโซลิดาริตี้นะพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศไปเลยนี่ไงลดภาระงบประมาณของสมาคมกีฬานะก็นี่คือยุคทองของเราจริงอะเนาะ
0: ใช่
1: ยุคทองของเราเคยได้นะช่วงปี90ถึง2000ต้นๆนะฮะตอนนั้นก็ทุนว่ายน้ำของเราก็ได้เยอะเหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้เป็นหน้าตาของโครงการเลยนะ
0: แต่จริงนะผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะว่าจะมีนักวิ่งระยะสั้นของไทยเราเก่งระดับนี้
1: ใช่
0: ผมว่าเมื่อก่อนนี้เอาจริงยากนะวิ่งระยะสั้น100เมตร200เมตรเนี่ยแค่เอเชียก็ยากแล้วแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเทพบิวมองเป้าหมายไปที่โอลิมปิกแล
1: ้
0: ว
1: อนาคตนนมาว่าไงมีสิทธิ์ไปถึงโอลิมปิกเกมไหมเหรียญไม่ถึงเหรียญนะโอลิมปิกไปแน่
0: ผมว่ามีสิทธิ์นะเพราะว่าอายุยังน้อย
1: 100เมตรเท่าไหร่100เมตร 9.90 ของโอลิมปิกเนี่ย 19.19 อ่ะยูเซนโบลทำเอาไว้บิวเท่าไหร่ 19.88 เป็นโควิด18
0: โควิด18
1: ไม่ใช่ฮะ
0: ใช่เหรอฮะ
1: 19.8 ใช่ไหมบิววิ่งตัว 19.8 ไม่เหรอ
0: ใช่
1: เขาจะบิวอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: สถิติยูเซนโบล 19.19
1: ที่2009ที่เบอร์ลินกีฬาชิงแชมป์โลก
0: อันนี้คือ200นะ
1: 200ส่วน100เมตร 9.58
0: บิวเท่าไหร่ 9.90
1: บิว 9.90 บิวเนี่ยวิ่งต่ำกว่า10หรือว่าซับ10เนี่ยครั้งแรก 9.94 ที่4เกมไปเช็ค 9.99 แล้วมาเอเชียนเกมวิ่งได้ 9.9 เอ๊ะรอบคือเท่าไหร่ 9.93 ไหมแล้วมา 9.90
0: แล้วก็กดลงมาครั้งสุดท้ายอ่ะ0น่ะ
1: เออ
0: 90น่ะ
1: ใช่ใช่
0: คือเจ้าบิวเนี่ยอายุยังน้อยผมว่ายังขึ้นไปกว่านี้ได้อีกนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าดูจากที่โค้ชจีเจนทรีแบทลีย์เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะเขาก็มั่นใจนะว่าบิวน่าจะไปถึงระดับโอลิมปิกได้นะเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงพีคอะตอนยูเซนโบนี่ที่พีคเนี่ยที่แข่งโอลิมปิกเนี่ยช่วงนั้นยูเซนโบนี่ผมลองเช็คก่อนอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ23นะ
1: ตอนนี้บิว20เพราะบิว20ตอนมกราคมอะเพราะบิวเกิดมกราคม
0: ครับก็ผมว่ายังไปได้อีกอะ
1: เนาะพี่ว่านะ
0: น่าจะกดลงมาได้อีกแล้วดูแล้วเจ้าตัวก็มีศักยภาพมากพอที่จะไปถึงระดับนั้นได้นะ
1: ครับ
0: คือปกตินี่เราเห็นนักวิ่งต้องแบบผิวสีนะ
1: ใช่สูบิงเทียนตอนนั้นสูบิงเทียนเนี่ยตอนนั้นที่ทำสถิติไว้ก็คือ 9.92 แล้วบิลกดมา 9.91 แล้วก็มา 9.90
0: ใช่
1: โอเค
0: ยังไม่เห็นเลข8
1: แต่ 9.90 เดี๋ยวถ้าทำสติสูบินเทียนได้นะ 9.8 ได้เนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวก็ตั้งเป้านะที่จะทำเอาไว้ 9.98 นะไอ้ 9.8 อ่ะ
0: แต่ผมไปดูยูเซนโบนะตอนที่ทำ 9.58 ใน100เมตรชายเนี่ยตอนนั้นเขาอยู่23
1: แต่ขาเขายาวอ่ะ
0: เราก็ยาว

0: เทปดีก็สูงนะ
1: หรอ
0: แต่ยูเซนโบสูงกว่ามันเออคือบางคนเขาจะพูดถึงเรื่องแบบยีนพวกกรรมพันธุ์อะไรเหมือนกันนะ
1: เออ
0: เพราะว่าพวกแบบแต่ว่าตรงพวกผิวสีนี่เขาจะแบบแข็งแรงกว่า
1: อื
0: มก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเทพบิวจะไปได้ไกลแค่ไหนเราก็เรียกว่าคอยติดตามเข้าไปเรื่อยๆอ่ะ
1: ครับ
0: เราอยู่กับเขาไปตลอดแน่นอน
1: อืม
0: นะฮะแต่เรื่องของ MVP เนี่ยมันน่าสนใจครับ
1: ยังไงฮะ
0: คือถ้าลองไปเช็คนะในมหกรรมกีฬาใหญ่ๆนะ
1: อืมอ
0: ย่างโอลิมปิก2008เนี่ยที่ไมเคิลเฟลเนี่ยได้8ทองเนี่ยพี่เจ๋งรู้ไหมฮะครั้งนั้นไมเคิลเฟลไม่ได้ MVP นะ
1: เหรอ
0: คนที่ได้ MVP เนี่ยเป็นของยูเซนโบครับยูเซนโบก็ได้แค่3ทองอ่ะนี่ก็เหมือนกันแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับชนิดกีฬามากกว่าจำนวนเหรียญ นะคือเขาคงมองว่าว่ายน้ำเนี่ยมันได้เหรียญเยอะกว่าง่ายอ่ะแต่ไฮไลท์ของกีฬามันอยู่ที่วิ่งระยะสั้นนะ
1: ครับ
0: มันจะเป็นไฮไลท์ที่สุดแต่จริงๆมันไม่ง่ายทั้งนั้นแหละไม่ง่ายทุกกีฬาแหละอย่างเอเชียนเกม2010นะครับตอนนั้นมีนักว่ายน้ำจีนเนี่ยได้4เหรียญทองเหมือนกันนะแต่ว่าหลินตันครับนักแบดมินตันที่ได้2ทองได้ MVP ไปโ
1: อ
0: ้ตอนนั้นน่าจะสู้ลีชองเว่ยนะผมจำได้อ่ะโ
1: อ
0: ้แล้วหลินตันนี่คือแบบเบอร์หนึ่งยุคนั้นอ่ะมาสู้กันจนได้2ทองตอนนั้นก็ได้ MVP ไปคือเขาไม่ได้ดูที่จำนวนเหรียญ นะ
1: เขาดูที่อะไรใช่ไหม
0: เขาดูที่มันเป็นกีฬาไฮไลท์อ่ะ
1: ไฮไลท์สำคัญเขาก็ดูวิ่งกันเนาะแต่ว่าน้าก็ไฮไลท์นะแต่ว่าไม่แน่ใจแล้วตัวกดชอหรือเปล่า
0: แต่ว่าตอนนั้นแบดแบบผมจำได้ว่าหลินตันเขาขับเคี่ยวกับลีชองเว่ย
1: ลีชองเว่ยสู้สีกันนะ
0: มันแบบว่ามันเรียกว่ามันตอนนั้นมันท็อปที่สุดของโลกในกีฬานั้นๆอะไรแบบเนี้ยแล้วมันสมศักดิ์ศรีในการที่จะได้ MVP อ่ะคือเหมือนเขาดูภาพรวมดูคู่แข่งด้วยว่ากีฬาไหนมันน่าจะได้ง่ายได้ยากมากกว่ากันประมาณนี้ผมว่าทุกทัวร์นาเมนต์น่าจะมีเกณฑ์ตัดสินแบบนี้เหมือนกัน
1: เนาะมันก็อยู่ที่คณะกรรมการว่าไหมนน
0: ท์ดูที่กีฬาไฮไลท์อ่ะประมาณนี้
1: เนาะ
0: ก็ประมาณนี้นะช่วงท้ายดูข้อความหน่อยดีกว่าไหมฮะ
1: ได้เลยแต่ว่าอีกอันนึงนะครับ
0: อัน
1: นี้เป็นข่าวตอนนั้นไอ้นนท์จะได้ไหมที่เรื่องของซาอุเขาจะจับสนามฟุตบอลลอยฟ้าแหละที่ต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปอ
0: ่
1: ะ
0: จำได้
1: ขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็ไปเตะบอลอยู่บนตึกระฟ้าเนาะ
0: ครับ
1: ล่าสุดเดี๋ยวซาอุดิอาระเบียเลยก็บอกว่าไม่เอาแล้วกังวลไงและงบประมาณเนี่ยกว่า 2,000 ล้านปอนด์ที่เทลงไปอาจจะสูญเปล่าด้วยไงฮะสนามกีฬาที่ถูกดำเนินในฐานะสนามรูปแบบพิเศษนะอยู่ภายในโครงสร้างเหล็กและกระจกความยาว100ไมล์ฮะ
0: ครับ
1: ที่ซึ่งเป็นเมืองอัจฉริยะรูปทรงยาวผนังเป็นกระจกเก้าและถูกวางมาเพื่อรองรับประชากร9ล้านคนนะฮะ
0: ไม่ทำแล้วเหรอ
1: ล่าสุดบอกเผชิญกับแรงกดดันไงแล้วก็มีสถานการณ์ความขัดแย้งกับชาติในตะวันออกกลางอย่างอิหร่านด้วยเนาะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและระบบการขนส่งพลังงานซ้ำเติมนะฮะก็ทำให้ภาวะต้นทุนนะภาระต้านต้นทุนก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะเขายกเลิกไปแล้วนะ
0: ครับ
1: เขาทำตอนนี้มันก็ดูกระไรอยู่นะว่าไหมสถานการณ์ก็ไม่ดีไงนนจำได้ไหมที่เขาทำในโครงการอะไรปาล์มบีชที่เหมือนลูกปาล์มหมู่บ้านลูกปาล์มไงที่ไหนที่ยูเอียป่ะที่ไหนที่ซาอุแล้วที่ไหนอะที่เขาขายมาค้ากว่าจะทำได้ตอนนั้นก็โหเจอกับเรื่องของกระแสลมกระแสน้ำเรื่องของลมเยอะไหมกันนะน้ำหมุนไม่น้ำอะไรนี่โอ้ยเยอะแยะหมดเลยฮะ
0: ก็เดี๋ยวซาอุเขาจะเป็นเจ้าภาพไงฟุตบอลโลก2034ไงจริงๆเขาก็มีแผนว่าจะสร้างให้เสร็จก่อนบอลโลกสักปีนึงแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาบอกว่าระงับไว้ชั่วคราว
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่าน่าจะพับแผนการสร้างสนามนี้ไปเรียบร้อย
1: เนาะ
0: น่าจะเรื่องของงบประมาณแล้ว
1: งบมาแล้วโครงการวิชั่น2030เท่าไงฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับของเจ้าชายมูฮัมเหม็ดบินซัลมานนะฮะแล้วเขาก็ได้ทุ่มงบประมาณไปเยอะเลยนะที
0: ่
1: เขาจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนวินเทอร์เกมนะ
0: เอเชียนเกมฤดูหนาว
1: เอเชียนเกมฤดูหนาวเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยจะจัดที่บ้านเขาก็จะแปลงเมืองนี่เนี่ยโครงการก็เนี่ยฮะจะแปลงเมืองเขาที่เป็นเมืองร

0: อนนี่แหละมาเป็นเมืองหน้าหนาวได้ที่เราเรียนเงินสามารถทำได้ทุกอย่างฮะ
1: ใช่
0: โอ้โห
1: คือเรียกว่าสร้างแล้วก็ใช้คุ้มอ่ะจะเป็นเจ้าภาพให้หมดเลย
0: ใช่
1: เป็นเกมโมชั่นเกมบอลโลกโอลิมปิกอะไรจะเอาหมดอ่ะ
0: เออ
1: เออ
0: เน
1: า
0: ะ
1: แต่ตอนนี้ก็ถือว่ามีปัญหาเรื่องของสงครามอ่ะนะ
0: ใช่
1: ก็คงโดนตัดไปอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยไม่สร้างแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกผมว่าอย่างอื่นก็ยังเวอร์อยู่ดีอ่ะ
0: ปั
1: ญหาเมืองอื่นของเขาอ่ะ
0: ใช่
1: แต่อันนี้มันจะเป็นรอยฟ้าไงก็อดเห็นละ
0: ครับสวัสดีครับพี่เจมส์พี่น้องนะครับอยากให้บอลไทยเน้นเข้าชิงท้อนครับประมาณนี้จะกระเจี๊ยบขอนแก่นนะรู้สึกพี่เจมส์พี่น้องนะครับน่าจะเทพเจมส์นะครับลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
4: ฟัง FM 99 Active

0: ุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่ง

0: ไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: คุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time นะคะเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูมาแล้วค่ะวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งนะคะขออนุญาตพาไปถึงเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะคุณผู้ฟังรักษาได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเต่าน้อยนำมาจากศิริราชปิยะมหาราชการุณเป็นข้อมูลนะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภควัตระมาศไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
4: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
3: คุณผู้ฟังคะเคยไหมคะเคยแบบประเภทไอก็ไอจามปัสสาวะเล็ดอะไรแบบนี้เป็นต้นคือภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะในขณะไอจามเดินวิ่งหรือว่ายกของหนักเกิดจากท่อปัสสาวะไม่สามารถปิดได้สนิทเมื่อมีกิจกรรมที่เพิ่มความดันภายในช่องท้องในขณะกักเก็บน้ำปัสสาวะก็มักจะเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชายสาเหตุนะคุณผู้ฟังที่ทำให้ท่อปัสสาวะปิดไม่สนิทเยื่อบุท่อปัสสาวะฝ่อกล้ามเนื้อท่อปัสสาวะหูรูดท่อปัสสาวะนะและอุ้งเชิงกรานบาดเจ็บฉีกขาดไม่แข็งแรงเกิดจากการผ่าตัดจากการตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรนะคะเนื้อเยื่อรองรับท่อปัสสาวะฉีกขาดหรือย่อนคุณผู้ฟังจากการผ่าตัดการตั้งครรภ์แล้วการคลอดบุตรระบบประสาทควบคุมกล้ามเนื้อหูรูดท่อปัสสาวะบกพร่องจากโรคหรือภาวะผิดปกติทางสมองแล้วก็ไขสันหลังอาการผู้ป่วยจะมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่สัมพันธ์กับกิจกรรมที่เพิ่มความดันภายในช่องท้องเช่นไอจามเดินวิ่งหรือยกของหนักเรียกว่าอาการไอจามปัสสาวะเล็ดนะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่ผู้ป่วยพึงระลึกไว้เสมอนั่นก็คืออาการไอจามปัสสาวะเล็ดไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยมีภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดอาจจะเกิดจากความผิดปกติของทางเดินปัสสาวะด้านล่างนะคะที่มีความซับซ้อนมากกว่าท่อปัสสาวะที่ปิดไม่สนิทผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะนี้ใครบ้างก็มีประวัติการตั้งครรภ์การคลอดบุตรทางช่องคลอดหรือว่ามีประวัติการคลอดบุตรยากต้องใช้อุปกรณ์ช่วยน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์สูบบุหรี่เป็นประจำมีประวัติการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุที่บริเวณอุ้งเชิงกรานมีประวัติหรือว่าโรคความผิดปกติทางสมองและไขสันหลังการได้รับยารักษาโรคบางตัวเช่นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์นะคะคุณผู้ฟังการรักษาหยุดนะบุหรี่ลดน้ำหนักนะคะคุณฟังบางคนก็อาจจะใช้พวกพระอ้อมผู้ใหญ่เนาะด้วยนะฝึกการบริหารกล้ามเนื้อเชิงอุ้งกรานเชิงอุ้งเนื้อกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอย่างถูกวิธีนะคะแล้วการใช้ยารับประทานหรือว่ายาเหน็บช่องคลอดนะคะการใช้เครื่องกระตุ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานก็มักจะใช้ในรายที่ไม่สามารถทำการฝึกการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอย่างถูกต้องได้สุดท้ายคือการผ่าตัดนะคะคุณผู้ฟังนี่เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนะคะช่วงนี้ทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาฝากอยู่บนรถใช่ไหมรถติดใช่ไหมฝนตกใช่ไหมบางทีก็กลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคุณผู้ฟังอ่ะเป็นข้อมูลจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภควัตรามาศนะคะจากโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
4: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
3: คุณผู้ฟังคะสนทนากับหมอปัญญานะคะคุณผู้ฟัง SMS ร่วมพูดคุยกันนะคะ4689899 4689899สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับต่อครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ยังมีฝนอีกสักวันหนึ่งนะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ค่อยดูแลกันไปอาจจะเป็นฝนที่

0: บางพื้นที่ในกทมอาจจะมีลูกค้ารุนแรงและในต่างจังหวัดด้วยพี่น้องคนไทยก็จะต้องรับจังหวัดนี้ไปนะครับจังหวัดฝนแรงและจากนั้นไปก็คงจะมีใกล้ๆจะถึงเวลาปลายฝนต้นหนาวซึ่งจะรอรับการมีอากาศเย็นขึ้นได้นะครับวันนี้เราตั้งซีรีส์เรื่องภาควิชาการเรื่องความดันโลหิตสูงทั้งซีรีส์เลยจากวันนี้อังคารนะครับถึงวันศุกร์เป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงเพราะเนื้อหามันเยอะแล้วก็คนก็กังวลมากแถมคนที่วัดความดันตามโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเป็นความดันโลหิตสูงปริมาณมากถึงแม้จะไม่ได้วัดมาตรวจที่โรงพยาบาลแต่มีการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมอนามัยสำรวจจากโรงพยาบาลของเราทุกที่ทุกจังหวัดที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยก็เพราะว่าความดันของคนไทยนะครับมีค่าความดันสูงถึง 40% ของคนทั่วไปเยอะทั้งเต่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดินอยู่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะเป็นร้อยคนในโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าวัดซ้ำอีกทีง15นาทีหลังจากที่ค่าตัวแรกมันสูงก็ยังสูงอยู่เขาบอกว่าคนนี้เป็นความดันสูงนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เองนะครับบอกว่าการรักษาคงต้องเริ่มแล้วล่ะอย่างน้อยๆก็มีการปรับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมเรื่องเกี่ยวกับความดันสูงนั้นต้องพูดเป็นวันหนึ่งเพราะมันเกี่ยวข้องกับแทบทุกอย่างครับร่างกายอาหารการกินการหลับการนอนต่างๆปกติหรือเปล่ารวมทั้งการออกกำลังกายเป็นยังไงบ้างรวมทั้งมีเรื่องกังวลใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งมีความสำคัญก็แปลว่าความดันมันเกี่ยวข้องกับแทบทุกอย่างในการดำเนินชีวิตปกติของคนเราการจะปรับพฤติกรรมให้มันเหมาะสมเพื่อให้ความดันโลหิตเรานั้นไม่สูงจากค่าปกติจนเกินไปก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจและค่อยๆพูดค่อยๆกระจายกันพูดผ่านๆไปชาวบ้านอย่างพวกเราฟังเข้าใจนะแต่ว่าจับประเด็นตัวไว้ไม่ค่อยได้เราค่อยๆพูดกันแล้วก็มีการซักถามจากท่านฟังทางบ้านกลับมาด้วยก็ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นเพราะคำถามแต่ละคำถามนั้นก็เชื่อว่าท่านฟังท่านอื่นๆที่ฟังรายการอยู่นะครับก็จะเป็นปัญหาอย่างนั้นคล้ายๆกันเหมือนกันจะได้คำตอบคล้ายๆกันด้วยนะครับเอาละครับหันกลับมาเรื่องเกี่ยวกับการวัดความดันโลหิตมีการวัดความดันโลหิต2แหล่งแรกก็คือวัดตามหน่วยรักษาพยาบาลเช่นที่โรงพยาบาลที่รพสต.ใกล้บ้านท่านหรืออะไรก็ตามแต่นะครับถ้าเป็นวิธีวัดความดันที
1: ่ค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นเป็นเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความดันนะคะอาจารย์พูดถึงความดันนะคะแล้วก็ความดันที่เรากำลังพูดถึงคือการวัดความดันการวัดความดันนะคะอาจารย์ขากลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับท่านฟังขอไปครับประสกุลสัญญาณโทรศัพท์วันนี้ไม่ค่อยดีอาจจะเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยดีก็ได้นะกลับมาเลยครับเรื่องความดันที่บ้านก็เป็นสิ่งที่อีกอันหนึ่งที่เราแนะนำให้คนไทยนะซึ่งก็พอมีสตังค์พอจะซื้อเครื่องวัดความดันติดบ้านมาสักบ้านละอันนี่คือวัดได้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งยายย่าด้วยนะท่านฟังก็คุ้มนะผมว่ามีติดบ้านสักอันแบบที่ใช้ง่ายๆที่กดปุ่มปึ้งแล้วก็ขึ้นปื้อขึ้นมาเลยนะครับทำนองนี้นะครับก็มีประโยชน์จะเลือกอันใหญ่อันเล็กอันกลางแต่จะท่านสะดวกเพราะมีค่าใกล้ๆเคียงกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราจะพูดกันวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการวัดความดันความดันของคนเรานั้นครับความดันคนไทยและคนชาติต่างๆนั้นเราถือว่ามี2ค่าเป็นค่าความดันนะท่านฟังค่าตัวบนกับค่าตัวล่างแถมเราบวกค่าอีกค่านึงเข้าไปค่าที่3คือค่าการเต้นของชีพจรว่ามันขึ้นสูงหรือลงต่ำอย่างไรเนื่องจากเรื่องความดันกับเรื่องชีพจรการเต้นหัวใจเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั้งการรายงานค่าปุ่นเนี้ยจึงมักจะใช้3ค่าค่าตัวบนค่าตัวล่างรวมกับมีความความดัน1ค่ามี2ค่าเสมอนะครับและค่าที่3ก็คือค่าของชีพจรที่เต้นณขณะที่วัดขณะนั้นซึ่งค่าตัวบนท่านฟังนะครับความหมายจริงๆของมันก็คือมันจะบอกหมอว่าหัวใจคุณนะครับบีบตัวเพื่อปั๊มเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายครั้งหนึ่งนะครับครั้งสองนะครับครั้งสามนะครับมีการบีบตัวด้วยความแรงแค่ไหนค่าปกติของค่าตัวนี้นะครับปกติก็คือ120ใช้มานาน

0: และหลายปีหลายสิบปีแล้วครับปัจจุบันนี้ค่าตัวนี้จะถูกยกระดับขึ้นเป็นอีกไกลสิบจากว่าวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตคนเราอาหารการกินต่างๆความเครียดกังวลต่างๆมันเพิ่มขึ้นจากค่าที่120ค่าตัวบนนะครับเป็นค่าการบีบตัวของหัวใจเราเองว่าทำงานแข็งแรงแค่ไหนจาก120ยกไปเป็น130พบแพทย์เรายังยอมอยู่แต่ระบบแพทย์ก็ยอมรับว่าถ้าใช้ค่า130เนี่ยมันดูผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยทั้งคนไข้และทั้งหมอเองก็ต้องรุนหนักเกินไปต่อเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วยค่ะอาจารย
0: ์แม้ท่านฟังคำจำไว้นะครับค่าที่เหมาะสมถูกต้องน่าจะเป็น120 130ของค่านี้ยังรับได้อยู่ถือว่าอยู่ในกลุ่มพวกโอเคแล้วกันนะ130ก็ยังได้อยู่นะครับส่วนค่าตัวล่างเป็นอีกค่านึงที่เกิดขึ้นตัวเลขจะน้อยกว่าแหละตัวล่างนี่ครับค่าตัวบนจะสูงกว่าเป็นการปั๊มของหัวใจว่าบีบไปแรงแค่ไหนเพื่อให้เลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงทั่วร่างกายไปได้ถึงสมองส่วนชั้นบนอยู่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยอยู่สูงขึ้นไปถึงไปได้ที่นิ้วเท้าล่างสุดก็ถึงด้วยนะครับอันนี้คือตัวสำคัญส่วนค่าตัวล่างนั้นเป็นค่าที่ตัวเลขเล็กน้อยกว่าค่าปกติอยู่ที่80ปัจจุบันมีการยกค่าระดับขึ้นไปนิดหน่อยอีก5ก็กลายเป็น85เพราะค่าตัวบนโดยสรุป120ยกเป็น130ก็ยังยอมรับได้อยู่ไม่ว่ากันค่าตัวล่าง80ยกไป5ก็เป็น85ไม่ว่ากัน120 80หรือ130 85ยอมรับได้เป็นค่าอยู่ในช่วงที่รับได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจแล้วว่าค่าตัวบนคือหัวใจบีบตัวแรงเท่าไหร่ส่วนค่าตัวล่างนั้นมันแปลว่าเส้นเลือดของคุณนั้นมันยืดหยุ่นดีแค่ไหนยังเป็นปกติอยู่มันหนุ่มมันสาวใช่ไหมหรือว่าแข็งกระด้างแล้วมีคอเลสเตอรอลไปจับที่ผนังหลอดเลือดมากจนแข็งกระด้างแล้วขึ้นอยู่กับค่าตัวนี้ครับค่าตัวแรกจะเป็นการบอกว่าเส้นเลือดเป็นยังไงค่าตัวบนบอกว่าหัวใจเป็นยังไงหัวใจคุณบีบตัวดีแค่ไหนค่าตัวล่างบอกว่าเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจคุณที่นำเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายเนี่ยครับมันดีอยู่หรือเปล่าหรือมันแข็งกระด้างแล้วไม่ค่อยจะได้เรื่องแล้วส่วนใหญ่เหตุการณ์แข็งกระด้างมันจะเกิดจากคอเลสเตอรอลสายพันธุ์ที่คุณกินเข้าไปเยอะๆเจาะเลือดดูมีคอเลสเตอรอลสูงอะไรพวกนี้ครับมันจะเกี่ยวข้องกับค่าตัวล่างนะครับอันนี้คือตัวสำคัญมากเลยถ้าฟังเข้าใจตัวเองได้ด้วยนะครับว่าผมแปลพอจะฟังแบบนี้ครับว่าตัวบนหมอจะหมายถึงหัวใจเป็นยังไงบ้างมันยังดีอยู่ไหมมันมีโรคอะไรหรือเปล่าเป็นประจักษ์จังหวะปกติหรือเปล่านะครับตัวล่างบอกเส้นเลือดเป็นยังไงบ้างวิธีการที่จะดูแลชีพจรก็คือส่วนใหญ่แล้วคนเฉลี่ยชีพจรเต้นประมาณ72ครั้งต่อนาทีจะขึ้นจะลงบ้างนิดหน่อยแล้วแต่อารมณ์เราจะดูจากชีพจรเพื่อจะบอกว่าค่านี้เป็นยังไงบ้างว่าขณะนั้นกำลังกังวลหรือเปล่านั่งพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าก่อนวัดนะครับซึ่งถ้าไปโรงพยาบาลเขาจะให้เรานั่งรอประมาณ15นาทีเกือบตับนะครับเพราะเราสุขวัดบ่อยแล้วเดี๋ยวนี้นะ
1: อาจารย์พอไปถึงเลยวัดเลยมันสูงนะแล้วคุณพยาบาลก็จะบอกว่าพี่ค่ะนั่งสัก10นาทีนะคะแล้วมาวัดใหม่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เลยไปทำนู่นทำนี่ได้ไปกับคนไข้คนอื่นต่อไปแล้วก็อีกสักพักเขาก็กลับมาหาเราอย่ากังวล นะครับที่เป็นกระบวนการปกติของระบบแพทย์เราถ้าคนไข้วัดครั้งแรกมันสูงหรือคุณพุ่งมาถึงใหม่ๆเห็นหน้าทั่วเนี่ยเขาไม่จับวัดหรอกเพราะว่าวัดที่เราเป็นสูงทุกทีขอให้นั่งรอสักนิดนึงให้เจ๊เขาเสียเวลากับเรานะครับแต่พอเป็นกระบวนการในการที่เรานั่งพักส่วนครับความดันเหล่านี้จะเป็นค่าที่วัดที่โรงพยาบาลมีค่าหนึ่งที่ปัจจุบันนี้แนะนำให้ทำก็คือวัดที่บ้านเราเรียกว่าเป็น home blood pressure monitor นะครับยาวหน่อยแต่แปลก็คือเป็นการวัดความดันเลือดที่บ้านนะครับนี่เองแล้วก็แต่ต้องมีการจดใส่เศษกระดาษไว้เราหาค่าที่ปกติที่จะมาบอกหมอว่าวัดที่บ้านได้ค่านั้นแค่นี้เราใช้แนะนำให้วัด7วันต่อเนื่องกันวัดที่บ้านนะครับ
1: 7วันใช่ไหมคะอาจารย์
0: 7วันค่ะคูณ7ครับวันหนึ่งวัดสัก2ครั้งคือเช้านะครับตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังจากที่ไปฉี่แล้วฉี่นะครับไม่อั้นฉี่นะครับวัดอั้นฉี่วัดความดันจะขึ้นสูงกว่าธรรมดานะเพราะเราต้องเกร็งกล้ามเนื้อหูรูดของปัสสาวะได้ดังนั้นฉี่ไส้เสร็จนะครับ

0: มองมุมมองนี้เรียบร้อยดูว่าบ้านเรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับชั้นบนชั้นล่างโอเคหมดลูกๆแข็งแรงดีทุกอย่างแล้วค่อยมาจุดที่คุณวัดความดันนะครับซึ่งมักจะเชียร์ให้ใช้วิธีการนั่งนั่งวัดเนี่ยสะดวกที่สุดแน่นอนที่สุดจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับการนั่งที่บ้านนั้นคุณต้องมองหาเก้าอี้นั่งสักตัวหนึ่งใช้วัดความดันแล้วก็มองหาจุดที่จะวางเครื่องมือวัดความดันที่ซื้อมาเนี่ยบนโต๊ะนะหาเก้าอี้นั่งที่เหมาะสมเมื่อคุณนั่งแล้วเนี่ยครับคุณต้องมีพนักพิงตัวเนี้ยเก้าอี้ตัวนี้ต้องมีพนักพิงไม่ใช่นั่งลอยเฉยๆมันก็ต้องเกร็งกล้ามเนื้อหลังคือมันมีความดันเปลี่ยนแปลงได้เอานั่งสบายๆนั่งพิงนะครับเรื่องร่างกายมีความพร้อมขี่เรียบร้อยสบายๆดูทุกอย่างตัวหากังวลภายในบ้านเราเองนะครับตื่นเช้าขึ้นมานะครับก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนั่นแหละให้เวลาขนาดนั้นเลยตามสะดวกเลยแล้วก็มาวัดกันสักทีหนึ่งวัดตอนเช้านี่แหละครับหรือวัดที่นั่งพิงพนักเก้าอี้ฝ่าเท้าเราไม่ต้องไปเกร็งไม่ต้องไปไขว่ห้างนะทุกท่านเอาวางกับพื้นบ้านของเราเองวางแนบเก็บๆร้อยๆสบายสบายผ่อนคลายที่พื้นบ้านเลยนั่งพิงผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังเพราะมีพนักพิงฝ่าเท้าเหยียบกับพื้นบ้านเราสบายสบายห้ามไขว่ห้างห้ามรอขึ้นมานะครับก็จะไม่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อทั้งหมดแล้วก็เอาคาฟก็คือสายพันที่พันรอบแขนไปยาวๆหน่อยนะบางยี่ห้อก็ทำแบบอัตโนมัติเลยคือสวมกับมือเข้าไปเลยแล้วก็ดึงนิดหน่อยก็ใช้ได้บางยี่ห้อก็ปล่อยยาวยืดจนถึงหางว่าวเลยนะครับอันนี้ก็สัมผัสยากหน่อยแต่ท่านจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนรุ่นไหนมาใช้แต่ว่าสะดวกเอาสะดวกคือหลักไว้สวมแขนเข้าไปให้มาอยู่ที่ต้นแขนเมื่องอข้อศอกสักมันต้องมุมฉากไหมครับกัดด้วยตาเปล่าว่าจะสูงกว่าแนวข้อศอกที่รอยพับที่แขนนะสักสองเซนดูไม่ทันก่อนนะว่ามาขนาดนี้ว่าสองเซนให้ขอบล่างของเครื่องวัดเนี่ยมันสูงกว่ารอยทับของข้อศอกสักสองเซนแล้วก็พันเลยแต่ถ้าจุดท้ายเลยก่อนจะเริ่มวัดให้มองดูซิว่าระดับของแขนที่คัฟมันพันรอบต้นแขนคุณเนี่ยมันจะอยู่ระดับเดียวกับเก้าอี้ที่กับเก้าอี้กับโต๊ะที่วางเครื่องกดเครื่องวัดความดันเนี่ยครับมันอยู่ตรงระดับเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่เครื่องอยู่สูงพูดเลยแต่แขนที่วัดตัวคัฟที่วัดอยู่ต่ำกว่าอันนี้ก็ไม่ได้ค่าที่ปกติต้องการให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับจะอยู่ต่ำกว่าสูงกว่าปรับให้สูงขึ้นจะต่ำลงโดยวัดปรับที่เก้าอี้นั่งกับโต๊ะที่วางเครื่องนะครับจะปรับเปลี่ยนได้พอปรับเปลี่ยนค่าเดียวเราก็รู้แล้วว่าตัวเราเองเนี่ยต้องใช้ขนาดนั้นวางตรงนั้นตรงนี้พอดีแล้วก็สุดท้ายเมื่อพร้อมทุกอย่างนะครับพันรอบแล้วก็กดปุ่มวัดได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าทุกอย่างทำที่บ้านเองมันผ่อนคลายด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วล่ะก็อยู่บ้านตัวเองอ่ะไม่ได้อยู่โรงพยาบาลนะอยากจะพูดว่ามันมีโรคอีกโรคหนึ่งคือไวท์โค้ทซินโดรมเป็นอยู่ที่วัดขับรถที่โรงพยาบาลมันเพี้ยนทุกทีในคนบางคนคนบางกลุ่มนะครับตั้งแต่วัดความดันที่โรงพยาบาลเพี้ยนไหม
1: ก็เพี้ยนเหมือนกันนะที่บ้านเต่าอ่ะไม่มีเครื่องวัดความดันคุณหมอก็บอกว่าให้ซื้อติดบ้านไว้จะได้รู้ว่าค่าความดันปกติของเรามันเท่าไหร่ท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้ก็พอไปวัดโรงพยาบาลมันไม่ได้วัดแค่ครั้งเดียวจบนะอาจารย์ประมาณครั้งที่3อ
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าค่ามันเยอะไงก็ไปวัดเพื่อให้เราพัก15นาทีแล้วก็กะว่าให้เราผ่อนคลายส่วนกูพักนี่แหละแต่ว่ามันจะเสียเวลาเยอะแล้วเราก็เสียเวลาตอนก่อนเข้าตัวกับหมอเนี่ยอีกนิดนึงบางทีเราก็ได้เบื่อวัดที่บ้านก็ได้นะแต่จบทั้ง7วันต่อเนื่องกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นค่าปกติคุณหมอนัดอาทิตย์นู้ดจะถึงเวลาละก่อนถึงวันตรวจสักอาทิตย์หนึ่งนะครับต้องทำค่าพวกนี้ไปของตัวเองจดแสบแผ่นกระดาษวันนี้วัดวันนี้เขียนวันที่ให้ชัดเจนนะครับจันทร์ที่16อะไรก็เขียนว่าความดันวัดเท่าไหร่นะครับตัวบนตัวล่างแล้วก็ชีพจรด้วย3ค่าวันอังคารก็วัดอีกเขียนเรียงๆมาให้อยู่ในแถวเดียวกันมันจะเรียงวันพุธวัดต่ออีกพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์และหาค่าเฉลี่ยของค่าเหล่านี้นะครับจะได้ค่าที่นำไปติดตัวไปใส่กระเป๋าเสื้อไปไปถึงโรงพยาบาลก็ไม่ต้องไม่ใช่ไม่ถูกวัดที่โรงพยาบาลอีกแล้วนะต้องถูกวัดที่โรงพยาบาลแต่ก็จะเปรียบเทียบกับค่าที่วัดที่บ้านและคุณหมอมักจะมองสองค่าโดยจะสมองคุณหมอก็จะตัดสินใจว่าค่าเหล่านี้ จะเชื่อตรงกลาง

0: ของค่าไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับเขาว่ากันไปอันนี้ผมก็ถูกสอนกันมาแล้วเขาเรียนมาทุกอย่างนะครับแล้วมีประสบการณ์เยอะด้วยถ้าเรามีสองค่าไปให้คุณหมอเนี่ยทั้งค่าวัดที่บ้าน home blood pressure monitor กับวัดที่บ้านด้วยเนี่ยมันจะบอกได้ชัดเจนว่าคนไข้นั้นเป็นกลุ่มโรคที่เป็นกลัวกังวลเวลาวัดความดันที่โรงพยาบาลแล้วสูงเกินเหตุหรือเปล่าจะไม่แปลว่าเราเป็นคนความดันสูงจนเกินไปเพราะมีค่าสองค่ายืนยันกันวัดที่บ้านยืนยันกับวัดที่โรงพยาบาลก็ไม่ยุ่งยากอะไรแต่ก็เก็บแผ่นกระดาษแผ่นนี้ไว้เมื่อตรวจเสร็จก็เอาใส่กระเป๋าคืนกลับบ้านเราเป็นเด็กได้เป็นพื้นที่เป็นชุดมันนะครับว่าตรวจตัวครั้งนี้คุณหมอนัดสองเดือนก็ได้ทีนี้ก็วัดไปอีกทีหนึ่งแต่เราก็จะรู้ค่าปกติด้วยว่าที่บ้านเราก็ได้ขนาดนี้แหละนะครับถ้าบางทีหมอหลายคนคือหมอวิจารก็แนะนำว่าถ้าช่วงที่ทำรายการวัดพวกนี้นะครับวัดสองครั้งเลยต่อวันเพราะความดันของเราคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยทั้งวันนะครับเช้าตื่นมาหลังฉี่เสร็จแล้ววัดได้ค่าหนึ่งเที่ยงเที่ยงบ่ายวัดได้อีกค่าหนึ่งเย็นเย็นค่ำค่ำโปรเพย์วัดได้อีกค่าหนึ่งตัวคนเดิมเนี่ยครับคนไข้คนเดิมเนี่ยครับวัดสามช่วงเวลาสี่ช่วงเวลาเนี่ยไม่คงที่สักครั้งไม่เหมือนคนไปเกินสักครั้งหนึ่งไม่คงที่สักครั้งหนึ่งจึงเกิดลงต่างกันสักขาดตัวบวนต่างกันสักห้าสิบเนี่ยมีเป็นไปได้ซึ่งเป็นเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงความตึงเครียดต่างๆในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงความกังวลรับผิดชอบต่างๆมันมีเยอะขึ้นช่วงเช้าสายบ่ายเย็นจริงไม่เท่ากันวัดสองค่าเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเช้าสักประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ตื่นนอนแล้วทำอะไรเสร็จแล้วกับตอนบ่ายๆแล้วคุณก็ภารกิจต่างๆมันเบาลงละมาที่บ้านทำเองได้ครับขออย่างเดียวจำไว้ว่าต้องวางเครื่องที่โต๊ะตัวไหนที่บ้านเราที่มันพอดีเพราะร่างกายเราสูงต่ำไม่เหมือนกันนะท่านครับคนเป็นพ่อก็ต้องวัดเป็นสูงขึ้นร่างกายก็ใหญ่กว่าก็จะไปหนุนใต้เครื่องอ่ะบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะสมกล่องบางกล่องที่เหมาะสมสูงขึ้นไปนิดนึงคนที่เป็นแม่ตัวเตี้ยกว่าวางพอดีบนโต๊ะเครื่องกดปุ่มวางบนโต๊ะนั่งเก้าอี้ตัวนี้เหมือนกันเพราะทั้งพ่อแม่ก็วัดใกล้ขึ้นด้วยก็จำได้ครับทำข้างเดียวทั้งสองข้างก็รู้แล้วว่าคนแต่ละคนนั้นจะต้องปรับพื้นที่อย่างไรใช้เก้าอี้ตัวไหนนั่งขออย่างเดียวให้มีพนักพิงหลังด้วยนั่งพิงหลังขณะวัดไม่ให้นั่งงุ้มครับนั่งพิงหลังขณะวัดให้สบายสบายผ่อนคลายแล้วคุณก็ได้ค่าที่วัดที่บ้านนะครับโฮมมอนิเตอร์ครับกับวัดที่โรงพยาบาลได้แต่จากนั้นคุณหมอก็จะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ต่อไปจดสามค่าหาค่าเฉลี่ยการวัดแต่ละครั้งช่วงเช้าจะให้ดีกว่านี้อีกก็คือวัดสองทีห่างกันห้านาทีวัดครั้งแรกปื๊ดแล้วพอค่ามันขึ้นที่หน้าจอแล้วก็จำไว้แล้วก็ลอยสักสองสามนาทีสามสี่ห้านาทีแล้วก็วัดที่สองอีกทีหนึ่งเครื่องบางเครื่องรุ่นใหม่มันจะหาค่าเฉลี่ยสองครั้งนี้ให้เราเลยนะหารบวกลบคูณหารให้เราเสร็จก็จดค่าที่เฉลี่ยแล้วจะดีกว่าตอนบ่ายวัดอีกทีก็วัดชุดหนึ่งสองทีสองครั้งห่างกันห้านาทีก็เอาค่าเฉลี่ยจดใส่กระดาษเจ็ดวันคุณจะได้ค่าที่เป็นค่าที่เป็นของคุณจริงๆเลยนะครับว่าเมื่อคุณผ่อนคลายสบายดีค่าความดันของคุณส่วนตัวคนเนี้ยคืออย่างเนี้ยนะครับคุณหมอจะเชื่อค่าพวกนี้พอสมควรทีเดียวนะครับวัดที่บ้านขอเดียวคุณให้ขาเครื่องที่มันใช้ได้มีมาตรฐานหน่อยนะแล้วก็ลองเปลี่ยนฐานจากที่เครื่องให้พอดีอย่าปล่อยให้มันฐานมันเทิบเหลือน้อยมันจะขึ้นสีแดงๆให้เราเห็นเตือนเราว่าฐานอ่อนแล้วก็เปลี่ยนซะอย่าไปใช้ต่อไปเพราะค่ามันจะไม่มาตรฐานนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: นะคะอาจารย์คะงั้นขอถามตัวเลขนิดนึงสมมุติว่าวัดที่บ้านตัวเลขเป็นเท่านี้วัดที่โรงพยาบาลได้อีกตัวเลขเท่านี้ซึ่งมันไม่เท่ากันความไม่เท่ากันของเท่าไหร่มันถึงจะไม่แตกต่างกันมากจะโอเค
0: ครับการแตกต่างไม่สำคัญเท่าไหร่สำคัญที่คุณหมอคนที่ตรวจคุณวันนั้นเนี่ยหมอที่นัดคุณไปเนี่ยครับเขาจะใช้หูฟังของเขานะไอ้หูฟังนี้มันมีมูลค่ามากสูงนะเพราะมันฟังชัดเจนละเอียดละออจะฟังคุณที่หัวใจต่อด้วยนะครับบางทีเมื่อบางที่วัดเส้นค่ามันแตกต่างกันมากคุณหมอจะใช้วัดโดยวิธีการบีบลูกยางครับจำได้ไหมบีบลูกยางอะแบบโบราณนะครับบีบคือนี่สำคัญมากครับเขาใช้หูฟังเขาเองวัดฟังที่เขาพับคุณด้วยอันนี้ยิ่งแม่นใหญ่เลย คุณหมอเชื่อค่าเนี่ยเขาจะรู้ว่าค่าที่บ้านค่าที่โรงพยาบาลที่วัดโรงพยาบาลเนี่ยมันแตกต่างแค่ไหนถ้าคุณหมอบางคนที่เห็นมีปัญหาก็จะวัดด้วยตัวเขาเองครั้งหนึ่งซึ่งเป็นค่าที่คุณจะมั่นใจได้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีความแตกต่างกันแค่นั้นแหละครับไม่มีการตรงกันแต่เพียงแต่ว่าค่าเฉลี่ยต่างมันจะประมาณกันอย่าให้มันสูงโด่งจนเกินไปหรือต่ำโด่งไปเกินไปมากเกินไปต้องเป็นค่าที่จะได้ปรับยาปรับอะไรให้เราได้ชัดเจนการวัดตอนนี้มีสิ่งที่เชื่อมันได้ครับว่ามีการเช็คกันระหว่างที่บ้านที่โรงพยาบาลวัดทั่วไปกับที่คุณหมอวัดด้วยเครื่องที่แม่นเป๊ะบีบลูกยางเนี่ยครับแม่นที่สุดนะครับท่านฟังด้วยหูคุณหมอเองเลยต้องอาศัยหูฟังสเตโตสโคปฟังจากเสียงที่เปลี่ยนแปลงในเส้นเลือดคุณเลยที่แขนคุณอันนี้คุณหมอก็ฟังเองนะครับได้คนเดียวเอาหูฟังก็จะฟังตรงนี้ฟังแล้วเสียงได้รู้เรามันเปลี่ยนแปลงความดันละซิปซิปซิปซิปนะครับเสียงก็เปลี่ยนแปลงไปค่านี้จะแม่นที่สุดนะครับเพราะว่าทุกอย่างถูกเช็คโดยคนที่มีประสบการณ์ส่วนใช้เครื่องช่วยก็เพื่อให้ลดภารกิจต่างๆลงท่านเองถ้าเครื่องที่บ้านคุณวัดได้ต่างกับโรงพยาบาลนี้เดียว5มิลลิเมตร6-7มิลลิเมตรต่างเนี้ยคุณหมอเขาไม่ต้องวัดอีกก็ได้เพราะว่าค่าสองค่านี่เป็นค่าที่ยืนยันซึ่งกันและกันแล้วนะครับท่านผู้ฟัง
1: อาจารย์ขางั้นต่อขออนุญาตพูดนิดหนึ่งถามอาจารย์เนาะปกติถ้าเราพูดถึงความดันคนเราก็จะโฟกัสไปที่ความดันสูงซะส่วนใหญ่ทำไมเขาไม่ให้ความสำคัญกับความดันต่ำบ้างอาจารย์
0: เขาให้ความสำคัญนะครับแต่คนส่วนใหญ่แล้ว
1: คนส่วนใหญ่เป็นความดันสูงเหรอฮะ
0: เออใจต่างกันมันไม่เคยเจอเลยนะจะเจอทุกทีไอ้ความดันต่ำเลยนะไอ้ความดันต่ำมันนี่ก็ต่ำไปเยอะเลยเช่นค่า80 120 80กลายเป็น120 60อย่างเงี้ยมันห่างกันถึง20นะอันนี้ก็ค่าที่มันต่ำไปเยอะก็อันนี้ให้ความสนใจนะครับแต่ว่าถ้าต่ำนิดหน่อยเราก็ไม่ว่ากันอีกแล้วนะครับ
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าความดันสูงมาเมื่อไหร่อีกไม่นานไอ้ขบวนมันก็จะตามมา
0: ใช่ครับมันจะขึ้นมาเองแล้วก็ถ้าไม่รักษาแต่แรกๆตอนนี้มันจะตามเลยนู่นนู่นนี่นั่นนั่นอะไรหลายๆโรคเลยในกลุ่ม NCD คล้ายๆกันเช่นหลอดเลือดและหัวใจจะมีปัญหานะครับเพราะการรักษาแต่ต้นๆมันก็ช่วยลดโอกาสเป็นเสี่ยงการเกิดโรคที่ต่อคิวมาเนี่ยทั้งคิวพวกมันทั้งทีมมันเนี่ยนะครับก็จะลดลงไปได้ด้วยซึ่งเป็นการป้องกันรักษานี่ถือว่ามองภาพไปข้างหน้า5ปี10ปีเลยคุณหมอโรคหัวใจเขาจะมองภาพไปไกลทุกอย่างที่รักษาคุณเป็นการรักษาเพื่อรักษาณขณะนี้โรคปัจจุบันและมองไปข้างหน้าอีก 5-6 ปีว่าจะเกิดอะไรขึ้นคาดการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหลักการนี้ก็คล้ายๆกับการให้ยาลดไขมันที่ว่าสแตตินอะไรที่พูดเมื่อวานนี้นะครับหมอผู้รักษาเหล่านี้เขาก็จะมองเช่นเดียวกันคือมองระยะปัจจุบันนี้จะเกิดโรคอะไรขึ้นบ้างเช่นไขมันคอตับที่พูดเมื่อวานนี้ครับจะเกิดปัจจุบันนี้เลยเกิดอีก5ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงกับตับคุณอย่างเงี้ยก็จะให้ยาสแตตินช่วยท่านฟังกรุณาเข้าใจคุณหมอด้วยนะครับว่ายาที่ให้นั้นมองการไกลเพื่อช่วยป้องกันคุณด้วยจากการที่จะมีโรคในอนาคตและรักษาปัจจุบันนี้ที่เจอในวันนี้รักษาให้เลยก็จะรักษาเป็นสองระบบต่อกันและกันนะครับ
1: อาจารย์ถ้าความดันสูงอ่ะมันจะมีพรรคพวกเยอะมาเป็นขบวนเลยแต่ถ้าเป็นความดันต่ำมีพวกไหมอาจารย์มีพวกไหม
0: ก็มีหลายอย่างครับเช่นฮอร์โมนต่างๆต่อมต่างๆในท่อต่างๆก็มีปัญหาไทรองไทรอยมีปัญหาตามไปด้วยเพราะความดันมันต่ำรวมทั้งการที่มีเลือดไม่พอเลี้ยงอวัยวะบางอย่างเช่นสมองนี่จะมีอาการของสมองเบ้อเบ้อวื้อๆการนั้นหลายอย่างขึ้นมาลุกขึ้นก็จะมึนบ้านหมุนตลอดเวลาอะไรเป็นตัวอย่างซึ่งจะเป็นกลุ่มของความดันด้านต่ำนะแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเจอนะครับคนอย่างคนข้ามไม่ได้เจอประเภทสูงเนี่ย 99%
1: นะบ้านเราหรือว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเจอความดันสูงส่วนใหญ่เนาะอาจารย์ความดันต่ำก็น้อยแหละ
0: สังคมกับอาหารกับการออกกำลังกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปครับปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยยังไม่ได้ตัวเลขขนาดนี้หรอกแต่ปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงเข้าอีหลอดนี้ทั้งนั้นเลยครับสูงยันเลยนะ
1: นะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีประสบการณ์ความดันสูงหรือความดันต่ำแต่ความดันทุลังไม่เอานะคะจ๊ะ
0: อะไรเป็นการดื้อรั้น
1: นะคะ
0: ก็ตามอย่างนี้ครับถ้าท่านมีความดันสูงนะครับคุณหมอบอกคุณเมื่อไหร่นะครับเขาจะต้องการให้รักษาคุณแล้วล่ะ และกรุณาอย่าไปคัดค้านในการกินยาอะไรตับพังไตพังอะไรอย่าไปเชื่อครับเรื่องพวกนี้เพราะนี่คือกระบวนการที่รักษาโดยคนที่มีความรู้ชายาที่ช่วยคุณโดยตรงถ้าเป็นการรักษา2ประเด็นคือประเด็นปัจจุบันนี้จะมีโรคอะไรบ้างเขาช่วยรักษาเลยบวกกับขมอนการไกลไปข้างหน้าด้วย5ปี8ปี10ปีว่าจะเป็นอะไรกันไว้ให้คุณด้วยเลยมันจริงคุ้มมากคล้ายๆกับโคเลสเตอรอลเหมือนกันนะครับ
1: บางคนดื้อไงอันนี้พูดตรงๆนะคุณผู้ฟังหมอจ่ายยาหมอให้ยามากินละไม่ยอมกินกลัวไตพังสุดท้ายอ่ะอาจารย์อันนี้เพื่อนหนูเองไม่กินฉันไม่กินยังไงฉันก็ไม่กินขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยฉันยังไม่กินเลยอาจารย์คิดดูสุดท้ายหมอบอกว่าถ้าไม่กินก็เลือกเอาละกันอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้คำแบบนี
0: ้เข้าใจได้เลยครับว่าบางทีคุณหมอก็อ่อนใจนะเพราะว่าคุณแค่บางคนดื้อไปเชื่อแค่คลิปคิดเป็นใครส่งออกมาก็ไม่รู้หน้าตาไม่รู้จักเลยอ่ะเชื่อซะจริงจังนักหนาจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเชื่อสิ่งที่เป็นความเป็นจริงนะข้างหน้าคุณซะมากกว่าก็คือคุณหมอผู้รักษาคุณนั่นเองนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาร่วมพูดคุยกันช่วงหน้าเดี๋ยวเปิดสายกันหน่อย02-2485-937ช่วงนี้พักค่ะอาจารย์คะ
0: ครับเวลาเป็นหน่อยแล้วนะวันนี้นะครับครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application

0: ไหนกันจ๊ะบอกไปเลยนะคะมหัศจรรย์อัมพวาแลลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะคะคุณและครอบครัวไปสนุกด้วยกันนะคะไปสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมไปเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปกับสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองกันนะคะวันนี้ปีนี้ธีมของเราประทับใจสุดๆนะแต่งตัวแบบฉบับ Thailand Only อยากจะแต่งอะไรก็แต่งเข้าไปเลยนะคะคุณผู้ฟังลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาตินะจ๊ะ 21-22 พฤศจิกายนนี้นะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติม0925315142ค่ะ0809195365หรือทาง Facebook ของ FM99 ก็ได้Thailand Only นะคะจะใส่จงกระเบนคอกระเช้าไปก็ไม่มีใครว่านะจ๊ะอาจารย์กลับมานะคะคุณฟังคะก็เป็นการพูดคุยกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับความดันหลายคนบอกความดันมันมักจะมาพร้อมกับตัวเลขที่อายุสูงขึ้นจริงๆนะคุณผู้ฟังต่อสารภาพนะทุกวันนี้พูดคุยกับเพื่อนนะก็พูดคุยกันถึงสุขภาพเธอเป็นยังไงบ้างความดันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะต่อยอมรับว่าต่อเป็นความดันสูงคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญการเป็นความดันจะอยู่กับเขาอย่างไรให้มีความสุขมันมีวิธีนะมีวิธีก็ทำตามคนที่คุณหมอบอกอาจารย์คะกลับมานะคะ
1: มาแล้วครับท่านฟังการเบรกที่สองนะครับความดันโลหิตสูงภาคประชาชนคนไทยนะอันนี้วันนี้สัปดาห์นี้พูดกันแบบเราเป็นคนไทยด้วยกันเลยนะครับมันยากคิดยากมิจริงเพื่อให้ท่านเนี่ยตอบย้ำความเข้าใจเพราะเนื่องจากว่าโรคอุนี้ครับเป็นโรคที่อยู่กับตัวเราแทบทุกคนและพบว่าเป็นเยอะถ้าเราพูดแบบรีบปิดร้อนๆท่านฟังก็ฟังได้จริงแต่ว่าจับประเด็นไว้ไม่ได้ซึ่งไม่ถือเป็นองค์ความรู้นะครับองค์ความรู้จะสร้างความเข้าใจเกิดขึ้นในตัวเราจำเดี๋ยวนี้เลยจำไปได้เลยซึ่งผมค่อยๆพูดนะครับแล้วก็ให้ท่านฟังได้เห็นภาพด้วยว่าเช่นการนั่งวัดความดันที่บ้านต้องปรับเรื่องเก้าอี้ให้เหมาะสมมีพนักพิงโต๊ะจะต้องสูงพอถ้าไม่สูงพอร่างกายคุณใหญ่ขึ้นคุณพ่อบ้านอาหารกล่องหรือสักพักมาวางเครื่องกดให้อยู่ระดับเดียวกับที่ต้นแขนเราให้ได้ถ้าสลับเดียวกันให้ลูกสาวดูให้ก็ได้ครับว่ามันตรงกันได้ยังลูกเพื่ออะไรมันเทไปทางด้านไหนข้างหนึ่งก็ปรับลดปรับเพื่อเราจำไปเลยซึ่งผมว่าคิดว่านี่ครับเป็นวิธีการเทคนิคที่แม่นยำแล้วก็ดีกับคุณเองด้วยทำเช้าเย็นคูณ7วันหาค่าเฉลี่ยแล้วจดใส่เศษกระดาษใส่กระเป๋าเสื้อไปหาคุณหมอด้วยครั้งหน้าคุณหมอนัดอีกก็ทำมันนี่อีกแหละก็เอาไปค่าไป7วันมีค่าเฉลี่ยที่น่าเชื่อถือที่สุดโฮมบัตเพชเชอร์มอนิเตอร์นะครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังท่านนี้อาจารย์โอ้โหเอ็นดูเอ็นดูคำถามมากเลย4296นะคะอาจารย์ขาหนูเป็นความดันสูงนะคะนอกจากที่เป็น NCD แล้วมันจะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งไหมคะหนูเป็นความดันตั้งแต่อายุ30ต้นๆค่ะเป็นมา 5-6 ปีแล้ว
1: ในคนที่กระดาษคุณเนี่ยครับมีเยอะนะแต่เขาไม่ได้บอกเราท่านเองว่าเขาก็ความดันสูงตั้งแต่อายุน้อยพูดตรงๆนะพอเป็นหมอถึงได้รู้ว่าโอ้โหมันก็กระจายทั่วไปทุกคนนะครับถ้าประเทศอื่นๆก็คล้ายๆกันนี่แหละครับไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าอากาศภูมิประเทศต่างกันแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนั่นเองมันจะมากจะน้อยต่างกันในเมืองไทยเป็นเมืองร้อนครับแล้วเราก็มีความเปลี่ยนแปลงในประเทศเราในทางที่ดีขึ้นพัฒนาการประเทศมากขึ้นวัตถุนิยมมันจึงเจริญมากขึ้นเรากังวลมากขึ้นนะครับในการที่จะดำเนินชีวิตค่าใช้จ่ายค่าครองชีพต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็ติดเรื่องการมากโดยที่อาหารการกินเปลี่ยนชัดเจนเรากินอาหารที่ไม่ใช่ไทยมากขึ้นชัดเจนเสี่ยงทำให้ความดันต่ำเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะขึ้นนะครับก็ผมคิดว่ากลับมาปรับชีวิตให้มันเข้าสู่สภาพที่เราเติบโตขึ้นมาเอาไว้ก่อนนะครับคนกลุ่มนี้ครับเพื่อให้คุณกลับมาสู่สภาพปกติวัดความดันที่บ้านโฮมวัดเพรสเชอร์มอนิเตอร์ไว้ก่อนจะช่วยคุณให้สบายใจมากขึ้นเพราะพักทีไรนะที่บ้านเนี่ยสั่งค่าที่คุณหมอซึ่งใครเอามาให้คุณหมอดูเดินแผ่นเนี่ยที่จดมาเจ็ดวันเนี่ยมันจะดีกว่าถ้าวัดที่โรงพยาบาลทั้งนั้นเลยซึ่งทำให้คนไข้สบายใจเมื่อสบายใจวันที่ไปหาหมอตามนัดแต่ถึงโรงพยาบาลก็อ๋ออะไรก็เอาไม่พอเราบันใจว่าของเราไม่สูงมากนักพัดที่โรงพยาบาลจะสูงแค่ไหนก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เราไม่ต้องกังวลมากที่เรานี่ครับเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณเองคุณหมอผู้ตรวจผู้รักษาเนี่ยเขาเข้าใจครับเรื่องพวกนี้พอประสบการณ์การวัดความดันไอ้ต้องเอาหูฟังของเขาเนี่ยไอ้สเตตโตสโคปของเขาส่วนตัวเนี่ยไปฟังที่

0: ใจคุณด้วยที่ต้นแขนคุณด้วยเนี่ยก็ฟังวันๆเยอะๆวันละเป็นร้อยๆเจ้านะนี่เขาจะคุ้นชินมากก็โกรธได้อยากกังวลเรื่องพวกนี้และความกังวลที่น้อยลงไปทำให้ความดันต่างที่วัดได้นี่ครับมันเป็นค่าที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดเพื่อใกล้เคียงกับการรักษาเพราะมันตัวกำหนดว่าจะต้องใช้ยาเท่าไหร่โดสเท่าไหร่จะหยุดยาได้หรือยังหรือจะลดยายังไงมันบอกจากค่าสามตัวนี้นะท่านฟังบอกกับที่คุณหมอก็ฟังที่หน้าอกคุณฟังที่หัวใจคุณโดยตรงเอาเสียงสัญญาณของหัวใจเสียงสัญญาณของปอดเข้าไปประเมินด้วยก็จะประเมินเป็นยาที่รักษาคุณออกมาได้แน่ๆแล้วก็แม่นยำเป๊ะๆนะครับ
1: คุณผู้ฟังที่ถามมาเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งไหมกับความดันที่เป็นมาตั้งแต่30ขึ้นต้นนอกจาก NCD แล้ว
0: ครับตอบคือแล้วแต่ดวงอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องความดันครับ
1: ไม่หรอกถ้าเกิดเขาคุม NCD ไม่ได้โอกาสจะเป็น
0: อันนั้นอีกเรื่องนึงเลยครับเพราะว่าเกิดว่า NCD เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเนี่ยเช่นถ้าเกี่ยวโรคของตับตรงนี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นอยู่แล้วในลักษณะของโรคเช่นไขมันก่อตับปล่อยให้เป็นไปไม่รักษาไม่ดูแลอีก7-8 ปี 10 ปีกลายเป็นตับแข็งข่าวนี้ครับคุณเข้าเลทการเสี่ยงแล้วนะมันต้องพูดเป็นในกว่าจังหวะเพราะว่าโรคทุกโรคปัจจุบันนี้พอความแพทย์มันเจริญขึ้นนะท่านฟังเราก็เอาโรคที่การทำการวิจัยศึกษาว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับตับนี่นะมาเรียงกันเฮ้ยมันต่อเนื่องกันหมดเลยอะโรคที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ซึ่งทั้งก่อนที่เราแยกเป็นโรคไปไขมันก่อตับที่เราแยกอีกโรคหนึ่งเลยแต่ก่อนนู้นครับ30 ปีที่แล้วพอถึงปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เลยนะมันถึงประดายขั้นที่หนึ่งของไอ้โรคตับแข็งนะมันก็ต่อไปเป็นเนื้อเยื่อในร่างคุณเนี่ยครับเอามาเรียงต่อกันจริงด้วยว่ามันต่อเนื่องกันจริงๆด้วยมีเหตุประจักษ์กันและกันซึ่งตรงนี้ก็คือ NCD เป็นศัตรูตัวร้ายคนนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์ก็อายุ71 ปีน้ำหนัก45ส่วนสูง150ค่าตัวล่างน่ะมันต่ำตลอดคือ58-64ค่าตัวบน100 ต้นไม่เกิน130แสดงว่าเป็นอาการที่ต้องแก้ไขไหมจ๊ะ
0: ที่จะเพิ่มออกกำลังกายนี่ผมจากประสบการณ์ที่เป็นหมอมานานนะพอค่าตัวล่างมันขนาดไหนเนี่ยเรามักจะบอกใครได้ว่าจะแก้ไขโดยธรรมชาติของพี่เองเนี่ยก็คือต้องทำยังไงบ้างหนึ่งคือเรื่องของการที่จะนอนกับเรื่องเอ็กซ์ไซส์มันทำให้ค่าตัวล่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะกรณีอย่างเงี้ยครับค่าตัวล่าง50 กว่า 58 59เนี่ยแต่ถ้ามีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยนะที่เขาอายุ70-71 ปีนะครับผมก็ให้ไปเดินมากกว่าหาเวลาเดินจะเช้าหรือตอนบ่ายเย็นๆก็แล้วแต่สะดวกนะครับทำไปเรื่อยๆสักประมาณ3-5 เดือนก็จะเห็นว่าค่าความดันต่างๆมันเริ่มกับค่อยๆคืนกับทีละนิดทีละดีขึ้นนะค่าตัวล่างที่ต่ำเนี่ยครับมันจะแก้ไขด้วยการเอ็กซ์ไซส์กับการนอนที่มันโอเคนะครับหาวิธีการนอนที่เหมาะสมสำหรับคุณเองเป็นสบายใจบวกกับเอ็กซ์ไซส์แบบที่คุณต้องการจะทำให้เหมาะสมกับเพศกับวัยคุณเองในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: คุณอารีว่าอารีนะคะบอกว่าคุณหมอค่ะอายุ71นะคะสูง160หนัก49นะคะตัวบนเนี่ยบางครั้ง110นะ120แต่ตัวล่างต่ำ50บ้าง60บ้างคล้ายๆคุณเมื่อกี้เลยอาจารย
0: ์ครับ
1: ปกติไหมคะ
0: ถ้าผมมองประเด็นนี้ครับที่คนนี้ปกติถ้าวัดแบบนี้ได้เรื่อยๆโดยยิ่งถ้าวัดที่บ้านโฮมบัตเชอร์บริเตอร์ด้วยครับได้ค่าเฉลี่ยขนาดนี้ตลอดเนี่ยถือว่าปกติสำหรับคนคนนี้เลยนะไม่รักษานะครับท่านผู้ฟังเพียงแต่ขอให้มีการรับประกันค่าเหล่านี้ว่าจะไม่ต่ำกว่านี้ก็คือการที่มีเอ็กซ์ไซส์กับการนอนที่เหมาะสมให้คุณเท่านั้นเอง
1: นะคะแล้วก็ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าเป็นคนเหนื่อยง่ายด้วยค่ะมันจะเกี่ยวกับความดันตัวล่างไหมคะที่ค่า50-60อาจารย์
0: อาจจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับเหนื่อยง่ายมักจะดูที่เหนื่อยง่ายแต่คุณวัย70 กว่าเนี่ยนะครับจะต้องฟังที่หูฟังคุณหมอละกับทำ EKG ถ้าฟังทับต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อดูว่ากล้ามเนื้อหัวใจคุณปกติอยู่เปล่าอันนี้มันลงลึกไปอีกทางนึงเลยนะครับปัดความดันไม่ได้บอกค่าพวกนี้มากนักนะครับต้องไปตรวจเฉพาะมันเลยเช่นเอ็กโคไปดูลิ้นหัวใจบ้างอะไรบ้างการทำ EKG ก็คือไฟฟ้าหัวใจอันนี้พูดภาษาไทยไม่ได้นะครับท่านฟังเขาจะเป็นเครื่องมือที่หมอก็ใช้กันในปัจจุบันนี้ซึ่งไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนะครับท่านคุณหมอก็จะตรวจเพิ่มแต่เขาจะเมื่อ

0: on คือขึ้นตัวกับหูฟังเขาด้วยแล้วสเปคตัวเขาที่เขาฟังหัวใจคุณเนี่ยที่เสียงมันเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวฉันเลยไปป่าเลยทำนองเนี้ยนะครับผมไม่ได้บอกหัวใจผมก็แต่ผมตอนที่มันหนุ่มก็ฟังพวกนี้ได้แต่ผมสนใจเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็พยายามซื้อสเปคที่มันไวมากมากช่วยเราฟังได้ชัดเจนมากๆเครื่องฟังของหมอเนี่ยมันไวมากนะท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังลองฟังดูก็ได้นะบางทีถ้าเจอเพื่อนๆที่เป็นหมอเนี่ยขอฟังดูหน่อยสิมันไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้เลยมันมาแบบโหเต็มรูปแบบบอกทุกอย่างบอกเนื้อหาของเสียงเหล่านั้นที่มาเช่นหัวใจเป็นยังไงปอดแย่หรือเปล่าอะไรพวกนี้เสียงหลอดลมเป็นยังไงมันมาหมดเลยครับที่หูฟังคุณหมอ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังอาจารย์ส่งข้อมูลให้อยากให้อาจารย์แปลผลตรวจสุขภาพให้สักนิดหนึ่งอายุ48ปีสูง160น้ำหนัก52นะคะความดันตัวบน90ตัวล่าง55ค่ะคอเลสเตอรอลรวม296 LDL 175 HDL ที่104 TG 85ค่ะคุณหม
0: อถ้ามันค่าที่โอเคนะครับผมว่าไม่มีปัญหาเพียงแต่คอเลสเตอรอลมันสูงเกินไปนะตัวเนี้ยศัตรูตัวแรกคือเจ้าไขมันละคือแต่อายุน้องเพียงน้อยแล้วก่อนนะ
1: อ
0: ายุน้อยเพราะก็40กว่าเองแล้วก็ตรงนี้เองปรับเรื่องการกินดีกว่าดูแลให้ดีๆเพราะข้ามันบอกตัวผู้ร้ายเพียงตัวเดียวยังไม่เชื่อมโยงกับตัวอื่นก็แปลว่าโรคนี้ไม่ได้เรื้อรังเป็นเฉพาะเจาะจงจากการกินต่างๆหมายว่าตัวอย่างเลยหมูกระทะห่างๆนานๆทีปีใหม่สักครั้งก็ได้แต่ว่าอย่าไปกินประจำประจำก็เลิกนัดกันสักทีตอนนี้ครับหมูกระทะนี่มันเข้าเยอะนะดูสิชิ้นเนื้อมันๆเลยเห็นไขมันชัดๆแต่คุณชอบอ่ะไม่มันไม่ถูกใจไม่ถูกใจใช่ไหมน้องเต่าใช่ไหมเห็นไขมัน
1: คนเราก็แหมอาจารย์ชอบกลิ่นมันยั่วยวนมาก
0: เห็นไหมเพราะไขมันไปเข้าตรงๆเลยครับกินเข้าไปแท้ๆแต่เคี้ยวเองด้วยปากกูเองด้วยไอ้ขาวๆที่ติดกับเนื้อแดงๆเนี่ยนั่นแหละไขมันแท้ๆแล้วไม่ขึ้นได้ยังไงล่ะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังนะคะ6/51บอกว่าอาจารย์ขาอายุ62ปีค่ะรูสูง155หนัก43ข้อถามดังนี้ค่ะความดันแขนซ้ายวัดต่ำกว่าแขนขวา มันเป็นเพราะอะไรคะ
0: เป็นเพราะปกติครับ
1: ปกตินะเป็นแฟนรายการประจำของ
0: ผมคือยี่พูดไปตกไปนิดก็ว่าวัดแขนยังก็แขนนั้นถ้าวัดที่บ้านนะท่านฟังวัดแขนขวาก็ขวาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นซ้ายมั่งขวามั่งเลยนะครับเพราะแขนซ้ายแขนขวาคนเรามันไม่เท่ากันอยู่แล้วถึงแม้คนปกติที่ไม่มีปัญหาอะไรก็ตามแต่วัดซ้ายกับขวามันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะ
1: ค่ะก็เหมือนคุณเอกชัยมาทาง YouTube ถามเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าวัดแขนข้างไหนที่จะได้ค่าแม่นยำที่สุดซ้ายหรือขวาครับอาจารย
0: ์แม่นสำหรับคุณก็ทุนถนัดนะครับคุณเอาดูนะไปกดเครื่องตึ๊ดๆตัดๆไปแล้วพันคราฟคราฟตัวที่พันรอบแขนอะไรจะสะดวกพันสุดคุณทุมากกว่าบางคนถนัดซ้ายถนัดขวาเนี่ยไม่เหมือนกันเอาไว้สะดวกแล้วก็เลือกข้างนั้นเลยครับแล้วก็วัดพวกนี้ค่านี้ไปเรื่อยๆถึงแก่ถึงเท่าคุณก็จะได้ค่าที่เป็นค่าปกติค่าเดิมตลอดนะครับ
1: แล้วก็มีถามเรื่องของความดันต่ำมาอย่างเช่นคนที่มีค่าความดันต่ำต้องระวังเหมือนคนที่เป็นความดันสูงไหมครับอาจารย์ต้องดูแลอย่างไร
0: ค่าความดันต่ำนี่เป็นค่าที่ค่อนข้างจะเป็นข่าวดีมากกว่านะครับเพราะมันไม่ค่อยมีฤทธิ์เดชอะไรมากหรอกถ้าไปเจอหมอปั๊บหมอจะพูดเลยออกกำลังกายบ้างหรือเปล่าพี่เนี่ยมันมาเข้าอีหลอดนี้เท่านั้นเลยครับนอนเป็นไงบ้างก็จะพูดกลุ่มนี้ครับเพราะเป็นเหตุสำคัญการที่ความดันต่ำแล้วก็คุณมักจะมีอาการมืดๆหน้ามืดบ่อยๆก้มเงยก็มีปัญหาเวียนศีรษะบ่อยๆก็เป็นอาการที่มันปั๊มเลือดไปเลี้ยงสมองคุณได้ไม่สมบูรณ์แบบเวลาคุณเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางเปลี่ยนอริยบทหรือพีบด่วนๆซึ่งคนธรรมดาเขาไม่เป็นกันไงแต่คนพูดพวกนี้ความดันต่ำเนี่ยมันจะมีอาการแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรครับคุณนะแต่ว่ามันมีอาการที่ทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยแอคทีฟขยับกระเทงมากเกินไปทำอะไรรีบด่วนไม่ค่อยได้เพราะมันจะมีอาการวิงเวียนศีรษะมึนๆงงๆอยู่บ่อยๆในสมองเนี่ยครับก็เอ็กซ์ไซส์ครับกับนอนให้เหมาะสม
1: นะคะมาที่คุณผู้ฟังท่านนี้อาจจะไม่เกี่ยวความดันอาจารย์หนูก็ตอบที่เขาส่งมาเรียงตามเวลาเนาะนะคะ
0: ได้ครับ
1: ก็บอกว่าคุณหมอคุณพ่ออายุ80ปีค่ะท่านมีโรคความดันแล้วก็เบาหวานไขมันแล้วก็ต่อมลูกหมากตอนกลางคืนจะปวดต่อมลูกหมากมากประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งต้องทายาแก้ปวดทุกวันถ้าผ่าตัดจะหายไหมคะ

0: พ่อหนูทายาของโรงพยาบาลแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นเลยค่ะเพราะว่าจะปวดตลอดแล้วก็เป็นมาประมาณสักอาทิตย์แล้วคุณพ่อเป็นต่อมลูกหมากมา2ปีแล้วค่ะอาจารย
1: ์คงจะมีเหตุใดกระทัดครับถ้าปวดอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ปกติแล้วล่ะครับเพราะว่าอาจจะมีการอั้นแล้วก็คราวนี้หูรูดจนใกล้ๆต่อมลูกหมากอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากกว่าที่คาดที่คุณพ่อเคยเป็นอยู่นะคุณแต่ใช้วิธีการปรึกษาคุณหมอถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็โทรถามก่อนก็ได้ว่าอาการนี้ต้องรีบมาไหมคะถ้าเรารักษาก็ดูวันนับที่ว่าอีกกี่วันที่คุณพ่อจะมาหาได้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่คุณก็ต้องจัดการไปคุณเป็นถึงลูกๆนะเพราะคุณพ่อไปจัดการเองคงยากละ80พอปีแล้วนะครับ
0: นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะก็บอกว่าเป็นผู้ชายอายุ55อาจารย์ผู้ชายอยู่55สูง168หนัก64ความดัน90 60ชีพจร75ถือว่าปกติไหมครับอาจารย
1: ์น้องผู้ชายอันนี้เป็นเป็นผู้ชายนะ
0: ผู้ชาย
1: อายุยังน้อยเลย50กว่าปีนั่นเอง
0: 55ปี
1: ก็ผมคิดว่าลองพบคุณหมอสักครั้งหนึ่งก็ได้ไม่รีบร้อนนะครับพบที่เพื่อให้แน่ใจว่าเออมันเป็นค่าปกติรับได้นะเพราะผู้ชายความดัน90กว่านี่มันไม่ค่อยเจอบ่อยนะมันก็ดูเหตุว่าเหตุเพราะอะไรกันแน่ผมไม่เชี่ยวชาญหัวใจอันนี้มันลึกลงไปเกินไปกับเคสนี้นะเพราะมันแตกต่างกันที่วัยหนุ่มด้วยไงมันจะค่าปกติถ้าเป็นคนแก่อีกเรื่องหนึ่ง
0: นะคะคุณฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์บอกว่าออกกำลังกายทุกเช้ามาเป็นเวลา10ปีแล้วความดันที่ให้ไปที่ถามไปอาจารย์ความดันตัวบน110ตัวล่าง50 60ถือปกติไหมคะ
1: ครับอันนี้เป็นผลการออกกำลังกายด้วยนะที่ส่วนช่วยที่ปรับให้หลอดเลือดคุณเนี่ยไม่มีไขมันมันเสื่อมเกาะติดอยู่มากหัวใจคุณก็เต้นได้เป็นปกติดีมันเลยทำให้ค่าความดันมันเนี่ยไม่สูงคนที่สูงมักส่วนใหญ่เกิดจากการที่ถูกรบกวนด้วยเจ้าตัวพวกนี้ครับไขมันสูงในเลือดคอเลสเตอรอล LDL พวกนี้ครับมันมาทำให้ค่าตัวบนตัวล่างเปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่สูงแต่ค่าของพี่คนนี้เขาอายุเขาเยอะแล้วแต่ค่ามันปกติเพราะออกกำลังกายมานานเป็น10ปีแล้วด้วยอาจารย์บอกว่าทำไมหมอถึงพูดเรื่องให้ไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้ไปนอนให้ดีๆหาทางนอนให้หลับได้ดีๆด้วยจะกังวลมากตอนนอนอะไรเงี้ยปรับห้องนอนให้มีความเหมาะสมเพราะว่ามันมักจะเจอคนไข้ที่ความดันเปลี่ยนแปลงมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าขาดเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับปรับเรื่องการนอนซึ่งคนไข้ทำได้เองหมอจึงต้องพยายามที่จะกระตุ้นเรื่องพวกนี้ก่อนมันก็ถือว่าคำว่าปรับพฤติกรรมการนอนการอยู่เนี่ยมันสำคัญกับชีวิตคนเราว่าเรื่องของการวัดความดันมันไปเชื่อมโยงกับไอ้พวกนี้ครับพวกอารมณ์พวกชีวิตประจำวันต่างๆมากมายอื่นๆก็สิกับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะครับท่านฟัง
0: นะคะส่วนท่านนี้ค่ะอาจารย์ผมอายุ61ปีครับอาจารย์เป็นผู้ชายนะสูง165น้ำหนัก78มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูงหอบหืดภูมิแพ้ต่อมลูกหมากโตหยุดหายใจในขณะหลับอาจารย์ทีนี้เนี่ยถามว่าต้องใช้เครื่อง CPAP ทุกคืนผมต้องใช้เครื่อง CPAP ทุกคืนเจาะเลือดตรวจทุกๆ6เดือนเบาหวานไม่เป็นแต่ค่ามันก็ปริ่มๆแล้วล่ะครับอาจารย์ผมอ้วนเฉพาะพุงและก็ออกปริออกไปทางด้านข้าง2ข้างส
1: ่
0: วนอื่นๆไม่อ้วนเลยเวลาทานอาหารแล้วท้องจะป่องมากอึดอัดอยากถามอาจารย์ว่าต้องทำยังไงดี
1: ลดพุงลงให้ได้เลยครับลดอ้วนลดพุงลงเพราะเป็นเหตุสำคัญอันแรกเลยต้องทำแล้วคุณทำได้เองด้วยไงคนอื่นทำแทนไม่ได้ไงลดพุงเนี่ยเพราะลดพุงโตเนี่ยมันทำให้เกิดเบาหวานตามมาซึ่งทำให้เป็นโรคพื้นฐานของคุณเองที่พูดถึงผมทั้งต่างๆเช่นตอนนอนอีกเป็นข้อกันที่ผมเรียกคุณต้องแก้ก่อนเลยใช้เครื่องสีแผลเครื่องวัดที่ช่วยหายใจอ่ะต้องเต่าเข้าใจได้นะครับจะใช้ให้จริงๆต่างๆใช้ให้เป็นให้ถูกต้องว่ามันช่วยคุณได้จริงๆอาการเหล่านี้มักจะดีขึ้นเพราะสองเรื่องนี้ที่พูดถึงคือเรื่องสิ่งที่เกี่ยวกับการนอนเนี่ยครับมันเกี่ยวกับกลับมาเรื่องอย่างเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับการนอนอยู่แล้วนะครับท่านครับปรับเองก่อนนะครับถ้าไม่ปรับเองคุณไปหาหมอเลยเขาก็จะถูกรวมเหตุจากพวกนี้เขาจะให้ยากินคุณเยอะเกินไปไงแต่คุณปรับพวกนี้ให้ดีๆนะปรับเรื่องการนอนให้เหมาะสมอะไรพวกนี้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้เหมาะสมด้วยแล้วคุณจะเหลือค่าที่เป็นของแท้เป็นโรคแท้ๆของคุณเองการรักษามันจะง่ายขึ้นมันจะเคลียร์ขึ้นถ้ายาต่ำลงมากขึ้นด้วยนะครับ
0: คว ความดันคำถามยังค้างอยู่พรุ่งนี้มาตอบต่อนะคะอาจารย์เวลาหมด
1: นะครับพรุ่งนี้ก็ความดันภาคประชาชนเหมือนเดิมนะครับพูดกันแบบญาติมิตรในบ้านพูดคุยกันให้ชัดๆค่อยๆพูดถ้าคุณจะจับประเด็นได้จริงๆฟังรอบแรกก็จับประเด็นได้ใช้กับตัวเองได้จริงๆด้วยคือสิ่งที่อยู่ในชีวิตของคนเราอย่าให้เป็นสัก 40% แบบปัจจุบันนี้มันเยอะเกินไปครับความดันสูงนะครับ
0: นะคะวันนี้เวลาหมดค่ะอาจารย์หมอปัญญาและเต่าน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิคงจากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็อาจารย์ธรดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ครับวันนี้กลับมาประจำการในห้องส่งเรียบร้อยแล้วฮะสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายอ่ะก็ท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะก็ระหว่างที่รอสายอาจารย์ครับไปกันที่งานวิจิตรเจ้าพญา2026นะฮะเทศกาลไฟแสงสีเสียงสุดอลังการริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็กลับมาอีกครั้งกับค่ำคืนแห่งความมหัศจรรย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไปชมการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการริมแม่น้ำนะฮะที่มีให้ชม2ฝากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็สำหรับในปีนี้เนี่ยก็จะจัดวันที่13พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงวันที่13ธันวาคม2569นี้นะครับชมได้ตลอดริม2ฝั่งแม่น้ำรวมทั้งสะพานด้วยมีการแปลอักษรของโดรนนะครับแล้วก็มีการแสดงพุนะครับไปชมกันได้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับก็ขอเชิญชวนนะฮะทริปนี้เนี่ยต้องล่องเรือดูนะฮะถึงจะอิ่มได้ชดรับชมกันอย่างเต็มอิ่มนะครับในส่วนของตัวตารางการแสดงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีออกมาก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะครับไปกันที่ต่างจังหวัดกันบ้างครับสำหรับในปีนี้นะฮะปราสาทประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครจะจัดในช่วง 20-26 ตุลาคมนะครับเป็นงานศิลป์ให้ศรัทธานะครับจัดในช่วงของออกพรรษานะครับก็จะมีวันที่ 21-25 ครับไปชมปราสาทผึ้งนะครับหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครนะครับสำหรับในวันที่25ตุลาคมเนี่ยจะมีพิธีถวายปราสาทผึ้งที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหารด้วยนะครับแล้วก็ในวันที่26ก็จะเป็นตักบาตรวันออกพรรษาที่พระธาตุเชิงชุมครับใครที่เตรียมตัวหากิจกรรมนะฮะทำบุญตักบาตรในช่วงวันออกพรรษาก็ขอเชิญชวนไปที่นี่กันได้ครับอาจารย์มาหรือยังฮะอาจารย์มาแล้วใช่ไหมครับอ๋อยังครับอ่ะไปกันที่อุทยานฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเพจไทยคู่ฟ้านะครับมีแจ้งเตือนว่าอุทยานริมน้ำเตรียมยกของระดับน้ำบางจุดอาจเพิ่มราว10เซนติเมตรครับบ้านใครที่อยู่ในโซนนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วกันนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
7: เสียงมั่มๆเลยหรือเปล่าครับเนี่ยก็
8: หลายเรื่องเหลือเกินกินข้าวไม่ทันเดี๋ยวคุณเหม่งพูดอะไรไปก่อนให้ผมกินคำสุดท้าย
7: ก่อนไปกันที่ภูเก็ตกันบ้างครับเรือรบสหรัฐอเมริกา2ลำมาถึงเมื่อวานนี้นะฮะก็วันที่4ตุลาคมนะครับแล้วก็จะอยู่ยาวถึงวันที่9ตุลาคมนะฮะมีกำลังพลรวมกว่า5,100 นายครับยกพลขึ้นบกที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะเทียบท่าเมื่อวานนี้ที่ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตนะฮะที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะครับก็จะเป็นเรือ USS Jaws นะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเขาแบบย่อๆแล้วกันนะ USS Delbert นะครับก็ขึ้นบกเรียบร้อยนะฮะภูเก็ตก็คึกคักเลยในช่วงนี้ครับแล้วก็ใครที่กำลังจะเดินทางไปที่ทางภาคเหนือนะเมื่อสักครู่นี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับมีน้ำเริ่มมีน้ำป่ามานะฮะก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับทางกรมอุตุเตือนไว้ด้วยนะฮะให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางเช็คข่าวสารด้วยนะฮะแต่ว่าก็ยังมีหลายพื้นที่ให้เดินทางไปได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่ดอยอินทนนท์นะฮะที่แม่แจ่มนาข้ามบันไดที่ป่าปงเปียงกำลังสวยเลยฮะเข้าไปดูรูปกันได้ที่เพจ Variety Travel ครับแปะไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงของเดือนตุลาคมทุ่งนากำลังเขียวนะฮะอัปเดตรูปเมื่อวานนี้นี่เองครับเขียวสวยเต็มผืนครับ โลปเป็นขั้นบันไดสวยงามมากๆเลยนะฮะถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญไปได้นะครับบ้านไม้ไผ่เนี่ยนาขั้นบันไดป่าปงเปียงนี่ก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะฮะแล้วก็จับแต่ทะเลก็ยังไปได้นะครับอาจารย์ขนาดเลียงผายังไปทะเลเลยฮะที่อุทยานเขา300 ยอดนะฮะ

0: เลียงผาวิ่งกึกเจียวเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าความสมบูรณ
1: ์มาอีกแล้วมาอีกแล้ว
0: จริงป่ะจริงป่ะ
1: เออาร์ทำไม่พูดนี้ตลอด
0: ไม่รู้ผมก็พูดตามเขาอ่ะไม่มีพูดเองหรอกอุทยานอะไรก็พูดเอง
1: สมบูรณ์กับยังเลียงขาเลียงขาเนี่ยที่หักที่สามร้อยยอดเนี่ยฮะมันเป็นสัตว์คู่กันเลยเพราะว่าภูเขาสามร้อยยอดเนี่ยเป็นภูเขาหินปูน
0: ครับ
1: แล้วเลียงขาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบที่เขาภูเขาหินปูนมากโดยที่ไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นที่มั่วเกล็ดหรือมันจะเป็นที่สามร้อยยอด
0: ครับผม
1: ก็เนี่ยแล้วก็ผมก็เคยเจอเลียงขาที่สามร้อยยอดมันสมัยเด็กๆนะฮะแต่มันก็เป็นเรียกว่าเพราะว่าเอาง่ายๆแล้วกันที่สามร้อยยอดมีเกาะเนี่ยเขาชื่อเกาะโครั
0: ม
1: แต่เกาะโครัมโครัมภาษาใต้เนี่ย
0: ค
1: ือเลียงผานี่แหละเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าตะกอนมีบนเกาะมันยังมีเลียงผาเลยนะเพราะฉะนั้นก็ดีที่ยังมีเลียงผาอยู่แต
0: ่
1: ลงมาเดินริมหาดสามพญาเนี่ยไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่จะอยู่บนเขา
0: ครับ
1: เข้าใจว่าอยากอาบแดด
0: อ๋ออยากเล่นทะเลเปล่าฮะอยากเที่ยว
1: ไหมก็อยากเจอปูลมไงลูกเลี้ยงผาตัวหนึ่งถามแม่ว่าปูลมเป็นไงแม่ก็บอกอยู่ข้างล่างลูกก็บอกว่าอยากเห็นจังแม่ก็บอกเราเป็นสัตว์เดือยอยู่บนยอดเขาหินปูนเราจะไม่ได้เห็นปูลมไอ้ลูกนี้ก็เลยพอโตขึ้นมาก็เลยชวนแฟนใจแตกเห็นไหมมันมีสองตัวแฟนใจแตกมาแล้วก็บอกว่าเราไปเปิดโลกใหม่กันเถอะแล้วก็เดินลงมาจากยอดเขาแล้วก็มาเจอหาดกับปูลมสมใจ
0: ครับ
1: กลับไปก็ซองรักด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดกาล
0: เอาละ
1: เ
0: ติมและที่เขาบอกว่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแล้วก็เลี้ยงผารู้สึกปลอดภัยนะฮะ
1: แสดงถึงว่าเลี้ยงผายังปลอดภัยอยู่เชื่อแสดงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแปลว่าอะไรวะระบบนิเวศอะไรระบบนิเวศมันยอดเขาหรือระบบนิเวศที่ชายหาด
0: ไม่รู้ไ
1: หมโอเคตามสบายแล้วกันคำนี้เป็นคำคู่กันนะฮะเจอตัวอะไรก็ต้องมีคำพูดนี้ออกมาถ้าเกิดเป็นรายงานของภาครัฐนะครับ
0: ครับ
1: ภาครัฐจะรายงานเสมอว่าเจอตัวนั้นจนนี้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความมั่นคงของหน้าที่การงานพวกฉันเนื่องจากยังสามารถรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์อยู่นะประมาณนั้น
0: ฮะเออพูดถึงอยุธยาเมื่อกี้ที่พูดไปนะฮะที่ริมน้ำเจ้าพระยาที่เพจไทยคู่ฟ้าเขาบอกว่าให้เตรียมระมัดระวังยกของขึ้นที่สูงเราทำตั้งทำเป็นกำแพงปูนคอนกรีตถาวรได้ไหมฮะ
1: ก็ทำอยู่
0: คร
1: ับ แต่มันทำมากไม่ได้มันก็ต้องมีบ้านมีริมน้ำมีระบบนิเวศอะไรต่างๆถ้าเกิดเขาทำได้เขาก็คงทำไปแล้วบ้างถ้ามันก็ไปถ้าเกิดกำแพงถาวรมันก็บังริมหน้าแรงมันก็มองไม่เห็นเงี้ยมันคุบตอนนั้นก็คนจะรู้จักก็ถ้าเกิดเขายกไว้เตือนไว้คนไทยอยู่กับน้ำจะค
0: ิ
1: ดมาก
0: ฮะ
1: แต่วันนี้เนี่ยฝนตอนเหนือกรุงเทพอาจจะแรงหน่อยนะฮะผมดูแล้ว
0: ครับ
1: ไปด่าแล้วช่วงนี้ฝนมาบ่ายหมดอย่างที่บอกคุณหนิงกับคุณผู้ฟังไปแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นฝนเปลี่ยนฤดูอากาศร้อนเสร็จแล้วมันก็จะเกิดฝนมันจะก่อตัวตอนบ่ายแล้วจะเป็นฝนฟ้าคะนองอาจจะมีลูกเห็บตกเป็นระยะเพราะว่าฝนฟ้าคะนองอย่างเงี้ยลูกเห็บชอบ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เนี่ยน่าจะตกหนักกว่าเมื่อวานทางตอนเหนือกรุงเทพซึ่งก็คือตกทั้งกรุงเทพไปหนักหน่อยคือตอนเหนือแต่ปัญหามันมีขึ้นนิดเดียวเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: เกษตรรับปริญญา
0: อ๋อรถติด
1: อ้าวถ้าเกิดฝนตกหนักหน่อยผมก็ไม่มั่นใจเพราะมันหนักหน่อยเพราะเกษตรเนี่ยอ่อนไหวต่อน้ำท่วมมาแค่ตกตั๊บๆก็มันไม่ท่วมค้างเหมือนคราวก่อนหรอกแต่มันท่วมเร็วเพราะเกษตรเป็นพื้นที่ชุ่มต่ำแฟนคุณพ่อคุณแม่ที่จะไปแสดงความยินดีกับคุณลูกที่รับปริญญาก็หย่อนรถด้วยสูงหน่อยนึงไม่งั้นเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วจะรับออกมาแล้วจะพบว่ารถได้จมน้ำไปแล้ว
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่าน่าจะตกตอนที่แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดรับถ่ายรูปเป็นรูปเสร็จต้องกลับบ้านไปเถอะเพราะว่าไม่เพราะว่าเขาเข้าหอตอนหลังเที่ยงไงปกติเขาไปถ่ายรูปตอนเช้าตอนนี้ยังถ่ายได้ยังมีแดดแสงเสริมยังพอมีก็รีบถ่ายเสร็จ แล้วพอลูกเข้าหอประชุมปุ๊บเนี่ยฝนน่าจะตกสักบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่พอลูกออกมาปุ๊บก็น่ะน้ำท่วมพอดีเย่ยินเรากลับบ้านไปแล้วปล่อยลูกไป
0: เอ๊ะปลาเนี่ยที่เลี้ยงที่คณะประมงเนี่ยน้ำท่วมนี่ไม่หลุดไปบ้างเลยฮะ
1: มันก็มาว่ายเล่นไงฮะเป็นช่วงโกลเด้นวีคของปลาไปบ่อสิบไร
0: ่อ๋อไปวาเคชั่นนอกบ่อบ้างฮอลิเดย์
1: แต่ตอนนี้กลับไปในบ่อหมดแล้ว
0: ครับแล้วทำไมมันกลับโอ้โหสั่งได้เลยฮะ
1: ก็มันพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามันไม่บ่อมันจะไปอยู่บนไหนอยู่บนถนนเหรออ
0: ๋อมันก็มาตามน้ำ
1: น้ำมันเออขึ้นมามันออกมา
0: ครับ
1: ว่ายจอมแดกล็อกแดกอยู่ตามถนนนะพอน้ำลงปุ๊บมันก็ไม่ได้มีคูคลองอะไรแถวนั้นมากมายมันก็ว่ายรับแดกถ้าเกิดไม่ท่วมหนักเหมือนปี54นะไอ้อย่างนั้นน่ะไปเยอะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้มีน้ำแช่มันก็มาว่ายรับแดกรับแดกรอบขอบบ่อรอบถนนรอบบ่อแต่มันก็ไม่ได้มีแหล่งน้ำอื่นให้ไปไงแต
0: ่
1: ถ้ามันก็พอถึงเวลามันก็บอกว่าโอ้พอแล้วแล้วก็หันหน้าแล้วก็ว่ายน้ำกลับ
0: โอ้ ตะกะง่ายๆนะฮะไปตามน้ำพูดถึงลูกเห็บครับอาจารย์เมื่อเช้านี้ฟังข่าวไม่รู้คลื่นไหนก็ไม่รู้ฟังหลายคลื่นเหลือเกินลูกเห็บเท่าลูกเทนนิสตกที่ปารากวัยโอ้โหตัวบอกเต็มพายุเลยนะเข้าลูกเทนนิสนี่โดนหัวนี่ถึงตาย
1: แต่อย่างที่ผมบอกไปไงว่าลูกเห็บถ้าเกิดลูกใหญ่ๆในเมืองนอกเนี่ยใหญ่จริง
0: ครับ
1: ที่เข้าก่อนเล่าเรื่องของน้องของหลานที่อยู่ที่แคนาดาไปน้องไอ้ลูกนั้นก็ใหญ่มากลงมาแป๊บเดียวแค่7นาทีรถพังทั้งเมืองเลยเพราะว่านอกจากหัวแตกแล้วอีกอันหนึ่งก็คือหลังคารถมันบุกด้วยน้องเลยตรงตาจะร้าวเพราะฉะนั้นลูกเห็บก็จะเป็นภัยธรรมชาติที่ส่วนใหญ่จะสร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินมากกว่าเสียหายเสียชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดลูกเห็บตกผู้คนส่วนใหญ่ก็จะวิ่งเข้าไปหลบในข้างๆตังสาบหรือเข้าตึกเรืออะไรมันหลบทันแต่ถ้าเกิดอยู่กลางพุ่งเรือแค่หาที่หลบเดินมันเหยียดเปิดขาวิ่งเออดูในมันนอกอ่ะวิ่งกลมหวยแท้ไทย
0: ค
1: อยวิ่งเออหาที่หลบถ้าเกิดหลบใต้มันก็จบ
0: ฮะมีอัปเดตด้วยเรื่องของทุเรียนภาคตะวันออกนะมีทั้งที่รอดแล้วก็ที่ไม่รอดแต่ที่ไม่รอดนี่รู้สึกว่าจะโดนไปสักหมื่นไร่มั้งอาจารย์ฮะปีหน้าทุเรียนน่าจะแพงทุเรียนภาคตะวันออกนะแต่ผมว่าทุกจังหวัดมันมีทุเรียนหมดอะตอนเนี้ยนะ
1: ผมเนี่ยมีหมดแต่รสชาติคนนั้นแต่ข่าวมันยังไม่มั่นนะฮะเพราะว่าที่ผมมาในวงเขาบอก 20,000 ไร
0: ่โอ้ฮะ
1: ก็แล้วแต่แล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่สามารถจะบอกได้แต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ด้วยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยโอ้โห
0: ครับ
1: ปูกลับมาในใช้เวลา 5-6 ปี7ปีเอาถ้าเกิดเอากลับมาเท่าเดิมนะเอาให้ออกลูกเหมือนเดิมนะใช้เวลานานมากหลายปีอ่ะ
0: ขนาดปลูกจากกิ่งตอนนะยังใช้เวลาตั้ง 4-5 ปีกว่าจะมี
1: ใช่ปัญหามันอยู่ตรงนั้นเลยคือทุเรียนเนี่ยรายได้ก็ดีอ่ะเพียงแต่ว่ามันถ้าเกิดสวนกันไม่ดีเนี่ย
0: ครับ
1: ปลูก 5-6 ปีแล้วก็โดนฝนอีกโอ้โหเหมือน10ปีในชีวิตพินาศไปเลยอะไรประมาณนั้นโอ้อันนี้ไม่ได้พูดดูถูกชาวสวนหรืออะไรเลยนะครับเพราะผมโดนมาแล้ว
0: อ๋อที่น้ำท่วม
1: ผมคือมีครอบครัวผมมีสวนทุเรียนอยู่บนเกาะเกร็ด
0: ฮะ
1: แต่ตอนนี้เลิกปลูกไปแล้วเลิกไปตั้ง20-30ปีแล้วเพราะสู้น้ำไม่ไหวน้ำพาเสร็จก็ทุเรียนก็เน่ารากเน่าก็เดือดตายหมดปลูกใหม่รอไป6-7ปีน้ำไหม้อันนั้นขนาดทำคำสูงเรื่อง3เมตรนะ
0: ฮะ
1: แล้วไม่อยู่เพราะน้ำมันมุดดินเข้ามามันมุดเข้ามาข้างใต้ใช้เครื่องสูบ3เครื่องเนี่ยเอาไม่อยู่เลย
0: โอ้ครับมุดข้างใต้ด้วยโดนหมดเลยทั้งบนดินทั้งใต้ดินเรียบร้อย
1: ก็คือข้างบนเนี่ยยันอยู
0: ่
1: แต่น้ำเนี่ยมันเข้ามาข้างล่างพอเข้าข้างล่างมันซึมเข้าข้างล่างมันก็ทับท้องร่องมันก็เออขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆคือไอ้ข้างบนยันอยู่ก็ต้องสู้ใกล้คันข้างบนขณะที่ในเครื่องสูบก็ต้องสูบน้ำที่มุดข้างล่างแต่ในข้างล่องเนี่ยออกไปจะสูบเท่าไหร่ก็ไม่หมดเนื่องจากน้ำในข้างล่องมันซึมเข้ามาแล้วปัญหาคือมันไม่ได้เครื่องสูบไฟฟ้ามันเป็นเครื่องสูบน้ำมันน้องจ๋าน
0: ้อง
1: ปิงอะไรประมาณอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันกินน้ำมันจวบตอนหลังก็บอกว่าไม่ไหวแล้วก็โดนสองรอบก็เลยเลิกปลูกเลย
0: ครับ มันสูบไปก็เหมือนกับเติมน้ำใส่แม่น้ำเจ้าพระยานะฮะถ้าใช้ถึงถ้าใช้ท่อซิ่งก็เ

0: นะครับน้ำท่วมปี54เนี่ยจบเลยเหมือนกัน
1: มันก็จะเริ่มไปก่อนปี54ด้วยซ้ำเพราะว่าก่อนเคยโดนน้ำมามันไม่เพิ่งโดนมันโดนมาเป็นระยะระยะตั้งแต่โดนครั้งแรกๆนี่นะปี26 27 23 26อะไรประมาณนั้น26นะถ้าจำไม่ผิด
0: ครับก็ช่วงนี้ฝนตกลงมาเนี่ยก็มีผลกระทบกับหลายสายการบินบ้างด้วยเหมือนกันฮะมีตกหนักตกเบาเมื่อวานนี้เห็นมีข่าวว่าที่เครื่องบินที่บินลงในช่วงบ่ายเนี่ยต้องบินไปวนลงที่อุตภาวบ้างบินวนกันบ้างฮะอาจารย์ฮะทำให้ดีเลย์ไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่า
1: ปกติฮะวันนี้ก็จะเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: เท่าที่ดูฝนนะฮะวันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะฝนตกฟ้าคลองเนี่ยต้องมีลมยากมากลมแรงลมมันลมมันปัดปวด
0: คร
1: ับ พอลมร่างถ้าเกิดวิ่งฝ่าพายุมาเครื่องบินจะโยกมากแล้วก็ตอนร่อนลงเนี่ยมันร่อนลงยากเพราะฉะนั้นเขาก็ปลอดภัยก็คือรอบินวนรอให้ฝนไปแต่ถ้าเกิดดูแล้วฝนไม่ไปในชั่วโมงบินวนนี่มันก็ผู้โดยสารก็เหนื่อยแล้วก็เครื่องบินมันก็ดูดน้ำมันทั่วไปเรื่อยต้องทุนมันโสมเพราะฉะนั้นก็บินไปส่วนใหญ่ก็บางทีก็บินไปจอดรออุตภาวเพื่อว่าจะประหยัดค่าน้ำมันจากนั้นพอฝนหายไปแล้วก็ค่อยบินกลับมา
0: ครับก็ไปกันที่ลพบุรีบ้างฮะทุ่งดอกทานตะวันหลายๆแปลงนะครับทั้งฝั่งของเอกชนแล้วก็ฝั่งของภาครัฐเริ่มจะบานกันแล้วนะฮะติดดอกตุ่มๆเริ่มเห็นเหลืองสวยๆเป็นริ้วๆในทุ่งดอกทานตะวันนะครับก็เตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวกันได้แล้วก็เปิดฤดูการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าตั๋วนี่ถ้า walk in เข้าไปซื้อเนี่ยซื้อได้ตลอดนะครับแต่ถ้าซื้อผ่านแอปรู้สึกจะเป็นเสาร์อาทิตย์เท่านั้นอ่ะใครที่วางแผนในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนั้นมันอาจจะยังไม่ต้องไปไกลก็ได้ไปเที่ยวตรงนี้ก่อนนะฮะ
1: ไปลองดูนะฮะผมเคยไปแล้วสวยสนุกดีรถไฟลอยน้ำเพียงแต่ว่าก็เอาแก้ลอยเฉยๆนะไม่ลอยไปเลย
0: เอา
1: ไม่มีนะฮะดูจากวิวแววการรถไฟก็ต้องเช็คเขาเองแล้วจะให้ไปเดาแทนการรถไฟคงไม่ได้ถ้าเกิดเขาเปิดก็แปลว่ามันควรจะต้องปลอดภัย
0: ครับอ่ะทางฝั่งของขสมกครับเตรียมสู้น้ำท่วมนะฮะเอารถเมย์ครีมแดงนะฮะมาซ่อมบำรุงนะครับเพราะว่าเป็นรถรุ่นที่สามารถลุยน้ำได้สูงถึง80เซนติเมตรครับตามข่าวที่เช็คมาโอ้โหเออมีทักคันก็ดีเหมือนกันนะฮะยี่ห้อรู้สึกจะ
1: ฮิโน่
0: แล้วฮะโอ
1: ้ใช่ฮิโน่ฮิโน่สมัยก่อนรู้จักกันดีฮิโน่เป็นยี่ห้อรถบรรทุก
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นความภูมิใจของชาวญี่ปุ่นตอนที่เราจะเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาคนญี่ปุ่นยังภูมิใจเลยฮิโน่ AT 187จริงๆเขามีรุ่นแบบเป๊ะๆหรือเปล่าผมไม่รู้ผมใช้ความทรงจำที่เกี่ยวคนแต่ A ขึ้นด้วย A เนี่ย AT 187เอามั่วๆไปแล้วกันเป็นความภูมิใจของชาวญี่ปุ่นเพราะรุ่นนี้อินพอร์ตมาจากญี่ปุ่นครับแข็งแกร่งทนทาน40 50ปีวิ่งได้ตะลุยน้ำชาวญี่ปุ่นได้กับน้ำตาไหลด้วยความเศร้าเมื่อทราบว่ารถตัวนี้จะโดนปลดประจำการและเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้า
0: ครับ
1: แต่จริงๆมองว่าอาจจะเกิดเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องควันไงเครื่องยนต์มันต้องบำรุงยากมากแล้วก็ควันมันเยอะนะครับคือแต่ว่าข้อดีของไอ้รถรุ่นนี้ก็คือสุดๆนะฮะอัดได้เหมือนตำนานสาย8อะไรเงี้ยแล้วก็ลุยน้ำนี่โอ้โหแต่ถ้ารถมีไฟฟ้านี่คงไม่ไหวแล้วครับ80เซนนี
0: ่
1: อาจจะรอบยากแต่ฮีโน่เอทีอะไรทั้งซัมติ้งเนี่ยสามารถตะลุยได
0: ้อยากให้เขาทำติดแอร์บ้างนะฮะอาจารย์ฮะก็โอเพนแอร์ตลอดเลย
1: ระบบมัน50 60 50ปีแล้วคุณเหม่งเข้าใจใช่ไหมฮะ
0: อืม
1: รุ่นนี้ได้อยู่กับเมืองไทยมานานมากนะฮะรถย้อนดูภาพในอดีตเนี่ยก็จะเห็นรถรุ่นนี้ตลอด
0: ครับ
1: เป็นรถรุ่นที่อยู่กับการขนส่งของประเทศไทยมานานมาก
0: เห็นตั้งแต่เด็กๆเลยฮะ
1: เออเห็นตั้งแต่เด็กๆเห็นมาตลอดเพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นก็ถึงบอกว่าเป็นรุ่นในตำนานของฮีโร่และชาวญี่ปุ่นเขาบอกว่านี่คือแฟลกชิปของบริษัทฮีโร่เลย
0: ครับเออคุณสุวิทย์ทักมาครับที่ไลฟ์ YouTube สวัสดีครับท่านพิธีกรอันทรงเกียรติทั้งสองท่านเช้าๆสมุทรปราการไม่มีฝนอากาศดีครับแต่ที่เขื่อนหน้าสารกลางเห็นสีน้ำแล้วน่ากลัวมากเพราะสีออกจะแดงและแรงครับ
1: เดี๋ยวนะแรงคืออะไรฮะแดงเข้าใจ
0: สีดอกแดงน้ำเจ้า

0: ยาช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนสีหน่อยนะฮะมีคุณมีตะกอน
1: มีของไททอนรูมอย่างที่ผมบอกด้วยทางภาคตะวันออกตอนนี้เป็นจังหวะเกือบตลอดเลยนะฮะแถวบางแสนแถวศรีราชามันจะเข้าออกวนอยู่แถวเนี้ยอย่างที่บอกไปพอน้ำลงเยอะขณะที่น้ำในอ่าวไทยตอนนี้ช่วงนี้ก็ฝุ่นหน่อยแล้วกัน
0: น้ำจืดลงทะเลเยอะๆเนี่ยอย่างเงี้ยครับปริมาณเยอะๆเนี่ยต้องไม่ต้องแก้อะไรมั้งฮะเดี๋ยวทะเลแก้เอง
1: แก้ผีเลยละเน่าเลยทะเลแล้ว
0: ครับ
1: แต่คำถามก็คือจะไปแก้คือจะแก้ยังไงต่อให้คลอง 160,000 ล้านสร้างเสร็จมันก็ลงทะเลอยู่ดีคือคำถามคงเป็นจะแก้ยังไงมากกว่า
0: ไปพูดถึงนะผมว่าน่าจะกรองหาวิธีกรองขยะลงทะเลมากกว่าขยะที่ย่อยไม่ได้ตัวไอ้เรื่อง
1: ง่ายกว่านั้นก็คืออย่าทิ้งแยกขยะตั้งแต่ต้นทางแต่ถ้าทำกันไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้นะ
0: ครับมีท่านฟังส่งเข้ามาครับเอาคอเลียมในประเทศไทยที่ต้องไปมีที่ไหนบ้างครับโอ้ยบางแสนต้องเคยไปแล้วมั้ง
1: บางแสนภูเก็ตแล้วก็ปกติถ้าเกิดเอา2ที่ดิราคาย่อมยาวหน่อยก็มาแสนภูเก็ตมีของภาครัฐทั้ง2แห่ง
0: คร
1: ับแล้วที่เหลือก็มีซีไลฟ์มีอะไรพวกนี
0: ้
1: แล้วก็มีที่ภูเก็ตแต่คือของเอกชนก็มีซีไลฟ์ปาร์คที่พารากอนแล้วก็อะไรสักอันนึงผมจำชื่อไม่ได้โทษทีอยู่ที่ภูเก็ตส่วนถ้าเกิดเป็นอันย่อยๆก็อาจจะมีที่แถวระยองก็มีนี่แถวใกล้ๆแกลง
0: OASIS SeaWorld เหรอครับ
1: ไม่ใช่ของภาครัฐเดิมอยู่ไหนว่า
0: เขาปิดฟื้นฟูอยู่ฮะอาจารย์ฮะ
1: อย่างที่เขาบอกเขาปิดแล้วท่านจะไม่ฟื้นแล้วก็บึง
0: สวาก
1: ก็บึงสวากประมาณนั้นแต่ก่อนมีที่เชียงใหม่แต่ผมไม่ได้ไปนานแล้วผมไม่รู้เป็นไงบ้าง
0: อ
1: ันนั้นเป็นของน้ำจืดส่วนนั้นก็เป็นย่อยก็แวะเข้าไปดูได้แล้วแต
0: ่ครับแต่ที่กลางเมืองนี่ผมว่าก็ดีนะที่พารากอนเนี่ย
1: ก็มันแพงนิดนึงแต่ถ้าเกิดนานๆไปทีก็โอเค
0: ครับอ่ะดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง FM 99 Active

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสุดสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่านคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
7: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travelนะฮะอยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งอิพัทครับย้ำกันอีกครั้งนะฮะท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับมีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาน้ำที่ฉะเชิงเทรายังไม่ลดเล็กครับน้ำหน้าอกแล้วที่บางคา
8: อืมก็จริงๆก็เคยบอกคุณเหม่งไปแล้วว่าน้ำทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะตามเส้นบางปะกงเนี่ยก็อาจจะหนักหน่อยสำหรับปีนี้นะครับก็ต้นไว้หวังว่าถ้าเกิดฝนไม่เติมหนักอีกสักอาทิตย์สามอาทิตย์สองอาทิตย์นะเผื่อแวะ
7: น้ำขนาดนี้ผมว่านะหาโฮมสเตย์ริมทะเลนอนดีกว่าอาจารย์มีแนะนำไหมฮะโอ้ลืมไปอาจารย์นอนแต่3ดาวเป็นขึ้นไป
8: 3ดาวบ้าเลยคุณมัน3ดาว
7: ครับเออ5ดาว
8: คุณเหม่งคิดยังไงว่า3ดาวใช่
7: ครับ
8: ไม่ฮะผมไม่เคยนอน3ดาวเสียใจด้วย
7: ฮะ
8: ไม่ได้หวดรวยนะฮะเพียงแต่ว่าอย่างอื่นไม่ใช้ทุ่มเทให้กับห้องพักหมาถ้ามีตัวเดียว
7: ครับอ้าวมีแค่2ตัวดิฮะรวย
8: ครับถ้ามี2ตัวก็อาจจะเหลือ4ดาวไง
7: อ๋อครับผมเออก็หาโรงแรมที่พาสัตว์เลี้ยงไปด้วยได้ใช่มั้ยฮะ
8: ไม่อยากไปเกลียดจะไปเที่ยวแม่ไปเลี้ยงหมาเลี้ยงอยู่บ้าน
7: ครับหมาหน่อยเลยอย่างงี
8: ้อึ๋งเชียงมันเหนื่อยงู
7: มีท่านฟังถามเข้ามาครับอ้าวลืมเดี๋ยวดิเดี๋ยวค่อยไปท่านผู้ฟังถามนะฮะแล้วตกลงเนี่ยไปนอนริมทะเลไปไหนดีฮะอาจารย์ฮะระยองน้ำก็ท่วมอยากจะไปนอนมาดาลาซะหน่อยเอาหมาไปได้ด้วยใช่ไหมฮะสัตว์เลี้ยง
8: ได้หมาตัวเล็กๆหน่อย

0: ผมว่าต้องไปแถว
1: มันดาราน้ำไม่ได้ท่วมนะถ้าเกิดไปถึงก็ไปได้แต่ต้องไปทางไหนนี่คิดเอาเองสุดเส้นทางมันลำบากเลยมันมีหลบเลี่ยงไปเลี่ยงมาต้องอ่านเราเองนะฮะส่วนตอนนี้ไปไหนตอนนี้ถ้าเกิดไปทางหัวหินผมว่ายังได้นะ
0: ของโคนเพชรบุรีไล่ไปถึงหัวหินเนี่ยน่าจะได้
1: แต่ตอนนี้ยังทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพเนี่ยน้ำยังไม่ค่อยมีน้ำฮะน้ำมากองอยู่ฝั่งตะวันออกเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้จะไปเที่ยวทะเลที่ไหนก็แนะนำทางหัวหินครับ
0: หรือไปทางโซนชลบุรีก็ได้นะฮะอาจารย์น้ำไม่มีแล้วเนี่ยไปนอนกระเตงกลางทะเลกระเตงหอยฮะที่แถวบางพระบ้างก็ดีนะ
1: ด้านทางชลบุรีผมว่ามันยังน้ำยังเขียวๆเปลี่ยนมาอยู่ถ้าเกิดช่วงนี้ผมไปผมว่าไม่ค่อยอยากเห็นน้ำเขียวๆ
0: ครับ
1: เป็น
0: ก้อนรู
1: มเลยเพราะงั้นถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเกิดให้ไปตอนนี้ผมไปหัวหิน
0: อ๋อฮะแต่เกาะล้านน่ะน้ำใสแจ๋วเลยนะอาจารย์ฮะพอแพงก้อนไปเนี่ย
1: ครับพรุ่งนี้มันก็มา
0: อ้าว
1: ใครจะไปรู้ระบอแล้วมันลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเหมือนกระทงหลงทางอยู่แถวนั้นน่ะมันจะเข้าออกตอนไหนก็ผมก็ไม่สามารถจะตอบได้หรอกเอาง่ายๆแล้วกันเพียงแต่ว่าบอกได้ว่าทางฝั่งนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีแพลงต้นบูมเป็นระยะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดอยากไปก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดหน้าตอนนี้ถ้าเกิดต้องการทะเลที่ยังโอเคอยู่หน่อยนึงเนี่ยผมไม่ได้หอยหิน
0: เลยไปถึงพัทยา4ดาว5ดาวก็เต็มไปหมดเลยฮะโรงแรม
1: ก็แล้วแต่ตอนนี้ช่วงนี้มุ่งหน้าหอยหิน
0: ครับก็ถ้าพูดถึงกระเตงหอยนี่ริมทะเลนะในทะเลเนี่ยระหว่างชายขอบลอยต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเขาก็มีหอยนะฮะกระเตงหอยอะไรนะหอยแครงนะฮะมีกิจกรรมด้วยไปนอนค้างกลางทะเลได้เลยแล้วก็มีกระเตงที่เป็นลักษณะขนาดมีขนาดใหญ่ฮะอาจารย์ฮะรับคนได้เป็นร้อยเลย
1: นะผมไม่พูด
0: เอ้า
1: ครับมันอยู่กลางทะเลเนี่ยไปนอนกลางทะเลเนี่ย
0: ใช่ฮะ
1: มันบางทีมันก็
0: อาจจะติดเข้าใจกระเตงได้พายุฝน
1: ไม่ใช่ทะเลเนี่ยมันไม่มีที
0: ่ครับผม
1: เข้าใจใช่ไหม
0: เข้าใจ
1: เพราะงั้นผมก็เลยขอบายข้ามการพูดคนนี้ไป
0: เรามาพูดถึงเรื่องสวนสยามเลยไหมฮะสวนสนุกที่อยู่คู่ประเทศไทยมานานส่วนน้ำด้วย
1: ตัวสยามเนี่ยต้องมีอะไรพูดเลยก็น้ำท่วมเจ้าของบอกหมดใจแล้วให้นายกซื้อนายกก็คงเงียบไปเพราะว่าขี้เกียจต่อร้องต่อเถียงด้วยก็เลยก็สรุปแล้วก็คือคงจะหายไปอีกนานวงเล่นมีทุนจีนเขาจะซื้อคนไทยผมนี่ไม่คิดว่าไม่มีใครจะซื้อหรอกว่ามีตังค์ด้วยมันแพงด้วยแล้วซื้อไปก็ดูไม่คุ้มเลยถ้าเกิดคนจีนอาจจะชอบลงทุนอะไรสักอย่างก็อาจจะมาซื้อไปก็ณตอนนี้ก็บอกสถานการณ์ได้แค่นั้น
0: ครับขยะที่มากับน้ำไหลลงทะเลจะแก้ยังไงไม่ต้องแก้แต่ไม่ควรจะทิ้งไง
1: เขาก็ทำทุ่นอยู่ของทอชอแต่ก็ทำทุ่นดักขยะก็ทำได้แค่นี้พอทำดักหมดเลยก็ไม่ได้เนื่องจากเรือมันก็วิ่งมาวิ่งไปแถมทำทุ่นดักขยะก็ต้องมีคนเก็บขยะจะทุ่นจะไปหาคนมาจากไหนวันนั้นเป็นดึงถุยมันไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ละเก็บขยะออกจากทุ่นทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทำเท่าที่ทำได้อะ
0: ครับอยากจะชวนไปเที่ยวอีสานบ้างฮะร้อยเอ็ดยโสธรกาฬสินธุ์มหาสารคามน้ำไม่ท่วมครับ
1: นี่ก็มันคิดจะไปอยู่เนี่ยว่าจะน่าจะเป็นเส้นทางที่ดีถ้าเกิดหลุดออกไปจากทางด้านฝั่งนี้ไปให้ทางทะลุไปให้ถึงโคราชได้ ผมว่าน้ำก็ไปท่วมแล้วตรงนี้จะเดินนครนายกก็ยังมีองคลักษณ์มีอะไรไงผมก็จะวิ่งเส้นล่างผมก็ไปไม่ได้เพราะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวน้ำท่วมที่หน้าโรงพยาบาลอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดจะไปก็ถ้าเกิดไปเนี่ยแล้วก็ตึงอ้อมไปทางสายเหนือแล้วก็วิ่งเข้าสระบุรีเลี้ยวขวาผมก็ว่าน่าจะไปได้ไกล
0: ครับ
1: ไอ้ทางด่วนมันเปิดหรือยังเนี่ย
0: ไอ้ M6 อะไรเนี่ยเหรอฮะ
1: ไอ้ที่ปิ้วปักช่องอะไรพวกนี
0: ้ก็น่าจะเปิดนะครับอาจารย์นะ M6 เปิดไหมเดี๋ยวผมดูให้เลย
1: มันชื่อ M6 ใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: เดี๋ยวก็ลองดูฮะถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ว่าจะไปดู

0: ผมนั่งดูกระทิงเขาแผงม้าอยู่เห็นเขาบอกว่าเริ่มเดินกันพลาดนะแต่ว่าจะแกศึกแถวแผงม้าถ้าไม่ท่วมอะท่วมด้วยเขาแผงม้าผมไม่ได้ยินว่าเขาแผงม้าท่วมนะ
1: โอ้คือบนเขาว่าคงไม่ท่วมนะฮะอาจารย์นะแต่ว่าเส้นทางที่ไปรอบๆนี่แหละ
0: ท่วมเหรอ
1: ไม่รู้ท่วมหรือเปล่าไม่รู
0: ้ไม่เคยได้ยินนะ
1: ฮะ
0: มาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีแต่ผมไม่ได้ยินว่าเส้นโตกไปปกติไปถ้าเกิดไปเขาแพงมากก็คือเส้นจากเขาใหญ่ใช่ไหมแล้ววิ่งเรียบเขาใหญ่ไปทางวังน้ำเขียวอ่ะมันไม่ได้ยินว่าท่วมนะฮะไอ้ที่ท่วมจริงก็ปึกจากข้างบนมันอยู่เขาใหญ่เนี่ย
1: ไม่
0: บนเขา
1: ที่ปาจีเนี่ยคือหนักที่สุดของภาคตะวันออกแต่ก็ไม่แน่ใจมันไปท่วมแถวนิคมอุตสาหกรรมหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ
0: นะผมไม่ได้วิ่งเส้นปาจีเนี่ยผมไม่ได้เข้าทางกระบี่นี
1: ่โอ้ครับ
0: ผมไปปากช่องเข้าปากช่องแล้วก็วิ่งตรงไปพอจะเข้าเขาใหญ่ก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งจนชมรีสอร์ทกับคาเฟ่ต่างๆไล่เรียบเขาใหญ่ไปจนไปสุดที่เขาแผงม้าแล้วก็วิ่งกลับเพราะว่าที่ผมไปทางนั้นนะผมไม่ค่อยได้วิ่งเส้นทับลานนะฮะทับลานไม่ค่อยวิ่งนานๆวิ่งทีเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมไปทางนี้เส้นนี้เนี่ยผมได้เห็นคาฟงคาเฟ่แค่สิ่ง
1: อ๋อจริงๆเนี่ยผมมาวิ่งเส้นทับลานถ้าจะไปปาจีเนี่ยวิ่งเส้นทับลานบ่อยกว่าเพราะว่าวิ่งไปถึงทีไรก็ไปนาดีกบินบุรีทุกทีเลยแต่ว่าวิ่งเส้นวังน้ำเขียวก็ไม่ได้ไปมานานแล้วฮะจากปากช่องแล้วก็เรียบอะไรนะลำพะเพิงใช่ไหมฮะแล้วก็ไปโผล่ที่วังน้ำเขียวขยับออกมา
0: ซึ่งนั้นผมวิ่งตลอดเลยฮะคือผมไม่ได้ไปปาจีนเดียว
1: ไปเขาแผงม้า
0: ทำไมคุณทำไมคุณเหม่งพยายามที่ผมไปปาจีนด้วยผมจะไปเขาแผงม้าผมจะไปเดือดร้อนเลยกับปาจีน
1: เออลืม
0: ผมไม่ได้สนใจกับบินผมไม่ได้อยากไปปาจีนเพราะไอ้เส้นนั้นคือเส้นหลักที่ผมวิ่งเลยก็คือวิ่งจากเขาใหญ่เนี่ยตามทางเข้าอุทยานเขาใหญ่ใช่ไหมทางปากช่องเนี่ยวิ่งปากช่องมาก่อนถึงทางเข้า200 เมตรก็เลี้ยวซ้าย
1: ครับ
0: เลี้ยวซ้ายมันก็วิ่งตรงไปวังน้ำเขียวอยู่แล้วแล้วระหว่างทางก็มีโรงแรมไม่รู้กี่เท่าไหร่ไอ้เส้นนั้นคือเส้นโรงแรมเลยมีโรงแรมเรียงกันเป็นตับเลยคาเฟ่หรูๆที่เขาไปถ่ายรูปกันอยู่เส้นนั้นหมดก็ถึงสงสัยแล้วคุณบิ่งไปเที่ยวเส้นไหนวะ
1: นั่นสิ
0: ถ้าเกิดไปเขาใหญ่ก็ต้องไปเส้นนี้อ่ะเส้นจะไปดูโรงแรมไปกินกาแฟไปนอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเส้นนี้มันเส้นหลักแล้ววิ่งไปที่แรกไอ้ตรงช่วงจากสามแยกตรงต่อไปเนี่ยเป็นร้านเทียบเลยค่อยๆน้อยลงเมื่อห่างออกไป
1: ครับเส้นที่ผมจะไปเนี่ยแค่ไอ้บางน้ำเปรี้ยวก็ไม่น่าจะรอดนะ
0: จะไปทำไมเราหมอผมจะไปเขาเพลงมาผมไม่ได้ไปปาจีน
1: ครับผมก็ลืมไปแหมใจจะไปนาดีกบิลบุรีทุกทีเลยคุณนัทสวรรค์ทักทายมาครับสวัสดีครับดร.ธรพี่เมง
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีฮะแล้วก็ที่ SMS ครับอยากพาพ่อไปทะเลราคาไม่แพงใกล้ๆกรุงเทพแนะนำที่ไหนดีครับ
0: ชะอำ
1: ชะอำใช
0: ่เพชรบุรีไม่แพงอ่ะ
1: เดี๋ยวเพชรบุรีเอ้ยตรงเส้นคลองโคนนี่ก็
0: ไม่คือแถวคลองโคนดีนะฮะแถว
1: มีชายหาด
0: ปากน้ำ
1: หาดทราย
0: บางกระเจ้าบางกระเจ้าก็มีที่พักราคาไม่แพงเยอะเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นทะเลไงคือแถวทะเลในที่นี้คือต้องมีหาดแล้วไปเดินตอกแตกตอกแตกอยู่บนหาดใช่ไหม
1: ครับ
0: แถวนั้นมันไม่มีหาดเลยแล้วมันไปโคลนหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากพาคุณพ่อไปคุณพ่ออาจจะไปอยากเดิน evening walk แถวชายหาดอะไรเงี้ยเพราะงั้นแกหาดที่ใกล้ที่สุดแล้วก็มีที่พักเยอะหน่อยคิดง่ายหน่อยเนี่ยก็คือชะอำราคาไม่แพงหัวหินอาจจะแพงกว่าก็เลยแนะนำชะอำ
1: ครับเอ๊ะบางแสนนี่ตอนนี้ถ้าไปวันธรรมดาผมว่าก็เข้าถึงชายหาดได้แต่ว่าน้ำเขียวน้ำจะเขียวไหมท่านอาจารย์ฮะ
0: ไม่รู้คือถึงตอบไม่ได้ไงก็คือมันอาจจะเขียวบ้างมีเขียวบ้างเพราะงั้นถ้าเกิดอุตส่าห์พาคุณพ่อไปทั้งทีผมก็เลยแนะนำทางฝั่งนู้นมากกว่า
1: อ๋อเซฟหน่อยแต่ถ้าไม่สนใจเรื่องต้องไปเดินชายหาดหรือจะเป็นแนวถ้าอยากได้เป็นแนวแบบไปกินอาหารทะเลอร่อยมีป่ากงกลางผมว่ามาทางโซนแถวสมุทรปราการที่เป็นรอยต่อชาชิงเซาก็ดีนะฮะอาจารย์ฮะเห็นมีพวกโฮมสเตย์มีอะไรพวกนี้เนี่ยที่ติดอยู่ริมทะเล
0: ก็ไม่เรียกว่าไปทะเลนะเรียกว่าไปกินอาหารทะเลมากกว่า
1: เขามีโฮมสเตย์ให้นอนด้วยไง
0: นอนทำไมวะ
1: เอาก็เขาบอกราคาไม่แพงแค่กรุงเทพเราก็เลือกให้มีออปชันเลือกหลัก
0: น่าจะดูบ้านเลย
1: เอา
0: สำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดผมอยู่เอกมัยผมไม่นอน

0: ดูบางขุนเทียนเนี่ยผมไม่ไปนะ
1: ม
0: ันอ่านผมว่ารู้สึกว่ามันใกล้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมอยู่บ้านผมลืมไปถ้าเกิดสำหรับคนที่อยู่ห้องอยู่คอนโดอะไรเงี้ยอยู่ในห้องแคบๆเนี่ยอาจจะอยากเปิดบรรยากาศชมวิวชมให้มันโล่งๆอะไรเงี้ย
1: เห็นอะไรเขียว
0: ๆเป็นไปได้อย่างนั้นเนี่ยสนับสนุนฮะ
1: เห็นอะไรเขียวๆหรือไม่ก็หาดทรายขาวๆน้ำทะเลใสๆเสียงคลื่นกระทบฝั่ง
0: นี่ไปไหนเนี่ย
1: ก็มีทั้งสองแบบครับแต่ไปดู
0: ไม่เมื่อกี้บอกว่าอยู่ใกล้ๆอะไรไม่ใช่เหรอ
1: ใช่
0: จะหาดทรายขาวๆน่าคลื่นกระทบฝั่งมันจากไหนวะ
1: อ้าวก็ที่จะอำไงฮะ
0: อ๋อถ้าเกิดจะอ้ําไม่ใช่แต่ไม่ใช่ใกล้ๆกรุงเทพขนาดนั้นไม่ว่าใกล้ๆกรุงเทพเอาง่ายๆบอกคุณผู้ฟังใกล้กรุงเทพสุดหันด้านไปด้านซ้ายจะไปด้านหันหน้าขึ้นเหนือไปด้านขวาใกล้กรุงเทพสุดก็คือบางแสนหันด้านนั้นขึ้นเหนือไปด้านซ้ายของกรุงเทพใกล้สถานีทรายหยดแรกของกรุงเทพไปอยู่ที่เค้าเรียกอะไรวะแหลมผักเบี้ย
1: แหลมผักเบี้ย
0: ใช่บางอย่างมีให้เลือก2ที่ถ้าเกิดต้องการทรายที่เหลือรอบกรุงเทพมากกว่านั้นเข้ามาข้างในมากกว่านั้นเป็นโคลนหมด
1: ม
0: ีให้เลือก2ที่เริ่มจากบางแสนไล่ลงไปหรือไม่ก็แหลมผักเบี้ยไล่ลงไป
1: จะว่าไปหาดเจ้าสำราญก็ไม่ได้ไปนานมากแล้วนะครับอาจารย์มีคนไหมเนี่ย
0: ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะหาดเจ้าสำราญเขาโอเคในรูปแบบของหาดเจ้าสำราญ
1: คุณจอยบางจากสวัสดีครับอาจารย์คุณเหม่งอยากรู้บุญเดือน10ภาคใต้กับจังหวัดอีสานใต้เกี่ยวกันยังไงครับเพราะงานบุญตรงกันทุกปีครับ
0: ก็คุณเหม่งเลยฮะ
1: ออกพรรษาครับตรงกันชัดเจนมากๆเลยมันพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งประเทศเลยแหละฮะออกพรรษาเนี่ย
0: ครับผมไม่รู้เลยซ้ำว่าออกพรรษาเมื่อไหร
1: ่ครับก็เดือน10นะฮะออกพรรษาครับอาจารย์ฮะเออแล้วช่วงนี้เนี่ยผมมาเป็นคนเดินตลาดครับอาจารย์ฮะก็จะรู้ราคาพวกของที่อยู่ในตลาดบางทีแม่ค้าก็ทักมาเหมือนกันว่าเอ้ยจะเช็คราคาเลยนั่งหนาช่วงนี้โอ้โหผักแพงน้ำท่วมอ่ะผลผลิตมันเลยออกมาน้อยเดี๋ยวจะวันที่10เนี้ยจะกินเจอีกน่าจะแพงคูณ2คูณ3ขึ้นไปอีก
0: ใช่วันที่10รู้เพราะดาวประกาศแล้วว่าตั้งแต่10ถึง18กินเจ
1: เราก็เปลี่ยนมากินเนื้อ
0: ก็เพิ่งไปกินมาเมื่อวาน
1: ครับ
0: ช่วงเช็คแต่ผมไม่เกี่ยวนะแต่ผมไม่กินเจต้องบอกก่อน
1: ครับ
0: ถ้าเกิดใครจะส่งกุ้งปูมาให้อาจารย์ธรเชิญนะ
1: ตอบคำถามเพิ่มเติมที่ท่านผู้ฟังส่ง SMS มาว่าอยากพาพ่อไปทะเลราคาไม่แพงผมว่าเกาะสีชังก็ไม่เลวดีไหมฮะ
0: ถ้าเกิดผมเป็นพ่อผมขี้เกียจไป
1: เอาจริง
0: คือมันเหนื่อยอะครับเกาะสีชังมันเกาะสำหรับคนที่อายุไม่เยอะชอบแอดเวนเจอร์ไปทำรายการไปสัมภาษณ์ถ่ายอะไรลงไอจีอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมขี้เกียจแม่ผมเป็นพ่อผมก็ไม่เอาขี้เกียจลงเรือ
1: ฮะประเทศไทยรณรงค์เรื่องขยะในทะเลประเทศอื่นเข้มงวดเหมือนประเทศไทยไหมครับนั่นนะมันติดกันหมด
0: เลยประเทศอื่นเขาจับเลยฮะประเทศไทยเลยใช้คำว่ารณรงค์ประเทศอื่นเขาจับ
1: ย้ำอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS มาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะพยูนในประเทศไทยมีกี่ตัวครับแหม
0: ร้อยกว่าตัวเลยหน่อยก็หมดแล้ว
1: ฮะมันจะไปไหนครับอาจารย์ฮะไม่มีอะไรกินอะไร
0: ตาย
1: โอ้
0: ไปสวรรค
1: ์สัตว์ทะเลหายากนอกจากพยูนแล้วมีอะไรบ้างครับ
0: จริงๆหายากเกือบทุกตัวอีกหน่อยปลาทูก็หายากถ้าเกิดตามหลักการเหรอสัตว์ทะเลหายากก็คืออย่างแรกก็คือสัตว์สงวนส
1: ั
0: ตว์สงวนก็คือพยูนฉลามวาฬวานบูราวานโอมูระแล้วก็เต่ามะเฟือง5ตัวนั่นเป็นสัตว์สงวนที่ลงระดับลงมาก็เป็นสัตว์คุ้มครองสัตว์คุ้มครองคือโลมากับวานที่เหลือทุกชนิด20กว่าชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามคุ้มครองหมดแล้วก็โลมากับวานนะฮะแล้วก็แก๊งฉลามจะมีคุ้มครองกระเบนเป็นต้าอย่างเงี้ยมีบ้างแล้วก็อีกตัวนึงที่หายากที่ถือเป็นสัตว์หายากคือเต่าทะเลทั้งเต่าทะเลทั้งหมด
1: ครับจะไปดู Tomorrowland ยังมีบัตรขายไหมครับเปิดให้ขายเมื่อไหร่เอ๊ะผม
0: คือโทรไปถามรายการวัยรุ่นเนี่ยฮะ
1: ผมว่าโซเอาหมดแล้วนะข่าวมาเนี่ย
0: ก็เนี่ยแนะนำให้โทรไปถามรายการวัยรุ่น
1: รายการวัยรุ่นอ๋อครับ
0: รู้ไม่ใช่รายการเพลงอะเนี่ยคืนใกล้ๆบ้านห้องเราก็ได
1: ้ถามผมก็ได
0: ้ร้อยห้าจุดห้าเนี่ยโทรไปถามครับ
1: ถามผมก็ได้นี่เรียนท่องเที่ยวอีเวนต์มิวสิกอีเวนต์ฮะ
0: ได้เหรอ
1: ครับค่าประโซเอาเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเพราะมีข่าวมาเมื่อสักเดือนสองเดือนก่อนเนี่ยขายหมดเรียบร้อยเพราะว่าพวกนักเดินทางนักฟังเพลงที่ไปดูพวกมิวสิกเฟสติวัลพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่ฮะมีเขาวางแผนเรื่องของการเดินทางงานจะจัด11-13เนี่ยไม่น่าจะหาตัวได้แล้วนอกจากตัวผี
0: ตัวผีเงินถกทุบเข้าไป
1: ชีวิตถกร้อยเอ็ดมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับผมเคยไปแต่หอพระโวทหอโวตแล้วก็บึงพลานชัยแต่ไปช่วงเขามีแห่ออกพรรษาพอดีเลยนะฮะม่วนจอยกันทั้งจังหวัดเลยนะครับมีขบวนแห่แทบจะทุกเส้นทางนะครับม่วนหลายๆเลยนะฮะเดินกันเมาตาเล่เลยจริงฮะ
0: เออเดี๋ยวนะโอเคไม่ผมห้ามตอนประโยคสุดคำพูดสุดท้ายเนี่ยสามคำสุดท้ายเนี่ยตอนคำว่าเมาตาเหล่โอเคเมาก็เมาก็ผมไปรับร้อยเอียดผมก็ไปอย่างนั้นน่ะได้แค่นั้นเชิญคุณหมิงแล้วกัน
1: ครับก็มีกู่กาสิงด้วยเป็นแนวปราสาทโบราณนะครับถ้าใครมีโอกาสไปก็ไปลองไปได้ดูนะฮะแต่ว่าถ้าไปถึงร้อยเอ็ดแล้วเนี่ยก็จะเชื่อมโยงผมว่าเที่ยวเชื่อมโยงอีก3-4จังหวัดนะก็ดีนะอย่างยโสธรก็มีอนุสาวรีย์พญาคันคากนะฮะเป็นคางคกขนาดเบื้องเริ่มเทิมเลยครับเดินเข้าไปข้างในเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยมีลิฟต์ให้ขึ้นด้วย4ชั้นนะถ้าจำไม่ผิดเพราะโผล่ออกมาตรงปากคางคกเนี่ยก็จะมองเห็นวิวสวยงามทิวทัศน์ของตัวเมืองยโสธรครับมีโอกาสไปสักครั้งต้องไปนะฮะ
0: ยังไม่เคยไปเลยว่าจะไปที่ไหน
1: ครับน้ำท่วมกรุงเทพกับฝนภาคตะวันออกเกิดจากฝนแช่ใช่ไหมครับ
0: ก็ใช่ฮะที่ผ่านมานะที่คราวก่อนนะแต่มันจะเป็นฝนแช่ฝนแช่เหมือนไม่คำพูดไม่เป็นทางการฮะมันไม่มีคำทางการก็คือฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักต่อเนื่องร่องมรสุมหยุดนิ่งอะไรเงี้ย
1: ครับแตะได้ไหมเนี่ยปลด CEO การบินไทย ไม่เอาดีกว่ามั้งนี่พูดละ
0: ครับโอเคห้ามไปพูดก็ไม่ตอบ
1: ครับพบสัตว์ทะเลเจ็บป่วยนำไปรักษาที่ไหนครับ
0: เพราะเขามีสายด่วนนะฮะกดถาม Google ได้เลยพบสัตว์ทะเลบาดเจ็บของกรมทะเลครับมันจะมีโรงพยาบาลสัตว์มีศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเขาทำได้ดีมากเพราะฉะนั้นพบปุ๊บเนี่ยกดเลยจะเช็คเลยมันมีเบอร์ด่วนด้วยเบอร์ปกติเบอร์ในแต่ละพื้นที่ถาม AI ฮะใช้ AI ให้เป็นประโยชน
1: ์ฮะจะใช้มือถือล้ำๆหน่อยให้ AI ต่อสายได้ด้วยนะครับอาจารย์ฮะ
0: นี่ต้องพูดเองก็ได้
1: เกี่ยวกับพยูนไหมเนี่ย ถ้าให้เทียบกับประเทศในอาเซียนนะครับเรื่องท่องเที่ยวประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับเบอร์หนึ่งซีใช่ไหมฮะเทียบก
0: ันนะอันดับนี่คือ
1: ถ้าความสวยงามของสมบูรณ์ของทะเล
0: ความสวยงามความสวยงามนี่มันนับเป็นยากอย่านับเลยเพราะเราแพ้เขาเราโทษทีฮะเรามีอินโดนีเซียนะครับ
1: อ
0: ินโดนีเซียประเทศที่ยักษ์ใหญ่มากในเรื่องของทะเลนะครับโชดินโดเขาถึงเรียกว่าทะเลอินโดนีเซียใหญ่โตมโหฬารมากเกาะมหาศาลนะครับน้ำไทยก็ไปดำกันที่นั่นเยอะแยะเพราะฉะนั้นอย่าเทียบความสวยงามนะครับเอาเป็นว่าเทียบด้านอื่นนะเทียบปริมาณนักท่องเที่ยวแล้วว่าจะเป็นรองมาเลย์ถ้าเกิดนับแบบมาเลย์
1: แต่ว่าในแง่ของฟังก์ชันนะพูดถึงความพร้อมลงโรงแรมการเดินทางเราก็น่าจะได้เปรียบในมุมนี้ป่ะฮะอันนี้ก็แน่นอน
0: คือเราถ้าเกิดรวมกันทั้งหมดยังไงเราก็จะนักท่องเที่ยวแบบแท้จริงนะ
1: คร
0: ับ ยังไงเราก็ยังไงเราก็เป็นแบบหนึ่งฮะ
1: ถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมีชางฮี
0: ชางฮีเขาลงเครื่องบินแล้วก็ขึ้นเครื่องบินนี่เขาไม่ได้คนที่เข้าไปเที่ยวสิงคโปร์จริงๆก็ยังน้อยกว่าไทยนะฮะ
1: อยากชวนไป
0: เขาไม่ไปเที่ยวด้วยเขาไปธุรกิจ
1: อ๋อ
0: แต่ก็นับเป็นนักท่องเที่ยวก็ได้ก็เหมือนกันนะเพราะนักธุรกิจก็ต้องกินเหมือนกับนักท่องเที่ยวกินนอนเหมือนกันเพราะงั้นเราก็นับเป็นนักท่องเที่ยวได
1: ้สิงคโปร์เขาพยายามบูมเรื่องของพวกอีเวนต์นะฮะเห็นพวกไอ้คอนเสิร์ตอะไรพวกนี้เนี่ยก็พยายามดึงไปลงที่สิงคโปร์เหมือนกัน
0: ก็ถ้าเกิดไม่ให้เขาบูมอีเวนต์ให้เขาบูมอะไรไปดำน้ำเหรอ
1: ไม่มีอะไรเลยเนี่ย
0: ใช่ผมเขาก็พยายามเอาแมนเมดเขาสู้สวนสัตว์บ้างไอ้กลมๆหน้าตาเหมือนทุเรียนบ้างแล้วก็อะไรหวาก็เขาทำอย่างนั้นเนี่ย
1: อืม
0: เขาก็ต้องทำอย่างนั้นเพราะก็ไม่มีธรรมชาติเอาให้ดึงดูดคือแต่ว่ามันก็แมนเมดมันก็ได้แมนระดับแมนเมดอ
1: ่
0: ะแล้วก็จัดอีเวนต์ก็ใจอีเวนต์แต่ถ้าเกิดคนสิงคโปร์อยากกินอาหารอร่อยอยากมารับลมหนาวเขาก็บินมาเมืองไทยอะไรง่าย
1: เดินเที่ยวสิงคโปร์เหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ผมว่า2วัน1คืนก็ครบหมดแล้ว
0: แต่ถ้าเกิดจะเอาไปทุกที่ก็อาจจะไม่ครบเผื่อมันก็หน้าตาคล้ายๆกัน
1: ครับอยากไปดูโทโมโร่แลนด์ไม่น่ามีตั๋วแล้วนะจะดูข้างๆได้ไหม
0: เอาเงินตบเนี่ย
1: อ๋อเขาจัดที่วิสดอมบัลเล่ที่พัทยาผมว่าไปเที่ยวพัทยานะเอออาจจะได้ดูศิลปินที่เขาไปแสดงที่นี่ก็ได
0: ้ก็สมควรจะต้องจัดพัทยาครับเพราะว่าถ้าเกิดระดับนี้เนี่ยมันคงจะมีอยู่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่รับได
1: ้ครับอยากจะชวนไป หาหอยเสียบไปล่อนหอยเสียบแล้วเขาเรียกอะไรนะหาหอยเสียบอะหาแหลมแม่พิมพ์ก็ได้นะที่อำเภอแกลงก็มีเหมือนกันแต่เอา
0: ที่หอยเสียบมีเป็นแล้วแต่ช่วงบางช่วงก็เยอะมากบางช่วงก็น้อยผมบอกไม่ได้ช่วงไหนบางทีเนี่ยผมเอาเท้าเขี่ยไปโอ้โหอะไรนี่หอยเสียบเยอะจริงๆนะหน้ารีสอร์ทน้องผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เท้าแย่ทรายเลยหอยพุ่งมากินเท้าไม่ถึงขั้นนะขั้นนั้นนะเป็นเอาเยอะจริงๆเป็นแบบว่าบางช่วงก็หาไม่ได้เพราะงั้นก็จะไปหาหอยเสียบก็ต้องตามใจหอยเสียบ
1: แต่ช่วงนี้เยอะฮะเห็นมีข่าวมา
0: เออเหรอเดี๋ยวจะไปจับ
1: แถวๆคุ้งกระเบนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าที่แถวๆก้นอ่าวมีหรือเปล่า
0: คุ้งกระเบนบ้านผมน้องผมไม่อยู่ก้นอ่าวน้องผมอยู่หาดแหลมแม่พิมพ
1: ์เออ
0: คุ้งก้นอ่าวอะไรล่ะ
1: คร
0: ับ ส่วนคุ้งกระเบนมันเป็นโคลนเมื่อไงถ้าเกิดจะมีก็หมายถึงเจ้าหลาวใช่ไหม
1: ใช่
0: แหลมเสด็จใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออใช่ถ้าแหลมเสด็จเป็นหาดทราย
1: แต่ต้องฝ่าน้ำท่วมไปก่อนนะฮะน้ำยัง
0: แต่ว่าไปเลยตอนนี้รอให้มันเงียบๆก่อนแล้วค่อยไปกัน
1: ครับ
0: ขี้เกียจบอกเส้นทางเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวุ่นวายเหลือเกิน
1: ที่ไอ้พูดมาทั้งหมดเนี่ยหาดแหลมแม่พิมพ์เนี่ยถ้าฝ่าน้ำท่วมเส้นทางถนนบางจุดนะซึ่งเปิดแมปดูก็ได้เขามีมันเปิดมันสามารถที่จะทำเส้นทางที่หลบน้ำท่วมได้ด้วยฮะอาจารย์นะแต่ถ้าไปถึงได้นะน้ำไม่ท่วมเพราะมันอยู่ติดทะเลหมดเลย
0: ใช่ไปถึงน้ำไม่ท่วมแน่นอนรับประกันได
1: ้
0: เพราะว่าไม่ได้มีข่าวเลยว่ารีสอร์ทน้องผมน้ำท่วมปัญหาก็คือจะหาทางฝ่าไปแล้วกัน
1: ไปช่วงนี้ถ้าฝ่าไปถึงได้ลดราคาไหมฮะ
0: อุ๊ยไม่เลยไม่ได้คุยกับน้องเลยน้องวิ่งไปวิ่งมา
1: โอ้ครับพยูนกับโลมาอีแล้ววันดีอะไรมีโอกาสสูญพันธุ์มากกว่ากันครับ
0: พยูน
1: แ
0: ต่โลมาอีแล้ววันดีเนี่ยที่จะสูญพันธุ์จริงๆเนี่ยคือในทะเลสาบสงขลาไอ้พวกนั้นวิกฤตจนยิ่งกว่าวิกฤตแล้วนะฮะพี่บอกว่าโลมาอีเลวดีในทะเลสาบสงขลากับโลมาอีเลวดีที่แถวบางกระเจ้าหน้าตามันเหมือนกันมันเป็นชนิดเดียวกันพี่บอกว่าที่ทะเลสาบสงขลามันที่เราถือกันว่าเป็นโลมาอีเลวดีในน้ำจืดเพราะฉะนั้นนั่นก็เลยพิเศษขึ้นมา
1: ครับไปกันที่เนเน่หน่อยดีไหมฮะเนเน่รอยัลนี่ขบวนแห่กลางกรุงเลย
0: อ๋อเหรอแล้วแห่กันเมื่อไหร
1: ่แห่ไปแล้วเนี่ยมีเขามีภาพข่าวมาพอดีในห้องส่งก็เปิดทีวีผมก็เลยพูดซะหน่อย
0: โอเคก็ยินดีน้องเนเน่ด้วยนะครับ
1: ครับผมเรียกน้าแอดได้ใช่ไหมหรือเรียกลุงแอดน้าแอดละกันก็แต่งเพลงให้ด้วย
0: โอ้
1: เนเน่เจ้าเพื่อนยากเอาไม่ใช่
0: เดี๋ยวจะเปิดฟังเพลงของน้าแอด
1: ฮะเต่าในประเทศไทยเต่าอะไรมีโอกาสสูญพันธุ์บ้างครับเต่ามะเฟืองเปล่า
0: เต่ามะเฟืองก็มีโอกาสสูญแต่มันยังแต่เนื่องจากรอบเต่ามะเฟืองมันยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่น่าจะสูญภายใน 15-20 ปี
1: ครับ
0: สูญพันธุ์นี่คือไม่กลับมาเลยอีกเลยสักตัวนะเพราะงั้นผมคิดว่ามันยังยาวกว่าส เป็นเตาอื่นเตากาเตากระหนุเนี่ยมันอาจจะตายเยอะจำนวนอาจจะลดน้อยลงแต่ก็คงยังไม่ถึงแค่ 0,000 เพราะฉะนั้นครับคำตอบก็คือส่วนเตาหญ้าไม่สูญหรอกเพราะว่าเตาหญ้าที่อ่าวในอินเดียมีเป็น 20,000 ไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเตาเนี่ยผมคิดว่ายังไม่สูญครับ
1: ครับเตาบก

0: ไม่นับนะฮะ
1: แต่ผมไม่ทราบครับ
0: ครับดูเวลานะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับผมกาจันทร์ธรธรธรรงนาวาสวัสดิ์และผมเอกมิพัฒน์ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Quality Towels

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
4: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเสงทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99ไลฟ์เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง

0: M99 ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทย

0: ไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะอยู่กับนายบอสพิสารถ้ำอมรประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเหมือนเดิมนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์เนาะบ่ายสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS ทางเว็บไซต์ fm99radio.com แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับ fm99 active radio ก็ใน YouTube ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายผู้คุยถามคำถามก็ SMS 468-9899ฟังผ่านทาง YouTubeจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่นะครับก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้เดี๋ยวมาตอบให้นะจ๊ะวันนี้วันจันทร์อัปเดตข่าวสารแวดวงทั่วไปแล้วก็เน้นเรื่องของการตอบคำถามเนาะ SMS 468-9899อย่างที่บอกไปตามนั้นแล้วก็ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณ True Photic ด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง True Photic นะฮะมาลุยกันนะครับไปมีคำถามมาผมตอบคำถามไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวแล้วกันเนาะลงท้ายด้วย7311นะครับโหลดคลิป YouTube มาเก็บไว้ในมือถือเวลาเปิดดูต้องปิดเน็ตเวลาเปิดดูต้องปิดเน็ตมือถือก่อนไหมไม่ต้องมันจะใช้เน็ตมือถืออีกไหมถ้าเฉพาะในส่วนคลิปที่ดาวน์โหลดออฟไลน์ไว้ส่วนนั้นจะไม่ได้ใช้เน็ตแล้วแต่ว่าตอนมันเปิดไปอ่ะเวลาคุณเข้าแอป YouTube มันก็จังโหลดในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซ YouTube ปกติอยู่นึกออกใช่ป่ะรวมถึงคลิป อื่นๆเพราะว่าเวลามันกว่าคุณจะเข้าไปเล่นคลิปอ่ะมันต้องเข้าในเมนูที่เป็นแบบจำไม่ได้ละมันจะเป็นออฟไลน์คลิปหรือเซฟคลิปไม่รู้อ่ะประมาณนี้นะครับเออประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็มันยังกินอยู่แต่ว่าส่วนวิดีโอที่เซฟออฟไลน์ไว้อันนั้นจะไม่เสียเน็ตแล้วเพราะว่าคุณเสียเน็ตโหลดมันออฟไลน์ไว้แล้วไม่งงเนาะคือยังไงมันจะใช้เน็ตอยู่นิดหน่อยก็คือตอนที่โหลดพวกอินเทอร์เฟซโหลดหน้าเวลาคุณเปิดแอป YouTubeกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเล่นคลิปที่คุณเซฟไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีคุณวิฟิตแมนด้วยนะครับร้อนอบลมไม่พัดร้อนจะเป็นลมนะฮะหลายที่ก็เริ่มมีเมฆฝนแถวบ้านผมก็มีลมอ่อนๆเพราะฝนมาแต่ก็อ้าวจริงๆแหละมันอ้าวฝนนะเนาะDJI ทำไมขึ้นเบอร์หนึ่งกล้องฮิตจากชาวบล็อกสายกล้องโซนี่แคนนอนพานาว่าไงคือถ้าสายร็อกผมไม่แปลกใจเนาะเพราะมันก็คือตัว DJI Osmo Pocket อ่ะมันแทบจะเป็นต้นแบบของกล้องสายร็อกพกพาสำหรับแคชชัวร์อยู่แล้วมึงเนื่องจากดีไซน์อ่ะก็หลายแบรนด์ก็ทำตามเห็นมั้ย Insta 360ก็ต้องทำตามเดี๋ยว Oppo ก็จะทำเหมือนกัน Oppo Vivo ก็จะทำขณะที่ของ Sony Canon Panasonic เขายังอยู่ในรูปแบบของกล้อง Compactอยู่แต่โดยเฉพาะ Sony กับ Canon จะเห็นชัดหน่อยพานาอาจจะแบบมันอยู่ในกล้องมิเรอร์เลสปกติแต่ว่าถ้าเป็นแบบของ Sony หรือ Canon มันก็ยังเป็นกล้องแบบรูปทรงกล้องซึ่งในแง่ของ quality มันดีแหละแต่ว่าในแง่ของความพกพานึกถึงเวลาคุณไปร็อกอ่ะคุณแบบไปท่องเที่ยวคุณก็ไม่ได้อยากจะถืออะไรให้มันดูเกะกะ1 2ก็คือไม่อยากทำให้คนรอบข้างเขารู้สึก

ออกใช่ป่ะภายในไอ้กล้องสไตล์ที่เป็นแบบเหมือนพวก DJI Osmo Pocket หรือ Insta 360หลายๆตัวที่ออกมาตอนนี้พวก Luna นู่นนี่นั่นมันถึงได้รับความนิยมเยอะกับกล้องสายร็อกแบบนี้แต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณร็อกแบบไหนอะเนาะถ้าเกิดคุณร็อกแบบจริงจังอ่ะคุณก็อาจจะชอบกล้องที่เป็นแบบกล้องที่เป็นกล้องทรงคอมแพคหรือกล้องมิเรอร์เลสมากกว่าเพราะมันเปลี่ยนเลนส์ได้นู่นนี่นั่นได้คุณภาพมันดีกว่าแหละแต่ว่าถ้าเกิดร็อกแบบที่เป็นไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยไอ้กล้องที่เป็นแบบถือมือเดียวง่ายๆพวก Osmo Pocket หรือ Insta 360 Luna อะไรเงี้ยมันก็ตอบโจทย์กว่ามันสะดวกกว่าเยอะใช้คำว่ามันสะดวกกว่าเยอะก็มันดูเป็นมิตรต่อทั้งเราที่เป็นคนใช้แล้วก็ต่อคนรอบข้างด้วยนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะครับ SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio แล้วก็เมื่อกี้ลืมช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับเมาข่าวนิดนึงแล้วกันจริงๆเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มีผลบังคับใช้เรียบร้อยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือ30กันยายนดีเดย์ไทยเป็น1ใน4ประเทศที่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้ก่อนก็คือฟีเจอร์ในการบล็อกการติดตั้งสำหรับ Android นะผู้ใช้ Android นะครับฟีเจอร์สำหรับการบล็อกการติดตั้งแอปจากภายนอกสโตร์ก็คือเอาไฟล์ APK มาติดตั้งตัวเองหรือที่เราเรียกคำว่าไซโหลดนั่นแหละก็มี4ประเทศนำร่องนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีไทยอยู่ในนั้นด้วยโชคดีเหลือเกินนะครับบังคับใช้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยตั้งแต่30กันยายนเป็นต้นมานะครับแต่ว่าถามว่าแล้วเรายังสามารถติดตั้ง APK แบบปกติได้ไหมคำตอบก็คือยังทำได้แต่แค่ยุ่งยากขึ้นมากกว่าเดิมสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันฟีเจอร์นี้เขาจะเรียกว่า Advanced Flow เนาะมันถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อความปลอดภัยป้องกันพวกสแกมเมอร์นู่นนี่นั่นนั่นแหละแต่ถ้าเกิดอยากจะเปิดก็ได้นะครับก็คือคุณต้องเข้าไปเปิดตัว developer option ก่อนเสร็จแล้วเข้าไปในตัวเลือกของ developer option นะครับเลือกตัวที่เป็นแอป form unverified developer เสร็จแล้วก็เลือก allow ซะก็คือเลือกอนุญาตมันจะถามว่ายืนยันใช่ไหมว่าต้องการทำตามอย่างเงี้ยถ้ายืนยันก็กดยืนยันเสร็จแล้วเครื่องจะทำการ reboot ตัวเอง restart นั่นแหละ restart 1รอบนะครับรีสตาร์ทกลับมาเราจะยังติดตั้งไฟล์ APK ไม่ได้นะครับเราต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงก่อนระบบจะถึงอนุญาตให้เราทำการที่จะติดตั้งไฟล์ APK ได้นะครับแต่ว่าพอครบ24ชั่วโมงเราต้องกลับมาในส่วน Developer Option นี้ในหน้าที่เป็น App Form Verify Developer อีกรอบหนึ่งเพื่อทำการยืนยันทีนี้มันจะถามว่าเราต้องการเปิดใช้เราต้องการแบบ Turn On Setting อันเนี้ยแบบชั่วคราวหรือถาวรถ้าแบบชั่วคราวก็คือ7วันหลังจาก7วันระบบจะกลับมาปิดฟีเจอร์นี้โดยอัตโนมัติแต่เราสามารถเลือกเปิดถาวรไว้ก็ได้แต่แน่นอนมันมีความเสี่ยงนะเนาะประมาณนี้นะครับก็เริ่มแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งจริงๆมันมีบั๊กเล็กๆน้อยๆด้วยนะอย่างช่วงนี้ถ้าเกิดใครอัปเดตแอปผ่าน Play Store พร้อมๆกันหลายๆแอปอันนี้ผมก็เจออย่างแอป LINE อะไรเงี้ยมันอยู่ๆมันก็จะขึ้นว่าเฮ้ยแอปไลน์นี้มันไม่ผ่านนู่นนี่นั่นก็ทำการอัปเดตอีกรอบหนึ่งเหมือนเป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาเรื่องของ Apple นิดนึงละกันนะครับก็อันนี้มาจากทางด้านของมาร์คเกอร์แมนแห่ง Bloomberg นะครับถือว่าเทียร์หนึ่งของข่าวลือ Apple เนาะมาร์คเกอร์แมนให้บอกไว้นะครับว่าสัปดาห์หน้านะก็คือช่วงวันที่ประมาณวันที่13ตุลาคมตามเวลาสหรัฐนะครับ14บ้านเราเหลือจะเป็น13ค่ำๆประมาณนี้ Apple จะมีการจัดอีเวนต์นะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มที่เป็นสมาร์ทโฮมฮับนะครับก็ตามที่มาร์คเกอร์แมนบอกจะมีหลักๆอยู่3 product ที่จะมีการเปิดตัวในวันที่13ตุลาคมนะครับตัวแรกก็คือตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่Apple TV 4K รุ่นปัจจุบันเปิดตัวตั้งแต่ปี2022นะครับก็4ปีละที่ยังไม่ได้มีการอัปเกรดใดๆเลยนะครับปีนี้ก็ว่ากันว่าจะมีการอัปเกรดสักทีหนึ่งโดยที่ Apple TV 4K รุ่นใหม่เนี่ยยังคงใช้ดีไซน์เดิมของ Gen 3ถ้าตัวใหม่เปิดจะเป็น Gen 4เนาะแต่ว่าจะมีการอัปเกรดภายในหลายอย่างด้านฮาร์ดแวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิปถ้าเป็น Gen ปัจจุบันที่
ที่ขายมาตั้งแต่ปี2022อ่ะชิปมันจะใช้เป็นตัว Apple A15 Bionic แต่ว่าใน Apple TV 4K Gen 4ที่ว่ากันว่าจะเปิดวันที่13ตุลาคมเนี่ยจะอัปเกรดมาใช้ตัว Apple A17 Pro นะครับแล้วพร้อมกับมีการอัปเกรดแรมเพิ่มขึ้นไปเป็น8 กิกนะครับปัจจุบันมันจะแค่4 กิกะไบต์นะครับเหตุผลที่ให้ชิปเป็นตัว A17 Pro พร้อมกับแรม8 กิกะไบต์เหตุผลเพราะว่าตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่หรือว่าตัว Gen 4เนี่ยมันจะรองรับตัวฟีเจอร์ Apple Intelligence กับตัว Siri AI นะครับแล้วก็ตามข่าวลือก่อนนี้เขาบอกว่าไอ้ตัวรีโมทของ Apple TV 4K รุ่นใหม่เนี่ยอันนี้จะมีการรีดีไซน์ใหม่เพิ่มปุ่มที่ใช้เรียกใช้งาน AI เพิ่มเข้าไปอันนี้คือในส่วนตัว Apple TV 4K ก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นดูนะครับหลายคนลุ้นอย่างเดียวว่าอย่าขึ้นราคาอีกแล้วกันเพราะก่อนอันนี้ขึ้นไปแล้วแล้วมันขึ้นดุซะด้วยนะฮะโปรดักต์ที่2ที่ Mark Gurman บอกว่า Apple จะเปิดตัวในวันที่13ตุลาคมนะครับที่เป็นกลุ่มสินค้าของ Smart Home Hub ก็คือตัว HomePod miniรุ่นใหม่ที่โหลือกันมาเป็นปีอ่ะลือตั้งแต่ว่าจะเปิดตัวปลายปีที่แล้วก็ไม่เปิดเปิดตัวมีนาที่ผ่านมาก็ไม่เปิดเปิดตัวกลางปีในงาน WWDC ก็ไม่เปิดสรุปยังไม่เปิดเลยลือมาเกิน12เดือนแล้วแน่ๆนะครับสำหรับ HomePod mini รุ่นใหม่มาร์คเกอร์แมนบอกว่ารอบนี้ไม่ลือแล้วรอบนี้จะเปิดจริงๆ13ตุลาคมรอดูได้เลย HomePod mini รุ่นใหม่นะครับแน่นอนอัปเกรดชิปภายในนะครับเพื่อให้รองรับตัว Apple Intelligence แล้วก็ Siri AI ด้วยนะครับสุดท้ายจะเป็นสินค้าแบบ All New ก็คือสินค้าใหม่เลยที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือตัว Apple Home Hub Apple Home Hub มันจะเป็นเหมือนกับตัวจะเรียกอะไรดีอ่ะเหมือนนึกถึงตัว iMac G4 ย่อส่วนลงไปแล้วกันจะเป็นหน้าจอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 6-7 นิ้วนะครับจะมาพร้อมกับชิป A18 เพื่อจะรองรับการใช้งานในส่วนตัวที่เป็น Apple Intelligence แล้วก็ Siri AI แล้วก็ด้วยความที่มันมีหน้าจอมีกล้องมาให้ก็จะสามารถใช้งาน FaceTime ได้ด้วยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแบบเอาไว้ควบคุมอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นในกลุ่มของ Smart Home Hub ของ Apple ได้ด้วยอันนี้คือ3 product ที่ Mark Gurman บอกว่า Apple เตรียมเปิดตัวในวันที่13ตุลาคมก็รอดูละกันนะครับคือตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่า Apple มีการเปลี่ยน CEO เพราะว่า CEO คนใหม่อย่างจอห์นเทอร์นัสเขาก็เริ่มรันบริษัทละตั้งแต่ตอนเปิดตัว iPhone 18ซีรีส์มันต้นมาแล้ว iPhone 18 Pro ซีรีส์แล้วเนาะซึ่งเขาบอกว่ามาร์คเกอร์แมนเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับมาร์คเกอร์แมนบอกว่าในยุคของจอห์นเทอร์นัสเนี่ยสิ่งใหม่อันนึงที่เราจะต้องลบล้างความเคยชินเดิมของสมัยจิมคุกก็คือเรื่องของรอบการเปิดตัวสินค้าเพราะว่าจอห์นเทอร์นัสเนี่ยมีนโยบายในการที่จะออกสินค้าใหม่ให้มันทีกว่าเดิมปกติเราจะคุ้นเคย Apple จะเปิดตัว product ใหม่ปีหนึ่งประมาณ3รอบใหญ่ๆก็คือรอบต้นปีช่วงเดือนมีนาคมรอบกลางปีอาจจะเป็นก่อนหรือหลังงาน WWDC แต่ส่วนใหญ่จะเป็นก่อนนะแล้วก็รอบเดือนกันยาตุลากันยามันจะเป็น iPhone แล้วก็ตุลาก็จะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆจะเป็น Mac บ้างเป็นอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับรอบจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามาร์คเกอร์แมนบอกว่าในยุคของจอห์นเทอร์นัสเนี่ยทางด้านของ Apple จะมีการเปิดตัวถี่ขึ้นนะครับจะไม่ได้อยู่ในรอบเดิมในสมัยที่เราคุ้นเคยของทิมคุกที่เป็นตลอดระยะเวลา 4-5-6 ปีที่ผ่านมานะครับก็ยังมีการออกถี่มากขึ้นแต่ว่าจะเป็นการออกโปรดักต์ในรูปแบบของการจับกลุ่มสินค้าที่เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมวดเดียวกันแล้วก็ออกเปิดตัวก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาคมนี้ที่จะเป็นกลุ่มสินค้า Smart Home Hub ก็จะเป็นเฉพาะสินค้ากลุ่มนี้แล้วก็รวมๆกันแล้วก็มาเปิดตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าจอห์นเทอร์นัสเองก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานบริหารภายในของ Apple ด้วยนะครับให้มีความคล่องตัวมากขึ้นลดขั้นตอนลดลำดับขั้นของการตัดสินใจการทำงานเพื่อให้การเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีหรือการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆทำได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นสินค้าอะไรเพิ่มเติมจาก Apple นอกเหนือจาก3ตัวที่ Mark Gurman บอกไว้หรือเปล่านะฮะแล้วก็
ถ้าใครจำได้นะครับก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือว่า Samsung เตรียมขึ้นราคา

Galaxy S26 Series ในไทยในวันที่1ตุลาคมนะครับก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อพฤหัสที่แล้วก็ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะสินค้าที่ขึ้นก็คือ S26 Series เลยครับ S26 S26 Plus S26 Ultra นะครับเริ่มที่ S26 ปรับราคาขึ้น 5,000 บาทในรุ่นความจุ256 GB นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ย S26 ตัวธรรมดารุ่นเริ่มต้นแรม12 Storage 256เนี่ยราคาเปิดอยู่ที่ 33,900 บาทราคาใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาบวกไป 5,000 บาทก็ไปอยู่ที่ 38,900 จริงๆมันจะมีรุ่นความจุ512 GB ด้วยนะครับแต่ว่าApple น่าจะเลิกจำหน่ายไปเลยก็คือถ้ามันมีของในตลาดก็อาจจะยังมีอยู่แต่ว่าที่ Apple เนี่ยไม่ที่ Samsung อ่ะอาจจะยังไม่มีแล้วแต่ว่าในดีลเลอร์หรือร้านขายส่งบางร้านอาจจะมีอยู่ก็จะยึดราคาเดิมไปไม่มีการปรับขึ้นแต่จะไม่มีการนำรุ่น512กลับเข้ามาทำตลาดอีกแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับตัว S26 Plus นะครับ S26 Plus ก็จะมี2รุ่นความจุเนาะ12256กับ12512ซึ่ง12512ไม่มีการประกาศขึ้นราคาเพราะว่า Apple จะไม่ทำSamsung ก็จะไม่ทำการรีสต็อกตัวรุ่นความจุ512อีกแล้วสำหรับ S26 Plus นะครับส่วนรุ่นความจุ256ก็ปรับราคาขึ้นเท่ากับ S26 ธรรมดาเลยก็คือปรับขึ้น 5,000 เดิมอยู่ที่ 4,900 บาทราคาใหม่อยู่ที่ 45,900 บาทนะครับส่วน S26 Ultra ปรับขึ้นในรุ่นความจุ256กับ512 GB นะครับส่วนรุ่นความจุ1 TB ที่จะมาพร้อมกับ RAM 16 GB อันนั้นงดจำหน่ายไปเลยนะครับเลิกจำหน่ายดั่งเป็นทางการไปเลยนะครับโดยที่ S26 Ultra นะครับปรับขึ้น 4,000 นะครับทั้งรุ่นความจุ256แล้วก็512 GB หมายความว่าแต่เดิม S26 Ultra รุ่นความจุ256 GB เนี่ย 46,900 ราคาใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาบนหน้าเว็บ Samsung ก็จะอยู่ที่ 5,900 บาทแล้วก็ตัวความจุ512แต่เดิมอยู่ที่ 54,900 บาทราคาใหม่อยู่ที่ 58,900 บาทนะครับก็บวกขึ้น 4,000 แต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นเพราะว่า Samsung เขาก็ใช้งบ marketing ในการที่จะลดราคาลงก็สุดท้ายก็คือขายราคาเดิมอ่ะแต่ว่าราคาตั้งจะถูกอัปเกรดขึ้นไปก็คือถูกเพิ่มขึ้นไป 5,000 กับ 4,000 ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แจ้งทราบไว้ก็มีการปรับขึ้นราคาเรียบร้อยแล้วอย่างที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับนะสวัสดีคุณครับเค้กด้วยนะครับพี่บอสครับวัยรุ่นรีเซลออกมาระบายใน PlayStation 5 Proในราคา 50,000 บวกจริงไหมจริงขึ้นมาตั้งนานแล้วมันไม่ได้เพิ่งขึ้นมันทักพักนี่ใหญ่ๆแล้วมันไม่ได้แบบเพิ่งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ไม่ครับมันถูกรีเซลมาพักใหญ่แล้วเป็นเอาใช้คำว่า2เดือนแล้วก็ได้เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาคนอาจจะไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันยังอยู่ช่วงห่างไกลของที่เกมอย่าง Grand Theft Auto จะGrand Theft Auto 6จะออกใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวเดือนหน้า Grand Theft Auto 6แล้วช่วงนี้หลายคนก็เลยไปเริ่มพยายามตามหา PlayStation 5 Pro แล้วก็ไปเจอว่าโอ้โหราคารีเซลฉ่ำเลยซึ่งตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายมันไม่มีเครื่องขายเพราะว่าถูกกว้านซื้อไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ถูกมารีเซลมันขึ้นราคามาตั้งนานแล้วก็จะขายกันอยู่ประมาณช่วง 4,000 ปลาย 50,000 บวก 40,000 ปลาย 40,000 ปลายประมาณ 47,000 ถึงประมาณ 51,000แล้วแต่ความเที่ยวแต่มันก็ตามนั้นแหละนะครับคุณชัยพก OLED TV เฉพาะรุ่นที่เป็นท็อปเทียร์แฟลกชิปทั้งในแง่คุณภาพประสบการณ์การใช้งานบริการอันดับ1อันดับ2อันดับ3นายบอสให้แบรนด์ไหนถ้าชั่วโมงนี้หรอจริงๆก็ Samsung ได้ครับ Samsung Sony ได้ทั้งคู่แต่ผมอาจจะชอบเซอร์วิสจริงก็ได้ทั้งคู่นะเซอร์วิสก็ดีทั้งคู่อ่ะ สำหรับผม Samsung Sony LG เซอร์วิสดีเท่าๆกันทั้ง3เจ้านะครับแต่ถ้าเกิด OLED TV ชั่วโมงนี้ก็คงต้องยกให้ Sony เบอร์1ในแง่ของควอลิตี้เนาะรองมาก็จะเป็น Samsung จะไปเด่น ขออภัยตัวท็อปเขาก็เด่นแหละแต่ว่าจริงๆที่เด่นมากๆของ Samsung จะเป็นตัว mid range อะตัวแบบตัวกลางอ่ะทำราคาค่อนข้างดีจับต้องได้ง่ายอะไรประมาณนี้อย่างตัว S95

มันรหัสแล้วว่า F หรือ G วะจำไม่ได้ S S95 ที่เป็นโมเดล year 2026ตัวเริ่มต้น42นิ้วตอนนี้มันหาได้ในราคาแค่ประมาณ 20,000 ต้นๆไม่เกิน 25,000 ก็ถือว่าราคาดีมากๆนะครับขณะที่ LG เองถึงแม้จะมี OLED อยู่บ้างแต่ว่า LG เขาจะไปเน้นตัวที่เป็นพวกมินิ LED เนาะจริงๆ Sony ก็ไปเน้นทางนั้นเหมือนกันนะSony ก็จะไปเน้นพวกแบบที่เป็นพวกแบบแต่ Samsung ตัวท็อปมันจะมีเด่นกว่าก็คือตัวที่เป็นแบบ Micro RGB ที่เป็น Mini LED ก็ตัวเด่นแต่ถ้าเกิดนั่นแหละได้หมดครับได้ทั้ง Sony ได้ทั้ง Samsung ถ้าจะเล่น OLED ได้ทั้งคู่ผมให้เท่ากันผมไม่แบ่ง1 2 3ผมให้เท่ากันหมดเลยขึ้นอยู่แต่ถ้าเกิดท็อปเทียร์ตัวท็อปที่ได้รางวัลเยอะๆจะเป็นฝั่งของ Sony ชั่วโมงนี้ถ้าเป็น2ปีก่อนจะเป็น Samsung ซะเยอะตอนนี้จะเป็นฝั่ง Sony ที่ได้นะครับประมาณนี้เมื่อก่อนจะเป็น Samsung กับ LG ตอนปัจจุบันน่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วผมอ้างอิงกับของพี่โรมัน LCD TV Thailand ก็ได้ที่เป็น TV of the Year ตัวที่เป็น OLED อ่ะก็จะเป็น Sony มาตั้งแต่ปีที่แล้วปีแล้วก็ Sony คิดว่าปีนี้ก็น่าจะ Sony อีกนะครับพอดีก็จะ announce ประกาศวันประมาณช่วงพฤศจิกายนธันวาราวนี้นะครับคุณโอเคพี่บอสครับ Play 5ตัว Slim และ Pro นะราคาปัจจุบันของ Sony Officialราคาเท่าไหร่ถ้าราคาหน้าเว็บมันเท่าเดิมแหละมันไม่ได้ขึ้นเพราะว่าโซนี่ไม่ได้ขึ้นราคานะครับย้ำอีกทีว่าโซนี่ไม่ได้ขึ้นราคาโซนี่ยังขายผมจะเข้าว่าอะไรดีวะยังขายราคาเดิมเพียงแต่ว่าอย่าง PS5 Pro ปัญหาไอตัว PS5 ปกติมันหาซื้อได้อยู่แล้วมันหาซื้อได้อยู่แล้วนะครับตัว PS5 Pro ตัว PS5 ปกติมันหาซื้อได้แต่ PS5 Pro ต่างหากที่มันเป็นประเด็นอยู่เพราะว่า PS5 Pro มันไม่มีของจริงๆนะ PS5 Pro ไม่มีของจริงๆคือถ้าเกิดคุณไปดูในหน้าเว็บของ Sony ประเทศไทยอะไรเงี้ยตอนนี้จริงๆไม่มีของเลยสักอันจะเป็นตัว Slim จะเป็นตัวอะไรก็ไม่มีของสักอันเลยอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละตามนั้น แต่ PS5 Pro มันถูกกว้านซื้อมันถูกรีเซลมาพักนึงแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปหาคือไปหาตามร้านตัวแทนยังไงก็ไม่มีเพราะร้านตัวแทนก็เขาไม่ได้โกงราคาด้วยนะเพราะเขาอยากขายแต่มันไม่มีของจริงๆคือมันไม่มีของจริงๆราคารีเซลคือไปไกลแล้วนะครับถ้าราคาออฟฟิเชียลมันอยู่ประมาณ 30,000 เท่าไหร่วะราคาล่าสุด 30,900 หรือ 31,900 ประมาณนี้อันนี้คือราคาออฟฟิเชียลปกติที่มาจากโซนี่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าราคารีเซลอ่ะมันไปอยู่ช่วงประมาณ 40,000 ปลาย 50,000 ต้นเรียบร้อยมาตั้งนานแล้วไม่ได้เพิ่งมารีเซลมันเป็นราคานี้มาตั้งนานแล้วนะครับมันเป็นราคานี้มาตั้งนานแล้วก็ตามนั้นเลยครับผมนั่นแหละเพราะนั้นไม่ต้องไปหาครับไม่มีของยังไงก็ไม่มีของแล้วก็เป็นไปตามที่Sony เคยพูดไว้ตอนนี้ Sony เองก็ไม่ได้ผมใช้คำว่าอะไรวะ Sony เองก็ไม่ได้คิดจะแก้ปัญหาขนาดนั้นเพราะว่า Sony เองก็ยอมรับว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงปลายอายุไขของ PlayStation 5แล้วนะครับเขามีแผนแล้วล่ะแต่เขายังไม่ได้อนาวอย่างเป็นทางการตามข่าวหรือก็คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีหน้า2027สำหรับ PlayStation 6ขายจริงต้นปีหรือกลางปี2028ก็ว่ากันไปแต่ว่าที่ Sony พูดแบบนี้มันเป็นการบอกไกลๆว่าเขาก็ไม่ได้คิดจะเร่งแก้ปัญหาเรื่องที่ PS5 Pro หรือว่าโดยเฉพาะ PS5 Pro แหละ PS5 ธรรมดามันยังหาได้อยู่มันยังมีของมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้แย่งกันมากขนาดนั้นยังมีการสต็อกอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัว PS5 Pro ต่างหากที่มันแทบจะไม่ถูกรีสต็อกเลยแล้วมาทีไรก็จะโดนแบบโดนกว้านอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปถูกรีเซลเอาอันนี้ก็ต้องใช้คำว่าต้องทำใจส่วนหนึ่งมันมาจากกระแสของตัวการทิปออโต้6ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนก็คาดการแหละว่าถ้าอยากเล่นแกนแมวทะเลาะอะไรกันครับเนี่ยผมฟังเสียงแมววันนี้นึงคือปัญหาก็คือคาดการกันว่าตัวการทิปออโต้6อ่ะถ้าอยากเล่นให้มันสมูทอยากเล่นให้มันสวยอยากให้เล่นให้มันไม่มีปัญหาอยากเล่นให้มันไหลลื่นเนี่ยมันควรจะใช้ PlayStation 5 Pro ช่วงนี้หลายคนก็เลยกลับมาควานหาตัว PlayStation 5 Pro เพื่อรอสำหรับการเล่น GTA 6ที่จะมาในเดือนหน้าเพราะไอ้เกมอื่นที่ออกมาตอนนี้ตัว PlayStation 5ปกติมันก็พอเอาอยู่แหละอาจจะ

0: แบบอาจจะเปิดโหมด performance แล้วก็เปิด upscaling ช่วยมันก็ลื่นๆอาจจะแบบมันก็สวยอยู่ประมาณนึงมันไม่ต้องไป5 Pro ก็ได้แต่ตัว Gantrip Auto 6นั่นแหละคือตัวที่เร่งที่ทำให้เกิดสถานการณ์ปัจจุบันก็คือปัญหาที่สถานการณ์ที่ Play 5 Pro ถูกกว้านซื้อแล้วอย่างที่บอกสถานการณ์นี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วนะครับคือถ้าเกิดคุณย้อนไปถามพวกร้านตัวแทนจำหน่ายจะเป็นเกมช็อปคอนเซ็ปต์สโตร์จะเป็นเกมสตาร์ทจะเป็นโอเพนซอร์สหรือจะเป็นพวกร้านในห้างอ่ะพวกบาดาน่าพาวเวอร์บายคุณก็จะเห็นว่ามันไม่มีของมาตั้งนานแล้วครับไม่มีของมาหลายเดือนแล้ว 3-4 เดือนบวกๆแล้วสำหรับ Play 5 Pro นั้นหลุดมาทีบางทีหลุดมา1เครื่อง2เครื่องแป๊บเดียวก็เว็บหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่ะรอดูนะฮะประมาณนี้เพราะนั้นก็ทำใจนิดนึงถ้าอยากได้ Play 5 Pro ผมว่าโซนี้คงไม่แก้ปัญหาถ้าอยากได้จริงอาจจะต้องถ้าอยากได้มากๆอาจจะต้องยอมซื้อในราคารีเซลซึ่งก็นั่นแหละก็ไม่ได้สนับสนุนนะแต่ถ้ามันอยากได้มันใช้คำว่ามันไม่มีทางเลือกละกันแล้วก็ยิ่งใกล้แกรนด์ธีฟออโต้6เท่าไหร่เหมือนราคารีเซลจะขยับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าอย่างราคาล่าสุดที่เป็นที่ไม่ใช่ร้านตัวแทนจำหน่ายยังเป็นทางการหมายความว่าไม่ใช่ร้านตัว PlayStation Authorized Dealer แต่ว่าเป็นร้านที่เหมือนเขาแบบเขาคงไปหาเครื่องมาได้แล้วเป็นเครื่องศูนย์ไทยอะราคาอย่างชื่อที่มันครองหลายๆร้านก็เริ่มขยับจาก 48,000 49,000 ตอนนี้ก็มาขายอยู่ประมาณสัก 53,000 54,000 แล้วนะครับในเน็ตยังพอหาได้นะราคาประมาณ 49,000 หรือ 50,000 ทวนๆแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นห้างแบบไอ้พวกร้านที่แบบเหมามาก็เริ่มเห็นไปแบบจะแตะ 50,000 จะแตะ 50,000 กลางกันอยู่แล้วนะก็นั่นแหละคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยยิ่งถ้าเกิดการ์ติฟออโต้6ออกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อ SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99

0: ีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
4: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Cup สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14-16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร

มาลุยกันต่อ SMS 468 9899รวมถึงทาง YouTube FM 9ผมนะฮะตอบ SMS ก่อนนะครับลงท้ายด้วย0501 Oppo Find 9 Ultra ที่ขาย 37,000 คือเครื่องที่คนขายใช้บัญชีม้าไปเอาเครื่องที่ขาดส่งอาจจะโดนล็อกอีมี่มาอัปเดตไม่ได้ใช่ไหมมีทั้งใช่และไม่ใช่มีความเสี่ยงเทียบที่ซื้อกับช็อป AS True ขึ้นอยู่กับร้านครับถ้าอยากจะซื้อให้สบายใจผมแนะนำให้ซื้อร้านตู้หรือร้านขายส่งที่เป็นแบบใหญ่ๆมีชื่อเสียงหน่อยเช่น NASA เช่น AOB เช่น Galaxy Mobile พวกนี้มันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งเลยก็คือเครื่องซีลเลยเพียงแต่ประกันอาจจะเดินแล้วแต่ว่าเดินไม่นานอ่ะเดินกันเดือน2เดือนอะไรเงี้ยประมาณนั้นจะเป็นเครื่องใหม่จะไม่ใช่เครื่องที่แบบไปเอาเครื่องผ่อนมาขายไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านอื่นใน Shopee Lazada หรือร้านตู้อันนี้ไม่กล้าการันตีเพราะมันยังมีคนที่คดโกงแบบนั้นอยู่ด้วยถ้าเกิดอยากจะซื้อให้สบายใจก็ซื้อร้านตู้ที่มันอยู่กันมานานอ่ะพวก NASA AOB อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมอย่าง NASA ขายอยู่ 38,000 ก็จะแพงกว่าหน่อยประมาณนั้นหรือจริงๆก่อนหน้านี้มันจะมีอย่างพวกตัวแทนในห้างเลยก็ได้นะครับอย่างก่อนนี้จะเป็นน่าจะเป็น Banana มั้ง Banana เขาก็จะเอาเครื่องตัว Oppo Find 9 Ultra นี่แหละแต่เขาตัดพวกของแถมตัดนู่นนี่นั่นออกหมดเลยแล้วก็ไปใช้แต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะแต่ช่วงนั้นมันมีอยู่ก็คือใช้เขาไปหาเครื่องคือเขาพยายามเซอร์วิสลูกค้าเพราะว่าพวก PC ก็อยากขายแหละเอายอดก็พยายามไปหาเครื่องเปล่ามาเทรดอินให้ก็คือเอาราคาเทรดอินไปให้ด้วยอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องเอาเครื่องจริงเราไปเทรดนึกออกใช่ป่ะแต่เอาแบบก็คิดราคาเทรดอินให้แล้วก็เอาของแถมออกอะไรเงี้ยก็จะขายอยู่ประมาณช่วง 39,000 40,000 ท่วนหรือ 40,000 ต้นๆก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังๆไม่เห็นแล้วเข้าใจว่าน่าจะหมดโปรเทรดอินท็อปอัพไปแล้วด้วยละมั้งแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยากจะซื้อจริงๆพวก AOB พวก NASA ยังมีขายอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกพวกนั้นต้องซื้อเงินสดเท่านั้นเองครับลงท้ายด้วย2300นะครับถ้าจำเป็นต้องซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กช่วงนี้งบ 50,000 มีข้อควรระวังข้อควรระวังไม่มีมีข้อควรพิจารณาในช่วงเวลานี้ไหมพิจารณาอย่างเดียวพิจารณาใจตัวเองให้ยอมรับกับสิ่งที่จะได้กลับมาก่อนมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเมื่อประมาณสัก9เดือนที่แล้ว คือที่พูดอย่างนี้ถ้าเป็นประมาณช่วงปลายปีที่แล้วยกตัวอย่างคืองานคอมมาดเมื่อประมาณพฤศจิกายนปี2025คอมมาดผลสุดท้ายของปีที่แล้วงบประมาณ 50,000 บวกลบเนี่ยคุณจะสามารถหาซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ใช้การ์ดจอพวกที่เป็น RTX 5060ได้เป็นเรื่องปกติแต่พอมาเป็นตุลาคมหรือเดี๋ยวเดือนหน้าก็พฤศจิกายนแล้วเนี่ยของปี2026 1ปีผ่านมาในงบประมาณเดียวกันไม่มีแล้วที่เป็น RTX 5060อย่างเก่งที่คุณจะได้ในกรณีซื้อมือหนึ่งนะคุณจะได้เป็น RTX 5050ถ้าอยากได้5060ต้องขยับมาอยู่ช่วงประมาณ 50,000 กลางๆประมาณ 55,000 ถึง 56,000 จะเริ่มมีตัวเลือกที่เป็น RTX 5060เพราะฉะนั้นถ้าเกิดในอยู่ในช่วงงบประมาณไม่เกิน 50,000 หรือ 50,000 บวกลบก็คือประมาณสัก 49,000 ถึง 51,000 มันจะได้เป็น RTX 5050เท่านั้นเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับก่อนแล้วก็โดยปกติในงบประมาณนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็น1ปีที่แล้วมันจะได้ RAM 32 GB แน่นอนในปี2026แบบนี้ไม่มีทางที่คุณจะได้32 GB แทบจะทุกตัวจะเป็น RAM 16 GB จะไม่ใช่ RAM 32อีกแล้วหรือไม่ใช่ RAM 24 GB อีกแล้วจะเป็นแค่ RAM 16อันนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับให้ได้ที่เหลือก็แล้วแต่ชอบเลยครับเพราะว่าแล้วแต่ชอบก็คือแล้วแต่ชอบแบรนด์จะชอบ Acer จะชอบ ASUSจะชอบตัวของ HyperX ก็คือ HP เดิม HP Omen นะปัจจุบันมันจะเป็น HyperX แล้วนะครับจะเป็น Gigabyte จะเป็น MSI และแต่คุณชอบอ่ะได้หมดเลยได้หมดได้หมดเลย

ได้หมดเลยประมาณนี้ที่หลุดผมใช้คำว่าแอบหลุด QC มันยังมีอยู่ตัวนึงที่มันจะอยู่ในงบประมาณไม่เกิน 50,000 แต่ยังได้ RTX 5060ก็คือตัว HyperX Omen 15ที่เป็นตัว CPU Intel Core i5-14450HX อันนี้จะได้เป็น RTX 5060แต่ต้องมาลองเช็คของว่าที่ไหนมีเพราะหลายที่ก็ไม่มีของเหมือนกันแต่ผมเช็ค AAB JAB ยังมีอยู่นะครับราคาอยู่ประมาณ 47,000-48,000 โดยประมาณถ้าจะเป็นตัวเดียวเลยมั้งที่ยังได้ตัว RTX 5060เพราะมันยังเป็นล็อตเก่าอยู่มันเป็นล็อตที่ออกมาเมื่อต้นปีมันยังมีของอยู่มันเลยยังไม่ขึ้นถ้าล็อตใหม่มาก็คงขยับเหมือนกันนั่นแหละก็คงเป็นตัวเดียวที่มีณเวลานี้นอกนั้นจะเป็นแบบจะเป็นAcer Nitro V16S จะเป็นตัวของ Asus TUF จะเป็นตัวไหนก็ตามมันก็จะได้เป็นแบบถ้าเป็นก็จะได้เป็นพวก RTX 5050เท่านั้นก็นั่นแหละทำใจกันนิดนึงนั่นแหละสิ่งที่มันจะได้แล้วก็อย่างที่บอกแรมมันก็จะได้แรมแค่16กิกไม่มีแล้วแรม24กับแรม32เนี่ยราคาประมาณไม่เกิน 50,000 สำหรับโนบุเกมมิ่งไม่มีอีกแล้วนะครับแม้จะขยับไปตัว 50,000 กลางๆก็แทบจะไม่มีตัวที่เป็นแรม32อีกแล้วอันนี้ก็ต้องทำใจเพิ่มนะครับแล้วก็หลายแบรนด์ก็เลือกที่จะพอเขาใส่แรมเป็น16กิกเขาก็จะเลือกใส่เป็นแรมแถวเดียวเขาไม่ใส่เป็นแรมแบบ2แถว Dual Channel ก็เข้าใจได้นะซึ่งผมมองว่าเป็นข้อดีเพราะว่ามันก็สำหรับเผื่ออยากอัปเกรดแรมอะไรเงี้ยก็จะซื้อมาใส่ได้เลยแต่หลายก็นั่นแหละแต่บางคนก็ช่วงแรมมันแพงอะเนาะอันนี้ก็ต้องทำใจกันนิดนึงนะครับลงท้ายด้วย4666นะครับตอนนี้ใช้ iMac 2017ตัว Intel สินะOS ใช้เป็นเวอร์ชัน15ต้องการเปลี่ยนใหม่แนะนำ iMac มือ2รุ่นไหนดีตัวไหนก็ได้ที่ใช้ ใช้ชิป M series แล้วคุณจ่ายไหวตอบแบบนี้ละกันเพราะว่า Apple ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า Mac OS จะเลิกซัพพอร์ตตัวชิป Intel อย่างเป็นทางการแล้วก็จริงๆพวกแอปพลิเคชันใหม่ๆหรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่รันอยู่บน Mac OS เวอร์ชันใหม่ๆก็เริ่มจะไม่รองรับตัว Intel แล้วก็คือเขาตัดไอ้พวกที่เป็นemulator ทิ้งเพราะนั้นก็คือต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวในยุคของที่เป็น Apple Silicon นั่นหมายความว่าก็คือเป็นตัวกลุ่มที่เป็น M series ทั้งหมดทีนี้ก็ถ้าจะซื้อมือ2จริงๆจะตัวไหนก็ได้ก็อยู่ที่ว่างบคุณมีเท่าไหร่แล้วคุณในงบประมาณนั้นน่ะคุณหาตัว iMac ที่เป็น M series ที่เป็นใช้ชิป M อ่ะนะตัวไหนได้ก็ซื้อตัวนั้นตอบแบบนี้ละกันเพราะว่าตลาดมือ2ของ iMac ไม่ได้ตามเยอะขนาดนั้นจำได้ไม่เป๊ะๆหรอกว่าเอ้ยในงบประมาณนี้จะได้ตัวไหนอันนี้ไม่ได้บอกงบมาด้วยส่วนหนึ่งก็นั่นแหละดูจากงบประมาณที่คุณพร้อมจ่ายแล้วก็ลองไปถามดูไปถามพวก Unlimited Mac ก็ได้ครับไปถาม Unlimited Mac ไปถามพวก And Bank อะไรพวกนี้ก็ได้ว่าเอ้ยพอเขาขายมือ2ได้ไงก็ลองไปถามดูว่าถ้าผมมีงบประมาณนี้ผมอยากได้ iMacผมได้ตัวไหนหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆหมายความว่าด้วยความที่แบบไม่มีของเพราะไอ้แม็กก็คนก็ไม่ได้ยอมมากขนาดนั้นนะเนาะอีกหนึ่งทางเลือกคำแนะนำผมก็คืออาจจะไปลองหาพวก Mac Mini มือ2แล้วคุณก็ไปซื้อมอนิเตอร์มาต่อเอาก็จะเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าซื้อไอ้แม็กก็ได้นะครับลองดูก็ประมาณนี้ออปชันมันมีประมาณนี้ลองเลือกดูละกันนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็เข้าเดือนตุลาแล้วนะครับจริงๆเดือนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆเราจะต้องมีงาน Thailand Mobile Expo นี่เขากำหนดเดิมคือเขาจัด1-4 ตุลาคมที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีแต่ว่าด้วยสถานการณ์น้ำท่วมทั้งหลายก็ทีมจัดงานของงาน Thailand Mobile Expo หรือว่า TME เขาก็ประกาศเลื่อนนะครับแล้วก็เลื่อนไปจัดต้นเดือนพฤศจิกายนก็คือวันที่ 5-8 พฤศจิกายนจัดที่เดิมที่Challenger Hall Impact เมืองทองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเลื่อนไปเป็น 5-8 พฤศจิกายนเท่ากับว่าเดือนหน้าพฤศจิกายนเราต้นเดือนจะเป็นงาน Thailand Mobile Expo แล้วก็ช่วงปลายเดือนก็คือช่วงวันที่ 26-29 พฤศจิกายนนะเราจะเป็นงานคอมมาดส่งท้ายปีนะครับเท่ากับว่าเดือนหน้าจะมีงานต้นปีจะต้นเดือนจะเป็นงานมือถือปลายเดือนจะเป็นงานคอมพิวเตอร์ส่วนเดือนนี้ก็เหงาๆกันไปนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าโหเตรียมลางานไปเดินแล้วอ่ะ
ก็อดไปแล้วก็ตามสถานการณ์น้ำท่วมต้องเข้าใจเขาแต่เดือนตุลาคมจะไม่เงียบเหงาอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่ามีอะไรเตรียมรอเปิดตัวเพียบเลยผมใช้คำนี้แล้วกันเอามือถือก็ได้นะครับมือถือที่เปิดตัวเรือธงในจีนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ Oppo Find X10 Series Vivo X500 Series iQOO 16 Honor Magic 9 Series เนี่ยเปิดตัวที่จีนไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเตรียมเปิดตัว Gobo ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ที่ยืนยันแบบ official มาแล้วเลยเนี่ยจะมี Vivo นะครับ Vivo เขาจะจัดงาน Gobo Official Launch นะครับของ Vivo X500 Series ในวันอังคารที่27ตุลาคมอังคารสิ้นเดือนนะครับอังคารสุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วก็ที่ยังไม่ประกาศยังเป็นทางการแต่ว่ามันมีถูกรายงานว่ามีการแจ้งสื่อบ้างแล้วในต่างประเทศก็จะเป็นทางฝั่งของ Oppo นะครับ Oppo Find X10 Series ว่ากันว่าจะเปิดตัว Gobo ในวันพุธที่21พฤศจิกา21ตุลาคมนะครับส่วน iQOO ตอนนี้ระบุไว้คร่าวๆว่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนตุลาคมก็คาดว่าน่าจะเป็นหลังงาน Vivo เพราะว่าปกติคือ iQOO เป็นแบรนด์ลูกของ Vivo เนาะก็ต้องให้ Vivo เปิดก่อนแล้วก็เดี๋ยว iQOO เปิดตามก็เลือนไว้ว่า iQOO 16น่าจะเปิดตัว Gobo ในวันศุกร์ที่30ตุลาคมนะก็เดี๋ยวรอดูประมาณนี้ส่วนของ Honor อันเนี้ยลังลือกันอยู่ยังไม่ได้ระบุวันแต่ยังลือกันอยู่ว่าจะเปิดตัว Gobo ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ส่วน Xiaomi อันเนี้ยอาจจะไม่เปิดตัวปลายเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนก็รอดูได้สำหรับ Xiaomi 18 Series นะครับเพราะนั้นก็อันนี้คือกลุ่มของมือถือเรือธงก่อนเราจะได้เห็นเปิดตัวในช่วงปลายเดือนนี้หลายแบรนด์เลยที่คอนเฟิร์มแล้วแน่ๆคือ Oppo Vivo iQOO 3แบรนด์นะครับในไทยก็น่าจะเปิดตัวตามๆมาจาก Gobo ไม่นานเพราะนั้นก็รอได้เลยจริงผ่านกสทช.กันมาแทบจะหมดแล้ว iQOO 16 Oppo Find X10 Find X10 Pro Max Vivo นี่แปลกหน่อยเพราะว่าที่ผ่านกสทช.มาจะเป็นตัว Vivo X500 Pro ที่เป็นหน้าจอไซส์เล็ก 6.36 นิ้วกับตัวท็อปก็คือ Vivo X500 Pro Max ขณะที่ X500 ธรรมดายังไม่มีชื่อผ่านกสทช.แปลกใจนิดนึงส่วนของ Xiaomi จริงๆก็มีผ่านมาแล้วก็คือตัว18 Pro Max อันนั้นก็ผ่านมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวกลางเดือนนี้จะไม่ใช่มือถือแต่จะมีอยู่2แบรนด์ที่เตรียมเปิดตัวใหญ่แบรนด์แรกก็คือฝั่งของ LG กับตัวเครื่องเล่นเกมพกพาที่หลายคนรอคอยนะครับ LG Xbox Ally X20 ที่เป็นรุ่นฉลองครบรอบ20ปีที่เปิดตัวไปตั้งแต่งานคอมพิวเทคนั่นแหละก็เตรียมเปิดตัวในไทยช่วงกลางเดือนนี้ผมจำวันเป๊ะๆไม่ได้แต่น่าจะเป็นช่วงไม่วันที่15ก็วันที่16ประมาณนั้นนะครับราคาแอบบอกใบ้ได้ว่าน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณเลข4นำหน้าแน่ๆก็คือ40,000 something แน่ๆอันนี้40,000 something เนี่ยคือเฉพาะตัวเครื่องนะยังไม่ใช่ชุดบันเดิลที่มาพร้อมกับตัวแว่นตา AR ไอตัว Xreal R1 Edition นะยังไม่ใช่ตัวนั้นตัวนั้นน่าจะแพงกว่านั้นตัวนั้นน่าอยู่ 60,000 กว่าๆน่าจะบวกไปอยู่ประมาณ 20,000 อ่ะโดยประมาณส่วนตัว LG Xbox Ally X20 ถามว่าต่างยังไงกับตัว LG Xbox Ally X ถ้าไม่นับเรื่องดีไซน์สิ่งที่อัปเกรดหลักๆจะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตัวเดิม LG Xbox Ally X เนี่ยหน้าจอมันคือหน้าจอ IPS LCD 7นิ้วความละเอียด Full HD 120 Hz แต่ใน LG Xbox Ally X20 เขาทำขอบจอให้บางลงแล้วเขาเปลี่ยนพาเนลหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบ OLED OLED แล้วก็ขยายหน้าจอขึ้นมาเป็น 7.4 นิ้วแต่ความละเอียดยังคงเป็น Full HD 120 Hz เท่าเดิมนะครับพอเปลี่ยนเป็น OLED ก็เลยทำให้หน้าจอความสว่างสูงขึ้นเป็น 14,000 นิตแล้วก็รองรับ Dolby Vision ด้วยนะครับชิปเป็นตัวเดิมตัว AMD Ryzen AI Z2 Extreme ตัวเดิมRAM 24GB LPDDR5X ความเร็วเท่าเดิม Storage 1TB PCIe มาตรฐาน 4.0 เหมือนเดิม
อีกอย่างที่มีการอัปเกรดก็คือเรื่องของตัวก้านอนาล็อกนะครับแต่เดิมมันจะใช้เป็น

การแบบอนาล็อกปกติกลไกอนาล็อกแต่ใน LG Xbox Ally X 20เขาจะเปลี่ยนไปใช้ตัวที่เป็นแม่เหล็กแล้วก็คือตัวที่เป็น TMR จอยสติ๊กก็ป้องกันการดริฟต์ได้ดีขึ้นแม่นยำขึ้นแล้วก็มีการอัปเกรดพอร์ตเชื่อมต่อนะครับแต่เดิมเนี่ยไอตัวพอร์ต DisplayPort ที่มันให้มามันจะเป็นโปรโตคอล DisplayPort 1.4 แต่ว่าใน LG Xbox Ally X 20จะขยับขึ้นมาเป็น DisplayPort 2.1แลกกับน้ำหนักตัวเครื่องที่หนักขึ้นนิดนึงจากเดิม715กรัมขึ้นมาเป็นประมาณ750กรัมก็หนักขึ้นประมาณสัก40กรัมโดยประมาณราวๆนี้ก็รอได้อันนั้นคือฝั่งของ LG Xbox Ally X 20ที่เป็นตัวครบรอบ20ปีที่เตรียมเปิดตัวช่วงกลางเดือนนี้แล้วก็กลางเดือนนี้ก็จะมี Nothing เตรียมเปิดตัวอุปกรณ์ด้านเสียงชุดใหญ่จริงๆหลายคนอาจจะพอเห็นข่าวตัวหูฟังเฮดโฟนบันโปรที่เตรียมเปิดนะครับอันนี้จะเป็นตัวท็อปของเขาจะมาพร้อมกับไดรเวอร์3ตัวระบบตัดเสียงที่ดีขึ้นไมค์ดีขึ้นวัสดุดีไซน์ดีขึ้นอันนี้เสียงดีจริงอันนี้คอนเฟิร์มเพราะลองมาแล้วแล้วก็คาดว่าจะเปิดราคาอยู่ประมาณ10,000กลางๆ14,500-16,000ราวๆนั้นแต่ว่าช่วงโปรโมชั่น Early Bird เขาจะมีส่วนลดให้ผมจำไม่ได้ละ 20-25% ก็เดี๋ยวไปรอดูแต่นอกเหนือจากตัวที่เป็นหูฟังที่เราหลายคนเห็นดีไซน์แล้วล่ะแล้วก็ได้ศิลปินอย่าง V วง BTS มาเป็น Global Brand Ambassador ให้เนี่ยเขาเตรียมเปิดตัวลำโพงพกพาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เขายังไม่โชว์ดีไซน์ที่ไหนแต่ได้ลองฟังแล้วลำโพงดีนะครับมันจะมีทั้งตัวเล็กที่จะไปชนกับพวก Marshall William 2แล้วก็จะมีตัวใหญ่ที่มี2ไดรเวอร์ก็คือมีตัว Dynamic Driver ตัว Subwoofer แล้วก็มีตัว Tweeterก็จะทรงใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้เสียงดีก็เดี๋ยวรอได้เขาจะเปิดพร้อมกันอันนี้ก็แจ้งทราบไว้แล้วกันว่าเดือนนี้จะมีอะไรเปิดตัวประมาณไหนนะครับกลับมาที่ SMS นะครับรองเท้าด้วย0501มีแพด8 Pro ที่เคยถามเสียงเบาเวลาดูแอป Netflix เพราะต้นทางปล่อย 5.1 Atmos แต่หูฟังเห็นแค่ 2.0 แต่ปรับหูฟังในหูแอปหูฟังไม่ได้เป็นไปได้ไหมเพราะ YouTube ปล่อย 2.2 เช็คหน้าก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้ากับหูฟังมันก็คือถ้าคุณถ้ามันจะจำลองเสียงอ่ะมันก็ทำไม่ได้เนาะก็เข้าใจได้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ถามว่าเป็นไปได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได้ครับคำตอบคือเป็นไปได้ครับอาจจะลองหาหูฟังที่รองรับพวก Spatial Audio มาแล้วลองดูว่ามันช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยหมายว่ามันเสียงมันดูดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับลองดูอันนี้ก็แนะนำว่าลองดูอาจจะต้องลองเหมือนกันนั่นแหละปกติผมไม่ค่อยได้ดู Netflix ผ่านตัวแบบลำโพงนั่นเท่าไหร่ดูบนทีวีไงก็เลยไม่ค่อยได้ลองแบบนั้นสักเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะฮะอ่ะประมาณนี้15:57 เนี่ยดูก่อนมีข่าวอะไรที่อยากจะอัปเดตไหมจริงๆมันมีข่าวที่หลายคนไม่อยากได้ยินอ่ะอย่างที่คนถามเรื่องสถานการณ์แรมว่าจะมันจะจบลงเมื่อไหร่มันจะนิ่งเมื่อไหร่มันจะมีลดราคานะครับล่าสุดหนึ่งในผู้ผลิตดีแรมรายใหญ่อย่างไมโครนนะครับออกเขาประกาศรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส4ของปีงบประมาณของเขานะครับแต่สิ่งที่อยู่ในรายงานผลประกอบการก็คือเรื่องของยอดสั่งจองแรมล่วงหน้านะครับคือต้องเข้าใจก่อนเม็ดแรมดีแรมเนี่ยสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับอยากจะใช้ของปีหน้าผมไม่อยากจะใช้ของล็อตกลางปี2027เขาจะต้องซื้อตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปี2026นี้ซึ่งไมครอนในรายงานผมบอกการมีการระบุไว้นะครับว่าเฉพาะของส่วนของไมครอนเองเนี่ยยอดการผลิตของปี2027ถูกจองไปแล้วกว่า 75%ก็คือถูกซื้อขายล่วงหน้าไปแล้ว 75% ขณะที่ยอดจองของปี2028เขาไม่ได้ระบุว่าตอนนี้ถูกจองไปเท่าไหร่แล้วแต่เขาบอกว่าก็แน่นอยู่แล้วก็บางรายที่เขาไม่ได้เปิดเผยว่าใครนะว่าลูกค้าเป็นใครแต่เขาบอกว่าบางรายเนี่ยจองล่วงหน้าจนไปถึงปี2030ไปแล้วพอตามนั้นเลยครับก็เป็นการบอกแกลๆว่าราคาแรมน่าจะยังไม่ลดลงไปจนถึงอย่างน้อยก็ปี 2028-2029 ทำใจกันนะประมาณนี้อ่ะ

0: นี้ไปละคร่าวๆประมาณนี้ละกันผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันแบบ 3x4 เทคโนโลยีกับเรื่องราวของวงการเกมวันนี้ในบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
9: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้าน

0: ที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: ทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทนนะครับเราก
2: ็
1: กลับมาเจอกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมนะ
2: ครับผม
1: อ่ะเราก็ยังอยู่ในช่วงของน้ำท่วมเลยนะฮะซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าอาจจะลดลงไปแล้วแต่บางพื้นคือต้องบอกอยู่ว่าลดลงไปก็จริงอยู่แต่มันลดลงไปเนี่ยคืออาจจะไม่ท่วมถนนแต่ในท่อระบายน้ำเนี่ยมันยังเต็มอยู่ซึ่งมันยังไม่ได้หายไปไหนพอฝนตามลงมาอีกนิดเดียวปุ๊บมันก็ขึ้นมาอีกเพราะผมเชื่อว่าหลายพื้นที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะหลังจากที่เราดูข่าวเนี่ยโอ้หลายพื้นที่นี่พอตกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวกลับมาท่วมอีกแล้ว20 เซน 30 เซนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่พื้นที่นะฮะซึ่งก็มีคำถามมาว่าถ้ารถลุยน้ำแล้วดับกลางทางและน้ำลึกเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะฮะซึ่งถามว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะฮะว่าต้องทำอย่างไรคือต้องบอกงี้ว่าถ้าจำเป็นต้องลุยนะอย่าให้รถดับอย่างเดียวทำยังไงก็ได้ด้วยวิธีไหนก็ได้ถ้าสมมติว่าเรากลับรถไม่ได้แล้วอุ้ยไปแล้วเว้ยต้องลุยแล้วดันอย่างเดียวเลยเชื่อผมคือบางคนเนี่ยแต่ถ้าอยู่ถนนเนี่ยดันไปเลยนะแต่ถ้าอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเขาเรียกถ้าดันเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหากับเพื่อนบ้านเลย
2: เขารู้บ้าน
1: หรือว่า
2: เขารู้บ้าน
1: กับคนละแวกแถวนั้นน่ะจะโดนด่าทันทีเลยจริงๆอ่ะก็ต้องบอกอยู่ว่าบางคนไม่เข้าใจไงบางคนเนี่ยถามว่าถ้าขับช้าๆขับได้ไหมถ้าเป็นรถบรรทุก6 ล้อ 10 ล้อเนี่ยไม่มีปัญหาเลยอย่างบางทีรถเห็น6 ล้อเข้าไปในหมู่บ้านไปเห็นอ่ะเขาก็ขับแบบคานๆไปคือเขาไม่ต้องกังวลเนี่ยเพราะรถเครื่องเขาสูงอ่ะ
2: เครื่องสูงกองอากาศสูงช่องดูดอากาศสูงครบเลยองค์ประกอบ
1: แต่รถเล็กเนี่ยสิคือมันต้องรีบดันอ่ะดันให้มันแหวกน้ำต้องออกว่าดันเพื่อแหวกน้ำอ่ะถ้าน้ำมันถูกดูดวุบเข้าไปในเครื่องยนต์เมื่อไหร่ปุ๊บจบเลยจบ
2: ข้างหลังก็เดือดร้อนด้วยนะ
1: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นถนนเนี่ยต้องดันครับเชื่อผ
2: ม
1: คือผมไม่รู้นะอันนี้แต่ในความรู้สึกผมอ่ะผมว่ามันต้องแหวกน้ำครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะมีใครไม่ใครด่าผมป่ะนะ
2: ไม่ต้องบอกนี้พี่บางคนพี่ไปว่าต้องดันน้ำบางคนอ่ะมันตอนนี้มันมีคลิปบนลามินทานี่แหละไม่รู้แหวกท่าไหนเปียกไปเลย4 เลนเนี่ยเปียกทุกเลนเลยอ่ะ
1: อ
2: ันนั้นดันเกิน
1: ไม่คือมันถ้าเราขับช้าแล้วถ้าจังหวะน้ำมันตีวนกลับเข้ามาเนี
2: ่
1: ยแล้วมันดับอ่ะมันก็หมดสิทธิ์เลยนะ
2: ไอ้คันที่ผมเล่าให้พี่กำฟังเนี่ยมันพุ่งไปด้วยความเร็ว ม
1: ัน
2: เป็นการดันแบบบั้งไฟ
1: ไอ้นั่นน่าจะดันแบบว่าดันแบบสนุก
2: เลย
1: ไอ้นั่นดันแบบสนุกว่ะ
2: ไอ้คำว่าดันที่พี่กำลังหมายถึงเนี่ยผมเชื่อว่าคนน่าจะไม่ด่าในมินิ่งของผมคือโอเคเดินคันเร่งเบาๆดันน้ำไปเหมือนเอาที่รีดน้ำเนี่ยรีดชายร่างกันชนเนี่ยเองมีหน้าที่รีดน้ำไปนะดันน้ำไปข้างหน้า
1: เขาเรียกแบกน้ำนะ
2: ไออย่าไปดันจนมันเกยโอ้โหน้ำเสยมาบนฝาโปรงแล้วมันเข้ากระจังเนี่ยอันนี้ไม่ควรแล้วอันนี้ไม่ควร
1: สมมตินะสมมติถ้าดันน้ำรอดจบเลยโอเคเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าในกรณีที่ดันปุ๊บแล้วดับไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นรอให้รถสไลด์มายกอย่างเดียวพอเอารถสไลด์มายกเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยมันอยู่ที่ประเมินความเสียหายแล้วว่ามันจะเข้าไปถึงจุดไหนของรถโยกครับคือเครื่องโยนน้ำเข้าแน่ๆเพราะมันดับส่วนเกียร์เดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงว่าน้ำเข้าหรือเปล่าส่วน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างก็ต้องดูว่าปริมาณน้ำที่เข้ามาในบอดี้รถหรือว่าในพื้นรถเราเนี่ยมันสูงแค่ไหนแต่ถ้าแค่แฉะพรมอ่ะผมว่าไอ้พวกอุปกรณ์ในห้องโยนในห้องโดยสารไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าเปียกแค่พรมนะแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยมันก็ต้องลุ้นว่ามันถึงแค่ไหนส่วนถ้าเครื่องดับลากเข้าอู
2: ่
1: แล้วก็บอกเขาว่าลุยน้ำดับผมว่าวิธีการตรวจสอบเขาก็มีแหละส่วนใหญ่นะอันดับแรกเลยเปิดกองอากาศดูว่ากองอากาศเปียกป่ะถ้ากองอากาศเปียก 100% น้ำเข้าเครื่องยังไม่ต้องสตาร์ทเลยทั้งนั้นนะหลังจากนั้นถอดหัวเทียนแล้วก็ ลองเอาประแจเอาบล็อกหมุนเครื่องยนต์ว่าหมุนได้ไหมถ้าหมุนได้ให้ลองบิดสตาร์ทเลยแต่ต้องโทรเทียนก่อนนะแล้วก็หาอะไรมาบังหน้าเครื่องยนต์ไอ้ห้องไอ้ตรงหัวเทียนไว้หน่อยเพราะสิ่งที่คุณจะเจอเนี่ยมันคือการยิงน้ำออกมาจากลูกสูบเลย
2: มันยิง
1: สะดุดเลยใช่ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกออกมาเลยนะฮะถ้ายิงออกมาเสร็จปั๊บดูที่ท่อร่วมไอดีว่าน้ำเข้าอยู่หรือเปล่าก็คือพูดง่ายว่าเราต้องทำความสะอาดจุดที่อากาศเข้าไปในลึกเครื่องยนต์ให้มันไม่เปียกก่อนถ้ามันไม่เปียกปั๊บไล่น้ำเสร็จปุ๊บแนะนำเอาน้ำมันเครื่องหยอดไปในห้องเผามาลูกสูบเอาในหัวลูกสูบสักนิดหน่อยก่อนแล้วก็ใส่หัวเทียนใหม่ดูแล้วลองสตาร์ทเครื่องดูจริงๆก่อนสตาร์ทเครื่องอ่ะแนะนำให้เอาหาอะไรไปวัดตัวเขาเรียกว่าวัดลูกสูบเฮียนัท
2: วัดกำลังอัดเหรอ
1: ไม่ใช่วัดลูกสูบดูว่ามันสูงเท่ากันเปล่า
2: อ๋อโอเคมาหาเลยจิ้มมาวัดลงมา
1: จิ้มดูว่าระยะ1กับ4ความสูงยังเท่ากันอยู่2กับ3ความสูงยังเท่ากันอยู่ถ้าเท่ากันแสดงว่าอันสูบไม่มีปัญหา
2: ไม่โคตร
1: แต่ถ้าบอก1กับ4ปุ๊บทำไม1มันอยู่ตรงนี้แล้วทำไม4มันสูงกว่าวะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าโคตร
2: อ
1: ันนี้ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องต่อหรือเครื่องมันทำได้เลย
2: อันนี้ขออนุญาตยกมือนะครับนิดนึงนิด
1: ครับฮะ
2: เรามีทากม1ถึงกม3หายไป2เลนนะครับตอนนี้มองไม่เห็นฟุตบาทแล้ว
1: เห็นว่าที่ผมบอกไงท่วมตกแป๊บเดียวอ่ะเพราะน้ำมันยังเต็มท่อระบายน้ำอยู่เลย
2: ร้านคาแคร์ที่อยู่ปากซอยตรงข้ามถนนลาดตะเคาบนรามิทักตอนนี้น้ำเกยแล้วน้ำเกยแล
1: ้
2: ว
1: โอเคแล้วเหรอ
2: น้ำเกยขอฟุตบาทเลยครับผม
1: โอ้
2: คือเรียกว่าจะขอใช้คำผิดน
1: ้
2: ำเหนือขอฟุตบาทเล็กน้อยนะครับ
1: โอ้ครับ
2: ครับพี่ลุนจริงๆท่านไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วนะครับในเรื่องของอินทีริสหรือความพิเศษของท่านอะไรเงี้ยผมว่าท่านทำสำเร็จแล้ว
1: เฮ้ยแต่จริงๆต้องบอกว่าปีนี้เราจะเห็นอากาศแปรปรวนชัดมากเลยนะไอ้คำว่าแปรปรวนไม่เท่าไหร่นะเริ่มจากต่างประเทศก่อนละกันที่น้ำจากฮิมาลัยอ่ะที่ไปประเทศป
2: ากี
1: กับเนปาลกับจีนอันนั้นอ่ะหนึ่งช็อตนะแล้วมาช็อตที่สองที่เราเจอฝนตก3วัน3คืนในประเทศในกรุงเทพนั่นนะอันนี้ตกแบบวนอยู่ตรงเนี่ยตรงภาคกลางเนี่ยวนอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนสักทีซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นแล้วผมรู้สึกว่าหลังๆเราเจอเหตุการณ์ฟ้าผ่าบ่อยขึ้นนะเฮียนะ
2: ฟ้าผ่าลมกันโชกแรงมากๆนะครับโ
1: อ
2: ้ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยที่วัดโอ้ยต้นใหญ่ปลูกมา30ปีแล้วรากมันลึกแล้วร่วง
1: ไม่รอดครับผม
2: ล่าสุดวันเมื่อวานเมื่อวานเย็นหรือเมื่อเช้าผมเห็นเฟซบุ๊กของพี่แท่นไก่ทดอยู่แถวบางซื่อต้นไม้ใหญ่ล้มใส่เบนซ์อีกคันหนึ่งC28
1: ฮะครับ
2: เพิ่งซื้อเลยC28
1: ก
2: ็คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอเคอย่างที่คำพูดคืออากาศเปลี่ยนแปลงแหละแต่ผมรู้สึกว่าความรุนแรงของธรรมชาติมันมากขึ้น
1: มากขึ้นใช่
2: นะครับพอกับความรุนแรงของลูกค้าก็มากขึ้นเหมือนก
1: ัน ครับผม
2: ปวดหัว
1: เดี๋ยวเราไปเรื่องนั้นเดี๋ยวเราไปเรื่องนั้น
2: เดี๋ยว
1: เดี๋ยวเราไปเรื่อง
2: เรื่องน้ำท่วมก่อน
1: เรื่องน้ำท่วมโอเคล่ะอย่างที่ผมบอกว่าโอเคถ้าในกรณีที่วัดจริงๆเอาอะไรเหล็กหรือไม้อะไรก็ได้เสียบเข้าไปรูเทียนแล้ววัดดูนะว่า1กับ4เท่ากันไหม2กับ3เท่ากันไหมซึ่งโอเคถ้ามันเท่ากันแสดงว่า
2: ไม่มีปัญหา
1: ในเครื่องยนต์เราน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันไม่เท่ากัน

0: คือถ้ามันไม่เท่ากันแสดงว่าก้านสูบน่าจะมีปัญหาซึ่งหลายคนน่าจะเคยได้ยินเสียงในคลิปต่างๆของเครื่องยนต์อ่ะเวลาไปลุยน้ำมาแล้วได้ยินเสียงเวลาติดเครื่องนั้นเครื่องติดนะแต่มันจะมีเสียงอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งเสียงอย่างเงี้ยมันมาจากไอ้ตัวเขาเรียกตัวก้านสูบที่มันโคตรไงเฮียนะมันไปตีกับผนังกระบอกสูบตีชายล่างกับของกระบอกสูบแล้วกันชายล่างมันก็เลยทำให้เกิดเสียงซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องผ่าเครื่องออกมาเปลี่ยนก้านสูบใหม่จริงๆสามารถทำได้นะเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้หมดแหละอย่างกรณีอย่างเงี้ยผมก็เจอคันหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่น้ำท่วมมานะฮะแต่อีก2คันที่เจอรอดนะฮะเมื่อวานก็มีคันหนึ่งจากเคหะโทรมาHonda Freed ก็ถามว่าอ๋อก็อยู่บริเวณที่เขาฮิตกันนะคะ
1: โอเคเข้าใจได้ลึกเชียว
0: เอามิดเลยทั้งนั้นอะมิดคันเลยทั้งนั้นอะอยู่ที่เคหะนะก็เดี๋ยวกำลังดูในเรื่องของวางแผนการทำงานแล้วกันวางแผนการทำงานก่อนว่าจะเอายังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอ่ะเราวกมาต่อว่าโอเคถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องเอาน้ำออกจากท่อไอดีหรือว่าเอาน้ำออกจากกระบอกสูบให้หมดก่อนถ้าเราเอาน้ำออกจากกระบอกสูบหมดแล้วเนี่ยแล้วเราวัดในตัวลูกสูบแต่ละลูกแล้วว่าโอเคมันไม่มีปัญหาอะไรให้เราเอาหัวเทียนใหม่ใส่แล้วก็ลองใส่ลองติดเครื่องดูได้เลยถ้าติดเครื่องแล้วมันรันปกติก็ไม่ต้องทำอะไรต่อตอนนี้ที่เหลือก็คือวัดน้ำมันเกียร์แล้วก็วัดน้ำมันเครื่องดูว่ามีน้ำเข้าเปล่าจริงๆเครื่องยนต์นะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยเข้านะเฮียนัทส่วนใหญ่จะไปเข้าที่เกียร
1: ์
0: ล่าสุดผมก็เจอคันหนึ่งเกียร์นี่ออกมาเป็นนมเย็นเลยนะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าลุยแล้วรอดไม่ต้องเสียหายเยอะแต่ถ้าลุยไม่รอดวัดดวงอย่างเดียววัดดวงที่ผมบอกว่าความเสียหายอ่ะถ้ามันไม่มีอะไรเสียหายในเครื่องยนต์เลยก็อาจจะแค่ทำความสะอาดแล้วก็สตาร์ทใหม
1: ่
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีความเสียหายในเครื่องยนต์ตอนนี้มันจะต้องลื้อเยอะแหละมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นตามเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยส่วนมากน้ำท่วมอ่ะผมว่าหลักๆแบบเครื่องยนต์อ่ะไม่ค่อยมีปัญหาเกียร์เนี่ยถ้าน้ำเข้าก็ต้องลื้อมาทำใหม่ก็เรียกว่าลื้อมาเปลี่ยนข้างในใหม่พวกโอเวอร์ฮอลเกียร์แล้วกันนะครับเพราะมันเงี้ยไม่งั้นอ่ะระยะยาวไม่รอดครับผมแต่สิ่งที่เสียหายสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือว่าอุปกรณ์ที่ปวดหัวมากที่สุดเลยคือสายไฟกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับ
1: มันนี้ใช้ได้แต่อาจจะไม่ส่งผลวันนี้ว่างั้น
0: ก็อย่างที่บอกว่าอย่างบางคันเนี่ยอาจจะจมน้ำไม่นานนะแล้วเอาขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยพวกพินหรือว่าปลั๊กถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ฉีดสเปรย์นะ 3-4 วันน่ะเป็นสนิมเลยเป็นสนิมเขียวเลยกัดเลยแป๊บเดียวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือถ้าจำเป็นต้องลุยก็ภาวนาอย่าให้ดับถ้าดับสุดท้ายก็ต้องมาลุ้นว่าความเสียหายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าบุญและวาสนาเลยตอนนี
1: ้
0: แล้วก็แต่เราสองคนพูดเสมอว่าถ้าหลบเลี่ยงได้อันนั้นน่ะดีที่สุดเลยปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดเลยนะฮะ
1: วันนี้มีลูกค้ามา
0: เหมือนที่เห็นนะเจอนะครับผม
1: ถนนตัดใหม่บนถนนวิภาวดีคือถนนที่ชื่อว่าถนนเทพรักมันเข้าจากทางศูนย์ปอร์เช่เลยเส้นนั้นเนี่ยหลายคนมองว่ามันสูงผมเองขับผมยังรู้สึกว่าถนนเส้นนี้เหมือนมันสูงกว่าพื้นที่รอบข้างเยอะเว้ยแต่3คันที่มาวันนี้คือ3คันที่จมที่เทพรักครับคันแรกรุ่นเดียวกันไฮแลนเดอร
0: ์
1: ทุกอย่างเดิมล้อเดิมนองมาเลยขาเข้าเทพรักดุขาต้องขออภัยขาที่จะวิ่งจากหน้าศูนย์ปอร์เช่ตรงไปเข้าเทพรักที่มาโผล่วัชราพลช่วงแรกเลยปอร์เช่เนี่ยช่วงแรกนะจะหลอกเราว่าเต็มที่ก็แค่ครึ่งล้
0: อ
1: แต่ช่วงโค้งก่อนจะขึ้นสะพานข้ามคลองบางบัว เอาเรื่องเลยไม่ใช่เล่นเล่นซึ่งท่วมตั้งแต่25แล้วก็ลงไปแล้วแล้วก็เนี่ยผมคิดว่าวันนี้น่าจะพอมีให้ได้เห็นกันบ้างแต่ส่วนหนึ่งฮะมันคือผมว่าในปีที่เรากำลังเจอเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ถนนที่มันเคยท่วมหรือมันเคยไม่ลึกกับมันลึกหรือไม่ลึกเราไม่รู้แล้วตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะย้อนกลับไปสิ่งที่เราบอกว่าพี่ไม่แน่ใจอ่ะพี่ไม่ต้องไปก
0: ็
1: ได้
0: ก็อย่างที่ผมบอกอ่ะบางทีคุณเห็นน้ำข้างหน้าเนี่ยน้ำมันท่วมเนี่ยคุณประเมินไม่ได้หรอว่าตรงไหนลึกตรงไหนตื้น
1: ใช
0: ่อาจจะว่าถนนเป็นหลังเต่าอ่ะโอเคขวาสุดอ่ะหรือว่าตรงกลางอ่ะมันจะตื้นสุดใช่ไหมเฮนัท
1: ครับ
0: แต่ไอจุดที่ตื้นสุดเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ระดับก
1: ี่
0: เซนติเมตรอ่ะมันเพียงพอกับการลุยไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนกับตอนที่ผมไปเอารถวันอาทิตย์ละกันเนาะไอฝั่งที่ผมจอดเนี่ยแทบไม่มีน้ำนะแต่พอวกยูเทิร์นกลับมาโอ้โห
1: เจิง
0: ขนาดเกาะตรงกลางนี่ยังใต้ท้องยังตักตักตักตักเลยอ่ะนี่ขนาดเกาะกลางเนี่ยบอกว่าเกาะขวาสุดเลยนะคือเอาแบบประมาณว่าตรงกลางเลยอ่ะเพื่อที่จะแบบเลี่ยงน้ำที่น้ำลึกที่สุดไปอ่ะไม่งั้นอ่ะเราก็ไม่รู้ไงว่าถ้ามันจุ่มเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันดูดเข้ามาแล้วมันปึ๊กเดียวแหละมันดับเลยนะมันไม่ต้องทำอะไรต่อเลยนะนั่นแหละคือถ้าหลบได้หลบถ้าไม่ลุยได้เป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะสิ่งที่เราเจอเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนคือไม่ต้องห่วงหรอกครับว่ารถเราจะจอดไม่ได้เพราะผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่กล้าไปกันอย่างวันนั้นที่ผมตัดสินใจจอดอ่ะเพราะผมประเมินแล้วว่าเราก็ไม่ได้เกะกะใครและอย่างคือรถก็ไม่ได้มีอยู่แล้วรถมันก็ไม่ได้แบบโหมาพลุกพล่านเหมือนแบบเหตุการณ์ปกตินึกออกป่ะมันก็คงจอดได้แหละและอย่างคือเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมว่าคน 50% ก็คงทำอย่างที่ผมคิดนั่นแหละนะฮะไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เสี่ยงคือรอดถ้าเสี่ยงคืออาจจะรอดหรือไม่รอดอยู่ที่ดวงและบุญและวาสนาเพราะว่าอย่าลืมว่าคุณจุ่มเข้าไปตึ้งเนี่ยแค่เอาซักพรมอย่างเดียวแล้วกันทีนัดอากาศอย่างเงี้ยอาทิตย์นึงยังไม่แห้งเลยใช่ไหมอย่างที่เมื่อวานทีนัดเจออ่ะเป็นไงไหนเล่าให้ฟังสิ
1: คือตั้งแต่ตอนนี้นะสถานการณ์ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่อะรถบางคนก็ชื้นบางคนก็ยังแฉะอยู่แต่ก็มีความจำเป็นต้องใช้รถเพราะจอดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ก็จะมีหลายคนเยอะมากที่ไม่เป็นไรอยากให้รถแห้งโว้ย
0: ฉันจะต้องคอมพีทให้ได้เลยคือรถฉันจะต้องเรียบร้อยแล้วฉันนี่จะใช้รถอะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็ไม่ผิดหรอกแต่ตอนเนี้ยผมอะไปผ่านนะร้านเด็ดร้านที่เราแบบเอ้ยเราแอบดูเขาเราเคยไปล้างร้านเขาเนี่ยอย่างในซอยบ้านญาติที่ชินเขตหรือว่าแม้แต่ในรามินทาที่เป็นคาแคร์แบบที่รื้อภายในเนี่ยตอนนี้รับรถล้างไม่ได้เลยนะเพราะว่าทำภายในอย่างเดียวก็ทำกันไม่ทันแล้วไอ้ทำไม่ทันเนี่ยมันเป็นสาเหตุจากวันนี้ฝนตกแล้วบ่ายเที่ยงที่นี่ตกตั้งแต่ประมาณเที่ยง45เท่ากับว่าหยิบออกมาตากแดดได้ตอน8โมงครึ่งจนถึงเวลาประมาณสักเที่ยง 15เนี่ยพอมันเริ่มคึ้มต้องเก็บรอแล้วไม่เอาแล้ว
0: ครับ
1: แต่ก็จะมีคนที่เสร็จตามเวลาก็ดีไปบางอย่างมันก็ไม่สามารถจะให้แห้งได้คือ อย่างกรณีล่าสุดเนี่ยผมเจอทีแรกนัดกันไว้ประมาณ 2-3 วันพอ3วันมันยังไม่จบอ่ะเพราะว่าอะไรเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันตกตั้งแต่แบบ
0: บ่าย
1: เที่ยงบ่าย
0: ช่วงบ่ายโมง
1: ครึ่งอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: บ่ายโมงนี่ยังมาตามนัดเลยนะฮะครับผม
1: ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็มีท่านหนึ่งถามว่าพี่ทำไมไม่เสร็จก็บอกโอ้พี่ช่วงนี้มันแดดมันไม่มาเต็มมาครับพี่มันมาแค่ครึ่งกลางเราก็ทำงานได้ส่วนหนึ่งมันทำงานได้ไม่เต็มที่ตากแล้วเดี๋ยวก็ต้องเก็บอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ผมก็ไปเอาเครื่องที่เรียกว่า dehumidifier คือเครื่องที่เอาไว้ดูดความชื้นเนี่ยมันไม่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นนะไม่เหมือนเครื่องดูดน้ำใหม่อันนี้มันเอาความชื้นในห้องที่ปิดไว้เนี่ยดูดออกมาแล้วก็อัดเป็นน้ำแล้วก็เอาน้ำทิ้งด้านหลังผมก็เอาเครื่องมาใช้นะครับพี่ก็พยายามให้มันดีที่สุดให้มันแห้งแต่ช่วงนี้ก็ยอมรับว่ามันไม่มีแดดจริงๆ แล้วเมื่อไหร่จะมีแดดผมก็ฮะพี่ถามว่าอะไรนะครับฉันถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะมีแดด
0: เออคำถามนี้ทำไมหงายท้องเลย
1: กูยังไงวะกูจะตอบว่าไงวะงงก็งงจะหงุดหงิดก็รู้สึกตลกละทีนี้ก็เลยบอกว่า
0: ไอ้คำว่ารู้สึกตลกนี่คือไอ้กูต้องเจอกับอะไรวะเนี่ย
1: ผมก็ตอบกลับไปบอกว่าพี่ผมอยากให้มีแดดทุกวันเลย365วันฝนไม่ตกก็ยังได
0: ้เอออ
1: ืออ
0: าชีพผมอ่ะไม่ต้องการแดดเลย
1: ผมไม่อยากฝนเลย
0: อยากผมอยากได้แดดเลยผมไม่อยากได้ฝนเลย
1: ไม่มีใครอยากได้แดดเท่าผมหรอกพี่
0: อืมครับผม
1: ใช่ไหมแล้วก็นั่นแหละรถทำนานหลายวันทำไมไม่เจ็บของพี่มันมาตากไปแห้งไอ้ดูดความชื้นมันก็ออกมาแต่สุดท้ายแล้วการไฟนอลด้วยการตากแดดมันก็จะช่วยให้กลิ่นมันดีขึ้น
0: อืม
1: อะไรเงี้ยคือทุกร้านตอนนี้ครับอย่างร้านปัดซอยเนี่ยลูกน้องก็ทำน็อตหัวเสียหัวมันเสียนะน็อตขาดก็มีบางคนทิ้งไว้หลายวันเกี่ยวบอกมันเคลือสนิมมันกินอ่ะถ่ายไม่ออกพอด้านร้านนู้นเขายิงพอยิงตั้งน็อตขาดโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนี่ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้ผมว่ามันปัญหาหน้างานมันตอบยากครับว่าเราจะเจออะไรบ้างเนาะแต่ว่าอย่าถามผมว่าเมื่อไหร่จะมีแดดเลยผมก็ไม่รู้ผมไม่อยากให้มีใจจะขาด
0: ครับ
1: แล้วอย่างในช่วงเวลาแบบเนี้ยมันผมก็ได้คุยกับพี่กับเรื่องนี้แหละฮะมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าถ้าไม่แน่ใจอย่าลุยเลยครับ
0: ใช่คือการที่เราลุยไปแล้วเนี่ยถ้าน้ำมันเข้ารถเนี่ยโอเคต่อให้ความเสียหายไม่เกิดกับรถยนต์เครื่องยนต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่กูจะต้องเจอคือความชื้นแล้วก็การที่จะต้องรื้อรถมาเพื่อจะซักพรมมันยังไงก็ต้องเสียเวลาพูดง่ายแต่ถ้าคุณไม่ลุยไม่เจอเหตุการณ์อย่างที่เราบอกอ่ะคุณก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะเงินแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ต้องไปเสียตังค
1: ์ใช
0: ่เวลาก็ไม่ต้องเสียใช่ไหมไม่ต้องมานั่งแบบเอ้ยเอารถเข้าคาแคร์หรือผมมาซักก
1: ่อ
0: นแล้วเดี๋ยวอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยไปใส่ผมบางทีบางคนก็ไม่ได้นะอย่างที่บอกอะว่าโอ้โหหงุดหงิดเลยไม่มีผมจริงๆอะรถอะไม่มีผมก็ขับได้ครับไม
1: ่
0: ได้มีปัญหาอะไรเลยคือรถอะมันสามารถใช้งานได้ปกติแหละเพียงว่าเราอาจจะรู้สึกแบบโอ้ยทำไมดูแบบกระด้างจังวะอะไรอย่างเงี้ย
1: เสียงหินไม่ชัดจังวะวันนี
0: ้อะไรประมาณนั้นนะครับผม
1: เนี่ยออฟเฟอร์ไปว่าเอางี้พี
0: ่
1: เดี๋ยวผมประกอบเบาะไปให้ก่อนพี่เอาไปเช็คระบบเช็คอะไรของพี่ใช่ไหมพี่เอาไปเลยส่วนไอ้ชุดหลังเนี่ยที่เราไม่ได้ตกลงกันเนี่ยเดี๋ยวผมเคลียร์ให้อ่ะแต่เดี๋ยวพี่เอากลับไปตากนะแล้วพี่ก็ตามด้วยว่าเมื่อไหร่จะมีแดด
0: จริงๆนะเป็นผมนะผมอ่ะไม่คิดตังค์ด้วยผมประกอบบ่อให้แล้วผมจะม้วนผมแล้วก็ไม่ผมมาม้วนผมแล้วเก็บไปใส่ท้ายรถแล้วบอกพี่รบกวนไปตากที่บ้านให้หน่
1: อ
0: ยแล้วถ้าแห้งเมื่อไหร่พี่เอาเข้ามาเดี๋ยวผมประกอบให้แล้วค่อยคิดตังค์ทีเดียวเมื่อไหร่ที่พี่มั่นใจว่าผมพี่แห้งพี่เอากลับมาเดี๋ยวผมประกอบให
1: ้
0: คือจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายไงเพราะพี่เป็นคนตากเองแล้วตอนเนี้ยพี่จะได้รู้ไงหรือว่าพี่จะเอาใดเป่าผมมาช่วยเป่าสักสองสามตัวยืนถือเป่าตรงกลางวันนี่แหละเป่าเลยบูดให้มันแห้งแล้วพี่มั่นใจว่าเฮ้ยผมพี่แห้งละพี่ใส่ท้ายรถมาแล้วเดี๋ยวมาใส่ในรถเดี๋ยวผมประกอบให้ใหม
1: ่
0: รับรองตอนนี้ถูกใจพี่แน่นอนนะครับ
1: คือการถามอันเนี้ยผมก็เชื่อว่าทุกร้านที่ทำภายในตอนนี้มันต้องเจออแต่เราเองก็อยากจะส่งรถเดชตอนนี้สมมติว่าร้านคาแคร์ที่รับทำเนาะทำบางร้าน 2,000 อะไรก็ตามแต
0: ่ค่ะ
1: เจอฝนอย่างนี้ไปเนี่ยรถคันนี้รถเหล่านี้มันต้องอยู่ในร้านเนี่ยถ้าร้านไม่มีพื้นที่อย่างผมอะมันต้องเก็บรถไว้กี่คัน
0: หัด
1: แล้วเก็บรถไว้กี่วันหารเป็นวันออกมา

0: เหลือคันละ500-400 บาทต่อวันเพื่อที่จะทำงานเนี้ยจะเก็บเงินผมบอกเลยว่ามันก็อาจจะไม่คุ้มในมุมหนึ่งแต่ถ้ามันจบด้วยการที่มันโอ้โหแดดแผดเผา38 องศานะผมบอกเลยมันรับกันกระจาย
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนผมเชื่อว่าคนที่ประกอบอาชีพดูแลอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราเอามือถือไปซ่อมเอาเครื่องดูดฝุ่นไปแก้ไขเอารถยนต์ไปซ่อมแซมเอารถมาล้างเอารถมาฟอกบ่ทุกคนที่รับหน้าที่อะไรแบบนี้ทำหน้าที่อาชีพเราเนี่ยไม่มีใครอยากเก็บรถลูกค้าไว้เลยครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่การที่รถมันต้องอยู่กับเราเนี่ยมันอาจจะด้วยปัญหาอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยมันไม่แห้งว่ะเอาเครื่องดูดความชื้นมาช่วยแล้วมันแห้งนะเอาทิชชู่เนี่ยผมเช็คด้วยการเอาทิชชู่ไปลูดเลยนะตรงไหนว่ามีน้ำไหมวะไม่มีน้ำไม่มีน้ำแต่สุดท้ายแล้วผมก็อยากให้ได้มันแดดสักช่วงตอนสุดท้ายก่อนที่จะประกอบ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เรื่องเหล่านี้ทุกร้านอ่ะปวดหัวเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลูกค้าทุกคนเข้าใจว่าไม่มีใครอยากได้รถลูกค้าไว้ที่ร้านอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ในฐานะที่ผมเล่าให้กับแฟนรายการฟังอันนี้ให้เห็นมุมมองของคนประกอบกิจการด้วยแล้วกัน
1: ครับ
0: ได้ไหม
1: ผมย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะสำหรับคำถามที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันนะว่าถ้าต้องลุยน้ำเนี่ยโอเคมันลืมหัวข้อนี้ไปอย่างหนึ่งขอให้เรามีประกันชั้นหนึ่งด้วยเผื่อไงเผื่อไว้ก่อนถ้าเราไม่มีประกันอย่าลุยเลยเชื่อผมครับได้ไม่คุ้มเสียจริงๆแต่ถ้ามีประกันชั้นหนึ่งอ่ะผมว่ามันก็พอได้แหละนะฮะคือคำว่าพอได้ของในความหมายของผมคือเราก็ต้องมีคลิปวิดีโอมีหลักฐานในการลุยนิดนึงก็ดีนะเผื่อประกันไม่เชื่อไงแต่โอเคถ้ามันดับเมื่อไหร่เนี่ยถ่ายรูปอะประกันเชื่ออยู่แล้วล่ะว่ามันอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราผ่านขึ้นมาแล้วเนี่ยโอเคเราก็จะได้มีหลักฐานว่าเฮ้ยโอ้ถ้าน้ำมันเข้าพรมอะเราก็จะได้ไปเคลมกับประกันได้ไงนะครับคือแต่ถ้ามีมันก็สบายใจแต่ถ้าไม่มีตอนเนี้ยทุกสิ่งอย่างจะตกเป็นภาระของตัวเจ้าของรถเองนะครับ
0: คือมันก็มีวิธีพิสูจน์ทราบนะอย่างเช่นอยู่ดีคือประกันเนี่ยเขาอย่างที่ผมคุยกับญาติผมล่าสุดเนี่ยจอดอยู่ที่บ้านญาติสามัคคีประชานิเวศสามน้ำมันขึ้นครับแล้วตอนนี้ผมมันเปียกสิ่งที่ต้องคุยคือต้องเอารถมาเนี่ยเพื่อจะไปฟอกเบาะทำภายในนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยด้วยการเคลมประกันประกันก็สอบถามแล้วก็ขอดูภาพว่าอะไรยังไงก็มาเซอร์เวย์ก็มาวิ่งมาอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยจบง่ายแต่อย่างเช่นถ้าคุณเจตนาลุยเพื่อให้มันต้องเอามาทำเนี่ยอันนี้อาจจะจบยากแต่ผมก็ไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้การพิจารณาเจตนาลักษณะนั้นอ่ะมันทำจากอะไรมันคิดจากอะไร
1: มันใช่เขามองจากอะไรว่า
0: อ
1: ันนี้คือคำในความหมายของเฮียรัตน์คือเหมือนกับจงใจอ่ะเขาเรียกว่าจงใจแล้วกันแต่ผมกล้าพูดได้เลยนะว่ามีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าไม่น่าจะมีนะ อยู่ดีๆนอกจากว่าไอ้นี่อยากจงใจให้มันเกิดอะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุจงใจด้วยเขาเรียกด้วยความยังไงอะทำไมถึงต้องจงใจให้มันเกิดอะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันในความคิดผมนะเพราะไม่จริงๆเหตุการณ์นี้ไม่อยากให้ใครมันก็ไม่อยากเกิดหรอกครับเชื่อผมนะฮะอ่ะก็ลองดูนะฮะแต่โอเคการที่จะลุยน้ำท่วมหรืออะไรพวกเนี้ยขออย่างเดียวขอมีประกันชั้นหนึ่งก่อนแล้วถ้ามันอนาแล้วถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสัยอะไรจริงๆเนี่ยคือต้องบอกว่าเหตุคำว่าเหตุสุดวิสัยหมายถึงว่ามันถอยไม่ได
0: ้
1: มันต้องเดินหน้าอย่างเดียวเพราะในเมื่อลุยมาถึงขนาดนี้แล้วจะย้อนกลับก็ไม่ได้นึกออกว่าเราก็ต้องอะไรอ่ะประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเราเองหรือว่าต้องยอมรับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้แหละครับนั่นอ่ะต้องลองดูนะครับซึ่งในช่วงต้นรายการที่ผมบอกว่าเราต้องรีบขับแหวกน้ำเนี่ยอันเนี้ยผมบอกตรงนะแค่เป็นในเรื่องของอะไรอ่ะ ความรู้สึกละกันนะฮะจริงเท็จยังไงอ่ะไม่เคยลองแล้วไม่ค่อยอยากลองด้วยเพราะในความคิดผมเนี่ยคือถ้ารถมันแหวกน้ำได้แล้วน้ำไม่ตีกลับอ่ะมันก็ไม่น่าจะเข้าอะไรไง
0: มี
1: คนนี่มาแล้วนะเฮียนะที่เขาบอกว่าทำไมซูซูกิสวิฟต์ถึงไม่ดับอ่ะไอ้ท่อดูดอากาศมันอยู่ตรงปากฝากระโปรงเลยนะ
0: ตากกันกับซีวิกไงซีวิกดูดข้างบนไหม
1: ไม่ซีวิกอยู่ข้างล่างใช่ใช่เดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ดูดประมาณเขาเรียกชายล่างฝากระโปรงแล้วกันใต้ฝากระโปรงอ่ะมันจะเป็นที่ดูดอย่างซีเอลวีก็ดูดใต้ฝากระโปรงนั่นแหละมันจะอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นช่องเหรอเปิดฝาโปรงมาเราเห็นหลอดเป็นรูนั่นแหละเป็นท่ออากาศเข้าไปอะไรเงี้ยแต่มันก็จะม้วนลงข้างล่างอีกนะแล้วก็ไปผ่านขั้นตอนในการม้วนอากาศแล้วก็จะผ่านบกอากาศแล้วก็ขึ้นมาอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่สวิปอ่ะมันจะเป็นท่อมาเลยปุ๊บจากม้อกองอ่ะเลี้ยวมาตรงฝากระโปรงหน้าเลยครับนั่นแหละก็เหมือนกับว่าคือน้ำอ่ะถ้ามันถูกแหวกออกไปอ่ะมันก็จะไม่ม้วนกลับเข้าไปตรงรูนั้นไงนั่นนะครับนั่นละก็ลองดูนะฮะยังไงก็ถ้าจะลุยน้ำยังไงขอให้มีประกันก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นด้วยตัวมันเองนะฮะแต่ก็ต้องถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเบื้องต้นเลยต้องทำใจก่อนนะครับว่าจะใช้เวลาแค่ไหนและกี่วันเสร็จก็ไม่รู้อะไรมีครบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนั่นแหละครับอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักแวบหนึ่งครับพี่นัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะครับ4689899นะครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสุสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect

0: วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: จ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่สองกันเลยนะครับกับรายการมอเตอร์อินเทรนนะฮะ4689899ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับหรือว่าจะส่งมารายงานสภาพน้ำท่วมซึ่งใครที่ผ่านตรงไหนแล้วเจอน้ำท่วมสูงๆหรือว่ารถเล็กไม่ควรผ่านอ่ะแจ้งมาทางเราเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเป็นกระบอกเสียงให้นะครับซึ่งตอนเนี้ยผมว่ามันก็ต้องช่วยๆกันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าผมว่ามันอย่าให้เกิดปัญหาเลยดีที่สุดนะฮะแต่ก็ยังดีอย่างนะเฮียนัทช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมเฮียนัท
2: ใช
1: ่มันยังค่อนข้างที่จะโชคดีอย่างตรงเป็นช่วงปิดเทอมไงบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องไปส่งบุตรหลานแล้วอะไรเงี้ยมันก็ลดความเสี่ยงลงไปได้ระดับหนึ่งนะครับต้องลองดูนะครับเขาบอกว่าทำไมเลข70กลับมาบ่อยจังกับออล่าสุดนะฮะเอาไอ้สลากกินแบ่งออก70นะฮะได้ขายนะครับสวัสดีครับถนนเกษตรนวมินทร์ขาออกเลนซ้ายมีน้ำขังตั้งแต่อุโมงค์เกษตรถึงแยกเสนาเลยครับขอจุดสังเกตซื้อรถมือสองน้ำท่วมมาส่วนใหญ่น่าจะต้องมุดไปดูในใต้คอนโซลนะหรือว่าดูตามจุดซ่อนเลนส์มันนะจุดที่เป็น
2: ซอกประตู
1: ตูอะไรประมาณนี
2: ้หรือว่าม
1: ีสนิมมีอะไรเกิดขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะอย่าลืมว่าไอ้พวกจุดพวกเนี้ยมันจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นสนิมเลยถ้าน้ำไม่เข้าไปข้างในถูกปะนั่นแหละดูประมาณนั้นก่อนนะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าไม่แต่จริงมันจะตอบยากนะอย่างล่าสุดเลยเมื่อปีที่แล้วหันใหญ่ใช่ไหมมาปีนี้เนี่ยกรุงเทพเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าหันใหญ่อ่ะสภาพเป็นยังไงแล้วหมายถึงว่ารถจะหาดใหญ่สภาพเหลือแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยแล้วมาเจอกับสภาพรถกรุงเทพอีกตอนนี้โอ้โหนะคนซื้อรถมือสองหวั่นไหวเลยเนี่ยเอาไงดีวะจะโดนไหมวะนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถ้าไม่ชัวร์ก็หาคนที่เป็นหรือว่าหาการันตีจากเต็นท์ละกันบางเต็นท์เนี่ยเขาบอกว่าถ้ารถน้ำท่วมจมน้ำอะไรเงี้ยเขารับซื้อคืนทุกกรณีนะไม่หักแม้แต่บาทเดียวอะไรเงี้ยแต่มันหลังจากนั้นมันก็ต้องมาพิสูจน์ทราบกันก่อนนะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อเลยนะฮะ
2: สัก
1: ครู่นึงมีคนทักคุณนันทสอนก็ทักทายมานะครับคุณทีม EV บอกว่าโชคชัยหนักเลยครับ
2: ล่าสุดบอกว่าท่วมแป๊บเดียวมาแล้ว
1: ฮะ
2: ตกแป๊บเดียวท่วมเลยตอนนี
1: ้ก็อย่างที่ผมบอกว่า
2: อาจจะจบ
1: เอาจากท่อระบายน้ำเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ผมมองอ่ะล่าสุดเนี่ยต่ำจากปากท่อเนี่ยไม่ถึง5เซนเลยนะซึ่งปกติเนี่ยเรามองถ้าเหตุการณ์ปกตินะเอาไฟส่องลงไปเนี่ยเราจะไม่นะในบ้านผมจะไม่เห็นน้ำแม้แต่นิดเดียวเลยนะมันจะแห้งๆเลยนะจะบอกให้นะครับเขาบอกลาดตะเคาฝั่งซ้ายสองฝั่งท่วมเกือบฟุตบาทโอ้
2: เริ่ม
1: ขนาดตกแวบเดียวอย่างนี้ฮินัทเนาะไม่ได้นานมากด้วยเอางี้ดีกว่านะฮะสวัสดีครับเฮียรถ EV อยากเปลี่ยนล้อแม็กใหญ่ขึ้นมีข้อเสียไหมครับยังไงฮะใหญ่ขึ้นยังไงแบบขอบใหญ่ขึ้นหรือว่ายางเตี้ยลงหรือว่าใหญ่ทั้งยาง

0: ขอบเลยอะไรเงี้ยเอางี้ต้องด่วนว่ามันไดมิเตอร์ทั้งหมดอ่ะตั้งแต่แม็กยันยางเนี่ยมันโดยรวมมันสูงกว่าเดิมแค่ไหนด้วยนะครับเพราะพวกนี้มันจะมีผลต่อเรื่องอัตราความสิ้นเปลืองในที่นับเน
1: าะคือแต่ถ้าเกิดสมมติจะเปลี่ยนมาใช้ช่วงนี้เพราะอยากจะลุยหน่อยก็ให้ดูออฟเซ็ตให้ดีก็พออ
0: ือฮะครับ
1: ใส่แล้วเลี้ยวติดไหมอะไรไหมอะไรเงี้ยเพื่ออย่างน้อยสูงขึ้นอีกสัก2นิ้วว่าอะไรเงี้ย
0: อืม
1: นี่เฮียพี่ธนาคารส่งมาเฮียเห็นหรือยังลาดเท้าจมไปทั้งชั้นใต้ดินเลย
0: ซึ่งท่านเหรอ
1: ไม่หมายถึงว่าเป็นเหมือนเป็นคอนโดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแฟนรายการส่งมาเออแล้วก็หายไปทั้งชั้นใต้ดินเลยแล้วพอมีคลิปที่เขาสูบน้ำออกก็กลายเป็นว่ารถค่อยๆโผล่มาจากน้ำทีละคันสองคันอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหครับ
1: โอ้โหจอดใต้ดินนี่เอาเรื่องอยู่นะ
0: ถ้าระบบจัดการไม่ดีซวยเลยนะ
1: เออ
0: จริงๆมันอยู่ที่ระบบนะระบบการจัดการระบบการดูดน้ำระบบการวางแผนในเรื่องของตรงนี้มันต้องดีนะถ้าไม่ดีนี่เรียบร้อยนะครับเขาบอกกทม.สีส้มทุกเขตหวานเจี๊ยบจริงๆไม่เกี่ยวนะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไม่เกี่ยวหรอกครับมันอยู่ที่การบริหารการจัดการหลายๆอย่างครับผมนะฮะมันจะไปคือจริงๆอ่ะผมบอกให้เลยว่าไม่ต้องไปโยงหรอกเชื่อผมดินะฮะมันไม่เกี่ยวหรอกสสกทมทำอะไรได้อ่ะอันนี้เป็นเขตปกครองของทางกรุงเทพมหานครครับนะฮะขึ้นอยู่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะฮะก็น้ำมันระบายไม่ทันหน่อยอย่างที่เราบอกอ่ะตั้งแต่ก่อนที่วันศุกร์ที่จะเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมผมก็ยังพูดเลยว่ามันมีอย่างเดียวคือระบายไม่ทันแล้วมันเป็นอย่างที่เราคิดด้วยระบายไม่ทันจริงๆเฮียนัทคำว่าระบายไม่ทันคือมันตกแบบทั้งวันทั้งคืนอะสลับเบาสลับหนักหนักหนักเบาๆหนักหนักอยู่อย่างเงี้ยนะทั้งวันทั้งคืนไงเหตุการณ์ไม่เคยเจอนะครับอ่ะลองดูนะครับน้องนัทเฮียกรรมผมโทรหาเฮียกรรมได้รถเรื่องรถได้คำปรึกษาดีมากๆเลยเดี๋ยวต้องขอไปเล่นบอลด้วยนะครับนุ่มหงเขางูยินดีครับนะฮะจะยินดีนะฮะเฮียครับคอมพิวเตอร์น้ำมันแรกรั่วซ่อมงบประมาณเท่าไหร่มีอยู่ให้เลือก2แบบก็คือจะเอาแบบซ่อมหรือจะเอาแบบเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนใหม่ราคาจะแรงแต่ถ้าเอาไปซ่อมราคาอาจจะถูกหรือว่าถ้าจะเอาเป็นของเทียบราคาอาจจะถูกลงมาหน่อยอยู่ระหว่างกลางระหว่างเปลี่ยนกับซ่อมแล้วกันนะครับนั่นแหละก็ต้องดูเอาว่าแต่ของเทียบไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานหรือว่าทนทานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมสวัสดีครับเฮียนัทเฮียกรรมถนนหลังเต่าใช้ไม่ได้กับรังสิตนครนายกนะครับของรังสิตเนี่ยถ้าวิ่งขวาสุดจมครับซ้ายถึงจะรอดแสดงว่าถนนเป็นแอ่งกระทะ
1: คือ
0: ต้องบอกอย่างนี้ถนนหลังเต่าก็คือกลางสูงข้างต่ำแต่ถ้าเป็นแอ่งกระทะก็คือข้างสูงกลางต่ำแท้รังสิตต้องเป็นแอ่งกระทะทั้งนั้นนะครับผมแต่จริงนะชั่วโมงนี้นะหลบได้หลบเลี่ยงได้เลี่ยง
1: นะ
0: ถูกไม่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราไม่เสี่ยงอ่ะเท่ากับเราไม่เสียหายเลยนะ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: จริงๆถ้าเราไม่เสี่ยงอ่ะเราจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลยอ่ะแต่ถ้าเราเสี่ยงเมื่อไหร่แล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยตอนเนี้ยมากหรือน้อยอ่ะมันอยู่ที่ดวงเลยอ่ะตรงนี้ดีกว่าม
1: ัน
0: จะบอกว่าอย่างอื่นก็ไม่รู้จะพูดอะไรไงก็อยู่ที่ดวงแล้วกันนะดวงไปเสียตังค์มากเสียตังค์น้อยอะไรเงี้ยนะครับยากครับคือไม่เสี่ยงอ่ะดีสุดแล้วเชื่อผมนะฮะ
1: คือวันเนี้ยคำว่าไม่เสี่ยงต้องลงรถขากางเกงเลอะน้ำเท้าต้องเสีย
0: เ
1: สื้อผ้าต้องเลอะต้องโอ้ยไม่มีร่มอะไรเงี้ยแต่นึกภาพครับว่า30,000เว้ยเอาตังค์ไปเที่ยวดีกว่า
0: เออ อ่ะอย่างผมอ่ะผมไม่เสี่ยงนะสมมติผมจอดรถใช่ไหมขึ้นรถไฟฟ้าทำงานขากลับมาจริงๆผมกลับบ้านเลยก็ได้ผมก็เป็นห่วงรถอยากดูว่ารถอยู่ดีบอกว่าแวะมาดูมันหน่อยว่าเป็นไงรถโอเคอยู่ดีปุ๊บขึ้นรถไฟฟ้ากลับหลังจากรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็เดินจากสถานีเข้าไปบ้านอีกกิโลกว่านะ
2: โอ้
0: ผมจับแล้วบ้านจากบ้านผมมาสถานีตรงตีน้อยใช่ไหมไอ้ลาดตะเขาอ่ะกิโลนึงดีเลย
2: เด็ก
0: ๆตอนแรกผมคิดว่าไกลกว่านั้นเอ้ยทำไมกิโลเดียงวะเราวิ่งแค่7นาที6นาทีก็ถึงแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้วิ่งนะวันนั้นเดินแบบชิวๆสบายๆอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียตังค์เลยสบายด้วยใช่ไหมรถก็ไม่ต้องเดือดร้อน
2: หัวใจยังไม่เข้าโซนเลยโลเดียวมันต้องอย่างน้อยสตาร์ทที่2กว่าถึงจะเข้าโซน2
0: เออนะแต่ลองดูถ้าไม่เสี่ยงได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วกันในทัศนคติของผม2คนนะเพราะเราอยู่เหตุการณ์ตรงนี้เรารู้ว่าไอ้ความเสียหายเวลามันมีเนี่ยมันบางคนอาจจะแบบอยู่ดีๆทำไมต้องมาเสียตังค์ตรงนี้ด้วยวะอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับอือฮึนะสวัสดีครับเพียขับรถลุยน้ำ4-5วันสูงประมาณครึ่งร้อน้ำตีใต้ท้องดังตับตับตับเส้นสุขาภิบาล5วัชราพลมีโอกาสที่น้ำจะเข้าอ่างเกียร์ไหมครับรุ่นผมไม่มีเด็กวัดน้ำมันเกียร์ครับแล้วจะเช็คยังไงได้ไม่ยากเลยครับถ่ายน้ำมันออกมาเลยถ้าไม่เข้าก็เติมกลับเข้าไป
2: ใช้ของเดิมนั่นแหละเติมกลับ
0: คำว่าถ่ายนี่คือถ่ายออกมาดูนะจะได้รู้ไงคือบางคันเนี่ยต้องบอกว่าโอเคไม่มีเหล็กวัดมันจะดูยากไงแต่ถ้ามีเหล็กวัดปุ๊บเราดึงมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยสมมติน้ำมันเกียร์สีแดงใช่ปะโอ้โหเป็นนมเย็นเลยอย่างที่ผมเจอเนี่ยว่าวันเสาร์มานี่แบบโอ้โหนมเย็นเลยเฮนัทเข้าเต็มระบบแต่ถ้าเข้าเครื่องก็จะออกเป็นกาแฟเย็นแต่ถ้าเป็นดีเซลก็จะออกลักษณะเขาเรียกอะไรโอเลี้ยง ถ้าเป็นเครื่องดีเซลก็จะออกแนวโอเลี้ยงไงโอเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเบนซินก็จะออกแนวกาแฟเย็นนะครับนั่นแหละก็ลองดูฮะแต่โอเคถ้ามันเข้าเครื่องแล้วมันอย่างถ้าเป็นเกียร์แล้วกันนะถ้าเป็นเกียร์เนี่ยแนะนำให้รีบออกอย่างโดยด่วนส่วนคุณจะผ่านหรือไม่ผ่านนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำเวลามันเข้าไปทำปฏิกิริยากับพวกโอลิงเนี่ยมันจะทำให้พวกโอลิงพวกนี้มันเกิดอาการบวมครับพอบวมเสร็จปุ๊บตอนเนี้ยพวกสมมติว่าลูกสูบที่มันจะต้องเคลื่อนที่ใช่ไหมนะถ้าเราไม่รีบแก้ไขอ่ะหรือว่าไม่รีบถ่ายออกเราไม่รีบเปลี่ยนน้ำมันหรืออะไรพวกนี้พอมันบวมมากเข้าปุ๊บเนี่ยอย่างเวลาลดน้ำเข้าเกียร์นะเวลาลื้อโอลิงมานะใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะเห็นนะมันขยายตัวเลยครับมันเมื่อเนี้ยมันบวมแล้วมันขยายตัวคือมันจะใส่กลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วถ้าสมมติจะยัดเข้าไปเหมือนเดิมอ่ะแล้วถ้ามันติดขึ้นมาทำไงมันจะติดเลยทีเนี้ยมันเครื่องลูกสูบก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้สุดท้ายผ้าคัดก็ไหมอะไรประมาณนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคถ้าสมมติว่าลุยแล้วเข้าปุ๊บให้รีบฟัตชิ่งออกเลยอย่างเงี้ยโอเคฟัตชิ่งมีความหมายเพราะมันจะต้องเอาน้ำมันที่มันอยู่ข้างในออกให้หมดไงถ้าไม่ฟัตชิ่งไม่มีทางหมดนะเฮียนัทอย่างเงี้ยโอเคเราต้องแนะนำให้ฟัตชิ่งเพราะน้ำมันเท่าไหร่ก็ต้องยอมเสียแล้วก็มาลุ้นอีกทีว่าโอลิงจะไปด้วยหรือเปล่าถ้าโอลิงยังดีอยู่ก็ถือว่ารอดไปแต่ถ้าโอลิงไม่ดีสุดท้ายก็ต้องผ่าเกียร์เพื่อมาทำใหม
2: ่
0: นั่นแหละครับนะลองดูนะครับ
2: หรือยิ่ง
0: ต่อเลยนะฮะ
2: มีเพจอ
0: ะไรเนี่ย
2: เขาทำเกี่ยวกับมองว่าบางคนมองว่ามอเตอร์ไซค์ราคาไม่แพงลุยน้ำถ้าเกิดความเสียหายซื้อใหม่ค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่า
0: เอาอย่าไ
2: ปคิดผ่อนต่อเดือนกันนี่ผมก็เลยเอามาจากเพจ Money Buffaloแกทำรูปมา
0: เก่งมากนี่ก็คือเงินนะฮะบัฟฟาโลควายนะ
2: ชื่อเพจเขาจะแนะนำเรื่องการใช้เงินการลงทุนอะไรอย่
0: าง
2: เงี้ยเขาก็ไปเอามอเตอร์ไซค์แต่ละรุ่นมาแล้วก็เอาดอกเบี้ยค่าเฉลี่ยที่มอเตอร์ไซค์เล็กมักจะโดนสมมติว่าไม่สมมติแต่ตัวเลขจริงอ่ะซื้อเวฟตัวล่าสุดอ่ะสตาร์ทเท้ามัน39
0: เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ70,000กว่า89,000
2: ครับ
0: เห็นไหมแพงกว่าแพงได้อีกเท่าตัวหนึ่งเลยอ่ะ
2: ดอกเบี้ย50,000
0: ใช่ ดอกเบี้ยแพงกว่ารถอีก
2: จีออโน่คันหนึ่ง 64,000
0: อืม
2: ดอก 59,000
0: อืม
2: เอ็นแม็ก 98,000
0: อ่า
2: ผ่อนเสร็จ 188,000
0: โอ้โหเป็นไงล่ะ
2: ดอก 89,000 ได้ยินแล้วจะอ้วกโอ้โหอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนี้วะมอไซค์เล็ก
0: คือมอไซค์มันถูกก็จริงนะฮะ
2: ใช่แต่ดอกมันคิดเป็นเดือนนะ
0: ถูกต้องครับ
2: ใช่ไหมเวฟ125 58,000 57,000กว่าดอก 32,000 ผ่อนเสร็จ 89,000 มอไซค์เล็กเนี่ยมันเป็นหลุมพรางของรายเดือนที่ไม่สูง
0: ถูก
2: อืม
0: จะกินนิ่มเลยอ่ะพูดง่ายสาวผมอ่ะเขาร้านมอไซค์เขาถึงไม่ค่อยอยากขายเงินสดไงเพราะไม่ได้อะไรถ้าเงินผ่อนได้ส่วนต่างไงนึกออกป่ะ
2: อ
0: ืมแย่รถจอดอยู่กับที่น้ำเข้าควรทำอย่างไรครับก็อย่าเพิ่งสตาร์ทรถครับนะฮะแล้วต้องประเมินดูก่อนว่าไอ้ตรงคือมันยากตรงถังหนักอากาศนี่แหละเห็นไห
2: ม
0: ที่ต้องดูอย่างเดียวว่าถังเนี้ยมันจะมีน้ำเข้าไปหรือเปล่าคือคำว่าน้ำเข้าน้ำจอดอยู่ที่แล้วน้ำเข้าเนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องดูจากถังหนักอากาศก่อนว่ามันอยู่เตี้ยแค่ไหนแล้วน้ำเข้าไปในถังหนักอากาศหรือเปล่าถ้าน้ำเข้าถังหนักอากาศแต่เรายังไม่สตาร์ทนะถ้าเราเอามันออกได้โดยที่ไม่มีน้ำเหลือแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราสตาร์ทได้เลยนะคำว่าถังอากาศคือที่มันดูดอากาศเพื่อที่จะเข้าท่อร่วมไอดีนั่นแหละเข้าลิ้นปีกผีเสื้อเข้าท่อไอดีผ่านหม้อกรองอากาศนี่แหละตัวนี้แหละเขาเรียกถังอากาศนะฮะก็ต้องลองดูนะฮะส่วนไอ้พวกที่เหลือไอ้พวกพรมเพิ่มอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวต้องยังไงก็ต้องทำความสะอาดอยู่แล้วเอาแค่เครื่องมือมาติดได้ก่อนนะครับผมนะร้านเฮียกรรมอยู่แถวไหนครับ
2: อิสระ
0: รถจะ 50,000 โลเอามา 50,000 โลไม่ต้องทำอะไรหรอกเชื่อผมสินะฮะนะไม่ต้องทำเลยนะครับนะโอ้นี่เหรอรองเท้าเหรอ
2: โอ้ยเทนวะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวต่อกันเลยนะฮะFD เครื่องสตาร์ทแล้วแต่เผลอไปหมุนกุญแจสตาร์ทอีกครั้งจะมีผลเสียอย่างไรกับอุปกรณ์อื่นหรือเปล่าไม่เป็นไรครับมันก็อาจจะแค่ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ไม่มีผลหรอกเชื่อผมดิไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกังวลหน้าปากทางเข้าหาดไทยราชน้ำท่วมนะครับเป็นแอ่งใหญ่ๆหนึ่งแอ่งอันนี้แฟนรายการบอกมานะฮะก็ขอบคุณนะสำหรับใครที่ขับรถก็อย่างที่เราสองคนบอกกันว่าถ้าเห็นแล้วมันมีความเสี่ยงหรือว่าไม่ชัวร์แล้วไม่มีประกันหยุดอย่าเสี่ยงเชื่อผม
2: เนาะ
0: เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเงินเราล้วนๆนะฮะไม่ใช่เงินใครเลยครับเงินเราล้วนๆนะฮะหยุดจะได้ไม่เกิดปัญหาถ้าเราหยุดได้หรือจะเอาอย่างเงี้ยโถข้างหน้าเว้ยไม่ไหวแล้วหาคนแถวนั้นเลยพี่มีที่ไหนฝากรถไหมขอฝากไว้หน่อยเถอะถามเขาเลยจริงๆนะการพูดจาพูดนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะ
2: เผื่อคุยกันหน่อย
0: น้องจอดตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่คอยมองให้แล้วเดี๋ยวเย็นถ้านำรถขึ้นมาเอาไปอะไรเงี้ยผมว่ามันว่ากันอีกเรื่องนึงเชื่อผมดินะฮะเอาแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่เสียไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นด้วยนะครับผม
2: เนา
0: ะยังไงก็ช่วงสัปดาห์นี้เห็นได้ข่าวว่าทางพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าจะตกทุกวันนะฮะยังไงก็ประเมินสถานการณ์ประเมินในเรื่องของภูมิอากาศประเมินในเรื่องของสภาพอากาศอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะอย่างผมดูจากฟอร์แคสต์เนี่ยอังคารก็ตกอังคารเนี่ย 50% เลยนะอย่างวันนี้40%เองนะวันพุธก็40%นะฮะคือเอางี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยมีวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่บางหน่อย20 กับ 24% เสาร์นี่เกือบ70เลยนะฮะอาทิตย์ก็60%เลยนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกคนตัดสินใจให้ดีนะกับการที่จะขับรถลุยน้ำนะครับวันนี้ผมกับเฮียนัทลาแล้ว แล้วเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ส่วนใครที่มีปัญหาอะไรก็เตรียมตัวไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันนะฮะวันนี้ผมกับเฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง

0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะจิรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่ทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริกสวัสดีโปรเจฟครับ
7: สวัสดีพี่แป๊ะครับสวัสดีผู้ฟังด้วยครับ
6: เราก็ต้องนะเปิดเพลงนี้รอรับแชมป์อัธยาทิติกุลน
7: ะพี่แป๊ะมาเจอเรื่องเพลงนี้เวลาจีโน่ได้แชมป์แต่ตอนนี้ยังไม่จบฮะ
6: ยังไม่จบ
7: เหลือ4
6: I win on the road you Johnny Wisdom
7: เหลือ4หลุมนะกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจีโน่กับยุนอินนาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็ตอนนี้จีโน่นำ2สโตรก
6: โอ้เสียโบกี้อยู่ดีเมื่อกี
7: ้คือยุนอินนาเนี่ยพี่เราที่เราเจอกันนอกห้องพุ่งโบกี้หมัดหมัดมาดเลยแต่เธอต้องยอมรับว่าเธอตามไม่ลดละนะ
6: ก็
7: เริ่มต้นจาก
6: จบ3วันเนี่ยนะตามอยู่3แต้ม
7: 3แต้มใช่
6: เล่นไป12หลุมตามเหลือแต้มเดียว
7: เคยนำร่วมด้วย
6: จริงเหรอ
7: คือเริ่มต้น14อันเดอร์พาของยูนินาเนี่ยจีโน่เนี่ย17อันเดอร์แล้วเบอร์ดี้หลุมแรกทั้งคู
6: ่
7: ก็ยังห่างอยู่3เหมือนเดิม
6: ครับ
7: แต่ว่ายูนินาเนี่ยก็รู้ว่าคือสัปดาห์นี้จีโน่เนี่ยถึงวันนี้นะฮะเพิ่งจะเสียโบกี้แค่ครั้งเดียวนะ
6: ใช่ใช่
7: คือไม่ถอยแน่ๆ
6: วันที่3เสียโบกี้พา4หลุม7
7: นั่นคือทั้งทีมเลยนะ
6: รอมาอีก6เบอร์ดี
7: ้ใช่คือไม่ถอยง่ายๆแล้วยูนินาก็ต้องรู้ว่าถ้าเธอจะไล่ทันเธอต้องบุกเธอก็ทำ4เบอร์ดี้ใน5หลุมแรกหลังจากจบหลุม5เนี่ยจีโน่เนี่ยได้1อันเดอร์ใน5หลุมแรกยุนเนี่ยทำ4อันเดอร
6: ์
7: ไล่มานำร่วมอยู่ช่วงนึงนะไล่มานำร่วมที่18ได้พาอยู่ช่วงนึงแต่ว่าความเดี๋ยวเล่าไปก่อนแล้วกัน
6: ครับ
7: จุดพลิกมันอยู่ที่หลุม7หลุม8ครับท่านผู้ฟังพี่แปะ
6: ครับ
7: หลุม7
6: หลุม7ที่จีโน่เสียโบกี้เมื่อวาน
7: หลุม7เนี่ยจีโน่โบกี้โดยที่เสียในทัวร์นาเมนต์เนี่ยที่หลุม7เมื่อวานวันนี้เอาคืนได้เบอร์ดี
6: ้อู้ช้าแล้วโอ้บวกดอกเบี้ยเลย
7: แล้วยุนเนี่ยพาก็ทำให้จีโน่นำเดี่ยวสำคัญคือหลุม8ฮะจีโน่เนี่ยเบอร์ดี้7-8
6: 2หลุม
7: แต่ยูนินาเนี่ยไปโบกี้เท่ากับว่าตอนแรกนำร่วมใช่ไหมแต่ไปโดน2หลุมนี้เนี่ยเหลือ3แต้มเพราะจีโน่ตี2อันเดอร์หลุม2หลุมนี้นะเพราะว่าเบอร์ดี้ใช่ไหมฮะแต่ว่ายุนเนี่ย
6: พากับโบกี้
7: พาโบกี้กลายเป็นตอนนั้น
6: ตาม2แต้มเลย
7: จากใช่ก
6: ็
7: จากนำร่วมกลายเป็นพลิกตาม3แต่ยุนนี่ไม่ยอมอย่างไร90
6: โล
7: เบอร์ดี้
6: ไม่ยอมนี่ความงามหรือความสามารถ
7: ต้อง2อย่างอ่ะต้องเป็นสาวสวยด้วยก็8โบกี้90เบอร์ดี้
6: ล
7: งขึ้นมาเหลือตาม1อีก
6: ตอนนี้อินายุนนะ
7: ขึ้นมาเหลือตาม1แต้มอันนี้
6: หลุม9หลุม10เบอร์ดี้
7: การเป็นตาม1แต่คราวนี้เนี่ย
6: ตอนนี้มาถึง
7: ล่าสุดเนี่ยหลังจากเนี่ยไปโบกี้14นะโบกี้14ปั๊บเนี่ย
6: จีโน่ได้ตามโบกี้มาตลอด
7: กลายเป็นตาม2ใช่ไห
6: ม
7: โบกี้14ปรากฏว่า15เพิ่งจบไปอยู่นี้เลยเนี่ยเบอร์ดี้ทั้งคู่นะ
6: เบอร์ดี้ทั้งคู่ก็ยังตามอยู่2
7: จีโน่ก็เบอร์ดี้ตัวยูนินาก็เบอร์ดี
6: ้มี
7: ท
6: าง
7: มา3นะ
6: อยู่กวนเดียวกัน
7: กวนเดียวกันเลย2คนเลย
6: อีกคนเป็นใครอ่ะ
7: เอ้ยเริ่ม2คน
8: กวนที่2คน
7: อ๋อกวนใช่ก
8: ็แล้วมันวนกันอย่างนี้เหรอ
7: ก็แพร่งกลุ่มมา2ตอนนี้ก็เหลือ3หลุมนะจีโน่นํา2แต้ม
8: 2แต้ม3หลุมครับท่านผู้ฟัง
7: 21อันเดอร์พาร์กับ19อันเดอร์อันดับ3นี่ก็น่าจะยากแล้วล่ะเพราะจบไปแล้วคือออสซิงคิมเนี่ย16อันเดอร
8: ์ครับ
7: ตาม5ก็คงจะเหลือแค่
8: 2คน
7: 2คนนี้แหละ
8: มา2ตัวตอนนี
7: ้ใช่ๆๆก็เป็นจีโน่กับทางด้านยูนินาจากเกาหลีใต้นะครับ
8: ครับ
7: 3หลุมแล้วหลุมที่เหล
8: ือมันต้องเป็นราวหลุมเพลงรอแล้ว
7: หลุมที่เหลือเป็นพา4 2หลุม
8: 16
7: 17แล้วก็ปิดด้วยพา5
8: พา5เราได้เกียบ
7: ก็ถือว่าโอกาสสูงที่จะเป็นแชมป์แต่ก็ยังไม่จบเพราะมันปิดด้วยพา5เพียงพา5เนี่ยทั้งจีโน่เป็นคนที่เล่นพา5ดี
8: 3หลุม2แต้ม
7: ใช่ใช่
8: ดูเกิน 50% ครับ
7: ก็ทันไม่แน่ใจว่าทันรายการเราหรือเปล่านะเพราะว่า3หลุมเนี่ยผมว่าต้องมีประมาณชั่วโมงนึง
8: ไม่ทันก็ไม่เป็นไร
7: อาจจะไม่ทันแต่ถ้า17ถ้า17จบไปแล้วแล้วยังนำอยู่สักเกิน1เนี่ยน่าจะสบายใจได้
8: ไปเซฟพาหลุม18สวยๆหล่อ
7: ๆหลุมแชมป์ที่4ในฤดูกาลนะจีโน่ไม่เคยชนะในมากสุดคือ3รายการใน
8: ตอนหนึ่งฤดูกาล
7: หนึ่งฤดูกาลมากสุดแต่ไม่เคยชนะ4รายการเพราะ RPGA ทัวร์นะ
8: ครับครับ
7: นะ
8: อันนี้เป็น RPGA ทัวร์รายการ Lotte Championship เงินรางวัล3ล้านดอลลาร์สหรัฐแข่งกันที่เกาะฮาวายนะเกาะฮาวายนี้ก็ใกล้กับทางเอเชียละ
7: ก็อยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทางด้านทวีปอเมริกาแหละครับทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐ
8: เทียบเอเชียเราอยู่ตรงนี
7: ้
8: ฮาวายอยู่ตรงกลาง
7: อยู่เกือบๆมันอาจจะไม่กลางไปแต่ว่าก
8: ็ไปแล้วก็เป็นอเมริกา
7: แล้วก็เป็นอเมริกาฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งสหรัฐแคลิฟอร์เนียแถวโอเรกอนอย่างเงี้ยครับเรียกว่าตะวันตก
8: ครับ
7: ประเทศเขาใหญ่พอตะวันตกก็ต้องขึ้นนะ6-7ชั่วโมงแล้วนะ
8: นี่เหลือเพื่อนประเทศสหรัฐนี่เป็นไม่ใช่ประเทศเก่านะฮะเป็นประเทศใหม่นะ
7: เป็นพื้นที่ใหญ่มาก
8: คนที่ไปอยู่กลุ่มแรกๆก็พวกนักโทษที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียเขาไปย่อไป
7: ใช่ใช่
8: แล้วก็ไปบุกรุกพวกอินเดียแดง
7: ใช่ก็
8: มีเล่าสู่กันฟ
7: ังไปก็ไปเหมือนกับไปเขามีเจ้าของถิ่นเดิมก็คืออินเดียแดง
8: คร
7: ับ แล้วก็ไป
8: กลายเป็นประเทศใหญ่มากพื้นที่เยอะมาก
7: เดี๋ยวนี้เขาก็เหมือนกับให้อินเดียนแดงเนี่ยซึ่งเป็นคนที่อยู่พื้นที่มาเดิมเนี่ยไปอยู่ในเมืองแล้วก็รัฐที่จำกัดนะแต่ก็
8: จำกัดรัฐ
7: ก็อยู่มันถ้าใช่ก็จ
8: ะอยู่ในชุมชน
7: แต่ก็ส่วนใหญ่ก็ดีอย่างนึงคือเขาเหมือนกับเปิดสัมปทานให้ทำคาสิโนนะหลายเมืองเนี่ยก็เหมือนกับ
8: ให้ชดเชยให้มีรายได
7: ้มีรายได
8: ้
7: โกงรายได้แบบเลยแหละ
8: ประมาณนี
7: ้
8: ก็ชาตินี้จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกใน
7: ป
8: ี2028นะหวังว่าตอนนั้นผู้นำไม่ใช่คนปัจจุบันเนาะ
7: 2028หมดแล้วเนี่ยไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแ
8: ต
7: ่ก็หมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะเพราะว่าเกิน2สมัยแล้วไงเขาอันแค่นี
8: ้อายุก็เยอะแล้วมันเป็นไปได้นะถ้าการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกาที่อเมริกามันพลิกผันไปเยอะ
7: ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีกฎหมายเรื่องของการอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน2สมัยนะ
8: 2สมัยสมมุติใช่กำหนดไว้นะแต่ก็มีอยู่2ชาตินะเขาก็แก้ระเบียบนี้เรียบร้อยแล้วนะรัสเซียกับจีน
7: วันที่นี้ท่านสีนี
8: ่โอ้เท่าไหร่แล้วแค่ตลอดชีพแล้วครับรัสเซียนี่ก็ไม่พูดถึงนะ มาพูดถึงกีฬากอล์ฟกันต่อเดี๋ยวลุ้นกันต่อเหลือ3หลุมนะ
7: ครับ
8: เรานำมีนายุนอยู่2แต้มนะครับจีโน่เหลือ3หลุ
7: ม
8: นะนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆเป็นอย่างไรบ้าง
7: อ๋อ
8: หรือมือดีๆตอนนี้ครับ
7: ไปกัน
8: ไล่ไปถึงอันดับ10ก่อน
7: ปาจลีออกของเอาทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะก็1นำอยู่จีโน่21อันเดอร์ยูนินาเนี่ย19
8: แล้วก็อีก3หลุมนะครับ
7: แล้วก็อีกคนนึงตัวเต็งก็มินุยามาชิตะก็อยู่ที่3ร่วมนะ16อันเดอร์พาร์นะก็เท่ากับแอสตันคิมแล้วก็มีไมมิเชลจางนี่จากจีนนะฮะ15อันเดอร
8: ์ตัวนี้ไล่ไม่ทันแน่นอน
7: ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่จบไปแล้วนะก็
8: แล้วไม่มีช่วงท้ายรายการเราสรุปเลยก็ได
7: ้ได้
8: นะครับมีนักกอล์ฟไทยไปแข่งอยู่ 4-5 คนนะ
7: ครับ
8: เฉลิมตรีพรณนงค์โปฮัทด้วยป่ะ
7: ปาจลีมากเลย
8: ไปดูผลการแข่งขันที่มันจบไปก่อนเอเชียนเกมไม่ปิดท้าย
7: ได้
8: ครับ
7: เอาเอฟซันทัวร์แล้วกันนะ
8: ครับเอฟซันทัวร์ซึ่งมีนักกีฬาไทยที่โอกาสจะได้ตั๋ว
7: ใช่นะก็มีชนชีวาวงรัตน์เนี่ยซึ่งก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์สุดท้ายก็คือรายการที่ชื่อว่าเอฟซันทัวร์แชมเปี้ยนชิพคือรายการสุดท้ายแล้วจบรายการนี้รู้แล้วว่าจะได้ใครได้ตั๋วบ้างเนี่ยก็ผ่านไป3วันเนี่ย ผมว่าชนชีวาหรือว่าอาโปเนี่ยไม่ได้ลุ้นแค่ตั๋วแล้วเผื่อลุ้นแชมป์อีกรายการหนึ่ง
8: โอ้โห
7: เพราะว่าผลงานดีมีลุ้นแชมป์เพราะว่านำเข้าใจว่านำมาด้วยนะ3วันนะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้แชมป์รายการนี้จบที่3ร่วม นะที่13มาเดพาคนที่ได้แชมป์เนี่ยวันสุดท้ายตี62นะครับทำมาเป็นอเมริกันเรเกนซีบิลสกี้เป็นสารัตจบ15ได้พาคว้าแชมป์ไปอันดับ2เป็นมิราเบลถิงจากมาเลเซียมิราเบลก็เป็นมาเลเซียใช่จบที่2
8: ครับ
7: อาโปจบที่3ร่วมแต่ว่าที่3ร่วมก็เพียงพอครับทำให้คะแนนสะสมนะที่เขาเรียกว่า rest for the card เนี่ยที่จะมีตั๋ว15ใบให้ผู้เล่นนะ10ใบจะได้ตั๋วที่ได้แมตช์เยอะหน่อย1ถึง10ได้ตั๋วแมตช์category สูงจำนวนทัวร์นาเมนต์ที่สามารถแข่งขันได้ในปีหน้าใน LPGA ตัวเยอะหน่อย11ถึง15ก็น้อยลง
8: ครับ
7: อันนี้ของเดิมมันอยู่ที่9ก็เสียวๆอยู่นะ
8: ตอนนี้จบอันดับ3
7: ก็จบที่3ก็ขยับขึ้นอีก
8: ได้ตั๋วเต็ม
7: ได้ตั๋วเต็ม

0: ใบ
1: ขึ้นมาอยู่ระดับ6
0: นะเพิ่มอีก1คนเอลเจฤดูกาลหน้า
1: แน่นอนการันตีนะมีอาโปให้
0: ประกาศชื่ออีกครั้ง
1: ชนชีวาวงรัตหรือว่าอาโปนะครับจบ
0: ดีใจด้วยครับ
1: นะ
0: มีนะฮะมีด1ด้าม
1: ใช่
0: ไว้ตัดเค้ก
1: ส่วน
0: บุลลู
1: เมื่อกี้ที่รายงานไปนักกอล์ฟมาเลเซียที่มิราเบิลถิงที่จบเป็นรองแชมป์ในสัปดาห์นี้เนี่ยสุดท้ายเธอจบเป็นอันดับ1เลยนะในเรื่องของคะแนน
0: แชมป์เลย
1: แชมป์เลยเป็นคนทำคะแนนสูงสุดในทัวร์นี
0: ้ครับ
1: เป็นอดีตสมัครเล่นเบอร์2โลกนะเร
0: ีย
1: นผมน่าจะไม่ผิดเรียนฟลอริดาสเตท
0: นี่ไม่มาไอเช่นเกมนะเพื่อเดี๋ยวตัวงาน
1: ไม่มาแล้วมาเลยไม่ส่งเลยนะ
0: ไม่ส่ง
1: ไม่ส่งไม่มีนักกีฬากอล์ฟนะอะไรแปลกมากเลย
0: แล้วก็สาวสิงคโปร์เดี๋ยว
1: ไม่
0: ได้ได้
1: ได้ได้ฟังก็จบเป็นที่1อาโปจบที่6นะ10คนแรกก็ได้ตั๋วคุณภาพ
0: สรุปโดยจบที่6
1: ใช่
0: ครับแต่1ถึง10ได้ตั๋วเต็มใบ
1: ได้ตั๋วค่อนข้างดีเลยนะก็คนที่เป็นแชมป์สัปดาห์นี้ในทัวร์แชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็สุดท้ายเนี่ยตอนแรกเธออยู่27ได้พี่แป๊ะเวเกนซิเบอร์สกี้เนี่ยคือจะไม่ได้ตั๋วนะปรากฏว่าพอเป็นแชมป์รายการนี้นะแล้วตัวสุดท้ายปี62เนี่ยเธอเบียดมาจบอันดับ10พอดีฮะ
0: โอ้
1: ดับแซงเลยนะ
0: แซงมาแล้วนะแซง
1: เข้ามา27นะตอนแรกเดี๋ยวแรกเราท็อป2ท็อป15ก็ไม่ได้นะ
0: 27นะครับ
1: ต
0: ะ
1: ล
0: ุงว่า
1: ตอนแรกนะคะแนนสะสมรวมทั้งฤดูกาลอยู่27เขาให้ถึง15นะเธอแซงมาจบอันดับ10แล้วฟึบแล้วได้ตัวดีด้วยจากการเป็นแชมป์โอ้เนี่ย
0: โ
1: อ้โหนี่คือแล้วไปเบียดอย่างเนี่ยราเชลคีนเนี่ยหล่นไปหนึ่งอันดับ
0: แต่คนตื่นเต้นมือเกรงกันนะพอรู้อันดับตรงนี้นะ
1: คือเครียดเพราะว่ามันคือ
0: โอ้โหคือเพื่อนมหาศาลรออยู่
1: มันคือตั๋วเพื่อจะได้ทัวร์ที่ได้ในปีหน้าแล้ว LPGA ทัวร์เนี่ยมันเยอะกว่าเอเชียนทัวร์เยอะอันนี้ก็เป็นเพิ่งจบไปในช่วง
0: เรียบร้อยดีใจครับโปด้วย
1: ครับ
0: ตัว LPGA อีกหนึ่งสาว
1: ใช่ใช่
0: เขาหน้าฤดูกาลหน้าไปไหนทีมต้องใช้มินิบัสแล้วมั้ง
1: ก็
0: ตู้ไม่พอแล้ว
1: ใช่ใช่เพราะว่าผมว่าบางรายการมีเผลอๆสองหลักนะเป็นมีสิบขึ้นอ่ะ
0: ไปดูรายการที่นักกอล์ฟไทยแข่งขัน
1: มีของ DP World Tour นะครับรายการ Alfred Dunhill Links Championship รายการนี้ก็สามแรกจะมีบรรดาผู้มีชื่อเสียงที่เล่นกอล์ฟได้ดีในแข่งขันด้วยจากทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ยุโรปเล่นในสกอตแลนด์3ก็รายการนี้คือตัดแปลกอย่างหนึ่งคือเล่น4วันตัดตัว3วันนะเพราะเขากระจายใน3สนามลิงก์ดังที่พี่แป๊ะเล่นมาแล้วถึง2ที่มั้งมีเซนต์แอนดรูโอคอสมีคานูสตี้แล้วก็คิงส์บาร
0: ์คิงส์บาร์เล่น
1: เนี่ย3สนามที่อยู่ในฝั่งเดียวกันก็ไม่ได้ติดกันนะก็ต้องเดินทางพอควร
0: แต่อยู่ใกล้ๆกัน
1: ใช่สุดท้ายแชมป์เนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่อยู่ลิฟต์มาก่อนนะเอเดรียนมอลลองเป็นโปแลนด์นะ
0: โอ้พวกนี้ตอนนี้มาตะเวนเลย
1: ต้องดีด้วยเพราะว่ามันต้องลุ้นตัวพี่เจไงมาผ่านทางนี้แหละก็คว้าแชมป์ด้วยคะแนน20อันเดอร์พาร์คือตัดเล่น3วันแรกเล่น3สนามใช่ไหมฮะตัดตัวเสร็จเนี่ยเขามาจบที่เซนต์แอนดรูโอคอสอีกรอบหนึ่งนะก็คือ
0: วันที่4
1: วันเนี่ยจะเล่นเซนต์แอนดรูสองรอบ
0: วันแรกและวันสุดท้าย
1: ใช่คิงส์บาร์นส์กับคานุสซี่นี่ในรอบเดียวนะก็ชนะไป20อันดับพาอันดับ2มีเนคลาสนอการ์ดแล้วก็เคซี่จาวิสที่เป็นแอฟริกาใต้18อันเดอร์ตัวดังมาเยอะเพราะว่า PGA Tour ตอนนี้เป็นรายการที่เล็กแล้วตัวรายการใหญ่เขาจบไปหมดแล้วมีทัมมี่ฟิตวูด17อันดับพาจบที่4บุ๊คเคปก้ากับโรเบิร์ตแมคคินไทร์16อันดับพาจบที่6คิดเลยพี่บานรัตนะหนึ่งเดียวของไทยในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ผ่านตัดตัวนะครับสุดท้ายเนี่ยจบที่2อันดับพาดับ68วันสุดท้ายเนี่ยไปเกินเยอะไปหน่อย78
0: โอ้ยังดีนะครับที่ผ่านตัดตัวรับทรัพย์กลับบ้าน
1: ก็รับทรัพย์บ้างแต่ตอนนี้เนี่ยคะแนน Race toดูใบของเกียร์เดชในเรื่องของการคีปคัทเนี่ยหวาดเสียวนิดนึงคืออย่างนี้เกียร์เดชเนี่ยหลังจากจบอันดับที่68ใช่ไหมฮะแล้วบัตรสุดท้ายที่78เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ110ในคะแนนสะสมเวสต์ดูใบ1อันดับ1ถึง100เนี่ยเหมือนกับแอลก็คือคีปคัทได้แมตช์เยอะหน่อย1ถึง100นะ1ถึง110ก็จะเป็นตั๋วถัดลงมาตอนนี้เกียร์เดชเนี่ยอยู่ตรงนี
0: ้แคท
1: เขาเรียกว่าแคทติโกรี่5อันดับ1ถึง110นะแมตช์จะไม่เท่ากับแคทติโกรี่10อันแรกก็ได้แมตช์เยอะกว่าแต่ตอนนี้มันอยู่อันดับลังท้ายของตรงนี้พอดีแล้วถ้าเกิดว่าหลุดจากตรงนี้ไปเป็น110กว่าขึ้นไปเนี่ยแมตช์ก็จะน้อยลงมาอีกนะก็ต้องมาดูกันนะครับในรายการที่เหลือของเกียร์เดชสำหรับการแข่งขันใน

0: ทัวร์นี้ต่อไปในปีหน้า
1: ไม่ได้ DP World Tour ก็ต้องกลับมาลงเอเชียนทัวร์กันใหม่
0: ใช่ถ้าไม่ได้ DP
1: ก็ได้อยู่
0: อยากให้อยู่เพราะว่าสะดมเนี่ยโอกาสคลิปค่าทัวร์นี้ยากเพราะว่าแมตช์คือเพราะแมตช์พี่ตาเลิกคิดดู
1: ว่าแล้วอ่ะตอนนี
0: ้แค่ลำพังไปแข่งกับพวกฝรั่งเอาง่ายๆพูดง่ายนะก็เหนื่อยแล้ว
1: มันมีลิฟต์ก็มาอีกตอนนี
0: ้แล้วมีลิฟต์มาอีกแล้วปีหน้ามีลิฟต์มาเยอะเพราะว่าลิฟต์อยากไป PGA ทั้งนั้นอ่ะแล้วเส้นทางเดียวที่จะไปได้ก็ต้องมาทางนี้อีกอันนึงอ่ะมาเล่นใน DP
1: นี่คือ DP World Tour ที่สกอตแลนด
0: ์ที่สกอตแลนด์ใช
1: ่แล้วต่อไปเมื่อวันอาทิตย
0: ์ซัดดมเนี่ยคะแนนเนี่ยสัปดาห์นี้ไปเล่นในชิงเกม186โอกาสคลิปคัดลำบากลำบากเลยเพราะว่าพออันดับของปีที่แล้วมันได้ตัวแต่แมตช์ไม่เยอะเนี่ยคือแล้วมาสู้กับมือแข็งแล้วจำนวนรายการที่มีเสร็จเล่นมันยังน้อยอีก
1: เราไม่ได้เล่นทุกรายการ
0: ไม่ทุกรายการก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่ไงนะก็ตอนนี้ก็ต้องลุ้นกีฬาเดชแหละว่าจะสามารถคลิปคาร์ดได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็น DP World Tour นะครับเอาเสร็จกันฮิลลิ่งจบไปละอีกรายการหนึ่งที่มีนักกอล์ฟไทยเล่นนะเกาหลีเนี่ยต่อให้มีช่องเกมด้วยเนี่ยแต่ทัวร์ของ KLPGA เขาก็เล่นปกตินะเป็นเมเจอร์ด้วยนะเป็นเมเจอร์ที่5คือ The High Jinbo Championship มีว่านจารีบุญจันทร์เล่น
1: ก็รับ
0: หนูเซตอัพสนามโหดเหลือเกินทั้ง4วัน
1: มีโฮเล็ก
0: 4วันมีอันเดอร์คนเดียวอ่ะ
1: ก็แฟร์เวย์ก็แคบ
0: แล้วอันเดอร์คนนั้นน่ะต้องเป็นเบอร์ระดับแชมป์เมเจอร์ของทัวร์ใหญ่คือ LPGA ทัวร์นะซึ่งกลับไปเล่นนะคือยูเฮลันนะ4วันเสียได้พาคว้าแชมป์ที่เหลือไม่อีเวนต์ก็เกิน
1: 4วัน4อันเดอร
0: ์ชนะมีแล้วเป็นอันเดอร์คนเดียวในสนามที่เหลือตีอีเวนต์ก็ไม่ก็เกินเลยก็อยู่เฮรัน
1: อยู่เฮรัน
0: คนที่ได้สองเมเจอร์ใน LPGA ทัวร์สัปดาห์นี้กลับไปเล่นในประเทศแล้วก็โชว์ฟอร์มสมราคาจริงว่านจารวีเนี่ยจบ12โอเวอร์พาร์อันดับ46นะเกิน12ก็ผ่านแต่ตัวแต่มันจะได้ยากมาก
1: ของจาร
0: ว
1: ี
0: นะก็ปกติทัวร์นี้เรามี2คนมีว่านจารวีกับPK คงกระพันแต่ PK สัปดาห์นี้ไม่ได้เล่นมาเล่นในเช่นเกมนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกทัวร์นึงที่มีนักกอล์ฟไทยเล่นอีกทัวร์นึงที่ผมพยายามจะลุ้นอยู่ฮะคือคอนเฟรี่ทัวร
1: ์คอนเฟรี่ของฝ่ายชาย
0: คอนเฟรี่เนี่ยสัปดาห์นี้เป็นรายการรองสุดท้ายนะอันนี้เป็นทัวร์รองของ PGA แล้วก็มีตั๋ว PGA ให้ได้ลุ้นกันรายการนี้เนี่ยชื่อว่า Comprehensive Solution Championship รายการรองสุดท้ายแล้วก็จบรายการนี้เสร็จเนี่ยจะตัดแรงเข้าสู่รายการสุดท้ายในสัปดาห์หน้าคะแนนเยอะคนน้อยแล้วก็มีเงินสูงแล้วก็ลุ้นตัว๋วเราลุ้นคนนี้ครับเราลุ้นนักกอล์ฟไทยที่เล่นอยู่ในทัวร์นี้คนเดียวในขณะนี้คือตัวโฟกพิจักใหม่ซ้อนแต่สุดท้ายน่ะตกรอบนะครับเขาตัดตัวเสียนเด้อโฟกตีสามไม่ได้
1: ก็ยิง
0: ผ่านไปแต้มเดียวแล้วก็แล้วมีผลอะไรไหมมีผลก็คือว่าทำให้คะแนนสะสมของโฟกเนี่ยจากจะได้อยู่ท็อป60แล้วจะได้เล่นในการสุดท้ายใช่ไหมมันตกรอบสัปดาห์นี้หล่นมาอยู่ที่62
1: หูสอง
0: หล่นไปนิดเดียวก็เลยทำให้ไม่ได้ไปในสัปดาห์หน้าพอไม่ได้ไปก็คือโอกาสล้มหมดเลยใช่แชมป์เนี่ยเป็น
1: สู้ต่อไป
0: ต้องสู้ต่อไปต้องสู้ต่อไปต้องว่ากันใหม่ปีหน้าแต่ว่าเรื่องของการทิปคัดในคอนฟรีของพี่จักเนี่ยไม่มีปัญหานะครับยังไงอยู่ได้อยู่ในโคนี้ต่อแน่นอนแต่โอกาสลุ้น PGA Tour อีกสักก๊อกนึงในทัวร์นาเมนต์นึงหมด
1: นี่คือนักกอล์ฟที่ไม่เคยมาเล่นบ้านเราเลย
0: ก็
1: อยู่ที่นู่นเรียนที่นู่นเกิดที่นู่น
0: ผมไม่แน่ใจว่าแต่เรียนมหาวิทยาลัยที่นู่นแน่เลยนะเท็กซัสไม่แน่ใจว่าไปตั้งแต่มัธยมหรือเปล่านะพี่จักใหม่ซ้อนหรือว่า
1: น่าจะไปตั้งแต่นู้นแหละเพราะงั้นต้องเห็นชื่อเล่นสนามบ้านเราบ้างเน
0: า
1: ะ
0: ส่วนแชมป์เนี่ยเป็นชาวสกอตแลนด์นะครับชื่อว่าแซนดี้สกอตที่แชมป์2รายการติดแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้ด้วยนะครับโอกาสได้เห็นเขาใน PGA ทัวร์มีสูงนะสำหรับแซนดี้สกอตนะฮะอันนี้
1: พอมาที่เอเชียนเกม
0: เดี๋ยวขอริดก่อนให้เช่นคือขออนุญาตสรุปพีเจนิดหนึ่งมันมีโทรเมนต์แต่ไม่มีคนไทยเล่นนะฮะพีเจเทอร์สัปดาห์นี้มีหนึ่งรายการคือ Bank of Utah Championship นะฮะก็จบไปในช่วงเช้าคนที่ชนะชื่อว่าออสตินสมุทรแพมแมน4วันทำ26อันเดอร์หูอันเดอร์กระจุยกระจาย
1: โอ้โหครับ
0: ทีมที่2ดักกิมไป2แต้มนะก็เซตอัพตัดตัวเท่าไหร่ไหมพี่6อันเดอร
1: ์โอ้ยสนามมันง่ายขนาดนั้นเหรออ
0: ยู่ยากไหมตัวนี
1: ้อยู่ยากอยู่ลำบากเลย
0: 2วันตี5เดอร์ตกรอบ
1: เลยสแควร์ยังลำบากกัน
0: โอ้
1: 6อันเดอร์
0: 6อันเดอร์ตัดตัวแล้วก็แชมป์ก็ที่26อันเดอร์นะออสตินสมอลเทอร์แมนนะแล้วก็ประมาณนี้ของอ่ะยุดพี่อีกทัวร์นึงลืม
1: ครับ
0: PJ Tour Champions ที่ธงชัยเล่น

0: ตัวอาวุโส
1: ใช่ใช่อวุโสใหญ่รุ่นใหญ
0: ่หนึ่งเดียวของเราคุณชัยชัยดี
1: เพราะว่าน่าจะจบแล้วเดี๋ยวจบหรือยังเดี๋ยวเช็คก่อนใกล้ๆแล้วล่ะเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับสักครู
0: ่ครับ
1: น่าจบไปละเป็นธงชัยสัปดาห์นี้เนี่ยจบอันดับ17นะ17ร่วม5อันเดอร์พาร์แชมป์นี่เป็นนิวซีแลนด์นะครับสตีเฟนอัลเกอร์14อันเดอร์พาร์ที่2เป็นแท็กไรดิ้ง13อันเดอร์แล้วก็ที่3เป็นไมเคิลบล็อก12อันเดอร์พาร์ไมเคิลบล็อกคนพูดถึงเยอะเพราะว่าอะไรมั้ยเพราะว่าคือที่เล่นอยู่ในทัวร์นี้เนี่ยทั้งทัวร์ทีเจทัวร์แชมเปี้ยนส์ส่วนใหญ่เขาคือเคยเล่นในทัวร์มาก่อนไม่ว่าจะเป็นPGA Tour หรือว่า European คือเล่นในระดับนี้มาก่อนแต่ Michael Block เนี่ยก่อนหน้าจะ50เนี่ยเขาเป็นคลับโปรไม่เคยแข่ง
0: ไม่เคยเป็นทัวริงโปร
1: ใช่ไม่เคยไม่คืออาจจะมีไปแข่งขันมากแต่ว่าหลักๆคือเขาไม่ได้เป็นไม่ได้ประกอบอาชีพแข่งขันเพื่ออาชีพแต่พออายุ50แล้วเกมเขาดีเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาเล่น
0: ในใจมาสมัครแข่ง
1: เขาสู้ได้ปรากฏว่ามันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ตอนหนุ่มๆอาจจะยัง
0: เ
1: บ
0: ลไม่
1: กล้าไม่กล้าหรือว่า
0: ไม่เอามาทางนี
1: ้อื่นดีกว่า
0: แล้วที่จิ้งโปดีกว่า
1: แล้วมาแล้วปรากฏว่ามาเล่นในตอน50กว่าแล้วเล่นได้ดีสู้คนอื่นได้เนี่ยมันก็บล็อกจบที่3นะ12อันเดอร
0: ์โอ้เยี่ยมเลย
1: นะถึงไม่แรงก็แพ้เอลเกอร์ไปแค่2แต้มวันสุดนำมาด้วยวันสุดท้ายนะตีอันเดอร์เดียวเสียดายเอลเกอร์ตีเสียอันเดอร์เลยแซงนะฮะมันก็บล็อกเนี่ย3 2วันแรกนำ11อันเดอร์พานะครับแต่วันสุดท้ายขยับช้าไปหน่อยก็เลยโดนแซงนะนี่ก็ประมาณนี
0: ้จบเรียบร้อยตัดฉับกลับมาที่เอเชียนเกมที่นาโกย่าซึ่งเขาแข่งแต่วันที่30แข่งกัน4วันนะ
1: แข่งพุ
0: ทธทีมและบุคคลชายหญิงแข่งวันเดียวกันเลยนะแข่งตามกันนะครับนะก็มีชาย3หญิง3ของเราได้มา1เหรียญทองแดงจากโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาครับ
1: กว่าจะได
0: ้ตอนแรกคิดว่าไม่ได้แล้วนะทั้งหญิงทั้งชายอ่ะแต่วันสุดท้ายอ่ะสะดมกดมา7อันเดอร์ครับ
1: คือสะดม
0: ไปรวม4วันก็15อันเดอร์จบอันดับ2ร่วมฮะ
1: คือสะดมเนี่ยมาทันในมา14จาก15ได้พาเนี่ยมาทันใน2วันสุดท้ายนะเหมือนกับเพิ่งเจออะไรบางอย่างมันเข้ามือ
0: จับอะไรได้สักอย่าง
1: เพิ่งจับอะไรได้สักอย่างเนี่ยต่อยกันเนี่ย
0: ทำคิมเลย
1: ทำคิมก็ทำคิมเบอร์อะไร
0: ทำคิมตายแน
1: ่ตอนนี้ก็ทำคิมเบอร์ต่อยกันเนี่ย
0: ทำคิมมันแชมป์18อันเดอร์นี่ไล่มา15เดินนะ
1: ไล่มา15เดิน
0: แต่หลายคนอาจจะงงว่าทำไมเรียกทอมคิมทอมคิมตอนเขาเล่น PGA ฝรั่งเรียกง่าย
1: ใช่
0: พอมาเล่นในทีมชาติเกาหลีเขาชื่อ
1: ชื่อ
0: จูฮยอง
1: มัน
0: ใช้ชื่อจริงตามพาสปอร์ต
1: ตามพาสปอร์ต
0: คิมจูฮยองหลายคนงงนี่คือทอมคิมเหรอ
1: ใครใคร
0: นี่ครับไอ้หนูคนนี้ที่เคยคู่กับจิโน่เรา
1: ตัวจริงเสียงจริงเลยเนี่ยแล้วเพิ่งดึงจากการแข่งขันเพรสเซนต์ครับเพรสเซนต์ก็คือแบบต้องชมพลังงานของทอมคิมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า President Cup เนี่ยเล่นจบเมื่อวันอาทิตย์ที่ President Cup คือรวมเหมือนไรเดอร์คัพแต่ว่าเป็นอเมริกาเจอกับทีมนานาชาติ
0: ดารายุโรปกับอเมริกา
1: ไรเดอร์คัพนี่อเมริกายุโรปใช่ไหม President เนี่ยอเมริกากับทีมนานาชาติ
0: ยุโรป President
1: และทอมคิมนี่ตัวหลักเลยนะกับตันส่งลงทุกแมตช
0: ์ตัวนานาชาติเลยนะ
1: 4วันเนี่ยส่งลง5รอบอ่ะจบวันอาทิตย์ใช่ไหม
0: แต่ขอเล่นตัวแรก
1: ขอเล่นมาแรก
0: มาดูท้ายก่อนเล่นมาแรก
1: ไม่สามารถอยู่ร่วมงานกับเพื่อนๆแล้วในช่วงจ่ายรางวัลต้องขอปลีกตัวมาก่อนเพราะขึ้นเครื่อง
0: บินมาญี่ปุ่น
1: จบวันอาทิตย์ใช่ไหมแต
0: ่
1: อาทิตย์ค่ำๆเนี่ยวันพุธเอเชียนเกมเริ่มแล้วนะ
0: 30
1: มีเวลาพักน้อยมากนะ
0: ครับ
1: แต่ปรากฏว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น business trip นะพี่แปะมันเป็นภารกิจเพื่อ
0: ตัวเอง
1: เพื่อตัวเอง
0: และเพื่อจ่าย
1: และจริงๆเพื่อเพื่อนด้วยนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเกิดว่าทองบุคคลและทองทีมเนี่ยคุณจะพาเพื่อน
0: อีก2คน
1: 2คนคนนึงได้ไปแล้วไม่ต้องห่วงคนนึงเค้าละเว้นตัดฐานไปแล้วอีกเรื่องที่ผมจะให้ฟังมันฮาร์ดเวิร์คนิดนึงอ่ะของของอีกคน
0: มาถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้พักวันเดียวนะ
1: เพราะว่า
0: 30เริ่มเล่นเลยนะ
1: บินวันบินคืนอาทิตย์ใช่มั้ย
0: ครับที
1: ่ชิคาโก้เนี่ยมันไม่ได้จากมันไม่ได้จากแคลิฟอร์เนียใช่มั้ยจากชิคาโก้เนี่ยมาญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าจะว่ามี
0: ต้องไปลงต่อเปลี่ยนเริ่มต่อมานะ
1: ได้คือถึงนิดเร็วสุดอ่ะผมว่ามี
0: วันอังคาร
1: ใช่ดังนั้นโอกาสซ้อมโอกาสพักก็น้อยแต่ว่ามันคือภารกิจเพื่ออาชีพของเขาแล้วกัน
0: ครับถ้าต้องเป็นทหาร2ปีเนี่ยโอ้โหทอมคิมคนลืมเลย
1: คือมันหายมันกำลังดีแล้วมันจะหายไป2ปีแล้วมันเท่าที่เคยผมไม่เคยเห็นใครเริ่มดีๆอยู่แล้วโดนเกณฑ์ทหาร2ปีแล้วกลับมาเล่นดีเหมือนเดิมนะ ส่วนใหญ่ก็คือกลับมาแล้วเริ่มได้แต่ว่าก็ไม่ได้ในระดับเดิมมันคือช่วงเวลาทองที่หายไปแล้วก็เป็นคนที่เก่งเมื่อเยอะๆอย่างYEN อย่าง KJ Choi อ่ะพวกนี้คือเขาไปเกณฑ์ก่อนนะแล้วค่อยกลับมาพัฒนาฟอร์
0: ม
1: ดังนั้นก็ชัดเจนว่าทอมคิมตั้งใจทอง
0: แต่ว่าเอาพวกเข้าไม่ได้ประเภททีมไม่ได
1: ้แท้โอ้โหแบบนั้นคือทอมคิมมาสุดท้ายเนี่ยถ้าใครดูเนี่ยก็บ
0: ีวันแรกกับวันที่สองก็ยังไม่ได้นำนะ
1: ยังไม่นำผมก็เดินดู
0: โปรตอินเดียเจอโปรต้องถิ่น
1: ไม่ใช่มีโดยเฉพาะญี่ปุ่นโดยเฉพาะจีนไงจีนมาจัดชุดใหญ่นะ
0: เบียดกันหน้าดู
1: เบียดกันหน้าดูแล้วก็ทอมคิมเนี่ยเริ่มมาทิ้งเนี่ยคือก้าหลุมแรกในวันสุดท้าย
0: ครับ
1: เพราะว่าทำเบอร์ดี้นะนักกอล์ฟไต้หวันที่ตอนแรกเบียดกันเนี่ยก็เล่นไม่ออกแล้วก็พอสักพักเข้าสู่ก้านหลังเนี่ยเริ่มทิ้งห่างสี
0: ไปเลย
1: พอสีต้านปั๊บเนี่ยตอนนั้นมันมีผลอย่างหนึ่งก็คือของส่วนตัวเนี่ยน่าจะปลอดภัยแล้ว
0: ครับ
1: ไม่น่ามีใครได้ทัน
0: เพราะว่าคนแน่ๆ
1: เหลือมือหนึ่งเอางี้ดีกว่า
0: แต่ทีม
1: เนี่ยเลย
0: เราสองในสาม
1: แล้วทีมเนี่ยพี่ตาผมฟังจากตัวเบนเทอร์ประเสริฐที่เป็นผู้จัดการทีมชาติไทยที่พาทีมชาติไทยไปแข่งเนี่ยเขาบอกว่าลิเดอร์บอร์ดเนี่ยมีที่เดียวคือ18เท่ากับว่าคนที่เล่นอยู่ระหว่างหลุมตั้งแต่หลุม1จนถึงหลุม17ไม่รู้นะว่าทีมเป็นยังไงว่าให้ทีมนี้ตามหรือนำอยู่ไม่รู้นะไม่รู้เลย
0: ในวันนักกอล์ฟแต่ละชาติ3คนแต่เอา2ใน3
1: เอา2ใน3
0: มันต้องเสียเวลาล้วนไง
1: ถ้าไม่มันนี่เขาไม่รู้เขาจะไม่รู้ว่าสถานการณ์ทีมเป็นยังไงแล้วตอนนั้นน่ะทีมเกาหลีตอนแรกบี้กับจีนอยู่แล้วมีช่วงนึงนำนะนำตอนนั้นเนี่ยหมายความว่านักกอล์ฟอีก2คนคือมุนดูยอปซึ่งมุนดูยอปไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาเนี่ยได้สิทธิ์แล้วเว้นเกณฑ์ทหารไปแล้ว
0: ครับ
1: นะอีกคนนึงเนี่ยคือคิมซงยุนหรือว่า SS คิม
0: ขอไปด้วย
1: คนนี้เนี่ยหนักกระทำเกณฑ์เพราะอะไรไหมขอละเว้นการเกณฑ์ไม่ได้แล้วคือขอพัน
0: ครบแล้วไม่ได้แล้วพันไม่ได้แล้วจบงานนี้ต้องเข้าค่ายแล้ว
1: เท่านั้นต้องทองอันใดอันหนึ่งไม่บุคคลก็ที
0: ม
1: ไม่งั้นก็ต้องเข้า
0: เกณ
1: ฑ์ปีนี้แหละแล้วตอนนั้นเนี่ยประมาณเหลือ5หลุมนี่แต่เกาหลีก็มานำจีนนะ
0: ทีน
1: ะแต่นั้นส่วนตัวทำคิมไม่น่าพลาดระดับเพราะนำ4แต้มตอนนั้นนะ
0: ครับ
1: มีช่วงหนึ่ง
0: พยายามจะเข็นทีม
1: แล้วปรากฏไอ้เอสเอชคิมคนที่กำลังลุ้นเนี่ยจบไปก่อนแล้วตัวเองตีเกินเนี่ยวันนี้ตีไม่ดี
0: ตีไม่ดีเลยเนี่ยผมเครียดอ่ะ
1: ตีเกิน3.73ใช่ไหมก็ต้องทำอะไรไม่ได้ก็คือต้องลุ้นเพื่อน
0: ลุ้นทองคิม
1: ต้องลุ้นพันคิมกับการด้านทางด้านมุนเดียร
0: ์
1: ปรากฏว่าหลุม17เนี่ยโดยยัดไปโบกี
0: ้
1: นะโบกี้เสร็จจีนจากไอ้เกาหลีจากที่ตะแรกลุ้นทองกลายเป็นตามครับกลายเป็นมาตามจีนแทนมาตามประเทศที
0: มนำจีนนำอยู
1: ่และทอมคิมคือช่วงท้ายเนี่ยกลายเป็นดันหลุดพร้อมๆกันแล้วไอ้เอสเอสคิมนี่จบไปแล้วตีเกมแล้วไงไม่ได้ใช้สกอร์เขาแน่เขาเกิน3ใช่ไห
0: ม
1: โอ้ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยทีมเกาหลีเล่นไม่ทันจริงนะทอมคิมก็น่ารักนะคือเล่นจบแล้วเนี่ยตัวเองได้ทองแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เดินไปคือไปถามว่าทีมได้ทองไห
0: ม
1: แต่ว่าไม่ได้ฮะเข้าใจว่าขาดไป2แต้มเข้าที่2
0: เลยโอ้เสียดายจังเอาถ้าอายุยังไม่เกินแก้ตัวในโอลิมปิก
1: แต่ไม่ได้นะ
0: เป็นแต่ยาก
1: ที่ทำคิมเอง
0: สบายตัวไปแล้ว
1: ทำคิมเองถ้าตัวเองไม่ได้เนี่ยยังได้ลุ้นสมัยอื่นเพราะอายุยัง24ยังผ่อนผันได้ยังได้โอลิมปิกด้วยเช่นเกมภายหน้ายังมีโอกาสอยู
0: ่แต่อีก2คนไม่ได้แล้ว
1: แต่มุนโดยัตเนี่ยมุนโดยัตไม่เป็นไรมุนโดยัตเขาได้แล้วเป็นไปแล้วแต่เนี่ยคิมซองยอนหรือว่าเอสเอชคิมเนี่ยซึ่งเล่นในพีเจทัวร
0: ์ไม่ได้ก็เป็นทหาร
1: ไม่ได้คือน้องเอาเบรกเลยฮะคือต้องทองอะไรหนึ่งแล้วก็ไม่งั้นก็ต้องเข้าเกณฑ์ทหาร
0: ส่วนโปรแพทนะครับเต็มฟอร์มดุนะฮะวันที่4ล่อมา7อันเดอร์ก็15อันเดอร์พา4วันตอนนั้นจบอันดับ2ร่วมกับติงหวนยี่
1: ติง
0: จ
1: ี
0: แล้วก็คาซูกิฮิกะจากญี่ปุ่นเพย์ออฟกัน4หลุมอ่ะครับ
1: สถานการณ์คือ3คนลุ้น2เหรียญ
0: กับ
1: ลุ้นเงินกับทองแดงเพราะทองอ่ะทำชิมเอาไปแล้วถูกไหม
0: ครับใช
1: ่ลุ้น
0: เหรียญเงินกันก่อน3กับ4หลุม
1: เริ่มหลุม18 3หลุมแรกเนี่ย3คนยันด้วยพากันตลอด
0: ครับ
1: แล้วมันเริ่มมืดเนี่ย
0: ไปหลุมที่4
1: หลุมที่4เขาเปลี่ยนตำแหน่งธงฮะจากธงซ้ายเนี่ยหลังเรื่องยากโดยที่ยากมาเป็นธงหน้าคืออยากให้มันรู้เรื่อง
0: ไปเลยจบให้มันจบเดี๋ยวพาทิศจะหมดละ
1: แล้วทันทีที่เปลี่ยนเนี่ยคาสุกิฮิกะนะญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยตีไปตกทรายทีช็อตต รากฏว่า
0: ทีโอฟตกทราย
1: ตกทรายแต่ลายดีลายใสๆเลยนะปรากฏว่า

0: สองจากทรายขึ้นไปออนสวยประมาณคันตรงนั้นประมาณคันตรงที่กาเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วท่านบริษัททั้งสามคนนะอีกะลากก่อนมั้งพากลงไปเลย
1: โอ้โห
0: พอลงปั๊บเหลือเงินนะเหลือเงินทั้งเ
1: หล
0: ือ
1: ที่เหลือพาหมด
0: เพราะที่เหลือได้สองสะดมกับทางด้านติงติงติงเหมือนยื่นพาทั้งคู
1: ่ไม่ลงพาคู่
0: อ้าว
1: ก็เป็นคาโจเกะอีกะรับเหลือเงิน
0: รับเหลือเงิน
1: ไอ้คู่ที่เหลืออีก
0: สะดม
1: ก็ต้องมาเล่นกันอีกหลุม
0: นะครับ
1: หลุมที่ห้านะ
0: อันนี้ชิงทองแดงเพราะว่าเงินเนี่ยฮิกะได้ไปแล้ว
1: ก็ไม่ต้องเสียเวลามาก
0: ไม่ต้องเสียเวลามากจะสะดมก็ตกทรายนะพี่แปะตีไปตกทรายที่ไกลตก
1: ต้นที่ตกทราย
0: ก็จะตกทรายแล้วปรากฏว่าโยนไปพลาดเนี่ยเหลือประมาณ6ฟุตข้างหรือ
1: เรียบร้อย
0: แต่จริงเหมือนยี่ก็อ่อนใกล้นะ
1: อ
0: ่อนใกล้ประมาณใกล้ๆกันอ่ะสีกันประมาณคนละลายกัน
1: คร
0: ับแต่ด้วยความที่มันมืดนะผมกำลังงงว่าถ้าหลุมนี้ไม่ตัดสินเนี่ยผู้นี้จะเอาไงเพราะมันมืดแล้วนะเพราะมันเกือบ6โมงเย็นนะตอนนั้น
1: อุ้ยสะดมเข้าบ้านยังไม่ต้องเปิดไฟยังเข้าได้
0: ปรากฏจุ้งเหมือนยี่พัดก่อนไม่ลงไม่โดน
1: ไม่ลง
0: สะดมก็เลยมันก็โชว์
1: จัดร้อยโอ้โหเบอร์ดีคว้าเหรียญทองแดงเหรียญเดียวของทีมกอล์ฟไทย
0: แล้วเป็นเหมือนประวัติศาสตร์ของไทยในประเภทชาย
1: บุคคล
0: ชายไทยไม่เคยได้
1: ไม่เคย
0: ได้ทีมเมื่อปีที่แล้วเป็นเมื่อครั้งที่แล้วเป็นเหรียญเงินประเภททีม
1: ซึ่งชาวที่หางโจเราได้ทองประเภท
0: หญิง
1: คนแล้วก็ทีมหญิงได้2ทอง
0: ใช่ๆ
1: แต่คราวนี้ทีมหญิงเราสู้ไม่ได
0: ้ทีมของชายก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ได้เงินประเภททีม
1: คร
0: ั้งนี้เป็นเหรียญประวัติศาสตร
1: ์ทองแรงบุคคล
0: เป็นบุคคลเนี่ยของไทยชายไม่เคยได้เช่นเกมมาก่อน
1: หญิงล่ะครับ
0: หญิงเนี่ยโอ้โหมันแต่ว่ามันแบบ
1: 2วันแรกเป็นสาวสิงคโปร์นำอย่างเดียว
0: สาวสิงคโปร์เนี่ยมันเล่นโคสนามชื่อชันนั่นตันนะเล่นเป็นเบอร์หนึ่งของเราที่ยุโรปเปียนนะปีที่แล้วนะครับเป็นเอาง่ายๆเป็นคืออีก2คนมือห่างเยอะเลย
1: ห่างเยอะ
0: นะ
1: คือทีมสิงคโปร์ไม่รู้นะ
0: ลุ้นยาก
1: เลยบุคคลนำตลอด
0: ใช่ปรากฏพอเริ่มเข้าวันสามวันสี่นะเริ่มตึงกันเพราะว่าโอ้คุณนะประกบกับหญิงนู่นหนึ่งอย่างเงี้ย
1: เป็นหญิงก็ไล่กวดอย
0: ู่หญิงเนี่ยไล่กวดนะแล้วเล่นแบบไร้โบกี้แต่ว่ามันบางครั้งมันไม่พอคือได้เสียโบกี้แต่ว่าพัดไม่ค่อยฮอตเท่าไหร
1: ่
0: สุดท้ายเนี่ยอินเดียนะซึ่งถือว่าส่งท็อป3ของผู้เล่นในเวอร์แบงกิ้งนะ1 2 3ตามอันดับโลกของพวกที่เขามีอยู่อ
1: ่
0: ะมาหมดเลยนะกลายเป็นว่ามือ1มือ2เล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่อาดิติ
1: อ
0: าดิติอโศกกับดิก้าดิ
1: ชา
0: ด
1: ัก
0: กลายเป็นเบอร์3นะฮะพรานาวีชารัตเอิร์สนะเป็นอินเดียที่เล่นอยู่ในเลดี้ยูโรเปียนทัวร์เล่นดีมากวันสุดท้ายนำ3แต้ม
1: ครับ
0: แล้วไปพลาดออกทริปเปอร์หลุม3แล้วระเบิดทราย2ครั้งไม่ออกฮะ
1: โอ้นำ3แต้มระเบิดทราย2ครั้ง
0: แต่จริงๆขึ้นจริงๆต้องชมใจนะบางคนใจเสียถอดใจอ่ะจากนำ3แต้มแล้วปรากฏว่าไประเบิดทรายสามารถออกทริปเปิลเนี่ยโดนหญินด้วยหนิงแซ่แล้วหญินเนี่ยหญินนั่นนำนะตอนแรกผมคิดว่าเสร็จแล้วมือระดับหญินด้วยหนิงนำเนี่ยยาก
1: มาจับฟา
0: ปรากฏว่าประนาวีเนี่ยฮึดนะมีฮึดหลังจากนั้นทำโบดี้ค่อยๆคือเสียแล้วเสียคือดีอย่างมันเสียลงไงที
1: ่เสียลงคือ
0: เสียลงมันมือ
1: หลุมเสียแต่หลุมแรก
0: ๆใช่แล้วก็ทำก็สุดท้ายหญิงเองก็ได้พาคือไม่เสียก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มไง
1: ไม่ได้เพิ่ม
0: แต่ตอนนั้นน่ะประเภททีมไม่ต้องไปแข่งเพราะว่าขาดทีมนำลิ้วเลยเพราะว่าคือ3คนส่ง LPGA ทัวร์มาหมดเลย
1: คิดดูแล้ว
0: ชุด
1: ใหญ่ใส่สู
0: ททิ้งกระจายขาดลอย
1: ก็รู้ว่าสาวสิงคโปร์ที่นำอยู่2วัน
0: ต้องไปเพย์ออฟฮะ
1: ต้องเพย์ออฟเพราะว่า
0: อินเดียไม่อินเดียได้ทอง
1: อินเดียได้ทอง
0: เดียได้ไปแล้วชนะได้ทอง
1: อินเดียบุคคลหญิงทีมหญิงจีน
0: จีน
1: หญ
0: ิ
1: งเป็นจีน
0: ทีมหญิงเป็นจีน
1: บุคคลหญิงเป็นอินเดีย
0: บุคคลหญิงเป็นอินเดีย
1: ด้ว
0: ยคำนี้ต้องไปเพย์ออฟกัน
1: เงิน
0: เพื่อเหรียญเงินชนะได้เงินแพ้ได้ทองแดงสองคน
1: ระหว่าง
0: ก็คือหญิงนู่นหญิงกับชนะตันจีนกับสิงคโปร์โ
1: อ
0: ้โหอันนี้ยิ่ง
1: เป็นยิ่งสนุกเลย
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าหญิงเนี่ยเขาไปเพย์ออฟได้หลุมหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นผู้ชายออกมาแล้วเล่นสนามด้วยกันเล่นหลุมที่แปดไม่ได้หญิงนี่ทีสอบไปตกทรายนะตกทรายแล้วตัวชนะเนี่ยอยู่แฟร์เวย์หญิงเนี่ยทำอะไรไม่ได้ตีช็อตสองเนี่ยโดนหนาไปสั้นชันนั่นตันเนี่ยขึ้นไปออนพัดไปได้ประมาณคันธงนิด
1: ๆ2ออน
0: ได้เปรียบปัญหา
1: 3ออนอยู่ลูกหนึ่ง3ออน
0: อยู่ลูกหนึ่งก็โยนไป3ออน3ออนกับ2ออนอ่ะ
1: ได้เปรียบแล้ว
0: ปรากฏว่าชันนั่นตันกะพิฆาตตัวนี้เลยคือยิงเบอร์ดี
1: ้น็อกเลย
0: การน็อกไอ้นั่นแต่ไม่ต้องรู้นะ

0: ยังไงเธอเป็นคนแรกประวัติศาสตร์หน้าแต่จะเป็นประวัติศาสตร์แบบเงินหรือเงิน
1: แล้วแต่ใช่ค่อยๆก้าวทีละเหรียญ
0: ก็ยิ้มหนิงก็ได้เงินแล้วก็ชนะกันได้เหรียญได้เหรียญทองแดงของทีมเนี่ยจีนนำขาด
1: เหรียญเงินของทีม
0: เหรียญเงินของอินเดีย
1: อินเดีย
0: อินเดียก็คือได้ทองบุคคลแล้วก็เหรียญเงินทีมหญิงทองแดงเนี่ยสนุกเพราะว่ามันมีหลายคนมันมีไต้หวันมันมีเกาหลีใต
1: ้
0: มันมีฮ่องกงแล้วมันมีไทยด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยผมออกเป็นเหมือนต้องการสั่งลาเจิ้นอย่างนี้ในฐานะการรับใช้ชาตินะได้เหรียญทองแดง
1: ก็ไต้หวันเหรอประเทศทีมหญิง
0: ไต้หวันไต้หวัน
1: ของเรา
0: ของเราก็ใกล้เคียงน่าจะห่างสองแต้มมั้ง
1: ของ
0: เราก็มีเปียโนที่ผลงานดีแต่ว่าของพีเคกับซิมเนี่ย
1: ซิมไม่ค่อยสู้ดี
0: ไม่ค่อยดีมากก็เป็นไต้หวันที่ได้เพราะเจิ้งเนี่ย437แล้วไงพี่แป๊ะ
1: ครับ
0: เอเชียนเกมเข้ามาไต้เนี่ย4ปีเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าเธอยังเล่นอยู่หรือเปล่านะตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะ41แล้วและการรับด้วยความที่โรดังยิ่งทำให้สูงเนี่ยโอกาสจะเป็นโอลิมปิกน่าจะยากเพราะอาจจะเป็นการรับใช้ชาติครั้งสุดท้ายของเจิ้งอย่างนี้ก็ได
1: ้
0: ก็จบด้วยการอย่างน้อยได้เหรียญ
1: ทีมหญิงไต้หวัน
0: ไต้หวัน
1: ได้เหรียญทองแด
0: ง
1: สนุกมากนะเอเชียนเกมคราวนี้ของเราตั้งเป้า1ทองก็มีแดงต่อมาหน่อยนึง
0: ใช่
1: เป็นทองแดง
0: คือตั้งเป้าเยอะแต่ว่าอย่างน้อยโอเคแหละอาจจะไม่ได้ตามเป้าแต่อย่างน้อยได้เหรียญประวัติศาสตร์แล้วกัน
1: ครับ
0: นะ
1: สำหรับนักกีฬากอล์ฟชายโตเพชรสลุมแก้วกาญจนานะฮะนราธิวาสก็ไม่เสียชื่อนะฮะสำหรับกอล์ฟบ้านเรานะครับคุณรังสฤทธิ์ยังบอกหายใจได้เล็กน้อย
0: อันนี้พี่แป๊ะเราผมว่า 90% นะจีโน่เนี่ยเหลืออีกหลุมเดียวนะ
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้า
0: ได้ไปเก็บไว
1: ้พักกันสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อัปเดตข่าว

0: วงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
4: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ที่ไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Golf Trick
7: ดำเนินรายการโดยปิรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
8: กอล์ฟทริกทางสถานีวิทยุของอสมท FM 99นะครับ
9: ครับ
8: วันนี้ในห้องส่งมีผมป๋าแป๊ยุทธพงศ์แล้วก็โปรแจ็คนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำกอล์ฟทริกจันทร์ถึงศุกร์นะนอกเหนือจากทางหน้าปัดวิทยุแล้วก็เฟซ

0: บุก YouTube นะฮะฟังได้ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนะคร
1: ับ
0: ครับส่วนกอล์ฟนะฮะที่เราจะจัดนะปีละหนนะครับสำหรับกอล์ฟทิกเราจะเป็นเจ้าภาพของเอเบม99 29ตุลาคมนี้ยืนยันชัดเจนแน่นอนที่สนามกอล์ฟวินเทจทางสนามก็แจ้งมาเรียบร้อยนะครับมีปัญหาตอนน้ำขึ้นน้ำเข้า
1: ไม่โดน
0: เล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยแต่ก็แก้ไขได้เรียบร้อยนะครับเปิดทำการนั้นนะครับใครอยากจะไปใช้บริการสนามกอล์ฟวินเทจที่บางบ่อนะครับเปิดบริการแล้วเส้นทางไปสนามก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวว่าจะไปทดสอบสักครั้งหนึ่งส่วนใครที่สนใจอยากจะสมัครนี่ก็นะฮะอย่าให้เกินกลางเดือนนะครับไม่งั้นอาจจะไม่ทันนะครับผมเดี๋ยวจะประกาศอย่างชัดเจนอีกครั้งโดยเฉพาะประเภททีมนะครับว่าตอนนี้กำลังเค้นหาหัวหน้าทีมสีน้ำเงินอยู่สุดเจ้าแท่งรู้สึกจะไปติดคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตแล้วก็คนอื่นก็ต้องขอบคุณนะฮะโอ้หมอฟันของผมนะเป็นตำรวจนะครับพลตำรวจโททันตแพทย์พิมลบำรุงฟันผมอุดมานานไง
1: ครับ
0: ทีนี้มันก็ไม่ไหวแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็แคบหมูแข็งฟันหลุดหมอบอกไม่ได้แล้วครับอยู่ตรงครับยังไงก็ต้องถอนนะหมอชยศเลยฝากหมอพี่มนมาให้ช่วยถอนให้เมื่อวันเสาร์เข้าไปเรียบร้อยนี่เลื่อนมานะมาแก่น้ำท่วมเหมือนกันโอ้ต้องสุดยอดเลยเรื่องฝีมือนะต้องขอบคุณจริงๆนะไม่เจ็บเลยนะครับกลัวมากเรื่องฟันกรามโอ้โหแล้วเสียงมันมีหัวนะก็แก๊กก็แก๊กเครื่องมือนะแต่ไม่เจ็บโอ้โหใส่ฉีดยาชาได้ดีมากไปทำที่ศูนย์แพทย์ประจำอยู่ที่นั่นนะครับขอบคุณครับไปดูข้อความครับ
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องติดแล้วถอนเสียชาติเกิดจริงครับคือนักกีฬาบางคนเวลาเล่นติดทีมชาติแล้วถอนอ่ะโดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอล
1: อ
0: ่ะตอนนี้ก็ให้ความเห็นมาว่าแม่มันเสียชาติเกิดปาครับน้องจิโน่นำอยู่3ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับนี่ตอบคำถามนี้เลย
1: คือถ้าผมเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เหลือนำ2แต้มเหลือลุงสุดท้ายซึ่งเป็นปา5เนี่ยก็ดูค่อนข้างปลอดภัยแต่ถ้าใครติดตามดูเนี่ยมีเสียวนะเพราะว่าอะไรมั้ย
0: เสียวยังไงอีกล่ะ
1: ตอนแรกเรารายงานผลน้องตอนต้นรายการใช่มั้ยตอนนั้นนำ2แต้มเหลือ3หลุมนะเหลือ16 17 18ปรากฏว่าอะไรมั้ยพี่แปะ
0: อะไร
1: 16จีโน่ออกดับเบิลนะ
0: ออกดับเบิล
1: จาก21อันเดอร์พาเนี่ยหล่นไปเหลือ19ตอนนั้นนำร่วมนะ
0: นำร่วมนะ
1: นำ2แต้มเหลือ3
0: รวม16นะ
1: 16เนี่ยดับเบิลนะ
0: นำร่วมออกดับเบิล
1: เพราะว่าม
0: ีเสียวเลยล่ะ
1: ดุนอินนาเนี่ยพาหลุมนั้นนะ
0: ครับ
1: กลายเป็นมานำร่วมที่19อันเดอร์นะ
0: โอ้จากเรานำ2ก็แต้มเท่า
1: 2กลายเป็นแต้มเท่า
0: 19อันเดอร์หลุม17
1: กลายว่าเหลือ2หลุม
0: ครับ
1: จีโน่กับยุนเนี่ยนำร่วมกันปรากฏว่าหลุม17ยุนไปโบกี
0: ้อ้าวนานเราพา
1: แล้วจีโน่พา
0: อ้าวนำ
1: เลยไม่ใช่พาด้วย
0: เบอร์ดี้
1: จีโน่เบอร์ดี้ด้วย
0: เอาคืนเอาคืนกับเพิ่นโบกี้2แต้มมา
1: คือรายงานคะแนนด้วยเนี่ยไม่ทราบความตื่นเต้นเลยแต่ที่มาแต่ดูที่มาด้วยโหสวยเลยนะ
0: ใจยุนเลยนะโดนกันอย่างนี้
1: ดับเบิ้ลตัวหรือนำร่วมโดน2แต้มให้กับยุนนะหลุมต่อมาเอาคืน
0: เอา
1: โบกี้กับโบกี้ฮะกลายเป็นนำ2เข้าสุดท้ายก็เป็นพาห้า
0: ก็เข้าสุดท้ายพาห้าหลุม18
1: ตอนนี้จบนะตอนนี้ยังไม่จบ
0: ตอนนี้
1: ไม่รู้
0: ชนะไหนแล้ว
1: ไม่แน่ใจไม่รู้จะอะไร
0: โอ้โหไม่เก่งถ้านะไม่หลักการและหลักเกณฑ์เหลือหลุมเดียวนำ2แต้มส่วนใหญ่จะชัวร
1: ์ใช่ก็ถ้าจีโน่ไม่โบกี้หรือยืนไม่อีเกิลเนี่ย
0: ครับ
1: ก็น่าจะโอเค
0: น่าจะจบ
1: แต่ไม่แน่ใจว่าจะทัน
0: ก็ผมเปิดเพลงคอยแล้วยังไงก็ไม่พลาดบินโ
1: บ
0: ไอ้บินออน
1: ตอนแรกนี่ว่าคือรายงานไว้ตอนชั่วโมงคิดว่าคนพาแหละต้องกดดูรายละเอียดไส้ในไม่รู้ตัวตู้มัน
0: ม
1: ีรู
0: ้คนเชียร์ได้มี
1: สองนำสามมานำรู้ว่าไหมแต่สุดท้ายมาโบดี้หลุมเดบาแล้วยืนไปโบกี้สวิงสองแต้
0: ม
1: อันนี้เหลือหลุมเดียวเลย
0: นี่ใจล้วนๆนะมือก็เท่ากันเลยครับ
1: ใจหายใจคว่ำ
0: อื่นๆนะฮะ
1: อันนี้ก็มีอะไร
0: YT
1: ยังไม่มาเลยไม่แน่ใจฮะ
0: YT ใครวะ
1: YT คือไม่แน่ใจ
0: ช่วยส่งมาอีกหน่อยนะ
1: นะฮะ
0: ท่านนี้ไปดูกอล์ฟรายการไหนเอ่ยกีระเดชตกรอบคนผ่านคือประวิตร
1: เอลเฟรดอันฮิวอ่ะเดี๋ยวผมเช็คนิดนึง
0: กีระเดชตกรอบคนผ่าน
1: อ๋อเหรอผมไม่ดูผิดแล้วขออภัยเดี๋ยว
0: ไปดูที่รายการล่าสุด ของ DP World Tour นะครับ
1: คุณครับอยู่ในวันที่ว่ามัน3วัน
0: ขอบคุณมากที่ที่ทักมา
1: ขอเช็คก่อน
0: อ
1: ือๆๆอ๋อประวิตรไม่แน่นะประวิตรไม่แน่จะเดี๋ยวสักครู่ครับสักครู
0: ่ระหว่างดูผมก็อ่านคุณน้องอาร์มนะ
1: ครับครับ
0: นักกอล์ฟคนไหนที่ไม่นั่งตรงกลางตอบคิมเอลิม
1: คนโต๊ะคนโต๊ะคนโต๊ะริมเหรอ
0: คนโต๊ะ
1: เหลียวนะผมเช็คก่อน
0: ครับโอ้ยท่านนี้ส่งมาแล้วครับ3322เราแชมป์แล้วครับจิโน่
1: โอ้ใช่ใช่ขออภัยเป็นประวิตรผมไปดูธงชอภัยครับประวิตรผ่านตัดตัว
0: ครับ
1: ตี2อันเดอร์พาเท่ากับว่า
0: ก็ประเด็นไม่ผ่าน
1: กิระเดชเนี่ยไล่ดูคะแนนนิดนึงกิระเดชอาร์มเนี่ยมีแจ๊สเส้นด้วยแจ๊สตกรอบกิระเดชก็ตกรอบ
0: โอ้การเป็นประวิตร
1: ถ้าเขามีนักกอล์ฟไทยไป3ประวิตรคนเดียวที่ผ่านประวิตรที่เพิ่งชนะที่ไต้หวันมามีไทย3คนกิระเดชกับแจ๊สตกรอบประวิตรจบ2อันดับพาอันดับ68
0: โอ้ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณที
0: ่หลายรายการนะครับเพราะกอล์ฟแข่งกันเยอะรวมทั้งเราจะลุ้นในชิงเกมลุ้นจีโน่และตาลายไปหน่อยขอบคุณครับ4773533266แชมป์แล้วครับ
1: โอ้โหแบบ
0: จริงไหมครับจบแล้วเหรอครับ
1: ในนี้
0: ตอนนี้เราเปิดหน้าจอแต่ไม่จะมีการถ่ายทอดนะดูหน้าคอมอยู่นะฮะ
1: มันไอลิเดอร์บอร์ดในเน็ตเนี่ยอาจจะช้านะแต่ว่าก็คงตามนั้นแหละครับคงมาตามข้อความของทาง YouTube ก็มีครับสวัสดีครับโปรแจ๊บได้ดูซิมเล่นในกอล์ฟหญิงเอเชียนเกมวันแรกลูกพัดของน้องไม่ปราณีทำสกอร์ยากมากนะ
0: นะอันนี้ทุกวันอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่นะแล้วก็รายงานคอร์สของชิโน่หน่อยครับก็รายงานแล้วก็เห็นมีแจ้งมาว่าแชมป์ไปแล้วนะก็แย่แล้วป๋าจบหลุม15ชิโน่เสมอเนี่ยวันนี้บอกที่มาแบบสนุกมากนะเนี่ยจีมีอีกท่านหนึ่งฮะบอกชิโน่20ยุม18เลยหลุมสุดท้ายนะมีท่านหนึ่งคุณเคนบอกลูเชียจีโน่หัวใจจะวายใช่หลุมสองแต้มเหลือไม่แน่มีอะไรแต่ไปดูไส้ในครับ
0: เราสองแต้มเหลือสองหลุมแล้วมาหอกดับเบิ้ลเนี่ยแต้มเท่า
1: อีกท่านหนึ่งยืนยันครับทุกท่านฮะแชมป์แล้วครับ
0: แชมป์แล้วครับ
1: โอเคสามออนพัดพาเอาก็แชมป์แล้ว
0: แชมป์เตียเดอร์20หรือ19เดี๋ยวเช็คอีกทีไม่เป็นไรจะเกียร์เดอร์ก็แล้วแต่พรุ่งนี้มารอฟังรายละเอียดกันนะครับเป็นแชมป์สนามที่4ซึ่งมากที่สุดใน1ปี
1: ของจ
0: ี
1: โน
0: ่ของจีโน่นะครับได้เงินถ้าระดับ3ล้านเหรียญนี่ก็ต้องมีประมาณ
1: 450,000
0: เหรียญนะเหรียญนะเอา30บาทไปคูณดูก็ประมาณ13ล้าน
1: ครับ
0: นะประมาณนั้นนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอให้วันนี้เป็นวันดีกับทุกคนโปรเจกต์และผมลาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: 99 Music Room

0: าเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ J คัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
3: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันใน Smooth Society ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth 105.5

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: ีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
1: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
2: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
1: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
2: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนาอนุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรค กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
8: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
9: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: นะอ่ะ5:12 นครับต้อนรับเข้าสู่รอบลูกกีฬานะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเหมือนไทยแข็งแรงครับวันนี้เช้าของวันพุธที่7ตุลาคม2569นะครับนะอยู่ในการอยู่ถึงเวลา6โมงครึ่งนะครับวันนี้ผมทรงศักดิ์วานุจิตและคุณโอ๊ตสินพงษ์ประสานธนาธรนะครับมารายงานตัวแล้วคุณโดนนะ
1: ครับ
0: ก็มาแล้ววันนี้คุณโดนนะ
1: อืม
0: โหไป
1: ไฟบอกอยู่ไม่มา
0: เอ๊ะครับนี่โอ้ไปคือฝ่ายคอนโทรลซีรูปหล่อของเรานะฮะ
1: ครับ
0: บอกว่าเอ้าทำไมดีเจไม่มาเลยหรือว่าเอ้าเฮ้ยมาแล้วไงนี่ไง
1: เออ
0: หันหลังอยู่ไงเอ้าเอ้ามานินทาต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ดีนะมานินทาไปมากกว่านี้นะ
1: ครับ
0: เออรู้หรือว่านินทาว่าอะไรนะฮะ
1: เออ
0: นะครับอ้าววันนี้ก็สบายๆแล้วกันขอบคุณเพลงจากน้องไฟด้วยกันนะฮะ
1: ครับ
0: เขาบอกเพลงอะไรไม่รู้พี่เพลงนี้กำลังดังพี
1: ่เหรอเอาไม่ใช่เพลงเน่เน่เหรออ
0: ้าวเพลงของใครนะอันนี้เพลงเน่เน่เหรอ
1: ไม่ใช่
0: เอาเหรอ
1: เน่เน่ที่กูแดดแต่งไง
0: อ๋ออันนี้เพลงอะไรนะเพลงเขาบอกเป็นเพลงของวงโจ๊กโซคูนะครับ
1: อ๋อ
0: ร้องร่วมกับไอ้เนี่ยพี่ปูอ่ะพี่ปูอ่ะ
1: พี่ปูคงสิทธิ์เหรอ
0: ใช่ไงปูแบ็คแค
1: ท
0: อ๋อครับผม
1: ครับ
0: พี่ปูแบ็คแคทอ่ะ
1: อ่า
0: เออก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่เพลงนี้กำลังดังก็เลยจัดมานะ
1: อืม
0: นะครับ
1: ครับ
0: บ้านที่ไหนน้ำท่วมนะครับผมก็เข้ามาบอกหน่อยนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เป็นยังไงนะฮะน้ำท่วมป่ะคุณโด
1: ไม่ท่วมฮะ
0: เอาก็ที่สมุทรเนี่ยหลายคนเนี่ยท่วมแล้วต้องกลับบ้านเลยนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่า
0: อืมก็เขาไปกลับบ้านได้ไง
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เมื่อวานนี้ไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพราะว่าฝนตกไงคุณโด
1: ครับ
0: น้ำมันท่วมฮะ
1: อ่า
0: หลายที่นะ
1: ใช่ใช่
0: เห็นว่าที่ไหนนะที่แถวพหลโยธินแถวรังสิตท่วมเนี่ยใช่ไหม
1: อืม
0: คนก็เลยขออนุญาตให้กลับบ้านก่อนได้นะฮะ
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่าฮะ
1: เออ
0: ฝนมันตกใช่ไหมเมื่อวานนี้ฮะ
1: อ้าวบางคนก็ไม่ได้อยู่รังสิตไม่ใช่เหร
0: อเอ้า
1: อ๋อก็ใช้สิทธิ์กลับบ้านงาน
0: ผมก็จะสิทธิ์กลับบ้านเลยฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเอากลับบ้านได้นะผมฮะ
1: อ่า
0: ครับผม
1: ครับ
0: เอ้า
1: ครับ
0: เอ้าเฮ้ยคุณอยู่ให้ขวาไม่เหรออ
1: ืม
0: อ่ะก็จะสิทธิ์ตีเนียนไปฮะ
1: ครับ
0: อ่ะก็เป็นห่วงเนาะนะครับเห็นว่าฝนตกแล้วก็ท่วมตรงแถวรอบนอกอ่ะ
1: อืม
0: แถวสะพานใหม่แถวเนี้ยคุณโดนท่วมอีกแล้วนะเขาบอกนะ
1: เออ
0: เออเนาะครับไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่เนาะ
1: ใช่
0: น้ำเหนือจะมาด้วยเนาะ
1: อืม
0: เอ้ยเมื่อวานเด็กคุณรถเข้ามาหรือเปล่าเมื่อวานเน
1: ี่
0: ย
1: มาพอแกซื้อรถใหม่มาแล้วไงลุยน้ำได้70-80เซนนู่น
0: เหรอ
1: เออ
0: เป็นหัวแต่หยองอะเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนหยองก็มาอยู่แล้วร้อนเนี่ยหยองอะ
0: เหรอ
1: เออ
0: แล้วเหมือนจะมาเบิกค่าซ่อมรถจากผมอีกนะ
1: ค่าซักผม
0: บอกว่าค่า
1: ถ้าเบิกทุกคนแล้ววันก่อนเจอพี่เต่าก็ยังเบิกไง
0: อ้าว
1: อืม
0: เหรอ
1: ถ้าเจอพี่สุเทพแกก็คงเบิกอ่ะ
0: เบิกหมดเลยเหรอ
1: เออดูแล้วเจอหน้าใครแกก็ขอเบิกหมดเผื่อฟุก
0: เผื่อฟุกนะ
1: ครับ
0: อืมหยอกในก็ชนะได้ไหมกันเนาะ
1: อืม
0: เบิกทุกคนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: เออนะอ้าวก็เข้ามาคุยกันหน่อยนะ4689899แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube และส่วนของเรานะครับก็เข้ามาทักทายคุยกันได้เนาะนะครับเออฟุตบอลมีหรือเปล่าคุณรถตัวนี้ฮะมีหรือเปล่าฮะ
1: มีสิฮะ
0: เป็นยังไงบ้างเป็นยังไง
1: อังกฤษก็ชนะเช็กไป 3-0 นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งก็โครเอเชียนะแพ้สเปน1-2
0: ครับ
1: ขณะที่ลิบบีนะครับสกอตแลนด์แพ้สโลวีเนีย 1-2 สวิตเซอร์แลนด์ชนะนอร์ทมาซิโดเนีย 3-0 ลีกซีนะครับคาซัคสถานเสมอหมู่เกาะฟาโร 2-2 อัลเบเนียชนะซานมาริโน 2-1 เบลารุสชนะฟินแลนด์ 1-0เอสโตเนียเสมอไอซ์แลนด์ 0-0 ลักเซมเบิร์กแพ้บัลแกเรีย 0-2 แล้วก็โมโดวาแพ้สโลวาเกีย 0-2 นะครับ
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลฟุตบอลน่าจะสุดท้ายแล้วน่าจะล็อตสุดท้ายแล้วนะ
0: โอ้โหพอหยุดยาวแล้วนะ
1: ก็หมดแล้วนะครับวันนี้ล็อตสุดท้ายแล้วนะครับของ FIFA Day ชุดนี้นะครับเพราะเตะกันก็ทีมละ4นัดกันครบไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ครบแล้วใช่มั้ย
1: ใช่
0: เพราะว่าหลังจากนี้ไปก็กลับมาเตะฟุตบอลลีกกันเพราะว่าหายไปเด็ดสาสบายนะ
1: ครับ
0: เอาไหมอ
1: ืม
0: สาสบายเนี่ยโหจุนเนี่ยบ่นเลยนะ
1: อ้าว
0: บอลมาเตะอะไรกันเยอะแยะช่วงนี้บอลทีมชาติเลยเน
1: า
0: ะ
1: จุนหน่อยบ้านไม่ได้อยู่แล้วเนี่ย
0: อ้าวเหร
1: อ
0: จุนว่า
1: จะบ่นอะไร
0: อ้าวเหรออ
1: ่านี่โชคดีนะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมาหยุดช่วงนี้ออกจากบ้านได้แล้วจุนก็ว่างอยู่ดีอ่ะ
0: ว่าง
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้จุดบอกว่าโอ้ช่วงนี้ไปไหนไม่ได้เลยครับพี
1: ่เหรอ
0: น้ำท่วมเลยฮะ
1: อ๋อ
0: เออ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ทำไมไม่ซื้อรถแบบพี่โอ๊กล่ะ
0: เอ้า
1: อืม
0: เหรอ
1: ยกสูงสูงเลย
0: ยกสูงไว้ก่อนนะ
1: เออ
0: เออก็เดี๋ยวฟุตบอล ลีกก็กลับมาเตะเนาะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วรุ่นว่าสถานการณ์ของแมนซิตี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ต้องเจอกับการพิจารณาคดีเนาะการโดนลงโทษจะตามมาหรือไม่อันนี้ต้องน่าติดตามดูนะ
1: ครับ
0: คดีของแมนซิตี้เน
1: า
0: ะแต่ดูแล้วคุณรอดไม่น่ารอดแล้วว่าไห
1: ม
0: หรือว่ารอดหรือว่าไงฮะ
1: ก็ไม่รู้ไงนะก็ต้องรอบทลงโทษอย่างเดียวอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออเพราะมันก็ไม่ออกสักทีบทลงโทษก็รอเขาพิจารณากันไปก่อน
0: อ๋อแล้วทำไมตอนเลสเตอร์กับเอเวอร์ตันถึงเร็วจังเลยฮะ
1: ก่อนแล้วมันคนละคดีไง
0: นะคนละคดีเหรอคนละคดีนะ
1: คือนั้นมันตัวเลขมันเห็นชัดอยู่แล้วไงอันนี้เขาซุกซ่อนไว้
0: ซุกซ่อนไว้นะนะครับอ้าวส่วนอื่นๆก็ชุดนี้ก็น่าจะเป็นการแข่งขันเทนนิสเอเชียสวิงนะคุณโดนเนาะ
1: ขึ้นแล้ว
0: กระดับเมื่อวานนี้คาร์ลอสฮอลคาร์สก็ได้แชมป์นะ
1: เออ
0: ก็ได้แชมป์ที่เจมัยโลเพสไง
1: ครับ
0: นะยีรี่เรชกาไปเลยครับสองเซตรวดนะครับเป็นการได้แชมป์รายการที่27ของตัวเองนะ
1: ใน
0: อาชีพการเล่นนะคุณรถ
1: ครับ
0: เก่งไหมก่อน24ปีได้แชมป์แล้ว26รายการ27รายการ
1: อ
0: ่ะตอนนั้น24เนี่ยโอ้โหหลายคนหน้าดาวเลยก็ประมาณนี้นะคุณรถนะ
1: ครับ
0: 40ประมาณ4 30 40รายการไหมเนี่ยฮะน่าจะเป็นเกตเฮดออฟออทามมั้ยเขา
1: ใคร
0: เอาคาราสคุณรถนะฮะ
1: ก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดคุณทำแสลมแซงโนวัคยอร์โควิชได้ก็เป็นน่ะ
0: หรออ
1: ่าถ้ามันไม่ได้มันก็เป็นต้องเป็นยอโควิดไงใช่ไหมเพราะว่ามันก็ต้องวัดกันที่ผลงานระยะยาวด้วย

0: ล่ก็สุดยอดนะ
1: ใช่
0: ว่าไหม
1: เพราะว่าโนเล่ล่าสุดก็ยังได้แชมป์อยู่เลยฮะ
0: อ
1: ายุ39แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: อืม
1: เพราะว่ามันถ้าเกิดจะเป็นเกตเตอร์ออลทามเนี่ยกูก็สแลมอย่างน้อยๆกูก็ต้องไปใกล้ๆกับโนเล่ให้ได้อะ
0: โนเล่นะ
1: เออ
0: เออ
1: เพราะล่าสุดโนเล่ก็ยังได้แชมป์ที่ปักกิ่งอยู่เลย
0: ครับ
1: ก็ชนะอเล็กซ์โดมิโนไปนะครับ
0: เมื่อวานนี้เนาะ
1: เออ
0: ก็ชนะอเล็กซ์โดมิโนนี่เป็นรายการที่ปักกิ่งอะเนาะ
1: ใช่
0: ที่ประเทศจีนนะครับ
1: ครับ
0: การชนะโอเพ่นเนาะ
1: ชนะโอเพ่นไงแล้วก็โนเล่นี่สถิติที่นี่ไม่เคยแพ้ด้วยเล่นที่ชนะโอเพ่นนะครับชนะ34นัดรวดนะ
0: ครับ
1: ไม่เคยแพ้ใครนะครับ
0: โอ้ตัวนี้ยอควิชชนะไปแล้วในระดับ ATP ทัวร์แล้วคุณดอท
1: อืม
0: 102รายการที่รวดกัน
1: ครับ
0: สุดยอดนะเมื่อวานนี้เดมินอเนี่ยขอรีไทร์ไงขอยอมแพ
1: ้ก็ใช่แพ้ไปก่อนในเซตแรกนะ6-7ไทเบรก3-7
0: ครับ
1: แล้วก็เซตที่2ก็มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับ
0: เห็นว่าเจ็บบริเวณโกรนนะคุณรถฮะครับผม
1: ครับ
0: เคยเอาไปแปลนะคำว่าโกรยคำว่าโกรนคำว่ากรอยนี่แปลว่าอะไรเนาะไปพิมพ์ในเดลิเวอรี่ออนไลน์ไง
1: อืม
0: ปรากฏว่าไข่ตะข่าคุณรถ
1: อ้าวครับ
0: ไอ้นั่นก็เอ๊ะมันใช่เหรอว่ามันไข่ตะข่าถ้าแปลไปเนี่ยจะโดนว่าหรือเปล่าใช่ไหม
1: เออ
0: ก็เลยไปดูภาษาอังกฤษเอ๊ะมันแปลอ๋อมันได้แปลบริเวณนั่นนะโคนขาหนีวันนี้อ่ะคุณรถ
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อขาหนีวันนี้เนาะ
1: ใช่
0: ว่าไหมเนาะใช่ไหม
1: ก็ขาหนีบไง
0: ขาหนีบไง
1: เจ็บขาหนีบนะ
0: ก็ตอนนั้นน่ะไปดูมันเองมันแปลว่าไข่ตะข่าไงเอาเราไม่รู้มันแปลว่าอะไรไข่ตะข่าคือตรงไหนฮะ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นบริเวณที่เอ็ดไปหนีบมาตรงนั้นเนาะ
1: เออ
0: ขาหนีบวันนี้ป่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุณดอท
1: อืม
0: นะใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่เออบริเวณเขาว่าในทางผิวหนังบริเวณขาหนีบคุณดอท
1: อ่าฮะ
0: มันเป็นภาษาอันนี้เป็นภาษาชาวบ้านนะ
1: ครับ
0: เขาบอกมาไม่ได้ทะลึ่งตึงตังนะ
1: เออ
0: เออประมาณนี้นะฮะ
1: ครับ
0: เป็นภาษาชาวบ้านนะครับ
1: ใช่นะ
0: หรือว่ากรอยอินจูรี่นะก็คือเดมินอเนี่ยมีการบาดเจ็บแล้วก็ขอไม่ได้ข้อถามเอาไง
1: ครับ
0: กลับเข้ามาก็ไม่ไหวฮะก็เลยขอถอนตัวฮะ
1: อืม
0: ครับผม
1: นะก็รายการนี้นี่โนเล่ก็ชนะทั้งสเวเลฟชนะดานิลเมดเวเดฟนะครับซึ่งเมดเวเดฟนี่ก็มีประเด็นด้วยนะโดนดิสควอลิฟายไป
0: อ้าวก็ไปตีบอลใส่เขาฮะ
1: ก็แล้วก็โดนแต้มก็ไม่ได้นะครับลิฟเงินรางวัลประมาณ 200,000 เหรียญก็โดนลิฟนะแล้วเสียค่าปรับด้วยโคตรเรียกว่ามาร์เกอร์จริงๆเลยนะครับดานิลเมดเวเดฟนะครับแต่เจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าถ้าก็ขอโทษนะคือไม่ได้ตั้งใจจริง
0: โอ้ไม่ได้ตั้งใจรู้ได้เหรอ
1: ใช่แกบอกว่าคือปกติแกก็เป็นคนไม่ใช่คนดีอะไรหรอกนะแกบอกแต่ว่าลูกนะแกไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตีเพราะความโกรธนะครับไม่ได้ตีเพราะแบบโมโหแบบอะไรงี้เลยนะครับแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริง
0: ๆก็เหมือนรับไปได้มาแล้วลูกบอลกระดอนกลับมาคุณดอนฮะ
1: ลูกมันกระดอนกลับมา
0: แล้วก็อย่างที่อย่างนั้นตีคืนอ่ะตีคืนไปอ่ะตีแบบเอ้ยปรากฏว่าบอลไปโดนคนที่อยู่ใกล้ๆอยู่บนอัฐจันทร์ชั้น1อ่ะ
1: ใช่
0: อัฐจันทร์ชั้นแรกเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แถวแรกเลยอ่ะโ
1: อ
0: ้แล้วกลุ่มเลยนะ
1: ม
0: ีพี่คนหนึ่งชี้ไปเลยนะเฮ้ยมันตีนี่ยังไงฮะวันนี้นะ
1: ครับ
0: แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้เจตนาเพราะว่ามันเราก็ตามกฎอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: อ่าใช่
0: โนเล่ก็เคยโดนดิสควอลิฟายตอนยูเอสโอเพ่นไปดีตีดบอลใส่จะเป็นลายจัดนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: หรือเป็นเกิร์ลบอกเกิร์ลอ่ะ
1: อืม
0: อันนั้นโดนดิสควอลิฟายไปเลยนะ
1: อ่า
0: ครับ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: ตอนนี้ก็โดนดิสควอลิฟายไปสำหรับดานิลเมดเวเดฟนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็โอ้หรือว่าโนเล่เนี่ยสุดยอดนะคุณโดนทางที่กลับมาแข่งขันที่ประเทศจีนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2015นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ฮาร์ดคอร์ดเยอะสุดเนี่ยที่ได้แชมป์มากสุดคือโนเล่ในโนวักยอควิชนะ73รายการ
1: ครับ
0: เฟเดเลอร์71คุณดอทอากาซี่46ฮะจิมมี่คอนเนอร์43และสวิตพีนะพีแซมพานะฮะ36ฮะ
1: ครับ
0: โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้แกก็แข่งต่อไปเรื่อยๆเนาะ
1: ก็คงไปเรื่อยๆไล่ล่าแชมป์ไปเรื่อย
0: ๆเหรออ
1: ืมก็ยังก็พูดง่ายว่าถ้าไม่มีอัลคาราสกับซินเนอร์นะให้วัดกับไอ้สวีเลฟผมว่าแกก็ยังดูไว้วางใจได้มากกว่าสเวเลฟอ่ะปีนี้ก็เนี่ยรายการนี้ก็ชนะสเวเลฟมาใช่ไหมล่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้โนเล่ก็แชมป์ ATP 102รายการ
0: ครับ
1: ก็ตามหลังเฟเดเลอร์รายการเดียวตามหลังจิมมี่คอนเนอร์อยู่7รายการด้วยกันนะจิมมี่คอนเนอร์นี่ได้มากสุดเลยก็คือ109นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเป้าหมายของโนเล่แหละนะครับเพื่อความคินคลีนก็คือแกนสแลมแกก็ได้เยอะสุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแชมป์ ATP แกก็ถ้าเกิดได้เยอะสุดด้วยใช่ไหมนะครับก็จะได้เป็นเจ้าของสถิติ

0: สองอย่างเลยทุกอย่างแหละว่าง่ายนะครับคือตอนนี้แกยังมีไฟอยู่แกก็เล่นไปเรื่อย
1: ๆ
0: สำหรับยอโควิชแล้วก็ผลงานมันก็ยังใช้ได้อยู่อาจจะมีพังพลาดไปบ้างบางรายการนะครับแต่ว่าโดยความสม่ำเสมอแกก็ยังใช้ได้
1: ใช้ได้เนาะครับโหดมากนะโนเล่นนะโนกยอควิชนะฮะ
0: ครับ
1: ครับเออก็หลังจากนี้ไปเดี๋ยวจะเข้าสู่ซีซั่นของรายการที่จีนเนาะนะครับในรายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์นะครับระดับมาสเตอร์1,000นะครับเพราะว่าตอนนี้แล้วโอ้โหอัครรัตน์กับโดเล่เนี่ยยิ้มเลยนะเพราะว่ายานิชเชนเดอร์คุณรถจะไม่กลับมาแข่งแล้วนะ
0: ครับ
1: ในฤดูกาลนี้อ่ะ
0: ใช่
1: เจ็บเข่าขวาไงโอ้ไม่ได้แข่งตั้งแต่ที่ได้แชมป์เวมบลดันเนาะ
0: ครับ
1: เมื่อเดือนกรกฎาคมไงก็พักยาวตลอดที่เหลือของฤดูกาลนี้นะ
0: ครับ
1: เนื่องจากบอกว่าน่าจะส่งผลดีต่ออาชีพตัวเองในระยะยาวนะฮะก็ตัดสินใจกับทีมแพทย์แล้วเนาะ
0: ครับ
1: บอกว่าจะเป็นต้องเข้าคอรักษาหัวเข่าช่วง2ปีก่อนนี้มันมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้นะก็พยายามทำทุกอย่างให้กระบาสมบูรณ์ 100% อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับทางซินเนอร์นะฮะ
0: ครับ
1: โอปีนี้แกชนะไป44แมตช์นะคุณดอทแพ้แค่3คิดดูด้วยกันได้แชมป์ระดับมาสเตอร์1,000เนี่ย5รายการติดต่อกันเลยนะ
0: ครับ
1: สุดยอดนะ
0: ใช่
1: แล้วเป็นนักเทนนิสอายุน้อยสุดที่ทำแคเรียร์โกลเด้นมาสเตอร์หรือว่าคว้าแชมป์ระดับมาสเตอร์ครบทั้ง9รายการได้สำเร็จนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เจ็บมาเนาะแบบนี้คุณโดนนะ
0: ก็เจ็บเข่า
1: เออ
0: แล้วก็อยากจะไม่อยากฝืนเล่นอ่ะก็พักรักษาตัวอาจจะเห็นแบบเอาคลาสมั้งพอคลาสตอนนั้นก็เจ็บตรงนิ้วหัวแม่มือเจ็บอ่ะแล้วก็แกก็พักไป4เดือนครึ่งใช่ไหมล่ะกลับมาก็โอเคใช่ไหมล่ะซินเนอร์ก็เฮ้ยเจ็บเหมือนกันนะครับแล้วก็พักไปเลยดีกว่าเพื่อที่ร่างกายจะได้สดไว้ลุยซีซั่นหน้า
1: ครับ
0: ไม่ลุยปีหน้านะครับก็ซินเนอร์ก็จะไม่ได้เล่นรายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ปารีสมาสเตอร์นะครับ ATP Final นะครับแต่แกก็เรียกว่าพลาดรายการสำคัญไปอ่ะนะครับเนี่ย2รายการนี้ก็เป็นรายการระดับมาสเตอร์ 1,000 นะครับแล้วก็ ATP Final ก็ไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็รวมถึงเดวิสคัพด้วยนะเดวิสคัพใครกับทีมชาติอิตาลีรอบไฟนอลนี้ก็ไม่ได้เล่นด้วยนะครับก็พูดง่ายๆปีนี้ก็ไม่กลับมาแล้วนะครับเจออีกทีก็นู่นเลยออสเตรเลียนโอเพ่น
1: ครับ
0: ต้นปีหน้าเลยแต่ว่าก็ต้องลุ้นนะรายการนั้นนะครับต้องลุ้นนะว่าแกจะกลับมาได้หรือเปล่านะแต่ปีนี้แกไม่กลับมาแล้วนะครับ
1: บอกพอดีกว่านะก็เดี๋ยวถ้าฝืนมาแล้วเจ็บไปไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเจ็บอีกก็โอ้โหเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าตอนที่เจ็บมือขวาใช่ไหมล่ะของไอ้อัลคาราสอ่ะสี่เดือนครึ่งเหรอนะ
0: ใช
1: ่4เดือน5เดือนอ่ะ
0: สี่เดือนครึ่งเลย
1: แกแอดออยรายการกระแสแกไหวไปแกบอก
0: ครับ
1: ครับพักดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: เงินเยอะแล้วฮะ
0: เ
1: ดี๋ยวประธานนักโทษนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อ
1: ้าวหลังจากนี้เราก็จะไม่ได้เห็นซินเนอร์นะ
0: ครับ
1: ครับส่วนกอล์ฟก็จีโน่บอกว่ายังไงฮะจีโน่ของเราบอกว่าเงินที่ได้เนี่ยก็มันนะมันต้องเสียภาษีนะใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: เสียภาษีอยู่นะแล้วต้องให้ทีมงานด้วยใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: หนูว่าได้เงินไม่ได้เงินเยอะขนาดนั้นใช่ไหมฮะเพราะตอนนี้เงินรางวัลของจีโน่คุณโดดเขาบอกว่าเท่าไหร่นะ920ล้านเหรียญแล้วนะคุณโดดนะสุดยอดไหม
0: ครับ
1: ทำเงินทะลุ20ล้านเหรียญแล้วนะ
0: เออ
1: หลังจากคว้าแชมป์ลอตเตอรี่แชมเปี้ยนชิพนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับขยับไปอยู่อันดับ5นะครับมีเพียงแค่4คนที่ได้เงินมากกว่าน้องจีโน่นะครับด
0: ู
1: ส่วนสตัมลิเดียโคเนลลี่คอร์ด้าและแคดดี้เว็บฮะ
0: ครับ
1: จีโน่ที่ดีกว่าตอนนี้20ล้านเหรียญครับด
0: ู
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหแต่น้องว่าที่ยังไม่รู้เรื่องของภาษีเนาะ
0: เออ
1: นะครับไม่ได้เงินเยอะ20ล้านเหรียญแล้วครับดูเขาบอกนะครับ
0: ครับ
1: ได้น้อยกว่านั้นนะไม่ได้รวยนะเขาบอกมานะได้น้อยกว่านั้นเยอะเลย
0: คร
1: ับถ้าเยอะขนาดนี้ก็แม่ก็เอาก่อนนะ
0: เอาม
1: ันแล้วแต่ภาษีแล้วภาษีที่อเมริกาก็โหดเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็นบางรัฐแต่เนาะ
0: ก็แล้วแต่ละรัฐแต่ละรายการด้วยมั้ง
1: เนาะ
0: ใช่
1: ก็แต่ถ้าเป็นที่ไมอามี่ที่ฟลอริดาเขาบอกภาษีจะไม่ได้แรงไงก็ไปที่มาว่าทำไมพวกเซเลบพวกมหาเศรษฐีเนาะบิลเลียนแมนไงพวกนั้น
0: อ
1: ะไปอาศัยอยู่ที่ไมอามี่คุณโดดใช่ไหมนะที่ฟลอริดาเยอะเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ไทเกอร์
0: ใช
1: ่ย้ายภูมิลำเนาจากแกอยู่แคลิฟอร์เนียใช่ไหมล่ะมาอยู่ที่ไมอามี่อยู่ฟลอริดาเนาะ
0: ครับ
1: อาจจะมีเรื่องของภาษีอาจจะน้อยลงเนาะหรือว่าไงเนาะว่าไหม
0: ใช่ก็ นั่นแหละคือนักกีฬามันก็ต้องเสียภาษีแหละแต่ว่าก็ต้องดูอ่ะไม่รู้ว่าเสียต้องเสียกี่ประเทศอะไรอย่างเงี้ย
1: เนาะ
0: เออในไทยต้องเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: หรือว่าไปหมู่เกาะอะไรนะคีแมนเนี่ยคุณโดนะเคแมนใช่ไหมอะไรนะ
0: เออ
1: ที่เขาอะไรนะมีเรื่องของภาษีใช่ไหมพวกมาสตีชอบไปอยู่ที่นั่นใช่ไหมฮะ
0: แล้วเปิดบริษัทอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหรอ
0: ที่หมู่เกาะเคแมนเนี่ย
1: มันอยู่ตรงไหนหมู่เกาะเคแมนคุณโดนะ
0: ก็อยู่ในแถบทะเลแคริบเบียนนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: เออหรือคุณจะไปเปิดไปหุ้นทำเว็บก็ได้นะที่กุลาซาว
1: เอา
0: ก็ถูกกฎหมายอยู่
1: ก็ถูกกฎหมายไง
0: เออ
1: ต้องแปรเนี่ยต้องแปรแท
0: ้ครับ
1: ครับผมถูกเขาบอกถูกใช่ไหม
0: ก็มันถูกก็ตามกฎหมายที่นู่นไงเราไม่สามารถไปทำอะไรเขาได้เพราะว่ามันถูกกฎหมายที่ต่างประเทศ
1: อ๋อแสดงว่าเขาก็ทำธุรกิจถูกกฎหมายเน
0: า
1: ะแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าเป็นผมทำธุรกิจแบบสีเทาอย่างนี้คุณดอสไปเปิดที่นั่นแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยได้ไหม
0: ก็ได
1: ้แสดงผมเป็นคนบริสุทธิ์ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: ครับ
1: ทำอะไรได้ใช่ไหม
0: เอออ
1: ๋อโอเค
0: เกินขอบขายอำนาจไง
1: อ๋อเกินขอบขายอำนาจครับแต่เป็นเกษตรศาสตร์ล่ะ
0: เอออ
1: ้าว
0: อ้าว
1: พอแล้วพอแล้วละครับ
0: เออ
1: เนี่ยมีคนมาหาเรานะส่วนชลมแก้วกาญจนานะครับจะขอเลือกแสดงเอเชียนเกมในประเภทบุคคลล่าสุดนะครับก็เดี๋ยวจะแข่งขันเอเชียนทัวร์ต่อนะ
0: ครับ
1: ในรายการ SJM Macau Open นะครับเห็นว่าจะมีเฮลิสเตนสันโอ้โหสเตนสันยังตีอยู่นะ
0: อ
1: ดีตแชมป์เมเจอร์ดิโอเพ่นนะครับปี2016เนี่ยมาแข่งขันได้นะครับนะจากสวีเดนนะฮะอ่ะก็สดมเนี่ยเป็นแชมป์เอเชียนทัวร์มา3รายการตอนนี้ก็อายุ28ปีนะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็ติดตามกันนะ
0: เออ
1: ในรายการนี้นะฮะ
0: เรียบ
1: ครับผมก็นักกีฬาต่างๆที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมก็ไปนี่นะครับเนาะนะฮะก็ไปตามวิถีแล้วตอนนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ส่วน
0: ทางกันกลับมากับหมดแล้วมั้ง
1: กับหมดแล้วก็กลับแล้วเนาะ
0: เออ
1: บางคนก็ไปกลับบ้านเพื่อนลำเนาเนาะแล้วก็ให้กำลังใจน้องน้องอะไรนะที่เสียคุณพ่อเด็กคุณรถเทควันโด
0: เทควันโด
1: น้อง
0: อะไรนะ
1: อ้าวจำชื่อไว้ได้ถ้าน้องเขาขนมจีบเนี่ยเข้าแอดมิดโรงพยาบาลใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: น้องอิมน้องอิม
0: เออ
1: น้องอิมเนาะ
0: ครับ
1: น้องอิมใช่ไหมที่ได้เหรียญทองแดงในรุ่น48กิโลกรัมหญิงอ่ะก็ต้องไปเคารพศพของคุณพ่อเนาะ
0: ครับ
1: น้องอิมเทควันโดนะ
0: เออ
1: ครับก็น้องอิมพัชรากรพูนเกิดครับ
0: อืม
1: ส่วนทัพแบดมินตันของเราแข่งยังไงที่ยุโรปเลยคุณโดนะ
0: เออรู้สึกแข่งไปแล้วมั้ง
1: แข่งยังไง
0: เดี๋ยวไปดูก่อนสิ
1: ดูซิวิวพวกนักแบดมินตันไทยของเราไปยังไงนะครับวิวคุณโดเป็นที่สามนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: แข่งในรายการอาร์กติกโอเพ่นไหมเหรออ
0: ืม
1: ทำไมฮะ
0: ก็มีน้องหมิวไปด้วย
1: ไปด้วยใช่ไหม
0: น้องหมิวมีใครกะไปหลายคนอะไรกันเนี้ย
1: ก็
0: เพราะว่ามันทัวร์ยุโรปเลย
1: หมิวเข้ารอบไปแล้วคุณรถ
0: เ
1: ข้าไปแล้วนะ
0: เหมือนว่าจะได้พักวันหนึ่งมั้งแล้วก็วันหนึ่งจะตีต่ออ
1: ๋อเหรออ
0: ืม
1: อืมเมย์เข้าไปแล้วนะเออครับก็เหมือนเมย์จะเข้าไปแล้วนะแต่จะผิดนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: ถ้าจะไม่ผิดแล้วนะฮะ
0: มีเมซ้ายนี่ตกรอบไปแล้ว
1: เอาน
0: ะครับแพ้หันยูจากจีนไปนะครับ 1-2 เกมตกรอบส่วนน้องหมิวนี่ชนะอีวาลีนะครับจากเยอรมันนะครับ2เกมรวด 21-14 21-12 นะเขารอบไปสำหรับน้องหมิวนะครับราชนกน้องเมย์เป็นมือหนึ่งนะชนะบูร่านะครับจากอินเดีย2เกมรวดนะครับ21-10 21-15นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: อืม
1: นะมีใครอีกล่ะก็โอ้แต่ว่าเจอกับหานยู่เนาะ
0: ครับ
1: ก็เล่นกัน3เกมอ่ะ
0: เออ
1: เมษายนเนาะ
0: อืม
1: สุวรรณเกตทองนะ
0: ก็เดี๋ยววันนี้นี่ก็วิวกุลวุฒินะครับจะลงแข่งขันนะครับเจอกับนักแบดจากจีนนะ
1: อืม
0: จูซวนเฉินจากจีนเป็นมือ44ของโลก
1: ครับ
0: นะครับนะวิวกรูดก็ไปในฐานะมือหนึ่งนะนี่เราเป็นมือหนึ่งทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเลยนะครับทั้งน้องเมย์แล้วก็วิวกรูดนะครับก็จะลงแข่งขันด้วยในวันนี
1: ้
0: สำหรับวิวนะครับ
1: โอ้แต่ว่าบาสกับเฟรมเห็นว่าบาสเนี่ยลื่นใช่ไหมคุณโดน
0: ก็เห็นว่า
1: ขอที่ทายอ่ะ
0: ขอยอมแพ้ไปแล้วเจ็บ
1: เห็นเขาบอกว่าเจ้าตัวอาจจะเจ็บถ้าเจ็บอาจจะเจ็บเข่านะคุณโดนเนาะว่าไหม
0: ครับ
1: ขอที่ทานะบัตเฟมนะ
0: เ
1: ออในประเภทคู่ผสมนะฮะครับอ่ะก็โอ้น่าเสียดายแล้ว
0: ครับ
1: ครับนะฮะอ้าวก็ดูแล้วก็ติดตามกันนะก็ไปลุ้นต่อไปแล้วกันว่าบาสเฟมนะครับจะไปแข่งขันในรายการที่สแกนดิเนเวียต่อไปได้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเราจะนี้ไปก็จะไปแข่งขันเดนมาร์กโอเพ่นเนาะ13-18ตุลาคมนะฮะ
0: ครับ
1: จากนั้นก็ไปฝรั่งเศสนะ
0: เ
1: ฟรนช์โอเพ่นนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็รายการไฮโลโอเพ่นนะไฮโลนี่จะเป็นที่เยอรมันไหม
0: ใช่
1: อันนี้ช่วงปลายเดือนเลยนะ
0: ก็ยาวเลย
1: ยาวเลยนะ
0: คือไปก็เดินทางไปทีเดียวก็เก็บทัวร์ยุโรปอ่ะ
1: ครับ
0: เออเก็บทัวร์ยุโรปครับก็เริ่มที่นี่ก่อนเลยที่ฟินแลนด์ก็รายการระดับ500นะครับรายการระดับ500นะครับก็น้องหมิวก็ตอนนั้นเดินทางไปก็ช้าไงที่น้องเขาโพสไง
1: ครับ
0: ว่ามีตำรวจจับโจรอยู่บนเครื่องบินน่ะนะครับก็เลยน้องก็เลยตกเครื่องฮะ
1: เอาเหรอ
0: น้องหมิวนะแต่สุดท้ายก็เดินทางไปโดยสวัสดิภาพนะครับน้องแกก็บอกว่าประสบการณ์ใหม่เลยเพิ่งเคยเจอในชีวิต
1: เอาเหรอฮะ
0: ตำรวจขึ้นมาจับโจรบนเครื่องบิน
1: เอาเหรอ
0: โจรขโมยของนะก็แต่ว่าก็ต้องระวังนะเดินทางอ
1: ่
0: ะนะครับก็ข้าวของสำคัญก็ต้องซ่อนกันดีๆเพราะว่าบนเครื่องนี่ก็โจรเยอะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่โจรก็จะมีโจรแบบเล็งอยู่แล้วอ่ะเพราะว่ามันเขาก็รู้ไงบางคนขึ้นเครื่องก็ชอบหลับไงยิ่งไฟแบบเดินทางไกลเนี่ยใช่ไหมก็ต้องหลับอ่ะไปหลับปุ๊บโจรเขาก็ไอ้สัมภาระข้างบนน่ะ
1: ครับ
0: คนที่เอา
1: ของไ
0: ปไว้ข้างบนนั่นแหละเขาก็เปิดหยิบเลยเด้ใช่ไหมแล้วคนเนี่ยส่วนมากมันไม่มีใครรู้หรอกว่าไอ้ของเนี่ยกระเป๋าเนี่ยมันเป็นของใครไงเขาก็หยิบได้ตามสบายก็ต้องระวังอ่ะบางคนมันก็เล็งคุณตั้งแต่ตอนคุณอยู่สนามบินแล้วมั้ง
1: เล็งแล้วนะ
0: ก็บางคนก็แบบไปซื้อของซื้ออะไรอย่างงี้หรือบางคนก็ดูแล้วมีตังค์เยอะอะไรอย่างงี้เขาก็เล็งที่จะขโมยของอยู่แล
1: ้
0: วอ
1: ุ้ยประสบการณ์ตรงใช่ไหมฮะ
0: ป่าว
1: เคยทำละ
0: ก็เคยทำมาบ้างไม่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: เออ
1: โอ้แต่มีไหมอ่ะนะระวังนะพวกนี้นะ
0: ก็มีเยอะแยะที่เขาแบบที่โจรมันจะขึ้นมาบนเครื่องอ่ะ
1: เนาะ
0: ใช่ก็นั่นแหละเพราะว่าส่วนมากเวลาคุณไว้ของข้างบนน่ะมันก็จะคุณก็จะไม่สามารถรู้ได้ส่วนใหญ่นะถ้าหลับด้วยนะ
1: หลับเพราะเราหลับอยู่แล้ว
0: นะก็เรียบร้อยอ่ะ
1: โอ้จำได้เลยว่าตอนนั้นไปกับเพียไปกับสิงห์บริชันที่เขาพาไปเซตยาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไง
0: ครับ
1: ที่ต่อสัญญากับสิงห์นะฮะนานละสิบกว่าปีละมาเล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะน่าจะ13-14ปีละฮะก็หลับสบายเลยมันต้องนั่งอะไรนะเขาเรียกนั่งbusiness class ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้ business กับ first อันนี้เดียวกันคุณรถ
0: อ้าวต้อง first สิฮะ
1: first ใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมนั่ง business class เนี่ย
0: เ
1: ขาให้นักข่าวนั่ง business class คุณรถ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าส่วน PR ไปนั่งธรรมดานะ economy นะฮะ
0: PR ก็เซฟไง
1: โอ้โหปรากฏว่านั่งสบายมากคุณรถจำได้เลยว่านั่งเอ็นหลังด้วยใช่ไหม
0: ครับที่นักนอนได
1: ้นักกอล์ฟนักชนิดหลายคนที่ไอ้นักกอล์ฟนักแบบหลายคนที่ไปเขาก็นั่งบิสเนสคลาสใช่ไหม
0: เขาก็ต้องนั่งอย่างนี้แหละ
1: เพราะว่ามันนอนสบายพักผ่อนสบายใช่ไหมล่ะ
0: ก็ที่มาดามแป้งก็ครั้งหนึ่งช่วงหนึ่งก็เคยให้นักบอลนั่งบิสเนสกันไง
1: เอาหรออ
0: ่าเพราะว่ามันไปถึงมันก็สบายเพราะว่ามันนอนปรับเอ็นราบได้เลย
1: ม
0: ันก็เหมือนคุณนอนอยู่บ้านนั่นแหละเพียงว่าเตรียมจะแคบหน่อยเออ
1: ก็เหมือนเราอยู่บ้านเนาะแล้วก็มันจะชัดเจนนะเนาะ
0: ใช
1: ่โอ้นอนตอนนั้นแล้วมีของมาเสิร์ฟด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: ผมจำได้ว่าตอนนั้นคุณภาพคนไปตื่นขึ้นมาคุณรถ
0: ครับ
1: ครับถึงสนามบินแล้วอ่ะสบายเลยนะ
0: ก็เหมือนคุณหลับมันก็ส่วนมากคนมันก็จะหลับได้ไงคือถ้าคุณนอนราบแบบเนี้ยแต่ถ้าก็นั่งอีโคโนมี่มันก็นอนมันปรับเบาะได้นิดเดียวมันก็เหมือนคุณต้องนั่งหลับซึ่งบางคนมันก็ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่แล้วมันก็อย่างนึงบางทีก็ไปเจอคนข้าง
1: ๆ
0: ดิ้นไปดิ้นมา
1: ข้างหลังเลยนะ
0: เออ
1: ข้างหลังเอาเท้าเอาเข่ามาถีบเบาะเราด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: ว่าไ
0: หมคนมันก็แย่ๆแต่ว่าถ้าคุณนั่งบิสเนสนี่คนมันก็น้อยใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นสัดส่วนอะไรเงี้ย มันก็โอกาสที่คุณจะหลับได้มันก็สูงอ่ะ
1: ราคาก็
0: แพงกว่ากันไม่เท่าไหร่แล้วประมาณ2-3เท่าได้มั้ง2-3เท่าอ่ะฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: สมมติเราไปยุโรปเนี่ยก็สักหมื่นก็โห30,000เลยใช่ไหม
0: ก็ใช่แต่ส่วนมากยุโรปราคามันก็จะ3หลายหมื่นอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปบิสเนสด้วยมันก็ต้องเป็นแสนน่ะราคาส่วนมากก็ต้องเป็นแสน
1: เหมือนได้สบายดีกว่านะ
0: มันก็ต้องเป็นคนที่มันก็ต้องม
1: ีความส่วนใหญ่นักกอล์ฟเขาจะนั่ง

0: มันก็มีตังค์อ่ะใช่ไหมในกีฬาเงี้ยมันก็น่าลงทุนเพราะว่าคุณไปถึงก็มันจะได้ไม่เจอเจ็ตแลกมากหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าปกติถ้าเราไปยุโรปหรือไปประเทศที่มันไกลๆใช่ไหมกว่าจะเดินทางไปถึงบางทีก็เจ็ตแลกเหนื่อยล้าใช่ไหมไม่มีอารมณ์ซ้อมใช่ไหมแต่ว่าเราถ้าเป็นคนทั่วไปหรือบางคนเขาต้องการไปประชุมใช่ไหมบริษัทจ่ายให้ก็นั่งบิสเนสไปใช่ไหมลงเครื่องปุ๊บ ก็เอาสูตรมาคว้าสูตรมาใส่ปั๊บก็ไปคุยประชุมได้เลยอะไรงี้ก็มันก็ไว้สำหรับคนแบบเนี้ยนะหรือไม่ก็คนมีตังค์อ่ะคนที่ไปเที่ยวแต่ว่ามีตังค
1: ์
0: ก็นั่งบิสเนสมันก็สบายกว่า
1: อ๋อเหรออ ่
0: า
1: เออสบายดีกว่านะ
0: มันก็ถ้าก็ใช้เงินแก้ปัญหาว่าง่ายๆถ้าคุณมีตังค์คุณก็จะไม่อยาก
1: ตัวคนใหญ่ที่เห็นนักแบดมินตันเนี่ยวิวเมย์ไง
0: ก็นักกีฬาเขาก็จะนั่ง
1: นี่แล้วนะแต่
0: ของ
1: เรานักข่าวไม่ได้นะเพราะต้องใช้งบของที่ทำงาน
0: ครับ
1: ก็ไปก็ลำบาก
0: ต้องรอบริษัทสงเคราะห์ไงบริษัทห้างร้านทั่วๆไปที่พาไปอ
1: ่
0: ะบางบริษัทเขาก็ใจดีให้นั่งบิสเนสสงเคราะห์ให้
1: ครับ
0: ครับแต่ถ้าเกิดคุณไปในงบบริษัทก็ถ้าลึงไปนั่งบิสเนสพรุ่งนี้คุณเขาก็ไล่ออกแล้วฮะครับ
1: ก็นี่ไงไปทำข่าวแต่ละครั้งนะนั่งเราต้องนั่งนี้กันนะ
0: ก็นั่ง
1: ถูกต้องประหยัดงบอ่ะให้กับบริษัทได้ไหมล่ะถ้าคุณทะลึ่งไปนั่งโหเฟิร์สคลาสบิสเนสคลาสเนี่ยเรียบร้อยนะ
0: ครับ
1: โดยนะโดนด่านะก็ต้องนั่งนี้กันเนาะ
0: ใช่
1: จะได้ว่าขากลับมาจากยุโรปอ่ะตอนนั้นอ่ะโหทำข่าวนะโอ้ยล้างขนล้างแข็งนะฮะ
0: ครับ
1: นอนไม่หลับคุณรถ
0: ม
1: ันบินนานใช่ไหมล่ะ
0: บินนาน
1: ก็ต้องไปอะไรนะไปช่วงที่นอนไม่หลับก็ต้องไปอยู่บนบริเวณไอ้หน้าห้องน้ำอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะมีที่พื้นที่อยู่ใช่ไหม
0: ก็มีที่อยู่
1: ก็มายืนอยู่ตรงนั้นแหละมันนอนไม่หลับไง
0: ก็เดินไปเดินมา
1: เดินไปเดินมา
0: ใช่
1: คุยไปคุยมาเนาะ
0: ครับ
1: ว่าไหม
0: เออบางคนมันก็นอนไม่หลับ
1: ก็นอนไม่หลับจริงนะมันแคบอ่ะ
0: มันใช่
1: แคบแล้วมันอึดอัดนะฮะนอนไม่หลับไง
0: ครับ
1: บางคนก็ยกขาขึ้นมาเพื่อนก็ยกขาขึ้นมาพาดตรงพนักพิงด้วยนะพนักพิงแขนนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: นอนไม่หลับอ่ะเท้ากลิ่นมาเลยฮะ
0: ถ้าไปเจอบางคนก็เป็นนักท่องเที่ยวเดินมาทั้งวันแล้วงี
1: ้
0: แล้วก็บินตอนค่ำ
1: ๆครับ
0: กลิ่นกำลังได้ที
1: ่โอ้กลิ่นมาเลยนะ
0: รองทงรองเท้าก็แล้วถอดรองเท้าออกมาปั๊บ
1: ใช้ได้เลย
0: กำลังได้ที่เลย
1: โอ้เนาะ
0: เรียบร้อยรบกวนเนี่ย
1: ต่อไปทำข่าวเน
0: า
1: ะฉะนั้นอ่ะ
0: คือถ้าไป
1: นี่แหละ
0: ธรรมดามันก็อย่างนี้แหละ
1: ก็นั่งรถเอ๋ก็ได้นั่งแบบนั่งหลังขนลักแข่งกันเนาะ
0: ครับ
1: ครับแต่ก็ผ่านมาได้เน
0: า
1: ะ
0: มันก
1: ็ชีวิตไปด้วยช่วงนั้นอ่ะมันไม่ได้คิดอะไรมากไง
0: ใช่
1: แต่พอโตขึ้นมาเอ๊ะทำไมเลือกมากไม่รู้เหมือนกันนะฮะพออายุเยอะนะฮะ
0: ก็คือถ้าคุณไม่เคยนั่งบิสเนสมันก็ไม่มีตัวเปรียบเทียบไง
1: เหรอ
0: แต่ถ้าเกิดคุณเคยนั่งบิสเนสไปป๊อปมันก็จะรู้สึกแบบเอ
1: ๊แต่เราส่วนใหญ่ก
0: ็กันเยอะนะแต่ถ้าจ่ายตังค์เราก็ไม่จ่ายหรอก
1: อ้าว
0: มันก็แพงไงเกินงบประมาณอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่า
0: แต่ถ้าเกิดมีของฟรีเราก็เอาอยู่แล้ว
1: อ้าว
0: อืม
1: แต่ว่านั่งนั้นก็อันนั้นคือโดนนะคือว่าพอนั่งแล้วมันก็ปกติอะเนาะเวลาเรานั่งบิสเนสเอ้ยนั่งปกติอะนั่งแบบประหยัดเน
0: า
1: ะอีโคโนมี่อะ
0: ครับ
1: มันก็ชินแกใช่ไหมล่ะ
0: ก็มันก็ปกติ
1: เราไปแล้วก็ชินของเราเราเราบินกับต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาชินอะแป๊บเดียวไง
0: ครับ
1: ไม่ได้อะไรมากมายเน
0: า
1: ะว่าไหม
0: ใช่
1: ขอแค่ไปถึงสถานที่ที่เราไปก็พอฮะถึงที่หมายก็พอละ
0: เคล็บ
1: ครับแต่เราต้องลองสักครั้งนะ
0: เออ
1: เฟิร์สคลาสเน
0: า
1: ะน่าจะหรูหราน่าดูนะ
0: ครับ
1: เฟิร์สคลาสนะ
0: เอ้
1: าส่วนนักกีฬาของเรานะครับหลายๆคนก็กลับบ้านก็ขึ้นขบวนแห่ใช่ไหม
0: ครับ
1: น้องเบลไปไงน้องเบลไปไงฮะเห็นว่าขึ้นรถไถแห่เลยเหรอน้องเบลแวจิรพัฒน์ขาดอกตาไงนักวิ่งทีมชาติไทยชาสลินนะฮะก็วันก่อนนะวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเย็นวันที่5วันจันทร์นะเนาะหลังจากที่น้องคว้า2เงินเอเชียนเกมนะครับวิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงและวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชาย4ผลัดผสมอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: 4คูณ100เมตรผลัดผสมนะครับ
0: เอออ
1: ๋อเบลที่บิวตะโกนใช่ไหมว่าเบลไปใช่ไหม
0: อ
1: ่
0: า
1: วันนี้ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: มาสุดท้ายใช่ไหมที่บิววิ่งไม้ที่3ที่ผลัดผสมมา4คูณ100อ่ะ
0: เออ
1: พอบิวตีไม้ให้เบลปุ๊บก็บอกว่าเบลไปใช่ไห
0: ม
1: รับไม้ก่อนด้วยนะ
0: ครับ
1: แต่โดนไอ้เฉินวีเจียใช่ไหม
0: ใช่
1: วิ่งแซงอ่ะ
0: โดนน้องไฝจีนแซงไปครับ
1: ก็เดินทางกลับไปยังสุรินทร์นะเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์โรงเรียนบ้านนายมนิยมศึกษาวิทยานะตำบลแคนอำเภอสนมเนาะ
0: ครับ
1: มันอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะ
0: เออ
1: ชาวจังหวัดสุรินทร์ก็จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีนะ
0: ครับ
1: เป็นไงขึ้นรถไถแห่นะเป็นไงประดับประดาสวยงามนะ
0: ครับ

0: ับ
1: ครับหยองเนี่ยฮะนะ
0: เออ
1: เออก็ส่วนเดือนกีฬาต่างประเทศก็เกาหลีใต้โดนวิจารณ์เรื่องที่นักเตะเกาหลีใต้อ่ะ
0: ครับ
1: ดีใจเกินเหตุใช่ไหมว่าไม่ต้องไปทหารใช่ไหมฮะ
0: ก็เขาจะยกเลิกอยู่แล้วมั้งเนี่ย
1: เอาเหรอ
0: ทำเพื่อนซวยกันไปหมดเลยพวกนี้ครับ
1: ดีใจเกินเหตุใช่ไหม
0: ก็มีสองคนนะครับมีสองคนมันก็เลยทำให้เหมือนเกาหลีใต้เขาก็แบบเอ๊ะเดี๋ยวต่อไปจะต้องทบทวนหน่อยแล้วจริงๆไอ้เดโดยชื่อเกมเนี่ยมันเคยมีดราม่ามาหลายทีแล้ว
1: ครับ
0: นะครับมันดราม่ามาหลายทีแล้วคนเขามองมันง่ายเกินไปอ่ะใช่ป่ะแล้วบางทีบางชนิดกีฬามันก็แบบคู่ต่อสู้มันน้อยอย่างฟุตบอลเนี่ยผมว่ามันโอเคนะ
1: คุณ
0: เป็นแชมป์ผมแชมป์ชื่อเกมเนี่ยมันต้องเตะหลายนัดมากอ่ะลงทุนลงแรงมาคนแต่ว่ามันมีบางอันน่ะที่มันแบบว่าเกาหลีใต้มันเก่งมากๆเนี่ยอย่างตอนก่อนนู้นมันก็เคยมีดราม่าแบบ e-sport อะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็ได้เหรียญทองมาอ้าวได้รับยกเว้นการเป็นเกณฑ์อาหารเนี่ย
1: e-sport ใช่ไหมทำไมแบบไม่
0: กินไม่รู้นะ
1: มีคนแข่งไม่เยอะใช่ไหม
0: หรือบางงานมันก็เกาหลีใต้มันก็เก่งมากๆอยู่แล้วมันก็คนก็มองไม่ได้ท้าทายอะไรมากไงใช่ป่ะล่ะหรือบางชนิดกีฬามันก็แข่งนิดเดียวเองหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ได้เหรียญทองปุ๊บก็ไม่ต้องเกณฑ์อาหารแล้วซึ่งเขามองว่ามันง่ายเกินไปนะครับซึ่งก็มาครั้งนี้ก็มาเกิดกับฟุตบอลนี่เพราะว่าไอ้นักบอลชายพอชนะญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บอ่ะมันมี2คนเลยนะครับก็คืออีกีฮยอกซึ่งอีกีฮยอกเนี่ยมันกัปตันทีมเนี่ยคือไอ้ตัวนี้มาเล่นนี่ก็ตั้งใจจะมาเพื่อไม่เป็นเกณฑ์อาหารอยู่แล้วทอมันเรียกว่าเป็นตัวยุคเกินด้วยมั้งอีกีฮยอกเนี่ยเกิน
1: กองกลางไหม
0: กองกลางเนี่ยไม่ใช่เบอร์หกมั้ง
1: เบอร์หกอ่ะ
0: กีกีฮยอกอ่ะ
1: นัดไอ้ตัวนัดเจอญี่ปุ่นตัวจริงแต่ว่าโดนเปลี่ยนตัวออก
0: โดนเปลี่ยนออกพอเสร็จพอชนะเสร็จปุ๊บแกก็ไปประกาศไงไม่ต้องเป็นทหารแล้วเว้ย
1: เหรออ้าว
0: ไม่ต้องเป็นทหารแล้วนี่นะครับเนี่ยแล้วก็มียังมินยอกก็ไปบอกว่าเหรียญทองหรือแชมป์นะครับไม่สำคัญหรอกครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
1: โอ้โห
0: แล้วก็มีพักซังซูพักซังซูแกก็ไปเอาหมวกแบบเขียนว่าแบบไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารน่ะแล้วก็มาทำท่าตะเบะทำอะไรเงี้ย
1: แล้วลง IG ด้วยนะ
0: ลง IG ลง
1: ในสตอรี่ไง
0: คนเขาก็ด่ามากไงคนเกาหลีคือคนเกาหลีเขาลือที่มันไม่ได้เป็นนักกีฬามันไม่ได้มีสิทธิ์แบบเนี้ยเขาก็แบบพร้อมจะดราม่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ต้องไปเกณฑ์อาหารแน่สองปีไงใช่ไหมซึ่งพอพวกนี้มันเป็นนักกีฬาเสร็จแล้วไปได้เหรียญทองมาปั๊บแล้วก็มาโพสต์เย้ยแบบนี
1: ้
0: คนร่วมชาติคนอื่นเขาก็รู้สึกไม่โอเคมันก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ทางโฆษกกลาโหมเกาหลีใต้อ่ะเขาบอกเดี๋ยวก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าคือเขาบอกว่าไอ้กฎข้อนี้มันมีมานานแล้วหลายสิบปีแล้วนะครับ50 ปีได้ละมั้งแล้วคือเขาบอกตอนนู้นน่ะประชากรเกาหลีใต้มันเยอะประชากรเกาหลีใต้ผู้ชายมันเยอะเพราะฉะนั้นจำนวนคนที่เกณฑ์อาหารเนี่ยมันก็มีมากพอสมควรอยู่แล้วมันก็เลยออกกฎยกเว้นให้สำหรับศิลปินแล้วก็นักกีฬาแต่ศิลปินก็ไม่เห็นได้ยกเว้นเลยนะ
1: ก็ BTS นะ
0: BTS เลนเลยก็เห็นไปเกณฑ์อาหาร
1: เลยนะไปหมดเลยคุณรถ
0: เออ
1: แล้วดู BTS เนี่ยกำลังดังอยู่เลย
0: ก็ต้องไปเกณฑ์อาหาร
1: เข้าครบ2 ปีอ่ะ
0: เออ
1: เนี่ยออกมาเนี่ย
0: เพิ่งออกมาแล้วก็มาเล่นบอลโลกนี่ไง
1: เล่นบอลโลกแล้วก็มันไม่พูดตรงมันไม่ปังเหมือนก่อนเข้าอ่ะ
0: ก็กระแสมันหายไปอ่ะหายไป2 ปีแล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยแล้วก็คือตอนนั้นเขาเลยมีข้อยกเว้นให้สำหรับศิลปินแล้วนักกีฬาที่ไปคว้าความสำเร็จใช่ป่ะซึ่งในเช่นเกมเขาก็กำหนดไว้ว่าต้องได้เหรียญทองโอลิมปิกก็คือได้เหรียญอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ทีนี้ช่วงหลังมันก็เริ่มมีดราม่าเยอะแล้วก็อย่างนึงเกาหลีใต้เนี่ยมันตอนหลังมันก็เจอปัญหาตรงที่ว่าประชากรเขาน้อยลง
1: วัยรุ่นเขาไม่ค่อยมีลูกกันแล้วนะ
0: ไม่มีลูกแล้วคนเขาไม่ค่อยมีลูกกันอะไรเงี้ยต่อไปอ่ะถ้าเกิดไม่ยกเลิกนี้ไปประชากรทหารเขาก็มองว่าเดี๋ยวมันจะไม่พออ
1: ่
0: าเพราะต้องไว้เต็มตัวเผื่อเกาหลีเหนือบุกอะไรอย่างงี
1: ้
0: นะครับก็เลยเนี่ยแล้วยิ่งมาเจอไอ้พวกนักบอล นี่มาทำดราม่าอย่างนี้ด้วยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องพิจารณาหน่อย
1: โอ้แล้วก็ไปพูดเลิกไปพูดแบบนั้นไม่ได้นะมัน
0: จะยกเลิก
1: แล้วคนที่ไปเกณฑ์อาหารเขาคิดยังไงเน
0: า
1: ะว่าไหม
0: ไอ้พวกนักบอลรุ่นหลังก็เซ็งเลยวุ้ยแต่มันก็พูดตรงๆนะมันก็เป็นสาเหตุสำคัญแหละที่ทำให้เกาหลีใต้มันได้แชมป์ฟุตบอล

0: ไอชิปเกมมา4สมัยติดอ่ะ
1: อืม
0: เพราะว่าตัวดำๆมันก็อยากมาเกณฑ์นะฮะมันก็ไม่อยากเกณฑ์อาหารมันก็มากันไงใช่ป่ะมันก็มากันไงซอนทูมินยังมาเลยปี2018อ่ะ
1: มาสิ
0: ตอนนั้นอยู่สเปอร์ดังแล้วด้วย
1: แล้วก็
0: มายังถ่อมา
1: เอออันนั้นด้วยไงที
0: ่ขอมาเลย
1: บอลโลกล่าสุดไง
0: เออ
1: ที่เขาบอกว่าก็โดนดราม่ากับไอ้นักข่าวเน
0: า
1: ะเขาก็คิดแบบพวกนักข่าวพวกอะไรต่างๆเนาะ
0: ใช่
1: คนเกาหลีเขาคงคิดแหละ
0: คือทุกคน
1: มันก็ไม่ได้อะ
0: เอาตรงๆนะมันก็ไม่มีใครอยากเป็นทหารน่ะใช่ไหมถ้าไม่ได้คนแบบอยากเป็นจัดๆอะไรเงี้ยนะคนทั่วไปอ่ะเพราะว่า2ปีมันก็เสียอาชีพเขาไงคนอื่นเขาก็กลัวเสียอาชีพเขาเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาทำมันด้วยกฎหมายบังคับเขาก็บังคับว่าต้องไปแต่ว่ากลายมาพวกนี้ได้ยกเว้นได้เว้นเป็นสิทธิพิเศษอะไรเงี้ย
1: มันก็มีผลจริงนะเวลาเราไปสมัครงานเนี้ย
0: ใช่
1: คุณเกณฑ์ทหารมาได้ยังฮะอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ถ้าบอกยังไม่ได้เกณฑ์เนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้งานก็มีนะอันนี้เป็น
0: มี
1: ผลกระทบบางอย่างนะว่าไหม
0: ครับ
1: แต่เราก็ไปโขกเขาใช่ไหมว่าเราเกณฑ์ทหารแล้วใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: แต่มันก็ไม่ได้อยู่ดีฮะคุณก็ต้องมีใบสอดออะไรไว้เขาดู
1: อ๋อต้องดูนะ
0: เขาจะมีต้องเอาใบสอดอ9หรือใบอะไรไม่รู้ไว้เขาดู
1: เข้าใจนะ
0: ว่าจะเกณฑ์ทหารแล้วแต่ว่าสำหรับบางคนที่มันอย่างเงี้ยถ้าแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบมีอาชีพอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่มันก็ในมุมนักฟุตบอลน่ะมันก็เข้าใจได้แหละใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องบอกมันก็ทุกอาชีพแหละทุกอาชีพเขาก็มีใครอยากไปเป็นเพราะว่าบางทีกำลังเริ่มต้นอาชีพหรืออะไรก็ตามแต่แล้วต้องอยู่ไป2ปีอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยมันก็เห็นชัดอย่างเลนนู้นที่ไปเกณฑ์อาหารปุ๊บกลับมามันก็ไม่ดังเหมือนเดิมแล้วอ่ะ
1: ม
0: ันก็ความเป็นซุปเปอร์สตาร์มันหายไป BTS อย่างเงี้ยกระแสก็หายไปซึ่งนักฟุตบอลเองมันก็น่าเห็นใจอ่ะถ้ามันต้องไปเป็นอาหาร2ปีเนี่ยกลับมามันก็ไม่รู้ว่าอาชีพนักบอลมันจะเป็นต่อได้หรือเปล่านะเพราะคุณหายไป2ปีนี่ร่างกายอะไรต่างๆมันก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมทีมต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนเขาก็ดิ้นรนอ่ะมันก็ต้องดิ้นรนเพื่อจะไปคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมให้ได้แต่ว่าพอคุณได้แล้วคุณก็ดันไม่เก็บอาการเท่าไหร่ดันไปพูดลักษณะแบบนี้คนก็ยิ่งดราม่าอยู่
1: ไม่น่าพูดนะว่าไห
0: มก็ดันไปแบบมันก็คือทุกคนมันก็รู้นะว่ามันมาเล่นกันเนี่ยมันก็ไม่มันไม่เหรียญทองไม่ได้สำคัญอะไรมากหรอกทุกคนมันก็อยากจะไม่อยากไปเกณฑ์ทหารนะฟุตบอลน่ะใช่ไหมล่ะบางคนนี่ก็เล่นอยู่ในพิมพ์อีนี่มีตัวนึงเล่นอยู่เบนฟอร์ดในเกาหลีอ่ะไอ้คิมจีซูอ่ะกองหลังอ่ะเล่นอยู่เบนฟอร์ดแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยเล่นในอังกฤษอ่ะไอ้เบอร์7นี่เล่นอยู่สวอนซีมั้งที่ยิงประตูชัยใส่ญี่ปุ่นอ่ะ
1: สวอนซีมีหลายคนเลยนะ
0: มีไอ้เบอร์10นี่ไอ้แบจุนโฮนี่เล่นอยู่กับสโต๊ก
1: แบจุนโฮ
0: เล่นอยู่กับสโต๊กเนี่ยพวกนี้ก็มากันทั้งนั้นน่ะเห็นไหมขอมาต้องขอเลยว่าบังคับสโมสรน่ะพี่ให้ผมไปเถอะไม่งั้นผมจะต้องหายหน้าอีก2ปีเลยนะสุดท้ายก็มาแล้วก็วิ่งสู้ฟัดเลยเกาหลีใต้อะโอ้โหวิ่งเป็นม้าเลยเพื่อจะได้แชมป์ให้ได
1: ้ครับนะก็เกินไปนะว่าไหมไปดีใจไปพูดมันก็ดีนะแต่ว่าไอ้ปาร์คซองซูอะไรคุณรถของนิโคลเซอร์อ่ะ
0: ครับ
1: แกบอกว่าอ๋อมีคนโยนหมวกให้เขาพอดีแกก็เลยทำท่าตะเบะใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้มันไม่เหมาะสมนะใช่ไหม
0: ก็ใช่
1: มันไปแบบเย้าเย้ยคนที่เขาต้องเข้ากรมอ่ะเนาะต้องจากบ้านจากเมืองมาเนาะ
0: ครับ
1: จากเข้าครัวสองปีอ่ะว่าไ
0: หมใช
1: ่
0: ก็นั่นแหละก็เป็นดราม่ามาหลายทีแล้วไอ้เรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยเพราะว่าคนเขามองมันก็ไม่เป็นธรรมกับคนอื่นนะเพราะว่าเอาตามจริงนะคือ BTS เนี่ยมันก็สร้างชื่อเสียกับประเทศนะ
1: โอ้ระดับโลกเลย
0: ระดับโลกเลยบางทีความสำเร็จเนี่ยมันยิ่งกว่าคุณเป็นแชมป์ในชิ้นเกมอีกอ่ะถ้าแบบเอาว่าตามตรงอ่ะเพราะว่าคุณจะสร้างศิลปินมาให้มันดังแบบนี้ได้อ่ะใช่ปะล่ะมันเป็นความสำเร็จของวงการความสำเร็จของประเทศเกาหลีใต้แล้วมันสร้างชื่อเสียงเยอะมากนะมากกว่าเอเชียนเกมอ่ะเพราะพวกนี้มันดังระดับโลกอ่ะเขาก็ต้องไปเกณฑ์อาหารนะใช่ป่ะเลนอะไรเงี้ยมั้ยแบบโหลูกเด็กเล็กแดงสมัยนู้นน่ะรู้จักกันหมดอ่ะเลนน่ะใช่ป่ะล่ะก็ต้องไปเกณฑ์อาหารเนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่มีโอกาสได้สิทธิพิเศษแต่กลายเป็นเนี่ยพวกนักกีฬาที่ไปได้เหรียญทองเอเชียนเกมมาก็ได้สิทธิพิเศษเนี่ยซึ่งพอได้สิทธิพิเศษแล้วคุณก็ไม่รู้จักเงียบๆอ่ะก็โตกระตากเรียบร้อยโดนดราม่าเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะลิฟสิทธิ์ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้นักบอลรุ่นหลังเนี่ยแหละฮะที่รอจะไปเตะไอ้เชนเกมคราวหน้า
1: เรียบร้อย
0: กำหมัดแล้ว
1: 4ปีฮะครับ
0: กำหมัดแล้ว
1: รออีกนะ
0: อาจจะเหลือแค่สิทธิ์แบบว่าต้อง

0: เหรียญโอลิมปิกหรือเปล่า
1: อ้าวแต่ว่าก็มันก็ส่งผลให้เอเชียนเกมแต่ละครั้งฟุตบอลชายของเกาหลีใต้ก็เก่งด้วยนะสีสมัยติดขึ้นด้วยกัน
0: ใช่
1: ว่าไหม
0: ก็วิ่งสู่ฟัดนะฮะทุกคนมันก็วิ่งเต็มร้อยเกินร้อยด้วยเพราะว่าโอกาสเดียวในชีวิตแล้วที่จะได้รอดเกณฑ์อาหารเนี่ยเวลาไม่งั้นก็ต้องไปเป็น2ปีอ่ะก็มีไอ้ปักซินซูนี่แหละมั้งที่อยู่นิวคาสเซิลหรืออะไรอ่ะบอกว่าหมายมาแล้วนะฮะหมายเรียกอ่ะ
1: เหรอ
0: เออมาก่อนแล้วมาแล้ว
1: ครับ
0: เออบอกเขาได้หมายมาก่อนมาเอเชียนเกมแล้วหมายมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จก็เรียบร้อยบายบายจากลาครอบครัว2ปี
1: มีหน้าแล้วฮะ
0: ก็เลยนั่นเนี่ยน่าจะใช่นะน่าจะเป็นในปาร์คซึงซูเลยนะมันมีอยู่คนนึงอ่ะเขาพูดเลยว่าหมายมาแล้วหมายมารอเขาแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าครั้งนี้เขาไม่ได้ก็แหม2ปี
1: อ้าวส่วนเช้าวันนี้ได้ดูไหมคุณรถ
0: อะไร
1: เลนเมซี่ไงแต่เช้าวันนี้ไม่เหรอ
0: ครับ
1: ที่เจอเบนิน
0: อ
1: ่ะมีข่าวว่าเมซี่เนี่ยคือกำลังร้องไห้เลยนะ
0: ครับ
1: นะครับเกมไม่รู้จบยังไงนะแต่วันนัดสุดท้ายของโกสนะเลเทดออฟออลไทม์นะเลนเมซี่นะฮะก็เดี๋ยวเตะแล้วเนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: อาร์เจนตินาเตะวันนี้เตะเช้าวันนี้เช้าพรุ่งนี้น่าจะเช้าวันนี้เมซี่นัดสุดท้ายฮะสั่งลาเนาะ
0: ครับ
1: ก็เห็นรายงานข่าวว่าในระหว่างที่นั่งรถไปเนี่ยเจ้าตัวก็ร่ำไห้เหมือนกันนะเมสซี่นะโ
0: อ
1: ้โหน่าจะมีเรื่องราวหลากหลายเรื่องเนาะในเกมนัดสุดท้ายวันนี้นะฮะบอกคุณพ่อก็เพิ่งจากไปด้วยใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นนัดสุดท้ายของเขาในนามทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ก
0: ็เช้าวันนี้เป็นหกโมงนะครับก็เดี๋ยวกำลังจะลงสนามแล้วมั้ง
1: เอาเหรอ
0: เออก็21ปีในการรับใช้ทีมชาตินะก็จะจบลงในวันนี้นะครับสำหรับลิโอเนลเมสซี่นะครับ
1: ค่ะใช่อ่ะแต่6โมงเช้า6โมงเช้าวันนี้ฮะเนาะก็ใกล้มาแล้วเนาะเมสซี่เดี๋ยวน่าจะเป็นตัวจริงอ่ะ
0: ครับ
1: เนาะว่าไหม
0: ก็คงเป็นตัวจริงแล้วอาจจะมีช่วงเวลาอำลาโมเมนต์อำลาแบบถูกเปลี่ยนตัวออกก่อน90นาทีอะไรอย่างงี้มั้งจะได้มีแบบล่ำลานักบอลด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาชอบทำกันมีสแตนดิ้งโอเวอร์ชั่นสวย
1: ๆเนาะเนาะเมสซี่เนาะ
0: ใช่
1: แต่อันนี้คือเรื่องเล่นในนามทีมชาตินะ
0: ครับ
1: แต่ว่าระดับสโมสรยังอยู่นะคุณรถ
0: ยังอยู
1: ่ยังเล่นอยู่นะ
0: เอออ
1: ยู่ในเมสซี่นะ
0: ครับ
1: ก็เตรียมลงเรียบร้อยนะเดนเมสซี่นะฮะครับก็ติดตามดูแล้วกันนะครับอื่นๆก็มีประเด็นเรื่องของนิดนึงในการเอเชียนเกมทิ้งทวนแล้วกันนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอาจีและนาโกย่าเนี่ยมีปัญหาในการจัดการการบริหารงานต่างๆแล้วก็มีการวิเคราะห์กันนะว่าอนาคตเนี่ยอาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดอีเวนต์ต่างๆเนาะของญี่ปุ่นอ่ะ
0: ครับ
1: หลังจากเกิดความผิดพลาดเยอะแยะมากมายเน
0: า
1: ะที่เอจิและนาโกย่าที่ผ่านมานะฮะ
0: ครับ
1: แต่ญี่ปุ่นบอกมาจัดก็ดีเหมือนกันนะช่วงนี้นะก็ประหยัดงบเหมือนกันนะฮะ
0: จัดไปก็เจ๊ง
1: โอ้2020ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเจ็บจี๊ดเลยนะ
0: ครับ
1: 20บทหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่
0: ขาดทุนบานเบอร์เลย
1: ครับ
0: ก็ญี่ปุ่นก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าดูทรงแล้วก็ไม่น่าจะได้จัดอะไรอีกนานอยู่แล้ว มันก็วนครบรอบไปหมดอยู่แล้วโอลิมปิกก็เพิ่งจัดเอเชียนเกมนี่ก็เพิ่งจัดซึ่งเอเชียนเกมต้องมันห่วงเหรอฮะเพราะว่าหลังๆก็ไม่ค่อยมีชาติที่ยื่นแข่งอะไรกันอยู่แล้วฮะนี่เหมือนไอจีนาโกย่านี่ก็ยื่นมาอยู่ชาติเดียวมั้ง
1: เออ
0: เ
1: นาะ
0: แทบจะวิงวอนให้ช่วยมาจัดกันหน่อยเถอะ
1: เนาะแต่บอกรายได้จากผู้สนับสนุนการตลาดต่างๆลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA นะบอกว่าเพิ่มขึ้นเกือบ 20% นะ
0: ครับ
1: เมื่อเทียบกับเอเชียนเกมครั้งก่อนนะเพราะ
0: อ
1: ะไรช่วงนี้มันก็เปลี่ยนไปนะมันติดระบบสตรีมมิ่งระบบต่างๆเนาะสปอนเซอร์อะไรก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่
1: ในช่วงนี้นะ
0: ครับ
1: อ่ะก็หลังจากนี้ไปก็คงเป็นติดชาติใหญ่ๆเนาะว่าไหม
0: ใช่
1: หลังจากนี้ไปก็ไปจัดตะวันออกกลางนะกาตาร์กับซาอุนะสองครั้งต่อไปนะฮะ
0: ครับใช่ก็สองชาตินั้นเขาเงินเหลืออยู่แล้วไง
1: เอาเหรอ
0: จัดแต่ว่าถ้าหลังๆจริงหลายๆชาติเขาไม่ค่อยอยากแต่จริง ญี่ปุ่นถ้าเอาตรงมันมีศักยภาพจัดได้อยู่แล้วถ้ามันเป็นแบบเมืองใหญ่อะใช่ไหมถ้าเป็นโตเกียวเป็นอะไรแบบนี้มันจัดได้อยู่แล้วแต่ว่าไอจีกับไอจีนาโกย่าเนี่ยเขาบอกมันไม่เคยจัดงานแบบนี้มาก่อนไงประสบการณ์ก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยงบก็ไม่ค่อยเยอะด้วยแต่ถ้าเป็นโตเกียวเป็นอะไรเงี้ยก็ตอนอย่างตอนโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะนะครับถ้าเป็นโตเกียวโอซาก้าเงี้ยมันน่าจะได้แหละเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาติแบบบางทีมันก็ต้องเป็นเมืองหลวงจัดอะยกเว้นแบบจีนแบบอะไรเงี้ยนะ
1: ต้องจีนเนาะ
0: จีนอะ
1: ครับ
0: เพราะจีนหลังๆก็คิดอะไรไม่ออกก็ไปให้ที่จีนอะบ่อย
1: ๆโอ้จีนก็เยอะนะ
0: เออ
1: เออ
0: ใช่
1: ครับนะฮะส่วนไอเดียของจอร์จชัวเอเกซันนะนะครับที่เป็นนักวิ่ง400เมตรชายเหรียญทองชิงเกียรติใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: รู้เปล่าใครเป็นคนไอเดียใส่หน้ากากโคโรนา
0: ฮะไม่รู้
1: เขาบอกเป็นที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโซเชียลมีเดียสมาคมกีฬากีฬาประเทศไทยนะ
0: ครับ
1: น้องเรดใช่ไห
0: ม
1: ยูเรดสุตานนท์นะฮะเป็นที่ปรึกษาโคโรนา
0: ครับ
1: เป็นออกคนออกไอเดียนะว่าต้องใส่หน้ากากใช่ไหมล่ะแล้วก็มีที่คาดผมสีชมพูใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับอ๋อเป็นที่ปรึกษาของสมาคมเป็น PR ใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้ก็สวยเหมือนกันนะนะฮะก็ยินดีกับน้องด้วยนะมีคนมาต้อนรับเยอะนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมน้องจะได้ไม่น้อยใจไงใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วมีคลุมธงชาติด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้
1: เห็นป้าเมสซี่นะโคโรนาโอ้โหวันนี้คนล้นสนามเลยอ่ะนัดสุดท้ายของเลโอนาร์ดเมสซี่นะ
0: ครับ
1: คนเนี่ยลงมาบริเวณนั้นเลยนะเขาว่าคนลงมาบนลู่วิ่งเลยคุณดอทตอนนี้เนาะ
0: ครับ
1: ของเมสซี่นะติดตามนะไม่รู้มินถ่ายสดหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ไหมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาคุยกันต่อนะครับรอบโลกกีฬานะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมปะพล
1: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายนะครับของรอบโลกกีฬานะครับวันนี้ใครที่มีลิงก์นะครับนะ
0: ครับ
1: หรือว่ามีลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอาร์เจนตินาเจอเบนินก็วันนี้ดูกันได้นะอาร์เจนตินาอันดับ2ของโลกนะเจอเบนินอันดับที่93ของโลกนะครับ
0: ครับ
1: โอเบนินมีใครบ้างเนี่ยต่างๆฮะแต่ผมดูชื่อแล้วนะโอ้โหอาร์เจนตินาเนี่ยจัดเต็มไปนะ
0: ครับ
1: มาร์ติเนสคูโดนะโรเมโรตายาฟิโกโอตาเมนดี้เมสซี่แม็กคาลิสเตอร์อัลวาเรซลาวตาโรเอนโซโรดิโกเดปอผู้พิทักษ์เมสซี่ลงด้วยนะถ้าเป็นไปตามนี้นะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ผิดนะฮะนัดสุดท้ายของเมสซี่นะ6 โมงเช้าวันนี้
0: ครับ
1: อ้าวอะไรก็เรื่องของชาววันพรุ่งนี้นะฮะเรียบร้อยครับ
0: ใช่
1: อ่ะก็ติดตามนะเมสซี่นะ
0: ครับ
1: นัดสุดท้ายของเขาแล้วนะฮะ
0: เออ
1: ผลว่าสเปนอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์ซาอุดีอาระเบียครับพี่เมื่อกี้เรารายงานไปแล้วเนี่ยใช่ไหม
0: อังกฤษ3-0
1: 3-0ไงชนะ
0: สเปนชนะ2-1
1: ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์ชนะ3-0แล้วก็มีอะไร
1: ซาอูเหรอ
0: ซาอู
1: ซาอูนั้นจะเป็นบอลของลีกซาอุดิโปรลีกหรือเปล่า
0: ซาอูเดี๋ยวดูให้นะเอาจะอุ่นเครื่องอะไรอย่างงี้เปล่า
1: อุ่นเครื่องไหม
0: เพราะอุ่นเครื่องมันมีญี่ปุ่นด้วยนะ
1: เออ
0: ใช่ไหมญี่ปุ่นเตะวันไหน
1: ญี่ปุ่นมันเคยมาก่อน
0: มีรัสเซียเนี่ยเสมอไนจีเรีย 3-3 อินเดียแพ้อุรุกวัย 1-6
1: ครับ
0: จีนแพ้ทาจิกิสถาน 0-1
1: อืม
0: เห็นมี3

0: 那冒臭五棒，冒臭可逮着啊！
1: 嘟嘟嘟嘟嘟，
0: 逮没？
1: 嗯，没没杀我呢。
0: 好、
1: 哦。
0: 嗯。你没？
1: 没着哎。
0: L。
1: 哎，你杀我可没灭呢。
0: 嗯。
1: 嗯。เป็นยูยูอะไรงี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนสิ
0: มีไหม
1: อ๋อเด้อน
0: ี่เอา
1: ง่ายเขาเซิร์ชนี่ดีกว่า
0: อืม
1: ซาอุดิอาระเบียทีมชาติซะเลย
0: ครับ
1: อืม
0: อืม
1: ซาอุดิ
0: ลองหาดูสิเพราะว่าเหมือนอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขามีการจับสลากนะจับสลากไอ้การแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกไง
1: ครับ
0: ซึ่งครั้งนี้ไทยไปด้วยใช่ไหม
1: อืม
0: ในฐานะแชมป์เอเชียนะฮะแล้วก็รัสเซียมาด้วยนะรัสเซียจะเริ่มมาแข่งแล้วนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้นะ
1: อ
0: เออทีมวอลเลย์บอลหญิงรัสเซียกลับมาแล้วนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อนี่ซาอุดเตะบอลกัฟครับรอบชิงชนะ UAE ไป 2-0
0: อืมบอลอ๋อบอลนี่
1: บอลกัฟครับ
0: ทวีปเขาอ่ะนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: อืออ
0: ืม
1: ใช่ก็เห็นเขาประกาศทีมมาแล้วนะไอ้วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกอ่ะแต่มันปีหน้าเลยนะแข่งทีปีหน้านู่นนะ
0: ครับ
1: นะครับไม่มีเวียดนามนะไม่ได้ไป
0: เอา
1: แ
0: ต่ว่ารัสเซียมานะ
1: รัสเซียมาร
0: ัสเซียมาด้วยนะ
1: ใช
0: ่
1: ของเอเชียก็สามชาติอ่ะไทยจีนญี่ปุ่นเหมือนเดิม
0: ไปเนาะ
1: แต่คราวที่แล้วมันมีเวียดนามมาแข่งไงคราวนี้เวียดนามไม่ได้มาแล้วนะ
0: ครับ
1: เออ
0: ก็ยังมีทั้งหมดเนี่ย32ทีมนะ
1: 32ทีม
0: แบ่งเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
1: ครับ
0: ก็จัดที่แคนาดาด้วยนะ
1: ใช่
0: รวมทั้งอเมริกานะครับ
1: ครับ
0: เด็ดน่าจับเร็วขนาดนี้น่าจะไม่จับมั้งหรือว่าไงฮะก็เพราะมันปีหน้าเนาะ2027อ่ะ
1: ใช่ปีหน้าเลย
0: ปีหน้าเลยนะ
1: เดี๋ยวดูก่อนเนี่ย20ตุลานู่นน่ะ5กันยาถึง5กันยาปีหน้านะ
0: ครับ
1: เออปีหน้า2027นะครับ
0: โอ้โห
1: ต
0: นาเนี่ยเดี๋ยวคงจับสลากแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาได้รายชื่อทีมที่จะไปแข่งครบแล้ว
0: ครบแล้วนะ
1: 32ทีมนะครับไม่มีเวียดนามนะจ๊ะ
0: โอ้รัสเซียมาด้วยเนาะโอ้แต่ทีมใหญ่ๆก็มาเยอะนะ
1: อ๋อมีเกาหลีใต้หรือไม่มีเกาหลีใต้
0: เกาหลีใต้ก็มานะ
1: เกาหลีใต้ก็ไปก็จะไปเกาหลีใต้มั้งที่วิทยาเวียดนามหรือเปล่า
0: ก็
1: พอใครที่แล้วเวียดนามมาจำได้
0: มาใช
1: ่เออมาแข่งที่บ้านเราอ่ะ
0: สวิตเซอร์แลนด์มานะคุณโดนะครั้งแรกเลยสวิตเซอร์แลนด์อ่ะ
1: สวิตเซอร์แลนด์เป็นครั้งแรก
0: ครั้งแรกเลยนะ
1: เอาเกาหลีใต้ใช่เกาหลีใต้มาครั้งสุดท้ายปี2022
0: อ๋อครั้งล่าสุดไม่ได้มาใช่ไหม
1: ไม่น่าจะไม่ได้มานะเกาหลีใต
0: ้ปกติเขาแข่ง4ปีครั้งนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่ามันเพิ่งมีไปเมื่อปีที่แล้วนี่ไง2025ไง
0: อันนี้เขาเปลี่ยนเป็น2ปีครั้งใช่ไหม
1: เออ
0: โอ้ดูว่าปีก่อนเนี่ยมันมากเนาะ
1: ปีก่อนเขาจัดที่ไทย
0: ที่ไทยโอ้โหกระแสดีมากเนาะ
1: กระแสดีมากอ่ะ
0: มาจัดที่ไทยดีกว่าไหมฮะ
1: แล้วก็แฟนบอลก็คลั่งไคล้นักกีฬาก็ชอบไง
0: ชอบเนาะ
1: เออได้ของกลับไปเต็มไม้เต็มมือไปหมด
0: ก็ตอนที่บราซิลไปตีที่เชียงใหม่โอ้ยคนล้นฮอยเนาะ
1: ครับ
0: สุดยอดเลยนะ
1: ใช่
0: บอกว่าสวัสดีครับพี่บางแถวบ้านพี่น้ำรถระยางครับทางโลมผมถึงตะตุ่มแล้วครับจุกคนบอยไข่เค็มก็ถ้าแถวห้วยขวาเนี่ยก็ถ้าฝนตกหนักก็ท่วมนะแต่มันลดเร็วอ่ะมันเพราะสภาพก็ลดแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าตรงชั้นในลดเร็วอ่ะแต่ว่าข้างนอกมันอาจจะใช้เวลาอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกว่าพูดช้าๆหน่อยนะครับฟังให้รู้เรื่องเซ่ครับผมระหว่างเพจกับอะไรนะตั้งกับทูให้คนเข้าไปด่านะครับประบาลคุณเอกบวมนะครับผมก็ผมไม่เข้าใจกฎหมายไงก็ไม่รู้ไงมันไปตั้งได้หรือเปล่าอ่ะข้างนอกใช่ไหม
1: หมายถึงอะไร
0: อ๋อก็ไปตั้งที่ต่างประเทศใช่ไหมนะ
1: เ
0: ออถูกกฎหมายใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้ถ้าเป็นธุรกิจแบบนี้นะคุณโดนะถูกกฎหมายนะ
1: ก็ไม่รู้เงิน
0: อ้าว
1: อ้าว
0: อมตะซิตี้ชลบุรีทุกเฟสน้ำแห้งหมดแล้วรถทุกชนิดเข้าได้ทุกซอยนะครับเขาบอกมานะวันนี้นะ
1: ครับ
0: วันพุธที่7ตุลาคม2569นะครับอ้าวยินดีด้วยนะครับคดีแมนซิตี้ยังไงก็รอดครับขนาดคดีอ้าวครับผ
1: ม
0: ไม่เอาแซ่ผมอยู่สะดวกนะบางคนก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ชอบอ่านเอสเบสนะฮะอ่านข้อความยังไงก็พออ่านไปได้ไงฮะ เราโดนใช่ไหมคุณรถ
1: อืม
0: หรือคุณรถจ่านะคดีเนี่ยอ่านมาแล้วก็ส่งมาวันนี้เราจะอ่านได้ไงล่ะใช่ไหมล่ะ
1: เอออ
0: ่านแล้วก็โดนมีผลต่ออาชีพการงานพวกเราสิฮะ
1: ครับ
0: ครับว่าไหม
1: อืม
0: เออสวัสดียามเช้านะครับผมประมาณนี้นะฮะอยากให้บรรยายนัดเจออาร์เจนตินาเจอเบดินฮะนัดสุดท้ายของเมสซี่ครับมันมีถ่ายหรือเปล่า
1: เ
0: ออไม่เบดินเจออาร์เจนตินาเนี่ยฮะ
1: ไม่รู้กันนะ
0: อืม
1: อืม
0: โอ้แต่ละอาร์เจนตินาเนี่ยถ่ายเนาะนั่นนี่ต้องถ่ายอยู่แล้ว
1: เอออ
0: ืม
1: แต่มันบรรยายมันก็ไม่ครบอยู่ดีอ่ะมันก็ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมก็หมดเวลารายการแล้ว
0: อ๋อเลยให้ป๋าไง
1: ให้พี่เต่าบรรยายต่อพี่เต่ากับคุณหมอปัญญาอย่างเงี้ย
0: อ้าวแล้วก็ให้ป๋าบรรยายต่อใช่ไหม
1: อ
0: ่าอืมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมอืม
0: ก็ตอนป๋าบรรยายมาลุ้นเป็นไง
1: อ
0: ่
1: า
0: สุดยอด
1: ครับ
0: อืมคนดูทั้งประเทศ
1: ป๋าเคยเป็นผู้บรรยายมาก่อน
0: เออ
1: เออ
0: ตอนบรรยายมาลุ้นใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นไงคนชอบทั้งประเทศ
1: อ่า
0: อืมเมื่อวานหยองบอกเอเชียพาราเกมแกประกาศความพร้อมบรรยายทุกชนิดกีฬานะครับแกบอกมา
1: ครับ
0: เอเชียพาราเกมเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นหรือจะเป็นสัปดาห์สองสัปดาห์ข้างหน้านะ
1: อ
0: ่
1: าใช
0: ่เออยองบอกพร้อมเหรอ
1: หืมยองก็พร้อมตลอดแหละฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ยอง
1: ต้องหาเงินซ่อมรถ
0: อ๋อเหรออ ื
1: ม
0: ถ้าผมล้มป่วยลงก็คงไม่มีใครมาดูแลลูกอ่ะคุณบ๊อบเพชรนะครับเสียงไม่บางเจ๋งทางใครสวีวิบีจะเลยฮะอ๋อเหรอไม่ค่อยได้ยินเหรอขออภัยเอาเดี๋ยวอาการของพี่ลิมิตไหมครับเป็นยังไงเห็นว่าแกไปเที่ยวต่อเนี่ยใช่ไหมไปเที่ยวที่ไหนนะไปเที่ยวที่
1: พินาว่าอะไร
0: แกว่าอะไรของแก
1: ไปดำน้ำไง
0: อ
1: ๋
0: อเหร
1: อ
0: แกไปกับทัวร์หรือว่าไง
1: น่าจะไปเองเปล่าหรือไปไม่รู้แกเหมือนกัน
0: เหรออ ่
1: า
0: อืมอืม
1: แต่ว่าไปตอนไปนู่นก็เห็นบอกกินอยู่อย่างประหยัดไงเพื่อเก็บตังค์ไปดำน้ำอ่ะ
0: เอาแล้วเอาไข่เอาพวกเครื่องเคียงอะไรกลับเข้าห้องหรือเปล่าหรือว่าไงฮะ
1: น่าจะต้องมีบ้างแหละ
0: เอาเหรอ
1: เออแล้วไม่รู้ว่าแกไปอยู่กับใครอ่ะ
0: อืมฮะ
1: ก็ไม่รู้แกไปอยู่ที่ไหนแกบอกเดินทางไกลอยู่กันนะ
0: เหรอ
1: ใช่ไหม
0: อืม
1: เห็นพี่บีเล่าให้ฟังอยู่อ
0: ่ะโอเคเดี๋ยวว่าใช่ไหมมันต้องลงใต้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวว่ามันอยู่ไกลจากเกาะใหญ่เกาะหลักอยู่นะ
1: ใช่
0: เมนแลนด์อยู่นะ
1: อืม
0: อืมเบลารุสมาแข่งได้แล้วทำไมเขาไม่เลิกแบนโซเวียตสักทีครับพี่
1: โซเวียตมันไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้ว
1: เออ
0: รัสเซียรัสเซียเขาให้แล้วไงเพราะว่าน่าจะเป็นตั้งแต่ที่อเมริกาบุกตะวันออกกลางไหม
1: ครับ
0: บุกอิหร่านอ่ะ
1: อืม
0: เขาเลยเปลี่ยนนะเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวสองมาตรฐานใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ่
1: า
0: เออ
1: ใช่
0: ตอนรัสเซียบุกยูเครนใช่ไหมล่ะ
1: อืม
0: แบนหมดเลยนะ
1: ครับ
0: บอลเขาให้กลับมาเตะเขาแล้วตอนนี้รัสเซียมาเตะเหรอ
1: เอออ
0: ืมไม่บอลยังไม่มาเนี่ยบอลของรัสเซีย
1: ก็ยังนะ
0: ยังใช่ไหมอ
1: ืม
0: แต่ว่านี่เป็นของโอลิมปิกนะ
1: ใช่
0: เป็นของโอเอเป็นของโอไอไอโอซีอ่ะ
1: ครับ
0: เขาให้วอลเลย์บอลหญิงอะไรมาตีได้แล้ว
1: อืม
0: นักกีฬารัสเซียเข้ามาแข่งได้แล้ว
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: มใช่ไหมฮะ
1: อืมอืม
0: อ
1: ื
0: ม
1: จริงๆมันก็แบนไม่กี่อันเองมั้งเพราะว่าบางงานอย่างพวกเทนนิสอะไรมันก็ตีได้ตลอดอยู่แล้วนะ
0: ก็สมาร์ลิก้าไงเบลารุสไง
1: เบลารุสใช่ก็ตีได้ตลอดแค่แบบไม่มีธงชาตินี่ดานิลเมดเวเดฟเนี่ย
0: อืม
1: ใช่ไหมก็ตีได้ตลอดอ่ะก็ไม่ได้มีธงชาติแค่นั้น
0: อ
1: ื
0: ม
1: อืมก็ไปดูว่ามีชนิดไหนแบนบ้างอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เอออ
0: ืมทำไมคุณจุนถึงไม่กล้าลุยน้ำเห็นบอกว่าน้ำแค่เอวเองครับพุ่ยอ๋อคุณจุนเขาตัวเล็กฮะ
1: อ๋อครับ
0: แล้วจะเป็นคุณจุนนะไม่ใช่คุณจูนใช่ไหมฮะ
1: อ่า
0: อืม
1: จุนคุณจุน
0: คุณจุนแหละ
1: อ่า
0: คดีแมนซิตี้ถ้าทีมแตกแมนยูขอฮาแลนด์กับชากีก็พอครับ
1: ก็ฮาแลนด์เขาบอกจะไปไม่บาซ่าก็เรอัลมาดริดฮะ
0: ถ้าแตกนะ
1: อ่าถ้าทีมมันต้องแตกจริงๆเขาบอกจะไม่เล่นในอังกฤษจะไม่เล่นไม่ย้ายไปอยู่ทีมในอังกฤษ
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: โอ้เหรอสุดยอด
1: ก็คงจะอย่างนั้นแหละมั้งฮะครับก็คงอยากจะไปทีมที่มันบิ๊กๆหน่อย
0: อืมปกติตอนเช้าเวลาหิวคุณเจ๋งทานพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือเปล่าครับทานง่ายต้มไวก็อร่อยดีนะครับผมก็จะไปเหลืออะไรแหละฮะก็กินได้แหละฮะ
1: อืม
0: สมัยเด็กก็กินนะ
1: ครับ
0: กินบ่อยมากฮะ
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็กินอยู่นะ
1: ก็กิน
0: ถ้าหากว่าแบบมันหิวจริงอ่ะเวลาไม่ได้ออกไปกินข้าวหรือว่าอะไรมันก็ลองท้อไว้ก่อนเนาะ
1: ก็ใช่อร่อยด้วย
0: เอา
1: ใส่พวกปลากระป๋องกับเสริมไส้กรอกไปหน่อยใช้ได้แล้ว
0: เขาก็มีนี่ไงเขามีไอ้ตรงข้างกล่องอยู่ไง
1: อะไร
0: เออก็ข้างซองอยู่เนี่ยว่าให้เติมพวกผักพวกผลไม้เอ้ยไม่ใช่ผักอะไรนะผักไข่ได้ไปด้วยนะใช่ไหม
1: แต่ไข่มันเป็นอย่างนี้มันเติมยากไงยกเว้นเราคุยเยอะมาต้มเองใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นฉีดร้อนเหมือนตามเซเว่นน่ะใช่ไหมเราก็ซื้อที่มันเป็นคัพอ่ะแล้วก็ใส่น้ำร้อนในเซเว่นเลย
0: ครับ
1: นั่นแหละแล้วกูก็ซื้อไส้กรอกสักอันหนึ่งแพ็คหนึ่งแล้วก็ใส่ไป
0: ครับ
1: อืม
0: เยี่ยมเลยนะ
1: ก็โอเคแล้วแต่รวมไปรวมมาก็แพงกว่าข้าวอีกนะ
0: เอา
1: ก็ไส้กรอกมันก็ล่อไป
0: 40 บาทแล้ว
1: ไอ้มาม่ามันละ10 กว่าบาทไงแต่ไส้กรอกมันละ30-40 บาทได
0: ้
1: เออคุณใส่ไปก็แพงกว่าข้าวละ
0: เน
1: าะแต่ว่าก็ซื้อไส้กรอกนี่ก็ได้ไอ้เลบิกอะไรนะฟุตลองอะไรเงี้ยใช่ไหมจะไม่ถึง30 บาทแล้วก็ใส่ในมาม่าซะ
0: กินเนี่ยเขาผมมันกินได้ไงนะฮะ
1: เอออร่อยดีมากงาน
0: อร่อยนะ
1: อืม
0: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่โอ๊กต้องจัดรายการแบบขบวนคาเฟ่ครับคนจะดูเยอะแต่อาจจะโดนป๋าป๋าแปะเบิร์ดเบิร์ดคืออะไรไม่แน่ใจฮะจัดแบบโหไม่ไหวมันเราก็ไม่ค่อยกล้าพูดด้วยเนาะ
1: ครับ
0: จ้าเจ๋งค่าโดนขาหนีบใช้จีซีหรือเปล่าครับก็แต่ก่อนเนี่ยผมแปลข่าวฮะคำว่ากรอยคำว่าโกรไดเนี่ยฮะ
1: อ
0: ันนั้นมันแปลว่าอะไรว่าก็เลยไปแปลในออนไลน์ไปดิบชิลลี่ออนไลน์อ่ะ
1: ครับ
0: ก็มันแปลจริงๆอะเน
1: า
0: ะจีโด้มีเงินขนาดนี้เลี้ยงดูหยอกได้สบายเลยแกคงไม่ต้องมาบรรยายกีฬานะครับนอนในโคตรก็เนาะหมดก็ต้องมีทีมงานดูแลอยู่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: สมาชิกที่เล่นเนี่ยมีชื่อส่วนหรือเปล่าครับพี่อ้าว
1: เล่นอะไร
0: เล่นอะไร
1: ฮะอ๋อไม่มี
0: เล่นอะไรคุณโด
1: ดไม่รู
0: ้เหรอไอตองแปดนี่หรือว่าไงฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: เหรอ
1: ที่กุลาซาวเหรออ
0: ้าว
1: ไม่มี
0: สุดท้ายกุลาซาวกุลาซาวหรือกุลาซาวฮะ
1: ก็ถ้าบอกมันถ้าเป็นเรื่องจริงมันต้องเป็นกือลาซาวเลยไ
0: ม่เหรอแต่ว่ามันเราจะมีของราชบัณฑิตยสถานจะมี3แบบอะ
1: ราชบัณฑิตเขาเรียกว่าอะไร
0: มันกือลาซาวหรือเกือลาซาวนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นอะไรนะปปปกปปถ้าจะเป็นเรียกกือลาซาวนะเรียกเป็นเหมือนกันอะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เอาเป็นว่าก็ประเทศเดียวกันแหละ
0: ใช่ประเทศเดียวกันละกือลาซาวกือลาซาวนี่นะฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: แ
0: ต่ผมตอนแรกก็กือลาซาวนะหลังๆก็ทำเป็นโมโดทำเป็นกือลาซาวนะแต่กูก็เป็นกือลาซาวนะคุณโดด
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็
0: ได้หลายแบบ
1: แล้วแต่ภาษาที่เรียกมั้ง
0: เหรอ
1: ต้องลำภาษาที่เรียกอะไรอย่างงี้วะ
0: เหรอ
1: เอาว่าก็เข้าใจตรงกันเนี่ยตัวอยู่ตรงนั้น
0: แต่เขาบอกเล็กกว่าภูเก็ตอีกนะเขาบอก
1: ใช่ก็ตอนที่บอลโลกก็มาไงใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: กุลาซาวเนี่ยเคยมาเตะบอลคิงคัพในไทยด้วย
0: ถูก
1: อ๋อ
0: เขาบอกสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเรียกว่ากุลาซาว
1: กุลาซาว
0: ถ้าสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติหรือสมอเรียกกุลาซาว
1: กุลาซาว
0: แต่ถ้าสำนักงานปปงเรียกกุลาซาวฮะ
1: อ
0: ๋อที่เป็นข่าวอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เรียกกุลาซาวใช่ไหม
1: อ๋อ
0: โอเคที่เขาไปเปิดใช่ไหมที่คิวรัสซอลใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่เนี่ยเขาบอกมีประชากรอยู่100,000 กว่าคนเองนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ประเทศเนี้ย
0: คิวรัสซอลใช่ไหม
1: ไปเปิดนี่แล้วไงลูกค้าจะเยอะเหรอ
0: เอา
1: ครับ
0: สรุปแล้วเราต้องคิวรัสซอลใช่ไหมอ๋อสำนักงานปปงนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เรียกคิวรัสซอลนะ
1: เออ
0: โอเคงงไม่งงนะไม่งงนะ
1: เดียวกันนั่นแหละ
0: ครับ
1: บ
0: อลทีมชาติทั้งชุดเล็กชุดใหญ่กลับบ้านไปไม่แห่ยานน้ำท่วมถนนว่างๆโอ้โหแห่ได้ไงคนเขามีไม่มีลมนะฮะน้ำท่วมอยู่เนาะ
1: ครับ
0: มาเราขนาดดาราเป็นโรคหอบก็ไม่ต้องเกลแล้วครับพี
1: ่
0: เขาอาจเป็นจริงๆก็ได้แล้วไม่ได้เข้าข้างใครเนาะ
1: ครับ
0: ครับBTS พอเป็นทหารแล้วออกมาก็ไปวิ่งมาเราร่วมงานกับ MRT ครับพี่
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นมันใช่อันนั้นมันรถไฟฟ้าลอยรถไฟลอยฟ้าฮะ
1: ครับ
0: อันนี้มันบางทันบอยฮะ
1: อ๋อแล้วกลับมาไม่ค่อยมีงานเลยเหรอ
0: ก็มีก็มีแต่ว่า
1: ไม่ดัง
0: กระแส
1: กระแสเงียบไป
0: ก่อนเข้าเนี่ยดังมากนะคุณโดด
1: เออ
0: แต่ว่าก็ดังอยู่แหละ
1: ครับ
0: แต่มันก็เนาะมันอายุมากขึ้นด้วยแล้วก็พอออกมามันต้อง
1: แล้วนี่ไปเกณฑ์กันครบเหรอ7คนอ่ะ
0: 7คนครบแล้วไปพร้อมกันด้วย
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วตอนนั้นเห็นมีอะไรอยู่มีคนนึงที่เพิ่งไปเกณฑ์ว่าแกยังมาเล่นบอลโลกอยู่เลยอ่ะ
0: อืมไอ้จอกกุ๊กอะไรใช่มั้ย
1: จอกกุ๊กอ่ะอันนั้นก็เกณฑ์แล้วเหมือนกันเหรออ
0: ันนั้นจะเป็นน้องสุดเนาะเขาจะเกณฑ์ทีหลังมั้งหรือว่าไงไม่แน่ใจอ๋อ
1: เหรอ
0: เอออ
1: ๋อแล้วคนอื่นเขาไป
0: แต่ว่าคนดังก็ดังมาเดิมแหละแต
1: ่
0: ว่ากระแสผมว่ามันตอนก่อนนั้นมันดังมากนะ
1: อืม
0: แบบโอ้โหพุ่งปี๊ดเลยอะ
1: คลา
0: บบีเทสเลยเน
1: า
0: ะขอข่าวแมสตี้หน่อยครับพี่ก็รอการที่นายคดีอยู่นะเมื่อวานอาทิตย์คมมาจัดในได้กรูข้อมูลเยอะจนไม่เหลือเวลาอ่านข้อความเลยครับฝากพอเบิร์ดเบิร์ดด้วยครับพี่ที่สบสมีตำแหน่งงานว่างไหมครับประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: ครับฝากพี่บอกเพชรมาทำงานหน่อยครับผมเอามาแทนพี่อำนาจก็ได้มาแทนพี่อำนาจนะพี่อำนาจเนี่ยก็เฮ้ยไม่ได้พี่อำนาจเขาเป็นหัวหน้าเราพออยู่ฮะ
1: ครับ
0: เขาเดินตรวจงานตรวจงานนะเขาทำงานเข้มแข็งนะ
1: ครับ
0: เป็นผู้ชายที่มีอำนาจที่สุดในสมทนะเพราะเขาใช้อำนาจนะฮะ
1: อ
0: าซอลเลมิงติดผู้หญิงที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าครับพี่
1: แค่ไปดำน้ำ
0: ไปดำน้ำ
1: อืมโอกินาว่า
0: ฟุตบอลยู17หญิงไทยให้เขาชมฟรีนะครับแต่ว่าต้องแลกบัตรกับเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัวทำแบบนี้มีตราไหมครับพี่มีไหมคุณรถยังไงฮะ
1: ไม่รู้เลยผมกำลังดูโอกินาว่าอยู
0: ่เอาเหรอ
1: โอ้โหเดินทางไปไกลเหมือนกันนะเนี่ย
0: มันอยู่ท้ายท้ายอ่ะ
1: นี่ไงอยู่ออกจากเกาะอะไรมาไกลเลยนะแกยังไม่กลับมาพี่หลิมิงอ
0: ่
1: ะ
0: แกคงจะหนีภรรยาแหละ
1: อ๋อครับครับ
0: ครับ
1: คงอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะไปไม่ได
0: ้ใช่ใช่หาเรื่องหาเรื่องที่จะหนีห่างจากภรรยานะฮะ
1: ครับ
0: อ้าวคุณภรรยาส่งเข้ามานะครับบอกว่าวันนี้ใส่เสื้อลิเวอร์พูลนะครับโรนัลโดว่ายังไงโรนัลโดบอกเหมือนโดนถักหลังใช่ไหมก็คือทีมชาติแกบอกอ่ะ
1: แกก็แถลงมาหมดเปลือกเลย
0: อ้าว
1: ครับ
0: แถลงเหมือนตอนที่อยู่กับเทนฮาร์เลยใช่ไหมที่ไปสัมภาษณ์กับเพียร์มอร์แกนอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วครั้งนี้เป็นไงฮะ
1: ก็ครั้งนี้แกก็แถลงมาไงนะครับล่าสุดก็แถลงไปเมื่อคืนเนี่ยแหละเขาบอกว่าเหมือนโดนหักหลังไม่ผิดคำพูดอะไรวันนี้คือเอาง่ายๆก็จุดเริ่มต้นแกก็บอกว่าหลังบอลโลกแกก็จะลาอยู่แล้ว มีเก็บจดหมายเขียนจดหมายไว้แล้วด้วย
0: ครับ
1: ปรากฏว่าสหพันธ์น่ะประธานสหพันธ์แล้วก็มาคุยเสร็จแล้วโรนัลโด้บอกเขานี่แหละเป็นคนเสนอไอ้ฮอเก้เฮซุสเองนี่แหละเพราะฮอเก้เฮซุสเนี่ยก็คือคนที่ทำงานด้วยกันตอนอัลนาเซอร์ใช่ไหมเป็นคนเนี่ยไอ้ที่ได้แชมป์ปีที่แล้วก็เฮซุสกับโรนัลโด้นี่แหละ
0: เ
1: ทียร์นาเซอร์อ่ะแกเป็นโค้ชโรนโดอยู
0: ่คุ้น
1: แกเป็นโค้ชโรนโดแล้วพาโรนโดได้แชมป์เทียร์นาเซอร์ไงโรนโดก็เสนอว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยเอาอีโฮเก้ซุนนี่ไงใช้ได้อยู
0: ่
1: นะครับก็เลยเป็นโฮเก้ซุนมาใช่ไหมแล้วก็โรนโดอ่ะเดี๋ยวเขาจะพร้อมจะรับใช้ชาติเสร็จแล้วก็มาคุยกันว่านัดโรนโดเนี่ยเดี๋ยวคุณเล่นนัดแรกไปนะแล้วก็นัดที่สองเดี๋ยวคุณพักเลยคุณไม่ต้องเล่นนะก็คุยกับโรนัลโด้ก็ตกลงก็ตามนี้แต่พอเล่นนัดแรกเสร็จแล้วโอเคซูดไปเปลี่ยนเขาออกไปเปลี่ยนโรนัลโด้ออกตอนนาที60กว่ามั้งแล้วแกก็โอเคซูดตอนระหว่างรับประทานอาหารกลางวันน่ะซึ่งโรนัลโด้เขาเข้าใจว่าเขาจะได้พักแกก็บอกว่าโอเคซูดมาถามว่าพร้อมจะเล่น30นาทีไห
0: ม
1: โรนัลโด้ก็โอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาพร้อมใช่ไหมโรนัลโด้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะได้สิทธิ์ลงเล่น30นาทีแกก็ไปวอร์มแต่ช่วงพักครึ่งโดบอกผมก็วอร์มแต่ช่วงพักครึ่งเลยแล้วก็เฝ้ามองเวลาผ่านไปสุดท้ายก็ไม่ได้ลง
0: ครับ
1: ไม่ได้ลงใช่ป่ะแต่โรนัลโดแกก็บอกแกก็ผิดจริงที่พอจบเกมนั้นแล้วเหมือนแกก็ไม่พอใจอ่ะแกก็เข้าวงไปเลยไม่มาล่ำลาแฟนๆอะไรงี้ใช่ป่ะล่ะไม่มาล่ำลาแฟนๆไม่ละแกก็ยอมรับอันนั้นแกก็ผิดจริงนะครับก็ขอโทษแฟนบอลด้วยที่เดินทางมาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็ไม่ทักทายไม่อะไรผมว่าปกติเวลาจบเกมก็ต้องมาขอบคุณแฟนๆอะไรอย่างงี้ใช่ไห
0: ม
1: แกก็ไปเลยไงใช่ไหมล่ะแล้วหลังจากนั้นแกก็บอกว่า ประธานแล้วก็พวกโค้ชพวกอะไรก็มานั่งคุยกันอีกมาคุยกันอีกนะครับแล้วสุดท้ายก็บอกว่าเดี๋ยวตอนแถลงข่าวนะนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีการพูดว่าโรนัลโดแบบไม่ได้เป็นคนอะไรแบบนั้นอะไรประมาณนี
0: ้
1: มันมีเงื่อนไขหลายๆข้อ
0: ครับ
1: มีเงื่อนไขหลายๆข้อแหละแล้วสุดท้ายก็พอแถลงข่าวไปสุดเขาก็ไม่พูดไง
0: เหรอ
1: ไม่ได้พูดตามนั้นโดก็เลยแบบเฮ้นี่มันโดนหักหลัง2ครั้งแล้วนะแบบผิดคำพูดของเขา2ครั้งแล้วนะ
0: ก็เลย
1: เขาก็เลยออกจากแคมป์ทีมชาติไปเลย
0: แต่โดก็ก็น้อยใจเหมือนกันโดดส่วนเขานะ
1: แกบอกว่าจริงๆแกก็ตั้งใจจะอำลาอยู่แล้วแล้วมาแบบชวนแกมาทำอ่ะชวนแกมาเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยแล้วมาผิดคำพูดแก2ทีเลยบอกกับแกอีกอย่างแล้วก็ไปพูดกับสาธารณะอีกอย่างแกก็เลยรับไม่ได้
0: แกบอกเขาไม่ได้ไม่เชื่อใช่ไหม
1: ใช่นั่นแหละก็ประมาณนี้คือเอาง่ายๆหลักๆก็ประมาณนี
0: ้ที่ไหนอ่านได้ก็อ่านประมาณนี้นะฮะอ๋อที่ไหนว่าเราก็ไปอ่านใช่ไหมถ้าอะไรถ้าใครด่าเรามาแล้วก็ดีๆใช่ไหมคุณดวง
1: ครับ
0: ครับ
1: ใน
0: ประเดี๋ยวเนี่ยโดนประดับแบบนี้ควรเอาเงินไปให้แฟนเทนนิสคนนั้นนะโอ้เขาโดน disqualify ขู่โดนปรับเยอะเลยคุณดวง
1: ก็โดน
0: แต้มก็ไม่ได้เงินก็ไม่ได้ใช่ไหม
1: คือโดนปรับตังค์ด้วยแล้วก็ไอ้เงินรางวัลก็ไม่ได้ด้วย
0: โอ้โหหนักมากนะ
1: ก็เลยว่ามาฟรีฮะมาฟรีเสียตังค์ด้วยฮะไม่ได้บอก
0: ครับ
1: โอ้โหโคตร
0: เ
1: ลย
0: เป็นการดีนะเป็นการมาครับให้นักกีฬาต้องนะต้องประพฤติตัวให้ดีอ่ะไ
1: ม
0: ่ได้แต่ก่อนนี่ก็โดนปรับเงินนะ
1: ใช่
0: แกไปฟาดเลเก็ตไง
1: แกก็เป็นพวกแบบอารมณ์ร้
0: อ
1: นแกเป็นพวกอารมณ์ร้อนแล้วก็ชอบแบบมีพฤติกรรมแบบระบายอารมณ์บ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้แกยืนยันว่าแกไม่ได้
0: แต่ด้วยแต่ดู
1: ไปเพราะการโมโหนะ
0: แ
1: กบอกแกไม่ได้โมโหนะครับครั้งนี้ก็บอกแกตีแบบลูกมันเด้งมาแกก็ตีไปตามนั่นแหละไม่ได้โมโหอะไรแต่มันพลาดไปโดนจริง
0: ๆ
1: เพราะบางคนก็ชอบบางทีแบบเห็นไหมลูกมาปุ๊บก็โมโหไงหวดเลยอะไรเงี้ย
0: โดนนะ
1: เ
0: อสเป็นรายงานตัวนะครับพี่อ๊อดครับอินโดชุดนี้เจอในเช่นครับนัดไหนครับพี่ชุดนี้เจอไทยในเอเชียนครับนัดไหนครับ
1: เอเชียนครับเดี๋ยวดูฮะ
0: เห็นว่าชุดนี้เนี่ยไม่มีใครที่เกิดในประเทศเลยนะ
1: ใช่
0: อินโดล่าสุดอ่ะมีนักเตะเกิดในไทยคนหนึ่งใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าไม่มีเชื้อสายไทยอ่ะ
1: ก็ไม่มีเชื้อสายไทย
0: เออ
1: ไอ้ที่มันเกิดในไทยเมื่อมันก็เล่นทีมชาติไทยได้หรือเปล่า
0: เออนั่นทำไมไม่เล่นไทยเนาะแต่ว่าเขาบอกไม่อาจจะคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานที่ไทยมั้ง
1: แต่ว่ามันเกิดในไทยไม่รู้เล่นในไทยแล้วเล่นในไทยได้หรือเปล่า
0: เวียดนามไม่ได้ไปวอลเลย์หญิงชิงแชมป์โลกแต่เกาหลีใต้ได้ไปเขาโดนอันดับโลกใช่ไหมครับใช่ฮะนั่นอันดับโลกเน
1: า
0: ะ
1: เขามีเมื่อกี้เปิดอยู่เอาลบไปแล้วอ
0: ่
1: ะมันจะมีเนี่ยมันจะมีว่าไปด้วยฐานะอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยฐานะอะไรอย่างเราได้ไปฐานะ AFC แชมเปี้ยน
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นอันดับ3จีนรองแชมป์ก็อันเนี้ยไปตอนแชมเปี้ยนโคต้าชิงแชมเปี้ยนใช่ไห
0: ม
1: ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยก็คืออันดับ12จากเป็นโวแรงกิ้งอ่ะอันดับ12ที่ไม่ได้ไปอ่ะก็คือพูดง่ายว่าถ้าหลุดจากไอ้โคต้าพวกเนี้ยปุ๊บเขาก็จะมาดูอันดับโลกไง
0: ครับ
1: อันดับโลกแล้วก็ไล่อันดับมาก็เนเธอร์แลนด์รัสเซียเยอรมันพวกเนี้ยก็ไปในฐานะจากโวแรงกิ้ง
0: ใช่มั
1: ้ยโวแรงกิ้งซึ่งเกาหลีใต้ก็ได้ไปจากโวแรงกิ้ง
0: ใช่มั้ยพี่เบิร์ดคะรายการไฮโลเพ่นจัดที่ไหนคะเยอรมันหรือเปล่าน่าจะเป็นอ่ะ
1: อ๋อใช่อาจจะของแม่ไม่ได้เดี๋ยวฮะ
0: เอา
1: ครับ
0: เฮียโอ๊ตศึกษาดูลู่ทางอนาคตฟู่ฟ้าคืออะไรไม่แน่ใจนะฮะเอาคุณสติก็ทักทายเข้ามานะ
1: ครับ
0: นะครับขอรับเชื่อเจเดด้าหน่อยเมื่อกี้ผมรายงานไปแล้วนะฮะ
1: อ
0: ยากให้เฮียโอ๊ตโกรกสีผมสีเขียวนะครับประมาณนี้นะฮะ
1: อ๋อพอแล้วฮะเดี๋ยวผมก็ไม่มีจะร่วงอยู่แล้วฮะ
0: พี่เขียงครับชั้นอีโคโนมี่คิดว่าจะมีคนนอนกรนกับผายลมแบบเก็บเสียงหรือไ
1: หมโอ้มีหมดแล้วฮะจริงอันนี้เจอไทยจะเจออินโดนีเซียนะสุดท้ายนะนะสุดท้ายนะครับวันที่20มกราคมนะจ๊ะ
0: ครับ
1: ก็เราอยู่กลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นกาตาร์แล้วก็อินโดนีเซียจีดจีดทั้งนั้น
0: จีดนะ
1: ครับ
0: จับสลายใช่
1: ไหมไม่ใช่ไอเอเชียนคัพไง
0: อ๋อหรือว่านั้นวอลเลย์บอล
1: เอออ้
0: าวไปยกปืนแล้วนะนะครับอ้าววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามข้อความที่จะอ่านครบถ้วนนะถ้าไม่อ่านก็ขออภัยด้วยเลยกันนะฮะ
1: ครับ
0: ครับบางคนมันก็ส่งมาเยอะเนาะนะครับก็ขออภัยด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับรอบโลกกีฬา
2: ำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: 10นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 0461ที่ไทม์ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
3: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: 6:32 ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time นะคะเช้าวันพุธที่7ตุลาคมนะคะ2569ตอนน้อยค่ะอัจฉราเชิดชูนะคะแหมทุกวันนี้ก็จะเป็นอัจฉราพยากรณ์นะผู้ฟังตื่นมาต้องเช็คก่อนสภาพอากาศเป็นอย่างไรก่อนนอนก็เช็คนะฮะผู้ฟังมันก็เป็นแพนิคจิตตกไปพอสมควรแหละคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมนะคะหรือว่ามีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรในภาวะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าตกช่วงที่เขาบอกว่าอาหารแพงขึ้นนะผักแพงขึ้นเมื่อเช้าไปซื้อไข่ต้มคุณผู้ฟังหน้าช่องเก้านี่แหละ3ฟองปกติไข่ต้มนะ20บาทเขาก็บอกว่าพี่คะขึ้นราคานะคะ3ฟอง30บาทไข่ก็หายากนะคะแล้วก็ของก็หายากคุณฟังเชื่อไหมมันขึ้นจริงแม้กระทั่งผักวันนี้นะเต่านำเรื่องของราคาผักแพงมาฝากกันเชื่อว่าก็เป็นหนึ่ง เรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของหลายๆคนนะคุณฟังรัฐมนตรีนะกระทรวงพาณิชย์นะคุณสุภจีก็บอกว่าน้ำท่วมเนี่ยทำราคาผักแพงนะจะเร่งประสานขนส่งให้ทั่วถึงแล้วก็ชะลอส่งออกไข่ไก่2-3สัปดาห์บรรเทาราคาแพงทีนี้มีคนถามว่ารถพุ่มพวงจำเป็นหรือไม่ในภาวะน้ำพุน้ำท่วมคุณผู้ฟังคะรถพุ่มพวงเนี่ยเราเคยสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งตอนที่โควิดระบาดมากเลยรถพุ่มพวงก็ไปขายในหมู่บ้านเขาที่เราเข้าล็อกดาวน์กันนะเนาะรถพุ่มพวงคือรถขายอาหารคุณผู้ฟังเป็นอาหารสดนะไข่ไก่พวกปลาพวกปลาทูพวกผักผลไม้นะเป็นถุงๆพวงๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็ดีเหมือนกันนะถ้าหากว่ามีรถพวงเข้าไปในหมู่บ้านแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: ยิบข่าวนี้มาจากสำนักข่าวไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังก็นางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเมื่อวานท่านก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงสถานการณ์ราคาผักนะตอนนี้คุณผู้ฟังราคาผักนะคะมีราคาแพงสิ่งที่เราจะทำเราณที่นี้หมายถึงกระทรวงพาณิชย์เนาะคุณผู้ฟังคือช่วยประสานงานจากผู้ผลิตไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดแล้วก็จะประสานกับรถทหารนะคะเพื่อขนส่งผักเข้าไปในพื้นที่เข้าถึงยากโ ดยจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ยอมรับทำให้ผักมีราคาค่อนข้างแพงขึ้นจึงให้พาณิชย์จังหวัดทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะส่งเรื่องอุปสรรคแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อประสานความช่วยเหลือไปในพื้นที่เช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ขาดสิ่งของจำเป็นในหลายจุดโหคุณฟังเห็นนะบางคล้านะคุณฟังบางน้ำเปรี้ยวเงี้ยศูนย์ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ชื่อดังของเชียงแสนนะคุณผู้ฟังณตอนนี้เนี่ยหลายจุดยังขาดสิ่งของจำเป็นทางกรมการค้าภายในก็ได้ตั้งวอร์มประสานผู้ผลิตผู้ค้าส่งในจุดต่างๆหากพบว่าจุดใดขาดแคลนก็จะเชื่อมโยงกับผู้ผลิตส่งไปในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เองได้ตรวจศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็กำชับให้เติมคนสต็อกสินค้าพร้อมกับติดป้ายแสดงราคาให้ถูกต้องหากพบไม่ถูกต้องหากพบว่าขายเกินราคาและฉวยโอกาสก็จะจัดการเต็มที่หากทางกระทรวงลงไปไม่ทั่วถึงขอให้ประชาชนนะสามารถแจ้งข้อมูลมาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569 1569นะคะสำหรับเรื่องร้องเรียนเสียงร้องเรียนนะคะเรื่องของราคาไข่ไก่แพงเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะกรมการค้าภายในเนี่ยก็ได้หารือกับสมาคมผู้เลี้ยงและก็ผู้ค้าไข่ไก่เกษตรกรนะคะมาหารือว่าไข่ไก่มีปริมาณเพียงพอที่จะส่งไปในทุกพื้นที่หรือไม่โดยให้ส่งรายงานมาที่กรมการค้าภายในทุก2สัปดาห์เพื่อควบคุมให้ปริมาณทั่วถึงความต้องการทุกภาคส่วนชะลอการส่งออก 3-50%และดึงเวลาของการส่งออกให้ช้าไปอีกสัก 2-3 สัปดาห์ให้ปริมาณไข่ไก่ให้แบบให้ทั่วถึงมีคุณผู้ฟังถามมาว่าอ้าวแล้วเรื่องของการต่อยอดนำรถพุ่มพวงเข้าไปจำหน่ายในหมู่บ้านเป็นอย่างไรเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมซึ่งนางสุภจีก็ย้อนถามแล้วว่ารถพุ่มพวงมีประโยชน์หรือเปล่านะคะอ้าวถามมาแบบนี้เจตนาก็คืออยากให้เข้าไปในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้แต่ก็มีเสียงสะท้อนว่าไม่จำเป็นนะขณะบางพื้นที่ก็มีความจำเป็นโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ห่างไกลแต่เขาออกมาไม่ได้เรื่องนี้นะคะก็ต้องกลับไปพิจารณาจริงๆว่าในมุมของคนทำกับข้าวเนาะในมุมของการเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยรถพุ่มพวงสำคัญนะบางบ้านออกมาไม่ได้จริงคุณผู้ฟังเห็นไหมนะคือในบ้านไม่ท่วมก็จริงแต่บริเวณรอบบ้านน้ำถึงเอวอย่างเงี้ยบริเวณตึกที่อยู่เนี่ยก็ลงมาไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดมีบริการเขาแบบนี้เต่าก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณผู้ฟังจริงแล้วในช่วงนี้ราคาผักค่อนข้างแพงนะถึงแม้จะไม่มีภาวะน้ำท่วมก็ตามเนี่ยมันก็ใกล้ถือศีลกินเจเนาะผักก็ราคาสูงขึ้นพอสมควรแหละคุณผู้ฟังอ่ะต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้เนาะคุณฟังอะไรจะเกิดก็ช่างมันอะไรจะเกิดก็เกิดไปเถอะเราต้องปรับตัวแล้วก็อยู่ให้ได้นะคุณผู้ฟังคะอันนี้ไม่ได้โลกสวยแต่กำลังจะบอกคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้กันและกันแต่นี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญาม
6: าพูดคุยด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วความดันขึ้นไหมขึ้นเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าข้าวยากหมากแพงไข่ขึ้นราคาเมื่อวานนี้ไปซื้อร้านสะดวกซื้อหน้าหมู่บ้านจะแวะไปซื้อไข่เหลือแพงสุดท้ายต้องฉวยโอกาสอาจารย์หมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต่อครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ตอนที่2ครับความดันโลหิตสูงผ่านประชาชนคือผมตั้งใจว่าครั้งนี้ครับจะทำให้ประชาชนอย่างพวกเราชาวบ้านเดินดินอย่างพวก

เนี่ยได้เห็นภาพได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตให้ได้ให้เห็นในร่างกายเราเป็นยังไงเพราะถ้าไม่เข้าใจแบบนี้นะครับมันจะไม่เกิดความต้องอัดองค์การในการที่จะปกป้องระบบนี้ให้ดีนะครับเราก็จะฟังว่าความดันโลหิตสูงสิอะไรเงี้ยนะก็ฟังผ่านไปแล้วก็รู้ว่ามันเป็นโรคภัยไข้เจ็บเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจะเข้าใจว่าเราจะดูแลตัวยังไงเพราะพวกหมอเขาจะบอกว่าหมอรักษาได้แค่ครึ่งนึงนะ 50% อีก 50% ของโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยคุณจะต้องช่วยชาวบ้านอย่างพวกเราต้องช่วยดูแลร่างกายเพื่อให้หมอเนี่ยได้ผลดีในการวัดความดันต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและเป็นความจริงครับว่าการรักษาถ้าเกิดมีความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นเป็นโรคภัยไข้เจ็บของท่านการรักษาดูแลมันนั้นควบคุมมันให้ดีต้องท่านร่วมด้วยคุณหมอร่วมด้วยครึ่งต่อครึ่งคนละครึ่งนะครับถ้าคนไข้ไม่ร่วมมือด้วยจะไม่ได้ผมถึงคิดว่าถ้าเราไม่สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในความรู้สึกของประชาชนคนไทยอย่างพวกเราก็จะไม่สามารถที่จะช่วยหมอก็ได้ว่าจะต้องแก้ตรงไหนเหตุผลเพราะอะไรเป็นแรงบันดาลใจขนาดไหนที่ต้องช่วยร่วมด้วยอย่าทำอะไรตามใจตัวเองอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเราเทียบกันที่จะมีความดันในร่างกายมนุษย์นะครับเป็นความดันในกระแสเลือดครับท่านผู้ฟังทั่วร่างกายมีเส้นเลือดไปเลี้ยงทั่วไปเป็นกระแสเลือดที่เชื่อมโยงกันหมดเลยระหว่างหัวใจที่ปั๊มเลือดส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วๆไปก็จะมีเส้นเลือดแพร่กระจายไปทั่วไปเลี้ยงสมองไปลงไปเลี้ยงที่ขาที่นิ้วโป้งเท้าของท่านเลยทั้งหมดนี้เป็นระบบเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับในความดันตัวนี้คือเรียกว่าความดันโลหิตนะครับยังมีความดันอื่นๆอีกเยอะเลยในร่างกายหลายที่ตัวอย่างเช่นความดันในลูกตาเปล่าคุณที่จะคำนี้ความดันลูกตาเพราะถ้าอันนี้เป็นระบบแยกกันนะครับไม่เกี่ยวขึ้นกันและกันนะความดันเลือดไม่ได้ไปควบคุมความดันในลูกตาเพราะในลูกตาเขามีระบบการเชื่อมโยงเขาเองในระบบเขาเองในลูกกลมๆเนี่ยครับเพื่อให้ความดันลูกตานั้นทรงความเป็นลูกตาเชื่อมโยงกันได้ความดันเหล่านี้แยกกันคนละเรื่องกันนะครับถ้าเป็นความดันลูกตาสูงเขาเรียกว่าต่อหินไงท่านฟังซึ่งทำให้เกิดปัญหาตาเสียหายได้นะครับเป็นมากๆถึงขั้นตาบอดได้ทีเดียวความดันในที่อื่นอีกเช่นตัวอย่างความดันในช่องสมองเราและช่องไขสันหลังเชื่อมโยงกันอีกระบบหนึ่งนะครับทั้งหมดจะมีความดันตัวเองอยู่เฉพาะเจาะจงไม่ขึ้นตรงต่อกันแต่ความดันเลือดนั้นเป็นความดันระบบใหญ่มากใหญ่ทั่วร่างกายเลยประกอบหลักๆ ก็คือหัวใจเป็นตัวปั๊มความดันนี้จะปั๊มมากปั๊มน้อยขึ้นอยู่กับเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าที่หัวใจบวกกับเส้นเลือดทั่วร่างกายต้องเป็นท่อทางที่จะนำเอาเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายถ้าท่อทางเหล่านี้เสียหายโรคก็จะเกิดขึ้นกับความดันเราเองด้วยเช่นเดียวกันเช่นถ้าท่อมันแข็งกระด้างจนเกินไปเพราะมีคอเลสเตอรอลไปจับตามเส้นเลือดหลอดเลือดก็จะแข็งก็ได้จนกระทั่งความดันนั้นขึ้นสูงไปอีกเพราะธรรมดาหลอดเลือดของหนุ่มสาวนะครับมันจะยืดหยุ่นหดขยายตามคำเหมาะสมแต่พออายุมากขึ้นมีไขมันประจับตามเส้นเลือดเยอะที่เรากำลังรักษากันอยู่รณรงค์กันอยู่ว่าอยากกินมันเนี่ยครับก็ทำให้หลอดเลือดเหล่านี้มีความส่งมีความยืดหยุ่นสูงยังคงอยู่ไม่มากนักความดันก็จะไม่สูงมากนักนี่คือตัวที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างให้ชัดเจนว่าระบบของเลือดไหลเวียนถ้าบอกว่าระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรล่ะโหชีวิตเราก็อยู่กับมันด้วยทุกวันถนนหนทางการขนส่งต่างๆที่เกิดขึ้นในการจราจรกรุงเทพมหานครเป็นตัวหลักเลยครับเห็นชัดเจนทั้งถนนทางต่างๆนะครับทั่วกรุงเทพเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายต่อกันและกันจากเส้นนี้ไปต่อกับถนนเส้นนั้นไปเข้าซอยนั้นไปเข้าหมู่บ้านนี้และสมมติตลาดการกุศลก็มีการนำเอาสินค้าต่างๆไปส่งให้กับแต่ละบ้านเช่นปัจจุบันนี้ก็มี Messenger เราสั่งแอปต่างๆได้นะครับแล้วก็เขาจะมาส่งที่บ้านเราได้ระบบเลือดก็เป็นระบบที่เกิดขึ้นมาเป็นแสนปีที่แล้วเมื่อมนุษย์มีชีวิตมันออกแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคนเพิ่งมาทำตากันมาสัก 5-6 ปีหลังเนี่ยครับที่กระแสของสังคมเปลี่ยนไปนะครับก็มีการขนส่งสินค้ามากขึ้นเลือดกระจายได้

เวลาต่ำสุดก็คือที่เท้าเราทั้งหมดที่ได้รับเลือดเซลล์ทุกเซลล์จะได้รับสารอาหารไปซ่อมแซมตัวเองเพื่อทำให้เกิดพลังงานต่างๆขึ้นนี่คือระบบของเลือดที่ผมพูดถึงในภาพรวมขอท่านเห็นภาพนี้เลยเหมือนที่เราใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้นะครับมีการขนส่งไปนู่นมานี่มีถนนสุนทางปิดเสมือนหัวใจและหลอดเลือดทำการส่งแบบนี้ถ้าระบบนี้เสียหายไปแข็งกระด้างขึ้นไม่ยืดหยุ่นมากมันก็จะมีความดันที่เกิดการส่งที่หัวใจเป็นตัวบีบประมาณเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยเพราะวันนี้ผมพูดนำไปแล้วครับว่าหัวใจนั้นบีบให้ความดันเกิดขึ้นเป็นค่าสองตัวค่าตัวบนเกิดขึ้นตอนที่หัวใจบีบค่าตัวล่างค่าเล็กกว่าน้อยกว่าค่าตัวล่างก็คือค่าตัวที่ขยายตัวหัวใจขยายตัวขึ้นก็จะทำให้เกิดค่าที่ต่ำลงอีกนิดนึงนะครับทั้งสองค่าคือค่าบนค่าล่างนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่ผมพูดถึงนี่แหละครับเป็นการขับเคลื่อนระบบเลือดที่ไหลเวียนไปทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ตอนนอนมันก็ไม่จะหยุดนะครับระบบเนี้ยแต่มันปั๊มเบาลงเพราะหลับและไม่ต้องไปเร่งมากนะให้เขาพักผ่อนสักนิดนึงก็ลดระบบความดันเนี้ยลงอีกนิดนึงแปลว่าทั้งหมดทุกวันตลอดเวลาร่างกายเรามีความดันที่เกิดขึ้นในระบบกระแสเลือดเสมอถึงแม้จะวัดตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายและตอนเย็นการระบบแต่ละช่วงที่วัดเนี่ยครับค่าความดันเลือดเราไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับภาวะตอนนั้นเรากำลังสุดประจนอยู่กับอะไรต้องรีบร้อนแค่ไหนเรากังวลแค่ไหนเสียใจดีใจแค่ไหนรวมทั้งระบบของกระเส้นเลือดด้วยเมื่อเห็นภาพรวมแบบนี้คุณจะเข้าใจว่าโอ้เราพูดเรื่องมาพูดเรื่องความดันโลหิตที่แท้ดึงจุดหนึ่งมาพูดจุดสำคัญแต่ระบบการก่อสร้างต่างๆทั้งหมดนี้ครับโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันประกอบกันขึ้นมาทั้งหัวใจหลอดเลือดความดันต่างๆแรงบีบต่างๆต้องช่วยกันพาของดีๆไปเลี้ยงถ้าไม่มีการไหลเวียนของเลือดเราก็จะขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้ในระยะไม่นานนะครับนี่คือตัวอย่างสำคัญว่าชีวิตดำเนินมาเพราะทุกอย่างทำงานแบบไดนามิกมีการเชื่อมโยงปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมถ้าระบบนี้มีการเสียหายเช่นมันสูงเกินไปความดันในเลือดสูงเกินไปของเราก็จะเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นซึ่งจะตามมาก็คือโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับระบบของหัวใจและหลอดเลือดที่เองชัดเจนนะครับถ้าพบเป็นโรคต่างๆก็จะเกิดขึ้นเช่นหลอดเลือดตีบตันไตพังหัวใจตีบตันหรือหัวใจตีบตันด้วยตามมาทั้งโรคแทรกซ้อนต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในคู่กันในกลุ่มของโรค NCD ซึ่งจะมีเบาหวานและความดันเป็นหัวขบวนนำไปโรคแทรกซ้อนของเบาหวานและความดันจริงมีลักษณะคล้ายๆกันเกิดกับระบบหลอดเลือดทั้งเบาหวานและความดันนั่นเองแต่เหตุตาโคตรต่างกันเพราะเบาหวานเกิดจากน้ำตาลมันสูงในกระแสเลือดแต่ความดันเกิดจากความดันนั้นที่ขับเคลื่อนเลือดเนี่ยสูงเกินไปเหตุจะเกิดจากอะไรก็ตามแต่ว่ากันเป็นจุดๆท่านมุ่งไปที่การรักษาซึ่งจะพูดบทสุดท้ายนะครับท่านสุขหลายแล้วนี่ครับท่านเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายต้องการใช้ความดันนี้แน่นอนแก๊สต่างๆเป็นความดันที่มันพอดีพอดีเพื่อจะได้ไม่ทำลายโครงสร้างทั้งหัวใจไม่ทำลายโครงสร้างของหลอดเลือดทั่วร่างกายเราไปซะก่อนจนเกิดเป็นโรคภัยแค่เจ็บเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตจะพูดตอนท้ายนะครับ นี่ครับท่านฟังครับเมื่อเห็นภาพรวมมันแล้วแล้วก็มันดูต่อที่ว่าเออแล้วงั้นตัวที่อยู่ในกระแสเลือดเพื่อจะทำให้เลือดทั้งหมดและไหลเวียนได้ดีเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรเป็นส่วนใหญ่ส่วนประกอบก็คือพวกอาหารต่างๆแร่ธาตุต่างๆออกซิเจนต่างๆรวมทั้งแร่ธาตุตัวสำคัญก็คือตัวที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงที่เราต้องพูดถึงกันก็คือโซเดียมครับโซเดียมคือความเค็มสารที่มีความเค็มเช่นเกลือน้ำปลาซีอิ๊วนะครับพวกปลาเค็มอาหารเค็มต่างๆการปรุงอาหารซึ่งประกอบด้วยการใส่พวกสารที่เค็มๆประกอบด้วยหลักโครงสร้างวิเคราะห์ลงไปลึกเรียกว่าเป็นสารที่เรียกว่าโซเดียมไม่มีชื่อไทยครับเพราะเป็นชื่อของแร่ธาตุโซเดียมตัวนี้ครับในร่างกายเราเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วโซเดียมมีลักษณะพิเศษของตัวเองนะครับคือชอบกอดน้ำไว้ในกับตัวเองโมเลกุลของน้ำในร่างกายที่เราดื่มไปเอื้อกเนี่ยครับวันละ2ลิตรเนี่ยพอเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยถ้ามีโซเดียมในกระแสเลือดเยอะมันจะต

0: ต้องไปกอดน้ำไว้กับตัวเองมันเปรียบเสมือนชายหนุ่มเจ้าชู้ผมพูดเสมอในรายการเรานะครับเกิดที่ให้ฟังแบบชาวบ้านนะท่านผู้ฟังคนเจ้าชู้คนนึงเดินมาเนี่ยเห็นหญิงสาวสวยนี่นาชอบนี่นาก็ไปจีบพอจีบก็รักก่อนแล้วก็กอดไว้กับตัวเองเลยไม่ให้ไปไหนละนิสัยไม่ดีหวงเกินไปอันนี้ก็เกินไปเพราะเขาต้องไปทำนู่นทำนี่ภารกิจเข้าบ้านสาวนะครับแต่เจ้าโซเดียมเจ้าหนุ่มเกเรคนนี้ไม่ยอมนะมันจะกอดไปกับตัวเองมันจับคู่ไปเลยเนี่ยหวงจังเลยนะครับกลัวคนอื่นจะมาจีบมาแย่งก็กอดเอาไว้น้ำเนี่ยครับเมื่อถูกโซเดียมที่เยอะกอดเอาไว้มันก็จะทำให้ไม่สามารถจะกลั่นออกไปทิ้งตามความเหมาะสมที่เกิดขึ้นได้น้ำเกินในร่างกายเพราะกอดไว้เยอะเยอะเยอะไตจะขับออกแต่ร่างกายก็ขับออกไม่ได้เกิดเสียความสมดุลเพราะน้ำมันเยอะเกินเยอะเกินเพราะโซเดียมจะหนุ่มเกเรคนนี้ไปกอดเอาไว้เยอะแถมมีโซเดียมเยอะเพราะคุณกินเค็มมากมากมากมากครับใส่น้ำปลาเยอะใส่เกลือเยอะเกินไปก็ทำให้มีปัญหาคือว่าความดันในน้ำในร่างกายในกระแสเลือดจึงเยอะขึ้น เพราะมีน้ำมากเกินไปความดันในกระแสเลือดจึงสูงเพิ่มสูงขึ้นนี่ทำให้เกิดพวกความดันโลหิตสูงเป็นกระบวนการที่เกิดความดันโดยสูงและเป็นโรคเนี่ย 70% ของคนที่เป็นเหตุเกิดจากเรื่องนี้เรื่องโซเดียมเยอะเรื่องเค็มจัดเค็มมันเข้าทางปากตอนเราต้องกินเข้าไปเองนะครับมันไม่ได้เข้าลอยๆมาตามอากาศไม่เหมือนกับลมนั้นการที่เราต้องกินเข้าไปแล้วที่มารณรงค์กันว่าอยากกินเค็มเยอะเพราะเค็มความหมายถึงโซเดียมโซเดียมเป็นการหลักของการที่เกิดความเค็มที่ลิ้นเลยนะครับว่าลิ้นเราสารู้สึกเค็มได้เพราะว่ามีสารโซเดียมแต่ท่านฟังเชื่อไหมครับว่ามันยังมีความเจ้าเล่ห์หลบซ่อนอยู่หลายอย่างร่างกายใช้ลิ้นในการตรวจสอบว่ามีความเค็มมากน้อยแค่ไหนแปลเป็นไทยก็คือตรวจสอบว่ามีโซเดียมมากน้อยแค่ไหนนั่นเองถ้าคุณกินโซเดียมน้อยความเค็มมันจะน้อยลงไปเพราะลิ้นคุณจะแปลผลได้จากรสสัมผัสเมื่อลิ้นสัมผัสกับโซเดียมที่เป็นสาเหตุในการเค็มเนี่ยลิ้นจะบอกว่าเค็มจังเลยรายงานผลความเค็มนี้ไปให้สมองรับทราบว่ามันเค็มจัดแต่ท่านฟังครับพอกินไปกินไปสักพักหนึ่งลิ้นก็จะเกิดการคุ้นกับความเค็มที่สูงระดับเนี้ยบอกว่าเออความเค็มขนาดสูงขนาดเนี้ยสูงเกินไปสองเท่าสามเท่าเนี่ยมันอร่อยว่ะชอบว่ะเราเรียกว่าเป็นการคุ้นลิ้นเชื่อนี่เป็นธรรมชาติมนุษย์เลยครับธรรมชาติสร้างมาแบบนี้ให้คุ้นกับรสชาติแบบนี้เพื่อให้เราเนี่ยเกิดความอร่อยมากินอาหารที่แม่เราทำแล้วตอนเล็กๆก็เติบโตขึ้นมาแม่ทำอาหารให้กินทุกวันเราก็จะแบบคุ้นลิ้นกับรสชาติอาหารที่แม่ทำคนอื่นทำถึงแม้จะอร่อยขนาดปิดดาวก็ไม่อร่อยเพราะว่าไม่เหมือนแม่เราทำเพราะเราคุ้นลิ้นกับรสชาติของอาหารที่แม่ทำคนอื่นทำไม่อร่อยต้องแม่ทำเนี่ยประทับใจมากคิดถึงความหลังเราแต่เด็กๆเลยทุกบ้านเป็นอย่างนี้น้องเต่าเป็นไหมคะ
1: เป็นค่ะแม่เต่าเนี่ยทำอะไรก็อร่อยที่สุดในโลกนะจ๊ะ
0: เห็นไหม
1: ไข่เจียวยังอร่อยที่สุดในโลก
0: ท่านฟังคงเป็นด้วยแล้วไม่เพียงแค่ท่านฟังผมเองก็เหมือนกันครับสิ่งใดที่รสชาติแบบที่แม่ผมทำที่บ้านตอนเป็นเล็กๆแบบโตขึ้นมาเนี่ยมันอร่อยเหลือเกิน
1: จริง
0: ไม่ใช่เข้าข้างแม่ตัวเองนะท่านฟังแต่เพราะว่าลิ้นเราคุ้นชินกับรสชาติแบบนั้นที่ถ้าเกิดแม่เราทำอาหารที่มันพอดีพอดีแม่มีความรู้เรื่องพวกโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้บ้างที่เราพูดคุยเนี่ยครับก็เค็มมากไม่ดีเดี๋ยวลูกๆคนในครอบครัวจะเสียหายความดันจะสูงแม่จะปรับความดันให้มันพอดีพอดีก็คือปรับความเค็มให้มันพอดีพอดีด้วยแค่คุณไม่ใส่เค็มมากเกินไปลูกกินไปสักพักหนึ่งก็จะคุ้นลิ้นจนได้และเชื่อไหมครับว่ามีการศึกษาเพราะว่าการคุ้นลิ้นนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของรสชาติส่งไปเรื่อยๆนานเกิน3สัปดาห์ร่างกายจะปรับความรู้สึกที่สมองว่าขนาดนี้อร่อยถือว่าเป็นการคุ้นถึงแม้มันจะสูงก็ตามแต่นะเพราะฉะนั้นท่านกินความเค็มยาวๆกินซ้ำๆชอบเค็มจังเลยไอ้รสชาติที่ท่านคุ้นลิ้นว่าอร่อยมันกลายเป็นครับความชุ่มความเค็มมันสูงจัดนะบางคนเนี่ยสูงกว่า2เท่าของค่าปกติที่ควรจะเป็นบางคนไปฝึกกินแบบที่ไม่เค็มอย่างผมเนี่ยผมฝึกผมไม่ชอบเค็มกินวันนี้ไปสักพักหนึ่งผมจะคุ้นลิ้นก็ถามว่าที่คุ้นลิ้นเนี่ยเค็มขนาดไหนก็มันพอดีพอดียังไงไม่กิน

0: เยอะเกินไปแต่ร่างกายก็บอกว่านี่ก็อร่อยเหมือนกันแต่เมื่อเทียบกันระหว่างอร่อยของคนที่กินชอบกินเค็มจัดๆโอ้โหกินไม่ได้เลยนะท่านผู้ฟังไปกินน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวบางร้านที่เขาใส่เค็มจัดๆนะกินแต่ครั้งเดียวท่านก็ต้องจากไปเลยล่ะเผลอๆก็ซดไม่ได้เลยน้ำซุปนั้นเพราะมันเค็มเกินไปแต่มีคนหลายคนเลยที่กินแต่ร้านเต็มร้านเลยบอกว่าอร่อยจังอย่างเงี้ยทำไมเป็นอย่างนี้เพราะเกิดจากความคุ้นลิ้นแท้ๆถ้าต้องยอมรับความคุ้นลิ้นปรับได้ภายใน3สัปดาห์คอยกินซ้ำๆทั้งกาวก็มาเชียร์กันว่าอยากกินเค็มให้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งเพื่อลดปริมาณโซเดียมพอลดโซเดียมแล้วมันจะไปลดไอ้ตัวผู้ร้ายเด็กหนุ่มที่มากอดน้ำไว้มันจะทำให้ลดความดันเราร่างกายเราไม่สูงลดลงได้ดีด้วยจะมีผลว่าทั้ง 70% ของโรคความดันสูงทางฟังทางฟังก็ต้องรับทราบอันนี้ครับว่าถ้างั้นมันเกิดจากการกินของเราคนเดียวเลยเนี่ยเราต้องกินให้เค็มน้อยลงจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการที่มีโซเดียมเยอะเกินไปในร่างกายเพราะเป็นเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านฟังโซเดียมเองก็เจ้าเล่ห์นะบางโซเดียมส่วนใหญ่แล้วกระตุ้นลิ้นให้รู้สึกเค็มทุกอย่างนะน้ำปลาซีอิ๊วกะปิต่างๆนี่ครับมันมีโซเดียมทั้งนั้นเลยถ้ามันกระตุ้นให้ลิ้นเรารู้สึกเค็มได้แปรผลได้แต่มีโซเดียมอีก2ชนิดตัวอย่างนะครับที่ไม่ออกรสเค็มถึงแม้สัมผัสที่ลิ้นแล้วมีโซเดียมสูงก็จริงจากสารเหล่านั้นก็จะไม่รู้สึกเช่นผงชูรส
1: ผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมต
0: ผ
1: งฟู
0: เห็นไหมครับผงฟูอย่างหนึ่งด้วยนะครับจะเป็นตัวผงฟูหรือตัวที่ทำพวกคุกกี้ทำขนมปังเนี่ยใส่ไปเพื่อให้มันดูมีฟองอากาศอยู่ข้างในนั้นด้วยจะได้สุกขนมปังสองอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่เราพบใช้กันประจำในครัวเรือนของคนไทยนะครับพวกนี้ไม่เกิดความเค็มเกิดขึ้นที่ลิ้นเราจึงใช้ลิ้นในการตรวจสอบความเค็มมากโซเดียมมากน้อยแค่ไหนใช้ไม่ได้เนื่องจากมันไม่แสดงรสชาติเค็มให้ลิ้นเราหน้าที่เราคือต้องหลีกเลี่ยงให้ชัดเจนนะครับทั้งผงชูรสทั้งผงฟูต่างๆนี่ครับต้องดูประมาณอาหารเป็นหลักดูด้วยตาเอาตาเข้าไปช่วยแทนที่จะใช้ลิ้นทดสอบกันตรงๆเลยน้ำปลาเนี่ยคุณจะรู้จากการเค็มเลยแหละกินอาหารจะเค็มมากนี่ใช้ลิ้นช่วยก็เป็นคุณของการที่มีลิ้นไปตรวจสอบรสชาติแต่พอถึงผงชูรสกับผงฟูใช้ไม่ได้ครับใช้ดวงตาเป็นหลักประกาศปริมาณของอาหารที่กินก็อยากกินผงชูรสหรือไม่กินเลยก็ได้ถ้าเป็นไปได้นะครับส่วนทั้งผงฟูก็คือพวกคุกกี้พวกขนมปังได้นะครับกินพอให้หายอยากแล้วก็อยากกินเยอะเกินไปนี่คือตัวคำเตือนผมพูดให้ฟังอย่างนี้เพื่อจะเห็นว่าสาเหตุจริงๆในชีวิตประจำวันคุณนะคุณถูกรบกวนความดันสูงเกิดขึ้นจากการกินการอยู่หลายอย่างซึ่งตัวหลักจริงๆก็คือโซเดียมเราที่มารณรงค์กันเรื่องอย่ากินเค็มลดเค็มลงครึ่งหนึ่งเชื่อไหมครับว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการความเค็มพูดทางวิชาการนะ 2,000 มิลลิกรัมของโซเดียมต่อวันนะเช้าถึงค่ำเลยครับรวมๆกันแล้วทุกมื้ออาหารที่กินเนี่ยอย่าให้เกิน 2,000 ร่างกายจะพอดีไม่เกิดผลเสียกับไตไม่เกิดผลเสียกับความดันสูงแต่คนไทยปัจจุบันนี้ครับกินโซเดียม2เท่าของค่าปกติกินวันละ 4,000 นะน้องเต่า 4,000 มิลลิกรัมเนี่ยโหเพิ่มไป2เท่าเป็นโรคความดันสูงแง่แง
1: ่
0: คนกลุ่มนี้แต่มีคนในบางกลุ่มอีกครับบางกลุ่มบางภาคพื้นของประเทศไทยที่กินอาหารรสจัดๆพอใช้เผ็ดจัดก็ต้องใส่เค็มจัดตามไปด้วยไม่งั้นมันไม่อร่อยแล้วก็ต้องขับไปแม่ครัวแล้วก็เข้าใจอันนี้ใช่ไหมครับถ้ามันจะต้องยกชูทุกอย่างไปพร้อมกันถึงอร่อยการปรุงอาหารเนี่ยจะไปเอาเค็มโดดคนเดียวมันก็ไม่อร่อยนะจะเผ็ดโดดอย่างเดียวมันก็ไปอร่อยไม่ได้ต้องกลมกล่อมจากกันและกันโดยชุดของมันเองทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวทั้งหวานให้ยกขึ้นไปพอสมควรกันนะครับนี่ครับประเด็นสำคัญสำหรับคนเราเนี่ยต้องไปกินโซเดียมเยอะขึ้นเพราะว่าพอใส่เผ็ดจัดก็ต้องใส่เค็มจัดตามไปด้วยเพื่อให้รสมันปรุงของกลมกล่อมกันนี่คือประเด็นสำคัญเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับเหตุหลักๆจริงๆมันเกิดจากการที่เรากินเราอยู่นะตัวสับสูตรสำคัญจ
1: ะ
0: ขอเติมอีกนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับไขมันครับกินมันชอบกินมันมันอร่อยแต่ว่ามันมันอร่อยตรงไหนครับอาหารมันเนี่ยมันอร่อยตรงไหนทำไมคนชอบกินไขมัน
1: หรือว่าเวลาปรุงอ่ะมันหอมมากอาจารย
0: ์โอ้ถ้าเวลาเคี้ยวเข้าปากมันเป็นยังไงครับ